0: มีการมีส่วนร่วมในชีวิตของเขาด้วยแบบนุ่มนวลในครอบครัวพ่อทำได้อย่างหนึ่งแม่ทำได้อีกแบบหนึ่งคนละเรื่องกันเช่นจะเล่นกีฬาอะไรพ่อต้องมีบทบาทแต่ว่าจะดูแลตัวเองอย่างไรตรงนู้นตรงนี้จะแต่งให้สวยงามตรงไหนผมจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แม่มีบทบาทการมีสองคนมาเลี้ยงดูคนคนเดียวครับคือพ่อคนหนึ่งกับแม่คนหนึ่งรวมกันรวมพลังเพื่อจะเลี้ยงลูกคนเดียวตัวนี้ให้เติบโตผ่านวัยนี้ไปได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่โอ้โหเป็นงานหนักที่สุดในชีวิตที่เคยเกิดมาเคยเห็นเลยนะผมเป็นหมอผ่าตัดเนี่ยครับทำเท่าไหร่ผมก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะเฉยๆเพราะว่าเรารู้เรามีประสบการณ์ในการรักษาไข้แบบนี้มากมากไปนะครับแต่เลี้ยงลูกนี่เป็นเรื่องที่ต้องใช้สติปัญญาระดับสูงที่สุดในการทำงานนะครับเพราะว่าลูกแต่ละคนนั้นมีความซับซ้อนต่างๆไม่เหมือนกันเลยนะครับเราก็ต้องหวังดีที่สุดเราต้องเลี้ยงดูที่ดีที่สุดต้องใช้ความพยายามระดับสูงที่สุดคนเป็นพ่อเป็นแม่ลองฟังที่ผมพูดนะครับถ้าตึกตองดูท่านก็เห็นด้วยกับผมมากเลยว่าเลี้ยงลูกเป็นเรื่องที่ยากสุดในชีวิตแล้วงานชิ้นนี้เป็นชิ้นโบแดงที่สุดในการเลี้ยงลูกชายกับลูกสาวให้เติบโตเป็นคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดทั้งกายทั้งใจเนี่ยเป็นงานที่ยากที่สุดในชีวิตทั้งท่านนะครับเห็นด้วยหรือเปล่าครับคุณฟังครับ
1: เลี้ยงลูกคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะคุณแม่เคยเล่าให้ฟังเลี้ยงลูกให้โตมีคุณภาพคนคนหนึ่งเนี่ยใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ต้องมีความอดทนมากเลยเข้าใจเลยว่ายุคนี้อาจารย์ไม่ค่อยมีเด็กจะเกิดเยอะมากเกี่ยวกันนะหรือว่าเกี่ยวกันนะ
0: เด็กเกิดลดลงครึ่งหนึ่งนะครับและตามนี้แนวโน้มจะเกิดน้อยลงไปเรื่อยๆตามสัดส่วนในปีต่อๆไปด้วยนะครับเด็กเกิดน้อยลงครึ่งหนึ่งแต่ว่าในอนาคตเราจะมีคนที่มาพัฒนาประเทศเราลดไปครึ่งหนึ่งด้วยแม้คนที่เป็นคนไทยเราเนี่ยต้องไปพึ่งคนชาติอื่นมาช่วยเสริมในบางประเด็นของงานต่างๆนี่จริงยุ่งยากมากในอนาคตเพราะเขาไม่ได้คนชาติของเราที่เกิดมาถูกสอนถูกสั่งถูกหล่อหลอมมาแบบที่เราเป็นกันในเด็กไทยพัฒนาการต่างๆก็จะเกิดขึ้นได้ไม่เหมือนกันกับประเทศของเราเองด้วยนะครับ
1: ค่ะมีคำถามคุณผู้ฟังท่านนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับประเด็นที่เราพูดคุยกันนะคะว
0: ่
1: าผมอายุ47ครับอาจารย์น้ำหนัก93กิโลกรัมสูง174คือช่วงเนี้ยบางทีมันรู้สึกเบื่อมันมีเวลามันมีอาการคือเวลานอนๆอยู่เนี่ยยังไม่หลับดีนะอาจารย์ยังมีสติอยู่ตายังลืมอยู่แต่เหมือนได้ยินเสียงตัวเองหายใจแบบแผ่วๆเบาๆเหมือนเสียงกรนเบาๆอันนี้มันมีสาเหตุมาจากอะไรครับอาจารย
0: ์แหมน้องนี่ก็เล่าแบบไม่จับประเด็นไม่ค่อยได้นะ
1: ไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่เน
0: า
1: ะ
0: ครับผมจะขอเอาสรุปอาการทีว่ามันเป็นยังไงเนี่ยถ้ามันเกิดผลอะไรกับคุณบ้างเช่นคุณได้ยินเสียงกรนเบาๆเนี่ยมันเกิดผลอะไรกับคุณนะครับเพราะเรื่องการนอนมันเรื่องที่มันลอยๆอยู่บนอากาศอ่ะนั่นฟังครับไม่เหมือนกับเรื่องของร่างกายโดยตรงนะครับแต่ฟังดูแล้วผมคิดว่าน้ำหนักเขาเยอะเกิดไปด้วยนะเด็กคนนี้อาจจะเป็นเหตุสำคัญมากคือ93กิโลเนี่ยมันก็จะลอยอยู่ได้นั่นแหละแต่บอกเพื่อนก่อนซึ่งเป็นชีวิตที่ลำบากมากเรื่องการกินการอยู่การนอนนะครับการนอนขอเน้นคำว่านอนเรื่องมันจะเยอะในคนอ้วนเรื่องเยอะมากมากนะครับ
1: ว่ากันไปเนาะแล้วก็มีคำถามอีกหนึ่งคำถามค่ะอาจารย์ถามว่าโปรไบโอติกเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปจะช่วยอะไรกับร่างกายเราได้บ้างครับอาจารย์โปรไบโอติก
0: โปรไบโอติกก็เป็นอาหารส่วนที่กินเข้าไปร่างกายแล้วมันไปช่วยเสริมนะครับโปรไบโอติกกับมันมีปรีไบโอติกกับโปรไบโอติกปรีไบโอติกนี่คือไปสร้างบ้านสร้างที่อยู่ให้กับคนคนหนึ่งนะครับเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับเปรียบเทียบถ้าโปรไบโอติกก็คือไปสร้างคนที่ดีๆมีความเฉลียวฉลาดอันนี้ตอนนี้ก็พูดถึงเรื่องของเชื้อโรคนะครับเชื้อโรคตัวดีเชื้อโรคดีกับเชื้อโรคร้ายเนี่ยจะอยู่ด้วยกันแบบประสานงานกันปรีไบโอติกก็คือไปสร้างพวกคอลลาเจนพวกต่างๆเนี่ยครับเพื่อให้เป็นที่อยู่ของเชื้อโรคกลุ่มสารเชื้อโรคดีนะในร่างกายลำเพาะอาหารลำไส้เราส่วนโปรไบโอติกคือการใส่เชื้อโรคตัวที่ดีเข้าไปนะครับเช่นเวลาคุณกินพวกโยเกิร์ตต่างๆเนี่ยคุณกำลังกินพวกเชื้อดีนะครับที่บางทีในกลุ่มของที่นิยมใช้กันพวกกลุ่มแลคโตบาซิลัสกลุ่มนี้ครับเรียกว่าเป็นโปรไบโอติกแต่ปรีไบโอติกคือการที่คุณกินอาหารอื่นเข้าประกอบกันเป็น

0: เส้นใยเป็นทางต่างเนี่ยในลำไส้คุณเพื่อเจ้าโปรไบโอติกคือเจ้าเชื้อโรคเนี่ยมีบ้านอยู่ที่ปลอดภัยก็จะอยู่กันแบบปลอดภัยคอยต่อต้านกับเจ้าตัวร้ายเจ้าเชื้อโรคตัวไม่ดีซึ่งเป็นตัวศัตรูกันนะครับฉะนั้นปรีไบโอติกกับโปรไบโอติกเนี่ยมันจึงเหมือนเป็นการไปสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับสร้างบ้านให้ดีให้เชื้อโรคตัวที่เป็นเชื้อโรคดีอยู่เชื้อโรคดีก็คือโปรไบโอติกครับ
1: โปรไบโอติกนะคุณฟังบางทีอาหารการกินที่เรากินเข้าไปเราไม่รู้หรอกว่ามันมีโปรไบโอติกหรือว่าพรีไบโอติกแต่กินแล้วรู้สึกดีกับท้องจังเลยอาจารย์อย่างข้าวหมากเนี่ยโปรหรือพรีคะอาจารย
0: ์ข้าวหมากมันขี้เมามากกว่า
1: ข้าวหมากหรือว่ากิมจิอะไรพวกเนี้ย
0: ครับพวกนี้เป็นตัวสร้างทั้งพรีไบโอติกและโปรไบโอติกไปด้วยกันนะเพราะว่าอย่างของที่ต่างชาติเขาเรียกกันหลายชื่อกันจิจิโจโจอะไรพวกนี้นะครับทำเป็นการหมักให้เกิดเป็นตัวโปรไบโอติกคือเชื้อโรคตัวที่ดีเกิดขึ้นและในการกินเหล่านี้เองเราก็นำพวกเส้นใยต่างจากพืชผักที่ไปหมักกันเนี่ยครับเข้าไปด้วยมันลงสู่ลำไส้ก็จะกลายไปเป็นไฟเบอร์ไปเป็นคอลลาเจนต่างๆให้เชื้อโรคตัวที่ดีเนี่ยได้อาศัยได้อยู่ถ้าลงคุณใส่เชื้อโรคเข้าไปโดยไม่มีบ้านที่มันอยู่เดี๋ยวมันก็ตายพวกนี้นะครับมันก็โดนเชื้อโรคแบบตัวร้ายข่มเหงด้วยเราจึงใส่ปรีไบโอติกบ้านสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เขาอยู่ด้วยผมอธิบายแบบชาวบ้านหน่อยท่านฟังดังนั้นเราพูดเรื่องปรีไบโอติกโปรไบโอติกก่อนเนี่ยท่านฟังชาวบ้านอย่างพวกเราฟังแล้วก็จะงงเข้าไปในร่างกายเป็นอะไรวะทำไมต้องมี2ปรีกับโปรด้วยอะไรเงี้ยครับไปสร้างบ้านให้มันอยู่เตรียมไว้ให้มันอยู่ได้ปลอดภัยไม่โดนฝนโดนฟ้าโดนฟ้าผ่าก็คือปรีไบโอติกครับไปสร้างเจ้าตัวเชื้อโรคดีๆไปเติมเข้าไปให้เพื่อสู้ไอ้ตัวร้ายให้เพียงพอไม่น้อยกว่าเชื้อตัวร้ายก็คือโปรไบโอติกท่านฟังครับตอนนี้ฟังเข้าใจไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้าฟังนี้ปั๊บคนชาวบ้านพวกเรารู้แค่แบบเนี้ยจะเห็นภาพแล้วคุณกำลังกินเส้นใยเข้าไปคุณกำลังกินปรีไบโอติกถ้าคุณกำลังกินเชื้อโรคเข้าไปไปเติมพลังให้เกิดขึ้นสู้กับเชื้อโรคตัวร้ายได้เพียงพอไม่น้อยกว่ากำลังเกินไปก็คือคุณกำลังกินโปรไบโอติกนะครับต้องฟังเข้าใจไหมละครับอันนี้จับประเด็นได้ไหมครับเนี่ย
1: พอได้ค่ะอาจารย์พอได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนอาจารย์สง่าจะเคยเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งนะคะมาที่คำถามของคุณชาจีนนะคะอาจารย์นี่ยาวนิดนึงนะคะดิฉันอายุ62 ปีค่ะน้ำหนัก52สูง154มันมีอาการปวดท้องมา4วันแล้วปวดตรงกลางอกค่ะปวดแล้วก็เจ็บกินน้ำหรืออะไรลงท้องก็จะปวดท้องบางครั้งเหมือนปวดถ่ายแต่ก็ถ่ายไม่ออกบางวันก็กินยาธาตุน้ำแดงบ้างยาธาตุน้ำขาวบ้างไม่ดีขึ้นเลยทีนี้อยากถามว่าอาการที่ตัวเองเป็นเนี่ยมันเป็นอะไรคะอาจารย์คะ
0: จุดที่ปวดเนี่ยจุดที่เขาบอกกลางอกเลยตั้งแต่เมื่อกี้ที่เราอ่านคำว่ากลางอกบางคำหนึ่งนะ
1: ค่ะปวดตรงกลางอกค่ะจ้ะ
0: กลางอกเนี่ยจุดที่อยู่ตรงนี้ครับเป็นที่อยู่ของหนึ่งคือกระเพาะอาหารหรือสองหลอดอาหารที่เขากลืนอาหารลงไปเนี่ยถ้ากลางอกนะบางคนเขาเรียกว่ายอดอกบางคนก็เรียกกลางอกตำแหน่งที่ปวดคือตำแหน่งที่มันจะช่วยบอกหมอบ้างว่าเราต้องคิดถึงตำแหน่งที่ปวดท้องเนี่ยเกิดจากเหตุตรงไหนบ้างฟังดูแล้วคล้ายๆกับเป็นกระเพาะอาหารนะครับแล้วก็ปวดตรงกลางอกเนี่ยมันช่วยมันเน้นคำว่ายอดอกนะครับนี่คำว่าหลอดอาหารให้หมอคิดถึงได้นะนี่ก็น่าจะเป็นกดไหลย้อนซะมากกว่าสำหรับพี่คนนี้นะครับอายุ62 ปีแล้วก็ลองปรับเรื่องอาหารการกินดูสักนิดนึงนะครับปวดมา4วันแล้วผมก็ไม่รู้นะว่ามันปวดนานเกินเหตุไปหรือเปล่าครับ
1: นะครับมันคิดได้อย่างเดียวนะอาจารย์ไม่อันนี้ด้วยความเคารพพูดโดยคนไม่รู้นะมันน่าจะเป็นกดไหลย้อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะมันกลางอกดี
0: ครับจุดที่อยู่กลางๆที่ชาวบ้านเรียกว่ายอดอกหรือกลางอกแล้วแต่จะเรียกกันเนี่ยนะครับมักจะไม่ค่อยดีพวกกระเพาะอาหารกับหลอดอาหารซึ่งก็คือกดไหลย้อนส่วนใหญ่หรือก็โรคกระเพาะอาหารเป็นแผลก็ได้ครับ
1: เรื่องของสุขภาพต้องสำคัญนะคุณผู้ฟังนี่คำถามของคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะอาจารย์บอกว่าพยายามให้ลูกเนี่ย กินนมนะคะแล้วก็กินอาหารได้ครบ5หมู่แต่ก็ไม่ได้สูงขึ้นเลยค่ะอาจารย์เป็นเพราะอะไรคะ
0: หลายเหตุผมได้กล่าวไว้แล้วครับทั้งออกกำลังกายทั้งการนอนหลับทั้งการที่จะกินอาหารรวมทั้งจิตใจที่เป็นสุขใจของเด็กเขาด้วยนะครับที่สำคัญนะครับเรื่องจิตใจที่มีเอฟเฟกต์เกือบครึ่งทีเดียวนะขอบอกเลยเพราะว่าจิตใจเด็กเป็นตัวนำไปสู่การหลั่งฮอร์โมนหลายๆตัวครับทั้งโกรทฮอร์โมนทั้งฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนเพศชายตามวัยของเขาตามเพศของเขาผลทางการที่จะมีการหลับที่ดีก็ผลจากการใช้ฮอร์โมนต่างๆฉะนั้นจิตใจจะเป็นตัวไปควบคุมเรื่องเกี่ยวกับการหลั่งฮอร์โมนในร่างกายซึ่งมีผลอย่างยิ่งในการเติบโตนะครับเรื่องลูกคุณเนี่ยถ้าเกิดว่าดูอายุของเด็กเนี่ยถ้ามันใกล้ถึงเวลาจุดที่จะปิดกระดูกจะปิดการเติบโตนะครับใกล้16ในเด็กผู้หญิงใกล้17ในเด็กผู้ชายเนี่ยถ้าคุณกังวลแบบนี้คุณพาไปหาหมอดีกว่าเพราะว่าเวลามันเหลือสั้นแหละนะครับถ้าไม่เร่งตอนที่เวลาที่ยังมีโอกาสเติบโตได้นี่ครับไปรอจนกระทั่งกระดูกเติบโตกระดูกปิดแล้วชาวบ้านเรียกกระดูกปิดแปลว่าจุดเติบโตไม่ทำงานแล้วตอนนั้นเราแก้ยากแล้วก็หวังผลได้ความสูงไม่ได้ที่ใจปรารถนาครับผมถึงเชื่อว่าถ้าเหลือเวลาสักปีหนึ่งปีครึ่งใกล้ถึงเวลาปิดที่พูดถึงเสมอย้ำอายุ16กับ17ปีเด็กชายเด็กหญิงเนี่ยตรงนั้นพบหมอดีกว่านะครับหมอที่ดูแลคุณส่วนใหญ่ก็เป็นหมอ2สาขานะครับ1สาขาที่เกี่ยวกับเรื่องของการเติบโตของเด็กนะครับเด็กหมอที่รวมโรคเด็กว่างั้นเถอะครับอีกกลุ่มคือหมอกระดูกครับ2สาขาที่ช่วยกันดูแลร่วมมือกันนะครับ
1: อาจารย์หนูขออนุญาตกลับไป 4-5 ปัจจัยที่เราคุยกันก่อนหน้านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการนอนอาหารหนูขออนุญาตถามถึงเรื่องของจิตใจกับสภาวะทางอารมณ์มันเกี่ยวข้องอย่างไรกับความสูงของเด็กคะ
0: จิตใจเนี่ยสั้นๆครับมันจะตุ้นการหลั่งฮอร์โมนซึ่งเด็กวัยโกสเปิร์ตเนี่ยครับวัยรุ่นเนี่ยโอ้โหฮอร์โมนมีความสำคัญกับชีวิตเขามากนะจะเติบโตอย่างไรจะคิดอย่างไรจะมีความรู้สึกอย่างไรเป็นคนที่มีลักษณะบุคลิกภาพเป็นอย่างไรเนี่ยมันเกี่ยวกับฮอร์โมนชัดๆอยู่แล้วทีนี้ฮอร์โมนเนี่ยครับน่าจะควบคุมด้วยการหลั่งในการ DNA ของร่างกายแล้วเนี่ยซึ่งกล่าวได้มันเรื่องที่มันล็อกละล็อกคงที่หมดละตัวที่แปรก็คืออารมณ์จิตใจความสุขใจของเด็กที่รู้สึกว่าพ่อกับแม่รักเขาเขาอยู่ถึงอบอุ่นในบ้านของเขาเองนะครับพ่อแม่ดูแลเขาอย่างดีเนี่ยมันไปกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนหลายตัวเลยหลักๆ ก็คือโกรทฮอร์โมนอะดรีนาลีนคอร์ติซอลจากต่อมบวกไทต่อมไทรอยทั้งหลายๆนี่ครับเป็นตัวที่ร่วมกันทำมอนใช้ฮอร์โมนที่กระตุ้นถูกกระตุ้นหลายตัวในคราวเดียวกันในวัยนี้นะครับวัยอื่นไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับผมไม่ได้พูดถึงเรื่องวัยอื่นพูดถึงเฉพาะเด็กวัยหนุ่มสาวตั้งแต่10ขวบถึง17ขวบถึง24ขวบนะครับเป็นวัยที่ผมพูดถึงกับปัจจุบันนี้เท่านั้นเฉพาะเจาะจงช่วงนี้เท่านั้นเองนะครับ
1: ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีปัจจัยรวมกันเนาะมาที่คุณเดวิดบูนนะคะบอกว่าถ้าฉีดวัคซีนบาดทะยักเข็ม1มาแล้วเนี่ยหากจะไปฉีดไข้หวัดใหญ่ต้องเว้นระยะห่างแค่ไหนคะเพราะว่าอีก1เดือนต้องไปฉีดเข็ม2ตามอาจารย
0: ์ก็เอาตัวกลางครึ่งหนึ่งนะครับน้องเอาเข้าฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งแล้วใช่ไหมครับนับไปสักปกติแล้วเข็มหนึ่งเข็มสองมันห่างสองเดือนนะครับแต่ว่าถ้าเราฉีดเอาไปตรงกลางฉีดได้ครับไม่มีปัญหานะครับเพราะวัคซีนบาดทะยักเนี่ยมันไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับใครหรอกไม่ต้องไปรบกวนใครจะฉีดบางทีฉีดใกล้กันยังได้เลยสามวันถ้าเราก็ฉีดตัวอื่นด้วยได้ไม่เคยมีปัญหานะครับเฉพาะบาดทะยักตัวเดียวนะครับ
1: ต้องเว้นนานไหมอาจารย
0: ์เว้นสักสามวันห้าวันเจ็ดวันได้เลยครับไม่ค่อยมีปัญหาไงเพราะว่าท่านจริงปัจจัยเนี่ยเป็นตัวที่ไม่ค่อยวุ่นวายกับใครจะฉีดต่อกันแค่ไหนเขาไม่ว่าเขาเป็นประเทศที่ใจกว้างมาก
1: นะครับแต่ช่วงนี้นะไข้หวัดใหญ่ต้องดูแลกันหน่อยนะเพราะว่าเป็นแล้วก็สงสารนะคุณผู้ฟังเพราะว่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุอาจารย
0: ์ใช่ครับใช่ไข้หวัดใหญ่ปีนี้ก็แรงด้วยครับเป็นตัวที่วัคซีนที่เราใช้ปัจจุบันนี้ปีแค่ประจายปีนี้ที่ฉีดกันเนี่ยมีแค่3ตัวนะท่านผู้ฟังเป็นตัวใหม่ทั้งหมดเลยครับไม่ใช่ตัวเก่าที่เขาเคยฉีดกันเมื่อก่อนนี้ปีก่อนย้อนไปเนี่ยเราฉีดวัคซีนในวัคซีนมีเชื้อแค่ประจาย4ตัวนะครับแต่ปีนี้เป็นตัวที่วัคซีนใช้เชื้อตัวที่ตัวใหม่เลยนะครับ ที่ประกอบกันไม่เราไม่ค่อยคุ้นชินกันแล้วก็ใช้แค่สั

0: ไอ้พวกเนี้ยมันติดอยู่ที่ใบผักอ่ะมันเคลือบๆอยู่เป็นคล้ายๆขี้ไข่เราอ่ะครับแช่น้ำไส้ชูเนี่ยมันเป็นความเป็นกรดสูงนะมันเลยไปทำให้ไอ้ลักษณะของสารที่เขาฉีดกันแมลงต่างๆที่ติดตามใบพืชใบผักต่างๆนะครับลอยตัวขึ้นเราถูซ้ำอีกทีนึงก็จะหลุดง่ายมากไม่แตะติดกับเนื้อผักมากจนเกินไปท่านฟังเห็นภาพแอคชั่นนี้นะครับท่านต้องไปดูที่แช่ที่ไม่มีความหมายในการที่ทำให้เกิดปัญหากับเราหรอกเพราะเป็นสารที่กินได้อยู่แล้วต้องช่วยชูนี่ครับแถมเราเจือจางไว้ตั้ง1 ใน 10นะครับมันก็จะเจือจางมากไม่มีผลอะไรแช่2ครั้งยิ่งดีใหญ่สิครับยิ่งทำให้มันสะอาดมากขึ้นแต่ว่ามันเสียเวลาไงแช่ครั้งนึงใช้เวลาประมาณ15-20 นาทีที่ต้องแช่ก็เสียเวลาเรามากนี่คือเราที่แช่กันรอบเดียวก็เพียงพอแล้วครับแต่ขอให้มีการเปิดน้ำเบาๆจากก๊อกลิ้นลงมาช้าๆแล้วก็เอานิ้ว2 นิ้วเราถูๆๆๆๆด้วยเพื่อขัดมันออกไปเหมือนขัดขี้ไข่ที่หลังกกหูลูกตอนที่ตะกอนเล็กๆกันนะครับน้องเต่าเคยขัดขี้ไข่ให้หลานไหม
1: เคยค่ะอาจารย์ซอกหู
0: ซอกหูถึงถูง่ายๆพอน้ำเปียกฟอกสบู่ได้ปั๊บเนี่ยมันจะลอยตัวขึ้นท่านฟังนึกภาพออกไหมครับธรรมดาแล้วถ้าผิวดังไม่แห้งๆเนี่ยถูไม่ออกหรอกครับขี้ไข่เนี่ยแต่ว่าเปียกน้ำปุ๊บมันลอยตัวขึ้นถูกสบู่ด้วยนิดนึงยิ่งลอยตัวขึ้นใหญ่เลยถูออกง่ายง่าย
1: ต้องให้เปียกน้ำสัก4-5 นาทีเปื่อยกำลังดี
0: ใช่นี่ครับสไตล์เดียวกันเลยครับพูดเรื่องเดียวกันระหว่างน้ำส้มสายชูกับผักเอาแช่เพื่อจะให้สารเคมีที่เขาฉีดป้องกันแมลงสารพิษต่างๆเนี่ยมันหลุดออกไปซะต้องมีการถูตามนะครับเปิดน้ำเบาๆที่ก๊อกหรืองั้นเปลือกน้ำประปาแล้วก็ถูเนี่ยมันจะหลุดออกง่ายมากเลยครับขอบอกถ้าไม่มีการแช่พวกน้ำส้มสายชูหรือเหล่านี้ตัวก่อนนี่ครับมันจะไม่ค่อยรอดออกง่ายๆถูยากถูก็ไม่ค่อยออกท่านฟังเห็นภาพไหมครับที่ผมพูดกับชาวบ้านเลยนะอธิบายเห็นว่าเนื้อแท้มันเกิดอย่างนี้แหละครับท่านฟัง
1: มาที่คุณผู้ฟัง2366ค่ะเรียนถามอาจารย์ครับความแตกต่างระหว่างเชื้อเป็นกับเชื้อตายของวัคซีนสวัสดิ์ครับคือต้องฉีด2 เข็มเหมือนกันไหม
0: อ๋ออ่าอุสวัตวัคซีนอุสวัตเป็นตัวที่ปัจจุบันนี้ครับเราใช้วัคซีนเชื้อตายนะสำคัญรุ่นใหม่นะเวอร์ชัน2เนี่ยเวอร์ชันแรกเป็นวัคซีนแบบเชื้อเป็นก็จะมีข้อกำหนดว่าคนท้องฉีดไม่ได้คนที่มีภูมิการต่ำฉีดไม่ได้ทั้งพวกเชื้อเป็นเวอร์ชันแรกนะครับแต่ผลก็เรสปอนเรื่องของภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยน้อยกว่ากันอันนี้คือบทสรุปให้เห็นเลยครับว่าเวอร์ชันแรกเป็นเชื้อเป็นเวอร์ชัน2นี่เป็นเชื้อตายครับจะตายฉีด2 เข็มต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็ราคาแพงกว่ากันนะครับอันนี้เราฉีดได้แทบทุกคนเลยไม่มีข้อยกเว้นนะครับฉีดง่ายไม่มีกระดิยาได้มากแถมสร้างภูมิคุ้มกันให้เราได้เยอะโดยเฉพาะในคนสูงวัยซึ่งมักจะเป็นไอ้โรคพวกนี้แหละนะครับงูสวัสดนี่แหละฉะนั้นผมคิดว่าฉีดแล้วก็ค่อนข้างจะคุ้มนะถ้าคุณไม่เคยฉีดรุ่นไหนมาก่อนเลยก็จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับผู้สูงวัยในบ้านของท่านนะครับ
1: นะคะ
0: ต้องรู้ราคาเหมือนกันครับเคยเจอ
1: ไหมไม่รู้ราคาอาจารย์เคยจะพาคุณแม่ไปฉีดแต่ก็หลายตังค์เหมือนกันนะแต่ตอนนั้นจะพาไปโรงพยาบาลเอกชนอาจารย
0: ์โอ้ครับอันนี้ก็จะแพงแน่ๆ
1: นะคะแล้วก็คุณสีกฤตบอกว่าจะผ่าเข่าในเดือนกันยายนนี
0: ้ครับ
1: ทำไมมันมาปวดสะโพกขวาได้มันเหนียวรั้งกับเข่าเสื่อมไหมครับอาจารย
0: ์เหนียวครับส่งผลต่อกันแสดงว่าเข่าของคุณเนี่ยครับมันคงจะเป็นเยอะความเสื่อมมันเลยส่งแรงกระทำที่ไปที่สะโพกข้อถัดไปของมันใกล้ๆกันนี่ครับมากกว่าธรรมดาเพราะเข่าไม่ค่อยดีมันก็ทรานสเฟอร์แรงส่งต่อแรงที่แต่เข่าต้องรับไปให้กับสะโพกไปรับแทนสะโพกก็บอกโอ้โหโอเวอร์โหลดต่อเพื่อนนะกินแรงกว่าเนี่ยกินแรงเปล่าก็เลยทำให้เจ็บที่สะโพกด้วยพอผ่าทักเข่าเสร็จสะโพกก็จะหายครับไม่มีปัญหานะครับ
1: มันเกี่ยวเชื่อมโยงกันเหรออาจารย์
0: ใช่ครับแรงกระทำที่เราเดินแต่ละก้าวเนี่ยครับก้าวซ้ายก้าวขวาเนี่ยมันส่งขึ้นมาตั้งแต่ข้อเท้าเป็นข้อแรกเลยส่งถึงข้อเข่าข้อที่สองถ้าเข่ามันแย่มันจะส่งผ่านขึ้นไปเลยทั้งหมดไม่รับแล้วกูแย่แล้วส่งมาให้สะโพกสะโพกก็บอกว่ากินแรงนี่นะเพื่อนส่งมา

0: หมดได้ยังไงท่านก็ไม่ไหวสะโพกก็เลยเจ็บเป็นอย่างนี้แทบทุกรายนะครับคนไข้เนี่ยนะครับ
1: มาอีกหนึ่งคำถามอาจารย์หนูก็เริ่มมีอาการคล้ายๆของคุณพี่ท่านนี้แล้วอายุ53น้ำหนัก70สูง162เป็นผู้ชายค่ะอาจารย
0: ์
1: ตื่นมากลางดึกประมาณ 1-2 แล้วกว่าจะหลับได้ก็เกือบสว่างแล้วก็ต้องตื่นมาทำงานมันทรมานมากเลยครับแต่เป็นไม่ปล่อยเดือนนึงจะเป็นสัก3ครั้งอาจารย
0: ์
1: บอกอะไรบ้างคะ
0: ทีนี้ไม่นับครับเดือน3ครั้งยังไม่นับโรคนะครับนับเป็นภารกิจเฉพาะของวันนั้นวันนั้นก่อนท่านจะหลับซะมากกว่านะอาจจะเป็นเรื่องกังวลอาจจะเป็นแบบไปนอนตั้งตอนบ่ายมาทิ้งหนึ่งรอบแล้วละแอบไปงี้มายาวเลย1ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็ตื่นมากลางคืนก็เลยไม่ค่อยจะหลับโดยยิ่งใกล้ๆเวลาที่หลับใหม่ๆนะครับมันลงไม่หลับลึกอ่ะมันอยู่หลับตื้นๆแต่ยาวๆเดือน3ครั้งไม่ถือครับไม่ถือว่าเป็นโรคครับถือเป็นโรคเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น accidental พบตัวอื่นซะมากกว่านะครับไม่นับครับไม่เป็นไรครับ
1: แบบไหนถึงจะเป็นโรคอาจารย์
0: โอ้มันต้องเจอเดือนหลายหลายครั้งเดือน30วันนะท่านผู้ฟังอย่างน้อยก็สัก10วันอ่ะ10วัน15วันอ่ะที่พบอาการนี้ซ้ำถึงจะต้องกังวลว่าเราเป็นปัญหาหรือเปล่าแต่เดือนละ3ครั้งไม่ถือครับ
1: อาจารย์ไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วสมมุติว่าอ่ะที่พี่คนเนี้ยไม่3วันไม่3วันละเป็นสัก15วันเขาจะเป็นอะไรคะ
0: อันนี้ก็คงจะนู่นแหละครับต้องไปหาเหตุนะครับเรื่องเกี่ยวกับการนอนเรื่องส่วนใหญ่แล้วมักจะเกี่ยวเรื่องกังวลใจเรื่องฉี่ตื่นมาฉี่บ่อยนะครับเพราะน้ำในปัสสาวะมันเต็มบ่อยเหลือเกินกินน้ำเยอะไปหรืออะไรก็ตามแต่นะครับหลายเหตุประกอบกันขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะเกี่ยวกับเรื่องกังวลในใจมากกว่านะครับ
1: นะคะอาจจะนอนช่วงหัวค่ำเต็มที่แล้วหรือเปล่ากลางดึกขึ้นมามันก็เลยแบบทำให้ไม่ง่วงต่ออะไรเงี้ยหนูก็เคยเป็นนะอาจารย์แต่ว่าไม่บ่อยเคยเป็นเหมือนกันแต่ว่าไม่บ่อย
0: แต่อย่างนั้นถ้าเกิดจะคิดถึงหมดคุณหมอทางด้านนิทราเวชเขาจะพูดถึงเรื่องการนอนกรนเป็นอาการสำคัญพวกนี้ครับเพราะนอนกรนมันไปเกิดเราให้เราตื่นมาตอนไหนก็ได้จะกรนหนักตอนนั้นสักอย่างนะครับหรือขาดการออกกำลังกายอีกแบบนึงได้นะครับ
1: ค่ะอาจารย์หนูขออีกคำถามหนึ่งนะคะของคุณผู้ฟังท่านนี้ยังถามเกี่ยวข้องกับเรื่องของวัคซีนอยู่นะคะถ้าฉีดรุ่นแรกมาแล้วเนี่ยจำเป็นต้องไปฉีดซ้ำรุ่นสองไหมครับแล้วก็จะเว้นห่างกันขนาดไหนหมายถึงวัคซีน
0: หมูสวัสด
1: น่าจะหมูสวัสดค่ะอาจารย
0: ์ครับก็คือถ้าฉีดรุ่นแรกแล้วห่างกันสัก5-6 ปีผ่านไป5-6-7-8 ปีครับประมาณนี้ครับก็ฉีดซ้ำได้เลยครับเพราะว่าจะได้ช่วยเสริมชีวิตช่วงหลังๆท่านให้ปลอดภัยจากภูมิสวัสดิ์ได้นะเพราะไอ้ตัวแรกที่ฉีดไปก็คงจะเริ่มต่ำลงและภูมินะครับไม่ค่อยสูงเต็มที่แล้ว
1: ค่ะว่ากันไปนะคุณผู้ฟังส่วนคุณผู้ฟังท่านนี้ก็ถามถึงเรื่องของแชร์เรื่องของการเลี้ยงลูกมาค่ะ
0: อ๋อครับดีครับ
1: แชร์มาเหมือนประมาณว่านอกจากหลายๆปัจจัยแล้วเนี่ยเราต้องใช้จิตวิทยาสูงมากในการเลี้ยงลูกค่ะอาจารย
0: ์ถูกต้องเห็นด้วยยิ่งเลยครับเพราะว่าจิตวิทยานี่บางทีเราจะไม่รู้สึกตัวว่าเราจะปล่อยสภาพการเอาจิตใจไปเลี้ยงกับลูกด้วยอยู่เขาด้วยร่วมมือเขาด้วยซึ่งเรียกว่าเป็นจิตวิทยาการเลี้ยงลูกเนี่ยเราปล่อยไปโดยไม่รู้ตัวแต่ทำด้วยความรักความรักเองครับมันเป็นการสร้างยอดสุดของจิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็กระหว่างพ่อแม่กับลูกตัวเองนะถ้าใช้ความรักเป็นตัวพื้นฐานมันจึงต่างกับถ้าคุณเทียบกับนักจิตวิทยาที่โรงพยาบาลมาแนะนำเราเนี่ยเขาแนะนำแบบเขาเป็นนักวิชาการทำหน้าที่การให้เซอร์วิสแนะนำเราแต่เราเป็นพ่อแม่ส่งไปให้ลูกเนี่ยโหมันคนละเรื่องกันเลยนะท่านฟังห่างกันเป็นล้านเท่าเพราะความรักความห่วงใยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เราทุ่มเทและคิดหาวิธีการต่างๆที่ดีที่สุดให้ลูกเราแน่ๆอันนี้คือตัวสำคัญที่พ่อแม่จะทำทุกคนแหละครับเพียงแต่ว่ามันทำตามหลักการด้วยหรือเปล่านั่นเองหรือว่านอกหลักการใช้อารมณ์มากเกินไปอันนี้คือประเด็นปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นระหว่างพ่อแม่กับลูกตัวเองใช้อารมณ์ไม่ได้ครับต้องใช้ความรักลูกเดียวนะครับไม่งั้นมันจะผิดเพี้ยนไปจากแนวทางที่ถูกต้องใช้อารมณ์ไม่ได้นะครับท่านสั่งพ่อแม่กับลูกตัวเองใช้อารมณ์ไม่ได้
1: โอ้บางบ้านนะอาจารย์เห็นเขาเลี้ยงนะดุมาก แต่บางบ้านก็เลี้ยงเหมือนเพื่อนอันนี้ก็มีวิธีการเลี้ยงที่แตกต่างกันออกไปเราขอชาติขอญาติแชร์การเลี้ยงดูของพ่อแม่เต่านิดนึงนะอาจารย
0: ์
1: คุณพ่อเนี่ยดุมากแล้วก็เป็นหัวโบราณมากในขณะเดียวกันคุณแม่ก็จะคอยปลอบโยนเวลาคุณพ่อดุมันจะบาลานซ์กันแบบนี้ใครคนใดคนหนึ่งดุอีกคนหนึ่งจะไปดุตาม
0: ออ
1: กมาโลนอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับมันเป็นการเรียนรู้หลังพ่อแม่ก่อนที่จะมีเราอ่ะเขาอยู่กันสองคนสามีภรรยาเนี่ยเขาปรับตัวเข้ากันอย่างนี้ได้อยู่แล้วเขาก็รู้ว่าพ่อจะต้องเป็นลักษณะนี้แม่ต้องทำตัวอีกแบบนึงนะผมจะพูดว่าเมื่อตอนเติบโตมา DNA ในท้องแม่เนี่ยกำหนดให้เราเนี่ยเป็นคนแบบละเมียดละไมแบบเนี้ยปรับตัวได้ดีคำนี้คือคำว่าแม่ไอ้ตัวที่แข็งกร้าวปกป้องครอบครัวให้ปลอดภัยทุกอย่างใครมาเกเรลูกเมียกูไม่ได้อะไม่รู้นะอันนี้คือคนที่เป็นแบบผู้ชายเป็นสไตล์ที่เกิดขึ้นถ้าถามว่า DNA มันสั่งการร่างกายยังไงมันก็สั่งการแบบสไตล์ให้เป็นแบบเนี้ยเพื่อให้ไปดูแลครอบครัวตัวเองได้มันเป็นครอบครัวแต่งงานขึ้นมาเขาจะปลอดภัยทุกคนทั้งลูกทั้งเมียเราจะปลอดภัยทุกคนนั่นคือพ่อแต่ทุกคนจะกินดีอยู่ดีมีความรักอบอุ่นจางก็คือแม่ไงนะครับ
1: ก
0: ็
1: ดุทีไรก็ต้องไปหาแม่แล้วคุณแม่ก็จะปลอบเราว่าไม่เป็นไรหรอกพ่อก็คงจะเหนื่อยจากการทำงาน
0: อ
1: ะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะอารมณ์ร้อนนะลูกพ่อแม่รักลูกทุกคนนั่นแหละ
0: เห็นไหม
1: บ่อยมากว่าก่อน
0: เพราะสองคนที่เขาเรียนรู้กันมาตั้งแต่ก่อนเรามีเราแล้วหรือถ้ามีเราแต่เล็กๆเขาเรียนรู้กันมาทั้งคู่เขาจะอยู่ด้วยกันได้ยาวนะถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรถือว่าจริงพอมีลูกปั๊บเขาถ่ายทอดมาให้ลูกโดยพ่อก็ถ่ายแบบหนึ่งแม่ถ่ายแบบหนึ่งแต่จบลงด้วยเราก็โอเคที่คนตอบเราให้เข้าใจนะครับ
1: นะคะเวลาหมดพอดีค่ะอาจารย์เจอกันโอกาสหน้าค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ช่วงถามมาตอบได้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99

0: พงษ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
1: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: 7:36:4สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569ขึ้น9ค่ำเดือน8ปีมะเมียพี่แปรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังจนถึงเวลา 9:00 น.สวัสดีพี่แปรครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: ชุ่มฉ่ำสดชื่นขึ้นหน่อย
0: ฮะ
1: ร้อนอบอ้าวกันมาหลายวันเมื่อวานเย็นเลยเทมาแบบโอ้โหกระหน่ำสมุทรเซลล์จริง
0: ๆ
1: ลมก็แรงมะม่วงจะหล่นไปหลายลูก
0: ครับ
1: ที่บ้านมะม่วงมันออกมาช่วงนี้ครับอาจจะไม่ตรงกับเดือนชาวบ้าน
0: แล้วมีปัญหาอะไร
1: ตะลอกครับผม
0: อ๋อใช่ใช
1: ่โอ้แข่งกินกระลอกไม่ทันจริงๆนะ
0: มันต้องเป็นการวัดใจกันถ้าสมมติว่าใน 100% ของมะม่วงตั้งแต่เป็นลูกเล็กๆจนกระทั่งถึงสุกเลยนะพี่แป๊ต้องเด็ดมะม่วงออกมาในระยะที่3
1: ที่3
0: ถ้าแบ่งเป็น4ส่วนนะ
1: ยังไม่ต้องรอให้เหลืองอ่อนๆ
0: ไม่ใช่ถ้ารอให้เหลืองอ่อน
1: ๆ
0: จะไม่ได้กินดีฮะ
1: ก็เมื่อวานเรียบร้อยแล้วครับล่วงมาอีกลูกนึงกินไปครึ่งใบ
0: ใช
1: ่โอ้ออกดอกมาเป็น100ออกลูกมาหลัก10ตอนนี้เหลือหลักหน่วยแล้ว
0: เขาเรียกว่ามะม่วงเนี่ยพอเป็นเม็ดอ่อนใช่ไห
1: ม
0: พอเข้าใครเนี่ย อย่าเพิ่งเด็ดพอเลยใครไปนิดนึงก็เด็ดออกมาเลย
1: โอ้โหไม่มีโอกาสได้กินมะม่วงสุก
0: ใช่
1: ทำ
0: ถ้าลองมะม่วงสุกม
1: ัน
0: จะไม่สุกฮะ
1: ไม่สุก
0: มันจะเสียไปประมาณ
1: กระรอก
0: 3-4 แง่งแล้วกระรอกเนี่ยเป็นสัตว์ที่กินแบบกินแบบว่าชุ่ยมาก
1: ทำไมฮะ
0: คือกินให้เสีย
1: กินให้เสีย
0: มันไม่ได้กินทั้งลูกนะฮะ
1: ไม่
0: กินพอให้เสียแล้วเสียของ
1: แล้วก็ไปเอาลูกอื่นอ
0: ีกแล้วไปเอาลูกอื่นแล้วมันก็จะตามกิน
1: คุณ
0: ประมาณทั้งถ้ามะม่วงนั้นรสหวานนะเรียบร้อยเกือบทั้งต้น
1: ทั้งต้นตอนนี้ทั้งหมู่บ้านไง
0: แล้วถ้า
1: ออกอยู่ต้นเดียวบ้านผมไงมันมีปัญหา
0: ก็เลยมาลุ้นที่นี่ต้องเป็นระยะที่3ถ้าเป็นระยะที่แบบว่าผิวเหลืองๆเรียบร้อยฮะไม่ทันกระรอกแน่นอน
1: มีอยู่ลูกสวยงามมากลูกมันใหญ่แล้วมันห้อยอยู่นะห้อยแบบตรงเทงปลายมันอ่อนมากเองไม่มีทางได้กินลูกนี้แน่นอน
0: เรียบร้อย
1: เพราะไม่สามารถจะปีนเข้ามาได
0: ้
1: เรียบร้อยแล้วครับ
0: เรียบร้อยฮะ
1: ครึ่งลูกหล่นมาแล
0: ้
1: วโอ้โหมันเอาไปตอนไหนวะเนี่ย
0: ไม่มีทางที่จะป้องกันได้เคยมีผู้เชี่ยวชาญด้านกระรอกฮะดักกระรอกเอามากินเลยนะ
1: โอ้ย
0: เอามากินเลยนะมาเผา
1: อ
0: ันนี้ประเด็นก็คือว่าเนื้อกระรอกมันก็น้อยอีกอ่ะมันต้องใช้กระรอกประมาณสัก 5-6 ตัวถึงจะได้แบบชามนึงอ่ะ
1: คุณจะไปชิมแล้วเหรอ
0: ไม่ได้ชิมผมไม่กินกระรอกนี่แหละแต่เขาแบบว่าไหนแบบมันสร้างความเสียหายกับพืชผลขนาดนี้ก็ดักมาเลยดักแล้วมาถลกหนังแล้วก็ผัดเผ็ดอะไรเงี้ย
1: ไม่มีมะม่วง
0: เขาบอกว่า 5-6 ตัวถึงจะได้ชามนึง
1: ช่วงไม่มีมะม่วงมันก็น่ารักดีนะปีนป่ายกันหน้าบ้านให้เราดูเล่นตอนกินน้ำชากาแฟยามเช้าแต่ตอนนี้คือศัตรูของผมอยู่แต่กินทั้งลูก2ลูกเลยรู้จะทำยังไงดีทันมันเนี่ย
0: แต่การันตีได้ว่าถ้ามะม่วงพันธุ์ไหนหรือว่าต้นไหนกระรอกกินเนี่ยนะแสดงว่าอร่อย
1: มันคงชอบ
0: รสชาติดีนะ
1: ผมก็คาดเดาไม่ได้เพราะตอนนี้ทั้งหมู่บ้านมีต้นเดียวไงมันมีต้นเดียวมันออกไม่ตรงชาวบ้านเขาอ่ะวิมานดินฮะ
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็เปิด
0: ไม่เกี่ยวอะไรกับใครอ่ะ
1: อ
0: ันนี้มันเป็นการ
1: ร้อง
0: มันเป็นการแต่งเพื่อจินตนาการถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของผู้ชายที่มีต่อหญิงคนรักนะเขาเคยเอาคำให้สัมภาษณ์ของครูสุรักษ์สุขเสวีเนี่ยที่เป็นคนประพันธ์คำร้องเนี่ยเขาบอกว่ามันมีภาษาภาพ imagery นะฮะแต่งจากภาษาภาพแล้วก็ให้จินตนาการถึงชายคนหนึ่งอ่ะไม่รู้ว่าตัวท่านหรือเปล่านะแล้วก็ถึงความรักที่ยิ่งใหญ่กับมีกับผู้หญิงคนหนึ่งฮะแล้วก็สร้างบรรยากาศอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วใช้คำว่าวิมานดินฮะ
1: ครับ
0: ก็นี่เป็นออริจินอลเลยใช่ไห
1: ม
0: พี่ตู่ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ธิดาแก้วบัวสายร้องเพลงนี้ไว
1: ้เป็นนายกอบจอยู่ไหมอ่ะ
0: รู้สึกอาจจะไม่เป็นแล้ว
1: ไม่ได้เป็นแล้วนะช่วงหลังนะ
0: ใช่ใช
1: ่ปล่อยมือแล้วก็ดูแลลูกสาวซึ่งยังโสดอยู่นะครับณเวลานี้นะครับ
0: ครับ
1: ก็อยากให้ท่านนายกนะฮะสมาคมฟุตบอลบ้านเราเนี่ยฟังแล้วก็ร้องคือไม่อยากให้เป็นวิมานดิน
0: วิมานดินอ
1: ยากให้เป็นวิมานในอากาศขึ้นมาอีกนิดนึง
0: สมมติว่าจะเปิดเพลงที่เกี่ยวกับฟุตบอล
1: ครับ
0: ทีมชาติไทยของเราที่จะไปฟุตบอลโลกนะนี่เรื่องของฟุตบอลโลกเดี๋ยวมีเรื่องเล่าที่แบบสนุกมาก
1: มีเยอะวันนี
0: ้แต่ระหว่างปราสาททรายกับวิมานดินเนี่ยอันไหนใกล้เคียงกัน
1: ขอเป็นวิมานก่อน
0: วิมานก่อนเนี่ย
1: เพราะปราสาททรายมันล่มไปแล้วไง
0: แต่มันก็สร้างปราสาทได้อีกนะแล้วมันก็ล่มไปอีกอ่ะ
1: นี่เป็นวิมานก่อนเริ่มสร้างวิมานแล้วจากดินก็เป็นดาวอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นความจริงนะฮะขออย่าฝันอย่างเดียวนะขอให้เอาความฝันนั้นมาลงแผนปฏิบัติกันบ้าง
0: ที่เป็นความจริง
1: ยังมีเวลา
0: ที่เป็นความจริงชัดเจนก็คือว่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่
1: อง
0: แล้ววันนี้ก็ขึ้นอีก90สตางค์ต่อลิตรนะฮะ
1: เมื่อวานครับเมื่อวานครับ
0: ไม่เติมอ่ะ
1: ก็คือผมเติมไอ้ตรง44 90อ่ะได้ครั้งนึงก็เป็น
0: สิ่งดีแล้วเมื่อวานนี้มาเติมวันนี้ไม่ได้นะขึ้นไป90ตังค์นะ
1: มันขึ้นแต่เมื่อวานแล้ว
0: ขึ้นวันนี้ขึ้นตี5วันนี้ขึ้นอีก90ตังค์
1: เมื่อวานขึ้นไป80ตังค์
0: เมื่อวาน
1: ข
0: ึ้
1: นอ
0: ี
1: ก90
0: ต
1: ัง
0: ค์
1: ขึ้นอีก90ตังค
0: ์ใช
1: ่นี่ฮะนี่ฮะเมื่อวานผมเติมมา35บาท80แล้วคุณเทพ
0: ครับ
1: วันนี้ขึ้นอีก90พอกลายเป็น36 37เหมือนเดิม
0: และอย่าไปลุ้นนะอย่าไปรอลุ้นเติมพรุ่งนี้ว่ามันจะลดลงมานะไม่มีทางฮะมันจะขึ้นอย่างเดียวฮะตอนนี้
1: เพราะตอนนี้อิหร่านกับนะฮะอเมริกานี่สู้รบตบมือกันงานนี้อาจจะยาวถึงพฤศจิกา
0: ใช่ครับ
1: นะครับเพราะอิหร่านก็หวังว่านี่ฮะไอ้ความเสื่อมเสียของทั้งที่ทำกับชาวโลกเนี่ยทำให้การเลือกตั้งสวจะมีปัญหากับริพับลิกัน
0: ครับ
1: และทรัมป์จะต้องอำลาจากไปเพราะความอายนะคือยุติสงครามได้ด้วยการเปลี่ยนผู้นำครับผมประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวนะครับเรื่องของน้ำมันนี่ต้องรอดูว่าเขาจะใช้นโยบายไหนในการที่จะมาทำให้คนไทยรู้สึกนะมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: เพราะว่ารัฐมนตรีท่านนี้ท่านรู้สึกทำตัวเหมือนคนเชี่ยวชาญนะคนเชี่ยวชาญนะแต่กรุณาครับความเชี่ยวชาญที่ท่านว่ามีในตัวนะครับไอ้เรื่องขึ้นวันเดียว6บาทแล้วก็พยายามจะหานะฮะไอ้โม่งอะไรต่างๆนี่นะฮะคดีนี่มันไปถึงไหนแล้วครับผมน้ำมันจะขึ้น37 38หรือผมไม่ผ่านไอ้ตอนนั้นมันเหลือเกินนะครับขึ้นวันเดียว6บาทนะครับแล้วก็หายไปเลยนะฮะคดีตอนนี้เงียบปึ๊ดเลยนะสธ.ตอนนี้กำลังเป็นโจทย์ใหม่นะฮะไอ
0: ้
1: เรื่องเดิมอะครับกรุณาครับผมยังไม่ลืมนะขอความกรุณาครับเอาไม่เห็นกันหน่อยครับว่าใครครับไปเล่นลงกันอยู่พักเดียวนะฮะสรุปแล้วไม่ใช่ลงกันนะฮะแต่ว่าใครก็ไม่รู้ล่ะ
0: แต่ที่ผมเชื่อมั่นอย่างเต็มที่เลยนะไม่ได
1: ้เหรอ
0: ผมเชื่อมั่นเต็มที
1: ่ระบบยุติธรรมบ้านเรานี่ขาดความเชื่อมั่นขนาดนี้นะขนาดนักเรียนกฎหมายยังรู้เท่บอกว่าเชื่อว่ามาทำไม่ได
0: ้ก็เมื่อวานนะเมื่อวานมันก็มีหลายเรื่องเมื่อวานที่ประชุมกตมีผลประชุมกตอะไรต่างเพื่อนๆก็ส่งมาให้ดูโอ้ขอแสดงความยินดีกับทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วยนะฮะ
1: รามคำแหงครับ
0: สุดยอดมาก
1: ยังไงครับ
0: ว่าที่ประธานสันติกาท่านใหม
1: ่ท่านใหม
0: ่ท่านใหม่ที่จะถึงเนี่ย
1: มาจากรามคำแหงอีกแล้ว
0: มาจากรามคำแหง
1: เป็นคนที่สองนะ
0: แล้วก็ท่านว่าที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญท่านใหม
1: ่
0: ที่มาแทนอาจารย์นครินทร์เมตตรัตน์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ผมเนี่ยก็เป็นรามคำแหง
1: ครับก็รามคำแหงครับเราอาศัยพวกมากครับ
0: แล้วก็ว่าที่อัยการสูงสุดท่านใหม่ฮะรามคำแหงฮะใช
1: ่ฮะแล้วตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยอะไรนะ
0: ฮะ
1: อะไรนะ
0: ว่าที่อัยการสูงสุดท่านใหม่รามคำแหงฮะ
1: คนนิติศาสตร์ของรามจบมาเยอะ
0: แล้วก็ท่านล่าสุดเมื่อวานนี้หลังจากประชุมกตล.ฮะท่านนอนมาเอ้ยไม่ใช่นอนมาน
1: วลมาเป็นนามสกุลคนระดับกลางถึงล่างเลยนะไม่ใช่ระดับแบบโอ้โห
0: คนนี้มาจากโทมานุสรเป็นเด็กเพชร
1: เด็กเพชร
0: เพชรบุรี
1: เพชรบุรีเหมือนคุณธีรชัยนะ
0: ใช่รุ่นเดียวกับคุณป๋อณัฐวุฒิสกิจใจ
1: อ๋อโล
0: เอออ
1: ันนั้นพระเอกนะ
0: ใช่
1: ไอ้นี้ผบตรนะ
0: ใช่
1: รุ่นเดียวกันเหลือ6ปีเศษๆเลยนะ
0: ใช
1: ่โอ้
0: รุ่นเดียวกับคุณป๋อณัฐวุฒิสกิจใจปริญญาโทท่านก็รามฮะ
1: เอาปริญญาโทรามครับผม12-0เลยมติกตรเมื่อวาน
0: ใช่
1: ไม่มีแย้งเลยนะ
0: ผมชอบภาพอยู่ภาพหนึ่งนะไม่แน่ใจว่าสื่อแต่ละสื่อเอามาลงหรือยังก็คือรุ่นพี่กับรุ่นน้องอ่ะเขาไปกอดกันท่านหนึ่งก็เป็นแคนดิเดตคนหนึ่งแต่ไม่ได้แบบว่านอนมาเหมือนท่านนวลมานะฮะท่านก็บอกว่าท่านนวลมาท่านก็ไปปลอบรุ่นพี่บอกว่ายังไงเดี๋ยวก็ยังเป็นพี่น้องกันอยู่นะ
1: ไอ้นั่นคือเบื้องหน้านะฮะ
0: เบื้องหน้าแต่ผมไม่รู้เบื้องมีเบื้องหลังอยู่อ่ะ
1: โอ
0: ้เบื้องหลังที่ผมนึกถึงกระดาษเกลือเท่านั้นเลยนะฮะ
1: โอ้ยรุ่นก่อนเนี่ยคุณตายกว่าจะขึ้นน่
0: ะ
1: ที่ฟ้องกันอยู่เนี่ยครับอันนั้นคือเบื้องหลังเบื้องหน้านี่กอดกันหน้าดูเลยนั่นแ
0: หละถ้าเบื้องหลังนี่นึกถึงกระดาษเกลืออย่างเดียวเลยนะ
1: โอ้แต่จะเป็นผบตรที่ยาวนานมากนะครับก
0: ็
1: โชคดีอยู่ครบนะในตำแหน่งสีกากีนะอย่าไปใส่ชุดขาวกันก่อนล่ะเพราะบ้านเราไม่แน่นอนจริง
0: ๆหน้าเสือนี่หน้าเสือปกติอยู่ครบไหม
1: ก็ส่วนใหญ่อย่างที่นานที่สุดนี่นะ
0: น่าจะเป็นบิ๊กแปะไหม
1: คุณแปะนั่นก็บิ๊กแปะนั่น5ปี5ปี
0: อ
1: ันนี้6ปีกว่านะแล้วก็มีคนที่มาต่อมือเรียบร้อยตอนนี้เป็นผู้ช่วยอยู
0: ่
1: อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
0: อ๋อแต่คุณอนุทินประธานกตล.พูดชัดเจนนะบอกว่าถ้าผลงานไม่ดีหรือว่าดูว่าไม่สมูทหรือมีอะไรต่างเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของ6ปีนะอาจจะ6เดือนหรือ1ปีก็ได้คุณอนุทินพูดเมื่อวานนี้นะ
1: คุณอนุทินพูดไปแต่รู้ไหมครับ
0: ฮะ
1: คุณอนุทินกับทางคุณสำราญนวลมาเนี่ย
0: ฮะ
1: ถ้าไปก็ไปพร้อมกันนะครับไอ้นี่ผมการันตีให้ท่านอยู่ก็อยู่ด้วยกันนะครับถ้าไปก็ไปพร้อมกันครับผม
0: เพชรบุรีนะไม่ใช่สุพรรณนะ
1: ไม่ใช่แต่ไปพร้อมกันครับผมไอ้คนก็ต้องไปชุดข่าว
0: เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาหลังจากเรื่องสนุกบอกท่านผู้ฟังไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาเรื่องแบบว่าทีมยอดเยี่ยมของฟีฟ่าในฟุตบอลโลกครั้งนี้นี่คือทีมยอดเยี่ยมของฟุตบอลโลกนะครับที่ฟีฟ่าเลือกมา
1: 11ผู้เล่น
0: เป็นดังต่อไปนี้พี่แป๊ะ
1: มีผู้เล่นของสเปนกี่คน
0: ผู้เล่นของสเปนรู้สึกจะ3คนนะ
1: แค่3เหรอ
0: ใช่
1: 3คนนั้นคือหลังกลางหน้า
0: ใช่เอาประตูก่อนนะประตูเนี่ยเป็นโวซินย่าโวซินย่าคือแกปูวดีไงแคปเวิร์ดอ
1: ่ะอ๋อต้องให้แก
0: เซฟเซฟพลวันเลยคนนั้น
1: อ่
0: ะ
1: หมอนั่นอยู่เกือบ40นะ
0: ใช่
1: แต่ว่าเซฟมาก
0: ใช่
1: ให้เขา
0: แคปูเวดี้นะครับผู้สาประตูกองหลังนะฮะมีเปโดเปโรอันนี้ของสเปนที่ขึ้นมาหลุดขึ้นมายิงประตูไงลูก2มั้งที่เจอกับทีมชาติฝรั่งเศสอ่ะเล่นดีมากคนนี
1: ้
0: แล้วก็
1: เป็นแบ็ค
0: มาร์โคคูเรย่าพี่ฟูอ่ะ
1: โอ้
0: พี่ฟู
1: ของสเปน
0: แบ็ค2ข้างนี่เป็นสเปนหมดเลย
1: ครับ
0: แล้วก็เซนเตอร์คู่นะครับเป็นดาโยอุปาเมกาโนอันนี้ฝรั่งเศส คนนี้ก็เล่นดีและอีกคนหนึ่งนะครับมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฮะลิซันโดมาร์ติเนสฮะ
1: ได้กับเขาด้วยเหรอ
0: ได้ เขาบอกว่าเป็นคนที่เปิดบอลยาวในทางลึกได้ดี แต่ความสามารถที่มีอยู่นะฮะไม่สามารถมาใช้ได้ในรอบชิงชนะเลิศฮะแล้วแกโดนเปลี่ยนตัวออกด้วย
1: ใช่
0: เพราะว่าแกโดนบีบไงแกโดนบีบจากไอ้เบอร์สิบอะโอโมอะแล้วก็โดนบีบจากอีกท่านหนึ่งอะโรดี้อะ
1: ไปลุมแกเพราะแกตัวเล็กไง
0: แกเลยและแกตัวเล็กใช่แต
1: ่
0: เปิดบอลยาวดีดังนั้นเนี่ยสิ่งที่แกทำได้ในวันชิงชนะเลิศคือออกข้างอย่างเดียวก็เลยไม่เห็นศักยภาพของแก
1: มากันเป็นพายุบุ
0: กแล้วก็เจ็บด้วยแกก็โดนเปลี่ยนตัวออกไปคือใช้ระบบ 4-3-3 นะครับท่านผู้ฟังกองกลางก็นี่คือชัดเจนโรดี้ของสเปน
1: ต้องให้เขาคนที่ปิดทองหลังพระแมนซี่ไม่ได้แชมป์ฤดูกาลที่ผ่านมาเพราะแกเจ็บไปเยอะ
0: นี่เป็นกัปตันทีมชาติสเปนนะครับแล้วก็ไมเคิลโอริเซ่จอมแอสซิสจากฝรั่งเศส
1: โอ้ต้องให้เขาไอ้หมอนี่นะผมว่าอนาคตอีกปีเดียวอ่ะ
0: ครับ
1: นะ
0: ลดลง
1: 100ล้าน200ล้านต้องมีค่าตัวครับ
0: ไม่ตอนนี้ถ้าย้ายเนี่ยเขาบอกไม่ต่ำกว่า150
1: โอ้จริงเหรอ
0: ใช
1: ่โอ้โห
0: แล้วก็อีกท่านนึงนะครับขวัญใจพี่แป๊ะเลยจูดเบลลิงแฮม
1: โอ้ยหมอนี่ถ้าไม่71คนเนี่ยคนเลือกตาเลครับ
0: เหร
1: อครับ
0: ฟีฟ่าตาเลใช่ไหม
1: โอ้โหเลี้ยงกินตัวนี่แบบสิบได้9อ่ะครับ
0: กองหน้ามี3คนนะฮะเขาเลือกเลโอเนลเมสซี่อันนี้ก็ต้องเลือก
1: ต้องยอม
0: ต้องยอม
1: เท้าช่างทอง
0: แล้วก็เลือกดับสันโว10ประตูนะครับคิเลียนเอ็มบัปเป
1: ้โอ้ถ้าไม่มาก็หมองอะเน
0: า
1: ะ
0: อีกคนนึงให้ยูแวร์เลือกอีกคนนึง
1: อีกคนก็ต้องแฮร์รี่เคนผม
0: โอ้เป็นการเลือกที่ผิดพลาดอีกแล้ว
1: ไม่ใช่
0: เป็นเออริงบาวฮาแลนด์ฮะ
1: หาเล่นเหรอ
0: ใช่ยิง7ประตูกับฟุตบอลโลกครั้งแรกก็ถือว่าย
1: อดเยี่ยมกฤษแกหายเลยนะ
0: นี่ก็คือ11คนแรก
1: สมควรนะใครคิดว่านักเตะที่เรารักเราชอบไม่ติดมาเอ่ยนามมาหน่อยเผื่อครูเทพได้เออใช่อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: สเปน3แล้วก็ฝรั่งเศส3นะครับ
1: อังกฤษมาคนเดียวเองเหรออ
0: ังกฤษมาคนเดียวฮะแล้วก็มีอาร์เจนตินาโผล่มา2ก็คือลิซันโดมาร์ติเนสนะครับเซนเตอร์แบ็คกับทางด้านของเลโอเนลเมสซี่ฮะ
1: ผมยังโกรธทุกขึ้นไม่หายนะ
0: ฮะ
1: ไม่ใช่เมนูผมนัดชิงที่3ลงเลยนะ
0: แกเจ็บไง
1: อ๋อแกเจ็บ
0: ทุกคนเจ็บ
1: อ๋อให้อภัยให้อภัยให้อภัย
0: ตอนนี้ปัญหาคือไม่รู้ว่าแกนั่งจนเจ็บ
1: เออนั่งจนตูดด้านเจ็บ
0: เจ็บ
1: หรือว่าอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: คือไม่มีรายงานบอกว่าแกเจ็บอะไร
1: ครับ
0: แกอาจจะเจ็บก้นกบก็ได้เพราะนั่งนาน
1: แกเจ็บใจก็ได้เลยเกิดโรคหดหู
0: ถ้าผมจดสถิติไม่ผิดนะมันจะมีอยู่2ท่านที่ไม่ได้ลงคือประตูมือ3อ่ะไอ้เจนแทฟฟอร์ดมั้งกับเมนูนี่แหละที่ไม่ได้ลง
1: ทีมชาติเนี่ยคนที่ไม่ติดแต่ผมชอบกันนะเรื่องของใจแกเจ้ากาบี้ของสเปนนักข่าวไปถาม ตอนนี้คือเจ้าไอ้ซาลาโกวินชิตอ
0: ่ะ
1: ให้ใบแดงกับปาเรเดสนะครับผู้เล่นของอาร์เจนตินาหลังเกมอ่ะคือแบนอย่างน้อย1นัดอ่ะ
0: ครับ
1: นะฮะกรณีที่ไปล่อกาบี้อ่ะเกือบจะโดนนะครับนะฮะแต่ว่าถูกแยกออกจากกันหลังเกม
0: แก
1: ให้ความเห็นนะผมไม่คิดว่าผู้เล่นอาร์เจนตินาสมควรจะโดนแบนนะ
0: ฮะ
1: จากเหตุการณ์วุ่นวายหลังจบเกม
0: เพราะว่า
1: ผมเข้าใจแต่ก็ยังว่าแล้วมันเป็นภาพที่ไม่ดีกับเด็กๆและเยาวชนที่ดูฟุตบอลอยู่ที่มีความรุนแรงแต่มุมของผมนะมันเป็นส่วนหนึ่งของกีฬาฟุตบอลมันเป็นแบบนี้แหละแล้วจะแบบนี้ตลอดไปนะพอเป็นของผมนะโอ้พ่อคือโดนไปแล้วไงพูดเป็นพระหน่
0: อ
1: ยดูดีมากเลยมันพูดเป็น
0: อ
1: ่ะพูดเป็นมากเลยนะฮะแต่เรื่องของเรื่องคือประธานยูฟ่ากับประธานฟีฟ่านี้คงจะฮะ
0: ไม่ลงรอยกันอ
1: ยู่คนละฝั่งกันต่อไปเพราะว่าเขาไม่ชอบตั้งแต่นะครับใบแดงของไอ้เจ้าฟอราลิมบาโรกันประท้วงด้วยการไม่ไปดูนัดชิงนะ
0: ใช่ครับ
1: ประธานยูฟ่าเนี่ยครับก็แล้วก็เรื่องของการแสดงช่วงฮาล์ฟไทม
0: ์
1: ก็ไม่ถูกใจจะไม่เกิดขึ้นกับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนี่นะอเล็กซานเดอร์เซฟรินเนี่ยนะครับ
0: เชโลนี
1: นะนี่ฮะแล้วก็นอกจากนี้เรื่องอื่นๆอีกนะฮะ 2-3 เรื่องแกไม่อยากจะพูดแต่อยากจะพูดเรื่องหนึ่งไอ้48 64เนี่ย48ก็ว่าเยอะแล้วนะล่อมา64นะผมไม่เห็นด้วยจากคัดค้านแนวคิดนี้ต่อไป
0: เขาบอกว่าคำให้สัมภาษณ์ล่าสุดที่ BBC เอามาลงนะเซฟรินบอกว่า

0: เป็นการทำโดยลำพังอ่ะของอินฟราติโนและกลุ่มของอินฟราติโนโดยไม่ถามสหพันธ์ฟุตบอลอื่นแล้วก็
1: ไม่ปรึกษาเลย
0: กรณีนี้ถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยจาก48เป็น64ทีมเนี่ยก็จะเป็นการร่วมมือกันของกลุ่มของอินฟราติโนกับประธานสหพันธ์ของคอมเมนโบอเมริกาใต้เท่านั้นเลย
1: ใต้ถ้าปรึกษาเอเชียก็โอเคด้วยนะปร
0: ึ
1: กษาอเมริกาเขาก็โอเคด้วยก
0: ็
1: ม
0: ีย
1: ุโรปด้วย
0: ยุโรปเนี่ยที่เป็นตัวตั้งตัวตีคัดค้านสำคัญเลยนะก
1: ็
0: คือเยอรมนี
1: ครับ
0: เยอรมนีก็คัดค้านสำคัญว่ามันแบบว่าฟุตบอลโลกเนี่ยมีการยิงประตูมากขึ้นอันนี้ไม่มีใครเถียงเพราะว
1: ่
0: าระดับทีมในการแข่งขันเนี่ยมันต่างกัน
1: ครับ
0: ด
1: ัง
0: นั้นเนี่ยจึงมีการทำประตูได้มากขึ้นแต่จำนวนวันที่แข่งขันเยอะขึ้นแล้วก็นักฟุตบอลอ่อนล้ามากขึ้นเขาบอกว่าอย่างนั้นนะฮะ
1: แล้วแกก็ยังช่วยนะครับผู้ตัดสินชาวโซมาเลียที
0: ่
1: เข้าอเมริกาไม่ได้อ่ะไอมาอาตัน
0: อ่
1: ะ
0: มัน
1: ยูฟ่ายูฟ่าอะไรเนี่ย
0: ครับ
1: แกก็บอกก็จะเชิญเรียบร้อยแล้วครับมาตัดสินแชมป์ยูฟ่าซูเปอร์คัพ
0: ใช่
1: ระหว่างวิลล่ากับปารีสแซงต์แชร์แมงในวันที่12สิงหานะครับก็การประชุมนะครับเขาจะมีขึ้นนะฮะเลือกประธานฟีฟ่าก็18มีนาคมปีหน้านะอินฟานติโนประกาศชัดเจนจะลงนะครับสมัยก็จะเป็นสมัยที่4แล้วนะถ้าได้ก็จะทำหน้าที่ตั้งแต่ปี2027จนถึงปี2031นะวันที่18มีนาคมซึ่งตอนนี้สื่อก็วิเคราะห์ว่าอินฟานติโนจะไม่มีคู่แข่งด้วยเพราะกำเสียงโหวตอยู่ในมือเกิน 50% แล้วใครมาแข่งก็คือได้รู้จักว่าลงแข่งแต่จะไม่ชนะแน่นอนครับ
0: ครับ
1: อีกคนที่วิจารณ์ก็คือฮาเบียเดบาสประธานลาลิก้าก็วิจารณ์จานี่อินฟานติโนบอกโอ้โหมันเป็นคนทำลายลีกในประเทศอะไรสโมสรอะไรต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องการเพิ่มทีมเสียเวลาอยู่ตรงนั้นเยอะก็เป็นเรื่องที่ไม่เห็นด้วยอย่างแรงนะฮะก็สรุปแล้วณเวลานี้มีแค่พวกยุโรปเท่านั้นแหละครับ
0: ใช่
1: ในการที่จะคัดค้านเรื่องการเพิ่มที
0: ม
1: 48เป็น64นะฮะแต่จากการเปลี่ยนแปลงจากคณะกรรมการโหวตมาเป็นทุกชาติมีสิทธิ์1เสียง1โหวตนี
0: ่
1: จบเลยครับงานนี้อินฟานติโนน่าจะได้นะฮะถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรกันไปก่อนนะครับ18มีนาคมครับ
0: ที่ผมกำลังจะเอาข่าวที
1: ่
0: สนุกที่สุดนะที่อ่านแล้วแบบสนุกมากมาเล่าให้แฟนรายการได้ฟังนะฮะเขาบอกว่าอันนี้อ้างอิงจากนิวยอร์กโพสต์นะครับ
1: นิวยอร์กโพสต
0: ์สื่ออเมริกันนะฮะเขาบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ต้องการให้เจนนี่อินฟานติโนเนี่ยประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติเนี่ยนะฮะไปเป็นเลขาธิการUN
1: ไปเป็นเลขา UN
0: อันนี้ไม่ใช่
1: เหตุผลอะไรนิดนึง
0: ไม่ใช่วันที่1 นะไม่ใช่1เมษายนนะไม่ใช่ April Fool Day นะ เขาบอกว่าไอ้ที่สมัครมาเนี่ยที่ประกาศตัวจะสมัครประมาณ7คนเนี่ยด
1: ู
0: แล้วไม่ไหวเลย
1: ไม่ไหวเลย
0: ไม่ไหวเลย
1: ดูแล้วไม่เข้าตา
0: ไม่เข้าตา
1: คุณรูปบัตรไม่ถูกต้อง
0: อินฟาติโนเนี่ยอายุ56ปีถูกมองว่าสนิทสนมกับโดนัลด์ทรัมป์อย่างดียิ่งโดยเฉพาะเขาบอกว่าสายสัมพันธ์เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่คุณจะเห็นสายสัมพันธ์เรื่องนี้ตั้งแต่การที่คุณโดนัลด์ทรัมป์ได้รางวัลที่ชื่อว่า FIFA Peace Prize หรือว่ารางวัลสันติภาพของ FIFA
1: ครับ
0: น
1: ั่
0: นแหละเขาบอกว่าแหล่งข่าวใกล้ชิดของประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเชื่อว่าอินฟานติโนเนี่ยจะได้รับการเคารพจากทุกคนในโลกใบนี
1: ้
0: แล้วก็เป็นคนที่อำนวยความสะดวกได้ดีฮะเหมาะสมมีบุคลิกเหมาะสมกับคนที่เป็นเลขาธิการสหประชาชาติหรือว่า UN
1: เป็นคนที่ไม่ค้านขาย
0: คุณอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติคนปัจจุบันชาวโปรตุเกสเนี่ยจะเกษียณอายุในปลายเดือนธันวาคมนี
1: ้
0: ดังนั้นเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเสนอในส่วนของอินฟาติโนแต่เขาต้องถามเจนนี่อินฟาติโนก่อนเขาบอกว่าการรับตำแหน่งเลขาธิการ UN เนี่ยจะต้องได้รับการสนับสนุนจากคณะมนตรีความมั่นคง15ประเทศซึ่งในคณะมนตรีความมั่นคง15ประเทศเนี่ยมันจะมีอยู่5ประเทศที่เป็นถาวรก
1: ็
0: คือพวกสหรัฐพวกอังกฤษพวกฝรั่งเศสพวกรัสเซียพวกจีนอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คือถาวรนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้า5ชาติเนี่ยเห็นไปในทางเดียวกันนะคร
1: ับ
0: แล้วก็เป็นมติของคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาติและเข้าสู่ที่ประชุมนะครับที่ประชุมใหญ่ของสมัชชาสหประชาติแล้วเนี่ยก็รับรองก็จะได้เป็นเลขาธิการสหประชาติ
1: โอ้โห
0: ข่าวนี้เป็นข่าวที่ตีพิมพ์

0: ในนิวยอร์กโพสต์นะครับ แล้วก็อ้างอิงต่อมาของ BBC นะครับ
1: เชื่อว่าแกไม่ไปและแกไม่เป็นแกเป็นประธานฟีฟ่า
0: เชื่อว่าข่าวไม่ใช่ว่าเชื่อว่าข่าวนี้เป็นเฟกนิวนะเชื่อว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่ออกมาจากแหล่งข่าวจริงแต่ประเด็นคืออิฟานโนโลจะไปหรือเปล่า
1: ไม่ไปเพราะที่นั่นนะครับตอนนี้หาเงินยากผู้บริจาครายใหญ่สหรัฐก็ไม่บริจาค
0: ใช
1: ่แล้วก็ทำหน้าที่อะไรก็ไม่ได้เลยอำนาจก็ไม่มี
0: แล้วดูนุ่มมองๆนะเลขายูเอ็นดูมองมากนะ
1: ช่วงหลังนี่
0: ฮะ
1: แต่ถ้าประธานฟีฟ่านี่เงินก็เยอะไปไหนคนก็ต้อนรับแต่รัฐสมาชิกแหมดูดีมากเมืองไทยก็มาออกบ่อยนะมากินต้มยำบ้านเราอยู
0: ่
1: อ่ะก็รอดูนะครับนะฮะ64ทีมโอกาสเกิด 90%
0: ครับ
1: ไทยก็คือ1เสียงที่โหวตให้แกเป็นต่อด้วยเนาะอ่ะเราไปอยู่ยูเอ็นไม่ไปหรอกแกไม่ชำนาญเชี่ยวชาญตอนนี้แกมีหน้าที่ทำให้อิตาลีได้เป็นบอลโลกคราวหน้าไม่ตายเลยสเปนยุโรปเป็นเจ้าภาพอิตาลีไม่มาด้วยนี่นา
0: ใช
1: ่โอ้
0: เสียเสียรางวัลนะ
1: แล้วอิตาลีไปนี่นักบอลเขาหน้าตาดีสาวๆทั้งโลกนิยมเชียร์นะ
0: เหรอคือเชียร์อิตาลีเพราะงั้นเถอะคือไม่ได้เชียร์ในเชิงฟุตบอลเชียร์หน้าตาว่างั้น
1: ผมยังมีเสื้ออยู่เลยชอบน้ำเงินเนี่ย
0: เสื้ออิตาลีชอบ
1: ชอบชอบชอบชอบ
0: ยุคไหนยุคที่ตกรอบใช่ไหม
1: ยุคที่เล่นไม่เล่นเล่นดีๆอ่ะ
0: ไม่ใช่ยุคของ
1: ไม่ใช่ยุคที่ไปโขกไอ้เจ้าซีดานนะฮะ
0: อ๋อมาเตอราซี่ใช่ไหมมาโกมาเตอราซี่ไม่แต่ยุคโขกซีดานนั่นอิตาลีได้แชมป์โลกนะถ้าซีดานไม่โดนโขก
1: ผมรักซีดานอยู่ตอนนั้นเรื่องของผลแบตนะครับก็ไม่สู้ดีกับนะฮะของนักกีฬาไทยสักเท่าไหร่เจ้าวิวกรุ๊ดวิทิศาลไอ้หนุ่ม3เซตก็เล่น3เซตเหมือนเดิมฮะแต่ได้แค่เซตเดียวฮะเซตที่2ฮะก็แพ้อย่างเหลือเชื่อต่อนะฮะรัสมุส
0: เก
1: มเก้มือ30จากเดนมาร์กเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังรายละเอียดกัน
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะอาดใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่อง

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลพบรถก่อเหตุถล่มจุดตรวจปูเกะซามีถูกเผาทำลายที่ศรีสาครความคืบหน้าคดีคนร้ายปลุกยิงและคว้างไปบอมถล่มจุดตรวจปูเกะซามีจังหวัดนราธิวาสเมื่อเวลา 18:45 นาทีวันนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานร้อยทพ4509พลีชีพ5นายมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ5คนล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 20:50 นาทีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้รับเบาะแสจากชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสากออำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสว่าพบรถยนต์กระบะนิสสัน4ประตูสีดำทะเบียนสงขลาเกิดเพลิงลุกไหม้รุนแรงอยู่บนถนนเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบพบเพลิงกำลังโหมไหม้รถยนต์คันดังกล่าวจนได้รับความเสียหายทั้งคันจากการตรวจสอบยืนยันพบว่ารถกระบะคันที่ถูกเผาทำลายนี้คือรถยนต์คันเดียวกันกับที่กลุ่มคนร้ายใช้เป็นพาหนะในการก่อเหตุเชื่อว่าการจุดไฟเผาครั้งนี้เป็นการอำพรางเพื่อทำลายพยานหลักฐาน DNA และตัดเส้นทางการ

0: สืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่แหล่งข่าวระดับสูงด้านความมั่นคงติดตามสถานการณ์เปิดเผยข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมว่าหลังเกิดเหตุปะทะและคว้างระเบิดใส่จุดตรวจกลุ่มคนร้ายได้ลงมาจากท้ายรถกระบะและตรงเข้าคนร่างของเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่เสียชีวิตโดยได้ฉกเอาเสื้อเกราะป้องกันกระสุนและซองกระสุนปืนจำนวนหนึ่งติดมือหลบหนีไปด้วยขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอย่างละเอียดว่ามีอาวุธปืนประจำกายถูกขโมยไปด้วยหรือไม่ล่าสุดฝ่ายความมั่นคงสั่งยกระดับมาตรการสกัดจับขั้นสูงสุดส่วนที่กำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเก็บพยานหลักฐานพร้อมแกะรอยติดตามรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีแดงและสีขาวที่ทำหน้าที่เป็นรถนำและรถตามคุ้มกันเพื่อนำตัวกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วทางนี้ก่อนเกิดเหตุเพียงไม่นานหน่วยข่าวกรองด้านความมั่นคงมีรายงานแจ้งเตือนสำคัญพบความเคลื่อนไหวของแกนนำกลุ่มก่อความรุนแรงจึงสั่งการให้สมาชิกเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุความไม่สงบโดยมีเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ความมั่นคงในพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์ครูและชุดรปภ.ครูในพื้นที่อำเภอศรีสาครอำเภอรือเสาะและอำเภอระแงะนอกจากนี้ยังพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย5คนพร้อมอาวุธปืนปรากฏตัวบริเวณเชิงเขาเมาะแต่บ้านกานัวหมู่ที่5ตำบลกาลิซาอำเภอระแงะเบาะแสล่าสุดจากหน่วยข่าวความมั่นคงระบุชัดเจนว่าเครือข่ายแกนนำปฏิบัติการกำลังเตรียมแผนลอบวางระเบิดและวางเพลิงสถานที่สำคัญในย่านเศรษฐกิจของอำเภอสุไหงโกลกและอำเภอแหวงจนทุกฝ่ายจึงเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราและจัดกำลังเฝ้าระวังพื้นที่สำคัญย่านเศรษฐกิจอย่างสูงสุดเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำรอยและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนเต็มที่จนที่เชื่อว่าเหตุการณ์โจมตีจุดตรวจปูเกซามีและการเผาทำลายหลักฐานในครั้งนี้เป็นการสร้างสถานการณ์ของสมาชิกแนวร่วมกลุ่มก่อความรุนแรงในพื้นที่อย่างแน่นอน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับลิเวอร์พูลสนใจคว้าตัวมาร์กเนสอักลิอุชเข้ามาร่วมทีมสโมสรลิเวอร์พูลเริ่มเจรจากับโมนาโกทีมดังของฝรั่งเศสถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวมาร์กเนสอักลิอุชมาเสริมแนวรุกในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วโดยลิเวอร์พูลอยากได้อักลิอุชซึ่งเล่นได้ทั้งปีกและมิดฟิลด์ตัวรุกมาขึ้นเกมทางฝั่งขวาแทนโมเมซาร่าดาวยิงทีมชาติอียิปต์ที่เพิ่งอำลาทีมไปอย่างไรก็ตามหงแดงต้องสู้กับปารีสแซงต์แชร์กแมงที่อยากได้ตัวอักลิอุชไปร่วมทีมเช่นกันและได้พยายามยื่นข้อเสนอไปขอซื้อตัวมาแล้วหลายครั้งตอนที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
3: ฟุตบอลไทยเดลี่
4: สมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นเตรียมแผนเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2046ร่วมกับอีก2ชาติเอเชียตะวันออกและ4ชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นระบุว่าการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพร่วมที่นำเสนอนี้จะประกอบด้วย3ประเทศจากตะวันออกได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจีนพร้อมด้วย4ประเทศจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ไทยอินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์ที่มีสนามฟุตบอลที่ผ่านเกณฑ์สำหรับการคัดเลือกเจ้าภาพฟุตบอลโลกในปี2046จะมีขึ้นในช่วงประมาณปี2031หรืออีก5ปีข้างหน้า
3: ฟุตบอลไทยเดลี
5: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
7: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
8: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไร
9: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
10: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
11: 8นาฬิกา8นาที9วินาทีนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาพี่แป้ยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9นาฬิกานะครับสวัสดีแฟนรายการที่รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชันของ MCOT Connect นะครับหรือติดตามทาง YouTube ของ FM 99 Facebook Live ของ FM 99นะครับ SMS มาพูดคุยกับเราหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจสบายๆนะครับสไตล์ Morning Talk 4689899นะครับ4689899ช่วงนี้ขอขอบคุณนะครับดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมนะครับตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD นะครับและรางวัลอื่นๆรวมกว่า 1.5 ล้านบาทโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยของสุดท้ายที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับขอขอบคุณชูโฟติกนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับขอขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กับกีฬานะครับแล้วก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากนะครับนั่นก็คือ CEO of ASEAN รุ่น3นะครับเจาะลึกข้อมูล11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านกลุ่มประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะครับพร้อมทั้งวิเคราะห์แล้วก็ดูแนวโน้มการหาตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียนและสหรัฐรวมทั้งจีนนะครับวิทยากรนะครับเช่นดร. อัจวิสารวานิชนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินดร. ปิติศรีแสงนามนะครับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตนะครับดร. อามตั้งนิรันดร์คุณกิจรัตน์ก้อนเทียนนะครับคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องแล้วก็เคล็ดลับการเปิดตลาดอาเซียนรวมทั้งที่สหรัฐและจีนนะครับเริ่มอบรมนะครับในเดือนกันยาถึงธันวาคมนี้นะครับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านละ65,000 บาทนะครับโทรไปที่3เบอร์นี้นะครับท่านผู้ฟัง0944803076 0944803034และ0943966649นะครับ
12: ครับมาดูผลการแข่งขันนะฮะแบดมินตันทัวร์นาเมนต์ระบบทัวร์ซูเปอร์1,000ชัยนาโอเพ่น
11: ครับ
12: ชัยนาโอเพ่น2026เงินรางวัลรวม2ล้านดอลลาร์นะครับสูงมากนะครับ
11: ครับ
12: ใช้สนามโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมในเมืองเซียงเจียงซูเจียงซูก็กุลวุฒิครับในรอบแรกต้องเจอกับรัสมุสเกมเก
11: ้
12: ผมก็เพิ่งเคยได้ยินเขานะเป็นชาวเดนมาร์กครับมือ30นะฮะของเรามือ2นะเกมแรกครับ 13-21
11: ฮะ
12: เกม2 21-8 ครับเราชนะต้องมาตัดสินเกม3เราแพ้ไป 19-21 ตกรอบ
11: ครับ
12: เหลือเชื่อนะฮะวิวแต่ก็ดีใจเล็ก
11: ๆฮะ
12: จะได้นะฮะสมบูรณ์แบบในเอเชียนเกม
11: อ๋อแพ้เพื่อชนะใช่ไหม
12: กันยาใกล้แล้ว
11: แพ้เพื่อชนะ
12: เพราะว่ากีฬาแบดมินตันนี่เขาหวังไว้ว่านะจะได้1เหรียญทองนะครับ
11: แต่ว่าผู้ชายอีกท่านหนึ่งก็คือพนิพลนะครับธีรรัตน์สกุลหรือว่าอีคิว
12: อีคิวตอนนี้เป็นมือ170ของโลกอยู่นะ
11: ก็เอาชนะวาตานาเบะนะครับจากญี่ปุ่นไปได้2-0เกม21-19แล้วก็21-19
12: ครับ
11: รอบต่อไปอาจจะหนักหน่อยรอบ2เนี่ยเจอฉียูฉีของจีนเลยฮะ
12: กลัวอะไรชนะก็ดังแพ้ก็เลือกปกติ
11: ฉียูฉีเนี่ยเจอกับกุลวุฒิเนี่ยคู่ขี้สูสีแต่ส่วนใหญ่ฉียูฉีจะชนะนะ
12: ครับ
11: ตอนนี้ถ้าสมมติว่าอิคิวพลิกสถานการณ์เอาชนะฉียูฉีได้เนี่ย
12: เกิดเลย
11: เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
12: อ
11: ิ
12: คิวนะฮะดาวรุ่งดวงใหม่ชายเดี่ยวของเราวัตนาเบ้นี่ไม่ธรรมดานะมืออันดับ15นะ
11: ครับ
12: แล้วเล่นคู่ด้วยมั้งเนี่ย
11: แล้วก็ในประเภทหญิงเดี่ยวนะครับรัชนกอินทนนท์เอาชนะมิเชลลีนะครับจากแคนาดาไปรอบต่อไปเนี่ยเจอกับเพื่อนบ้านเลยเหงียนเทียนลินนะครับจากเวียดนามนะครับต ธอก็เอาชนะนักแบดมิน

0: ท่านจากญี่ปุ่นมาได้2ต่อ1เกมนะครับ
1: เล่นกันวันนี้นะ
0: แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์ช่วงหลังเงียบๆไปนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จนะครับในรอบ2เธอจะเจอกับนักแบดมินตันจากอินโดนีเซียนะครับนี่เป็นดาวรุ่งคนใหม่ที่น่าจับตามองของอินโดนีเซียนะครับปุตรีกุสุมาวาดานี่นะครับมือ6ของรายการจากอินโดนีเซีย
1: แข่งเมื่อ2วันที่แล้วที่แข่งเมื่อวานพรวีช่อชูวงก็ขอถอนตัวตั้งแต่ต้นเกมแรกนะครับหล
0: ัง
1: จากแต้มเนี่ย11ต่อ8นะครับยอมครับให้หวงยูซุนนะชนะผ่านไปเพราะมีอาการบาดเจ็บ
0: ครับ
1: เมซายสุภนิราเกตทอง25ของโลกก็แพ้อากาเนะยามากุชิ
0: มือ
1: 3จากญี่ปุ่นไป13 21เกม2 1 21เลยคุณเทพไม่เอาเลยอ่ะ1 21นะ
0: อาจจะ
1: เต็มเดียวนะ
0: อาจจะเจ็บก็ได้นะ
1: ก็เรียบร้อย
0: หญิงเหลือ2คน
1: หญิงเหลือ2คนนะ
0: ก็คือบุษนันท์อึ้งบำรุงพัน
1: ธ
0: ์กับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับชายคนเดียวคืออีคิวส่วนชายคู่ไม่มีปัญหา
1: ไม่มีฮะ
0: ไม่มีเลยส่วนหญิงคู
1: ่
0: หญิงคู่ก็พี่น้องเอี่ยมสะอาดเข้าสู่รอบ2ไปเจอกับมือ6ของรายการจากเกาหลีใต้วันนี้ก็ต้องลุ้นกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับหญิงคู่ส่วนคู่ผสมเนี่ยเดชาพลเดี๋ยวนะคู่ผสม
1: บาร์กับ
0: พักกพลธีรรัศกุลนะครับคู่กับทางด้านของซับซิลีแต้รัตนชัยเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคู่มือ6ของรายการจากฝรั่งเศสนะฮะ
1: วันนี้
0: แล้วก็เดชพลพัววารานุเคราะห์กับซับซิลีกับสุวิศราเพียวสัมพันธ์นะครับมือ4ของรายการพบกับคู่ของไต้หวันวันนี้เช่นกันนะครับนี่คือรอบ2คู่ผสมมี2คู่นะครับที่ต้องลุ้นต่อไปหญิงคู่ตระกูลเอี่ยมสะอาดยังอยู่นะครับหญิงเดี่ยวเหลือ2คนคือน้องครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์กับรัชนกอินทนนท์แล้วก็ชายเดี่ยวอิ๊กคิวนะครับพนิพลธีรรัศกุลนะครับนี่คือแบดมินตันรายการ China Open 2026นะครับรายการซูเปอร์1000ชิงรางวัล2ล้าน US ดอลลาร์นะครับแข่งกันไปจนถึงวันที่26กรกฎาคมครับ
1: ครับ
0: ม
1: าดูหน้ากีฬากันครับของเดลนิวก่อนประธานยูฟ่าเดือดประท้วงฟีฟ่าบิ๊กลาลิก้าสาปส่งอินฟาติโน่ควรต้องออกแต่ออกยากนะ
0: มัน
1: มาโดยการเลือกตั้งมีภาพนะฮะของทีมชาติไทยกำลังฝึกซ้อมนะฮะวันนี้ต้องเดินทางไปลาวแล้วนะครับ
0: ครับ
1: วันเสาร์นี้ก็ฟาดแข่งเวลา2ทุ่มนะฟรีทีวียังไม่มีนะครับผม
0: ครับ
1: นะฮะต้องจ่ายเงินดูครับเครือของทรูเขาแล้วก็จอมเตะปิดจ็อบ2ทองที่ชุนชนบิ๊กเอสั่งรุยเอเชียนเกมมีภาพด้วยนะฮะนักกีฬาเทควันโดซึ่งไปได้2เหรียญทอง2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงนะในการแข่งขันที่เมืองชุนชนประเทศเกาหลีแล้วก็ข่าวเศร้านะครับสื่อสายกีฬาสุดอาลัยพี่เหรียญจากไปแล้วนะฮะก็อยู่ไทยโพสต์แล้วก็มีตำแหน่งอยู่ที่สโมสรเมืองทองด้วยนะ
0: ครับ
1: เสียชีวิตนะฮะด้วยอาการสโตรก
0: ครับ
1: ครับพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุหรือวัดเขาดินอยู่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีสวดอภิธรรมถึงวันเสาร์ที่25กรกฎาคมเวลา1ทุ่มนะฮะชาปนกิจวันอาทิตย์26กรกฎาคม15นาฬิกาครับผมก็มาดูของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแข่งผู้ดีแพงสุดโรเจอร์สถิติใหม่เปิดให้ยิงลูกเดียวค่าตัว117ล้านปอนด์เลยครับผม ย้ายอยู่เจลซีนะฮะวอลเล่จะเต็มล่า2เหรียญศึกเอเชียนเกมนะคุณธฟรใช้บางอย่างบอกว่าเรามีความหวัง2เหรียญ2เหรียญนะ
0: ไม่รู้ว่าเหรียญอะไร
1: เหรียญอะไรไม่ใช่เหรียญทองนะครับพี่
0: จากสี่ประเภทใช
1: ่ไหมก็ทั้งหญิงทั้งชาย
0: แล้วก็ในร่ม2
1: นี่
0: มี2เหรียญ
1: เราหวัง2เหรียญอ่ะถามว่าเหรียญอะไร2เหรียญสองเหรียญนะคือวอลเลย์บอลหญิงอ่ะของเราอ่ะคราวที่แล้วอ่ะที่จีน
0: อ
1: ่ะได้เหรียญทองแดง
0: เออ
1: คราวนี้ต้องดีกว่าเดิมต้องดีกว่าเก่า
0: ครับ
1: นะแต่ไม่รู้ไปถึงเงินคือได้ชิงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ได้ทองก็ดีนะ
0: พูดถึงวอลเลย์บอล
1: ท่านนายกครับไอ้สองเหรียญถ้าเป็นแดงทั้งคู่มันก็ไม่ไหวนะ
0: แต่ก็ถือว่าเป็นพัฒนาการนะถือเป็นพัฒนาการที่ดีขึ้น
1: แต่ชายของเราในขณะที่ดีขึ้นน
0: ะ
1: แต่อยู่ที่3
0: ครับ
1: ของอาเซียนกัมพูชาได้เหรียญทองอินโดได้เหรียญเงินเราได้เหรียญทองแดงเวียดนาม

0: 31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมที่กรุงฮานอย
1: ครับ
0: และกลับมาสนาม2 7-9 สิงหาคมที่เชียงใหม
1: ่
0: นี่ระดับอาเซียนนะนะครับเดี๋ยวรู้ที่ว่าตู้เย็นจะมานั่งอะไรอยู่ตรงข้างสนามมั้ย
1: ส่วน VNL เนี่ยที่เราจบทัวร์นาเมนต์รู้สึกว่าจบทัวร์นาเมนต์ด้วยอันดับที่14นะแล้วไม่ได้ไปต่อเนี่ยทีมที่ได้ไปต่อเนี่ยเขาแข่งขันในรอบน็อกเอาท์กันเรียบร้อยแล้วออกมา2คู่แล้วนะฮะก็คือบราซิลชนะญี่ปุ่น3-1เซตนะครับแล้วก็ทีมแชมป์นะครับแชมป์โลกด้วยก็คืออิตาลีชนะเนเธอร์แลนด์แบบสบายๆเลย3-0เซตรอบรองชนะเลิศเนี่ยบราซิลพบกับอิตาลีนะครับ นี่คือสายล่างส่วนสายบนเนี่ยสหรัฐอเมริกาพบกับจีนแข่งขันกันในวันนี้เช่นเดียวกันอีกคู่หนึ่งก็แข่งวันนี้ตุรกีนะครับหรือว่าตุรกีพบกับแคนาดาผู้ชนะของทั้งคู่ทั้งสองคู่มาเจอกันในรอบรองชนะเลิศต่อไปครับ
0: ครับส่วนเรื่องของฟุตบอลนะครับนี่ก็มีอีกเจ้าหนึ่ง AS ก็ประกาศร่วมวงด้วยยิงสด5ถ้วยยุโรปยาวถึง4ปี AIS ได้สิทธิ์เริ่มตั้งแต่ฤดูกาล2027ถึง2028ก็อยู่ฟ้าแชมเปี้ยนลีกไง
1: ครับ
0: ยูโรปาลีกคอนเฟอเรนซ์ซูเปอร์คัพอะไรประมาณนี้ครับนะครอบคลุม3ประเทศเลยนะได้เพื่อนบ้านสปป.ลาวแล้วก็กัมพูชาไว้4ปีฮะใครสนใจอยากดูทั่วยุโรปนี่ก็สมัครกันได้นะครับไม่แพงครับดูได้ครับจอมเตะไทยปรับก่อนเอเชียนเกมเป้าหมายทองผลงานโคเรียเป็นที่น่าพอใจสำหรับเทควันโดนี่ก็มีเป้าหมายเอเชียนเกมนี่เหรียญสองเหรียญนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ได้อยู่ประมาณนี้นะวิวเมจอดรอบแรกไชน่านะเมซ้ายนะนะฮะมิวเจ็บจำใจถอนตัวนะฮะกลับมาชิงแชมป์โลกนะกับประมาณนี้นะมีภาพโอ้ยฟิตมากครับนะฮะยศกรบุรพาเมื่อวานตอนเย็นบ้านเราฝนตกหนักครับ
1: ครับ
0: ซ้อมกลางสายฝนนะทีมชาติไทยเรานะครับหมายมั่นว่าต้องไม่แพ้ลาวให้ได้ในวันเสาร์นี้นี่นี่นี่ฮะ
1: รู้สึกวันนี้จะจับสลากไหม
0: จับสลากงาน
1: เอ
0: เชียนเกมเหรอฮะ
1: ฟุตบอลน่ะที่วันนั้นพี่แป๊บบอกว่าโถหนึ่งโถสองโถโถอะไรเนี่ย
0: คือเอเชียนเกมเอเชียนเกม
1: ใช่วันนี้จับสลาก
0: เขาจับวันนี้นะอย่าให้ตามที่เราคาดนะครับแต่รู้ไหมท่านผู้ฟังเกาหลีเหนือกับเราผูกกันมาแต่ชาติปางก่อนเพราะเกาหลีเหนือมันอยู่โถ4เราอยู่โถ2เดี๋ยวจะเจอกันแน่ไม่น่าจะพลาดจากกันนะฮะไปดูหน้าหนึ่งกันครับนะฮะก็นอนมาครับของเดนิลพาดหัวให้เลยฉลุยบิ๊กรานผบ.ตร.เอกฉันท์12-0นายกกกต.รอลงมติชื่อชั้นฝีมือครบทั้งบูทั้งบุญนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น50เกษียณปี76เขาบอกเป็นรองอตร.คนเดียวที่ได้ทำงานโรงพักสามคนไม่เคยอยู่โรงพักครับ
1: แล้วอยู่ที่ไหนฮะ
0: ก็ไปอยู่ตามสำนักงาน
1: แล้วก็ไปอยู่ไหนฮะไม่ได้อยู่โรงพัก
0: สำนักงานจะขึ้นเร็วพวกสำนักงานเนี่ยแล้วก็เคยเป็นผบ.ชน.ไงตำแหน่งหลักส่วนใหญ่ใครจะเป็นผบ.ตร.ต้องเป็นผบ.ชน.เกือบทุกคนนะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับก็6ปีเศษนะนานมากนะครับอนุทินยั่วยิ่งชีพยิ่งชีพนี่ชื่อคนนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ฟ้องไอลอปมหูว่าสวกล้าจะไม่ยอมความนะฮะบอกว่าเดี๋ยวจะรอดูนะฮะเรื่องของให้หลักฐานเนาะแล้วก็มีการเอ่ยนามด้วยว่า10คนเนี่ยของพวกน้ำเงินทั้งหลายเนี่ยภูมิใจไทยมีใครบ้างมีคุณอนุทินอยู่ในนั้นแล้วก็โลมเชื่อโกงสอบระดับบิ๊กวงการไม่ต้องน้องโรมหรอกครับคุณเทพกับผมก็เชื่อครับผม
1: ใช่
0: แม่ระดับนั้นจะทำได้อย่างไรถ้าไม่มีข้างบนเปิดไฟสว่างมาให้ครับ
1: ประเด็นของเราไม่ได้อยู่ตรงว่าคุณโรมเชื่อหรือไม่เชื่อประเด็นของเราคือว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในระดับที่บงการ
0: หลักฐานมันจะถึงไหม
1: จะถึงไหม
0: ประมาณนี้แล้วก็มีนะครับเรื่องนอมินีจีนมีภาพด้วยตำรวจเข้าตรวจค้นเป้าหมาย20จุดพร้อมจับกลุ่มนอมินีจีนโดยใช้คนไทยตั้งบริษัทถือหุ้นแทนกว้านซื้อบ้านหรู33หลังมูลค่ากว่า 1,275 ล้านจากนั้นก็ขายหรือปล่อยเช่าลูกค้าสัญชาติเดียวกันย่านถนนพัฒนาการและถนนกรุงเทพปีทาโอ้ตรงนี้อ
1: ันนี้แถวบ้านที่แบบว่า
0: ก็มันอยู่ทางกรุงเทพปีทาทางไปสนามบินทางพัฒนาการตรงนั้นมันจะมีหมู่บ้านใหญ่ๆใหม่ๆเกิดข
1: ึ้
0: นเขามีการตัดทางไง
1: ซื้อทั้งหมู่บ้านเลย
0: เป็นบ้านหรูก็พยายามจะซื้อแล้วก็นี่ฮะแล้วก็ปล่อยเช่าประมาณนี้บางหมู่บ้านเกินครึ่ง ที่สร้างขึ้นมาใหม่อ่ะ
1: โอ้โห
0: นั่นประมาณนั้นแหละล้างบางนอมินีจีนฮุบบ้านหรูใช้

0: คนไทยถือหุ้นนะฮะในซอยบ้านผมมี2โครงการโครงการซึ่งเกี่ยวดองหนองยุ่งกับไม่ต้องเอ่ยนามนะฮะหลังละ200ล้านขั้นต่ำนะก็บอกสตาร์ทนะ
1: สตาร์ท200ล้าน
0: 200มิลลิเอียดบาทก็พยายามจะขายคนกลุ่มนี้ครับแต่เพื่อนตอนนี้โดนกวาดจับกันเยอะก็เลยขายไม่ออกคนไทยใครจะซื้อบ้าน3ชั้นขึ้นมาซื้อๆเนี่ย200ล้านคุณครับผมไทยรัฐนะฮะก็มีภาพนะของคุณสำราญนวลมาว่าที่ผบ.ตร.จะเริ่มทำงาน1ตุลาเนี่ยยิ้มเห็นฟันครบ32นะครับนี่ฮะคุณเทพพยายามถามว่าทำความดีความชอบใดมาวานบอกด้วยนะก็ตร.ผ่านฉลุยสำราญผบ.ตร.ตามคาดไม่พลิกโผนะนี่มาตามเส้นทางโรยด้วยกลีบกุหลาบนะวางแผนทุกอย่างไว้ครบแล้วก็ตามเป้าเลยนะ
1: ท่านมีตำแหน่งอะไรสักอย่างอ่ะในสมาคมฟุตบอลนะ
0: ครับมีฮะ
1: เออ
0: เป็นประธานผู้ตัดสิน
1: เออ
0: โอ้ยคุณนนท์พันธ์ล้ำซ้ำนี่วิสัยทัศน์ดีมองการไกลฮะ
1: ครับ
0: แต่หลังจากได้เป็นแล้วไม่รู้จะลาออกก่อนนะ จะไม่ค่อยมีเวลาครับผมนายกลั่นฟ้อง AI รอมินประมาทไม่ยอมความภูมิใจไทยซัดกลุ่มเดียวนะฮะซัดกลุ่มเดียวกับปชน.ไอติมจี้กกต.สอบโกงสว.ขยมบัตรคนจนครม.เหลวโอ้ยจนเดี๋ยวนี้นะครับอ่านหัวข่าวนี้ยังงงอ่ะ 3-4 เรื่องมารวมกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะต่อสายเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซด์เรื่องของไฟไหม้โรงเบียร์ครับก็เริ่มเข้ามาทางเจ้าหน้าที่อีกนิดเดียวฮะเด้งพอเขตจตุจักรเข้ากรุเข้ากรุคือยังไม่ผิดอะไรน
1: ะ
0: แค่มานั่งพักอยู่ที่ดินแดง
1: แล้วกลุ่มใหญ่ไหมอ่ะ
0: กลุ่มนี้ก็ไม่เคยมีการย้ายเข้ากลุ่มเลยครับไม่เหมือนตำรวจ นี่เป็นคนแรกพอข่าวมันใหญ่ไง
1: เพราะฉะนั้นกลุ่มก็จะใหม่ใช่ไหม
0: ใหม่มาก
1: ใหม่มาก
0: ที่นั่งก็ใหม่เพราะว่าอยู่ตรงดินแดงแล้วที่ว่าการกทมเนี่ยสาว23สิ้นใจเป็นรายที่35นี่ฮะโอ้โหมันก็
1: นี่เป็นความสูญเสีย
0: มันมีหลายคนที่อยู่ในห้อง ICU นะ
1: ครับ
0: รวมทั้งเจ้าของด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ก็ยังอยู่ ICU อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่ Sport Insight ครับ
2: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม
0: สวัสดีครับบรรยากาศดีขึ้นไม่ร้อนแล้วเมื่อวานฝนห่าใหญ่เลยนะ
3: ยาวมาก
0: ฝนตกที่มูไหลคนอะไรมารวมกันก็ไม่ทราบนะฮะเอาละจะวิจารณ์กับเขาอีกสักยกไหมฮะเรื่องของประธานฟีฟ่าเรื่อง64ทีมเรื่องของใบแดงเห็นโม
3: ไม่มี
0: ไม่เอาแล้วนะ
3: อีกหลายยก
0: ไอ้นี่เมื่อวานเป็นเรื่องของทีของประธานยูฟ่าประธานยูฟ่าใส่ไม่ยั้งเลยอืมครับมีคนถามก่อนเลยเดี๋ยวผมลืมถามคุณลุงเทียชัยให้หน่อยก็เคยร้องเพลงเถียนมี่มีออกงานแบบพี่หนูบ้างไหมครับ
3: อ๋อลองไม่ได้ไม่เคยร้อง
0: เพลงนี้ร้องไม่ได้ละเพลงจีนไม่ถนัด
3: เหรอเพลงนี้ถ้าต้องร้องได้คือต้องร้องแล้วได้ร้องได้ด้วยถึงจะน่าร้องอย่างเถียนมี่มี่นี่โตต้องเป็นอัจฉริยะอย่างคุณอนุทิน
0: เรื่องของ
1: ภาษาจีนนี่ท่านนายกภาษาจีนดีมากเลยนะ
0: ก็มาครึ่งทางแล้วพ่อในจีนแท้เลยครับก็คุณธีรชัยผมตอบให้ก็ได้นะครับชอบเพลงฝ้าหลังครับเพราะไปอยู่เมืองฝ้าหลังมานานนะฮะจีนไม่เคยไปอยู่เนาะคุณธีรชัยแต่สาวจีนชอบอยู่ผมรู้ครับ
3: จะพูดได้นิดหน่อยเล็กน้อยเล็กน้อย
0: บอกไอ้นี
3: ่อะไรจำลองนั้น
0: แต่จริงๆเรื่องเพลงไม่ควรเอามาพูดกันนะไม่ควรจะมาวิจารกันเรื่องตีนี่นะ
3: จริงๆก็ไม่มีใครคิดถึงเรื่องแบบนี
0: ้โอ้ใช่
3: เราจะร้องมันไม่ได้มีเจตนาอะไรมันเป็นเจตนาของการที่จะการทูตทางเสียงเพลงอ่ะ
1: ใช่
3: คือมันไม่ใช่เรื่องที่ออกมาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยอ่ะ
0: อุ้ยเมื่อวานซื้อนะเรื่อยรอกันเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยเทียนนี้มีเนี่ย
3: ดังนั้นไม่ต้องทำอะไรกันแล้วคุณอนุทินไม่ต้องทำการหากินอะไรทำอะไรก็ไม่ได้มันก็ต้อง
0: วิวเขามีคนฝากซื้อของเยอะแล้วครับถึงต้องใช้เวลาไปซื้อยาวนานเลยตกรอบแรกเลย
3: จะเป็นเรื่องกำลังวังชาหรือเปล่าก
0: ำลังวังชาก็ไม่ได้เล่นตั้งหลายรายการแล้วน่าจะแข็งแรงแปลกดีแล้วก็คนที่ชนะด้วยก็ไม่ใช่คนที่แบบว่าเก่งอะไรมากมายกว่าวิวเนาะ
3: เซมเค่ก็ประมาณมือ4มือ5ของเขาของประเทศเขานะ
0: ครับ
3: แล้วมีแอนเดรสมีคนที่เลิกไปแล้วอย่างอะไรอ่ะ
1: วิกเตอร์อัลเซเซน
3: วิกเตอร์เซนเซนตอนนั้นเขาก็ยืนระยะกันอยู
0: ่ครับ
3: อ๋อก็เป็นเรื่องของวิถีกีฬานะ
0: ขอให้นะฮะไม่ค่อยสู้ดีเฉพาะรายการนี้นะเอเชียนเกมคอยแข็งแรงเลยนะครับผม
3: อะไรทำนองนั้น
0: เอออยากให้แข็งแรงช่วงนั้นนะคือเราเสียดายด้วยเพราะว่าเงินมันเยอะด้วยไงวิวน่าจะเอาจริงเอาจังมัน2ล้านเหรียญนะ
3: เป็นรายการพัน
0: หนึ่งใช่สิ
3: รายการพันหนึ่งมันสุดยอดปรารถนาของทุกคนเมื่อวานผมก็รายงานผิดไปนิดนะครับ
0: ว่า
3: เข้าใจผิดจากดูจากจออย่างเดียวไม่ได้ดูรายละเอียดนะไอ้ฉียุฉีอ่ะที่บอกว่าแพ้บายอ่
1: ะ
3: ชนะบาย
0: ชนะ
3: ไม่ใช่ชนะบายคือเล่นไปเกมหนึ่งแล้วแพ้ด้วยนะแต่ว่าผู้ต่อสู้อ่ะเจสันอะไรของสิงคโปร์เก็บเรื่องอะไรก็ไม่รู
0: ้อ้าวเหรออันนี้แปลกดีนะส่วนใหญ่จะขอบายคือต้องแพ้อยู
3: ่ถูกถูก
0: ไอ้นี่มันชนะแล้วขอบาย
3: ชนะแล้ว
0: ผมรู้แล้วผมรู้แล้วมันจะได้ประกาศให้โลกรู้ว่าไอ้ฉียู่ฉีกูชนะมาแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วกูก็ประกาศขอยอมแพ้เลย
3: ขอเก็บสถิติไว
1: ้แต่ EQ เจอฉียู่ฉีเนี่ยน่าดู
0: ไอ้นี่สิ
3: วันนี
0: ้ใหม่ของเราอีกคิวนี่สิ
3: ว
1: ัน
3: นี้เดี๋ยวเจอกันวันนี
0: ้ออขนาดมันยังแพ้สิงคโปร์เกมแรกมาได้ใช่ไหมทำไมจะแพ้อีกคิวเราไม่ได้พูดถึงอีกคิวไว้ดูหน่อยถ้าเทียบกับวิวมีสิ่งดีสิ่งด้อยอย่างไรบ้าง
3: ก็จะดูเป็นมีความหวังเหมือนกันนะในอนาคต
0: ตระกูลนักแบดเลย
3: เหมือนกันนะมีความหวังทีเดียว
0: เป็นตระกูลนักแบดธีรรัตน์สกุลเนี่ย
3: ธีรรัตน์สกุลก็คุณลุงของเขาก็พิชัยไงไอ้อ๋องอ่ะคุณอ๋องอ่ะแชมป์ไทยแลนด์โอ้แชมป์ประเทศไทยกี่สมัยแล้ว
0: น่าน่านั่นเกียรติประวัติของ
3: เอาเมื่อเชื้อไม่ทิ้งแถวแล้ว
0: ตระกูลนี้ระดับแชมป์
3: เขาก็ดูดันดีนะผมดูแล้วก็ชอบใจ
0: มีคนถามว่าอีคิวโอโมนี่เขาเป็นแฝดหรือเป็นพี่น้องกันปะธรรมดา
3: เขาเป็นแฝดมั้ง
0: อันนี้ผมไม่ทราบจริงเลยถามนี่นะครับ
3: คิดว่าเป็นแฝดนะ
0: เพราะโอโม่ไปคู่กับนะฮะไปเล่นคู่ไง
3: ไปเล่น
0: ส่วนอีคิวเล่นเดียว
3: คือนี่คือการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้น
0: มีแผนด้วย
3: คือหมายถึงในเรื่องของการสร้างของเขาอ่ะของค่ายเนี่ยเขาไม่ให้เล่นมั่ว
1: เป็น
3: จะเอาคู่ก็เอาคู่คนนึงดีทางเดียวก็เอาเดียว
1: เป็นแฝดครับพี่แป๊ะ
0: เป็นแฝด
1: ใช่เป็นแฝดยืนยัน
0: โอโม่ก็เลือกคู่ดีด้วยนะมาแล้วดังเลยนะคู่กับปอป้อไงคู่กับพี่ปอป้อ
3: บางทีอยากเห็นว่าเขาคู่ชายคู่กันหน่อยเนาะ
1: อ๋อเออก็ดีนะคู่แฝดคู่กัน
3: มีสีสันทีเดียว
0: ให้มันรู้ไปเองจะโยนไปหาคนไหนเองจำหน้าไม่ได้หรอกว่าสักงานหนึ่งนะต้องมี
3: แต่ทั้งหนักทั้งคู่นะ
1: ฮะ
3: เขาหนักทั้งคู
0: ่หนักคือน้ำหนักเยอะเหรอฮะ
3: นายตบหนัก
0: โอ้โหอ่ะไปสร้างชื่อในเช่นเกมอีกคนหนึ่ง
1: แต่เป็นแฝดเหมือนเนี่ย
0: ครับ
3: เดี๋ยววันนี้ก็จะมีถ่ายทอดสดเหมือนเดิมเริ่มแล้ว
0: ครับ
3: ตอนนี้ก็ช่องมีสองช่องเลยช่องหนึ่งตอนนี้เดี๋ยวผู้หญิงจีนหวังชื่อยี่ตัวเก่งของเขากำลังเล่นอยู
0: ่
3: กับอีกช่องหนึ่งก็ตอนนี้มาเลเซียคู่เก่าแก่ผัวเมียกันก็กำลังเล่นอยู่กับจีนนะถ่ายสองคู่เลยถ่ายสองช่องเลย
0: ในเอเชียนเกมนี่นะทางการกีฬาเขาประเมินแล้วว่าจะมี1เหรียญสำหรับแบดมินตัน
1: หมายว่า1เหรียญทองเนี่ย
0: อันนี้เหรียญทองครับไม่เหมือนพี่สมพรใช้บางอย่างผมเราหวัง2เหรียญในเอเชียนเกมแต่ไม่บอกว่าเหรียญอะไรวันเล่นะเหรียญทองที่น่าจะได้นี่ในสายตาของคุณเฉยชัยเรียงทัก1 2 3
3: เหรียญทองมันที่จะได้นี่มันก็คือการประเมินนี่ไม่ต้องเดาแล้วคร
0: ับ
3: ชี้ไปได้เร็วเขาประเมินวิวฮะ
0: วิวโอ้ผมชี้ไปที่คู่ผสมนะส่วนตัวผมนะ
3: มัน
0: บาสกับเจ้าม
3: ัน
0: เดี๋
3: ยวไม่มีเรคคอร์ดชื่อยืนยันเพียงพอไงแต่ว่าอย่างวิวนี่เขามีเรคคอร์ดที่ยืนยัน
0: มือสองโลกไอ้คู่ผสมก็สองโลก
3: เคยเป็นแชมป์โลกเคยเป็นเหรียญเงินโอลิมปิกอะไรต่างๆนี่มันเป็นตัวชี้วัดอยู่ไง
0: ครับอ้าววิวทองได้2ล้านนะครับเรียนให้โปรดทราบจะได้ซื้อรองเท้าได้หลายคู
3: ่เคยได้เงินของโอลิมปิกแล้วใครๆก็หวังว่าคุณก็คงจะได้เหรียญการได้เหรียญทองเอเชียนเกมก็ไม่ใช่ของที่จะเป็นไปไม่ได
1: ้ผม
0: ครับ
1: ผมเรียนถามพี่แป๊สำหรับเอชเกมเนี่ยปีแล้วไม่ใช่ปีแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยได้12เหรียญแต่ครั้งเนี้ยกับเลขเอาเป้า21เหรียญเนี่ย
0: 21เหรียญ
1: คิดว่ามีโอกาสได้ไหมฮะ
3: มีโอกาสมันก็ดูที่ชนิดของกีฬา
0: ไม่ได้เปลี่ยนสักเท่าไหร่แต่มีเทคบอลขึ้นมาให้เราได้3เหรียญแน่นอนเพราะมี5ทองส่งได้3 3ส่งได้3
3: ชนิดของกีฬาก็น่าจะเป็นไปได้เดี๋ยวนี้การประเมินอะไรมันไม่ค่อยผิดพลาดมากนะไม่เหมือนสมัยโพสมัยที่เราทำกันตอนนู้นสมัยพี่ชัยรัตน์คำนวณชัยรัตน์โพสุรวุฒิโพอะไร
0: สุรวุฒิโพนี่ดังเลย
3: การคำนวณมันมีอะไรฐานข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยที่มันใกล้เคียงขึ้นทุกที
0: อ่
3: ะก็คิดว่าประเมินอะไรก็ไม่ผิดพลาดหรอกมันเหมือนเหรียญทองซีเกมซึ่งใครก็คิดว่ามันจะเยอะแล้วมันก็เสร็จแล้วมันก็ใกล้เคียง
1: แต่21เหรียญนี่ถือผมว่าเยอะนะ
0: จากเดิม12
1: จากเดิม12ผมว่า21เหรียญนี่แบบโอ้ถือว่ากระหายมากนะ
0: มันมีเทคบอลมา3ช่วยแล
1: ้
0: ว แต่ว่ามันก็ยังเยอะอยู่นะ แต่ถ้าได้ก็ถือว่าคุณภาพนักกีฬาเราดีขึ้น
3: ถ้าเขาประเมินต่ำเราก็บอกว่าเขาปอดแหกแต่เขาประเมินสูงเลยมันเออทำไมมันประเมินเยอะอย่างนี้จะเอาคือเราในส่วนตัวก็แอบดีใจเงี้ยว่าการประเมินเยอะนี่มันจะเป็นการสร้างความมั่นใจแต่ถ้าคุณไปออกมาแพ้ตั้งแต่ยังไม่ทันลบเนี่ยมันก็บอกโอ้ยสู้ไม่ได้มันก็จบไปแล้ว
0: คือการประเมินนี่ครูเทพครูชัยมีสองทางไง
1: คือ
0: ถ้าการกีฬาโอลิมปิกเขาประเมินกันเองยี่สิบเอ็ดไงแต่ถ้ามาถามสมาคมโดยผู้สื่อข่าวเรียนเชิญมาเนี่ยแต่ละคนจะปอดแหกก็จะบอกน้อยไว้ประมาณนี้
1: เพื่อให้ทะลุเป้าใช่ไหม
0: เพื่อให้มันคนมันคนละแบบกัน
1: แล้วเหรียญเนี่ยน้อยกว่าเดิมนะคือที่จีนเนี่ย481เหรียญ
0: คร
1: ั้งนี้469เหรียญ
0: นักกีฬาน้อยลงแต่ของไทยก็ยังมากเหมือนเดิมนะฮะ690กว่าคนครับผ
1: ม
0: คุณชัยเผื่อจะพลาดกับเจ้าภาพอีกครั้งนะฮะ
1: มีข่าวเชิญไอ้ที่เกมหมดไหม
0: ครับหมดแล้ว
1: ต้องเชิญชวนพี่แป๊ะคุยข่าวนี้เพราะว่าข่าวนี้เนี่ยมันเป็นสื่อข่าวเศรษฐกิจของอังกฤษเล่นข่าวนี้คือ Financial Times นะครับของอังกฤษนะบอกว่าเลสเตอร์ซิตี้ฮะตอนนี้เนี่ยพยายามจะติดต่อกับเอเจนต์ที่อังกฤษเนี่ยเพื่อจะขายทีมฮะพี่แป๊ะมีข่าวแพร่ๆออกมาบ้างไหมครับเรื่องนี้ฮะแต่ว่า Financial Times อ้างอิงว่าKing Power นะครับกลุ่มธุรกิจ King Power นะครับเตรียมที่จะประสานกับทางด้านของเอเจนซี่นะครับที่เป็นตัวแทนหากลุ่มทุนที่จะมา take over
0: เลยเหรอ
1: Leicester City
0: โอ้โหลงทุนกับค่ายซ้อมไปเยอะขนาดนั้นนะ
3: เป็นไปได้ครับมีความเป็นไปได
0: ้ครับธุรกิจตอนนี้สนามบินก็ไม่สู้ดี
3: ตกเต่าแล้วเกินหลายๆอย่างครับ
0: ครับ
1: เขาอ้างอิงว่าอ้างอิงในปี2024ถึง2025เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าสโมสรเนี่ยขาดทุนไปนะ 71.1 ล้านปอนด
0: ์71ล้าน
1: เออ
0: ปอนด์นะ
1: เออ 71.1 ล้านปอนด์
0: เอา50บาทคูณนะ
1: ฮะแล้วตอนนี้ก็หล่นลงไปอยู่ใน
0: ที 3
1: ใช่ลีก1ก็คือดิวิชั่น3เดิม
3: นั่งผลงานส่วนตัวด้วย
0: อ๋อ
3: ผลงานของทีมด้วยความตกต่ำอะไรต่างๆด้วยมันไม่ใช่เรื่องของเศรษฐกิจที่ของธุรกิจที่เป็นธุรกิจหลักของเจ้าของหรอกมันหลายอย่างประกอบกันด้วยคือมันส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน
0: อ
3: ่ะเสร็จแล้วก็การตัดสินใจตรงนี้ผมว่าก็เป็นไปตามข่าวนี้ก็ต้องถือว่าเป็นข่าวที่ใกล้เคียงครับ
0: โอ้แต่หนึ่งในห้าสิบคนรวยบ้านเรายังติดอยู่น
1: ะ
0: ตระกูลที่เป็นเจ้าของดีนะแล้วมีนักเตะที่เป็นเด็กเลสเตอร์เก่าเด็กกลายเป็นเด็กแมนยูปัจจุบันหนึ่งคนครับผม
1: ใช่อะ
0: ยูริติเลมัน
1: อ๋อเทเลมันกัปตันทีมชาติเบลเจียมนะเป็นดาวรุ่งเลยนี
0: ่เด็กเลสเตอร์
3: เทเลมันนี่เขามา
1: ดาวรุ่งเลยนี่30ปี
0: อยู่มาล่าสุดแล้วครับซื้อเรียบร้อยแล้วครับ
3: ใช่ก็หมายถึงว่าเขาย้ายจากเลสเตอร์ไปอยู่แอสตันวิลล่าก่อนใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
3: แล้วถึงจะมา มันอยู่เป็นคนที่ผมจับตาดูแล้วก็ชอบมากมานานแล้วนะ
1: นี
3: ่แต่เขาไม่คิดไม่ฝันว่าเขาจะมีวาสนาได้ไปอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะ

0: จากเลสเตอร์มาอยู่วิลล่าค่าตัว35ล้านจากวิลล่ามาอยู่แมนยู29ปีตอนเล่นให้เบลเยียมก็ดูดีนะ
1: ก็ดูดีเป็นกัปตันทีมด้วย
0: เป็นชาติเดียวที่ยัดเยียด1ประตูให้กับสเปน
1: คือเออิตาโอติญญาที่เป็นผู้สาประตู1ใน11คนของทีม FIFA ที่เลือกนะก็บอกว่าทั้งทัวร์นาเมนต์เซฟเป็นว่าเล่นเลยแต่ว่าไอ้คนที่ได้รางวัลไอ้ถุงมือทองคำอ่ะของ FIFA นะบนโลกคนนี้นะอูไนซิมอนน่ะอูไนซิมอนของสเปนนะฮะ
0: ต้องให้เขาเป็นแชมป์
1: ทั้งทัวร์นาเมนต์น่ะแกเซฟ10ครั้งฮะเพราะว่าบอลไม่ถึงแกเลย
0: ไม่ถึง
1: แกเลยแกกรีนชีทนะไปทวนเพราะบอลไม่ถึงเลยแกเล่นสบายมากอ่ะ
0: 11ผู้เล่นที่ FIFA ประกาศมาคุณยชัยจะมีสักตำแหน่งไหมครับที่ไม่เห็นด้วยหรืออยากเป็นคนอื่นหรืออะไรไง
2: ก็ไม่ก็อาจจะดูเป็นผมว่าเรื่องของการประกาศนักเตะเนี่ยมันมีหลักถั่วเฉลี่ยเข้ามาอยู่เหมือนกัน
0: เฉลี่ยชาติด้วย
2: อาจจะไม่ใช่เรื่องของฝีไม้ลายมืออย่างเดียวคือคนที่คิดในภาพรวมแล้วผมว่าตอนที่ผมเคยได้รับว่าให้ไปเลือกอะไรเนี่ยผมจะคิดถั่วเฉลี่ยเหมือนกัน
0: เอาเลยไม่เอาฝีมือล่ะ
2: คิดถั่วเฉลี่ยว่าเอ้ยเราให้มันเกิดว่าให้ไปให้แล้วไอ้ทีมนี้มากกว่าทีมนี้อย่างเยอะผิดสังเกตนี่มันก็กระไรอยู่นะเพราะฉะนั้นมองมุมนี้มันก็คือการถั่วเฉลี่ยและยิ่งการจัดในฟุตบอลโลกด้วยเนี่ยเรื่องของการถั่วเฉลี่ยนี่ทำได้ง่ายเพราะมีฝีมือกันทั้งนั้นมีฝีมือกันทั้งนั้นก็โอเคนะก็โอเคในแต่ละตำแหน่งก็จะมีมาร์ติเนสที่ผมมองว่าเขาน่าจะคือผมไม่รู้ว่ามาร์ติเนสกับเจ้าอะไรเบอร์เด็กของสเปนมันเล่นตำแหน่งเดียวกันหรือเปล่านะ
1: ตำแหน่งเดียวกันนะครับเซนเตอร์แบ็กเหมือนกันนะผมว่าคนนั้นเล่นดีกว่าใช่อันนี้ผมก็คิดว่า
2: ผมแต่ว่า
1: เปาคูบาซี่ฮะ
2: ก็ควรจะมันเป็นเรื่องชดเชย
1: อ๋อชดเชย
2: มันเป็นเรื่องอะไรนี่เราก็พอเข้าใจได้นะ
1: ฮะ
2: พอเข้าใจได้ครับ
0: ฮาราสุดท้ายให้วิจารณ์หน่อยฮะนักเตะที่เป็นอังกฤษและค่าตัวแพงที่สุดของพรีเมียร์ลีกเลยนะวัย23ปีมอร์แกนโรเจอร์วิลล่ามาอยู่เชลซี117ล้านปอนด์เห็นด้วยไหม
2: เห็น
0: เปิดครั้งเดียวฮะให้เพื่อนยิง
2: นี่ตอนเจอก็โปรแกรมโรเจอร์มันก็เล่นดีอยู่แล้วนะกับทีมของเขาอะ
1: วิลล่า
2: ก็เล่นดีอยู่แล้วฮะ
0: คร
2: ับ ก็ชอบผมชอบไอ้มอร์แกนโรเจอร์ผมก็ชอบ
0: นะไปรวมตัวโดยนัดหมาย
1: อยู่เชลซ
0: ีแล้วนะ
2: คือมันเสียดายว่าผมฟูก็ย้ายไปแล้วไม่งั้นก็จะสอดคล้องกันได้ดีทีเดียวก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ไทยที่ให้ทำให้พรีเมียร์ลีกนี่ก็น่าจับตาดูมากขึ้นปีนี้ก็หลายๆคนที่ในกลุ่มจักรยานผมได้ถกสภากาแฟกันคุณวัชชัยวิไลลักษณ์คุณจติพจน์อาธรรมชอบคุณโกมกมลวัชนินคุณอะไรก็ตื่นเต้นนะทุกคนก็มองไปในทิศทางเดียวกันว่าไอ้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้มันจะสนุกกว่าซีซั่นที่ผ่านมา
1: เขาบอกว่าเขาไปถามไอตาพรีซีซั่นใช่ไหมเขาไปถามไอตาผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลอันโดนี่อิราโอล่าเนี่ยเขาบอกว่ามันก็จะเป็นสิ่งใหม่สำหรับเขาเพราะว่าคุณมิเกลอาร์เตต้าผู้จัดการทีมแชมป์ของอาร์เซนอลเนี่ย
0: ยังไง
1: แล้วก็คุณซาเบียลองโซเนี่ยแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยเล่นบอลมาด้วยกันฮะตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่9ขวบเนี่ยเล่นบอลมารุ่นราวคราวเดียวกันเลย
0: สเปนมาด้วยกันเลย
1: ใช่สเปนมาด้วยกันแล้วก็อีราโอล่านั่นแกอีราโอล่านี่ก็เป็นอดีตทีมชาติสเปนอาลองโซก็เป็นอดีตทีมชาติสเปนก
0: ็จะมีลิเวอร์พูลเชลซี
1: ใช่ทั้ง3คนมีความเหมือนอย่างคือสเปนหมดเลย
0: คาริกผมอังกฤษคนก็หวังว่าจะป้องกันแชมป์ได้นะอาร์เซนอลเสียดายวันนั้นเด็กอาร์เซนอลซาก้า
1: ทำไ
0: มไม่ได้ลงตอนที่เล่นกับอาร์เจนต
1: ์ถ้าลงอาจจะแพ้มากกว่านั้นก็ได้นะ
0: น่าจะไม่ใช่อย่างนี้นะคุณเดชชัยนะผมเชื่อนะ
2: แต่นั้นก็อย่างนั้นก็ยกประโยชน์ให้
0: วันนั้นโบแกนโรเจอร์ลงไง
2: เขาคิดยังไงเราก็ตามเขาไม่ทันหรอก
0: ใช่เปิดมา1ลูกนะสวยมาก 1-0 นำแล้วก็ถอดออกครับผม เอ้ยเราแล้วก็ยังเคืองไม่หายมาเรื่องเล่าของคุณธีรชัยดีกว่า
2: วันนี้ยังอยู่ในบอลโลกบอลหลงอะไรก็มีมาเรื่อยๆนะครับก็คงจะสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์หรือว่าอาจจะเป็นมีการพูดถึงเรื่องอื่นได้ก็คงต้องตั้งแต่ว่าสัปดาห์นี้เป็นต้นไปก็อาจจะไปคุยกันเรื่องอื่นคือวันนี้จะพูดกันถึงเรื่องสิ่งมหัศจรรย์ครั้งที่สองของฟุตบอลโลก สิ่งมหัศจรรย์พอจั่วหัวอย่างนี้ทุกคนก็คงจะรู้นะ ว่ามันเป็นเรื่องของการที่จะเพิ่มอีก16ทีม เป็น48ก็เป็นเท่าไหร่เนี่ย
1: 64ครับ
2: เป็น64ทีมในฟุตบอลโลกคือหลักการที่เป็นตรรกะของเจียโนอินฟาติโนนี่เขาไม่มีอะไรเลยครับเขาแค่บอกว่า64ทีมนี่มันเป็นเรื่องที่มีเหตุผลฮะเหตุผลของเขาเป็นเหตุผลแต่ผมมองว่ามันเป็นเหตุผลที่ประชานิยมนะคือเขาบอกว่าเมื่อคุณกำลังดูแลจัดการฟุตบอลโลกเนี่ยนะมันเป็นเรื่องสำคัญที่คุณต้องดูแลทั้งโลกไม่ใช่แค่ยุโรปหรืออเมริกาใต้แต่มันต้องทั้งโลกอย่างมีประสิทธิภาพนั่นแหละคือประชานิยมชัดๆนะหมายถึงว่าก็จะให้มันจะสะท้อนไปได้ถึงเรื่องของการที่จะลงรับเลือกตั้งครั้งหน้าของเขาด้วยซ้ำไปดังนั้นการเพิ่มทีมนี้มันถูกมองแบบนี้อย่างช่วยไม่ได้เชียร์อินฟาติโนบอกว่าทุกชาติควรจะมีโอกาสฝันถึงการเข้าร่วมฟุตบอลโลกอันนี้ผมเถียงนะคือถ้าคิดว่าจะมีโอกาสฝันแต่ว่าการเพิ่มทีมนี้มันเป็นการเติมความฝันเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะนะคือฝันนี่มันต้องไปพัฒนาตัวเองด้วยนะไม่ใช่ฝันเปียกตื่นขึ้นมาก็ไม่ใช่อะไร
0: ต้องไปซักครับ
2: เพราะฉะนั้นคือถ้าบอกว่าควรมีโอกาสนี่ก็จัดมันทั้งโลกไปเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นแหกแนวคิดเกิดขึ้นจริงนะมันอะไรที่มันเกิดขึ้นชัดๆคุณสุเทพคุณยุทธพงศ์คือเวลาเตะนี่เดิมเวลาเนี้ย48ทีมันเตะกัน39วันใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: พอ64ทีมนี่มันไปเท่าไหร่แล้วอย่างน้อยต้องมี45วันน่ะ
1: ใช่ครับ
2: เดือนครึ่งอ่ะครับพอเดือนครึ่งมันเกิดอะไรขึ้นฮะคือไอ้สโมสรที่ซีซั่นเนี่ยทำไงครับเวลาพักผ่อนก็เวลาเตรียมทีมเวลาอะไรก็น้อยโอกาสเจ็บก็สูงนะแล้วก็ไอ้การที่เขาจะไปตะเวนพรีซีซั่นอย่างที่เขาเคยปฏิบัติกันมาของแต่ละสโมสรนี่ก็ลดน้อยลงไป
0: หมดเวลา
2: แล้วทีนี้ยังไงล่ะไอ้โปรแกรมอะไรต่างๆนี่นักฟุตบอลนี่จริงๆแล้วแทนที่จะสมบูรณ์แบบมีร่างกายที่ฟิตสมบูรณ์แฟนบอลในลีกของแต่ละประเทศจะได้เห็นนักเตะดังๆเก่งๆในสภาพกระตือรือร้นไม่ใช่ในสภาพมาติดเฟือกมาบ้างนอนเจ็บACL อยู่กับบ้านบ้างหรือว่าอาจจะเอียนเฟรมมิ่งไปแล้วก็ได้คือมันเตะกันจนหรือว่ามันเอียนมันก็เกิดขึ้นได้นะผมว่าเนี่ยมันเป็นสุขภาพจิตด้วยเพราะฉะนั้นหลังๆนี่มันเป็นเรื่องของว่าเอไออะไรกูก็จะเพิ่มนี่มันไม่ได้คำนึงถึงไอ้เรื่องราวต่างๆที่ผมก็เห็นว่าเมื่อลงไปในข้อเท็จจริงจริงๆแล้วมันมีความเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นหลังๆนี่คุณยุทธพงศ์พูดตอนต้นรายการแล้วคุณสุเทพก็พูดในรายตอนต้นรายการแล้วว่าเขาไปเล่นการเมืองจะเยอะอินฟานติโน่
1: ใช่ครับ
2: คือไปเอาอกเอาใจแต่ทรัมป์จะถึงขนาดที่จะต้องมีการไปเสนอชื่อเป็นเลขาธิการสหประชาชาติเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่เข้าท่าแล้วมันก็ทำให้โลกว่าเขาก็มองว่าเอ๊ะนี่มันกำลังเอากีฬาไปอยู่การเมืองไหมนะเอาอย่างเช่นง่ายๆนะไอ้ที่เราเคยคุยกันอ่ะไอ้วันที่เอาอิสราเอลมาปาเลสไตน์มาจับมือกันแล้วเขาไม่จับอ่ะโอ้อันนั้นมันก็กลายเป็นว่าไอ้นี่คุณกำลังจะมาฟอก มาสร้างภาพมาฟอกขาวคำว่าสันติภาพโดยเอากีฬามาเป็นบัฟเฟอร์มาเป็นตัวบังหน้าเนี่ยมันไม่ได้นะเนี่ยมันชักเกินเล็กก็ไปทุกทีแล้วท่านผู้ฟังคุณสุเทพมุนยุทธพงศ์อันนั้นมันก็เลยเป็นเหตุให้คุณอเล็กซานเดอร์เซฟเฟริน
1: ใช่ฮะ
2: ประธานสหพันธ์ยูฟ่าคุณยุทธพงศ์บอกว่าไม่มาดูคือไม่ร่วมสังฆกรรมด้วย
1: ไม่ร่วมเลยใช่ครับใช่
2: เขาก็มีเหตุผลของเขานะเพราะว่ามีเขาอุตส่าห์ตัดใจไม่ไปนะทั้งที่เพื่อนร่วมชาติของเขาคนหนึ่งได้รับเกียรติให้ตัดสิน
1: รับชิง
2: ผู้ชิงนะ
1: ใช่ครับ
2: แต่ว่าตัวเขาบอกอย่างนี้มันเหมือนกับว่ามาเป็นกับดักหลอกล่อให้กูไปหรือเปล่าวะก็เลยบอกเป็นเครื่องตอกย้ำว่าตัดสินใจง่ายขึ้นไม่ไปก็คือไม่ไป
0: ไปชมเกมนัดเปิดที่เม็กซิโก
2: เขาบอกว่ามันไม่ใช่นี่มันไอ้ฮาร์ฟไทม์โชว์เนี่ย27นาทีอ่ะ27นาทีเนี่ยมันผิดหลักการมาก
1: ใช่ครับ
2: อะไรรู้ไหมหลักการที่ผมเห็นด้วยในตรรกะของฟุตบอลและกีฬาทุกชนิดอย่างยิ่งก็คือว่ากีฬาอะไรที่คุณหยุดไปนานเกิน15นาทีอ่ะเมื่อคุณกลับมาเล่นใหม่อ่ะ
1: มันไม่เหมือนเดิม
2: มันคุณต้องวอร์มฮะ
1: วอร์มต้องวอร์ม
2: คุณต้องวอร์มเหมือนกับคุณเล่นนาทีแรกอ่ะ
0: ความได้เปรียบเสียเปรียบเพราะหมดไปละ
2: แล้วคือเครื่องมันกำลังจะติดอ่ะแล้วมันทางวิทยาศาสตร์ทางกีฬาทางสุขภาพทางจิตและสุขภาพกายเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่มีความสอดคล้องกันทั้งในเชิงของวิทยาศาสตร์กีฬาและในเชิงของอารมณ์การดูฮะเราแค่ที่จะดูเรื่องไอ้คูลิ่งเบรกอ่ะมันยังโหกันทั้งสนามเลย
1: ใช่ฮะ
2: ตอนที่ฝรั่งเศสไล่มา 4-3 อ่ะอังกฤษแล้วคุณเป่าปี๊ดให้คนโหกันทั้งสนามบอลมันกำลังสนุกอ่ะ
1: คือถ้าไม่มีคูลิ่งเบรกอาจจะเรียบร้อยไปแล้วอังกฤษอ่ะ
2: โอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่ควรเกิดไงแล้วก็มันมาเกิดกันเพราะว่าเขาต้องการคือคนในวงการฟุตบอลเขามองว่าต้องการเอาใจอเมริกา
0: เอาไปหา
2: ต้องการเอาใจคุณโดนัลด์ทรัมป์มาพูดง่ายๆ
0: ไปทำธุรกิจได้ด้วยไงอเมริกา
2: เข้าใจแต่ซึ่งมันจริงๆแล้วบางอย่างมันเสียไปมันก็ทำให้เกิดความไม่ขังไง
0: ใช
2: ่พอมันไม่ขังแล้วนับวันมันก็จะเสื่อมพอมันไม่เสื่อมคุณกลับมากู้สถานการณ์นี่มันอาจจะสายไปแล้วก็ได้นะเพราะฉะนั้นการเมืองที่มีประชานิยมตรงนี้ของคุณอินฟานติโน่นี่ผมเข้าใจว่ามันจะทำให้มนต์ขลังของฟุตบอลมันเสื่อมถอยลงไปทุกทีนะคือผมเนี่ยนะผมเกิดโตในยุคเปิดแล้วก็โตในยุคฟุตบอลโลกมีแค่16ทีมนะท่านผู้ฟังครับ
0: 24 32
2: แล้วก็กว่าจะเพิ่มมาเป็น24ก็44ปีนะแล้วก็จากตัวเลขตรงนั้นจะมาเป็น32ถึง48ก็ใช้ถึง28ปีนะแต่ว่าไอ้48จะไปถึง64มันจะใช้แค่4ปีเองเหรอ
1: เออมันก็จะเกินเหตุนะฮะ
2: เออเมื่อในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยนะ มันอาจจะไม่หยุดอยู่ตรงนั้นน่ะ
1: ใช่
2: 64มันก็อาจจะมีถึง80หรือ96นะ
0: คงต้องจับฉลากแล้วครับผม
2: คือ นั่นน่ะสิผมถึงบอกให้พวกมึงมาเล่นกันทุกชาติไม่เลยดีเลยดีกว่าเพราะบางทีในชีวิตของผมชีวิตของคุณยุทธพงศ
0: ์
2: ชีวิตของอุนจุเตฟและท่านผู้ฟังนี้อาจจะมีโอกาสได้เห็นนะฮะ80 96ทีม
1: แต่ว่าไอ้64ทีมเนี่ยมันก็1ใน3แล้วนะเพราะทั้งสหพันธ์ของฟีฟ่าพี่แป๊ะมันมี211ใช่ไหมฮะแล้วไป64ทีมเนี่ยมัน1ต่อ3ทีมกว่าๆแล้วนะ
2: ก็เขาบอกว่าเขาไม่อยากให้มันไปกระจุกตัวอยู่แค่ยุโรปกับอเมริกาใต้ไง
0: กินข้าวให้ครบ3มื้อหายใจลึกๆรอดูต่อไปตอนนี้ต้องขอบคุณ
2: ของเจียนี่อินฟาติโน่
0: ครับครับ
2: ตอนนี้คือฟุตบอลโหลครับ
0: 18มีนาคมเดี๋ยวรอเรื่องนี
1: ้
0: 64ทีม
2: พบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยมฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้
4: ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
1: 8นาฬิกา54นาที2วินาทีนะครับช่วงสุดท้ายของ Morning Talk นะครับ
0: ชูรูปท้องฟ้าผมขออภัยเพิ่งเห็นหน้าแล้วตอบแทนแล้วกันนะครับชุดชิงแชมป์อาเซียนตัวไม่ฟูลทีมแบบนี้ถ้าผลงานไม่ดีฮัสซันจะเด้งไหมครับก็ถ้าไม่แพ้ลาวนะฮะแล้วก็ไม่แพ้เมียนมาก็คงจะไม่โดนเด้งนะครับคือไม่ถึงก็ต้องได้แชมป์
1: ครับ
0: ไม่ถึงต้องได้แชมป์นะครับแต่ถ้าแพ้ทั้งเมียนมาแพ้ทั้งลาวก็ไม่น่าจะอยู่ได้ครับผ
1: ม
0: นะเพราะแฟนบอลเขาหมดศรัทธาแล้ว ท่านทันตอนคุณสมัครสมัครสุนทรเวชชนะเลือกตั้งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์แบบพลิกล็อกไหมครับ
1: คือ
0: ตอนนั้นมันนานมากเลยนะ
1: นานมากตอนนั้นพี่แป๊ะน่าจะวัยหนุ่มๆเลยพี่แป๊ะธีรชัยอ่ะ
0: คือการเลือกตั้ง
1: 2519อ่ะ
0: ตอนนั้นยังไม่ได้แบ่งเขต
1: ใช่
0: ไม่ได้แบ่งเขตเป็นเขตนี้กี่คนกี่คนเลือกรวมเลยทั้งจังหวัด
1: ดุสิตเขตดุสิตอะเขตดุสิตในตอนนั้น
0: พอมีเขตแล้ว
1: ใช่แต่มันไม่ใช่เป็นแบบเขตละคนไงตอนนั้นยังไม่เป็นเขตละคน
0: เขตละสามคน
1: อะไรลักษณะนั้นอะแล้วก็ตอนนั้นอาจารย์หม่อมแพ้คุณสมัครสุนทรเวชนะครับ
0: พลิกล็อกเลย
1: ตอนนั้นคุณสมัครอยู่ประชาธิปัตย์แล้วอาจารย์หม่อมตอนนั้นเป็นอดีตนายกแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคกิจสังคม
0: แล้วพอคุณสมัครมาตั้งพรรคเอง
1: ใช่
0: ก็เรียบร้อย
1: มาตั้งพรรคประชากรไทยอะไรทำนองนั้นนะครับ2519ตอนนั้นพี่แป๊ดกำลังหนุ่มเลยนะ
0: อยู่ต่างจังหวัดอยู่ครับผมยังขับมอเตอร์ไซค์ตัดยางอยู่ไม่ใช่ไปนับยางแผ่นอยู่ยังไม่ได้เข้ากรุงเทพสวัสดีครับป๋าวิเทพเมื่อไหร่บอลลีกจะเปิดสักทีน้องเหงาว่าคุณบอยไก่เค็มเดินทิ้งหานะครับหวังตระกองกอดเจ้านวลปรางหอมกลิ่นกายมิจางกลุ่นใกล้หลังซบกรบวางกลางหมายกล่อมสนิทอีกชิดใกล้ไว้อุ่นซ่านปีนสวงมาแล้วไงแซมคนเดิมครับผม
1: ต้องมีสวงนะซ่านสวงอะไรต้องมานะ
0: โอ้โห
1: เป็นซ่านที่มันสวงอะไรเนี่ยนะ
0: ไพเราะมากจริง
1: ๆครับ
0: ป๋าครับรัฐบาลรัฐหุบรัฐหุบคือรัฐหุบ
1: อ๋อไม่ตรงครับรัฐบาลไง
0: รัฐหุบ
1: รัฐบาลกับรัฐหุบไง
0: ขับเคลื่อนงานจากประชาชนต้องด่าและสาบส่งกับไล่ถึงจะสำนึกนะต้องทำอะไรเพื่อบ้านเมืองและประเทศชาติหน่อยคุณหงสกายนะเขาบอกเขาทำแล้วนะคุณมองไม่เห็นเองอะป๋าอย่างว่าบอลไทยจะไปบอลโลกอีกหรือครับกับสภาพการบริหารสมาคมบอลแบบนี้หรือครับเรียปัญญาเรียงเตะยังทำไม่ได้นะยิ่งไรแนวทางการทำทีมทำเอาตัวรอดเกมต่อเกมเน้นรับรอแพ้เพราะครับเขาก็รู้แล้วว่าอย่างนี้มันไม่เหมาะไม่ดีเขากำลังปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะฮะถ้ามีนะเรื่องของก็เรียกว่าเป้าหมายร่วมกันนะทั้งประเทศนะฮะรวมทั้งสมาคมสโมสรรวมใจกันผมว่าเกิดขึ้นได
1: ้
0: นะคือสิ่งแรกที่เราต้องทำก่อน
1: ครับ
0: อยากฝากรักฝากใจกับใครเขาให้ตัวเราเผื่อใจเอาไว้บ้างอย่าคิดเขาใจเองเกรงหูเบาผลรับเอาความช้ำซ้ำอกตมวิมานดินแข็งแกร่งทนแรงต้านให้หมายมั่นประจักษ์รักไม่ขมรวมดาวเดือนเรียงร้อยมาลัยชมน้ำค้างพรมพร่างพราว
7: เป็นกาวใจคุณหงเท่า
1: ไม่ธรรมดานะพี่หงเท่านี
7: ่ครับบางปูก็มีครับป๋าคนจีนซื้อเกือบทั้งหมู่บ้านนะซื้ออยู่หมู่บ้านอยู่ข้างเมืองโบราณสมุทรปราการนะครับโอ้ยนี่ชี้เป้ามาแล้วนะ
1: ดีนะไม่ได้บอกชื่อหมู่บ้านมา
7: ป๋ากรุงเทพดูจูดแล้วเพลินตามากครับจริงผมเห็นด้วยฮะคือเข้าตามากเฉพาะงานนี้ตอนจริงใช้เมืองชาติยุโรปยังไม่ใช่นะ
1: ตอนก่อนหน้านี้นะในรอบคัดเลือกคนเลือกอ่ะเขาก็ใช้มอร์แกนโรเจอร์เป็นหลักนะแต่พอมาฟุตบอลระดับฟุตบอลโลกเนี่ยทูเคิลตัดสินใจใช้จูเป็นแกน
7: จูดใช้จูด
1: ใช่ครับ
7: เพราะว่าถ้าบอลไทยได้ไปบอลโลกจะเกิดกรณีผู้มีอำนาจ

0: จะสั่งเอาเด็กของตัวเองติดไปด้วยไหมครับหรือมีเด็กเส้นยักษ์นักเตะตัวเองไหมผมดูแล้วมันน่าจะยุ่งวุ่นวายเงินสะพัดแบบราชการไทยแน่นอน
1: คือผมกลัวว่าจะไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เลย
0: ครับครับคือผมอยากให้เกิดนะคุณ
1: ใช่ใช่แต่กลัวจะไม่เกิดนะสิ
0: อยากให้เกิดมากเลยบนแต่นึกไปบนโลกแล้วมันแย่งกันส่งนักเตะไปผมอยากให้เกิดมากเลยก็แต่โอกาสเกิดนี้โอ้โหยากแจ๊ดเอาหมดแล้วถูเหลืออะไรบ้างครับผีนครศรียังไงก็ผีแดงแจ๊ดก็ได้แค่บอลยุโรป
1: ถูก็
0: บอลโลกแล้วก็พรีเมียร์นะถูก็ทีมชาติไทยไงนะฮะแล้วก็บอลยุโรปด้วยบอลทั่วยุโรปนะเอสก็ออกบอลทั่วยุโรปด้วยนะฟุตบอลระหว่างสเปนอาร์เจนตินาชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกล่าสุดจัดกับฟุตบอลไทยที่อุ่นเครื่องกับจีนคู่ไหนพี่ดูขาดกว่ากันครับ
1: โอ้ผมดูสเปนกับอาร์เจนตินาขาดกว่า
0: ไทยกับจีนวันนั้นเราตั้งรับจีนอย่างเดียวเลยนะต้านสุดฤทธิ์อ่ะ
1: ใช่
0: นี่ครับ
1: คือมันอาจจะความสำคัญมันต่างกันไงบอลเฟรนด์ลี่แมตช์กับบอลนัดชิงไงแต่ผมดูว่าอาร์เจนตินาเนี่ยต่อให้มีเวลาอีกอ่ะอาร์เจนตินาก็ไม่สามารถทำอะไรสเปนได
0: ้
1: ต่อให้พักประมาณชั่วโมงนึงอ่ะอาร์เจนตินากลับมาก็สู้สเปนไม่ได้
0: สุดยอดของเลือดหงหลายคนคงต้องยอมรับเป็นแบบอย่างดีนักให้คนรักลูกฟุตบอลทุ่มเทมิตรภาพทีมเพื่อชาติต้องมาก่อนโลกขานชื่อกระชอนสมคนจริงท่านคิงเคปไมตี้เมาของอังกฤษผู้พิชิตลีกเยอรมันฮัมบูร์กให้เกียรติท่าน2ครั้งโอ้นี่พินกรอนเหรอครับพี่2ครั้งได้บนลงดอแฟนบอลสาลิโอ้ยผมพยายามอ่านแล้วนะครับคุณหมาน้อยครับฝึกอีกนิดฝึกอีกนิดเลย
1: ก็ชื่นชมเควินคีแกนมานะครับคิงเคฟนะครับ
0: คิงเคฟไมตี้เมาส์เนี่ย
1: คิงเคฟไมตี้ได้บอลลูนดอร์2ครั้งเป็นคนเดียวของอังกฤษที่ได้บอลลูนดอร์2ครั้งนะ
0: แฟนบอลสาลิกาดงทั้งแฟนหงน้ำตาคลออะไรท่านผ่านหน้าจอขอส่งท่านในวันนี้จากคุณหมาน้อยขอบคุณมากครับ
1: สมบูรณ์แบบมากครับวันนี้เวลาหมดแล้วพี่แปรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: ทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองรัฐบาลย้ำบินค่าไฟรอบกันยายนใช้อัตราใหม่ทุกครัวเรือนได้สิทธิ์ไม่ต้องลงทะเบียนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากกรณีที่ประชาชนยังมีความสับสนเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าไฟฟ้าและมาตรการช่วยเหลือของค่าไฟของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยขอชี้แจงว่าการปรับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านที่อยู่อาศัยตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.เป็นการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือนได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียนและไม่ต้องผ่านแอปพลิเคชันใดๆขณะที่มาตรการช่วยเหลือค่าไฟสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าเพื่อรับสิทธิ์ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยอัตราค่าไฟฟ้าใหม่จะเริ่มใช้กับการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่เดือนสิงหาคม2569และจะเรียกเก็บในใบแจ้งค่าไฟรอบเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปสำหรับการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าครั้งนี้บ้านอยู่อาศัยทุกหลังจะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยส่วนการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิดตามอัตราเดิมนอกจากนี้ยังปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทมิเตอร์ชั่วคราวให้เทียบเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอีกด้วยส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังควรได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนตามมาตรการเดิมแต่ผู้มีสิทธิ์ต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าเพื่อรับสิทธิ์โดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง30กันยายนนี้นอกจากนี้ตามมติคพช.จะดำเนินการแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนคิดเป็นประมาณ 0.09 บาทต่อหน่วยส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือนได้รับประโยชน์จากค่าไฟฟ้าที่ลดลงโดยอัตโนมัติครอบครัวอาสาสมัครทหารพลานัทสิทธิ์แก้วเสนาที่พลีชีพจากเหตุคนร้ายยิงและคว้างไปบอมใส่จุดตรวจบูเกะสามีจังหวัดนราธิวาสวันนี้เตรียมเดินทางไปรับร่างกลับมาบำเพ็ญกุศลนุจรีแรกรุ่นอะไรนะครับ
3: จากเหตุการณ์6คนร้ายนั่งท้ายรถกระบะและยิงรวมถึงคว้างระเบิดใส่จุดตรวจบูเกะซามีจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงเย็นของวันนี้ส่งผลให้ทหารพรานเสียชีวิต5รายและมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บส่วนหนึ่งโดย1ใน5ของทหารพรานที่เสียชีวิตเป็นชาวอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชคืออาสาสมัครนักสิทธิ์แก้วเสนาโดยครอบครัวเตรียมที่จะดำเนินการรับร่างมาบำเพ็ญกุศลที่นครศรี ีธรรมราชบ้านเกิดต่อไปนุชจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน

0: จากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับรายชื่อ11นักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA ประกาศรายชื่อ11นักเตะที่ติดทีมยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก2026ออกมาแล้วโดยผู้รักษาประตูได้แก่โวซิงยาจากทีมชาติเคปเวิร์ดกองหลังมีดายโยอุปาเมกาโนของฝรั่งเศสลิซันโดรมาร์ติเนสของอาร์เจนตินามาร์กุกุรายาและเปโดรปอโรจากสเปนกองกลางมีโรดรีจากสเปนจูดเบลลิงแฮมของอังกฤษและไมเคิลโอลิเซ่จากฝรั่งเศสส่วน3กองหน้าได้แก่ลีโอเนลเมสซี่กองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาเอลิงฮาลันส่วนหน้าทีมชาตินอร์เวย์และคิลิยานเอ็มบัปเป้จากฝรั่งเศสตอนที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: แอสตันวิลล่าบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวเลฮันโดรกานาโชปีกชาวอาร์เจนตินาของเชลซีมาเสริมแนวรุกด้วยสัญญายืมตัวเป็นเวลา1ซีซั่นพร้อมเงื่อนไขบังคับซื้อขาดด้วยค่าตัวที่คาดว่าน่าจะอยู่ที่ราว42ล้านปอนด์หรือประมาณ 1,900 ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยโดย The Athletic สื่อชื่อดังรายงานว่ากานาโชเดินทางไปยังเมืองเบอร์มิงแฮมเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายกับสิ่งผงาดเรียบร้อยและยังมีการเตรียมสัญญา4ปีเอาไว้รอแล้วเช่นกันหากเขาลงสนามครบตามจำนวนที่ทั้ง2ทีมตกลงกันเอาไว้ในฤดูกาล2026ถึง2027
2: ช่วง Premier League Update
1: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: กอล์ฟทริก
4: ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สวัสดีครับ9:11 นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Golf Trick ครับทาง FM 99 Active Radio นะครับวันนี้วันพฤหัสนะฮะอยู่กับผมเตวิทยาคลังนิดแล้วก็ทางสายของเราครับพี่ชายผมครับพี่คิวพงศกรชัยกุลโปรคิวพงศกรชัยกุลของเราเองอยู่ในสายยังเอ่ย
1: สวัสดีครับผมโปรเตและผู้ฟังครับ
0: เป็นไงครับเสียงผมเท่ไหมครับพี่
1: เสียงเข้มแต่งหนุ่มดีมากเลยครับยุ่งกำลังดีเลยครับ
0: SMS ส่งมาได้นะครับ4689899นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio ด้วยนะครับ
1: คร
0: ับ อ่ะเป็นไงบ้างครับพี่ชายเห็นมี SMS เข้ามาแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่อยากจะถามเพราะว่าน่าจะเป็นกึ่งแซวน่าจะรู้ใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น
1: เรื่องอะไรครับ
0: เนี่ยมี SMS จากพี่9151เนี่ยส่งมาบอกว่าขออนุญาตครับสอบถามโปรคิวครับหรือโปรพงศกรในข่าวใน Facebook พอผ่านไม่ใช่โปรใช่ไหมครับ
1: อันนี้ผมว่านะเพราะเป็นคนรู้จักกันแน่เลยเนี่ยที่ส่ง SMS มาแซวเนี่ยครับไม่ใช่ครับผมพอผ่านพงศกรนะครับเขาหมายถึงชื่อเล่นครับ
0: อันชื่อเล่นนะครับไม่ได้ชื่อพอพานพงศกรเนาะ
1: แล้วก็เป็นพี่คิวก็ไม่ใช่นะครับพี่พอพานก็ไม่ใช่นะครับ
0: พี่ไม่ใช่ชื่ออันนั้นเป็นยศ
1: ไม่ใช่นะครับผม
0: ฮะโอเคครับว่าอ่ะเปิดตัวกันเลยว่าไม่ใช่เนาะอย่ามองพี่คิวไปนะครับ
1: อย่ามองแบบนั้นเลย
0: โอเคการแข่งขันที่จะมีในวีคนี้ที่จะเริ่มขึ้นก็จะมีของผู้ชายก็จะมี3 M Open ของ PGA Tour เนาะแล้วก็ทางผู้หญิงก็จะเป็น ISVS Honda นะครับแล้วทาง DP World Tour ก็จะเป็นของฝั่งผู้สูงอายุหรือว่าเขาเรียกอะไรนะ Legends Tour ของ DP World Tour เป็น Legends Tour Scottish Open มีผู้ชายไทยไปแข่ง2ท่านคือโปรธรรมนูญศรีโรจน์กับโปรช้างธงชัยใจดีนะจริงๆเขาถือเป็นที่ DP World Tour บวกกับ PGA Tour Champions เนาะเป็นรายการควบกันนะครับของฝั่งสาวไทยนอกจากที่ไปเล่นใน SS ใน ISPS Honda Women ที่มีทั้งฝั่งของ PGA และมี European Tour อย่างอัญชิสาอุตมะกับตรีชัดจินกลับไปเล่นด้วยเนี่ยก็มีอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์นะครับที่เล่นอยู่ตอนนี้และเล่นจบไปแล้วด้วยนะครับโปรสายป่านพนารัตน์ครับไปเล่นที่ญี่ปุ่นนะครับรายการไดโต้เคนตะกุเลดี้นะครับเล่นกันที่ฟุกุโอกะนะฮะก็จบแล้วอีเวนต์พาร์นี
1: ่
0: แต่อันดับ55ร่วมนะอืม
1: ครับ
0: ที่1นี่โคโคโร่นากามูระครับจบเหมือนกัน6อันเดอร์แล้วก็มิซุสุนาริตะเรกะมิยาโกะโคคูราบายาชินี่6อันเดอร์เหมือนกันนะครับแต่ที่เล่นจบไปแล้วมีแค่โคโคโรนากามูระนะฮะอีก3คนที่กำลังไล่อยู่นะครับนะประมาณนี้เดี๋ยวผมขอดูเอเชียนทัวร์ก่อนว่ามีไหมเอเชียนทัวร์หลังนี้ก็ต้องนู่นเลยครับรอSeptemberเขาไปเล่นหยางเต๋อไต้หวันเพนนะครับโอเคประมาณนี้อัปเดตข่าวนะครับมี SMS ส่งมาครับสวัสดีครับโปรคิวโปรเต้ทำไมโปรเต้ต้องป่วยเรียนแบบเสียงผมด้วยครับพี่ป้อมส่งมา
1: โปรเต้ป่วยเป็นอะไรครับเนี่ยเห็นก็หวั่นหน้าดูเลย
0: ก็ตั้งแต่ที่ผมไปทำมือมาใช่ไหมไปผ่าไปฉันเรียกว่าใช้เข็มจิ้มอ่ะข้อมือมาแล้วก็สักพักหนึ่งก็เริ่มมีไข้ครับแล้วก็เป็นหวัดรับประทานต่อมาเลยทีเดียวใช่ครับ
1: อ๋อดูแลสุขภาพกันด้วยครับรวมถึงท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
0: ครับผมโอ้ SMS มาเรื่อยๆเลยวิคิวเราจะตอบกันก่อนเลยไหมหรือมีอะไรจะฝากก่อนไหม
1: ตอบได้เลยครับไม่เป็นไรครับมาเลย
0: คำถามต่อจากพี่ป้อมนะครับถามว่าถ้าเราจะเลือกซื้ออุปกรณ์กอล์ฟที่ไม่ได้มีนำเข้ามาขายในบ้านเราวิธีเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หรือฝากคนหิ้วอันไหนจะปลอดภัยกว่าครับ
1: คนเดย์น่าจะเชี่ยวชาญด้านนี้
0: ทำไมคำถามมันเบี่ยงๆไงก็ไม่รู้
1: เ ให้ซื้อทางไหนดี
0: ถ้าไม่ได้มีปัญหากับ eBay อ่ะครับซื้อผ่าน eBay ก็ได้ครับนะหรือซื้อผ่านพวกเซนมาร์เก็ตหรืออะไรก็ตามที่มันสามารถซื้อเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างกับเพื่อนผมซื้อผ่าน Amazon Japan อย่างเงี้ยก็ซื้อได้ครับปลอดภัยดีแต่ถ้าจะฝากคนหิ้วเนี่ยก็ต้องดูว่าไปหิ้วเองสะดวกกว่าไหมหรือมีญาติพี่น้องหรือเพื่อนต่างชาติที่สนิทอันนี้ก็จะถือว่าปลอดภัยแต่ว่าถ้ารับจ้างหิ้วอย่างเงี้ยที่อาชีพรับจ้างหิ้วผมไม่แน่ใจว่าไว้ใจได้มากน้อยแค่ไหนในปัจจุบันนะก็เครดิตในปัจจุบันกับสมัยก่อนก็ไม่เหมือนกัน
1: ใช่ถ้าเกิดรับหิ้วก็ต้องคอยดูนะครับเขาเพิ่งเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นมาเหมือนกัน
0: ใช่ครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ซื้อของตลาดเล่นนะครับเวลาที่มันมีปัญหาหรือต้องการการดูแล after service หลายๆอย่างมันสามารถทำได้ง่ายกว่าที่จะไปซื้อรุ่นที่แบบว่าเราดูแลไม่ได้อย่างเงี้ยครับผมแนะนำเนาะ
1: ใช่เรื่องหลังการขายบริการหลังการขายครับสมมติเกิดบังเอิญอุบัติเหตุจริงตีแล้วแตกขาดอะไรแบบนี้ครับหลังการขายที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ก็จะสามารถรับผิดชอบได้
0: ใช่ครับใช่
1: สมมติถ้าเราฝากรถยิ้วมาหรือจะฝากเขาเคมอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่รับเคมหรืออาจจะรับเคมแต่ต้องมีเงื่อนไขเช่นค่าส่งหรือค่าเคมอะไรแบบนี้
0: ใช่
1: ถ้ามันต่างกันไม่เยอะนะซื้อผ่านตัวแทนแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีจริงก็

0: มาจากไหนเพราะแต่ละที่สเปคไม่เหมือนกันถ้าเราถ้าเราอยู่ในบ้านเราเนี่ยบางแบรนด์ก็จะมีสเปคที่เอียงไปทางญี่ปุ่นเพราะคนที่เป็นดิสทริบิวเตอร์บ้านเราได้สิทธิ์จากญี่ปุ่นอย่างเงี้ยครับมันก็จะมาให้ส่งนั้นแต่ถ้าสมมุติเราไปหิ้วจากออสเตรเลียหรือไปหิ้วจากฝั่งที่เขาได้ไม้ที่เป็น global spec มันก็จะเป็นไม้ที่เป็นลักษณะ global spec ไปทางอเมริกามากกว่ามันก็อยู่แค่ตรงนั้นครับส่วนเรื่องของราคาก็ดิฟกันนิดหน่อยแต่เรื่องก้านกับน้ำหนักรวมที่จะต่างกันแล้วก็ถ้าเป็นบางแบรนด์อาจจะมีเรื่องของไลน์แองเกิลที่ต่างกันด้วยครับประมาณนี้คำถามต่อมาตีชัลโลยังไงให้บอลลอยครับ
1: ชัลโลยังไงให้บอลลอย
0: เขาถามอย่างเงี้ยตีชัลโลยังไงให้บอลลอยครับ
1: ผมว่าหลายคนอาจจะคิดนึกภาพว่าการตีชัลโลคือการทำให้แนวของไม้ครับมีการแบนลงเมื่อเทียบกับพื้นโลกแล้วโอกาสบางคนมีภาพแบบนั้นว่าการที่บอลจะลอยมันต้องออกเนี่ยทุบๆหน่อยโอเคมันถึงจะต้องมุมชันถึงลูกถึงจะโด่งขึ้นแต่จริงแล้วครับถ้าโดนเข้าปะทะดีเช่นเดียวกันนะครับด้วยการต่างมุมก็บอลลอยได้เหมือนกันครับผมว่าช่วงแรกจากคนที่ตีชันจะมาตีแชโลครับจะมีการท็อปๆเล็กน้อยฉะนั้นอาจต้องเพิ่มเรื่องของการถ่ายน้ำหนักไปด้านซ้ายหน่อยการถ่ายน้ำหนักในช่วงของดาวสวิงครับไปที่ขาซ้ายเนี่ยจะทำให้เราสร้างมุมเข้าปะทะเป็นมุมกดจะได้เข้าบอลดีขึ้นเพราะยังไงช่วงแรกจะท็อปอยู่แล้วแหละจากบนตีลงมาชันๆมาเป็นแชโลได้แต่จะท็อปต้องตีไปสักนิดนึงนะครับเพื่อหาจุดเข้าปะทะที่เหมาะสมใหม
0: ่ครับ
1: ถ่ายน้ำหนักครับ
0: ครับถ่ายน้ำหนักครับไปเดี๋ยวมันลอย
1: ครับ
0: นะครับผมคำถามต่อมาครับการเล่นเวท60กับเวท58ต่างกันแค่2องศาการเล่นเหมือนกันไหมตัดสินใจเลือกอยู่ระหว่าง60กับ58ครับ
1: จริงการเล่นเหมือนกันครับแค่ผลลัพธ์ต่างกันเท่านั้นเองแต่ว่าบางคนมีผลในด้านของการเข้าปะทะครับเพียงแค่2องศาหมายความว่าจาก58จะไป60แต่พอ60อาจจะรู้สึกว่ารอดลูกได้ง่ายกว่า
0: สภาพจิตใจมากกว่าเนาะสภาพจิตใจกับ mindset ในการมองหน้าไม้มากกว่าเนาะ
1: ใช
0: ่เพราะว่า60มันก็จะหน้าหงายหน่อย58อาจจะขึ้นมานิดนึงก็เลยดูว่ามัน cover บอลได้ง่ายกว่า
1: ใช
0: ่แต่นอกนั้นก็เหมือนกันนะครับพี่ป้อมครับส่งมาบอกว่าแนะนำให้ออกค่าตั๋วเครื่องบินให้โปรเตบินไปซื้อกลับมาให้ครับปลอดภัยสุดครับแต่ก็เป็นวิธีที่แพงอยู่เหมือนกันแฮ่ๆเนี่ยพี่ป้อมก็ใช่ครับให้คนที่รู้จักซื้อส่งให้เขาไปซื้อให้กลับมาก็จะเป็นอะไรที่ปลอดภัยอยู่นะฮะคำถามต่อมาครับพี่คิวแฟร์เวย์9กับแฟร์เวย์7กับไฮบริด4ไฮบริด3ไฮบริด5 2เซตนี้เลือกอะไรดีกว่ากันครับ
1: โอ้ประเด็นเรื่องอะไรครับ
0: ถ้าเป็นจังหวะนี้หรอจังหวะนี้ถ้าไม่ได้เอาตามเทรนนะแต่เอาตามง่ายจริงๆอ่ะหัวไม้7หัวไม้9ง่ายกว่าครับสำหรับผมนะเพราะว่าไฮบริด3 4 5บางทีมันอาจจะหัวเล็กกว่าพี่คิวมีไงครับฮัลโหล
1: ก็เห็นด้วยครับโปเตครับเห็นด้วยครับ
0: ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นแฟร์เวย์หัวมันใหญ่กว่าครับยังไงมันมีเรื่องของเชิงความผิดพลาดที่มากกว่านั่นเองนะครับคำถามต่อมาสวัสดีครับเป็นนักกอล์ฟมือใหม่ครับขอสอบถามว่าเรียนกอล์ฟแล้วไปซ้อมเองควรซ้อมที่สนามไดฟ์ปกติหรือไปซ้อมในสนามไดฟ์ที่เป็นตีในเครื่องครับ
1: จริงๆก็ทั้งสองอย่างก็ได้ครับเพราะว่าสิ่งที่เราไปซ้อมทั้งสองที่แน่นอนบรรยากาศไม่เหมือนกัน ให้โฟกัสก็ไม่เหมือน

0: การรับหมายความว่าซ้อมในสนามไดเอาฟีลลิ่งเอาดูวิถีบอลไฟบอลแต่ในห้องซิมให้ดูตัวเลขต่างๆเช่นภาพการมุงภาพการสวิงของเราการถ่ายวิดีโอครับจากกล้องในห้องซิมหรือในค่าตัวเลขต่างๆที่ต้องแก้ไขเช่นแนวไม้มาจากทางนี้เหมือนไล่เป็นสเต็ปแรกครับการที่ลูกเราเนี่ยสมมุติเราดูเอาท์ดอร์ลูกมันพุ่งไปขวาเราอาจจะเกิดข้อสงสัย แล้วก็ทดลองทำหลายๆวิธีแต่พอมาตีในห้องอินดอร์ครับให้ดูตัวเลขว่าเหตุที่เกิดอ่ะผลลัพธ์ที่เกิดว่าบอลไปขวาเนี่ยเกิดจากอะไรดูคนละอย่างกันให้ดูตัวเลขอาจจะเป็นที่แนวไม้มีการดันอินเอามากเกินไปหรือเป็นที่หน้าไม้จะได้ปรับได้ตรงจุดแล้วพอไปตีเอาดอร์เนี่ยได้ปรับได้ตรงจุดเวลาเกิดขึ้นแบบนี้อีกโฟกัสเป็นคนละอย่างกันครับเอาดอร์ก็โฟกัสเรื่องการเล็งซ้ายขวาอินดอร์ก็ตีตามแนวผมตีให้บอลตรงตามไว้ที่ต้องการให้สุดโดยบังคับตัวเลขให้มันอยู่ที่ควรจะเป็น
1: ครับก็เหมือนที่บอกครับเหมือนที่พี่คิวบอกครับว่าถ้าในสนามไดรฟ์ปกติเราก็จะเห็นบอลเอฟเฟกต์ว่ามันเป็นยังไงแต่ถ้าอยู่ในเบย์อยู่ในใช้ผมใช้คำว่าสก๊อปตู้แล้วกันเนาะมันอยู่ตีเหมือนอยู่ตีอยู่ในตู้เนี่ยก็จะดูเรื่องของภาพกับตัวเลขที่เกิดขึ้นครับมันก็จะต่างกันนิดหน่อยนะครับกำลังจะไปออกรอบครับครั้งแรกในชีวิตตอนเวลา 10:30 น.ขอคำแนะนำด้วยครับ
0: ออกรอบใช่ไหมครับ
1: ออกรอบครั้งแรกในชีวิต
0: ไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องโทษทีครับตื่นเต้นเสร็จอยู่แล้วกดดันอยู่แล้วครับอย่าเพิ่งนึกถึงผลงานและอย่าเพิ่งนึกถึงปัจจัยอื่นเช่นพอเราจดไม้ปุ๊บสิ่งที่เราต้องโฟกัสคือตีเหมือนที่ซ้อมภาพเหมือนตอนที่เราอยู่ในเลนไดตีดําเรียงเหมือนการสร้างภาพจำลองเหมือนอยู่บนพรมแล้วตีออกไปครับอย่าเพิ่งคิดว่าโหคนนั้นดูนะครับที่จะตีอย่าเพิ่งนึกว่าโหลูกนั้นตกน้ำแน่ๆเลยช็อตบายช็อตครับคิดถึงการกระทำปัจจุบันครับไม่ว่าเราจะฝีมือตั้งแต่เริ่มใหม่ beginner จนถึงนักกอล์ฟอาชีพเขาก็ต้องยังโฟกัสในขณะปัจจุบันอยู่ครับถ้าเราโมแต่แคร์สิ่งอื่นมันจะทำให้เราอ่ะคาร์บอนใจมันเต้นมันจะมีสิ่งเล้าเข้ามาดังนั้นโฟกัสให้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันเราจะกลัวช้าเกินไปกับวัตถุอื่นที่ตามหลังมาไม่เป็นไรครับเราสามารถหยิบลูกแล้วก็เคลื่อนที่ไปตีให้มันใกล้กินได้นะครับ
1: ไม่ต้องซีเรียสครับไปเล่นให้สนุกครับแล้วก็บอกแต่คนที่พาไปออกรอบยังไงเขาต้องรู้อยู่แล้วเนาะว่าเราครั้งแรกในชีวิตเพราะฉะนั้นก็บอกกับแคดดี้บอกกับคนร่วมกวนครับว่าครั้งแรกในชีวิตเนาะแล้วก็ถ้ายังไงก็ตามบอกกับสตาร์เตอร์ไว้ด้วยให้เขาไปดูเรื่องของทราฟฟิกในสนามเราจะได้ไม่เป็นตัวปัญหาในสนามว่าเราตีไม่ได้ตีช้าตีอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ครับ
1: ต้องแจ้งให้ทุกคนทราบเนาะคำถามต่อมาครับพัดไม่ลงเวลาหลุมเทอร์โบอย่างเดียวแก้ยังไงครับ
0: โอ้โหอันนี้มันเป็นเรื่องของจังหวะและจิตใจด้วยแหละครับ
1: อันนี้ตอบยากครับ
0: ก็ตอบยากครับไอ้ก็ตอบยากทุกคนก็อยากนะเป็นลักษณะนี้เช่นกันครับว่าหลุมเทอร์โบอย่างพัดให้ลงไม่ว่าจะพัดอะไรก็ตาม
1: อันนี้ผมแนะนำวันไม่ใช่มันไม่รู้พรุ่งนี้พี่เจี๊ยบมาเปล่าแนะนำถามพี่เจี๊ยบนะครับเดี๋ยวผมถามให้พี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบเขาบอกเขาพัดเทอร์โบลงตลอดเวลาเจอกับพี่คิวจริงเปล่า
0: ผมนึกกันนะล่าสุดเขากับผมแหลมฉบัง
1: เขาโดนหรือพี่โดนเขา
0: ก็โดนผมโดนหนึ่งครับ
1: แน่ไม่เห็นพี่ชายผมเก่งจริง
0: โหเหนื่อยนะครับเจี๊ยบเหนื่อยตามเอาคืนได้ยากครับแกเหนียว
1: แกเหนียวแกเหนียวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมถามพี่เจี๊ยบให้นะว่ายังไงแต่ถ้าพี่คิวแนะนำว่าไงเอ่ย
0: คำถามนะครับขออีกทีขออนุญาต
1: พัดไม่ลงเฉพาะหลุมเทอร์โบหลุมอื่นลงหมด
0: ผมว่าอาจจะต้องวางแผนตั้งแต่แบบทีออฟแล้วครับตีแบบแฟร์เวย์ครั้งแรกเอาก่อแต่เรื่องนี้เรื่องจิตใจครับช็อตบายช็อตถ้าเหมือนซ้อมมาอันนี้แอบยากครับ ถ้าแมคานิกดีการให้ไลน์ก็ต้องถูก มันต้องแมทกันอะเทคนิคการพัด
1: ถ้าผมแนะนำ
0: ตั้งใจเข้าไว้ครับผมก็ยังเชื่อว่าเวลาเราจะพัดนะครับสำคัญหรือไม่สำคัญแต่ถ้าเราอยากเอาลงเราต้องมั่นใจว่าเราเป็นคนที่พัดดีที่สุดในโลกนึกภาพแบบสำคัญนะครับ

0: วิชวลไลเซชันนึกภาพดีๆว่าเฮ้ยหลุมนี้เราพัดระยะนี้เราเคยลงมาแล้วนึกภาพดีๆเข้าไว้ครับนี่คือสิ่งที่ทำได้จริง
1: ใช่ครับแต่ถ้าเป็นผมแนะนำว่าให้หลุมคำว่าหลุมเทอร์โบเป็นปัญหาของเพื่อนครับแล้วเราก็ตีปกติโดยที่ไม่คิดว่ามันต้องเป็นหลุมเทอร์โบครับเราจะได้พัดลง
0: ครับ
1: อาจจะเป็นคำถามอาจจะเป็นคำตอบที่ดูกำปั้นทุบดินนิดนึงแต่พอพี่ที่ส่งเอสเอ็มเราบอกว่าไม่ลงเฉพาะหลุมเทอร์โบเพราะฉะนั้นเราก็แค่ตัดคำว่าหลุมเทอร์โบออกครับแล้วก็ตีไปตามปกติ มีปัญหาครับสวิงแล้วหยุดไม่ฟอลโล่ทูจะฝึกซ้อมวิธีไหนดีครับ
0: วิธีครับ
1: มีปัญหาครับสวิงแล้วหยุดไม่ฟอลโล่ทูครับจะซ้อมวิธีไหนให้มันฟอลโล่ทูดีครับ
0: แสดงว่าถ้าไม้มีการหยุดได้ในขณะที่เราตีสวิงครับแต่ต้องมีการเทิร์นของลำตัวครับการเหนี่ยวนำแรงหน่อยเพราะว่าพอดาวซีเนี่ยต้องหันตัวเข้าหาเป้าเลยถ้าเราสามารถสวิงแล้วหยุดได้แสดงว่าเขาเรียกว่าไงกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไม่ทำงานครับแขนแรงที่มันอัดลงมาจากลูกอ่ะเหมือนกล้ามเนื้อเล็กอาจจะหยุดอยู่แค่นั้นต้องรู้สึกหมุนตัวเข้าหาเป้าด้วยครับและพยายามจบสวิงโฟลว์ทูให้สูงอย่างเงี้ยหายอย่างเงี้ยหายแน่นอนครับ
1: โอเคหมุนตัวเพิ่มเติมเข้าไป
0: ตัวเพิ่ม
1: ให้เข้าเป้า
0: ใช่ถูกต้องแล้วก็จบสวิงให้สูงครับแต่เป็นการถ้าจบสวิงสูงเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีการออกแรงพาไม้ขึ้นไปต้องไปครับ
1: ครับ
0: ทำสองอย่างนี้ได้แน่นอน
1: ครับตามที่พี่คิวบอกนะครับมันจะได้แน่นอนเพราะมันจะไปยืดได้ตรงที่เราหยุดเราอัดอยู่ที่ลูกนะครับคำถามต่อมาใน SMS ถามว่าแซนด์เวทจำเป็นต้องใส่ไหมครับหรือสามารถใช้เป็นล็อบเวท2อันแทนได้เลย
0: ถ้าส่วนตัวผมอ่ะถ้าเกิดแก๊ประยะเหล็กคุณไม่มีปัญหาไหมครับว่าฟิชชิ่งแล้วอาจจะมี A เวท50หรือ52เนี่ยแล้วไม่ใส่56โดดไป58เลยถ้าตีระยะเหล็กไม่มีปัญหาไม่ต้องใส่ก็ได้นะสำหรับผมถูกต้องแบดโมเตถ้าเกิดเพราะว่าส่วนตัวผมว่าการมีพวกเวทพวกนี้เยอะๆเนี่ยอันดับแรกเลยระยะแก๊ปช่องว่างในแต่ละมาเช่นมันต้องไม่ทับซ้อนกันและไม่ใกล้เกินไปถูกต้องไหมครับถ้ามันอยู่ในระยะที่ถูกต้องแล้วอ่ะแซนเวทที่เราควรจะมีที่เมื่อก่อนที่เขาให้มาในอดีตอ่ะคือ56องศาก็ไม่จำเป็นถูกต้องไหมคร
1: ับก็ใช่ครับก็ใช่ก็แนะนำว่าถ้าแซนเวทถามว่าจำเป็นต้องมีไหมก็ดูก่อนว่าล็อบเวทที่เราจะใส่อ่ะใส่ตัวไหนแล้วล็อบเวทที่เราใส่ไป2ตัวนั้นมันทำหน้าที่อะไรถ้าสมมติว่าล็อบเวทที่เราไปซื้อมาคือคำว่าล็อบเวทอ่ะสำหรับพวกเราอ่ะมันจะต้องอยู่ที่ระยะไอ้ไม่ได้อยู่ที่ระยะอยู่ที่องศาประมาณ57ขึ้นไปมันถึงจะขึ้นเป็นล็อบเวทเพราะว่าตั้งแต่เพราะว่า56มันจะเป็นแซนเวทอยู
0: ่ครับ
1: นะแต่ถ้าปั๊มมาว่าเป็น SW เนี่ยแล้วเราไม่ SW เนี่ยแล้วเราไม่รู้มันหลอบเท่าไหร่ก็เอาไปวัดดูก็ได้ครับดูก่อนว่าจะใส่ไหมหรือไม่ใส่เพราะบางคนมี SW อยู่ในถุงที่มันปั๊มว่าแซนด์เวชอะบางทีไอ้ตัว SW นั้นไม่ได้56ก็มีนะ
0: โอ
1: ้มันอาจจะเป็น54บ้างอาจจะเป็น55บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับลองไปวัดดูก่อนถ้ามันใช่แล้วจะใส่ก็ได้หรือถ้าบอกว่าจะเอาออกเพราะมันดูหน้าตาไม่โอเคแล้วไปใช้ล็อบเวท2ตัวเป็นล็อบเวท58 64หรือ52อะไรเงี้ยไม่ว่าครับใช้ได้หมดไปเช็คดูก่อนจะได้ไม่ทับซ้อนอะไรแบบที่พี่คิวบอกเนาะ
0: ครับ
1: ผมประมาณนี้ SMS เดี๋ยวขอรีเฟรชก่อนนะSMS ต่อมาลูกกอล์ฟที่ดีจะต้องเล่นจบหลุมแล้วค่อยเปลี่ยนถูกต้องใช่ไหมครับ
0: คำถามนี้ถูกต้องครับ
1: คือต้องเล่นให้จบหลุมถูกแล้ว
0: ต้องเปลี่ยนกลางคัน
1: ใช่เปลี่ยนกลางคันไม่ได
0: ้ว่ามีการเคลื่อนที่ของลูกกอล์ฟนะครับโดยที่ไม่ใช่ใช้ไม้มีโทษปรับหรือมันต้องสุดวิสัยเช่นลูกฉีกแบบแตกอะไรเงี้ยได้แต่ว่าเราจะเปลี่ยนลูกได้เฉพาะหลังเล่นเสร็จในหลุมนั้นๆแต่ถ้าการแข่งขันเนี้ยต้องแจ้งมาร์กเกอร์คนที่ประกบช่วยดูเราด้วย

0: ไปว่าเราเปลี่ยนลูกนะเบอร์นี้นะอะไรอย่างเงี้ย
1: ต้องโชว์มาร์เกอร์ให้เขาเห็นดีแคร์มาร์ก่อนว่าบ่อมาร์กเราเป็นยังไงด้วยนะ
0: ถูกต้องเวลาสมมติลูกหายหรือลูกอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะได้รู้ว่าโอเคเรายังใช้ลูกเดิมอยู่ในการแข่งขันเลยต้องดีแคร์แจ้งมาร์เกอร์ของเราเนาะ
1: ใช่ครับคำถามต่อมาครับขอทราบวิธีการคิดคำนวณการแข่งขันให้สนุกนิดนึงครับเพราะจะไปออกรอบแล้วในกวนมีผู้หญิง3คน
0: ค
1: ิ
0: ดคำนวณ
1: คือถ้ากวน6คนแล้วมีผู้ชาย3ผู้หญิง3จะคิดยังไงให้มันสนุกเหรอ
0: ใช่ไหมครับ
1: ถ้าเป็นอย่างนั้น
0: ถ้าเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าไม่ได้ถามสไตล์ว่าคิดยังไงให้ได้สกอร์ไม่เกินแบบเด็ก80 90
1: ก็เล่นเป็นแมตช
0: ์เล่นต้องต่อ
1: ผมว่าก็เล่นเป็นแมตช์เพลย์ไปมากสนุกกว่ามั้ยหลุมต่อหลุมไปเพราะยังไงมันก็ต่อได้ระยะแท่นอยู่แล้วนี
0: ่ใช่ครับ1เลยถ้าไม่ได้ประกบคู่กันชายหญิงชายหญิงก็ต้องเล่นแมตช์เพลย์ที่โปรเตบอกแบบซิงเกิลก็คือเดียวก็สำหรับผมตัวผมเล่นผมก็จะเดียวต่อหมุดก็คือต่างกันอยู่แล้วก็ต่อเลยต้องดูฝีมือเราก็ไม่ทราบหรอกว่าผู้แข่งเป็นยังไงเช่นรบสตีอาจจะ5 1หรือ2อะไรอย่างนี้ภาค3แล้วแต่บางคนนะถ้าจะเป็นสุภาพสตรีที่เก่งๆอย่างเงี้ยภาค3อาจจะครึ่งคะแนนเสมอเราแพ้3ครึ่ง4 1 5 2อะไรแบบเนี้ยตามสเต็ปที่เล่นกัน
1: หรือไม่ก็แบ่งเป็นทีมสาวๆกับทีมผู้ชายก็ได้ครับแบ่งอย่างนั้นแล้วก็เล่นแมตช์เพลย์ชนกันหรือไม่ก็เล่นแบบที่พี่คิวบอกอาจจะต่อเล็กๆน้อยๆดูแต้มรวมอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายครับจะสนุกด้วย
0: แต่ว่าแมตช์เพลย์เวิร์กสุดสโตกเพย
1: ์มันลำบากหน่อย
0: ไม่ค่อยสนุกเท่าแมตช์เพลย์ใช่
1: สโตกเพย์มันจะดูเป็นเกมยาวครับแต่แมตช์เพลย์มันเล่นจบหลุมต่อหลุมชนกันอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ผมพี่ป้อมส่งมาบอกว่าผมยังจำครั้งแรกที่ออกรอบได้อยู่เลยครับส่วนตัวผมจะไม่ออกเป็นคนแรกหรือคนสุดท้ายของกวนครับมันจะเก่งถ้ามี4คนผมจะอยู่ที่2หรือที่3มันจะดีแหลกกว่าไม่ทราบมันมีผลไหมครับโร
0: มีครับคนแรกก็จะเหมือนเป็นการเปิดงานแต่พอคนแรกอะรู้สึกสำหรับผมนะตอนสมัยผมเล่นกอล์ฟใหม่ๆคนแรกคนสุดท้ายบางทีผมยอมเป็นคนแรกเพื่อไม่อยากเป็นคนสุดท้ายเพราะพอคนแรกบางทีช่วงจังหวะคนคุยยังไม่โฟกัสชุลมุน
1: อ
0: ะตัดก่อนแล้วเปี้ยงแล้วพอคนสองเนี่ยมันก็จะมีคนเริ่มหันมามองแล้วเฮ้ยทุกคนเงียบหยุดคุยอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเวลาคนเขารอทีออฟกันอย่างเงี้ยตรงแรกเกิดชุลมุนแล้วที่คนสุดท้ายเนี่ยโอ้โหทุกคนโฟกัสดูอยู่ตลอดตั้งแต่คนที่สองสามมาละใช่ผมถ้าผมเรียกได้ผมก็จะเป็นหนึ่งสองแถวนี้ครับ
1: สำหรับผมคนแรกสำหรับผมคนแรกไม่น่ากลัวครับผมว่าคนสุดท้ายน่ากลัวกว่า
0: ใช่ไหมผมรู้สึกว่าคนสุดท้ายกดดันสุด
1: คน
0: ที่สองเนี่ยคนก็จะแย่งกันละพอคนหนึ่งไปรีบประปัดทีกันละ
1: คนที่สองผมว่าไม่ได้กดดันเรื่องว่าในเกมหรือเรื่องอะไรหรือคนดูนะแต่ผมว่ากดดันกวนหลังอะแล้วยิ่งกวนหลังถ้าเป็นกวนหลังซิ่งๆที่แบบว่าตีไม่รอใครเร่งชาวบ้านเขาตลอดอย่างเงี้ยคนที่ตีคนสุดท้ายมันจะกดดันที่สุด
0: ครับ
1: นะฮะน้อยคนเปิดงานไม่เท่าไหร่หรอกไอ้คนสุดท้ายเขาก็จะแบบรีบๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็ประมาณนี้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวมาตอบใน SMS กับทาง YouTube ต่อเนาะพี่คิวเน
0: า
1: ะ
0: ครับผม
1: ครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: โอ อกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649

0: 061
1: กอล์ฟทริก
2: ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: ครับกลับเข้ามาในช่วงที่2รายการกอล์ฟทริกนะครับทางเอฟเอ็ม 99 Active Radio นะฮะวันนี้วันพฤหัสนะครับอยู่ผมเดชวิทยาคังดิษฐ์แล้วก็โปรคิวพงศกรชัยกุลนะครับอยู่ในสายพี่คิว
4: ครับ
3: เรามาตอบคำถามใน YouTube กันบ้างเนาะ
4: ครับ
3: สวัสดีครับพี่คิวจากคุณนรศรขนาดคุณ SPZ ถามว่าไฮบริดตีไม่ได้แต่ตีเหล็กได้จำเป็นต้องไปฝึกไหมครับ
4: ไฮบริดไม่ได้แต่ตีเหล็กได้จริงๆถามว่าต้องฝึกไหมใจหนึ่งเขาบอกฝึกก็ได้ไม่ฝึกก็ได้แต่ถ้าฝึกอ่ะมันก็มีโอกาสเล่นได้หลากหลายขึ้นผมใช้คำนี้แล้วกันเช่นลูกอยู่ในลับระหว่างเหล็กยาวกับไฮบริดไฮบริดก็จะพาลูกออกมาได้ง่ายกว่า
3: ก็ถูก
4: เพราะว่าหน้าไม้มันมีความโค้งมนกว่านะมันสามารถแหวกยาได้อันนี้เหล็กเป็นหน้าตัดตรงอ่ะ
3: เอ็นดิ้งเอชมันมนกว่า
4: ใช่ใช่เพราะว่ามันถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังคุณ FCZ บอกว่าแต่ผมก็ตีออกได้นะงั้นก็ไม่เป็นไรครับก็ตีเหล็กก็ได้แต่แค่มีโอกาสว่าสกอร์อาจจะดีเล่นแบงกอล์ฟเล่นง่ายกว่าตีไฮบริดได
3: ้สำหรับผมมองว่าไม่ต้องฝึกก็ได้ครับแค่เปลี่ยนไม้ตอนตีแล้วลองดูถ้ามันโอเคก็ใช้ถ้ามันไม่โอเคก็ช่างมัน
4: ครับ
3: มันสวิงทุกอย่างก็เหมือนกันหมดนะครับต่างแค่ทรงหัวพี่ลับป้าบอกว่าโปรคิวตอนนี้ได้วีซ่าตลอดชีพยังครับ
4: ยังครับ
3: ยังอีกเหรอ
4: ไปก็แค่แบบในกอล์ฟไม่ค่อยสะดวกอะไรอย่างเงี้ยต้องดูลูกด้วยครับอะไรอย่างนี
3: ้อ๋อนึกว่าฐานทุนไม่อนุมัติท่านเอกข้าราชทูตไม่ยอมตลอดการอะไรอย่างงี้เปล่าไม่มั้ง
4: เขาบอกว่าถ้าจะไปอ่ะได้นะหาตังค์ออกไปตีเองหนักเลยทีนี้มันล็อกแขนล็อกขาเลยมีค่าทักษูนย์อยู่ดี
3: ครับพี่ลับป้าตอบว่าปกติในกรณีที่ไม่มีเครื่องมือใดๆแต่อยากฝึกสร้างนางเหวี่ยงเพื่อระยะที่ไกลขึ้นมีอะไรแนะนำไหมครับ
4: กับไม้สองอันครับเหล็กสองอันนะครับเบอร์อะไรก็ได้เบอร์8หรือเบอร์9หรืออะไรก็ได้ที่มันติดกันนะครับจับมาประกบกันนะแล้วพี่ลับป้าก็จับที่กริปนะครับแต่มันอาจจะใหญ่หน่อยนะให้ความหนักนะครับเป็นแรงเหวี่ยงสร้างแรงเหวี่ยงโมเมนตัม
3: เอาอะไรมาผูกด้วยก็ดีครับไม่งั้นเดี๋ยวหัวเหล็กมันกระแทกกันบ้างไป
4: เหวี่ยงเลยครับสวิงทางสวิงขวาแล้วสวิงซ้ายฝึกเลยครับ เริ่มจากเช่นเวลาฝึกเนี้ยสามารถมีมูฟเมนต์ของช่วงล่างได้หมายความว่าแบ็คสวิงยกส้นเท้าได้ดาวสวิงอะไรเงี้ยย่ำเท้าซ้ายให้มันมีมูฟเมนต์ในการสร้างแรงก่อนเช่นขวา10ครั้งซ้าย10ครั้งสวิงฟูลสวิงนะครับทำอย่างเงี้ยวันละ3เซตทำไปเรื่อยๆในขณะที่เริ่มเหวี่ยงจากตอนแรกเหวี่ยงเบาต้องเหวี่ยงแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นไปเรื่อยๆครับด้วยเหตุผลที่ว่าพออุปกรณ์ที่มันหนักครับเราจะรู้สึกเลยว่าพอเราจะเหวี่ยงแรงขึ้นนะครับแรงของแขนเราอาจจะอย่างเดียวในการสร้างแรงเหวี่ยงอาจจะไม่พอเราเลยต้องคิดเองคือมันจะมีแรงเขาเรียกว่าไงร่างกายจะใช้ในการขยับเช่นขยับหลังขยับตัวช่วยบิดในการออกแรงสิ่งนั้นจะทำให้ร่างกายแบบแข็งแรงขึ้นและได้ใช้จุดเนี้ยสร้างแรงเหวี่ยงได้มากยิ่งขึ้นในเวลาตีครับ
3: ครับก็เหมือนกันครับผมก็เหมือนพี่คิวครับแต่แค่ว่าเวลาจะใช้เหล็กหลายๆอันนะหาอะไรมาผูกหน่อยก็ดีครับเพราะเดี๋ยวปัวเหล็กมันตีกันปอกไปปอกไปก็เดี๋ยวมีปัญหานะครับพี่ลับป้าบอกว่าโปรทั้งสองเห็นสวิงมังท่านดูขึ้นไม่สุดแบบโทนี่ฟีนาลแบบตีระยะไกลมากปัจจัยหลักเกิดจากอะไรครับ
4: เปิดโอเคโทนี่ฟีนาลจอนลา
3: ตัวมันเริ่ม
4: แค่แขนซ้ายขนาดถือหนึ่งหนึ่งเอ่อ

0: รูปร่างโทนี่ฟินาลตัวสูงใหญ่มาก
1: ใช่
0: มี190ส่วนจอร์แดนก็สูงในระดับหนึ่งแต่มีความหนามวลร่างกายอ่ะเขาแข็งแรงแล้วนักกีฬาพวกเนี้ยเขาฟิตในอาทิตย์นึงหลายครั้งในขณะที่มีทัวร์นาเมนต์ด้วยนะครับนึกภาพดูครับมวลใหญ่อย่างนี้และแข็งแรงด้วยครับเช่นเขาเรียกว่าแล้วก็เหล่านี้มีแรงบิดแรงบิดเรียกว่าทอร์กการหมุนตัวหมุนเอวเนี่ยค่อนข้างเร็วและอยู่ในทามมิ่งที่ดีหมายความว่าไม้เขายังขึ้นไม่สุดอ่ะเขาจะมีการโหลดการดึงหมุนสปินกลับของช่วงล่างเนี่ยมันทำให้เขาสึกว่าขึ้นได้ไม่เยอะแต่นักกอล์ฟเหล่านี้ผมถ้าเคยเห็นนะเขาเคยขึ้นแบบฟูลสวิงอย่างโทนี่ฟีนาลนะขึ้นแบบฟูลสวิงสูงๆแบบฟูลสวิงปกติทั่วไปเขาทำได้ครับแต่เขาบอกว่ามันแรงขึ้นจริงแต่มันไม่ตรงครับมันใช้ไม่ได้เช่นเดียวกันจอร์แดนก็ทำได้ครับแต่เขาสึกว่าแบบเนี้ยเขาก็ทำให้ระยะเขามันเกิน300หลาได้อยู่แล้วถ้าขึ้นอีกมันลดความแม่นยำเขาเลยไม่จำเป็นคือเขามีการบิดกระชากกลับในขนาดเกือบถึงท็อปซึ่งอะเร็วและแรงเลยทำให้ไม้เขาขึ้นได้ไม่เยอะไม่ได้ว่าเขาตัวติดหรืออะไรนะไม่ครับ
1: โทนี่ฟีนาลสูง193หนัก91แต่จอร์นรามสูง190หนัก100ครับแค่มวล
0: เข้าภาพสโลดูครับ
1: แค่มวลเข้าปะทะก็รถบรรทุก2คันแล้วครับ
0: ผมไปดูสัมภาษณ์เนี่ยครับ ล่าสุดของคุณเต๋าเสถียรพงศ์ใน YouTube ครับติดกอล์ฟครับ เขาไปคุยกับน้องฟีฟ่าเหล่าพักดีครับที่ได้ไปแข่งรายการเดียวเพ่นมาใช่ไหมโมเต้
1: ครับ
0: บอกว่าขออภัยครับมหาลัยที่เขาเล่นเนี่ยเขาอยู่ปี3เขาบอกว่ามหาลัยของเขาเนี่ยมีสิทธิ์เอกอย่างจอร์ลามและฟิลมิคาสันเขาเคยเนี่ยตั้งแต่เขาอยู่มาเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาตีกับออกรอบกับจอร์ลามมา2ครั้งละ
1: ออ
0: กจอร์ลามแบบขึ้นน้อยมากแต่ตีไกลทิ้งเขาไกลมากเห็นได้ชัดว่าแบบไกลจริงๆคนนี
1: ้
0: ด้วยแมคานิกครับ
1: แล้วก็อีกเรื่องนึงคือจอร์ลามก็มีปัญหาที่เท้าขวามาก่อนเนาะเขาก็เลยเลือกที่จะเซฟเท้าขวาเขาด้วยครับเขาถึงไม่จำเป็นที่ต้องขึ้นเยอะ
0: โอเคนี้ก็เพียงพอแล้ว
1: ใช่นะครับแต่ส่วนใหญ่คือมวลครับมวลเป็นหลักเลย
0: มวลกับการเนี่ยออกแรงสวนกลับเนี่ยแหละคร
1: ับ ใช่ครับพี่ปวาริศบอกว่าไม่ได้ยินเสียงคุลิกานานมากแล้วครับคุลิกา
0: พี่แป้ง
1: ต้องใครมีเบอร์มีไลน์ถามเลยเพราะว่าพี่แป้งไปอยู่อเมริกามาพักแล้วมีลูกมีเต้าอยู่อเมริกาแล้ว
0: ไม่เขากลับมาช่วงนี้เขาอยู่ไทยเหมือนจะอยู่ไทยนะ
1: เอาเรียกมาดิ
0: ต้องลองไม่รู้ว่าสะดวกหรือเปล่าเพราะว่าถึงโปแป้งกลับมาตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะผมเหมือนจะเห็นเมื่อหลายสัปดาห์ละแต่ถ้าเกิดว่าเขากลับมาเขาก็มีธุระที่หลายอย่างเขาอาจจะมีคนชวนแล้วก็ได้อาจจะเป็นพี่ซิ่งชวนแล้วก็ได้ปกติเวลาโปแป้งกลับมาพี่ซิ่งกำลังจะชวนเดี๋ยวเวลาพี่ซิ่งไปอเมริกาเขาไปเจอโปแป้งอยู่ดีก็จะพูดคุยกันอยู่เดี๋ยวลองถามให้ครับว่าโปแป้งคุณลิกาเนี่ยยังอยู่ไทยไหมเผื่อจะโฟนอิน
1: จัดเลยผมจะได้พักรอเล่นรอเล่นรอเล่นจะได้เจอพี่แป้งด้วยไม่ได้เจอกันนานละ
0: มี SMS ไหมครับ
1: SMSพี่ป้อมบอกว่าผมเคยจะทีออฟครับแล้วมีกวนต่อเป็นฝรั่งทางกวนพอผมขึ้นไปจดเขาบอกว่า relax don't worry we are watching you ผมตีไม่เป็นเลยครับพี่ป้อมบอก
0: เป็นผมก็ตีไม่ออกครับเหมือนจะดี
1: ก็พูดถูกว่า relax ไปดิไม่เป็นไรเราดูอยู่ไม่เป็นไรเขาพูดคือ watching you we all watching you คือเขาบอกว่าเขาดูอยู่ว่าเราตีลูกไปทางไหนเขาจะได้ช่วยบอกเราไงพี่ป้อม
0: ใช่ใช่แต่เขาก็บอกตรงดีนะครับเขากำลังดูอยู่จริง
1: ใช่เขาไม่ได้
0: ดูเลย
1: เขาไม่ได้ดูอะไรอย่างนั้นหรอก SMS ต่อมานะครับส่งมาบอกว่าถ้าผมออกรอบแล้วเจอคนที่ทำมารยาทไม่ดีใส่ในสนามกอล์ฟแต่สนามค่อนข้างโล่งแล้วผมตีคนเดียวผมควรจะหลีกหรือไปหลีกไปตีหลังกวนเขาแล้วเว้นห่าง

0: หรือผมควรจะต้องยอมจอยกวนเขาตามคำสั่งของมาเชลครับ
1: จริงๆจริงๆอย่างท่านอย่างที่ส่งเนี่ยถ้าคุณพี่ส่งมาหวนว่างนี่ใช่ไหมครับสนามโล่ง
0: ครับ
1: สนามโล่งถ้าเราช้าเราก็ให้เขาแซงไปผมไม่ต้องจอยก็ได้ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าแสดงว่าที่พูดแบบเนี้ยที่พูดลักษณะนี้คือออกเล่นไปแล้วสนามอนุญาตให้เล่นคนเดียวไปแล้วถ้ามันไม่มีกวนต่อๆกันนะครับมีแค่กวนหลังเนี่ยที่เขารู้สึกว่ากระทำกับเราไม่ดีไม่ต้องจอยก็ได้นี่ครับให้เขาแทงไปเลยถูกต้องไหมครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ก็เล่นตามปกติเลยแล้วเขาจะเร็วเล่นเร็วกว่าถูกต้องไหมเลยมาจี้จี้อะไรแบบนี
0: ้
1: ผมว่าไม่จำเป็นต้องจอยนะถ้ากวนมันไม่ได้ติดแบบข้างหลังมีอีกหลายกวนอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าข้างหลังมีอีกหลายกวนเนี่ยโอ้ยอันนี้อาจจะต้องคิดเลยละอาจจะต้องให้เขาผ่านไปก่อนแล้วอาจจะเป็นจอยในกวนหลังถัดไปอย่างเงี้ยผมว่าให้กวนนี้ผ่านไปก่อนดีกว่า
0: ผมว่า
1: ถือว่าเราไม่โอเคกับเขาอ่ะ
0: ผมว่าอย่างนั้นผมว่าต้องแจ้งทางมาเชลด้วยแหละว่าต้องดูด้วยไม่ใช่ว่าเอะอะมาเชลจะให้รวมกวนเพื่อความสะดวกทราฟฟิกอย่างเดียวต้องดูด้วยว่าในกวนมันอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่า
1: แล้วมาเชลเขาก็จะรู้เองครับว่าจริงๆถ้าเขามาตามเขาจะรู้เลยว่าเราหรือเขาด้านหลังใครเร็วใครช้า
0: อ
1: ันนี้เราอาจจะต้องแบบอ่ะยอมรับกันนิดนึงว่าถ้าเราช้าโอเคเราต้องเร่งไปข้างหน้าถ้าไม่อยากจอยอะไรเงี้ยหรือถ้าเขาบอกต้องจอยงั้นขอให้เขาผ่านไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวขอดูกวนหลังๆอีกทีนึงหรือเนี่ยเดี๋ยวถึงหลุมซุ้มข้างหน้าแล้วเดี๋ยวผมพักแล้วผมถ้ามันติดกันเดี๋ยวผมนั่งรอได้ให้กวนหลังๆไปก่อนก็ได้ อะไรแบบนี้ผมว่ามันมีช้อยมีทางออกอยู่ที่มากกว่าจอยกวนข้างหลังที่เรารู้สึกไม่โอเค
0: เราต้องอย่างนั้นแหละครับมีคำถามหนึ่งบอกว่าตีไนท์กอล์ฟครับเริ่มตีตั้งแต่2ทุ่มไม่เคยจบเลยครับเล่นได้5หลุมขึ้นก่อนทำยังไงให้ตีจบดีครับ
1: ผมถ้าออก2ทุ่มนี่ค่อนข้างดึกเนี่ยครับ
0: ผมว่า2ทุ่มก็บอก5หลุมขึ้นก่อนไม่จบเลยทำยังไงให้จบดีลองเปลี่ยนไปตีเดย์กอล์ฟมั้ยครับอาจจะจบง่ายกว่าไนท์กอล์ฟ
1: ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าแค่ไม่งั้นเขาต้องออกงั้นเขาผู้ต้องฟังคงอยากออกแต่6โมงแล้วล่ะครับ
0: เอ้ยคิด
1: มันออก2ทุ่ม
0: ก็จริงแต่ออก2ทุ่มแล้วมัน
1: จบย้ายสนามครับย้ายสนามสนามถ้าเกิดจริงๆ2ทุ่มอ่ะทราฟฟิกเริ่มติดละในกอล์ฟจะเริ่มติดตอนทีออฟเช่นสตาร์ท5โมงสตาร์ท6โมงเนี่ยเริ่มติดแล้วก็ผ่านไปสัก 4-5 หลุมจะเริ่มไหลมันจะติดพาสามอีกทีนึงโดยปกติของทุกหลุ
0: ม
1: เพราะว่าเราเปลี่ยนสนามดูครับเดี๋ยวนี้หลากหลายสนามนะที่คนน้อยๆครับอาจจะยอมเดินทางไกลหน่อยไม่งั้นคุณเสียราคา 2,000 กว่าบาทได้อยู่5หลุม6หลุมอย่างเงี้ยผมว่าจะได้เงินไปหน่อยครับเช่นถ้าติดแม่ผมเพิ่งไปโพเมโลมาอย่างเงี้ยไปกอล์ฟก็ดีนะครับไปงั้นก็ได้นะครับผมว่าไม่ติดด้วยหรือถ้าเกิดคนเยอะไม่มากเราสามารถสคิปข้ามไปก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยวนกลับมาเก็บอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าสนามมันคนเยอะๆอยู่แล้วอะครับเราไม่สามารถขยับหรือไปเก็บหลุมไหนได้เลยเพราะเดี๋ยวคุณจะวนกลับมาไม่ได้เลยเพราะมันจะถูกแบบวิ่งตามสล็อตไปเลยของคนอื่น
0: มันไม่ได้ออกช็อตอยู่แล้วนี
1: ่ใช่ครับ2ทุ่มยังไงก็ออกย้ายสนามครับเพราะ2ทุ่มน่าจะเป็นเวลาสุดท้ายนะของเวลาทีออฟเนี่ยของในกอล์ฟ
0: ครับคำถามต่อมานะครับจ่ายอีกเบอร์หนึ่งนะจ่ายอีกเบอร์หนึ่งนะเขาส่งมาบอกว่าตีไนท์กอล์ฟสนุกแค่ช่วงหลุมแรกๆครับพอไปช่วงหลังๆรู้สึกว่าเริ่มไม่สนุกไม่เข้าใจว่าทำไมตีไนท์กอล์ฟแล้วหลังๆรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัย
1: ไม่รู้ว่าไม่ปลอดภัยในด้านไหนอะครับ
0: แจ้งมาหน่อยก็ดีครับเดี๋ยวจะได้เป็นประชาสัมพันธ์ให้ทางสนามกอล์ฟเขาปรับตัวไม่ต้องบอกชื่อสนามมานะไม่ต้องบอกชื่อสนามมานะ
1: เช่นอาจจะไม่ปลอดภัยในเรื่องของในกอล์ฟเป็นการเล่นที่ระยะหลุมสั้นลงสามารถข้ามกันไปข้ามกันมาได้หมายถึงว่ามีโอกาสที่ลูกก็จะพอหมุนมันสั้นเนาะมันก็จะถึงอีกฝั่งนึงเนี้ยได้มีโอกาสโดนกันได้มากขึ้น าจจะเป็นเรื่องนี้ครับอาจจะเป็นเรื่อง

0: ี่ประเทศ
1: เขาไม่ส่งเขายังไม่ส่งกลับมาเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเขาส่งกลับมาไหมคำถามนึงครับมีเหล็ก7ไป1อันออกรอบได้เลยไหมเพราะเคยดูในช่อง YouTube ว่าเอาเหล็กไปอันเดียวไม่สามารถออกรอบได
0: ้ผมว่าอันนี้อาจจะต้องเป็นบางสนามนะที่ออกไม่ได้แต่โดยปกติออกได้นะครับ
1: คือถ้าที่เคยผมเคยดูคนเขาทำคอนเทนต์นะผมจำไม่ได้นะคือเขาบอกว่ามีเหล็กไปสามอันออกรอบไม่ได้เพราะทางสนามบอกว่าต้องมีของใส่ก็ซื้อถุงฮับเซตไปถุงครับก็ออกรอบได้แล้ว
0: ใช่ที่เขาห้ามใช่ผมก็เคยได้ยินเรื่องนี้โมเตบ้างนะผมก็เจอมาแล้วว่าต้องมีถุงกอล์ฟแต่มีมาให้เดียวเงี้ย
1: เขาก็ไม่ว่า
0: แต่ได้ไม่ว่าต้องมีเป็นรูปลักษณะถุงกอล์ฟใส
1: ่
0: ลักษณะเป็นใช่ใช่ครับ
1: มันเป็นเรื่องมารยาทในเรื่องของการใช้อุปกรณ์นิดหน่อยครับแต่ถ้าเป็นฝรั่งมันเอาไป 3-4 อันเสียบรถก็ไปได้เลยครับต่างประเทศนะ
0: ใช่
1: เขาส่งกลับมาพี่คิวเขาบอกว่าตอน9หลุมแรกยังสนุก9หลุมหลังรู้สึกยังพอจะมีได้ยินเสียงเพลงเข้ามาบ้างและบางครั้งที่เจอโหดที่สุดคือมีการขับรถตัดสนาม
0: โอ้ตัดสนามนี่อาจจะขวดเกินไปครับไม่รู้ว่าเพราะนายหรือแคดดี้ด้วยนะครับแต่อาจจะเป็นเพราะนายแหละนายก็เวลาแล้วก็นะเต็มเครื่องแล้วครับ
1: เขาบอกมีการขับรถตัดสนาม
0: ตัดแฟร์เวย
1: ์ก็เลยไม่รู้ว่าตัดสนามนี่คือยังไงคือตัดแบบว่าเมาตัดเข้ามาหรือว่ายังไงด้วยหรือเปล่านี่ต้องดูกันอีกที
0: แต่น่าเป็นอย่างนั้นแหละครับ
1: นะครับเอสเอ็มเอสอีกอันนึงเล่นเดย์กอล์ฟสนุกและปลอดภัยแต่ติดที่วันธรรมดาไปไม่ได้ไนท์กอล์ฟสนุกเช่นเดียวกันความปลอดภัยน้อยลงราคาอาจจะแพงกว่าในบางที่แต่สามารถตีได้เราควรเลือกไปทางไหนดีครับ
0: ผมว่าหนึ่งมันแล้วแต่ความชอบก่อนเนาะว่าชอบแบบไหนถ้าคุณเป็นคนชอบไม่ชอบแดดเวลากลางวันต้องทำงานคำตอบของคุณจะเป็นไนท์นะครับแต่ถ้าเกิดบางคนไม่ชอบไนท์ข้อหนึ่งมองไม่เห็นลูกเวลาจะตีสองบางคนรู้สึกว่าสนามมันสั้นทำให้ใช้อาวุธได้ไม่ได้หลากหลายไม่ได้ใช้เหล็กกลางเหล็กยาวอะไรอย่างเงี้ย
1: มันแรงด้วย
0: มันแรงด้วยใช่ครับบางคนไม่ได้กลัวแดดเลยแต่ชอบแบบไปไกลๆเห็นสนามได้เต็มตาอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันแล้วแต่ความชอบเนี่ยไม่รู้ท่านผู้ฟังชอบแบบไหนนะครับจริงๆนะครับมันแนะนำกันไม่ได้ขนาดนั้นนะว่าเลือกแบบไหนดีตามเรื่องขายที่ผมแจ้งไปแล้วกันครับ
1: ก็ถ้าสะดวกเวลาไหนก็ไปเวลานั้นดีกว่าครับแล้วก็ดูก่อนว่าเรารับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแค่ไหนเพราะ SMS ก่อนหน้าก็ส่งมาบอกแล้วว่าตอนไนท์กอล์ฟเราจะเจออะไรบ้าง SMS ก่อนหน้านั้นก็บอกว่าตอนเดย์กอล์ฟเจออะไรบ้างนะครับก็ขึ้นอยู่กับวันเวลานะช่วงนั้นว่าจะเจออะไรแต่ก็เรื่องแมลงก็มีทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเจอหนักก่อนกันแค่ไหนตอนเช้าอาจจะเจอผึ้งหรืออาจจะเจอมดแต่ตอนกลางคืนอาจจะเจอพวกยุงหรือพวกแมลงเล่นไฟก็ลองเลือกดูครับว่าอันไหนสะดวกกว่ากันส่วนเรื่องราคาผมว่าก็พอๆกันแหละจะไม่พอกันก็ตรงที่ว่าจบแล้วไปไหนต่อนั่นแหละนะลองดูตรงนั้นนะครับ SMS พี่ป้อมครับก่อนสุดท้ายส่งมาบอกว่าถ้าตีไนท์กอล์ฟแล้วไม่สนุกตีคนเดียวแล้วก็ไม่สนุกแนะนำให้ลองมาตีกับกวนผมครับรับรองสนุกแบบไม่มีสาระอย่าเลิกแน่นอน
0: นี่ผมว่าดีนะเอาท่านผู้ฟังที่ไม่มีกวนหรืออยากลองกวน
1: เชิญกวนพี่ป้อมครับ
0: ใช่ๆหรืออยากมีเพื่อนใหม่อ่ะผมว่าอันนี้ดีนะพี่ป้อมเขาเวลคัมนะพี่ป้อมน่ารักมากครับ
1: บอกเบอร์โทรศัพท์เลยไหมพี่ป้อมเดี๋ยวบอกให้ออกอากาศเลย
0: ให้พี่ป้อมลองคิดดูก็ได้ครับว่าผ่านทางช่องทางไหนผ่านทางนี้ก็ได้ครับทางโปรเตทางผมก็ได้ครับเดี๋ยวเป็นสื่อกลางให้ก็ได้ถ้าไม่จะได้ไม่ต้องออกสื่อเบอร์โทรศัพท์อะไรกัน
1: ครับ
0: แบบว่าส่งไลน์ส่งอะไรให้กันอีกทีนึงอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นการเมคเฟรนด์ที่ดีครับในกีฬานี
1: ้ก็ดีครับจะได้เจออะไรใหม่ๆเจอโค้ชใหม่ๆมันก็สนุกไปอีกแบบเนาะ
0: ใช่คร
1: ับ คำถามสุดท้ายครับในสัปดาห์สุดท้ายนะก่อนหมดเวลานะปีนี้กอล์ฟทิศจัดวันไหนครับ

0: แล้วที่บอกตอนนั้นว่าเป็นสนามวินเทจใช่ไหมก็อยากจะบอกว่ากอล์ฟที่ของเราแข่งขันประจำปีประเพณีเนี่ยแข่งกันที่วินเทจนะปีนี
1: ้ครับ
0: แต่น่าจะ2ตุลาคมครับถ้าผมจำไม่ผิดสนามกอล์ฟวินเทจเดี๋ยวรายละเอียดยังไงว่ากันตอนนี้กำลังเตรียมการเขาเรียกว่าดราฟต์ตัวนักกีฬาแล้วก็เลือกหัวหน้าทีมอยู่นี
1: ่ฝั่งทีมผมนี่แหละที่เปลี่ยนทุกปี
0: ใช่ที่บอกว่าทุกปี
1: จะขอหาหัวหน้าทีมท่านอื่นนะครับแต่ตอนแรกนั้นจะเล่นมี
0: หมอ
1: มาหมอมาพี่ป๋อง
0: พี่แดง
1: แล้วพี่แท่งปีนี้ดูทีว่าเป็นใคร
0: ไม่มีใครยืนตำแหน่งนานสักคนเลย จบโควต้าเร็วจริง
1: ๆนั่นแหละสิไม่จะได้สนุกไงจะได้ว้าวกันหน่อยครับว่าชนกับป่าแปะได้หน่อย
0: ได้ครับได้ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวว่ากันวินเทจครับวินเทจนะครับโอเคขอบคุณทุก SMS ทุกข้อความครับวันนี้ขอบคุณพี่คิวด้วยนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ผมพี่คิวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองโฆษกรัฐบาลโต้ข้อกล่าวหาได้ยกยื้อปมกสทช.ย้ำเรื่องยังไม่ถึงมือนายกอย่าคาดการจนประชาชนเข้าใจผิดนางสาวรัชดาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีในแพทย์สุภัทฮาสุวรรณกิจที่ปรึกษาของประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรได้เผยแพร่ข้อมูลระบุว่านายกรัฐมนตรีมีเจตนายื้อหรือทวงเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ว่าข้อความดังกล่าวเป็นเพียงการวิเคราะห์และคาดการณ์โดยไม่มีข้อเท็จจริงรองรับและอาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนรวมทั้งส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของนายกรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นธรรมทางนี้ข้อเท็จจริงในปัจจุบันกระบวนการยังอยู่ในชั้นของคณะกรรมการสรรหาซึ่งยังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใดและเมื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเรื่องมาถึงสำนักนายกรัฐมนตรีรัฐบาลจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการการกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีกำลังยื้อหรือจะยื้อดำเนินการจึงเป็นการพูดที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงไม่ได้ศึกษาขั้นตอนทางกฎหมายมากพอเพราะณขณะนี้เรื่องยังไม่ได้สู่ขั้นตอนการดำเนินการของนายกรัฐมนตรีการให้ข้อมูลดังกล่าวออกไปย่อมทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนพลพีเผยสั่งกรมการปกครองลงพื้นที่รีเซ็ตข้อเท็จจริงกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงบ้านเตรียมขยายเวลายื่นหลักฐานถึง20กันยายนอยู่ที่ไหนก็ยื่นได้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบให้กระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำนวยความสะดวกประชาชนเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายหลังมีการประกาศออกมาและมีประชาชนหลายคนสะท้อนความไม่สบายใจว่าได้กำชับให้กรมการปกครองอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้มากที่สุดตั้งศูนย์ One Stop Service เพื่อที่ประชาชนจะได้ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงตัวอำเภอหรือจังหวัดนอกจากนี้จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอลงไปถึงบ้านแต่ละบุคคลเพื่อไปดูสภาพจริงว่าเป็นอย่างไรช่วยยืนยันให้กระทรวงคมนาคมได้เห็นว่าเป็นซากรถเป็นรถที่ไม่สามารถใช้ได้อาจเกี่ยวเนื่องกับการไม่ได้ขอทะเบียนหรือแจ้งกรมการขนส่งทางบกว่าเราไม่ได้อยู่ในสภาพที่ใช้งานส่วนประชาชนถูกแอบอ้างชื่อมีบัญชีถือหุ้นมีการรับโอนเงินหรือเป็นกรรมการบริษัทซึ่งบางทีเจ้าตัวไม่ทราบข้อมูลเหล่านี้จะได้ไปดับเบิลเช็คว่าบริษัทไหนเอาชื่อประชาชนไปใช้และใช้โดยที่ประชาชนเซ็นยินยอมหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการฟอกเงินบัญชีม้าหรือเพื่อเป็นนอมินีให้ต่างชาติกระทรวงมหาดไทยให้ความจริงจังในการตรวจสอบคาดว่าวันนี้กระทรวงการคลังคงแถลงความชัดเจนเรื่องทำอะไรต่างๆว่าจะขอเวลาไปจนถึงวันที่20กันยายนเพื่อให้ประชาชนมีเวลาในการเตรียมหลักฐานต่างๆหลังจากนั้นกรมการปกครองจะส่งไปที่หน่วยราชการต่างๆซึ่งต้องใช้เวลาในการทำงานจึงต้องมีการขยายเวลาออกไปอย่างแน่นอนฮูตีอ้างโจมตีเรือน้ำมันในทะเลแดงกลุ่มติดอาวุธฮูตีในเยเมนประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดิอาระเบียบริเวณใกล้ช่องแคบบับ เอ็นมัดเด็บเพื่อกดดันเส้นทางขนส่งน้ำมันโลกร่วมกับอิหร่านพร้อมอ้างว่าได้ยิงขีปนาวุธและโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันซาอุดิอาระเบีย2ลำคือเรือแอนซิเลียและเรือเลลาส่งผลให้เรือขนส่งหลายลำต้องเปลี่ยนเส้นทางทันทีแหล่งข่าวความมั่นคงทางทะเลรายงานว่าเรือเอ็นซิเลียส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือหลังถูกโจมตีทางตะวันตกเฉียงใต้ของอันชูไกใกล้ท่าเรือจีซานขณะที่การโจมตีเรือไลลายังไม่ได้รับการยืนยันส่วนกองทัพสหรัฐยังคงเดินหน้าโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเป็นคืนที่12ติดต่อกันตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป
4: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: Active Radio ไม่สน

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับอินเตอร์ไมอามี่ประกาศคว้าตัวกาเซมิโร่เข้ามาร่วมทีมสโมสรอินเตอร์ไมอามี่ในศึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกาประกาศคว้าตัวกาเซมิโร่กองกลางทีมชาติบราซิลมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการในฐานะนักเตะฟรีเอเจนต์โดยมิดฟิลด์ชาวบราซิเลียนเซ็นสัญญากับอินเตอร์ไมอามี่จนถึงซีซั่น2027พร้อมออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มเติมไปจนถึงปี2029โดยการย้ายทีมครั้งนี้ทำให้กาเซมิโร่จะได้ร่วมงานกับเลเนลเมสซี่และบรรดานักเตะชื่อดังที่ค้าแข่งอยู่ในทีมเชสสเตเดียมอยู่แล้วต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
2: ฟุตบอลไทยเดลี่
1: เจ้าภูมิระพีสิริบุญญากุลผู้รักษาประตูดาวรุ่งทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีจากโรงเรียนกาชิมะกาคุเอ็นลงฝึกซ้อมกับกัมบะโอซาก้าทีมในเจลิกญี่ปุ่นในช่วงปรีซีซั่นเมื่อวานที่ผ่านมาที่สนามซ้อมในเมืองซุยตะโดยสื่อญี่ปุ่นรายงานว่าภูมิระพีได้แสดงความสามารถในการเซฟลูกยิงอย่างโดดเด่นด้วยการอาศัยรูปร่างที่สูงใหญ่ถึง193ซมซึ่งเป็นการเผยให้เห็นถึงฝีมือของนายทวารที่มีส่วนสำคัญในการพาทีมกาชิมะกาคุเอ็นคว้าตำแหน่งรองแชมป์ฟุตบอลระดับมัธยมปลายชิงแชมป์ประเทศหรืออินเตอร์ไฮประจำปี2025ทางนี้หากเจ้าภูมิรักษาฟอร์มแบบนี้ไว้ได้ไม่แน่ว่าฤดูกาลหน้าเราอาจจะได้เห็นนักเตะไทยลงเล่นในศึกเจลีก1ก็เป็นได
2: ้ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
5: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
6: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
7: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์ฮะแล้วก็อาจารย์ธรดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะฮะอาจารย์ก็จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันในรายการครับก็เช่นเคยฮะท่านฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899หรือไลฟ์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fan Page Variety Travel ครับส่งกันเข้ามาฮะวันนี้วันที่23กรกฎาคมวันวานและโลมาโลกนะครับแล้วก็ไปกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะฮะอันนี้เคยพูดแล้วครั้งหนึ่งนะครับขออนุญาตพูดอีกทีนะครับขอเชิญไปเที่ยวรักดอกฟลอราวีคนะครับ2026นะครับก็เริ่มแล้วมาตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะจัดยาวเป็นถึงวันที่2สิงหาคมที่ตลาดเก่าริมหัวตะเข้ครับภายในงานก็จะเป็นนิทรรศการศิลปะดอกไม้รูปแบบ immersive นะครับเขามีธีมด้วยนะฮะดอกไม้กระจายยิ้มครับอ่ะเดี๋ยวไปทักทายอาจารย์ก่อนอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์มาแล้ว
8: ล้างหน้าอยู่จ้ะ
7: ครับอ่ะงานจัดที่ตลาดหัวตะเข้นะครับซอยลาดกระบัง17นะฮะไปเที่ยวชมกันได้ฟรีตั้งแต่เวลา10นาฬิกาไปจนถึง6นาฬิกา18นาฬิกานะครับ10โมงเช้าไปถึง6โมงเย็นนะครับรายละเอียดนี้เข้าไปดูก็ได้ที่เพจ Variety Travel ผมเคยไปมาแล้วฮะเป็นงานที่เราไปถ่ายรูปกับดอกไม้ประดิษฐ์เขาที่เป็นงานศิลปะเขาเนี่ยสวยงามมากนะครับเขาแบ่งเป็นโซนต่างๆนะฮะเราเข้าไปนี่ก็จะมีจุดต่างๆที่เขาประดับประดาตกแต่งนะครับถ้ามีช่างภาพ ส่วนตัวไปด้วยก็จะดีมากๆเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับไปหาเอาแถวนั้นได้นะครับมีน้องๆรู้จักกันหลายคนที่เป็นช่างภาพนะครับขายกาแฟอยู่ไปหนุนกาแฟเขาก็ไปขอเขาถ่ายรูปนะฮะระดับมืออาชีพของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยครับไปอีกงานหนึ่งนะฮะงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ครับจัดวันพรุ่งนี้นะฮะ14กรกฎาคมถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับไปเที่ยวชมกันนะฮะวิถีริมน้ำกิจกรรมวัฒนธรรมตลาดชุมชนแล้วก็รวมทั้งงานหอระพบให้ชมกันตลอด8วันเต็มนะครับที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปจนถึง 21.30 นนะครับ9โมงเช้าถึง3ทุ่มครึ่งนะฮะจัดที่สวนสาธารณะป้อมพระการถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชบพิตรถนนคงคนเดินคลองหลอดวัดลาดนัดดาแล้วก็ถนนคนเดินคลององอ่างแล้วก็ถนนคนเดินคลองพดุงกรุงเกษมครับอ่ะเรียบร้อยครับอ่ะทักทายอาจารย์ต่ออาจารย์สวัสดีครับ
8: ตีฟันอยู่จ้ะ
7: ตีฟันอยู่โอเคฮะแม่อ่ะไปอีกข่าวประจำพันครับอันไหนอ่ะ
8: จะได้
7: อ้าวจะไหนกันจะพูดเลย
8: สบายใจนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ผมมีงานพูดที่พารากอนแล้วเกิดความผิดพลาดเล็กน้อยก็เลยต้องสีฟันไปด้วยจัดรายการไปด้วยพัฒนาการจัดวงการวิทยุไทยไปอีกระดับหนึ่งนะฮะ
7: ครับได้ยินเสียงน้ำไหลจอกจอก
8: เสร็จแล้วเดี๋ยวสวัสดีใจนะครับใจเย็นๆครับคุณผู้ฟังทำอะไรต้องใจเย็น
7: ฮะแหมฮะอุปจารย์ครับวันนี้วันวานแล้วก็วันวานและโลมาโลกแต่เป็นวันที่น้ำมันขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่2ต่อเนื่องโอ้โหนี่ขนาดมีอุดหนุนส่วนหนึ่งเลยนะ
8: สบายสบายเดี๋ยวขึ้นอีกหลายวัน
7: พรุ่งนี้จะขึ้นอีกไหมอ่ะ
8: ดูคุณผมมาดูกราฟแล้วกราฟนี่จะกับขีปนาวุธมุ่งหน้าขึ้นสู่ฟ้า
7: ฮะใช่ที่เขาบอกว่าตัดสินใจกันอยู่4คนหรือเปล่าม
8: ันจะกี่คนก็ตามจริงๆมันไม่ตัดสินใจอยู่4คนหรอกมันตัดสินใจโดยคนแค
7: ่เอ้า
8: ตามตรงก็คือ
7: หนักๆเลย
8: ทำอะไรเราทำอะไรไม่ได้ร้องอ้อยๆเพราะว่ามันอยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมของเราในเมื่อเขาจะยิงกันเขาจะรบกันน้ำมันโลกขึ้นมันก็เราก็ต้องขึ้นตามโลกนะฮะก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกคนจงเตรียมใจไว้ก็ฟังอาจารย์ธรอาจารย์ธรพูดมาตั้งนานแล้วว่าตายแน่ตายแน่ก็ไม่เชื่อกัน
7: ถึงเวลาหรือยังที่เราจะหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าจีนก็บอกตายเหมือนกัน
8: รถยนต์ไฟฟ้าก็ช่วยในส่วนนึงที่แต่ว่ารถมันทุกข์ไอ้ปัญหาเนี่ยมันมี2อันอันนึงคือมันน้ำมันขึ้นโดยตรงหมายความว่าเราต้องจ่ายค่าน้ำมันโดยตรง
7: ฮะ
8: อีกอันนึงเนี่ยมันก็คือน้ำมันการขนส่งขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยค่าข้าวของแพงขึ้นไม่ได้หมายความว่าเราใช้รถไฟฟ้าแล้วข้าวของมันจะถูกลงด้วยเหตุผลง่ายๆว่ายังไงซะมันก็ใช้น้ำมันในการขนส่งรถบรรทุกไฟฟ้ามันยังไม่เวิร์กอ่ะถ้าจะบอกว่ามีไหมก็บอกว่ามีแต่ถามเวิร์กไหมก็บอกว่าอย่างขับอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ยังคงจะต้องใช้รถบรรทุกปกติแต่ถ้าเขามี B20ไงแล้วสบายเขามีให้เลือกแล้ว
7: ครับนี่ตั้งแต่เมื่อ 2-3 วัน 4-5 วันก่อนนี่แถลงข่าวรัวๆนะ Thailand Passport นะฮะต่อด้วยยกกำลังประเทศไทยเจอสายพลังงานก็วิกฤตพลังงานเข้าไปดูแล้วก็ไม่รอดเหมือนกัน
8: ก็ตอนนี้คนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่นะฮะก็ต้องอดทนกันเอาเอง
7: ฮะ
8: สงสารจัง
7: อ่ะมาเรื่องที่อาจารย์พูดดีกว่าครับนี่โลกร้อนร้อนแล้วร้อนอีกร้อนต่อเนื่องแล้วเมื่อไหร่โลกจะแตกกันทีฮะอาจารย์ฮะคงไม่แตกมั้ง
8: ไม่แตกไม่แตกหรอกเราต้องตายเราต้องเหนื่อยๆก่อนคือมันแตกเร็วมันตายเร็วอ่ะ
7: อ๋อฮะ
8: ใช่ไหมมันต้องลำบากก่อนลำบากให้มากๆลำบากให้โคตรๆแล้วค่อยแตกโป๊ะมันไม่ต้องแตกเลยก็ตายเร็วดิ
7: ฮะ
8: ตายเร็วโลกเขาไม่ชอบใจโลกเขาบอกว่าจำได้ไหมทำกับฉันมา50-60 ปีเพราะงั้นก่อนตายฉันเอาคืน50-60 ปีก่อนเอาให้น่วมแล้วค่อยตาย
7: ครับ
8: อืมเข้าใจนะเพราะงั้นรักษาการรบร้อนนะฮะก็วันนี้จริงผมมีพูดที่พารากอนแต่คุณผู้ฟังตอนนี้ลงทะเบียนเต็มภายในไม่ถึงตามคืนนะฮะคนฟัง300มั้ง
7: ฟรีก็อย่างนี้หรือเปล่าอาจารย์ฮะเต็มเร็ว
8: ฟรีฮะฟรีปกติผมพูดฟรีทั้งนั้นผมไม่เคยพูดเสียตังค์อยู่แล้ว
7: ครับ
8: ก็เต็มแล้ววันนี้จะพูดเรื่องฝนปุ่นอะไรเดี๋ยวนะโ
7: อ้ตับฝนร้อนฝนเล่นบอมอะไรหรือเปล่าฮะ
8: เดี๋ยวไม่ใช่ชื่อมันมีชื่ออุตสาห์ชื่อพร้อมมาก
7: โ
8: อ้ชื่อนะฮะไฟฝุ่นแรงน้ำมหันตภัยทวีคูณ2องศาที่เปลี่ยนไปโลกพินาศแน่
7: อืมอาจารย์ต้องเอาเทปมารีรันแล้วแหละ
8: รีลันเนี่ย
7: รีลันในเฟซอาจารย์นะ
8: ของผมเฉพาะสำหรับคนที่อยากฟังใครกดไม่ทันมัวแต่จะคิดไปคิดมาก็เราให้บริการเหมือนไทยช่วยไทยครับ
7: ไหนบอกฟรีอ๋อหมายถึงว่ากดจองคิวเข้าใช่ไหมฮะเพราะว่าจำกัดคนทั้งฟัง
8: แต่ถ้าเกิดจองเข้าก็มันเต็มปุ๊บเดียวเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกดไม่ทันก็ช่วยไม่ได้ไม่มีหลายคนบอกไลฟ์สดหรืออะไรคือปกติงานพูดผมตามไอ้สถานที่อย่างเงี้ยผมจะไม่ไลฟ์ครับไม่งั้นคนแล้วก็ถ้าเกิดไลฟ์สดแล้วคนมันจะมาฟังยังไงคราวหน้าจับก็ไม่มีคนมาเพราะฉะนั้นงานพวกนี้ผมจะไม่จัดไลฟ์สดอยู่แล้วก็ได้มาแต่ก็อธิบายให้คุณผู้ฟังคร่าวๆได้ไหนๆก็จัดรายการมาหลายปีแล้วเรียกกากี่นังก
7: ็ครับ
8: ไฟฝุ่นแรงน้ำชื่อนะฮะก็ภาพรวมโดยรวมเนี่ยเราก็คงจะเห็นภาพโดยรวมกันอยู่แล้วคงไม่ต้องอธิบายมากมายว่าสถานการณ์เอลนิโยมันเกิดแล้วแล้วมันก็จะเพิ่มความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้มีคนเข้าใจตรงกันนะฮะ
7: ครับ
8: ความจากนั้นเนี่ยเราผมก็จะไล่ไทม์ไลน์ให้ดูว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงไทม์ไลน์ง่ายๆก็คือตอนนี้มันเดือนกรกฎาคมสิงหานะฮะเอลนิโยก็จะเริ่มสิงกรกฎาคมสิงหากันยาคนเอลนิโยก็จะเริ่มแรงขึ้นเกือบสุดๆนะฮะแต่ยังไม่สุดนะฮะช่วงนี้ปริมาณน้ำฝนเนี่ยมันจะต่ำกว่าปกติในบางพื้นที่นะฮะมันจะฝนแปรปรวนคือบางที่ก็ตกเยอะมากบางที่ก็ไม่ตกเลยนะฮะข้อมูลอย่างภาคใต้เนี่ยฝนค่อนข้างน้อยเห็นภาพชัดคนก่อหมุยเขาก็บอกมาว่าอาจารย์ฝนไม่ตกมา2อาทิตย์แล้วค่ะบางคนเขาบอกว่าเกือบ3อาทิตย์แล้วม
7: ี
8: เกาะสมุยนะแต่บางที่ก็ตกก็มีน้ำท่วมไปจุดๆเพราะงั้นเนี่ยอันนี้เขาเรียกฝนแปรปรวนแต่โดยรวมแล้วปริมาณน้ำน้อยกว่าปกตินะฮะน้ำในเขื่อนตอนนี้ก็โอเคฮะก็ก้อมแก้มไหมก็หวังว่าภายในอีก2เดือนเนี่ยเราก็จะเก็บน้ำได้มากพอตอนนี้มันยังมีไม่ถึงครึ่งอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้น2เดือนก็ควรจะต้องเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดนะฮะจากนั้นพอเข้าเดือนตุลาพฤศจิกาคราวนี้ก็ซุปเปอร์สนุกสนานแล้วเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยฝนจะจบเร็วมันมี2คำคือฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่เกิดฝนทิ้งช่วงในช่วงนี้ขณะที่ท้ายสุดแล้วมันก็จะเป็นฝนจบเร็วฝนจบเร็วนี่ก็คือตุลาพฤศจิกาก็ฝนก็อาจจะเริ่มหายไปจากหลายพื้นที่คราวนี้ก็มาวัดใจกันว่าต้นทุนน้ำที่มีอยู่เนี่ยมีแค่ไหนแล้วก็ต้องวัดกันว่าแต่ละเขื่อนเก็บน้ำในช่วง 2-3 เดือนเนี่ยได้แค่ไหนเพราะว่าถึงมันฝนมันไม่แทบจะได้ว่าไม่ถึงสิ้นปีอ่ะ
7: ครับ
8: แล้วก็คราวนี้ก็วัดกันต่อไปว่าปีหน้าเป็นยังไง
7: เมื่อวานแต่เมื่อวานนี้เนี่ยฝนตกลมแรงฮะพัดโอ้โหหลอก
8: ไอ้อย่างนั้นนับไม่ได้ฮะคือมัน คือเราดูเป็นจุดๆไม่ได
7: ้
8: ดูเป็นวันๆไม่ได้ต้องดูภาพรว
7: ม
8: เพราะภาพรวมเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะนั้นก็คือปริมาณต้นทุนน้ำปีนี้น่าเป็นห่วงจากนั้นก็มานั่งดูกันว่าไอ้ต้นทุนน้ำที่เก็บไว้ในเขื่อนเนี่ยสำหรับปีหน้าเป็นยังไงนาปลังเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอ่ะคงทำไม่ได้

0: มิถุนาปีหน้าก็จะเป็นเรื่องของอากาศจะร้อนแห้งนะฮะเพราะฉะนั้นพวกไฟป่าพวกนี้ก็ใครอยู่ทางภาคเหนือก็เตรียมตัวไว้แล้วกัน
1: ก็เหมือนเดิม
0: มันจะแรงกว่าเดิมไง
1: โอ้
0: ก็เพราะว่ามันเอลนีโญกำลังพีคเลยเพราะงั้นตอนนั้นเนี่ยมันจะแรงป่าจะแห้งไฟก็เกิดง่ายอากาศแห้งฝุ่นก็เกิดง่ายไฟเกิดฝุ่นก็มาตามมาจากไฟด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของฝุ่นอะไรต่างๆเขาเตรียมรับมือกันไว้นะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็เรื่องแล้วพอสักเดือนมีนาเราจะเข้าสู่เฟสทะเลเดือดซึ่งตอนนั้นเนี่ยปะการังหรืออะไรต่างๆเขาจะได้รับผลกระทบเพราะน้ำจะร้อนจัดมันจะไล่เป็นเฟสจริงๆพูดอย่างนี้เนี่ย
1: ค
0: ุณผู้ฟังได้เกิดไล่ตามเนี่ยก็คงจะเข้าใจแล้วว่าแต่ละจุดแต่ละตอนเนี่ยจะเจออะไรบ้างแต่จะให้ลงไปพื้นที่เนี่ยผมบอกไม่ได้เข้าใจใช่ไหมฮะภาคใต้เนี่ยจะแปรปรวนกว่าภาคอื่นอาจจะโดนหนักกว่าภาคอื่นหน่อยนึงเพราะว่าภาคใต้เนี่ยไม่ค่อยมีเขตชลประทานเกิดในภาคใต้มันไม่มีไงมันแผ่นดินมันแคบเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็ต้องระวังให้ดีขนาดจังหวัดแต่ละจังหวัดจะไปบอกนะว่าผู้อีกอาทิตย์หน้าฝนจะตกไหมที่กาฬสินธุ์อันนั้นต้องถามกรมอุตุครับผมไม่สามารถจะตอบได้ผมตอบได้เฉพาะเทรนด์รวม
1: แต่ภาคใต้เขาก็มีวิกฤตของเขานะฮะที่นราธิวาสเมื่อวานนี้ก็โดนบึ้มไปที
0: ก็อันนั้นก็เรื่องความมั่นคงก็ต้องจัดการกันต่อไปผมไม่สามารถก็ขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็ไม่สามารถที่จะพูดอะไรได
1: ้เราก็อาจจะต้องเที่ยวในแนว staycation นะฮะถ้าเกิดมีนามันร้อนมากๆทางเหนือเนี่ยก็อพยพโยกย้ายมาอยู่แถวทางโซนภาคกลางหรือไปพักตากอากาศที่เมืองที่อยู่ติดริมทะเลบ้างก็ได
0: ้คือมีนาเมษาเป็นช่วงพีคของฝุ่นภาคเหนือ
1: ครับอยู่ก็หายใจก็เลือดออกจมูกเปล่า
0: ก็แต่กรุงเทพก็จะเป็นช่วงเริ่มร้อนจัดแล้ว
1: ฮะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะอพยพจริงๆแนะนำภาคใต้อาจจะแห้งหน่อยเพราะว่าฝนไม่ค่อยมีแต่ภาคใต้ยังไงก็มีลมทะเลมีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามีนาอาจารย์ขามีนาเมษาจะหนีไปไหนผมก็บอกว่าภาคใต้ดีสุด
1: ครับโอ้อะฟังแล้วเครียดเหลือเกินฮะเราไปกันเรื่องอื่นมันบ้างไหม
0: เรื่องดีใจอ่ะ
1: ก็ท็อปไปเรื่องของท็อป6พรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าเดียวไหมฮะอาจารย์ว่าจะเป็นทีมไหนบ้าง
0: สเปอร์เพิ่งอุ่นเครื่องไปกับทีมดีนบ้องก็ชนะเป็น 1-0 นะฮะ
1: ผมว่าเสริมทัพขนาดนี้เนี่ยทีมมันจะรวนนะเผื่อจะตกชั้นได
0: ้ไม่มีอะไรรวนมากกว่านี้แล้ว มันรวนไม่ได้แต่สองฤดูกาลแล้วมันรวนมาตลอด
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อทุกอย่างพินาศได้ที่17ต่อเนื่องกัน2ฤดูกาลคุณก็ไม่มีอะไรเสียชาวสเปอร์มีความสุขดีฮะเพราะว่าเราไม่มีอะไรเสียแล้วหลังเราพิงฝาแล้วทำยังไงได้มันดีกว่านี้ก็ถือว่าสำเร็จทั้งนั้นจะไปคิดอะไร
1: แล้วลิเวอร์พูลจะลงตัวหรือยังปิดฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็เสริมทัพโอ้โหมหาศาล400กว่าล้านนะฮะล้วนโชคดียังติดท็อป5ป่ะ
0: ลิเวอร์พูลก็ท็อปไฟอยู่แล้วมันก็น่าจะเป็นทีมท็อปไฟอยู่แล้วขณะที่
1: จะมาโชคช่วยอย่างเดียวครับ
0: แมนยูแมนซีพรุ่งนี้มันก็แมนยูก็มาดูดีนะฮะก็ไม่ได้มีปัญหาแมนซีมันก็แหงๆอยู่นะว่าแมนซีกับอาร์เซนอลไม่ต้องพูดถึง
1: อาร์เซนอลจะป้องกันแชมป์ได้หรือไม่โ
0: อ
1: ้ยาก
0: ไม่มีใครตอบได้หรอกนะวันนี้แต่จะโดนปาดหน้าไปแล้วนี่ถ้าจะได้มองแกนโรเจอร์ไปก็อาจจะป้องกันแววป้องกันก็จะดีขึ้นแต่ตอนนี้โดนปาดไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เดินไปมีบาเห็นบอกเจ็บยาวนี
1: ่ฮะแล้วคาริกจะได้คุมแมนยูต่อไหม
0: ก็ตอบไปนี่จริงๆทำผลงานดีก็ไม่มีใครได้เขา
1: อ
0: ๋
1: อฮะ
0: มันตรงไปตรงมาจะตาย
1: ไลฟ์ไซเคิลไอ้ตัวดูเทรนด์แล้วคล้ายๆกับโซชาช่วงที่เป็นอะไรนะกุนซือสำรองของแมนยูก่อนที่ได้ต่อสัญญายาวๆผมว่าคล้ายๆกันนะเออ
0: แล้วซาบี้เราคุมแมนยูเนี่ยมันค่อนจริงๆแมนยูที่คาริคคุมมาจนถึงตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างลงตัวนะ
1: ดีมากความดี
0: มันค่อนข้างจะมันคือทีมเขาค่อนข้างเสถียร
1: ฮะ
0: เพราะฉะนั้นมันจะขึ้นอยู่กับทีมอื่นด้วยว่าจะดีพอไห
1: ม
0: ว่าจะทำให้เขาหายเสถียรไหม
1: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้บอกกันไม่ได้ครับเป็นแต่ว่าแมนยูก็โอเคนะจะเสริมนักเตะก็พอมีอยู่ไม่ต้องเสริมทัพมากอ๋อการช่วยไปแค่นั้นนี
1: ่ไปอยู่กับอะไรนะแอสตันวิลล่า
0: ใช่ใช
1: ่ครับ
0: อพยพตัวเองไปเรื่อยๆขณะไอ้ทีมที่ผมติดตามคือเชลซีมากกว่า

0: ชอบทีม
1: ซาบีลอนโซ่ที่ที่เป็นกุนซือใหม่ที่คุมเชลซีเนี่ยดูแล้วมันจะเข้ากับระบบของทีมเชลซีไหมฮะอาจารย์ฮะกับนักเตะที่เขามีอยู
0: ่ก็พูดตามตรงว่าเชลซีมีระบบเ
1: จอไม่มีเลยมีแต่ระบบซื้อขายอะดีมากนะ
0: ก็คือซื้อ
1: เงินไม่อัน
0: แล้วก็เล่นบุกว่าเมื่อกี้เนี่ยเชลซีก็บอกว่าเขาจะขายให้ได้ฤดูกาลละ300
1: เ
0: ออให้ตลาดนะ
1: ครับ
0: ทำ
1: ก็ทำธุรกิจเก่งอ่ะใช้คำเยอะ
0: ก็ใช่ไงก็เขาบอกว่าปีนี้ก็จะขายให้ได้300คือที่เขาพูดมาเนี่ยไม่มีเกี่ยวอะไรกับตำแหน่งใน
1: พรีเมียร์ลีกเลย
0: แต่ตั้งเป็นเป้าชัดเจนว่าปีนี้จะขายนักเตะให้ได้300ล้าน
1: แฟนเชลซีเซ็งเลยเกาหัวครับ
0: มันเป็นบริษัทมากกว่า
1: โอ้เออ
0: พอแต่เขาอ้าวเขาได้มอร์แกนโรเจอร์ไปอย่าไปดูถูกเขานะจริงๆถ้าเกิดเราชื่อชั้นนักเตะในทีมเนี่ย
1: ครับ
0: เอามารวมๆกันนี่ไม่จะเผลอๆจะดีกว่าอาร์เซนอลอีกอ้าวกองกลางไงเอลโซ่เฟอร์นันเดสอย่างเงี้ยเอาแค่เฟอร์นันเดสกับโรเจอร์ยืนคู่กันนี่ก็โอ้โห
1: เอาย
0: ังไม่ต้องพูดถึงตัวอื่นนะ
1: ปืนเขามีดีแคนไลท์นะฮะมีน้องข้าวอยู
0: ่ก็มีคนเดียวไง
1: โอ้ฮะ
0: แล้วที่เขาจะเอาโรเจอร์ไปช่วยไงตอนนี้โรเจอร์ไม่ไปแล้ว
1: เออไปแซวเขามากฮะสเปอร์ผมว่าก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่อ่ะถึงจะซื้อเยอะ
0: ก็เดี๋ยวก็เชลซีก็บริหารทีมตลาดไงแบบบริษัทอยู่แล้วไม่งั้นก็ลองดูผมว่ามันน่าตื่นเต้นดีกว่าว่าทีมจะเป็นแนวไหนเดาทางไม่ถูกอย่างแมนยูอย่างอาร์เซนอล
1: ครับ
0: มันเดาทางถูกอยู่แล้วมันก็เล่นเหมือนกับปีที่แล้วเพิ่มนักเตะเข้ามาคนสองคนไม่ได้มีอะไรลิเวอร์พูลชื่อใครผมไม่รู้เลย
1: ยังไม่มีปีกขวาของดาวรุ่งของทีมชาติสเปนเนี่ยคนหนึ่งชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วแล้วก็
0: ดาวรุ่งมันไม่ดาวรุ่งก็คือดาวรุ่ง
1: แต่ได้แชมป์โลกนะฮะอาจารย์ฮะ
0: เมื่อกี้ตะโกนในงานผมก็บอกว่านักเตะผมก็แชมป์โลก
1: อ๋อครับ
0: เป็นตัวปอโลก
1: อ๋อ
0: เป็นตัวสำคัญของแชมป์โลกด้วยไม่ใช่เป็นตัวคิ้วคิ้ว
1: ฮะคือพูดแล้วก็อยากดูแล้วสิเมื่อไหร่จะเปิดฤดูกาลสักทีเนี่ย
0: ก็ฤดูกาลก็ใกล้แล้วนี
1: ่
0: เดือนหนึ่งตอนนี้ช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่ฟาดฟันแย่งชิงนักเตะละ
1: กลับมาเข้าเรื่องท่องเที่ยวกันบ้างฮะช่วงนี้แอโรบิกฟีเวอร์ผมแวะไปที่ไหนนะเมื่อวานนี้ไม่ใช่เมื่อวานต้องเมื่อวานซืนเมื่อวานนี้ไปสวนหลวงแล้วก็ฝนลงเม็ดก็เลยไม่ได้เดินทุกทีจะไปเดินไปสลับวิ่งเนี่ยแถวๆที่สวนหลวงร.9แต่ว่าเห็นที่โซนแอโรบิกของสวนหลวงร.9นี่โอ้ยก็ฟิตมากฮะอาจารย์ฮะมีครูเนี่ยไปนำเต้นแอโรบิกเนี่ยโอ้ยคนไปเต้นกันเทียบกับสวนลุมแล้วสวนลุมมีเป็นพันที่นี่มีหลักสิบแต่ว่าก็เริ่มเห็นที่หลายๆที่นะที่ตามห้างต่างๆก็มีนะครับที่พาราไดซ์ก็มีซีคอนก็มีตลาดสดแถวข้างบ้านผมอ่ะยังมีแอโรบิกเลยกระแสมาได้จริง
0: ๆครับมันก็มีเป็นช่วงๆฮะก่อนหน้านี้มันก็เคยมีกระแสแอโรบิกช่วงหนึ่งแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็ดีนะฮะออกกำลังกายออกไปเที่ยวด้วยเลยด้วย
1: ครับนี่เป็นฝีมือท่านผู้ว่าเลยนะฮะ
0: ไม่ใช่หรอไม่ใช่แล้วผู้ว่าแกชอบวิ่งชอบออกกำลังกายก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะผู้ว่าออกชอบวิ่งชอบออกกำลังกายแล้วก็ให้ความสนับสนุนกันแล้วกันเพียงแต่ว่าผมไม่เต้นหรอก
1: ครับ
0: ใครอยากเต้นก็เต้นกันไปเพียงแต่ว่าเรานี่มีกิจกรรมใหม่ๆด้วยจริงๆน่าจะไปสนับสนุนป่าชุมชน
1: อ๋อฮะ
0: เออที่มวกเหล็ก
1: โอ้โหไปไกลเลยทำอะไรครับอาจารย์ฮะ
0: ไม่เขาทำมันป่าชุมชนมดเหล็กนี่ชื่อเสียงโด่งดังนะฮะทำมานานแล้วชาวบ้านก็พยายามจะดูแลป่ากัน
1: ครับ
0: แล้วก็มีช่างภาพมีใครต่อใครไปช่วยเยอะเลยแต่เขาไปทำกิจกรรมหมาเดินป่า
1: หมาเดินป่าพาหมาไปเดินป่าแล้วฮะ
0: ใช
1: ่ไหนบอกว่าห้ามเอาสัตว์เลี้ยงเข้าป่า
0: ไม่เขาบอกคนวันนั้นก็พูดไปแล้วว่าแล้วแต่ป่าอันนี้มันเป็นป่าชุมชน
1: อันนี้ป่าชุมชนป่าชุมชน
0: ใช่แล้วก็หมาต้องโดนล่ามสายตลอด
1: ครับ
0: แต่เรื่องที่มาบอกคุณผู้ฟังคือเขาเชิญผม
1: โอ้ฮะ
0: แต่ผมยังไม่ยอมตอบรับ
1: ก็ไปสิครับ
0: เพราะว่าผมกำลังนั่งมองหน้าหมาผมอยู่ว่าหมาผมอยากเดินป่าไหม
1: อ๋อต้อง
0: เขาไม่เขาจัดเป็นกิจกรรมเลยต้องเดินไปกับเขา มีวอร์มอัพ850เมตร
1: กิจกรรมฐาน
0: วอร์มอัพ850เมตรแล้วก็กางเต็นท์แล้วก็ฟังคนพูดนู่นนี่นั่นแล้วพอวันรุ่งขึ้นนี่เดินจริง 4.2 กิโลเมตร6ระดับความสูง300เมตร
1: ครับ
0: ก็เลยจะมึงมองดูหมาอยู่ว่าหมามันจะเดินได้ไหม
1: ตัวไหนฮะตัวไหนฮะเนี่ย
0: ผมมีหมาตัวฮะก็ตัวใหญ่อ่ะ
1: โ
0: อ้ตัวเล่นไปไม่ไหวฮะตุ่มบ้าตัวยาวตัวสั้นแบบตุ่มนี
1: ้ครับเอ้าบางคนเขาก็คือก็แบกหมาเดินมั่งก็ได้ช่างตัวมันเล็กนัก
0: ฮะ
1: ผมพูดไม่ผิดแล้วถูกแล้ว
0: 38กิโล
1: ครับ
0: หมาผมหนัก38กิโล
1: ไม่ไหว
0: ไม่ได้ผมแบกหมาเดิน
1: เหมือนอุ้มโอ่งเลย
0: ไปไม่รอด
1: ครับ
0: 38กิโลนี่มัน
1: อ่ะแต่ดูเวลาแล้วครับ10นาฬิกา30นาทีแล้วเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับพักกันสักครู่ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงานยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC ลิ้น804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
1: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับอาจารย์ธร ดร. ธร ทำรงนาวาสดและก็ผมเหม่งพิพัฒน์ครับไปกันที่ข้อความกันนะฮะอาจารย์อยู่ที่สายแล้วใช่ไหมครับ
0: อยู่ครับ
1: SMS ครับโลกมันไม่แตกหรอกครับเดี๋ยวคนสูญพันธุ์โลกก็กลับมาดีเหมือนเดิมโอ้จริง
0: ไหมพอดีผมไม่ได้ห่วงวานมากกว่าชีวิตผมอะ
1: ฮะ
0: ใช่อันนั้นถูกครับโลกเขาไม่แตกเลยครับผมเห็นด้วย 100% ครับเราเคยมีผ่านยุคของการสูญพันธุ์มา5ครั้งแล้วครับ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าคือมนุษย์สูญพันธุ์เนี่ยผมก็ไม่ได้เดือดร้อนนะครับผมขอแค่ตัวเองไม่ตายเท่านั้นส่วนคนอื่นจะเป็นไงก็ตามสบาย
1: ตกลงอาทิตย์หน้าหยุดยาว5วันหรือหยุดยาว9วันครับ
0: โดยลางานเนี่ยถ้าเกิดลางานก็จะหยุดนานขึ้น
1: ฮะคือถ้าลาวันเข้าพรรษาด้วยวันที่30แล้วก็วันศุกร์ด้วยเนี่ย31นะครับก็จะได้เสาร์อาทิตย์ถัดไปต่อด้วย1กับ2โอ้ย9วันฮะ
0: ที่ก็
1: ที่ทำงานเขาจะเก็บไว้ไหมฮะ
0: เก็บอะไร
1: เก็บคนที่ลาเนี่ย
0: คนที่ลาจะรอดไหม
1: เออ
0: ก็ตุ้งยุ่งคือรอดนะคือรอดเราจะรอดหายจากบริษัทไปเลยประมาณนั้นยุ่งยิ่งก็ยิ่งหาข้ออ้างอยู่ด้วย
1: ครับ
0: อ้างส่งคุณไปอยู่บ้านตลอดกาลอะไรประมาณนั้นเวลามันก็วางแผนกัน
1: ฮะเวลาอาจารย์ไปเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศนี่ใช้บริการของแบงค์ไหนครับ
0: ทัพเปอร์คาร์ดใช่ไหมฮะทัพเปอร์คาร์ดผมมีสองอันนะฮะมีทั้งพาณิชย์แล้วก็กรุงไทยฮะกสิกรฮะเพราะว่าสองพาเน็ตได้ยุ่ยพาเน็ตของ SCD เขาเริ่มมาอันดับแรกครับแล้วหลังจากนั้นก็ติดกันมาแล้วก็กสิกรพอดีผมเดินทางบ่อยผมก็เลยเลือกตั้งแต่พาเน็ตกับSCD กับกสิกรตั้งแต่สมัยนั้นสมัยนี้มีอะไรเพิ่มมาผมก็ไม่รู้เพราะว่าผมไม่ได้ใช้แล้ว
1: ครับ ย้ำกันอีกทีครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่489899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ส่งกันเข้ามากันครับคุณซอยส่งเข้ามาที่เพจ Variety Travel อาร์เซนอลกลางมีไรกับ2แชมป์โลกสเปนซูบิเมนดี้กับเมลิโน่ครับจานแถมกำลังดีลบูโน่กิมาไรอยู่ด้วยครับจะได้เลยบูโน่
0: เดี๋ยวนะใครนะ
1: ฮะมีซูบิเมนดี้อาร์เซนอลแล้วก็มีมิเกลมาริโน่กองกลางที่ยิงกระจัดกระจายเลยครับเพราะไปยืนเป็นฟอลไนให้กับ
0: เชี่ยวหน้ารับ เชี่ยวหน้ารับลูกบอลไหมใช่ไหม
1: ไม่น่าจะใช่ใช่ป่ะ
0: ทีเมสซี่ซัดแล้วก็เอาหน้ารับลูกบอลใช่ไหม
1: ไม่รู้ไม่ได้ดูผมไม่ได้ดูครับ
0: ไม่ไม่เดี๋ยวคุณผู้ฟังต้องผมไม่ได้ตามมาเซอร์ขนาดนั้นเขาซื้อมาใหม่เหรอ
1: เขาซื้อมานานแล้วตั้งแต
0: ่เฮ้ยไม่เกี่ยวสิ
1: ฮะ
0: เราต้องพูดกันเฉพาะนักเตะที่เพิ่งซื้อมาเลยฮะ
1: อ้าว
0: นักเตะตัวเดิมไม่นับตัวเดิมอ่ะเราอัปเดตพรีเมียร์ลีกเราก็ต้องอัปเดตตัวใหม
1: ่
0: ตัวเดิมจะไปสนใจทำไมมันก็มีอยู่แล้วนะฮะส่วนกีมันไลท์ดิวคาสเซิลจะขายเหรอ
1: ก็เห็นขายอยู่ทั้งหลายตัวแล้ว
0: ไม่ก็คือเขาขายจนเขาขายจนรวยไปแล้วไง
1: ครับ
0: เข้าใจไหม
1: ไม่ขายก็รวยอยู่แล้วแต่ก็ขายนะใครมาขอซื้อก็ซื้อก็ไอ้ก็ขายตลอด
0: ไม่คือเขาขายไปแล้วไง
1: ฮะ
0: คือเขาตัวเขาเองเนี่ยเขารวยแล้วเขาขายให้ผมให้สเปอร
1: ์
0: แล้วก็ขายให้นั่นไงมันชื่ออะไรวะปีกชื่ออะไร
1: ไอ้กอดที่พึ่งกอดอนนะฮะ
0: กอดอนใช่สองตัวนี่เขาได้เป็นเกือบ200 ล้านไม่เหรออ
1: ืมนี่ก็จะขายอีกแล้ว
0: ไม่ก็คือแล้วเขาจะมีความจำเป็นต้องขายหรือถ้าจะได้เงินไปเกือบ200 ล้านแล้ว
1: ก็ราคามันได้ก็ขายมั้งมันคิดไม่รู้ผมเดาเอา
0: คำว่าราคาได้ก็ขายมั้งเนี่ยก็แปลว่าราคาเนี่ยถ
1: ้
0: าคุณหนึ่งขายของจนรวยแล้วเนี่ยจะขายอีกเนี่ยราคามันก็ต้องสูงสุดแบบสะใจอ่ะ
1: มัน
0: ไม่ใช่แบบคนจนขายของคนรวยขายของคนจนขายของมันคนละคนเนี่ยนะ
1: ฮะ
0: แล้วก็ปัญหาของนิวคาสเซิลนี่ก็คือหาตัวเติมไม่ได
1: ้
0: คือตอนนี้มีแต่เงินแล้วก็หานักเตะมาแทนไม่ได
1: ้
0: ให้ร้อยเท่าไหร่ก็โดนปากบ้างโดนอะไรบ้าง
1: เอา150 ล้านให้150 ล้านก็ขายมั้ง
0: โอ้ถ้าเกิดให้150 ล้านผมว่าขายใช่ดูเห็นด้วยแต่อาร์เซนอลจะไหวเหรอ
1: ครับไม่รู้เหมือนกันไปกันที่ข้อความครับคุณจอยบางจากส่งเข้ามาสวัสดีครับอาจารย์คุณเหม่งเมื่อวานช่วงเย็นเห็นอาจารย์ให้สัมภาษณ์ข่าวทางช่อง7ได้ครับรี
0: อ๋อเมื่อวานเรื่องปลาหมอฮะวันนี้ก็มีฮะคุณจอยถ้าอยากเห็นหน้าผมวันนี้ก็สามารถเห็นหน้าผมได้ด้วยอีกวันนึงเพราะว่าเนี่ยเป็นสกู๊ป2วันฮะเนื่องจากผมสัมภาษณ์ดีมาก
1: ครับคุณฮาวีส่งเข้ามาครับไปเกาะพีพีอ่าวมายาไปตอนปีใหม่หรือสงกรานต์ดีกว่ากันครับมันสงกรานต์ก็ได้นะปีใหม่ก็ได้นะ
0: ไม่ก็มันคิดว่าถ้าเกิดเป็นผมไปปีใหม
1: ่
0: อันนี้ผมไม่นับคนนะเพราะว่าสองเวลาเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นสองเวลาที่มีมนุษย์ท่วมพ้นล้นปรีทั้งสองเวลาคือจะเป็นปีใหม่หรือสงกรานต์คนก็ล้นเพราะฉะนั้นจะมาวัดตัดสินกันว่าปีใหม่หรือสงกรานต์โดยดูจากจำนวนคนเนี่ยไม่ใช่
1: โอ้
0: เพราะว่าคนมันเยอะทั้งสองเป็นช่วงเวลาไง
1: เป็นผมจะไปก่อนสงกรานต์อาทิตย์หนึ่ง
0: ก็จะเป็นผมไปเดือนมกราคม
1: ครับแต่ว่าที่อ่าวมายานี่ลงน้ำทะเลแล้วไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าเขามีฉลามเต็มไปหมดเลย
0: คือแล้วน้ำทะเลที่อ่าวมายามันเป็นน้ำทิพย์ผมว่าน้ำมันก็เหมือนที่อ่าวต้นไทรนะ
1: อ
0: ย่างเล่นน้ำก็ไปเล่นตัวเกาะพีพีมีน้ำทะเลอยู่รอบมีหาดอยู่มหาศาลแล้วทำไมคุณคือต้องไปเล่นหาดเล่นน้ำในหาดมาหยาอ่าวมาหยาด้วยมันก็น้ำเดียวกันเลยก็ไปเล่นอ่าวอื่นสิเขาให้ฉลามอยู่มีตั้ง14 อ่าวให้ฉลามอยู่1 อ่าว13 อ่าวให้คนเล่นน้ำแล้วมันต้องไปพยายามจะไปแย่งที่ฉลามด้วยผมก็ไม่เข้าใจงงมานานแล้วตั้งแต่เขียนโครงการแล้ว
1: ครับ
0: เขาบอกในเขาก็ถามผมเหมือนกันตอนผมนำเสนอโครงการไม่ให้คนลงน้ำที่เอาใบหยาเนี่ยผมก็บอกตอบพูดตอบไปอย่างนี้แหละว่าทำไมต้องพยายามเล่นน้ำทะเลให้ครบทุกอ่าว
1: คุณสุวิทย์ส่งเข้ามาครับสวัสดีครับท่านพิธีกรทั้งสองท่านเพิ่งรู้นะครับว่าท่านก็คือจิตอาสาเหมือนกันผมก็ชอบช่วยเหลือเพื่อนๆเหมือนกันขอชื่นชมท่านจิตอาสาทุกท่านครับ เอ๊ะยังไงเนี่ยงงเออฮะอาสาก็อาสาครับโอเค
0: อาสานี่อาสาให้ความรู้กับประชาชนฟรี
1: อืม
0: กำลังทำอยู่ตอนนี้แหละ
1: ครับ

0: ไปกันเรื่องสายการบินกันหน่อยนี่ TG เขาเพิ่งติดท็อป10นะฮะอันดับ10พอดีเลยสายการบินนานาชาติที่ดีที่สุดในโลกเมื่อก่อนนี่ที่1ในโลกหรือเปล่า
1: ไม่หรอกกระบวนวนอยู่เนี่ยมันขึ้นอยู่ว่ามันก็แล้วแต่ช่วงจังหวะช่วงพอดีของเราเนี่ยเราค่อนข้างที่จะช่วงหลังๆตอนหลังๆเนี่ยเราโทรมลง
0: ก็
1: คือโดนเงินหายไปเยอะโดนโกงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามาปั้นตัวใหม่มันก็ต้องใช้เวลาแต่ผมก็จริงใช้แค่มีไทยอยู่ตลอดเวลานะครับ
0: ครับช่วงนี้เย็นอ่อนยวบต่ำสุดหรือว่าเนี่ยในรอบกี่ปีเนี่ยไม่ไปญี่ปุ่นเลยฮะอาจารย์ฮะ
1: เงินเยน
0: ไปทำไมรัสเซีย
1: เงินเยนต่ำนี่ต้องไม่เดี๋ยวนะ เข้าใจผิดนะฮะเงินเยนต่ำเนี่ยเทียบกับดอลลาร์นะซึ่งเงินบาทเองเนี่ยก็ต่ำเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหน้าตอนนี้เนี่ย
0: บาทก็อ่อน
1: เทียบกับตอนก่อนเนี่ยเงินเยนไม่ได้ถูกลงนะฮะ
0: ครับ
1: คนไทยเพราะว่าผมถูกสุดเนี่ยผมเคยแลกเนี่ยคือต้องต่ำ20ผมเคยแลกได้19นิด
0: โอ้
1: เข้าใจนะเพราะงั้นคำว่าเงินเยนอ่อนเนี่ยช่วยเข้าใจกันให้ตรงๆว่ามันเป็นเงินเยนอ่อนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ซึ่งเงินบาทเนี่ยปวกเปียกเลยตอนนี้ถ้าเกิดเทียบกับดอลลาร์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอาเงินเยนกับเงินบาทมาครอสกันเนี่ยตอนนี้ไม่ได้เป็นช่วงที่เงินเยนถูกสุด
0: ครับคุณอะไรเนี่ยชะอมแก่งคอยสระบุรีใกล้กรุงเทพติดเขาใหญ่ตอนนี้น่าเที่ยวมากครับอาจารย์พี่หมิ่งเคยไปนอนไหมครับไม่เคยนอนครับแต่ก็ว่าเคยไปครับที่ชะอมนี่เขามีทุเรียนชะอมนะเป็นทุเรียนที่อร่อยมากนะครับแล้วก็มีน้ำตกตรอกอีดกอยู่ที่นี่ด้วยโซนนี้นี่เขาปลูกต้นไม้ที่เราไซส์ขนาดใหญ่ที่เอามาประดับประดาตามสวนต่างๆเนี่ยตอนที่นี่จะเยอะมากเลยที่ชะอมเนี่ยฮะ
1: ดีฮะชอบให้คนปลูกต้นไม้เยอะ
0: ๆครับ
1: ปลูกขาย
0: ใช่เวลาเอามาลงที่สมมติอาจารย์จะบอกว่าอยากได้ต้นไม้อายุสัก10ปีมีที่อยู่อยากจะได้มาลงเนี่ยที่นี่มีไม่รู้ว่าขุดเอาจริงจะปลูกไม่รู
1: ้ไม่เขาคงมีวิธีปลูกของเขาอะแล้วต้นไอ้นั้นเป็นอุตสาหกรรมขายไม้ใหญ
0: ่แล้วที่อำเภอชะอม
1: ได้อยู่เลย
0: ครับที่อำเภอชะอมฝั่งสระบุรีเนี่ยเป็นอีกโซนนึงเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่อยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฝั่งป่าสงวนแห่งชาติด้วยวิ่งนิดเดียวทะลุออกหลังจปรมาทะลุนครนายกแหละใกล้ด้วยฮะก็เป็น
1: ก็ไม่ได้ไปนานแล้ว
0: ครับกลางอยากได้โซบอสไลน์ของลิเวอร์พูลครับกับลูคัสเบิร์กไวส์เปอร์มาเติมความหล่อให้ทีมครับทีมอะไรนี่อ๋ออาร์เซนอลเขาเป็นแฟนอาร์เซนอลคุณซอย
1: โซบอสไลน์รู้สึกเพิ่งเซ็นสัญญาใหม่นี่เหรอของลิเวอร์พูลอ่ะ
0: ค่ะโซบอสไลน์เพิ่งเซ็นเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยน่าจะเล็กน่าจะกลุ่มที่ได้สูงสุดมากๆและคนกลุ่มแรกๆของลิเวอร์พูลแล้วแหละ
1: ขณะที่เบิร์กวาวก็ซื้อดิอ๋อแต่มันอาร์เซนอลเนี่ยแต่สเปอร์ก็คงไม่ขายอาร์เซนอลเพราะงั้นก็บอกว่าจริงที่บอกว่าเราขายอยู่นะฮะตอนนี้เล่ขายอยู
0: ่
1: แต่ตอนนี้กำลังยิงเสนอเท่าไหร่ก็ปัดตกเท่านั้น
0: สมมุติไทยได้แชมป์เอเชียจะมีธงจังหวัดต่างๆมาคุมตัวฉลองแชมป์แบบสเปนอ๋อคลุมตัวอย่างแบบนั้นแบบสเปนที่นักเตะเกิดแคว้นไหนก็เอาธงแคว้นมาคุมได้ไหมครับได้
1: เรามีธงแคว้นเนอะ
0: เราไม่มีเรามีธงจังหวัดนะ
1: ธงจังหวัดหน้าตาเป็นยังไงวะ
0: ไม่รู้อะแต่ถ้ามีก็น่ากลุ่มได้มั้ง
1: เรามีธงจังหวัดด้วยเหรอ
0: ไม่รู
1: ้ไม่มีเรามีแต่สัญลักษณ์ประจำจังหวัดส่วนสเปนเนี่ยเดิมทีสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นหลายแคว้นคือสเปนไม่ได้เป็นประเทศในลักษณะของประเทศเดียวยูนิตี้มาตั้งแต่สมัยอดีตมีหลายแขวงก็ตอนสมัยยุคนี้บาเซไง
0: อ๋อคาตาลัน
1: มันเป็นรุ่นน่ะ
0: ใช
1: ่คาตาลันใช่เขายังฮึดฮัดอยู่ว่าไม่อยากรวมกับสเปนแล้ว
0: โอ้อยากจะประกาศอิสรภาพเป็นประเทศอย่างนี้ก็ได้แหละ
1: ใช่เป็นแขวงอิสระไม่ก็ฮึดฮัดอยู่ไงก็เลยดึงมางั้นนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมริวแมดริดกับบาซ่าเขาถึงเกลียดกัน
0: ครับ
1: เออมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีประจำพื้นที่ด้วยมันไม่ใช่แค่สองทีมใหญ
0: ่
1: มันคนละแบบกันเออเพราะงั้นสเปนเขามีคงประจำแคว้นมีอะไรต่างก็เขาเป็นคนเดิมทีเขาก็เป็นแคว้นย่อยๆหลายแคว้นแล้วมารวมกัน
0: ครับ
1: ของเมืองไทยมีทบประจำแคว้นเออผมนึกสงสัย
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: ทงคงประจำภาคนี่ไม่มีเลยอย่าว่าแต่ทงประจำจังหวัดเลย
0: โอ้เออมีนิดนึงท่านที่พูดถึงเรื่องของอำเภอชะอมเนี่ยถ้าไปช่วงอาทิตย์หน้าเนี่ยเขาจะมีตักบาตรดอกไม้ด้วยนะที่วัดพระพุทธบาทที่สระบุรีก็อยู่อำเภออยู่จังหวัดเดียวกันนะฮะถ้าเกิดไปเที่ยวที่ชะอมก็แวะไปตักบาตรดอกไม้ได้ด้วยนะครับจัดวันที่29ผมจำได้เออให้อยากให้อาจารย์เล่าเรื่องสีดอหูพับครับที่เสียชีวิต
1: สิใครนี่เขาที่เขาพิสูจน์ออกมาว่าอาจจะเป็นความผิดพลาด
0: บกพร่อง
1: บกพร่องของบุคคล
0: ฮะ
1: แล้วผมก็คงบอกได้แค่นั้นนะฮะพอดีผมไม่ได้ตามข่าวคุณผู้ฟังฮะถามเรื่องพยูนเนี่ยฮะพยูนตัวที่แตกตายอะไรเงี้ย
0: เป็นความบกพร่องของ
1: ผมก็พอมีความรู้แต่ไม่ได้เจาะเป็นรายตาลายตัวขนาดนั้นนะฮะไม่กล้าพูด
0: ห้างไหนเที่ยวห้างไหนดีที่สุดในประเทศไทยโอ้ยไปไม่ครบเลยสักห้างหนึ่ง
1: คือมันแล้วแต่คนชอบอ่ะเวลาห้างมันก็ต่างไปห้างที่ดีที่สุดคือห้างที่อยู่ใกล้บ้านที่สุด
0: อ๋อเดินทางสะดวกสบาย
1: ถ้าเกิดคนบางคนที่เขาอยู่แถวบางใหญ่เขาก็บอกเวสเกตผมอยู่แถวเอกมัยทองหล่อผมก็บอกเอ็มโฟเรียมหลักการมันก็คล้ายๆกันนะ
0: แต่อันนี้เนี่ยสมมติถ้าบอกว่าทำเลนะเอาทำเลที่ตั้งเช่นว่าติดริมทะเลชายหาดหน้าพัทยาอย่างเงี้ยมันก็มีนะฮะอาจารย์ฮะเดินห้างแล้วออกมาเดินข้ามถนนนิดหน่อยแล้วก็มาเดินเล่นชายหาดได้อะผมว่ามันก็บรรยากาศดีนะ
1: เอ้ยผมทำประจำเซ็นทรัลพัทยาใช่ไหม
0: ก็มีทั้งเซ็นทรัลนี่ผมนึกไปถึงห้างรอยัลเก
1: ่
0: าๆ
1: มันมีอยู่ที่เดียวนะ
0: ครับก็มีห้างรอยัล
1: นะ
0: ฮะนี่ก็ติดนะครับ
1: ที่ไหนนะ
0: ห้างรอยัล
1: รอยัลอุ้ยรอยัลมันเก่ามากแล้วแทบจะไม่มีอะไรเหลืออยู่ในห้างแล้ว
0: เซนนั่นก็ติดหน้าหาดเหมือนกันพญากลางอันนี้ก็โอ้โหหรูหราเลยอันนี
1: ้ก็ที่ผมคิดออกก็คือเซนทันไงผมก็ถึงบอกว่าแล้วมันมีที่อื่นด้วยเหรอ
0: จังซีลอนภูเก็ตได้ไหมนี่ก็เก่ามากแล้ว
1: จังซีลอนภูเก็ต
0: ครับ
1: จังซีลอนภูเก็ตนี่ผมคิดภาพไม่ออกนะ
0: ฮะอยู่ตรงหาดกับอะไรนะอะไรสักอย่างนี่แหละพอ
1: เฮ้ยเดี๋ยวคุณที่ดอกแล้วจังซีรอนภูเก็ตไม่ติดหาดแค่เป็นคนบอกคุณหมิงว่าจังซีรอนติดหาด
0: ไม่ติดครับไม่ติด
1: จังซีรอนไม่ติดครับจังซีรอนเดินเข้าไปหน่อยนึงฮะเข้าไปอย
0: ู
1: ่ถนนสายสองฮะ
0: ครับ
1: ไม่อยู่สายแรกอยู่ป่าตอง
0: อืม
1: ก็ถึงบอกจังยังคิดไม่ออกว่าห้างไหนที่เป็นห้างนะไม่ใช่สะดวกซื้อนะห้างคือห้างนะฮะห้างที่ติดหาดจริงๆเนี่ยเท่าที่ผมคิดออกแล้วนี่คิดออกเป็นท่าพัทยาอยู่ที่เดียวเลยที่อื่นคิดไม่ออกเลยคุณผู้ฟังคิดออกบอกมาด้วยนะฮะ
0: หรือเอาที่ติดแหล่งท่องเที่ยวอย่างไอเมย่าตรงที่ติดแยกลินคำที่เชียงใหม่นะฮะฝ่าเดินนิดนึงก็เป็นเดินข้ามถนนมันยิ่งก็เป็นถนนนิมานเฮมินแหละ
1: ไอเนี่ยเป็นติดแหล่งท่องเที่ยวห้างไหนมันก็ติดแหล่งท่องเที่ยวนะ มันจะเป็นห้างยังไง ไอเนี่ยไม่ได้ถือเป็นสาระฮะงั้นพารากอนที่ผมเมื่อจะไปอยู่ตอนนี้ไม่ติดแหล่งท่องเที่ยวอ
0: ่
1: ะ
0: อยู่ใจกลางย่านโหยแฟชั่น
1: ไม่ใช่ถึงบอกว่า
0: แต่
1: ตอนนี้โจทย์ที่คุณผู้ฟังมีสิทธิ์ตอบได้มีคำเดียวนะฮะคือห้างไหนที่ติดนะฮะคือต้องติดทะเลเลยนะครับห้ามเด็ดดังซีรอนเนี่ยอยู่สายสองก็ไม่นับนะฮะ
0: ครับ
1: ต้องติดทะเลเลยถ้าเกิดคุณผู้ฟังคิดออกตอบมาด้วยนะครับ
0: โอเคก็ส่งกันเข้ามาแล้วกันนะครับว่าเที่ยวห้างไหนที่เคยไปแล้วมันน่าเที่ยวที่สุดไหมในแง่ของวิวป่ะใกล้ชิดกับแหล่งท่องเที่ยวนี่เซนทันพัทยาอันนี้ก็ติดหน้าหาดชายหาดพัทยาด้วยนะครับยุโรปอาจารย์ชอบไปเที่ยวประเทศไหนของยุโรปมากที่สุดครับ3อันดับเดี๋ยวผมต้องทบทวนคำถามใหม่ด้วยวัน
1: เรื่องถามใหม่เขาบอกว่าต้องการ3อันดับที่ผมชอบที่สุดในยุโรป
0: ฮะ
1: นะคือยุโรปเนี่ยมันแล้วแต่จังช่วงเวลานะฮะถ้าเกิดถามเรื่องศิลปะวัฒนธรรมแน่นอนว่าอิตาลีมาแน่นอน
0: ฮะ
1: อันนี้อันดับหนึ่งแน่นอนถ้าศิลปะวัฒนธรรมกับความแล้วก็สเปนก็ตามมา
0: โอ้โรม
1: ก็ไม่นับในวาติกันนับรวมเป็นอิตาลีนะฮะไม่แยกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดยุโรปในแง่ศิลป

0: จะทำไม่ต้องคิดมากเลยครับสองแง่ก็คืออิตาลีแล้วก็สเปนมาคู่กันตัวนั้นตัวนั้นอื่นก็โอเคเมืองเก่ามีเยอะแยะอยากไปไหนก็ไปถ้าเกิดเอาแบบธรรมชาติแปลกๆขับรถเที่ยวได้นอร์เวย์นอร์เวย์เป็นประเทศที่มีฟยอร์ดเยอะมากมีน้ำตกเยอะมากธรรมชาติสวยแปลกตาดีด้วยนอร์เวย์เป็นประเทศที่โอเคนะฮะแล้วก็หนาวดีด้วยผมชอบเพราะมันเย็นดีแล้วก็จะเกิดเป็นช้อปปิ้งจริงจริงปารีสเป็นก็มีศิลปะวัฒนธรรมและช้อปปิ้ง
1: ครับ
0: ถ้าเกิดลอนดอนเทียบกับปารีสในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวแบบศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยเราทำสู้ปารีสไม่ได้แน่นอน
1: อ
0: ันนี้ก็แล้วแต่ส่วนเมืองอื่นผมเที่ยวง่ายฮะก็คือผมเป็นผู้ใจง่ายผมก็เที่ยวได้เกือบทุกที่แต่ถ้าเกิดให้เลือกก็อิตาลีฝรั่งเศสแล้วก็นอร์เวย์
1: ไม่ได้นึกอยากจะไปไวท์ฮันเลนบ้างเหรอฮะอะไรแนวนั้น
0: ไปทำบ้าเลยไวท์ฮันเลน
1: ก็ไวท์ฮันเลนที่ทีมสเปอร์อ๋อไม่ใช่สเปอร์สเตเดียมเขาเปลี่ยนชื่อสนามแล้วลืมไป
0: ผมก็ไม่แล้วไปทำไม
1: ก็ไม่ใช่ก็ยังไม่ไปอยู่ดีโอเคตกลงนี่แฟนสเปอร์อ่ะ
0: ผมเป็นแฟนสเปอร์นุ้ยผมไม่ได้เป็นคนตัดหญ้า
1: โอ้ครับ
0: ผมต้องไปดูสนามมาด้วยผมไม่สนใจ
1: เอาตายแล้วแย่แล้วแฟนเก้าๆเราไปแอนฟิลด์บ้างไปโอเทลฟอร์ดบ้างไปตัดหญ้า
0: ไม่รู้ผมจะไปรู้ได้ยังไงผมสนามฟุตบอลผมก็เคยไปโบค่าทีเดียแข่งเดียวเพราะว่าโดนภาคบังคับมันไม่รู้จะไปไหน
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดได้ผมไปเที่ยวจริงๆแล้ว
2: กรุณารับบัตร
0: ให้ผมอุ้ยมีกรุณารับบัตรด้วยถ้าเกิดให้ผมเที่ยวจริงๆแล้วผมไม่ไปสนามฟุตบอลครับบอกได้เลย
1: ครับ
0: เพราะผมไม่รู้ถ้าเกิดไปก็คือฟุตบอลแข่งเขาแข่งฟุตบอลแล้วผมก็ไปดูแต่ถ้าเกิดสนามเปล่าๆผมไม่ไปอาจจะแตกต่างกับคุณผู้ฟังบางคนบางท่านนะฮะไม่ว่ากันนะฮะ
1: จริ
0: งว่าส่วนตัวผมไม่ไป
1: อีกซัสเปนนิโก้วิลเลียมอายุ24ค่าตัว80ล้านปอนด์สู้ได้แต่ค่าเหนื่อย400,000ต่อรองอยู่ครับ
0: นี่ใครเนี่ย
1: นี่เขาซื้อจะซื้อไปไหนเนี่ยนิโก้วิลเลียมเนี่ย
0: นี่ก็วิลเลียมรู้จักนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเขาเล่นบอลโลกก็ดี
1: อยู่แอต
0: แ
1: ลนติก
0: น้อยกว่าก็เล่นก็ได้เล่นน้อยกว่าปาโล
1: ครับ
0: ถ้าเกิดนี่ก็วิลเลียม80ล้านแล้วปาโลคนจะขายเท่าไหร่ดีวะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ฮะ400,000ใครจะไปซื้อมัน400,000นี่มันเท่าแฮร์รี่เคนแล้ว
1: ครับ
0: นั่นน่าจะมี PSG อยู่ทีมเดียวที่ขายได้ที่ซื้อไว้อ่ะเพราะว่านักเตะอังกฤษขนาดที่ลัดฟอร์ดที่เราโวยวายว่าแพงๆอย่าง 300,000 300,000 นิดๆเองนักเตะสเปอร์ที่ค่าตัวสูงสุดโตนารี่ที่ซื้อมา100ล้านใช่ยังแค่ 250,000 เองนี่ 400,000 โอ้โห
1: ดูแล้วผมว่าสเปอร์น่าจะปั่นป่วนนะเลือกนักเตะไม่ถูกเดอร์ซาบี้อาจจะทำทีมไม่ถนัดแนวนี้หรือเปล่า
0: ไม่ต้องไม่ต้องห่วงเราเดี๋ยวก็เจ็บหมด
1: อุ้ย
0: เลือกสบายเลย
1: ครับ
0: ผมรับประกันความเลือกสบายฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมมั่นใจว่าเดี๋ยวก็เหมือนกับสองฤดูกาลแล้วเล่นไปเล่นมาเป็นใครก็ไม่รู
1: ้ในประเทศไทยมีเกาะไหนที่ดร.ธรไม่เคยไปบ้างไหมครับ
0: มันก็มีนะฮะไอ้พวกเกาะเป็นเล็กๆน้อยๆหรือเกาะในเขตทหารกองทัพเรือพวกนี
1: ้
0: บางคนเกี่ยวกับที่ผมก็ไม่ได้ไปนะครับ เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเกาะที่เป็นเกาะทั่วไปนี่ผมไปคือผมสำรวจไงฮะคุณหนึ่งต้องเข้าใจว่าผมเคยทำงานสำรวจปะการังเพราะงั้นผมไปทุกเกาะแล้วผมสำรวจทั้งประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมก็เรียกว่าไปแทบทุกเกาะในประเทศไทยใจที่ผมพูดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเกือบทุกเกาะแล้วครับขาดแต่เฉพาะเกาะจวดของทหารที่เข้าไม่ได้เท่านั้น
1: มีท่านฟังส่ง SMS เข้ามาครับ Central Festival พัทยา Terminal 21พัทยาครับครับครับโอเคอยู่ติด
0: เดี๋ยวนะ
1: อะไร
0: คุณผู้ฟังฮะ Terminal 21พัทยาไม่ได้อยู่ติดทะเลนะครับ
1: อาจารย์จะไปเถียงเขาทุก
0: ไม่ใช่ผมทำไมผมบอกโจทย์แล้วเรียบร้อยแล้ว
1: อ๋อครับครับครับ
0: ติดทะเลในคำถามของผมเนี่ยต้องติดเซ็นทรัลพัทยาติดทะเลแต่ Terminal ไม่ติดครับ Terminal อยู่สาย2ครับ
1: เอาแบบดูวิวดอยสุเทพบ้างไม่ได้
0: ไม่ได้หรือจะดูวิวที่ไหนมันก็ได้ทั้งนั้นน่ะ
1: เอา
0: แค่ไหนไป มันต้องติดทะเลเท่านั้นโจทย์ของเราคือติดทะเลห้างผู้ฟัง
1: สมุยสมุยมีห้างไหมสมุย
0: ก็ถามมาสิก็บอกมาดิถ้าเกิดบอกแล้วผมไม่มีหน้าที่คิดผมมีหน้าที่ตอบว่ามันติดไม่ติด
1: อ๋อฮะอ่ะคุณจอยบางจากอาจารย์ครับผมเคยไปอำเภอบ้านแหลมบ้านแหลมแม่กลองหรือเปล่าครับผมจำไม่ได้ว่าแม่น้ำอะไรก่อนออกปากอ่าวหมอปลาหมอคางดำเยอะมากเพื่อนเอาแห่ทอดลงไปติดหลักสิบขึ้นสิบตัวใช่ไหมขึ้นเลยครับโอ้ยสิบตัวน้อยไปต้องหลักหลายสิบแล้ว
0: เดี๋ยวนะที่ไหนนะโทษทีฟังแล้วมึน
1: อำเภอบ้านแหลมฮะ
0: บ้านแหลมที่เพชรบุรีใช่ไหม
1: น่าจะใช่มันไม่มีบ้านแหลมอื่นแล้วนะอาจารย์ครับ
0: ผมจะไปรู้ได้ไงผมจำไม่ได
1: ้ บ
0: ้านแหลมชื่อมันโหลจะตายมัน
1: เออใช
0: ่ถ้าเกิดที่เพชรบุรีมีอยู่แล้วครับมันเป็นเขตแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำครับ
1: พูดถึงนี่ก็ไปถึงระยองนี่ฮะหมอคางดำลงใต้ไปแล้วด้วย
0: เป็นไปหมดที่
1: เดี๋ยวถ้ามี
0: ใครต่อได้วันนี้ช่องเจ็ดเปิดได้ตอนมีเย็นเย็นมีผมออกมาอีกรอบหนึ่งรู้สึกวันนั้นจะรู้สึกทั้งตอนมันเป็นเทปนะฮะคุณผู้ฟังที่ผมอ่านเกี่ยวกับช่องเจ็ดแล้วก็รู้สึกว่ากิจจะตกรอบหรือไงแล้วก็งงอีก
1: มีท่านฟังส่งเข้ามาครับลูกการหน้าแมนยูจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกครับ
0: ดีใจด้วยนะฮะ
1: หัวเราะจริงใจไปไหมเนี่ยปัจจุบันนี้ให้เลือกใช้รถยนต์เลือกรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์น้ำมันดีครับอาจารย์ครับ
0: แล้วแต่คนใช้ฮะแล้วแต่สภาพที่ใช้ถ้าเกิดคุณต้องวิ่งอยากไปออกต่างจังหวัดเป็นประจำเนี่ยแล้วก็ต้องทำเวลาเป็นบางครั้งเนี่ยการหาไฟฟ้าอาจจะลำบากนิดนึงแต่เป็นจังหวัดเขาเฉพาะบางที่เช่นภาคใต้เนี่ยไฟฟ้าจะหายากแต่ถ้าเกิดอยู่กรุงเทพแล้วก็ใช้แบบรอบบ้านเติมไฟที่บ้านทุกวันหรืออยู่ในเส้นทางที่รู้อยู่แล้วว่าจะไปเติมไฟที่ไหนแล้วก็ปั๊มชัดเจนเนี่ยไฟฟ้าจะดีกว่าเพราะฉะนั้นแต่ต้องยอมรับนะฮะว่าพออันนี้เป็นเรื่องที่เราเริ่มเรียนรู้แล้วรถไฟฟ้าเนี่ยระยะยาวเนี่ยราคาจะตกกว่ารถเครื่อง
1: อ
0: ันนี้ผมไม่ได้พูดทุกยี่ห้อนะฮะผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่าง BM กับ Benz เนี่ยเห็นชัดเจนนะครับถ้าเกิดรถออกมารถโดยเฉพาะรถดีเซลเนี่ยเครื่องดีเซลของ Benz กับ BM เนี่ยจะเป็นรถที่ยืนราคาได้แข็งแกร่งที่สุดเทียบกับรถไฟฟ้าไม่เชื่อคุณผู้ฟังไปเปิด BM เทียบรถไฟฟ้าเหมือนกันนะ BM ไฟฟ้ากับ BM ดีเซลรุ่นเดียวกันด้วยซ้ำตอนนี้หรือตอนเปิดขายเนี่ยราคาต่างกันเป็นล้านเลยตอนนี้ขายมือสองเนี่ยราคาเท่ากันปีเดียวกันเพราะฉะนั้นไฟฟ้าเนี่ยคนยังกลัวเมื่ออายุใกล้8ปีเพราะว่าเขาจะรับประกันแบบจนถึง8ปีเข้าใจใช่ไหม
1: ฮะ
0: แล้วทุกคนจะกลัวว่าเพราะตอนเปลี่ยนแบตเนี่ยมันไม่คิดถูกเนี่ยจ้ะน้อง
1: มันจะเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบที่คือถ้าเทียบอย่างอื่นก็คงไม่เห็นภาพแต่ถ้าเทียบกับสมาร์ทโฟนน่าจะใช่หรือเปล่าใช่ไหม
0: ไม่สมาร์ทโฟนเราโยนทิ้งไง
1: ครับ
0: อะไรประมาณนั้นเนี่ยแต่รถไฟฟ้าเนี่ยเราจะโยนรถทิ้งได้ไงวะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเลยไปขายเพราะงั้นขายต่อราคาเขาตกแล้วก็ปัญหาของเราเนี่ยจะใช้ต่อไงถ้าใช้ต่อคุณอาจจะต้องเปลี่ยนแบตราคาเปลี่ยนแบตเนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยเป็นว่ากันเป็นแสนๆมีแสนเดียวด้วยหลายแสน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยมันจะน่ากลัวเพียงแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าจะขายต่อหรือจะแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแม่ผมก็ใช้อยู่นะฮะรถไฟฟ้าแต่ผมเข้าใจว่าผมจะใช้ยาวไปเลยแล้วผมคำนวณราคาออกมาแล้วคุ้มผมก็จะใช้ไปแต่รถน้ำมันผมก็
1: ม
0: ีแล้วถ้าเกิดพูดกันตามตรงรถน้ำมันราคาแข็งแกร่งกว่าเมื่อผ่านสัก5ปีไปเนี่ยราคารถน้ำมันยืนทรงตัวดีกว่ารถไฟฟ้าที่ราคาค่อนข้างตก
1: ก็เป็นข้อมูลนะปัจจุบันปีหน้าอาจจะเปลี่ยนก็ได้
0: ไม่เปลี่ยนหรอก
1: ทำไมล่ะฮะ
0: เอาราคาแบตมาเท่าเดิมจะเปลี่ยนได้ยังไง
1: โอ้
0: เรากำลังพูดถึงราคาตอน8ปีแล้วต้องเปลี่ยนแบตหมดรับประกันแบตแล้วต้องเปลี่ยนปีที่9ปีที่10มันจะไปเปลี่ยนมันจะราคามันจะเปลี่ยนได้ยังไงราคาแบตมันไม่ถูกลงนี
1: ่ครับก็ไม่แน่นะเกิดเขาเกิดมีพัฒนาการของแบตเทคโนโลยีเนี่ย
0: ไม่เกี่ยวกับว่าคุณต้องแบนแบตเดิม
1: อ๋อ
0: คุณหมิงเข้าใจใช่ไหมคุณหมิงซื้อรถวันนี้เนี่ยแต่ปีให้

0: หน้าเนี่ยแบบมันจะพิเศษวิโสยังไงคุณเหม่งก็ต้องเปลี่ยนอะไหล่รุ่นเดิม
1: เพราะว่ามันโมเดลรถมันใส่กับแบตรุ่นนี้เท่านั้น
0: ใช่ถูก
1: อ่ะโอเคฮะสำหรับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วครับอาจารย์ครับวันนี้ก็ผมกับอาจารย์ทอดเราสองคนต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: Facebook, YouTube, เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองอนุทินลั่นไม่ทบทวนฟ้องไอลอปมกล่าวหาเอี่ยวหัวสวบอกมอบทนายแล้วในอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการฟ้องร้องนายยิ่งชีพอัจฉานนท์หรือเป๋าไอลอว่าจะไม่มีการทบทวนการยื่นฟ้องส่วนจะไปฟ้องเมื่อไหร่นั้นนายอนุทินระบุว่าได้มอบหมายให้ทนายความไปดำเนินการแล้วแต่จะเป็นในสัปดาห์นี้หรือไม่ตนไม่ทราบผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าอะไรเป็นเหตุผลที่รับไม่ได้มากที่สุดในการยื่นฟ้องนายอนุทินระบุว่าให้ไปถามทนายความด้านอธิบดีดีเอสไอชี้ไอลอแฉก้าวนักการเมืองเอี่ยวหัวสวเป็นข้อมูลเก่าพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอกล่าวถึงการตรวจสอบคดีหัวสวหลังไอลอออกมาแฉข้อมูลก้าวนักการเมืองเกี่ยวข้องว่าเคยให้ข้อมูลไปแล้วเมื่อถามว่าก้าวรายชื่อเป็นข้อมูลใหม่หรือเก่าอธิบดีดีเอสไอบอกว่าน่าจะเป็นข้อมูลเก่าก่อนจะขอตัวไปประชุมทั้งนี้จากท่าทีของอธิบดีดีเอสไอไม่อยากจะให้สัมภาษณ์ในเรื่องดังกล่าวโดยออกตัวตั้งแต่ถูกถามเรื่องนี้ว่าจะรีบไปประชุมกองปราบปรามเร่งรวบรวมพยานหลักฐานคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นจ่อแจ้งข้อหาเพิ่มอีกกว่า10คนเตรียมส่งสำนวนถึงปปช.ภายในเดือนนี้พันตำรวจเอกเนติวิทธนาสิทธินิติกุลผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้ยังไม่ได้ออกหมายเรียกหรือหมายจับบุคคลใดเนื่องจากอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมพยานหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอกสารในคดีการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนถึงจะพิจารณาเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการเข้าให้ปากคำซึ่งก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำ TOR ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปแล้วเป็นรอบแรกเบื้องต้นขณะนี้พบว่ามีกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตมากกว่า10คนยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันเตรียมสรุปรายละเอียดสำนวนส่งให้สำนักงานปปช.ภายในกรอบเวลา30วันหรือภายในเดือนนี้เพื่อใช้ประกอบการดำเนินคดีอาญาในส่วนที่อยู่ในอำนาจของปปช.นอกจากนี้มีรายงานว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 70% สอบสวนประเด็นตรวจสอบเชิงลึกหลายประเด็นโดยเฉพาะข้อพิรุธสำคัญที่พบว่าการทุจริตเกิดขึ้นในขั้นตอนหลังกระบวนการสอบเสร็จสิ้นลงไปแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: ฟัง Active Radio

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเบลเยียมเตรียมแต่งตั้งมาร์คฟานบอมเบลเป็นกุนซือคนใหม่มาร์คฟานบอมเบลอดีตมิดฟิลด์ทีมชาติเนเธอร์แลนด์เตรียมเข้ารับตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมชาติเบลเยียมโดยฟาบริซิโอโรมาโน่นักข่าวชื่อดังชาวอิตาลียืนยันว่าทุกฝ่ายบรรลุข้อตกลงร่วมกันเรียบร้อยและฟานบอมเมลจะเซ็นสัญญาคุมทีมปีศาจแดงแห่งยุโรปไปจนถึงปี2028เพื่อเข้ามารับช่วงต่อจากรูดิกาเซียโดยขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการเท่านั้นสำหรับอดีตกองกลางทีมชาติเนเธอร์แลนด์วัย49ปีเคยผ่านการคุมทีมอย่าง PSV Eindhoven Wolfsburg และ Royal Antwerp มาแล้วสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์ประกาศเซ็นสัญญากับยานพอลฟานเฮกเคกองหลังชาวดัตช์จากไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการ

0: ดยทีมของกุนซือโรแบร์โตเดซาบี้อยากได้ฟานเฮเคเข้ามาเติมเต็มในเกมรับและยื่นข้อเสนอไปหลายครั้งแต่โดนทัพเดอะซีเกิลส์ปฏิเสธมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามสเปอร์ไม่ยอมแพ้และยื่นข้อเสนอครั้งใหม่จำนวน52ล้านปอนด์หรือราว 2,300 ล้านบาทซึ่งไบรตันใจอ่อนยอมปล่อยตัวประกันหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์ย้ายไปสวมเครื่องแบบไก่เดือดทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางนี้เซนเตอร์แบ็กวัย25ปีก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในประกันหลังตัวกลางที่โดดเด่นที่สุดของพรีเมียร์ลีกจากผลงานที่แข็งแกร่งกับไบรตันโดยไก่เดือดทองคาดหวังให้เขาเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในแนวรับและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรดก้องกีรตินนท์รัศมีย
3: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามนะฮะสำหรับเพลงของเจ้าแม่เพลงบอลโลกอย่างชากีร่านะครับก็โอ้โห516ล้านวิวนะครับสำหรับใดๆชากีร่าและเบอร์น่าบอยนั่นเองนะฮะส่วนเพลงของน้องลิซ่านี่ประมาณ50ล้านวิวนะฮะโอ้โหก็เรียกว่าต้องยกให้กับใดๆจริงๆนะครับสำหรับเพลงบอลโลกในรอบนี้ที่ถือว่าเป็นเพลงหลักเลยนะครับก็เปิดส่งท้ายกันถึงแม้ว่าจะผ่านพ้นบอลโลกไปแล้วนะครับแต่ว่ายังมีควันหลงมาให้ติดตามกันอีกหลายข่าวนะครับทั้งเรื่องของแฟนอาร์เจนตินาที่ล่ารายชื่ออยากให้เตะนัดชิงบอลโลกใหม่แล้วก็ยังมีเรื่องเซอร์ไพรส์ที่ญี่ปุ่นอาจจะจับมือกับ2ชาติจากเอเชียตะวันออกและ4ชาติจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรวมถึงไทยด้วยจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2046ครับก็เดี๋ยวมาพูดคุยรายละเอียดทั้งหมดในรายการของเราวันนี้นะฮะบอลโลกอัปเดตนะครับอยู่กับผมนนท์รัศมีวิมลดารากรแล้วก็พี่เจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรนะครับดูกันได้ทุกช่องทางเหมือนเดิมนะครับใครที่ฟังกันทางออนไลน์ก็ไปโหลดกันได้นะครับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ใครที่โหลดมาแล้วก็สามารถฟังกันได้เลยนะฮะนอกเหนือจากฟังคลื่น FM 99ของเราแล้วเนี่ยยังฟังได้ทุกคลื่นของอสมทเลยนะครับใครอยากฟังเพลงลูกทุ่งนะฮะคลื่น FM 95ก็ฟังกันได้นะฮะหรือว่าใครอยากฟังเพลงสากลนะครับก็ฟังกันได้ Met 107นะครับรวมไปถึงคลื่นความคิดอย่าง 96.5 นะครับแล้วก็ยังมีคลื่นข่าวอย่าง 105.5 ด้วยนะครับก็ใครที่โหลดแอปพลิเคชัน MCOT Connect แล้วก็สามารถฟังได้นะดูช่อง9ได้ด้วยนะครับส่วนช่องทางออนไลน์นะครับ YouTube Channel ของ FM 99นะครับก็มีไลฟ์สดกันแล้วนะสามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกับผมนนท์แล้วก็พี่เจ๋งได้นะครับ
1: สวัสดีครับน้องนนท์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับนะฮะก็เมื่อกี้เราพูดถึงช่องทางใช่ไหมนะครับอย่าลืมนะฮะช่องเก้าของเราเอเชียนเกมจะว่าไปก็ใกล้มาแล้วใช่ไหมนนท์
0: มีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมฮะ
1: มีรายงานข่าวว่าเราจะได้ยินสดได้หมดด้วยช่อง9ของเรานะ
0: อุ๊ย
1: ช่อง9กด30นะครับ
0: จริงเหรอฮะ
1: เอเชียนเกมนี่ไงท่านนึกถึงเอเชียนเกมนนนึกถึงปีไหนครับบ้างฮะ
0: โอ้โหเอเชียนเกมเหรอเอเชียนเกมเนี่ย
1: ทันไหมตอนไทยได้อันดับ4เอเชียนเกมฮะ
0: ตอนนั้นนี่น่าจะ
1: 90ทันนะทันไหม
0: โอ
1: ้ยุคคชัยยงครบประเสริฐช้างมูลแต่ก่อน
0: 90ยังไม่เกิดเลยฮะ
1: เอ้าเหรอ
0: หมายถึงฟุตบอลที่เราได
1: ้ได
0: ที
1: ่4
0: เช่นเกมใช่ไหม
1: เช่นเกมมาเสิร์ชช้าโมแล้วก็มียิงในวันชาติทีมในวันชาติของประเทศจีนด้วย
0: โอ้ไม่ทัน
1: ปี1990ถ้าย้อนกลับไปก็ปี2533มั้ยบวก53ไปเท่าไหร่นนดูสิพี่ก็จำอายุจำปีไม่ได้ฮะ
0: ปีไหนนะฮะ
1: ปี90
0: เนี่ย
1: ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีน
0: 90เนี่ย33เพราะว่าผมเกิด91ใน34
1: อ๋อ33
0: โอ้
1: โหเรายังไม่เกิดเลยเหรอ
0: ตอนนั้นน่ะไม่ทัน
1: ประเสริฐช้างมูลยิงประตูชัยให้ทีมชาติไทยชนะ1-0รอบน่าจะเป็นรอบ8ที
0: ม
1: ชนะวันชาติจีนโอ้ที่โคชโยมาให้สัมภาษณ์กับเราว่าคือสมาธิไม่ค่อยมีเพราะว่ามันเสียงอื้อๆมากคนจีนเชียร์ดังมาก
0: ครับ
1: นะแล้วก็บรรยากาศในสนามมันกึกก้องมากมันชาติจีนนะคิดดูด้วยกัน
0: เกมนั้นกับเกมที่โค้ชวังยิงใส่เกาหลีอ
1: ่
0: ะ
1: อันนั้นปี98
0: ปี98
1: เอชเกมปี98ที่ไทยเป็นเจ้าภาพปี98ก
0: ็อันนี้ผมทัน
1: 2500น่าจะเป็น
0: 51
1: 51อ่ะ
0: 41
1: อ๋อ41โอเคนั่นแหละ
0: อันเนี้ยผมทันแต่ว่าตอนนั้นยังแบบไม่ได้ดูละเอียดนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนนั้นก็6-7ขวบ
1: อ๋อเหรอไม่รู้เรื่องใช่ไหม
0: แมตช์ไหนประทับใจพี่เจ๋งกว่ากันฮะ
1: โอ้โหแมตช์ไหนเหรอถ้าตอนนั้นก็ยังเด็กไงเด็กอยู่ปี3-3เนาะแล้วก็ปี4-1เนี่ยโตแล้วนะครับโตแล้วเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วนะครับที่ไม่ค่อยฟัง ชาวบ้านชาวช่องแล้วตอนนั้นเข้าใจจำได้ว่าตอนนั้นตอนโคตรวังนะครับเขายิงประตูชัยได้นะครับเพราะเป็นโกลเด้นโกงไงเราเหลือ9คนด้วย
0: น่าผมจำได
1: ้ก็วิ่งแหกป่าอยู่ในบ้านตัวเองตอนนั้นจำได้ว่าเหมือนกลับบ้านมั้งกลับบ้านไปในระหว่างที่ไม่มีเรียนไงที่กรุงเทพอ่ะก็เลยกลับบ้านไปนะโอ้วิ่งดีใจอ่ะเสียงของพี่คุณอาบิจ้า
0: ที่
1: กล้องอยู่เลยโก้โก้อยู่เลยฮะเราพูดถึงเพราะว่าตอนนี้11นาฬิกานะครับตามเวลาในบ้านเรามีการจับสลากแบ่งสายนะนนท์นะ
0: ครับ
1: เป็นไงบ้างนนท์เป็นไงบ้างตอนนี้เราอยู่ในโถ2เนาะ
0: ครับผม
1: มีอะไรบ้างยังมีมั้ยอัปเดตเลยเราอัปเดตเลยจับสลากเอเชียนเกมนะฟุตบอลนะมีมั้ย
0: ผมกำลังหาลิงก์อยู
1: ่แอล
0: ห
1: รือจะเป็น AFC บ้างลองดูซิมีมั้ยลองดู
0: ตอนแรกผมกำลังจะเข้า channel ที่เป็น
1: official
0: ของ
1: มันมีนะลองดูซิลองดู
0: นะฮะ
1: ยังไงครับ
0: เพราะว่าตามกำหนดมันจะแข่งมันจะจับตอน 11:00 นใช่ไหม
1: ใช่
0: เดี๋ยวผมขอ
1: เดี๋ยวพี่ดูช่วย
0: ดู YouTube แบบที่มันเป็น official ก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็มีลิงก์หลายๆลิงก์ที่เป็นของพวกยูทูบเบอร์มาทำไลฟ์สดแล้วก็ลุ้นผลจับสลากไปด้วยกันนะฮะ
1: ใช่ไหม
0: เอเชียนเกม2026
1: ก่อนนะส่วนบอลโลกอัปเดตเดี๋ยวว่ากันเน
0: า
1: ะจริงก็เป็นในช่วงของเอเชียนเกมแล้วกันช่วงนี้ในตนาไลน์ในช่วงเอเชียนเกมนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเราก็เดี๋ยวปรับเปลี่ยนรูปแบบค่อยปรับเปลี่ยนไปเพราะยังเกาะกระแสบอลโลกอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะมุ่งเน้นนะนนนะ
0: มุ่งเน้น
1: สิฮะ
0: เหรอฮะ
1: ไปที่เอเชียนเกมละ
0: ผมเจอลิงก์แล
1: ้
0: ว
1: เป็นไง
0: ในเอเชียนเกมส์_ 2026แต่ว่ายังไม่จับ
1: ยังไม่จับนะ
0: ยังเป็นการแบบประธานกำลังพูดอยู
1: ่ก็เชิญท่านประธานขึ้นสู่ยอดเสาก่อนใช่ไหมฮะ
0: เชิญท่านประธานขึ้นสู่ยอดเสา
1: ครับ
0: ท่านประธานนี่กำลังพูดอยู่เลย
1: กำลังพูดอยู่นะ
0: เขาน่าจะมีจับหลายๆกีฬา
1: บอลหญิงกับบอลชายมั้งที่เราชัดอ่ะ
0: ไฮไลท์ใช่ไหม
1: ใช่
0: ฟุตบอลไฮไลท
1: ์
0: เพราะว่ามันชื่องานทีมดรอเซเรโมนี่อ่ะ
1: ครับ
0: น่าจะจับหลายอย่าง11โมงนี่อาจจะเพิ่งเริ่มแต่เริ่มจับจริงๆเนี่ยอาจจะอีกสักพัก
1: ครับ
0: เดี๋ยวถ้าอัปเดตเมื่อไหร่มีจับเมื่อไหร่เดี๋ยวแจ้งให้ทราบเพราะว่า
1: แจ้งให้ทราบ
0: เราอยากรู้เหมือนกัน
1: ครับ
0: ว่าเราจะอยู่กับใครดีนะครับ
1: เวียดนามไปเลย
0: เวียดนามญี่ปุ่นจีนเกาหลี
1: ครับ
0: เวียดนามเบาสุดเลยไม่เอา
1: ไม่เอา
0: เอาญี่ปุ่นดีกว่าเจ้าภาพคึกคักดีกองเชียร์เยอะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะนะครับพาแฟนอาจจะแบบมีไปเราก็กล้าของเราไปคุณมีนะ
0: มีไปทัวร์หน่อยเหรอ
1: วางแผนหน่อยเป็นไงครับ
0: เพราะว่าฟุตบอลนี่น่าจะเตะก่อนที่พิธีเปิดจะเริ่มในวันที่19กันยา
1: ใช่
0: เดี๋ยวเรากำลังวางแผนกันอยู่นะทีมงาน FM 99นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่จับหรอกเพราะว่าดูแล้วยังพูดอีกนาน
1: ครับ
0: ยังไม่มีแบบอุปกรณ์อะไรในการจับเลยอ่ะ
1: อ๋อเหร
0: อ
1: ไม่มีไหไม่มีอะไรมาให้เลยนะ
0: ยังไม่มีโถมีไหอะไรเลยฮะ
1: อ๋อมีโถนะ
0: มีแต่น่าจะท่านประธานพูดอยู่คนเดียวเลย
1: อ๋อเหรอไม่มีใครครบหรือว่าไงฮะพูดอยู่คนเดียว
0: เขาอาจจะต้องแบบต้องกล่าวเข้างานก่อนอ่ะ
1: ครับเดี๋ยวดูให้นะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวทีมชาติไทยเหมือนว่าชุดใหญ่นะจะเดินทางไปที่ประเทศลาวแล้วเดินทางแล้วมั้งเพราะว่าเห็นไปช่วงเช้า
0: เห็นมีภาพมาแล้ว
1: ช่วงเช้าที่ผ่านมาเดินทางไปแล้วที่เดินทางไปยังประเทศสปอร์ลาวนะครับก่อนที่จะลงแข่งขันในศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน
0: เสาร์นี้
1: เสาร์นี้สองทุ่มเราเตะสองทุ่มทุกคู่เลย
0: ใช่ครับ
1: นะครับทุกนัดเลยฮะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็อันโตนี่ฮัสซันบอกว่าประทับใจมากนะตลอดการฝึกซ้อมที่ผ่านมาไม่มีปัญหาอะไรเลยความฟิตก็ดีขึ้นเรื่อยๆ
1: ครับ
0: ซึ่งเป้าหมายหลักในตอนนี้ก็คือต้องการเก็บชัยชนะเหนือทีมชาติลาวให้ได้คือลาวไม่ใช่ปัญหาหรอกเรารอเจอเวียดนามนี่แหละ
1: เวียดนามก่อนนะเห็นว่าเวียดนามก็ปิดลีกด้วยเนี่ย
0: ปิดลีก
1: ปิดลีกแล้วสปอร์ลาวเนี่ยเขาอุ่นไอเขาเก็บตัวก่อนเราหนึ่งสัปดาห์นะเราเก็บตัวทีหลังด้วย

0: ฟีฟ่าอาเซียนกับไอชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนคนละอันนะใช่ไหมนน
1: ที่จะเตะเสาร์นี้ก็คืออาเซียนฮุนไดครับ
0: ฮุนไดครับ
1: ก็คืออาเซียนครับเดิมมาแหละ
0: 24กรกฎาคมถึง26สิงหาคม1เดือนเลย
1: อันนี้ก
0: ็แล้วหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นฟีฟ่าอาเซียนครับใช่ไหม
1: ใช่อันนั้นอ่ะของฟีฟ่ารายการใหม
0: ่รายการใหม่
1: อันนี้ที่เขาเรียกว่าบอลโลกอาเซียน
0: ครับ
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องแค่บอลโลกอาเซียนนะครับพี่เจ๋งเพราะว่าอย่างที่บอกไปเดี๋ยวบอลโลกครั้งหน้าน่าจะเพิ่มทีม
0: อ๋อที่มีข่าวว่าญี่ปุ่นเขาจัดกับเราใช่ไหม
1: เนี่ยวันนี้เซอร์ไพรส์เลย
0: ครับใช่เป็นไง
1: ญ
0: ี่
1: ปุ่นเนี่ยเขาวางแผนจะจับมือกับชาติในอาเซียน
0: ครับ
1: แล้วก็ในเอเชียตะวันออกด้วยจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2046ครับ
0: โอ้โหอันนี้มีข่าวนะ
1: 2046นะ
0: ครับ
1: นี่ญี่ปุ่นเขาวางแผนไว้นะฮะ2046เนี่ยเขาจะเลือกเจ้าภาพกันช่วงปี2031ก็อีก5ปีแต่แผนเนี่ยจะจัดในปี2046นะ
0: ครับ
1: อีกนานแต่ว่ามันจะรู้แล้วแหละว่าจะได้ไม่ได้ก็คือในอีก5ปีข้างหน้
0: า
1: 2031เขาจะมีการคัดเลือกเจ้าภาพกัน
0: ครับ
1: แล้วไทยอยู่ในข่ายด้วยนะโอ้ยผมว่าดีนะ
0: ดีนะ
1: เราอาจจะเป็นเจ้าภาพไทยแค่สนามเดียวราชมัง
0: ราชมังก็ได้มาเลเซียสิงคโปร์น่าจะมีอินโดนีเซียอะไรนี่นะเวียดนามอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับคือญี่ปุ่นเขาก็เคยเป็นเจ้าภาพมานานแล้ว
0: 2002ถูก
1: แล้วเขาก็แน่นอนอยากจะเป็นเจ้าภาพอีกเขาบอกว่าจะเสนอ2ชาติเอเชียตะวันออกแล้วก็4ชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาร่วมด้วยเพราะเขามองว่าถ้าเขาเป็นเจ้าภาพเดียวๆเนี่ยไม่คุ้มมันต้องไปลงทุนพัฒนาสนงสนามอีกเยอะต้องใช้เงินอีกเยอะเขาเลยหาพันธมิตรดีกว่า
0: ครับ
1: 3ประเทศจากเอเชียตะวันออกเนี่ยญี่ปุ่นจะจับมือกับเกาหลีใต้เหมือนเดิ
0: ม
1: ตอนเป็นเจ้าภาพ2002แล้วก็จะมีจีนเข้ามาด้วยครับ
0: ครับ
1: ส่วนอีก4ประเทศในอาเซียนเนี่ยจะมีไทยอินโดมาเลแล้วก็สิงคโปร
0: ์
1: แต่ไม่มีเวียดนามเพราะว่าเวียดนามนี่เขามีโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาที่แบบสุดโทรมคือสนามกีฬาของเขาอะมีดิ่งอะมันจุแค่เพียง 40,000 กว่าที่นั่งเท่านั้นเอง
0: ครับ
1: มันก็เลยดูแล้วไม่น่าจะไหวน่าจะจัดบ
0: อ
1: ลโลกแต่ของเรานี่มีราชมังคลากีฬาสถานเขาบอกถ้าทำดีๆจะจุได้ถึง 70,000 เลยพี่เจ๋ง
0: อ๋อเหรอเยี่ยมเลยนะ
1: แล้วก็มาเลเซียเขามีบุกิจจาริวบุกิจจาริวนี่ก็ 90,000 คน
0: ครับใช่
1: อินโดอินโดก็สนามใหญ
0: ่
1: อินโดมีเกลาลาบุงกาโน
0: สนามยันเดิมกันเขาทำใหม
1: ่ก็
0: เอสปอร์ตคอมเพล็กซ
1: ์ 80,000 นะ
0: แ
1: ล้วก็มีจาการ์ตาอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมอีกนี่ก็ 80,000 สิงคโปร์นี่ก็มีสนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ 55,000 ก็เนี่ยอาจจะใช้สนามเนี้ยแข่งบอลโลก
0: ได้นะพี่ว่านะ
1: ใช้สนามเดียวไปเลยก็ถึงปี2046ไม่รู้ว่าจะมีกี่ทีมนะที่จะแข่งแต่ว่านี่เป็นแผนของญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเป็นโต้โผเลย
0: ครับ
1: น่าสนใจทีเดียวนะ
0: ใช่ได้นะพี่ว่านะ
1: คือถ้าจะพูดตรงๆว่าให้เราเป็นเจ้าภาพเดียวเนี่ยมันก็คงไม่ไหวอ่ะนะ
0: ไม่ไหวค่าจะจ่ายเยอะไง
1: สนาม
0: แต่ยังได้จะได้ไปบอลโลกปีไหนนะ
1: 2046นู่นเลยครับ20ปีนี่2026ไง2026
0: โอ้เราจะอยู่มั้ย
1: อยู่สิฮะ
0: เออยังอยู่นะ
1: โอ้แค่20ปีเองฮะพี่เจ๋ง
0: ยังอยู่นะ
1: โอ้ตอนนั้น
0: พี่เจ๋งอยู่บนโลกใบนี้เอง
1: อ
0: ๋อเหรอฮะเออหรือว่าจะไม่อยู่นะฮะครับโอ
1: ้เอออีก20ปีมารอดูกัน
0: ปีนะ
1: เราจะได้เป็นเจ้าภาพบอลโลก
0: หน่อยฮึบหน่อยได้เห็นนะไทยไปบอลโลกนะ
1: ส่วน4ปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะเห็นแล้ว
0: ครับ
1: 4ปีเองอันนี้แน่นอนทันอยู่แล้ว
0: ทันอยู่นะ
1: ไม่ต้องรอชาติหน้า
0: โอเค
1: น่าสนใจไหมล่ะ
0: ก็ติดตามกันนะหวังว่าเราจะได้ไปบอลโลกสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะ
1: เป็นไปได้
0: เป็นไปได้นะ
1: ไม่ยากหรอกนี่ระหว่างพูดไปนะผมก็
0: ลุ้นอยู่นะ
1: ลุ้นผลจับสลากอยู่นะ
0: เพราะว่า
1: ซึ่งก็ยังไม่จับนะ
0: ยังไม่จับใช่ไหมข้อเข้าไปดูได้นะ
1: พูดแล้วเนี่ยตอนนี้
0: ครับ
1: เปลี่ยนคนมาพูดแล้วคนแรกเหนื่อยแล้วเนี่ย
0: ก็มีตอนนี้เขามีบ้านแดงเขาเนาะนะครับเอเชียนเกมส์2026นน
1: ครับ

0: เรียกว่าเป็น
1: official
0: official channel
1: ครับ
0: ออกมาแล้ว
1: ตอนนี้ก็กำลังคุยอยู่เน
0: า
1: ะ
0: ชั่วโมงจะจบไหมเนี่ยนี่ครึ่งชั่วโมงแล้วนะ
1: น่าจะมีภาษาไหมอ่ะไม่มีไว้ให
0: ้ภาษาญี่ปุ่นไงตอนนี้เปลี่ยนคนมาพูดแล
1: ้
0: ว
1: แต่คนพูดแล้วนะ
0: น่าจะอีกนาน
1: โอ้ยยันอีกนานเนี่ย
0: เพราะว่าคนแรกก็ซัดไปหลายนาทีเหมือนกันแต่ผมไปเช็คดูถ้าเป็นโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook เนี่ยมันยังไม่มี Channel Official ออกมา
1: ของเขามีแล้วนะ
0: แต่ว่า YouTube มีแล้วนะ
1: แต่ว่าอันนี้ลองไปติดตามกันได้นะครับAsian Game 2026นะฮะ
0: ครับ
1: Asian Game ติดกันเลยนะภาษาอังกฤษนะครับ A S I A N G A M E S แล้วก็ /เอ้ยเค้าเรียกอะไรไอ้คิดหลัก
0: underscore
1: 2026เนาะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็ยังไม่มีอะไรเท่าไหร
1: ่
0: เพราะว่าอีก2เดือนอ่ะแต่ผมว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยน่าจะเริ่มมีความเคลื่อนไหวแล้วเพราะว่ามันใกล้การแข่งขันเข้าไปทุกทีแล้ว
1: ถูกต้องฮะนะครับ
0: เดี๋ยวผมขอทักทายคุณผู้ฟังหน่อย
1: ได้เลย
0: ทาง4689899นะฮะ
1: มีอะไรบ้าง
0: คุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าสวัสดีครับคุณเจ๋งน้องนนท์ไม่รู้น้องนนท์จำได้ไหมเคยมอบเสื้อจุฬาให้ผมจากพี่จอยบางจากทำได้
1: จุฬาจะไง
0: ตอนนั้นมีน้องๆจุฬาธรรมศาสตร์มาโปรโมทไง
1: ฟุ
0: ตบอลประเพณี
1: อ๋อเหรอ
0: แล้วน้องๆก็เอาเสื้อไว้ให้
1: ครับ
0: มาบอกผมตอนจบรายการสัมภาษณ์เสร็จแล้วมาบอกผมตอนเหลืออีกประมาณ10นาทีสุดท้ายอ่ะมีพักเบรกนิดนึงแล้วก็น้องบอกว่าอ่ะพี่เอาเสื้อมาให้ค่ะ
1: ครับ
0: ให้ผม
1: เหรอ
0: จุฬาตัวนึงธรรมศาสตร์ตัวนึงผมก็เลยบอกเราไม่เอา
1: ครับ
0: แจกแฟนรายการดีกว่า
1: อ๋อเหรออ
0: ืมแล้วก็แจกแฟนรายการให้ส่ง SMS มาปุ๊บพี่ก็มาเอาพี่จอยบางจากได้ป่ะ
1: อ๋อเหรอโอ้สวยนะสวยนะ
0: ไม่รู้พี่จอยได้ไปดู
1: ซื้อยากนะเยี่ยมเลยนะฮะ
0: ที่ระลึก
1: ครับคุณจอยก็ดีใจด้วยก็ขอบคุณทุกท่านนะในช่วงของฟุตบอลโลกโอ้กระแสของเราก็ได้อยู่นะคนดูเยอะเลยล้นหลามเลยดูทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะครับที่มารับลูกบอลวิเศษน้องของเรา
0: ลูกบอลวิเศษเลยล่ะ
1: ลูกบอลวิเศษ
0: โอ้
1: ล
0: ู
1: กบอลมินิลูกบอลมินิ
0: จากมินิฟุตบอล
1: เดี๋ยวเอเชียนเกมนะครับจะมีอะไรมาแจกหรือว่ามีอะไรเดี๋ยวว่ากันนะครับ
0: มีแน่นอนไม่ต้องห่วง
1: มันต้องมีแน่นอนต้องมีแน่นอน
0: นี่มี SMS ถามมาพี่เจ๋งนอนเวลาไหนครับเปิดมาทีไรได้ยินเสียงพี่เจ๋งตลอดเลยครับ
1: ครับอันนี้ร่าง2ฮะอันนี้ร่าง2แล้ว
0: พี่เจ๋งนอนแบบเรียกว่าเก็บไมค
1: ์ครับ
0: นอนทีละ2 3ชั่วโมง
1: สักพักเดี๋ยวก็ไปแล้วล่ะครับผม
0: ไปนอนต่อ
1: เนาะไปจากโลกใบนี้นะฮะครับ
0: พี่เจ๋งแข็งแรง
1: แข็งแรงนะเอ้าบอกว่าเสื้อลิเวอร์พูลฤดูกาลไหนครับอันนี้ฤดูกาลที่แล้ว
0: อ
1: ันนี้ซีซั่นก่อนนะ
0: ครับ
1: ครับซีซั่นก่อนก็พอดีเล่าให้ฟังแล้วแหละก็คือน้องสาวเขากลับมาเขากลับมาเมืองไทยไหนๆก็ได้ไหนแล้วกับผม
0: แวร์อีสแวร
1: ์ก็แวร์อีสแวร์คือซื้อมาให้หน่อย
0: ม
1: ีรองเท้าด้วยไงก็เลยบอกว่าจ่ายแค่นี้นะครับหักคอตีเขาอะ
0: เอาอีกแล้วนะ
1: หักคอตีเขาเขาพอดีน้องเขานานๆเข้ามาที่เขากลับมาเมืองไทยไงก็เลยให้น้องสาวรับเนาะลูกของคุณอาเนี่ยซื้อมาให
0: ้
1: ก็หักคอตีเขาไว้
0: ครับ
1: ก็ประมาณครึ่งราคาครับผม
0: แต่ชุดนี้สวยนะ
1: ชุดสวย
0: นี่แบบคลาสสิก
1: คลาสสิกเลย
0: ลายไม่ต้องเยอะมาก
1: สู้ๆครับนักกีฬาไทยนะครับเอาว่ากันเนาะ
0: ครับ
1: ครับทักทายกันเข้ามานะครับตอนนี้เปิดไลฟ์จับสลากเอเชียนนาโกย่าอยู่ครับคุณปลั๊กอ้าวลุ้นกันตอนนี้มีคนคุยมีออโต้โฟกัสด้วยหรือว่าไงฮะนนท์ฮะ
0: ทำไมมีออโต้โฟกัสไปขึ้นที่หน้าเขา
1: พิธีเปิดน่าจะแบบมาคุยก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ผมว่า
1: ธรรมดาสปอนเซอร์พูดสับสนไง
0: ไม่ทันนั่นแหละเนี่ยรายการเราเนี่ยจบแล้วจบแล้วท่านที่สองพูดจบแล้ว thank you very much แล้ว
1: ทีมรออ๋อน่าจะไม่ใช่เฉพาะฟุตบอลมั้ง
0: ใช่คือผมว่าน่าจะหลายกีฬาพวกกีฬาประเภททีมอ่ะมันน่าจะต้องจับสลากกันหลายชนิดกีฬา
1: ใช่
0: แต่ว่าต้องลุ้นนะว่าจะจับเมื่อไหร
1: ่อย่างตอนนี้ไปดูในช่องคอมเมนต์ยังไม่มีแฟนบอลไทยนะ
0: ยังไม่มีนะแต่ผมเห็นทงเวียดนามมาแล้ว
1: ถ้าเข้าไปเนี่ยยานะทำตัวดีๆน่ารักน่ารักนะอย่าไปป่วนอย่าไปเสียชื่อนะ
0: อุ้ยมาอีกแล้วครับ
1: ครับ
0: ท่านที่3ครับผมว่าเผลอๆเที่ยงอ่ะได้จับ
1: น่าจะมีสปอนเซอร์น่าจะเป็นธรรมดาผู้สนับสนุนสปอนเซอร์พ่อบ้านพ่อเมืองเขาเนาะ
0: ใช่มันต้องมาแบบกล่าวนำก่อนนี่3ท่านแล้ว
1: 3ท่านแล้ว
0: ครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล
1: ้
0: ว
1: รอแป๊บนึงแล้วกันเนาะสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่นอนนะครับสวัสดีครับคุณสุเทพสวัสดีคุณวรวุฒินะครับมีอะไรฮะ
0: อ๋อสุเทพส่งมาแล้ว
1: อะไรฮะ
0: อ๋อชื่อสุเทพเหมือนกัน
1: ชื่อสุเทพเหมือนกันฮะเอ็มไปไหนครับหาขนาดนี้ทำไมพี่เจ๋งไม่ให้โอกาสนะครับผม
0: นี่ไง
1: เขาบอกว่าเขาจัด
0: ที่ส่งมาเองป่ะเนี่ย
1: นั่นน่ะสิเขาบอกเขาจัดดีเขาอยากจะจัด5วันเลยบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเวรของนนท์นะแกไม่พอใจแกก็เตะโต๊ะเตะเก้าอี้หมดเลย
0: กาแฟกาแฟกาแฟ
1: กาแฟกาแฟยั่วฮะ
0: จริงๆเนี่ยวันเนี้ยผมจะทักไปหาแกแล้วว่าเอ๊ะตกลงพี่เอามั้ย
1: ครับ
0: 2วันมั้ย
1: แกหัวเราะใช่มั้ย
0: อืมแต่ผมกลัวแบบพี่เจ๋งเหนื่อยไง
1: เดี๋ยว
0: หลังหัก
1: หลังหักเพราะแบกฮะอย่างนอนๆตอนนี้ก็เหมือนเขาคุยกันนะโหรายการเราไม่น่าทันถ้าไม่ทันก็ไปรายการต่อไปแล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: เที่ยงครึ่งไง
1: เที่ยงครึ่ง
0: ดีกว่าให้น้องเบนซ์น้องเจมมาตามต่อ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ตอนนั้นน่าจะจับแล้ว
1: ตัวนี้ก็เขาคุยกันอยู่แล้วตอนนี้กันเน
0: า
1: ะ
0: นี่น่าจะเป็น
1: วอลเลย์บอลเขาบอกวอลเลย์บอลน่าจะมีด้วยนน
0: มันต้องจับไง
1: วอลเลย์บอลเอ๊ะ
0: วอลเลย์บอลกีฬาประเภททีม
1: มันจะมีเกาหลีเหนือมาแข่งด้วยป่ะ
0: รออ
1: ่ะดูซิ
0: เดี๋ยวผมดูให
1: ้
0: วอลเลย์บอลในเอเชียนเกม
1: วอลเลย์บอลใช่ไหมมีไหมแต่ว่าฟุตบอลเรามีบอลชายบอลหญิงนะ
0: ใช่ครับดีที่สุดของบอลไทยเนี่ยเคยได้ที่4
1: อันดับ4ไง
0: ใช่ส่วนบอลหญิงนี่อันดับ8รอบ8ทีมดีที่สุดแล้ว
1: แล้วก็วอลเลย์บอลหญิงเราเคยได้เหรียญเงินเอเชียนเกมปี2018
0: ครับ
1: ซึ่ง I was there นะนนพี่อยู่ในสนามด้วย
0: อุ๊ย
1: นี
0: ่ตอนนั้นแข่งที่ไหนอะ
1: แข่งที่จาการ์ตา
0: อ
1: ินโดนีเซียที่ไปที่สนามด้วย
0: โอ้โหถือว่ายิ่งใหญ่นะหมายถึงทั้งชายทั้งหญิงแล้วนะที่มีข่าวว่าเกาหลีเหนือจะมาแข่งเนี่ย
1: ไม่แน่ใจ
0: รอบนี้เนี่ย
1: มีไหมผู้ชายเนี่ยก็ขอเราก็ไปด้วยนะนะครับญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพนะครับจีนก็มาอิหร่านเนี่ยทีมแกร่งก็มาวอลเลย์บอลก็วอลเลย์บอลหญิงนะครับ
0: เห็นธงเกาหลีมาแล
1: ้
0: ว
1: มีเหรอ
0: จะแข่งทีมหญิง
1: อ๋อทีมหญิงใช่ไหม
0: ใช่ทีมชายไม่มีนะ
1: มาด้วยนะ
0: เกาหลีเหนือนะ
1: โหแข่งเยอะเหมือนกันนะนนนะวอลเลย์บอลเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: วอลเลย์บอลทีมชายมีทั้งหมดเท่าไหร่16ที
0: ม
1: วอลเลย์บอลหญิงก็16ทีม
0: ครับ
1: ครับของหญิงมีใช่ไหมนี่ไง
0: มีธงเกาหลีเหนือมาแล้ว
1: ธงเกาหลีเหนือมาอ๋อแสดงว่าเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เจอกันไหมอ่ะ
0: มีสิทธินะ
1: เดี๋ยววอลเลย์บอลของเขานะฟุตบอลชายมีไหมอ่ะฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงไหมฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงน่าจะมีนะของเกาหลีเหนือมีไหมอ่ะแป๊บหนึ่ง
0: แต่ต้องเช็คดูฮะ
1: เช็คดูก่อนนะครับ
0: แต่ว่าก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของ
1: อุ้ยเกาหลีเหนือมาด้วยนะบอลหญิงเขาเก่งนะเกาหลีเหนืออย่าไปยุ่งของเขานะเก่งนะบอลชายบอลหญิงครับเกาหลีเหนือส่งเข้าประกวดหมดเลยครับผม
0: มาหมดเลยนะ
1: มาหมดเลยนะนะครับเดี๋ยวเราพักกันช่วงไหม
0: ได้ครับ
1: นน
0: ครับ
1: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับไม่แน่ใจว่าจะทันหรือเปล่าเนาะนะครับเดี๋ยวมาว่ากันในประเด็นหน้าเรื่องของการจับสลากนะครับช่วงนี้พักกันก่อนนะครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
1: มายัง
0: มาเพิ่มอีก2ครับมาเพิ่มอีก2ท่าน
1: อ๋อเปิดตัวมาสคอต
0: ยังไม่จับครับ แล้วก็ไม่รู้ว่าจะจับฟุตบอลหรือว่าวอลเลย์อะไรก่อนด้วยนะ
1: เออ

0: โอ้น่าจะรายการเราไม่น่าทันนน
1: ไม่เป็นไรฮะพูดเรื่องบอลโลกดีกว่า
0: เนาะ
1: วันนี้เนี่ยผมเห็นมีข่าวน่าสนใจครับพี่เจ๋ง
0: อะไรครับ
1: ไม่น่าเชื่อว่ามีแฟนบอลอาร์เจนตินาครับเขาไปล่ารายชื่อจะให้แข่งนัดชิงใหม่ครับ
0: เอา
1: เขาบอกว่าพวกเขาได้รับการตัดสินที่ไม่ยุติธรรมครับผม
0: เอาครับ
1: เขาบอกว่าการทำหน้าที่ของสลาฟโกวินซิชผู้ตัดสินชาวสโลวีเนียเนี่ยมันไม่โปร่งใสครับแล้วก็มีคนมาเข้าร่วมแคมเปญตอนนี้นี่เกือบแสนรายชื่อแล้วนะเรียกร้องให้ฟีฟ่าจัดแข่งใหม่จะบ้าเหรอฮะเขาคงไม่แข่งหรอกครับผมก่อนหน้านี้ก็มีข่าวบอกจะให้ฝรั่งเศสแข่งกับสเปนใหม
0: ่ครับ
1: เพราะว่ามีจังหวะที่ลามินยามาลได้จุดโทษแล้วมันไม่น่าได
0: ้
1: อย่างนี้ก็ได้เหรอ
0: แต่ว่ามีข่าวหนึ่งพี่ฟังเมื่อวานนี้นนจำได้ไออินฟลูเอนเซอร์สาวชาวกรีตาจำได้ไหม
1: อ๋อจำได้ครับ
0: ที่ไปชมเกมเม็กซิโกเอ้ยเม็กซิโกจากกรีตาใช่ไหมแล้วชายที่อยู่ข้างหลังนะครับเป็นผู้บริหารเป็นผู้ชายที่ทำงานดีอะนะครับตำแหน่งหน้าที่การงานดีมากไปกระทำท่าหยีตาเอามือชี้ไปที่บริเวณหางตาเป็นการบอกเป็นเหยียดชาติได้แหละฮะแล้วก็สุดท้ายก็ตกงานแต่ว่าล่าสุดเขาว่ายูทูบเบอร์ผู้หญิงคนนั้นไปเอาเสื้อเมซี
1: ่มาเหยียบใช่ไหม
0: เห็นภาพไหม
1: เห็นภาพแล้ว
0: ไม่ได้กับเหยียบแล้วก็แบบเอามาถูพื้นอะถูพื้นด้วยแล้วก็เอามาเช็ดกระจกด้วยอย่างเงี้ยก็เลยโอ้โหทำตัวเองซะแล้ว
1: กลายเป็นดราม่า
0: เป็นดราม่าเนาะ
1: ต้องออกมาก่อน
0: อันนี้เป็นสุภาพสตรีไม่รู้คนโทษยังไม่แน่ใ
1: จ
0: นนจำได้ไหมอ่ะ
1: จำได้ครับเห็นมีข่าวอยู่เมื่อวาน
0: ใช่มีข่าวอยู่เมื่อวานที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ของผู้หญิงนะโอ้โห
1: ยูทูบเบอร์เกาหลี
0: ตัวเองกำลังแบบเนาะไปทำงั้นทำไมก็ไม่รู้นะ
1: เอามาเหยียบเป็นเหมือน
0: ผู้หญิงนะ
1: พื้น
0: อ
1: ่ะแล้วก็เอาไปใช้กระจกเสื้อเมสซี่เนี่ย
0: ใช่ไปใช้กระจกด้วยแล้วก็บอกว่าซื้อเสื้อเมสซี่มาจะทำยังไงต่อเห็นว่าทัวร์เนี่ยลงหนักเลยนะ
1: ใช่ครับแล้วก็
0: เอามาเป็นเหมือนไอ้ผ้าเช็ดเท้าโอ้โหไม่น่าทำไม่น่าทำ
1: ใช่ต้องลบคลิปเลยนะ
0: ลบคลิปเถอะนะครับ
1: กระนำนะทัวร์
0: เพราะว่าโหยุนซูจินใช่ไหมล่ะแต่ว่า
1: อ
0: ินโนแคทขบวนผู้ติดตามเนี่ยหลักล้านนะคือทำอะไรก็ได้ที่เป็นคอนเทนต์หรือว่าทำเนื้อหาอะไรที่มันแบบในเชิงบวกดีกว่าเนาะบางคนแบบทำในเชิงแบบยังไงล่ะเรียกกระแส
1: คือผมว่าอาจจะแบบคิดน้อยไป
0: อ
1: าจจะแบบว่าเอาสนุกเอามันแล้วอาจจะลืมไปว่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้มันละเอียดอ่อนนะมันมีคนที่ไม่เห็นด้วยเยอะอ่ะนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องออกมาขอโทษนะรีบลบโพสต์เรียบร้อย
0: รับไม่ได้เนาะนะเพราะว่าเคยตกเป็นการเหยียดเชื้อชาติใช่ไหมล่ะนะครับ
1: คือก่อนหน้านี้เธอโดนเหยียดแล้วตอนนี้เหมือนไปเหยียดเขาบ้าง
0: ไปทำไม่น่าทำบอกว่าเป็นมีมตลกล้อเลียนนะครับก็บอกว่าไม่ได้ดูถูกเจตนาใครนะไม่ทันแล้วเนาะก็ยอมรับว่าคิดน้อยไปแล้วประเมินความละเอียดอ่อนเรื่องนี้ต่ำเกินไป
1: คืออันนี้มันอยู่ที่วิจารณญาณของพวกอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายอะต้องคิดให้เยอะๆหน่อย
0: ครับ
1: คือบางทีอาจจะคิดแบบคิดเร็วไปเอาแต่สนุกเอาแต่คอนเทนต์น่ะว่าง่ายเหอะเราไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่มันจะตามมาไงแล้วเธอดังไง
0: ครับ
1: คือคนดังพอทำอะไรเนี่ยมันทวีคูณ
0: ถูก
1: ถ้าดีมันก็ดีทวีคูณ
0: เวลาพูดอะไรทำอะไรนะ
1: พอมันเสียนี่ก็มันแหมก็กู้กลับมายาก
0: ใช่
1: เอเชียนเกมตอนนี้เขายกโต๊ะขึ้นมาบนเวทีแล้วครับ
0: มาแล้วนะอ้าวโอเค
1: น่าจะใกล้ได้จับแล้วแต่เดี๋ยวต้องจัดเตรียมเวทีก่อน
0: ครับ
1: ก่อนจะไปลุ้นผลฟุตบอลในเอเชียนเกมส์ว่าเราจะอยู่กับใครขออีกหนึ่งเรื่อง
0: อะไร
1: เขาบอกว่านี่ยังเป็นควันหลงของ
0: โอ้จับ
1: บอล
0: วอเตอร์โปโลก่อนนอนแฮนด์บอลฟุตบอลเนี่ยจับสลากเนี่ย 14.18 14.18 ก็โอ้เที่ยง18นาที
1: โอ้ไปรอเดี๋ยวก่อกระแสที่กีฬาไทยนู่นอัปเดตให้
0: ไปก่อกระแสกีฬาไทยแล้วกันนะ
1: ไม่รู้เลยคนเขารอดูบอลอยู่นะวอเตอร์โปโลมาก่อนเลยนะ
0: เซปาตะก้อการบัดดี้คริกเก็ตรักบี้วอลเลย์บอลเนี่ยจับตอนนู้นแล้ว 16.19 เลยฮะเอ้ย10
1: 17เลยอ่ะ
0: 17.19 บ้านเขาบ้านเราก็15เอ้ย15บ่าย3
1: ใช่ฮะ
0: ครับฟุตบอลจับตอนเที่ยง18นะโอ้รายการต่อไปพอดีละ
1: ครับเขาเร็วกับเรา2ชั่วโมง
0: ถูกต้อง
1: ก็ใครที่เป็นแฟนวอลเลย์บอลก็ไปรอนู่นเลยช่วงบ่ายเลยนะฮะ
0: ครับ
1: บ่าย 3:20 นู่นแหละ
0: ใช่
1: กว่าจะจับกันนะฮะ
0: มีข่าวอะไรโน้มมีข่าวอะไรข่าวบอลโลก
1: เรื่องควันหลงบอลโลกครับ

0: ครับ
1: เขาบอกว่าอาร์เจนกับสเปนเดี๋ยวจะได้รีแมตช์กันแต่ไม่ใช่บอลโลกครับเขาจะแข่งฟินาลิสซิม่าที่เลื่อนมา
0: ครับแข่งไหม
1: จะมาแข่งช่วงปลายปี
0: อาร์เจนตินาจะมีลงมาเตะหรือว่าไง
1: นั่น
0: น
1: ่ะสิคือจริงๆอ่ะมันเลื่อนมาแล้วช่วงต้นปีเพราะว่ามันเกิดเรื่องของสงครามที่ตะวันออกกลางมีความขัดแย้งอิหร่านสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลจริงๆจะแข่งเดือนมีนาคมก็คือแชมป์ชนแชมป์อ่ะ
0: ครับ
1: แชมป์อเมริกาใต้จะกับแชมป์ยุโรปแต่ผมว่าเขาคงเห็นกระแสดีอ่ะทางสมาพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้แล้วก็สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปเลยมาคุยกันเจรจากันว่าเราหาสล็อตแข่งหน่อยไห
0: ม
1: เรตติ้งน่าจะดีนะ
0: ครับ
1: ไปเอาช่วงฟีฟ่าเดย์ไห
0: ม
1: มีอีก2ช่วงช่วงปลายปีเนี่ยช่วงกันยาต่อตุลาแล้วก็ช่วงตุลาต่อพฤศจิกาเนี่ยไปดิวทั้ง2ชาติมาแข่งคนดูน่าจะเยอะ
0: ครับ
1: ตอนนี้เขาบอกว่าคุยกันอยู่ทั้งสหพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้แล้วก็ประธานสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปแล้วก็จะแข่งที่กาตาร์เหมือนเดิมด้วยแบบนี้ก็ดีนะผมว่าคนอยากเห็นเมสซี่ปะทะยามาอีกครั้งหนึ่งนะ
0: ได้นะแต่อารมณ์ของนักเตะจะมาแล้วเมสซี่จะมาไหมอ่ะอารมณ์ตอนนี้
1: น
0: ั
1: ่นสิไม่รู้ตอนนั้นฟื้นฟูจิตใจดีขึ้นหรือยัง
0: สภาพจิตใจนะพูดถึงเมสซี่แล้วก็หลายๆคนก็นักเตะสเปนใช่ไหมล่ะก็ไปโพสต์ภาพชูถ้วยแชมป์อะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่มีหนึ่งคนเอาฮาก็คือมิเกลเมริโน่ครับโพสต์ภาพโมเมนต์ที่เมสซี่เลยครับเตะบอลอัดหน้าเขาจำได้ไห
1: ม
0: ไอ้ช็อตนั้นอ่ะช็อตเมสซี่ยิงด้วยซ้ายอ่ะ
1: ล่วงอ่ะ
0: แล้วก็อัดหน้าเมริโน่ร่วงเลยฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เต็มข้ออ่ะ
0: เพราะว่าขวางลูกบอลของเมสซี่เน
1: า
0: ะจากแต่ก่อนไอ้เมริโน่เป็นซูเปอร์ซับอันนี้ซูเปอร์เซฟก็โพสต์โมเมนต์ใน IG Story นะไอจีส่วนตัวเนี่ยครับคลิปจังหวะที่ถูกเมสซี่ยิงบอลอัดหน้านะครับเนาะ
1: คืออาจจะบอกว่าคือเจ้าตัวผมว่าส่วนหนึ่งก็เหมือนกับยกย่องเมสซี่ด้วย
0: ครับ
1: อยากจะมีส่วนร่วมกับเมสซี่อ่ะเพราะว่าจริงๆหลังจบบอลโลกเนี่ยนักฟุตบอลไม่ว่าชาติอะไรอ่ะถ้าได้เจอเมสซี่เนี่ยส่วนใหญ่ประทับใจนะขอถ่ายรูปขอเสื้ออะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เป็นโมเมนต์ที่แบบชาติเล็กๆเขาไม่เคยเจอเมสซี่อ่ะแล้วก็เก็บไว้เป็นความทรงจำอ่ะ
0: อย่
1: างมิเกลเมริโน่นี่ก็อาจจะเอาฮาด้วย
0: ครับ
1: ตัวเองเจ็บแล้วก็อาจจะเหมือนกับว่าอยากจะแชร์โมเมนต์ร่วม
0: ความภาคภูมิใจว่าเฮ้ยอัวเนี่ยบล็อกลูกยิงของโกสได้นะเมสซี่ได้นะเอออย่างงี้นะ
1: ใช
0: ่หลายคนก็มิเกลยาสบาลเนี่ยล่าสุดได้กลับสโมสรโซซิดาดแล้วนะครับเพื่อนร่วมทีมก็ปรบมือแสดงความยินดีด้วยอีกหนึ่งคนอันนี้เป็นโมเมนต์น่ารักนะก็คือเปโดโปโรเริ่มต้นทัวร์นาเมนต์เป็นสำรอง
1: ครับ
0: ของมาโกสยูเนเต้
1: ใช่
0: แต่พอได้ออกสตาร์ทตัวจริงทำประตูได้และประตูแรกในนามทีมชาติด้วยในบอลโลกหลังจากนั้นก็ยิงได้อีกลูกหนึ่งนะครับในเกมเจอฝรั่งเศสครับล่าสุดเจ้าตัวนะครับเอาเหรียญแชมป์โลกนะไปมอบกับคุณปู่ของเขาครับเขาบอกว่าคุณปู่ของเขาเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงเขาตอนที่คุณพ่อคุณแม่ไปทำงานนะขับรถพาไปซ้อมฟุตบอลและพาไปแข่งด้วยซื้อรองเท้าสตั๊ดคู่แรกในชีวิตจะมอบเงิน1ยูโรในทุกประตูที่ทำได้ฮะและสนับสนุนครับทุกเส้นทางที่หลานเลือกและบอกว่านะครับหลานชายบอกว่าจะคว้าแชมป์โลกมาให้กับคุณปู่และล่าสุดเขาทำได้ครับไปเดอปอโรกลับบ้านนะเอาเหรียญแชมป์โลกไปให้กับคุณปู่พร้อมประโยคที่บอกว่าภารกิจของเราคอมพลีทครับคุณปู่ครับ
1: โอ้โหอันนี้น่ารัก
0: สำเร็จเรียบร้อยเอ้ยวันก่อนนักเตะสเปนหลายๆคนกลับบ้านก็มีอะไรนะนี่ไงไปได้ส้มอ่ะไอ้ฟาเบลูอิสกับไอ้กาบี้อ่ะ
1: ครับ
0: อ๋อเพียงเรื่องอยู่เบติสเนี่ยอยู่ตอนใต้ชาวนาอยู่แคว้นอันดาลูเซียสิ
1: ครับ
0: ครับผม
1: คือทุกคนตอนนี้เหมือนเป็นฮีโร่ของชาติ
0: ใช่
1: แล้วก็จะกลับไปเยี่ยมบ้านเกิด
0: เยี่ยมบ้านเกิดล่าสุดได้อะไรไปหรือเปล่าม
1: ันเขื่อนใช่ไหม
0: น้ำหนักเท่ากับตัวของขอเจ้าตัว
1: รับไปเลย
0: รับไปเลย
1: 60-70โลอ่ะประมาณ
0: มันก่อนที่คุยเรื่องของฟาเบลุยส์ที่แม่เขาทำงานทำข่าวสารนะเน
1: า
0: ะในสโมสรฟุตบอลอ่ะ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็ลูกชายก็เล่นฟุตบอลด้วยไงฮะ
1: ใช่
0: น่าจะอยู่เบติสนะ
1: อ
0: ยู่ เมืองซีเบียครับ
1: เขาเป็นแหล่งผลิตมะเขือเทศเยอะ
0: อ๋อเหรอซีเบียนะ
1: ใช่
0: อ๋อเหรอ
1: มะเขือเทศเขาเยอะเราก็เลยเอามาแจกให้กับฮีโร
0: ่ครับ
1: ก็เรียกว่าตอนนี้ผิวพรรณดีเดียวได้ไป60กว่าโล
0: กาบี้โอ้ยกาบี้ก็เมืองเดียวกันนะนน
1: ท์ใช่2ฮีโร
0: ่2ฮีโร่ของเมืองเขาเนาะ
1: ครับ
0: นะครับเป็นเมืองนึงอยู่ในเซเบียเนาะนะครับเขาเป็นเรียกโอ้ชื่ออาจยากเหมือนกันนะลอสปาลาซิออสไววิลาฟันกาโอ้โหเป็นจังหวัดหนึ่งนะเป็นเมืองหนึ่งในจังหวัดเซเบียโอ้ก็ผลส้มเท่ากับน้ำหนักตัวมีการชั่งน้ำหนักด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: อาจจะเป็นธรรมเนียมคือเหมือนฮีโร่ของชาติเนี่ยที่เคยเกิดและโตที่เมืองนี้เนี่ยอาจจะมีมาหลายคนแล้ว
0: เนาะก็เหมือนเราเวลาได้เหรียญทองได้เหรียญแชมป์อะไรเนี้ย
1: ใน
0: กีฬาก็กลับบ้านแห่ใช่ไหม
1: ใช่ประมาณนี้แล้วพื้นที่ของเขาจังหวัดของเขาอาจจะอำเภอของเขา
0: ครับ
1: ก็จะมีวิธีการต้อนรับแบบแปลก
0: ๆปาเลเดสก็กลับบ้านแล้วนะก
1: ็
0: ยอดรูปจังหวะสกัดบอลในเกมเจออียิปต์ฮะหรือว่าในเกมที่มีปะทะอะไรกันนิดหน่อยฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ส่วนเรื่องของนักเตะยอดเยี่ยมทีมยอดเยี่ยมในฟุตบอลโลกล่าสุดก็มีประกาศออกมาแล้วนะครับ
0: จากฟีฟ่านะ
1: เพิ่งประกาศออกมา
0: ครับเป็นไงเป็นไง
1: 11นักเตะที่ติดทีมยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์นะครับ
0: ครับ
1: โอ้โหโกนี่เซอร์ไพรส์นะพี่เจ๋งคิดว่าใครโกยอดเยี่ยมในทัวร์นาเมนต์บอลโลกพี่เจ๋งให้ใครฮะซิมอนไหม
0: ซิมอน
1: โลกอะน่าจะเป็นซิมอนไหม
0: เออซิมอน
1: นี่เป็นโวซิงย่าครับกาบูเวดีครับ
0: ครับ
1: ได้ไปนี่จากฟีฟ่าเลยนะ
0: เออ
1: ฟีฟ่าประกาศแบบออฟฟิเชียลเลยนะโวซิงย่าครับ
0: ครับ
1: นี่คือผู้รักษาประตูที่ติดทีมยอดเยี่ยมนะโอ้ดังเลยนะเคปเวิร์ดอะ
0: โวซิงย่านะเดี๋ยวจะโอเนชิมะก็แทบไม่ได้เซฟเลยนะ
1: ใช่ส่วนกองหลังนี่ก็ไม่พลิกอะไรเท่าไหร
0: ่ครับ
1: เปโดปอโลกับมาร์กูกูเลย่าก็มาเลยแบ็คขวาซ้ายคู่เซนเตอร์เป็นไดโยอุปาเมกาโนของฝรั่งเศสกับลิซันโดมาร์ติเนสครับของอาร์เจนตินา
0: ครับ
1: ส่วน3กองกลางเนี่ยนำโดยโรดรี่ครับของสเปนนักเตะ MVP ของทัวร์นาเมนต์นะครับขนาบข้างด้วยจูดเบลลิงแฮมของอังกฤษแล้วก็ไมเคิลโอลิเซ่ของฝรั่งเศสไมเคิลโอลิเซ่นี่มาเป็นมิดฟิลด์เลยนะ
0: ครับ
1: ส่วน3กองหน้าครับเอ็มบัปเป้เมสซี่และเออร์ลิงฮาลันด์นี่คือ11นักเตะยอดเยี่ยมอู้มีสเปนแค่3คนเองนะ
0: ครับ
1: เออแต่ที่เซอร์ไพรส์ผมเนี่ยคือโวซินย่า
0: โวซินย่าได้นะ
1: ตำแหน่งผู้รักษาประตู
0: ครับ
1: ก็
0: ส่วนแจ๊สจะเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์นะครับฟุตบอลโลกที่ผ่านมานะครับก็โหขอบคุณแฟนๆนะที่มาชมเกมกันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเห็นโพสต์ในเพจนะตามหาวัยรุ่นใจดีฮะที่ช่วยทีมงานเก็บขยะหลังจบงานเชียร์บอลโลกส่วนรถไฟไงนี่นะครับใครเป็นวัยรุ่นจะดีในภาพนะครับรู้จักติดต่อแอดมินหน่อยเดี๋ยวจะมีคำขอบคุณจากใจเลยนี่น้องๆเหรอเนาะครับผมเออแล้วก็ล่าสุดเนี่ยพี่ไปดูในสำนักข่าวไทยนะว่ารัฐบาลระดมจับกลุ่มการพนันฟุตบอลโลกได้ถึง 4,576 เว็บไซต์นะ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: เงินทุนหมุนเวียนนะนนนะครับ20,000 ล้านเดินหน้ายกระดับการปราบปรามบัญชีม้าทั้งระบบเตรียมจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการพนันออนไลน์ AOGC และการตรวจจับอาชญากรด้วยนะ
1: อ๋อ
0: นั่นไง
1: มาสรุปผลหลังจบบอลโลกไปแล้ว
0: ใช่
1: คนก็เห็นว่าตอนแข่งนี่มันเงียบ
0: ๆ
1: รอบนี้ไม่เห็นม
0: ี
1: ข่าว
0: มีน้อยแล้วเป็นไง
1: โอ้จับไปหลักพัน 4,000 กว่ารายแล้วนะ
0: เหรอ
1: ก็ที่พี่เจ๋งบอกนะ
0: 4,000 กว่าราย
1: สี่พันกว่าลาย
0: ใช่
1: สี่พันกว่าเว็บเลยเหรอ
0: สี่พันกว่าเว็บไซต์เลยนะ
1: โอ้
0: เอออันนี้เป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับ
1: ครับ
0: คุณพลอยทะเลนะครับที่มาพูดอะเนาะเออก็เป็นการเฝ้าระวังและปราบปรามอย่างจริงจังนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติและขอร่วมมือขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มการพนันออนไลน์และแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ผิดกฎหมายนะ
1: ครับ
0: นะครับเข้ามาทำไมฮะเขาเดินมาทำไมฮะ
1: พีเอ็มมาทำไมครับ
0: มาเช็คงานว่าเช็คว่าพูดถึงเขาหรือเปล่า
1: เนี่ย ผมว่าอันนี้มากกว่าคืออยากให้เราแบบมันแซวเขาหน่อย
0: แซวเขาหน่อยนะเออ
1: ชอบไปแบบแซวออกอากาศ
0: ประมาณนั้น
1: พรุ่งนี้จัดไหมครับพี่จัดเนาะ
0: มีข่าวไหมอยากแล้วเดี๋ยวพี่แบกอย่างนี้ฮะหลังหักอย่างนี้ฮะ
1: ถามคนฟังไม่อยากฟังไหม
0: เอา
1: พยักหน้าอยากจัดเนี่ย
0: นี่เขาจัดตุลาคมจะถึงอ๋อจุฬาคมปีที่ผ่านมาจะถึงวันที่19นัดชิงบอลโลกเนาะ19กอคอพนันออนไลน์ได้ทั้งสิ้น 1,000 กว่ารายนะ
1: ครับ
0: โอ้โหเขาว่าจับกลุ่มพนันออนไลน์ทั้งสิ้น 1,441 รายจับกลุ่มแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย787รายและจับกลุ่มอาวุธปืนออนไลน์อีก 3,000 กว่ารายนะ
1: อ๋อ
0: โอ้โหเยอะนะ
1: เห็นเงียบๆนะไม่รู้นะโอ้โหจับเยอะนะรอบนี้นะ
0: โอ้โหส่วนผลการระดมจับกลุ่มการพนันฟุตบอลนะครับ6มิถุนายนถึง19กรกฎาคมเว็บไซต์เนี่ย 4,000 กว่าเว็บไซต์อะไรที่บอกไป 4,576 นะฮะเจ้ามือ617ผู้เล่นพนันออนไลน์ 8,000 แล้ว 8,000 เองเหรออ
1: ืมมันน้อยจังล่ะ
0: เอาเงินทุนหมุนเวียน 20,000 กว่าล้านเลยอะโอ้โหเยอะมาก
1: ใช่ฮะ
0: มีการจับกลุ่มเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่มีวงเงินในระบบเกิน10ล้าน137เว็บไซต์โอ้โหร้อยกว่าเว็บไซต์เลยเหรอ
1: ครับ
0: ผู้ต้องหา325คนมีเงินทุนหมุนเวียนรวม 10,000 กว่าล้านนะ
1: อ
0: ืมไปเยอะจังเลย
1: นั่นสิน
0: ั่นสิ
1: โอ้โห
0: ครับ
1: อ่ะก็
0: แต่ว่าไม่ดีนะนะครับผมการพนันเนาะนะครับทำมากินธรรมดาดีกว่า
1: อ
0: ื
1: ม
0: นะครับผม
1: อ่ะ
0: ประมาณนี้นะครับชวนเอชเกมเป็นยังไงนนจับยางวอเตอร์โปโลอยู่เหรอโฟโลน้ำ
1: ผมก็ปิดไปแล้วด้วยสิผมเห็นกำหนดการมันอีกนานน่ะฟุตบอลวอลเล่อะไรอย่างเงี้ยผมเลยปิดไปแล้ว
0: ปิดไปแล้วนะ
1: ว่าจะไปหาข่าวอื่นๆมาคุย
0: ก็สู้ๆครับในกีฬาไทยนะครับพี่เจ๋งพี่นรัศมีนะครับ
1: อ
0: ันนี้นี่เป็นน้องรุ่งนะครับเอ็มไปไหนแล้วประมาณนี้ฮาขนาดนี้นะครับเอ็มเขาไม่อยู่นะรถถัง back to one championship ครับพี
1: ่
0: เอาหรอรถถังหรออ
1: ุ้ยข่าวใหญ่เลยเขาต่อสัญญากับวันเรียบร้อยนะ
0: เรียบร้อย
1: เพิ่งแถลงข่าวกันไปช่วงเช้า
0: โอเคดีเลยนะครับ อะไรที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไป
1: ครับ
0: ธรรมดาสมัยก่อนเกาหลีเหนือฟุตบอลเก่งนะเก่งตอนนี้ก็เก่งนะบอลหญิงเขาว่า
1: ใช่ครับ
0: เกาหลีเหนือเก่งเลยล่ะญี่ปุ่นบางครั้งก็สู้ไม่ได้นะฮะรอบที่แล้วเธอสมควรได้รับการปกป้องแต่รอบนี้เธอน่าจะโดนว่าเนาะอ๋อยูทูบเบอร์เป็นฟูของเกาหลีใต้ไง
1: ใช่
0: ใช่ไห
1: ม
0: นักวิจารณ์อะไรเอ่ยนักวิจารณ์เพลงหลายคนเขาก็บอกว่าเพลงโกไม่เหมาะสำหรับเป็นอีเวนต์มีแต่ติ่งมีแต่แบบแฟนลิซ่าวันนี้เนาะ ออกมาตอบโต้นะครับแล้วสุดท้ายเป็นไงนะครับ50ล้านวิวนะครับประมาณนี
1: ้ก็ใดๆถือว่า
0: ใดๆเท่าไหร
1: ่เป็นเพลงเอกเลย
0: โอ้แต่ได้ก็ดังจริงก็พูดตามตรงนะ
1: 500กว่า
0: อันนี้เราพูดเป็นกลาง
1: จ้ะ
0: แต่ว่าเพลงของน้องมันเพลงอีเวนต์เพลงมันต้องยังไงตื่นเต้นกว่านี้อ่ะไม่รู้สิหรือว่าไงโดนว่าไง
1: คือผมว่า
0: หรือว่ามันติดหูก่อนใดๆอ่ะหรือว่าไงฮะ
1: คือผมว่าเขาวางใดๆเป็นเพลงหลักอยู่แล้ว
0: อ๋อ
1: โกสนี่ก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่แบบว่าก็ต้องแนวให้มันแตกต่างกันหน่อยไง
0: มันต้องฉีกกันเน
1: า
0: ะ
1: มันต้องหลากหลาย
0: อันนี้ชาคิล่าก็เป็นศิลปินระดับโลกเขาก็เคยร้องเพลงบอลโลกมาก่อนน้องลิซ่าของเราเนี่ยซึ่งเราก็สนับสนุนน้องอยู่แล้วแหละฮะเพราะว่าเป็นสมบัติของเราและสมบัติแห่งชาตินะฮะเป็นลูกสาวแห่งชาติเนี่ยก็น้องจะเพิ่งเข้าไปด้วยแล้วก็อาจจะไปพยายามที่จะมีตีตลาดแล้วก็ฉีกเป็นแนวเคป๊อปหน่อย
1: คือผมว่าเขาออกแบบเพลงมาเนี่ยให้มันหลากหลาย
0: จะไปว่าโปรดิวเซอร์ก็ไม่ได้โปรดิวเซอร์ก็จะให้มันฉีกไปเน
1: า
0: ะ
1: มันเหมือนไอโชสปีดอย่างเงี้ยเขาก็เป็นแบบแรปของเขาน้องลิซ่าก็มาแบบ
0: ท
1: างแดนซ์แรปของน้องลิซ่า
0: ครับ
1: ไม่ผมว่าเขาไม่ได้ต้องการให้เพลงมันมาแข่งกันคือต้องการแบบความหลากหลายให้มันไปหลายๆกลุ่มให้ม
0: ัน
1: โดนทุกกลุ่มอ่ะกลุ่มคนฟังอ่ะ
0: ครับ
1: น้องลิซ่าก็จะขายพวกชาวเอเชียอะไรอย่างเงี้ยเนาะคนไทยคนเกาหลีก็ชอบ
0: ใช่นะก็คนละแนวเนาะวอสัญญาสมควรได้ครับพี่ใช่นะแล้วประตูของนั่นแหละประตูของเดียร์คองโกล่ะได้ไหม
1: ไม่ได้ไง
0: เอาที่เขาโอ้โหมีพลังเทพนะมีขาที่3ด้วยไงเสียบด้วย
1: ไม่ได้ไม่ได้
0: ไม่ได้นะจับสลากบอลโลกเอ็มคอร์ดบอลโลกจับสลากวันไหนหมายถึงว่าจับสลากอันนี้หรือว่าไง
1: อ๋อคงจะถามถึงกิจกรรมบอลโลกหรือเปล่า
0: ครับ
1: ว่าช่อง9เนี่ย จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีเมื่อไหร่อะไรอย่างงี้หรือเปล่า
0: อ๋อเหรอ
1: เชียร์ไทยอ่ะ
0: เชียร์ไทยอ๋อ
1: เชียร์
0: เชียร์ทีมโปรด
1: เออ
0: ยี่ห้อยี่มันแล้วเหรอเดี๋ยวถามต้องถามทีมงานถามคุณเอกหิมสกุลนะว่ายังไงแต่ก็รอก่อนแล้วกันแต่คนถ้ามีรายชื่อไงเดี๋ยวเราเอามาแจ้งเนาะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: อ๋อนี่น่าจะเป็นแบบรายการที่แบบร่วม
0: สนุกอยู่ใช่ไหมโอเคโอเคโอเคมีแน่นอนมีแน่นอนเดี๋ยวคงจะประกาศตามหน้าเพจหรือว่าถ้ามีข่าวยังไงเดี๋ยวผมจะมาประกาศกับน้องนนท์นะตอนนี้วอเตอร์โปโลยังจับอยู่ใช่ไหมฮะเอเชียนเกมเนี่ย
1: น่าจะใช่ครับแต่ผมมีข่าวอัปเดตเรื่องของทีมวอลเล่หน่อยนะเมื่อกี้พูดถึง
0: เป็นไง
1: ว่าจะจับสลากช่วงประมาณบ่ายสามโมงกว่าว
0: อ
1: ลเล่เอเชียนเกมส์เมื่อวานนี้เห็นมีข่าวจากคุณสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลยืนยันว่าจะส่งชุดใหญ่ไปแข่งนะจะเอาชุดที่ดีที่สุดไปแข่งเลยทั้งทีมชายและทีมหญิงแล้วก็รวมไปถึงชายหาดด้วยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย2เหรียญโดยเฉพาะทีมหญิงในร่มนะครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เหรียญทองแดงที่จีนเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ตั้งเป้าไว้เท่าเดิมก็คือทองแดงหรือดีกว่าเดิม
0: ครับ
1: ก็ตอนนี้เก็บตัวอยู่ที่กกท.นะฮะทีมวอลเลย์บอลเนี่ยแข่งขันเนชั่นลีกมานะครับแล้วเดี๋ยวก็จะแข่ง CV ครับก
0: ็
1: คือชิงแชมป์อาเซียนที่จะแข่ง31กรกฎาคมนี้ที่เวียดนามแล้วก็จะมีสนาม2ที่เชียงใหม่ 7-9 สิงหาคมแล้วก็จะมีชิงแชมป์เอเชียปลายเดือนสิงหาคมที่จีนแล้วค่อยไปเอเชียนเกมส์นะโ
0: อ
1: ้เรียกว่าหลายรายการเลยนะ
0: ใช่ใช
1: ่ยาวเลยอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ในชิงแชมป์เอเชียนี่จะคัดทีมไปโอลิมปิก LA 2028ด้วย
0: ใช่แชมป์ได้ไปที่จีนเนี่ยใช่ไหมแข่งที่จีน
1: ใช่ครับปลายเดือนสิงหาคม
0: ตอนนี้ก็ซ้อมอยู่ซ้อมถูกชั้น3อ่ะชั้น3ของสุวิสัทไกรกีฬากกท.ไงก็อย่างที่บอกไปเราเคยได้เหรียญเงินเอเชียนเกมปี2018นะยุค7เซียนไงยุคพวกปลื้มจิตวิลาวันยุคของซาร่าดุสาต้อมคำอะไรนี่แหละ
1: ครับ
0: ยุคนั้นเนาะไปแพ้จีนรอบชิงชนะเกาหลีใต้รอบรอง 3-1 เซต
1: ใช่
0: คร
1: ั้งที่แล้วทองแดง
0: ใช่
1: เดี๋ยวดูว่าครั้งนี้จะ
0: โอ้โห
1: เหรียญไหน
0: เจอเจ้าภาพญี่ปุ่นด้วยเจอแต่จีนก็พอจีนก็พอเราอาจเป็นรองเขาแต่ว่าก็พอไหวนะนะครับ
1: สู้ได้สู้ได
0: ้สู้ได้สู้ได้สวัสดีครับพี่เจพี่นอนนะครับคุณน้องปลาสวัสดีเข้ามานะครับถ้าว่ามีเอ็มใช่ไหมจะฉีดคนนี้ใช่ไหมฮะสำรองทีมที่ได้แชมป์บอลโลกได้ค่าตัวคนละกี่บาทครับก็ได้เท่ากันอยู่แล้ว26คน
1: ครับ
0: แต่ก็มีน่าจะมีการคุยกันนะว่าถ้าได้เท่านี้เจ้าหน้าที่ได้เท่าไหร่ก็คงแบ่งกันแหละเพราะว่าทีมแชมป์แล้วเนาะหมายถึงว่าสเปนใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาแจกอยู่แล้วแหละฮะนะครับขอข่าวอาร์เซนอลหน่อยอาร์เซนอลเหรอเห็นว่าล่าสุดซาลิบาแม้ว่าจะไม่ผ่าตัดแต่ต้องพักเพิ่มกว่าเดิมพักนานกว่าเดิม
1: ใช่หลายเดือน
0: วิลเลมซาลิบาเจ็บหลังอ่ะ
1: ใช่ก็เลยมีข่าวว่าจะไปเอาจอห์นสโตนครับที่ตอนนี้เป็นฟรีเอเจนต
0: ์อ๋อของแมนซิตี้เหรอที่ปล่อยไปแล้วนะ
1: ใช่ครับตอนนี้ฟรีเอเจนต์อยู
0: ่ครับ
1: เอามาแก้ขัดหน่อย
0: สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมพี่เจ๋งโอ้ยังหล่อเหมือนเดิมหรือเปล่าเอาไป5บาทนะฮะ128ทีมไทยน่าจะได้ไปบอลโลกครับ
1: โอ้ย
0: เนี่ยเอาตอนจำเป็นจำพลาดกับญี่ปุ่นเนี่ย
1: 64ครั้งหน้านี่ก็มีลุ้นแล้ว
0: เออมีลุ้น
1: ใ
0: ช่
1: ครั้งหน้านี่ก็มีลุ้นแล้ว
0: ถูกต้องนะครับอ้าวจับสลากไม่น่าทำนะครับเดี๋ยวไปรายการหน้าแล้วกันนะครับเพราะว่าจะสตาร์ทฟุตบอลชายเนี่ย
1: กับน้องเจม
0: ใช
1: ่ก่อกระแสกีฬาไทย
0: ได้ได้
1: เที่ยงครึ่งอ่ะ
0: เที่ยงครึ่งนะหรือว่าติดตามทางหน้าเพจของกาสปาแล้วก็เว็บไซต์ของกาสปาของเรานะครับวันนี้น้องโดนและผมเจงต้องลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะครับกับรายการนิตนายไลฟ์บอลโลกเนาะหรือเอเชียนเกมประมาณนี้แล้วกันเราจะเปลี่ยนก่อนนะ
1: ครับ
0: ครับบอลโลกแล้วมาเอเชียนเกมตอนนี้ยังปรับตัวไม่ได้นะฮะวันนี้เราสักคนไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรติ นนท์รัศมี

0: ล้อมไล่ล่าคนร้ายกว่า10คนยิงถล่มจุดตรวจบูเกสามีนราธิวาสทหารพรานเสียชีวิต5นายพบปลอกกระสุนเกลื่อนกว่า100นัดเก็บ DNA มัดตัวผู้ก่อเหตุเคลียร์ไม่ลงตัวตำรวจปืนโหดชักปืนรัวยิงเพื่อนร่วมอาชีพกว่า10นัดหน้าหน่วยบริการทางหลวงบางคล้าฉะเชิงเทราจับแล้วอดีตนายกอบต.ควนกาหลงจิ๊กซอสำคัญโกงสอบท้องถิ่นสตูลหนีหมายจับหอบเงินล้านกบดานโคราชหลายประเทศในทวีปอเมริกาใต้เผชิญสภาพอากาศเลวร้ายแปรปรวนหนักจากผลของซุปเปอร์เอลนินโยมีทั้งไฟป่าน้ำท่วมและหิมะตกหนักทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะพบกันช่วงข่าวภาคเที่ยง12นาฬิกานะคะอยู่ด้วยกันจนถึง12นาฬิกา30นาทีค่ะคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศาสิธรกุวังคดิโลกร่วมกันดำเนินรายการนะคะวันนี้ก็คงจะติดตามความเคลื่อนไหวของหลายข่าวค่ะรายงานไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะเราออกอากาศจาก FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครนะคะก็เป็นการนำข่าวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยรายงานไปให้ได้รับฟังโดยทั่วกันค่ะเมื่อคืนนี้นะคะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะเป็นคนร้ายที่มีกว่า10คนใช้อาวุธสงครามไม่ว่าจะเป็น M16 อาก้าไปบอมถล่มจุดตรวจบุเกซามีค่ะทำให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายมีชาวบ้านบาดเจ็บอีก6คนค่ะก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่มีการนำมาเผยแพร่เป็นนาทีที่กลุ่มคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่มทหารพรานค่ะเป็นทหารพรานที่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดอยู่ที่จุดตรวจบูเกะซามีหมู่7ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสค่ะเหตุเกิดประมาณใกล้ทุ่มเมื่อวานนี้ค่ะตลอดทั้งคืนนะคะนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9รวมไปถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสผบ.หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45ก็ต้องเข้าติดตามสถานการณ์แล้วก็ล่าสุดชุดเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิดรวมถึงพิสูจน์หลักฐานได้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะพบปลอกกระสุนปืน M16 อาก้าปืนพกขนาด11มม.รวมกว่า100นัดตกกระจายเกลื่อนพื้นค่ะเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานตรวจสอบบริเวณบังเกอร์ของจุดตรวจพบร่องรอยถูกกระสุนปืนของกลุ่มคนร้ายยิงถล่มเป็นรูพรุนบริเวณปลายหัวสะพานซ้ายมือจุดตรวจซึ่งเป็นหอสูงเสียหายหนักเพราะว่าคนร้ายนั้นคว้างไปบอมใส่ขณะหลบหนีค่ะขณะที่การตรวจสอบอาวุธประจำกายของฐานพรานที่เสียชีวิตทั้ง5นายพบว่าเสื้อเกราะกันกระสุน4ตัวซองกระสุนปืน4ซองอาวุธปืนพกขนาด11มม.1กระบอกนั้นถูกคนร้ายนำติดตัวไปด้วยค่ะส่วนการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าคนร้ายแบ่งงานการทำนะคะเป็น2ชุดค่ะชุดแรกมี7คนแต่งกายด้วยชุดสีดำเหมือนเจ้าหน้าที่ทหารพรานสวมหมวกปีกอำพรางใบหน้าขับรถเข้ามาที่จุดเกิดเหตุค่ะส่วนชุดที่2มี2คนขี่จักรยานยนต์ซ้อนกันมาโดยคนที่ขี่สวมใส่เสื้อสีขาวสวมหมวกกันน็อกพกปืนขนาด11มม.ส่วนคนนั่งซ้อนท้ายเป็นผู้ชายแต่งกายอำพรางด้วยชุดฮิญาบสีดำของผู้หญิงพกปืนอาก้าทำหน้าที่เหมือนระวังหลังให้กับรถกระบะชุดแรกค่ะส่วนพฤติกรรมของคนร้ายนะคะก็คือชุดแรกที่ขับกระบะขับมาตามเส้นทางตลาดตันหยงมัดเมื่อมาถึงหน้าจุดตรวจพบทหารพราน3นายที่ทำหน้าที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดก็ชะลอความเร็วรถกระบะค่ะแล้วก็ให้กลุ่มที่นั่งอยู่ในกระบะหลังใช้ปืน M16 อาก้ายิงถล่มใส่ทหารพรานค่ะทหารพรานก็ล้มลงกองกับพื้นคนขับจอดรถกระบะให้พักพวกลงมือยิงซ้ำเพื่อให้มั่นใจว่าทั้ง3นายที่ตั้งด่านและอีก2นายที่อยู่ในบังเกอร์นั้นเสียชีวิตค่ะส่วนกลุ่มคนร้ายชุดที่2ทำหน้าที่เฝ้าระวังหลังนะคะจอดรถจักรยานยนต์บนถนนแล้วช่วยกันใช้ปืน11มม.และอาก้ายิงคุ้มกันไปตามทิศทางต่างๆเพื่อให้คน

0: ร้ายแยกย้ายลงมารื้อค้นเอาเสื้อเกราะกันกระสุนและอาวุธปืนประจำกายของทหารทั้ง5นายที่เสียชีวิตเมื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จนะคะทุกคนก็ขึ้นรถหนีไปตามเส้นทางตำบลดูทรงหย่ออำเภอจะแนะค่ะเป็นรอยต่อกับอำเภอศรีสาครการก่อเหตุทั้งหมดนี้ใช้เวลา1นาที30วินาทีเท่านั้นค่ะหลังจากกลุ่มคนร้ายขับรถหนีไปก็พบรถกระบะถูกเผาทิ้งไว้ในพื้นที่หมู่5ตำบลสากออำเภอศรีสาครค่ะตรวจสอบทะเบียนรถเจ้าหน้าที่พบชื่อของผู้ครอบครองชัดเจนว่าอยู่ในพื้นที่อำเภอสถิงพระตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะ
1: ค่ะทางนี้เจ้าหน้าที่ก็ระบุนะคะว่าปกติแล้วจุดตรวจบูเกะซามีนี้จะมีทหารพรานปฏิบัติหน้าที่ด้วยกันทั้งหมด8นายค่ะแต่ในวันเกิดเหตุมีเพียง5นายเนื่องจากอีก3นายอยู่ในช่วงลาพักเชื่อว่าเหตุการณ์นี้กลุ่มคนร้ายสืบพบความเคลื่อนไหวก็เลยอาศัยช่องโหว่ดังกล่าวลงมือก่อเหตุและความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะยืนยันว่ามีทหารพรานเสียชีวิต5นายประกอบไปด้วยจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมะเกิดอายุ43ปีอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองอายุ43ปีอาสาสมัครทหารพรานสากิริยาเจนะอายุ23ปีอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาอายุ34ปีอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงปิอายุ34ปีส่วนผู้บาดเจ็บมีทั้งหมด6คนนะคะที่รักษาตัวเด็กชายฮาปิพินะอายุ10ปีมีบาดแผลฉีกขาดที่บริเวณโคนขาขวาส่งรักษาต่อโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นายมูฮัมหมัดอาลีอับรูอายุ67ปีนางฟาราฮะอับรูอายุ67ปีนายมูฮัมหมัดฮาฟิธินะอายุ15ปีเด็กหญิงอวาติฟบูราเฮงอายุ3ปีแล้วก็คนที่6ก็คือนายมะไซฟูดาโออายุ21ปีค่ะ
0: ค่ะแล้วก็นายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ประณามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็มอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่นะคะโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประณามเหตุก่อการร้ายที่นราธิวาสที่คนร้ายใช้ทั้งอาวุธปืนและขว้างระเบิดไปบอมเข้าใส่จุดตรวจเทศบาลบูเกะซามีทำให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายและมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บด้วยโดยระบุว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจสั่งติดตามผู้กระทำผิดโดยจะใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดให้รับโทษสูงสุดค่ะนายกรัฐมนตรีได้ประณามขบวนการก่อการร้ายว่าเป็นอุปสรรคต่อการเจรจาการพูดคุยสันติภาพพร้อมกันนั้นก็บอกว่ารัฐเองก็ต้องหาแนวทางปรับปรุงการทำงานให้มีการข่าวที่รวดเร็วมีมาตรการป้องกันเหตุป้องกันตัวเองของเจ้าหน้าที่ที่ดีกว่านี้แล้วก็บอกว่าจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อผู้ก่อเหตุค่ะสั่งการให้กองทัพภาคที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการกำลังเร่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดย้ำว่าการกระทำดังกล่าวนี้เป็นการก่อเหตุอุกอาจมีลักษณะเป็นการก่อการร้ายมุ่งสังหารเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างชัดเจนเป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติรัฐบาลจะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสให้ติดตามสถานการณ์ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนใต้ทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวและให้ทุกหน่วยเข้าปฏิบัติหน้าที่สร้างความเชื่อมั่นและกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนพร้อมกันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวทหารกล้าที่เสียสละและประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บมอบหมายให้ต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือดูแลทั้งผู้บาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบให้เยียวยาสูงสุดตามระเบียบที่กำหนดไว้และที่ผ่านมานะคะการแก้ปัญหาก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีแต่ช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเกิดเหตุรุนแรงต่อเนื่องจากปฏิบัติการของขบวนการก่อการร้ายที่มีเป้าหมายสร้างความหวาดกลัวแก่ประชาชนมุ่งทำร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นอาชญากรรมและเป็นภัยต่อความมั่นคงที่ไม่อาจเจรจาต่อรองได้ค่ะก็เน้นย้ำนะคะว่าจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะก็ขอพักสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระ

0: ระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
3: ติดตามข่าวกันต่อมาดูประเด็นเรื่องของการโกงสอบนะคะมีความคืบหน้าการบุกจับอดีตนายกอบต.ควนกาหลงเอี่ยวทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหลังจากที่หนีหมายจับไปกบดานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งกองปราบเองก็จ่อแจ้งข้อหาเพิ่มสำหรับความคืบหน้าการหาผู้ที่ทุจริตโกงสอบท้องถิ่นนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจภูธรภาค9พร้อมด้วยชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสตูลไปจับนายณัฐภาพงศ์หรือนายกภาอายุ61ปีเป็นอดีตนายกอบต.ควนกาหลงจังหวัดสตูลไปจับได้ที่หอพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะขณะที่พักอยู่กับภรรยาซึ่งการจับกุมเมื่อวานนี้นะคะช่วงเวลาบ่าย3หลังจากที่ตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสตูลรวม3หมายจับด้วยกันในข้อหาฉ้อโกงมีการตรวจยึดเงินสดจำนวนกว่า 1.2 ล้านบาทเอกสาร2แผ่นสำหรับนายกภาเป็นหนึ่งในจิ๊กซอสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นในจังหวัดสตูลแล้วก็หลบหนีออกนอกพื้นที่หลังจากถูกออกหมายจับตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดสตูลได้เฝ้าติดตามภรรยาทุกคนของนายกภานะคะมีการสะกดรอยตามรถยนต์ที่ใช้ก็เลยทราบว่าหนีมากบดานห้องเช่าในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับภรรยาควบคุมตัวมาดำเนินคดีที่สภ.ควนกาหลงสตูลซึ่งเป็นสภ.พื้นที่เกิดเหตุส่วนความคืบหน้าทางคดีค่ะพันตำรวจเอกเนติวิทย์ธนาสิทธินิติกุลผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามบอกว่ายังไม่ได้มีการออกหมายเรียกหรือว่าหมายจับบุคคลใดเนื่องจากอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เอกสารในคดีรวมถึงสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนโดยก่อนหน้านี้สอบปากคำเจ้าหน้าที่ผู้ทำ TOR ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้วล็อตแรกเบื้องต้นพบมีกลุ่มบุคคลเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตมากกว่า10คนและยืนยันว่าจะทำให้เร็วที่สุดส่วนกองบังคับการปราบปรามก็เตรียมสรุปรายละเอียดสำนวนส่งปปช.ในกรอบเวลา30วันก็คือภายในเดือนนี้โดยจะใช้ประกอบการดำเนินคดีอาญาในส่วนของปปช.และมีรายงานข่าวว่ากองปราบนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับผู้เกี่ยวข้องมากกว่า11คนเป็นบุคคลที่พบในบ้านพักพื้นที่จังหวัดนนทบุรีขณะเข้าตรวจค้นโดยแบ่งเป็นข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น9คนแล้วก็พนักงานบริษัทเอกชนอีก2คนค่ะ
4: มาที่คดีของแอร์มีนานะคะแอร์สาวชาวไทยที่ไปถูกจับกุมที่ออสเตรเลียค่ะเพราะว่ามีการค้นที่กระเป๋าของเธอนะคะของข้าวของที่เธอรับหิ้วไปจากประเทศไทยปรากฏว่ามียาเสพติดในนั้นค่ะการดำเนินคดีในส่วนของคดีนี้นะคะก็ยังเดินหน้าต่อไปค่ะนายปริญเมคานันผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครเผยความคืบหน้าของคดีนี้นะคะบอกว่าตอนนี้ทางปปส.ได้ส่งข้อมูลและพยานหลักฐานทั้งหมดที่หน่วยงานไทยรวบรวมได้ให้กับทางออสเตรเลียแล้วค่ะเป็นข้อมูลที่ได้จากการสืบสวนขยายผลของกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดโดยเฉพาะการจับกุมเครือขายลำเลียงยาเสพติดก่อนส่งต่อไปถึงแอร์มีนาซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการขออะไรเพิ่มเติมมาจากทางออสเตรเลียนะคะเบื้องต้นทางการออสเตรเลียยังไม่ได้ร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากนี้จะเป็นดุลพินิจของฝ่ายออสเตรเลียค่ะว่าจะนำพยานหลักฐานจากประเทศไทยไปประกอบการพิจารณาคดีหรือไม่เนื่องจากออสเตรเลียมีกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของตัวเองส่วนหน้าที่ของฝ่ายไทยคือการรวบรวมข้อมูลขยายผลและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยขณะที่พลตำรวจตรี นพสิทธิ์มิตรภักดีผู้บังคับการ

0: ตำรวจปราบปรามยาเสพติด1นะคะก็พูดถึงการติดตามตัวนางสาวจันทาค่ะหรือว่าใช้ชื่อบัญชีว่าโรสโรสนะคะซึ่งก็เป็นผู้ต้องหารายสำคัญในคดีแอร์มีนาค่ะบอกว่าได้หลบหนีผ่านช่องทางธรรมชาติออกไปจากประเทศไทยแล้วก็เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานกับหน่วยงานระหว่างประเทศค่ะแต่ว่าไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะแต่ก็ยอมรับนะคะว่านางสาวจันทราคนนี้มีความสัมพันธ์ในเครือญาติกับพันเอกจลอโบค่ะซึ่งมีบทบาทสำคัญในเครือข่ายค้ายาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้านทำให้ไทยก็ต้องอาศัยการเจรจาและประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีอย่างไรก็ตามการติดตามตัวก็เป็นไปด้วยความซับซ้อนค่ะเนื่องจากประเทศเมียนมายังไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับไทยจึงต้องอาศัยความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศในการที่จะผลักดันให้สามารถนำตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะขอพักกันอีกสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จากเหตุการณ์รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิ้นนะคะขัดข้องค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานโดยทางรฟท.บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.และบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดมีการประกาศแจ้งผู้โดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิ้นสามารถกลับให้บริการได้ตามปกติตั้งแต่เมื่อช่วงเมื่อคืน16:07 นทำให้การบริการเดินรถสามารถเป็นไปตามปกตินะคะในเส้นทางระหว่างสถานีพญาไทถึงสถานีสุวรรณภูมินายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกว่าตลอดทั้งวันที่ผ่านมาระดมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญระบบรางทั้งจากภาครัฐและเอกชนจนสำเร็จสามารถกลับมาให้บริการกับประชาชนได้ตามปกติแล้วสำหรับสาเหตุของการเกิดเหตุขัดข้องครั้งนี้ทางรฟท.นะคะรฟท.แล้วก็บริษัทยังคงดำเนินการสอบสวนทางเทคนิคอย่างละเอียดในส่วนบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าบริษัทได้ตรวจสอบชุดกระแจและทำการแก้ไขตามมาตรฐานความปลอดภัยให้บริการอย่างเคร่งครัดภายใต้การกำกับดูแลของรฟท.ทั้งนี้รวมถึงการปรับปรุงแผนเดินรถสำรองเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคตแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารในการใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงภายใต้มาตรฐานการเดินรถโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารสำหรับรถไฟฟ้า Airport Rail Link เปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่ 5:30 น. ถึง เที่ยงคืนโดยขบวนรถเที่ยวแรกออกจากสถานีต้นทางสถานีพญาไทถึงสุวรรณภูมิเวลา 5:30 น. 30 นาทีเที่ยวสุดท้ายออกเวลา 24:00 น. มีรถให้บริการ6ขบวนตามแผนการเดินรถจัดให้มีขบวนรถเสริมอีก2ขบวนตามความหนาแน่นของผู้โดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วนผู้โดยสารและประชาชนทั่วไปนะคะก็สามารถติดตามข่าวสารสถานะการให้บริการของรถไฟฟ้า Airport Rail Link ได้ที่ Facebook Airport Rail Link ค่ะ
0: ค่ะมาดูที่เรื่องของบอร์ดกกพ.นะคะเคาะค่าไฟงวดใหม่งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมตรึงไว้เท่าเดิมไม่ขยับขึ้นนะคะนายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ค่ะในฐานะโฆษกกกพ.บอกว่าในการประชุมกกพ.เมื่อวานนี้พิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็นและเห็นชอบการปรับอัตราค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติหรือค่า FTสำหรับเรียกเก็บในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569โดยตรึงในอัตราเดิมไม่มีการขยับขึ้นโดยกำหนดค่า FT เรียกเก็บที่ 16.23 สตางค์ต่อหน่วยเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่3.78 บาทต่อหน่วยก็ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยอยู่ที่3.95 บาทต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะค่า FT ดังกล่าวสะท้อนประมาณการต้นทุนเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าสำหรับงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม41.27 สตางค์ต่อหน่วยแต่มีการดำเนินการ

0: เหลือ 16.23 สตางค์ต่อหน่วยค่ะก็เน้นย้ำว่าทางกกพ.ให้ความสำคัญกับการรักษาสมดุลระหว่างการสะท้อนต้นทุนพลังงานที่แท้จริงกับการดูแลภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยนำเงิน clawback กับมาใช้ในครั้งนี้ช่วยลดแรงกระแทกจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นสามารถทำให้รักษาค่าไฟฟ้าเฉลี่ยไว้ที่ 3.95 สตางค์ต่อหน่วยได้ต่อเนื่องอีก1งวดขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและเสถียรภาพทางการเงินของรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานในระยะยาวด้วยแล้วก็จะมีการติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานโลกนะคะและเรื่องของปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์อย่างใกล้ชิดเพื่อใช้ในการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าในงวดต่อไปค่ะพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะจากเหตุการณ์ดาบตำรวจนะคะยิงเพื่อนร่วมอาชีพกว่า10นัดค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเป็นดาบตำรวจทางหลวงที่ควักปืนยิงใส่ร้อยตำรวจตรีกว่า10นัดหลังกลับจากดื่มสังสรรค์ด้วยกันกับเพื่อนตำรวจแล้วก็มาทะเลาะกันในเรื่องงานจนบานปลายจนเกิดเหตุการณ์สลดขึ้นในที่เกิดเหตุที่บริเวณหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงบางคล้าหมู่5ตำบลท่าทองหลางอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราดาบตำรวจพิษณุผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงร้อยตำรวจตรียุทธพงษ์นั่งรอมอบตัวกับตำรวจอยู่ค่ะซึ่งรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบร้อยตำรวจตรียุทธพงศ์ถูกอาวุธปืนพกสั้นขนาด9มม.ยิงใส่บริเวณราวนมล่างลิ้นปี่แขนซ้ายสะโพกกระสุนฝังในนอนได้รับบาดเจ็บอยู่บริเวณโรงจอดรถแต่ก็ยังสามารถพูดตอบโต้ได้เจ้าหน้าที่กู้ชีพนำตัวส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรจากการสอบสวนทราบว่าเจ้าหน้าที่ทั้งสองทำงานที่หน่วยบริการตำรวจทางหลวงบางคล้าด้วยกันจะมีการเปลี่ยนเวรประจำจุดบริการทุกๆ10วันซึ่งผู้ถูกยิงเป็นหัวหน้าตู้จุดบริการและผู้ก่อเหตุเป็นเวรอยู่ในจุดบริการวันนี้โดยทั้งสองคนค่ะไปกินเลี้ยงสังสรรค์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยกันรวมกว่า10คนที่ร้านอาหารมีปากเสียงกันส่วนตัวเกี่ยวกับงานตั้งแต่อยู่ที่ร้านอาหารจนกลับมาถึงหน้าตู้จุดบริการด้วยกันก็ยังมีปากเสียงกันอยู่กันอีกก็เลยบานปลายค่ะผู้ก่อเหตุตัดสินใจใช้ปืนยิงแก้ปัญหารัวยิงกว่า10นัดจนร้อยตำรวจตรียุทธพงศ์บาดเจ็บสาหัสนะคะทั้งนี้ค่ะผู้หญิงที่อยู่ในตู้อยู่บริเวณตู้จุดบริการเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกตกใจมากได้ยินเสียงคนคล้ายทะเลาะกันแล้วก็ได้ยินเสียงปืนขึ้นหลายนัดแง้มกระจกออกมาดูเห็นผู้ก่อเหตุและผู้ถูกยิงอยู่ที่จุดเกิดเหตุล่าสุดสภ.บางคล้าพนักงานสอบสวนเข้าสอบสวนดาบตำรวจพิษณุผู้ก่อเหตุสีหน้าค่อนข้างเครียดยังไม่เปิดปากพูดอะไรมากนักอ้างว่าจะพูดต่อหน้าเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายเท่านั้นแต่ได้ให้การรับสารภาพเบื้องต้นที่ก่อเหตุไปมาจากเรื่องงานด้วยวัยและตำแหน่งในสายงานที่แตกต่างกันก็มีเรื่องทางความคิดที่คิดเห็นไปคนละทางไม่สามารถพูดคุยกันได้ผู้ก่อเหตุขอใช้สิทธิ์ในการนำทนายความเข้าร่วมการสอบสวนหลังสอบปากคำเสร็จเจ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้ก่อเหตุไปพักที่ห้องขังสภ.บางคล้านำตัวฝากขังศาลจังหวัดฉะเชิงเทราวันพรุ่งนี้ค่ะ
1: ขอมาอัปเดตเหตุการณ์เพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็มีรายงานเพิ่มเติมนะคะเรื่องของผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นอีก1คนค่ะศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครรายงานนะคะว่าก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม1คนที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะช่วง 2:20 นาทีของวันที่22กรกฎาคมค่ะผู้เสียชีวิตรายนี้คือนางสาวถิติชยาอายุ23ปีนะคะหรือว่าน้องอ๋อมแอมค่ะรวมผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวขณะนี้35คนค่ะยังคงมีผู้ที่ต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก21คนซึ่งใน21คนนี้เป็นผู้ป่วยที่ต้องอยู่หอผู้ป่วยวิกฤต ICU 12คนแล้วก็หอผู้ป่วยทั่วไป9คนค่ะ
0: มาที่ข่าวต่างประเทศน่าสนใจนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ร่วมพิธีรับร่าง4ทหารอเมริกันที่เสียชีวิตจากเหตุความขัดแย้งกับอิหร่านขณะที่สภาล่างสหรัฐผ่านงบกลาโหมทะลุ 1.15 ล้านล้านดอลลาร์ควบคู่กับการลงนามข้อตกลงนิวเคลียร์กับซาอุดิอาระเบียค่ะทรัมป์นั้นมาในสูทสีน้ำเงินเนคไทสีแดงยืนเคารพศพบริเวณลานจอดเครื่องบินของฐานทัพอากาศโดเวอร์ในรัฐเดลาแวร์ขณะ

0: ที่กำลังพลลำเลียงหีบบรรจุร่าง4ทหารอเมริกันคลุมด้วยธงชาติออกจากเครื่องบินลงสู่รถตู้ทีละหีบมีครอบครัวผู้สูญเสียซึ่งเดินทางมาร่วมพิธีผู้นำสหรัฐกล่าวไว้อาลัยกับการร่วมพิธีก็ถือเป็นหนึ่งในภารกิจที่ยากลำบากที่สุดในฐานะประธานาธิบดีแต่สิ่งสำคัญที่จะต้องทำก็คือเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารผู้เสียชีวิตพร้อมให้คำมั่นจะแก้แค้นอิหร่านต่อการสูญเสียครั้งนี้การโจมตีของอิหร่านในจอร์แดนและอิรักส่งผลให้ทหารสหรัฐเสียชีวิตแล้ว18นายเจ็บอีกกว่า450นายขณะเดียวกันสภาผู้แทนสหรัฐได้ลงมติผ่านร่างกฎหมายงบประมาณกลาโหมประจำปี2027ด้วยคะแนนเสียงเฉียดฉิวค่ะ216ต่อ212เสียงอนุมัติวงเงินงบประมาณทางทหารสูงถึง 1.15 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐรองรับภาระในการเป็นค่าใช้จ่ายสงครามกับอิหร่านล่าสุดประเมินว่าสูญเงินงบประมาณไปแล้วกว่า 37,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมทั้งเพิ่มสวัสดิการปรับขึ้นเงินเดือนแก่กำลังพลสูงสุดถึงร้อยละ7การลงมติส่วนใหญ่เป็นไปตามแนวทางของพรรคโดยมีสมาชิกพรรครีพับลิกันโหวตสวนเพียง7คนแล้วก็เดโมแครตสนับสนุนเพียง6คนนะคะอีกด้านหนึ่งกระทรวงพลังงานสหรัฐประกาศบรรลุข้อตกลงร่วมมือกับพลังงานนิวเคลียร์ภาคประชาชนกับซาอุดิอาระเบียซึ่งลงนามโดยคริสไรท์รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐและเจ้าชายอับดุลอาซิดบินซาลมานรัฐมนตรีพลังงานซาอุดิอาระเบียข้อตกลงนี้จะเปิดทางซาอุดิอาระเบียสามารถสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยเทคโนโลยีของสหรัฐพร้อมสิทธิ์ในการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมและแปรรูปกากนิวเคลียร์ได้ข้อตกลงนิวเคลียร์ดังกล่าวก็สร้างความกังวลให้กับนักวิเคราะห์และส.ส.ฝ่ายเดโมแครตอย่างมากเนื่องจากไม่มีการใส่พิธีสารเพิ่มเติมของสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศที่เปิดทางให้เข้าตรวจพิสูจน์แบบไม่แจ้งล่วงหน้าตรงนี้แหละที่อาจจะกลายเป็นช่องทางให้ซาอุดิอาระเบียหันมาพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้ในอนาคตอันนี้เป็นข้อกังวลกระทรวงพลังงานได้ส่งมอบร่างข้อตกลงนี้ให้สภารับพิจารณาแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ทันทีหากไม่มีการลงมติคัดค้านภายใน90วันค่ะ
1: สภาพอากาศนะคะของทั่วโลกตอนนี้ก็แปรปรวนค่ะหลายประเทศในทวีปอเมริกาใต้เผชิญสภาพอากาศเลวร้ายแปรปรวนอย่างหนักจากผลของซูเปอร์เอลนีโญค่ะไฟป่าน้ำท่วมหิมะตกหนักทวีปอเมริกาใต้นะคะก็มีปรากฏการณ์นะคะที่เกิดสภาพอากาศสุดขั้วเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงหลายพื้นที่เช่นโบลิเวียนี่เกิดไฟป่าในภูมิภาคทาลิฮาแล้วก็บางพื้นที่เช่นตอนเหนือของชิลีรัฐลิโอแกรนโดซูของบราซิลมีฝนตกหนักค่ะแล้วก็น้ำฝนก็สูงที่สุดเป็นประวัติการจนเกิดน้ำท่วมรุนแรงน้ำป่าไหลหลากทำลายบ้านเรือนหลายสิบหลังรถยนต์ทรัพย์สินของประชาชนตามที่ลาดเชิงเขาในเมืองเอลอิสลอนรวมถึงอีกหลายเมืองมีผู้เสียชีวิต10คนบ้านเมืองบ้านเรือนเสียหาย 3,000 หลังประชาชนถูกตัดขาดนับแสนคนขณะที่อาร์เจนตินาแถบเทือกเขาในเมนโดซาหิมะตกหนักมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วค่ะถนนหลายสายถูกตัดขาดกระทบหลายหมู่บ้านและชุมชนทางการต้องเร่งอพยพประชาชนในพื้นที่ที่ถูกตัดขาดถนนบางจุดนั้นหิมะทับถมหนากว่า3เมตรเส้นทางเชื่อมต่อผ่านแดนกับประเทศเพื่อนบ้านได้รับผลกระทบไปด้วยแต่เวลาเดียวกันพื้นที่อื่นเผชิญความเสี่ยงที่จะเกิดจากน้ำท่วมหนักจากปริมาณฝนที่เพิ่มเฉลี่ยมากกว่า2เท่าค่ะเอลนีโญยังส่งผลร้ายต่อการประมงด้วยค่ะในเปรูน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นทำให้ปลาอพยพออกจากชายฝั่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมประมงนกกระทุงมากมายตายอยู่บนชายหาดจากความหิวโหยแล้วก็ยังต้องมาขออาหารจากมนุษย์ด้วยผู้เชี่ยวชาญบอกว่าสภาพเช่นนี้เป็นผลกระทบในช่วงแรกที่รุนแรงมากจากนี้ในช่วงต่อๆไปอีกเดือนข้างหน้าผลกระทบก็ยังจะรุนแรงมากขึ้นกว่านี้ไปอีกค่ะโดยช่วงสูงสุดนั้นคาดว่าจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมค่ะ
0: ค่ะหมดเวลาสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะวันนี้ทีมข่าวสำนักข่าวไทยคุณศศิธรกุวังคดิโลกดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกันติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัญชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 12:33 ครับเข้าสู่ช่วงเกาะกระแสกีฬาไทยครับวันนี้อยู่ผมเจมส์ทันพิสิทธิ์แล้วก็น้องเบนพีรพัชชมดวงครับ
1: ครับสวัสดีพี่เจมส์ด้วยครับแล้วก็แฟนๆรายการเกาะกระแสกีฬาไทยของ FM 99 Active Radio ครับ
0: ครับผมเจอกันปลายสัปดาห์แล้วเหลืออีกวันนึงเนี่ยจะเป็นก่อนช่วงหยุดยาวแล้วนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเกาะกระแสกีฬาไทยเราก็จะอยู่กับแฟนรายการทุกวันเหมือนเดิม
1: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร
0: ์ครับผมวันนี้ประเด็นสำคัญที่เราต้องพูดถึงก่อนเลยก็คือผลการจับฉลากรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลชายและฟุตบอลหญิงเอเชียนเกม2026ที่ไอจินาโกย่า
1: ครับ
0: เพิ่งจบแบบสดๆร้อนๆเลยเรียกว่าจบเสร็จเนี่ยเราต้องวิ่งขึ้นไปจัดรายการแทบไม่ทันนะ
1: ใช่
0: ก็ล่าสุดเนี่ยการจับฉลากรอบแบ่งกลุ่มทั้งฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงเนี่ยประกบคู่มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เรียกว่าเรียกเสียงฮือฮาได้ทั้งบอลชายทั้งบอลหญิง
1: ใช่
0: โดยเฉพาะฟุตบอลชาย
1: ครับ
0: ซึ่งทีมชาติไทย U23เนี่ยในเอเชียนเกมเนี่ยผลงานดีสุดก็คือนับเฉพาะ U23 นะที่ปรับมาใช้ครั้งแรกเมื่อปี2002เนี่ยผลงานดีสุดก็คือการจบอันดับ4
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ครั้งล่าสุดที่จบอันดับ4ก็คือปี2014ที่เกาหลีใต้ที่อินชอนแล้วก็ครั้งแรกที่จบอันดับ4ในรุ่นที่เป็น U23 เนี่ยก็คือปี2002ที่เกาหลีใต้เหมือนกันก็ล่าสุดจับฉลากมาแล้วสรุปเป็นไงเบนไทย
1: ไทยถ้าเป็นฟุตบอลชายไทยเราเนี่ยอยู่กลุ่ม A
0: ครับ
1: ครับก็ตอนแรกเราอยู่โถ2เนาะก็อยู่กลุ่ม A ครับอยู่กลุ่มเดียวกับเจ้าภาพอย่างญี่ปุ่น
0: ครับ
1: ในขณะที่อีก2ทีมเนี่ยจะเป็นคีร์กีซสถานครับแล้วก็ฮ่องกง
0: ครับผม

0: ก็ถือเป็นกลุ่มที่จะบอกว่าหนักก็หนักในการเจอเจ้าภาพแต่ว่าอีก2ทีมเนี่ยที่เราจะเจอก็คือคีร์กีสถานแล้วก็ฮ่องกงเนี่ยดูแล้วเรายังน่าจะเหนือกว่าแล้วเราก็อยู่โถที่อันดับดีกว่าด้วย
1: ใช่
0: ส่วนโถ B กลุ่ม B เนี่ยมีจีนครับโถ1เลยแล้วก็ UAE โถ3เป็นอิหร่านแล้วก็โถ4ในกลุ่ม B เนี่ยเป็นเกาหลีเหนือสายนี้ถือว่าแข็งมากตอนแรกเราลุ้นมากนะกลัวที่จะต้องมาอยู่สายนี
1: ้
0: พอถ้าไปเจอทั้งอิหร่านทั้งเกาหลีเหนือเนี่ยโหเรียกว่าหนักแล้วก็กลุ่ม C เนี่ยมีเวียดนามครับที่เป็นโถที่1ในการแข่งครั้งนี
1: ้
0: มีอุซเบกิสถานครับฟิลิปปินส์และคูเวตกลุ่มนี้เวียดนามก็ต้องบอกว่าดูดีนะแต่ว่าอุซเบกิสถานบอลเด็กก็เก่งเหมือนกัน
1: เก่งมากครับ
0: ส่วนฟิลิปปินส์กับคูเวตก็มีโอกาสลุ้นนะถ้าเกิดไปทำผลงานได้ดีกับ2ทีมโถ1โถ2เนี่ย
1: ใช่
0: แล้วก็โถกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มดีซึ่งกลุ่มนี้จะมีแค่3ที
1: ม
0: ก็โถ1เนี่ยที่อยู่ในกลุ่มดีเป็นเกาหลีใต้แชมป์เก่าเมื่อ4ปีแล้วที่หางโจวแล้วก็อันดับอีก2ทีมเนี่ยเป็นซาอุดีอาระเบียและกาตาร์จริงๆกลุ่มนี้ดูไปดูมาก็หนักนะแต่ด้วยการขันแค่2เกมอ่ะจาก3ทีมเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ใครพลาดนัดเดียวจะตกรอบเลยดูแล้วเป็นอีกเกมที่เป็นกลุ่มที่เรียกว่าน่าดูเหมือนกัน
1: น่าดูแต่ว่ายังของเราก็ถือว่าถ้าเทียบกับทั้ง3กลุ่มที่แสดงขึ้นมาเนี่ยก็ดูกลุ่มเราดูจะค่อนข้างโอเค
0: ใช่ๆ
1: แต่มีหนักตรงที่เจอเจ้าภาพอย่างญี่ปุ่น
0: ครับผมส่วนฟุตบอลหญิงเนี่ยก็เพิ่งแบ่งกลุ่มจบเมื่อกี้แล้วนะ
1: ใช่
0: ซึ่งไทยนี่ต้องบอกว่าโหงานหนักสุดๆเลยด้วยความที่เราเนี่ยไปอยู่ในโถที่4ด้วยเราก็เลยอาจจะต้องเจอทีมที่แรงเรียกว่าผลคุณภาพทีมดีกว่าสรุปเนี่ยไทยเนี่ยเราอยู่กลุ่ม1เลยนะเขาจากที่ผมดูเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นฟุตบอลชายเนี่ยกลุ่ม A ถึง D แล้วฟุตบอลหญิงเนี่ยจะเป็นกลุ่ม E ถึง G เหมือนต่อไปเลยอ่ะก็บอลหญิงเนี่ยเราจะอยู่กลุ่ม E ครับก็คือกลุ่ม1ในบอลหญิงเนี่ยแหละมีเจ้าภาพญี่ปุ่นแล้วก็อาชนิดไทเปแล้วก็เวียดนามรวมถึงทีมชาติไทยเรา
1: ครับ
0: หนักมากนะอย่างชนิดไทเปเนี่ยก็ลีกเขาได้เป็นลีกอาชีพผู้หญิงแล้วนักบอลทีมชาติไทยเราก็ไปเล่นที่นั่นหลายคนเพราะฉะนั้นดูแล้วกลุ่มเนี้ยกลุ่มอัปเดตเลย
1: ใช
0: ่ครับผมส่วนกลุ่มที่2เนี่ยของบอลหญิงอ่ะกลุ่ม G ใช่ไหม
1: ก็จะเป็นเกาหลีใต
0: ้
1: เจอกับเกาหลีเหนือ
0: ศึกสายเลือด
1: ครับแล้วก็บังกลาเทศกับเมียนมา
0: ครับผม
1: ในขณะที่กลุ่มสุดท้ายจะเป็นกลุ่ม F ครับจีนฟิลิปปินส์อุซเบกิสถานแล้วก็ฮ่องกงครับ
0: กลุ่มนี้ก็ถือว่ามาตรฐานก็โอเคนะเพราะจีนก็บอลหญิงก็เก่งอยู่แล้วส่วนฟิลิปปินส์เนี่ยต้องดูว่าเขาจะเอาชุดไหนมาเล่นเพราะถ้าเป็นชุดอย่างตอน4เกมก็จะเป็นพวกนักเตะจากเขาเรียกว่า University League ของสหรัฐนะบางคนเนี่ยเป็นลูกครึ่งมาเล่นหลายๆคนก็เดี๋ยวจะแข่งกันตั้งแต่ก่อนเปิดพิธีเปิดเอเชียนเกมเลยนะ
1: แข่งกัน14กันยายน
0: ใช่แต่พิธีเปิดนี่19ฮะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: ฟุตบอลหญิงเนี่ยจะเข้ารอบจะเอาอันดับ3ที่ดีสุด2จาก3กลุ่มเข้าด้วยผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ไปส่วนแชมป์ครั้งที่แล้วจะเป็นจีน
0: ครับ
1: ครับก็ชนะเกาหลีใต้ไป3ตูต่อ2
0: ครับผมจริงๆวันนี้ตอนแรกเราว่าจะติดต่อคุยกับโค้ชว่างนะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะเป็นพรุ่งนี
1: ้
0: เราติดตามดูแต่ว่าผมมาดูผลการแข่งของมันเรียกว่าดูผลงานคู่แข่งอย่างญี่ปุ่นละกันเจ้าภาพเราเนี่ยถ้านับ U23 ของญี่ปุ่นเนี่ยไม่แพ้ใครมา2ปีแล้วนะ
1: โ
0: อ้ยู23ญี่ปุ่นเนี่ยคือผลงานเอาเฉพาะผลงานปี2025 2026เนี่ยลงเล่นไปทั้งหมดเนี่ยเสมอแค่2เกมนอกนั้นชนะหมดเลย อย่างปี2025เนี่ยลงเล่น5เกมเนี่ยเขาชนะรวดเลยนะแล้วปี2026เนี่ยลงเล่นทั้งหมด7เกมเนี่ยชนะ4ชนะ5
1: ครับ
0: แล้วก็เสมอแค่2เกมไม่แพ้มา2ปีอันนี้คือชุด U22 U23 ของญี่ปุ่น
1: ครับ
0: แต่ว่าเราต้องมาดูว่าพอถึงทัวร์นาเมนต์จริงๆในเอเชียนเกมเนี่ยญี่ปุ่นเขาจะใช้ชุดไหนเล่นเพราะถ้าเป็นเอเชียนเกมที่ผ่านๆมาเนี่ยเขาจะใช้เป็นเด็ก U21 ประมาณนี
1: ้
0: เพราะว่าพอเด็ก U21 เนี่ยอีก2ปีมันจะเป็นโอลิมปิกพอดีมันก็จะอายุเต็มโควต้า23พอดี
1: ครับ
0: ต้องดูว่าคราวนี้พอเป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาจะเลือกนักเตะชุดไหนแต่ถ้าผมมาดูจากลิสต์รายชื่อนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นอยู่23ตอนที่เขาใช้ในชิงแชมป์เอเชียเมื่อช่วงปีที่แล้วเนี่ยปลายปีที่แล้วเนี่ยรอบคัดเลือกเนี่ยรอบคัดเลือกแชมป์เอเชียเน
1: ี่
0: ย

0: จะเตะในปีนี้ชิงแชมป์เอเชียอยู่23 26ดูจากกริดนักเตะของเขาเนี่ยจะมีตัวจากยุโรปพอสมควรนะอย่างเคตาโคซุกิเนี่ยจากไอทักฟรังเฟิร์ตอายุเพิ่ง20ก็แน่นอนว่าเล่นเอเชียนเกมครั้งนี้ได้มีกากุอานาวตะที่เป็นนักเตะระดับเจลีกจากกามาโอซาก้ามีเคนชิยาสุดะจากจองจองแก๊งทีมของเก๊งทีมเยาวชนของเก๊งในเบลเยียมแล้วก็มีเคนโตะชิโอไกเนี่ยจาก NEC ในไนเมเกนรู้สึกคนนี้จะติดชุดใหญ่แล้วด้วยนะใช่ไหมเดี๋ยวผมลองดูก่อนติดทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้วด้วยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เคนซุเกะโกโตะอันนี้จากแซงซือดองในเบลเยียมต้องดูว่าพอถึงทัวร์นาเมนต์เอเชียนเกมจริงเนี่ยนักเตะทั้ง4คนนี้ที่เป็นจากลีกยุโรปเนี่ยจะได้มาเล่นเอเชียนเกมหรือเปล่า
1: เพราะว่าอีก2ปีก็จะแข่งไปแข่งกันที่โอลิมปิกที่ลอสแองเจลิส
0: ใช่เพราะว่าในชิงแชมป์เอเชีย2000ครั้งหน้าไหมเขาก็จะคัดไปโอลิมปิกที่ปารีสที่ลอสแองเจลิสเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการเตรียมทีมส่วนไทยเราเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาเรื่องการเรียกตัวมาตลอดนะเรื่องในเรื่องของ FIFA Day ด้วยอะไรด้วยเพราะมันตรงกับไม่ได้ตรงกับช่วง FIFA Day ก็ญี่ปุ่นอาจจะเจอปัญหานี้เหมือนกันเพราะอาจจะมีปัญหาในการเรียกนักเตะจากนักเตะจากยุโรปมาเรื่องของ FIFA Day นะเพราะมันไม่ได้ตรงเนี่ยก
1: ็
0: เดี๋ยวต้องดูว่าสุดท้ายไทยเราจะได้นักเตะชุดไหนไปเล่นแล้วก็อย่างที่บอกว่าผลงานดีสุดของเราก็คือการจบอันดับ4ที่อินชอนนะเมื่อปี2014ชุดนั้นก็เป็นพี่ซิโก้คุม
1: ครับ
0: ก็ย้ำอีกทีแบนไทยอยู่กลุ่ม A กับใครบ้างครับฟุตบอลชาย
1: ก็จะมีญี่ปุ่นครับแล้วก็คีร์กีสถานแล้วก็เป็นฮ่องกง
0: ครับผม
1: ครับ
0: ส่วนบอลหญิงล่ะขออีกรอบนึง
1: บอลหญิงเนี่ยจะอยู่กลุ่ม E อยู่กับเจ้าภาพอย่างญี่ปุ่นครับไชนีสไทเปแล้วก็เวียดนาม
0: ครับผมก็ตามเชียร์กันได้ก็เดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะ
1: ใช่
0: ประมาณเดือนกว่า
1: ใช่ครับอีกประมาณเดือนนิด
0: ๆครับผมก็ดูจากสายแล้วไทยเราก็น่าจะเล่นกันที่ลาโกย่านะเขาอยู่กับญี่ปุ่นด้วยก็แข่ง2เมืองนะไอจีกับลาโกย่า
1: ครับ
0: ครับผมส่วนญี่ปุ่นเนี่ยผลงานดีผลงานเอเชียนเกมเนี่ยผมไปดูนิดนึงเขาก็ไม่ได้แชมป์มาสักพักแล้วนะเอเชียนเกมของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเดี๋ยวผมลองดูก่อนแชมป์ครั้งสุดท้ายเมื่อปี2010เลยนะ
1: มาถึงฟุตบอล
0: ฟุตบอลที่จีน
1: ครับ
0: ก็ที่ตอนนั้นเป็นน่าจะเป็นที่กวางโจว2010คือเหรียญทองครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นเนี่ยก็คว้ารองแชมป์มา2สมัยเลยก็คือที่อินโดนีเซียแล้วก็จีนปี2018กับ2022รู้สึกจะแพ้เกาหลีใต้ทั้ง2ครั้งด้วยนะ
1: ครับ
0: ใช่ๆแพ้น่าจะแพ้เกาหลีใต้ทั้ง2ครั้งนะครับผมประมาณนี้แล้วกันสำหรับเอเชียนเกมแล้วก็เดี๋ยวช่วงประมาณบ่ายสามเนี่ยคือตอนนี้ที่เอเชียนเกมเขาจะเป็นพิธีการจับฉลากกีฬาประเภททีมทั้งหมด
1: ใช
0: ่แล้วรายการแรกที่จับไปเนี่ยเป็น
1: โปโลน้ำ
0: เป็นแฮนด์บอลแล้วก็ฟุตบอลแล้วเดี๋ยวช่วงประมาณบ่ายสามเนี่ยตามตารางเนี่ยที่ญี่ปุ่นประมาณห้าโมงเย็นเนี่ยเมืองไทยก็บ่ายสามใช่ไหมเขาจะมีวิธีจับฉลากของวอลเลย์บอลต่อเลยซึ่งวอลเลย์บอลเนี่ยจะเป็นรายการสุดท้ายที่เขาจับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันสำหรับวอลเลย์บอลชายไทยและหญิงนะครับผมประมาณนี้แล้วกันสำหรับฟุตบอลเอเชียนเกมนะ
1: ครับ
0: ไปต่อกันที่เรื่องของแบดมินตันแล้วกันวันนี้การแข่งแบดมินตันชนะโอเพ่นเนี่ยก็ยังแข่งอยู่นะแล้วก็เป็นรอบ16คนสุดท้ายแล้วเมื่อเช้าเนี่ยนักกีฬาไทยก็ลงแข่งไปแล้ว1คู่นะก็คือในประเภทชายเดี่ยวครับทางด้านของพนิชพลธีรสกุลเนี่ยเจอกับมือวางดำหนึ่งของรายการด้วยฉียูฉี
1: ม
0: ือของโลกเกมแรกเนี่ยเราชนะก่อน21-17นะ
1: ใช่
0: ถือว่าพลิกล็อกได้เดียวแต่ว่าเกมที่2เนี่ยพนิชพลเนี่ยมีปัญหาเรื่องของอาการหน้ามืดช่วงต้นเก
1: ม
0: แล้วก็มีปัญหาเรื่องระบบหายใจก
1: ็
0: เลยแพ้ไปแบบขาดลอยเลย21-2ก่อนที่เกมที่3เนี่ยพนิชพลต้องขอถอนตัวนะเพราะว่าเนี่ยแหละมีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายก็เลยต้องถอนตัวไปตอนที่ตามหลังอยู่12-6ก็ทำให้ตกรอบ16ทีมสุดท้ายไปแต่ก็ผลงานในรายการนี้ก็ถือว่ามาดีเพราะว่ารอบที่แล้วก็ชนะวาตานาเบะมาได้
1: ใช่ก็เป็นมือ15ของโลกจากญี่ปุ่น
0: ครับ
1: ก็ชนะ 2-0 เกมน้องเมื่อวาน
0: ใช่ส่วนที่กำลังที่จบไปแล้วอีกคู่เนี่ยเป ็นประเภทคู่ผสมนะบาร์เดชาพลครับกับสุพิศราเนี่ยก็ชนะคู่จากชนีไทเปไป2เกมรวดเลย 21-19 แล้วก็ 21-11
1: ครับ
0: ก็ผ่านรอบ16คนไปได้อีก1คู่นะแล้วก็เดี๋ยวประเภทหญิงเดี่ยวเนี่ยจะแข่งขันเป็นคู่ต่อไปน่าจะกำลังจะลงสนามแล้วแหละเป็นประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนเป็นน้องเมย์รัชนกอินทนนท์เนี่ยจะเจอกับทางด้านของ
1: เหงียนเท
0: ลินเหงียนเทลินเป็นนักแบดชาวเวียดนาม
1: ครับ
0: ก็จะแข่งในคอร์ตทีวีคอร์ตคอร์ต1เป็นคู่ต่อไปเลย
1: ใช่
0: อืม
1: ซึ่งเมื่อวานเมย์เราก็ไม่มีแข่งเนาะรู้สึกจะเป็นอีกวัน
0: ใช่ๆๆใช่
1: แต่เมื่อวานหญิงเดี่ยวเราก็ถือว่าตกรอบหลายคน
0: ครับ
1: ก็จะมีทางด้านของหมิวพรปวีช่อชูวงนะครับที่ถอนตัวก่อน
0: ครับ
1: ในเกมที่เจอหวงหยูซุนจากไชนีสไทเปในขณะที่พิงพิชามนโอภาสนิพัทครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าสู้เต็มที่แล้วก
0: ่
1: อนที่จะพ่ายไป1ต่อ2เกมครับ21ต่อ13 16ต่อ21แล้วก็20ต่อ22เช่นเดียวกับทางด้านของเมสุพันธ์นิดาเกตทองครับ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้ก็ต้านไม่ไหวพ่ายทางด้านของอากานิยามากุชิก็แพ้ไป0ต่อ2เกม
0: ครับผม
1: 13ต่อ21แล้วก็1ต่อ21
0: ส่วนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวต่อจากคู่น้องเมรัชนกเนี่ยในคอร์ดทีวีคอร์ดคู่หลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นหญิงคู่นะ
1: ครับ
0: ก็จะเป็นเมญพาเอี่ยมสะอาดครับกับนันทการเอี่ยมสะอาดเนี่ยมนอุณานาเนี่ยจะลงประเภทหญิงคู่รอบ16คนเนี่ยเจอกับคู่มือวางอันดับที่6จากเกาหลีใต้นะคิมเฮยองกับคองฮียองนะก็เป็นมืออันดับที่6ของโลกด้วยวันนี้เจอสิ่งหนักเลยก็จะแข่งต่อจากคู่รัชนกเลยในทีวีคอร์ดหลังจากนั้นเนี่ยช่วงประมาณบ่าย3เนี่ยเดี๋ยวทางด้านของพักพลกับซับซิลีตาราตาชัยก็จะลงประเภทคู่ผสมนะเจอกับกีเก้แล้วก็เดลูคู่ฝรั่งเศสมือวางอันดับ6ของรายการตอนบ่าย3ถ้าแข่งคอร์ด3ก็จะไม่มีถ่ายทอดสดนะ
1: คร
0: ับผมแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยประมาณทุ่มหนึ่งหรือประมาณ6โมงกว่าๆเนี่ยเดี๋ยวทางด้านของบุษนันครับก็จะเจอกับปรูติคุซุมาวันดานี่นะ
1: มือ
0: วางอันดับ6จากอินโดนีเซียเป็นประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนเหมือนกันครับผมอ่ะก็ตามเชียร์กันได้สำหรับแบดมินตันวิกเตอร์ชัยนาโอเพ่น2026เป็นซูเปอร์ระดับ 1,000 นะ
1: ครับ
0: ครับผมเป็นรายการใหญ่เลยทีเดียวชิงเงินรางวัลเนี่ย2ล้านเหรียญสหรัฐก็ตามเชียร์กันได้ทางทูชั่นครับถ่ายทอดสดจนถึงนัดชิงชัลเลอร์นะวันอาทิตย
1: ์แต่พูดถึงทัพแบดมินตันไทยเราก็ถือว่าประกาศรายชื่อเร็วนะเพราะว่าก่อนรู้สึกจะช่วงเดือนพฤษภาไหมที่ประกาศรายชื่อสำหรับลุยเอเชียนเกมปี
0: ใช่ประกาศเมื่อสัปดาห์2-3สัปดาห์ก่อนนะ
1: ก็ประกาศเร็วเลยแล้วก็ถือว่าสตาร์บรรดาผู้เล่นตัวหลักๆเนี่ยมากันครบเนาะ
0: ใช
1: ่หมิวพรปวีเมรัชนกรวมถึงวิลกรวุฒด้วย
0: ครับผม
1: ซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยหมิวพรปวีเราก็แพ้รอบรอง
0: ครับผมก็เราหวังกี่เหรียญทองนะเบนซ์รายการแบดมินตันในเอเชียนเกมเนี่ย
1: ถ้าล่าสุดเนี่ยเขาทางการกีฬาแห่งประเทศไทยในเฉพาะกีฬาแบดมินตันไหมพี่เจมส
0: ์
1: ถ้าแบดมินตันเขาหวังไว้ที่1เหรียญทอง
0: ครับ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: จากไอ้นี่นะความเห็นของการกีฬาแห่งประเทศไทย
0: ก็มีลุ้นโดยเฉพาะประเภทชายเดี่ยวก็คือน้องวิวกุลวุฒิซึ่งก็เคยคว้าแชมป์โลกมาแล้วนะอย่างที่บอกแล้วก็เหรียญเงินโอลิมปิกคนล่าสุดรวมถึงประเภทคู่ผสมเราก็ถือว่าเก่งนะหลังๆคู่ผสมชายหญิงเนี่ย
1: ใช่
0: หญิงเดี่ยวก็พอมีโอกาสมีลุ้นอยู
1: ่ครับ
0: ครับผมก็เดี๋ยวตามเชียร์กันได้ในเอเชียนเกมช่วงเดือนกันยายนนะ
1: คร
0: ับเดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงมีข้อความทาง YouTube นะบอกว่าคุณตอร์ปิโดครับบอกว่าสวัสดีครับขอบคุณน้องเบนซ์ที่มอบลูกฟุตบอลมินิให้เมื่อวานด้วยครับ
1: ขอบคุณครับยินดีครับยินดีครับแล้วก็สามารถมาร่วมกิจกรรมกับ MM99 ได้ต่อเนื่อง
0: ใช่ๆ
1: นะคร
0: ับ ตอนนี้นี่มีคนมารับรางวัลเยอะมั้ยลูกบอลมินิของเรา
1: ก็เยอะครับแต่ว่าไอ้ลูกบอลที่อยู่ที่ขึ้นเราเน
0: ี่
1: ยยังไม่หมดเลย
0: ก็เดี๋ยวมีกิจกรรมให้ร่วมเล่นเรื่อยๆนะ
1: ใช่
0: เพื่อที่จะมารับรางวัลกันเดี๋ยวให้น้องเบนคิดกิจกรร
1: ม
0: ว่าจะเล่นอะไรกันเดี๋ยวอาจจะมีกิจกรรมสนุกๆช่วงเอเชียนเกมนะ
1: ร
0: วมถึงอาเซียนคัพที่กำลังจะเตะสัปดาห์นี้ด้วย
1: ใช
0: ่ครับผมไปดูเรื่องของเทนนิสนิดนึงแล้วกัน
1: ได้ครับ
0: ก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีรายการที่ปรากโอเพ่นนะที่สาธารณรัฐเช็กเนี่ยเป็น WTA 250
1: ครับ
0: ก็จะเป็นเกมในรอบที่3นะน้องรวงข้าวรานานาทาราลิตีครับอาจจะเป็นรอบ2นะรอบแรกเนี่ยชนะทางด้านของนักเทนนิสชาวเช็กไหมไปได้นะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะเจอกับมือวางอันดับ4ของรายการครับยาน่าโควาโควานะไม่ใช่เจอกับนิโคล่าบาตันโควาในรอบที่แล้วเนี่ยชนะยาน่าโควาโความา 2-1 เซตเป็นนักเทนนิสของเช็กแล้วก็รอบนี้รอบ2จะเจอกับทางด้านของนิโคล่าบาตันโควาเป็นมือวางอันดับ4ของรายการจากเช็กเหมือนกันถือว่าเป็นศึกหนักเลยรายการอันดับ250นี้ก็ไม่ธรรมดานะเป็นรายการระดับ WTA แล้วนะ
1: ใช่
0: ก็เดี๋ยวจะแข่งประมาณ4โมงเย็นผมดูตารางเนี่ยล่าสุดจะแข่ง4โมงเย็นก็เอาจะช่วยน้องรวงข้าวรานานานะให้ผ่านรอบนี้ไปได
1: ้
0: ตอนนี้อันดับโลกขยับมา80กว่าแล้วนะถ้าวันนี้ชนะอีกก็มีโอกาสขยับขึ้นอีกนะเผลอๆจบทัวร์นาเมนต์นี้ถ้าฟอร์มดีๆอาจจะติดท็อป70ก็ได้
1: ใช่
0: เพรา
1: ะว่าน้องรวงข้าวเนี่ยก็ขึ้นมาติดท็อป100เมื่อช่วงต้นปีเนาะแล้วตอนนี้เนี่ย82ของโลกนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ต้องเอาใจช่วยเพราะแม้ว่ารายการนี้จะเป็น WTA 250รายการ Park Open เนาะ
0: ครับผม
1: ก็ชิงเงินรางวัลกว่า9ล้าน5แสนบาท
0: จะน้องลวงข้าวมาแข่งเอเชียนเกมไหม
1: ลวงข้าว
0: เดี๋ยวต้องรอเช็คดูนะก็ตอน4เกมเนี่ยในประเภทหญิงเดี่ยวเนี่ยเรามีน้องใหม่ใช่ไหมที่ได้เหรียญเงินแต่ว่าแพ้อาร์เซียเอร่าไงซึ่งในเอเชียนเกมถ้าเป็นประเภทหญิงเดียวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเอร่าจะมาแข่งหรือเปล่านะแต่ถ้ามาแข่งก็คงเป็นเต็งหนึ่งแหละ
1: ใน
0: ประเภทหญิงเดียวนะแต่ตอนนี้นี่ผลงานดีสุดๆนะเอร่าเนี่ยครับผมส่วนอีกรายการหนึ่งเนี่ยเป็น W100 ครับที่สหรัฐอเมริกาก็เป็นน้องใหม่ไหมน้องใหม่มนัญชยาสว่างแก้วนะก็ผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จครับหล
1: ัง
0: เอาชนะมือวางอันดับ3ของรายการอย่างทางด้านของซาระไซโตะใช่ไหมน้องใหม่เนี่ยเป็นมือวางอันดับ3รายการนะแล้วก็เอาชนะซาระไซโตะไป 2-0 เซตเลยก็เข้ารอบต่อไปอีก1คนในเทนนิสหญิง
1: ครับ
0: ตามเชียร์กันได้ทั้งน้องใหม่ทั้งน้องลงข้าวนะ
1: ใช่
0: ก็เป็นข่าวดีสำหรับเทนนิสไทยเลยในช่วงหลังที่ผลงานดีขึ้นเรื่อย
1: ๆครับ
0: ครับผม
1: mm-hmm.
0: ส่วนเทนนิสชายนี่ก็ตัวหลักๆเราก็ยังมีทางด้านของกาซิดิชใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: กับแม็กซิมัสครับผม
1: อ
0: ่ะไปต่อกันที่เรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วกันสำหรับชุดใหญ่นะของแอนดรูนัสซันเนี่ยล่าสุดบินไปที่สปป.ลาวแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็เดี๋ยวทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยของแอนดรูนัสซันเนี่ยจะเตรียมลงเตะฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026นะ
1: ครับ
0: นัดแรกนัดเปิดสนามเนี่ยในกลุ่ม B เนี่ยจะบุกไปเยือนสปป.ลาวล่าสุดเนี่ยเมื่อวานก็บินไปแล้วที่สปป.ลาวก็เดี๋ยวจะลงเตะวันเสาร์เป็นเกมแรกตอน 20:00 นตรงใช่ไหม
1: ใช
0: ่ก็ถือว่าเป็นเกมเปิดสนามที่จะบอกว่าง่ายก็อาจจะไม่ง่ายเพราะเราไปเยือนด้วยแล้วต้องบอกว่านักเตะชุดนี้ที่เราเรียกไปเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการเตรียมทีมหมายถึงว่าอาจจะต้องปรับ
1: ใช้เวลาปรับจูน
0: ปรับจูนกันพอสมควรเพราะหลายคนก็เป็นหน้าใหม่ด้วยเป็นดาวรุ่งแล้วก็บางคนอาจจะอยู่กับทีมมานานแล้วแต่ว่าก็ห่างหายจากทีมชาติไปนาน
1: ใช่
0: ดูแล้วอาจต้องใช้เวลาในการจูนนะเกมแรกเนี่ยอาจจะไม่ชนะขาดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูแต่เจอลาวเนี่ยหลังๆเราก็ชนะตลอดแหละแต่ว่าครั้งนี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงเพราะมันเป็นเกมแรกด้วยแล้วก็เป็นเกมเยือนด้วยแล้วผมไม่แน่ใจเรื่องสภาพอากาศนะว่าฝนจะตกหรือเปล่าอะไรไงแล้วเพราะช่วงนี้แถวบ้านเราก็ฝนตกบ่อยนะ
1: ใช่ใช
0: ่ถ้าฝนตกมามันก็อีกปัจจัยนึงในเรื่องของสภาพสนามนะที่สปป.ลาวก็เดินทางไปถึงสปป.ลาวเนี่ยเมื่อช่วงเช้านะนำทีมโดยฮัสซันเลยแล้วก็นักเตะทีมชาติไทยก็ไปกันครบทุกคนยังไม่มีใครถอนยังไม่มีใครเจ็บนะตอนนี
1: ้ก็มี24แข้งไหมพี่เจ25
0: จริงๆตามสล็อตเดิมเนี่ยเขาให
1: ้
0: ส่งได้26คนแต่ว่าวันแข่งเนี่ยต้องตัดเลย23สุดท้ายแต่ว่าทีมชาติไทยเนี่ยคราวนี้เรียกไป25คนแต่ว่าพอถึงวันแข่งก็ต้องตัดเลย23อยู่แล้วครับผมก็เหลืออีก2วันตามเชียร์กันได้ส่วนอาเซียนคัพเนี่ยจริงๆจะเริ่มเตะพรุ่งนี้แล้วเป็นเกมในกลุ่ม A ก็กลุ่ม A เนี่ยจะมีฟิลิปมีทางด้านของเวียดนามสิงคโปร์แล้วก็
1: อินโดนีเซีย
0: พรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นเกมของกลุ่ม A นะ
1: ครับ
0: ที่จะลงสนามเนี่ยก็จะมีอย่างติมอร์เลสเตจะเล่นที่3ชมบุรีสเตเดียมจะกับแชมป์เก่าเวียดนามซึ่งเวียดนามเนี่ยผมไปเช็ครายชื่อมาแล้วจัดเต็มมาหมดเลยทางด้านของลาฟเอลซันเงียนซอนซอนเนี่ยมาแล้วก็ประตูเนี่ยดังวันลำมาเลยแล้วก็แนวรับก็ดูมันเฮาที่เคยเล่นกับเฮลินวีนมาแล้วรวมถึงกองกลางตัวรุกกับตันทีมเขาก็คือทางด้านของเงียนกงไห่ก็มาครบเลยก็ป้องกันหวังป้องกันแชมป์แหละสำหรับเวียดนาม
1: โอ้จัดเต็มนะ
0: ก็ถือเป็นชาติที่จัดเต็มสุดแล้วในทัวร์นาเมนต์เนี้ย
1: ครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงสนามเจอเวียดนามใช่ไหมอาจจะติมอร์เลสเตตอน 2:30 น.ใ
1: ช่
0: ที่ชมบุรีสเตเดียมแฟนบอลก็สามารถซื้อตั๋วเข้าไปดูได้นะแล้วก็อีกคู่นึงในกลุ่มเอพรุ่งนี้จะเป็นกัมพูชาเนี่ยจะลงเล่นที่สนามมรดกเตโชเจอกับสิงคโปร์ก็เป็นสนามใหม่ของเขาที่เพิ่งสร้างมาไม่กี่ปีที่แล้ว
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวเจอสิงคโปร์สิงคโปร์ก็เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบเอเชียนคัพรอบสุดท้ายได
1: ้
0: ส่วนโปรแกรมในวันเสาร์เนี่ยในกลุ่มเราเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นจะมี
1: เมียนมา
0: ใช่ไหม
1: กับมาเลเซีย
0: ใช่แล้วก็ไทยก็ไปเยือนสปป.ลาวก็ตามเชียร์ทีมชาติไทยในการลุ้นคว้าแชมป์อาเซียนคัพได้ทางทัวร์นาเมนต์ที่ทวิชั่นนะ
1: ครับ
0: เขาสดทุกเกมเลยครับผม
1: ส่วนก่อนหน้านี้ที่พี่เจมถามว่ารายชื่อนักเทนนิสไทยเราเนี่ยมีน้องลวงข้าวไหมก็ต้องบอกมีนะสำหรับการลุยเอเชียนเกมครั้งนี
0: ้ครับ
1: ครับก็มีทั้งลัลนาลวงข้าวลัลนาครับแล้วก็กสิดิษฐ
0: ์ใช
1: ่ใช่ก็คือมาเต็
0: ม
1: แทบจะเป็นรายชื่อเดียวกับตอนที่ลุยเอเชียนเอออาเซียนเอ
0: ้ซีเกมก็แต่ว่าในเอเชียเนี่ยกีฬาพวกแร็กเก็ตเนี่ยเทนนิสเนี่ยฟิลิปปินส์เขาก็เก่งนะ
1: ใช่
0: เราถ้าเราดูจากการแข่งแรกครั้งที่ผ่านมาฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยแล้วก็ญี่ปุ่นอย่างนี้นะก
1: ็
0: จะเก่งครับผมก็ตามเชียร์นักกีฬาไทยทุกประเภทนะในเอเชียนเกมก็เดี๋ยวจะแข่งละ
1: ส่วนแบดมินตันตอนนี้เมย์รัชนกก็ลงทำการแข่งขันแล้วนะคร
0: ับ ครับผมในคอร์ททีวีคอร์ทนะ
1: ใช่
0: ถ่ายทอดสดด้วย
1: ก็ตอนนี้คะแนนเท่ากัน5-5เท่ากับเหงียนทุยลิน
0: ครับผมผมว่าน่าจะชนะได้แหละน้องเมย์ก็มีโอกาสเข้ารอบ8คนนะ
1: ครับ
0: ในรายการระดับ 1,000 ด้วย
1: ใช่
0: ใช่นะโอเพนอ่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกับผมน้องเบนใหม่เหมือนเดิมนะแล้วก็เดี๋ยวดูว่าเราจะ
1: มีแขกรับเชิญไหม
0: มีแขกรับเชิญหรือเปล่าอ่ะแล้วก็เดี๋ยวตามอัปเดตข่าวกันพรุ่งนี้เรื่องของแบดมินตันด้วยเทนนิสด้วย
1: ครับ
0: น้องรวงข้าวนี้แข่งรวมถึงความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่ด้วยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะพยายามสอดส่องหาช่องติดต่อกับคนในแคมป์ให้ได้นะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวให้เวียมติดต่อให้
1: ได้
0: ครับผม
1: เวียม
0: เขาหลานเขาจุดซุ่นซ้ำไง
1: แต่เขาไม่ติดนะ
0: ก็เดี๋ยวเผื่อเขามีเส้นสายอะไรอย่างง
1: ี
0: ้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้แล้วกัน
1: ได้ครับ
0: ครับผมส่วนวันนี้ผมกับน้องเบนต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่เกาะกระแสกีฬาไทยครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับ
2: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ
3: ์ FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เตรียมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
6: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทอง แม่ทัพพลที่4เยี่ยมเด็กชายวัย10ปีเหตุเหยื่อโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีพร้อมประนามการก่อเหตุรุนแรงไร้มนุษยธรรมพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพพลที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาเดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจเด็กชายฮาปิบฮินะอายุ10ปีซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดแสวงเครื่องแบบไปบอมโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยนมักอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงเย็นวานนี้ที่โรงพยาบาลระแงะจังหวัดนราธิวาสเด็กชายฮาปิบได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลฉีกขาดบริเวณโคนขา2ซมและ1ซมขณะนี้อาการอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยอยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดพลโทนรทิพย์กล่าวว่าขอประณามหลังการก่อเหตุดังกล่าวเป็นการกระทำที่อุกอาจไร้มนุษยธรรมไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะเด็กและผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งถือเป็นการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและสร้างความบาดกลัวให้กับประชาชนในพื้นที่ทางนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยหรือมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามผู้ก่อเหตุสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงหรือสายด่วนที่เกี่ยวข้องได้ตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีตอบฝ่ายค้านใครๆก็รู้เสียหนูใจกว้างยันเดินหน้าดำเนินคดีไอลอร์เต็มที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายยิ่งชีพอัจฉาดลผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอว์โพสต์ในลักษณะขอให้พรรคภูมิใจไทยและผู้ที่มีชื่อถูกกล่าวหาเอี่ยวคดีหัวเลือกสว9คนรวมถึงนายอนุทินไม่ฟ้องดำเนินคดีหมิ่นประมาทหรือไม่ฟ้องในพื้นที่ห่างไกลหรือไม่แจ้งความกับตำรวจว่านายกรัฐมนตรียิ้มก่อนจะตอบว่าเขาไม่มีสิทธิ์เป็นเรื่องของผู้ที่ถูกกล่าวหาเมื่อถามว่าฝ่ายค้านเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีใจกว้างไม่ร้องดำเนินคดีกับผู้ที่ออกมาตรวจสอบนายกรัฐมนตรียิ้มอีกครั้งก่อนจะตอบว่าตนใจกว้างกว่าทุกคนเสี่ยหนูใจกว้างอยู่แล้วใครๆก็รู้ยืนยันว่าจะเดินหน้าดำเนินคดีเต็มที่เพราะถือเป็นสิทธิ์ของตนเองและผู้ที่ถูกกล่าวหาทุกคนและไม่ได้เป็นการนัดหมายการดำเนินคดีไม่มีคุยกันใครอยากทำอะไรก็ทำเพราะเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลหมอวรงค์วิจารณ์รัฐบาลคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทำคนจนพลาดสิทธิ์นายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยพักดีกล่าวถึงกรณีการคัดกรองสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของภาครัฐว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนคนยากคนจนอยากฝากข้อสังเกตว่ารัฐบาลชุดนี้ใช้งบประมาณจำนวนมากซึ่งไม่รวมถึงการกู้เงิน400ล้านบาทแต่สังเกตว่าทำไมรัฐบาลมาเข้มงวดกับคนจนมากผิดปกติตนไม่ปฏิเสธว่าบัตรคนจน13ล้าน2แสนคนอาจมีคนรวยหรือคนมีฐานะผสมเข้ามาแต่เกณฑ์ที่ภาครัฐตั้งขึ้นนำไปสู่การตัดออกถึง6ล้านคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนจนนายแพทย์ประรงกล่าวว่าแม้แต่พนักงานทำความสะอาดที่อาคารรัฐสภายังมาร้องเรียนกับตนว่าถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแม้ขณะนี้รัฐบาลเปิดให้อุทธรณ์และมีคนออกมาพูดเรื่องนี้จนสับสนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะขยายการอุทธรณ์ไปจนถึง20กันยายนแต่มีรัฐมนตรีหลายคนออกมาชี้แจงว่าจะให้กำนันผู้ใหญ่บ้านออกมาสำรวจเพื่อแยกแยะคนจนวันนี้ประชาชนอยากได้คำตอบจากรัฐบาลว่าจะได้บัตรคนจนหรือไม่ต้องการเพียงความชัดเจนจากรัฐบาลว่าต้นเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนจะสามารถใช้บัตรคนจนได้หรือไม
7: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
8: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับอาร์เจนตินากับสเปนเตรียมรีแมตช์กันอีกครั้งในศึกฟินาลิสซิมา ESPN สื่อกีฬาชื่อดังระดับโลกรายงานว่าอาร์เจนตินาเตรียมรีแมตช์กับทีมชาติสเปนอีกครั้งในฟุตบอลรายการฟินาลิสซิมาซึ่งเลื่อนมานานสำหรับสเปนเพิ่งคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026หลังเอาชนะอาร์เจนตินา1ประตูต่อ0ส่วนฟุตบอลรายการฟินาลิสซิมาคือการเอาแชมป์ยูโรและแชมป์โคปาอเมริกามาฟาดแข่งกันซึ่งเดิมทีแมตช์ดังกล่าวมีกำหนดแข่งขันตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่ความขัดแย้งที่ตึงเครียดระหว่างอิหร่านสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลทำให้ต้องเลื่อนมา ล่าสุดมีรายงานเปิดเผยว่าเลฮันโดรโดมิงเกสประธานสหพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้และอเล็กซานเดอร์เซเฟรินประธานสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่ากำลังหารือกันเพื่อหาวันเตะใหม่โดยอาจจะอยู่ในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้โดยจะเตะที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์เหมือนเดิมฟิลโฟเดนต่อสัญญาฉบับใหม่ในถิ่นเอติฮัดสเตเดียมออกไปอีก4ปีหรือจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2030เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยโฟเดนกำลังเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และจะสามารถย้ายสังกัดแบบไร้ค่าตัวได้ในช่วงซัมเมอร์หน้าอย่างไรก็ตามเรือใบสีฟ้าไม่ต้องการเสียดาวเตะวัย26ปีไปแบบไม่มีค่าตัวและตัดสินใจต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับโฟเดนออกไปอีก4ปีแล้วและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
9: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
10: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
11: Motor in Trend ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
12: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor in Trend ครับทาง Active Radio นะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับตั้งแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปจนถึง 14:00 น.ครับเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์นะครับแล้วก็การเดินทางรถจักรยานยนต์ด้วยนะครับผมคทาทองไวยทยานนท์และพี่โจดินทรรัตน์บุญฉลวยจะมาพบคุณผู้ฟังทุกวันพฤหัสและวันศุกร์ครับสวัสดีครับพี่โจครับ
14: สวัสดีพี่เจี๊ยบครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
13: ครับผม4689899นะครับหมายเลข SMS ที่เราจะใช้ติดต่อสื่อสารพูดคุยกันได้นะครับคุณผู้ฟังนอกจากฟังแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับหรืออยากจะเสนอแนะอะไรก็ใช้4689899ได้แล้วก็ทาง YouTube นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะออนไลน์นะครับไลฟ์สดให้ได้พูดคุยกันเห็นหน้ากันชัดๆว่าผู้ดำเนินรายการเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับเผื่อไปเจอกันตรงไหนจะได้ทักทายกันได้นะครับทักทายได้ห้ามยืมตังค์นะครับเพราะว่าไม่มีตังค์ให้ยืมนะครับ4689899นะครับ
14: พี่พูดไปเพื่ออะไร
13: ฮะ
14: หรือไม่มีอะไรพูด
13: เดี๋ยว
14: พี่พูดไป
13: จะบอกพี่โจว่าผมมีเรื่องจะบอกพี่โจครับ
14: เรื่องอะไรครับ
13: เรื่องสารแอดดิทีฟนะครับน้ำยาช่วย
14: เป็นไงฮะ
13: ชื่อโจอะไรนะฮะบิ๊กโจฮะ
14: โจออยแอดดิทีฟครับ
13: โจออยครับคือ ผมสังทีแรกอ่ะไม่ได้สังเกตแต่ว่ามันมีความผิดปกติจนรู้สึกว่าเฮ้ยกลายเป็นสิ่งที่พบเจอได้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วมันเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะมันเข้ามามันมีความแตกต่างจนเรารู้สึกได
14: ้นี่มันดีหรือไม่ดีที่พี่พูดเนี่ยผมรอฟังอยู่
13: อัตราประหยัดน้ำมันผมดีขึ้นพี
14: ่นี
13: ่เออจริงๆนะอันนี้คืออย่างรถผมเนี่ยครับ
14: ครับ
13: เป็นเครื่องยนต์ 1.8 เบนซินติดแก๊สLPG หัวฉีด
14: ครับครับ
13: ใช่ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าวิ่งกรุงเทพบ้านอยู่ปทุมธานีนะครับขึ้นส่วนใหญ่ก็จะใช้ทางยกระดับนะครับแล้วก็จะลงมาพระราม9นู่นนี่นั่นจะเป็นเส้นทางนี้เป็นหลักนะครับ
14: ก็วิ่งเส้นทางประจำตลอด
13: ใช่ใช่นะครับวันหนึ่งก็ใช้ประมาณสัก
14: ค่าใช้จ่ายน้ำมัน
13: 80โล
14: ครับ
13: นะครับเฉลี่ยเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณสัก9กิโลลิตร
14: เฉลี่ย9กิโลลิตรเลยเหรอ
13: เออเวลาผมขับบางทีผมอาจจะแบบขอโทษทีนะฮะอาจจะแบบ
14: เท้าช่างทอง
13: เออมือมันลั่นเท้ามันลั่นไปหน่อย
14: ไม่รู้อะไรดลใจทำให้ขับเร็วขนาดนั้น
13: เป็นคนชอบขับรถเร็วครับขับรถสปอร์ตแต่ว่าไม่เกินกว่าน้ำหนักครับนะครับ
14: แล้วยังไงรอสรุปอยู่เน
13: ี่
14: ย
13: ช่วง2เดือนเนี้ยหลังจากเติมแอดดิทีฟที่พี่ให้ไปเนี่ยครับให้ไปทดลองเนี่ย
14: ครับ
13: นะครับมันได้11กว่าพี
14: ่พูดเป็นเล่น
13: เฮ้ยจริง
14: มันจะจริงๆมันจะไม่แบบมันก็ประมาณนี้แหละมันจะไม่มากกว่านี้เท่าไหร
13: ่ไม่
14: แต่ว่าครับแต่ว่ามันคือพอมันเม็ดหล่อลื่นพอมันหล่อลื่นขึ้นถูกไหม
13: ครับ
14: วิ่งเหมือนเดิมแต่มันก็ลื่นข
13: ึ้
14: น
13: ผมคือว่าผมรู้สึกว่ารถมันอัตราเร่งดีที่ชัดๆเลยคืออัตราเร่งดีขึ้น
14: อัตราเร่งมันช่วยเรื่องอัตราเร่ง
13: คือผมเนี่ยมันผมเป็นคนขับสนุกพี่รู้อยู่แล้วผมเป็นคนชอบขับแบบบางครั้งก็
14: พี่เป็นคนรักสนุก
13: ไม่ใช่เป็นคนขับรถแบบแนวสปอร์ต
14: อ่
13: ะนะครับขับไปบางมีบางจังหวะเร่งแซงก็เร่งปื๊ดเลยด้วยอัตราเร่งอะไรเงี้ยผมจะขับแบบนั้นนะครับซึ่งขับแบบนั้นมันกินน้ำมันแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เวลาเร่งเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยอัตราเร่งมันดีขึ้น
14: อ
13: ย่างยืนพื้นเนี่ยผมจะยืนพื้นบนทางด่วนเนี่ย120
14: ครับ
13: นะครับเพราะว่ามันจะไม่เกินกฎหมายกำหนดไงนะครับแล้วเมื่อก่อนในเวลาเร่งเนี่ยมันก็จะไปได้แบบค่อยๆขึ้น
14: อ
13: ่ะแต่เดี๋ยวนี้ขนาด120แล้วนะรถผมเป็นเกียร์ทิปโทนิก
14: ครับ
13: นะครับผมไม่ต้องใช้เกียร์ทิปโทนิกอ่ะตอนนี้กดปื๊ดเนี่ยมันขึ้นไป104เลยแป๊บเดียว
14: มันลื่นขึ้น
13: คือมันไหลลื่นขึ้นอัตราเร่งดีมาก
14: อัตราเร่งดีขึ้นใช่มั้ยครับแล้วมันจะช่วยพอมันไหลลื่นขึ้นเนี่ยขับเหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะต้องไหลลื่นมากกว่าเดิมถูกมั้ย
13: ครับ
14: มันก็ได้ระยะทางเพิ่มขึ้นแต่ว่าเชื้อเพลิงเนี่ยมันยังจ่ายเหมือนเดิมเราไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องของเชื้อเพลิงแต่ว่ามันไหลลื่นขึ้นแล้วก็การสึกหรอมันลดลง
13: ครับที่ผมมาบอกพี่โจ้ก็คือเนี่ยหลังจากที่พี่โจ้ให้ผมไปทดลองเนี่ย
14: อันนี้จะขออีก
13: ไม่มันก็ต้องมีค่าทดลองกันหน่อยเพราะผมเนี่ยเป็นหนูทดลองให้พี่ไง
14: พี่อย่าเรียกว่าหนูทดลองครับพี่ต้องเรียกว่าเป็นแขกรับเชิญครับ
13: อ๋อเอาหรอดูมีเกียรติ
14: รับเชิญนะฮะเพราะว่ามีแขกรับเชิญหลายๆท่านนะครับที่ส่งไป
13: ครับเออเป็นไงบ้าง
14: ก็ส่งกลับมา
13: ครับ
14: ว่าเติมแล้วบ้างอะไรบ้างแต่กำลังจะรวบรวมอยู่เดี๋ยวจะรวบรวม
13: ผม
14: เสียงของพวกพี่ๆนะฮะ
13: ครับ
14: ว่าใช้แล้วเป็นยังไงแต่ยังไม่ครบอยากรอครบทุกคน
13: ครับ
14: ใครที่ได้ไปแล้วอะไรเงี้ยมีไปพี่บางคนก็ได้มาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันอะไรเงี้ยรอก่อนรอ
13: เออผมรบกวนถามเลยว่าใครที่ได้ลองใช้แล้วบ้างมีความรู้สึกเหมือนผมไหมหรือว่าผม
14: ลื่นขึ้นลื่น
13: ผมคิดไปเอง
14: เงียบเลยนะ
13: เงียบขึ้นเงียบขึ้นชัดเจน
14: มีน้องคนหนึ่งบอกว่าเอาไปใส่รถปิกอัพ
13: ครับ
14: ที่แบบควันดำมาก
13: ๆครับ
14: รถที่ควันดำมากๆเร่งพรวดพรวดอะไรเงี้ย
13: ครับ
14: ควันดำลดลงนะไม่ได้หายนะ
13: ครับครับ
14: คือลดลงเยี่ยมเหมือนเดิมเลย
13: แสดงว่าอัตราการเผาไหม้มันดีขึ้นใช่ไหมครับ
14: มันก็ไม่รู้ว่ามันลื่นขึ้นนะแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเผาไหม้แต่ว่าควันดำมันหายบางลงเพราะว่ามันไหลลื่นขึ้นมันไม่ได้มาอั้นถูกป่ะ
13: ครับ
14: ควันดำจะมีอั้นแล้วก็พรวดออกมาใช่ไหม
13: ครับ
14: มันก็ลื่นขึ้นดีครับมันช่วยเรื่องของการสึกหรอระบายลดความร้อนในของชิ้นส่วนในห้องเครื่องได
13: ้ครับ
14: นะครับแล้วก็ไหลลื่นขึ้นช่วยให้รถมันลื่นประสิทธิภาพดีขึ้นแต่ว่าสึกหรอน้อยลงเนี่ยอันนี้ดีเลยพอสึกหรอน้อยลงมันก็ยืดอายุการใช้งานได
13: ้ครับครับแล้วคนที่สนใจยังอาจจะยังไม่ทราบไม่ได้รับแจกไปช่วงแรกเนี่ยพี่โจมีจำหน่ายใช่ไหมครับช่องทางอยู่ที่ไหนบ้าง
14: อินบ็อกซ์ในเส้นทางยานยนต์เลยครับมีเข้าไปเลยมันมีปักบุตรไว้ใช่ไหม
13: ครับ
14: ว่าเรื่องนี้เข้าไปกดตรงนี้ได้มีพี่บางคนเขาก็ส่งมาในนี้นะ
13: ครับ
14: รีวิวที่เขาได้เขาก็ส่งมาในคอมเมนต์ของอินบ็อกที่เราปักบุตรไว้บนเส้นทางยานยนต
13: ์ครับ
14: เข้าไปเขาก็ส่งมาผมก็ดี
13: ฮะขอบคุณมากปัญหามันอยู่อย่างนี้พี่ที่ผมมาพูดให้คุณฟังเนี่ยคือผมเนี่ยนอกจากใช้รถจักรยานยนต์แล้วเนี่ยที่บ้านผมก็มีรถคันอื่นอีกแล้วที่สวนก็มีรถแบบรถการเกษตรอีก
14: ก็
13: มันก็ต้องเพิ่มไง
14: เอางี
13: ้เดิมตบซับไหม
14: เจ็ดร้อยห้าสิบ
13: เฮ้ย
14: ขายพี่สองขวดพันสองกันแล้วกันพี่ชั้นใจสองขวด
13: เฮ้ยผมเอาไปทดลองให้ในรถการเกษตร
14: ทดลองก็ที่จะทดลองกันตลอดเลยผมก
13: ็มันรู้จักลองเทอมเทสไหมลองเทอมทดสอบระยะยาวรู้จักไหม
14: ผมพี่ต้องเข้าใจว่าผมไม่ใช่มูลนิธิ
13: เอาละแม
14: ่นี่พี่บิ๊กหนุ่มบอกว่าผม
13: อีกสักขวด
14: ผมเติมเมื่อวันอาทิตย์ครับเข้าไปเม้นในเพจแล้วนะครับ
13: อ๋อ
14: ขอบ
13: เป็นไงบ้างพี่เป็นไงบ้างครับอยากทราบพี่หนุ่มผมคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวจะหาผมอวยเพื่อนที่ผมบอกตรงนะผมไม่รู้จะอวยมันมีอะไรกันเอ้ยคุณโจเขามีอะไรเขาจะแย่งผมตลอดผมไม่รู้จะอวยทำไม
14: ลองดูลองดูผม
13: จะหาเรื่อง
14: เขานะรถที่บ้านผมกันไหนผมเติมบางทีผมก็ลืมถ่ายนะ
13: ครับ
14: ด้วยความใจร้อนแบบเติมเลย
13: แต่เนี้ยปัญหาคือแบบถ้าลูกค้าที่เคยใช้อย่างผมเนี่ยถือเป็นผู้ทดลองใช้นะ
14: ครับ
13: ถ้าซื้ออีกสักกระป๋องได้ส่วนลดไหมฮะ
14: ได้สิครับพ
13: ี่ขอบคุณครับเอาแล้วแฟนรายการช่วยลดให้เขาหน่อยได้ไหม
14: ได้เลยครับ
13: มันต้องอย่างนี้มันจะมาแบบไม่ได้คนเราเนี่ยม
14: ันจะ750ไม่ขาย
13: ขายเท่าไหร
14: ่ขาย
13: 1,500
14: ไอ้ 1,500 ก็ไม่ขาย
13: เอาไม่เอาอย่าล้อเล่นนี่มีคุณผู้ฟังส่งข้อความมา
14: 1,200 ไปเลย
13: อ
14: ย่างนี้ได้เลยไม่คู่เลย
13: เอาหรอมีคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาแล้วนะครับซิงทาง4689899นะครับส่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเราทยอยตอบเลยก็ได้นะครับพูดคุยกันไป
14: เรื่อยๆมาเลยครับมาสเตอร์ 6E
13: สวัสดีครับพี่ๆนะฮะมาซ่า 6E EV ล้วน 1.2 ล้านมีทอนเทียบกับ Tesla Model 3กับ MGIM5 เลือกตัวไหนดีครับฝากพี่วิจารณ์หน่อยราคา
14: ล้านรถสีดำใกล้ๆใกล้ๆอเมริกาจีน
13: ครับขอบคุณครับเอาทีละประเด็นเอาเฉพาะรถไฟฟ้าก่อนละกัน
14: นี่มันก็ไฟฟ้าด้วยกันหมดเนี่ย
13: ไม่ใช่เขาบอกว่ามีรถเทสลาน
14: ี่ไง 6e Tesla IM5 รถไฟฟ้าหมดเลย
13: อื
14: ้อ IM5 แพงกว่า
13: ครับ
14: Tesla แพงกว่า
13: ครับ
14: 6e เนี่ยตอนนี้ตัวท็อป1.2 ล้าน
13: ครับ1299กับรุ่น249
14: ไม่ถึงดูใหม
13: ่ก็11199กับ11149ต่างกัน 30,000 ไง
14: ดูใหม่ก่อนดูใหม่ก่อนเนี่ย
13: เราต่างกันจำว่าต่างกัน 30,000
14: พูดไปเรื่อยเนี่ยตอนนี้เขาจะขายได้ขายไม่ได้เพราะพี
13: ่
14: ราคา
13: เออขออภัยฮะมาด้า
14: ละอันนี้ราคาเนี่ยผมว่ามาด้าถูกสุดตัวท็อปกับตัวล่างกับตัวบน Exclusive กับ Premium
13: ครับอ่ะเขามี2รุ่น
14: ต่างกันแค
13: ่ 30,000
14: 30,000 บาท
13: ต่างกันที่
14: ไม่มีอะไรไม่เหมือนกันยกเว้นภายใน
13: สีของเบาะภายใน
14: สีของเบาะภายใน
13: นัก
14: สีดำเป็นหนังเทียม
13: ครับ
14: สีแทนเป็นเนปป้า
13: หนังแท้สีดำกับเนปป้าสีแดงสีแดงไม่ใช่หรอ
14: ไม่คือเสียงสองสีอะพรีเมียมราคา
13: ครับ
14: 1,169,000 บาท
13: ครับ
14: รุ่น Exclusive ราคา1,199,000 บาท
13: ใช่ใช่ใช
14: ่ห่างกัน 30,000 บาท
13: ครับ
14: ทุกสิ่งอย่างเหมือนกันหมดหลังคาเป็นพาโนรามิกเป็นแก้วมีเคลือบสารป้องกันความร้อนมาให้ครบหมดนะครับแล้วก็โรงงานย้ำอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าดูในคลิปก็จะพูดเหมือนเดิมนี่แหละครับว่าไอ้คันเนี้ยเดิมทีเนี่ยเราคิดว่ามันประกอบในโรงงานฉางอัน
13: ครับ
14: แล้วฉางอันก็ต้องส่งรถมาขายถ้าฉางอันขายดีแล้วมาด้าขายดีฉางอันก็ต้องเลิกผลิตมาด้าน้อยลงซึ่งจริงๆไม่ใช่
13: นะผมขออนุญาตอันนี้ไม่ได้แก้ตัวนะขยายความผมเนี่ยเป็นคนเอาเรื่องนี้มาพูดจำได้ไหม
14: พี่เป็นคนพูดว่าโรงงานฉางอัน
13: เพราะที่ผมตอนที่ผมได้ข่าวนี้มาจาก PR ของ Mazda เลยเป็นคนบอกผมเลยว่าการจะเอารถเข้ามาเนี่ย Mazda Thailand ไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจต้องขึ้นอยู่กับทางจีนเป็นผู้ตัดสินใจ
14: ตอนนี้ไม่ใช่
13: ที่เป็นโรงงานไทยที่นู่น
14: ทั้งหมดเลยนะครับตอนนี
13: ้ครับ
14: เรียกว่าล้างเรื่องเก่าทิ้งไป
13: ใช่
14: อันดู
13: ทำความเข้าใจใหม่เลยนะครับ
14: โรงงานคือไม่ว่าใครจะไปลงทุนอะไรในจีนเนี่ย Mazda ไปลงทุนในจีนนะครับเป็นจริงๆก็คือ Mazda Automobile นั่นแหละ
13: ครับ
14: แต่ว่าต้องมีการร่วมทุนกับทางภาครัฐ
13: กับบริษัทในประเทศจีน
14: ก็เหมือนกับหุ้นลมอ่ะขายใหญ่ถ้าคุณจะมาเปิดอะไรเข้าใจแบบนี้จะเข้าใจง่ายกว่า
13: ครับเขาจะถือหุ้นเลยอ่ะ 51% อ่ะ
14: จะไปเปิดบริษัทปุ๊บผมต้องถือหุ้นด้วยหุ้นลมผมไม่ออกอะไรแต่ว่าต้องมีชื่อผมด้วยก็คือฉางอันก็เปรียบเสมือนรัฐวิสาหกิจของเขา
13: ครับ
14: ก็ฉางอัน Mazda Automobile ก็ผลิตโรงงานนี้ผลิตรถมา20กว่าปีแล้วนะครับ
13: แต่เป็นโรงงานของ Mazda นะครับใช้ชื่อว่าฉางอัน Mazda Automobile
14: คือถูกบังคับให้ใช้ชื่อ
13: ครับ
14: นะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็ผลิตมาด้า2มาด้า3 CX30 CX5 แล้วก็ CX4
13: ที่ขายในจีนน่ะ
14: ขายส่งไปทั่วที่อื่นด้วยนะครับเขาบอกว่ามาตรฐานโรงงานเนี้ยไม่ว่าจะเป็นโรงงานในไทยในสหรัฐอเมริกาในญี่ปุ่นในเม็กซิโก
13: ครับ
14: มาตรฐานเดียวกันนะครับโรงงานในจีนนี้ก็เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วตอนนี้ใช้ที่นี่เป็นฐานการผลิตรถยนต์ Mazda EZ6 หรือ Mazda 6e
13: ครับ
14: นะครับแล้วก็รุ่นต่อไปก็จะเป็น Mazda EZ60 หรือ Mazda CX
13: ครับ
14: 6e นะครับ
13: ที่เป็น SUV
14: ก
13: ็ไฟฟ้า
14: ต่อไปก็จะมี2รุ่นนี้เข้ามาขายในบ้านเรา
13: ครับนั่นหมายความว่าคนที่ถามว่าแล้วกับฉางอัน L07 ใช้อะไหล่ใช้อะไรด้วยกันได้ไหมมีตรงไหนที่เหมือนกันบ้าง
14: แพลตฟอร์มนะครับย้ำเลยว่าแพลตฟอร์มเป็นDeepall S07
13: ครับ
14: ใช้แพลตฟอร์มไม่ได้หมายความว่ารถคันนี้มันจะประกอบรวมกันได้แพลตฟอร์มก็คือตัวฐานเบสมันอะแต่ว่าคันนี้ดามใหม่ฐานล้อคนละที
13: ่ครับ
14: แค่ชื่อว่าแพลตฟอร์มอะอย่างอื่นอะตัดต่อ
13: ขนาดความกว้างของแพลตฟอร์ม
14: คือสรุปแล้วคือใช้อะไรด้วยกันไม่ได้
13: ไม่ได้เลย
14: มอเตอร์แบตเตอรี่ต่างๆไม่ได
13: ้อะไรอะไรไม่ได้เลย
14: ทุกสิ่งอย่างไม่ได้ออกแบบเองหมดนะครับด้วยแบบโคโดดีไซน์แล้วก็จินบะอินไตนะครับเป็นสไตล์ของมาด้าเหมือนเดิ
13: ม
14: ดังนั้นมันขับแล้วก็รถญี่ปุ่นเหมือนเดิม
13: ครับ
14: สไตล์มาด้าเหมือนเดิมครับช่วงล่างพวงมาลัยนุ่มหนึบนะนุ่มหนึบล้อแม็กขอบ19แต่ว่าสีนุ่มยันก็ใหญ่แต่ขอบ19ขอบ18ขอบ20ขอบ19ดูท่าทางจะเปาะที่สุดหลุมบ่อคอสะพานนี่ถ้าเข้าเหลี่ยมสวยๆนะแต
13: ่วันไปเทสก็2คัน
14: นะแล้วรถไม่มียางอะไหล่นะ
13: ไม่มียางอะไหล่คร
14: ับไม่มียางอะไหล่
13: ต้องใช้ชุดซ่อม
14: แต่ว่าชุดซ่อมมีให้นะครับก็ถ้าใครจะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ต้อง ถนน
13: แต่ไอ้เรื่องยางอะไหล่เนี่ยไม่มีทุกแบรนด
14: ์ไม่มีทุกแบรนด์แต่คราวนี้วันนั้นน่ะพอดีว่ามีการเตือนกันแล้วก็เอาใส่รถไป
13: รถใส่ใส่สำรองไว
14: ้ใส่รถที่เป็นเซอร์วิสไป2เส้นโควต้าไม่ถึงผมโชคดีผมเลยไม่ตำแตก
13: อย่างนี้คุณผู้ฟังถามมาว่าระหว่าง 6e นะครับ Tesla Model 3กับ AMG 5นะ AM5 เลือกตัวไหนครับฝากพี่วิจารณ์หน่อยราคาดีซีดังใกล้ๆร้านตรง

0: แต่พอขับมาด้าน 6E แล้ว
1: ครับ
0: ผมรู้สึกว่ามันสูสีกันในเรื่องของช่วงล่าง
1: ครับ
0: การขับขี่นะ
1: กับอะไร
0: สูสีกับมาด้าดิไอเอ็มไฟกับมาด้าเนี่ยช่วงล่างเนี่ยได้เหมือนกันได้เหมือนกันแต่มาด้ามันถูกกว่า
1: ครับ
0: แล้วก็มันออกแบบเป็นมันอันเนี้ย MG เนี่ยมันจะเป็นอังกฤษก็จริงแต่ว่ามันเป็นจีน
1: ครับ
0: ต้องยอมรับว่าเป็นจีนแต่ว่าอันนี้มันมาด้าจริงๆก็คือญี่ปุ่น
1: ครับ
0: พอเทียบกับโมเดล3ของ Tesla
1: ครับ
0: เหมือน Tesla มันได
1: ้อ่ะโมเดล3 Tesla นี่เป็นอเมริกันหรือเป็นจีน
0: เป็นลูกครึ่งลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งครับพ่ออเมริกันแม่เป็นจีนนะก็ไอ้คันเนี้ยชื่อชั้นโอเค Tesla ต้องเหนือ
1: ครับ
0: ถูกไหมครับรูปทรงรูปทรงเนี่ยผมว่าก็ไม
1: ่อีลอนนี่ชื่อหน้าแต่มัดนี่คือเป็นแ
0: ซ่แซ
1: ่อีลอนมัดโอเคเข้าใจ
0: อันนี้ก็คือผมมองว่าโมเดล3ขับไปไหนมันก็ดูเท่ดูหล่
1: อ
0: แต่ไอ้ E6 เนี่ยไอ้ 6E เนี่ยมันก็ไม่ดิ
1: เอาฟันธงเลยอ่ะฟันธงเลยพี่ซื้ออะไรอ่ะ
0: ถูกสุดเล่นมาด้า
1: อ่ะ
0: เล่นมาด้าอ่ะถูกสุด
1: ส่วนผมไม่ต้องพูดเยอะอย่างพี่โจ้แต่ผมบอกเลยว่าผมไปขับมาแล้ว E6 ครับไม่ต้องลังเลเลย
0: แล้วตอนนี้จอง
1: ไม่ต้องลังเลเลย
0: แล้วพี่ท่านใดที่จองไว้นะครับเราเคยบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ไหวก็ถอนจองไปเลยถ้าขับไม่ดีนะแล้วถ้าราคาแพงก็ไม่ต้องซื้อ
1: เราเคยพูดไว
0: ้จริงๆขับได้คุ้มที่จะรอ
1: รอครับ
0: คุ้มที่จะรอ
1: รอเถอะ
0: ว่าใครรออยู่นะแล้วแบบว่าจะขายใบจองเงี้ย
1: ขายพี่โจ้เลยครับ
0: ขายแพง
1: ๆ
0: แต่ว่าต้องรีบขายนะเพราะว่าเขาจะส่งมอบทั้งหมด
1: ครับ
0: ที่ได้ออเดอร์ทั้งหมดเนี่ยภายในเดือนตุลาคมนี
1: ้
0: จองวันนี้ก็รับภายในเดือนตุลานี
1: ้ครับ
0: ดังนั้นรถจะมากองรวมกันเดือนตุลา
1: ครับ
0: ใครอยากได
1: ้ก็คืออีก2เดือนเท่านั้นอีก2
0: ต
1: ั
0: วล่างไว้แล้วแบบเฮ้ยตัวท็อปหนังมันดีกว่า
1: แล้วแต่ชอบ
0: แล้วก็ไปเปลี่ยนแต่ไม่สามารถที่จะแบบว่าหนังเนปป้าสีดำเงี้ยไม่
1: ม
0: ีนะ
1: ไม่มีนะเนปป้ามีแต่สีเลือดหมู
0: สีภายนอกเนี่ยมีให้เลือกทั้งหมด6สีสีใหม่ก็ยังมีอยู
1: ่ครับ
0: ซ่อมยากทุกสีบอกเลยนะครับซ่อมสีแต่ละชิ้นเนี่ยปวดหัวนัก
1: ต้องแต่ว่าซ่อมได้ถ้าเป็นศูนย์ของ Mazda
0: ภายในเนี่ยคือเรื่องภายในเนี่ยสีภายในเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่านี่ Exclusive หรือว่า Premium เท่านั้นเอง
1: ครับ
0: นะครับสีดำก็เป็นตัวล่างถูกกว่า 30,000
1: ครับ
0: อยากได้สีดำแต่อยากได้แนปป้าต้องทำใจก็ไปเลือกสีดำถูกไป 30,000
1: ครับผม
0: แล้วก
1: ็วันนั้นที่เราขับเป็นตัว
0: ล่าง
1: ตัวล่างเบาะดำนะครับซึ่งถามว่าสวยไหมภายในก็สวยนะ
0: สวยดีถ้าชอบภายในดำๆสวยดี
1: ใช่นะครับมันออกอารมณ์ดุแบบสปอร์ตดี
0: ใช่
1: นะครับแต่ถ้าเป็นตัว
0: สีแทน
1: ใช่สีตัวเบาะหนังแนปป้าเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์แบบคลาสสิกเป็นหรูหราไป มันไม่ใช่ว่าอันไหนถูกหรือแพงกว่ากันหรอกแต่ว่ามันเป็นสไตล
0: ์ต้นทุนมันถูกกว่า
1: คาแรคเตอร์ใช่มันสะท้อนออกมาว่าคุณชอบแบบไหนถ้าคุณชอบแบบสไตล์แบบมันๆนะขับดุดันมันรถสปอร์ตนะก็เบาะหนังสีดำก็สวยมาก
0: ครับ
1: นะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบแบบไหน
0: แล้วรถเนี่ยมันเป็นมองยังไงก็บอกว่าซีดานเก๋งซีดานแต่เขาบอกว่าเป็นยุทธกรรมแบบ5ประตูรูปแบบของ Neo Fastback
1: ใช่เขาบอกว่า
0: สร้างชื่อให้มันดูแบบ
1: แตกต่าง
0: นะครับ
1: แต่มันสวยครับสวยสวยจริงแล้วกระจังหน้าของทุกคันเนี่ยเขาจะทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมขลามตัดดันมีโพดำซ่อนอยู่อันนึง
0: ถ้าใครไปสังเกตนะครับมันจะมีตรงกระจังหน้าของ Mazda เนี่ยมันรถไฟฟ้าเนี่ยไม่ต้องมีรูใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: แต่ทำเป็นลายไว้เหมือนว่ามีรูเข้าไปนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นลายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: จะมีอยู่ตัวนึงครับ
1: ครับ
0: เป็นดอกจิก
1: อืม
0: เป็นดอกจิกซ่อนอยู่ตัวนึงใครว่างๆก็ไปนั่งเล่น
1: หาให้เจออยู่ตรงไหนใครรู้บ้าง
0: ดอกจิกตัวนึง
1: ส่งข้อความเข้ามาบอกหน่อยแปลกมากคือมันเป็นความซนของวิศวกรของดีไซเนอร์
0: ซ่อนไว้
1: นะ
0: ครับแล้วก็หลังคาเขาเป็นแบบพาราโนมิกกาสลูมนะครับเบาะนั่งก็เบาะนั่งพี่เจฟบอกว่าไม่ชอบนะครับ
1: ครับ
0: เบาะนั่งของคนขับคือเขาสร้างให้มันดูแบบคอกพิทเหมือนเราแบบเป็นท็อปกัน
1: ครับ
0: นะครับก็จะดูฟิตหน่อยอาจจะดูโอบกระชับผู้ขับขี่ถ้าใครชอบสไตล์นี้ก็จะถูกใจมากแต่ว่ามันก็พอเป็นคนนั่งมันก็จะสบายกว่าแต่เบาะปรับไฟฟ้าทั้งคู่ซ้ายและขวานะครับก็เขาต้องลองไปลองดูอันนี้เป็นเรื่องความชอบและชอบนุ่มหนึบขนาดไหนอะไรเงี้ยนะความกว้างของเบาะของอะไรก็ลองดูนะครับส่วนเครื่องเสียงเป็นโซนี่นะครับเครื่องเสียงโซนี
1: ่ครับ
0: 14ตำแหน่งนะครับ มีที่พนักพิงศีรษะของผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารที่อยู่ตอนหน้าด้วยซ่อนลำโพงไว้อีก2จุดนะครับแล้วก
1: ็
0: นี่คือเทคโนโลยีเขาบอกว่าอันนี้เป็นไลท์อะคูสติกนะครับเอกสิทธิ์เฉพาะของโซนี่เท่านั้น
1: อันนี้คลิปในเส้นทางการเดินออกแล้วยังฮะ
0: มีแล้ว

0: ครับ
1: ออกแล้ว
0: โอ้ย
1: ไปดูได้
0: แค่พี่ส่งใจมาถามผมก็ต้องรีบออกเลย
1: ไปดูได้ใครขับใครขับวันนี้ใครขับ
0: โอ้โหพี่เจี๊ยบเลยครับขับ
1: ว่าเหรอทำงานด้วยเหรอ
0: พี่ทำงานด้วยเหรอครับนี่พี่เล่นเองเลยคร
1: ับ
0: อ๋อ
1: เหรอเล่นเองเจ็บน้อยกว่า
0: เขาบอกว่านี่เป็นสมาร์ทคอกพิทนะรูปแบบนี้สมาร์ทคอกพิทนะครับหลากหลายรูปแบบการทำงานหน้าจอก็มันมีหน้าจออย่างนี้หน้าจอที่อยู่ตรงผู้ขับขี่เนี่ย 10.1 นิ้วเนี่ยนะ
1: ครับ
0: หน้าจอผู้ขับขี่เนี่ยก็จะบอกหลายสิ่งหลายอย่างนู่นนี่นั่นขึ้นมาตรงหน้าจอดิสเพลย์ตรงนี้นะครับส่วนหน้าจอตรงกลางเนี่ย 14.6 นิ้วควบคุมทุกสิ่งอย่าง
1: ครับ
0: คุณจะกดหาอะไรปรับกระจกไฟฟ้าปรับแอร์ปรับอะไรมีปุ่มตรงนี
1: ้ครับ
0: แต่มันมีอันนึงที่เป็นดิสเพลย
1: ์อันนี้ผมชอบอันนี้ผมชอบมาก
0: ถ้าเดิมทีมาได้ต้องเป็นพลาสติกอันนึงโผล่ขึ้นมาใช่มั้ย
1: ครับเวลาจอดปุ๊บมันก็มันไม่พับ
0: มันเหมือนพับได้แต่มันพับไม่ได้มันเป็นแผ่นพลาสติกขึ้นมา
1: แต่ของก่อนหน้านี้มีบริษัท Toyota เนี่ยทำ Honda ทำแต่มันพับได้
0: พอขึ้นมาใช่ไหมพอจะใช้งานมันก็จะดีดเด้งขึ้นมา
1: ใช่ตั้งขึ้นมา
0: แล้วก็พับได้เนี่ยแต่ Mazda พับไม่ได้เลย
1: ครับ
0: และเวลาทุกครั้งที่เอารถไปโชว์ในงาน
1: มอเตอร์โชว์มอเตอร์โชว์
0: เอ็กโปหักทุกคันที่มี
1: ลูกค้าก็นึกว่ามันพับได้
0: แล้วก็เอามือพับเองหักหมด
1: หักหมดเลย
0: ตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้ว
1: ครับบางคนเป็นไฟยิงเข้าไปที่กระจกเลย
0: ยิงที่กระจกแล้วก็สมมติภาพว่าเหมือนเราเนี่ย
1: ไอความ
0: ภาพสะท้อนเนี่ย
1: ครับ
0: ห่างจากผู้ขับขี่ห่างจากสายตาผู้ขับขี
1: ่ครับ
0: 7เมตรครึ่ง
1: ใช่
0: ถ้าเกิดลอยไปที่ถนนแล้วก็ไม่เกะกะ
1: ใช
0: ่ปิดได
1: ้มันเป็นการยิงแบบยิงโปรเจคเตอร์แบบ3มิติไม่ใช่ยิงไฟเข้าไปติดที่กระจกไม่ใช่นะ
0: ไม่ได้เกะกะสายตา
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ปิดได้ลำคาญปิดเลยได
1: ้ครับ
0: แต่หรือว่าเปิดทั้งหมดเลยก็ได
1: ้อันนี้ผมชอบมากนะ
0: หรือว่าเปิดบางส่วนที่จำเป็นได้
1: ใช่
0: แล้วก็เอาGPS การนำทางไปอยู่บนหน้าจอยิงที่ถนนก็ได
1: ้ก็ได้นะครับ
0: อันนี้ผมว่าเจ๋งดีนะครับ
1: ใช
0: ่อาจจะหักจนบ่อยเลยก็เลยแบบงั้นเปลี่ยนดีกว่า
1: ซึ่งผมที่ผมบอกว่าผมชอบมากเพราะว่าเมื่อเขาปรับนะครับจุดตำแหน่งที่แสดงภาพประมาณเสมือนว่าลึกเข้าไปบนถนนละหรือว่าห่างจากเรา7เมตรแล้วเนี่ย
0: ก็เหมือนไปอยู่บนรถคันหน้า
1: ใช่ใ
0: ช่ตรงนั้นมันจะไม่เกะกะ
1: มันจะทำให้เราเนี่ยไม่เกะกะสายตาแล้วเวลามองเนี่ยมันสบายตากว่าเยอะเลยอันนี้ใช้งานได้ดีมาก
0: ตรงนี้ดี
1: ดีจริง
0: สะท้อนมาที่กระจกเนี่ยต้องมองไปไกลๆไม่ได้อยู่ใกล้
1: ๆครับ
0: แต่ถ้าเกิดว่าผู้ขับขี่ใส่แว่นแบบมัลติโคตัดแสง
1: ครับ
0: ไอ้ภาพบนจอนี้จะหายไปไม่ต้องตกใจมันไม่เสียนะครับ
1: ครับ
0: พี่แค่ถอดแว่นออกมาเท่านั้นแล้วพี่ก็จะเห็นมัน เอานี่เรื่องจริง
1: ใช
0: ่ใส่แว่นแบบมัลติโคตัดแสงไอ้ตรงนี้หายเลยนะแสงสะท้อนที่อยู่บนกระจกเนี่ยจะหายเลย
1: ครับ
0: นะฮะก็ไปดูกันนะครับ Mazda ก็มีโหมดการขับขี่3โหมดนะครับ Comfort Sport และ Individual
1: ครับ
0: สามารถเลือกได้ Individual ก็เซตอัพเอาเองเลยนะครับอันนี้ก็แรงมากต้องบอกว่าคันนี้แรง
1: ขับดีนะครับช่วงล่างดีผมชอบช่วงล่างแล้วก็ชอบพวงมาลัยนะคร
0: ับใช่ๆอัตราเร่ง0ถึง100อยู่ที่ 7.9 วินาทีนะครับ
1: ครับ
0: แต่ในเส้นทางยานยนต์ทำได้ต่ำกว่านี
1: ้
0: นี่ไปดูฮะต้องไปดูนะครับว่าเท่าไหร่ต
1: ั
0: วเล
1: ข
0: เท่าไหร่
1: กดซะ
0: ผมไม่ได้โกรธพี่นั่นแหละ
1: เอาล่ะ
0: รถ258แรงม้าแรงเบส290นิวตันนะครับถือว่าบาลานซ์ดีมากๆประมาณ5เกือบจะ50-50นะหน้าหลังนะครับ
1: ครับ
0: มอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหลัง
1: ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับขับเคลื่อนล้อหลัง
0: ไม่ใช่ขับชาร์จเร็วชาร์จเร็วเรื่องชาร์จนี่คือไปสั่งกาแฟเข้าห้องน้ำกลับมาก็ 80% แล้วจาก30ถึง80ใช้เวลา
1: ซุปเปอร์ฟาสต์ชาร์จนะ
0: ไม่เกิน15นาที
1: ใช่ครับครับผม
0: วิ่งก็ระยะทางได้654กิโลเมตร
1: ครับ
0: แต่เป็นมาตรฐาน NEDC นะครับต้องย้ำว่ามาตรฐาน NEDC เรื่องของกล้องมองรอบคันอะไรต่างๆระบบการเตือนป้องกันการชนหน้าหลังอะไรพวกนี้มีหมดแล้วเยอะมากด้วย
1: ครับระบบ ADAS มีหมด
0: โอ้เยอะจริง Stop and Go ของ Adaptive Cruise Control อย่างเงี้ยมีแบบรถวิ่งตามคันหน้ากดบังคับไว้ปล่อยพวงมาลัยปล่อยคันเร่งได้เลย
1: ครับ
0: วิ่งไปหยุดคันหน้าเร่งคันได้หมดเลยอันนี้นะ
1: ย้ำอีกทีว่านี่เป็นรถไฟฟ้าของญี่ปุ่นนะครับของ
0: รถญี่ปุ่นจริง
1: ๆนะครับ Mazda นะครับ
0: หน้าจอกลางเมื่อกี้นี้พลาดไปลืมคุยไปถึงมีการแบบนอกจากควบคุมทุกอย่างแล้วสั่งการด้วยเสียงก็ได
1: ้และสั่งการด้วยนิ้วก็ได
0: ้ท่าทางในการสื่อสารนะคร
1: ับ ใช่ Finger Command
0: ก็ทำได้นะคร
1: ับ ใช่ครับอ
0: ันนี้ก็ดูแบบล้ำดีนะครับดีงามนะ
1: ครับ
0: สี6สีนะครับสีที่ซ่อมยากที่สุดไล่ลงไปนะครับผมจะไล่สีจากที่ซ่อมยาก
1: ซ่อมยากที่ส
0: ุ
1: ด
0: โซเลสคริสตัล
1: ยังซ่อมยากที่สุดดับหนึ่งอยู
0: ่นะครับแล้วก็เมทัลคิงคอปเปอร์อันนี้เป็นสีที่ฮิตมากๆเมทัลคิงคอปเปอร์คือสี
1: เหมือนแบบ
0: สี
1: แชมเปญทองแดง
0: มันเป็นสีทองแดงที่ยังไม่ได้ขัดเงา
1: ออ
0: ถ้าขัดเงาๆมันจะวาวใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เป็นทองแดงที่ไม่ขัดเงาแล้วก็ดันขายดีที่สุดด้วย
1: ใช่ 40%
0: 40% ของยอดจอง 4,000 กว่าคันอ่ะ
1: ครับเป็นสีนี้
0: 5,000 คันก็5,420 5,000 คันก็กดไป 2,000 คัน
1: 2,000 คันก็จะเป็นสีนี
0: ้สีนี้นะครับ
1: สวยครับสวยดีสวยด
0: ีแมชชีนเกรย์นะครับ
1: แมชชีนเกรย์
0: สีเทาอ่อนๆนะ
1: ครับ
0: คริสตัลไวท์ครับ
1: ครับ
0: คริสตัลไวท์เพิร์ลนี่คือ
1: ก็สวย
0: หลายคนบอกว่าชอบเพราะว่ารถคันนี้หลังคาดำ
1: ครับ
0: พอหลังคาดำตัดขาวแล้วมันมีเฉดที่ตัดชิ้นส่วนขาวดำเนี่ยหลายส่วน
1: ใช่
0: ก็ดูดี
1: ครับ
0: นะครับส่วนอีก2สีก็คือสีดำนะครับ Black Jet Jet Black กับ Aeroge อันนี้ธรรมดามีอยู่แล้วไอ้สีนี้ที่กล่าวมารับประกันเรื่องซ่อมสีไม่เหมือน
1: ไม่ใช่คือถ้าเกิดคุณซ่อมศูนย์น่ะเหมือนนะเพราะว่าศูนย์เขาจะมีการอบรมแล้วก็ให้เครื่องไม้เครื่องมือมาแล้วแต่ถ้าไปซ่อมนอกอ่ะมีความเสี่ยงที่จะไม่เหมือนบอกเลย
0: กี่เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: เกิน 5% ครับ
0: ใช่พี่ให้น้อย
1: ไอ้อู่ทั่วไปเขาจะรับประกันไว้ที่5ไง
0: โอ้ยเรื่องซ่อมสีเนี่ยผมอยากจะเล่าจริงๆเลย
1: เล่าไปแล้ว
0: ผมไม่โดนเขายำที่อู่เขาเพราะซ่อมสีไม่เหมือนนี่แหละ
1: ครับ
0: แค่บอกว่าพี่ไม่เหมือนนะ
1: แต่เอาตรงๆความรู้สึกคือก่อนหน้านี้นะครับผมจะพูดเสมอว่าถ้าเป็นคนที่ยังติดรักอยู่กับรถสันดาปและต้องเลือกเนี่ยเรายังคงให้น้ำหนักไปที่ Camry Hybrid
0: แต่คันนี้ขับฟิลคล้ายๆรถสันดาปพ
1: ี
0: ่สามารถกดได้เลือกเวลารีเจนหนักสุดแบบว่าหนักสุดเบาสุดเนี่ย
1: หนักสุดมันก็จะชาร์จไฟมากสุด
0: เบาสุดเนี่ยนะแบบยกคันเร่งแล้วก็เหมือน
1: ไม่รู้สึกเลยรถไหลไปปกติ
0: ดีงาม
1: นะครับคันนี้น่าใช้จริงๆน่าใช้
0: แล้ววิ่งไปในกรุงเทพปราจีนเขาใหญ่วนลงมากลับกรุงเทพแล้วไม่รีเจนด้วยผมอ่ะ
1: เออ
0: ก็ถึงสบายสบายมาก
1: ไฟเหลือๆนะครับตามคู่มือที่เขาให้มาเนี่ยเขาบอกว่าวิ่งได้700กิโลใช่ไหมพี่
0: คือเขาให้มา700กว่า
1: ครับ
0: แต่ว่าเขาก็วงเล็บไว้654
1: อืม
0: ก็น่าจะจริงๆเนี่ยมันต้องไปเจอตอน
1: หน้าเทศกาล
0: หน้าเทศกาลต้องดูถ้าผ่านแบบข้ามหัวคนอื่นที่เขาจะไปเติมรวมๆกันได
1: ้ครับ
0: ผ่านเลย
1: ไม่ต้องรอได้ไหมเดี๋ยวเราเชิญผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์มาด้ามานั่งตอบคำถามหน่อยดิ
0: เขาก็บอกว่าดี
1: ไม่อยากรู้เลยว่าเท่าไหร
0: ่ก็ต้องรอ
1: แล้วให้คุณผู้ฟังเนี่ยถล่มลองซักได้ลองเจาะได้ยังไงจะตอบได้ไหมเอาไหม
0: ดีถ้าเขาว่างมาครับ
1: อยาก
0: จะเ
1: ชิญเลย
0: มีความมันเลยพี
1: ่เอาเหรอครับผม
0: ขับรถมาต่างจังหวัดในแอป
1: เสียง
0: เบามากเลยครับพูดดังๆหน่อยอ๋อได
1: ้ครับพี่สวัสดีครับเฮียโจ้เฮียเจียวไว้เจี๊ยบครับพี่อุ้ยมือถือมันดาวให้ครับอ๋อระบบ AI ในมือถือนะพี่นะของผมก็เงียบครับแต่กับวิทยุพังอันนี้เรื่องไอ้นี่น้ำมันใช่ไหมแอดดิทีฟนะฮะเอ๊นะครับสวัสดีครับจอดหน้าห้อง
0: จอดรถหน้าห้องคุมผ้าเรียบร้อยฝนตกออกมาดูประตูซ้ายเปิดอ้ามาเฉย MG S S อะไร
1: S5 หรือเปล่า
0: ไม่รู้ SS เหร
1: อ
0: หัวเชื้อของพี่โจถ้าใส่แล้วเนี่ยผมขอมากอกปากเมียได้ไหมครับ2ขวดครับพี่ขวดแรกเลยยังเงียบไม่สนิท
1: พี่แต่พี่จ่ายขวดเดียวแต่แถมให้ขวดนึงแต่ถ้าเกิดไปใช้กับรถนี่ต้องจ่ายเต็มนะฮะ
0: เมื่อยกันไหมครับผมขับรถแต่ญี่ปุ่นรู้สึกเบาะมันออกแบบมันนั่งสบายเวลาขับทางไกล
1: นั่งไม่สบายเวลาออกแบบขับทางไกล
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เป็นหลายยี่ห้อ
0: มันหนุนคอหนุนกันเข้าใจเรื่องการออกแบบความปลอดภัยแต่พนักคอที่เอ็นไปข้างหน้านี่ทำให้ปวดคอจากพี่เคนมเปรี้ยวมันมีหลายแบบบางทีนะ
1: ใช
0: ่ดันหลังคือบางทีรถบางคันพี่เชื่อไหมครับว่าเอามาขับนะเอามาเทสเนี่ยอาทิตย์นึงผมยังเปาะเบาะไม่จบเลย
1: ครับ
0: มันเป็นเรื่องแบบบางทีเนี่ยบางคันถ้าเกิดแบบระบบปรับไฟฟ้าบางคันละเอียดมากๆพี
1: ่
0: ดึงเข้านิดๆหน่อยๆ
1: เมื่อวานไงเมื่อวานเนี่ยมีปุ่มปรับเบาะตั้ง4ปุ่มอ่ะ
0: ซึ่งเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงเหมือนกันอันเนี้ยนะ
1: ครับ
0: ปรับยาก
1: คือขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวเรื่องปรับเบาะเนี่ยแต่ถ้าเอาแบบตามมาตรฐานในการขับปลอดภัยนะถ้านั่งที่ถูกต้องเนี่ยมันจะไม่สบายพี่หลังมันจะตรงเข้าถึงเวลาขับเนี่ยเขาจะไม่ให้ขับเกิน 3-4 ชั่วโมงเขาจะให้พัก
0: เขาต้องมีแบบเวลาเอ็นเบาะปรับเบาะ
1: ครับ
0: ตรงเอาเบาะที่นั่ง
1: ก่อนเกิน70องศา
0: เบาะที่นั่งเนี่ยต้องเลื่อนเข้าไปเวลาเหยียบเบรกแล้วเต็มเท้าแล้วเนี่ยขายังต้องงออยู่นิดๆไม่ใช่ถึงสุด
1: ครับ
0: อันนี้คือระยะนะ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วพนักพิงเนี่ยต้อง
1: สะโพก
0: ถ้าหลังเราพิงสะโพกติดข้างหลังข้างหลังเราพิงปุ๊บเอื้อมมือมาให้สุด ตรงข้อมือต้องพาดอยู่บนพวงมาลัย
1: ครับอันนี้มือเหยียดตรงนะมือเหยียดตรง
0: สุดแขนไปเงี้ยระหว่างมือต้องพาดอยู่บนพวงมาลัยซึ่งเอาจริงแล้วมันต้องเอ็นอีกนิดนึง
1: ใช่ครับมันจะต้องเอ็น
0: เพราะว่าพอแขนเราเหยียดไปปุ๊บหลังก็เกือบจะตรงนะใช่ไหม
1: ครับ
0: มันก็อาจจะตายแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับรถแล้วก็ขึ้นอยู่การออกแบบตามสรีระศาสตร์ของรถของเบาะแต่ละคันด้วย
1: ครับ
0: นะครับมันก็จริงๆมันก็เป็นนะพี่ผมก็เป็นเหมือนกัน
1: ครับแล้วพี่เคส่งข้อความมาเพิ่มเติมบอกว่าแล้วเบาะแบบเลสซิ่งที่ขายกันช่วยให้นั่งสบาย
0: ไม่ปวดไม่เลยพี
1: ่คอ
0: ไม่ได้มีความสบายเลยฮะ
1: ไม่จริงครับพี่เบาะเลสซิ่งนะครับเบาะเลสซิ่งเนี่ยเขาใช้ในการแข่งขันเพราะว่าเขาต้องการมุมมองที่มันถูกต้อง
0: ไม่มันอย่างนี้ถ้าเบาะที่เป็นแบบเบาะที่เป็นถ้าเป็นเบาะไอ้พวกที่แบบอย่างเลคาโลที่ปรับได้อะไรได้เอามาใส่เนี่ยใส่ในรถซิ่งอย่างหนึ่ง
1: ครับ
0: ใส่รถซิ่งก็มันก็จะช่วยในเรื่องของอบกระชับ
1: ครับ
0: แต่เอาความสบายเบาะ
1: ไม่สบายกว่าใช่
0: แต่ถ้าเป็นแบบหลังแข็งเลยทั้งชิ้นเลยเนี่ยที่ใส่ในรถแข่งเนี่ยแล้วเขาก็จะต้องเอาเราไปนั่งปุ๊บเบาะบักปรับอะไรไม่ได้เลย
1: เข้าไปนี
0: ่พอไปอยู่ในหลุมปุ๊บเบลมันจะล็อกเราไว้สุดเลยแล้วเราเนี่ยจะติดอยู่กับเบาะ
1: ติดกับ
0: ขยับ
1: เลยนะครับ
0: ขา
1: ใช่
0: ซึ่งเขาต้องการให้เห็นว่าเวลาเราขับรถเนี่ยท้ายออกพอท้ายออกเราจะรู้สึกได้เพราะว่าตัวเราอยู่กับรถ
1: ตัวเรานิ่งครับ
0: พอเรานั่งขับรถอยู่เนี่ยสะโพกเราบิดไปเงี้ยเรารู้แล้วท้ายออกทางไหน
1: ครับ
0: มันจะเป็นเรื่องความรู้สึกที่ขับรถแบบนั้น
1: ครับ
0: เพราะนั้นเบาะเดิมนั่งสบาย
1: เบาะเลสซิ่งไม่ใช่เบาะที่จะนั่งสบายครับพี่ย้ำนะไม่ใช่เลยนะครับ
0: มิวเซเว่นปี13
1: ครับ
0: เครื่อง 3.0DVD ใหม่107 300,000กลางพอได้ไหมครับขอบคุณครับ
1: ฟังทุกวัน
0: ครับพี่300,000ไหวไหมครับ
1: ปี13เหรอฮะ
0: ครับปี13นี่กี่ปีแล้ว
1: ก็
0: 63ปี
1: ครับ
0: ขออนุญาตครับขออภัยขอเข้ามาพี่เจมส์ด้วยนะครับพิมพ์ไปไม่สมควรผมเป็นหนึ่งในผู้ใช้ดีมากครับ
1: นี่ตรงไหนเอ่ยอ๋อที่บอกว่ามือถือมันดาวให้นะไม่ซีเรียสเลยครับ
0: คนใช้
1: พี่ส่งข้อความมาผมก็ดีใจแล้วครับ
0: ใช้ additive ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: โอ้โหดีมากขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับนี่มีพี่หาไปก่อนผมดูนี่ครับคุณพี่ผมหล่อไหมครับบอกว่าสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจเมื่อวันศุกร์ที่แล้วฟังเสียงพี่เจี๊ยบเวลาออกไปทดลองขับรถดูมีความสุขมากเลยครับจริงครับพี่เวลาเขาออกไปพอออกจากบ้านก็มีความสุขแล้วยิ่งไกลบ้านยิ่งมีความสุขครับไม่รู้มาด้า 6E เป็นยังไงบ้างครับภายในน่าจะผิวเนียนช่วงล่างน่าจะนุ่มนวลอัตราเร่งดีใช่ไหมแต่ยังไม่หมดครับคุณพี่ผมหล่อไหมครับส่งมาอีกบอกว่า
1: ครับ
0: พี่เจี๊ยบครับ 6E มือ2ถ้าผ่านไปอีก3ปีเจอกันแน่พี่ว่าราคาจะอยู่มาเท่าไหร่หรือยังน่าใช้อยู่ไหมครับ
1: พูดยาก
0: มีออร่า07กำลังจะเปิดตัวใช่ไหมครับตอนนี้ผมยัง07คือตอนนี้ออร่าเนี่ยเปลี่ยนผู้บริหารใหม่สลับขาสลับแข้งกันอยู
1: ่ครับ
0: จนงงไปหมดแล้วว่าถามข่าวจากใครได้บ้างนะครับไม่ยังไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวจะถามให้ถ้าเรื่อง07นะ
1: ครับ
0: ส่วน3ปีข้างหน้าตอนนี้ล้าน2ถ้าเอาตัวท็อปพี่คิดว่าเหลือเท่าไหร
1: ่ผมว่าราคาเนี่ยไม่ได้ร่วงเร็วแบบรถจีนแน่นอน
0: แต่ผมว่าต้องมีครึ่งนึง3ปีต้องมีครึ่งนึงอะรถไฟฟ้านะพี
1: ่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาดณวันนั้นคือด้วย
0: เอาวันนี้เลยเอาสถานการณ์ตลาดแบบวันนี
1: ้ถ้าสถานการณ์ตลาดแบบวันนี้นะ
0: เป็นอย่างเงี้ย3ปีข้างหน้าเป็นอย่างเงี้ย
1: ผมว่าประมาณ 800,000 ไม่เกิน 800,000 ไม่ข้าม 800,000
0: ไม่ข้ามหมายความว่าราคา
1: ต่ำกว่า 800,000
0: ผมว่า6ผมว่าครึ่งนึงเลย3ปีครึ่งเลย
1: คืออย่างงี้ผมมองว่าสถานการณ์รถไฟฟ้าหลังจากนี้ไปเนี่ยเราไม่รู้ทิศทางจริงๆนะครับมันควรจะรถไฟฟ้าจากจีนน่าจะทะลักเข้ามาเรื่อยๆใช่มั้ยครับคุณฟังแต่ว่าข้อมูลจากจีนก็บอกชัดเจนว่าจีนเองก็เริ่มลดการอุดหนุนนะครับโรงงานที่ผลิตรถไฟฟ้านะครับหมายถึงรัฐบาลเนี่ยเริ่มลดการอุดหนุนลงนะครับในขณะที่ไทยเองเนี่ยก็เข้าสู่มาตรการที่เรียกว่าไม่ให้การอุดหนุนแล้วนะครับมาตรการ EV 3.0 เนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆด้วย
0: เซ็นกับถังอันมาใหม่ๆอุดหนุนกันอีกช่วยรถไฟฟ้ากันอีก
1: ก็ใช่ไงแต่ว่าเป็นเจ้าๆแล้วไงมันไม่ได้แบบหวานแหเหมือนเมื่อก่อนแล้วไง
0: แต่ก็ผมว่าคนซื้อมันเริ่มเต็มแล้วใครจะซื้อรถได้ทุกปี
1: ใช่อันเนี้ยตลาดเนี่ย
0: ตลาด
1: ต้องการมันลดลงแล้ว
0: คนจำนวนคนซื้อเนี่ยมันเต็มแล้วหมดแล้ว
1: ครับ
0: จะไปซื้ออีกซื้ออีกก็ไม่ไหวแล้ว
1: ที่ผ่านมาเนี่ยมันอั้นมาตั้งแต่โควิดด้วยปลายหางมาเพราะว่าแล้วคนรอรถไฟฟ้าด้วย
0: ดูจากยอดจดทะเบียนรถไฟฟ้าจากยอดจองที่ผ่านมามันจดทะเบียนจริงก็ไม่เยอะ
1: ใช่
0: เหมือนที่ยอดจอง
1: ครับ พราะฉะนั้นถ้าสถานการณ์ลดไม่ได้ขยายตัวมาก
0: 500,000ไป
1: ฮะ
0: 3ปีเหลือ500,000ไป
1: น่าจะเกินกว่าไม่รู้รอดูแล้วกัน
0: รอดูบันทึกไว้กดบันทึกไว
1: ้ครับผมว่าไม่เกิน 800,000 พี่เจ้าว่าไม่เกิน 500,000 นะ
0: คนนนไทยว่าสวัสดีครับพี่
1: ๆครับ
0: พี่บิ๊กหนุ่มบอกเติมเมื่อวันอาทิตย์แล้วเข้าไปเม้นในเพจแล้วเข้ามาใช้ดียังไงเข้ามาพิมพ์ด้วยนะพี่คุณพี่คุณทัศน์นิวส์รูมสวัสดีครับพี่เจพี่โจนะครับ
1: ครับ
0: พี่เอาเซเดอร์แมนของว่าน้ำมันขาขึ้นกลับมาแล้วครับพวกเราจะกลายเป็นผู้กักตุนกันอีกไหมครับเหมือนไอ้โม่งรอบที่แล้วมันขึ้นมาอีกแล้วนะขึ้นมา2วันแล้วนะว
1: ัน
0: น
1: ี้ขึ้นขึ้นมา80ตังค์ฮะ
0: วันนี้ขึ้นอีก90ตังค
1: ์ใช่ครับ
0: 2วันเนี่ยจะ2บาทแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ขึ้นมันชักจะไม่ไหวแล้วนะครับ
1: ก็สถานการณ์การสู้รบมันทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ต้องรอดูกันไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าอ่าวเอเดนบับถูกปิดด้วยเนี่ยนะครับทะเลแดงไม่สามารถลำเลียงน้ำมันออกได้ด้วยเนี่ยคราวนี้ล่ะครับเลิกใช้
0: ซาอุดีอาระเบียเนี่ยมีท่อน้ำมันที่ออกไปทางทะเลแดง
1: ใช่
0: ที่ไม่ได้ผ่านทางอ่าวเปอร์เซีย
1: ใช
0: ่ทำไว้ทำมาแบบ10กว่าปีแล้วนะ
1: ครับ
0: กะว่าถ้าเกิดอ่าวเปอร์เซียโดนปิดก็จะส่งน้ำมันออกไปทางโน้น
1: ครับ
0: อิหร่านบอกก็ลองใช้ดูดิไม่กล้าส่งเลยนะ
1: อ
0: ิหร่านบอกเขาเปิดเขาก็ถล่มท่อไง
1: ครับ
0: มันก็ไม่กล้าเปิดอีก
1: ครับผมตอบเรื่องมิวเอ็กซ์นิดหนึ่งนะครับมิวเซเว่นไม่มิวเอ็กซ์นะครับมิวเซเว่นปี2013เครื่อง 3,000 DVD นะครับไม่แสนเจ็ดนะครับ300,000กลางพอได้ไหมพอได้ครับพี่ถ้าตั้งขายเองนะแต่ถ้าเข้าเต็นท์ไม่ถึง
0: โอ้เต็นท์เองก็เหนื่อย
1: ถ้า DVD เนี่ยนะครับราคาจะอยู่ประมาณสัก 307,000 308,000ไม่เกินนี
0: ้ขึ้นอยู่กับสภาพ
1: ขึ้นอยู่กับสภาพรถพี่ใช้น้อยอ่ะ
0: สวยงามใช่ไหม
1: ครับ
0: ภายในมันมีน้องคนหนึ่งใช้รถนะครับบอกว่าอยากได้แพงๆตอนขายอ่ะ
1: ครับ
0: ใช้ Mazda 2อยากได้แพง
1: ๆครับ
0: แต่ไม่เคยดูแลรถเลย
1: ว้าย
0: ขับผ่านไป 200,000 กว่าโล
1: ครับ
0: วันนี้ซ่อมโอ้ทำไมซ่อมเยอะจังนี่ถ้าเป็นควายมันตายตั้งนานแล้วนะแล้วภายใน
1: เทียบเห็นภาพเลย
0: แล้วภายในนี่เละเทะหมดเลย
1: ครับ
0: สีเสือคือก็ไม่ได้ดูแลอะไรใช้อย่างเดียว
1: ครับ
0: วันไหนสตาร์ทไม่ติดค่อยมาดูกันอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: พอวันจะขายบอกว่าทำไมได้น้อยจัง
1: อ
0: ย่างมันก็ไม่ได้รถมันต้องดูแลพอถึงวันเวลาที่มันจะต้องซ่อมอันไหนจะต้องเปลี่ยนตามระยะ
1: ก็ต้องเปล
0: ี่ยน
1: ซะ
0: มันจะถูกกว่าโดยที่เราแบบเก็บไว
1: ้ครับ
0: เลี้ยงไข้ไว้เยอะๆ
1: โอ
0: ้
1: โหแล้วทีนี้เวลาซ่อมทีเป็นชุดที่หนักนะ
0: พอมันป่วยหนักๆไง
1: ครับ
0: มันก็โคม่าเลย
1: ครับผม
0: นะ
1: พักสักครู่นึงก่อนดีกว่าครับพี่เจ้าครับ
0: ได้ครับ
1: เดี๋ยวมาติดตามช่วงที่2ของ Motor In Trend กันต่อนะครับพักกันสักครู่นึงครับ
2: Motor In Trend ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

0: 1-2-3-4-7-6มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
1: เฮ้ยเหนื่อยใจคุณผู้ฟังที่เคารพครับกับข้อสวดที่สองของมอเตอร์อินเทรนด์นะครับเหนื่อยใจพูดไม่ออกบอกไม่ถูก
2: เจี๊ยบแกดีใจครับจากข้อความที่พี่เพื่อนๆส่งเข้ามาทาง YouTube นะครับ
1: เมตตาผมเหลือเกิน
2: พี่ทัดพลขอสวัสดีครับพี่เจ๊พี่โจ้เขาก็บอกว่าพี่โจ้ก็พูดไปเลยสั้นๆง่ายๆว่าพี่เจ๊เวลาอยู่ห่างภรรยาแล้วมีความสุข
1: คืออารมณ์นึงเนี่ยผมก็ตลกไงในคำพูดพี่นะ
2: แต่พี่เขารักนะพี่
1: รักผมรู้ขอบคุณพี่ขอบคุณพี่รักผมรู้พี่เมตตาผมแต่พี่รู้ไหมเวลาผมเดินเข้าบ้านเนี่ยเวลากลับบ้านนะทุกคืนเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้นะไม่กล้าแม้แต่จะยิ้มอ่ะ
2: คือหมาดีใจนะเวลาพี่กลับบ้านหมาดีใจนะ
1: เออคือเราก็ต้องฝืนไงเราก็อยากเล่นกับหมาแต่แบบเราก็ทำเป็นเหนื่อยทำเป็นหมดแรงเหมือนแบบชีวิตนอกบ้านนี่มันแย่แล้วเกิน
2: เพื่อกบเก
1: ินให้เขารู้สึกว่าแบบจริงๆการได้อยู่บ้านมันมีความสุขมากจริงๆซึ่งจริงๆมันเป็นอย่างนั้นนะการออกมาต่อสู้ดิ้นรนกับบุคคลภายนอก
2: ส่วนพี่บิ๊กหนุ่มก็ส่งเข้ามาครับบอกว่าเพิ่งใช้รถไปเที่ยวเดียวเองนะครับจากที่ใช้ได้ทีแปรนะ
1: เอ๊ะก็ยังไม่ได้
2: เปรียบเทียบครับ
1: ครับ
2: รอขับรถกลับบ้านอีกสุดสัปดาห
1: ์ครับ
2: เที่ยวนึงแต่ยังไงก็ยินดีครับที่พี่เจี๊ยบนั้นเขยเมืองโน้นบอกว่าดีผมก็อุ่นใจ
1: เนี่ยเล่นอย่างเงี้ยเล่นอย่างเงี้ยขอบคุณครับลองดูครับพี่ผม
2: เอาจริงดิพี่ลองวิ่งดูนะ
1: แล้วลองเอาข้อเท็จจริงเลยนะดีไม่ดียังไงเอาว่ากันตรง
2: ที่ขับกลับบ้านเนี่ยเดิมทีพี่เคยใช้น้ำมันเท่าไหร่เติมเท่าไหร่แน่ครับเอาเป็นลิตรนะไม่ได้เป็นบาทเพราะว่าราคามันผันผวนเอาเป็นใช้ไปกี่ลิตรแล้วมันมันประหยัดยังไง
1: ครับ
2: พี่เอาเป็นบาทตอนเนี้ยขับยังก็แพง
1: ครับ
2: แพงทุกคน
1: แต่ผมว่าความรู้สึกคือมันลื่นขึ้นแล้วเสียงมันเงียบลงจริง
2: อัตราเร่งมันดี
1: อัตราเร่งดีจริง
2: เสียงมันก็เงียบลง
1: ครับครับ
2: แต่จริงๆแล้วเวลาที่เหลืออีก10นาทีอยากจะหัวเราะอย่างเดียวเลยพออ่านฉลาด
1: เมตตาผมเหลือเกิน
2: สวัสดีครับพี่รูปหล่อทั้งสองผมใช้สารโจแอดดิทีฟกับอินโนวา2017เครื่องยนต์ดีเซล2008ไมล์2600ใส่ไปแค่1ขวดที่สัมผัสได้คือเสียงเครื่องยนต์เงียบขึ้นนี่และไหลลื่นขึ้นชัดเจนครับ
1: เออผมว่า
2: ของฟรีที่พี่โจส่งมาให้ครับนี่มีวงเล็บ
1: คราวหน้าซื้อแล้วนะ
2: คราวหน้าพอนี้พี
1: ่รับทดลองใช
2: ้ทดลองไปแล้ว
1: ก็ไม่ซื้อเลย
2: ซื้อเถอะครับ
1: เอาล่ะเมตตาพี่โจ
2: เมียนเมตตาผมหน่อยนะฮะคุณพี่บิว
1: เติมไปวันอาทิตย์อ่ะครับ
2: สวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็พี่อะไรนะเนี่ย
1: คุณพี่
2: อาเจี๊ยบอะไรนะ
1: อาเจ็บอาเจบ้าอาเจ็บ
2: ฮอปอะไรสักอย่าง
1: ไม่อ่านแล้วครับอ่านไม่ออกขอไป
2: ที่จัดรายการก๊อปทิกด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: คนเดียวกันครับคนนี้นอกจากก๊อปทิกมอเตอร์อินเทนต่อไปจะจัดฟุตบอลด้วยฮะ
1: ใช่ไม่จัดครับฟุตบอลไม่
2: ออกบอลนะฮะ
1: ความสามารถไม่ถึงครับผู้ดำเนินรายการของ Active Radio เรื่องฟุตบอลเก่งๆมีเยอะนะมีเยอะมากเลยนะครับ
2: เรื่องฟุตบอลนี่ผมไม่บอกให้พี่เจมส์นี่ไม่แพ้ใครจะรู้จักเดือดตุ๊กไหม
1: พี่โอ้ยอย่าเล่นพี่ตุ๊กเดี๋ยวเขาโทรเลยเล่นคนเอาไกลๆหน่อยดิ
2: คุณพี่จักรกิจวัฒน์สวัสดีครับพี่เจมส์พี่โจผมอ่านคอมเมนต์ยังขำเลยครับยังว่าแต่พี
1: ่ผมอ่ะวันพี่คือ
2: พี่เจฟนี่ทักน้ำตาดิร่วงเนี่ยหัวข่าวเปียกหมดแล้วพี่ใช่
1: ไ
2: หม
1: ไม่ขำเลยพี
2: ่ไม่พี่เจฟเนี่ยหัวข่าวนี่แฉะไปหมดแล้วนะครับน้ำตาที่นองเข่าเลย
1: เอางี้ดูทาง YouTube กันบ้างจะได้รู้ว่าหน้าตาผมเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้ผมไม่ได้มีความสุขสักเท่าไหร่นะครับ
2: พี่ทัศพลบอกว่า
1: แต่ละคนแต่ละท่านเนี่ย
2: ว่าต่อสู้กับคนในบ้านมันเหนื่อยกว่าออกมาต่อสู้ชีวิตข้างนอกอีกนะครับพี
1: ่ไม่มีที่บ้านผมอบอุ่นพี่ที่บ้านผมโอเคพี่เปลี่ยนเรื่องนะครับเราคุยกันเรื่องรายการรถยนต์ดีกว่า
2: พี่ดูตอนจบ
1: ครับ
2: พี่ทัศพลเขาบอกว่าแต่รู้ว่ายังไงพี่เจฟก็รักครอบครัวมีวงเล็บ
1: แล้วยังไงแล้วยังมีวงเล็บมาอีก
2: โอ
1: ้ยตายแล้วพี่ทัศพลช้าผมยอมแล้วพี่พี่รอผมจนน่วมเลยถ้าเป็นมวยนี่ผมขึ้นยก2ไม่ไหวแล้วพี่เดิน
2: พี่มีนี่อีกเนี่ยพี่ยังไม่หมดเลยเนี่ย48กับ899เนี่ย
1: ครับบอกว่า
2: ขออนุญาตอ๋อหมดแล้วหมดแล้ว
1: ครับ
2: Mazda ครับยังไม่หมดเพิ่มอีกนิดนึงโปรโมชั่น888ยังได้อยู่นะครับ
1: โปรโมชั่น888คืออะไรคร
2: ับ แบตเตอรี่รถประกัน8ปีตัวถังรถ8ปีแล้วก็เซอร์วิสฟรี8ปีอะไรเงี้ยมีอยู่ในมอเตอร์เอ้ยไม่ใช่มีอยู่ในเส้นทางยานยนต์นะครับ
1: ครับ
2: ใส่ไว้ให้แล้วไปเทสไปขับมามีอะไร
1: ครับ
2: ส่วน ส่วนอีกคันหนึ่งนะครับที่เพิ่งไปขับมาเป็น Densa C9GT นะครับเป็นรถไฟฟ้าจากจีนนะครับเป็นอยู่ใน
1: เครือเดียวกับ BYD
2: BYD นะครับ
1: ครับ
2: นำเข้ามานะฮะอันนี้เป็นรถนำเข้าในมาเลเซียขายประมาณ2ล้าน5หรือ2ล้าน7เนี่ยนะครับจำราคาไม่ได้แน่นอนแต่มันมากพี่เจี๊ยบขับแล้วนะครับราคาในไทยคาดว่าน่าจะถูกกว่าด้วยเรื่องของอัตราการนำเข้าแล้วก็ภาษีสรรพสามิตเราจะถูกกว่าเขา
1: ครับ
2: ราคาถูกกว่ามาเลเซียแน่นอนแต่คันนี้พละกำลัง850กิโลวัตต์หรือ 1,156 แรงม้า
1: ย้ำ 1,156 แรงม้านะครับ
2: 1,210 นิวตันเมตร
1: ใช่แรงบิดอ่ะ
2: Ford Raptor นี่550นะ
1: ใช่
2: เอา Raptor มารวมกัน2คันไอ้นี่ยังเยอะกว่า
1: เออ
2: เป็นรถสปอร์ตไฟฟ้าที่หรูหรา
1: ในคราบ SUV
2: ใช่เหมือนซื้อไอ้คันเนี้ยเหมือนซื้อรถคันนี้นะ
1: ครับ
2: แล้วซื้อรถที่ได้ความหรูหราแล้วมันยัดเอาซุปเปอร์คาร์ไว้นี่คันนี้คันนึง
1: ใช
2: ่แรงมากความอัตราเร่ง0ถึง100 2.7 วินาทีเร็วมากนะครับท็อปสปีด240กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ล็อกไว้มากกว่านี้เนี่ยค
1: ือ
2: ซื้อคันนี้ไปเนี่ยไอ้เรื่องเงินชาร์จไฟผมว่าไม่เท่าไหร
1: ่ครับ
2: เตรียมตังค์ไว้จ่ายค่าปรับ
1: เออมีโดนแน
2: ่โดนแน่ๆนะฮะแล้วก็ไอตัววัดอัตราเร่งเนี่ยเอาไปติดกระจกแล้วให้พี่เจี๊ยบวัดรถเขาเคลมไว้ 2.7
1: 2 0ถึง100นะ
2: 0ถึง100นะครับหน้าไมค์เนี่ยจากรถที่จอดหยุดนิ่งที่0เข็มชี้0วิ่งไปชี้ที่100เนี่ย
1: ครับ
2: เขาเคลมไว้ 2.7
1: 2.7 วินาทีนะคุณผู้ฟัง
2: เอาตัววัดอัตราเร่งติดปึ๊บจับกับดาวเทียมความละเอียดเราต้องเจ๋งกว่าเจี๊ยบ
1: ใช่
2: ไปลองดิ
1: ครับ
2: กลับเข้ามาบอกทำไมได้ 3.6
1: โอ้พี่เอ้ย
2: บอกว่าพี่มันเร็วมากเลยผมยกคันเร่งเนี่ยก่อนถึง100ผมก็เลยแบบ
1: จริง
2: พี่เจี๊ยบได้มา 3.6 ซึ่งผมผิดหวังกับพี่เยอะมาก
1: ผมเรียนผู้ฟังอย่างนี้ขออนุญาตออกตัวนะผมเนี่ยปกติไม่ใช่ป๊อตนะไม่ป๊อตนะผมเรียนตามเรื่องขับรถในยาสมารีน่าเนี่ยผมขับ300นิด
2: โอ้ยพี่มาคุยเลยแค่
1: คือ
2: ขับ
1: เข้าใจไงแต่ให้คุณวางเห็นภาพว่าแล้วทักษะเนี่ยผมเรียนมาทุกหลักสูตรนะครับขับได้นะครับขับได้แน่นอนความเร็วสูงถึง100ใน2วิกว่าเนี่ยผมมั่นใจว่าถ้ารถถึงผมขับได
2: ้มันเร็วมากต้องบอกมัน
1: แต่ว่าที่ผมไม่ขับเพราะว่ามันตกใจไม่เชื่อว่า
2: ไม่คิดว่ามันจะกระโจนขนาดนี้
1: ไม่คิดว่ามันจะพุ่งออกไปขนาดนั้น
2: ถ้ามันมีปีก
1: มันบินแล้วจริงๆคือแบบเฮ้ย
2: ผมก็หยิบตัวเครื่องมือวัดมาดูแล้วก็กดดูอ่ะทำไมขับได้ 3.6 อ่ะสเปคเขา 2.7 อย่างน้อยต้องใกล้เคียงหรือต่ำกว่าพี่เจี๊ยบบอกว่ามึงไปลองขับเองดิ
1: จริงผมอยากให้พี่โจลองขับ คือผมไม่ได้แบบไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ท้าทายหรือไม่ได้อะไรนะแต่อยากให้เขาได้ลองขับจริงเขาจะได้สัมผัสว่าถ้าเมื่อวานที่ไปขับเนี่ยเป็นสนามแร็กโอเคผมกดเต็มเพราะสนามแร็กเนี่ยพื้นมันจะมีความหนืดของยางมากกว่านี้
2: hey.
1: ใช่ไหมครับ
2: พี
1: ่รถคันนี้ช่วงล่างเป็นถุงลมนะพี่
2: มันให้ความรุ่มรวยมากที่จะแบบจะกดให้ต่ำลงได้ปรับให้ต่ำปรับให้สูงได้นะ
1: ใช่
2: คือคันนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังทีเพราะว่ามันจะหมดเวลาไง
1: ใช่แ
2: ค่แบบ
1: พรุ่งนี้ดีกว่าไหม
2: ได้สำหรับคันนี้นะ
1: พร
2: ุ่
1: งนี้เนี่ยขอเต็มๆเลยผมจะได้
2: คันนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีตัดไว้หน่อยๆแล้วมันมีพี่เจี๊ยบเขาโชว์แบบกอดอกครับใครอยากเห็นท่าพี่เจี๊ยบกอดอกแล้วดูน่ารักน่ารักไปดูได้นะเส้นทางยานยนต์นะครับสำหรับรถคันนี้นะ Densa C9GT เนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: คือไอตัวเตะฝาหลังอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่
2: เวลาเรามีถือของอยู่แล้วเรารถถึงนี้จะมี
1: สมัยใหม่จะมี
2: ถ้าเราพกกุญแจไว้
1: เซนเซอร์นะครับ
2: ไปเตะใต้กันชนฟึบประตูจะเปิด
1: โดยที่ไม่ต้องแบบเอามือไปเปิดสวิตช์เลย
2: แต่คราวนี้เนี่ยเทคนิคคือเตะปึ๊บสมมติว่าเซนเซอร์อยู่นี่เตะปึ๊บทำไมประตูไม่เปิด
1: บางคนเตะไม่ถูกตำแหน่งบางคนเตะช้าไปเร็วไปซึ่งมัน
2: คือเทคนิคคือเตะปุ๊บแล้วถอยออกมาก้าวหนึ่งเพราะว่าที่มันไม่เปิดเนี่ยถ้าพี่ยืนอยู่เนี่ยฝามันจะเปิดแล้วมันจะตีคนที
1: ่คาง
2: มันจะสอยปลายคางบางทีเตะปุ๊บไม่เห็นฝาเปิดก็เลยมันเตะยาก
1: ครับทางเนี้ยเขาก็เลยทำระบบเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนิดนึง
2: ซึ่งมีไฟ
1: เป็นไฟ
2: ยิงมาที่พื้นปุ๊บแล้วเอาเท้าไว้ตรงไฟ
1: เหยียบไว้ตรงนั้น
2: อะแล้วเดี๋ยวเหยียบไฟไว
1: ้ครับ
2: แต่ไม่ต้องเล่นดิสโก้ใช่ไหม
1: ยืนไว้เฉยๆให้ไฟให้มันส่องมาที่เท้า
2: แล้วเดี๋ยวมันก็จะกระพริบแล้วก็เปิด
1: ใช่
2: จะปิดก็ไปเหยียบตรงไฟ
1: สักสองวิมันจะกระพริบรับรู้ว่าอ่ะรู้ละว่ามีคนยืนอยู่ตรงนี้
2: ต้องการเปิดประตูละต้องการปิดประตูละ
1: เราแค่ถอยออกมาครับแล้วประตูมันจะเปิดเองอันนั้นเลย
2: ไปดูไปลองไปดูท่าพี่เจฟดูถ้าถูกใจกดไลค์ให้ด้วย ท่าพี่เขา
1: ผม
2: จัดมาเลยจริงๆมันมีเสียงนะถ้าเห็นดูในคลิปเนี่ยตอนที่เขาใส่แว่นแล้วมีน้องผู้หญิงเนี่ยมาคอยดูแลกันนะ เดี๋ยวผมจะปล่อยเสียงนี้ให้ฟัง
1: อย่าตัดอย่าตัดขอร้อง
2: เขามีคุยกันว่าจีบติดหรือไม่ติดจริงๆผมจะตัดเสียงนี้มา
1: แต่ว่า
2: ถ้าม ีไลค์ถึงร้อยผมจะตัดพี่เจสจะพูดไง
1: ผมถ้าพี่ทำนี้ต่อไปผมจะไม่ทำงานให้พี่เลยนะคลิปเครื่องผมไปถ่ายพี่ถ้าพี่เอามาผมมาสอยกับอาการแบบเนี้ย
2: ถ้าพี่ไม่ทำผมมีคลิปอื่นอีก
1: เนี่ยแล้วคุณฝากยายผมรักเขาได้ยังไง
2: พี่จอยบอกว่าสวัสดีครับพี่เจพี่โจผมยังไม่ได้ใช้ครับพี่แต่ก็ขอบคุณมากพี่รีบใช้ครับพี
1: ่มีคลิปอื่นเก็บไว้ด้วย
2: พี่รีบใช้ครับมีจีบพี่จีบติดไหมคะแน่
1: ไม่ใช่มันเป็นเครื่อง VR แบบเขาบอกให้เอานิ้วอ่ะทำเป็นรูปจีบนู่นนี่นั่นเหมือนจีบ
2: พี่ไม่ต้องแก้ตัวกับผม
1: ครับ
2: ยังไงผมก็อยู่ข้างพี
1: ่โอ้โหโคตรกลัวเลย
2: ถ้าร้อยไลน์ได้ดูได้ดูแน่นอนร้อยไลน์นี่ผมมาเลย
1: ไม่มีครับไม่มี
2: เสียงคุยกัน
1: เราสนใจเรื่องเทคโนโลยีรถยนต์ดีกว่า ที่ที่ผมอยากจะพูดอ่ะผมตัดบทเลยละกันนะ
2: ครับ
1: ปกติอ่ะผมจะชื่นชอบใน Camry Hybrid มาตลอดแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยผมยังไม่เห็นรถไฟฟ้าคันไหนที่คู่ควรนะสำหรับผมนะที่ผมจะเปลี่ยนไปใช้นะเพราะหนึ่งคือ after sale อ่ะผมยังไม่มีความมั่นใจต่อให้เป็น MG นะครับหรือเป็น BYD นะครับหรือจะเป็น อะไรนะ GWM นะครับ3อันเนี้ยมีความมั่นใจในเรื่องของเซอร์วิสล่ะนะครับแต่มันก็ยังไม่ถึงกับระดับรถญี่ปุ่นที่เราเคยใช้มานะครับพฤติกรรม
2: นี่ไงรถไฟฟ้านี่ไงครับมาสด้าเลยครับ
1: แต่พอมาได้ลองขับ Mazda 6e คันนี้เนี่ยผมว่าตอนเนี้ยนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าบ้านเราเลย
2: เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครได้ลองขับถ้าสนใจนะหรือว่าอยากได้รถไฟฟ้าที่เป็นทรงแบบเนี้ยคือสวยหมดแหละผมมองกันกับพี่เจี๊ยบเนี่ยผมว่าหน้าตาก็ดีด้านข้างก็ดีย
1: กไว้ได้ดอกจิกกัน
2: ท้ายดูจำบะหน่อยนึงท้ายมันดูแบบเป็นก้อนๆลองดูครับเราก็มีภาพมีอะไรแล้วก็คุยกัน
1: ครับ
2: นั่งคุยกันในรถนี่แหละว่าพี่คิดเหมือนผมไหมมันดูแบบต้องไปดู
1: มันสวยนะภายในดูเนี๊ยบมาก
2: สวยแต่ว่าพอตรงถ้าทุกอย่างมันลงตัวหมดอย่างที่เราชอบ
1: อันเดียวที่ผมไม่ชอบคือเบาะนั่งสำหรับคนขับอย่างเดียวนะครับไซส์เนี่ยหรือว่าขนาดด้านข้างเนี่ยมันเล็กกว่าแต่ผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยไม่เล็กนะที่มันเล็กเนี่ยเพราะว่าตรงกลางเนี่ยมันจะมีคอนโซลที่เท้าแขนนะครับ
2: อันใหญ่
1: อันนั้นมัน
2: ที่วางแขนแล้วมีที่ชาร์จนะครับแล้วก็เป็นคอนโซลการเป็นดับเบิลเลเยอร์ใส่ของข้างล่างได้อะไรได
1: ้สาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการให้คนเข้าไปนั่งแล้วเนี่ยมันกระชับที่สุดตัวเนี่ยไม่โยกเยกไปมาในขณะที่รถเข้าโค้งหรือในขณะที่ขับเร็วๆเพราะรถคันนี้มันค่อนข้างเพอร์ฟอร์มานซ์ทีเดียวนะครับสมรรถนะสูงมากและที่เด่นจริงๆเลยคือช่วงล่างดีจริงๆนะครับช่วงล่างเนี่ยนุ่มหนึบสมกับเป็น Mazda จริงๆแต่ว่าเป็น Mazda แบบ Mazda Plus ด้วยตัวเนี้ย
2: มัน
1: ช่วงล่างดีมากจริง
2: มันมี G Wiring Control ด้วยคือเทคโนโลยีที่ Mazda มีใส่มาหมดเพราะฉะนั้นมันก็เลยเรื่องของการใครขับรถแล้วมีอาการเวียนหัวเมารถหรือว่าที่บ้านใครมีคนเมารถแล้วนั่งรถไปไหนก็ทะเลาะกันตลอดลองไปนั่งคันนี้ด้วยกัน
1: ครับ
2: ตอนที่ไปทดลองขับจากโชว์รูมอ่ะ
1: นั่งนะ
2: ลองไปนั่งดูนั่ง
1: ลองนั่งนะแต่ไม่ต้องตัดเครื่อง
2: ไม่ต้องสตาร์ทเครื่องก็ติดแล้วรถไฟฟ้าครับลองไปดูผมเชื่อว่ามันถ้าเกิดว่าคุยเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยคันนี้ผมว่าของญี่ปุ่นคันนี
1: ้ครับ
2: ราคาไม่สูงไม่โอเวอร์เกินไปพอได้อยู
1: ่นี่ข้อความยังมาอีกนะ
2: ครับ
1: 468-9899นะฮะพี่ป้อมนะฮะบอกว่าเพิ่งมาเปิดฟังครับดีโคเจ็บแก้ตัวพลวันไม่รู้จะเรื่องอะไรแต่ผมไม่เชื่อไว้ก่อนโถพี่แทนก็พี่ต้องเชื่อผมดิพี่ป้อมเราทีมเดียวกันพี
2: ่เขาว่าไม่เชื่อผมเขาเชื่อพี
1: ่โอ้ขอบคุณครับพี่ป้อมครับขอบคุณครับใช่ไหมฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับใครอยากฟังเรื่อง
2: Densa C9 GT
1: ครับผมรถ 1,156 แรงม้า
2: หรือนี่ไปดูคลิปก่อนได้ไปดูคลิปก่อน
1: นะครับมาคุยกันเต็มๆวันนี้เวลาของ Motor Intent หมดแล้วนะครับพรุ่งนี้ 13:00 นกลับมาพบกันใหม่หลังจากนี้ไปจะเป็นรายการ Color of Life โดยคุณสันติเสวตวิมลและคุณสมเกียรติคุณานิติพงศ์ติดตามรับฟังกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: ข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกสั่งเสทบลงใต้ด่วนผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขารมน.ได้รับคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในการลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นการเร่งด่วนเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมประสานการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายหลังเกิดเหตุคนร้ายบุกยิงคว้างไปบอมจุดตรวจบุเกสามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสส่งผลทหารพรานเสียชีวิต5นายชาวบ้านบาดเจ็บ2รายหนึ่งในนี้เป็นเด็กชายอายุ10ขวบสพพร้อมเปิดศึกเชิงรุกบี้ทุนเทามอนอมินีสแกม

0: มอร์ดันกฎหมายใหม่ลงดาบขั้นสุดยึดที่ดินเข้าแผ่นดินคุก3ปีปรับ3ล้านนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าวถึงกรณีการติดตามปัญหาเรื่องนอมินีในไทยว่าช่วง1ปีที่ผ่านมาหลังจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีคำวินิจฉัยไปยังคณะรัฐมนตรีมีการดำเนินการค่อนข้างมากจากกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดินมีการแก้ไขกฎหมายและการออกประกาศเช่นการดูสัดส่วนการถือหุ้นฝ่ายไทยที่กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศให้ดูย้อนหลังอีก3เดือนผู้ตรวจการแผ่นดินยังคงติดตามว่า3เดือนน้อยไปอาจต้องเป็น 1-3 ปีขณะนี้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.กำลังแก้ไขกฎหมายตามข้อเสนอแนะโดยเพิ่มฐานนอมินีเป็นฐานหนึ่งในความผิดฐานฟอกเงินส่วนกรมที่ดินเสนอแก้ไขกฎหมายไปยังคณะรัฐมนตรีแล้วเพิ่มโทษจากเดิมที่นอมินีซื้อที่ดินจะปรับหลักหมื่นบาทและแค่คืนที่ดินปัจจุบันเสนอให้ที่ดินนั้นตกเป็นของแผ่นดินมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับในหลักประมาณ3ล้านบาททั้งผู้ถือหุ้นฝ่ายไทยและผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนเมื่อถามว่าพื้นที่ไหนต้องจับตาพินพิเศษที่เป็นพื้นที่สีแดงนายทรงศักดิ์กล่าวว่าพื้นที่ที่มองว่าเป็นศูนย์บัญชาการใหญ่ของทุนสีเทาหรือนอมินีเช่นเขตห้วยขวางซึ่งจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามอีกครั้งเปิดจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสผ่านบอนด์คอนเน็คแพลตฟอร์มวันที่3สิงหาคมนี้กระทรวงการคลังและสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะออกพันธบัตรรุ่นพิเศษออมพลัสในวงเงิน 2,000 ล้านบาทกระจายให้รายย่อยได้มีโอกาสเป็นเจ้าของซึ่งให้มีการจอง2รุ่นคือ3ปีและ10ปีอัตราผลตอบแทนคงที่รุ่นอายุ3ปีอยู่ที่ 1.80% รุ่นอายุ10ปีอยู่ที่ 2.8% จ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนการจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสผ่านช่องทางบอนด์คอนเน็คแพลตฟอร์มสำหรับผู้มีบัญชีหุ้นไทยจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆจัดสรรให้ครบจำนวนผู้จองโดยให้ผู้จองน้อยได้รับการจัดสรรก่อนทีละ 1,000 ไปจนครบจำนวนคนที่จองและจำนวนเงินที่จัดสรรเพื่อกระจายได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเปิดให้จองครั้งแรกพร้อมกัน3สิงหาคมตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 15:00 นวันที่5สิงหาคมและจะจัดสรรให้ผู้จองในวันที่6สิงหาคมนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเสื่ออังกฤษรายงานว่า King Power เตรียมขายเลสเตอร์ซิตี้ Financial Times เสื่ออังกฤษรายงานว่า King Power กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและท่องเที่ยวจากไทยกำลังสำรวจความเป็นไปได้ในการขายเลสเตอร์ซิตี้สโมสรที่เข้าซื้อกิจการมาตั้งแต่ปี2010โดยรายงานระบุว่า King Powerได้ว่าจ้างซิตี้กรุ๊ปให้ช่วยติดต่อและสำรวจความสนใจจากกลุ่มนักลงทุนที่อยากเข้าซื้อสโมสรแม้จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันว่ามีข้อตกลงใดเกิดขึ้นสำหรับปัจจุบันเลสเตอร์ซิตี้ตกชั้นลงสู่ลีกดิวิชั่น3หลังถูกตัด6คะแนนจากการละเมิดกฎการเงินของฟุตบอลอังกฤษขณะที่ผลประกอบการล่าสุดขาดทุนกว่า70ล้านปอนด์ในซีซั่น2024ถึง2025ตอนที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
5: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
4: สโมสรอาร์เซนอลยืนยันว่าวิลเลียมซาลิบาจะต้องพักรักษาตัวเป็นระยะเวลานานจากอาการบาดเจ็บที่บริเวณหลังซึ่งเกิดขึ้นระหว่างที่เขาลงเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสในศึกฟุตบอลโลกโดยแข้งวัย25ปีเดินทางกลับมายังกรุงลอนดอนเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายแล้วและจากการประเมินอย่างละเอียดได้ข้อสรุปว่าซาลิบาจะไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัดแต่จะต้องเข้าสู่โปรแกรมฟื้นฟูร่างกายทันทีและจะต้องพักรักษาตัวนานหลายเดือนซึ่งจะพลาดลงสนามให้กับอาร์เซนอลในช่วงต้นซีซั่น2026ถึง2027อย่างแน่นอนแล้ว
5: ช่วง Premier League Update
4: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Color of Life

0: ำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
1: ์เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนเราก็สู่รายการ Color of Life นะครับทาง FM 99 Active Radio ขึ้นเลยแข็งแรงวันนี้วันพฤหัสบดีที่20/23นะฮะเรื่องวันนี้ผมไม่ค่อยแม่นเลยทีเดียวนะครับอยู่กับผมสมเกียรติคุณานิธิพงศ์นะครับและอาจารย์สันติเสวิมลไม่ช้อยนางรำครับก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์นะครับวันนี้เรามีเรื่องราวของจังหวัดขอนแก่นนะฮะอาจารย์ไปจังหวัดขอนแก่นมานะครับแล้วก็เจอเรื่องร้านอาหารหลากหลายเมื่อวานนี้ก็เจอหลายร้านแล้ววันนี้ก็จะเป็นร้านของคุณแอดธนงศักดิ์วงเพื่อนนะครับแล้วก็ของพี่จอนนะครับเป็นร้านอาหารที่อร่อยเป็นร้านที่แบบคุณแอนทองผสมคุณธัญญาใครต่อใครดาราชอบมากนะฮะเวลาทำกิจกรรมกันไปขอนแก่นต้องไปร้านของสุนทรีนะครับของพี่จอนก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์สันตินะครับว่าเมื่อปัจจุบันนี้ร้านเขาเป็นยังไงบ้างคุณผู้ฟังครับยุคนี้เรื่องสุขภาพต้องมาก่อนนะฮะแต่ความสะดวกก็ต้องไม่ทิ้งอ่ะก็ต้องมาด้วยกันนั่นแหละนะฮะขอแนะนำครับคาชิว่ารุ่น RC1804 นะครับอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวนะฮะที่เรียกว่าเป็นหม้อหุงข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีแค่หุงข้าวไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะครับเพราะว่ามันจะมีไอเทมลับของสายเฮลตี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเขาเพราะว่าเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับที่จะหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อเนี่ยข้างในเนี่ยเคลือบนันซิกนะฮะข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานต้องบอกคุณผู้ฟังเลยนะครับว่าอันนี้เรียกว่าจะเรียกว่าเป็นอัจฉริยะครับมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนนะทำซุปทำโจ๊กนะหรือแม้กระทั่งนึ่งอาหารหรือทำเค้กนะก็จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจได้ด้วยมอกครับมีมาตรฐานมอกแล้วก็รับประกันถึง1ปีเต็มจากราคาปกตินะครับ2,990 บาท 2,990 บาทเรามาจัดโปรโมชั่นครับลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะฮะย้ำเลยนะครับว่า990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้เนี่ยรับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารนะครับซึ่งบอกว่าอันเนี้ยจำเป็นต้องใช้แล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเนี่ยเกือบ300แล้วโอ้โหนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะซื้อนะครับโทรเลยครับ02-114-3390 02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับอันนี้บอกได้เลยว่าเพื่อสายเฮลตี้นะแล้วก็โอ้โหทำได้สารพัดอย่างเลยทีเดียวเราไปหาอาจารย์สันติเสวิมลไม่ช้อนางรำครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณสุขเกียรติคุณนานิธิพงศ์และสวัสดีท่านผู้ฟังทั่วประเทศและทั่วโลกนะครับสันติเสวิมลไม่ช้อนางรำความรู้คู่ความอร่อยความอร่อยคู่คุณธรรมนี่คือมาตรฐานเดิมสาร50ปีครับ
0: ครับ
1: แต่สูงสุดของคุณธรรมก็คืออะไร
0: ความกตัญญู
1: ใช่ต้องกตัญญูต่อผู้มีพระคุณกับเรานะครับครับไม่เป็นไรครับวันนี้คุณเกียรติครับ
0: ครับผม
1: มีการที่ผมเรียนให้ผู้ฟังไปตลอดสองสามวันนี้ว่าผมเดินทางไปรูทหรือเส้นทางขอนแก่นจากพิทยาไปร้านเปิดพิจารณาต่างๆทั้งร้านเก่าร้านใหม่อะไรอยู่นะครับก็จะมาถึงไฮไลท์แล้วครับวันนี้ผมจะไปถึงขอนแก่นละคุณพี่ก็ขอนแก่นนี่เมืองใหญ่นะ
0: ใช
1: ่โอ้ยผมว่าเชื่อว่าอุดรนี่นะครับ
0: อ
1: ุดรธานีนี่มันใหญ่แล้วนะครับแต่ผมไปขอนแก่นที่ไรผมต้องบอกว่าขอนแก่นใหญ่กว่าอุดร มันกลายเป็นว่าเมืองขอนแก่นเนี่ยมันแค่เมืองหลวงของภาค
0: อีสาน
1: ภาคอีสานเลยนะครับตึกรามบ้านช่องเยอะรถจ่ายเยอะแยะเลยนะครับ
0: ครับ
1: ผู้คนออกเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีมหาวิทยาลัยกัน
0: ใช่มีมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
1: ครับแล้วผู้คนนี่ผมสังเกตดูนะฮะ มีฐานะนะครับม
0: ี
1: ความเป็นอยู่ดีๆรถใหม่ๆหินลั่นมันเต็มเยอะในการกันถนนมันสี่เลนเหรอเชีย
0: ร์ครับ
1: สี่เลนนะคุณเกียรติ
0: โอ้ถ้าจากโคราชไปขอนแก่นนี่ถนน8เลนมาก
1: 8เลนใช่ครับโอ้คุณเกียรติ
0: 120กิโลอ่ะ160ไม่แน่ใจ
1: ผมไม่จำ
0: จากขอนแก่นไปอุดรก็ถนนใหญ่ฮะนะฮะเพราะฉะนั้นขอนแก่นเมืองใหญ่มากอาจารย์
1: ใช่ครับก็เลยทำให้ผมคิดว่าเศรษฐกิจขอนแก่นเนี่ยดีมากเลย
0: ครับ
1: นะครับก็กระนั้นนำใครจะไปทำมาหากินเงินที่ขอนแก่นอ่ะผมคิดว่าโอกาสมีโอกาสสูงเลยครับ
0: ครับ
1: ครับอังคุณวิเกียรติวันนี้ไฮไลท์ผมเนี่ยที่มาทางคราวนี้นะครับม
0: ัน
1: ก็มาอยู่คือผมจะไปเยี่ยมน้องชายผม
0: ครับ
1: น้องชายผมคือนายแอด
0: น้องชาย
1: เพื่อน
0: คือพี่แอดธนงศักดิ์นะครับซึ่งอยู่วงเพื่อนที่พี่ส
1: ังเกตใช่ครับ
0: ก็รักชอบกัน
1: เขาก็ไปทำอาหารกินอยู่ที่นั่นนะครับ
0: ครับ
1: แต่ตอนหลังนี้เขามีปัญหาเยอะแยะเลย
0: มันเรื่องโควิดด้วยเศรษฐกิจด้วยโหหลายอย่างอาจารย
1: ์แต่เขาก็ได้คนช่วยเหลือเขาชื่อสมเกียรติคุณมหาฤทธิ์กง
0: เป็นตัวเชื่อไม่ใช่ค่ะ
1: คุณเกียรติไปแนะนำให้เขาได้รู้จักคุณจอน
0: ครับพี่จอน
1: จอนหยิบเจ้าของร้านอาหาร
0: สุนทรี
1: สุนทรีนะครับ
0: ครับ
1: เป็นร้านอาหารที่แปลกต่อที่ที่ร้านก็ใหญ่มากนะ
0: ครับ
1: ผมไปถึงร้านเขาแล้วโอ้โหเราเป็นคนรักต้นไม
0: ้ครับผม
1: เขาก็มีต้นไม้ใหญ่ๆเยอะเลยคุณเกียรติ
0: ครับผม
1: ราคาเป็นแสนไม่ใช่เป็นหมื
0: ่
1: นครับเขาบอกว่าเนี่ยเขารักต้นไม้มากครับพอเห็นต้นไม้เขาแล้วก็โอ้ผมไม่กล้าพูดเลยว่าผมว่าซื้อต้นไม้ในที่ร้านแม่ช้อยเดินหลวงเนี่ยต้นใหญ
0: ่ครับ
1: แพงก็50,000แต่ผมก็บอกเขามีเนี่ยราคาระดับแสนขึ้นเลยนี่เคยไปร้านเขาไหม
0: เคยไปครับก็ปกติเวลาเราไปงานที่ขอนแก่นเวลาไปคุณแอนทองผสมคุณธัญญาคุณไม้ดาราทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะไปกินอาหารที่ร้านสุนทรีบึงหนองโคดตรงนั้นเป็นบึงไงอาจารย์มันเป็น
1: บึงสวยสวยมาก
0: บึงหนองโคด
1: พอเขาไปที่ร้านเขาผมก็มองดูไอ้ต้นไม้ก่อน
0: ครับ
1: ครับเพราะผมชอบ
0: รักต้นไม้
1: รักต้นไม้อยู่แล้วก็พอนั่งโต๊ะเรียบร้อยก็มองไปดูว่าตรงหน้าร้านเขาเนี่ยมันเป็นบึงใหญ่นะ
0: ครับ
1: บึงหนองโคด
0: ครับ
1: สวยครับคุณเกียรติแล้วยิ่งกลางคืนนี่ผมไปเนี่ยมันมีรถขับลิบยับและแสงไฟฟ้าเนี่ย
0: ใช
1: ่
0: รอบบึง
1: โคตรเลย
0: รอบบึง
1: ใช่
0: สมัยก่อนเนี่ยพวกเราก็จะรู้จักแต่บึงแก่นนครนะอาจารย์เนาะสมัยก่อนบึงแก่นนครเนี่ยอยู่ในตัวเมืองแบบก็บึงหนองโคตรอยู่ตัวเมืองแต่บึงแก่นนครจะเป็นจุดไฮไลท์เวลาเขาจะจัดงานนู่นนี่นั่นเขาก็จะไปที่บึงแก่นนครแต่ว่าตอนหลังเนี่ยบึงหนองโคตรเนี่ยเขาก็พัฒนากันขึ้นมาจนเป็นที่สังสรรค์ที่เจอที่คนไปออกกำลังกายอะไรหลายอย่างแล้วร้านอาหารก็จะมีเยอะอาจารย
1: ์ครับก็คุณจอนนี่เขาเป็นเจ้าของร้านสินทรีที่แปลกคือเกียรติ
0: ครับ
1: แต่ไม่ใช่สินทรีที่เชียงใหม่นะ
0: อันนั้นเฮือนสินทรีเน
1: า
0: ะ
1: อันเฮือนสินทรีนะครับอันนี้เขาชื่อสินทรีเฉย
0: ครับชื่อสินทรี
1: ระวังสับสนนะครับเดี๋ยวจะไปผิดอาจไปจะไปสิงเชียงใหม่คุณนี้ครับคุณจอนเนี่ยเขาเป็นคุณเรียกเขาพี่จอนเหรอ
0: เรียกพี่จอนเพราะว่าเป็นคนน่ารักนิสัยดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูแลเราดีอาจารย์เราก็ให้เกียรติเป็นพี่
1: อ๋อ
0: เรียกพี่จอน
1: ผมรู้ว่าเขาอายุมากกว่าสมเกียรติ
0: ไม่ใช่
1: ก
0: ็
1: ไปแล้ว
0: พี่จอนก็เรียกผมพี่ผมก็เรียกพี่จอนว่าพี่
1: น่ารักเป็นคนที่น่ารักมาก
0: ครับ
1: สุภาพเรียบร้อยมากผมก็ไม่รู้จักเลยฮะโอ้จะไปเยี่ยมน้องชายผมคุณแอดธนงศักดิ
0: ์ครับ
1: จากวงเพื่อนนะครับที่ร้านเขาเนี่ยคุณจอนบริหารแปลกคือเยอะ
0: ครับผม
1: ในร้านเขานี่ครับเขาจะไปเรียกครัวที่มีฝีมืออร่อย 4ล้านมาอยู่ที่ครัวครับ
0: อยู่ในแอเรียเดียวกัน
1: ในแอเรียเขาโอ้ยแอเรียเขาใหญ่โตนะคุณเกียรติ
0: ครับ
1: 10ไร่เลยคุณเกียรติ
0: ครับผม
1: แล้วก็ในหมู่จำนวนของร้านครัวที่อร่อยมากเลยนะครับก็คือคุณแอดพนงศักดิ
0: ์
1: คุณเบกก็รู้ใช่ไหม
0: ครับ
1: สมัยก่อนโควิดนี่นะโอ้ร้านคุณแอดเขาดังมากเลยครับ
0: ใช่
1: ผมเคยไปเยี่ยมเขาครั้งหนึ่งเพราะว่าเขามีอาหารที่แปลกๆสำหรับคนขอนแก่นคือเขาจะมีอาหารทะเล
0: ครับ
1: ซึ่งคนอีสานเนี่ยชอบกินอาหารทะเล
0: ครับ
1: แล้วก็โด่งดังๆคนนั่นเยอะเลยนั่นไปเยี่ยมแอดทางโน้นอ่ะมาสบายใจน้องชายเราประสบความสำเร็จในการบริหารไม่ใช่ว่าจบสำเร็จในเรื่องการเล่นดนตรีคุณต้องเล่านี้ครับคุณผู้ฟังครับคุณแพทย์เนี่ยแต่เดิมก็อยู่วงแฟนเอ็ก
0: ครับ
1: เขาเล่นเบสเล่นเบสนะครับแต่ก็เป็นคนไม่ค่อยพูดนะครับคนนิ่งๆไม่ค่อยพูดอะไรพอต่อมาเขาก็ย้ายออกจากแฟนเอ็กเอาตั้งองค์คณะของเขาเอง
0: ครับ
1: ชื่อว่าวงเพื่อน
0: ครับ
1: โอ้ยประสบความสำเร็จมากครับใครที่เคยได้ยินเพลงงานวัดแต่นะครับนั่นละฝีมือน้องชายผมเลยเป็นดนตรีให้
0: ฝีมือคุณแอดธนงศักดิ์
1: ใช่คุณธนงศักดิ์เขามากันเยอะนะที่ย้ายจากแกรนด์เอ็กมาเนี่ยมาหลายคนครับก็ผมก็นั่งพักร้านสินตรีเขามีดนตรีเลยนะ
0: ร้านสินตรีมีดนตรีครับ
1: ครับดนตรีเขาจะมีแบบวัยรุ่นนิดบ้างไม่ใช่วัยรุ่นมากนะฮะ

0: สอง
1: คนแต่งเองจำเนื้อไม่ได้เลยเนี่ย
0: ไม่รู้จำไม่ได้สองเราเคยเกี่ยวงานวัดบ้านใต้ทำบุญปิดทองพระมาลัยก่อพระเจดีย์สายร่วมกันรู้ใช่ไหมเดี๋ยวลูกค้าเลยโอ้ยลูกค้าได้ยังเต้นเลย
1: โอ้เต้นกันเลยแหละ
0: จริงๆผมอีกเยอะคุณผู้ดูถ้าเพลงนี้ทุกคืนเนี่ยขอให้แอดเล่นสองสามครั้ง
1: ครับ
0: ไอตอนร้องก็ไม่เป็นไรตอนร้องยากอ่ะเปิดเพลินไปเดินด้วยกันแต่ไม่ควันไม่วันรถใจจังโอ้ยทั้งร้านทุกคนเกลียดจ้าละกัน
1: ใช่ๆแล้วนี่จะออริจินอลด้วย
0: โอ้ละลำไล่ละมันมีความสุขมากผมก็ภูมิใจนั่นแหละยังไม่น้อยกว่าคนเลยปีจนทำเพลงงานวัดที่ไหนที่พวกเพื่อนนะครับแบบผู้หญิงน
1: ะ
0: ผู้หญิงเนี่ยโอ้ยเดิมรำผู้ชายมันสนุกมากบรรยากาศที่ร้านสุนทรีที่สนุกจริงตอนที่นายอาร์ตเขาเล่นเพลงของเขาโดยเฉพาะงานวัดเนี่ยไอ้ก็บอกผมว่าโอ้ยบางทีบางคืนมาเล่นสามสี่ครั้งคนไม่เบื่อ
1: ครับ
0: นะครับเคยสังเกตเคยไปไหม
1: ตอนที่พี่แอดเนี่ยแนะนำให้พี่แอดรู้จักพี่จอยอีกครั้งหนึ่งจริงเขารู้จักกันอยู่แล้วแหละเพราะว่าพี่แอดเนี่ยเขาไปทำร้านอาหารที่ขอนแก่นแล้วพี่จอยเนี่ยก็เคยไปทานแต่ว่ายังไม่ได้ทำธุรกิจร่วมกันผมตั้งแต่ที่แนะนำให้ทำร่วมกันเนี่ยผมเองก็ยังไม่ได้ไปเลยอาจารย์เนี่ยจะไปวันพรุ่งนี้นี่แหละ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่แต่ว่าร้านของคุณพี่จอร้านสุนทรีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้านไฟเวย์ร้านสุนทรีอะไรเหล่านี้อันนี้เราไปกัน
0: ร้าน
1: เขามีหลายร้านในแอเรียสิบไร่เนี่ยในแอเรียสิบไร่เนี่ยแต่เราก็สั่งอาหารจากร้านนู้นมาร้านนี้ร้านนี้ไปร้านนู้นได
0: ้มันก็มีครัวอยู่ตั้งสี่ครัวไง
1: ใช่
0: หน
1: ึ่
0: งจำนวนครัวนั้นมีครัวไหนตาแอดเขาเรียกครัวตา
1: อันนี้พอพี่แอดมาทำกับพี่จอนเนี่ยพี่จอนเขาก็ให้ตั้งชื่อว่าครัวตาแอดก็เป็นเซสชั่นหนึ่งที่แบบถ้าใครที่ชอบฟังเพลงของพี่แอดเองชอบฟังพี่แอดเล่นดนตรีชอบนู่นนี่นั่นเขาก็จะปล่อยเซสชั่นนี้เป็นของพี่แอดไปเลยแล้วเป็นอาหารครัวของพี่แอดไปเลย
0: ก็นะที่เขาก็เล่นปิโนด้วยนะไม่ได้เล่นกีตาร์เบสก็เล่นปิโนนะครับจะสนใจเพลงที่ร้องที่ก็มีนักร้องผู้หญิงคนหนึ่ง
1: ครับ
0: ร้องเก่งอันนี้น่ารักเพลงที่เล่นจะเป็นเพลงของยุคซิกตี้หกสิบที่เราฟังกันอยู่นะครับมีหลายเพลงครับก็ผมนั่งมีความสุขนั่งก็อยู่ค่อยเกือบสามสี่ชั่วโมง
1: อาจารย์นั่งอยู่ตรงครัวตาแอดถูกไหมครับ
0: ใช่ผมไอ้เรื่องเพลงผมก็ชอบอยู่แล้ว
1: ครับ
0: อาที่เขาเล่นเก่งแต่ที่ผมชอบมากคืออาหารตาแอดเนี่ย
1: คุณครูแอดมีอะไรกินบ้างครับ
0: โอ้คืออย่างนี้นะครับใจจริงเนี่ยผมติดฝีมือไอ้สุกี้ไหหลำของตาแอดเนี่ย
1: ครับ
0: อร่อยจริง
1: สุกี้ไหหลำ
0: อาจจะผิดหวังก็บอกตอนช่วงนี้ก็จะมันยังไม่ทำสุกี
1: ้
0: ครับแต่ก็สิ่งที่ผมขอแนะนำคุณผู้ฟังก็ไปร้าน
1: ครัวตาแอด
0: สุนทรีหรือครัวตาแอดเนี่ย
1: สุนทรีหรือครัวตาแอดอ
0: ร่อยมากคือเขาในนี่เมนูนี้นะฮะผมก็กินอาหารมาหลายร้านอ่ะ
1: ครับ
0: กุ้งคั่วตะไคร้ใบมะกรูด
1: กุ้งคั่วตะไคร้ใบมะกรูดผมต้องสั่งแล้วสิผมต้องสั่งกุ้งคั่ว
0: อร่อยมากเลยคุณเกศมันมัดชิ้นกันเข้ากันอย่างดีเลยคุณเกศ
1: กุ้งคั่ว
0: ไอ้ตะไคร้ใบมะกรูดก็ไปทอดให้กรอบเลยนะเคี้ยวได้เลยแล้วก็มีกุ้งนะเป็นกุ้งฝอยนะไม่ใช่กุ้งแม่น้ำใหญ่ๆนะ
1: กุ้งที่เรากินกุ้งเต้นเงี้ยเนาะ
0: นั่นแหละแต่ไม่ใช่มาเต้นเพราะว่าผมไม่อยากให้กินกุ้งเต้นไม่ดีต่อสุขภาพ
1: ครับมันเป็นของสดอ่ะ
0: เขาเอากุ้งฝอยเนี่ยตัวเล็กๆน
1: ะ
0: มาคั่วกับตะไคร้ใบมะกรูดให้เข้ากันนะโอ้ลืมไปเขามีพริกแกงด้วย
1: ครับ
0: อะไรมากเรียกไปแล้วสั่งเร็ว
1: เนี่ยเดี๋ยวจะสั่งที่จะไปถ่ายกินอย่างสมเกียรติด้วยเนี่ย
0: เหรอ
1: ครับ
0: ถ่ายแล้วก็ทีมงานไปเลย
1: ไม่เอาทีมงานเป็นกองเล็กไปจ้ะ
0: อ๋อกองเล็กจริงมากอีกอันนึงก็กุ้งวันนี้ขายในกุ้งไหม

0: น้ำละตัวใหญ
1: ่ครับ
0: กุ้งน้ำทอดเกลืออันนี้เมนูนี้ผมเคยกินที่อื่นหลายร้านแต่ก็ใกล้ที่ร้านมาชอบที่หลวงก็มีกุ้งแม่น้ำ
1: ครับ
0: ทอดเกลือแต่ที่ผมก็บอกว่าที่ผมได้ชมคุณยี่หวายาหยีนะครับว่าเขาเก่งเขาไปคัดกุ้งสามน้ำมาจากพัทลุงอ่ะนี่เด็กเคยกินที่มืออย่างไร
1: ใช่ที่คัดมาจากพัทลุงคุณเอ
0: ๋พัทลุงต้องกุ้งแม่น้ำพัทลุงจะมีน้ำจืดน้ำก่อยน้ำเค็ม
1: ครับ
0: มันก็เลยมีรสชาติเยอะโดยเฉพาะยิ่งไอ้เจ้าหัวกุ้งเนี่ยมันเยอะเลยมาคุกข้าวอร่อยมากครับที่ร้านไม่ช้อยด้วยหลวงเราก็ขายดีในเมนูนี้นะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่ากุ้งสามน้ำเนี่ยนะครับมันมีซีซันมันมีฤดูกาลมันเจ็ดมันไม่ใช่ว่ามีทุกวันแต่ระยะนี้มีไหม
2: อะไรคะ
0: กุ้งสามแม่น้ำ
2: ถึงเมื่อวานเน
0: ี่
2: ย
0: โอ้ถึงเมื่อวานถึงเมื่อวานเราพูดเหรออ้าวก็ดีครับอร่อยจริงนะครับ
1: ครับ
0: ก็ไปกุ้งทอดเกลือของคุณยี่หวาคั่วเกลือก็ไม่ได้ทอดคั่วเกลือแล้วก็วิธีกินนะครับเราก็ไม่จะเหมือนที่ร้านอื่นที่เขาก็มีกุ้งทอดเกลือคือจะมีข้าวข้าวเขาเรียกข้าวเกลือข้าวผัดเกลือ
1: ครับ
0: เป็นเราก็เอาใช้เกลือตัวผู้ซึ่งมันจะอร่อยกว่าตัวเบียนครับตัวผู้แล้วก็ไอ้สำคัญเกลือนี่เราใช้ก็ใช้เกลือตัวผู้ด้วย
1: ครับ
0: เพราะว่ามันไม่เค็มก็โอเคในไอ้ข้าวสามกุ้งคั่วเกลือก็อร่อยครับว่ามาตรฐาน
1: ของร้านสุนทรีหรือร้านโคตะแอ๊ก็จะเป็นกุ้งแม่น้ำทอดเกลือ
0: ก็เขาเรียกกุ้งทอดเกลือคุณยี่หวากุ้งคั่วเกลือ
1: โอเค
0: นะครับ
1: เมนูต่อไป
0: เมนูต่อไปนี่ผัดสามเหม็นเนี่ยนะครับโอ้ฮิตมาก
1: ของร้านโคตะแอดเนี่ยเหรอฮะ
0: โคตะแอดผัดสามเหม็นภรรยาแอดชื่อเจ้าเป้เนี่ยนะฮะทำได้ดีมากมากเลย
1: โอ้จ่ายต้องกิน
0: อันนี้นะแต่ดีที่สุดนะก็ผมที่เก็บมาพูดที่นี้ตอนนี้นะครับต้มยำหัวปลาเก๋า
1: ต้มยำหัวปลาเก๋า
0: ผมไม่ต้องสั่งอะไรปลาเก๋าหรือปลาเก๋าไอ้เจ้าแอนบอกว่าผมสั่งมาจากอันละมันมาจากระนองเลยอร่อยมากอร่อยมากเลยน้ำจิ้มถึงก็ว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดนะ
1: ครับ
0: มันอร่อยจริงๆท่านผู้ฟังครับผมอยากจะเชิญเราไปลองทานต้มยำหัวปลาเก๋านะของแปด
1: ครับครัวแต่แอดที่บ้านที่สุนทรีขอนแก่น
0: โอเคแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาเข้ากันมากเลยขายดีเมนูนี้ขายดีมากเลยขายดีมากเลยตอนนี้ส่วนก็บอกอาจารย์แอดบอกเฮ้ยสกี้ไฮลัมกูชอบยังทำได้ไม่แพ้ร้านดังๆในกรุงเทพเลยก็บอกมาช่วงนี้มันเขาเพิ่งมาอยู่นี่นะ
1: ครับ
0: เขายังไม่ปล่อยเมนูเด็ดๆเขามีหลายอย่างก็จะบอกดีใจแล้วถามเป็นไงความเป็นอยู่เป็นไงแล้วก็เป็นห่วงน้องชายเรา
1: ครับ
0: เขาบอกสบายพี่สบายมากไปอยู่กับคุณจอห์นร้านสินทรีเนี่ยสบายนี่ผมรู้ได้ไงวะเพราะว่าแต่ผมพูดเลยพี่ถ้ามาขอนแก่น
1: ครับ
0: ไม่ต้องไปพักที่ไหนนะผมดูแลนะดูแลหมดก็ชื่นใจนี่คือความกตัญญูของ
1: คร
0: ับ แต่แอดซึ่งผมก็ถือว่าผมเป็นผู้ปลุกปั้นในแอดขึ้นมาวงเพื่อนนะครับคือความกตัญญูนี่ยิ่งใหญ่มากคุณเจษ
1: ครับผม
0: แต่ผมลืมไปนะร้านสินทรีเนี่ยคุณจอนมาจะคุยกันลืมถามว่าโทรศัพท์เบอร์เท่าไหร่คุณจำ
1: เจษหาให้เพราะนั้นใครที่ไปขอนแก่นเนี่ยนะครับอยากเจอพี่แอดอยากฟังเพลงอยากกินอาหารฝีมือพี่แอดซึ่งไม่ช้อยนางรำนะการันตีอยู่แล้วว่าเขาทำกับข้าวอร่อยตั้งแต่สมัยไหนละแล้วก็ได้เปิดพิสดารอยู่แล้วใช่ไหม
0: ได้
1: นะฮะทั้ง
0: แต่ครัวอื่นนะไม่ได้นะ
1: ฮะ
0: ไม่อยากว่า
1: ฮะก็เป็นครัวแอดเนี่ยเพราะนั้นอาหารเนี่ยใครคิดถึงใครอยากฟังเพลงใครอยากเจอนะฮะโดยเฉพาะยิ่งแฟนคลับวงเพื่อนแฟนคลับวงแกนเอ็กเองเนี่ยก็ไปเจอกันได้

0: เลยเขาเปิดทุกวันไหมอาจารย
1: ์เปิดทุกวันดิเห็นบอกคุณจอนบอกเปิดไม่เปิดไม่ได้ลูกค้าเยอะแล้วเขาคุณจอนก็น่ารักก็บอกผมมีร้านนะชื่อ Friday
0: โอ้โหผมชอบมาก
1: แล้วผมก็ขับรถผ่านเลยผมตั้งใจบอกว่าเออร้านนี้ตั้งชื่อดีนะ Friday
0: มันสุกอะมันสุกใช่ไห
1: ม
0: ส
1: ุ
0: กส้มตำอร่อยมากอาจารย
1: ์เอ้าที่ไหนที่ร้าน
0: Friday อ่ะ
1: ไม่ได้ไป
0: ก็นั่นสิมันมีเวลาก็ไฟเดย์มีอยู่ตรงข้ามคือสุนทรีอยู่ฝั่งบึงหนองโคตรฝั่งนู้นใช่ไหมฮะแล้วก็ไฟเดย์อยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ไฟเดย์เนี่ยมีทั้งไก่มีทั้งแจ่วฮ้อนมีทั้งส้มตำมีทั้งอาหารหลากหลายสเต็กเลยมีหมดเลยอาจารย
1: ์ก
0: ็แกเอาเชฟมาเอาคนฝีมือพ่อครัวอร่อยอร่อยเขาไปกินแล้วติดใจกัน
1: เดี๋ยวไปเขาน่าจะบอกคุณจอนว่า
0: ไปไฟเดย์
1: คุณดุลเยอะนะ
0: ขออนุญาตเรียนเชิญไฟเดย์เลย
1: จะไปไฟเดย์เพราะจะไปดูอาหารฝรั่งเขา
0: ใช่
1: จะต้องสเต๊กเข้าไปดื่มบ้าง
0: กาแฟกาแฟมีร้านกาแฟ
1: ผมไม่ได้คุณจอนเอ็นเตอร์เทนผมมา
0: ครับ
1: จ่ายตังค์เพราะผมไปสี่คน
0: โอ้
1: นะครับมีพี่ปัดมีภรรยาพี่ปัดก็มีลูกน้องผมค
0: ุ
1: ณสัจชัยหรือสันจำเรียกสันชัย
0: พี่แดงไปด้วยฮะ
1: ไอแดงไปด้วย
0: โอ้แล้วก็ฝั่งไฟเดย์ก็มีร้านกาแฟมีร้านเบเกอรี่ด้วย
1: เหร
0: อโอ้ไฟเขา
1: เบเกอรี่ด้วยเหรอ
0: มีเบเกอรี่เขาเบเกอรี่ไม่ใหญ่มากใหญ่เปล่าผมไม่แน่ใจผมไม่ได้ขึ้นไปกินผมกินอาหารข้างล่างก็อิ่มเพราะอย่างคุณแอนทองผสมเนี่ยเขาจะชอบที่สุนทรีฝั่งที่อาจารย์นั่งเนี่ยคุณพวกคุณแอนทองผสมเขาจะไปนั่งร้านนั้นส่วนพวกกลุ่มคุณธัญญาพวกวัยรุ่นเขาก็จะมาชอบพวกร้านไฟเดย์มันก็จะไปดูร้านที่ออกทันสมัยหน่อยมีรถซุปเปอร์คาร์มีอะไรโชว์ด้วย
1: คือคุณจอนบอกผมว่านี่จะเปิดอีกร้านอีกแล้ว
0: เหรอฮะ
1: หาปลูกต้นไม้แก่ไม่เลย
0: ต้องไปอีก
1: ผมไม่รู้อยู่ตรงไหนนะคุณจอนก็บอกว่าคนนี้มาลองดูโอ้แล้วมีต้นไม้ต้นแพงอ่ะมันเป็นร้านเลยนะหลายสิบต้นเลย
0: เพราะว่าไปนั่งครัวตาแอดบ้านสุนทรีก็3ชั่วโมงหมดเวลาแล้วง่วงนอนแล้วก็เลยไม่ได้แวะมาไฟเดย
1: ์ไม่ก็มันอร่อยอ่ะกินอาหารเจ้าแอดมันก็
0: ใช่มันก็อิ่มแล้วไง
1: ไปกินไปได้แต่ว่าตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวจะไปขอนแก่นที่จะไปกินไฟเดย
0: ์ครับ
1: อาหารฝรั่ง
0: โหอร่อยอาหารฝรั่งอร่อยแล้วก็อาหารอีสานเขามีครัวอีสานด้วยฮะโอ้ยตำบอกคงแซ่บผมไปทีก็กิน3จาน
1: มีส้มตำหลวงกระบาง
0: มีฮะมีหลวงกระบางมีแจ่วฮ้อนมีทุกอย่างเลยของอาหารอีสานนะแต่ว่า
1: ไก่ย่างก็มีนะ
0: โอ้โหไก่ย่างอร่อยมากอาจารย
1: ์สวนกวางเหรอ
0: สวนกวางหรือว่าสวนเป็ดสวนไก่อะไรก็ไม่รู้แกแต่ไก่ย่างแกสูตรไก่ย่างเขาอร่อยอาจารย
1: ์เออ
0: ไม่มีเวลาไงไม่มีเวลาต้องไปอีกอร่อยใครที่ไปขอนแก่นแล้วอยากกินอาหารอร่อยอร่อยรวมเป็ดเสร็จที่อาจารย์บอก4ครัว4ร้านเนี่ยไปที่บึงหนองโคตรนะฮะไปร้าน Five Day ไปร้านครัวตาแอดไปร้านสุนทรีเหล่านี้มันจะรวบรวมของอร่อยไว้แล้วราคาก็ไม่ได้แพงมากด้วย
1: ผมเมื่อคืนนี้ไปกินอ่ะพี่ปัดเขาเป็นจ่ายผมไม่รู้ก็ถือตังค์ถือถือตังค์ผมไม่รู้เรื่องเลยว่าจ่าย
0: แต่จริงๆถือตังค์เนี่ยเอามาจ่ายสมเกียรติก็ได
1: ้เอาสมเกียรติเหรออ
0: ้าวสมเกียรติจ่ายสมเกียรติจัดการเอง
1: ฮะเหรออ
0: ๋
1: อสมเกียรติเป็นคนดีนะชอบเอาเปรียบคนนะ
0: อะไรกะเอาเปรียบอะไรแล้วก็เป็นคนดูแลให้ไง
1: ดูแลตัวที่ดินเขาขอไม่ให้กูตี
0: นี่จะบอกอาจารย์ว่าจริงๆไปเที่ยวนี้อาจารย์มีคนดูแลแต่ว่าถ้าไปให้พี่จอนดูแลให้พี่แอดดูแลเนี่ยมันจะมีโรงแรมที่สวยมากอาจารย
1: ์
0: ชื่อใกล้ๆเลยใกล้ๆจากครัวตาแอดจากไฟเดย์ไปเนี่ยไม่ไกลเลยชื่อโรงแรมดักเฮาส์เป็นโรงแรม
1: บูติกเ
0: ป็ดเขาตรงนั้นเขาเรียกตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตรงนั้นนะอาจารย์มีโรงแรมชื่อดักเฮาส์นะโรงแรมสวยแล้วก็เป็นบูติกโฮเทลมีไม่เยอะมีประมาณสัก40ห้องมั้ง สวยเลยอาจารย์

0: แต่ละห้องเราก็ได้เคลดแบบห้องหนังสือพิมพ์ห้องนู้นห้องนี้โอ้ยสวยเนี่ยอยากให้อาจารย์ไปพักเพราะอาจารย์บอกอาจารย์มีห้องพักแล้วถ้าอย่างนั้นนะกูจะให้พี่จอยเขาจะจัดที่พักให้เป็นโรงแรมดักเฮาส์สวยมากโอ้โห
1: แล้วราคาไม่แพงจอยก็รวยอย่างเง
0: ี้ยอันนี้เป็นของเพื่อนคุณจอย
1: นั่นแหละเขาก็ยังเด็กนะอายุคงไม่ถึง50
0: ใช่โอ้รู้ซุปเปอร์คาร์เขาไม่รู้กี่คัน
1: เนาะ
0: ใช่ก็ถ้าอาจารย์ไปฝั่งร้านไฟเดย์เขาจะมีที่รวบรวมรถของเขา
1: โอ้เหรอ
0: ครอบครัวมีตังค์อาจารย์แล้วก็มีรถซุปเปอร์คาร์มีนู่นนี่นั่นแล้วก็อย่างโรงแรมที่บอกอะโรงแรมบ้านเป็ดหรือว่าดักเฮาส์เที่ยวหน้าอาจารย์ไปพักรับรองได้ติดใจแน่นอนสวยแล้วก็สะสมของเก่าด้วยอะไรด้วยนะฮะต้องวางแผน
1: ก็โอเคที่ก็ดีใจได้รู้จักคุณจอนนะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่เกียรติแนะนำร้านสุนทรีให้ก็ต้องขอบคุณ
0: เกียรติก็เจอกับพี่จอนมาสักประมาณเกือบ20 ปีอ่ะ
1: สิบเกือ
0: บ20 ปีก็ไป
1: แล้วเกียรติไปรู้จักเขาได้ไง
0: ก็เพื่อนกับเพื่อนแนะนำว่าเพื่อนมีรุ่นน้องแนะนำให้รู้จักแล้วก็พี่จอนเขาก็ดูแลเราดีเราก็บอกเอ้าเพิ่งเจอกันดูแลดีมากดูแลดีมากโดยเป็นคนแบบสุภาพบุรุษตัวจริงอ่ะ
1: คนน่ารักน่ารัก
0: น่ารักมาก
1: ตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นผู้ใหญ่แก่
0: แล้วก็แกก็เป็นเพื่อนกับคุณเป๊กด้วยฮะสัญชัยเอ็นตระกูลภรรยาสามีคุณธัญญาด้วย
1: อ๋อเศรษฐีนะพวกเศรษฐี
0: เพราะว่าเขาจะมีหมูปิ้งมาเฟียขายอยู่เขาจะมีร้านสุนทรีในเมืองคือในเมืองหมายถึงว่าตรงถนนลื่นลมมาแถวถนนลื่นลมในเมืองอาจารย์แถวถนนสีจันท
1: ร์อะไร
0: ก็เป็นร้านสุนทรีเนี่ยฮะก็ไปขายอาหารสำหรับน่าจะรอบดึกอะคนที่จะกินนู่นนี่นั่นส้มตรงส้มตำก็มีแล้วก็มีไอ้หมูปิ้งมาเฟียของคุณเป๊กเนี่ยเขาไปขายด้วยโอ้โหซี่โครงเขาทำซี่โครงหมูนะอาจารย์ซี่โครงหมูซี่โครงบาร์บีคิวอันนี้ใหญ่เลยอะ
1: โอ้จบได้ละเขายกมาให้ซี่โครงบาร์บีคิวใหญ่เลยนะ
0: ใช่
1: มาให้ชิมแต่เราไว้ชิมจากเขาให้แอดแต่มันจะไหนไ
0: ปเรื่อยมันเยอะอร่อยแล้วก็ในตัวถนนแถวลื่นลมถนนสีจันทร์ถนนข้าวเหนียวอะตรงนั้นก็จะมีร้านเพราะถ้ายังไม่เลิกนะแต่ผมคิดว่ายังไม่เลิกเพราะว่าเขาเอาไว้รองรับคนในเมืองอาจารย์แล้วคนที่อยู่ในเมืองอาจจะไปนั่งฟังเพลงอะไรเงี้ยก็เป็นร้านที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็เป็นร้านสุนทรีเหมือนกันคนใน
1: คนแข่งครับไปทนคนแข่งนี่โอ้ใต้ไปเรียนสุนทรีเอ้ยคุณตาเกิดสุนทรีใช่ไหม
0: ร้านสุนทรี
1: ก็ครบเขาว่าไม่ไปคนแข่งไม่ต้องไปร้านอื่นแล้ว
0: ใช่
1: เอาสุนทรี
0: แต่
1: พอแล้วได้ครบทุกอย่าง
0: อาหารทะเลกูตาแอดอาหารอีสานไฟเดย์กับสุนทรีก็มีอาหารอีสานหลากหลาย
1: ครับ
0: แล้วก็อาหารฝรั่งอาหารฝรั่งมีหมดกาแฟโอ้ครบวงจรเลยอาจารย
1: ์ต้องไปท่านผู้ฟังครับไปขอนแก่นนะผมได้ดำร้านสุนทรีนะครับ
0: ครับ
1: มีบ้ากันเลยครับมีทั้งดนตรีเพลาะ
0: มีทั้ง
1: อาหารทั้งสี่ครัวมันนี่ก็แปลกเลยไอ้การทำร้านอาหารมีสี่ครัวอยู่ในร้านเนี่ยผมเพิ่งเห็นที่ร้าน
0: คุณจอนร้านสุนทรีเนี่ยแล้วก็ตัวมันจะวุ่นวายมากนะอาจารย์นะแต่ว่าเขาจัดระบบของเขาได้
1: ไม่วุ่น
0: ฮะ
1: ไม่มีวุ่นก็นั่งกินอยู่เขาอยู่กันมา2-3 ชั่วโมง
0: เขานั่งเลยไม่ไปไหนเลยเนี่ยเขานั่งดูแลอาจารย์อ่ะ
1: เอาบ้างเขาไปดูแลรับเดี๋ยวแขกโต๊ะนอนเลยไปนั่งคุยในจอหรือก็ไปนั่งคิดด้วยนะครับแต่เขาสุภาพเป็นคนที่สุภาพ
0: นะใช่
1: อืมนะผมคิดว่าจะเอาเป็นตัวอย่างกันแหละ
0: อาจารย
1: ์ทำไม
0: ก็ดีก็ดีตัวอย่างเอาเป็นตัวอย่างจังเลยอยากมีเงินเยอะ
1: ๆอ๋อหรอทุกวันนี้ไม่เยอะหรอ
0: ทุกวันนี้ไม่เยอะเสีย
1: เยอะโอเคเอาไปกู้อยู่เลย
0: ไม่มีแล้วกู้ไม่มีแล้ว
1: เกียรตินะมาได้เลยนะครับ
0: ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับ
1: ถ้าจะร้านเนี่ยยังไม่ว่าเลย
0: ถ้าจะกู้เชิญนู่นเลยเรเวอรี79
1: ฮะ
0: ถ้าจะกู้ไปเลยเร็วดี79
1: มันมีให้กู้เลยกู้อยู่ได้ไปวันอาศัยเบี้ยอยู่
0: ก็การเดินทางครั้ง

0: นี้ของอาจารย์สันติเสมุนไม่ช้อยนางลำนะครับจากกรุงเทพไปตั้งแต่เมื่อวานนี้เราก็คุยกันถึงร้านอาหารนะเค้กบ้านสวนเองนะครับแล้วก็โอ้หลายร้านเมื่อวานก็คุยกันหลายร้านในขอนแก่นเองก็มีหลายร้านนะฮะแต่วันนี้ก็มาจบที่ร้านสุนมาจบที่ร้านสุนทรีนะฮะร้านสุนทรีซึ่งเป็นอาณาจักรของพี่จอนซึ่งมีพี่แอดธนงศักดิ์นะครับใครที่เป็นแฟนเพลงใครที่เป็นแฟนคลับอยากจะเจอพี่แอดธนงศักดิ์ก็ไปที่ครัวตาแอดซึ่งอยู่ในบริเวณแอเรียของสุนทรีบึงหนองโคตรนะอาหารอร่อยทุกอย่างเดี๋ยวผมจะไปถ่ายรายการแล้วก็จะเอามาให้ชมกันนะครับ
1: โอ้แต่การเดินทางนี้ยังไม่จบมา
0: ครับ
1: พรุ่งนี้ผมจะไปอุดร
0: อ้าวนี่กลับกรุงเทพก่อนเหรอ
1: ไม่ครับไม่ครับ
0: ตอนนี้อยู่ไหนเนี่ย
1: ไอ้ตอนนี้ผมอยู่ในกรุงเทพแล้วก็กลับมาแล้วจากขอนแก่นผมจะไปอุดรก็มีร้านเปิดอยู่หลายร้าน
0: หมายถึงว่าพรุ่งนี้จะเดินทางไปอุดร
1: โน่นหมดตอนจากไอ้ขอนแก่นเนี่ย
0: ไม่เหมือนว่าถ้าจากขอนแก่นไปอุดรมัน120กิโลจ้า
1: ใช่แล้วจากอุดรก็จะไปหนองคาย
0: อีก50กิโล
1: นั่นแหละครับก็จะไปต่ออีกจากหนองคายยังไม่จบนะครับก็จะไปจังหวัดเลย
0: ก็เลี้ยวออกไปทางสีเชียงใหม่ท่าบ่อ
1: ผ่านจากบ้านหลวงพิจิตรด้วย
0: หนองบัวลำพูจะไปด้วยไหมอ่ะ
1: ฮะ
0: หนองบัวลำพูจะไปด้วยเหรอ
1: มันมีร้านอร่อยจากร้านแนะนำเลยสิ
0: โอ้โหเดี๋ยวต้องโทรไปถามญาติก่อนไม่ได้ไปโดนแล้ว
1: ก็ผมก็เลยผ่านไปจากหนองบัวลำพูก็ไปจังหวัดเลย
0: ไม่อาจารย์ต้องไปอย่างนี้ก่อนอาจารย์ต้องออกจากอุดรใช่ไหมฮะ50กิโลไปหนองคายจากหนองคายเนี่ยอาจารย์เลียบแม่น้ำโขงสวยมากอาจารย์ก็จะไปสีเชียงใหม่ปากชมสังคมท่าบ่ออะไรเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆจะไปถึงเชียงคานเชียงคานแล้วก็เข้าจังหวัดเลย
1: ใช่ผมเรียนรู้ดี
0: ถ้ามีโอกาสก็แวะท่านี
1: ่แต่เชื่อ Google มันพาเราไว้นะขึ้นไปดูเขาแล้วโอ้โหสูง
0: เมื่อวานนะ
1: ฮะพี่แก้วเนี่ยไอ้คุณสันชัยลูกน้องนั่งสวดมนต์กันเลยผมก็หัวเราะ
0: โอ้ไม่ได้
1: แต่เราก็เชื่อมือพี่กัดปากเขาขับดี
0: ใช่
1: แล้วก็เจอปัญหาแย่ๆหลายครั้ง
0: เพราะว่าตัวขอนแก่นเองจะไปจังหวัดรู้จังหวัดนี้มันเป็นของอะไรอีสานเหนือนะมันก็ไม่ได้หลายจังหวัดเนาะมันก็มีขึ้นเขา
1: เปลี่ยนไปจะพักก่อนเดี๋ยว
0: อาพักสิ
1: คุยเจ้าแล้วก
0: ็แหมก็ใจคุยมันเนี่ย
1: ก็เอาไว้ท่านผู้ฟังใจสนใจอะไร SMS มาถาม
0: ได้4689899 4689899นะครับพูดคุยกันผ่านทาง SMS นะครับวันนี้กับอาจารย์สันติเสวมนต์ไม่ใช่นางลำและผมสมเกียรติครับพักสักครู่ครับ

0: ดำเนินรายการโดย
1: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
2: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาวเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
0: Color of Life ดำเนินรายการโดย
1: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
4: กลับมาช่วง2กับคอเลอร์ไลฟ์นะครับทาง FM 99 ETP Radio ขึ้นในแข็งแรงเรามี SMS ด้วยนะครับก่อนที่ไป SMS นะครับก็ต้องบอกว่าน้ำปลาหวานแม่อารีอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นหาซื้อได้แล้วนะครับที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ7 Eleven Top Supermarket Foodland Lotus นะครับไม่ว่าจะไปโอ้โหหลายร้านค้าชั้นนำหาซื้อได้เลยนะครับน้ำปลาหวานแม่อารีอร่อยจริงๆครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับไปที่อาจารย์สันติเสริมมนครับ
5: ครับ
4: มีมี SMS มาเดี๋ยวนะครับขออนุญาตดู SMS หน่อยสวัสดีครับอาจารย์สันติกับคุณสมเกียรติเห็นอาจารย์พูดถึงคั่วกุ้งฝอยผมคิดถึงตอนเด็กที่แม่ผมคั่วใส่ปิ่นโตให้ไปกินที่โรงเรียนครับคิดถึงบรรยากาศเก่าๆใช่เพราะว่าอันนี้ไม่แน่ใจเป็นคนอีสานป่ะครับหรือเป็นคนจังหวัดอย่างถ้าอีสานบ้านผมสมัยก่อนผมก็ได้กินนี่แหละเขาก็คั่วกุ้งฝอยกันนะครับแล้วก็มีอีกเมนูนึงแต่เมนูนี้ผมไม่ได้กินที่เขาทำกุ้งเต้นอาจารย์คือกุ้งฝอยใส่มะกอกนาแล้วแต่มันจะเป็นกุ้งสดนะ
5: ใส่มะกอกนาเหรอ
4: มะกอกก็คือมะกอกที่เราใส่ส้มตำอาจารย์
5: อ๋อด
4: ีแล้วก็ใส่พริกน้ำปลาใส่แล้วเข้าไปมันก็เป็นคล้ายๆกับโอ้ยกินแล้วแต่ผมมันไม่ได้กินของดิบไงแต่ว่าพี่สาวกิน
5: เออ
4: เนี่ยน่าจะคนอีสานมั้งครับแต่เป็นคนอีสานจังหวัดยังบอกไม่แน่นะฮะกลุ่มเพื่อนเจ๋งลูกศิษย์อาจารย์มาแล
5: ้
4: ว
5: เออได้ไป
4: พี่ปองเคยเปลี่ยนเนื้อร้องเพลงงานวัดจากสาบานสาบานต่อหน้าหลวงพ่อเป็นสาบานตอนหน้าฝาหม้อเคยหรอโอ้หนูไม่ยอมนะอาจารย์ต้องจัดการนะครับจากกลุ่มเพื่อนเจ๋ง
5: เพื่อนเจ๋งนี่ต้องเอาเรื่องทุกที
4: เออหาเรื่องตลอดเวลาเลยเคยร้องที่ไหนล่ะไม่เคย
5: ไม่เคยได้ยินเลยสาบานกับฝาหม้อเลย
4: โอ้อะไรกันเนี่ยให้กลุ่มเพื่อนเจ๋งร้องตอนสาบานตอนหน้าฝาหม้อไปแล้วกันอาจารย์ครับถ้าเราไปกินอาหารแล้วจ่าย20บอกกินอย่างสมเกียรติได้ไหมครับ
5: ก็ถามคุณสมเกียรติดูดิ
4: อ้าวต้องถามอาจารย์ไม่ถามผมหรอกว่าร้านที่ผมไปกินส่วนใหญ่เป็นร้านที่ได้เปิดพิสดารเพราะฉะนั้นเพราะร้านเปิดพิสดารเนี่ยผมก็ใช้บารมีอาจารย์สันติเสวมนผมก็จ่าย20
5: ก็ไม่เป็นไรนี่สมเกียรติท่านผู้ฟังครับจะทำอย่างสมเกียรติได้กันนะครับ
4: แต่ทำได้หรือเปล่าแค่นั้นเอง
5: ผมไม่ทำไปร้านคุณจรก็จ่ายครับไม่ใช่ร้านคุณจรร้านเดียวคุณสมเกียรติร
4: ้
5: านไหนไหนแล้วท่านผู้ฟังครับนี่เป็นเรื่องจริงนะครับไม่เคยกิน20บาทเดียวสมเกียรติหรอกครับ
4: ก็จะลองดูเ
5: ซไม่ลองครับจะดูแคลนผมอีกสมเกียรติ
4: ไม่อาจารย์ไปอาจารย์ก็มีพี่บัตรอาจารย์ก็มีเลขาอาจารย์ก็มีลูกน้อง
5: พี่บัตรแล้วพี่บัตรก็ถือกระเป๋าตังค์
4: เพราะนั่นแหละสิเพราะนั้นคนจ่ายไม่ใช่เป็นอาจารย์แต่เงินอาจารย์แต่ว่าคนจ่าย
5: แล้วผมว่าไม่ใช่เงินพี่บัตร
4: เข้าใจก็อาจารย์มีคนจ่ายนี่ผมไม่มี
5: อย่าเลย
4: ผมไม่มีคนถือเงิน
5: ไม่ใช
4: ่ไม่ผมไม่มีเงินจะถือ
5: ที่ไหนก็มีคนไปจ่ายสมเกียรติใหญ
4: ่เออทำไมไม่รู้เนาะเนี่ยมีแต่โทรมาเมื่อไหร่จะว่างเมื่อไหร่จะว่างมีแต่คนโทรมาเมื่อไหร่จะว่างเมื่อไหร่จะว่าง โอ้เราก็กินจนอ้วนเราก็ไม่ไหว
5: ใช่ไหมคนขอลาย
4: คนขอดีสิอาจารย
5: ์โอเคไม่เป็นไร
4: ใช่ไหมเราก็ต้องกินของอร่อยนะครับอาจารย์ไปขอนแก่นได้กินโจ๊กจับเส้นไหมคะ
5: อะไรนะ
4: โจ๊กจับเส้น
5: โอ้ยที่กินแล้วฝุ่นมัน
4: เป็นแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบ
5: ยวนอ่ะ
4: ใช
5: ่นาเขายวนแล้วก็ผมก็แล้วความความดีเลยอาหารยวนเนี่ยพรุ่งนี้จะคอยฟังผมจะไปหนองทายแล้วมีร้านอาหารยวนอร่อยแบบเคยรู้ไหมชื่อบุญชูอ่ะ
4: อาจารย์เคยพูดถึงนะ
5: โอ้ยเดี๋ยวจะเล่าฟังผู้ดีเก่าชูอาหารยวนอร่อยมากแล้วผมไปเจอปลาไปน้ำโขงเลยอร่อยมากเลยมีปลาชินีของปลาเนี่ยไปน้ำโขง
4: ปลาหนังใช่ไหมปลาหนัง
5: เฮ
4: ้ปลาหนัง
5: ไม่ใช่เขาเป็นสมุทรด้วยเพราะว่าผมก็ไม่เคยนะครับมันไปเดี๋ยวครับ
4: อาหารเช้าอ่ะอาหารเช้าที่ขอนแก่นน่ะอาจารย์กินร้านบ้านเฮงใช่ไหมล่ะ
5: ใช่อาหารเช้าบ้านเฮงตอนนี้เขาเรียกว่าปลาสะสะบัวใช่ไหม

0: ถ้าเป็นว่าเป็นราชดีแห่งน้ำโขงสกุลปานเนื้ออ่อน
1: คร
0: ับ แล้วได้ข่าวด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับ
1: ครับผม
0: ว่าพรุ่งนี้ผมจะเดินทางต่อไปอุดรน
1: ะครับออกจากกรุงเทพกี่โมงครับ
0: ออกเช้านะออกเช้าผมติดเช้าแล้วก็ไปที่อุดรเนี่ยมันจะมีร้านสุพรรณโอชาร้านเก่าแก่ที่ผมเก็บ
1: ที่อยู่ตรงซอยลาซานเก่า
0: ใช่ก่อนลาซานเขาอยู่ที่สุพรรณบุรี
1: สุพรรณ
0: ตอนนั้นผมลำบากถูกไม่อยากจะพูดถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์อะไรซึ่งผมไม่อยากจะกับเขาหรอกก็เลยหนีไปก็ไปทางสุพรรณแล้วผมเพื่อนที่สุพรรณเยอะ
1: ครับ
0: ก็ได้ไปเจอร้านสุพรรณโอชาตอนนี้เขามาอยู่ที่กุมภาวาปีอร่อยมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับพรุ่งนี้
1: คร
0: ับ แล้วจากนั้นก็จะไปช่วยน้องชายโดยตรงเพ่ง
1: น้องชาย
0: เป็ดย่างช่วงใส่เสีย
1: แล้วตรงเพ่งไปอยู่ในหนองคายหรอ
0: ไม่น้องชายเขาไปเปิดร้านชื่อเป็ดย่างช่วงใส่เสีย
1: อ๋อน้องชายคุณพ่อเขาตัวน้องชายของ
0: น้องแท้ๆเลยนะ
1: คุณอาของตรงเพ่งว่ะเขาตรงเพ่งเนี่ยก็คือคุณชาลีใช่ไหม
0: ก็คือลูกเขาแล้ว
1: ลูกเขาแล้ว
0: ตายไปแล้ว
1: เพราะลูกเขาชื่อตรงเพ็งไง
0: เขาตั้งชื่อตรงเพ็งใช่ใช
1: ่ลูกชายเขาตรงโตเขาตั้งชื่อตรงเพ็งเพราะฉะนั้นคนนี้ต้องเป็นอาของตรงเพ็ง
0: ใช่ใช่คุณจะไปดีกัน
1: อ๋อ
0: ก็พรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังหมดแล้วจะไปที่ตรงคายไปร้านครัวบุญชูคราวนี้คุณสมเกียรติจะได้รู้เลยว่าไอ้ปลาในแม่น้ำโขงเนี่ยมันมีอะไรอร่อยบ้างต่างต่างเลยใ
1: จได้เลยคร
0: ับ หมดนะครับ
1: ได้ครับบ้านเกิดผมอยู่สกลนครครับแต่ตอนนี้อยู่สมุทรปราการเมื่อกี้ที่บอกว่ากินกุ้งฝอยฮะ
0: เออ
1: เขาเป็นคนสกลเป็นคนสกล
0: อ๋อนี่จะเป็นเมนูของคนอีสานนะ
1: แมน
0: กุ้งฝอย
1: ได้เลยโอเคครับอาจารย
0: ์ครับ
1: เดี๋ยวไว้วันพรุ่งนี้เราคุยกันใหม
0: ่ได้ครับขอบคุณครับพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังหลายเรื่องเลยครับน่าสนใจคร
1: ับ ได้ครับอาจารย์
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเริ่มขึ้นแล้วนะครับกับกิจกรรม Why Entertain Awards 2026งานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะฮะที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Why นะซึ่งปีนี้เนี่ยมาในคอนเซ็ปต์เขาชื่อว่า Thai Silk Curtainand the golden lotus นะฮะถ้าเป็นภาษาสวยๆของภาษาไทยเราก็ชื่อว่าบุษบงกตม่านไหมลายสยามเปิดโอกาสให้แฟนๆนะครับได้ร่วมโหวตกับนักแสดงหรือนิยายที่คุณชื่นชมชื่นชอบเนี่ยนะครับเรามีทั้งหมด5สาขารางวัลด้วยกันซึ่งเราได้รายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขาแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเรามาฟังกันเลยนะครับสำหรับคนที่จะโหวตนะครับรางวัลแรกนะครับเป็นรางวัล Why Couple of the Year นะครับอันนี้ก็คือเป็นคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีเรามีทั้งหมด5 Why ด้วยกัน Why 1 ติวเตอร์กับยิม Why 2 ภูกับพาเวล Why 3 ฟอร์ดกับพีท Why 4 ลูกหมีกับซอนย่าส่วน Why 5นะครับก็คือหลิงออมรางวัลที่2นะครับก็จะเป็นอันนี้เป็นPrince of Boys Love นะครับ Prince of Boys Love ก็คือนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ซึ่งก็คัดมาแล้ว5ท่านด้วยกันนะครับ B1 นะ B Boy นะ B1 เก่งฮฤทธิ์ B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกริตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์นะครับแล้วไปที่อันต่อไปก็จะเป็นรางวัลที่3ครับPrincess of Girls Love นะฮะอันนี้ก็จะเป็นนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ผู้ที่เข้ารอบนะครับคัดมาแล้ว5ท่านนะครับ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแอนเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยาและ G5 ลูกหมีปัญญาภัทรครับ รางวัลที่4เป็น Rising Star

0: couple นะครับอันนี้ก็เป็นคู่ชิปดาวรุ่งนะฮะคู่ชิปดาวรุ่งซึ่งกำลังจะมานะหลายท่านด้วยกันนะเรามา R1 เป็นตัว R นะ R1 เจนนี่จีนเจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัดเอย่า R5 อุ้มแบมถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะครับส่วนรางวัลสุดท้ายเป็น Most Popular Y Novel นะครับก็คือ เรื่องนิยายนะครับยอดนิยม N1 Gamer และน้องเต๋อของเขาBe My Player นะครับ Be My Player 2แล้วก็มี Soso ล่ามทีนะครับ N2 เป็นเรื่องพิษรักนะครับ Personal Love นะครับส่วน BN3 เป็นพี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love มูมูนะครับ Crazy Love มูมูแล้วก็เรื่องที่4นะครับสามีบ้านนอกนะครับMy Rustic Wife N5 เป็น Not the Best But Still Good นะฮะเอาละใครรักใครชอบใครเชียร์ใครเป็นด้อมใครนะครับอย่าลืมไปโหวตนะผ่านทางเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ของเราก็คือ Why Entertain Awards .mcot.net แล้วก็ slash ที่โหวตนะ Why Entertain Award.mcot.netmcot.net/ นะโหวตนะต้องมี slash โหวตด้วยหรือบางท่านก็จะโหวตผ่านทางแอปพลิเคชัน eMOS ก็ได้นะซึ่งอันนี้บอกเลยว่าโหวตได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2กันยายนนี้นะครับโหวตกันเยอะๆนะครับมากันแล้ว Y Entertain Award นะครับส่วนผมเองวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายทำกินอย่างสมเกียรตินะครับทุกวันศุกร์1 ทุ่มตรงนะครับเปิดชมได้เลยทางเพจของ FM99วันนี้จะไปถ่ายก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนะก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเจ้านี้กินมานานๆชื่อบุญรอดก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยบุญรอดอยู่แถวประดิษฐ์มนุธรรม5และอีกร้านหนึ่งก็จะเป็นร้านมูนที่อาจารย์สันติพูดถึงบ่อยๆเขาทำข้าวเหนียวมูนจนโด่งดังจนวันนี้คุณปิ่นกับคุณนีน่าเขามาทำร้านอาหารจีนนะครับแล้วก็มีข้าวเหนียวมูนทุเรียนกับข้าวเหนียวมูนมะม่วงแต่อาหารจีนก็คุณสันติบอกอร่อยมากวันนี้ต้องไปกินอย่างสมเกียรติครับแล้วลองมาชมกันนะครับวันนี้หมดเวลาครับเจอกันวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
1: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ์ฟังFM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: ขณะนี้เวลา15 นาฬิกา

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเซทบอลุยนราธิวาสสั่งเข้มมาตรการเชิงรุกลั่นตามล่าคนร้ายจนสุดล่าฟ้าเขียวพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขานุการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสภายหลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและขว้างระเบิดไป๊บอมโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้กำลังพลทหารพรานเสียชีวิต5นายและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ2คนหนึ่งในนั้นเป็นเด็กชายอายุ10ปีภายหลังเดินทางถึงพื้นที่พลเอกชัยพฤกษ์ได้เรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อติดตามสถานการณ์และประเมินมาตรการรับมือโดยกำชับทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดการปฏิบัติงานพร้อมบูรณาการการปฏิบัติการเชิงรุกเข้มข้นเพื่อเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยตอนหนึ่งพลเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่าจะให้ตามล่าทุกหมู่บ้านทุกพื้นที่ป่าเขาคนที่ให้ที่หลบซ่อนประเทศที่ให้ที่หลบซ่อนให้รู้ไว้ว่าเราจะตามล่าจนถึงล่าฟ้าเขียวผู้ก่อเหตุจะกินจะนอนจะเดินให้ระมัดระวังตัวเอาไว้ถึงเวลาที่พวกคุณจะเป็นผู้ถูกล่าแล้วนักวิชาการเชื่อหากมี

0: ีการเจรจาสันติสุขเกิดขึ้นความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดใต้จะลดลงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรีสมภพจิตพิรมศรีนักวิชาการจากสถานวิจัยความขัดแย้งและหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีกล่าวถึงกรณีเหตุถล่มจุดตรวจบูเกซามีนราธิวาสทำให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายว่าเป็นสัญญาณลบต่อการแก้ปัญหาสันติภาพในพื้นที่เพราะเชื่อว่าหากมีการเจรจาพูดคุยสันติสุขเกิดขึ้นและเดินหน้าต่อไปได้น่าจะลดเงื่อนไขการใช้ความรุนแรงในพื้นที่ได้ซึ่งขณะนี้ฝ่ายไทยมีหัวหน้าคณะเจรจาสันติสุขแล้วและกำลังดำเนินการนัดหมายเจรจากับฝ่ายเห็นต่างแต่เมื่อฝ่ายขบวนการเร่งใช้ความรุนแรงอาจมองได้ว่าบางส่วนของฝ่ายขบวนการเองยังขาดเอกภาพและอาจยังไม่พร้อมพูดคุยสันติสุขประกอบกับฝ่ายความมั่นคงเองยังมีช่องโหว่ในการควบคุมพื้นที่เนื่องจากช่วงหลายปีที่ผ่านมาสถานการณ์ความไม่สงบเบาบางลงไปเจ้าหน้าที่จึงลดความระมัดระวังลงไปแต่ทั้งนี้ยังเชื่อว่าหากมีการเจรจาสันติสุขเกิดขึ้นความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้จะลดลง
1: น่าจะเป็นปัญหาที่สำคัญอยู่กันเป็นอุปสรรคต่อการหาทางออกจากความขัดแย้งด้วยกันให้ใช้ความรุนแรงแต่ว่าตอนนี้คือว่ามีการเร่งการใช้ความรุนแรงแล้วก็พุ่งเป้าที่เจ้าที่เนี่ยฝ่ายความมั่นคงด้วยอะไรเงี้ยนะผมคิดว่านี่เป็นสิ่งท้าทายกันนะจุดท้าทายที่ทำอย่างไรที่จะทำให้เราตกลงกันได้เนี่ยของการใช้วิธีการสันตินะครับคุยกับเขาให้แล้วก็หาทางออกนะแต่ตอนนี้คือเหมือนกับว่ายังมีปัญหาอยู่แหละยังถือว่ายังมีปัญหาอยู่มากนะครับนะที่ว่าการพูดคุยยังไม่สามารถที่จะเจาะเข้าไปสู่ประเด็นในการจะแก้ปัญหาหาทางออกแล้วก็ประเด็นที่มีการคุยกันที่สำคัญคือว่าเรื่องยุติความรุนแรงให้ได้เฉพาะหน้าให้ได้ซึ่งต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้ก่อน
0: อย่างไรก็ตามความรุนแรงล่าสุดที่ส่งผลให้ชาวบ้านบาดเจ็บไปเกือบ10รายดร.ศรีสมภพกล่าวว่าจะส่งผลเสียหายต่อขบวนการเองที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนการสนับสนุนของมวลชนต่อขบวนการจะลดลงเพราะเป้าหมายการต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายคือการเอาชนะใจประชาชน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE
4: FM 99 FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
5: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับทีมชาติอิตาลีพร้อมทุ่มเงินจ้างเป๊ปกวาร์ดิโอล่ามาเป็นกุนซือคนใหม่โจวานนี่มาลาโกประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลียืนยันว่ากำลังเจรจากับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเพื่อให้มาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ทีมชาติพร้อมเปิดเผยว่ายอมทุ่มเงินสูงเป็นข้อยกเว้นพิเศษเพื่อให้เรื่องนี้บรรลุผลสำหรับทีมชาติอิตาลีกำลังมองหากุนซือคนใหม่มาแทนที่เจเนโรกัตตูโซซึ่งลาออกไปตั้งแต่เดือนเมษายนโดยช่วงหลังมานี้วงการฟุตบอลอิตาลีกำลังเผชิญกับช่วงวิกฤตความตกต่ำหลังจากไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกมานานถึง3หนติดต่อกันแล้วต่อที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
4: ฟุตบอลไทยเดลี่
5: เสกสรรราตรีกองกลางทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์ก่อนเกมศึกชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดครับ2026นัดแรกที่จะพบกับทีมชาติลาวในวันเสาร์นี้โดยเสกสรรกล่าวว่าทุกทีมที่เข้าแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้มีคุณภาพทีมชาติไทยจะไม่ประมาทอย่างแน่นอนส่วนการที่ทีมชาติไทยมีนักเตะรุ่น U23 ขึ้นมาเยอะแน่นอนว่าทุกคนจะได้ประสบการณ์ที่ดีเป้าหมายของทีมชาติไทยอยากที่จะเป็นแชมป์แต่ทุกทีมมีคุณภาพอย่างไรก็ตามเราจะพยายามทำให้ได้ความพร้อมตอนนี้ต้องพร้อมไม่ว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์เราต้องพร้อมเพราะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์แล้วส่วนตัวไม่ได้โฟกัสเรื่องผลงานส่วนตัวอยากทำผลงานให้ดีเพื่อให้ทีมได้รับชัยชนะ
4: ฟุตบอลไทยเดลี
5: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Techno for Life
7: ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
8: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
9: Acer Swift 814 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Copilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 814 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
10: Acer
11: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Techno for Life นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2569นะครับดำเนินรายการโดยกับผมดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญนะครับก็แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวมีทาง YouTube นะครับที่ฟังผ่านทาง FM 99 Active Radio นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับสั่นกระดิ่งติดตามคุณจะได้ไม่พลาดรายการของ FM 99นะครับฟังสดผ่านทางแอปนะครับชื่อว่า MCOT Connect นะครับ MCOT CODECT นะครับแอปเดียวรวมทุกอย่างของสมทเลยนะครับส่ง SMS ขึ้นมาพูดคุยกันได้นะครับที่4689899นะครับ4689899นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณบริษัท Acer Computer จำกัดนะครับและขอขอบคุณ True Photic นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง True Photic นะครับอ่ะวันนี้ก็ไงพอดีตะกุกตะกักช่วงแรกเพราะว่ามือสั่นไปหมดเลยไม่รู้ว่าจะเอาข่าวอะไรดีนะฮะพอดีว่าแน่นอนเมื่อวานนี้นะฮะ20:00ประเทศไทยนะครับก็มีซัมซุงใช่ไหมเปิดตัวนะครับโอ้โหมีแยกไปหมดเลยนะครับน่าสนใจนะครับโอ้โหขนาดแฟนผมเห็นยังบอกเปลี่ยนไปใช้ค่ายนี้ดีกว่าไหมอะไรเนี่ยดูสวยดีอะไรเงี้ยเอานะแม่เดี๋ยวอดทนรออีกนิดนึงนะครับแม่จะมีแบบเพราะซัมซุงเขาเปิดเป็นพับๆหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวยังไงอาจจะเป็นช่วงที่สองนิดนึงแล้วกันนะครับพอดีอ๋อมีข่าว Apple มาเยอะเหลือเกินนะครับในช่วงนี้นะครับก็อันดับแรกเลยอันนี้ก็ยังรอคอนเฟิร์มนะอันนี้คิดว่านะครับในเรื่อง Apple Pay นะครับอันนี้ก็บ่นไปนานแล้วเหมือนกันนะครับพอดีมีเห็นชื่อขึ้นมาไว้แวบนะครับบน Apple เว็บไซต์นะครับว่าประเทศที่รองรับ Tap to Pay บน iPhone นะครับมีประเทศไทยนะครับด้วยนะครับซึ่งโอเคตอนนี้เวียดนามอยู่แล้วฮ่องกงสิงคโปร์นะเค้ามีมานานแล้วนะครับแต่ว่าที่น่าแปลกคือเอ๊ะอยู่ดีๆมีไทยแลนด์ขึ้นมานะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวต้องรอธนาคารของประเทศไทยก่อนอีกทีแล้วกันนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เอาว่าเป็นข่าวลือก่อนแล้วกันนะครับส่วนมาไม่มาก็เดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวแน่นอนนะครับมาเล่าข่าวให้ฟังอีกทีแล้วกันว่ามีธนาคารไหนที่ซัพพอร์ตตรงนี้บ้างนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าโอ้แล้วมันเจ๋งยังไงนะครับคือเอาง่ายๆถ้าเกิดคุณใช้ iPhone อยู่แต่ประยันตรงนี้คนที่ใช้ Android นี่เขาจุดตัวของ Google Play อะไรนั้น Google Pay นะครับมันใช้ได้อยู่แล้วนะครับหรือว่านาฬิกา Garmin นะครับขึ้นรถไฟฟ้าต้องเป็นสายสีเขียวผมจำไม่ผิดนะครับก็รู้สึกว่าที่จะรองรับนะครับเป็นบัตรอะไรบัตรแรบบิทอะไรนั้นนะที่ใส่แล้วก็แตะได้นะครับคือมันสะดวกกว่าที่เป็น QR คือพร้อมเพย์อ่ะคนอ่ะเขามีพร้อมเพย์คือพร้อมเพย์เนี่ยนะครับทุกวันนี้อ่ะแต่หลายคนก็ไม่รู้ว่าอย่างเดลิคือรถเมย์มันก็ใช้พร้อมเพย์ได้นะแต่ว่าก็ต้องดูกระเป๋าหน่อยกระเป๋าแบบถ้าเกิดคนเยอะๆก็เขาก็มองหน้าเคืองๆว่าคือพร้อมเพย์มันต้องกดขึ้นใช่ไหม QR code กว่าจะเปิดโทรศัพท์เรากว่าจะกดเลขกว่าจะกดรหัสโอ้โหแบบคือบางทีมันก็นะเขาก็แบบทำหน้าแบบเอาง่ายๆคือเบื่อหน่ายอ่ะแบบมันช้าไงแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างของ Apple Pay เนี่ยนะครับหรือว่าถ้าเกิดมาจริงๆเนี่ยนะคุณก็แค่เพียงแค่แตะโทรศัพท์นะครับกับเครื่องอ่านของเขาซึ่งปัจจุบันนี้ทางรถเมย์อย่างขสมกเองเขาก็รองรับในส่วนของTap to Pay คือใช้บัตรเครดิตการ์ดนะครับปกติผมส่วนใหญ่ผมก็จะนั่งรถเมย์บ่อยนะฮะก็จะเอาใช้บัตรเครดิตเนี่ยนะครับยื่นแตะ ผ่านได้เลยนะครับซึ่งอันนี้อ๋อก็มีของTrue Money นะครับเขาก็มีประกาศด้วยเหมือนกันนะเปิดตัวฟีเจอร์นี้นะครับก็คือแตะจ่ายนะครับก็เดี๋ยวนี้ถ้าเกิดใครไปร้าน7นะครับแต่ตอนที่ผมเห็นยังไม่มีทุกร้านนะก็คือแบบเป็นเขาจะมีตัวสีน้ำเงินอะไรเขาจะเป็น Blue Tab นะครับก็รองรับทั้ง iOS แล้วก็ Android ด้วยนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเครื่องที่มีสัญลักษณ์ที่เป็นแบบคล้ายๆกับ Wi-Fi นะเป็น Contactless นะครับอันนั้นก็แตะจ่ายผ่าน True Money Wallet ได้นะครับแต่ว่าอันนี้บน Android เขาบอกว่าใช้งานได้ตั้งแต่21กรกฎาคมนะครับผมก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเผื่อมีใครได้ใช้แล้วนะครับก็ลอง SMS เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ4689899หรือว่าทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio นะครับส่วนรถไฟฟ้า MRT นะครับอันนี้คือตอนนี้ใช้บัตรเครดิตแตะจ่ายได้อยู่แล้วที่เป็น contactless แต่ว่าของ True Money Wallet นี่ยังนะครับเดี๋ยวเขาคงเจรจากันอีกทีนะครับอ่ะโอเคนะครับโอ้โหอันนี้แบบว่าก็เดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับจะมีอะไรใหม่ๆนะครับไม่รู้ว่าจะเปลี่ยน CEO ใหม่นี่แบบว่าจอห์นเทอร์เนสนี่มาแบบมาแรงจริงนะนี้นะครับอ่ะอันนี้ก่อนละกันนะครับเรื่องของYouTube นะครับอ่ะอันนี้ใครที่ดู YouTubeต้องไม่บอกว่าดูต้องบอกว่าฟังนะครับคือล่าสุดเนี่ยนะครับมันจะมีฟีเจอร์ที่เป็นฟีเจอร์ Picture in Picture นะครับของ YouTube นะครับที่ทำงานบนอุปกรณ์ของ iPhone แล้วก็ Android เนี่ยนะครับเมื่อผู้ใช้ออกจากแอป YouTube แล้วเนี่ยนะครับหน้าต่างที่มันลอยอยู่อ่ะตัวที่คือเราเปิด YouTube ใช่ไหมแล้วมันมีแบบPicture in Picture คืออันที่มันยังลอยอยู่เนี่ยนะครับมันจะไม่แสดงขึ้นตามปกติอ่ะคือแทนที่จะเห็นหน้าเนี่ยในวิดีโอที่ต่อเนื่องเนี่ยเราจะได้ยินเพียงแค่เสียงของวิดีโอเพราะฉะนั้นเราจะมองไม่เห็นอะไรเลยคือได้ยินแต่เสียงนะครับซึ่งตอนนี้ผู้ใช้ iPhone ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับก็ผมเองก็เจอนะครับก็เนี่ยบางทีก็เปิดของแน่นอนช่วงเช้าๆนะครับFM ก็คือ Active Radio นะครับ Healthy Time นะครับแน่คุณเต่าน้อยก็มองไม่เห็นหน้าแล้วคือได้ยินเสียงเพ้อเสียงก็หลุดไปอีกนะครับอันนี้นะก็อันนี้คือไรฮะเขาบอกว่ารายงานปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยมาจากผู้ใช้ iPhone นะครับ iOS นะครับแต่ว่ามีผู้ใช้ Android เนี่ยบางส่วนก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับทาง YouTube เขาบอกว่าก็รับทราบปัญหานี้แล้วนะครับแล้วว่าทีมงานกำลังเร่งตรวจสอบนะครับสาเหตุนะครับอันนี้เท่าที่ผมใช้มันก็ยังเป็นอยู่นะโอเคอาจจะไม่เป็นทุกครั้งแต่ว่าเปิดสัก10ครั้งมันจะเป็นสัก 7-8 ครั้งอ่ะเอางี้ดีกว่านะครับก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งจริงเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ย YouTube เนี่ยได้เริ่มทยอยเปิดให้ผู้ใช้ฟรีทั่วโลกนะครับสามารถใช้งาน Picture in Picture ได้แล้วนะครับก็สามารถชมวิดีโอผ่านหน้าต่างลอยก็คือเหมือนสมมุติว่าเราเปิดอ่านของเว็บไซต์อื่นอยู่นะครับแล้วเราก็เปิด YouTube ไปด้วยนะครับแล้วก็คุณงานคือเหมือนเปิด2แอปเหมือนกันแต่ว่า YouTube เนี่ยมันจะแบบลอยไปลอยมาอยู่บนหน้าจอของเรานั่นแหละนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็แต่ว่าตอนนี้มันใช้ไม่ค่อยได้นะครับอย่างนี้ดีกว่านะครับใช้ไม่ค่อยได้นะครับก็ใจเย็นนิดนึงนะครับในส่วนนี้นะครับก็เดี๋ยว YouTube เขาก็รับทราบปัญหาแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงก็คงจะตามแก้ไขกันอีกทีนึงนะครับอีกอันนึงนะครับโอ้โหอันนี้ก็เป็นข่าวที่ไม่ค่อยอยากจะได้ยินข่าวนี้เลยนะครับเรื่องของขึ้นราคาอีกแล้วนะครับของ Apple นะครับอันนี้เป็นในส่วนของบริการนะครับสตรีมมิ่งนะครับในส่วนของ Apple Music แล้วก็ Apple One นะครับในประเทศไทยนะครับก็จริงๆก็เคยรายงานข่าวนี้คือของประเทศอื่นอยู่แล้วนะครับที่สหรัฐอเมริกาเขาก็ขึ้นนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละทยอยมาสุดท้ายก็ประเทศไทยก็ต้องขึ้นนะครับในส่วนของราคาของสมาชิกของ Apple Music ใหม่นะครับรายบุคคลนะครับเป็นอยู่ที่149 บาทต่อเดือนจากเดิม139 บาทต่อเดือนนะครับถ้าเกิดเป็น Apple Music ที่เป็นครอบครัวนะครับก็เป็น249 บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็จากเดิมเนี่ย219 บาทต่อเดือนนะครับส่วนนักเรียนนักศึกษาอันนี้ยังโชคดีอยู่79 บาทต่อเดือนนะครับเขายังไม่มีการปรับราคานะครับก็เขามีการปรับราคาขึ้นไปนะครับส่วนราคาของ Apple One นะครับตัว Apple One เนี่ยนะครับมันจะรวมในส่วนของiCloud Plus นะครับ Apple TV Apple Music แล้วก็ Apple Arcade นะครับรวมอยู่ด้วยนะครับก็ในส่วนของที่เป็นบุคคลนะครับก็อยู่ที่369 บาทต่อเดือนนะครับจากเดิมคือ295 บาทต่อเดือนนะครับแต่ไปครอบครัวนี่449 บาทต่อเดือนนะครับจากเดิม379 บาทต่อเดือนนะครับแต่ว่าจริงๆอันนี้ผมว่า Apple One น่าจะขึ้นมานานแล้วนะเพราะว่า ห็นจริงๆผมว่าผมรายงานข่าวตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเดือนตุลาแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับอันนี้ก็มีการปรับราคาแจ้งให้ทราบทีละกันนะครับเพราะว่าแบบครอบครัวเนี่ยนะครับคุณจะแชร์ได้5คนนะครับคือคุณจะได้ iCloud Plus เนี่ย200 GB นะครับ Apple TV แล้วก็ Apple Music แล้วก็ Apple Arcade นะครับก็นะอันนี้ก็การปรับราคานะครับอันนี้สำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกใหม่นะครับก็มีผลทันทีนะครับส่วนสมาชิกเก่าเนี่ยนะครับก็จะมีผลในรอบปีถัดไปนะครับเพราะนั้นก็ขึ้นแน่ๆนะครับเอ๊ะไม่รู้ว่า Apple Music Apple One นี่มันใช้แรมด้วยเหรอทำไมราคามันขึ้นนะมันไม่ได้เกี่ยวกับแรมเลยนะแต่ว่า Apple เขาบอกว่ามันมีค่าลิขสิทธิ์อะไรที่มันเพิ่มขึ้นนะครับอ๋อค่าน้ำมันเนี่ยแน่ผมว่าก็ค่าน้ำมันนะตอนนี้น้ำมันจะเริ่มปรับขึ้นอีกแล้วนะเพราะนั้นก็นะของทุกอย่างก็ขึ้นนะครับอีกอันนึงนะครับก็มีฟีเจอร์นะครับอันนึงที่ Apple ได้มีการทดสอบนะครับตัว Live Notes นะครับใน Genius Bar นะครับที่ใช้ AI มาช่วยพนักงานนะครับซึ่งฟีเจอร์เนี้ยนะครับชื่อที่ชื่อว่า Live Notes เนี่ยนะครับมันคือฟีเจอร์ที่เหมือนกับเอาไว้บันทึกนะครับการพูดคุยนะครับในระหว่างที่สมมติว่าเรามีปัญหาเครื่องของอุปกรณ์ Apple อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับยกตัวอย่างตอนที่ผมไปเอา iPad ไปเปลี่ยนแบตอ่ะนะแล้วเรานัดทาง Apple

ข้อมูลล่าสุดในเอกสารของ iCloud Plus นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็มีการปรับขึ้นราคาของแพ็กเกจนะครับอันนี้นะครับก็ตั้งแต่50กิกขึ้นไปนะครับก็ส่วนของไทยเนี่ยนะครับยังคงอยู่นะครับก็ขึ้นแต่ตัว Apple Music Apple One นะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า iCloud Plus จะขึ้นด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับแต่ว่าประเทศที่ขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับตอนนี้ค่าเงินเยนญี่ปุ่นเนี่ยอ่อนค่าลงอย่างมากนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับจริงๆเขาบอกว่าตอนนี้ค่าเงินเยนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับอ่อนลงในระดับที่เรียกว่าในระยะ40ปีที่ผ่านมาเลยนะไม่ค่าเงินเยนญี่ปุ่นไม่เคยอ่อนขนาดนี้นะครับเอางี้ดีกว่านะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็เลยต้องมีการขึ้นราคานะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วนะครับในส่วนของผู้ที่จัดเก็บข้อมูล iCloud เนี่ยนะครับที่คือคนซื้ออุปกรณ์ของ Apple เนี่ยนะครับทุกบัญชีเนี่ยจะได้รับพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ฟรี5กิกนะครับ5กิกะไบต์นะครับโอ้โหมันจะไปพออะไรนะครับ5กิกนะครับซึ่ง

ะครับซึ่งจริงๆมีผลตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับราคาก็ปรับขึ้นอยู่ในช่วงประมาณ 8-11% นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยยังไม่พบรายงานที่ขึ้นจากประเทศอื่นนะครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของค่าเงินเยนนะครับที่มีค่าอ่อนค่ามากนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดคุณไปซื้อจริงๆก็ไม่แนะนำใช่ไหมถ้าเกิดคุณซื้อ iPhone ที่ญี่ปุ่นนะก็รู้สึกว่าโอ้โหมันถูกกว่านะครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับไหนจะประกันผมว่ายังไงก็ซื้อที่เมืองไทยดีกว่านะครับและอย่างหนึ่งตอนนี้ก็ไม่แนะนำให้ซื้อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็อีกแค่เดือนนี้เดือนกรกฎาใช่ไหมสิงหาเดี๋ยวกันยาก็เปิดตัวแล้วนะครับก็จะมีตัวใหม่อยู่แล้วนะครับผมคิดว่า Apple ก็เลยไม่ขึ้นราคานะครับในส่วนของ iPhone นะครับในส่วนนั้นนะครับอันนี้ก็คิดว่าในเป็นสาเหตุอันหนึ่งคือในเรื่องของค่าเงินนะครับที่อ่อนนะค่าเงินเยนนะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็ในเรื่องของคดีฟ้องร้องนะครับสรุปอันนี้Apple แพ้นะในเรื่องของที่มีการฟ้องร้องในเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับที่บริษัทมัสซิโมนะครับที่ Apple จะต้องจ่ายนะครับ634ล้านเหรียญสหรัฐนะครับให้มัสซิโมนะครับหลังจากที่ศาลปัดตกคำอุทธรณ์นะครับในการพิจารณาคดีในท้ายที่สุดของมัสซิโมที่ไม่สามารถสั่งแบนการขาย Apple Watch หรือการใช้งานเซ็นเซอร์วัดระดับออกซิเจนในเลือดได้อย่างถาวร นะครับแต่ว่าคำตัดสินสุดท้ายเนี่ยจะทำให้ Apple ต้องจ่ายเงิน634ล้านเหรียญสหรัฐนะครับให้กับเจ้าของใหม่ของมัสซิโมนะครับหลังจากคำอุทธรณ์ถูกปัดตกไปนะครับซึ่งผู้ใช้งาน Apple Watch ในสหรัฐเนี่ยนะครับสามารถใช้งาน Apple Watch รุ่นที่มีเซ็นเซอร์วัดระดับออกซิเจนในเลือดได้ครั้งนะครับตั้งแต่มีการอัปเดตซอฟต์แวร์ในเดือนมกราคม2024นะครับซึ่งเป็นผลลัพธ์การหลีกเลี่ยงคำสั่งแบนการขายได้สำเร็จนะครับแต่ว่าเมื่อความพยายามของ Massimo ในการขอคืนคำสั่งแบนล้มเหลวเนี่ยสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือ Apple ต้องจ่ายค่าปรับเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ซึ่ง Apple เนี่ยก็ได้ยื่นอุทธรณ์ในประเด็นคำตัดสินนะครับว่าอ้างอิงถึงคำจำกัดความของเครื่องเฝ้าติดตามผู้ป่วยนะครับแต่ว่าอันนี้ทางผู้พิพากษาเขตเนี่ยนะครับเขาก็ปฏิเสธคำร้องของ Apple นะครับก็นั่นหมายความว่า Apple ก็จะต้องจ่ายค่าปรับครับจำนวน634ล้านเหรียญสหรัฐนะครับอ๋อไม่เป็นไร Apple ก็ยังมีเงินกำอยู่มือเยอะนะครับอันนี้นะครับก็คิดเงินไทยก็ประมาณ20,000กว่าล้านอ่ะโอ้โหนะ20,000กว่าล้านนะครับก็แน่นอนอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์โต้แย้งอะไรได้อีกนะครับเพราะว่าผู้พิพากษาได้ปฏิเสธคำร้องทั้งการขอคำตัดสินใหม่การพิจารณาคดีใหม่นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับต่อไปนะครับก็จริงๆเงินที่ต้องจ่ายให้มาซีโมเนี่ยต้องบอกว่าก็จริงๆแล้วก็ถือเป็นจำนวนที่น้อยมากนะครับสำหรับคือ Apple เนี่ยนะครับมีมูลค่าเงินอยู่ในมือเนี่ยโหเป็นล้านเหรียญสหรัฐอยู่แล้วนะครับก็คือมีเงินล้านกับ600บาทอ่ะเอาหน่ะนะครับแต่ว่า Apple ก็แน่นอนจะต้องแบบอุทธรณ์ในทุกทางที่ทำได้เสมอนะครับแล้วก็ในเรื่องของสิทธิบัตรต่างๆอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะครับจะต้องดูว่ามันคือมัสซิโมชนะเอาง่ายๆนะครับขึ้นศาลเนี่ยมัสซิโมชนะนะครับแต่ว่าประเด็นคือสิทธิบัตรเนี่ยนะครับที่เป็นประเด็นนี้เนี่ยนะครับมันมีคดีความอยู่จะหมดอายุในปี2028นะครับปีนี้2026แล้วใช่ไหมก็อีกแค่2ปี3ปีแค่นั้นเองนะครับคือสิทธิบัตรเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันมีอายุความของมันอยู่นะครับผมก็เคยยื่นจดสิทธิบัตรเหมือนกันนะครับแต่ว่าคือไม่ใช่ว่าคุณจะจดได้แบบอะไรตลอดไปชั่วนิรันดร์มันไม่ได้นะครับเขาจะมีระยะเวลาเขาอยู่นะครับพอคุณได้สิทธิบัตรตรงนี้อ่ะอาจจะเป็น10ปีอะไรเงี้ยนะครับพอหมดอายุ10ปีนั่นหมายความว่าสิทธิบัตรอันนั้นน่ะนะครับก็จะถูกเปิดเผยนะครับต่อสาธารณชนนั่นหมายความว่าคุณก็เอาเนี้ยไปทำอะไรก็ได้นะเอาง่ายๆนะครับคือคุณเห็นสิทธิบัตรเนี้ยแล้วคุณทำได้ปุ๊บเนี่ยแล้วว่าคุณเนี่ยเป็นจะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์นะครับให้กับเจ้าของของสิทธิบัตรนั้นนะครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยนะครับก็ดูแล้วนะครับก็อย่างน้อยๆก็นะมันก็จบลงแล้วกันนะครับอันนี้ในส่วนนี้นะครับก็ในส่วนของสิทธิบัตรนะครับแต่นี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นไงต่อไปนะครับ Apple จะมีช่องทางอะไรใหม่ไหมนะครับคือผมว่าส่วนหนึ่งก็คงคิดว่าอาจจะแบบว่าเสียหน้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมก็นะแหม Apple ก็ต้องพยายามอาจจะแบบว่าหาทางกู้หน้าใหม่เลยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับอีกอันนึงนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่มีการรายงานว่า Apple ได้มีการทดสอบหน้าจอ iPhone ขนาด7นิ้ว

0: นะครับสำหรับรุ่นครบรอบ20ปีนะครับก็เขาบอกว่ามีรายงานว่า Apple กำลังทดสอบต้นแบบหน้าจอ iPhone ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ก็ iPhone ที่ครบรอบ20ปีก็จะเป็น iPhone ของปีหน้านะครับปีนี้ก็จะเป็น iPhone 18ใช่ไหม18 Pro 18 Pro Max อะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าผมไม่รู้เหมือนกันเหมือน Apple ไม่ค่อยชอบเลข9ไงพวกใช่ไหมอย่าง iOS 19ก็ไม่มีฮะ iOS 18ก็กระโดดเป็น26เลยนะครับ iOS 19ไม่มีนะครับก็เป็นiPhone ผมว่าก็นั่นแหละ19คงไม่มีก็คงเป็น20นะครับขนาดหน้าจอเนี่ยนะครับจะใหญ่ขึ้นนะครับเป็น 6.96 นิ้วแต่ว่าก็นั่นแหละพอมันมี 6.9 ปุ๊บ Apple ไม่เอาละเป็นเอาเป็น7นิ้วกลมๆแล้วกันนะครับก็คือทำตลาดในชื่อจอ7นิ้วเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับก็อันนี้เนี่ยนะครับก็มีการกำลังทดสอบนะครับหน้าจอนี้เนี่ยนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยนะครับมันจริงๆแล้วหน้าจอเนี่ยนะครับมันปัจจุบันเนี่ยนะครับมีตัว Pro Max เนี่ยนะครับตัว17 Pro Max เนี่ยคือ 6.9 ใช่ไหมแต่ว่าอาจจะมีการปรับหน้าจอให้มีหน้าจอเป็นแบบขอบติดขอบอะนะครับแล้วก็เป็นกระจกโค้งนะครับก็คือมันก็เลยทำให้ดูเหมือนว่าจอมันขยายใหญ่ขึ้นประมาณนั้นนะครับแต่ว่าตัวที่จะเปิดในปีนี้เนี่ยนะครับก็คิดว่าในเดือนอีก2เดือนข้างหน้าเนี่ยกันยายนเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นขนาดหน้าจอเหมือนเดิมนะครับก็น่าจะเป็นเท่ากับตัว17 Pro ในรุ่นปัจจุบันนะครับที่มีขายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นที่เขาบอกว่ามันดูแบบคือมันดูว้าวหน่อยคือยังไงมันครบรอบ20ปีฮะเพราะตอน iPhone ครบรอบ10ปีนะครับตัวนั้นที่เปิดตัวนะครับก็มีการแบบใช้เป็น Face ID ใช่ไหมใช้ปลดล็อกหน้าจอด้วยหน้านะครับอันนั้นก็ใช้เป็น Face ID ในการสแกนหน้าจอในการปลดล็อกอะไรเนี้ยนะครับเพราะนั้นตัว iPhone ที่เป็นครบรอบ20ปีนะก็เมื่อคุณต้องมีอะไรใหม่ๆนะครับก็อย่างที่บอกแหละตอนนั้นมี iPhone 8ที่ออกมาพร้อมกันใช่ไหมแต่ว่า iPhone 9ไม่มีก็เป็น iPhone 10เลยนะฮะตอนนั้นก็เป็น iPhone 10เลยนะครับก็เป็น iPhone ที่ใช้ปลดล็อกหน้าจอเป็นรุ่นแรกเลยนะครับตอนนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะมีอะไรต่อไปนะครับในส่วนของอันนี้นะครับแต่ว่าอ้าวนั่นแหละนะครับอยู่กับไอ้สิ่งที่ใกล้ๆตัวก็คือแน่นอนเดี๋ยวปีนี้นะครับอีก2เดือนนะครับก็มีการเปิดตัวนะครับแน่นอนอยู่แล้วในส่วนของ iPhone นะครับก็ตัวใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็น18 Pro 18 Pro Max อะไรเนี่ยนะครับก็คิดว่านะครับคือขนาดของเครื่องคงจะเท่ากับตัวรุ่นปัจจุบันนั่นแหละนะครับคิดว่าคงจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรไม่เยอะนะครับในส่วนของรูปลักษณ์ภายนอกนะครับแต่ว่าโอเคในส่วนของชิปใหม่อะไรเนี่ยนะครับก็คงจะมีอยู่แล้วนะครับหรือว่ากล้องนะครับที่มีการปรับรูรับแสงได้อะไรเนี่ยนะครับมันรายละเอียดเล็กน้อยนะครับในส่วนนั้นนะครับแต่ว่านั่นแหละนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับ15:30 นะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักแป๊บนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับที่ SMS 4689899นะครับหรือว่าทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio นะครับพักสักครู่ครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
1: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองเลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
3: Acer Swift Edge 14 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Copilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift Edge 14 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
4: Acer
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ ไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
2: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส

0: 0698-9736-736
1: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: ครับกับข้ามาสู่รายการเทคโนโลยี for life นะครับในช่วงที่2นะครับอยู่กับผมดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญนะครับส่งคำถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ SMS 4689899นะครับหรือว่าทาง YouTube นะครับที่ช่องคอมเมนต์นะครับที่ FM 99 Active Radio นะครับอ่ะนะครับมีคำถามมาทาง SMS นะครับ4689899นะครับ Pocket Wi-Fi จีนซื้อเครื่องจะเสียบ่อยไหมครับบริษัทจีนรับผิดชอบแค่ไหนติดต่อเฉยเงียบอินเทอร์เน็ตอ่ะอันแรกก่อน Pocket Wi-Fi ของจีนซื้อเครื่องเสียบ่อยไหมอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าเอาจริงผมก็ลองใช้อยู่เหมือนกันนะครับมีบางอันก็ Made in China ก็ใช้ได้นะครับไม่เห็นจะมีปัญหานะครับอันนี้มันก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าเครื่องไหนจะเสียบ่อยนะครับบริษัทยูจีนรับผิดชอบแค่ไหนนะครับอันนี้ต้องดูว่าบริษัทนั้นเนี่ยนะครับมีตัวแทนจำหน่ายของประเทศไทยอย่างเป็นทางการหรือเปล่านะครับถ้าเกิดคุณไปซื้อตามเว็บช้อปปิ้งทั้งหลายอะไรเนี่ยนะครับบางทีแบบคือที่ส่งจากจีนอะไรแล้วก็ไม่มีบริษัทในประเทศไทยเนี่ยผมว่าอันก็ดูแล้วก็ถ้าจะยากอยู่นะครับแต่ว่าบริษัทนั้นถ้าเกิดเป็นบริษัทที่แบบว่ามีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการอะไรเงี้ยผมว่าอันนั้นก็น่าจะโอเคกว่านะครับอินเทอร์เน็ตฟรีตลอดชีพจริงไหมอันนี้ไม่ทราบจริงๆเหมือนกันนะครับอันนี้ผมว่ามันคงไม่น่าจะใช่นะคงไม่น่าจะใช่นะครับก็อันนี้เดี๋ยวต้องดูชีด้วยกันนะครับเดี๋ยวแจ้งทางทีมงานแล้วกันนะครับรู้สึกว่าทาง YouTube ภาพหายไปนะครับก็หรือว่าเป็นเครื่องผมเครื่องเดียวไม่รู้นะครับถ้าเกิดใครฟังทาง YouTube อยู่นะครับอันนี้ฝากทางทีมงานตรวจสอบด้วยนิดละกันนะครับมาดูทางคอมเมนต์นะครับทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Radio นะครับคุณอาทรนิ่มโตนะครับเข้ามาทักทายนะครับสวัสดีครับนะครับคุณเฉลิมพลนะครับเขาบอกว่าชื่ออาจจะยาวนิดนึงนะครับขออภัยผมอาจจะอ่านได้ไม่ครบนะครับสมมติว่า iPhone 18เปิดตัวมา 37,000 ถึง 38,000 แบบนี้จะซื้อ iPhone 18หรือไป iPhone 17 Pro ที่ร่วมส่วนลดเหลือ40,000เศษดีครับผมว่าเป็นไปไม่ได้อะที่ iPhone 18จะเปิดตัวมา 37,000-38,000 นะครับดูแล้วถ้าจะยากนะครับเพราะว่าตอนนี้ Apple ขึ้นราคาทั้งหมดใช่ไหมอุปกรณ์ของ Mac ทั้งหมด iPad MacBook ทั้ง MacBook Pro MacBook Air ขึ้นหมดอะนะครับเพราะนั้นโอกาสที่ iPhone 18จะเปิดตัวราคาเดิมเนี่ยนะครับผมว่าเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าตอนนี้ไหนๆจะชิปที่ทาง TSMC นะครับก็เห็นว่าจะมีการขึ้นราคาอีกนะครับคือพอต้นทุนสูงปั๊บเนี่ยนะครับบริษัทผู้ผลิตนะครับที่เขาทำมาเพราะนั้นมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับว่าจะต้องทำการเหมือนกับจะบอกว่าผลักภาระให้ผู้บริโภคก็อะไรอยู่ก็จริงๆก็เป็นแบบนั้นใช่ไหมเพราะนั้นสุดท้ายแล้วผู้บริโภคก็ต้องรับไปนะครับในส่วนของราคานะครับที่เล็กอันนึงคือ iPhone 18เนี่ยนะครับคิดว่าคงจะไม่เปิดตัวในปีนี้ด้วยนะครับก็น่าจะไปนู่นแหละนะครับต้นปีหน้านะครับต้นปีหน้านะครับเพราะปีนี้เนี่ยนะครับที่ข่าวลือนะครับที่ลือๆกันมาเนี่ยนะครับว่า Apple ก็จะมีการเปิดตัวในส่วนของ18 Pro 18 Pro Max แล้วก็ไม่รู้ว่าชื่อจะเป็น18 Ultra หรือเปล่าที่ iPhone ที่เป็นจอพับอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของiPhone ที่จะเปิดตัวนะครับส่วน iPhone ที่เป็น Air เนี่ยนะครับคงก็อย่างที่ว่าแหละคงน่าจะเป็นปีหน้าเหมือนกันนะครับถามว่าคาดการณ์ iPhone 18แต่ละรุ่นราคาจะประมาณเท่าไหร่ครับผมตอบไม่ได้แต่มันไม่ใช่ราคาเดิมอ่ะเอางี้ดีกว่ามันไม่ใช่ราคามันราคามันขึ้นแน่นอนนะครับแต่มันขึ้นเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับต้องรอดูนะครับอันนี้ก็มันมีปัญหาหลายๆเรื่องนะครับก็ในเรื่องของค่าของต้นทุนที่มันสูงขึ้นใช่ไหมตอนนี้แววมาชิปจากของ TSMC ใช่ไหมที่จะมีการจ่อราคาปรับขึ้นอีกนะครับ 10% โอ้โหมันก็เยอะอยู่ใช่ไหมเพราะนั้นราคามันก็ ผมว่ามันไม่ถูกเท่าเดิมแน่ๆนะครับไม่ถูกเท่าเดิมแน่ๆนะครับอันนี้นะครับก็ต้องรอดูนะครับในปีหน้า iPhone 18ถ้ารอ iPhone 18อยู่นะคุณเฉลิมพลตอบไปแล้วนะครับรูปใน YouTube ขึ้นปกตินะครับโอเคครับขอบคุณมากครับหรือว่าเป็นที่ผมคนเดียว ผมก็ไม่เห็นหน้าแล้วทีนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับก็อันนี้นะฮะทีนี้หลายๆคนก็เล็งตัว iPhone Air ใช่ไหมก็นั่นแหละครับมันตอนนี้ราคามันถูกกว่า17เยอะมากเลยนะคือ2นิดๆน่ะโดยเฉพาะเดี๋ยวก็จะมีอะไรนะเปเดย์อะไรใหม่แล้วใช่ไหมอีก 2-3 วันเนี่ยนะครับก็แล้วแต่เพราะว่าซื้อไปตอนนี้นะครับ iPhone Air มันก็ยังไม่ตกรุ่นแหละเพียงแต่ว่ารอบของมันก็ยังไม่อัปเดตก็คือปีหน้าเหมือนกันกับ iPhone 18นะครับก็ผมว่าก็ในเปิดพร้อมกับ iPhone 18 18e หรือเขาจะเอา e หายไปหรือจะ18อย่างเดียวอะไรเงี้ยนะโอ้โหก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับก็คงจะเป็น18 18e แล้วก็ iPhone Air นะครับที่จะเปิดประมาณต้นปีหน้านะครับที่มีการอัปเดตใหม่นะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็ถ้าใครจะขอ iPhone 17ซึ่งราคายังเท่าเดิมอยู่นะครับก็ไม่ได้เลวร้ายแต่เอาละแต่ว่ามันจะมีฟีเจอร์บางอันนะครับที่มันจะใช้ไม่ได้เต็มรูปแบบนะครับของSiri AI ตัวใหม่นะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าไอ้เดี๋ยวฉันซื้อ17แล้วเพราะตอนนี้ฟีเจอร์ที่เป็น AI ใหม่เนี่ยนะครับมันแน่นอนตัว iPhone 18ปีหน้าเนี่ยรองรับแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัว17เนี่ยมันจะมีบางฟีเจอร์ที่ใช้ไม่ได้นะครับในส่วนนี้นะครับก็เดี๋ยวเพราะตอนนี้ที่มีตัว iOS ที่เป็นของpublic beta อะไรอยู่นะครับก็แต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะใช้ได้นะครับของเต็มรูปแบบนะครับเพราะนั้นตัว17พอตัว iPhone ออกมาตัว iOS 27ออกมาจริงๆนะครับคือตอนนี้มี public beta อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าก็นั่นแหละจริงๆมันก็แทบจะไม่มีผลอะไรมากเท่าไหร่เพราะว่าเอาข้อจริงมันก็ใช้ของภาษาไทยไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าฟีเจอร์บางอันเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะซื้อไปแล้วเอ้ยทำไมอันนี้ใช้ไม่ได้อันนี้บอกไว้ก่อนเผื่อใครจะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวไปคว้าตัว iPhone 17ไว้ก่อนดีกว่าเพราะ18ราคาขึ้นแน่ๆนะครับอ่ะย้อนกลับมาที่ข่าวคราเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะครับอันนี้ก็มีในส่วนของสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีตัว AI นะครับมีออกมาใหม่แล้วนะครับโอ้โหอันนี้ชื่อว่ามูนช็อต AI นะครับมูนช็อต AI นะครับก็เป็นของสัญชาติจีนนะครับมูนช็อต AI นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับมันมีที่น่าสนใจนะครับอันนี้ทางของสหรัฐอเมริกานะครับเขาบอกว่าMoonshot AI เนี่ยใช้ข้อมูลของ Claude Fable และฝึกโมเดลชิป GB300 ในประเทศไทยอ้โหนะก็คืออันนี้เขาบอกว่าเพื่อฝึกโมเดลของบริษัทนะครับก็เขาระบุว่า Moonshot AI เนี่ยนะครับสร้างแพลตฟอร์มภายในที่สลับวิธีการดึงพร้อมไปมาเพื่อไม่จับได้ก็คือใช้ข้อมูลของ Claude Fable นะครับเพื่ออันนี้ทางสหรัฐเขาค้นพบมานะครับว่าเขาก็ยืนยันว่าอยากให้มีการสนับสนุนการแข่งขันที่เป็นธรรมนะครับโดยเฉพาะการใช้ AI เนี่ยนะครับก็มันเป็นอะไรที่ตอนนี้ก็ทุกบริษัทใช่ไหมต้องใช้ AI นะครับคุณณัฐสอน Newsroom นะครับเข้ามาทักทายทาง YouTube นะครับที่ FM 99 IT Radio นะครับสวัสดีครับนะครับมาดูแน่นอนไฮไลท์นะครับแม่วันนี้เดี๋ยวไม่พูดถึงก็ไม่ได้แล้วนะครับในส่วนของSamsung นะครับที่เปิดตัวไปเมื่อคืนนี้นะครับที่เวลาประเทศไทยก็2ทุ่มนะครับผมก็นั่งดูอยู่เหมือนกันนะครับก็อาจจะดูผ่านๆไปนิดนึงนะครับก็เห็นโอ้โหมีเปิดตัวอะไรมาใหม่ก็ดูว้าวดีนะครับก็แหมก็อย่างที่บอกแหละคือแฟนผมจะบอกโอ้เปลี่ยนไปใช้นี้ว่ะดูแล้วแบบนะมันโอ้โหมันดูเจ๋งดูสวยดีนะอะไรเนี้ยนะครับแต่ว่านั่นแหละแหมในก็ iPhone อยู่นะแน่นอนมีเปิดอะไรใหม่บ้างนะครับคือครั้งนี้เนี่ยปกติเนี่ยต้องบอกว่าเวลาเขาเปิดรุ่นพับๆเนี่ยเขาจะมี2รุ่นใช่มั้ยก็คือจะมีตัวฟลิปตัวฟลิปก็คือคุณพับเหมือนกับหน้าจอโทรศัพท์คุณน่ะคุณพับในแนวสั้นเอาง่ายๆนะครับเป็นแบบตลับแป้งนะครับแล้วก็จะเป็นโฟตัวโฟเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบพับในแนวตามยาวนะครับซึ่งมันก็เราพกมันก็เทอะทะอยู่นิดนึงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะมีไซส์ใหม่นะครับเพิ่มเข้ามานะครับก็คือตอนนี้เขาเปลี่ยนใหม่ไปแล้วคือรีเซ็ตใหม่ตั้งชื่อโอเคตัวฟลิป Galaxy C Flip 8เนี่ยก็เป็นสไตล์เดิมนะครับแต่ว่าตัว Galaxy C Fold 8เนี่ยเขาจะมีเพิ่มคำว่า Ultra เข้ามานะครับก็เป็นC Fold 8 Ultra นะครับแล้วก็มีรุ่น ใหม่ดีไซน์ใหม่นะครับเขาชื่อว่าเป็นGalaxy Z48เฉยๆเลยนะครับเป็น Z48 เฉยๆนะครับอันนี้ก็อย่างที่ว่าแหละอันนี้มันเป็นแบบขนาดเหมือนกับของตัว iPhone จอพับเลยนะอันนี้เป็นเหมือนกับที่เขาบอกในส่วนที่เป็นเหมือนกับขนาดเป็นพาสปอร์ตเลยใช่ไหมตัวนี้ครับก็พูดถึงตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกละมาดีไซน์ใหม่นะครับก็ทั้งสัดส่วนหน้าจอแล้วก็รูปทรงเครื่องนะครับเพื่อใช้งานได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นนึกถึงขนาดของพาสปอร์ตนะครับถ้าเกิดว่านึกไม่ออกนะครับอันนี้เป็นสมุดเล่มพาสปอร์ตเลยที่พับนะเพราะเวลาคุณกางเล่มพาสปอร์ตออกมาก็คือตัว Galaxy C48 นี่แหละนะครับแล้วก็น้ำหนักเพียง201กรัมนะครับก็เบาอยู่นะครับแล้วก็ใช้ชิปตัว Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy เลยนะครับแบตเตอรี่นะครับเป็นขนาด 4,800 มิลลิแอมป์อัวร์นะครับรองรับแน่นอนการทำงานชมคอนเทนต์เล่นเกมได้นะครับเต็มที่เลยนะครับในส่วนของหน้าจอหลักนะครับก็อยู่ที่ 7.6 นิ้วนะครับอันนี้คือเวลาเรากางหน้าจอออกมานะครับก็เป็น QXGA Plus นะครับDynamic AMOLED นะครับ 2X นะครับก็อยู่ที่ 1,848 คูณ 2,448 นะครับ403 PPI นะครับ120 Hz Adaptive Refresh Rate นะครับก็Vision Booster ด้วยนะครับอันนี้คือหน้าจอด้านในคือเวลาที่กางจอออกมานะครับส่วนหน้าจอด้านนอกนะครับเป็นขนาด 5.5 นิ้วนะครับเป็น WWUXGA Plus Dynamic AMOLED 2X นะครับ 1,248 คูณ 1,972 นะครับ428 PPI 120 Hz เหมือนกันนะครับเป็น Adaptive Refresh Rate นะครับ 1-120 Hz นะครับแล้วก็มี Vision Booster นะครับขนาดตอนพับเนี่ยนะครับก็คือ 81.9กับคูณ 123.9 คูณ 9.7 มิลลิเมตรนะครับตอนกลางออกที่ 111.4 123.9 คูณ 4.5 มิลลิเมตรนะครับก็น้ำหนัก201กรัมนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกแหละนึกถึงพาสปอร์ตนะครับถ้าใครอยากจะดูว่าไซส์มันเป็นยังไงนะครับก็ลองถ้ามีพาสปอร์ตดูก็ลองเอาพาสปอร์ตเอามือถือก็คืออันเนี้ยมันเหมือนเป๊ะเลยนะครับกล้องนะครับกล้องจอด้านนอกเนี่ยนะครับเป็น10ล้านนะครับเซลฟี่camera นะครับ f2.2 พิกเซล 1.12 ไมโครเมตรนะครับ fov 85กล้องหลักนะครับ10ล้านนะครับ main camera เป็น f2.2 พิกเซล size 1.12 ไมครอนนะครับ fov 100นะครับกล้องหลังเป็นกล้องหลังจะมีแค่2กล้องนะครับก็แน่นอนมันตัวเครื่องมันบางเบาเล็กอ่ะนะครับอันนี้มันก็นะมันก็ต้องแลกกันนะครับคือกล้องหลังจะมีเป็นเลนส์ไวกับเลนส์อัลตร้าไวนะครับก็เป็น50ล้านไวแองเกิลแคเมรานะครับดูว่าพิกเซล AF OIS F1.8 พิกเซลไซส์ 1.0 ไมครอนนะครับFOV 85ซูมออปติคอล2เท่านะครับแล้วก็50ล้านนะครับอัลตร้าไวนะครับควอดพิกเซล AF F1.9 พิกเซลไซส์ 0.7 ไมโครเมตรนะครับ FOV 120นะครับเพราะนั้นก็มันต้องแลกกันไงแลกกันนะครับชิปประมวลผลนะครับเป็น Snapdragon 8 Elite Gen 5Mobile Platform for Galaxy นะครับหน่วยความจำนะครับเป็นความจุนะครับ16 GB memory นะครับแล้วก็เป็น1 TB นะครับแล้วก็มี12 GB กับ512 internal storage แล้วก็12 GB กับ256นะครับแล้วก็ชาร์จแบบใช้สายนะครับสูงสุด 63% ใน630นาทีนะครับด้วยอะแดปเตอร์45วัตต์แล้วก็สาย3 Am USB-C cable นะครับชาร์จเร็วแบบไร้สายนะครับ20วัตต์นะครับอันนี้นะครับกันน้ำก็เป็น IP48 นะครับก็ได้ไม่เยอะนะครับระบบปฏิบัติการก็มาเป็น Android 17นะครับOne UI 9นะครับก็ 5G LTE อันนี้ได้อยู่แล้ว Wi-Fi 7เป็น Bluetooth 6นะครับ Bluetooth 6นะครับสีนะครับก็จะมีสีกราไฟต์ครีมลาเวนเดอร์นะครับเป็นของอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นเฉพาะของ Samsung นะครับนะครับอันนี้ก็อันนี้เป็นในส่วนของที่เป็น Samsung C48 เฉยๆนะครับ8เฉยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้ขอขั้นมาที่คำถามทาง YouTube นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะตอบไม่ทันนะครับอ่ะมีคุณแอปจอยแบงคอกนะครับมี AI ตัวไหนใช้ดีแนะนำหน่อยครับมันขึ้นอยู่ว่าคุณใช้งานอะไรนะครับคือ คือถ้าเกิดเป็นอันนี้ผมบอกในแง่วงการศึกษาแล้วกันนะครับก็จะมีโน้ตบุ๊ก LM อะไรเงี้ยนะครับที่ใช้นะครับมี Canva AI นะครับที่จะใช้ก็มีใช้สอนเด็กบ้างอะไรเงี้ยนะครับคือสอนใช้ยังไงประมาณนั้นนะครับก็มี ChatGPT อันนี้ก็เบสิกอยู่แล้วนะครับมีGemini นะครับผมว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณถนัดใช้อันไหนเอางี้ดีกว่านะครับหรือ Claude นะครับ CLAUDE นะครับอันนี้ก็ลองไปใช้ดูนะครับเพราะว่าพวกนี้บางทีผมก็ตอบไม่ได้ว่าอันไหนมันเหมาะสมกับคุณนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกแหละหรือว่า ChatGPT ก็พิมพ์มา chatgpt.com คือใช้ผ่านหน้าเว็บก็ได้หรือว่าคุณจะดาวน์โหลดแอปมาก็ได้นะครับว่า DeepSeek อ่ะอันนั้นก็เป็นของจีนก็มีมาเหมือนกันนะครับหรือว่า Moonshot AI นี่ผมไม่แน่ใจว่ามีเปิดในเมืองไทยหรือยังนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแอป AI แหละนะครับคุณดาวน์โหลดแอปมาแล้วคุณก็ให้ข้อมูลไปนะครับก็อย่างที่ผมบอกแหละก็คือมันก็แลกกันกับข้อมูลที่คุณให้เข้าไปนั่นแหละครับแล้วก็คุณก็จะได้อะไรสิ่งที่คุณกลับมาอะไรเงี้ยนะครับมันก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนนะมันก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนก็คือคุณก็ต้องให้ข้อมูลไปนะครับแล้วคุณถึงจะได้ในส่วนของไอ้สิ่งที่คุณต้องการมานะครับในส่วนนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับก็ลองเล่นดูแล้วกันนะครับมันมีอยู่หลากหลายยี่ห้อนะครับอันนี้นะครับคุณเฉลิมพลนะครับใหม่แล้วจะซื้อเครื่องใหม่ปลายปี iPhone 17ราคาเริ่มต้น 29,000 กับรอ iPhone 18ต้นปีแต่ขึ้นราคาเท่าไหร่ไม่รู้คุณรอไหมครับกับสเปคที่จะได้เพิ่มมานะครับอันนี้ตอบไม่ได้จริงนะครับอันนี้ก็เครื่องใหม่ปลายปี iPhone 17ซึ่งแน่นอนว่าทางค่ายมือถือก็ต้องลดราคานะครับอันนี้มันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะลดหรือเปล่าดิเพราะว่า18ยังไม่ได้เปิดตัวนะครับเพราะว่า17เนี่ยมันก็ยังขายอยู่ปกติใช่ไหมเพราะนั้นพอ18ยังได้เปิดตัวเพราะนั้น17ราคาอาจจะไม่ลดลงราคาจะไม่ลงแต่ว่าตอนนี้อาจจะหาได้2แน่นอนตอนเดี๋ยวก็เปเดย์นะก็อาจจะได้ราคาแบบ2ปลายอะไรเงี้ยไม่ถึง3อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณรอ iPhone 18ต้นปีแต่ขึ้นราคาเท่าไหร่ไม่รู้อันนั้นแหละครับอันนี้ควรรอไหมเอาตามงบแล้วกันนะครับตามงบคุณแล้วกันนะครับเพราะว่าสเปคที่ได้เพิ่มมาผมว่าก็จะมีในส่วนของ AI นี่แหละนะครับก็คือในนี้ต้องถามว่าคุณเน้นใช้ AI หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องรอดูว่ามันคุ้มไหมกับ AI ที่อาจจะเพิ่มเข้ามานะครับก็เดี๋ยวรอดูในส่วนของ iPhone เปิดตัวก่อนก็ได้นะครับก็เดินกันยานี่เองนะครับถ้าเกิดว่ากำเงินรอนะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกเนี่ยที่ผ่านมาก็อาจจะไปซื้อทองเก็บไว้รอนะครับแต่ว่าตอนนี้ทองมันบาทนึง6-7 หมื่นใช่ไหมนะฮะก็แหมทองมันหนักอยู่นะครับแต่ว่าทองราคามันก็มีผันผวนแหละนะครับมันก็มีขึ้นมีลงนะครับถ้าเกิดว่าช่วงจังหวะนั้นคุณมีช้อนซื้อตอนถูกแล้วคุณไปขายได้ตอนแพงก็กำไรแล้วก็ซื้อโทรศัพท์แต่ว่าโทรศัพท์เนี่ยราคามันลงเรื่อยๆนะคุณซื้อวันนี้นะครับโอ้โหพรุ่งนี้ราคามันก็ตกแล้วนะครับถ้าจะไปขายมือสองนะครับคุณบิวนะครับสวัสดีครับนะครับเข้ามาทักทายนะครับกลับมาต่อนะครับในส่วนของอีกอันหนึ่งนะครับก็เป็น Galaxy C4 Ultra นะครับก็อันนี้มีคืออย่างที่บอกเนี่ยก่อนหน้านั้นเขาจะมีชื่อแค่C4 เฉยๆนะครับC4 7 C4 8ก็คือแต่ว่าตอนนี้เขาผลักอันนั้นให้เป็น Ultra ไปนะครับอันนี้แน่นอนก็หน้าจอหลักขนาด8นิ้วนะครับคือจอมก็จะใหญ่ขึ้นนะครับตัวเครื่องเนี่ยบางที่ 4.1 มมนะครับแล้วก็หนัก215กรัมนะครับใช้กล้องหลัก200ล้านนะครับแล้วกล้อง Ultra Wide นะครับ50ล้านรองรับการบันทึกวิดีโอ 8K แล้วก็พร้อมฟีเจอร์สำหรับครีเอเตอร์นะครับอย่างเช่น C-Line LUT APB Codec Nitrography นะครับแล้วก็รวมถึงแบตเตอรี่ 5,000 mAh นะครับรองรับการชาร์จเร็ว45วัตต์แล้วก็ระบายความร้อนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นะครับก็อันนี้ก็มีส่วนของกล้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลนUltra Wide นะครับกับเลน Wide นะครับอันนี้ก็เป็นตัว C4 Ultra นะครับจอด้านนอกเนี่ย 6.5 นิ้วนะครับพอจอหลักเนี่ยก็เป็น 8.0 นิ้วนะครับจอหลักเนี่ยนะครับ 8.0 นิ้วเป็น QHDR Plus นะครับเป็น Dynamic AMOLED นะครับ 2x 2104x2256 นะครับ422 PPI 120 Hz นะครับ Adaptive Refresh Rate 1-120นะครับ Vision Booster นะครับจอด้านนอก 6.5 นิ้ว Dynamic AMOLED นะครับ 2X นะครับ Display ที่ 1080x2520x422 PPI นะครับ 120 Hz นะครับเหมือนกันนะครับกล้องเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกมี10ล้าน มีจอด้านนอกแล้วก็กล้องหลักเป็น10ล้านแล้วก็กล้องหลังเนี่ยเป็นมันจะมีตัวเทเลโฟโต้ด้วยนะครับเพราะอันนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เพราะนั้นถ้าเกิดใครใช้ถ่ายอะไรเยอะเนี่ยผมว่าก็คงต้องไปดูของตัวของC4 Ultra นะครับตัว Ultra เนี่ยนะครับมันมีกล้อง3ตัวนะครับมี10ล้านเทเลโฟโต้เลนส์เข้ามาให้ด้วยนะครับตัวเทเลโฟโต้เนี่ยนะครับก็เป็น OIS กันสั่น F2.4 พิกเซล 1.0 ไมครอนมี3เท่าออปติคอลซูมนะครับในส่วนของกล้องหลังที่เป็นไวแองเกิลเนี่ย200ล้านเลยนะโอ้โหอันนี้แบบว่านั่นแหละนะครับมูนช็อตถ่ายดวงจันทร์นะครับนี่ก็เหมือนเดิมนะครับชิปประมวลผลหลักก็เป็น Snapdragon 8 Elite Gen 5นะครับโมบายแพลตฟอร์ม for Galaxy นะครับโดยความจำก็มี 16GB memory กับ1 TB นะครับความจุนะครับ 12GB กับ512แล้วก็ 12GB 256นะครับแบตเตอรี่เป็น 5,000 mAh นะครับชาร์จแบบไร้สายสูงสุด 67% ใน30นาทีนะครับด้วยอะแดปเตอร์45วัตต์แล้วก็3แอมป์ USB-C ชาร์จเร็วแบบไร้สาย20วัตต์นะครับกันน้ำกันฝุ่นอยู่ที่ IP48 นะครับก็สีก็มีกราไฟต์มีครีมมีไวโอเลตชาโดว์นะครับแล้วก็มีกรีนชาโดว์นะครับอันนี้สีเฉพาะนะครับเป็นสีเขียวนะครับอีกอันนึงนะครับอันนี้ก็น้องเล็กนะครับสุดท้ายตัว Galaxy Z Flip 8นะครับก็อันนี้เน้นความบางเบาความคล่องตัวนะครับก็น้ำหนักเบาอยู่ที่180กรัมนะครับความหนา 6.1 มิลลิเมตรนะครับหน้าจอ Flex Window ใหม่นะครับที่ขับเคลื่อนด้วย AI นะครับรองรับ Now Brief นะครับ Gemini Intelligence แล้วก็มีการใช้งานผ่านหน้าจอทั้งด้านในด้านนอกได้สะดวกขึ้นนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ที่เป็น Flex Cam Flex Mode Super Steady แล้วก็ Flip Shot นะครับที่ถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายเซลฟี่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอ่ะฟีเจอร์นึงที่อันนี้ผมชอบเลยนะเพราะว่าคลิปเนี่ยมันเล็กใช่ไหมมันพับเล็กๆแล้วก็เวลาคนถ่ายจอเนี่ยแน่นอนคือเขาจะกางอย่างวัยรุ่นเนี่ยเขาจะกางครึ่งหนึ่งเขาจะไม่กางเต็มแบบแบนๆแล้วก็แน่นอนรู้สึกตัวเองแก่นะคนแก่ถ่ายนี่กางแบบกางแบบเต็มๆเนี่ยได้ถ่ายแต่ว่าวัยรุ่นเขาจะถ่ายครึ่งหนึ่งเพราะนั้นเวลาครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับตอนนี้เขามีฟีเจอร์เฉพาะของอันนี้เลยนะคือฟีเจอร์เนี่ยมันจะมีแบบมีเป็นแบบเหมือนกับเราถ่ายเด็กอะเราถ่ายเด็กแล้วบอกว่าเราอยากให้เด็กยิ้มอะไรเงี้ยอันนี้มันจะมีรูปขึ้นหรือมีตัวอักษรหรือมีอะไรเงี้ยนะครับก็หรืออย่างเราไปถ่ายคอนเสิร์ตดาลงดาเราอย่างคือถือกล้องไปด้วยแล้วไอ้ด้านข้างๆของกล้องเนี่ยซึ่งมันเป็นหน้าจอด้านนอกเนี่ยนะครับมันอาจจะขึ้นแบบโอเคมีเชียร์มีรูปหัวใจมีอะไรขึ้นผมว่าอันนี้มันมีลูกเล่นที่แบบว่าอันอื่นไม่มีผมว่าอันนี้ดูแล้วแบบว่าดูเข้าท่าสุดมันแต่ว่าก็ตัวกล้องมันก็มีแค่2กล้องนะครับเพราะว่าตัวเล็กอ่ะเพราะตัวเล็กนะครับก็อย่างกล้องเนี่ยกล้องหน้าจะเป็น10ล้านนะครับกล้องหลังก็จะมี50ล้านกับ12ล้านนะครับก็ไม่มีเลนส์เทเลโฟโต้นะครับชิปประมวลผลอันนี้เป็น Exynos 2006นะครับแบตเตอรี่อยู่ที่ 4,300 มิลลิแอมป์อาวร์นะครับ IP48 เหมือนกันนะครับสีก็จะมีกราไฟต์ครีมมีพิงค์นะครับแล้วก็สีมิ้นท์ด้วยนะครับก็แน่นอนอีกอันหนึ่งที่เป็นตัวชูโรงก็คือ Galaxy AI นะครับอันนี้เขาก็มีการพูดถึงนะครับเดี๋ยวอาจจะกระโดดไปนิดหนึ่งตัวของนาฬิกาด้วยนะครับมีตัว Galaxy Watch 9นะครับแล้วก็มีตัว Galaxy Watch Ultra 2นะครับก็เปิดตัวพร้อมกันเลยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นมีการดูแลสุขภาพนะครับเชิงป้องกันแล้วก็มีการตรวจจับสิ่งต่างๆนะครับอันนี้ฟีเจอร์เด่นนะครับก็มีในเรื่องของ trial run นะครับเพื่อติดตามการวิ่งเทรลนะครับก็เดี๋ยวนี้ฮิตกันเหลือเกินนะครับ nutrition alert นะครับแจ้งเตือนการดื่มน้ำตามปริมาณเหงื่อที่สูญเสียนะครับแล้วก็รองรับการดำน้ำด้วยนะอันนี้ของตัว Ultra 2เนี่ยก็คือสายลุยเลยนะครับก็วิ่งเทรลได้นะอันนี้แล้วก็เตรียมรองรับUltra 2 diving นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นใช้ดำน้ำเนี่ยนะครับเป็นอันที่เขาพัฒนาขึ้นมานะครับส่วน Galaxy Watch 9นะครับอันนี้ก็เป็นใช้งานทั่วไปนะครับเป็นตัวเรือนอลูมิเนียมน้ำหนักเบานะครับก็หน้าจอสูงสว่างที่ 3,000 นิตนะครับแล้วก็แบตเตอรี่สูงสุด390มิลลิแอมป์อาวร์นะครับอันนี้รุ่น40มิลลิเมตรนะครับอันนี้ก็เป็นตรวจสอบอย่างเช่นทั้งตัว Galaxy Watch Ultra 2แล้วก็ Galaxy Watch 9นะครับใช้เซ็นเซอร์แบบ Bell Active ร่วมกับ AI นะครับก็มีวิเคราะห์การนอนหลับนะครับการออกกำลังกายสุขภาพหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะครับแล้วก็การฟื้นฟูร่างกายนะครับก็มีฟีเจอร์สุขภาพใหม่นะครับก็มี ตรวจจับภาวะหยุดหายใจขณะหลับมีแจ้งเตือนเมื่อค่าด้านสุขภาพผิดปกตินะครับมีฮาร์ทเฮลท์นะครับประเมินสุขภาพหัวใจนะครับมีเดลี่คาร์ดิโอโหลดนะครับแนะนำการฝึกซ้อมนะครับฟิตเนสอินเด็กซ์เอาประเมินความฟิตของร่างกายแจ้งเตือนของเสียงนะครับระดับเสียงที่สูงเกินนะครับแล้วก็วัดค่าเอจเจสนะครับโอ้โหนะอันนี้น่าสนใจนะตัวเอจเจสเนี่ยนะครับวันนี้หมดเวลาพอดีนะครับโอ้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยไปฟังทางเฮลที่ทำคุณเต่าน้อยนี่แล้วกันนะครับเอจเจสนี่เขาติดตามความเสี่ยงภาวะการดื้ออินซูลินแล้วก็โรคเบาหวานนะครับนี่น่าสนใจอีกทีแล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาพอดีนะครับวันนี้แต่ห้วนไปนิดนึงนะครับขอขอบคุณนะครับทางทุกคำถามนะครับที่ส่งมาวันนี้นะครับวันนี้กับผมดร.ผู้ดีของต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: Techno for Life
3: ดำเนินรายการโดยในบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: จูนชีวิตให้แอคทีฟ

0: 061-658-3461
1: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือวันนอชี้การข่าวต้องเร็วกว่านี้หลังเหตุใต้ล่าสุดที่นราธิวาสนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะล่าสุดที่จังหวัดนราธิวาสที่ส่งผลให้มีทหารเสียชีวิต5นายว่าทุกฝ่ายคงต้องเพิ่มมาตรการระมัดระวังและประสานความร่วมมือโดยเฉพาะการข่าวให้เร็วกว่านี้แต่หลายคนที่มีการตั้งข้อสงสัยว่าการข่าวต้องมีความรวดเร็วและแม่นยำมากกว่านี้ในวันมูฮัมหมัดนอมัตทากล่าวว่าเหตุการณ์ล่าสุดที่นราธิวาสถ้าการข่าวดีผู้ก่อการร้ายคงไม่มาในลักษณะของอาวุธครบมือเช่นนี้จึงต้องมาวิเคราะห์สถานการณ์อย่างหนักจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและในวันนี้หลายคนคิดว่าต้องทำควบคู่กันไปกับการป้องกันและการดูแลพื้นที่รวมทั้งการเจรจากับผู้ที่เห็นต่างและต้องรีบดำเนินการด้วยและวิเคราะห์สถานการณ์ให้ต่อเนื่องกันไปในวันมูฮัมหมัดนอกล่าวย้ำว่ายังสนับสนุนให้การเดินหน้าเจรจาอย่างยั่งยืนเพราะเป็นผลประโยชน์ร่วมกันนักวิชาการชี้การเจรจาสันติสุขยังไม่การันตีความรุนแรงในพื้นที่จะยุติหากไม่มีข้อเสนอในเชิงรุกตอบโจทย์ทั้งสองฝ่ายรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนยากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศมองว่าสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มาจาก3ปัจจัยหลักคือเรื่องการจัดโครงสร้างฝ่ายไทยฝ่ายความมั่นคงอ่อนแอการจัดระเบียบของฝ่ายรัฐการจัดทำกำลังพลขาดเอกภาพทั้งเรื่องผู้ดูแลความมั่นคงผู้แทนการพูดคุยสันติสุขและกองกำลังในพื้นที่ประเด็นต่อมาคือเรื่องขีดความสามารถของกลุ่มขบวนการติดอาวุธในพื้นที่ที่พัฒนาขีดความสามารถขึ้นมากเห็นได้จากมีการฝึกฝนทั้งสไนเปอร์รอบยิงเจ้าหน้าที่การโจมตีพร้อมกันในหลายจุดปั๊มน้ำมันสถานประกอบการการซ่องสุมตามแนวรอยต่อการหลบหนีอย่างประเทศเพื่อนบ้านการจัดตั้งเครือข่ายในประเทศเพื่อนบ้านและในต่างประเทศหากฝ่ายความมั่นคงไม่สามารถแก้ปัญหาส่วนนี้ได้จะเป็นเรื่องยากในการดูแลพื้นที่และสุดท้ายคือสิ่งที่ซับซ้อนที่สุดคือประเด็นเจรจาสันติสุขหลังจากฝ่ายขบวนการมองว่าฝ่ายรัฐยังไม่มีความจริงใจซื้อเวลาไม่มีแผนการตอบรับ JCPPหรือแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อสร้างสันติสุขแบบองค์รวมตามข้อมูลจาก National Assembly Library of Thailand เป็นโรดแมปและกรอบแนวทางที่รัฐบาลไทยและกลุ่ม BRN เห็นพ้องต้องกันเพื่อใช้เจรจาทางการเมืองยุติความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้ทั้งการถอนกำลังการจัดระเบียบการปกครองและเศรษฐกิจในพื้นที่ใหม่ฝ่ายกองกำลังจึงต้องใช้วิธีการตอบโต้ด้วยความรุนแรง
4: เขาก็มีความรู้สึกความคิดแล้วก็สรุปว่าเราเนี่ยไม่จริงใจเราเนี่ยซื้อเวลาเราเนี่ยไม่มีแผนการตอบรับต่อ JCPP ต่อการถอนกำลังต่อการจัดระเบีย
5: บ
4: การกำหนดใจตนเองใหม่ในพื้นที่คือพูดง่ายว่าเขาก็มองว่าเราไม่ตั้งใจที่จะคุยจริงนะครับก็เมื่อรับทราบแบบนี้กองกำลังในส่วนที่สองเนี่ยปัจจัยที่สองก็เลยกดเราหนักขึ้นนะครับเพื่อที่จะโจมตีให้เราอ่อนแอลงแล้วก็กดดันเรากลับมาคุยกันในเรื่องที่เป็นข้อเสนอที่เขาต้องการจริงๆก็คือให้มีการจัดกำลังใหม่ถอนกำลังจัดระเบียบการปกครองและเศรษฐกิจใหม่ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้เป็นข้อเสนอของเขามาตั้งยาวนานต่อเนื่องแล้วก็หลายคนที่ติดตามเรื่องนี้ใกล้ชิดเช่นนักข่าวเช่นนายดอนประธานนี่ก็สื่อสารออกมาว่าเขาทางฝ่ายเขาเนี่ยไม่พอใจกันมากทั้งกองกำลังทั้งที่มาคุยกับเรา แล้วก็กลุ่ม NGO นานาชาติที่สนับสนุนการพูดคุยแล้วก็เป็นคนลงนามอย่างเช่นนายโจนาธานพาวเวลของอังกฤษซึ่งเป็นผู้แทนพิเศษของนายกอังกฤษในเรื่องยูเครนด้วยซ้ำนะ
5: ครับ
4: ก็บอกว่าเราไม่จริงใจเราไม่เดินหน้านะครับเรื่องเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นปัจจัยที่เป็นพลวัตหมดเลยครับโครงสร้างอ่อนแอนะครับเรามีช่องว่างกองกำลังติดอาวุธต่อต้านเราเนี่ยเข้มแข็งขึ้นเยอะและขณะเดียวกันในทางการเมืองซึ่งเป็นกุญแจสำคัญนะครับที่จะเอาการเมืองมานำมาแก้ปัญหาการทหารเนี่ยของเราก็ไม่เดินหน้าในความคิดของเขานะครับ
3: ดร.ปณิธานกล่าวว่าแม้จะมีการเจรจาสันติสุขยังไม่เป็นสิ่งการันตีได้ว่าความรุนแรงในพื้นที่จะยุติหากไม่มีข้อเสนอในเชิงรุกตอบโจทย์ทั้งสองฝ่ายอย่างไรก็ตามไม่สามารถตอบได้ว่าสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้จะจบลงอย่างไรเพราะปัญหาซับซ้อนมากแต่มีวิธีการให้สถานการณ์เบาบางลงด้วยการจัดกองกำลังของฝ่ายความมั่นคงให้ดีลดทอนขีดความสามารถขบวนการในการทำร้ายเจ้าหน้าที่และทำสงครามและสุดท้ายคือโต๊ะเจรจา
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
7: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
8: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
9: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับโดนัลด์ทรัมป์เตรียมเสนอชื่อจานนี่อินฟานติโน่เป็นเลขาธิการสหประชาชาติคนใหม่นิวยอร์กโพสต์สื่อจากสหรัฐอเมริการายงานข่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาต้องการเสนอชื่อของจานนี่อินฟานติโน่ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าให้ขึ้นรับตำแหน่งเลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนใหม่โดยสหประชาชาติหรือที่รู้จักกันในชื่อ UN จะมีการโหวตเลือกเลขาธิการคนใหม่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมนี้แทนที่เลขาคนเก่าที่กำลังจามลาตำแหน่งโดยการเสนอชื่ออินฟานติโน่ของทรัมป์ในครั้งนี้ประธานาธิบดีมองว่าอินฟานติโน่เป็นบุคคลที่ทั่วโลกเคารพและจะสามารถนำพาผู้คนมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ต่อที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
10: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
9: อันโดนี่อิราล่าผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลยืนยันว่าสโมสรไม่มีความคิดที่จะปล่อยอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์และอลิสซงเปเกอร์สองนักเตะคนสำคัญออกจากทีมแอนฟิลด์ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ทางนี้ทั้งแมคอลิสเตอร์และอลิซงต่างมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนในซีซั่นที่แล้วแต่ยังคงได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในยุโรปโดยอลิซงตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับยูเวนตุสขณะที่แมคอลิสเตอร์ซึ่งเหลือสัญญากับลิเวอร์พูลอีก2ปีได้รับความสนใจจากเรอัลมาดริดอย่างไรก็ตามล่าสุดกุนซือชาวสเปนิชยืนยันอย่างชัดเจนแล้วว่าต้องการเก็บนักเตะทั้ง2รายเอาไว้เป็นส่วนหนึ่งของทีมสำหรับการสู้ศึกซีซั่นใหม่
11: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
8: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
10: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
12: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าว้า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: 16นาฬิกา9นาทีสวัสดีและต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสปอร์ตไกด์ครับวันนี้เราเจอกันวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2569วันนี้ก็มาพร้อมกับสายฝนนะฮะก็เริ่มจะไม่แน่ใจสภาพอากาศในบ้านเราแล้วนะจริงๆตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วกรมอุตุเขาบอกว่าจะมีฝนแล้วก็ต่อเนื่องถึงวันนี้ด้วยตากผ้าก็ไม่แห้งนะฮะดูแล้วลักษณะอย่างนี้เนี่ยวันนี้อยู่กันสบายๆเวอร์ชั่นลดอายุนะฮะพี่หมอเมาธนแพทย์พิชัยปิตุวงศ์และผมเจตเจษฎาศรีวิเศษครับสวัสดีพี่หมอเมาครับ
3: สวัสดีทั้งเจตแล้วก็ท่านผู้ฟังรายการสปอตไกด์ทุกท่านนะครับก็ต้องบอกว่าเราพักผ่อนกันมาพอสมควรนะครับหลังจากจบฟุตบอลโลกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตอนนี้ต้องบอกว่าสมบูรณ์เต็มร้
2: อ
3: ยพร้อมขึ้นชกพร้อมกับรถถังจิตเมืองนนท
2: ์ครับอุ้ยชื่อนี้การันตี
3: วันนี้มีข่าวคราวนะครับของน้องรถถังจิตเมืองนนท์นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็แน่นอนสำหรับการจัดรายการโอ้โหจัดจะน้องเจตเนี่ยผมใช้คำว่าสบายสบาย
2: อุ้ยพี่เบิร์ดเลยเหรอพี่เบิร์ดมาเลย
3: เพราะว่าแบบว่าไม่ว่าจะถามคำถามอะไรทุกคำถามมีคำตอบนะครับแล้วนี่ผมเนี่ยนะเดิมพันนะ
2: ครับ
3: กับน้องหนุ่ยไปเรียบร้อยแล้ว
2: อะไร
3: ผมเสียเปรียบมากเลยเพราะเมื่อวันอังคารเนี่ยอ่านข่าว
2: ครับ
3: เรื่องเอเชียนเกมแล้วก็บอกว่าทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันคณะกรรมการโอลิมปิกเนี่ยบอกว่าไปครั้งเนี่ยทีมชาติไทยจะได้25 เหรียญทองนะ
2: ครับ
3: ผมก็บอกว่าเอาว่าไม่ถึง
2: อุ้ย
3: นะครับถ้าสมมุติว่าถึง25 เหรียญทองผมเลี้ยงโต๊ะจีน1 โต๊ะ
2: ในฐานะที่ผมเป็นกองเชียร์นี
3: ่ไม่มีบรรจุเรียบร้อยแล้ว
2: ครับ
3: ผู้ดำเนินรายการของสปอร์ตไกด์ไปทุกคน
2: ครับ
3: อันนี้แต่ถ้าได้ไม่ถึง25 เหรียญทองก็ขอก๋วยเตี๋ยวเรือแค่นั้นเนี่ย
2: ครับ
3: นะครับอันนี้ก็เสียเปรียบเยอะหน่อยนะครับแต่เมื่อวันอังคารบอกหน่อยว่าขอทานก่อนได้ไหม
2: ครับ
3: นะครับคือคราวที่แล้ว12 เหรียญทองแล้วคราวนี้โอ้โหปูดขึ้นมา25 เหรียญทอง
2: เท่าตัวเลยนะ
3: โอ้โหเจ๋ง25 เหรียญทองในเอเชียนเกมกับการที่ฟุตบอลไทยจะไปบอลโลกไอ้เขาบอกว่าเมื่อไหร่จะมาก่อนกัน
2: โอ้โหเอาผมลุ้น25 เหรียญทอง
3: นี่คุณไม่มั่นใจในสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเลยเหรอ
2: ก็25 เหรียญทองมันกำลังจะแข่งอีก2 เดือนเนี่ยผมเอาข้างหน้านี้ก่อน
3: โอ้โหนี่คุณต้องให้ความเชื่อมั่นนะเพราะว่าโอกาสที่จะขยับจาก48เป็น64สูงมากเลย
2: ก็64ยังไม่หวังนู่น
3: อ
2: ะ2034ตอนขยับไปเป็น80 กว่าทีม
3: นี่ถ้าคุณแป้งหรือว่าคุณนวลพันธ์ร่ำซำอยู่เมืองไทยเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าทางสมาคมเนี่ยถ้าฟังอยู่ต้องแจ้งให้คุณแป้งทราบรับทราบนะว่าเจ็บก็ไม่มั่นใจในสมาคมฟุตบอล
2: เพราะว่าเท่าที่ได้ยินมาต่อให้เพิ่มเป็น64ทีมเนี่ยพี่หมอมันจะกระเด็นมาถึงเอเชียสักกี่โควต้า
3: ต้องมีอย่างน้อย2
2: อ่ะของเดิม

0: มัน8ครึ่ง
1: ฮะ
0: เพิ่ม2เป็น10ทีม
1: อ้าว10ทีม
0: พี่หมอแล้วเอา10ว่าแล้วเราอะ
1: แรงกิ้งแรงกิ้ง
0: เอาตามแรงกิ้งก็ได้เราอยู่15เอเชีย
1: มีลุ้นเจ็ดคุณต้องให้ความหวัง
0: เอ๊ะคำนี้เนี่ยผมเป็นคนพูดเองนะเมื่อประมาณต้นสัปดาห
1: ์ผม
0: ทำไมมันเปลี่ยนกันแล
1: ้
0: ว
1: ไม่สำหรับผมเนี่ยยังยืนยันเหมือนเดิมว่า
0: ครับ
1: ชาติหน้าตอนบ่ายแต่กับการพูดคุยกับน้องเจดเนี่ย
0: ครับ
1: ต้องให้ความมั่นใจสำหรับคนที่ฟังรายการ
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็ตลอดนะครับหลังจากจบฟุตบอลโลกเนี่ยมีคนถามผมบอกว่าคุณดูวิธีการเล่นสิคุณต้องถามก่อนว่าคุณพูดถึงบอลไทยเนี่ยคุณจะเปรียบเทียบกับวิธีการเล่นของทีมชาติไหน
0: ครับ
1: ที่เหมาะสมแล้วมันเขาเรียกว่าสามารถจะกลมกลืนกับนักฟุตบอลไทยได
0: ้
1: นะผมก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้ฟุตบอลไทยมีเวลาผมจะบอกว่าคุณดูสเปนเล่น
0: ครับ
1: สักอย่างแรกนะถ้าคุณจะเล่นได้แบบสเปนเนี่ยนะคุณก็ต้องพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวของนักฟุตบอลไทยเนี่ยให้สามารถเล่นฟุตบอลได้สองเท้า
0: ครับ
1: เหมือนกับนักฟุตบอลของสเปนนะครับอันนี้อย่างแรกเลยนะครับถามว่าความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยเดี๋ยวนี้ฟุตบอลเขาไม่ถามนะคุณถนัดซ้ายถนัดขวานะครับเพราะว่าเขาเล่นฟุตบอลได้สองเท้าหมดแล้วจะมาบอกว่าเล่นถ้ามีเท้าขวาของนัทธำรงเวชนะแล้วไม่ต้องมีเท้าซ้ายของใครอันนี้ตอบไม่ได้แล้ว
0: พี่หมอรู้ไหมว่าคำจำกัดความของยิงบอลดีทั้งสองเท้าเนี่ยถ้าจะนึกให้เห็นภาพเลยนะในบอลโลกเนี่ยอุสมันเดมเบเล่
1: ถูกต้อง
0: เป็นคนยิงได้ซ้ายและขวาเนี่ยเอาง่ายๆว่าผมภาคฝรั่งเศสเนี่ยเวลาผมไปดูข้อมูลในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเนี่ยเขาใช้ว่าโบสเลยนะ
1: โบส
0: คือเดมเบเล่เนี่ยได้ทั้งขวาทั้งซ้ายอย่างเอ็มบัปเป้ประธานเป้เนี่ยคือถนัดขว
1: า
0: แต่มันมีลูกยิงซ้ายเห็นไหมพี่หมอที่ยิงซ้ายตะบันเข้าไปอ่ะ
1: คือเจดพูดเนี่ยต้องบอกว่าอย่างเดมเบเล่เนี่ยเขาบอกว่า 50-50
0: คือเท่าเลย
1: แต่อย่างประธานเนี่ยเอ็มบัปเป้เนี่ย
0: ระบุว่าถนัดขวาแต่ซ้ายยิงเบอร์นั้น
1: เขาบอกว่าขวาของเอ็มบัปเป้เนี่ย70ซ้ายประมาณ30แต่ซ้าย30ของเอ็มบัปเป้เนี่ยขอโทษนะยิงบ่อยมากนะครับแล้วเขาเปรียบเทียบว่าถ้าเป็นฮาแลนด
0: ์
1: นะจะเป็น
0: 60-40
1: อะไรอย่างเงี้ยนี่คือเปอร์เซนเทจ
0: อ
1: ันนี้เห็นด้วยกับเจนนะแล้วก็ผมก็บอกแล้วว่าเนี่ยนี่คือเราคุยกันแบบสนุกสนุก
0: ครับ
1: หลังบอลโลกนะอย่างแรกคือความสามารถเฉพาะตัวเพราะความสามารถเฉพาะตัวได้แล้วเนี่ยเจนคุณต้องไปดูตรรกะ4ข้อที่ผมบอกสำหรับคนเล่นฟุตบอลนะ
0: ครับ
1: คืออย่างแรกเนี่ยนอกจากคุณคล่องซ้ายขวาแล้วคุณต้องเหนียวแน่นนะเมื่อไหร่ก็ตามที่บอลมาอยู่ในความครอบครองของคุณไม่ว่าคุณจะเล่นตำแหน่งไหนเนี่ยคุณต้องไม่เสียบอลง่าย
0: ครับ
1: ภาษาฟุตบอลผมใช้คำว่าเหนียวแน่นเหนียวแน่นก็คือคุณต้องฝึกนะครับการฝึกก็คือต้องฝึกในพื้นที่แคบๆ10x10
0: ครับ
1: นะครับเริ่มต้นด้วย1-1เนี่ยคุณครองบอลอีกเพื่อนร่วมทีมมาแย่งบอลนะครับต้องคุณเรียกว่า1-1เนี่ยคุณต้องไม่ให้โอกาสเพื่อนร่วมทีมคุณแย่งบอลได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยคุณต้องให้เพื่อนร่วมทีมคุณ2คน
0: ครับ
1: มาลุมคุณเป็น2-1
0: ครับ
1: นะครับคือเรื่องอย่างเงี้ยเป็นเรื่องจำเป็นเมื่อไหร่ที่คุณทำได้เนี่ยมันก็จะทำให้ความเหนียวแน่นในเรื่องของการครองบอลดีขึ้นอย่างที่2นอกจากเหนียวแน่นไม่เสียบอลแล้วนะ
0: ครับ
1: เวลาคุณจะส่งบอลไปเนี่ยคุณจะต้องส่งบอลไปนะครับให้เพื่อนร่วมทีมโดยที่ไม่ถูกคู่ต่อสู้เนี่ยตัดบอลเขาเรียกว่าแน่นอน
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็นอกจากเหนียวแน่นแน่นอนต้องแม่นยำ
0: แ
1: ม่นยำก็คือนอกจากครองบอลได้ดีไม่เสียง่ายนะครับส่งบอลเนี่ยนะไม่ถูกคู่ต่อสู้ยากแล้วต้องแม่นยำไม่ใช่ว่าส่ง5หลา10หลา15หลา
0: ครับ
1: ปรากฏว่าไม่แม่นยำไม่สามารถส่งไปให้เพื่อนร่วมทีมได
0: ้นี่มันโรดรี่ชัดๆเลย
1: แล้วขอโทษนะครับสุดท้ายเขาบอกว่าลวดเร็วลวดเร็วก็คือนอกจากเหนียวแน่นแน่นอนแม่นยำลวดคือช่องเล็กช่องน้อยเนี่ยถ้าคุณเนี่ยนะใช้ความรวดเร็วที่ใช้คำว่าสปีดบอลเนี่ยมันก็จะสามารถทะลุได้อันนี
0: ้
1: ทุกคนต้องมีนะ
0: คือเราอาจจะยกตัวอย่างนักเตะระดับโลกเวิลด์คลาสหลายคนจะบอกว่าอุ้ยพี่เจไปเทียบอย่างนั้นไม่ได้หรอกแต่พี่หมอกำลังจะชี้ว่าเราพูดให้เห็นภาพแต่แท้ที่จริงแล้วมันคือเบสิกม
1: ัน
0: คือพื้นฐานที่นักฟุตบอลควรจะต้องมี
1: นี่คือความสามารถเฉพาะตัวที่คุณจะต้องมีนอกจากเล่นบอลซ้ายขวา คุณจะต้องมี4อย่างนี้เป็นตรรกะ
0: เอ๊ะทำไมวันนี้พี่หมอดูวันผิดหรือเปล่าวันนี้วันพฤหัสนะ
1: บอลไทยพูด
0: ทำไมทำไมวันศุกร์มาทำไมวันนี้เปิดหัวมาเหมือนวันศุกร์เลยอ่ะ
1: เจ็ดนิดนึงนะ
0: ร้อนแรงเลยอ่ะ
1: นอกจากนี่คือคุณสมบัติทุกคนที่เล่นฟุตบอลแต่ละคนแล้วนะ คุณเห็นไหมสเปนเขาเล่นเนี่ยเขาเรียกว่าระบบ

0: ว่าระบบเนี่ยคุณจะเล่น442 4231 352อันเนี้ยคนที่เป็นหัวหน้าซับโค้ชจะต้องอธิบายให้นักฟุตบอลในทีมของคุณเนี่ยเข้าใจว่าอ่ะตอนนี้เราเล่นนะครับหลัง4นะครับแล้วก็พอเรานำอยู่แบบโทมัสทูเคิลแล้วเราจะเปลี่ยนนะครับเป็นเซนเตอร์4ลงคุณต้องซ้อมในสนามนี่เขาเรียกไอ้ตรงนี้ที่ผมพูดนี่
1: ค
0: ือเขาเรียกระบบฟุตบอล
1: คือผมพยายามคิดตามพี่หมอแล้วก็ผมก็เออแสดงว่าเปโดปอโรมาร์คส์กูกูเรย่าที่เราเห็นอาจจะมีรั่วบ้างในพรีเมียร์ลีกเนี่ยแต่พอไปเล่นกับสเปนโดนติดตั้งระบบ
0: ถูก
1: กลายเป็นแบ็คที่แบบโอ้โหดูมีคุณภาพและผมกำลังจะบอกว่าแบ็คสองข้างของสเปนเนี่ยพี่หมอด้วยระบบจริงๆเนาะ
0: ถูกต้องคือคุณเล่นเชลซีเนี่ยนะหรือว่า
1: สเปอร์
0: คุณเล่นในสเปอร์เนี่ยคุณอาจจะยังไม่เข้าใจจ็อบแต่คุณเห็นไหมจ็อบของกูกูเรย่ากับเวลาลงเล่นเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เขาจะเล่นเกมรับ 70%
1: ระบบ
0: เกมลุกเติมแค่ 30%
1: ยกระดับนักฟุตบอลได้
0: ถูกต้อง
1: อันนี้คือชัดเจน
0: อันนี้ไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่า job description
1: ค
0: ือคุณจะต้องเข้าใจในแต่ละตำแหน่งนะครับระบบก็คือคุณ organization ในเกมรับทำยังไงถ้า4คนเล่นแบบไหน3คนเล่นแบบไหน5คนนะครับแล้วพอคุณเนี่ยกองกลางเนี่ยคุณเห็นไหมถ้าเล่นกลาง2คนนะครับคุณจะให้โรลลี่นะครับเล่นกับใคร
1: ฟาเบนลุย
0: ฟาเบนลุยก็แบบนึง
1: จะเปดรี
0: เปดรีก็ได้นะครับอันเนี้ยพอ organization เกมรับได้กองกลางได้กองหน้าได้เอามารวมกันมิกกันเนี่ยเขาเรียกว่าระบบฟุตบอลนะครับระบบได้แล้วถามว่าสิ่งต่อไปก็คือจินตนาการ imaginary คนที่มีบอลกับคนที่ไม่มีบอลคนที่มีบอลเนี่ยจะต้องครองบอลเหนียวแน่นนู่นนี่ตามที่ผมบอกไอ้คนที่ไม่มีบอลเนี่ยเขาเรียกว่าอิมเมจินี่คือคุณจะต้องเคลื่อนที่ไปหาจุดที่ให้คนที่มีบอลเนี่ยสามารถที่จะส่งบอลได้ทั้ง10ตำแหน่งไม่ใช่คนเดียว
1: คุณไปดูสเปนนัดชิง
0: ถูกต้อง
1: อันนี้เห็นภาพชัดมากเลย
0: ทำไม
1: คนที่ไม่มีบอลเคลื่อนยังไง
0: ไล่สเปนไม่จนแล้วทำไมนัดสุดท้าย
1: อาร์เจนตินา
0: ถึงไม่ถึงมีโอกาสยิงแค่2ครั้ง
1: ก็หาบอลไม่เจอ
0: ถูกต้องแหมอันนี้ก็เริ่มต้นด้วยเรื่องราวสบายสบาย
1: เดาทางพี่ชายผมไม่ค่อยถูกเลยสงสัยจะดูวันผิดหรือว่าวันศุกร์หรือเปล่า
0: เรามาเริ่มต้นด้วยเรื่องกีฬาที่ไม่ใช่ฟุตบอลเอ้ามัน4 6 8 9 8 9 9
1: ส่งมา
0: ใครอยากถามเรื่องอะไรทุกคำถามมีคำตอบ
1: แล้วนิดนึงวันนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีการประกาศ11นักเตะยอดเยี่ยมฟุตบอลโลกออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กัน
0: เจ็ดวันอังคารผมจัดกันแล้ว
1: อ่ะเดี๋ยวที่พี่หมอกับพี่หนุ่ยจัดเนี่ยตรงไหม
0: ตรง
1: แล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยจะโยงไปถึงบรรลงดอด้วยเพราะว่าบรรลงดอปีนี้มันมีสตอรี่นะครับเผื่อว่าใครยังไม่ทราบเป็นครั้งแรกที่จัดที่ลอนดอนน
0: ะ
1: ครบรอบ70ปีบรรลงดอพี่หมอ
0: แล้วคณะกรรมการเนี่ยเขาประกาศออกมาแล้ว
1: ผมกำลังจะบอกว่ามันมีสตอรี่ของสตาร์ลีแมทธิวส
0: ์
1: ที่ได้บรรลงดอปีแรก1956ดังนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกถ้าแฮร์รี่เคนจะเป็นแต่งหนึ่งเพราะเป็นคนอังกฤษ
0: แล้วก็คณะกรรมการประกาศมาเจ็ดอ่านมา
1: ผมยังไม่ดูเพิ่มเติม
0: เขาบอกว่าไงว่า
1: ครับ
0: ไอ้ฟุตบอลโลกครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการเป็นเปอร์เซนเทจใหญ
1: ่
0: สำหรับการที่จะคัดเลือกบอลลงดอ
1: ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเบรกสุดท้ายว่ากันพี่หมออยากจะเริ่มด้วยอะไรวันนี
0: ้เอาเลยเอาแบดมินตันก่อนเลย
1: นะเอาแบดมินตันก่อนละกันเพราะว่าเป็นรายการใหญ่ก็มีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวไม่ดีนะครับ
0: วิกเตอร์ไชน่าโอเพ่นระดับ 1,000
1: 1,000 นะก็ผมเริ่มที่ข่าวดีก่อนแล้วกันเพราะว่าผมก็เอาใจช่วยน้องเมย์ผมมาตลอดนะรัชนกอินทนนท์เนี่ยโอ้วันนี้เล่น3เกมพี่หมอเจอกับคู่ปรับด้วยนะครับก็คือเหงียนทวยลินจากเวียดนามจริงๆช่วงหลังเนี่ยเมย์แพ้คนนี้นะแต่ปรากฏว่าวันนี้นี่เกมแรกเมย์ก็แพ้ไปก่อนด้วยนะครับ 17-21 แต่ว่ากลับมาชนะ 21-16 และ 21-15 รัชนกผ่านเข้าสู่รอบที่3ต่อไป
0: ก็ไม่มีอะไรมากก่อนการแข่งขันเนี่ยเมย์รัชนกไม่ได้กินปลากระพง
1: อุ้ยทำไมฮะ
0: เพราะกินปลาเก๋า นะครับแล้วก็เล่นให้เห็นว่า
1: ผู้เล่น
0: ที
1: ่
0: ม
1: ี
0: ประสบการณ์ที่เขาเรียกว่าเก๋าเกมเนี่ยเล่นยังไง เล่นละเอียดต้องใช้คำว่าเล่นละเอียดนะครับแล้วก็ชนะ
1: หยอดทีนี่เอาง่ายว่าเหียนทวีลินก็ไปไม่เป็นคือผมว่าประสบการณ์ล้วนๆแล้วเมย์เล่นแบบเซฟแรงดีมากเพียงแต่ว่าด่านต่อไปเนี่ยแม่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะเฉินยู่เฟย
0: ก็ธรรมดาเพลนๆคืออายุเราเยอะกว่าใช่ไหมแล้วก็เราเลยเขาเรียกว่าจุดสูงสุด

0: ตอน 17:45 น่าจะช่วงหลังรายการเราน
1: ะ
0: ก็คือน้องครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์นะครับจะเจอกับมือหนึ่งของอินโดเขาก็คือปูตีกุสุมาวาดานี่จากอินโดนีเซียนะครับเท่ากับหญิงเดี่ยวเราเหลือ2คนนะพี่หมอเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนน้องพิงเมื่อวานเนี่ย
0: เสียดายพิง
1: เจ็ดรายงานไปเรียบร้อยแล้วน่าเสียดาย
0: ไปแพ้หลินเซียงตี
1: ้
0: โดยเฉพาะเกมตัดสินเนี่ยแพ้ดิวด้วยอ่ะในขณะที่ชายเดียวโอ้โหวันนี้นี่ถ้าใครดูอีคิวนะครับพนิจพลธีรรัตน์สกุลนี่เกมแรกเนี่ยเฮนะพี่หมอชนะมือหนึ่งโลก 21-17 เกม2มาแพ้2-21แล้วก็เกม3ก็รีไทร์ถอนตัวเหตุผลเพราะว่าผมไปเช็คมาละน้องไม่สมบูรณ
1: ์
0: แล้วก็เหมือนมีอาการหน้ามืดก็เลยมองว่าแม่ไม่ไหว
1: ไม่ได้อดข้าวอดน้ำนะ
0: อุ้ย
1: คือไม่สมบูรณ์มาก่อนแล้วก็พอลงไปชี้ชิยูฉียังบอกเลยบอกเห็นชัดเลยว่าผู้ต่อสู้มีอาการบาดเจ็บ
0: เอาจริงในมุมผมอ่ะผมว่าเป็นช่วงเวลาที่คิวดีที่สุดนะ
1: ใช่
0: ร่างกายดีปราดเปรียวว่องไวนะครับก็เอ๊ะถ้าแบบนี้ชายเดี่ยวเราไม่เหลือแล้วส
1: ิไม่เหลือแล้วน้องวิวก
0: ็น้องวิวก็ไปเมื่อวานละอ่ะอันนั้นคือในประเภทเดี่ยวนะครับส่วนหญิงคู่อันนี้ข่าวดีคู่พี่น้องเอี่ยมสะอาดนะครับเบญจภากับนันทการมูนาอันนาก็ชนะคู่เกาหลีใต้นะคิมฮยจองแล้วก็กองฮียงจากเกาหลีใต้ไป2เกมรวด21-19และ21-9นะแล้วก็เช่นเดียวกับคู่ผสมนะครับบาสเฟมนี่ก็เป็นคู่ความหวังของเราเป็นคู่มือ4ของรายการชนะคู่ไต้หวันนะครับเย่หงเว่ยกับนิโคกันสลัดชานไป2เกมรวดก็เดี๋ยวเราจะเหลือคู่ผสมอีกคู่นึงเดี๋ยวผมดูนิดนึงว่าลงหรือยังจบไปเมื่อสักครู่นี้เลยโอ้โหถือว่าน่าเสียดายนะครับคู่ผสมเราอีกคู่นึงก็คือคู่โอโม่ปอป้อ
1: ครับ
0: พักกพลธีรรัตน์สกุลกับซัสรีต้ารัตนชัยนะครับปรากฏว่าไปแพ้คู่ฝรั่งเศสนะครับทอมกีเชลกับเดลฟินดารูไป2เกมรวด11-21และ19-21เท่ากับ
1: ต้องให้เวลาต้องให้เวลา
0: อ่ะเท่ากับว่าเราเหลือคู่ผสมหญิงคู
1: ่ครับ
0: แล้วก็หญิงเดี่ยวให้ได้ตามลุ้นตามเชียร์กัน
1: พรุ่งนี้นะครับรอบ8คน8คู่สุดท้าย
0: ครับ
1: นะครับต้องบอกว่านี่คือระดับ 1,000 ที่มีอยู่5รายการนะครับในแต่ละปี
0: เอาเป็นว่านักแบดเราไม่เคยได้แชมป์ที่นี่น
1: ะ
0: ที่สำคัญอันเซยองถอนตัวน
1: ะ
0: หวังจื้อยี่เนี่ยเป็นแชมป์หญิงเดี่ยวที่นี่2ปีติดนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าปีนี้เธอจะป้องกันแชมป์ได้หรือไม
1: ่ครับ
0: ครับ
1: มาที่ครับ
0: ผ่านไป
1: LPGA
0: ได้เลย
1: นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรายการอุ่นเครื่องก่อนถึงเมเจอร์ที่5
0: ครับ
1: ISPS Honda Women Scottish Open
0: อุ่นเครื่องก็2ล้านเหรียญอยู่นะ
1: 2ล้านเหรียญ แล้วก็แข่งละวันนี้นะครับเป็นวันแรกตอนนี้ผลการแข่งขันล่าสุดนะครับอัปเดตเลย
0: ได้เลย
1: ผู้นำตอนนี้3อันเดอร์เจนนี่ชิน
0: ครับ
1: นะครับจากเกาหลีใต้นะครับแล้วก็2อันเดอร์เอริยาจุธานุการ
0: ฟอร์มไทยแลนด
1: ์นะครับและอีกคนก็คือพิเรียเดโรชอนะครับจากฝรั่งเศสแล้วก็โลชางนะครับเอสเตอร์เฮนเซลิชนะครับแล้วก็ลีน่าแม็กควายนะครับอันนี้เป็นตอนนี้ไม่ได้ยังออกไม่หมดนะทยอยออกนะ
0: เพราะว่าเราไปกัน6คนถูกไหมพี่หมอรายการนี้นะเอริยานี่2อันเดอร์อยู่ในลีดเดอร์บอร์ดแล้วก็คนที่ออกมาแล้วก็มีอัญชิสาอุตตม
1: ะ
0: ล่าสุดอีเวนพานะครับอัญชิสานี่เล่นมา4หลุมแล้วก็มีโปรไมตรีชัดปกติไมเนี่ยจะเล่นใน LET นะแต่ว่าสัปดาห์นี้ได้เล่นใน LPGA ทัวร์นะครับล่าสุดโปรไมตรีชัดเนี่ย1โอเวอร์เล่นมา4หลุมแล้วก็มีโปรพราชเนตตีเล่นมา2หลุม1โอเวอร์อย่างเงี้ยพี่หมอ
1: แพตตี้ด้วย1โอเวอร
0: ์แพตตี้ส่วนคนที่ยังไม่ออกก็คือโปรเมียวปาจารีอนันต์ฤกาลจะออกประมาณสักทุ่มหนึ่งแล้วก็มีเปียโนอภิชยายุบลประมาณทุ่มครึ่งเท่ากับว่าจีโน่พักนะ
1: จีโน่รอสัปดาห์ไม่อยากพูดนะผู้จัดการยืนยันมาว่าคือฟิตซ้อมเนี่ยดีมากแล้วก็ใครที่เห็นจีโน่ช่วงเนี้ยมักจะถามผมว่าเอ๊ะทำไมดูแบบดูเฟิร์มแบบกล้ามเนื้อแบบมากขึ้นเขาฟิตมาก
0: ครับ
1: นะครับอ่ะเอาใจช่วยสำหรับสัปดาห์หน้าแล้วกัน
0: ก็เอาใจช่วยทุกสาวไทยเนา
1: ะ
0: แต่ว่าแม่ก็อาจจะอินกับจีโน่นิดนึงเพราะรายการAIG Women's Open เนี่ยเหมือนเอริยาเคยได้แชมป์เนาะพี่หมอเมื่อ10ปีที่แล้ว
1: ใช่ๆเคยได้แชมป์

0: เมย์เคยได้แชมป์รายการนี้นะแต่ว่าสนามมันไม่น่าจะใช่ที่เดิม
1: ครับ
0: เพราะว่าสนามในรายการนี้ก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะครับ
1: นะครับก็เป็นเรื่องราวของกอล์ฟ LPGA
0: ครับ
1: นะเรื่องการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนี
0: ่เป็นยังไง
1: หลังจากเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวันอังคาร
0: ครับ
1: ดร.สิริเชษฐ์ภูลทิพายานนท์นะครับนายกสมาคม MMA สมัครเป็นคนแรกวันนี้นะครับคนที่2ดร.สุวิทย์เลิศธนากุลวัฒน์นักการเมืองท้องถิ่นและนักทำงานสังคมย่านบางรักที่เขาเรียกว่าเสียวิทย์กวนอิมบางรักสมัครเป็นคนที่2นะครับก็ยังเปิดรับสมัครนะครับสำหรับใครที่ต้องการเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยต่อจากดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับก็ต้องบอกว่าโปรไฟล์ก็ไม่ธรรมดาแล้วกันแต่เดี๋ยวรอให้จบหมดจนแล้วค่อยมาคุยกันนะครับตอนนี้รอท่านรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าใครจะสมัครบ้างอย่างน้อยต้องมี1คนนะครับแล้วก็เดี๋ยวได้บทสรุปยังไงค่อยมาพูดคุยกัน
0: พี่หมอนี่ผ่านผู้ว่าการกกท.มากี่คนแล้วฮะเนี่ย
1: โอ้โหผม นับไม่ถ้วน
0: อ่ะผมก่อนเพราะว่าผมจำได
1: ้
0: ที่ผมมีโอกาสมาอ่านช่อง T-Sport Channel ก่อนจะเป็น T-Sport 7เนี่ยเมื่อก่อนยังออกจานปกติอยู่เลยไม่ได้เป็นฟรีทีวีเหมือนปัจจุบันนะครับผมเนี่ยมายุคผู้ว่าหนุ่มกนกพันธุ์จุลเกษมผมยังจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าหลังจากท่านเนี่ยผ่านไปกี่คนนะแต่ผมมาเข้าวงการกีฬาตอนยุคผู้ว่าหนุ่มเพราะว่าวันนั้นจำได้พี่หม
1: อ
0: วันที่ไปเขารับประกาศสมัครผู้ประกาศข่าวกีฬาเนี่ยผมต้องไปเทสด้วยการอ่านข่าวกีฬาต่อหน้าท่านด้วยน
1: ะ
0: ผมจำได้เลยว่าตอนแรกก็เดินทางไปที่กกท.อู้แล้วห้องเบิ้ลเริ่มเลยพี่หมอเข้าไปเนี่ยก็จะมีผู้ว่าการเนี่ยผู้ว่าหนุ่มกนกพันธ์อาจจะมีรองของกกท.ด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ในกกท.อ่ะและอาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องอะไรทำนองนี้นะครับผมก็ไปนั่งอ่านข่าวนะเพราะว่าเป็นการเทสเพื่อว่าเขาจะรับหรือไม่รับไงอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นก็ยังจำประสบการณ์ได
1: ้โอ้ยพี่หนุ่มเป็นนักพัฒนา
0: ครับ
1: นะครับก่อนหน้านั้นก็ดร.ศักดิ์ชายทับสุวรรณ
0: ก่อนหน้าพี่หนุ่มใช่ไหม
1: แล้วก็มีสันตี
0: ้ครับ
1: ดร.สันติภาพเตชวนิช
0: ครับ
1: นะครับโอ้แล้วก็คุณผมจำชื่อมีดร.มีอะไรหลายคน
0: เข้าวงการตอนแรก
1: เ
0: ป็นใครคนแรกจำไม่
1: ได้โอ้โหต้องการมากนะแต่เนี้ยผมทันพี่สันตี้นะครับดร.สันติภาพเตชวนิชดร.ศักดิ์ชายทับสุวรรณพี่กนกสักกระดกพันจุนเกษม
0: ผู้ว่าหนุ่มผู้ว่าหนุ่ม
1: ก็หวังว่าจะได้คนดีๆเข้ามานะครับกล้าหาญชาญชัยที่จะมาผ่าตัดวงการกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย
0: โอเคน่าจะตามนั้นส่วนเอาสนุกเกอร์นิดนึง
1: เชิญครับ
0: ก็ช่วงนี้จะเป็นควอลิฟายส่วนใหญ่นะพี่หมอนะอย่างรายการเซินเจิ้นโอเพ่นเนี่ยปรากฏว่ามีนักสนุกเกอร์ไทยคนเดียวที่ได้หลุดไปเมนรอก็คือเทพชยาอุ่นหนูเพราะว่าไปชนะในรอบคัดเลือกนะครับเดี๋ยว F เนี่ยจะได้เล่นในรอบเมนรอส่วนที่เหลือทั้งหมูปากน้ำไมสากลติมชัชพงษ์แมนนครปฐมเนี่ยไม่ผ่านรอบควอลิฟายทีเนี้ยพอจบเซินเจิ้นปุ๊บต่อด้วยบริติชโอเพ่นเลยก็ล่าสุดนี่เทพชยากำลังลงแข่งขันในรอบคัดเลือกนะครับเทพชยาอุ่นหนูเจอกับเจมี่คลาร์กจากเวลนะก็จริงๆ F ก็เหนือกว่าเยอะนะครับล่าสุดนี้ F นำ1ต่อ0เฟรมนะส่วนคนอื่นๆก็อย่างไมค์สากลจะเจออารอนฮิลนัสซูเกอร์มือ41ของโลกจากไอร์แลนด์นะครับหมูปากน้ำนพพลแสงคำเนี่ยจะเจอกับแอชลีย์ฮูเกลจากอังกฤษก็หมูดูเหนือกว่าด้วยอันดับโลกพอสมควรแล้วก็แมนนครปฐมเนี่ยจะเจอกับเก้าหยางจากจีนอันนี้อันดับโลกพอฟัดพอเวียงก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับจริงๆรายการบริติชกลางปีนี่ก็รายการใหญ่นะครับก็จะน่าจะควอลิฟายที่เลสเตอร์นะ
1: ครับ
0: แต่ไปเล่นที่เมืองเชลแนมนะครับชอนเมอร์ฟี่เป็นแชมป์เก่ารายการนี
1: ้ครับก็เป็นเรื่องราวของสตุ๊กเกอร์นะ
0: ครับ
1: มาที่ข้อความ4689899
0: มาวันนี้ก็วันเบาๆวันเบาๆภรรยาของกระดำไม่ขยับครับหมอปาเจตอัมซ่ามาเยี่ยมครับนักเตะคนไหนชอบกินขนมตอบปูไทยเอเมอรี่นี่เขาวงเล็บอูไนมานะฮะเดี๋ยวจะมาเมืองไทยเตะวันไหนนะ4สิงหาคม
1: 4สิงหาคม
0: แอสตันวิลล่าเจอกับบีจีปทุมนะครับ มุกวันนี้มีฉีกหน่อยนะพี่จ๋าอยากถามว่าหาไหมบอกหน่อยหนอหนูอยากถามมุมมองสองหนุ่มหล่อยังเฝ้ารอจ่อฟังยังเช่นเดิมจากอามซา
1: โอ้ทั้งอามถ้าพี่จัดจะน้องเจดจะไม่ต้องพูดถึงนะครับสบายสบาย
0: ครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ
1: จับทางยากอ่ะ
0: พี่หมอคุณเจดเฟรนันตอเรสนี่อยู่ทีมไหนครับไม่เห็นจะมีมามองทีมไหนสนใจเลยเหรอครับจากคุณหงไฮเวย์ก็บาร์เซโลน่าครับผมเขาไม่ปล่อยแล้วนะครับ
1: ที่ไม่ค่อยได้ลงเพราะอะไร
0: เออโอ้โหก็ตัวเลือกด้านข้าง
1: เลวานดอฟสกี้
0: คือเฟรนันตอเรสเนี่ยโดยอ๋อหมายถึงว่าถ้าในบาร์เซโลน่าถึงไม่มีหมอเขาก็จะสลับแต่ล่าสุดเลวานย้ายออกไปแล้วเลวานย้ายไปเล่นเมเจอร์ลีกแล้วดังนั้นเนี่ยแต่ถามว่าโดยวิธีการของเฟรนตอเรสผมว่ามันก็ไม่ได้เป็นหน้าเป้าแบบ 100% น่ะ
1: ใช
0: ่คือคนสเปนเขาจะตั้งฉายาเฟรนตอเรสว่าเจ้า The Shark Man เหมือนฉลามอ่ะเป็นนักฟุตบอลที่พุ่งเขาไปกรอบได้ดีอะไรทำนองเนี้ย
1: ไปกรอบหาช่องว่างหาตำแหน่งได้ดี
0: แต่ถามว่าโดยวิธีการผมว่ามันก็เป็นนักเตะที่เล่นได้หลากหลายนะพี่หมอเนาะ
1: ไม่ใช่ศูนย์หน้าสไตล์เลวานดอฟสกี้ไม่ใช่แต่เป็นเอาถ้าเปรียบเทียบกับศูนย์หน้าเมืองไทยก็เหมือนเกียรติศักดิ์เสนาเมือง
0: แต่ถามว่าอยู่บาร์ซ่าก็เล่นด้านข้างได้อะไรทำนองนี้นะครับแต่ว่าพอเลวานย้ายออกผมว่าเขาน่าจะมีบทบาทมากขึ้นน
1: ะ
0: สำหรับเฟรนตอเรสนะก็พี่เทียนท่าฉลอมนะครับบอกว่าบางกะปิมีฝนหล่นนั่นไงผิดละบางกะปิมีฝนหล่นจากฟ้าเมฆดำลอยไปมาฟ้ามืดมิดลมแรงแสงไม่มีที่ใกล้ชิดในใจจิตติดฝนล้นหัวใจสปอตไกด์วันนี้ดีสุขล้นข่าวเข้มข้นคึกคักรักไม่ไกลหมอคู่เจ็ดเด็ดดีชี้สดใสดูอย่างไรก็หล่อต่ออายุจากพี่เทียนนะฉลอง
1: เดี๋ยวนี้ประโยคสุดท้ายมีการอารีเล็กๆนะครับ
0: เออผมชอบตรงคำว่าต่ออายุเลยแม่ต่ออายุเลยล่ะนะฮะเวสต์แฮมผมรวยแล้วครับแฮมเมอร์อาร์มหมายว่าอะไรอ่ะ
1: ขายใครได้อันนี้ผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดเลย
0: ล่าสุดมาเตอุสเฟอร์นันส์ยิงประตูให้กับสโมสรใหม่แล้วนะพี่หมออุ่นเครื่องยิงอย่างสวยเลยก็สเปอร์อุ่นเครื่องเนี่ยมีทั้งมาเตอุสแฟนนานซานโดโตนาลีเขาอุ่นเครื่องมาแล้วไงแล้วมาเตอุสนี่ยิงอย่างสวยนะครับในเกมอุ่นเครื่องนะป้าหนูลืมบอกมุกหนูเอ่ยชื่อปูไทยนี่โดนไป 4,000 นะจากอัมซ่ามีคนถามพี่เจตแล้ววอลเลย์บอลใช่จริงๆวันนี้เรามีวอลเลย์บอลชายนะพี่หมอเดี๋ยววันนี้เราเจอเวียดนามไงในสัปดาห์ที่2นะครับสนามที่2เนี่ยหลังจากที่เมื่อวานนี้เราชนะเมียนมาไป3เซตรวดนะครับวันนี้ก็แข่งตอนบ่าย 3:30 นะเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงว่าล่าสุดผลเป็นอย่างไรเพราะว่าแข่งขันที่จาการ์ตานะครับตอนนี้น่าจะกำลังแข่งอยู่เอาเป็นว่าเดี๋ยวมีผลเดี๋ยวแจ้งให
1: ้
0: เพราะว่าเริ่มตอนบ่าย 3:30 มันเพิ่งแข่งไปประมาณชั่วโมงนึงเองน่าจะซัดกันอยู่ในเซต1หรือ2ประมาณนี้นะครับ
1: ครับ
0: หลังจากที่แมตช์แรกอ่ะพี่หมอเราชนะเมียนมามา 3-0 นะ
1: ครับ
0: ก็ไทยจะเล่นถ้าวันนี้ชนะเข้ารอบแน่และน่าจะเป็นอันดับหนึ่งด้วยส่วนในกลุ่ม A เนี่ยพี่หมอกัมพูชาที่ได้แชมป์ในสนามแรกที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาประเดิมแมตช์แรกแพ้อินโดนีเซียนะ
1: ครับแค่เนี่ยก็ผมบอกแล้วไงทุกคนก็ยังมีเครื่องหมายคำถามอยู่ว่ากัมพูชาผู้ชายเนี่ยของแท้หรือเปล่า
0: คือไปได้แชมป์ในสนามแรกที่ฟิลิปปินส์แต่ว่าในสนามที่2ที่จาการ์ตาเนี่ยเมื่อวานนี้เขาไปเดิมแมตช์แรกเขาแพ้อินโดนีเซียวันนี้เขาจะเจอฟิลิปปินส์ดังนั้นเนี่ยเหมือนแย่งกันเข้ารอบอ่ะเดี๋ยวต้องดูว่าไทยจะมีโอกาสได้ล้างตาเปล่านะเพราะถ้าเกิดว่าไทยเข้าอันดับ1แล้วกัมพูชาเข้าอันดับ2มีโอกาสเจอนี
1: ่ครับ
0: ล้างตาอีกทีส่วนผลไทยเวียดนามเดี๋ยวยังไงผมเอามาฝากให้นะครับน่าจะกำลังแข่งในเซตต้นๆอยู่น่าจะประมาณนี
1: ้
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าฟุตบอลไทยครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวัสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM99
8: สนับสนุนโดย
9: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
0: 16นาฬิกา39นาทีครับช่วงที่2สปอร์ตไกด์วันพฤหัสบดีครับ
1: โอ้โหวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าการแข่งขันเอเชียนเกมประเภททีมเนี่ย
0: คร
1: ับมีการจับสลากทุกประเภทเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียกว่าสนุกนะผมถ้าถามผมถือว่าอย่างฟุตบอลเนี่ยนะครับทั้ง4กลุ่มเนี่ยก็เรียกว่าพอจากแต่ละโถแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าพอประกบแล้วเอากรุ๊ป A ก่อนเลยมีญี่ปุ่น มีไทยแลนด์มีคีกิสถานแล้วก็ฮ่องกงนะครับกลุ่ม B นะครับมีจีน UAE นะครับอิหร่านแล้วก็เกาหลีเหนือ
0: โอ้โหกลุ่มนี้หนักนะกลุ่มนี้หนัก
1: กรุ๊ป C นะครับมีเวียดนามอุซเบกิสถานฟิลิปปินส์แล้วก็คูเวต
0: ผมว่าเวียดนามเขามีลุ้นนะเนี่ย
1: แล้วก็กลุ่มดีนะครับเกาหลีใต้ซาอุดิอาระเบียแล้วก็กาตาร์เจนผมว่ากรุ๊ป A เนี่ยเบาสุด
0: เบาไหม
1: เบาสุดแล้วล่ะ
0: เอาง่ายๆเราตัดญี่ปุ่นทิ้งแล้วเราหวังว่าเราจะเข้าที่2
1: ใช่ฮ่องกงกับคีกิสถานเนี่ยผมว่าง่ายกว่าโอ้โหกรุ๊ป B เนี่ยโอ้โหเจนจีน UAE
0: อิหร่าน
1: อิหร่านแล้วก็เกาหลีเหนืออ ื
0: ม
1: ยังไงกรุ๊ป4ก็แข็งนะเวียดนามอุซเบกฟิลิปปินส์คูเวต
0: แข็งโป๊กเลยแหละ
1: ก็ดูแล้วน่าจะสนุกนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลเนี่ยพอรู้ว่าแบ่งกลุ่มออกมาแล้วก็บอกว่าก็น่าที่จะดีใจนะครับเพราะว่า อยู่ในกลุ่มที่ไม่หนักเกินไป
0: คือเราได้เล่นอย่างน้อยๆ3แมตช์เนาะแต่ว่าอย่างกลุ่มดีเนี่ยเขามี3ทีมเขาเล่นแค่2แมตช์แสดงว่าเกาหลีใต้ซาอุกาต้าเนี่ยพี่หมอต้องมีทีมหนึ่งตกรอบแรก
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: โอ้โหนี่มันอดีตทีมที่ไปฟุตบอลโลกหมดเลย
1: ใช
0: ่อดีตเอาง่ายๆว่าเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกทั้งหมดด้วยน
1: ะ
0: เกาหลีก็เคยเป็นกาตาร์หน2022แล้วซาอุเนี่ยกำลังจะเป็น2034เนี่ย
1: ครับ
0: ก็ต้องมีทีมหนึ่งตกรอบเป็นไงพี่หมอดูประเมินละเราญี่ปุ่นคีกิสถาน
1: ผมก็มองว่ากลุ่ม A เนี่ยผมว่าญี่ปุ่นกับไทยน่าจะเข้ารอบ
0: โอ้ยมองว่าเราเข้าได้ใช่
1: ไหมแล้วกลุ่ม B เนี่ยถ้าถามผมนะผมว่าอิหร่านเข้าทีมหนึ่ง ทีมหนึ่งถ้าให้ผมเลือกเนี่ยผมว่าสูสีมากอ่ะผมชี้ไปที่ UAE
0: ครับ
1: นะครับกลุ่ม C นะครับผมว่า อุซเบกิสถานกับคูเวตน่าจะดีกว่า
0: เวียดนามมีมุมสอดแทรกได
1: ้มั้ยก็มีมุมฮะสอดแทรกมีมุมนะครับแล้วก็กลุ่มดีเนี่ยนะครับผมว่าซาอุดิอาระเบียจะเข้ารอบคู่กับเกาหลีใต
0: ้โอ้โห
1: อันนี้เป็นฟุตบอลชายนะฟุตบอลหญิงมากนะ
0: ครับ
1: นะครับกรุ๊ป E นะครับมีญี่ปุ่นมีไต้หวันมีเวียดนามมีไทยนะครับกรุ๊ป G นะครับมีจีนฟิลิปปินส์อุซเบกิสถานฮ่องกงแล้วก็กรุ๊ป F นะครับมีเกาหลีใต้มีเกาหลีเหนือมีบังคลาเทศแล้วก็มีเมียนมาครับ
0: ก็มีทั้งหมด3กลุ่มที่พี่หมอไล่ไปเมื่อกี้ก็เท่ากับว่าไทยนี่ทั้งหญิงทั้งชายอยู่กับญี่ปุ่นดูแล้วไหวไหมเพราะว่าคือเขาแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มละ4ทีมนะบอลหญิงเนี่ยแชมป์และรองแชมป์กลุ่มเข้าและอันดับ3ที่ดีที่สุด2จาก3กลุ่ม
1: ใช
0: ่พี่หมอประเมินเนี่ยว่าเราอยู่กับญี่ปุ่นไชนีสไทเปและเวียดนามนี่เป็นไง
1: กรุ๊ป E ผมว่าญี่ปุ่นกับไทยเข้าก
0: รุ๊ป A
1: แล้วก็กรุ๊ป B นะผมว่า
0: เกาหลีเหนือไง
1: เกาหลีเหนือไม่มีนั่นมันอีกกลุ่มหนึ่งใช่ๆมีเกาหลีเหนือ
0: มีหมอมี
1: เกาหลีเหนือผมว่าเกาหลีเหนือเกาหลีใต
0: ้สองเกาครับ
1: นะครับ
0: แล้วก็กลุ่มสี
1: ่ผมว่าอุซเบกิสถานกับจีนครับ
0: แล้วก็ที่เหลือก็ไปว่ากันพวกอันดับ3
1: ครับ
0: ที่ดีที่สุดได้อีก2ทีมจาก2กลุ่มโอ้เท่ากับอยู่กับญี่ปุ่นทั้งบอลชายบอลหญิงเนี่ยนะโอ้โหในเอเชียนเกมหนนี้นะ
1: อยู่กับเจ้าภาพอยู่แล้วสบายใจ
0: ครับ
1: นะครับนี่เป็นเรื่องราวของการแบ่งจับสลากแบ่งสาย
0: อันนี้คือเอเชียนเกมนะ
1: นะครับส่วนทีมชาติไทยนะครับ
0: ชุดใหญ
1: ่ใหญ่เนี่ยตอนนี้ก็เดินทางไปชิงแชมป์อาเซียน2026ซึ่งออกเดินทางไปเมื่อเช้าเนี้ยแอนโทนีฮัดสันก็บอกว่าค่อนข้างพอใจนะครับกับการเดินทางไปสปป.ลาวเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับที่ไทยอยู่ร่วมกับสปป.ลาวแล้วก็จะไปแข่งขันที่สปป.ลาวในนัดแรกวันที่25กรกฎาคม
0: ก็คือวันเสาร์นี้นั่นเอง
1: ครับก็เดินทางไป21นักฟุตบอลนะครับพัตติกุ๊ปซับสั้นคนเดียวนะครับแล้วก็ฝึกซ้อมทีมกันมาตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมแล้วก็มั่นใจนะครับว่านักกีฬาจากเมืองไทยมีดีพอนะครับที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้อย่างสปป.ลาวครับ
0: น่าจะบินไปถึงเมื่อช่วงบ่ายนี่แหละที่สนามบินนานาชาติวัดไตที่เวียงจันทน์นะครับก็เท่ากับว่าบินไปถึงวันนี้ผมไม่แน่ใจวันนี้น่าจะได้ซ้อมไหม
1: ซ้อมวันนี้ซ้อมสนามที่ทางเจ้าภาพจัดให้
0: เพราะว่ามันบินใกล้มันไม่ได้มีเจ็ตแลกอะไรก็คงไปถึงแล้วซ้อมเลย
1: พรุ่งนี้ถึงจะซ้อม
0: สนามจริงก็เท่ากับว่าวันนี้ซ้อมสนามซ้อมพรุ่งนี้ซ้อมสนามจริงแล้ววันเสาร์แข่งจริง
1: ส่วนท่านที่ถามว่าถ่ายทอดสดไม่ถ่าย
0: ครับ
1: ทางแอปพลิเคชันของ TrueVision Now
0: ถูกต้อง
1: นะครับใครที่อยากดูก็อย่าลืมติดตามได้ทาง TrueVision Now ครับ
0: ก็ลุ้นกันเดินทางไปถึงแล้วไม่รู้มีฟ้าฝนอะไรเป็นยังไงเหมือนกันนะที่สปป.ลาวพูดถึงโค้ชวังอันนี้เป็นโค้ชวังน่าจะพูดถึงตอนอยู่23ที่หลังจากทราบผลการจับสลากพี่หมอ
1: ครับ
0: ว่าเป็นยังไงเนาะเอาเบื้องหลังเลยไหม
1: ใช่ครับ
0: หลังจากที่ย้อนกลับมาเอเชียนเกมนะครับหลังจากที่ทราบผลการแบ่งกลุ่มเนี่ยโค้ชวังธวัชชัยก็บอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยมาตรฐานดีอยู่แล้วส่วนคีกิสถานฮ่องกงก็เป็นทีมที่มีคุณภาพดังนั้นเนี่ยก็ต้องพยายามศึกษาฟอร์มของทีมอื่นๆนะครับแล้วก็เตรียมแผนไว้แล้วเบื้องต้นการสร้างทีมในแต่ละแคมป์เราก็มีผู้เล่นที่เราส่งรายชื่อไปเบื้องต้นแล้วเราจะต้องส่งรายชื่อ23คนสุดท้ายอีกครั้งซึ่งตอนนี้ก็ได้ประสานงานกับสมาคมและสโมสรในการขอตัวนักกีฬามารับใช้ชาติในเอเชียนเกมเป้าหมายเนี่ยโค้ชวังบอกว่าตั้งสูงไว้ก่อนต้องการเข้ารอบให้ลึกที่สุดตอนนี้สิ่งสำคัญคือการเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเพราะเชื่อว่าการเจอแชมป์เอเชียอย่างญี่ปุ่นคืองานหนักส่วนการเจอฮ่องกงกับคิสถานก็เช่นกันส่วนเรื่องสภาพร่างกายเชื่อว่าไม่น่าเป็นห่วงเพราะช่วงการแข่งขันคือเริ่มต้นฤดูกาลร่างกายแต่ละคนเตรียมมาดีแล้วเราน่าจะได้ตัวนักกีฬามาทั้งหมดจากการซ้อมในหลายแคมป์ที่ผ่านมาเรื่องแท็กติกก็เข้าใจกันง่ายมาก
1: ครับการนี้ก็ชัดเจน
0: พี่หมอผมถามอย่างนี้แล้วกันในการไปเตรียมทีมแข่งขันเนี่ยช่วงที่บอลเปิดลีกกับยังไม่เปิดลีก ในมุมมองของโค้ชแล้วก็นักฟุตบอลมันต่างกันเยอะ
1: ต่างกันเยอะมากถ้าอยู่ในช่วงออฟซีซั่นเนี่ยนักฟุตบอลนักกีฬาปล่อยเนื้อปล่อยตัว
0: เอาง่ายๆเนี่ยเออาเซียนฮุนไดเนี่ยที่มันปีซีซั่นเนี่ยมันต้องยอมรับใช่ไหม
1: ต้องคือมันสร้างพละกำลังกันใหม่แต่11วันเนี่ยเพียงพออ ันนี้แต่ถามว่าแรงเหวี่ยงเนี่ยมันไม่มีแล้วเพราะว่ามันหยุดไปนาน
0: และนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยหมายความว่ามันจะเริ่มเข้าที่เข้าทางพี่หมอหลังจากลีกเปิดไปประมาณสักกี่สัปดาห์ร่างกายมันจะเริ่มกลับเข้าที่อ
1: ่
0: ะ
1: แอดลีสามสัปดาห
0: ์ประมาณ
1: pre-season เกือบทุกทีมเนี่ยจะใช้เวลา5สัปดาห
0: ์
1: pre-season โดยทั่วไปนะ
0: อันนี้หมายถึง pre-season แต่ถ้าเกิดว่าลงไปแข่งจริงในสัปดาห์แรกอาจจะต้องการเวลาเพิ่มอีกสัก 2-3 สัปดาห์จะเข้าที่เข้าทางเลยเพราะว่าก็แอบเป็นห่วงเหมือนกันนะโดยเฉพาะยิ่งคือถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องดูผลงานกับสปป.ลาวเนี่ยว่าจะเป็นยังไงอ่ะส่วนทีมของโค้ชวังเนี่ยผมว่ามันก็เป็นช่วงที่ลีกเปิดแล้วแต่เพียงแต่ว่าไอ้ช่วงการซ้อมนี่แหละ
1: ขอโทษนะจะรวมตัวกันแล้วไปเลยใช่ไหม
0: ก็เนี่ยแล้วล่าสุดเป็นไงพี่หมอมันมีความคืบหน้าเพิ่มเติมไหมว่าแล้วเรา
1: สมาคมอย่างเดียวเพราะตอนนี้นายกสมาคมอยู่สหรัฐอเมริกากำลังจะเดินทางกลับ
0: ไปที่ไปชมฟุตบอลโลกใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ครับ
0: ดังนั้นก็เป็นฟุตบอลทีมชาติ2ชุดแต่ว่ามองอีกมุมนึงนะก็ต้องถือว่าเอื้อแล้วเนาะผลการจับสลากเนี่ย
1: ก็ถือว่าโชคดีอ่ะเจตอย่างที่เราบอกกันนะคืออยู่กับญี่ปุ่นคีกิสถานอย่างเงี้ยผมว่าผ่าน
0: อ
1: ่ะนะเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีปัญหา
0: แต่อย่าลืมว่ามันต้อง 1-2 เลยเนาะพี่หมอเนาะมันไม่มีอันดับ3ที่ดีที่สุดแล้วนะนั่นหมายความว่าไอ้เกมกับคีกิสถานกับฮ่องกงเนี่ยเราต้อง
1: ชนะ
0: ต้องชนะ
1: ใช่
0: แน่ๆสักทีมนึงอ่ะเออประมาณนี้นะครับส่วนญี่ปุ่นก็ต้องยกให้เขาไป
1: ยอมรับอ่ะแล้วเราสู้เขาไม่ได
0: ้ก็ถือว่าผลการจับสลากค่อนข้างเป็นใจแล้วทีนี้ก็อยู่ที่ว่าการเตรียมทีมจะเป็นอย่างไร
1: นั่นแหละคือประเด็นนะเพราะว่าเขาบอกว่าพอเห็นกลุ่มพอแบ่งกลุ่มแล้วไปถามหัวหน้าสตาฟโค้ชธวัชชัยดำรงตระกูลเขาก็ต้องตอบแบบเขาเรียกว่ารักษาน้ำใจก็มั่นใจว่าน่าจะผ่านรอบแรกไปได
0: ้ประมาณนี้นะครับโอเคส่วนสโมสรล่ะฮะ
1: สโมสรก็อยู่ในช่วงพรีซีซั่นทั้งนั้นนะ
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่ก็ฟิตซ้อมแล้วก็มีการอุ่นเครื่องอ่ะนะต้องบอกว่ามีการอุ่นเครื่องกันเยอะมากเลยนะครับแต่ละทีมก็เรียกว่ามีการอุ่นเครื่องไม่เหมือนกัน
0: พี่หมอประเมินแล้วการเสริมทัพมันเป็นไปตามทรงไหมในซีซั่นนี้หมายถึงว่าดูหวือหวาหรือว่าก็ดูปกติแต่ผมจำได้ว่าเมื่อก่อนมันดูฮือฮากว่านี้ไหม
1: พูดถึงทีมไทย
0: ภาพรวมเลยภาพรวมของไทยลีกอ่ะ
1: คือไทยลีกเนี่ยแต่ละทีมเขาก็มีเขาเรียกว่ามียุทธวิธีในการวางแผนที่ไม่เหมือนกันนะครับบางทีมตอนนี้เรียกว่าอุ่นเครื่องแล้วนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเหลืออีกเดือนเดียวนะครับไทยลีกจะเปิดแล้วเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือว่าต้องให้นักเตะเนี่ยทุกคนเนี่ยมีสภาพความพร้อมที่สุด
0: นี่เอาอย่างล่าสุดเลยเนี่ยน้องใหม่ไทยลีกเนี่ยปืนใหญ่ลังกาสุกะปัตตานี FC นี่พี่หมอเขาเปิดตัวนักเตะใหม่นะครับอิกนาซิโออาเบเลโดกองหน้าสเปนวัย30ปีเอ้นี่ได้ควันหลงมาจากบอลโลกว่าเนี่ยอาเบเลโดเนี่ยเป็นอดีตเด็กปั้นของเรอัลเบติสนะครับและเคยอยู่กับบาร์เซโลนาเบนะคือบาร์เซโลนาทีมบีแล้วก็มีโอกาสฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของบาร์เซโลนาร่วมกับลิโอเนลเมสซี่เนย์มาร์และหลุยส์ซัวเรซนะครับโอ้โหคือง่ายๆว่าอยู่ในทีมชุดบาร์เซโลนาเบในยุคที่มี3คนนี้เป็นทีมชุดใหญ
1: ่
0: ดังนั้นก็เคยซ้อมอะไรมาด้วยนะครับแล้วก็เคยเล่นเนี่ยกับจันทบุรี FC ในไทยประมาณนี้นะครับก็เป็น1นักเตะที่ปัตตานีเสริมทัพเข้ามา
1: ครับ
0: เนี่ยหลายคนก็จับตามองนะว่าทีมน้องใหม่จะเป็นอย่างไร
1: คือเมื่อวานเนี่ยผมพูดถึงสตาฟโค้ชทีมชาติของในไทยลีกแต่ละทีไปแล้ว
0: พูดถึงสตาฟโค้ชหน่อย
1: วันนี้ผมขอพูดถึงไทยลีก2หน่อย
0: ครับ
1: นะครับเมืองทองยูไนเต็ดนะครับก็เป็นโจเซอเวสบอร์จิสนครราชสีมาน่าจะเป็นไกลเกียรติเบียดตะคุเดิมนะครับแต่นามสกุลใหม่ก็คือคูณธนทรัพย์ พลังการก็เป็นปาร์คฮังซอน้องบัวพิชยะก็เป็นสันติชัยเผือกโปลิสเทโลก็เป็นสิทธิโชคทัศนัยชัยนาทฮอนบินก็เป็นลักษณะคำลื่นขอนแก่นยูไนเต็ดเป็นสุภชัยคมสินมหาสารคามเป็นดุสิตเฉลิมแสนเกษตรศาสตร์ยังไม่เปิดเผยนะครับเชียงใหม่ยังไม่เปิดเผยแพร่ยูไนเต็ดเป็นลนชัยจินาเกตพัทยาเป็นพิภพอ่อนโมงสงขลาเป็นอนนท์บรรดาศักดิ์นะครับจันทบุรี FC เป็นธีรศักดิ์โพอ้นนครปฐมยูไนเต็ดเป็นทรงชัยสุโกกีอุตรดิตถ์ FC เป็นอนุชาชัยวงศ์ PT สตูน FC เป็นนิรุณอัศวะพักดีแล้วก็เมืองเลยยูไนเต็ดเป็นธนาชนะบุตรครับ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นหัวหน้าสตาฟโค้ชของแต่ละทีมในไทยลีก2
0: หลังจากที่

0: เมื่อวันอังคารผมพี่มอมเราไล่นัดเปิดไทยลีก1มาแล้วนะ
1: ครับ
0: ไปส่องนัดเปิดสนามไทยลีก2เลยมั้ยพี่หมอ
1: เชิญครับ
0: เมืองทองนะครับได้รับเกียรติให้เปิดลีกเลยนะเมืองทองจะเล่นเป็นคู่แรกของไทยลีก2นะครับศุกร์ที่14ขออภัยศุกร์ที่4กันยายนเมืองทองไปเยือนอุตรดิตถ
1: ์ครับ
0: อุตรดิตถ์นี่น้องใหม
1: ่ครับ
0: เพราะแสดงว่าเดี๋ยวนะอุตรดิตถ์ขึ้นมาจากที3ส่วนเมืองทองหล่นจากที1
1: ถูกต้อง
0: เอามาเจอกันเลย
1: เจอกันเลย
0: เกมแรกเลยอุตรดิตถ์เปิดบ้านเจอเมืองทองส่วนพลังการของปาร์คฮังซอเนี่ยเล่นแมตช์แรกไปเยือน PT สตูล
1: คร
0: ับ ไปเยือน PT สตูลเอ๊ะสตูลนี่ก็เพิ่งขึ้นมามั้ยน่าจะใช่นะขึ้นมาจากที3
1: คร
0: ับพลังการไปเยือน PT สตูลนะครับส่วนทีมอื่นๆเนี่ยนครราชสีมาเนี่ยอ่ะไปเยือนนครปฐมพี่หมออันนี้ก็น่าสนใจ
1: เอ้ยผมว่าไม่ง่ายนะ
0: ไม่ง่าย
1: อ
0: ่ะหนองบัวเนี่ยเปิดบ้านเจอเกษตรศาสตร์อย่างเงี้ยนะครับเทโรทีมของพี่หมอเมาเนี่ยจะเปิดบ้านเจอเมืองเลยอันนี้นัดแรก
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับโอ้เมืองทองนี่เตะนัดแรกเลยนะไปเยือนอุตรดิตถ์แล้วเขาแซวกันว่าทีสองนี่ก็ไทยเที่ยวไทยเหมือนกันนะพี่หมอนะ
1: ครับ
0: ครบทุกภาคเลยไทยเที่ยวไทย
1: ใช
0: ่เนี่ยเท่าที่ผมดูนี่เนี่ยภาคเหนือก็มีเชียงใหม่เนาะ
1: ใช่
0: เชียงใหม่อุตรดิตถ์แพร่อย่างเงี้ยภาคใต้อะมีสตูลมีสงขลาม
1: ีครบอะ
0: ครบกลางก็นครปฐมตะวันตกก็พลังการอย่างเงี้ย
1: นครปฐมชัยนาท
0: ตะวันออกก็จันทบุรีพัทยาอีสานก็นครราชสีมามหาสารคามขอนแก่นหนองบัว
1: เขาเรียกว่า
0: เที่ยวไทย
1: กระจัดกระจาย
0: ไทยเที่ยวไทยใช้คำว่าในกรุงเทพก็มีเทโลไงถ้าบอกว่านนทบุรีก็เมืองทองอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ก็ไม่ไกลกัน
0: เกษตรศาสตร
1: ์เกษตรศาสตร
0: ์ไทยเที่ยวไทย
1: อ
0: ่ะประมาณนี้พี่หมอมองทีมเต็งใครบ้างไหมที่น่าจะเลื่อนชั้น
1: โอ้พลังการอ
0: ่
1: ะ
0: ให้เต็งหนึ่งเลยอ่ะ
1: โอ้โหต้องอ๋อบอกเขาตีตัวเรียบร้อยแล้ว
0: เอ๊ะแล้วตกลงแอนดรอสเทาเซนเนี่ยสรุปเขายังไงอ่ะพี่หมอ
1: เขาย้ายมาอยู่ประจวบ
0: แต่เขาก็ยังไม่ได้เป็นทางการไหม
1: หรือไงก็คือข่าว
0: ผมยังไม่เห็นยังเป็นทางการนะ
1: ครับแต่ท่านประจวบรับทราบแล
0: ้ว
1: มาแน่นอนเราอยู่กับโค้ชเตี้ย
0: โอ้ย้ายไปอยู่เมืองชายทะเลเหรอ
1: ฮะ
0: น่าจะชอบนะ
1: เขาอาจจะลงซ้อม2วันแล้วเจอวิธีการซ้อมของปาร์คฮังซอแล้วไปดีกว่า
0: แต่ว่าอีกมุมมองนึงก็ยังดีว่ายังอยู่ไทยลีกนะยังก็ยังเป็นสีสันเป็นมีแฟนประจำอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้ถูกต้องศัตรูนี่เลื่อนชั้นขึ้นมาผมจำไม่ผิดก็มีอุตรดิตถ์สตูลเมืองเลยขึ้นมาจากที3นะครับอ่ะน่าจะประมาณนี้ไปดูข้อความกันหน่อย บอกว่าอ่ะหมอสรุปบอลไทยเนี่ยมีทีมไหนที่ขึ้นมาเล่นที2มั่งและทีมไหนมั่งที่ไม่ผ่านคลับไลเซนซิ่งคลับไลเซนแล้วจะเอาทีมไหนขึ้นมาแทนบอลไทยลีกเปิดฤดูกาลวันไหนครับและนัดเปิดพรีเมียร์ทีมไหนจะนำเป็นจ่าฝูงก่อนกันหลังจบนัดแรกเรามาทายกันเล่นจากพี่โบยโอ้โหความเดียวหลายคำถามเหลือเกินพี่หมอจะตอบไปไหนก่อนดี
1: โอ้วันไทยทีมไหนขึ้นมาเล่นทีสองบ้าง
0: ก็อธิบายไปแล้วก็ทีมอุตรดิตถ
1: ์
0: สตูลเมืองเลย
1: ทีมไหนบ้างที่ไม่ผ่านก็นาราไม่ผ่าน
0: ก็นาราถูกต้องถูกต้องส่วนน่าจะเอาใครเป็นจ่าฝูงเลยล่
1: ะ
0: พี่เมียเลยล่ะ
1: เดี๋ยวรอให้แข่งกัน
0: ครับแล้วก็บอกว่าร้องเรียนเมื่อวานไม่อ่านข้อความ SMS และ YouTube ของน้องของร่อนเลยค่ะอุ้ยแสดงว่าอธิคมอีกแล้วนะอธิคมอีกแล้วนะน้องของร่อน คืออย่างนี้แต่ SMS น้องคมเขาน่าจะอ่านนะ ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าปกติเวลาจัดกับอธิคมนี่อธิคมจะดูแลเรื่อง SMS
1: ครับ
0: นะครับเหมือนกับเราจะมีเป็นคู่กันอ่ะอย่างผมจัดกับพี่หมอเมาผมก็จะเป็นคนอ่าน SMS พี่หมอเมาจัดกับพี่หนุ่ย
1: แล้วผมเป็นคนอ่าน
0: พี่หมอเป็นคนอ่านแล้วถ้าพี่หมอจัดกับพี่อ๋อล่ะ
1: ผมเป็นคนอ่าน
0: ส่วนผมจัดกับคมเป็นคนอ่านดังนั้นเนี่ยที่พูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าก็เลยไม่แน่ใจว่าได้อ่านหรือไม่ได้อ่านแต่ว่าก็คงจะเป็นส่วนน้อยเนาะน้องหงร่อนไม่ต้องเป็นห่วงนะวันนี้พี่จะอ่านให้ละบอกว่าขอถามพี่หมอตรงๆเลยนะครับสมควรยกเลิกรายการชิงแชมป์อาเซียนไปเลยไหมครับเจ้าคุณหงไฮเวย
1: ์คือถามว่าต้องยกเลิกไหมไม่ต้องจริงแต่ว่าเหมือนต้องเขาเรียกว่าต้องจัดลำดับความสำคัญของแต่ละรายการให้ดีอย่างแรกก็คือต้องดูโปรแกรมของฟีฟ่าแต่ฟีฟ่าก็มาดู AFC จาก AFC ก็มาดู AFF ครับแต่อันนี้ก็ฝากไปด้วยแล้วกัน
0: มันอาจจะยังเกี่ยวพันกับเรื่องของสปอนเซอร์ไหมระยะยาวอะแล้วจริงๆมันก็คือรายการของ AFF อะเนาะมันคืออาเซียน
1: อ
0: ะผมว่ามันต้องไปคุยกับฟีฟ่า
1: ฟีฟ่าเขาไม่ลงมาล้วงลูกขนาดนี้เจ็ดคือเขาให้โปรแกรมเขาเรียกว่า
0: ฟีฟ่าอาเซียน
1: ฟีฟ่าเดย์มาแล้วนะแล้วก็ฟีฟ่าอาเซียนก็แข่งตรงกับฟีฟ่าเดย์
0: เข้าใจแต่ว่าพอมันไปใช้คำว่าฟีฟ่าอาเซียนเนี่ยคนมันก็เลยมองว่ามันเหมือนมีรายการอาเซียน2รายการดังนั้นก็เป็นเรื่องที่คุณต้องไปคุยกันแหละเพราะว่าจริงๆมันก็มีแค่3ระดับถูกไหมที่บอกก็ฟีฟ่า AFC AFF ก็ไปคุยกันประมาณนี้นะครับล่าสุดอ๋อผมพยายามจะเช็คผลวอลเลย์บอลไม่เป็นไรดูคุณชาววันนันก่อนนะครับทักทายมาบอกว่าคุณสกายแมนนะครับคุณธีรบูรณ์ถามถึงบาสเกตบอลหญิงและของไทยเหรอได้สิทธิ์แข่งเอเชียนเกมไหมเหรอ
1: ยังไม
0: ่บาสเกตบอลเดี๋ยวผมเช็คให้อีกทีนะมันก็ต้องหรือมันมีควอลิฟายไหมหมอเดี๋ยวเช็คให้นะครับคุณชาววันนันทักทายมาบอกว่าลามีนยามาวกี่เท้าครับคือถ้าเกิดว่าเขาระบุอ่ะลามีนคือซ้ายนะครับแต่ว่านักเตะระดับโลกพวกนี้มันยิงได้2เท้าแหละ
1: ถูกต้อง
0: แต่ว่ามันแค่ในปริมาณแค่ไหนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็บอกว่าอ่ะตามนี้เดี๋ยวข้อความกลับมาเก็บต่อตอนนี้17นาฬิกาเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาเบรกสุดท้ายกับสปอร์ตไกด์วันพฤหัสบดีครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99สนับสนุนโดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
3: ขณะนี้เวลา17นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือมติบอร์ดประชารัฐคืนสิทธิ์รถเก่านักศึกษานอกระบบนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโฆษกกระทรวงการคลังแถลงผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมโฆษกกระทรวงการคลังระบุว่าคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงและผ่อนปรนเงื่อนไขโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดของเกณฑ์เดิมและความคาดเคลื่อนของข้อมูลโดยกระบวนการทั้งหมดจะเน้นการดูแลผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องเดินมาร้องเรียนด้วยตนเองและเตรียมเสนอรายละเอียดทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมที่จะถึงนี้เบื้องต้นการปรับปรุงเงื่อนเกณฑ์หลักของสำคัญครอบคลุม3ด้านประกอบด้วยการทบทวนเงื่อนไขเรื่องรถยนต์และรถจักรยานยนต์เก่าที่ประชุมจึงมีมติให้คืนสิทธิ์เบื้องต้นให้โดยเฉพาะรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่20ปีขึ้นไปและรถจักรยานยนต์อายุ15ปีขึ้นไปกรณีรถจักรยานยนต์สามารถคืนกรรมสิทธิ์ได้2คันแต่ในจำนวนนี้1คันจะต้องอยู่ระหว่างการผ่อนชำระขณะที่นางเกตทิพย์สุภวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ระบุว่าในส่วนของนักศึกษานอกระบบ 267,000 คนซึ่งอยู่ในการดูแลของสกร.จะพิจารณายกเว้นและคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้อย่างไรก็ตามขณะนี้ยอดการยื่นอุทธรณ์ทั่วประเทศจำนวนประมาณ 3,400,000 รายซึ่ง 40% พบปัญหาเรื่องรถยนต์อดีตเลขาสมช.แนะรัฐเจรจาสันติสุขควบคู่การตั้งเงื่อนไขสร้างพื้นที่ปลอดภัยแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้พลโทพระดอนพัฒนาถาบุตรอดีตเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.มองสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ล่าสุดว่านี่คือผลจากนโยบายการแก้ปัญหาของรัฐไม่เดินคู่ขนานกันไประหว่างเจรจาสันติสุขกับการสร้างพื้นที่ปลอดภัยทำให้เกิดช่องว่างทำให้ขบวนการที่เห็นต่างใช้ช่องว่างตรงนี้กดดันด้วยการสร้างความน่ากลัวความตื่นกลัวให้ประชาชนว่าอำนาจรัฐไทยคุ้มครองความปลอดภัยไม่ได้นายพระดอนมองว่านโยบายการดูแลพื้นที่3จังหวัดชายแดน ภาคใต้ของรัฐบาลสั้นมากเพียงบรรทัดเดียวโดยนำหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9คือเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาใช้ในพื้นที่แต่ยังขาดการชี้แจงรายละเอียดและการให้น้ำหนักซึ่งเป็นหน้าที่ของสภาความมั่นคงแห่งชาติต้องมาขยายนโยบายว่าต้องทำเพื่อสันติวิธีโดยมีเครื่องมือ

0: คือชุดพูดคุยสันติสุขกับการสร้างพื้นที่ปลอดภัยสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการพูดคุยขณะเดียวกันการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจะมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องได้ข่าวกรองที่ดีจึงจะแก้ปัญหาได้และข่าวกรองที่ดีที่สุดณเวลานี้คือพี่น้องประชาชน
1: คือประเด็นเดียวเลยสื่อไปที่กระบวนการกระบวนการเนี่ยมันจะมีหลายกลุ่มนะแต่เราจะสื่อไปเลยว่าถ้ากลุ่มไหนที่มาคุยเรื่องพื้นที่ปลอดภัยเราจะคุยด้วยให้กลุ่มไหนที่ไม่มาคุยก็ไม่สนใจเราให้หัวข้อที่จะคุยคือหัวข้อเดียวคือพื้นที่ปลอดภัยส่วนพื้นที่ปลอดภัยตรงเนี้ยมันจะเกิดขึ้นอยากได้อย่างไรมันก็คือคนชี้เป้าหมายเพราะว่ามันคือ37อำเภอแต่มันเพียงแต่เลือกพื้นที่ชั้นต้นได้โดยใช้ข้อมูลจากพี่น้องประชาชนเป็นคนสื่อมาว่าของการอำเภอนี
2: ้
1: นั่นแหละครับเราก็เอาประเด็นเนี้ยไอ้เข้ามาพูดคุยพอเข้ามาพูดคุยมันจะเป็นตัวพิสูจน์และเลิกทะเลาะกันไงถ
2: ้
1: าคุณทำให้พื้นที่ที่ปลอดภัยได
2: ้
1: เฮ้ยก็แสดงว่าคุณเนี่ยมันตัวจริง
2: ครับ
1: แต่ถ้ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาก็ต้องไปถามต่อว่าเฮ้ยและไอ้เหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเพราะจากใครวะจากพวกของฝ่ายคุณนะฝ่ายเองหรือฝ่ายข้านะหรือว่ามือที่สามก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องไปแสวงหาคำตอบร่วมกัน
0: อดีตเลขาสมช.แนะได้ว่าฝ่ายความมั่นคงจะเป็นต้องทบทวนมาตรการดูแลความปลอดภัยเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์และการข่าวก่อนเข้าหาประชาชนเพื่อรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนตะโกนและสื่อสารออกไปว่าต้องการสันติสุขสันติวิธีและนำหัวข้อนี้ไปเจรจากับขบวนการเห็นต่างสุดท้ายจะแก้ปัญหาได
3: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
5: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับ Manchester City ตั้งค่าตัวโรดรี่100ล้านยูโรแมนเชสเตอร์ซิตี้ตั้งค่าตัวโรดรีมิดฟิลด์ทีมชาติสเปนเอาไว้สูงถึง100ล้านยูโรหลังเรอัลมาดริดสนใจคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้ามาร่วมทีมโดยเลกิปสื่อฝรั่งเศสระบุว่ามิดฟิลด์ชาวสเปนิชวัย30ปีซึ่งเพิ่งพาทัพกระทิงดุคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกมีความสนใจที่จะย้ายไปร่วมงานกับโจเซ่มูรินโญ่เทรนเนอร์คนใหม่ของเรอัลมาดริดด้วยอย่างไรก็ตามแมนเชสเตอร์ซิตี้ตั้งค่าตัวนักเตะรายนี้ไว้สูงถึง100ล้านยูโรเลยทีเดียวตอนที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
4: ฟุตบอลไทยเดลี
5: ่การแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นผลการจับสลากทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นคีกิสถานและฮ่องกงโดยจะแข่งแบบพบกันหมดและทีมแชมป์กับรองแชมป์กลุ่มจะได้ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศด้านโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีกล่าวว่าผลการจับสลากการอยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นเขาเป็นทีมที่มีมาตรฐานดีอยู่แล้วในระดับเอเชียและเป็นแชมป์เอเชียรุ่นอยู่23มาด้วยขณะที่คีร์กิสสถานและฮ่องกงที่อยู่ร่วมสายเป็นทีมที่มีคุณภาพเราต้องศึกษาข้อมูลและฟอร์มของเขาให้มากพยายามเตรียมทีมไทยให้ดีและพร้อมที่สุดส่วนเป้าหมายต้องตั้งสูงเอาไว้ก่อนต้องการเข้ารอบให้ลึกที่สุดตอนนี้สิ่งสำคัญคือเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเพราะเชื่อว่าการเจอกับแชมป์เอเชียอย่างญี่ปุ่นคืองานที่หนักรวมถึงฮ่องกงและคีร์กิสสถานเช่นกันเราต้องเตรียมตัวให้ดี
4: ฟุตบอลไทยเดลี
5: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2 กันยายนถึง 9 ธันวาคม 2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่

0: 3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: 17นาฬิกา8นาทีครับช่วงสุดท้ายของสปอร์ตไกด์วันพฤหัสบดีครับ
2: โอ้โหควันหลงเล็กๆเรื่องบอลโลกนะเอาเบสอีเลเว่นแล้วกันนะครับทีมยอดเยี่ยมฟุตบอลโลก2026ด้วยระบบ433
1: ครับ
2: เจนบอกก่อนของบอลโลกแล้วเดี๋ยวพี่จะบอกว่าผิดกันตรงไหน
1: ได้เลยก็หลังจากที่เอาจริงหนเนี้ยต้องถือว่าประกาศค่อนข้างช้านะจนหลายสื่อนี่เขาเล่นกันไปก่อนละในมุมมองของแต่ละสื่อแต่ว่าล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับฟีฟ่าประกาศรายชื่อ11นักเตะทีมยอดเยี่ยมฟุตบอลโลกออกมาในระบบ433ผู้รักษาประตูโวซินย่าของเคปเวิร์ดอันนี้ก็ผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับกองหลัง4คนแบ็คขวาซ้ายสเปนส่งเข้าประกวดนะครับเปโดปอโรและมาร์คกูกูเรย่า
2: ครับ
1: คู่เซ็นเตอร์แบ็คลิซันโดมาร์ติเนสอาร์เจนตินาและดาโยอูปาเมกาโนฝรั่งเศสกองกลาง3คนนำโดยโรดรีเจ้าของรางวัลโกลเด้นบอลหรือว่านักเตะยอดเยี่ยมจากสเปนนะครับจูดเบลลิงแฮมอังกฤษและไมเคิลโอลิเซ่จอมแอสซิสต์ของทีมชาติฝรั่งเศสและแนวรุก3คนลีโอเนลเมสซี่อาร์เจนตินาคิริยันเอ็มบัปเป้ดาวซันโบฟุตบอลโลกทีมชาติฝรั่งเศสและเออร์ลิงบราวฮาลันจอมมานบูของไวกิ้งรูนอร์เวย
2: ์
1: นี่คือ11คนนักเตะยอดเยี่ยมฮะ
2: คือเปรียบเทียบเมื่อวันอังคารที่ผมกับหนุ่ยจัดนะ
1: ครับ
2: ผู้รักษาประตูก็ไม่ตรง
1: ครับ
2: เพราะว่าผมให้อุนไนซิมอน
1: เ
2: พราะว่าเขาเป็นผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมยังไงก็ต้องให้เขา
1: อ่
2: ะนะครับถึงแม้โวซินย่าก็ดีนะแต่ถ้าถามแล้วแม้8นัดเสียประตูเดียวคุณไม่ให้เขาได้ยังไง
1: คือเขาอาจจะมองในมุมกระจายรางวัลหน่อย
2: อะไร
1: เพราะว่าอุนไนซิมอนก็ได้ประตูยอดเยี่ยมไปละ
2: เกรงใจพวกดาราทีมยอดเยี่ยมของโลกเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: อ่ะกองหลังตรงกันนะแบ็กสองข้างเนี่ยเปโดปอโรกับทาง
1: คุกุเรย่า
2: เซนเตอร์ผมให้เพาคูบาซี่นะ
1: ครับ
2: นะครับเพราะว่าเพาคูบาซี่เนี่ยได้ต้องบอกว่าได้
1: ดาวรุ่งยอดเยี่ยม
2: ดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะครับในขณะที
1: ่ลิซันโด
2: ผมไม่ได้ให้ลิซันโด
1: อ๋อแสดงว่าคู่เซนเตอร์แบ็กพี่หมอให้เป็นเพาคูบาซี่กับใคร
2: กับอาร์เจนตินา
1: อ๋อคริสเตียนโรเมโร
2: โรเมโร
1: อ
2: ๋
1: อไปเรียกโรเมโร
2: ใช่นะผมว่าลิซานโดสู้โรเมโรไม่ได
1: ้เอาจริงนะส่วนผมเนี่ยผมขัดใจอูปาเมกาโน
2: ผมไม่ชอบคราวนี้ผมบอกให้ คุณให้ได้ยังไงนะส่วนกองกลางเนี่ยนะโอเคโรลี่ตรงนะครับอีกคนไมเคิลโอริเซ่ที่กองหน้านะครับจูดเบลลิงแฮมกองหน้านะครับคุณให้ไม่ได้ผมเนี่ยมาให้
1: หมายถึงว่าไงพี่หมอไปตีเป็นกองหน้าก
2: องหน้านี่คือจัดแบบเนี่ยจัดแบบเกรงใจดารา
1: อันนี้เขาจัดแบบเอาจูดกับไมเคิลลูเซ่เป็นมิดฟิลด์นะ
2: คุณต้องเอาให้ตรงปก
1: โอเคโอเค
2: ผมจัดเนี่ยโรลี่ยืนคู่กับทางเอนโซ
1: อ๋อของ
2: เฟร์เน
1: สอาร์เจนตินา
2: ใช่แล้วก็3ผู้เล่นเนี่ยนะผมใช้ลาบินยาเม
1: าน
2: ะแล้วผมก็ใช้เมสซี่
1: เมสซี
2: ่แล้วก็
1: มีเอ็มบัปเป้ไหม
2: จูดเบลลิงแฮมไปเล่นซ้าย
1: มีจูด
2: ซูด้าเป็นเอ็มบัปเป
1: ้โอ้แสดงว่าก็พี่หมออาจจะมองคือเอาจริงจะว่าไปมันแล้วแต่ระบบด้วยแต่ว่าผมเข้าใจฟีฟ่านะที่เขาจัดมาเนี่ยมันมีเหตุผลเกือบทั้งหมดยกเว้นผมไม่เห็นด้วยแค่อุปาเมกาโน่เอาจริงผมมีโอกาสพลาดฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกคนนี้5เกมพี่หมอซาลีบาเด่นกว่าได้ซ้ำนะอูปาเมกาโน่เนี่ยจริงๆเขาแข็งแรงจริงแต่ว่ามันมีจังหวะที่เขายังเวอร์เนี่ยังมีวุฒิวัฒน์เนี่ยประมาณหนึ่งผมรู้สึกว่าจริงๆที่เขาไม่ใส่เปาคูบาซี่เข้ามาในเบสอีเลเว่นเนี่ยเขาอาจจะมองว่าได้ดาวรุ่งไปแล้วแต่จริงๆถามว่าเป็นเปาคูบาซี่ดีกว่าส่วนกลางเนี่ยเข้าใจได้หมดเลยคือโรดี้คือ MVP อยู่แล้วจูดเบลลิงแฮมเนี่ย7ประตูไงพี่หมอ
2: ไม่ให้ไม่ได้หรอกยังไงก็ต้องมี
1: ส่วนโอลิเซ่เนี่ยอย่าลืมว่าสถิติของเขา7แอสซิสต์เนี่ยเป็นสถิติตลอดการของฟุตบอลโลกครั้งเดียวนะ ผมก็เลยมองว่าฟีฟ่าจะให้เครดิตตรงนี
2: ้
1: เพราะว่าการที่คุณจะลงเล่นทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแล้วทำได้ถึง7แอสซิสต์เนี่ยผมว่ามันยากนะไม่ง่ายนะต่อให้หนหน้าเพิ่มทีมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีคนทำได้หรือเปล่าส่วนข้างหน้า3ตัวเนี่ยอยากให้เล่นด้วยกันจริงๆเลย คือเมสซี่เอ็มบัปเป้อันนี้ไม่มีข้อกังขานะส่วนฮาลันเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าถ้าเทียบกับแฮร์รี่เคนอย่างเงี้ยพี่หมอแต่ผมว่าฮาลันเนี่ยเขาให้ในมุมว่าฮาลันมาฟุตบอลโลกครั้งแรกไงแล้วคุณยิง7ประตูเลยอ่ะมันก็ควรให้ดังนั้นเข้าใจได้หมด
2: ก็มันแล้วแต่นานาจิตตังค์อ่ะนะแล้วแต่คนคิด
1: เออ
2: ถ้าผมเนี่ยฮาลันเนี่ยไม่ควรถ้าเป็นผมไม่ให้ผมให้โอริเซ่ขึ้นมา
1: อ๋อให้โอริเซ่ขึ้นมา
2: เอาฮาลันออก
1: แล้วเอาใครไปเติมตรงกลาง
2: เอาเอ็นโซ
1: เอาเอ็นโซเอ็นโซอาจจะโดนหักแต้มตรงใบแดงโอ้เอาซะตัวลอยเลย
2: ก็แล้วแต่
1: มุมมองแต่ละคนก็ว่า
2: อันนี้เป็นเรื่องของฟุตบอลโลกนะอันนี้นิดหนึ่งนะครับมันมีเรื่องราวของเป๊ปกวาร์ดิโอล่า
1: เป็นยังไง
2: เจดคิดว่าออกจากแมนซีแล้วเนี่ยเขาควรจะไปอยู่ทีมไหน
1: โอ้โหเดายากแต่ว่ามันมีข่าวว่าอิตาลีนี่จีบอยู
2: ่
1: เพราะว่าทีมชาติอิตาลีเนี่ยเขาถึงขนาดอยากได้เป๊ปเลยนะพี่หมอแต่เพียงแต่ว่าเป๊ปด้วยความที่เป็นยอดกุนซือแล้วก็เขาคุมสโมสรมาตลอดนะพี่หมอค่าเหนื่อยก็มหาศาล
2: มหาศาล
1: การที่คุณจะไปคุมทีมชาติเนี่ยถามว่าชาติไหนจะจ่ายได
2: ้
1: ถ้าจ่ายมันก็ต้องเป็นระดับกำแพงที่คุณอาจจะไม่เคยจ่ายสูงระดับนี้มาก่
2: อ
1: นก็ต้องเหมือนที่บราซิลจ่ายอันเช่
2: ถูกต้องแล้วไม่ใช่อิตาลีที่เดียวนะ
1: ใช่
2: คือหลายประเทศอยากได้เป๊ปอยู่แล้ว
1: แต่ผมไปมองไงรู้ไหมผมมองว่าเป๊ปจะคล้ายๆซีดานพี่หมออ่ะพี่หมอจำตอนซีดานวางมือกับมาดริดได้ไหม
2: ได้
1: หลายคนก็จีบแต่ท้ายที่สุดมันก็ชัดเจนว่าเหมือนเขาก็รอทีมชาติฝรั่งเศสแล้วถามว่าเป๊ปถ้าจะพักหลังจากคุมบาร์เซโลน่าบาเยิร์นมิวนิกแมนซิตี้มาโอ้กินระยะเวลาเกือบ2ทศวรรษเนี่ยถ้าเขาจะพักบ้างแล้วไปรอคุมสเปนก็ไม่แปลก
2: คือถ้าครั้งเนี้ยสเปนไม่ได้แชมป์นะ
1: ใช่
2: เป็นไปได้เลยอันนี้ผมเห็นด้วยกับเจดนะผมมองคล้ายๆกันแต่พอสเปนได้แชมป์เนี่ยมันไม่มีเหตุผลอะไรจะไปไล่
1: ก็รอได้ไงผมว่าเดลาฟอนเต้ก็อาจจะทำไปสักยูโรหนหน้าหรือไม่ก็เหมือนที่ซีดานรอฝรั่งเศสไงพี่หมอมันก็มีช่วงพักได้ในมุมมองผมนะผมว่าโค้ชระดับนี้เขาคุมมาเกือบ2ทศวรรษเงินทองก็มากมายมหาศาลนะครับ
2: เจอ
1: าจจะเป็นช่วงพักเบรกหรือเปล่า
2: แต่อังกฤษก็จีบอยู่นะ
1: แล้วครอปล่ะอ้าวครอป
2: ก็ไปแล้ว
1: เออใช่ไหมก็เยอรมันใช
2: ่
1: ไหมผมว่ามันก็น่าสนใจนะ
2: ผมไม่อยากให้เป๊ะไปอังกฤษ
1: จริงจริงเลยหร
2: ออ
1: ๋อแทนทูเคิลเลยนะ
2: สนุกนะเพราะมันท้าทายอังกฤษเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จ
1: ใช่
2: นะ
1: แล้วด้วยทีมชุดนี้เนาะ
2: ใช่
1: ถ้าคุณมีแฮร์รี่เคนอ่ะถ้าคุณไม่ได้โทฟี่อ่ะคุณจะไปได้ตอนไหน
2: ถูกต้อง
1: นี่ผมนึกไม่ออกเลยพี่หมอทั้งหมดแฮร์รี่เคนไหมอ่ะ
2: ฮะคือโหต้องใช้เวลานานมากกว่าจะมีศูนย์หน้าแบบนี
1: ้ทีมชุดนี้มันเหมาะกับการได้แชมป์เนาะ
2: คือถ้าได้เป๊ปมาเนี่ยนะมันโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่ลงตัวบ้าง
1: อ้าวพี่หมอแต่ถ้ามองคนอังกฤษอาจจะมองเหมือนบราซิลได้อันเช่มาก็ไม่เห็นทำบราซิลได้อย่างนี้เปล่า
2: แต่เขาก็ไม่ได้ออกอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่า
1: ระยะยาว
2: ใช่ก็อย่างที่ผมบอกไงว่ามันความเป็นบราซิลเนี่ยนะมันตอนเนี้ยการพ่ายแพ้ของบราซิลในฟุตบอลโลกเนี่ยมันทำให้อันเช่ต้องคิดเยอะ
1: แต่สังเกตไหมคนไม่ค่อยไปถล่มอันเช่นะเขาไปมองที่บุคลากรของเขามากกว่าแต่กับอังกฤษชุดนี้ผมว่าถ้าดูตัวอย่างเดียวเนี่ยผมว่ากินบราซิลได้นะ
2: กิน
1: ตัวตอนนี้ดีกว่านะดังนั้นถ้าไปอยู่ในมือเป๊ปใช่ไหมในมุมมองพี่หมอและด้วยความที่เป๊ปคลุกคลีบอลอังกฤษมาเป็น10ปีอันนี้ก็น่าสนใจ
2: คือผมเสียดายโทมัสนิดเดียวไอ้นัดที่คุณพลาดอ่ะคุณไม่น่าพลาดอ่ะ
1: นำแล้วไปรับไง
2: ใช่ก็เนี่ยอย่างเงี้ยคือนี่คือตัวอย่างเลยคือถามว่าเก่งไม่เก่งไม่ต้องพูดถึงแต่เนี่ยคือการตัดสินใจผิดพลาด
1: รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนาะตั้งแต่ไอ้นัดชิงยูโรแล้วไงพี่หมออันนั้นก็นำก่อนนะอิตาลีจำได้เลยบอลแพ้อิตาลีแล้วก็เกมนั้นก็คุณไปปล่อยให้เมสซี่ได้มีพิษสงเพียงแค่2ครั้งอ่
2: ะ
1: ใน10นาทีอ่ะ
2: ถูกต้อง
1: ซึ่ง สเปนไม่ได้ปล่อยให้เป็นแบบนั้นไง
2: ใช่
1: อ่ะถ้าพี่หมอพูดถึงการ organize การจัดการเมสซี่เนี่ยสเปนทำกับเมสซี่เห็นไหม
2: โอ้โห
1: แล้วพี่หมอดูสิ่งที่อังกฤษไปปล่อยให้เมสซี่ได้ทำอ่ะ
2: ถูก
1: เห็นไหม
2: ก็เนี่ยผมบอกแล้วผมชมนะว่าอังกฤษเนี่ยนะครับต้องบอกว่าวันที่เล่นกับฝรั่งเศสแล้วกันนะผมว่าอังกฤษเล่นดีมากเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าเนี่ยรอบรองมันไม่มีคำว่าขอโทษคุณเล่นจากอาเจนแล้วคุณปล่อยเขาได้คุณนำอยู่ด้วยนะก็เป็นเรื่องของฟุตบอลนะแต่ผมเนี่ยตอนนี้ผมอยากดูว่าเป๊ปจะทำแล้วผมก็อยากเห็นซีดานคุมทีมชาติฝรั่งเศส
1: ก็น่าสนใจไปหมดนะครับอ่ะก็กลายเป็นว่าโค้ชที่เราดูสมัยสโมสรนี้ดังๆไปทีมชาติกันหมดแล้ว
2: ใช
1: ่นั่นคือประเด็นนะครับส่วนประเด็นบัลลงดอร์นิดนึงก็ย้ำว่าปีนี้จะมีการมอบกัน26ตุลาคมนะพี่หมอเพียงแต่ว่าเขาจะไปที่กรุงลอนดอนก่อนหน้านี้ก็อยู่ที่ปารีสมาโดยตลอดเนาะก็เหตุผลเพราะว่าจะเป็นการครบรอบ70ปีด้วยนะครับของรางวัลบัลลงดอร์ที่จัดขึ้นครั้งแรกในปี1956หรือว่า70ปีที่แล้วซึ่งนักฟุตบอลคนแรกที่ได้บัลลงดอร์ก็คือสแตนลีย์แมทธิวส์ตอนนั้นเล่นกับแบล็คพูลก็คือเป็นคนอังกฤษเป็นคนแรกก็จะกลับมาที่ลอนดอนนะครับมันก็เลยทำให้บอลและพนันถูกกฎหมายที่อังกฤษเขาก็ชูแฮร์รี่เคนเป็นเต็งหนึ่งอันนี้หมายถึงว่าในแง่ของต่างประเทศนะเขามองในมุมนั้นแล้วก็อาจจะมีโรดรีมีลามินยามาอะไรพวกนี้ตามมานะครับซึ่งต่างกับซูเปอร์คอมพิวเตอร์พี่หมอซูเปอร์คอมพิวเตอร์เขาคำนวณออกมาเป็นใครรู้ไหมโรดรีเขาอาจจะมองเรื่องของสถิติสแตทด้วยความเป็นคอมพิวเตอร์นะแต่ว่าเวลาเราอิงเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะอิงตามบริษัทรับพนันถูกกฎหมายที่อังกฤษเพราะคนเพราะพวกนี้ส่วนใหญ่มันคิดมาเยอะละ
2: ครับ
1: พี่หมอมองไงเห็นอย่างนี้แล้ว
2: คือ
1: พี่หมอคิดในมุมมองพี่หมอว่าใครมีโอกาส
2: คือหลักเกณฑ์เนี่ยในการตัดสินเนี่ยสำคัญต้องประกาศออกมาเลยถ้าคุณพิจารณานะครับทั้งฟุตบอลโลกทั้งฟุตบอลลีกนะครับแล้วก็ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอะไรเงี้ยคุณต้องลงรายละเอียดให้
1: คืออย่างนี้เขาขีดเส้นอย่างนี้เลยนะครับตัดจบ31กรกฎาคมก็คือสัปดาห์หน้าซึ่งมันก็คือฟุตบอลโลกอะแหละพี่หมอดังนั้นเนี่ยไอ้ต้นฤดูกาลเนี่ยที่ฤดูกาลจะเปิดกันสิงหาไม่เกี่ยวนะ
2: ไม่เกี่ยว
1: ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวต้นฤดูกาลมาสมมุติเมสซี่ยิงกระจายกับอันนี้แล้วก็เอ็มบัปเป้กดไป10ลูกในเดือนสิงหากันยาอย่างนี้ไม่เกี่ยวเขาตัดจบ31กรกฎาคมนะครับดังนั้นก็ฟุตมันก็จะที่พี่หมอถามมันก็จะหมายรวมไปถึงบอลลีกบอลยุโรปแล้วก็บอลโลก
2: ใช่บอลลีกเนี่ย
1: เปเช่แชมป์ยุโรป
2: โรลี
1: ่โรดี
2: ้อยู่ในทีมที่ไม่ได้แชมป์
1: แมนซิตี้ได้2แชมป์ในประเทศ
2: แต่มันไม่
1: ได้แชมป์ลีก
2: ไม่ได้แชมป์ลีก
1: แต่ได้แชมป์โลก
2: ได้แชมป์โลกอันนี้ถามว่าคะแนนมันต้องดูคะแนนในขณะที
1: ่
2: เปเช่ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก
1: ถูก
2: แล้วก็ในทีมมีใครที่เป็นสเปนที่ได้แชมป์
1: ฟาเบียนลุยส
2: ์ฟาเบียนแต่ไม่โดดเด่น
1: ฟาเบียนลุยส์เนี่ยได้ทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกลีกเอิงแชมป์โลก
2: แต
1: ่ไม่เด่น
2: ไม่โดดเด่นไม่โดดเด่น
1: ก็ยืนคู่โรดี้แต่ว่าโกลเด้นบอลยังเป็นโรดี
2: ้
1: ดังนั้นก็พูดได้ว่าไม่ได้เด่นมาก
2: เนี่ยพอตัดอันนี้ไปปุ๊บเปเช่ไม่มีเจ้าบอลลีกในประเทศบอลลีกในประเทศสเปนเนี่ยที่ได้แชมป
1: ์บาร์เซโลนา
2: บาร์เซโลนาซึ่งมีโอ้โหเยอะมาก
1: เยอะๆก็นั่นแหละก็พวกดานี่โอโมลามินยามาแต่ถามว่ากับฟุตบอลโลกได้แชมป์โลกจริงแต่ถามว่าก็ไม่ได้โดดเด่นมันเฉลี่ยเฉลี่ย
2: คือระบบต่างหากที่ทำให้สเปนมาถึงเหมือนแชมป์โลกมันไม่ใช่บุคคล
1: ผมก็เลยเข้าใจที่ว่าทำไมแฮร์รี่เคนถึงเป็นเต็งหนึ่งเพราะว่าถ้าในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยพี่หมอบาเยิร์นถึงรอบรองชนะเลิศนะแล้วก็เคนก็เป็นคือยิงกระจายในบุนเดสลีกาเป็นแชมป์แบบยิงกระจายในฟุตบอลโลกอังกฤษก็ไปถึงรอบรองชนะเลิศแบบยิงกระจาย มันก็เลยเข้าใจได้กับการที่แฮร์รี่เคนมีโอกาสที่สำคัญที่สุดเนี่ยคนอังกฤษไม่ได้บัลลงดอร์มันนานมากนะครับ คนสุดท้ายพี่หมอเบบี้โกไมเคิลโอเว่น2001น่ะ
2: ครับโหนานมาก
1: 25ปีน
2: ะ
1: ที่ไม่มีคนอังกฤษได้บัลลงดอร์นะครับ คนล่าสุดที่ใกล้เคียงคือจูดเบลลิงแฮมนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วจูดได้อันดับ3
2: ก็มีเสียงค้านอ่ะถ้าเป็นแฮร์รี่เคน
1: ผมว่า พออาร์เจนตินาไม่ได้แชมป์โลกคือถ้าอาร์เจนได้แชมป์โลกเนี่ยผมว่าเมสซี่
2: 100%
1: แต่พออาร์เจนไม่ได้เนี่ยทีนี้มันใครก็ได้แล้ว
2: ใช่

0: เอ๊ะมันจะเข้าทางมั้ยเนี่ย
1: ถูกใจคนไทย
0: มีสตอรี่
1: ฮะ
0: ประมาณนี้นะครับหรือว่าคุณผู้ฟังคิดยังไงลองส่งมา
1: ครับ
0: เดี๋ยวระหว่างนี้
1: มีคนถามว่า
0: ครับ
1: ลีกยุโรปลีก4ลีกดังเนี่ยใครเปิดฤดูกาลก่อน
0: อุ๊ยเป็นคำถามที่ผมไม่ได้ใช้ความจำเลยอะลีกไหนเปิดก่อนอะพี่หมออ๋อพี่หมอถามผมอยู่ก็ปกติคืออย่างนี้ครับเขาก็จะเปิดกันกลางเดือนสิงหาแต่ว่าในฤดูกาลนี้มันก็ขยับไป1สัปดาห์อยู่แล้วเพราะว่ามันมีฟุตบอลโลกนะครับผมเอาหลักเอาอิงจากพรีเมียร์ลีกแล้วกันเนาะพรีเมียร์ลีกจริงๆเราก็เคยพูดถึงโปรแกรมมาแล้วแหละพรีเมียร์ลีกเนี่ยเดี๋ยวผมดูนิดนึงก็จะเป็นสัปดาห์ที่3อ่ะพี่หมอ
1: ถูกต้องอันแรกเลย
0: แต่ถ้าลีกแรกเหรอลีกแรกต้องเช็คนะเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงนะ
1: ผมว่าบุนเดสก็ไม่ได้เปิดก่อน
0: เพราะว่าอันนี้เราเดี๋ยวผมเช็คให้เลยอ่ะคอมพิวเตอร์ของ99ไม่ใช้ละงอนละมันก็พรีเมียร์ลีกเนี่ย21สิงหาคม
1: ใช
0: ่เอาพรีเมียร์ลีกก่อนนะ21สิงหาคมก็คืออาร์เซนอลเจอโคเวนทรีเกมแรกบุนเดสลีก้า29บุนเดสนี่ที่หลังลีกเอิงลีกเอิง21เหมือนกันเท่ากับลีกเอิงกับพรีเมียร์ลีกเปิดพร้อมกันนะพี่หมอช่วยผมจำนะ
1: อิตาลี
0: ดูเกาโชเปิดวันที่22อันดับ3ละหมดยังเหลืออะไรเนี่ยลาลิก้าไปยัง
1: ลาลิก้าหลังอยู่แล
0: ้
1: ว
0: อุ้ยพี่หมอลาลิก้าเปิด15สิงหาคม
1: อ้าวอุ้ยปีนี
0: ้ลาลิก้าเปิดก่อนครับดังนั้นบทสรุปคือลาลิก้าเป็นลีกแรกที่เปิดนะอาราเบสเจอกับเกตาเฟ่คืนวันที่15สิงหาคม
1: โอ้โห
0: จบเท่ากับว่าลาลิก้าเปิดลีกแรกต่อด้วยพรีเมียร์ลีกลีกเอิงถูกไหมแล้วก็เกาโชแล้วก็บุนเดสลีก้า
1: โอ้โหบุนเดสมาช้าสุดเลย
0: ถูกต้องอันนี้คอนเฟิร์มนะครับคอนเฟิร์มว่าลาลิก้าสเปนเป็นลีกแรกใน5ลีกใหญ่ที่เปิดคืนวันที่15สิงหาคม
1: โอ้ไม่น่าเชื่อนะ
0: นี่เป็นไง
1: ปกติก็ลาลิก้านี่ไม่ค่อยบ่อยครับ
0: พี่หมอก็ถามผมสดๆเลยเนี่ยผมก็เลยต้องเช็คสดๆอันนี้คอนเฟิร์มอาราเบสเจอเกตาเฟ่นะครับ
1: ค
0: ืนวันที่15สิงหาคมเป็นคู่แรกของ5ลีกใหญ
1: ่ครับ
0: อ่ะไปปิดท้ายที่ข้อความกัน4689899นะครับเมื่อก่อนผมเลิกเชียร์บราซิลเพราะริวัลโดโดนบอลอัดขาแล้วนอนกลุ่มหน้าตอนนี้ผมเลิกเชียร์อาร์เจนตินาเพราะพฤติกรรมนัดชิงครับจึงหงบูทอนคุณหมายถึงพฤติกรรมใครอ่ะมันก็หลายเคสอยู่นะ
1: โอ้โหมัน
0: มีประเด็นเหรอ
1: มีประเด็นเยอะมาก
0: เอนโซปาเลเดหรือคุณจะหมายถึงเมสซี่ที่ไปฟ้องเหรอโอ้กูกูรย่าบอกงงเลยลูกพี่ไม่รู้ฟ้องเล่นฟ้องหยอกอ่ะเกิดมันแดงขึ้นมาจริงๆเลยพี่หมอกูรุย่าหน้าเหวอเลยนะกูคิดในใจนะโอ้พี่ขนาดนี้เลยเหรอประมาณนี้นะฮะมันหลายเคสนะฮะอันนี้คุณต้องส่งมาบอกนะพี่หงบูทอนว่าเคสไหนคุณชวนันทักทายมาครับสวัสดีครับพี่เจ็ดพี่หมอเมาคุณโชคชัยคุณสกายแมนนะครับคุณธีรบูรณ์แล้วเสียโก้พัทยานะนี่ก็ฟังเราอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมไปดูข้อความทาง YouTube หน่อยว่าเป็นอย่างไรจะได้มีเวลาตอบทุกข้อความนะครับน้องหงร่อนตามนั้นนะน้องหงร่อนตามนั้นอ่านเรียบร้อยทั้งในออนไลน์แล้วก็ SMS เรียบร้อยไปแล้วก็คุณชวนันท์สวัสดีครับพี่เจ็ดพี่หมอส่วนลามินยามาบอกไปแล้วนะครับเท้าถนัดคือซ้ายแต่ว่าก็เล่นได้หมดแล้วก็โอเคคุณบิลคุณภัทรสอนทักทายมานะครับคุณรัชพลบอกว่าคุณรัชพลบอกว่าเรื่องอ่านSMS นี่เชื่อผมดีครับนักจัดเราอ่านทุกคนแหละ ผมอย่างผมเองผมก็อ่านทุกครั้งนะ ผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงใครไม่อ่านนะคุณระบุมาเลยนะคุณรัชพลเนี่ย ระบุมาเลยแต่ถามว่ามันมีข้ามไปได้บ้างมันมีอาจจะเป็นไปได้ไงพี่หม
1: อ
0: ผมไม่ได้หมายถึงตัวผมนะผมหมายถึงว่าทั่วๆไปมันก็อาจจะมีหลุดมีอะไรแต่ว่าโดยหลักการเนี่ยDJ F99 อ่านข้อความนะครับอันนี้ผมยืนยันนะโดยเฉพาะผมเองนี่ผมเหลือเวลาอ่านครบอยู่แล้วนะครับแล้วก็คุณยูชาติบอกว่าโทมัสซูเคิลล้มบอลอุ้ยเขาจะล้มทำไมล่ะพี
1: ่โอ้ยชื่อเสียงของเขา
0: เขาก็อยากได้แชมป์โลกนะนะฮะแล้วก็คุณดิวปิยะบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆไ

0: ทักทายมานะครับเอออ่ะผมพยายามจะลาด้วยผลวอลเลย์บอลเนี่ยจบหรือยังเนี่ยไทยกับเวียดนามเนี่ยเพราะว่าเล่นกันตอนบ่ายสามโมงครึ่งน่าจะใกล้แล้วนะแต่ว่ายังไม่มีผลอัปเดตมานิดนึงอ่ะเดี๋ยวเคาะแล้วเคาะแล้วล่าสุดยังไม่มาก็อาจจะมีประเด็นโยกย้ายหน่อยนะพี่หมอนะอิสซบิดทาไปคว้าอิสซาดิยอฟนะประกันหลังทีมชาติโมร็อกโกจากฟูลแลมแล้วก็ฟิลโฟเดนต่อสัญญาแมนซิตี้อย่างเงี้ยนะครับอินเตอร์ไมอามี่ก็เปิดตัวกาเซมิโร่เรียบร้อยอย่างเป็นทางการนะครับสัญญา 1+2 นะแล้วก็ประเด็นอาร์เซนอลด้วยที่ยืนยันว่าวิลเลียมซาลิบาเนี่ยไม่ถึงขนาดต้องผ่าตัดหลังแต่ว่าพักพอสมควรก็อาจจะประเมินแล้วว่าผ่าอาจจะสุ่มเสี่ยงมากกว่าแต่ว่าอาร์เซนอลจะไม่มีซาลิบาในช่วงต้นซีซั่นนะครับแล้วก็ประเด็นที่ใหญ่ๆก็น่าจะเป็น AS นั่นแหละที่คว้าลิขสิทธิ์ฟุตบอลยุโรปตั้งแต่ฤดูกาล 2027-28 เป็นต้นไป
1: แล้วก็เรื่องวอลเลย์บอลหญิงนิดนึง
0: เชิญครับ
1: ยังไม่ประกาศรายชื
0: ่อ
1: ชุด CV ครับแต่ล่าสุดเนี่ยดร.เกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรออกมาพูดแล้วว่าอาจจะใช้ผู้เล่นหน้าใหม่ลง
0: ในรายการนี้นะ
1: เนื่องจากอยากให้ผู้เล่นชุดใหญ่เนี่ยสดมากในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย
0: แล้วมันมี2สนามด้วย
1: ใช่
0: ก็มันมีสนามที่เชียงใหม่ด้วยดังนั้นก็อาจจะลองสลับตัวผู้เล่นเนาะ
1: ใ
0: ช่อ่ะวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครบถ้วนนะครับช่วงหน้าตามมันต่อในที่นายกูรูครับพี่หมอเมาผมเจตลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
7: Y Entertain Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Crazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
9: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินช

0: 99
1: สนับสนุนโดย
2: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
3: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: สวัสดีครับไม่ได้เข้านานรายการนี้ไม่รู้จะแนะนำตัวยังไงให้คุณหนูแนะนำตัวให้หน่อยสิ
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังนะครับห่างหายไป
4: เป็นเดือน40เกือบ2เดือน
5: น่าจะช่วงฟุตบอลโลก
4: ใช่
5: ครับวันนี้มากลับมาประจำการกันเหมือนเดิมวันนี้นะครับเจอกันกับนายทิศนายกูรูในวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมนะครับกลับมาประจำการเหมือนเดิมนะ
4: ครับ
5: พี่เอกหิมสกุลนะครับแล้วผมอูอัครเทพนะครับหลังจากช่วงฟุตบอลโลกนี่โอ้โหงานอีลุงตุงนังไปหมด
4: พี่ก็ยังผัวพันไม่เลิกไม่ลานะฮะ
5: นี่บอลโลกจบแล้วยังไม่เลิกครับ
4: ยังนะก็ต้องขออภัยฟังด้วยนะครับ
5: ครับ
4: ขาดตกบกพร่องอะไรไปนะฮะในช่วงฟุตบอลโลกเพราะว่า
5: ครับ
4: มันเยอะแยะมากมายหลายเรื่องนะครับ
5: ไหนจะต้องดูบอลไหนจะต้องทำงานวางแผนพักผ่อน
4: ไหนจะต้องครอบครัว
5: แล้วก็มาภาคบอลตอนดึก
4: หลายเรื่อง
5: เช้ามืดก็ต้องมาบางท
4: ีต้องมาอีกก็ผ่านไปได้แบบสมบูรณ์แบบนะ
5: ครับ
4: ทาง FM 99ของเราทีมงานทุกท่านก็ประสบความสำเร็จกันแล้วก็ในอนาคตจะเป็นแบบไหนอย่างไรก็อยากให้ติดตามกันด้วย
5: ใช่นะครับบางคนแบบคิดถึงบรรยากาศช่วงเดือนๆไงพี่เอก
4: ครับ
5: เพราะว่าบางคนบอกโ
4: อ
5: ้ช่วงบอลโลกนี่เดือนกว่ามีเพื่อนแก้งเหงาแต่ตอนนี้เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับ
4: ครับก็ช่องทางในการพูดคุยกับเรานะครับนายที่นายกูรูก็เช่นเดิมถ้าเป็นทางSMS นะครับก็4689899นะฮะพูดคุยกับเราช่องทางดั้งเดิ
5: ม
4: แต่ถ้าเป็นทาง YouTube ครับทางไลฟ์ Facebook ก็ FM 99 Active Radio นะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันก็ Mcord Connect
5: ครับ
4: ครับแล้วก็พูดคุยเข้ามาได้ทักทายเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับ
5: นะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาที่เชื่อว่าแฟนๆเองก็อาจจะได้พักสภาพร่างกายพักตัวเอง
4: เตรียมตัวเตรียมตัว
5: ทำทุกอย่างให้มันกลับมาเต็มที่ครั้งหนึ่งเพราะว่าอีกไม่นานเดี๋ยวเกมลีกเนี่ยนะหรือว่าฟุตบอลยุโรปลีกชั้นนำเขาจะกลับมาทำการแข่งขันกันในช่วงสักสัปดาห์สุดท้ายของเดือนหน้า
4: ตอนนี้ก็พรีซีซั่นไปก่อน
5: เริ่มขยับขยื่นตัวเรื่องตลาดนักเตะตอนนี้ก็เข้มข้นนะครับแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นนะครับอ่ะนะครับรายการของเรานะครับช่วงแรกขอขอบคุณก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตปล่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบด้วยนะครับโดยบริษัทอาหารยอดคุณรวมถึงขอขอบคุณดูโฮมครับจากหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลอื่นรวมกว่า 1,500,000 บาทโชคใหญ่รอคุณอยู่นะครับช็อปเลยโค้งสุดท้ายที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับขอบคุณด้วยนะครับ
4: อ่ะวันนี้เนี่ย มีฟุตบอลในรายการยุโรป
5: ครับ
4: ว่าในเป็นรอบคัดเลือกรอบแรกๆนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีเตะกันหลายคู่อยู่ก็เป็นทีมเล็กๆจากชาติเล็กๆเนาะท่านใดอยากจะตามคู่ไหนอย่างไรก็ส่งเข้ามาเพิ่มเติมนะครับส่วนในค่ำคืนนี้เนี่ยก็ยังมีในยูโรปาลีกรอบคัดเลือกก็ยังมีลงเตะกันอยู่นะครับรวมไปถึงในคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกด้วยนะครับแล้วก็มีฟุตบอลอุ่นเครื่องโอ้โหก็เยอะแยะมากมายนะ
5: เต็มเลย
4: เต็มเลยโดยจะเริ่มตั้งแต่เนี่ยช่วงนี้แหละช่วงหัวค่ำไปจนดึกๆแล้วก็ยังมีต่อเนื่องเลยทีเดียว
5: ครับ
4: นะครับ
5: หลายๆทีมดังทีมใหญ่ก็ขยับขยื่นกันบ้างแล้วอย่างเมื่อวานเนี่ยเชื่อว่าอีกหนึ่งทีมที่แฟนๆให้ความสนใจเพราะว่าเสริมทัพดูแล้วดูรวดเร็วแล้วก็ดีที่สุดเลยพี่เอกท็อตแนมฮอตสเปอร
4: ์สเปอร์นะ
5: เมื่อวานนี้เขาลงอุ่นเครื่องไปแล้วนะครับเกมแรกกับมิลตันคีนดอนแล้วก็เอาชนะไปได้1ประตูต่อ0
4: ครับ
5: ตัวใหม่ยิงด้วยนะมาตูดนะครับแฟนันยิงประตูยิงประตูได้ด้วยนะครับลงปุ๊บยิงปั๊บเลยนะครับคุ้มค่าตัวด้วยนะครับส่วนอีกทีมหนึ่งที่อุ่นเครื่องไปแต่ว่าตกชั้นไปแล้วคือขุนคอนเวนแฮมคือตอนนี้ก็ ขยับโดยการปล่อยนักเตะไปเรื่อย
4: ๆแล้วก็อย่างนี้แหละ
5: ขายไปเรื่อยเลย
4: ต้องปรับเรื่องของบัญชีเ
5: รื่อง
4: ค่าใช้จ่ายนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยจะมีผลกระทบในระยะยาวเนาะเพราะว่าหลายๆทีมก็แสดงให้เห็นแล้วล่ะว่าเรื่องของการเงินเนี่ย
5: ครับ
4: คือถ้าไม่ตระเตรียมให้ดีนี่ก็โอ
5: ้
4: โหอาจจะมีปัญหาเรื่องของกฎการเงิน
5: นะครับแต่ว่าเวสต์แฮมเมื่อวานนี้ก็โชว์ผลงานเยี่ยมเอาชนะสตีมเน็ตไป 5-0 นะครับเราก็ยังเห็นบรรดานักเตะที่แบบเกรดดีๆที่ตอนนี้ยังไม่ได้ย้ายทีมนะอย่างจารอดโบเว่นนี่เขาก็ขออยู่กับเวสต์แฮมต
4: ่
5: อนะครับหรือว่าตาตี้คาสเตียนอสมีเจมวอร์ดพราวส์หรือแม้กระทั่งคลายวอลเกอร์ปีเตอร์เมื่อวานนี้ก็มีชื่อลงเล่นหมดเลยนะครับ
4: ครับผม
5: ชนะไป 5-0 นะครับส่วนปีศาจแดงเรานั้น
4: ยังไง
5: สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
4: ไม่ไหวเลยนี่คุณอุ๋มเมื่อวานคุณอู๋ได้เข้าด้วยไหม
5: เข้าเข้ากับพี่เอก
4: เข้ากับพี่เอกโดนใช่ไหม
5: โดนใช่แมนยูที่อุ่นก่อนใครเลยในบรรดาทีมใหญ่นี่รีบไงโปรแกรมเยอะซะด้วยนะแล้วก็แพ้ไปก่อนเพื่อนแต่ว่าไม่ได้อะไรมากไงเพราะว่ามันเป็นแมตช์อุ่นเครื่องนะ
4: ครับมีข้อความทาง YouTube คุณปลั๊กทักทายเข้ามานะครับแล้วก็คุณเกษียรนะบอกว่าสรุปผีได้ใครผีก็ได้มาแล้วก่อนหน้านี้ไง1คน
5: ก็ได้อันเดซันโตส
4: อ่ะ2คนมียูริด้วย
5: เยอรมันที่แบบดูแล้วเป็นส่วนที่ต้องเสริมในแดนกลางนะครับ2คนแต่เชื่อว่ายังไม่หยุดหรอครับ
4: น่าจะมีอีกแหละ
5: ต้องเอาต้องเคลียร์แต่ละตำแหน่งที่มันยังคาราคาซังเนี่ยอย่างมาคัตเนี่ยมาคัตเนี่ยพี่เอง
4: ใช่
5: มาคัตแรดฟอร์ดหรือแม้กระทั่งโกด้วยนะผมได้ข่าวว่าโกแมนยูนี่คือเขาอาจจะผ่องถ่ายเอาทายบายินดีออกไปแล้วก็อาจจะไปซื้อโกของทีมชาติปารากวัยอ่ะที่ในฟุตบอลโลกเซฟอ่ะไอชื่ออะไรนะออร์แลนโดกิลอ่ะอาจจะไปซื้อมาจากซานโรเลนโซในลีกปารากวัยนะคร
4: ับ เรื่องของการเสริมทัพเรื่องการเสริมทีมเนี่ยยังอีกยาวไกลบอกเลยนะครับเพราะว่าฮูนเนี่ยกว่าจะปิดตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยผมว่ายังได้ลุ้นกันอีกหลายทีมนะครับวันนี้เนี่ยก็มีเรื่องราวของการเสริมทัพเรื่องดีลที่สะเทือนเกาะอังกฤษเลยก็มีนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันรวมไปถึงเรื่องควันหลงนะครับจากฟุตบอลโลกนักเตะกลับไปที่บ้านตัวเองหลังคว้าแชมป์โลกนะครับ
5: ครับ
4: อย่างฟาเบียน รุยส์นะครับแล้วก็ทางกาพี่กลับไปที่บ้านเกิดเนี่ยตอนนี้เนี่ยไปเหมือนอารมณ์เหมือนบ้านเราถ้ากลับไปก็ขึ้นป้ายอ่ะคุณหนู
5: โอ้โหเพราะว่าเป็นวีรบุรุษเลย
4: เป็นวีรบุรุษเลย
5: พาทีมแล้วทำผลงานได้เยี่ยมทั้งคู่เลย
4: ใช่นะครับก็ล่าสุดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าได้คุย

0: คุยกันไปอย่างผมดูแล้วมันก็น่ารักดีอ่ะคุณหนู
1: ครับ
0: กาบี้กับทางฟาเบียนรูยส์แกปก็กลับไปที่บ้านเกิดของตัวเองนะครับที่เมืองโลสปาลาซิออสอีเบียฟรังกา
1: อันนี้เป็นชื่อยาว
0: ชื่อยาวมากนะครับก็ได้รับรางวัลจากบ้านเกิดของตัวเองเนี่ยเป็นมะเขือเทศฮะน้ำหนักเท่ากับเจ้าตัว
1: ใครหนักเท่าไหร่ก็เอาไปเท่านั้น
0: เอาไปเท่านั้น
1: โอ้ยฟาเบียนลุยได้เยอะกว่า
0: ก็เป็นรางวัลนะครับที่ตอบแทนคุณงามความดีบ้านเกิดสำนึกรักบ้านเกิดนะครับก็หลังจากคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกที่สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพร่วมกับแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนะครับ
1: ครับ
0: เป็นเมืองเล็กๆทางตอนใต้ของเมืองเซบีย่าเมืองลอสปาลาซิออสอีเบียฟรังกานี่นะครับเป็นเมืองเล็กๆทางตอนใต้ของเมืองเซบีย่าที่มีประชากรไม่ถึง 40,000 คน
1: โอ้เล็กมากนะ
0: นะฮะกลับไปถึงบ้านเกิดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับก็คือเมื่อวานนี้นี่แหละนะฮะตามเวลาที่สเปนเนาะเป็นการต้อนรับกันอย่างอบอุ่นที่สารกลางเมืองคือก่อนหน้านี้สเปนไปเข้าพบทางกษัตริย
1: ์
0: ของสเปน
1: ครับ
0: เข้าพบทางนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชซนะครับคราวนี้เนี่ยไปแยกย้ายตามบ้านเกิดด้วยของตัวเอง
1: แล้วคือแยกๆถ้าเป็นบ้านเราก็ออกไปตามต่างจังหวัด
0: ใช่
1: กับบ้านเกิดแล้วให้ผู้ว่าให้คนในท้องถิ่นเนี่ยได้ชื่นชมกันบ้าง
0: อะไรอย่างนั้นนะครับก็ทั้ง2คนเนี่ยก็ขึ้นชั่งน้ำหนัก
1: โหจะต่อยมวยอ่ะ
0: ฟาเบียนรูยเนี่ยหนัก85กิโล
1: เนี่ยได้เยอะ
0: นะ
1: ตัวเบลเลอร์
0: ส่วนกาบี้เนี่ย 68.5
1: เดี๋ยวนี้โตกับเปียก
0: ถึงได้โดนไอ้เจ้าปาเลเดสนั่นเหวี่ยง
1: ก็เด็นเข้าไปไปดูตอมาตันเรือเลยกาบี้นะ
0: เออก็ 68.5 กิโลกรัมนะครับ 68.5 เนี่ยน้ำหนักเขาพอๆกับผมผมเนี่ย 68.15
1: ครับ
0: นะกาบี้ 68.5
1: โอ้ได้มะเขือเทศไป68กิโล
0: ถูกต้องนะครับก็ฟาเบียนรูยส์เนี่ยลงเล่นตัวจริงเนี่ยนะชิงชนะเลิศกับอาร์เจนตินานะครับแล้วก็กาบี้ในมิดฟิลด์จากบาร์เซโลนาแต่ว่าก็บ้านเกิดเขาอยู่ที่นี
1: ่
0: ก็คล้องเหรียญทองนะร่วมกลางท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่เมืองนะฮะแล้วก็แฟนบอลจำนวนมากที่มาต้อนรับนะครับก็ธรรมเนียมดังกล่าวเนี่ยก็ปฏิบัติจนเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของเทศบาลเมืองนะครับให้เกียรตินักกีฬาผู้ยิ่งใหญ่ของเมืองอันนี้เขาไม่ได้จำกัดเฉพาะต้องเป็นนักฟุตบอลนะคุณหนูเป็นนักกีฬาใดก็ได้ที่เป็นผู้ที่สร้างความสำเร็จให้กับเมืองนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ย เมื่อปี2010เคซุสนาบาสอดีตปีกทีมชาติสเปนเนี่ยก็เป็นคนแรกเป็นนักเตะคนแรกจากเมืองนี้ที่คว้าแชมป์โลกได้คุณหนูเมื่อปี2010ใครที่ดูไฮไลท์ประตูของอันเดรสอินเนสตาน่าจะจำได้
1: ครับ
0: ว่าเคซุสนาบาสเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของจังหวะได้ประตูนะจำได้ไหมคุณหนูริมเส้นด้านขวาใช
1: ่
0: นะครับซึ่งทั้งเคซุสนาบาสเนี่ยเคยได้มาตอนคว้าแชมป์โลกปี2010ถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วในปี2024ก็เคยได้รับของขวัญได้รับรางวัลเป็นมะเขือเทศแบบนี้มาแล้วตอนที่คว้าแชมป์ยูโร2024ด้วย
1: ครับมะเขือเทศ
0: เป็นมะเขือเทศเนาะเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินะทางเทศบาลเมืองก็บอกว่าตามชื่อเนี่ยก็ได้ตั้งชื่อศาลาว่าการกีฬาตามชื่อของเคซุสนาบาสไปก่อนหน้านี้แล้วนะเปลี่ยนชื่อให้ด้วย
1: ครับ
0: อารมณ์ประมาณว่าศาลากลางกีฬานาบาสบ้านเราอาจจะเป็นถ้าเพื่อนคุณอู๋ก็ศาลาว่าการอัครเทพอะไรประมาณนี
1: ้คืออาจจะเปลี่ยนชื่อถนนตรอกซอกซอยบางอย่าง
0: อะไรอย่างนั้น
1: เป็นชื่อของบุคคลสำคัญไป
0: นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี้ยก็เตรียมที่จะเปลี่ยนชื่อสนามฟุตบอลท้องถิ่นตามชื่อของฟาเบียนรูยส์แล้วก็กาบี้ด้วยนะครับทางสภาเมืองเนี่ยมีแถลงการออกมาบอกว่านอกจากนี้นะครับยังจะผลักดันการสร้างอนุสาวรีย์เพื่ออุทิศให้กับ3แข้งแชมป์โลกจากโลสปาลาซิออสอีกด้วย
1: ครับ
0: โอ้โหเป็นไงเป็นไงมีนะฮะสภาเมืองต้องการยกย่องให้กับนักกีฬาทั้ง3คนที่เปรียบเสมือนความภาคภูมิใจของคนทั้งเมืองนี้นะครับแล้วก็ด้วยเส้นสายเส้นทางสายกีฬาและก็ตัวตนของพวกเขาเนี่ยก็กลายเป็นแบบอย่างให้กับเด็กๆแล้วก็เยาวชนในเมืองนี้อย่างแท้จริง
1: ดูจากภาพข่าวเนี่ยคือเขาไม่ได้ไปเอาข้อมูลน้ำหนักนะชั่งกันสดๆเลยนะ
0: ใช่
1: เดินมาขึ้นตาชั่งสดๆเลย
0: ก็น่ารักดีนะ
1: แล้วก็มีกระบะ มะเขือเทศรออยู
0: ่
1: นายหนักเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเขาชั่งมะเขือเทศให้
0: อะไรอ่ะ
1: แต่มะเขือเทศเขาลูกใหญ่

0: มากเลยนะ
1: ใหญ
0: ่คือมันไม่ใช่มะเขือเทศเหมือนแบบลูกส้มๆตามบ้านเรา
1: ไม่ใช่มะเขือเทศตําส้มตําแบบบ้านเรา
0: เออไม่ใช่
1: มะเขือเทศลูกใหญ่
0: มะเขือเทศแบบ
1: ใช่ผมดูอย่างในข่าวก็เห็นแล้วล่ะลูกเบลเลอร์เลย
0: ลูกเหมือนแอปเปิ้ล
1: อ
0: ่ะลูกเบลเลอร์เลย
1: ครับ
0: ซึ่งในงานนี้นี่เคซุนาบาเขาก็มาด้วยนะเขาก็มายืนถือกระบะด้วยอีกคนนึง
1: เอาไ
0: ปเอาไปแบ่งชาวบ้านได้ทั้งเมืองเลย60 80กิโลเนี่ยตามข่าวเขาบอกว่านี่ก็แจกกันไป150กว่ากิโลครับ
1: ถูกต้องนี่ก็เป็นควันหลงฟุตบอลโลกนะคุณอูมีอะไรที่เป็นควันหลงฟุตบอลโลก
0: กิมมิกเล็กๆน้อยๆ
1: เพ
0: ิ่
1: มเติมมาอีกไหม
0: เมื่อวานก็คงจะมาพูดถึงทีมยอดเยี่ยมกันหน่อยไหมพี่เอก
1: จัดมา
0: ทีมยอดเยี่ยมเพราะว่าหลายๆคนก็รออยู่อย่างเป็นทางการจาก
1: อันนี้ยังเป็นทางการ
0: ฟีฟ่าใช่ยังเป็นทางการจากฟีฟ่าว่ารู้หมดแล้วว่าใครฟอร์มดีแต่ว่าพอมันจัดทีมยอดเยี่ยมเนี่ย มันก็จัดได้เพียงแค่11คนมันก็ต้องมีคนตกหล่นหรือแม้กระทั่งว่าเฮ้ยทำไมคนนี้ติด
1: ไม่ติด
0: ก็โดนนะครับเป็นนะครับสิ่งที่ถกเถียงกันไปนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ฟีฟ่าประกาศทีมยอดเยี่ยมออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นผู้รักษาประตูที่ไม่ติดอันนี้เรื่องใหญ่คือโวซินยาผู้รักษาประตูจากเคปเวิร์ดนะครับไม่ใช่ผู้รักษาประตูทีมรอบรองรอบชิงหรือแม้กระทั่งทีมแชมป์ไม่ใช่อุไนซีมอนนะ
1: เป็นโวซินยา
0: เป็นโวซินยาอันนี้ผมว่าถือว่าแปลกผมว่าแปลกเลย
1: ไม่เพราะว่าอุไนซีมอนเนี่ยเขาได้รางวัลถุงมือทองคำไปแล้ว
0: เขามีอะไรของเขาแล้ว
1: ถุงมือทองคำเนี่ย เขาวัดจากจำนวนคลีนชีท
0: ครับ
1: ใช่ไหมมันมีจำนวนที่เป็นสถิติที่วัดเป็นกิจจะลักษณะไง
0: เขาเสียประตูนัดเดียว
1: ก็เป็นอันนั้นก็ได้ไปแล้วนะครับแต่ผมก็เชื่อว่า
0: โอ้
1: รางวัลนี้มันอาจจะมี
0: กระแสเ
1: นาะ
0: มันเรื่องกระแสความรู้สึกความอินของแฟนบอล
1: ถูกเลยเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้กับชาติเล็กๆด้วยอะไรเอาลมประมาณอย่างนั้นอ่ะ
0: เพราะปกติเนี่ยถ้าไม่ถูกพูดถึงในโซเชียลเยอะขนาดนี้ผมว่าให้วอร์ซินยาเซฟยังไงแล้วคุณอยู่เคเวิร์ดอ่ะโอกาสติดมันก็ยากอ
1: ่
0: ะแต่ว่าพอเห็นเข้ามาแล้วก็เข้าใจได้นะครับขณะที่กองหลังนะครับกองหลังเนี่ยแบ็คทั้งสองฝั่งเป็นทีมแชมป
1: ์ครับ
0: ก็คือแบ็คซ้ายเป็นนะครับมาร์กูกูเรย่าของสเปนแบ็คขวาก็เช่นกันนะครับเปโดปอโร่สองแบ็คที่เล่นดีทั้งคู
1: ่
0: ส่วนคู่เซ็นเตอร์ฮาฟในทีมยอดเยี่ยมเนี่ยลิซันโดมาร์ติเนสกองหลังจากทีมชาติอาร์เจนตินา
1: ติด
0: ด้วยส่วนอีกคนนึงนะครับผมว่าก็เป็นตำแหน่งเซ็นเตอร์ที่เลือกไม่ง่ายแต่คนที่เข้ามาก็คือดาโยอูปาเมกาโน่พี่เองจากทีมชาติฝรั่งเศสนะครับทางที่เจ้าหนูเปากูบาซีเอเนี่ยโอ้โหก็ถูกพูดถึงเยอะมากแล้วก็เล่นได้ดีเสียประตูสเปนแค่ลูกเดียวแต่ถ้าใช้เหตุผลเดียวกับโวซินยาคือกูบาซีเขาก็ได้รางวัลยอดนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมไปแล้ว
1: ใช่
0: นะครับเซ็นเตอร์ก็เลยเป็นลิซันโดกับดาโยอูปาเมกาโน่ขณะที่มิดฟิลด์3คนนะครับ
1: ก่อนจะไปตำแหน่งอื่นคุณอู๋ว่ามีคนอื่นที่ควรจะติดแต่หายไปไหมหรือว่าคนนี้ก็น่าสนใจนะถ้าในตำแหน่งคู่เซนเตอร์เนี่ย
0: ว่าซาลิบาก็ไม่เลวนะคือในทีมชาติฝรั่งเศสหรือทีมชาติสเปนในคู่หูเนี่ยผมว่าเลือกใครก็ไม่แปลกแต่มันจะมีคนที่ถูกพูดถึงในโซเชียลอย่างกูบาซี
1: ่
0: เนี่ยก็ถูกยกย่องเยอะผม
1: ว่าเกฮีได้ไหม
0: เกฮีย
1: ังไม่ได้ใช่ไหม
0: ผมว่ายังแพ้พวกนี้อยู
1: ่
0: ยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่
1: ยังไม่เด่นเท่าพวกนี้
0: ถ้าดูถึงจำนวนการเสียประตูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าฝั่งของสเปนก็จะได้เปรียบ
1: ครับ
0: นะครับก็เป็นกองหลังไปแต่ว่าก็ผมไปดูคอมเมนต์ของชาวต่างชาติก็พูดถึงเปากูบาซี
1: ่
0: ว่าทำไมไม่ติดอะไรเงี้ยบางคนบอกโหนี่จะเป็นกองหลังทีมชาติสเปนอยู่แล้วนะไม่ให้ชาติอื่นติดเข้ามาเลยบ้างเหรออะไรเง
1: ี้
0: ยนะครับส่วนมิดฟิลด์เนี่ยนะครับมิดฟิลด์ก็คงเรียงตามผลงานเลยนะพี่เอกคนที่ยิงเยอะที่สุดในตำแหน่งมิดฟิลด์ก็คือจูดเบลลิงแฮมนะครับจูดเบลลิงแฮมนี่ยิงมากกว่าแฮร์รี่เคนอีก
1: ต้องติดแล้วล่ะ
0: ถูกติดแล้วแล้วก็ท็อปแอสซิสต์ก็คือไมเคิลโอลิเซ
1: ่
0: ของทีมชาติฝรั่งเศสแกก็แอสซิสต์เยอะที่สุดละส่วนอีกคนที่ติดเข้ามานี่ไม่ติดไม่ได้นะครับคือโรดี
1: ้
0: แล้วก็เมื่อมิดฟิลด์มันมีแค่3คนนะฟาเบียนลุยก็ตกสำรวจไปอีกคนนึงนี่แบบหูดีซะจนบางคนก็แอบเชียร์อยู่แต่ก็ต้องหลีกทางให้กับโรดี้ไปนะครับขณะที่กองหน้านี่ก็เรียงตามจำนวนประตูเลยนะครับตั้งแต่คิลิแอนเอ็มบัปเป้นะครับเออร์ลิงฮาแลนด์เลียวเนลเมสซี่ก็ติดเรียงๆกันมาเลยทั้ง3คนนี้โดยแฮร์รี่เคนก็ไม่มีพื้นที่ให้กับเขานะครับก็ยิงน้อยกว่าจำนวน3คนนี้ไปก็อย่างที่บอกมันได้แค่11คนอ่ะ
1: ใช่ครบยัง
0: ก็เนี่ยแหละทีมยอดเยี่ยมของออฟทัวร์นาเมนต์ของฟุตบอลโลก
1: แต่ประตูยอดเยี่ยมเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินนะคุณหนู
0: ฮะ
1: เพราะว่าตอนนี้เนี่ย

0: างเข้าใครเข้าไปที่เว็บไซต์ของ FIFA เนี่ย
1: ครับ
0: เขามีการเปิดให้โหวตชื่อของรางวัลเนี่ยโอเคเป็น Go of the Tournament แต่ว่ามีผู้สนับสนุนอยู
1: ่
0: เป็นรถยนต์เกาหลียี่ห้อหนึ่งเนาะ
1: ครับ
0: เขาเปิดให้โหวตตั้งแต่วันที่20กรกฎาค
1: ม
0: ก็ทันทีที่ฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศจบลงนี่แหละ
1: ครับ
0: นะครับก็มีการคัดเลือกมาทั้งหมด12ประตูให้แฟนบอลเข้าไปโหวตกันนะครับแล้วก็เขาไม่ได้ให้โหวตแล้วให้นั่งนึกเอาว่าประตูนั้นยิงแบบไหนยังไงมีคลิปให้ดูด้วยคุณหนู
1: มันต้องแบบนั้นแหละใครจะไปนึกออกหมด
0: ให้คนเข้าไปโหวตนะครับในเว็บไซต์ของ FIFA ซึ่งตอนนี้เนี่ยคัดมาทั้งหมด12ประตูนะฮะประตูแรกเนี่ยเป็นประตูของคาริมอาราเบโกวิชเนี่ยนะครับของบอสเนียในเกมที่เจอกาตา
1: อันนี้ยิงไม่ออกเลย
0: นึกไม่ออกใช่ไห
1: ม
0: คือนึกไม่ออกหรอกต้องไปดูนะครับก็สวยสวยทุกประตูแหละคุณหนูผมเข้าไปลองดูเนี่ยโอเคมีประตูของเคริมอาราเบโกวิชนะครับในเกมกับกาตา
1: ร์
0: มีประตูของฮูเรียนอาวาเลสในเกมกับสวิตเซอร์แลนด
1: ์โอ้นี่นึกออกเลย
0: นี่ประตูนี้เรานึกออกนะเราจำได้นะครับเป็นประตูของจูดเบลลิงแฮมที่เลื้อยเข้าไปสังหารฝรั่งเศส
1: สเต็ปฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บ
0: ไอประตูนี
1: ้สามลบสี
0: ่เราจำได้แน่นอนนะครับมีประตูของซิดนีย์โลเปสคาบราลของเคปเวิร์ดในเกมเจออาเจนอันนี้ก็สวย
1: อันนี้ลู
0: กก็สวย
1: แกยิงแกยังตกใจเลยผมจำได
0: ้แล้วมีประตูของเออร์ลิงฮาแลนด
1: ์
0: ในเกมที่เจอกับนอร์เวย์เป็นประตู 2-0 น่ะที่ยืนอยู่นึกจะสับก็สับเลยอ่ะ
1: ยิงจากนอกเขตโทษ
0: อันนี้กองอับตรงนะผมบอกเลยกองหลังบราซิลหมูตู้มากเลย
1: ให้เขายิงทะลุไป
0: ลูกนี้หมูตู้จริงๆอ
1: ยู่ดียืนยิงดื้อเลยอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เป็นประตูของวิลสันอิซิดอร์นะครับของเฮติเป็นประตูนำประตูไล่ตามโมร็อกโก 1-2 อ่ะ
1: อ
0: ันนี้ก็ไปดูได้นะครับประตูนี้ก็งดงามเหมือนกันเป็นประตูยิงจากระยะไกลนี่นะโอ้โหลูกนี้ก็สะเดาไปเลยอีน้องเหมือนกันนะลูกเนี้ย
1: ยิงเป็นลูกไฟนะ
0: โอ้เนี่ยยิงแบบยัดเข้าไปที่สามเหลี่ยมส่วนประตูตอบมาเนี่ยครับเป็นเอริจาจูสหรืออีริจาจัสจากของนิวซีแลนด์ในเกมที่เจอกับอิหร่านนะครับเป็นประตูขึ้นนำ 1-0 ในรอบแรกนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้เข้าไปใครที่จำได้เนี่ยประตูนี้ก็โอ้โหเกิดเป็นเหมือนกระดกขึ้นแล้วก็ยิงอ่ะ
1: คืองัดขึ้นมาแล้วก็หวด
0: ลูกนี้ยิงแสกหน้านะฮะส่วนประตูต่อมาครับไดเซนมาเอดะในเกมที่ญี่ปุ่นขึ้นนำสวีเดน 1-0 นะครับ อันนี้ก็เป็นในรอบแบ่งกลุ่มเหมือนกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าลูกนี้เป็นประตูที่เรียกว่าเป็นการเข้าทำอ่ะเป็นการประสานงานที่สวยงามนะครับไม่ได้ยิงไกลเนาะแต่ว่า
1: เนี่ย
0: พอบอล
1: ผมกำลังจะหาไอประตูแบบนี้เพราะว่าที่ผ่านมามันจะเป็นลูกที่
0: ยิงไกลใช่ไหม
1: หนักๆไกลๆอย่างเดียว
0: ประตูต่อมาเป็นประตูของเคลียนเอ็มบัปเป้ที่เจอกับเซเนกัลอันนี้ยิงไกลนอกเขตโทษประมาณสักเกือบ40หลาได
1: ้โอ้โหเอ็มบัปเป้ยิงไป10ลูกนี่โทษนะลากมาแล้วกดตับเข้าไปนะ
0: นี่ๆคุณดูเข้าดูนะ
1: นึกยากไงเพราะยิงหลายลูก
0: ยิงหลายลูกยิงหลายลูกแล้วก็เป็นประตูของอาร์เจนตินาครับเมสซี่ในเกมพบกับแอลจีเรียเนี่ยเลโอเนลเมสซี
1: ่ครับ
0: นี่ก็ยิงไกลเหมือนกันนะฮะ
1: ลูกหลากมาแล้วเขาแต่ลูกนี้กับเมสซี่ผมว่าเราเห็นบ่อยแล้วเราก็ไม่ได้ตื่นเต้นมาก
0: ใช่ประตูต่อมาครับเป็นประตูของเอลดอร์ชโมรูดอฟครับ
1: ครับ
0: เป็นอุซเบย์ที่เจอกับเดียคองโกนะอันนี้เป็นประตูขึ้นนำ 1-0 ในรอบแบ่งกลุ่มเดี๋ยวขอดูหน่อยผมจำไม่ได้แล้วลูกนี้อ๋อเป็นกระดกข้ามหัวผู้รักษาประตู
1: ไม่เท่าไหร่
0: นี่ธรรมดาเนาะ
1: ลูกนี้ไม่เท่าไหร่ลูกนี้ผมว่าเบสิกเลยอะไม่น่าติดอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็มีประตูของฟรานตอเรสในนัดชิงชนะเลิศนี่แหละอันนี้เขาให้ประตูนี้อยู่ในลิสต์ด้วยนะครับ
1: มันมีโมเมนต์ของมันแต่แกก็ยิงมันจริงๆนะ
0: มันยิงมันอันเนี้ยสมมติ12ประตู
1: ครับไปโหวตได้
0: จริงๆมันประตูสวยกว่า กว่านี้ก็มีนะ
1: น่าจะมีนะแต่บางทีเราอาจจะหลงลืม
0: แต่ FIFA เขาเลือกมาให้12ประตูนี
1: ้
0: นะครับดังนั้นใครที่อยากจะไปมีส่วนร่วมในการโหวตประตูยอดเยี่ยมของฟุตบอลโลกประตูสุดสวยอ่ะก็เข้าไปโหวตได้ที่เว็บไซต์ของ FIFA นะตอนนี
1: ้ถ้าเป็นผมนะผมจะโหวตไอ้เคปเวิร์ด
0: ผมก็โหวตลูก
1: แคปลูกแคปเวิร์ดอ่ะคือเพราะว่าเขามันเป็นเกมใหญ่ด้วยคือยิงเสร็จเจ้าตัวยังไม่เชื่อเลยว่าตัวเองจะยิงเข้าทำตาแบบตกใจวิ่งเข้าได้ไงไม่รู
0: ้เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะครับไปพักครบธงชาติแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อครับ

0: 9999
1: สนับสนุนโดย
2: New Home ศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่ง New Home ราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
3: กรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ A3 ฝ้ายอะตอม A4 มี่พัดเอย่า A5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุก

0: ข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในสายเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: กลับมาเบรกที่2ของนายที่นายกูรูกันต่อนะครับตอนนี้ 18:04 นะครับช่วงนี้ขอขอบคุณก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบนะครับโดยบริษัทอาหารยอดคุณด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับข้อความทาง YouTube ทาง Facebook นะครับส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวไปดูทาง YouTube ต่อจากพี่เอกเมื่อกี้นะครับอีกสัก 2-3 ข้อความนะครับที่เมื่อกี้ถามว่าผีได้ใครมาบ้างคุณธัญเทพบอกว่ากานาโชนี่บอกว่าจากพลอยเนื้อดีรอบ่มเพื่อเป็นเพชรแต่ดันพยองว่าตัวเองเจ๋งที่สุดสุดท้ายจากพลอยเนื้อดีสู่ก้อนกรวดข้างทางถ้ายังไม่รีบปรับทัศนคติตัวเองเส้นทางฟุตบอลจบแน่ๆก็ลองให้เขาไปอยู่กับ แอสตันวิลล่าดูนะเพราะว่าล่าสุดนี้เขาก็มารู้ข้อตกลงนะครับย้ายไปอยู่กับแอสตันวิลล่าด้วยสัญญายืมตัวแล้วก็มีนะครับออปชั่นในการซื้อขาดนะครับดูซิว่าไปอยู่กับทีมระดับไซส์ลงเล็กๆลงมาอีกนิดนึงไม่ใช่พวกบิ๊กเนมเหมือนเชลซีเหมือนแมนยูเนี่ยนะครับเขาจะมีที่ยืนมากกว่าเดิมได้ขนาดไหนนะครับสำหรับกานาโชคือนักเตะเหล่านี้ผมว่ามันก็คล้ายๆกับกรณีของแรดฟอร์ดอ่ะคือเป็นนักเตะที่ในเรื่องของฝีเท้าเรื่องของพรสวรรค์เรื่องของการพัฒนาอะไรต่างๆเนี่ยมันถูกพูดถึงว่าเป็นคนมีของนะเป็นนักเตะที่เล่นได้ดีแล้วก็ดูน่ากลัวแต่เรื่องของทัศนคติเรื่องการปฏิบัติตัวเนี่ยแฟนๆที่ติดตามมาก็คงได้เห็นกันว่านักเตะเหล่านี้บางทีเขาจะมีปัญหาส่วนหนึ่งเลยทำให้การพัฒนาเนี่ยมันไปแบบไม่ได้สุดนะครับหรือว่าไม่ได้ดีอย่างที่แฟนๆเนี่ยนะครับได้มองกันเอาไว้นะครับเดี๋ยวรอดูว่าไปอยู่ในมือของอูไนเอเมอรี่แล้วเนี่ยกานาโชเขาอาจจะเป็นคนใหม่ก็ได้นะพี่เอกเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่เขาไปเจอพ่อคนใหม่ก็เฮ้ยคนนี้ทำตัวดีๆแล้วกันมีโอกาสไหมไม่มี
6: รู้แล้วน่าจะยาก
5: โอ้นี่ชงให้หวานๆเลยยังไม่มีโอกาสเลยเหรอ
6: ไม่น่านะ
5: ไม่น่านะ
6: แต่ก็ต้องไปดูแหละว่าเขาอาจจะปรับปรุงตัว
5: ไปอยู่ทีมเล็กๆแต่ว่าเอาจริงๆนะผมว่าบางทีไปอยู่ทีมเล็กมันน่าจะแอคมากขึ้นว่ะผมว่ารู้สึกนะ
6: มันต้องปรับทัศนคติ
5: ต้องปรับทัศนคติ
6: มันต้องมีจุดเปลี่ยนจุดนึงที่ทำให้นักฟุตบอลมันเปลี่ยนทัศนคติได
5: ้
6: ผมจะบอกเลยโรนัลโดเนี่ยตอนมาใหม่ๆเนี่ย
5: ครับ
6: พี่เป็นพี่มุ่งเหมือนกัน
5: โอ้โหสับ
6: พี่มุ่งเลี้ยง
5: อย่างเดียวไม่มองซ้ายมองขวาเลย
6: เข้ามาที่แมนยูพอๆกับช่วงใกล้เคียงกับพาร์คชีซองอ่ะแต่คนเปรียบเทียบกันคนละแบบ
5: โอ้ย
6: ถูกไหมแต่ว่าอย่างโรนัลโดเองเนี่ยเขาไม่ได้ขี้เกียจวิ่งไง
5: ครับ
6: เขาขยันวิ่งขยันซ้อมแต่ทัศนคติในการเล่นอ่ะมันอาจจะไม่ยังไม่ดีเท่าไหร่ยังไม่ได้เล่นเพื่อทีม
5: มันยังแคบไป
6: อะไรอย่างนั้นแต่พอเขาปรับทัศนคติได
5: ้ครับ
6: ใช่ไหมเมื่อไหร่รู้ว่าจะยิง
5: นั่นแหละ
6: เมื่อไหร่ควรยิงเมื่อไหร่ควรเลี้ยงเมื่อไหร่ควรทำเพื่อทีมหรืออะไรต่างๆมันก็กลายเป็นนักเตะระดับโลกได
5: ้มันอยู่ที่คนสอนนั่นแหละ
6: มันอยู่ที่คนสอน
5: คนที่แบบเป็นเฮดโค้ชเนี่ยผมว่าสำคัญที่สุดละนะครับลองไปถ้าไปถึงมืออ
6: ูไน
5: แล้วอูไนยังทำอะไรไม่ได้เนี่ยผมว่าก็คงไม่ได้แหละ เพราะอูไนเอาจริงผมว่าเป็นคนที่เข้นศักยภาพนักเตะเก่งนะ
6: ครับมาดูข้อความกันนะครับ
5: ครับ
6: ช่วงทาง SMS บอกเมื่อก่อนผมเลิกเชียร์บราซิลเพราะริวาโดโดนบอลอัดขาแล้วนอนกลุ่มหน้า ตอนนี้ผมเลิกเชียร์อาเจนเพราะพฤติกรรมนัดชิงจากคุณธงภูธรทำไมเพิ่งเห็นนัดชิงล่ะครับ
5: เป็นตั้งแต่รอบแรกแล้ว
6: เห็นมันในบอลโลก2022ไม่เห็นล่ะฮะ
5: โอ้คือไอ้แก๊งชุดเนี้ยก็คือส่วนใหญ่ก็เล่นมาตั้งแต่4ปีก่อนนั่นแหละ
6: ก็อย่างจังหวะริวาโดโดนบอลอัดขาแล้วนอนกุมหน้าเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเกมที่เจอตุรกีจำได้ไหม
5: ไอ้ตรงมุมธงนะ
6: มุมธงนะฮะนั้นเจอในบอลโลก2022นะส่วนท่านนี้บอกว่าสวัสดีครับผมว่าฤดูกาลหน้าแมนยูรักษาพื้นที่ฟุตบอลยุโรปยากมากดูจากการเสริมทัพของเชลซีและสเปอร์คุณสองอว่าไงครับจากคุณเดวิดเจียง
5: ต้องรอให้แมนยูปิดตลาดไปก่อนนะครับถ้าเสริมได้ดีกว่านี้เนี่ยคุณอาจจะเปลี่ยนความคิดก็ได
6: ้
5: คือแมนยูตอนนี้มันยังตลาดมันยังไม่นิ่งไง
6: ไม่ผมอันนี้ท่านนี้เขาอาจจะมองจากเรื่องการเสริม
5: ก็ตอนนี้2ทีมนั้นเขาเสริมดูหนักหน่วงไง
6: แล้วลิเวอร์พูลดูการที่แล้วไม่เสริมหนักหน่วงไง
5: โอ้โหนั่นตัวเทพทั้งนั้นเลย
6: เออใช่มั้ย
5: คนเทพๆทั้งนั้น
6: น
5: ่ะ
6: ดังนั้นการที่ทีมเสริมนักเตะเองโอเคมันเป็นอาวุธเนาะแต่ว่ามันเวิร์คไม่เวิร์คเนี่ยต้องรอดูก่อนเขาจะจูนจะปรับกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
5: คือเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าเชลซีเองเนี่ยคุณก็เป็นเฮดโค้ชใหม่แล้วเป็นทีมที่ต้องก่อร่างสร้างตัวอะไรไม่ต่างจากแมนยูอ่ะผมว่าเชลซีนะขณะที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์เองเนี่ยท้ายซีซั่นเดอะซาบี้เขาทำไว้ดีมาก
6: ครับ
5: ก็ไม่ได้เป็นอะไรการันตีว่าเขาจะทำได้ดีสานต่อจากเดิมใช่ก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ในซีซั่นนี้เหมือนกันหมดแล้วครับ
6: ครับผมคุณเอกใหญ่อูยาวนะฮะคิดว่าผีมีลุ้น4ถ้วยจะมีถ้วยไหนหลุดมือบ้างครับจากจืดเองตอบตามความจริง
5: ผมว่าพรีเมียร์ลีกแล้ว
6: หลุดมือใช่ไหม
5: ผมว่า
6: ถ้วยไหนหลุดมือ
5: ผมว่าความสม่ำเสมอเนี่ยมันต้องอาศัยระยะเวลาในการ
6: บอลถ้วยอ่ะมีลุ้น
5: บอลถ้วยมีลุ้นเอาแบบเป็นนัดๆไปเนี่ย
6: FA ยูโรป้าไม่ให้เด็ด
5: แชมเปี้ยนลีกโหพี่โอ้โหน้อยใจเลยเนี่ยเราเล่นแชมเปี้ยนลีกแล้ว
6: FA คัพอะไรเงี้ย
5: แชมเปี้ยนลีกก็ยาก
6: ยาก
5: เข้าไปลึกๆเนี่ยมันเจอบิ๊กบิ๊กทั้งนั้นเนี่ยผมว่าบอลถ้วยภายในประเทศเนี่ยหวังได้เยอะที่สุดละ
6: คาราบาวคัพ
5: FA
6: ครับอะไรเงี้ย
5: พอแค่นั้นก่อนแล้วกัน
6: บอกถามมาว่าพี่เอกธุรกิจถ่ายทอดกีฬาในบ้านเราทำก่อนรวยก่อนหรือทำก่อนเจ๊งก่อนผมมองว่าสายป่านยาวอยู่รอดรู้จักว่าเมื่อไหร่ควรจะทุ่มเงินประมูลเมื่อไหร่ควรจะอยู่เฉย
5: เพราะว่าช่วงที่มันประมูลคุณก็ต้องถือลิขสิทธิ์ไปอีกระยะนึง
6: อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านิสัยของคนไทยมันไม่เหมือนต่างประเทศคนไทยไม่เหมือนต่างประเทศแล้วก็ระบบของลิขสิทธิ์การดูแลลิขสิทธิ์ให้กับพูดง่ายคือการปกป้องสิทธิ์ที่เขาได้มาเนี่ยบ้านเรามันยังไม่ดีมันพูดง่ายมันยังดูแลพวกเถื่อนไม่ได้
5: มันยังมีคนละเมิดลิขสิทธิ์แบบสบายๆได้อยู
6: ่ถูก
5: กฎหมายมันยังไม่ได้เคร่งครัดไปจนกระทั่งแบบเฮ้ยจะไม่มีใคร
6: กฎหมาย
5: ลิขสิทธิ์เลย
6: กฎหมายมันไม่ใช่ไม่เคร่งครัดนะกฎหมายเคร่งครัดแต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยมันไปไม่ทั่วถึง
5: นั่นแหละมันเลยต้องเห็นว่าเฮ้ยเดี๋ยวคนก็จะพูดกันสบายๆว่าไม่ซื้อก็ดูช่องทาง
6: เพราะว่าผมยกตัวอย่างว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม
5: ครับ
6: คุณทำได้ไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเซิร์ชอินเทอร์เน็ตคำว่าดูบอลสด
5: แล้วมันต้องไม่มีขึ้นมา
6: แล้วคุณดูไม่ได้เมื่อไหร่เนี่ย
5: คุณ
6: พวกที่เขาลงทุนอ่ะ
5: ครับ
6: ถึงจะไปได
5: ้ทุกวันนี้พอเข้าพี่กู Google นั่นแหละ
6: ถูกไหมเมื่อเอาจริงๆผมอันนี้มันง่ายที่สุดเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเซิร์ชดูหนังฟรีเนี่ย
5: ครับ
6: แล้วมันไม่เจอลิงก์พวกนั้นมันเข้าดูไม่ได้เลยพวกนี้ลิขสิทธิ์ถึงธุรกิจถ่ายทอดสดมันถึงจะไปได
5: ้คือเคยได้ยินมาว่าบางทีการปิดกั้นเว็บพวกนี้มันต้องยื่นเรื่องไปฟ้องศาลแล้วทีเนี้ยในการปิดแต่ละเว็บเนี่ยสมมติลิงก์แอดเดรสหนึ่งเนี่ยก็ต้องยื่นเรื่องหนึ่งครั้ง
6: ผมตำรวจไซเบอร์สามารถทำได้ไหมว่าในอนาคตเนี่ยสมมติเนี่ยมีหน่วยสัก20คนอ่ะหน่วยเนี้ยทั้งวันเลยไม่ทำอะไรเลยเซิร์ชกับไอ้คำพวกเนี้ยคีย์เวิร์ดพอเจอปุ๊บทำอะไรก็ตามที่เป็นระบบที่ยิงปุ๊บล่วงปั๊บ
5: ครับ
6: เว็บล่วงปั๊บอ่ะมาสิมึงเปิดกูปิดมึงเปิดกูปิดอ่ะ
5: เอ
6: าสู้กันเอามา
5: เอา
6: ใช้ AI ปิดอ่ะ ถูกไหม
5: ผมว่าขั้นตอนมันก็อาจจะดูยุ่งยากนะ
6: ไม่ก็ใช้ AI ไง
5: อืม
6: ใช้ในอนาคตผมว่าทำได
5: ้สามารถปิดได้เลยโดยการตัดสินใจ
6: ก็ยิงให้ล่วงไงเขามีสมมติว่าเขาเป็นกฎหมายมันกฎหมายรับรองแล้วอ่ะ
5: อืมอืมเพราะว่าผมว่ามันก็ต้องไปอาจจะต้องปรับปรุงกฎหมายไหมพี่เอกกฎหมายบางตัวกฎหมายบางอย่างเนี่ยอาจจะยังให้เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจแบบนั้นไม่เต็มที่หรือเปล่า
6: ไม่รู้อันนี้ต้องคุย
5: เออต้องคุย
6: ในด้านกฎหมายเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ลงดีเทลแต่ว่าในด้านการปฏิบัติเนี่ย
5: ครับ
6: เพราะเหมือนที่เฟซบุ๊กกับทางเขาขึ้นอ่ะเหมือนละเมิดปุ๊บเขาลงเลยทำไมเขาทำได้อ่ะ
5: นั่นเขาเป็นคือ
6: เจ้าของแพลตฟอร์ม
5: ถูกไหมเขาตัดสินใจของเขาเองได
6: ้สมมติว่า
5: พื้นที่ของเขาเอง
6: สมมติว่าทางของเราอ่ะสามารถทำได้ไหม
5: ครับ
6: ทำคุยกับทางเจ้าของ Google Chrome อย่างเงี้ยจะบ้างเจ้าของเบราว์เซอร์
5: เ
6: จ้าของทุกอันเลย
5: นี่ต้องเป็นเรื่องระดับโลกเลยนะเนี่ย
6: ถือว่าเป็นการ
5: เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เลย
6: ใครที่รู้มากกว่านี้ก็ลองแชร์
5: เพราะว่าบางทีมันการเปลี่ยนแอดเดสแค่จุดบางจุดตัวอักษรบางตัวอักษรมันก็คืออีกหนึ่งเว็บไซต์แล้วนะเคยได้ข่าวว่าพอคุณเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องทำเรื่องใหม่เพราะว่านั่นคืออีกหนึ่งเว็บไซต์อีกหนึ่งเรื่องแล้วมันก็เลยยากไง
6: ก็ไม่รู้แหละต้องถ้าตราบใดที่มันยังเป็นแบบเนี้ยธุรกิจถ่ายทอดสดกีฬาในบ้านเราเนี่ยมันก็เป็นแบบนี
5: ้มันก็ได้เป็นแบบนี้แหละ
6: ลงทุนตั้งเยอะแยะมากมายแต่ว่าไม่คุ้มทุน
5: ครับ
6: ได้อาจได้คืนทุนมาก็ได้แค่ประมาณนึงแล้วก็
5: มันก็ส่วนหนึ่ง
6: ใช่ไห
5: ม
6: แล้วใครจะอยากจะ
5: คุ้
6: มเงินซื้อ
5: ครับ
6: รักก้าวกล้ามากค่ะฟังทุกวันติดตามตลอดฟังไปเคี้ยวกรอบกรอบไปจากเคยลงทุน
5: หวานเจี๊ยบเลย
6: มีขอข่าวเลสเตอร์หน่อยนะครับจากคุณมาเดียวเลสเตอร์เพิ่งอุ่นเครื่องที่สเปนเมื่อวาน
5: ครับผม
6: ไปเก็บตัวที่สเปนนะครับแล้วก็อุ่นกับกาดิสแล้วเดี๋ยววันคืนวันเสาร์นี้จะมีอุ่นกับมาลาก้าตอนเที่ยงคืน
5: อ๋อเน้นไปสเปนเ
6: นาะนะครับแล้วก็ผลงานอุ่นเครื่องค่อนข้างแจ่มเลยทีเดียว4เกมชนะรวดนะครับแต่ข่าวที่ออกมาเรื่องของตอนนี้คือข่าวลักษณะนี้มันขายได้อ่ะพอสื่อนึงทำปุ๊บนะสื่อไทยก็ทุกหัวก็แปลหมดเรื่องของขายสโมสรเรื่องอะไรต่าง
5: ๆ
6: นะครับก็ต้องติดตามว่าเป็นจริงไม่จริงแค่ไหนอย่างไรนะ
5: ร
6: เพราะว่าตามข่าวเนี่ยคือราคาประเมินอ่ะ450ล้านปอนด
5: ์
6: กับทีมในระดับลีกวัน
5: โอ้โห
6: ใครจะคุณคิดว่าจะมีคนซื้อไหม
5: คือแต่ว่ามูลค่าสโมสรสนามซ้อมอะไรต่างๆมันก็ยิ่งใหญ่นะแต่ว่าลีกวันน่ะมันแพงไปอ่ะ
6: ยังผมว่าอาจจะผมเชื่อว่าถ้าว่าทางสโมสรเองเขาจะต้องทำให้มันขึ้นมาอยู่ในจุดที่มันแพงกว่านี้แล้วค่อยขาย
5: ครับ
6: ถ้าจะขายนะ
5: ให้มันดึงดูดมากกว่าเดิมหน่อย
6: ถ้าจะขายใครจะมาขายในช่วงที่มูลค่าสโมสรตัวเองต่ำลงที่สุดอ่ะถูกไหมคุณหนู
5: คุณแล้วลีกวันด้วย
6: เออ
5: จริงๆมูลค่ามันควรที่จะขยับเข้าใกล้กันอยู่ในพรีเมียร์ลีกมากกว่า
6: อันยกเว้นว่านะคุณต๊อปหมดแพชชั่นแล้วไม่เอาแล้ว
5: อันนั้นก็อีกเรื่องน
6: ึงอังกฤษมันรังแกแล้วเกิน FM จ้องเนี่ยเล่นอะไรเงี้ยแต่อย่าต้องบอกคุณผู้ฟังนะฮะว่าคุณอู๋จำสปายเกตได้ไหม
5: อ๋อไอเรื่องของเซาท์แฮมป์ตัน
6: ใช่
5: ที่โดนตัดสิทธิ์ไป
6: ครับตอนนี้เซาท์แฮมป์ตันเองเนี่ยโดนตัดสิทธิ์นัดชิงชนะเลิศเพลย์ออฟที่แชมเปี้ยนชิพเลื่อนชั้นถูกไหม
5: ครับ
6: ตอนนี้เนี่ยมีการตั้งข้อหานะโค้ชของเซาท์แฮมป์ตันไปแล้วนะครับทันด้าเอเกิร์ตเนี่ยในคดีที่ไปสืบไปเป็นสปายเกตนะครับก็คือไปแอบซุ่มดูการฝึกซ้อมของคู่ต่อสู้นี่แหละ
5: ครับ
6: ทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษเนี่ยประกาศตั้งข้อหาพฤติกรรมเสื่อมเสียต่อทอนด้าเอเกิร์ตนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าโค้ชของเซาท์แฮมป์ตันโดยคดีอื้อฉาวนี้เนี่ยเป็นการสอดแนมการฝึกซ้อมซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้ทีมเซาท์แฮมป์ตันเนี่ยโดนปรับแพ้นะครับ
5: ครับ
6: จากพื้นที่เพลย์ออฟจากแชมเปี้ยนชิพเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหลังสโมสรเนี่ยยอมรับว่ามีการแอบสอดแหนม
5: สอดแหนมก็ไปในสนาม
6: มีการแอบสอดแหนมสโมสรคู่แข่งถึง3ทีม
5: เออ
6: ไม่ใช่เฉพาะโบโลอย่างเดียวนะ
5: ครับ
6: 3ทีมในระหว่างฤดูกาลโดยคณะกรรมการวินัยอิสระระบุว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการสั่งการและวางแผนอย่างเป็นระบบจากผู้บริหารระดับสูง
5: ครับ
6: โอ้โหนี่แสดงว่าสโมสรเองก็รับรู้หมด
5: เฮดโค้ชเนี่ยรู้เพราะว่าคนที่ไปเนี่ยมันไม่ใช่แบบตาสีตาสาที่ไหนไงเป็นนักวิเคราะห์ของทีมพี่แล้วไปยืนถือกล้องมองเขาอยู่ตรงพุ่มไม้อย่างเง
6: ี้
5: ย
6: ทะเลาะทะล่ามากเลยไม่มีฟอร์มเลยอ่ะ
5: จริงคือภาพมันเป็นหลักฐานที่มัดตัวที่มันแบบไม่สามารถปฏิเสธได
6: ้แล้วก็การตั้งข้อหาจากทาง FA นะครับบอกว่าไอ้เกิดเนี่ยถูกตั้งข้อหาละเมิดกฎข้อ E3.1
5: ครับ
6: จำนวน3กระทงในความผิดฐานประพฤติมิชอบระหว่างเดือนธันวาคม2025ถึงพฤษภาคม2026ผู้จะคุณซื้อไว้32ปีเนี่ยประพฤติไม่เหมาะส
5: ม
6: ทำให้วงการฟุตบอลเสื่อมเสียชื่อเสียง
5: ครับ
6: ด้วยการสั่งการนี่และหรืออนุญาตให้มีการเฝ้าสังเกตการฝึกซ้อมของคู่แข่งทั้งนี้เนี่ยเอเกิดมีเวลาจนถึงวันอังคารหน้าในการแก้ข้อกล่าวหาดังกล่าวนะครับในส่วนของโทษแบนนั้นเนี่ยอยู่ในอำนาจการพิจารณาของ FA นะครับซึ่งแตกต่างจาก EFL นะครับที่ลงโทษได้เฉพาะสโมสร
5: ครับ
6: แยกกันเนาะ EFL คือ English Football League หรือฟุตบอลลีกอังกฤษเนี่ยลงโทษตัวสโมสรซัมตันแต่ FA ลงโทษเจ้าตัวก็คือทางทัดได้เอเกิดนะครับซาวน์ตันเนี่ยเอาชนะมิดเดิลสเบิร์ในรอบรองชนะเลิศเพลย์ออฟแล้วแต่หลังจากถูกปรับแพ้นะครับ EFL ก็ให้โบโรมาเล่นในรอบชิงชนะเลิศแทนก่อนที่จะแพ้กับเฮาซิตี
5: ้ครับ
6: ในรอบชิงชนะเลิศก็เป็นเฮานะครับเป็นทีมที่3ที่เลื่อนชั้นนะ
5: ก็เลยทำให้ซาวน์ตันเองก็อุตส่าห์ทำมาทั้งซีซั่นมาตกม้าตายด้วยเรื่องแบบนี
6: ้มาดูคุณหนูมาดูว่าทีมใดบ้างที่โดนทำมองทางสโมสรยอมรับว่ามีการถ้ำมองออกซฟอร์ดยูไนเต็ด
5: ครับ
6: อิปสวิชทาวน์รวมถึงมิดเดิลสเปอร์ในเกมรอบรองชนะเลิศด้วยโอ้โห3นัดที่ยอมรับว่าไปซุ่ม
5: ผมว่าถ้าทำไอ้นัดอื่นมันเป็นนัดแบบฤดูกาลปกติมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตมันอาจจะไม่โดนจับแบบนี้ไง
6: นี่ไปแอบดูโบโร่เข้าไป
5: ไม่ใช่แล้วผมกำลังคิดว่าเฮ้ยพอมันเป็นแมตช์สำคัญแมตช์ใหญ่ขนาดนี้ก่อนคุณจะเข้าชิงเนี่ยแล้วไปยืนอย่างนั้นน่ะให้เขาจับได้ให้เขาถ่ายภาพทำทุกอย่างมีหลักฐานมัดตัว
6: แล้วบทลงโทษเนี่ยคือสโมสรนะ EFL เนี่ย
5: ตัด
6: เซาท์แฮมป์ตัน4คะแนน
5: ใช่ตัดแต้มด้วย
6: ตัดไปแล้ว4คะแนนในฤดูกาลใหม่ที่จะถึงเนี้ย26 27เนี่ยครับ2026 2027ซึ่งโปรแกรมนัดแรกเนี่ยจะออกไปเยือนวัตฟอร์ดในวันที่16สิงหาคมนี้โอ้โห4คะแนนเนี้ยมันสำคัญจริง
5: ใช่
6: มันเป็นคะแนนที่อาจจะทำให้พวกเขาเลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติเลยก็ได้หรืออาจจะทำให้พวกเขาหลุดจากพื้นที่เพลย์ออฟเลยก็ได
5: ้ท้ายซีซั่นเนี่ยคิดดูว่ามันจะมีผลขนาดไหน
6: ใช่
5: 4คะแนนตรงนี้นะผมว่า4คะแนนเนี่ยเขาว่ากันว่าน้อยไปนะแต่ความผิดที่มันดูแบบรุนแรงขนาดเนี้ย
6: ครับก็อันนี้เป็นคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับรายละเอียดก็ไปลองหาอ่านเพิ่มเติมดูนะฮะ
5: แต่เห็นเลสเตอร์เองนี่เขาก็ขยับขายนักเตะที่มันพอมีมูลค่าออกจากทีมไปต่อเนื่องเหมือนกันนะพี่เอก
6: ฟาตาวู
5: ฟาตาวูนี่แบบโหดูมีมูลค่าเยอะสุดแล้วนะ
6: 20
5: ขายในอิปสวิชอะฟาตาวูก่อนหน้านี้ก็บิลาเอลคันนูตัวจี๊ดๆพวกริมเส้นเนี่ย
6: แล้วก็ขายคนที่อยู่ในแผนว่าต้องปล่อยอีกอย่างวาลฟาสเนี่ยร่วมซ้อมกับทีมก็จริงนะคุณผู้ฟังสังเกตได้เลยว่าถ้านักเตะคนไหนเนี่ยเวลาเราไปส่องในเว็บไซต์ไปส่องใน Facebook IG เนี่ยนะแล้วมันไม่ค่อยมีภาพนักเตะเหล่านั้นทั้งๆที
5: ่ไม่มาม
6: ุมไกลๆมุมไกลๆน่ะมีซ้อม
5: อ
6: แต่ไม่ได้จัดให้เป็นจุดเด่นไม่ได้มีภาพเดี่ยว
5: ครับ
6: ไม่ได้มีภาพแอคชั่นเดี่ยวเนี่ยพวกเนี้ยมีแนวโน้มไปแน่นอน
5: คือสโมสรก็คงสกรีนแล้วแหละ
6: ใช่
5: ก็คงแบบจัดมาแล้วว่าตัวนี้ถ้ายังคงคาราคาซังอยู่ก็คงไม่เอาภาพมาให้มันเป็นโดดเด่นนะ
6: ไม่หรอกคือบางคนเนี่ยไม่ใช่แค่คาราคาซังนะคุณหนู
5: ครับ
6: คือยังไงก็ไปเพียงแต่ว่าย
5: ังซ้อมอยู
6: ่ยังซ้อมอยู่และ
5: คือต้องกลับมาทำหน้าที่ก่อน
6: ถูกไหมอย่างฟาสเนี่ยไม่ได้ติดไปบอลโลก
5: ครับ
6: เบลเยียมนะครับก็ตอนนี้ซ้อมอยู่แฮร์รี่วิงไปก่อนหน้านี้แหละใช่ไหมแพทสันดาก้านี่ไปช่วงแรกๆเลยไปตอนนี้เปิดตัวกับฮัมบูไปแล้วด้วย
5: ครับ
6: นะครับนั้นก็เป็นเส้นทางของนักฟุตบอลทั่วไปก็มูฟแยกย้ายไปมีแต่ฮัมซ่าชาวรี่ที่ป เป็นเด็กปั้นของสโมสรแล้วยังอยู่
5: ใจมากเลย
6: อาจจะด้วยใจด้วยแล้วก็ยังไม่มีทีม
5: ไม่มีคนสนใจ
6: อาจอย่างนั้นนะครับ
5: โอ้แต่เห็นดาวรุ่งอย่างเจอร์รี่มองก้า
6: ไป
5: แบบอายุน้อยที่เล่นพรีเมียร์ลีก

0: แฟนแท้ฟุตบอลโลกนี้นอกต่อจากคุณเอกมีใครอีกหรือเปล่าเรื่องเกี่ยวกับฟุตโลกมีครับแต่ว่ามันไม่ใช่ฟุตบอลโลกเพียวๆมันเป็นเรื่องนักเตะระดับโลกอะไรต่างๆเนี่ยก็มีอยู่นะครับแล้วก็มีท่านหลังๆแต่ว่าผมจำไม่ได้จริงๆนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับบอกว่าสวัสดีพี่เอกและคุณอูใน99ผมว่ามีพยองเดชสน2คนที่เหมาะสมกับคุณหนูแอลลี
1: ่วันนี้นี่โด่งดังเลยนะในโซเชียลเลยพี่มีเดือนละ 500,000 หรือเปล่าคุณหนูแอลลี
0: ่เราจะได้เห็น CR 6.5 กานาโชที่ BG นะครับเนี่ย
1: 6.5 เข้ามา
0: เหรอเฮ้ยอุ่นกับ BG นี่หว่าถูกไหมวิลล่า
1: จะต้องมาที่ BG
0: เฮ้คุณหนู
1: แอสตันวิลล่า
0: บอกช่องทางในการซื้อตั๋วหน่อยนะผมอยากไปดู
1: มีตอนนี้เขาขายอยู่ที่เว็บไซต์อ
0: ่
1: ะ
0: เอาเหรออ
1: ืมเขาขายอยู
0: ่โอเค
1: เขาโปรโมทอยู่แล้ว
0: โอเคโอเคได้
1: ผมจะไปเห็นกานาโซตัวเป็นๆหน่อย
0: อยากจะไปเห็นกานาโช
1: ท่าน ต้องมานะ
0: เออ
1: บอลโลกอะไรก็ไม่ไปเล่นกับเขา
0: ครับบอกรบกวนขอรายละเอียดช่องทางดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและฟุตบอลถ้วยด้วยครับค่ายไหนได้บ้างอะไรอย่างไรพรีเมียร์ลีกกับฟุตบอลอังกฤษฟุตบอลถ้วยอังกฤษในยูโรโมโนแม็กซ์
1: เหมือนเดิมนะเนี่ย
0: ฤดูกาลหน้านะอ้าวฤดูกาลนี้นะ2026-2027
1: ครับ
0: แต่ฟุตบอลทั่วยุโรปก็อยู่กับ True Vision
1: Be In
0: น
1: ่ะ
0: อยู่กับ True Vision
1: เหมือนเดิมครับ
0: แต่ถ้าเริ่ม27-28เมื่อไหร่ฟุตบอลทั่วสโมสรยุโรปก็ไปอยู่กับ AS
1: เพราะว่าเขาประกาศเอาไปแล้ว4ฤดูกาลพวกนั้นน่ะแชมเปี้ยนลีกยูโรป้าคอนเฟอเรนซ
0: ์ไทยลีกก็อยู่กับโมโนถูกไหม
1: หมายถึงไทยลีก
0: ฟุตบอลไทยลีกอะ
1: AS ครับ
0: อ้าวอยู่กับ
1: AS
0: แล้วในโมโนแม็กมีไทยลีกให้ดูไหม
1: ก็น่าจะดูผ่านได้นะถ้าจะดูผ่านนะครับ
0: แมนซิตี้ได้เอเลสเอเดอร์สันแล้วแมนยูขอเซ้งโรดี้ต่อได้ไหม
1: โอ้โหใช้คำว่าเซ้งกับโรดี้เลยครับคือโรดี้เนี่ยเขากำลังขึ้นกลางๆว่าเขาจะกลับสเปนกับเรอัลมาดริดไหมเพราะว่าสื่อสเปนประโคมข่าวว่าเขาวอนจะกลับสเปนมากๆในช่วงที่เวลาที่เขายังสามารถเล่นบอลระดับสูงได
0: ้ครับ
1: เขาไม่อยากกลับในช่วงเวลาที่มันหมดสภาพไปแล้ว
0: จริงๆสไตล์โรดี้เนี่ยเล่นในอิตาลีได้จน35
1: โอ้โหยืนเคาะไปสบายๆเนิ่นเนิบไม่ต้องไปบู๊ไปบุด
0: ย
1: ื
0: นด
1: ึ
0: งยืนดึงกางเกงสูงๆได้อีกนาน
1: คือความจริงเนี่ยโรดี้เนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าชีวิตการเป็นนักเตะของเขาเนี่ยเขาไม่เคยต้องการที่จะย้ายออกจากสเปนเลยนะพี
0: ่ครับ
1: แต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยการทำงานกับเป๊ปกวาร์ดิโอล่ามันดึงดูดซะเหลือเกิน
0: ใช่ไหม
1: นั่นแหละนั่นคือเหตุผลหลักเลยนะครับ
0: แล้วคุณนนทพงศ์บอกเหมือนสนามตินสุรานนท์ที่สงขลาอันนี้เราคุยเรื่องอะไรกัน
1: ก็ไม่แน่ใจผมประเด็นอะไรช่วงแรกไม่รู้เหมือนกันนะครับเราพูดถึงเรื่องอะไรนึกไม่ออกเหมือนกันช่วงแรก
0: เนี่ยฮะตินสุรานนท์บ้านเราก็มีครับจากคุณโทมิยาสุสนามตินสุรานนท์มีอะไร
1: แจกเพื่อเทศอ่ะ
0: เอาหรอ
1: ไม่รู้ไม่รู้ผมเดาเล่น
0: เออคุณนันทพงศ์ส่งมาบอกหน่อยถึงเรื่องแจกมะเขือเทศหรือเปล่า
1: เพราะว่าช่วงเบรกแรกเราพูดถึงมะเขือเทศ
0: ใช่ไหม
1: ที่เขาแจกให้กับกาบี้กับฟาเบนลุย
0: เอาหรอ
1: ไม่รู้ไม่มีหรอกวังบี้มาแจกมะเขือเทศ
0: มีถามคุณอูมาเรื่องคุณหนูแอลลี
1: ่ผมไม่มีเดือนละ500,000นะครับมีไม่ถึง
0: บอกโวซินย่าสมมงครับมาทุกประการเลย40กว่าแต่เซฟอุตลุดคุณธัญเทพบอกแนวทางของเสื้อจิมคงไม่ทุ่มทุนบิ๊กดีลแน่ๆแต่ถ้าได้ตัวคุณภาพบอกปริมาณก็ไม่ติดนะฮะสวัสดีครับพี่เอกยิมพี่อุเล็กคุณนัทสอนนะครับคุณมินบอกสงสัยสโลปลาดที่ข้างๆสนามโอเทอร์ฟอร์ดมีไว้เป็นกับดักเพื่อนักเตะทีมเยือนหัวทิ่มใช่ไหมโอ้แต่ว่าสโลปของโอเทอร์ฟอร์ดเป็นเอกลักษณ์มากนะสูงสูงมากคุณหนู560เซน
1: อ
0: ะ
1: คือมันไม่ใช่กับดักแค่ทีมคู่แข่งนะทีมตัวเองด้วยแหละใครวิ่งทะเลอร์ลุยไปตรงนั้นนี่ก็อาจจะล่วงได้เจ็บเพิ่มคร
0: ับผลคุณวันพุธบอกผลโหวตนักพากย์ยอดเยี่ยมขึ้น99มาแล้วครับได้แก่อาจารย์อูนาฮีสิทธิ์คองโกครับผม
1: อยู่คองโกไง
0: อ่ะก็คุณธัญเทพบอกคอริเอเร่เดโลสปอร์ตสื่ออิตาลีรายงานว่าบรรลุข้อตกลงระหว่างแมนยูกับเอเจนต์ของมานูโคเน่แล้วแมนยูพร้อมยื่นข้อเสนอด้วยมูลค่าเกือบ43ล้านปอนด์รอต้นสังกัดรับข้อเสนอเนี่ยอันนี้เดี๋ยวคงจะต้องไปติดตามต่อ
1: ใช่
0: แต่ถ้าในระหว่างที่เราจัดรายการเนี่ยมีอัปเดตอะไรต่างๆขึ้นมาเดี๋ยวเราเพิ่มเติมให้นะครับ
1: ก็มีข่าวทำนองนี้มาเรื่อยๆแล้วเพราะว่าตัวเลือกในมิดฟิลด์ที่แมนยูสนใจผมว่าช้อยที่เหลืออยู่นะมานูโคเน่ดูดีสุดแล้วนะ
0: ครับมีเรื่องของมีบทความใน BBC นะคุณอู๋

0: ขอไปที่เรื่องของคาเซมิโร่ก่อนที่จะเบรกนะเมื่อวานเนี่ยมีเรื่องข่าวที่ขึ้นมาเรื่องของ MLS Major League Soccer เนี่ยเตรียมที่จะสอบสวนอินเตอร์ไมอามี่เรื่องดึงตัวคาเซมิโร่ใช่ไห
1: ม
0: คือตอนนี้เนี่ยบางคนก็จะยังงงอยู่ว่าตอนนี้ทาง Major League Soccer เนี่ยไปสอบสวนอินเตอร์ไมอามี่เรื่องอะไรเรื่องละเมิดกฎการเจรจาลับนะครับตอนนี้เนี่ยมันมีคำหนึ่งซึ่งหลายคนงงอยู่ก็เรื่องของ discovery right หรือว่าสิทธิ์ discovery มันคืออะไร
1: คร
0: ับ นะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ลองไปหามารายละเอียดเพิ่มเติมนะคุณอู๋นะคือทางอินเตอร์ไมอามี่เนี่ยเคยมีได้ประกาศว่าได้ตัวทางคาเซมิโร่ใช่ไหมแต่ก่อนหน้านี้เนี่ย LA Galaxy ก็มีข่าวว่าได้ใส่ชื่อของคาเซมิโร่ในลิสต์ Discovery Right เข้าด้วยเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับมันก็เลยมีปัญหาว่าตอนนี้เนี่ยตามกฎระเบียบของ MLS หรือ Major League Soccer เนี่ยสโมสรต่างๆต้องเจรจาสิทธิ์ discovery กับทีมใดก็ตามที่เคยขึ้นทะเบียนรายชื่อนักเตะคนดังกล่าวไว้ล่วงหน้าซึ่งนะ LA Galaxy ขึ้นทะเบียนคาเซมิโร่ไว้ก่อนคุณดู
1: อ๋อก็คือหมายถึง
0: ขึ้นทะเบียนไว้ก่อนเนี่ยคือทะเบียนนี้เนี่ยอธิบายง่ายๆว่าไอ้ปันสิทธิ์ discovery right เนี่ยมันคืออะไรมันคือบัญชีรายชื่อนักเตะเป้าหมายของแต่ละสโมสรใน Major League Soccer
1: ครับ
0: ซึ่งจะมีการขึ้นทะเบียนรายชื่อนักเตะที่ไม่ได้เล่นอยู่ใน Major League Soccer นะซึ่งอาจจะเป็นในลีกยุโรปหรือลีกอื่นๆเอาไว้ในลิสต์ของตัวเองไว้5คน
1: ครับ
0: นะครับจะเป็นสิทธิ์ผูกขาดในการเจรจาหากสโมสรไหนใส่ชื่อนักเตะไว้ในลิสต์นี้ก่อนสามารถเจรจาสิทธิ์ลำดับแรกได้ในการดึงตัวนักเตะคนดังกล่าวมาเล่นใน Major League Soccer แต่เพียงผู้เดียวพูดง่ายว่าคาเซมิโร่ถูก LA Galaxy ลงทะเบียน
1: จิ้มไว้ตั้งนานแล้ว
0: เจรจาไว้ก่อนซึ่งกฎเนี้ยมีไว้ทำไมก็บอกว่าเป็นการป้องกันการตัดราคากันเองเนื่องจาก Major League Soccer เนี่ยมีการบริหารจัดการส่วนกลางผลประโยชน์ร่วมกันระบบนี้เนี่ยช่วยไม่ให้สโมสรต่างๆในลีกเดียวกันไปบิดแย่งซื้อนักเตะคนเดียวกันจนทำให้ค่าเหนื่อยหรือค่าตัวพุ่งสูงเกินจริงอันนี้ก็ดีผมว่านี่ก็ดี
1: ที่เขาทำให้ลีกมันดูสมดุลนะนะ
0: นะอเมริกาเขาชอบมีแบบนี้นะครับซึ่งถ้าทีมอื่นอยากจะได้คาเซมิโร่ซึ่งโดนขึ้นทะเบียนลิสต์ Discovery Right เอาไว้แล้วทำอย่างไรนะครับซึ่งเป็นดราม่าของเรื่องนี้เนี่ยก็คือนะถ้าแอบอย่างกรณีนี้นะอินเตอร์ไมอามี่เนี่ยอยากได้คาเซมิโร่
1: ครับ
0: ซึ่งโดน LA Galaxy เนี่ยไปถือสิทธิ์ Discovery นี้อยู่อินเตอร์ไมอามี่จะไปเซ็นดึงตัวมาดื้อๆไม่ได้เลยจะต้องเจรจาขอซื้อสิทธิ์นี้จาก LA Galaxy ก่อนซึ่งเจรจาซื้อสิทธิ์ที่ว่านี้ก็อาจจะเป็นการจ่ายเงินชดเชยหรือแลกเปลี่ยนสิทธิ์นักเตะกันจึงสามารถเดินหน้าเซ็นสัญญาได้เช่นนี่ฉันมี Discovery Right ของ
1: นักเตะสักคนนึงอ่ะ
0: ของคนนี้เป็นสมมุติเป็นนักเตะที่อายุใกล้เคียงกันอ่ะแต่ฉันลงทะเบียนคนนี้ไว
1: ้
0: แกเอาคนนี้ไปแลกเอาส่งคนนี้มาให้ฉันอัดอย่างเงี้ยตกลงแลกเปลี่ยนกัน
1: เหมือนเป็นการเทรดกันนะ
0: เป็นเทรดหรือจะต้องจ่ายตังค์ให้เอาเองสินะครับถึงจะสามารถเซ็นสัญญานักเตะได้แล้วทำไมถ้าเขาเจรจากันแล้วทำไมถึงยังต้องไปเข้าไปสอบอินเตอร์ไมอามี่อีกนะครับก็จากข่าวเนี่ยคาเซมิโร่เนี่ยทางอินเตอร์ไมอามี่ประกาศว่าได้เคลียร์แล้วก็ซื้อสิทธิ์จาก LA Galaxy แล้วแต่ทาง Major League Soccer กับสั่งที่เข้าไปสอบสวนเคสนี้เพราะว่าอาจมีกระบวนการการเจรจาที่ไม่โปร่งใสหรือทำผิดกฎผิดขั้นตอนนะฮะก็เลยต้องเข้ามาสอบสวนนะ
1: แหมพอเป็นคาเซมิโร่นี่ต้องลงรายละเอียดลึกเลยนะ
0: ใช่
1: เป็นนักเตะ ดังขนาดนี้นะ
0: อาจจะหนึ่งคือเอ้ยฉันมีสิทธิ์ของคาเซมิโร่อยู
1: ่
0: แกฉันอีกคนนึงบอกเอ้ยฉันมีสิทธิ์ของมาคัตแรดฟอร์ดแกเอาไหม
1: ไม่เอาโอ้โหยืนทั้งสมน้ำสมเนื้ออ
0: ะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นหยอกหยอกนะก็ประมาณนี้นะครับที่เป็นเรื่องเวลาวันขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าเคสแบบนี้นะครับ
1: แต่ก็มีการชูเสื้อเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อย
0: นะอินเตอร์ไมอามี่ก็คือไปอยู่กับเบคแฮมใช่ไหม
1: ใช่
0: ไปเป็นเชื้อชมพู
1: ครับเชื้อชมพูที่เขาเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หลาย เส้นทางที่ไปอยู่กับสหรัฐอเมริกาก็คือนักเตะหลายๆคนจริงๆอ่ะก็โดนยื่นข้อเสนอจากซาอุดิอาระเบียด้วยนะแต่ว่าบางทีเนี่ยอำนาจเงินก็ซื้อใจนักเตะเหล่านี้บางทีมันก็ไม่ได้นะ
0: ใช่
1: บางทีเขาอยากจะไปอยู่ในประเทศที่มันแบบเป็นไปอยู่สหรัฐแบบสบายๆ
0: การจัดการดีกว่า
1: เออการให้ชีวิตคุณภาพชีวิตที่มันแบบต้องถามเอาจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาอีกหนึ่งอย่างก็คือถามคนใกล้ตัวถามภรรยาถามลูกด้วยว่าจะสบายใจไปอยู่ที่ไหนบางคนบอกให้เหตุผลเนี่ยเป็นเหตุผลหลัก
0: ขออยู่อเมริกาดีกว่า
1: บางคนถามเมียก่อนเอาง่ายๆถ้าเมียไม่ชอบตัดออกกลางบางทีก็ไม่ไปนะ
0: อะไรอย่าง
1: นั้นนำนองนั้นไปนะฮะ
0: คุณหนูมีอะไรเพิ่มเติม
1: อ่ะนะครับก็นอกจากทีมยอดเยี่ยมแล้วเนี่ยผมพยายามไปหาทีมยอดแย่มาเหมือนกันนะพี่เอก
0: อ้าว
1: ในฟุตบอลโลกแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันยัง
0: ตรงไหมตรงไหม
1: มัน
0: ตรงใจคุณหนูไหม
1: ก็ตรงเยอะเพราะว่าผมไปไล่ดูเนี่ยคนที่เป็นทีมยอดแย่ในฟุตบอลโลกเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเทไปที่โปรตุเกสเยอะครับ
0: ก็ผิด
1: ฟอร์ม
0: น่าผิดหวัง
1: เออผิดหวัง
0: ผิดจากที่คาด
1: คือหรือแม้กระทั่งนักเตะส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มันผมว่ามันการจัดทีมพวกนี้มันแตกต่างจากทีมยอดเยี่ย
0: ม
1: แต่ทีมยอดแย่เนี่ยผมว่ามันต้องเป็นคนที่ถูกมองเอาไว้ว่าจะต้องทำมาตรฐานได้แบบนี
0: ้แต
1: ่ว่าพอเข้าทัวร์นาเมนต์ปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันกลับไม่สามารถเป็นตัวเด่นของทีมชาติตัวเองได
0: ้
1: เพราะอย่างสื่อบางแหล่งที่เขามองว่าเป็นทีมยอดแย่เนี่ยมันจะมีระดับคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยนะ
0: ม
1: ีวิตินญาวิตินญาเนี่ยผมเห็นด้วยนะเวลาเล่นกับปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยเขาก็จะดูปาดเปรียวดูแบบสุดๆเลยแต่ว่าพอเล่นกับโปรตุเกสแล้วก็แบบมันต้องเยอะกว่านี้สิหรือแม้กระทั่งบูโน่เราเนี่ยเหมือนกันบูโน่แฟนเดสของเราเนี่ย
0: เลยเหมือนไม่รู้เหมือนไม่ได้ไป
1: จริงหรือแม้กระทั่งไอ้แก๊งมิดฟิลด์โปรตุเกสอย่างแบนาโดหลังๆโดนดรอปเป็นสำรอง
0: เนี่ยโดซิวา
1: เออเนี่ยเขามองว่าพวกบรรดานักเตะโปรตุเกสเนี่ยโรนัลโดวิตินญาบรูโน่ก็อยู่ในทีมยอดแย่ได้ทั้งๆที่มาตรฐานควรจะสูงกว่านี้นะครับแล้วก็มีเฟเดริโกวาเวเด้ด้วยนะ
0: ครับโอ้นี่แน่นอน
1: ของอุรุกวัย
0: อุรุกวัยนี่กับทั้งทีมอ่ะ
1: เพราะว่ามันมีแมตช์ที่เหมือนเจ้าตัวไม่มีใจเล่นให้กับทีมชาติด้วยสำหรับวาเวเด้นะครับแล้วก็เนมา
0: ประตูก็ต้องเป็นมูสเลล่า
1: ใช่มูสเลล่าที่แบบมีปัญหาเปลี่ยนตัวออกอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกันหรือแม้กระทั่งนักเตะที่อาจจะต้องมีมาตรฐานสูงอย่างโยโชคิมิช
0: ครับ
1: โยนาธานทาอย่างเงี้ยครับของทีมชาติเยอรมนีก็ถูกจัดอยู่ในทีมยอดแย
0: ่มีผู้จัดการมีโค้ชยอดแย่ไหม
1: เขาไม่ได้จัดมาเขามีแต่ตัวผู้เล่นนะ
0: คุณอูให้ใครอ่ะถ้าเป็น
1: โค้ชยอดแย่เหรอ
0: ดูที่จะตรงกับผมไหม
1: โปรตุเกสไหม
0: คุณให้โปรตุเกสเหร
1: อ
0: ผมให้คาร์โลอันเชลติ
1: อันเช่เหรอกับบราซิลแต่บราซิลชุดนี้เราก็หวังว่าเขาคงไม่ได้ดีอยู่แล้วไงพี่ผมก็รู้สึกเฉยๆกับอันเช่นะ
0: แต่ผมคาดหวังเขาเยอะมากนะ
1: ผมว่าเขาคงแบบบราซิลชุดนี้มันทำยากไง
0: บราซิลชุดนี้ผมเนี่ยคาดหวังว่าเขาจะต้องไปเจอกับอาเจนที่รอบรองนะเว้ยคุณหนู
1: เพราะว่าพี่วางเอาไว้ตั้งนานแล้ว
0: ถูกไหมว่าเขาต้องชนะนอร์เวย์ไปเจออังกฤษก็ชนะอังกฤษอย่างเงี้ยผมผิดหวังมากเลยบราซิลเนี่ย
1: เนมาร์ก็เลยอยู่ในทีมยอดแย่เหมือนกันที่ไม่รู้จะเอามาทำไม
0: เออเอามาทำไมวะ
1: เอามาทำเพื่ออะไร
0: เออ
1: แต่เนมาร์เนี่ยมองว่าเขาไปคานกระแสของประเทศเขาไม่ได้คือมันต้องเป็นตัวที่ต้องดึงถ้าไม่ดึงเนี่ยคุณโดนด่าแน่นอนเพราะว่าผมไปดูตอนที่เขาประกาศรายชื่อนักเตะทีมชาติบราซิลนะถ้าประกาศคนอื่นเนี่ยก็จะบรรยากาศปกติพอเป็นเนมาร์นั่นแหละพี่นักข่าวแฟนบอลนี่คือแบบโอ้โหทั้งประเทศอ่ะดีใจกันหมดเลยอ่ะ
0: เขาไม่เหมือนทูเคิลไงเป็นทูเคิลไม่เอามาหรอก
1: โอ้ทูเคิลตัดทิ้งเลย
0: เอออ
1: ันนั้นก็ตัดสินตามผลสอบเลยถ้าเป็นทูเคิล
0: แล้วมาก็ไม่ได้อะไรเลยผมบอกเลย
1: เอามายิงจุดโทษ
0: แต่อย่างว่าแหละว่าม
1: ันสัญลักษณ์
0: คุณลิตี้ของกองหน้าของบราซิลมันไม่ได้ไม่ได้เลยอะคุณเทียบอังกฤษมีเคนใช่ไหม
1: ใช
0: ่นอร์เวย์มีฮาแลนด์ใช่ไหมแล้วคุณมีกอร์เทียโก้อะ
1: แต่นั้นก็ต้องดึงไงเพราะว่ายิงในพรีเมียร์ลีกระเบิดเลยอันนั้นก็ต้องเอามาหน่อยไม่เอามามันก็ไม่รู้จะตอบเพราะยังไงเหมือนกัน
0: ราศีมันไม่ได้เลย
1: แล้วไม่มีความเป็นบราซิลเลยกอร์เทียโก
0: ้เออประเทศบราซิลทั้งประเทศคุณไม่มีกองหน้าเหมือนเมื่อก่อนแล้วหรอวะ
1: คำตอบคือไม่มี
0: ไม่มี
1: ไม่มีไง
0: โอ้
1: เท่าที่มีก็พวกวินิซิอุสเอนดริกอะไรเนี่ยที่ดูดีสุดๆแล้วช่วงน
0: ี้มันไม่มีกองหน้าแท้ๆหายไปไหนกันหมดเออประเทศคุณน่ะ
1: เนี่ยบราซิลก็เลยถูกมองว่าเป็นทีม1ทีมเนี่ยแบบผลงานยอดแย่เหมือนกันนะคร
0: ับ อ่ะเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนคุณฟังครับ6:39 นนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อ
1: ครับ

0: 99
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซิงค์สแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Code Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Code ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Code Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน M-Code Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: นับสนุนโดย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: อ่ะช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของนายที่นายกูรูครับอีกประมาณ20นาทีสุดท้ายครับ คุณอูมีข้อความทาง Facebook มั้ยเรายังไม่ได้อ่านเลย
3: ผมดูให้ทาง Facebook นะครับของ FM 99หน้าเพจของเราจริงๆใน YouTube ก็ยังเหลืออีกพอสมควรเหมือนกันนะเดี๋ยวลองเปลี่ยนช่องทางไปดูใน Facebook สักครู่หนึ่งนะครับสวัสดีหลายๆท่านด้วยคือตอนนี้ Facebook เขาเปลี่ยนออปชันในการดูข้อความใช่มั้ยพี่หน้าจอ
2: ทำไมอ
3: ่
2: ะ
3: แบบว่าเวลาดูคอมเมนต์ดูอะไรอย่างเงี้ยเขาจะปรับอยู่ข้างล่างแล้วมันจะไม่เหมือนเดิมอ่ะเหมือนหน้า Facebook มันจะเปลี่ยนไปนะครับเอาสวัสดีคุณสกายแมนด้วยนะครับสวัสดีคุณสุรศักดิ์แค่สวัสดีครับก็รู้เลยว่าใครคุณเอกสุดที่รักของผมนี่เองคิดถึงมากเลยครับคุณสุรศักดิ์บอกมา
2: สุรศักดิ์ตัวแสบสุรศักดิ์ตัวแสบ
3: คุณกฤษดาบอกสวัสดีครับพี่ดีเจทั้งสองติดตามนะครับคุณสมหมายบอกสวัสดีทั้งสองท่านครับอยากถามว่าน้องโอว่าน้องอู๋ว่า AS Play ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดยูฟ่าเริ่มตั้งแต่ปีนี้เลยใช่หรือเปล่าไม่ใช่ครับ
2: ปีหน้าครับ
3: ปีหน้าครับฤดูกาลที่กำลังจะถึงนี้เนี่ยยังอยู่กับ True Vision ของ BeIn อยู่นะครับ
2: ครับ
3: ต้องเป็นปีหน้านะครับสวัสดีครับเอกอู๋พอเมสซี่โดนคู่แข่งเข้าสกัดบอลเมสซี่ลงไปนอนพวกนักบอลอาเจนวิ่งเข้าไปล้อมนักเตะบอลนักไปคู่แข่งดูแล้วหมั่นไส้ครับเล่นบอลต้องมีการปะทะเป็นเรื่องปกติทำท่าทำทางปกป้องพวกพ้องเกินเวอร์จัด
2: อันนี้ใน YouTube หร
3: อใน Facebook ใน Facebook ลูกพี่โดนเล่นงานไงลูกพี่โดนเตะไม่ได้เลย
2: เขาเคารพไหม
3: ช่วงนั้นที่กำลังฝ่าวงล้อมนักเตะอังกฤษอะแล้วโดนพวกสเปนพวกเอลิทเดนเดอร์สันไปตันไง
2: อันนี้ก็บอกต้องบอกว่าเรียกแขกเยอะเหมือนกันจริงๆอะคนที่จากเดิมอะก็เอารอบแรกๆก็เอาช่วยอาร์เจนตินาปกติแต่อย่างนี้คุณหนูผมว่าแม้ว่าคนเชียร์อาร์เจนตินาจะเยอะนะแต่มีคนที่จำเหตุการณ์ได้ตั้งแต่บอลโลกคราวที่แล้วเนี่ย
3: ครับ
2: ที่เตะบอลอัดใส่มานั่งสำรองของฮ
3: อ
2: ลแลนด์ใช่ไหมแล้วตั้งแต่เคสนั้นอ่ะก็ผมว่ามีคนไม่แฮปปี้กับสถานการณ์นั้นเยอะเหมือนกัน
3: ครับ
2: แม้ว่าท้ายที่สุดก็ต่างฝ่ายก็ต่างรุนแรงเขาใส่กันนะเนาะเพียงแต่ว่าคนก็จะมองภาพอาร์เจนตินาลบลงไปเยอะพอสมควร
3: แล้วยิ่งครั้งนี้เหตุการณ์มันโอ้โหมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าคือลักษณะแบบเฮ้ยคุณเล่นแบบนี้แต่ว่าบางทีเนี่ยคนควบคุมกฎเนี่ยมันก็ปล่อยป่าละเลยด้วยนะพี่กรรมการเนี่ยตัวดีเลย
2: ใช่มันเลยกลายเป็นว่า

0: นักเตะอาร์เจนตินาหลายคนที่ไม่ได้ไปทำอะไรแบบนั้นเนี่ยโดนหางเลขไปด้วย
1: เหมายกเข่งไปเลยว่าทีมชาติเป็นแบบเนี้ย
0: โอ้โหแล้วผมเห็นในคอมเมนต์ในเพจหลายๆเพจนะเมสซี่นี่โดนด่า ยับถูกเรียกแบบน่าเกลียดมากผมบอก
1: มันจะมีช็อตที่แบบบางทีแบบไปฟ้องคูคูเลย่าบ้างแหละ
0: อะไรอย่างนั้นจะด้วย
1: บ้างแหละ
0: จะด้วยตัวเองทำให้แฟนทีมตรงข้ามไม่ชอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะก็หนักพอสมควรหนักคราวนี้เนี่ยพออาเจนแพ้สเปนเนี่ยโอ
1: ้
0: โหทัวร์สะใจกันเป็นแถว
1: นัดชิงเนี่ยคนเชียร์สเปนเยอะ
0: นะก็มีถามมาว่าพี่ฮะปีนี้เชลซีของแท้ไหมครับ
1: ของแท้ไหมยังตอบไม่ได
0: ้ตอบไม่ได
1: ้ตอบไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะขายใครซื้อใครมาดูตลาดก่อนดูฝีมือเฮดโค้ชคนใหม่ด้วย
0: บอกว่าฤดูกาลหน้าจะได้ยินเสียงพี่อู๋ภาคถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไหม
1: ฤดูกาลหน้าก็ไม่ได้อยู่แล้วดิครับเราไม่ได้อยู่ทูวิชั่นเนี่ย
0: บอกเมสซี่มาเสียคนตอนแก่ครับเป็นพี่ใหญ่แต่ดันไม่ห้ามรุ่นน้องในที
1: ม
0: สวัสดีพี่เอพี่อูอยากรู้ว่าดีเจชั้นหนึ่งที่ชื่อที่ชอบพูดว่าฮาไหมคือใครฮะ
1: รู้ๆกันอยู
0: ่บอลโลกพี่จัดที่อเมริกาชาภาพเขาเรียกว่าฟุตบอลหรือซ็อกเกอร์ครับยอมเรียกว่าฟุตบอลหรือยังนะฮะตราบใดที่ช่องทางธรรมชาติยังเยอะอยู่คนถือลิขสิทธิ์ในไทยก็เหนื่อยครับบอกไม่รักพี่เอกแล้วครับแนะนำปิดเว็บแล้วผมจะดู AV ซับไทยยังไง ผมไม่ได้พูดถึงเรื่อง AV เลย
1: นี่คุณดูซับแบบซับไทยด้วยเหรอ
0: ผมไม่ได้พูดถึงเรื่อง AV เลยผมพูดถึงเรื่องเว็บพนันลิงก์ดูบอลตกนู่น ผมหมายถึง ผมหมายถึงว่าถ้ายังไม่สามารถปิดพวกนี้ได้เนี่ย คนถูกลิขสิทธิ์เขาก็ไม่สามารถทำ อันนี้ได้หรอก
1: ใช่
0: นะแต่ต่อให้ปิดได้หมดนะ
1: ครับ
0: คนไทยก็ไม่มีตังค์ซื้อคนครบทุกคนหรอก
1: มันก็ด้วยสภาพเศรษฐกิจอะนะ
0: อะไรอย่างนั้นนะฮะบอกว่าคุณทอมมี่บอกโมโนกับทรูลงทุนหลายพันล้านจ้างงานหลายตำแหน่งจ้างนักพากย์จ้างกับจ้างบล็อกช่องทางธรรมชาติไม่ได้ต่อไปเขาไม่ลงทุนการจ้างงานไม่เกิดไม่มีระบบเศรษฐกิจครับ
1: ครับ
0: เอาลงก็อารมณ์ประมาณนั้นนะโอ้โหข้อความยังแอบอยู่อีกบานเลยคุณหนู
1: ใช่เต็มเลยครับ
0: เต็มเลยอ่ะเราตามเรื่องที่เราคุยกันอ่ะเดี๋ยวผมเตรียมเรื่องนี้มาคุณอู่อัปเดตเรื่องซาลิบาเจ็บไปแล้วใช่ไหม
1: ยังครับ
0: ก็ซาลิบาเนี่ยเราทราบกันแล้วแหละว่าซาลิบาเนี่ยเจ็บในเกมนัดชิงชนะเลิศบอลโลกใช่ไหม
1: ล่วงลงไปเองเลยอ่ะเจ็บหลัง
0: ถ้าเจ็บหลังนะครับตอนนี้เนี่ยยืนยันแล้วนะครับว่าวิลเลียมซาลิบาเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติฝรั่งเศสจะต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเลยทีเดียวนะครับ
1: ครับ
0: จากการประเมินของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าดาวเตะวัย26ปีเนี่ยแม้ว่าจะไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัดแต่ต้องเข้าโปรแกรมการฟื้นฟูร่างกายอย่างใกล้ชิดนะครับบางคนอาจจะชอบผ่าตัดไปเลยรักษาแผลสดบางคนบอกว่าโอ้โหมาไม่ต้องมากายภาพมาอะไรอย่างเงี้ยมันใช้เวลานานเนี่ย
1: อันนี้เขาคิดดีแล้วไงเพราะว่าเห็นตามข่าวบอกว่าถ้าไปผ่าตัดเนี่ยบางทีมันอาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าการฟื้นฟูตามปกติ
0: ใช่
1: แล้วระยะเวลาในการฟื้นตัวเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนจะไม่ได้ต่างกันแต่ว่าถ้าไปผ่าตัดเนี่ยความเสี่ยงที่จะมีอาการแทรกซ้อนอื่นๆมาเนี่ยมันมีโอกาสมากกว่า
0: ก็ทางสโมสรแถลงการออกมานะครับบอกว่าวิลเลียมซาลิบาได้เดินทางกลับมารายงานตัวกับเราแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจในฟุตบอลโลกซึ่งโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและมีส่วนสำคัญในการพาฝรั่งเศสไปถึงรอบรองผลการตรวจอย่างละเอียดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลังจากที่เขากลับมาถึงลอนดอนในสัปดาห์นี้ยืนยันว่าเขาได้รับบาดเจ็บที่หลังและจำเป็นต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูสภาพร่างกายจากการประเมินอย่างละเอียดรอบคอบนะยังเขายังไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัดแต่วิลเลียมจะต้องเข้าสู่โปรแกรมการฟื้นฟูร่างกายแบบประเมินผลอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวการฟื้นฟูนะตามกระบวนการเนี่ยจะเริ่มต้นทันทีครับภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดและต้องรักษาตัวพักรักษาตัวเป็นระยะเวลานานนะไม่ได้บอกว่ากี่เดือน
1: ครับ
0: กี่สัปดาห์แต่บอกว่านานแน่นอนลองทามนะฮะก็โอ้โหอาการบาดเจ็บของนักเตะอาร์เซนอลเนี่ย โอ้มีทั้งดิแคนไรส์ที่ต้องฝืนเล่นในบอลโลกที่ทั้งที่ยังเจ็บนะคุณอู๋นะ
1: บอลโลกแกป่วยด้วย
0: เออบูคาโยซาก้าก็ยังไม่ฟิต
1: ครับ
0: นะครับมาร์ตินโอเดกาดก็ยังไม่สมบูรณ
1: ์
0: นะครับก็ตามกฎแล้วเนี่ยนักเตะที่เสร็จสิ้นภารกิจในฟุตบอลโลกจะได้รับวันหยุดพักผ่อนเป็นเวลา3สัปดาห์ก่อนกลับมารายงานตัว
1: บางคนบอกว่าอาจจะเดือนแรกอาจจะไม่ได้เล่นให้กับอาร์เซนอลเลยก็ได้นะพวกเข้ารอบลึกๆฟุตบอลโลกครับ
0: ส่วนใครจะมาทำหน้าที่แทนวิลเลียมซาลิบานะครับตอนนี้ทางสโมสรก็ได้รับข่าวดีเมื่อเบนไวท์นะครับกลับมาลงฝึกซ้อมช่วงพรีซีซั่นแล้วหลังจากที่หายเจ็บเข่าตั้งแต่ช่วงพฤษภาคม
1: ครับ
0: นะก็ถือว่าเป็นข่าวดีข่าวหนึ่ง
1: ก็ดีกว่าไม่มีใคร
0: ดีกว่าไม่มีใคร
1: แต่แฟนเห็นว่าของเบนไวท์เหรอ
0: ไม่หรอกก็อย่างน้อยนะหนึ่งกลับมาเป็นตัวเลือกนะแล้วก็ยูเรนทิมเบอร์ตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการฟื้นฟูการบาดเจ็บคนขาหนีบซึ่งทำให้เจ้าตัวเนี่ยพลาดไปบอลโลกด้วยท
1: ิ
0: มเบอร์นะครับคริสเตียนมอสเกล่าริคาร์โดคาราฟิโอลี่กลับมาร่วมซ้อมกับทีมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลงเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ได้หากไม่มีใครนะก็เล่นได้นะครับรับตำแหน่งนี้นะครับส่วนเปียโรอินคาบิเย่ก็กลับมาซ้อมภายในสัปดาห์หน้า
1: ครับ
0: เพราะว่าเอกวาดอร์เนี่ยก็ตกรอบ32ทีมสุดท้ายเช่นเดียวกับทางกาเบียลมากันเยสซึ่งตกรอบ16ทีมนะครับก็จะกลับมารวมกลุ่มกับเพื่อนๆร่วมทีมในเร็วๆนี้นะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวของทีมแชมป์เก่าพรีเมียร์ลีกนะ
1: ครับก็อาจจะต้องหากองหลังดีๆสักคนนะมาแทนในช่วงประมาณสักขู่เขามองว่าน่าจะมี5เดือนนะครับซาลิบา
0: ใช่ไหม5เดือน
1: ใช่น่าจะราว 4-5 เดือนเป็นอย่างต่ำซึ่งตอนนี้ไม่สามารถระบุตัวเลขได้ว่าจะต้องพักนะครับมากกว่านั้นหรือว่าอาจจะดีกว่าเดิม
0: ผมว่าซื้อใหม่แน่เลย
1: ใช่ต้องซื้อเพราะว่าเท่าที่มีอยู่ถ้าเป็นเซ็นเตอร์ของอาร์เซนอลเนี่ยดูแล้วมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ
0: ครับ
1: ส่วนอีกเรื่องนึงนะครับที่แฟนๆฟุตบอลอิตาลีเองก็ลุ้นกันอยู่แล้วก็เชียร์ว่าอยากให้มันเป็นจริงเรื่องการที่นะครับอิตาลีพยายามที่จะเจรจาให้เป๊ปกวาร์ดิโอล่าเข้ามาคุมทีมชาติอิตาลีพี่เอกนะครับที่ทั้งเปาโลมาดินี่ที่ตอนนี้นั่งในกลุ่มผู้บริหารของนะครับอิตาลี
0: เขาปฏิเสธแล้วใช่หรอ
1: เขาปฏิเสธแล้วคือเขาพยายามโน้มน้าวใจเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเพียงแต่ว่าเขาบอกว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยสัญญากับครอบครัวว่าเฮ้ยพอหมดงานกับแมนซิตี้เนี่ยเขาจะขออยู่ครอบครัวขอพักผ่อนสักช่วงเวลานึงนะครับแล้วที่สำคัญอีกหนึ่งเหตุผลเขามองว่าช่องว่างระหว่างจำนวนค่าตอบแทนเนี่ยที่สภาผู้บริหารอิตาลีเสนอมากับนะครับของเป๊ปกวาร์ดิโอล่ามันยังห่างกันอยู่ก็คือคุณจะจ้างเป๊ปเงินเท่านี้มันก็คงยากประมาณนี
0: ้
1: แล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลสำคัญคือเขาอยากพักแล้วด้วยในช่วงปีนะครับหรือว่าฤดูกาลที่กำลังจะถึงนี้เพราะฉะนั้นการจะได้นะครับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าก็คงเป็นไปไม่ได้ในช่วงเวลานี
0: ้ครับ
1: นะครับก็ส่วนใหญ่ที่เขาเก่งๆเขาหยุดไปเขาก็พักกันทั้งนั้นเลยนะเยอร์เกนคล็อปเนี่ยแล้วพักใหญ่แล้วกลับมากับทีมชาติเยอรมันละนะครับ
0: ก็มีเดี๋ยวผมมีเรื่องเรื่องการเสริมทัพของเชลซีนะแล้วก็เรื่องค่าตัวนักเตะที่ตอนนี้ของเชลซีแล้วก็ทางแมนซิตี้เนี่ยมิดฟิลค่าตัว100กว่าล้านปอนด์ดูตอนเดแคนไลท์100ล้านปอนด์เนี่ยพวกเราก็มองว่ามันสูงนะ
1: พวกเดแคนไลท์พวกแจ็คกิลลิชอะไรอย่างเงี้ยนะโชคอันโตนี่ได้มั้ยอันโตนี
0: ่บอกสถิติค่าตัวทะลุเพดานตอนนี้เนี่ยทางสกู๊ปในทาง BBC เองเขาก็บอกว่าทำไมกองกลางของอังกฤษเนี่ยกลายเป็นสินค้าขายดีระดับพรีเมียมไปแล้วนะฮะก็ต้องจารึกสถิติใหม่นะครับในช่วงไม่กี่สัปดาห์เนี่ยเอลเลียตแอนเดอร์สันย้ายจากฟอร์เรสต์ไปแมนซิตี้116ล้าน
1: ใช
0: ่หลังจากนั้นนะฮะมอร์แกนโรเจอร์สก็ย้ายจากวิลล่าไปเชลซี117ล้าน
1: เฉือนกันไปล้านเดียว
0: ผมเชื่อว่าก็ต้องมีนัยยะ
1: ตั้งใจอ
0: ่
1: ะ
0: มีนัยยะตรงนี
1: ้ไม่งั้นมันก็ต้องลงเป็นตัวเลขอื่นแล้วแหละ
0: ใช่นะครับบอกว่าถามว่าทำไมทั้งคู่เนี่ยถึงทำสถิติค่าตัวแพงอะไรขนาดนี้เนี่ย
1: ครับ
0: อะไรคือเบื้องหลังค่าตัวมหาศาลขนาดนี้เนี่ยครับทาง BBC บอกว่า1คือฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นทั้งในสโมสรและทีมชาติ
1: ครับ
0: ถ้าโดดเด่นแต่ในสโมสรแต่กับทีมชาติเล่นไม่ไ ราคาก็อาจจะไม่เท่านี้แต่นี่ดีทั้งคู่นะในทีมชาติคุณหนู
1: เอลเลียตก็ตัวจริง
0: ใช่โรเจอร์ก็ตัวก็เป็นตัวจริง
1: หลังๆมันแย่งกันอยู่ก็ยังแย่งกันอยู่หลายตำแหน่ง
0: ใช่ก็โดดเด่นมากๆทั้งกับสโมสร
1: ครับ
0: แล้วก็กับทีมชาตินะครับสถิติต่างๆเนี่ยโอ้โหเรียกว่าอย่างเอเดนแอนเดอร์สันเนี่ยทำสถิติสัมผัสบอลมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะ
1: ครับ
0: ทางเอเดนแอนเดอร์สัน
1: คือจับบอลหรือแม้กระทั่งจังหวะดวลการแย่งบอลไอ้เรื่องสถิติการแย่งการเบียดการครองบอลในแดนกลางเนี่ยเขาไม่เป็นสองรองใครในพรีเมียร์ล
0: ี
1: ก
0: เนี่ยสถิติเขาเนี่ยคุณเป็นอันดับหนึ่งเกือบทุกแรงกิ้งเลย
1: ใช่ไง
0: สัมผัสบอลเป็นอันดับหนึ่งนะฮะจ่ายบอลสำเร็จอันดับหนึ่งนะมีแท็กเกิลเป็นอันดับสองนะครับโอ้โหแย่งบอลก็เป็นอันดับหนึ่ง
1: ใช่เรื่องพวกนี
0: ้ได้ฟาวก็อันดับหนึ่งสุด
1: คือเขาแข็งแกร่งในเรื่องการเชิงการเล่นแบบเกมรับตรงกลางมากๆ
0: ใช่
1: เอลเลียตแอนเดอร์สัน
0: นะฮะก็นี่คือผมว่าก็เป็นสถิตินึงอ่ะเน
1: า
0: ะที่
1: ม
0: ัน
1: ก็พิสูจน์ผลงานแล้วว่าทำไมมันถึงแพงอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่นะครับเรื่องของสถิตินะครับแล้วเขาก็ถามต่อว่าทำไมกองกลางในสไตล์นี้ถึงได้เป็นที่ต้องการมากตอนนี้นะครับ เขาบอกยุคสมัยของกองกลางตัวสร้างสรรค์เก
1: ม
0: นะฮะแบบสารพัดประโยชน์เนี่ยเมื่อกองหน้าตัวเป้าแบบเบอร์9เนี่ยเริ่มหายากขึ้นสโมสรต่างๆก็ต้องหันมาพึ่งพากองกลางที่สามารถเล่นกองมิดฟิลด์ได้ด้วยแล้วก็เจาะแนวรับขึ้นมาเพื่อทำประตูได้ด้วยอารมณ์ประมาณอย่างจู๊ดเงี้ย
1: แบบบล็อกทูบล็อกอะ
0: บล็อกทูบล็อกนะครับเล่นตัวสูงก็ได้นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เรื่องของกฎโฮมโกรนนะที่ทางพรีเมียร์ลีกเนี่ยให้แต่ละทีมต้องมีนักเตะที่ผ่านการปลูกปั้นจากศูนย์ฝึกในอังกฤษหรือเวลส์อย่างน้อย8ใน25โควต้า
1: ครับ
0: ก็ทำให้หลายๆสโมสรต้องซื้อนักเตะอังกฤษเอาไว้ง่ายนะครับแล้วก็ด้วยอายุนะเพราะว่า23ปีเองนะครับของทั้งคู่นะครับมีคนไปวิเคราะห์เพิ่มว่าแล้วตกลงมันแพงเกินจริงหรือเปล่าไอ้ร้อยกว่าล้านปอนด์เนี่ยคุณหนูเขาบอกว่าย้อนกลับไปนะถ้าเทียบกันกับค่าตัวแล้วก็สัดส่วนรายได้ของสโมสรบอกค่าตัวขนาดนี้มันไม่ได้แพงเกินไปนะถ้าเทียบ
1: กับ
0: ย้อนเวลาไปอ่ะเขาบอกว่าฤดูกาลแรกพรีเมียร์ลีกปี92-93สโมสรในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีรายได้เฉลี่ยนะเฉลี่ยทุกสโมสรเนี่ย 9.3 ล้านปอนด
1: ์ครับ
0: สถิติของอารันเชลเลอร์ในตอนนั้นเนี่ย 3.3 ล้านปอนด์นะเป็นคิดเป็น 35% ของรายได้เฉลี่ยของสโมสรใน1ฤดูกาล
1: ครับ
0: พูดง่ายคือคุณมีรายได้เฉลี่ยเท่านี้เนี่ยคุณซื้อนักเตะในมูลค่า 35% ของรายได้สโมสรนะตัดภาพมาที่ปัจจุบันนะเขาบอกว่ารายได้เฉลี่ยของสโมสรในพรีเมียร์ลีกเนี่ยทั้งฤดูกาลคือ3342ล้านปอนด์ซึ่ง 35% ของรายได้เฉลี่ยเนี่ยก็คือ121ล้านปอนด์นั่นหมายว่ามันก็ไม่ได้มากจนแบบเป็นเท่านึง2เท่าอะไรอย่างเงี้ย
1: คือถ้ามากกว่าเปอร์เซ็นต์น่ะมันยังคงไล่ๆกันอยู
0: ่ไม่ต่างกันมากนะครับ
1: มันก็เปลี่ยนไปตามเวลา
0: ใช่มันเหมือนค่าเงินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เลยเป็นทาง BBC บอกว่ามันไม่ใช่เป็นการซื้อขายที่โอ้โหบ้าคลั่งอ่ะมันก็คือทีมในสโมสรทีมสโมสรอังกฤษในตอนนี้มันมีกำลังซื้อสูงน
1: ั่
0: นเองอารมณ์ประมาณนั้นนะ
1: ก็มีรายรับสูงด้วย
0: รายรับสูงนะกำลังซื้อสูง
1: ครับแล้วพวกนักเตะพวกนี้มันมีเขาเรียกว่าการแย่งกันหลายสโมสรเนาะ
0: ใช
1: ่ก็เลยมีคุณค่ามากขึ้นกว่าเดิม
0: ข้อความนะที่บอกว่าอ๋อสนามตินสูรนนท์ที่เกี่ยวกับการตั้งชื่อบุคคลสำคัญเป็นชื่อสนามนะคร
1: ับ อ๋อครับ
0: บอกว่ามามานูโกเน่เจ็บบอยนะชอบซันเดอร์เบอร์เกอร์มากกว่านะครับฤดูกาลหน้าแมนยูจะได้เป็นตัวจริงไหมนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็นายเอกแมนยูต้องเสริมอีกเยอะไหมครับแล้วอยากได้ใครโอ้ตอนนี้เวลาไม่น่าจะทันแล้วนะครับผมขออนุญาตอ่านไปรัวๆนะฮะครั้งนี้ผมเชียร์เจนเพราะอยากให้เมสซี่ทำสถิติครับเมสโอ้โหไม่อันนี้นี่คุณชูชาติดุเดือดมากเลยนะครับ อ่านแล้วนะครับคุณเอกลักษณ์นะสวัสดีพี่เอกนะครับคุณอัธยาอ่านแล้วเรียบร้อยนะครับบอกสวัสดีครับโลกมันกลับกันครับในฟุตบอลนอร์เวย์ชนะบราซิลในเซกีลงเขานักกีฬาบราซิลลูกครึ่งนอร์เวย์ก็ได้เหรียญทองอะไรอย่างเงี้ยนะครับ บอกว่าทูโคก็หิ้วเฮนเดอร์สันไปด้วย
1: ไปเจ็บไงไปเจ็บเอาไปป้ายปีนป้ายโฆษณาแล้วเจ็บไ
0: หมอ่ะครบถ้วนนะคุณหนูนะ
1: ครับ
0: กลับมาพบกับนายที่นายกูรูนะครับผมกับเอกผมเอกทิมสกุลกับคุณอู๋อัครเทพได้ใหม่วันพฤหัสหน้า
1: ใช่
0: นะครับวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: นับสนุนโดย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร
3: ์ชีวิตยุคนี้

0: าฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: นินทากีฬาโลกรายการที่พูดคุยเรื่องกีฬาใหญ่ในโลกและในประเทศไทยย่อยง่ายใจฟูตามสไตล์คอลัมนิสต์กีฬาระดับแนวหน้าของเมืองไทยเล่าเรื่องสัพเพเหระในวงการกีฬาทั้งโลกแบบสบายๆสนุกสนานอารมณ์ดีเป็นกันเองฟังแล้วยิ้มตลอดเวลาเจาะข่าวลึกข่าวตื้นในแง่มุมที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนเกาะติดกับซุปเปอร์สตาร์นักกีฬาขวัญใจคนทั่วโลกสายตรงแหล่งข่าวที่เป็นประเด็นร้อนชนิดลึกสุดใจดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบูรณ์พยองเดชสุภโชคสมชายสายลมบีแหลมสิงห์และทีมงานติดตามรับฟังนินทากีฬาโลกได้ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์19:00 น.ถึง 20:30 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มของFM 99
3: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดู

0: แลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เต็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเป็นยังไงนะฮะแม่เหลียวซ้ายและขวาเอ๊ทีมงานนินทากีฬาโลกนะฮะมันยังไงกันเนี้ยนะฮะทีมงานเนอร์ก็ไม่มีใครมาเลยสมชายเนี่ยคงกำลังไออยู่ข้างล่างหรือเปล่าฮะอีกสักครู่นะฮะคงจะเข้ามานะครับอ่ะลีหมิงผู้ชายหน้าตาดีนะครับจากแดนสตอจังหวัดยะรานี่นะครับก็รายงานตัวนะครับแม่ดูเหตุการณ์ภาคใต้แถวบ้านลีหมิงแล้วไม่สบายใจเลยนะครับมีการโจมตีนะครับเจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิตไป5ท่านนะครับรัฐบาลก็กำลังอีลุงตุงนังนะฮะไม่ว่าจะเป็น AI นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวเต้าหู้ยี้นะครับสารพัดสารพันนะฮะยังไงฝากดูแลปักใต้บ้านหลีหมิงด้วยนะครับว่าแล้วก็ขอไปหนึ่งเพลงเลยโอ้โอ้ปักใต้บ้านเราแม่เขาก็มีแต่งช่วงนั้นระเบิดเยอะนะโอ้โอ้ปักใต้บ้านเรามีปนรถทัวร์มีระเบิดสารกลางจะไปไหนปักใต้บ้านเรานะฮะเอาไปก่อนหนึ่งเพลงเลยนะครับไอ้วันนี้ต้องจัดคนเดียวหรือเปล่าวันนี้สองแรงนะฮะไม่ได้ละต้องรายงานผอ.สุเทพคนเดียวนี่มันต้องสองแรงนะเพราะว่ามันต้องปล่อยของเยอะนะฮะช่วงนี้ชักบ้าชมสวนก่อนเลยนะครับนี่มีข่าวขึ้นราคาน้ำมันมา2วันนะฮะแล้ววันนี้อยู่ครับทางคุณเอกนัทพร้อมพรรณนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับประกาศส่วนเกินโรงกลั่นลดราคามา2บาท40นะครับทางโรงกลั่นน้ำมันดีเซลนะหลีหมิงขับรถเดชน้ำมันดีเซลนะครับก็เลยสนใจนิดหนึ่งนะฮะบอกว่าตั้งแต่วันที่24เลยคือพรุ่งนี้นะครับอันนั้นหมายถึงว่าน้ำมันหลีหมิงเนี่ยมันต้องลดราคาหรือเปล่าก็ไม่ทราบครับนะฮะตอนนี้เนี่ยทางกบง.ครับแหมชื่อย่อเยอะเหลือเกินก็คือคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานนะครับบอกมาอย่างนั้นแต่ไม่บอกชัดเลยว่าพรุ่งนี้เนี่ยโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วนะครับมีแต่หมุนเร็วนะหมุนช้าไม่มีนะฮะ แม่มุกนี้ก็คงจะอมยิ้มได้พอสมควรนะช่วยๆกันหน่อยนะครับอ่ะก็น้ำมันนี่มันสำคัญนะนะฮะหลี่หมิงเนี่ยกระทบเลยนะครับเพราะว่ามาจัดรายการนี้นะครับน้ำมันขึ้นราคานี่นะเดิมเนี่ย 2,000 เนี่ยไม่พอเอ้ยไม่ใช่ไม่พอสิได้ทอนมาตอนนี้เนี่ย 2,000 ไม่พอครับนะก็ว่าจะไปขับมอเตอร์ไซค์ละนะครับขับมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีใบขับขี่นะฮะเกิดไปเป็นอะไรอุบัติเหตุปรากฏว่าประกันที่ทำไว้เนี่ยเดือนละ 40,000 กว่าบาทเขาไม่จ่ายขึ้นมานี่มันทำยังไงวะนะฮะถ้าปั่นจักรยานน่ะได้ไหมถ้าโดนรถทับตายเนี่ยได้เงินชดเชยไหมเนี่ยน่าจะได้นะเพราะว่าจักรยานนี้มันไม่ต้องมีใบขับขี่นะครับอ่ะคุยกันต่อเรื่องเพื่อนรักหลี่หมิงคุณกิตติวัฒน์วัชระบ้านกลางนะครับนะฮะถ้าบ้านคลางนี่ไม่ใช่บ้านญาติโกเหรียญนะครับของแกบ้านกลางก็ยังไงคนวงการกีฬานะครับพี่รู้จักโกเหรียญนะครับก็ไปร่วมนะครับสวดนะฮะสงสัยทีมงานหลี่หมิงไปงานสวดหรือเปล่าวันนี้นะฮะแล้วก็จะมีการชาปนกิจในวันอาทิตย์นี้นะครับวันอาทิตย์คนน่าจะไปเยอะเสาร์อาทิตย์นะส่วนหลี่หมิงเนี่ยยังรอหารถตู้หาคนแชร์อยู่มันไกลครับดูแล้ว2ชั่วโมงแต่ว่ายังไงยังไงก็ต้องไปนะครับหาไม่เจอละเดี๋ยวนี้เนี่ยกลุ่มกวนของไลน์นี่ก็เยอะเหลือเกินนะฮะบางกลุ่มนี่ไม่ทันได้ดูไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับขึ้นมา500นะฮะมันไม่รู้คุยอะไรกันนักกันหนานะฮะอ้าวนี่แล้วยังไงเป็นยังไงนะครับมาเรื่องกีฬาเลยไม่พูดพร่ำทำเพลงนะฮะรายการกีฬามัวแต่ไปคุยกันเรื่องอื่นประเด็นรถถังดีกว่าคุณพี่รถถังจิตเมืองนนท์นะครับแหมเมื่อวานนี้นะฮะแถลงข่าวร่วมกันระหว่างวันแชมเปี้ยนชิพนะครับแล้วก็จะมีหัวหน้าค่ายจิตเมืองนนท์สมจิตไม่ใช่จงจอหอนะครับสมจิตแว่นแก้วนะครับมีซอเอด้วยครับคุณสุตรีโลหะพืชนะฮะแล้วก็มีพี่ปลายครับนะพี่ปลายอย่างเดียวนะฮะไม่ใช่ลูกปลายนะครับปุญจุตินัทอัคถามงคลนะครับประธานวันแชมเปี้ยนชิพนะรวมถึงคุณพี่รถทั้งนะรถทั้งคนตายนะแม่ว่าจะไปอุดหนุนหนังไก่ทอดกันหน่อยนะครับแกนี่เท่มากครับวันนั้นจะขึ้นชกที่ญี่ปุ่นนะฮะพอแกชั่งน้ำหนักผ่านปุ๊บแกมาไลฟ์สดขายหนังไก่ทอดแล้วแกก็ชิมไปด้วยหลี่หมิงก็ยังงงฮะเอ๊ะฝ่ายโภชนาการนี่เขาให้กินอย่างนี้เลยเหรอฮะนะฮะปรากฏว่ารถถังเรียบร้อยครับพลังของหนังไก่ทอดร่วงเลยนะฮะงานแถลงข่าวก็สรุปใจความยาวๆเลยนะครับว่าทางวันเนี่ยจะเซ็นสัญญาสั้นๆสิโอ้ไม่มีใครแก้จัดคนเดียวต้องแก้เองทางวันเนี่ยจะเซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรกับค่ายมวยจิตเมืองนนท์นะครับในการทำกิจกรรมต่างๆรวมถึงการเซ็นสัญญาฉบับใหม่อย่างเป็นทางการของตัวรถถังในการที่จะคัมแบ็กกลับมาขึ้นชกในองค์กรระดับโลกแห่งนี้โดยมีการนำเป้าหมายร่วมกันกับเจ้าของฉายาดิไอรอนแมนไม่ใช่สิถ้าไอภาษาอังกฤษก็ไอออนนะมีคนไทยเขาจะเรียกอย่างเงี้ยไอสะกดIRON ใช่ไหมมันต้องไปไอออนนะถ้าให้ถูกต้องดูปากหลี่หมิงเกิดอีกสักครั้งหนึ่งไอออนถ้ามี R นี่ให้เอาลิ้นไปแตะที่เพดานนิดๆนะครับแตะแล้วก็ดึงกลับเลยนะไอออนแอนนะไม่งั้นฝรั่งฟังไม่รู้เรื่องเราต้องลิ้นเร็วนิดหนึ่งเอาคิดอะไรกันอยู่นะฮะงานนี้ก็จะให้คุณพี่รถถังเนี่ยคืนความยิ่งใหญ่ให้กลับมาสู่ระดับโลกอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก็ถือว่าเสียทรงเสียฟอร์มนะโดนน็อกอย่างนั้นนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากทีมงานของรถถังนิดนึงนะครับในเรื่องของการมานั่งกินหนังไก่ทอดเนี่ยมาอย่าเลยนะครับแล้ว เที่ยวมาไลฟ์สดอะไรเงี้ยให้น้อยลงนะโลกโซเชียลอะไรต่างๆนะครับทั้งนี้นะครับรถถังก็จะมีโปรแกรมขึ้นช็อคนะฮะในวันที่28ตุลาคมนะครับเป็นศึกประวัติศาสตร์ฉลองครบรอบ30ปีของค่ายมวยจิตเมืองนนท์นะครับงานนี้ก็จะเปิดตัวที่ไอคอนสยามนะฮะการแข่งขันก็จะเป็นรูปแบบการช็อคแบบ3ยักษ์นะฮะแล้วก็คาดว่ารถถังเนี่ยนะครับรายการนี้น่าจะเป็นแบบประมาณอุ่นเครื่องนะฮะรถถังจะคัมแบ็กในรายการของวันแชมเปี้ยนชิพอย่างเป็นทางการเนี่ยจะเป็นไฟไหนอย่างไรใครติดตามกันต่อไปนะฮะจบข่าววันนี้สวัสดีครับนะฮะขอลาไปก่อนดีกว่าโอ้ท่าทางคนเดียวแน่นอนละล้านเปอร์เซ็นต์ละงานนี้สมชายนี่แกวางยาแกเคยแค้นลีหมิงมาครั้งหนึ่งนะฮะแม่ครั้งนั้นนี่แกจัดคนเดียวครับลีหมิงคิวพลาดนิดนึงแกสั่งยั่วเลยแกบอกว่าคราวนี้ไม่มีกลุ่มไลน์กลุ่มละให้ยกเลิกไปเลยใครไม่มาเนี่ยให้แจ้งส่วนตัวครับสงสัยแกคงแกล้งลืมแจ้งแน่นอนเลยนะฮะแม่โจอี้ถ้าโจอี้อยู่เนี่ยฟังอยู่แถวเซ็นทรัลรามอินทราพระราม9นะฮะนั่งมอเตอร์ไซค์มาด่วนเลยนะครับแม่จัดคนเดียวนี่หิวข้าวเลยครับพูดมากพลังงานหายนะกืนน้ำลายก่อนเอามาเรื่องต่อไปนะครับแม่เรื่องของรายงานข่าวล่าสุดจากชิคาโก้ครับเป็นรายงานข่าวบอกว่าทางกลุ่มเจ้าของสโมสรเลสเตอร์นะครับกำลังจะพิจารณาขายสโมสรนะครับโอ้โหถ้าเป็นจริงอย่างนี้เนี่ยลีหมิงต้องเรียนตรงๆดังคำที่ลีหมิงเคยบอกครับวงแฮปเปิลซิงเกิลเคยร้องไว้ว่าสิ่งที่แน่นอนเลือหลายคือคำความไม่แน่นอนนะฮะเหมือนสัจธรรมที่ลีหมิงได้เคยพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครก็ไม่รู้จำไม่ได้ละแกพูดไว้หน้าทึ่งครั้งหนึ่งแกบอกว่าอ๋ออาเฟยนี่ว่าอาเฟยนี่เพื่อนดำน้ำหลีหมิงแฟนรายการด้วยแกไปดำน้ำนั่งรถขับกลับมาจากเกาะช้างนะครับแกก็บอกว่าหลีหมิงเชื่อไหมนะไม่เชื่อนะเชื่อเดี๋ยวฟังก่อนนะยังไม่ทันฟังเลยบอกไม่เชื่อละชีวิตคนเราเนี่ยมันดูเอาตอนสุดท้ายอย่ามาดูตอนปัจจุบันนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะดูพรุ่งนี้มันดูวันจบสุดท้ายเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดไม่ว่าคุณจะสำเร็จหรือล้มเหลวเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องวัดมันจะวัดเอาวันสุดท้ายนี่ the last day นะครับเออนี่ก็จริงนะนะครับแต่ว่าจะจริงหรือเปล่าสำหรับจิ้งจอกสยามเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการเงินแล้วก็ตกชั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเทคโอเวอร์จากบริษัทของตะวันออกกลางพวกนี้เนี่ยมีเงินถุงเงินถังนะครับเขาว่ากันว่าราคาที่ตั้งไว้ก็ประมาณเล็กๆน้อยๆเราก็ยอมกันไป 20,000 ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับใครโทรมาฮะยองยองโทรมาทำไมอ้าวสวัสดีครับคุณพยองเดช
6: ครับเกิดการผิดคิวกันนิดหน่อย
5: ต้องฟังหูฟังนะ
6: หูฟังนิดนึงฮะหูฟังนิดนึง
5: มีอะไรฮะมีอะไร
6: ผิดคิวกันนิดหน่อยไงพี่โอ
5: ้ไม่นิดหน่อยนะเสียหายนะลีหมิงเนี่ย
6: อ
5: ย่างนี้ตายพอดี
6: เลยกับไว้ครับผมก็นึกว่าแกจะไป
5: อ้าวแล้วมันเลิกกันอย่างนี้ได้ไงจะวางยากันก็บอกรวมหัวกันละ
6: โอ้โห
5: ว่าแล้วลีหมิงก็เกิดไอผสมชายขึ้นไปคนนึงก็ตายพอดีสิครับ
6: ไวเลย
5: โจอี้อ่ะโจอี้มาโจอี้มันอยู่แถวนี้แหละ
6: อยู่อ่ะไม่น่าทันแล้วครับพี
5: ่
6: พอดีผมมางานศพโกเรียน
5: เอาเหรอ
6: คร
5: ับ
6: ดี
5: โกเรียนงานศพอยู่นู่นเลยนี่ใช่มั้ย
6: ท่าล้อท่าล้อ
5: ท่าล้อก่อนถึงกาญจนบุรี
6: ตำบลท่าล้ออำเภอท่าม่วง
5: ครับครับ
6: ก็พี่ดี
5: แล้วไปทำไมไปทำไมฮะ
6: เอามาร่วมส่ง
5: เราจะฝากอย่าลืมทำบุญด้วยนะใครซีมากอย่างเต้ยแม่กองบีแหลมสิงห์นี่ก็สัก 5,000
6: ครับแล้วก็ได้ข่าวใส่คนละ300ฮะแล้วก็เอาน้ำกลับด้วย
5: หักค่าดับบัน โอ้ทำไมไกลกันโกเหลียนไม่มาอยู่กรุงเทพอะนะฮะ
7: บ้านก็อยู่นี่
5: อ่าครับครับแล้วไงนี่อยู่งานวัดแล้วสวดกี่โมงเนี่ย
7: เนี่ยกำลังจะสวดแล้วครับ
5: เอาเดี๋ยวฟังเสียงเลยไปสวดไปรายงานในอยู่ในศาลาเลยแล้วสมชายทำไมก็ไม่รายงานมาฮะ
7: พี่สมชายกันลืมมาก
5: กันเอาใกล้แกรายงานเข้ามาทีแล้วหยองก็บอกสวดอยู่งานสวดอ่ะ
7: เออแกไออ่ะไม่เป็นไร
5: เอาเหรอ
7: เดี๋ยวผมเข้ามาช่วยคุยเป็นเพื่อนพี่สักครึ่งชั่วโมงได้ฮะ
5: เอาชั่วโมงดีกว่าถ้ามาแล้วเอาบงเอาบีเอาเต้ยมาด้วย
7: โทรไปเนี่ยบอกเอ้าใครมาจัดด้วยเอ้าผมเอ้าตายแล้ว
5: เออโอ้ครับครับครับ
7: ก่อไปคุณผู้ฟังฮะ
5: เออเอาแล้วเป็นไงวันนี้เดินทางไปเป็นยังไงแล้วไม่ไปวันจะไปวันอาทิตย์อีกไหมเนี่ย
7: วันอาทิตย์ผมไม่ว่างอ
5: ่
7: ะ
5: นั่นไงไอ้พวกนี้กะวางแผนมีเคลียร์เป็นเรื่องๆเอาวันนี้รับไปเจอใครมั่งผู้หลักผู้ใหญ่กำนันอะไรอบต.เข้าไปกันเยอะไหม
7: เลยครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยทาง AIS ก็มาทางสมาคมฟุตบอลรองมนูนก็มา
5: เฮ้ยเหร
7: อครับแล้วก็ท่านนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาประเทศไทยนายกบอยนายกบอยมานะครับผู้ทีมงานพร้อมพี่ยักษ์ก็มาเจอพี่ยักษ์อยู
5: ่พวกนี้ก็ไม่ค่อยมีงานทำแล้วสงสัย
7: เป็นงานโอ้โหพี่ยักษ์นี่บอกลีมิงไม่มาเลยลีมิงแต่พี่ยักษ์นี่ดูแกคิดถึงพี่ตลอดเลยนะ
5: ก็มันโดนตลอดไงโดนกินตลอดไง
7: เดี๋ยวผมจะต้องไปสัมภาษณ์แกนิดนึงนะว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่
5: เรื่องอะไรเหรอ
7: เจี๊ยเจ็ดปอยเนี่ย
5: โอ้โหเดี๋ยวเอาคลิปไปเลยดีกว่านะ
7: โอ้โหมีเป็นคลิปเลยแหละ
5: แล้วเป็นไงโกเหลียนนี่กับพยองเดชนี่ไปรู้จักกันได้ยังไงฮะเป็นมิดฟิลด์นี่แกเป็นมิดฟิลด์ใช่ไหม
7: หนูอยู่จักกันเป็นเกือบ10กว่าปีแล้วนะพี่นะก
5: ็
7: เข้ามาเป็นนักข่าวใหม่ๆเลย
5: โอ้ยองก็จะเน้นไปงานไอ้พวกเนี้ยนะ
7: ไปผม
5: อีสปอร์ตอะไรแกนะ
7: เปลี่ยนครั้งแรกเดี๋ยวผมไปกับเมืองทอง
5: ก็นายกสันตินี่เห็นไอ้ยองบ่อยเลยไอ้ยองมาทำไมวะงานแถลงข่าว
7: ไปเลือกเล่นเกมได้ตายด่านแรกตลอดเลย
5: อ๋อกลับ
7: ผมก็ไปกับพี่เหรียญแล้วก็มีคนเตือนไว้ก่อนเข้าห้องไงบอกพี่เหรียญนี่ระดับแชมป์โลกนะ
5: ถ้าแข่ง
7: เรื่องอะไรเหรอ
5: แข่งกรนเนี่ยนะโหแม่ท้ากันปอนต่อปอน
7: เออนะก็แต่ว่าคนรักพี่เหรียญเยอะนะวันนี้นี่แขกแม่นปลาเลย
5: โอ้ยคนเกลียดก็เยอะ ไม่มีก็เหรียญก็เป็นคนดีคนติดใจดี
7: มันก็ดูดี
5: ไม่ค่อยมีไม่มีใครเกลียดหรอกนะฮะ
7: เข้าไปถ่ายรูปกับภรรยาแล้วก็คุณแม
5: ่
7: วิเลียนคุณแม่วิเลียนนี่90แล้วนะพี่นะแต่ว่าโอ้แข็งแรงลุกนั่งตุ๊บปั๊บเลยแล้วก็คุยเนี่ยฉาญความจำดี
5: เนอร์
7: แข็งแรงมาก
5: น่าจะเนอร์นะ
7: ไม่ต้องสงสัยเลย
5: โอ้ฝากความแรงความเสียใจคุณแม่ด้วยเดี๋ยวรีบิ้งก็จะไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์ละนะฮะ
7: วันอาทิตย์เผาใช่ไหมพี่
5: คุณแล้วน้ำตาจะร่วงเลยคุณยักษ์บอกว่าเมื่อวานเนี่ยโกเหรียญมาหาด้วยนะเออ
7: โอ้เป็นไงในฝัน
5: แหละแกบอกมีซิกเซนอะไรของแกไปถามแกแล้วกันนะฮะลีมิงบอกเอ็มมาเล่าให้กูฟังเดี๋ยวไปเพราะแกรูมเมทลีมิงแล้วคืนนี้ลีมิงนอนคนเดียวด้วย
7: เรียบร้อย
5: อืม
7: มีต้องถามว่ามีเหรียญมีเลขอะไรมาฝากไหมฮะ
5: อืม
7: คร
5: ับครับ
7: ก็พี่บีก็มาพี่บีแหลมสิงห์เนี่ยก็มานี่ครับน้องรักพี่เหรียญอยู่แล้ว
5: เล
7: ย
5: โอ้ครับ
7: นั่งหัวเราะกันเอิ้งอ้างอยู่ฮะในงานศพ
5: โอ
7: ้คุยกันเป็นวักเป็นเว
5: รแล้วโกเหลียนก็บอกไม่ต้องเศร้าเพราะเขาเป็นคนเฮฮามุกเยอะนะครับบางทีก็ฝืดก็มี
7: เอาก็คาดว่าถ้าพี่เหลียนนั่งอยู่ด้วยนี่แกก็คงเสียงดังกว่าใครเพื่อนแล้วในตลาด
5: ครับผม
7: แล้วก็ผมออกมาก็นั่งกัน11โมงอ่ะเพิ่งถึงวัดเมื่อกี้เนี่ย
5: อ๋อทำไมไปอ้อมที่ไหนไปผิดหลงทางเขา
7: วะแวะเรื่อยเลยฮะโอ้หน้าโอ๊กผมเลยต้องการแวะตลอดทาง
5: ลีหมิงก็ว่าถ้าไปนี่อาจจะต้องไปหาตีกอล์ฟแถวนครปฐมก่อนหรืออะไรเนี่ยแล้วค่อยๆไปงานนะใช่ไหมฮะ
7: เมืองการมีสนามกอล์ฟไอ้นี่ไหมฮะ
5: มีเยอะแยะโอ้สนามกอล์ฟแต่รอหาตีฟรีอย่างเดียว
7: กำลังจะถามเลยว่าต้องหาเจ้าภาพไปฮะโอ้อากาศร้อนทีเดียว
5: เ
7: หงื่อชุ่มเลยผม
5: อ้าวกรุงเทพแถวบ้านลีมิงตอนสัก 4-5 โมงเย็นฝนตก
7: นะแต่นี่เดี๋ยวผมขากลับนี่ผมก็ต้องน่าจะต้องสวมบทสารถีด้วยนะเพราะว่าอีก3คนที่มาด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณเต้ยแม่กลองการพึ่งกันหรือว่าเฮียเอเนี่ยนะ าเขกันหมดแล้ว
5: โอ้โหเอ๊ครับฟันยื่นว่า

0: เอเอนะเดี๋ยวพี่ตีไม่ไปรับพี่ตีไปคนหนึ่งคุณปีชาภูริวัฒนกิจหัวหน้าข่าวกีฬาสยามรัฐ
1: สิทธิ์รักพี่ตีเนี่ยอย่างวิเตอร์แม่กองบอกไม่ต้องไปหรอก
0: เอ้าเหรอเออ
1: ไปว่างแกไปว่าง
0: ครับ
1: นะครับแต่วันนี้ก็เมื่อวานนี่เห็นมีของสมาคมของท่านนายกเหม็นมาไปแล้วนี่ท่านคุณนายกเหม็นมีพี่แมวใช่ไหมมาแล้ววันนี้ก็อีกสมาคมนึงนายกสมาคมนายกบอย
0: แล้ว
1: น่าจะเป็นเจ้าภาพวันนี
0: ้แล้วสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬานักข่าวเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีประมาณสัก15สมาคมได้ไหมตอนนี
1: ้โอ้โหเยอะไปหมดเลย
0: สมาคมกีฬาพนันออนไลน์มีไหมฮะ
1: โอ้อย่ามีคำว่าพนันเนี่ย
0: นะ
1: แล้วผมเนี่ยจะเสนอตั้งให้พี่สมชายเป็นนายกเลย
0: เหรอ
1: สมาคมนักข่าวกีฬาไอแห่งประเทศไทย
0: โอ้โหแกตอนนี้เมื่อตอนเที่ยงเรียกแกบอกว่าแกไป MRI หรือเปล่าว่า MRI ปอดเหรอแกบอกอ้าวแล้วคงไป MRI หัวแล้วมึงเอ๊ะทำไมแกอารมณ์ไม่ค่อยดีวะถามอะไรหยุดหยิบ
1: แกป่วยฮะต้องรองรับอารมณ์แกนิดน
0: ึงโอ้อารมณ์จะด่าพัฒนานี่ฝ่ายบัญชีละละ
1: โอ้โหฝ่ายบัญชีนี่10คนนี่ถูกโกรธไปซะ11
0: โอ้โหแกปลดไปหลายบริษัทละนะฮะแล้วยังไงต่อ
1: ก็ไม่มีผมไม่มีข่าวอะไรเลยฮะ
0: ครับขอบคุณมากนะฮะ
1: เพราะว่าวันนี้ไม่ได้ดูเลย
0: มีควันหลงบอลโลกอะไรไหมนี่ก็เอาเรื่องนี้แล้วกันเลตเตอร์เนี่ยมีรายงานข่าวบอกว่า
1: ครับ
0: นะครับเตรียมที่จะให้คนมาเทคโอเวอร์นะฮะ
1: หมายถึงว่ามองหาลู่ทางปรึกษากับบริษัทที่จะหาเหมือนเป็นเอเจนต์หาคนเข้ามาเทคโอเวอร์ทีมแล้ว
0: โอ้โหไม่อยากจะเชื่อนะ
1: 10กว่าปีเท่านั้นเองนะจากขึ้นสูงสุดแบบขึ้นสูงสุดแบบไม่มีใครคาดคิดนี่ก็ลงไปนู่นเลย
0: โอ้ตอนได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนี่มันไม่น่าจะมีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วนะเลสเตอร์นะ
1: ใช่อยากมากอยากมาก
0: โอ้โห
1: แล้วก็ปัจจุบันนี้ยิ่งยากเข้าไปใหญ่
0: คือเลสเตอร์ตอนนั้นถามว่าดีไหมก็ไม่ถึงกับดีมากเล่นก็พอใช้ได้อะนะแต่ว่าทุกอย่างมันดีไปหมดเลยคู่ต่อสู้ก็ดันนะทำคะแนนไม่ได
1: ้ปีนั้นนี่เป็นปีที่ยักษ์ใหญ่เก่งกันไปเองเยอะ
0: โอ้โหแล้วดาวยิงนะฮะแกชื่ออะไรเจอดี้วาดี้ฮะ
1: เจอดี้วาดี้
0: เนี่ยดูสารคดีแกแล้วก็โอ้โหมันเหลือเชื่อนะไอ้นี่แม่จากนักเตะขี้เมาเลยโนเนมนะฮะแล้วเอเจนต์ไปเฝ้ารอแล้วก็ดูแกบอกไอ้นี่ได
1: ้
0: คือเอเจนต์มันก็พวกสมเหมาอ่ะมันก็โอ้ยบอดี
1: ้ควานไปเจอเพชร
0: เออมันก็บ้วยมันก็แม่ไม่มีใครเอาอ่ะจะมีวันดีนะฮะปรากฏว่าไปแจ็คพอตทั้งคู่ก็กลายเป็นรวยทั้งคู่ไป
1: เออก็ปีที่แล้วนี่ก็ยังเล่นเซเรอาอยู่เลยนะเจมี่วันดีนะ
0: ใช
1: ่ปีนี้นี่เห็นไม่แน่ใจผมรู้สึกจะ
0: เห็นว่าจะกลับมา
1: อยากย้ายกับเคนโมเรเซ่แล้วนะครับก็5เขาบอกตามข่าวนี่ก็บอกว่า4ถึง500ล้านใช่มั้ยพี่โอ้ผมว่าทีมระดับเคยเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกมาแล้วนี่ผมว่าราคามันถูกเหมือนกันนะ4 500เนี่ยนะก็มันไม่ไหวนะพี่นะมันต้องแบก
0: ไม่มีแล้วเขาก็คงท้อไม่อยากทำละนะก็เสียดายแทนคุณวิชัยนะฮะซึ่งท่านก็ถือว่าเป็นคนไทยคนหนึ่งที่กับอะไรก็ประสบความสำเร็จมันก็ไม่ได้ง่ายหรอกที่ใครจะมาสืบทอดแล้วทำได้ดีเท่านะฮะ
1: ใช่แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของธุรกิจนะพี่นะทำแล้วมันกำไรหดมันทำท่าจะเข้าเนื้อนี่ก
0: ็
1: คนเป็นนักธุรกิจก็ต้องแบบคิดสาระตะอยู่แล้วนะพี่นะ
0: โอ้กะ
1: ว่าจะทำต่อไปหรือจะยังไงดีอะไรเงี้ยก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองขาดทุนอยู่แล้วแหละ
0: เยี่ยมเลยครับดีมาก
1: น่าจะได้เหมือนกันนะพี่นะเหมือนนานเนี่ยจะมีแบบว่าความเป็นไทยเข้าไปเกี่ยวอะไรกัน
0: ถูกต้องแล้วทำได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยสุดยอดแต่ทำไมเนี่ยมันลงเร็วเกินมันลงเร็วมากนะฮะนายก
1: ผมว่าจุดเปลี่ยนใหญ่คือ1คือเลสเตอร์ตกชั้นในปีที่เขาใช้ตังค์เยอะจริงๆก็คือเขาสร้างสนามศูนย์ฝึกซ้อมใหม่นั่นแหละพี่ใช้ตังค์ไปโอ้โหมหาศาล
0: ลงทุนเยอะแล้วก็
1: แล้วมันดันตกชั้นปีนั้น หลังจากนั้นน่ะก็ยังไม่กี่ปีอะไรเงี้ยนะครับ

0: มันเงินมันก็หายไปเยอะ
1: โอ้ครับครับอ้าวก็บอลโลกมีควันหลงอะไรไหม
0: บอลโลกอ่ะ
1: เออ
0: ก็เห็นล่าสุดก็ประกาศทีมยอดเยี่ยมมาแล้วใช่ไหมพี่
1: ใช่
0: วานี่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: ก็ส่วนใหญ่ก็ตามคาดนะพี่นะไม่ค่อยมีใครที่แพ็กเกจ
1: ประตู
0: พิกโ
1: ผตำแหน่งประตูตัวเองอ่ะนะมึง
0: ประตูใครใครนะพี่วอซินย่าใช่ไหม
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อนี่เสร็จแต่ว่าไอ้ต้องบอกก่อนว่าไอ้ทีมยอดเยี่ยมบอลโลกนี่เหมือนกับว่าเป็นแฟนบอลโหวตเนาะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในวอซินย่านี่เขาได้พื้นที่บนโซเชียลเยอะ
1: แต่เขาก็บอกน่าจะได้ด้วยแหละเพียงแต่ว่าทีมเล็กๆด้วยใช่ไหม
0: ไปไกลไปรอบต่าง
1: ต่อใช่ใช่นะครับ
0: ครับ
1: จาก
0: ก็แบ็กสองข้างก็เป็นสเปนนะกูเลย่ากับปอโลเซ็นเตอร์ใครมั่งนะจำไม่ได้แล้ว
1: เซ็นเตอร์ก็
0: อุปาเมกาโน่คนหนึ่ง
1: ใช่อะไรคนหนึ่งก็ลิซาโดมาร์ติเนสไอ้นี่ก็โอ้โหมันเห็นสโมสรแมนยูเป็นโรงพยาบาลหรือว่าไงไม่ทราบนะฮะเจ็บง่ายมากเจ็บบ่อย
0: ผมว่าลิซาโดมาร์ติเนสเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะพี่มุมผมนะผมว่าได้เพราะว่าแฟนบอลรู้จักเขาเยอะนะผมว่าฟอร์มจริงๆผมว่าก็เฉยๆนะ
1: เออแต่ว่าก็เล่นได้แกร่งนะแข็งๆในรอบท้ายๆอ่ะนะฮะในรอบตัดเชือกก็ทำได้ดีนะฮะ
0: ครับ
1: ก็เอาเป็นว่ากองกลางนี่โอ้โหแข็งโป๊กไมเคิลโอริเซ่ไม่น่าได้ว่ะแหมยิงรอบชิงที่3นี่ไม่ได้เรื่องเลย
0: แต่ว่าเขาเจ็ดแอสซิสต์นะ
1: เขาแอสซิสต์ดีมากฟอร์มการแอสซิสต์ดี
0: มีเบลลิงแฮมใช่ไหมพี่แล้วก็อีกคนไทยนะกองกลาง
1: โรดี้
0: นี่ก็แน่นอน
1: โรดี้นี่เห็นบอกมีอาการเจ็บหลังจะผ่าหลังนะ
0: โรดี้ฮะ
1: ไ
0: ม่ใช่ไอ้วิลเลียมซาลิบาใช่ไหม
1: ไม่ใช่โรดี้นะครับ
0: ก็เห็นข่าวว่ามาดริดนี่จองตาม
1: อยากจะได้ใครก็อยากจะได้นะครับ
0: ก็แล้วก็ข้างหน้านี่โอ้โหไม่ต้องห่วงเลย3คนนี้นี่สุดยอดประตูไทย
1: เมสซี่ใช่ไหม
0: เมสซี่ฮาลันแล้วก็เอ็มบัปเป้
1: ผ
0: มว่าเป็น3คนที่ท็อปสุดของโลกนาทีนี้แล้วแหละ
1: เมสซี่นี่ขนาดนั่งนอนเดินๆนะ เที่ยวหน้านี่เอาถุงนอนมาเลยแล้วไปติดบอลโลกมาอีกนะฮะ
0: ฟีฟ่าน่าจะทำสถิตินักบอลที่เดินเยอะที่สุดในบอลโลก
1: ใช่ แต่เดินแล้วเวลาเขาได้บอล นี่โอ้โหอันตรายมากนะครับ
0: นั่นสิฮะผมว่าไม่น่าจะมีใครที่อายุ39แล้วทำได้แบบนี้อีกนะ
1: ใช่นะครับโอเคนะแล้วก็บอลโลกก็เรียบร้อยไปละเรื่องตบตีต่อยกันเดี๋ยวคงมีประเด็นการลงโทษย้อนหลัง
0: เออก็นี่คู่กรณีอย่างกาบี้นี่เขาบอกไม่ควรโดนแบนนะ
1: เออดันแบบแม่โพดโลกสวยอีก
0: เพราะกาบี้ที่เอาจริงเนี่ยกระปุกกระตัวเปิดเหมือนกันนะกาบี้เนี
1: ่ยแต่วันนั้นถ้าเขาแพ้อาร์เจนตินานะมีสาวเลยแกตัวดำสาวเลยอ่ะพอดีมันได้ไงได้แชมป์โลกแล้วไงมันเลยไม่ขี้เกียจไปลดตัวไปนะฮะ
0: ครับ
1: อ้าวก็
0: บอลโลกใหญ่จบแล้วบอลโลกอาเซียนกำลังจะมาแล้วนะพี่นะ
1: บอลโลกอาเซียนไม่เท่าไหร่เอเชียนเก่งนี่ก็จับติ้วละ
0: เออใช่แล้วดิวันนี้ของเราดีอยู่กันอะไรบ้างนะญี่ปุ่นอีกแล้ว
1: อยู่ญี่ปุ่นแต่ว่าก็ดูคีกิสถานฮ่องกงเราน่าจะเป็นที่สองได้นะนั่นไม่ได้นะ
0: แต่ญี่ปุ่นเนี่ย
1: ครับ
0: อุ้ยชุดอยู่20
1: เอ้าเออของยู20นี่เจอชุดใหญ่เราไม่รู้จะกินได้หรือเปล่านะแล้วตัวนักเตะที่จะไปลุยเอเชียนเกมนี่ไม่รู้จะยังไงนะ
0: หมายถึงของไทยเหรอพี่
1: ใช่
0: มันคล่อมกับฟีฟ่าเดย์นะ
1: ก็ใช่ไง
0: ก็เดี๋ยวต้องรอดู
1: แต่ดูเหมือนเขาส่งรายชื่อแล้วนะน่าจะส่งรายชื่อกันนะฮะ
0: คือมีในข่ายของโค้ชวังไว้แล้วแล้วก็เขามันต้องไอเอ็นที่ฟอร์มบายเนมอะไร
1: ใช่ใช่ตอนนี้มันกำหนดการเดินทางอะไรมันออกมาละของกองทัพนักกีฬาเอเชียนเกม
0: บอลนี้ไปก่อนเพื่อน
1: ใช่
0: แต่ว่าที่ไปแล้วก็คือชุดใหญ่ที่ไปอาเซียนครับนะไปช่วงเที่ยงวันนี้เอง
1: อ๋อครับ
0: บินไปลาวแล้ววันนี้ก็เมื่อเย็นก็ลงซ้อมไม่แน่ใจหุยไม่เห็นรูปเลยซ้อมที่หลัก16สนามกีฬาหลัก16แล้วนะ
1: เหรอ
0: โอ้ทำไมหลักเขาเยอะจังเลยฮะ
1: โอ้มันหลัก16หรือลำลูกกา16ฮะ
0: ถ้าหลัก6เดี๋ยวอยู่รังสิตฮะตรงข้ามฟิวเจอร์นี่เอง
1: อ๋อโอเคครับเอออ้าวแต่ว่าเดี๋ยว ทีมเอเชียนเกมค่อยว่ากันนะแต่ว่าบอลไทยนี่ไปถึงลาวเรียบร้อยแล้วนะ
0: ครับ
1: โปไปถึงลาวนี่แม่นักเตะไทยบอกอยากกินอาหารซีฟู้ดนะฮะโอ้โหลาวก็ไม่มีติดทะเลครับ
0: แต่ไปยุ่งเลยกัน
1: โอ้โหกิลีบินเคยไปกับสมจิตจงจอหอครับพาไปงานเปิดห้างสรรพสินค้าที่เวียงจันทร
0: ์ครับ
1: สมจิตลงเครื่องเสร็จบอกอยากกินซีฟู้ดรู้สึกในใจแล้วอยู่เมืองไทยทำไมไม่กินวะมากินที่ลาว
0: มาสมจิตเบาๆก็นั่นแหละแล้วก็วันนี้ซ้อมแล้วก็ซ้อมมื้อแรกที่ลาวไปแล้ว
1: ลาวฝนตกไหม
0: โอ้ยังไม่เห็นรูปเหมือนกันนะพี่นะยังไม่เห็นรูปเหมือนกันเพราะว่านั่งมาในรถเนี่ยโอ้โหไม่ได้สนใจข่าวเลยครับเมากันตลอดทาง
1: เนอะ
0: โอ้โหโดนกันทั่วหน้าวันนี้สี่คนนั่งกันเนี่ยโอ
1: ้ไม่มีใครดีเลย
0: บ้านไม่มีใครดีเลย
1: เ
0: ออโดยเฉพาะพี่หลิมิงกับพี่สมชายเนี่ยเป็นประเด็นเป็นพิเศษ
1: เอาเหรอโอ้เอาเอานะก็เป็นไงมั่งอ่ะแอนโทนีฮัตสันนะฮะเงาหัวมียัง
0: ดีเดี๋ยวรอดูผลงานทัวร์นาเมนต์นี
1: ้โ
0: อ้เย็นๆ
1: ครับครับเออเออแล้วก็
0: ว่าอย่างผมว่าก็อย่างน้อยๆก็คงอยู่ถึงฟีฟ่าอาเซียนแหละนะอย่างน้อย
1: ก็หวังว่าอย่างนั้นนะถ้าแต่ว่าแม่มาเจอลาวก่อนเลยต้องดูทรงบอล
0: อันตรายกันนะพี่ลาลาวเนี่ยเจอกันครั้งล่าสุดนี่ในบ้านเราหุ่นเครื่องที่รัฐที่ธรรมศาสตร์นี่เสมอนะ
1: อืม
0: เออคราวนั้นเนี่ยตัวดีกว่านี้ด้วยนะ
1: อืมครับผม
0: นะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมว่าในบรรดา4แมตช์รอบแรกเนี่ยแมตช์นี้อันตรายสุด
1: โอ้แล้วไปเยือนด้วยนะ
0: ใช่มันนอกบ้านแล้วแมตช์แรกแล้วลาวก็ดีขึ้นเยอะ
1: ครับครับโ
0: อ้ขณะที่มาเลเซียนัดสองเนี่ยมาเลเขาก็มีปัญหาเหมือนเราส่วนใหญ่เขาจะเป็น
1: โอ้โหมาเลนี่หนักกว่าไทยนะตัวนี่ไม่รู้โลกโซเชียลมาเลนี่เขาถล่มขนาดไหนนะหลังๆนี่ตกไปมากเลยบอลมาเลเนี่ยนะอืม
0: แล้วเขาเพิ่งเปลี่ยนโค้ชด้วยเอาตันเจงโคกลับมาคุมเนี่ยนะ
1: ครับครับ
0: ครับเขาก็มีปัญหาโค้ชชุดที่เป็นผมไม่แน่ใจจำไม่ได้สเปนทั้งชุดเลยอ่ะพี่ตั้งแต่ชุดใหญ่ยูยี่แล้วออกหมดยกชุด
1: โ
0: อ้ก็เพิ่งมีการปรับกันเมื่อไม่กี่เดือน2เดือนก่อนหน้านี้เองมั้ง
1: โอ้ครับครับ
0: ตันเชงโฮนี่เคยคุมทีมมา
1: อยู่พัก
0: เราในบ้านตอนที่ยุคลายวัตรนะรายการนี้แหละ
1: ครับ
0: ที่มาได้แชมป์มาชนะเรารอบรองอ่ะถึงกลิ่นที่ราชมังแล้วอ่ะ
1: อ๋อที่จุดโทษไม่เข้า
0: อ่าใช่นั่นแหละตาเชียงโฮคุม
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็กลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นรอบแรกนะ
1: ครับ
0: ตื่นเต้นเหมือนกันนะพี่นะมันสองปีครั้งก็บอลโลกศักดิ์ศรีมันยอมกันไม่ได้นะ
1: อืมงั้นเน้น
0: นะเอาเหรอ
1: แต่ว่ามันจะไปเข้มข้นเอารอบรองกับรอบชิงอย่างหยองนะ
0: นั่นแหละก็อย่างที่เราคุยกันบ่อยๆว่าเวียดนามกับสิงคโปร์คือสองทีมที่จัดเต็มที่สุด
1: ใน
0: เมนนี้นะเราดูว่าเขาจะแข็งแกร่งขนาดไหนนะครับแล้วก็ใครอยากดูนี่ก็ไม่ฟรีนะงานนี้นะณถึงเวลานี้นะไม่ฟรีนะ199บาทนะสุวิชนาว
1: ฮัลโหล
0: ใช
1: ่อ้าวแล้วไทยรัฐทีวี
0: ไม่มี
1: แล้วไทยรัฐทีวี
0: วิชนาวอย่างเดียวครับ
1: โอ้โห
0: ยกเว้นว่าจากนี้ไปเขาจะแบ่งไปถ่ายทูฟอร์ยูไหมอะไรเง
1: ี้
0: ยไ
1: ม่
0: แ
1: น่
0: นะแต่เท่าที่รู้ตอนนี้คือยังไม่มีนะพี่นะ
1: คร
0: ับ ก็แล้วก็ถ้าคุณซื้อไทยตั้งแต่แมตช์แรกแล้วเกิดไทยเข้าถึงรอบชิงเตะแมตช์สุดท้ายเนี่ยมันข้ามเดือนนะพี่
1: เออ
0: เท่ากับว่าคุณต้องจ่ายแพ็คเกจ2เดือนนะ
1: โอ้โห
0: รู้สึกมาเราจะแมตช์แรก25แล้วรอบชิงเนี่ยมันจะ26มั้ง
1: อืม
0: 26สิงหา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องจ่ายแพ็คเกจ2เดือนนะครับ
1: โอ้โห
0: เออๆแต่ว่ามันขอลูกค้าทรูมันก็199อ่ะ
1: ครับ
0: ก็โอเคก็ราคาพอรับได
1: ้เอาเหรอแล้ว AS อ่ะโอ้ AS นี่เขาได้ลิขสิทธิ์อะไรหลายต่อหลายเรื่องเลยนะ
0: แชมเปี้ยนลีกอ่ะ
1: เออ
0: ซีซั่นนู้นนะไม่ใช่ซีซั่นนี
1: ้อ้าวเหรอโอ้
0: 2027 2028นะ
1: แต่เอเชียนเกมนะ AS แล้วก็ถ่ายทอดนะดูกันได
0: ้เอเชียนเกมนี่ทั้ง AS ทั้ง
1: eSport
0: 7ท
1: ั้
0: ง PTTV
1: โ
0: อ้โอ้โหพี่บีไม่ได้ไปญี่ปุ่นแน่แล้ว
1: เอาบีครับดูแล้วไหนรายได้ดีกว่าเขาก็นะเลือกทางนั้น
0: เพราะพี่ทีวีถ่ายไงพี่บีไม่ได้ไป
1: แล้วแล้ว AS เนี่ยผอ.ทรงนี่น่าไปภาคครบแน่นอนเลย
0: โอ้ยเดี๋ยวนี้ AS นี่พูดใหญ่เยอะ
1: เออเออ
0: ผมว่ารวมๆทุกชนิดกีฬาที่ผมมีเพื่อว่าเป็นร้อยอ่ะ
1: โอ้เหรอโอ้ดีมิงเดี๋ยวดูคิวที่มีหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยอาจจะไม่ไปก็ได้นะญี่ปุ่น
0: นะ
1: อืม
0: เพลย์บอดี้แหละฮะ
1: อืมอยู่นี้ถ้าทักได้เยอะหน่อย
0: อ๋อไม่ไปนี่หมายถึงไม่ไปญี่ปุ่น
1: ใช่เพราะว่าไปที่นู่นนี่เดี๋ยวนี้เหนื่อยนะฮะ
0: มวยสากลนี่มันต้องพี่แล้วไม่มีคนอื่นแล้วสักท้ายแต่กว่า
1: เอาย้อนไปไปสวดเนี่ยมาละเปลี่ยนพระทำไมสวดนานจัง
0: เพิ่งเริ่มเลย
1: อ๋อเพิ่งเริ่มอ๋อเพิ่งเริ่มนะ
0: ครับแล้วก็ขออภัยคุณผู้ฟังอีกทีนะฮะผิดพลาดในการสื่อสารนิดหน่อย
1: ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรสองแรงให้ลีมิงแล้วกันของยองเดี๋ยวเซ็นให้มาไหมเซ็นให้ไหม
0: ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไร
1: ก็เลยโอ้โหไม่เป็นไรนะโอเคขอบคุณมาก
0: เพื่อคลื่น
1: เพื่อคลื่นนะโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากนะโอเคยอง
0: ครับขอบคุณครับ
1: โอ้สมชายเองนะมันแค้นฝังหุ่นนะฮะไปทำมันไว้นะครับไม่เป็นไรหลี่หมิงเนี่ยชอบจัดคนเดียวนี่จะได้ร้องเพลงเยอะหน่อยนะครับนะก็บอลไทยนี่นะก็ต้องเรียนว่าจับติ้วออกมาเนี่ยผู้ชายเนี่ยมี15ชาตินะครับปรากฏว่าเขาแบ่งเป็น4กลุ่มนะฮะ4 16ก็แสดงว่ากลุ่มหนึ่งมี3ทีมนะฮะสรุปแล้วอีกทีมนึงนะครับเราอยู่กลุ่ม A นะฮะเจอเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับแล้วก็คีกิสถานกับฮ่องกงก็น่าจะสู้ได้มีโอกาสนะครับกับคีกิสเนี่ยอาจจะสูงสีนิดนึงถ้าเอาตัวดีๆไปหน่อยนึงนะครับนะพี่หวังเขาก็ทำทีมได้ดีนะครับส่วนกลุ่ม B ครับมีจีน UAE อิหร่านแล้วก็เกาหลีเหนือนะครับน่าจะเป็นกรุ๊ปออฟเดธได้เลยนะฮะกลุ่ม C ครับเวียดนามอุซเบกฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ครูเวตทิชเชอร์เวตนะฮะก็ถือว่าคู่นี้อ่อนสายนี้อ่อนนะฮะเพราะครูเวตนี่บอลเขาตกลงไปเยอะเลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับก็อุซเบกเพิ่งแอคไปบอลโลกมานะครับเวียดนามนี่ก็ถือว่าบอลเขาก็แข็งแกร่งอ่ะนะฮะดีกว่าไทยพูดง่ายๆพูดตรงไปตรงมานะครับกลุ่มดีครับเกาหลีใต้ซาอุดิอาระเบียแล้วก็กาตาร์โอ้โหสะดุ้งเล็กน้อยครับนะฮะแข็งโป๊กเลยเนี่ยนี่ถือว่าไทยนี่สายอ่อนเลยนะครับค่อนข้างจะโชคดีนะครับเอาเป็นว่าทีมไทยก็เป็นรองแชมป์กลุ่มเกาะเอวเจ้าภาพญี่ปุ่นเข้าไปแล้วกันส่วนโปรแกรมเตะเนี่ยยังไม่ออกมานะฮะแต่เขากำหนดไว้15กันยานะครับแล้วก็ไปชิงเอาวันที่3ตุลาเช่นเกมครั้งนี้นะครับก็ถือว่าญี่ปุ่นกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งในความทรงจำที่ดีของหลีหมิงก็คือการเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมครั้งที่12ที่นครฮิโรชิมาฮ่าฮ่าแหลกสลายนะครับหลีหมิงเนี่ยมาทำข่าวตอน2533ครับตอนนั้นเนี่ยเป็นเอเชียนเกมครั้งที่11ที่กรุงปักกิ่งนะครับตอนนั้นมาทำข่าวอยู่มติชนก็เข้าไปนั่งในกองบก.แถวประชาชื่นนะครับโอ้ยตื่นเต้นโดยเฉพาะไอ้แฟลกข่าวขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันเลื่อนกระดาษแล้วก็มันตีพิมพ์มาเรื่อยๆนะฮะดูแล้วตื่นตาตื่นใจเป็นภาษาอังกฤษนะฮะแต่ว่าตอนนี้เป็นเครื่องโบราณวัตถุไปละแล้วก็ทางกองบก.พี่ประดิษฐ์นิติยานนท์เนี่ยให้นั่งอยู่ในออฟฟิศแล้วก็จะมีนักข่าวตอนนั้นมีสยามโพสต์นะฮะมาแข่งกับสยามกีฬานะเอ๊ะใช่ชื่อสยามโพสต์ไหมวะชื่ออะไรแล้วจำไม่ได้แต่ก่อนหนังสือพิมพ์เป็นยุคเขาเรียกว่ายุคทองของวงการสื่อกีฬาเลยเพราะว่าจะมีโลกกีฬาเนี่ยก็เป็นเซกชันกีฬาล้วนๆมาแข่งกับสยามกีฬานะครับสปอร์ตนิวหรือเปล่าใครทราบนี่ช่วยบอกนิดนึงเป็นในเครือของมติชนนะครับออกมาเป็นหนังสือพิมพ์กีฬาล้วนๆเหมือนกันมาแข่งกัน3เจ้านะครับก็เขาก็จะต้องส่งนักข่าวไปกันเยอะมากนะครับเพราะว่า มันก็จะไปเจาะข่าวแต่ละข่าวแต่ละกีฬาแล้วก็เวลาหลี่หมิงได้รับมอบหมายให้โทรศัพท์ไปที่โรงแรมอย่างบางทีแฟกไม่ชัดเนี่ยนะโทรไปอ้าวโทรไปเบอร์นี้ที่โรงแรมนักข่าวของมติชนพักอยู่พอโอเปอเรเตอร์มันรับสายไปกรี๊ดเมย์เฮลยูนะเท่านั้นแหละหลี่หมิงก็ตอบรูมนัมเบอร์1 2 3 4 5 please นะครับพอมันติดก็แบบกรี๊ดอันนี้ไม่เท่าไหร่นะนักข่าวไทยก็รับสายแล้วก็โอ้แฟกไม่ค่อยชัดก็ส่งมาใหม่อย่างงี้แต่ถ้ามันพูดว่าไงวะ The line is busy just a moment เราเอ้ยโอ้โหตอนนั้นภาษาอังกฤษเราไม่กระดิกเลยอะเราก็ตกใจครับนะมันบอก just a moment ให้รอใช่ไหมสายในห้องให้ว่างเนี่ยเราวางหูเลยฟุ๊บนะฮะหัวหน้าก็ถามมาถามเอ้าทำไมวางหูทำไมอะสายมันหลุดสายมันหลุดครับยังขำตัวเองเลยนะฮะภาษาอังกฤษไม่ได้เรื่องเลยแต่ตอนนี้ดีขึ้นเยอะละเพราะว่าเรียนจากการ์ตูนฟังคือภาษาอังกฤษเนี่ยในหมิงเรียนตรงๆนะมันต้องฟังให้เยอะนะฮะเพราะว่าเราฟังแล้วเราไม่รู้เรื่องไงแล้วบ้านเราหลักสูตรภาษาอังกฤษมันจะแปะอะไรว่าช่อง3ช่อง4ช่อง5มีแกมมี่แกมมานะฮะแล้วบางทีเนี่ยก็ให้พูดถึงอดีตอนาคต adjective แปลว่าอะไรว่า adjective นะฮะงงไปหมดนะครับก็มันก็สอนให้ง่ายๆก่อนใช่ไหมให้เรารู้จักศัพท์รู้จักสำเนียงแล้วก็ที่หลี่หมิงจำได้นะตอนเรียนอยู่ยะรานี่นะมีครูภาษาอังกฤษเนี่ยก็เป็นไอ้อะไรเผยแพร่ศาสนาเนี่ยแกมาร้องเพลงให้ฟังด้วยนะฮะแม่บางทีแกก็ร้องเพลงปากอย่างใจอย่างนะฮะมือแกปากอย่างนี่ก็ไปที่อกแล้วก็ใจอย่างแกไปชี้ที่ปากครับนะฮะหลี่หมิงยังจำได้นะภาษาอังกฤษเราพื้นฐานคนไทยก็เลยไม่ได้เรื่องเลยนะครับแต่ว่านั่นแหละมันหลักสูตรมันทำให้เราคนไทยเนี่ยมันเกลียดภาษาอังกฤษนะครับก็บ้านเรานะมันก็เบี้ยวๆมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะฮะแต่ว่านักการเมืองยังคงเส้นคงวาอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่รู้หลี่หมิงตายไปจะเห็นสิ่งดีๆในบ้านเมืองเรามันจะเจริญไม่มีการโกงกินนะฮะนะส่วนสวเนี่ยเขาก็เป็นสีน้ำเงินได้ยังไงฮะเออก็ยังงงครับนะฮะแล้วก็มีไอลอโผล่มาด้วยครับนะฮะมันมีการฟ้องร้องกันอีลุงตุงนังนะครับพรรคประชาชนเนี่ยก็มีแพทย์หญิงออกมาด่าอีกนะฮะหลี่หมิงเนี่ยเดี๋ยวไปสมัครเป็นสวดีกว่านะถ้าไอ้สวสีน้ำเงินนี่โดนจับหมดนะฮะเที่ยวที่แล้วจะไปสมัครละนะเอกสารไม่พร้อมนะเอออันญี่ปุ่นนะจะเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมในความทรงจำหลี่หมิงก็คือทำข่าวมาเอเชียนเกมครั้งที่11ที่กรุงปักกิ่ง2533นะฮะจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยก็30กว่าปีแล้วหลี่หมิงผ่านเอเชียนเกมเนี่ยทำข่าวที่ฮิโรชิมาไปนะตอนนั้นไปสังเกตการนะมี ID card นะครับแต่ว่าจะไปเป็นหัวหน้าข่าวไทยโพสต์เขายังไม่เปิดนะไปสังเกตการอยู่นั้นจำได้มีดรีมทีมพี่หอยตกรอบแรกครับนะกลับบ้านก่อนใครเลยนะแล้วก็มีสมรักคำสิงได้เหรียญทองแล้วตอนหลังก็จะมีรัฐพงศ์สิริสานนท์นะมาได้เหรียญทองเพิ่มนะครับแล้วก็ตะก้อไทยนะวืดเหรียญอีกพลตรีจารึกลาออกนะครับก็จำได้แวบๆต่อจากนั้นก็ทำข่าวมาเรื่อยเลยนะครับความทรงจำที่ดีดังราตรีมีเพียงแสงจันทร์มีดังแสงตะวันมั่นขอบฟ้ามอบร่างกายจิตใจเป็นประกันด้วยชีวันของฉันเพื่อเธอตะละละตัดชิงตัดชิงตัดชิงอ่ะนั่นก็คือเอเชียนเกมครั้งที่13ในปี2541นะครับแม่หลี่หมิงนี่ถือว่าเป็นเอเชียนเกมที่มันเพราะว่านักกีฬาไทยเนี่ยประสบความสำเร็จมากนะครับเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยแล้วเวลากีฬามันประสบความสำเร็จมันเป็นความสุขของคนไทยนะครับฟุตบอลเห็นไหมยังชนะเกาหลีใต้เข้ารอบรองอ่ะยิงโกลเด้นโกลนะฮะแม่มวยคว้าไป5 วันนั้นครั้งนั้นเราได้20กว่าเหรียญทองอ่ะมันก็เลยแบบเป็นเหมือนกับวงการกีฬาไทยมันก็บูมคนประชาชนยุวชนเยาวชนเขาก็หันมาเล่นกีฬานะครับแต่ว่าพอจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยวงการกีฬาไทยหรือพิงว่านะเป็นโรคมันใกล้ๆสมชายอ่ะนะฮะป่วยเรื้อรังไอกระดกกระแดกนะครับแล้วก็ได้อยู่ประคับประคองกันไปนะฮะเชื่อเถอะถ้าเป็นอย่างนี้อีกไม่เกิน10ปีนะครับตอนนั้นหลี่หมิงก็อายุ73ยังมีชีวิตอยู่นะฮะก็จะไม่ได้เห็นวงการกีฬาไทยก้าวไปถึงไหนมีแต่จะตามหลังเขาฟังคำหลี่หมิงไว้นะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องเปลี่ยนตั้งแต่ภาครัฐบาลตั้งแต่กระทรวงนะฮะถ้าทำงานกันแบบเดิมมันก็อย่างนี้แหละรูทีนกันไปทางกกต.ต่อให้มีผู้ว่าคนใหม่เนี่ยที่เก่งมาจากไหนก็ตามแต่ถ้านักการเมืองที่มันมาดูแลที่ท่านดิอย่าเรียกมันเดี๋ยวมันฟ้องเอ้ยเดี๋ยวท่านมาฟ้องหลี่หมิงอีกนะฮะถ้านักการเมืองก็ยังแบบเดิมเนี่ยนะฮะต่อให้ผู้ว่ากกต.นะครับขยับขยื่นยังไงดีไม่ดีโดนเด้งคนแรกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ว่ากกต.มาเนี่ยนะฮะไฟแรงตอนแรกๆหรอกอยู่ไปอยู่มาก็ต้องโอนเอ็นเป็นไม้ปลักนะโครนพูดกันเลยตรงไปตรงมาไม่ต้องมาเขินอายหรือว่าอุ๊ยหลี่หมิงทำไมพูดอย่างนี้วะนะฮะแน่จริงไปเจอกันในศาลเลยนะฮะนราธิวาสก็ได้นะครับพร้อมจะไปนะเอาเขาจะจัดกันที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจินะฮะแล้วเมืองนาโกย่าทำไมต้องมีจังหวัดไอจิด้วยวะนะงงนะครับก็จะเริ่ม19กันยานะครับแล้วไปเสร็จสิ้นเอา4ตุลาคมนะครับพิธีเปิดเนี่ยก็จะใช้สนามหลักเมืองเดี๋ยวก็ดูแล้วกันนะครับนะว่าพิธีเปิดเขาจะอลังการงานสร้างหรือว่าเอาแบบให้มันพอเหมาะพอควรนะฮะเพราะบางคนเนี่ยเป็นเจ้าภาพนี่เขาว่ากันว่าหน้าแหกเอ้ยหน้าแตกไม่ว่านะครับขอให้หน้าใหญ่ไว้ก่อนทำอะไรให้มันเว่อร์ไปนะครับมันเป็นหน้าตาของเขาแต่ว่าบางทีมันไม่ต้องใช้เงินเยอะก็ได้นะครับก็ใช้แบบคือญี่ปุ่นเขามีวัฒนธรรมเก่าแก่พวกโชกุนโชฮวยนะฮะก็เอามาโชว์กันนะครับนะมีเรื่องราวสงครามโลกครั้งที่2โดนระเบิดภัยธรรมชาติของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ดอกซากุระอยู่เพชรบุรีส่วนไซซีเนี่ยไม่น่าจะอยู่คลองตันละน่าจะเจ๊งไปนานละนะครับแต่ว่านั่นแหละครับซากุระนี้ก็ไม่น่าจะมีใช่ไหมซากุระนี่เปลี่ยนเป็นทาราวดีแล้วไม่ใช่นะจำไม่ค่อยได้ละไม่ค่อยได้เข้านานละถ้าเข้าไปอีกทีก็งงฮะต้องทำอะไรบ้างวะนะฮะเชียร์กันนะครับนะกองทัพนักกีฬาไทยนะเอ้ามีโบกธงกำลังคุยมันลิ้นติดพันคอเลยเอาน้ำมากินด้วยนะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2 SMS มาให้กำลังใจรีมิงเยอะๆหน่อยนะครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยรีมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: จะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร
4: ์ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อม

0: งาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
1: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
4: สนับสนุนโดย
5: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
6: ช่วงที่2นะครับลิมิงโชว์เลยนะฮะศิลปินเดี่ยวขอขอบคุณเกเตอร์นะครับแบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจรร้าวรั่วซึมให้ครอบครัวจระเข้จัดการนะครับเอาในช่วงนี้เนี่ยนะครับ SMS เข้ามาได้เลยนะครับหลายคนบอกว่าพี่หมิงโดนพี่สมวางยาซะแล้วนะครับคือมองในแง่ดีเนี่ยตอนนี้แกเนี่ยมีดวงใจแต่เหมือนไร้วิญญาณ

0: นะฮะก็คือแกวันนี้แกจัดรายการทางตอนเที่ยงกะหรี่หมิงเนี่ยหน้าแกนี่ซึมหมองเนี่ยอย่างกับโรคซึมเศร้ามาเยือนแกนะครับระยะสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็ยัง อยู่แล้วก็โดน TC สแกนอะไรของแกเนี่ยนะแกจะต้องเอ็กซเรย์ปอดอีกรอบหรือเปล่าแกก็คงแบบนอนไก่หน้าผากอยู่นะฮะไม่เป็นไรนะครับคือน้ำลายเอื้อกอีกทีนึงวันนี้พี่สมวันนี้สมชายไปสแกนแล้วผลออกมาช็อกลืมแจ้งคนมาแทนนะฮะเออก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละสมชายหรือไม่ตอนนี้แกกำลังกงนั่งยาดองอยู่เปล่าไม่รู้นะฮะมึนไปหมดละชีวิตแกนะครับขออนุญาตกินน้ำลายหน่อยแล้วกี้ออกไปเนี่ยจะหาน้ำดื่มไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยนะฮะเดี๋ยวทนหน่อยต่อยใช้นี่นะเดี๋ยวพักเอามาพูดถึงแบะก่อนดีไหมนะฮะแบดมินตันรายการไชน่าโอเพ่นเนี่ยแม่ตอนเที่ยงสมชายบอกเอ๊ะมันมีรายการแบดอะไรแข่งอยู่นะนะหลี่หมิงอยากจะตกเก้าอี้เหลือเกินปรากฏว่ารัชเมนะเมสวยนะครับเป็นมือ7ของโลกเจอกับเหงียนทุยรินนะครับนี่เป็นดาวรุ่งดวงใหม่ของเวียดนามนะครับกำลังมาแรงอายุก็ไม่มากนักแล้วก็เป็นมือ21ของโลกครับเกมแรกนี่เมแพ้ไปก่อนนะครับ 17-21 นะฮะแล้วก็เกมที่2เนี่ยใช้ประสบการณ์นะครับแม่มีหยอดมีตีมีดึงนะครับแล้วก็ชนะไป 21-16 เกมชิงดำนะครับเมก็ยังเหนือกว่าแต่ว่าคะแนนก็ถือว่าน่าใจหายนะครับเพราะว่าชนะไป 21-15 แล้วก็อนาคตนะภายในปี2ปีเด็กคนนี้เนี่ยนะครับก็คงจะเบียดเมเข้ามาใกล้กว่านี้เมก็ทำยังไงล่ะครับนะทำได้ดีที่สุดก็คือต้องฟิตให้มากกว่าเดิมนะครับความเร็วอะไรเราอาจจะช้าลงนะครับอ่ะก็ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายรายการไชน่าโอเพ่นละสำเร็จรอบต่อไปจะเอกชนยู่ฟอยนะครับนักตบเจ้าถิ่นมือ4เป็นรองหมดจดนะครับแต่ใจไม่แพ้เราก็จะไม่แพ้ส่วนคนอื่นๆมัน15,000เนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายเดี๋ยวกลับมากันครับ
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: สนับสนุนโดย
0: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร

นี้เวลา 20 นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ซึ่งตรงกับวันที่23กรกฎาคม2569ความว่าพนานายอับดุลฟัตตาอัสซีซีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์กรุงไคโรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอียิปต์ประเทศไทยและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและมั่นคงนับแต่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันเป็นระยะเวลากว่า7ทศวรรษที่ผ่านมาความสัมพันธ์และความร่วมมือของทั้ง2ประเทศมีความเข้มแข็งและเจริญรุ่งหน้าตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะยังร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้ก้าวหน้าและแน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนของทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงพยาบาลสิริราชในการนี้ทรงวางพวงมาลัยจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจากนั้นทรงพระดำเนินไปศาลาสิริราช100ปีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากนั้นทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุขประจำปี2569คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก Wellness for All ระหว่างวันที่22ถึง24กรกฎาคมนี้เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ที่มีความก้าวหน้าด้านการแพทย์และการสาธารณสุขเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพและแบบข้ามศาสตร์เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งนักศึกษาแพทย์ที่จะเป็นกำลังหลักสำคัญในอนาคตนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกงานประชุมวิชาการครั้งนี้มีทั้งการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศและนานาชาติการนำเสนอผลงานวิจัยที่โดดเด่นรูปแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และปากเปล่าทั้งในและต่างประเทศรวม86เรื่องรวมทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมภาคประชาชนจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการดวงใจของแผ่นดินจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยตลอดจนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและที่เกี่ยวเนื่องกับโรงพยาบาลสิริราชในวาระสำคัญต่างๆนำเสนอด้วยภาพประวัติศาสตร์และสื่อมัลติมีเดียได้แก่นิทรรศการเรื่องสิริบรมราชสมภพนพพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจจารึกไว้สิริราชน้อมเกล้าถวายสดุดีศูนย์โรคหัวใจในพระนามาพัฒนาเทิดไทยคู่แผ่นดินและพระราชสวนีและพระฉายาลักษณ์

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สวัสดีครับผมกนพัฒน์ครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ช่วงที่2นะครับนินทากีฬาโลกนะฮะหลีหมิงรายงานตัวนะครับเดี๋ยวเจอกันตัวเป็นๆไม่ใช่ดิคนเดียวเดียวไม่มีเปียวเหงาหัวใจแต่หนาวมากนะครับนะแอร์ในห้องส่งนะครับวันนี้ใส่เสื้อยืดตัวเดียวแล้วก็จัดคนเดียวนะครับไม่มีเปลี่ยวเหงานะฮะเพราะว่าแฟนๆฟังให้กำลังใจกันมาทาง SMS เยอะเลยนะครับเอาเป็นว่านะฮะเรื่องแบะก่อนเลยแบะต่อดีกว่านะครับเมื่อกี้พูดถึงน้องเมสวยชนะละไปเจอเฉินยู่เฟยแล้วก็เป็นงานหนักทีเดียวเฉียวในรอบ8นะครับเพราะว่าสถิติการเจอกันที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าแพ้มากาวรูดเหมือนกันนะครับแล้วก็เฉินยู่เฟยก็ถือว่าตอนนี้ยังสดกว่านะฮะแต่ว่าก็เชียร์นะฮะพิกล็อกเอาชนะกลับมาให้ได้ผู้หญิงครับครีมก็แพ้นะฮะเป็นดาวรุ่งของอินโดนีเซียเป็นตอนนี้เป็นมือ6ของโลกละกุสุมาวาดานีนะครับตอนจำกันได้นะฮะอินโดนีเซียเขามีราชนีลูกขนไก่ซูซี่ซูซานตินะครับในยุคนั้นนี่โอ้โหลีมิงเห็นซูซี่เล่นเนี่ยต้องยอมเลยครับนะฮะโดดเด่นเหนือใครของแบดหญิงโดยเฉพาะโอลิมปิกเกม2004ที่กรุงเอเธนส์นะครับประเภทคู่ครับบาสกับเฟรมนะเอาชนะมือ10ของโลกจากไต้หวันไป2เกม21-19 21-11 นะครับรอบก่อนรองชนะเลิศจะพบกับคู่ของญี่ปุ่นยูตะวาตานาเบะกับมายาทากุชินะฮะส่วนหญิงคู่นะครับอันนามูนา2พี่น้องเอี่ยมสะอาดนะครับโชว์ฟอร์มร้อนแรงเอาชนะคู่แชมป์เจแปนนะมือ6ของโลก20นะครับก็จะเข้าไปเจอมือ1ของโลกจากจีนนะครับตันหนิงกับหลิวเชงชูนะฮะชายเดียวความหวังของเราอีกคนหนึ่งนะครับอิคิวพนิชพลธีระรัตสกุลมือ17ของโลกนะครับว่ากันว่าคนนี้นะครับจะต้องมาก้าวทาบบิวกุรุวุฒิวิทิสารให้ได้นะฮะวันนี้เจอกับฉียู่ฉีมือ1ของโลกก็เกมแรกทำได้ดีครับอีคิวชนะไปก่อน 21-17 นะครับแต่ว่าเกม2นี่โอ้โหสกอร์นี่แพ้2-21นะฮะเหมือนกับเครื่องฟิตสตาร์ทติดยากละนะฮะหรือกาการบาดเจ็บก็ไม่ทราบแต่ว่าพอเกม3เนี่ยรายงานข่าวบอกว่าตามหลังอยู่6-11แต่มีอาการหน้ามืดนะครับก็ต้องแพ้บายไปนะฮะก็หวังว่าจะไม่มีอาการบาดเจ็บนะอีคิวนะครับเป็นนักเตะไม่ใช่นักเตะสินักตบตอนนี้น่าจะสัก 21-22 ปียังพัฒนาได้นะครับนะฮะมีให้ติดตามลุ้นกันต่อไปอีคิวนะครับก็มีคู่แฝดด้วยโอโม่นะฮะโอโม่นี่ไม่ใช่ผงซักฟอกนะครับนะแล้วก็ต่อเนื่องเลยจัดคนเดียวเนี่ยมันเหลือเกินนะฮะนับจากนี้เดี๋ยวต้องขอพอสุเทพเลยจัดคนเดียวตลอดได้ไหมนะฮะแต่ว่ามีข่าวด่วนมาครับก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาไม่มีเราหักกุลนะฮะก็บอกว่าประเทศไทยครับจะฝนตกหนักนะครับไม่ต้องบอกแล้วครับเมื่อตอนเย็นนี้ตกมาละนะฮะเขาบอกว่า26-30กรกฎาคมนี้เลยนะฮะจะมีผลกระทบนะครับหลีหมิงดูปฏิทินแล้วยังงงวันและเดือนนะฮะนี่วันที่23แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีวันที่26-30เลยเหรอเนี่ยโอ้โหมีฝนตกหนักนะครับแล้วก็หนักมากบางแห่งบางพื้นที่เนื่องจากล่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือนะครับเขาบอกทะเลอันดามันเนี่ยคลื่นสูง2-3เมตรนะครับหลีหมิงว่าจะไปดำน้ำหนีไปเกาะเต่าหน่อย28-29-30นะฮะนะปรากฏว่าโอ้โหตอนนี้อากาศแปรปรวนรนจนจิตครับมีพายุดีเปรตชั่นด้วยนะครับนะจากฟิลิปปินส์ลงทะเลจีนใต้นั้นที่24-25นะฮะแล้วก็ จะไปถึงกวางตุ้งนะครับส่วนคณะไม่ได้ไปนะฮะกับผักบุ้งนะครับหาเลยละขำกันกลิ้งคือจะไปวันที่26-27นะฮะแต่ว่าพายุนี้ไม่เข้าไทยแต่จะมีห่างๆนะครับตรวจสอบกันให้ดีนะจ๊ะนี่พอได้เว้ยไปดำ28-29-30ไหวไหมเนี่ยนะฮะอ้าวก็พยากรณ์อากาศให้ระมัดระวังนะครับนะรีบจำได้ในช่วงปี2533พายุเกถล่มนะครับแถวชุมพรนะฮะจากวันนั้นถึงวันนี้30กว่าปีนะฮะวงรอบของมันจะมาอีกหรือเปล่านะฮะอย่ามาเลยนะครับเสียวๆภัยธรรมชาตินะครับมันห้ามกันบ่ได้นะฮะอ่ะมีนักข่าวไปสัมภาษณ์พี่วังครับนะฮะคุณธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลเด็กบ้านหลีหมิงครับอยู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะฮะแหมเกาะลันตานี่ใครยังไม่เคยไปเที่ยวต้องไปเที่ยวเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาได้งบสร้างสะพานข้ามไปละคือเกาะลันตามอยู่กลางระหว่างกระบี่กับตรังนะฮะแล้วก็มีเกาะคู่กันลันตาน้อยลันตาใหญ่แต่ว่าไอ้เกาะลันตาน้อยมาฝั่งเนี่ยมันยังไม่มีงบสร้างสะพานนะฮะต้องนั่งไม่ใช่เรือหางยาวนะฮะต้องเป็นเขาเป็นเรือเฟอร์รี่ขนรถยนต์เข้าไปต่างชาติก็นิยมมาเที่ยวมากนะครับแต่ถ้าสร้างสะพานเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหความเจริญมันจะเข้าไปแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวถ้าไปถึงเกาะนั้นมองไปจะเห็นเกาะพีพีเกาะห้าใหญ่เกาะหลักนะสวยสวยงามมากรีบินไปมาละ2ครั้งนะครับอ่ะก็พี่วังนะครับนักข่าวถามว่ารู้สึกอย่างไรนะครับโค้ชวังก็บอกว่าให้เครดิตคีกิสถานกับฮ่องกงโดยไม่ต้องพูดถึงญี่ปุ่นนะครับเขาบอกว่าเป็นทีมที่มีคุณภาพแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องศึกษาข้อมูลและฟอร์มการเล่นนะครับเพื่อจะได้เตรียมตัวเตรียมผู้เล่นนะฮะแล้วก็โค้ชวังก็บอกว่าตอนนี้ติดตามดูฟอร์มนักเตะหลายคนนะโดยเฉพาะชุดใหญ่ในอาเซียนครับนะฮะก็จะดูทั้งสภาพความฟิตร่างกายจิตใจแล้วก็ทางการเงินทางบ้านเป็นดีไหมนะฮะแหมไอการเงินนี่หลิมิงพูดเองนะฮะเอาเป็นว่าเข้ารอบสองอ่ะมีลุ้นสบายนะฮะสู้ได้สู้ได้นะครับถือว่าการจับฉลากออกมาเนี่ยดีเลยนะครับถ้าเทียบกับกลุ่มอื่นๆมัน15,000นะครับจบไปพี่หวังทำให้มันดีนะนะฮะเอามีผู้หญิงด้วยนะฮะบอลหญิงเนี่ยเราชบาแก้วก็จับติ้วพูดแต่ผู้ชายเดี๋ยวผู้หญิงจะน้อยใจนะครับบอลหญิงของเราโต๊ะใหญ่นะครับเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มญี่ปุ่นไต้หวันแล้วก็เวียดนามฮะดูแล้วก็น่าหนักใจน่าเหนื่อยแทนนะครับนะเพราะว่าหลังๆบอลหญิงเราก็อยู่ในช่วงผ่องถ่ายนะครับก็กำลังใจนะฮะสู้ๆเนาะหนุ่มนะครับอย่างอื่นมีอะไรเอาพูดถึงการกีฬาแห่งประเทศไทยนิดนึงก็ตอนนี้มีผู้ยื่นสมัครรับการสรรหาเป็นลำดับที่สองละคือดร.สุวิทย์เลิศธนากุลวัฒน์นะครับแม่คนที่ยืนข้างๆเนี่ยพี่สามารถมรุลีหรือเปล่าครับแม่หน้านี่ทำไมตึงๆขนาดนี้ครับพี่สามารถก็สนิทกันดีพี่สามารถนะฮะก็คุณดร.สุวิทย์เนี่ยเขารู้จักกันในนามวิทย์กวนอิมนะครับนะไม่ทราบเป็นยาใส่ผมกวนอิมหรือเปล่าเขาบอกว่าเป็นนักการเมืองท้องถิ่นและนักทำงานสังคมย่านบางรักนะครับเคยเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการและเลขานะของผู้ทำงานใกล้ชิดการเมืองนะมีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตสาขาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองจากมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับนี่ก็ตอนนี้มี2ท่านที่เปิดตัวครับคนแรกนี่คือคุณสิริเชษฐ์ภูลทิพายนนท์นะครับนายกกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยนะครับการสมัครจะเสร็จสิ้นวันสุดท้ายคือวันที่29กรกฎาคมนะฮะเดี๋ยวเรารอดูว่าจะมีกี่คน แล้วก็คนในกกท.นะฮะตอนนี้เขาก็เชียร์ให้รองตั๋วโปรดปรานสมานมิตรนะครับที่ว่ากันว่าน่าจะเป็นผู้ว่าการการกีฬาหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของค่ายหัวหมากเลยนะฮะแม่ถ้าได้เป็นนี่หลี่มิงต้องเข้าไปคาระวะหนึ่งจอกหน่อยนะครับเห็นกันมาตั้งแต่เป็นพนักงานแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมานะฮะตอนนี้กำลังจะเป็นแคนดิเดตผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยไทยไทยไทยนะฮะเชียร์เชียร์เชียร์เชียร์คนในอ่ะย้ายคนในได้เข้ามาเป็นมากกว่านะครับมันจะได้ขยับพะเยื่อนเคลื่อนไหวเติบโตกันไปนะครับขอกืนน้ำลายเฮือกหนึ่งก่อนเมื่อกี้ไปเอาน้ำมาขโมยน้ำเขาแก้วเข้ามาด้วยนะเดี๋ยวก็ต้องเอาไปคืนเขาหน่อยนะนะฮะก็ในส่วนอื่นๆนะครับหลี่หมิงกำลังดูเรื่องเอเชียนเกมนะครับเพราะว่านับจากนี้นะเอเชียนเกมก็จะคึกคักเพิ่มขึ้นเป็นลำดับนะครับรวมถึงเรื่องของบอลไทยลีกนะไทยลีกก็จะเปิดแล้วครับไทยลีกไอ2ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเมืองทองนะรวมถึงกาญจนบุรีหึงี่มันเป็นอย่างนี้นั้นเหรอเหรออย่างนี้นั้นเหรอนะก็วงการกีฬาไทยขอให้มันคึกคักนะครับคือน้ำลายเอื้อกแล้วก็มาตอบข้อความกันดีกว่านะครับข้อความทาง4689899นะครับส่งมาได้เลยนะฮะอามซ่าภรรยาอดัมไม่ขยับมาแล้วนะครับตั้งแต่คนไหนชอบแช่น้ำครับตอบออนเซนมาเอดะครับไดเซนสินะอามซ่าแปงกิ้วเบอร์ที่ลงท้าย5551เนี่ยแกส่ง Facebook อะไรของแกมานะลงท้ายด้วย023สวัสดีครับซอหมิงจัดรายการคนเดียวแฮปปี้สลีปครับแฮปปี้สลีปนะลงท้ายด้วย575ทำไมทำกับพี่หมิงกับกันแบบนี้ครับพอทรงต้องจัดการแล้วครับก็นานๆก็ปิดคิวทีนึงไม่เป็นไรหรอกครับคุณ797เลิกดูเลิกเชียร์กีฬาไทยไม่มีตังค์หมายความว่าไงครับพี่ส่งมาใหม่หน่อยได้ไหมนะครับวันนี้สมชายไปสแกนผลออกมาแล้วช็อกลืมแจ้งคนมาแทนเลยอ้าวนะฮะคงไม่แล้วครับพี่หมิงโดนสมชายวางยาซะ

แล้วนะฮะโอเคคุณ101เนี่ยให้กำลังใจซ้อหมิงครับนะแล้วก็คุณ101บอกซ้อหมิงครับขอข่าวบิ๊กโจ๊กหน่อยก็ไม่ได้ติดตามอะไรกันเท่าไหร่ครับแต่แกก็เป็นนายกสมาคมกีฬาชาวปักใต้นะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นคนเก่งอะเพียงแต่ว่าแกอาจจะเจออุปสรรคปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆก็ต้องให้กำลังใจนะฮะคนล้มอย่าข้ามนะไม่ใช่สิเขาบอกคนล้มไม้ล้มข้ามได้แต่คนล้มอย่าข้ามนะฮะคือน้ำลายก่อนข้อความทาง YouTube มากันพอสมควรคุณพรีอะไรนะฮะพีโดนิโตวันนี้ใครจัดคิวนินทาวางยาซ้อหมิงหรือครับปล่อยให้จัดคนเดียวถ้าจัดคนเดียวต้องเรียกพี่สมเท่านั้นนะอ๋อถ้าพี่สมจัดคนเดียวนี่มันคนฟังชอบคุณณัฐพงศ์ครับขอให้พี่สมชายกับซ้อหมิงสุขภาพแข็งแรงเช่นกันนะครับสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดมีเงินเท่าไหร่ก็สู้สุขภาพดีไม่ได้แต่ถ้าจะสุขภาพดีแล้วมันต้องมีเงินด้วยนะฮะวันพรุ่งนี้คู่จริงเดนิมครับสวนกุหลาบวิทยาลัยพบกับกรุงเทพทิสเตรียนนะฮะบ่ายเรียนเลิกเรียนบ่ายสองโมงครึ่งไปเชียร์กันสามโมงครึ่งมีรถรับไปส่งอย่างเดียวครับขากลับให้กลับเองอ้าวคุณณัฐพงษ์เทพทวิภพหรือเปล่าครับซ้อมิงนะฮะเพลงทวิภพนะฮะเพลงนี้มันยังไงครับลีมิงไปพูดอะไรเหรอชักงงๆนะฮะลีมิงครับสงครามโลกครั้งที่สองพ่อผมเป็นพลทหารครับผมติดตามพ่อไปรบด้วยครับพ่อผมยังไม่เกิดฮ่าฮ่าฮ่าอ้าวนะฮะแม่คุณชูชาติคุณพรีโดนิโตซ้อมิงร้องเถียนมีมีสักท่านหน่อยนะครับร้องให้พี่หนูฟังว่าถูกคีย์ร้องยังไงเถียนมีมีมองใจนารีนะแต่แค่นี้แหละนะคุณชูชาติสวัสดีครับพี่มิงอาร์เจนตินาใช้กฎหมายเถื่อนเมสซี่มันไม่ได้วิ่งเล่นมันใช้อำนาจเถื่อนฟีฟ่าเขาอุ้มบาร์เซโลนามาตำรวจยังป่าแปะธีรชัยพูดฟุตบอลจบคนไม่จบนะฮะคือเมสซี่เนี่ยถ้าอาร์เจนตินาได้แชมป์โลกนี่เดี๋ยวเป็นขี้ปากเลยนะฮะฟีฟ่าถูกหมายหัวอยู่แต่พอไม่ได้เป็นแชมป์ก็เงียบกันไปนะครับคุณณัฐพงศ์คอร์รัปชันมันเข้าเส้นเลือดไปแล้วครับรัฐบาลสารคันและมันคงเป็นจารีตประเพณีสืบทอดกันมาเหมือนเดิมจากประวุ่นจิ้นกับชาติมาเกิดนั่นแหละครับนักการเมืองมันยิ่งกว่าน้ำเน่านะฮะก็เราได้แต่ปลอบใจว่าเดี๋ยวรออีกสัก10ปีนะฮะให้เด็กรุ่นใหม่เขามาเปลี่ยนแปลงนะครับนะแต่เราก็ต้องช่วยกันนะแล้วก็อย่างน้อยในวัยอย่างหลีหมิงก็พยายามที่จะมีสติไตร่ตรองนะฮะแล้วคิดดูว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยประเทศไทยเรามันจะเป็นยังไงมันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันจะจมต่ำลงดิ่งลงเหวยิ่งกว่านี้ขนาดไหนนะครับคุณสมนึกเฮียสมไม่อยู่ขยี้เลยครับโอ้ไม่มีแรงขยี้ละนะฮะคุณณัฐพงศ์ AFF ของทรูวิชั่นตลอดฤดูกาลครับโอเคใครผิดพลาดทางเทคนิคฮะไม่มีอะไรฮะคุณสวีอะไรคุณวุฒิเดวิลสวัสดีครับซอหมิงเจ๊หยองซอที่ไม่เชียร์เอเช่เสียผลประกอบการนะครับลุงยองไปลาวต้องไปถึงลาวนะครับนะก็ไม่ได้อะไรนะครับแซวเล่นเอเช่เขาก็เล่นดีเพียงแต่ว่านั่นแหละสิ่งที่สามนี่จริงๆสิ่งที่สามเนี่ยก็เชียร์อะไรวะเชียร์อังกฤษหรือเปล่าจำไม่ได้ละนะอย่าจำเลยมาผลประกอบการไม่ค่อยดีคุณณัฐพงศ์ครับโทรมาจัดแบบนี้เป็นผมแบ่งให้ 50% ฮะโอ้ยังแบ่งอีกเลยฮะนะครับคุณณัฐพงศ์ไม่มีซีฟู้ดแต่ปลาดุกย่างได้อยู่ครับอ้าวจะอ้าวทำไมล่ะฮะคุณศักดิ์ชัยครับสวัสดีซอได้เดี่ยวไมโครโฟนที่ซอต้องการแล้วครับ คุณณัฐพงศ์ครับสวัสดีครับนะฮะมีหยองมาด้วยฮะสวัสดีหยองนะฮะคุณดันตศักดิ์รีมิงให้เจ้าหยองไปฟังเทศเถอะครับไปทรมานเขาทำไมโอ้เขาอุตส่าห์มีน้ำใจหรือว่ายังไงฮะทางคลื่นโทรไปหรือว่ามันมีน้ำใจมันคงไม่น่า

วันนี้เชฟสมมาไหมเอาแกไม่รู้ไปไหนของแกครับสุนันทพงศ์สวัสดีมาครับนะหยองไปไหนดองไปงานศพงานสวดของโกเหรียญนะครับคุณชาวนันสวัสดีครับพี่หลี่หมิงสวัสดีครับท่านผู้ฟัง FM 99ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนะครับคุณบ๊อบเพชรเห็นใจเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เบี้ยคนจนครับผมได้มาแล้วหลี่หมิงก็ยังไม่ได้นะฮะเล่าความประทับใจโกเหรียญหน่อยก็แกเป็นนักข่าวที่ไม่มีภัยกับใครอ่ะนะมีแต่คนรักแกนะครับแล้วก็เป็นคนที่เฮฮามุกบางทีอาจจะฝืดบ้างนะครับนะอายุก็63 64พ่อๆกะหลี่หมิงก็เสียดายยังอายุยังน้อยอยู่นะครับคุณณัฐพงศ์ระวังจัดคนเดียวกับเอาเจ๋งมาจัดคู่เนี่ยป้าหมิงเลือกใครครับโอ้โหตอนนี้ก็ต้องเอาใครก็ได้นะครับนะฮะโอ้จัดคนเดียวนี่มันเนี่ยน้ำลายเหนียวคอแล้วนะฮะมาเที่ยวพัทยามีที่แนะนำไปเที่ยวไหมครับแต่ก่อนเนี่ยไปนั่งกินดื่มร้านตรงไหนไม่รู้แต่ก่อนหนุ่มๆเนี่ยกินถึงเช้าได้นะนะฮะแล้วก็ตื่นมาก็ไม่แห้งเท่าแต่ปัจจุบันนี้ไม่ไหวครับเอาหอมปากหอมคอนะครับคุณเอิร์ธพาทัวร์สวัสดีครับนึกว่าซ้อมหมิงจัดคนเดียวเป็นชั่วโมงครับนะฮะก็ชั่วโมงครึ่งแล้วนะฮะคุณณัฐสรสวัสดีนะฮะคุณทันนี่ถ้าผอ.จิ๋งได้ขึ้นเป็นใหญ่แกจะยุบรายการนี้ไหมครับน่าจะรายการแรกเลยนะฮะไปปลดแกนะครับแกแค้นฟังหุ่นคุณทาโร่แมนซ้อมหมิงเหงาเลยช่วงแรกนะครับนะคุณณัฐพงศ์ขอเพียงที่ไม่มีร้องไปแล้วครับหม่องใจนารีนะฮะสวีดัตนะครับคุณแจ็คนะฮะคุณปรับก็สวัสดีมานะครับเดี๋ยวดูทาง Facebook ต่อนะฮะวันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ตอบให้คุ้มเลยที่ผ่านมาเนี่ยเวลามันไม่พอนะครับเวลาและวารีมันไม่คอยใครเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนิดนึงนะฮะตอนนี้ไม่มีผู้ช่วยนะครับโอ้โหนี่ครับเอ้าเสียงดังอีกโอ๊ยตายละนะฮะเดี๋ยวหลี่หมิงจะได้ตอบให้หมดเลยอุตส่าห์ส่งมาเนี่ยมันก็ต้องตอบแทนน้ำใจหน่อยถ้าไม่รักกันจริงเนี่ยเขาไม่ส่งมานะใช่ไหมนะครับข้อความเป็นยังไงนะเป็นยังไงนะคุณแสงเดือนขยี้เยอะๆเลยครับพี่สีน้ำเงินชอบพี่ตรงพูดตรงๆคือมันต้องช่วยกันแหละนะฮะประเทศไทยมันยังต้องช่วยกันอีกเยอะเลยคุณดอนฟอร์เรสซอวันนี้ได้สองแรงไหมน่าจะได้นะนะคุณสมเกียรติครับขออัศนีสักเพลงหนึ่งเพลงเดียวเองเหรอไม่เคยมีใครไม่เคยมีใช้ให้ใครมาก่อนไม่เคยอ่อนกับความรักเลยนะแหมนี่เป็นรายการกีฬานะไม่ใช่รายการเพลงคุณศักดิ์ชัยครับสวัสดีมาแล้วก็แถมของพี่เสกเพลงนึงเหรอพี่เสกนี่นะเอาเพลงนี้ดีกว่านะครับ

กดเธอจะมาหลอกคนบ้านนอกอย่างลีมิงโอเยสเนี่ยเป็นไงมีโอเยสด้วยนะฮะอ่ะขอบคุณนะทุกข้อความให้กำลังใจลีมิงมานะครับวันนี้ก็ถือว่ารายการกีฬาทั่วทิศนะครับมาถึงช่วงท้ายปลายทางละนะฮะชอบนะจัดคนเดียวแม่มันดีได้ร้องเพลงนะครับนะฮะเห็นฉันเห็นรู้ดีหรือเปล่าบอกได้คำเดียวว่าเสียใจเอ็ดดี้เพลงของใครร้องเราเนี่ยนะดาราเสียงแกนี่ไม่ได้เรื่องเลยแกจะร้องเพลงเนี่ยลีมิงนี่โอ้ออกเทปสบายเลยคิดจะตามโกเหรียญไปไหมครับคุณนัดเรือใบครับก็ยังไม่คิดฮะแต่ว่าสุดท้ายเราก็หนีไม่พ้นนะครับขออยู่ให้มีความสุขอีกสัก20ปีแล้วก็สุขภาพร่างกายเนี่ยมันจะดีได้ด้วยตัวเราเองนะครับขอได้รับความปรารถนาดีจากผู้ชายหน้าตาดีหลี่หมิงเมืองไทยนะครับคุณน้ำพุบอกวันนี้ดูไม่ฮาเลยนะครับไม่ก็หัวเราะโอ้แค่นี้ก็ลากมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าบุญแล้วนะพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ดีกว่าค่อยฮาหน่อยนะวันนี้ขออนุญาตหลี่หมิงเมืองไทยบายบาย

0: ปูนปูนชักกระชึกชักกระชึกพรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดีครับพี
1: ่นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจวีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซิงค์สแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน

0: งานเก่าเนาะนะฮะแต่ก็ฟังทีไรก็เพราะทุกทีนะครับงานจากพี่บุรินนะฮะกรุ๊ปไรเดอร์
1: เหมาะกับการฟังช่วงฝนตกมากเลย
0: ก็ด้วยเกือบครับเกือบจะเป็นแชมป์สมัยที่4แต่ไม่ได้นะฮะแต่ก่อนจะไปคุยนิดนึงครับเขาเกิดอะไรขึ้นฮะรายการก่อนหน้าเราครับคุณซ้อหมิงเข้ามาคนเดียวไอหยองมันทำไมอ่ะมันมีอะไร
1: หยองโฟนอินมาปะ
0: เดี๋ยวนี้มันขนาดนั้นเลยเดี๋ยวนี้มันยิงยโสโอหังทั้งนั้นโฟนอินเลย
1: ถ้าไม่ฝนตกรถติดก็
0: มันมีงานเยอะไอเนี่ย
1: เออก็อาจจะงานซ้อน
0: ไอนี่งานซ้อนแน่นอน
1: มาไม่ทัน
0: ไอนี่ชัว
1: ภาควอลเลย์เปล่า
0: เปตองก็เอานะ
1: ฮอกกี้ด้วยมั้ง
0: ฮอกกี้เปตองนะครับล่าสุดนี่ตีไก่ก็ไปนะ
1: เดี๋ยวสิตีไก่มีภาคเลยเหรอ
0: มี
1: โอ้ไม่งั้นวัวชนที่สงขลาเนี่ยก็ต้องไป
0: รับหมด
1: วิ่งควายที่ชลบุรีก็ต้องไป
0: จัดได้
1: งานบั้งไฟ
0: ก็ได้อยู่ไม่ต้องห่วงผูกตัวเองกับบ้างยังได้เลยหยองนี่คนนี้ครับหยองทั่วร้านอาจารย์
1: เดี๋ยวอีก4เดี๋ยวฤดูกาลหน้าบอลยุโรปไป AS นะ
0: เฮ้ยเออใช่ปีหน้าเนี่ย UCL
1: UCL
0: ยูโรป้าลีกแล้วก็ไอ้นี่อีกอะไรวะไอ้คอนเฟอเรนซ์ลีกไปที่ AS หมด
1: ยูฟ่ายูทลีกก็ทาย
0: ยูทลีกด้วยเหรอ
1: ยูทลีกด้วย
0: เฮ้ยโอ้โห
1: ผมว่ายูทลีกก็น่าดูพี่มน
0: เบ่งยิ้มเลยดิเบ่งยิ้มเลย
1: แต่หูใหญ่นี่หมดสิทธ
0: ิ์ทำไมอ่ะ
1: โอ้โหว่าเล่นเจ๋งไปเยอะเลยชื่อบนโลกอ่ะ
0: เฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอ
1: ผมนี่ซวยไปด้วยเลย
0: จริงเหรอได้ข่าวว่า8ทีมสุดท้ายไม่มีชื่อคุณ2คนนะ
1: มีรอบ8อ่ะมี
0: อ๋อเหรอ
1: รอบ8มีป่ะ
0: ไม่มีหรอกคุณบ่นอยู่ดิ
1: รอบ
0: โอ้อูใหญ่ก็บ่นอยู่ไม่มีเลยอ่ะ
1: ไม่แน่ใจ
0: เฮ้ยเล่นเยอะเลยอ่ะ
1: แต่คิวรอบแรกเค้ามี4คิวอ่ะอูใหญ่อ่ะ
0: คือนิดเดียวเองอ่ะ104คู่ได้แค่4คิวเองเหรอ
1: ไม่รอบแรกอ่ะรอบแบ่งกลุ่ม
0: อู้รอบแบ่งกลุ่มมันกี่แมตช์มันโอ้โห
1: เยอะ
0: มัน7-80แมตช์ละมั้งห้าหกสิบก็มีอ่ะ
1: 4แมตช
0: ์แค่นั้นเองนะ
1: แค่นั้นเอง
0: นี่แสดงว่าไม่ถูกชะตาแล้ว
1: บังเบ่ง14คิวอ่ะขนาดโอ้เขียงหมูหยองเนี่ย8-9คิวนะ
0: เฮ้ยจริงเหรอ
1: จริง
0: แต่อู้ใหญ่ไม่มีค่าขนาดนั้นเลย
1: อู้ใหญ่มันเฮ้ยทำไมคิวน้อยวะ
0: เขาไม่มี
1: ก็เลยต้องไปกระแสหน่อยก็ได้เพิ่มมานิดนึงแต่เป็นคิวแทนนะ
0: เขาไม่มีค่าแล้ว
1: คิวแทนชิดก็ไม่ได้มาภาคชิดก็ได้น้อยก็เลยไม่มาภาคเลย
0: ครับนะฮะคือต้องบอกอีกหนึ่งว่า
1: แต่ฤดูกาลหน้านะฤดูกาลเนี้ยแชมเปี้ยนลีกยูโรป้าลีกคอนเฟอเรนซ์ยังอยู่ที่ทรูอยู
0: ่ฤดูกาลนี้
1: ฤดูกาลนี้
0: เอาใหม่เขาไม่เห็นนะเปิดฤดูกาลเนี้ยที่จะถึง
1: ใช่ใช่
0: ก็ยังอยู่ที่ทรู
1: ยังอยู่ที่ทรู
0: แต่ว่าหลังจากฤดูกาล2026-27มันคือ27-28
1: ใช่
0: อันนั้นจะย้ายไปที่ AS บ้านเขียวถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: แต่
1: ผมไม่แน่ใจนะว่า AAS กับโมโนแม็กเนี่ยแยกกันแบบจริงจังเลยหรือเปล่า
0: อันนี้ไม่รู้เราไม่รู้ภายใน
1: เพราะว่าพี่เมียเนี่ยไม่มีใน AAS แล้วนะ
0: เราแยกแล้วไง
1: เออ
0: เขาแยกแล้วไง
1: หรือว่าโมโนจะทำเป็นแบบช่องกีฬาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก่อนหน้านี้โมโน29ก็เป็นโมโนแม็กสปอร์ตนะหรือว่าจะแยกกันชัดเจนช่องไทยช่องมัน
0: อันนี้ไม่รู้นะแล้วคราวนี้คือต้องถามว่าแล้วทางทรูวิชั่นเหลืออะไรมั้งก็น่าเสียดายนะเพราะว่า
1: ดูตอนนี้
0: กอล์ฟก็ไม่มีแล้วนะ
1: ฟุตซอลยังมีแต่เป็นฟุตซอลเด็กอาจารย
0: ์มันจะมีปีนึงกี่รายการ
1: พวกมอเตอร์สปอร์ตอะไรพวกนี้มีปะ
0: บอลไทยมีไหมน่าจะยังมีอยู่ไหมบอลไทย
1: น่าจะเป็นบอลไทยป่ะ
0: คือเข้าใจแหละแต่ว่าจริงๆคอฟุตบอล
1: เทนนิสอะไรพวกนี้ไง
0: คอกีฬา
1: อเมริกันเกมก็ไปแล้วอเมริกันเกมก็มาอยู่กับ AS เนาะ
0: ใช่คือกอล์ฟไปแล้วแน่ๆแต่คราวนี้เทนนิสผมไม่ทราบใครทราบบอกผมด้วยนะ
1: ก็ยังเห็นเจนอู๋บอกว่าตั้มโพสไปภาคเทนนิสอยู่เลย
0: ปีหน้าไงไม่รู้ผมไม่รู้ไงคือใครรู้ก็ช่วยมาหน่อยผมไม่ใช่ประชาชนให้ประชาชนให้ว่าเออมยังเหลืออะไรบ้างเพราะนี่เป็นความเป็นจริงเราคุยได้เพราะว่าถูกไหมล่ะผู้บริโภคก็ต้องรับรู้ได้
1: ว่าออกสื่อมาแล้วเรื่อง AS ได้ลิขสิทธิ์อ่ะ
0: ใช่แต่ว่าไม่ใช่ฤดูกาลนี้นะย้ำก่อนนะ
1: ฤดูกาลนี
0: ้ในฤดูกาลนี้ที่เปิดขึ้นมาใหม่ยังเป็น True Vision อยู่นะแต่หลังจากฤดูกาลเนี้ยมันก็จะเป็นทางบ้านเขียว AS ละ
1: ครับ
0: นะครับก็มีเวลาปีนึงนะครับอีก1ฤดูกาลซึ่งก็โอ้คอนเทนต์ก็จะกระจายคืออันนี้มันถ้าถามเป็นผู้บริโภคก็ดีมั้ยมองในแง่ไม่ดีคือไม่ดีนะเพราะมันต้องหลายเจ้าไงกูเด็กผมต้องเสียเงินเจ้านี้ต้องเสียเงินเจ้านั้นเสียเงินเจ้านู้นถึงได้ดู
1: แต่ใครที่แบบเป็นสมาชิก AS อยู่แล้วก็อาจจะดีก็แหละ
0: ก็แล้วแต่แต่สมมุติว่าสาย AS ไม่มีพรีเมียร์ลีกไงถ้าใครอยากจะดูพรีเม
1: ีย
0: ร์ล
1: ีกฤดูกาลที่แล้วมี
0: แต่ฤดูกาลนี้ไง
1: แต่ฤดูกาลนี้ไม่มี
0: แต่คราวนี้ทูวิชั่นยังมีบีอินอยู่ไง
1: ใช
0: ่ยังมีบีอินยังมีลาลีก้าไง
1: เกาโช
0: ยังมีเกาโชไงยังมีบุนเดสลีกาไง
1: บุนเดสไม่มีแล้ว
0: ไม่มีแล้วเหรอ
1: นี่ไงไป AS ไง
0: โอ้โห
1: อูใหญ่ถึงร้องเลยตอนเนี้ย
0: เออ
1: PP ก็ไม่ถ่าย
0: โอ้โหสบายเลยงานเนี้ย
1: AS ก็ไปขัดแข้งกันขาบางเบงอีกเรียบร้อยเลย
0: กรอบกึบเลยงานเนี้ย
1: เรียบร้อย
0: โอ้ยตายได้โอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันมาด้วยคือเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องสัมภาษณ์หน่อยนะมันจะรับประทานอะไรต่อไป
1: เอ้ยแต่ฝีมืออย่างอูใหญ่โอ้โหสบาย
0: แต่ปากอย่างมันไงคุณ
1: จะโดนนี่ป่าวจะไปโดนบล็อกเส้นทางหรือเปล่าแค่นั้นแหละ
0: คุณต้องอยู่กับเบงไงถ้าคุณไม่อยู่ไงคุณไปกระบดกระเบี้ยวกับเบง
1: แต่เห็นวันจันทร์อังคารที่ผ่านมาจัดในที่นายกูรูกับยุทธอ่ะก็เรียยับอยู่เหมือนกันนะโอ้แต่ไม่ผมไม่น่าทันแล้วแต่ว่าไม่ทันโอ้ถ้าตบหัวก็หน้าทิ่มเลย
0: อู้อยู่เป็นเลยอ่ะอู้อยู่เป็นเหรอ
1: แรกๆมานี่ตบหัวกระหน่ำเลย
0: ผมไม่มีเลยโอ้โหเดือดร้อน
1: แล้วมาจะมารูปหลังเขา2วันไม่ทัน
0: ก็เหลือ4คิวอ่ะคิดเอาดิโอ้โห
1: นัก
0: 104แมตช์มึงพลาดได้แค่4เกมเนี่ย
1: บอลโลกเริ่มนี่โอ้โหใส่ชุดเกาะเลยเป็นธานอสเลยไม่เป็นไรเด็กๆหรือพี่บู๊ให้โอ้โห
0: เงียบเลยเนี่ย
1: เงียบเลย
0: โอ้โห
1: เรียบร้อย
0: หนักแล้วหูใหญ่นะครับแหมช่วงนี้ถึงไม่อยู่กรุงเทพนะครับอ่ะนะฮะพูดหน่อยนิดนึงนะวันนี้นะก็ฟุตบอลโลกจบไปแล้วคุณผู้ฟังนะครับหลังจากที่ผ่านชีวิตอะไรกันมาก็ไม่รู้เดือนกว่าที่นอนก็ไม่ได้นอน
1: โอเคไหมพี่บอลโดยรวมภาพรวม
0: คือผมไม่โอเคเว้ยคำว่าไม่โอเคคือไม่ใช่ไม่โอเคกับฟุตบอลโลกนะแต่ไม่โอเคกับเวลาผมพูดตรงๆผมไม่โอเคกับเวลา
1: ฤดูกาลไอ้ครั้งหน้าก็น่าจะโอเคแหละ
0: ครั้งหน้ามันสามทวีป
1: พอมันเล่นที่ยุโรป
0: โอเคอย่างนี้มันเป็นกิมมิคที่อเมริกาใต้แล้วก็ที่แอฟริกาเหนือซึ่งเวลามันใกล้เคียงกับยุโรปพอสมควรแต่หลักๆมันอยู่สเปนกับโปรตุเกส
1: ทีเนี้ยพี่อันนั้นเขาเหมือนกับเขาวางโครงคร่าวๆนะใครที่ได้ไปเล่นที่อุรุกวัยอาร์เจนปารากวัยจะเล่นนัดเดียวแล้วบินมาที่ยุโรปมันจะใช่เหรอ
0: มันไม่ไกลเท่าไหร่ไม่ไกลกัน
1: อยากมีกระต่ายมายุโรปก็ข้ามทวีปเลยนะพี
0: ่มันใกล้
1: ๆมันจะมีผลกับการเดินทาง
0: ไม่มีผลเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณอย่าลืมมันจัดที่สเปนกับโปรตุเกสและไอ้ทวีปอเมริกาใต้เนี่ยมันใช้ภาษาอะไร
1: ไม่ใช่หมายถึงว่าก็ภาษาสเปนนั่นแหละ
0: ภาษาสเปนกับภาษาโปรตุเกส
1: ม
0: ันใกล้กัน
1: อ่าเหมือนสมมติว่าอภิมนอยู่กลุ่มที่เปิดหัวที่อุรุกวัยใช่ไหม
0: เดี๋ยวดูให้ดูแผนที่โลก
1: ทีนี้เพราะพี่อย่าลืมนะว่าเขาขอแค่แมตช์เดียวนะชาติละแมตช์นะเว้ยพี่
0: เข้าใจ
1: ทีนี้พอพี่มนไปเล่นที่อุรุกวัยเสร็จปุ๊บเนี่ยกลุ่มพี่บางทีจะต้องบินมาเล่นที่
0: ใช่
1: สเปนทีนี
0: ้ถูก
1: มันจะมีการแบบโอ้โหได้เปรียบไม่เท่ากันหรือเปล่า
0: ไม่ใช่ครับนี่ครับคือถามว่ามันบินไกลไหมเนี่ยมันไกลเหมือนกันนะคุณเอกเพราะมันบินอย่างนี้มันบินทะแยงอย่างนี
1: ้
0: มันอย่างนี้ขึ้นมาถามว่ามันไกลขนาดนั้นไหม

0: มันไกลแต่ว่ามันไม่ได้ไกลมากเท่าผมอยากจะรู้อ่ะสมมุตินะ
1: ไอทีมเดินทางกับทีมไม่เดินทางมันก็ต่างกันนะพี
0: ่
1: ท
0: ี
1: น
0: ี้
1: ผมก็เลยชวนพี่มนคุยว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าถ้าครั้งหน้าจัด64ทีมเงี้ยกลุ่มพี่ถ้าเล่นก็ปักหลักอยู่ลูกไวไปเลยกลุ่มผมถ้าอยู่อาร์เจนตินาก็ปักหลักอาร์เจนตินาเลย
0: ไม่ได
1: ้ถ้าจะโยกก็มาโยกรอบน็อกเอาท์อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไม่ได้มันจะเหมือนทุกระลอกครั้งนี้ที่คุณบินจากแคนาดาเข้ามาอเมริก
1: า
0: จากเม็กซิโกไปแคนาดาจริงๆระยะทางมันห่างไกลนะ
1: อันนั้นมันแบบอยู่ซุ้มๆเดียวกันไง
0: มันซุ้มเดียวกันแต่คุณระยะการบินคุณเอกอเมริกาจากตะวันออกไปตะวันตก9ชั่วโมงนะพี
1: ่เวลายังต่างกัน
0: เครื่องบินนะบินไป9ชั่วโมงคูณมันข้ามเกือบทวีปนะ
1: คล้ายๆกับบราซิลนะ
0: เออ
1: ก็ใหญ
0: ่คือมันบินจากฝั่งตะวันออกเนี่ยไปตะวันตกเนี่ยคุณจาก LA เนี่ย
1: 9
0: คุณไปนิวยอร์กเนี่ย9นะ
1: แล้วถ้าเพิ่ม
0: ไกลมาก
1: 40 48เป็น64อ่ะ
0: คือมันต้องถ้าสมมุติเพิ่มแบบนั้นเนี่ย
1: ก็คือเอากลุ่มนั้นไปเล่นเลยอย่าให้อุรุกวัยเล่นแค่แมตช์เดียวเลยหมายถึงว่าเปิดหัวแมตช์เดียวแล้วบินมาที่โมร็อกโกหรือว่าสเปนโปรตุเกสมันจะนี่หรือเปล่า
0: อันนี้ผมไม่รู
1: ้
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้แหละ
0: คือฟีฟ่าคุณเอกคุณจะแบบอะไรกับมัน
1: แต่ผมว่ามีโอกาสเพิ่ม64แน่ๆ
0: ไอ้เพิ่มเดี๋ยวมาคุยกันแต่คราวนี้เนี่ยถ้าบินจากอาร์เจนตินาจากบูโดไอเรสนะไปสเปนใช้เวลา12ชั่วโมง
1: คือ
0: วันโหดนะก็เหมือนเราบินไปยุโรปอ่ะเหมือนเราบินจากกรุงเทพบินเข้าไปลอนดอนบินไปยุโรปอ่ะมันอยู่ประมาณ11 12ชั่วโมงประมาณนี้อยู่แล้ว
1: คือถ้าบินก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์น่ะผมว่ายังโอเค
0: แต่มันอยู่ในทัวร์นาเมนต์ไง
1: แต่มันอยู่ทัวร์นาเมนต์บางทีโอ้โห
0: ไม่แต่นะคุณเอก
1: เหนื่อยนะ
0: เขาใช้เวลา1สัปดาห
1: ์อ
0: ันนี้ขนาด48ทีมนะคุณเตะครั้งหนึ่งคุณรอไป1สัปดาห
1: ์
0: ไอ้ตรงนี้มันมีช่วงว่างแต่ถ้าในกรณีจาก48เป็น64ผมว่าเกินสัปดาห์คุณเอกเข้าใจไหม
1: ก็
0: จากนัดแรกเนี่ยไปถึงนัดที่2เนี่ยมันน่าจะเกินสัปดาห์
1: ครบ100ปี
0: ก็จะอย่างนั้นก็สักหน่อยนะเหนื่อยนิดนึงกับครบ100ปีก็ว่ากันไป
1: แต่เวลายุโรปเพิ่มที่ผมว่าก็โอเคระยะเวลาอาจจะไม่ยืดมากแต่ว่าเพิ่มแมตช์ในแต่ละวันนะสมมติว่าครั้งนี้มันแมตช์วันหนึ่ง4
0: 3 4 3สลับกัน
1: เพิ่มเป็น5 6อะไรอย่างเงี้ย
0: โ
1: หแต่ชาติสมาชิกตอบรับดีนะพี
0: ่ตอบรับเขาตอบรับดีคืออะไร
1: ก็ส่วนใหญ่จะเห็นด้วยไง64
0: อ่ะคุยตรงนี้นิดนึง
1: ก็เหมือนเป็นการเหมือนกับสมาชิกโบสถ์นายกสมาคมอะไรเง
0: ี้
1: ยมัน1เสียงมันก็สามารถโหวตได
0: ้คุยตรงนี้นิดหนึ่งถ้า64จริงถ้า64จริงอาทิตย์ที่แล้วเคยคุยกันแล้วนะว่าไทยเรามีโอกาสขนาดไหนผมก็ยังยืนยันว่า60 40 60คือไม่ได้ไป40คือได้ไปอย่าว่ากันนะเราอยู่กับความเป็นจริ ง
1: ผมคิดเหมือนพี
0: ่60 40
1: ผมยังมองโอกาสไปยังยากอยู
0: ่ยาก
1: แต่ถามว่าตัดเป็นศูนย์ไม่
0: คือถ้ามองในปัจจุบันเอาพื้นฐานปัจจุบันณวันนี้สรุปกันตอนนี้เนี่ยภายใต้การนำทีมของสุดยอดโค้ชอย่างอันโทนีฮัตสันเนี่ยผมยังมองว่าไทยอาเซียนอะเต็งหนึ่งคืออินโดเพราะอินโดมันเข้า12ทีมนะ
1: ใช่ชาติเดียวในอาเซียนชาติเดียวในอาเซ
0: ีย
1: น
0: ถ้ามองมุมแค่นี้พอนะถูกไหมแต่เรามีความหวังอย่างอันโทนีฮัตสันซึ่งเจอกับจีนเสมอ0-0แล้วบอกห้ามนับกูไม่นับนะห้ามนับนะ
1: ในช่วงเวลา4ปีทันไหมกับกำลังรีดฟอร์มนักเตะทำระบบใหม
0: ่ถ้าถามผมวันนี้อีก4ปีข้างหน้าเปลี่ยนโค้ชไปแล้วเปลี่ยนอีกเชื่อผม
1: เปลี่ยนพี่มนคิดว่าจะเปลี่ยนทัวร์นาเมนต์ไหน
0: เปลี่ยนทัวร์นาเมนต์ใกล้ๆนี่แหละ
1: อาเซียนเลยเหรออ
0: าเซียนอาจจะยังไม่เปลี่ยน
1: เอเชีย
0: แต่เอเชียนคัพเนี่ยโดนแน่นอน
1: อยู่ญี่ปุ่นเลยนะ
0: คือประเทศคน
1: เฮ้ยอยู่กับอินโดนี่นี่พี่
0: ก็ใช่ไงญี่ปุ
1: ่
0: นอินโดอีกทีมใครวะไม่รู้หน้าตีมือทิ้งอีกทีมนึงก็โหดอยู่น่าจะเป็นเอเชียกลางผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นคีเป็นทาจิเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยหน้าตีมือทิ้งผมบอกเลยคนจับฉลากนะฮะแล้วที่สำคัญเอเชียนเกมจับฉลากวันนี้เจอญี่ปุ่นซะด้วยวันนี้
1: ใช่ใช
0: ่สุดยอดจริงๆหนีมันไม่พ้นจริงๆครับนะฮะทีมเยอะแยะมึงไม่จับเจ้าภาพโอ้อะไรก็ไม่รู้นะฮะผมว่าน่าจะเป็นทาจิวะถ้าจะไม่ผิดนะแต่ในเอเชียนเกมมีคีเราคีกิสถานญี่ปุ่นอีกทีมฮ่องกง
1: อาจารย์ของเรา
0: เจอใคร
1: กลุ่มเอฟญี่ปุ่นกาตาไทยอินโด
0: กาตา
1: โอ้โหกาตาเราก็เคยโดนเข้ามาแล้วนะ
0: แล้วมันแชมป์เอเชียด้วยมันแชมป์เก่าด้วยคุณจะเอาอะไรไปวัดกับมัน
1: อ่า
0: ใช่ไหมคือถ้าเอาในกรณี64ทีมถ้าคนตอบรับก็ตอบรับแต่ถามผมอะในมุมผมนะคุณผู้ฟังไม่รู้ว่าใครคิดยังไงนะแต่ในมุมผมอะผมรู้สึกว่าผมว่าฟุตบอลโลกมันดูด้อยค่าไปหน่อยว่ะ ข้าใจป่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยผมว่า24ทีมมันก็น้อยไป
1: อ่าม
0: ันดูยากเย็นเหลือเกินถ้า24ทีมเนี่ยชาตินี้ทั้งชาติไม่มีปัญญาเข้าไปหรอกครับไม่เป็นไปไม่ได้เลย
1: ไม่แต่ว่ามีคนอยากให้จัด64แมตช์นะ
0: 64ทีม
1: 64ทีม
0: เออคือ64
1: ไม่ใช่ใครหรอกอู๋ใหญ่นี่แหละเพื่อจะได้คิวเพิ่ม
0: ไอ้นี่มันมองการไกลนี่หว่ามันมองการไกลนี่หว่านะฮะ32ใช่ไหมไอ้48ได้4ถ้า64เมื่อไหร่ได้เป็น8
1: ก็เออเท่านึง
0: เป็นไง200กว่าแมตช์เลยนะได้8เกม
1: ใช่ใช่
0: ก็โอเคอยู่คือคุณเอกครับผมว่า64ทีมอ่ะเอาเนี่ยถ้าในมองในมุมชาติเล็กๆอ่ะอย่างพวกเราอ่ะมันก็เป็นความหวังแหละแต่มันต้องดูว่าโควต้าเอเชียที่มันจะต้องได้เท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าประมาณ12
1: ตอนนี้เราได้เท่าไหร่8ครึ่งเนาะ
0: 8ครึ่งผมว่าอาจจะถึงประมาณ12แล้วฟุกจริงๆคือ14ถ้า14เนี่ยผมพูดได้เลยว่า 80% เราได้ไป14ทีมนะ80ก็เยอะไปว่ะสัก70แล้วกัน
1: อืมอย่างนี้คอมเบโบนี่ไม่ต้องควอลิฟายหรอก10ทีมเอาเลย แต่ก็ต้องยกให้เขาอะถ้ามันเพิ่มโควต้าใช่ป่ะล่ะ
0: มันก็เกินไปมันก็ต้องมีคัดเลือกมั้งดิ
1: มันก็ต้องอาจจะต้องตามสัดส่วนมั้ยท่าน
0: แต่ประเทศเขาแต่ว่าในทวีปเขามีแค่10ชาติ
1: ใช่10ชาติแต่ว่ารอบเขาเรื่องของเขามันไม่ซับซ้อนเหมือนเรานะไปกับจบเลย
0: ก็จบ
1: เออของเรานี่โอ้โห4-5รอบอ่ะ
0: ตอนนี้เขาได้เท่าไหร่5ทีมครึ่งป่ะน่าจะ5ทีมครึ่งนะ
1: เออ5ทีมครึ่ง5ทีมครึ่ง
0: ใช่ไหมผมว่าอเมริกาใต
1: ้สัก7
0: โอ้โห8เยอะไปสัก7ถูกป่ะล่ะคือจาก10ชาติอ่ะแต่คุณได้7ชาติอ่ะ 70% ของทวีปมันเยอะเกิน7ชาติมันก็เยอะมากแล้ว
1: เอเชียนเกมเดี๋ยวนะผมเอเชียนเกมอ๋อนี่มัน
0: เอเชียนคัพนี่ไม่เอเชียนเกมเอเชียนคัพนี่
1: ไม่เอเชียนคัพก็เมื่อกี้ไง
0: แล้วเอเชียนเกมทำไมอ๋อวันนี้จับฉลากไง
1: ใช่
0: เดี๋ยวค่อยคุยเอาฟุตบอลโลกก่อนแต่คุณรู้ไหมญี่ปุ่นเนี่ยล่าสุดเนี่ยเขามีไอเดียนะเขาขอเป็นเจ้าภาพปีเท่าไหร่วะปี2040กว่าป่ะจำไม่ได้แล้วใส่อาเซียนไป5ชาตินะมีไทยมีเวียดนามมีสิงคโปร์มาเลอินโด
1: เป็นเจ้าภาพร่วม
0: เป็นเจ้าภาพร่วมก็เท่ากับว่ามี6ชาติเป็นเจ้าภาพร่วมถ้า64ทีมอ
1: ่
0: ะ
1: 6
0: ชาติโอเค
1: มีหัวเรือใหญ่
0: ญ
1: ี่ปุ่น
0: เขาไม่เอาเขาไม่เอาเกาหลีเอาญี่ปุ่นเขาไม่ถูกกันอยู่แล้ว
1: ญี่ปุ่นคือเป็น
0: ญี่ปุ่นเป็นโฮสต
1: ์เป็นเจ้าภาพใหญ่เลย
0: แล้วก็ร่วมกับอาเซียน5ชาติ
1: ไทย
0: มาเลเหงียนอินโดสิงคโปร
1: ์ก็ดี
0: ห้าชาติมันก็ดีแต่คราวนี้มาตรฐานสนามมันจะยังไงเราจะใช้คือเราจะต้องมีกี่เกมผมว่าถ้า5ชาติเป็น6ชาติใช่ไหมแบ่งไปชาติละ2สายกำลังสวยไหม
1: ผมว่าคือถ้าในอาเซียนอ่ะดีสุดคืออินโด
0: สนาม
1: โอ้ระดับ
0: ไม่แต่ถึงเวลานั้น
1: แต่ฟีฟ่าเนี่ยไอระดับอินโดที่เรามองว่า 40,000 อัพเป็น 10-20 สนามเนี่ยผมว่าไม่ผ่านหรอกระดับมันต้องระดับ 60,000 อัพ
0: แต่มันทนไฟนะพิสูจน์จากการเผาสนามมาแล้วหลายทีนะ
1: โดยเฉพาะเสนายัน
0: โอ้มันทนไฟมากเลยนะมันไม่ไหม้เคยไหม้เลยนะ
1: อ
0: ันนี้ต้องยอมรับว่ามันทนไฟจริงๆนะครับคือถ้าของเราเนี่ยตอนนี้มันมีสนามเดียวที่เข้าขายฟีฟ่าเพราะฟีฟ่ากำหนดเลยว่ามันจะต้องจุเกิน 45,000 ที่นั่งปะตามกติกาในการแข่งเวิลด์คัพมันมีแค่ราชมังที่เดียว
1: ไอ้มอธรรมศาสตร์ก็ไม่ถึงใช่ไหม
0: ไม่ถึง 20,000 เองคือวันนี้มันไม่มีสนามไหนถึงเลยเราต้องสร้างสนามใหม่สมมติเราใช้2สนามเนี่ยก็มีโปรเจกต์ไงโปรเจกต์ไอสนาม 80,000 ที่ชลบุรีแต่ยังไม่เห็นโครงการจะขึ้นนะคือถ้ามันมีสนามโปรเจกต์ขึ้นมาแบบนั้น 80,000 อันนี้เป็นหน้าเป็นตาคร
1: ับ
0: แล้วผมว่าเราแบ่งคนละ2สายอ่ะในอาเซียน2สายที่เหลือไปอยู่ญี่ปุ่นหมดอ
1: ่
0: ะเฮ้ยผมว่าโอเคสวย
1: โอเค
0: เราสายเจ้าภาพเราสายนึงใช่มั้ยแล้วอีกสายนึงมาเตะบ้านเราแล้วแบ่งกันเป็นคน2สายในอาเซียนเนี่ยผมว่าสวยลงตัว
1: ก็กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็มาเล่นที่เมืองไทย
0: ใช่แล้วบินในอาเซียนมันไม่ได้ไกลมากนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: มันบินในอาเซียนมันไม่ได้ไกลชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมง2ชั่วโมงกว่า3ชั่วโมงไม่เกินนี
1: ้ไม่เหมือนอเมริกา
0: อเมริกาบิน9ชั่วโมงจะเกินไปถ้าบินไปญี่ปุ่นก็6ชั่วโมง
1: ครับ
0: ถูกไหมมันก็ผมว่าก็พอสมเหตุสมผลกันหน่อยเนาะแต่เราต้องสร้างสนามครับอาจจะใช้ราชมังก็ใช้แต่อีกสนามนึงมันต้องมีผมว่ามันต้องมีสักสองสนามในการรองรับสัก2สายในมุมผม
1: จะเอาในกรุงเทพหมดไหมหรือ
0: มันไม่ไหว
1: ไปแต่จังหวัดด้วย
0: ก็อยู่ที่ว่าสนามใหม่ถ้าจะสร้างอ่ะถ้าชลบุรีสร้างอ
1: ่
0: ะ
1: อันนั้นดีเลยนะ
0: ก็มันมีโปรเจกต์ใน8หมู่ที่นั่งที่ชลบุรี
1: จังหวัดท่องเที่ยวด้วย
0: เออก็ควรถูกป่ะล่ะมันก็ไปอยู่ตรงนั้นผมว่าถ้าในอีกสัก 20กว่าปีใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดถ้า2040กว่าเนี่ยที่ญี่ปุ่นเขาจะขอเสนอตัวกับอาเซียนเนี่ยผมว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะมันต้องเว้นเพราะเดี๋ยวต่อไปจะมีซาอุไงมันอยู่ในเอเชียอยู่แล้วมันต้องเว้นไปที่

0: วีปอื่นก่อนถูกปะเพราะเดี๋ยวครั้งหน้ามันอเมริกาใต้กับยุโรปคือยุโรปหลักแล้วคราวนี้มันจะเป็นซาอุเดียวซาอุเดียวแล้วหลังจากนั้นยังไม่
1: มีประกาศเห็นมีข่าวแว่วๆว่าจะเป็นพวกเยอรมันพวกฝรั่งเศสอะไรเงี้ย
0: ไม่รู้มันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ไม่รู้แต่ถ้ามีมันต้องเว้นให้กับทวีปอื่นก่อนที่จะมาเอเชีย
1: แล้วจะวนไปที่อเมริกาอีกครั้งนึง
0: อีกแล้ว
1: ก็นี่ที่เขาบอกว่าอเมริกาขอเป็นเจ้าภาพเดี่ยวเลย2038หรือเปล่า
0: อีกแล้ว
1: ใช่
0: นอนดึกอีกแล้ว
1: ใช่
0: พอเธอคือบางทีก็เว้นให้คนอื่นบ้าง
1: อเมริกามันพร้อมนะสนาม
0: พร้อม
1: เอ็มไอสนามอเมริกัน
0: พร้อม
1: อเมริกันบอลสนามเบสบอลได้หมดเลย
0: แต่ที่
1: แล้วสนามสวยด้วยนะที่อเมริกา
0: สวยแต่สิ่งที่ผมกลัวคืออะไรรู้ป่ะผมกลัวไอปีที่ญี่ปุ่นเสนอตัวผมกลัวใครเสนอรู้ป่ะ
1: ใคร
0: ผมกลัวจีนคือในตะวันออกกลางอะผมไม่สนใจหรอกถ้าไม่ใช่ซาอุดิอาระเบียตะวันออกกลางมันไม่ค่อยมีอะไรหรอกมันมีแค่ซาอุดิอาระเบียที่มันเอาคือถ้าใหญ่กาต้ามเป็นไปแล้วไงก็คงไม่ให้มาซ้ำแน
1: ่
0: ๆถูกปะล่ะคือในมุมผมอะถ้าจีนอะจีนชาติเดียวเลยนะ
1: ชาติเดียวก็เอาอยู่
0: เขาเอาอยู่แน่นอน
1: เพราะว่าสนามเขาใหญ่นะจีน
0: โอ้ทั่วประเทศมันอะขนาดไหน
1: จัดที่ไหนก็ได
0: ้ผมกลัวตรงนี
1: ้สร้างใหม่ยังทัน
0: เลยเอาใช่
1: ขอให้รู้
0: ใช่ใช่
1: เ
0: ตรียมตัวยังไงก็ทันแล้วเวลาเพราะฉะนั้นคือเราก็ห่วงถ้าสมมติว่าเป็นอย่างนี้จริงก็สนับสนุนนะไหนๆถ้ามันไปทางตรงไม่ได้ก็ไปทางอ้อมมันนี่แหละ
1: โอ้ไอเดียของญี่ปุ่นดีย
0: ังไม่เป็นไรก็ลองดู
1: พยายามจะเอาอาเซียนเข้าไปเป็นส่วนร่วมด้วยเลย
0: ใช่
1: ไม่งั้นไม่มีทางไปหรอกพี่ถ้าคอลิฟายอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้า14ทีมมันก็ได้ลุ้นนิด
1: ๆถ้าใกล้เคียงสุดก็อินโดแหละ
0: ก็อินโดน่าจะใกล้กว่า
1: เพราะว่าคอลิฟายเขาค่อนข้างจะดี
0: ตัวผู้เล่นมันไม่ใช่คนอินโดอ่ะตัวผู้เล่นมันเป็นลูกครึ่งลูกเซี่ยวลูกอะไรของมันเยอะแยะเรื่องนะแต่ถ้าเอานะผมก็ยังรู้สึกว่าฟุตบอลโลก64ทีมปีนี้48ผมก็ไม่ค่อยคุ้นกับมันนะแต่พอไป64ผมก็รู้สึกว่ามันอาจจะกระชับขึ้นหน่อยไหมเพราะว่ารอบแรกมันแค่2เอาแค่1ที่2ไม่ต้องเอาที่3
1: มันดีมันดีเรื่องนี้แหละ
0: จบๆไป
1: ถ้า64มันเคลียร์เลย
0: เ
1: ออ16กลุ่มใช่ป่ะ16กลุ่มเอา12เข้าเลย
0: จบเลยทำไมไม่เพิ่มเป็น128หรอไหนๆก็ไหน
1: ๆ
0: เราจะได้เข้าไปแน่ๆ
1: ผมจำได้ว่า2022 32ทีมนะที่2022มันที่กาตาร์ใช่ไหม
0: ใช
1: ่2026เพิ่มเป็น
0: 2026เนี่ย48ไม่จริงๆแล้วไอ้32มันเริ่มมาตั้งนานแล้วนะ32ทีมเนี่ยมันตั้งแต่2002ป่ะตั้งปี2002ที
1: ่
0: ญี่ปุ่นเกาหลี
1: ก็มาสิ้นสุดเนี่ยที่อเมริกาเนี่ย
0: ถูกเพราะว่าปี98เนี่ยที่ฝรั่งเศสเป็นแชมป์เนี่ยยังใช้24อยู
1: ่
0: ถ้าจำไม่ผิดนะใช่24นะฮะฟ้อง98มันมาเริ่มจริงอ่ะปี
1: เห็นบอกฟาดกำไรยับเลยนะ
0: อเมริกา
1: ฟีฟ่าไง
0: โอ้ฟีฟ่ามันฟาดยับอยู่แล้ว
1: อ
0: เมริกายังไม่เหลืออะไรฟีฟ่าฟาดยับ
1: เลยเ
0: หรอ
1: เห็นบอกจะทำแหวนมาขายด้วย
0: แหวนอะไรวะ
1: ก็แหวนนี่ไงแหวนที่เขาแจกแชมป์โลกไง
0: อ๋อเหรอ
1: แชมป์โลกได้ถ้วยด้วยแล้วเขาก็จะทำแหวนมาให้30วง
0: มันเหมือนไอ้แชมป์ซูเปอร์โบว
1: ์ใช่เราเห็นว่าจะทำในจำนวนจำกัดพันกว่าวงอ
0: ่
1: ะ
0: เ
1: อามาขาย
0: อีกแล้ว
1: ก็นี่เห็นบอกว่าจะไอสนามรอบชิงเขาจะตัดหญ้ามาขายด้วย
0: งั้นเดี๋ยวมาดูกันนะฮะพักสักครู่ครับกลับมากับสปอร์ตรีแลกซ์ครับแป๊บหนึ่ง
2: สปอร์ตรีแลกซ์ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งจับกลุ่มคนร้ายก่อเหตุชายแดนใต้พร้อมปรับปรุงการข่าวพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมแถลงภายหลังการประชุมสภากลาโหมว่าในที่ประชุมได้หารือกรณีเหตุภาคใต้โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์สิ่งสำคัญที่ทางนายกรัฐมนตรีสั่งการคือเรื่องการติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุให้ไวที่สุดเป็นสิ่งแรกเรื่องที่สองคือการเพิ่มมาตรการด้านการข่าวสอดส่องการบูรณาการด้านการข่าวให้สมบูรณ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเรื่องการเยียวยาผู้เสียชีวิตให้เต็มที่ในเรื่องของสิทธิผู้เสียชีวิตสำหรับตัวเลขการเยียวยานั้นให้เต็มที่ตามสิทธิ์แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้อย่างไรก็ตามพลเรือตรีสุรสันต์กล่าวประณามการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุว่าไร้ซึ่งมนุษยธรรมอย่างยิ่งสำหรับการยกระดับการดูแลประชาชนในพื้นที่เท่าที่ทราบหน่วยในพื้นที่ได้เพิ่มมาตรการระวังป้องกันดูแลเรื่องของชีวิตประชาชนรวมถึงกำลังพลในพื้นที่กรณีคนร้ายผ่านด่านมาได้เพราะเจ้าหน้าที่อาจเข้าใจว่าเป็นพวกเดียวกันเรื่องนี้ยังตอบในรายละเอียดไม่ได้เนื่องจากขณะนี้เสนาธิการทหารบกได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วว่าที่ผบ.ตร.ย้ำรู้ตัวกลุ่มป่วนใต้เตรียมออกหมายจับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะร่วมเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการปฏิบัติการกับฝ่ายทหารและหน่วยงานด้านความมั่นคงนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วให้กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9และหน่วยสืบสวนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประสานการทำงานกับฝ่ายทหารอย่างใกล้ชิดจากข้อมูลการสืบสวนขณะนี้เจ้าหน้าที่พอทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุและตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วขั้นตอนต่อไปคือการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาบางส่วนได้และเร่งติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีพร้อมยกระดับมาตรการป้องกันเหตุในพื้นที่ให้ครอบคลุมมากขึ้นสำหรับเหตุยิงที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอระแงะเจ้าหน้าที่น่าจะทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วและกำลังเร่งรัดกระบวนการขอศาลออกหมายจับสำหรับเหตุคาร์บอมบริเวณสถานีตำรวจเก่าที่ตันหยงมัดมีความคืบหน้าชัดเจนเช่นกันโดยเฉพาะการตรวจสอบรถยนต์ที่ถูกนำมาใช้ก่อเหตุคาดว่าคดีนี้อาจสามารถออกหมายจับผู้ก่อเหตุได้ก่อนคดีในพื้นที่อื่นๆส่วนกรณีล่าสุดที่มีการยิงหัวหน้าคนงานรถแบ็คโฮในพื้นที่อำเภอศรีสาครรวมถึงเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหลายเหตุการณ์ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่วันสันนิษฐานเบื้องต้นมักเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อความไม่สงบซึ่งแต่ละเหตุอาจมีความสัมพันธ์กันแม้จะแยกกันวางแผนและลงมือในคนละจังหวัดกทม.เร่งสอบการจดทะเบียนสัญชาติไทยโดยมิชอบพบ24กรณีมีหลักฐานชัดเจนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงกรณีการสอบสวนข้อเท็จจริงและมาตรการแก้ไขปัญหาการจดทะเบียนสัญชาติไทยโดยมิชอบโดยเฉพาะกรณีพ่อทิพย์ที่พบความผิดปกติในการรับแจ้งเกิดและการออกสูติบัตรว่าพบกรณีที่มีพยานหลักฐานชัดเจนแล้ว24รายสามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ขณะเดียวกันกทม.ได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้ว1รายซึ่งถูกให้ออกจากราชการนอกจากนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตั้งแต่ช่วงแรกที่เริ่มดำเนินการและอยู่ระหว่างเร่งประสานงานกับกรมการปกครองเพื่อตรวจสอบจำนวนผู้ที่เข้าข่ายทั้งหมดเพิกถอนสัญชาติและสูติบัตรที่ออกโดยมิชอบตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่อาจมีส่วนร่วมในการทุจริตและดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเด็กที่ได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบจะต้องถูกเพิกถอนสัญชาติและกลับไปใช้สัญชาติของบิดามารดาตามข้อเท็จจริงในส่วนของการขยายผลการตรวจสอบขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดได้เนื่องจากแต่ละกรณีมีลักษณะแตกต่างกันจึงต้องตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเฉพาะกรณีที่บิดาเป็นคนไทยมารดาเป็นชาวต่างชาติบิดาคนเดียวกันมีบุตรกับหญิงต่างชาติหลายคนกรณีดังกล่าวถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและต้องได้รับการตรวจสอบเป็นพิเศษผู้ว่ากทม.ย้ำว่าการดำเนินการครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ชนชาติใดเป็นพิเศษแต่เป็นการตรวจสอบกรณีของชาวต่างชาติทุกสัญชาติหากพบการกระทำผิดกฎหมายจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดิโลกรายงานค่ะ
1: ง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋ดมศักดิ์และทีมงาน
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
5: ลับมาครับในเบรกที่2ครับของสปอร์ตรีแลกซ์นะครับผมมนามี่ครับพร้อมด้วยคุณเอกนพดล นะ
6: ครับผม
5: อยู่กับคุณผู้ฟังครับจนถึง4ทุ่มนะจ๊ะเส้นทางในการติดต่อพวกเราคุณเอก
6: ก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ022-485-9363-7 เดี๋ยวไว้โทรพูดคุยกันในช่วงท้าย
5: ครับ
6: ส่วน SMS นะครับ4689899
5: ครับ
6: โซเชียลเพจ Facebook YouTube ก็เข้ามาคอมเมนต์กัน
5: เมื่อกี้มีคนคอมเมนต์เข้ามาขอบคุณนะครับก็พอดีผมก็อย่างที่บอกว่าจำผิดก็ขออภัยด้วยนะฮะก็ฟรอง98เนี่ยเป็นปีแรกที่ FIFA ปรับให้เป็น32ทีม
6: อ
5: ันนี้ครั้งแรกเลย
6: ครั้งแรก
5: ก็ขอบคุณนะครับที่ให้ข้อมูลมาแล้วก็ไปเช็คก็ใช่ประมาณนั้น
6: ใช่จนถึง2022
5: นะครับก็เห็นคุณเอกบอกว่าฟุตบอลโลกก็เคยมี13ทีม15ทีมอะไรมั้ย
6: เริ่มแรกอ่ะ1930พี่13ทีม
5: จริงๆเขาเชิญไปหลายทีมแต่ก็ไม่ได้ไปเชิญทีมชาติไทยด้วยนะครับ
6: ใช่
5: ถ้าไทยไปวันนั้นเราจะเป็นชาติแรกในเอเชียที่ไปแต่เราไปไม่ได้เพราะเราไม่รู้จักครับอุรุกวัยอยู่ไหน มึงอยู่ไหนของโลกใบนี้ครับ
6: เดินทางเรือเด
5: ี๋ยวต้องไปยังไงอ่ะแล้วไปแล้วจะตายหรือเปล่ายังไม่รู้เลยอ่ะไปยังไง
6: ไม่รู้นะฟุตบอลโลกเนี่ยมี13ทีมก็เคยมี13ทีมเนี่ยมี1930กับ1950 15ทีมก็เคยมีนะพี่บอล
5: จริงป่ะ
6: จริงจาก15ทีม1938แต่เคยได้ยินข่าวมาเหมือนกันนะว่าอังกฤษอะแรกๆแอคเหมือนกันนะ
5: ไม่ไป
6: เออไม่ไปผมอาจจะด้วยเรื่องการเดินทางเรื่องพวกนี้ด้วยอะ
5: ก็อาจจะด้วย
6: อ
5: าจจะด้วย
6: 16ทีมเนี่ยมามี1934 อ่ะ16ทีมแล้วก็ตั้งแต่1954จนถึง1978เนี่ยใช้16ทีมมาโดยตลอด24ทีม
5: เม็กซิโก
6: ที่คนบอกนะครับตั้งแต่1982
5: อ๋อ82ไม่ใช่เม็กซิโก
6: ที่
5: สเปน
6: ปีโปรโลซี่จนถึง1994
5: ที
6: ่อเมริกา
5: 24เขาจะดูยากไปหน่อย
6: เออ
5: เขาจะดูยากไปหน่อย
6: 32กำลังสวยผมว่านะ
5: 32สวยแต่ก็ยังยากอยู่ที
6: ่มันผมว่ามันมีมูลค่าในการที่แบบโหกว่าจะได้ไปเล่นอ่ะมันต้องดีจริงอ่ะ
5: ถ้าผมจำไม่ผิดนะ24ทีมเนี่ยเอเชียได้แค่2ทีมหรือ2ทีมครึ่งหรือ3ทีม2ทีมครึ่งประมาณเนี้ยถ้าจำไม่ผิดจริงๆจำผิดขออภัยนะโควต้าเนี่ย
6: ก
5: ็24ท
6: ีมเกาหลี
5: 2ทีม
6: เกาหลีไปครั้งแรก1986
5: เกาหลีไปก่อนญี่ปุ่น
6: ไป86
5: เกาหลีไอ้ญี่ปุ่นไปปี98
6: ญี่ปุ่นไป98
5: มันมีเกาหลีไปแล้วอะไรก็จำไม่ได้อะในเอเชียเราอ่ะน่าจะเป็นฝั่งตะวันออกกลางอาจจะเป็นอิหร่านหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเออนะครับคือมันแค่2ทีมเองอ่ะคุณผู้ฟังมันน้อยมากแล้วพอมา32ทีมเราก็ได้แค่4ทีมครึ่งนะไม่ได้เยอะนะ4ทีมครึ่งคุณผู้ฟังน้อยสุดๆเลย
6: ยิ่งควอลิฟายเมื่อก่อนนะไอ้รอบสุดท้ายรอบ10ทีมอ่ะ
5: เออ
6: ยากมาก
5: ก็เอาที่1กับที่2ของแต่ละสายแล้วไป
6: ใช่
5: แล้วไอ้ครึ่งทีมน่ะไปเพย์ออฟก่อนเพย์ออฟได้สิทธิ์ครึ่งทีมแล้วไปเพย์ออฟกับที่อื่นเออเนี่ยมันวุ่นวายตรงเนี้ยโคตรดูถูกควอลิเชียเลย
6: ถ้า4ทีมเหมือนเมื่อก่อนนะสมมติว่าแค่4ทีมครึ่งนะญี่ปุ่นเกาหลีอิหร่าน
5: ออสเตรเลีย
6: ออสเตรเลีย
5: ซาอุเบียด
6: เออ
5: ยังมีกาตาร์ขึ้นมาเบียดตอนนี
6: ้ใช่
5: คุณอย่าลืมนี่6
6: ก็ยังยากกว่าดีอ
5: ่
6: ะ
5: ยาก
6: ยากมากอ่ะ
5: มันยากสุดๆเลยไม่ยากธรรมดา
6: ผมว่าถ้าไม่เพิ่มทีมไทยโอกาสไปโหผมว่าไม่ถึง
5: 50% ไอ้8ทีมครึ่งอ่ะคุณก็ไม่ต้องหวังก็ผมลืมพูดไอ้8ทีมครึ่งผมก็ไม่ชอบนะหลายๆคนที่บอกโอ้โหกูค้ำวอดในวงการ8ทีมครึ่งมันต้องไปได้สิมันไปคุณนับเนี่ยอยู่กับความเป็นจริงหน่อยมันจะเป็นไปได้ยังไงวะอูซเบย์อย่างนี
6: ้
5: จอร์แดนอย่างนี้นะวันนี้กาตาร์อย่างเงี้ย
6: โอ้ยิ่งเห็นอูซเบย์คานาวาโรไปทำโคตรดีเลย
5: ก็ใช่
6: ไปโดนโปรตุเกสยำแต่ว่าผมว่าระบบบอลอุซเบย์ดีนะพี่
5: เจอจีนมันยังไม่ชนะยังบอกไม่นับอีกอ่ะเนี่ยคิดเอาแล้วกัน
6: เนี่ยเดี๋ยวของจริงมันอยู่โซนนี
5: ้เ
6: ดี๋ยวได้วัดกัน
5: กับใครอ
6: าเซียนครับ
5: อุ๊ย
6: คุณใด
5: คุณใดอ่ะ
6: คุณใด
5: แต่คุณใดส่งชุดประมาณ
6: 70% อันนี้เอาไปแบบชิมลางกันของจริงมันเป็นฟีฟ่า
5: เอเชียนครับ
6: อันนี้มันแน่นอน
5: เตะต่อเลยนะ
6: เตะต่อเลย
5: โคตรเลอะเทอะเลยครับคือโคตรเลอะเทอะเลยครับคืออะไรก็ไม่รู้เลอะเทอะชิบเป๋ง
6: เอาพี่เบอร์ผมแจ้งวีนแอลนิดนึงสกอร์มันเด้งมา
5: เออ
6: วันเนี้ยวีนแอลผู้หญิงรอบไฟนอลเอ็ดอ่ะมีลงเล่นกัน2คู่นะคร
5: ับนี่รอบรองนะ
6: รอบรองเมื่อวานเนี่ยมีบราซิลชนะ
5: ญี่ปุ่น
6: ญี่ปุ่น
5: 3-1
6: แล้วก็มีทางด้านอิตาลีชนะเนเธอร์แลนด์มั้งทำให้อิตาลีกับบราซิลเจอกันรอบรองวันนี้ตุรกีก็ชนะแคนาดา 3-1 แล้วก็เพิ่งจบไปเมื่อกี้นะครับจีนชนะอเมริกาว่ะ
5: ไม่จริงเขา
6: เล่นกัน5เซต
5: เขาเจ้าภาพไงแล้วเขามาซุ่ม
6: เข้าไปเล่นรอบรองกับทางด้านตุรกี
5: ผมนิดนึงเมื่อคุณพูด VNL ก็ดีละสุดท้ายเว้ยสิ่งที่เราหาคำตอบกันมาเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมได้คำตอบที่แท้จริงละในกรณีเป็นที่สุดท้ายแล้วได้เป็นเจ้าภาพไฟนอลเอทคุณจะตกชั้นไหมคำตอบคือไม่ตกครับแล้วเราเสนอตัวปีหน้าขอเป็นเจ้าภาพไฟนอลด้วยทำไมถึงไม่ตกเพราะว่าคุณไปเล่นไฟนอล
6: มันก็จบอย่างแย่สุดที่8
5: มันจบคือที่8คือเอาเป็นว่าคุณเป็นเจ้าภาพการันตีคือคุณที่8เอาตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นไอ้คนที่มาตกก็คือไอ้ดับ17
6: ใช
5: ่แล้วปีหน้าเนี่ยเรายื่นไปแล้วซึ่งทาง FIBB เนี่ยเขาสกีด
6: ใช่ไง
5: เขาสกีด
6: ถ้าไม่อยากตกฉันก็เป็นเจ้าภาพซะ
5: เฮ้ยมันคงไม่ตกหรอกมันคงไม่ตกหรอกแต่ว่าเราเป็นเจ้าภาพอะเซฟกว่
6: า
5: เราเซฟกว่า
6: เอ้ยครั้งหน้าใครขึ้นมาเนี่ย
5: ไม่รู้ยังไม่รู้ครับมันยังมีพวกอาจงอาเจนมีอะไรพวกนี้อยู่ยังไม่ทราบครับยังมีพวกนั้นรออยู่นะยังไม่ทราบว่าเป็นใครนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าถ้าเป็นเจ้าภาพแล้วเนี่ยไม่ตกชั้นแน่ๆ
6: แล้วก็แต่ปีนี้ทีมที่ตกชั้นเป็นบัลแกเรีย
5: อ่ะใช่ใช่ใช่ก็บัลแกเรียก็จะหายจากวีนเอลไปหลายปีหน่อย
6: อันนี้ก็น่าจะถ่ายล่าสุดทางเอสนะ
5: อีกแล้วโอ้โห
6: เก็บหมด
5: เก็บหมดเลย
6: ทั้งหญิงทั้งชาย
5: โอ้ตายเลยอันนี้แต่อูตายแล้วเรียบร้อยยังเขียดเลยครับเนี่ย
6: เขาหวังอย่างเดียวเขาหวังบุนเดส
5: ไฟแล้วไฟแล้วอ่ะนะฮะ
6: อ่ะส่วนซีวีลีกนิดนึงซีวีลีกสนาม2ครั้งนี้เล่นที่อินโดนะฮะครั้งแรกเนี่ย
5: เขมรเป็นแชมป์แต่นิดนึงนะไอ้ครั้งแรกไม่มีเก็บคะแนนนะ
6: ไม่รายการนี้มันไม่มีคะแนนสะสมของ
5: มี
6: นี่หรอก
5: มีครั้งนี้เก็บคะแนนสะส
6: ม
5: แล้วมันไปแพ้ 3-1 เกมเนี้ย
6: ไม่สนามแรกไม่มี
5: สนามแรกไม่มีมันเป็นแชมป์ก็เป็นแชมป์ฟรีๆไปแต่เขามาเก็บสนามนี้แล้วมันไปโดนหักตอนนี้มันเกือบบวชมันบวยของโลกแล้วมั้งตอนเนี้ย
6: ก็วันเนี้ยมีทางด้านกัมพูชาเนี่ยชนะฟิลิปปินส์ไป
5: 3-0
6: แล้วก็สายของเราเนี่ยไทยชนะไป2แมตช์ละเมื่อวานชนะเมียนมา 3-0 แล้วก็วันเนี้ยชนะเวียดนาม 3-2
5: โอเค
6: ไทยการันตีเข้ารอบรองละ
5: อยู่ในเส้นทาง
6: เดี๋ยวไปดูว่าจะไปเจอ
5: ต้องล้างแค้นไอ้เหม
6: ็งน่าจะเป็นกัมพูชานี่แหละ
5: มันบอกว่าไงรู้ไหมแพ้ใครแพ้ได้แต่ห้ามแพ้เสียม นี่มันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้ว
6: อยากให้วันชัยกลับมาเล่นมากเลยวันชัยจิรยุเนี่ย
5: โอ้ตบไม่เด็กรุ่นใหม่มันก็ใช้ได้นะครับ
6: เด็กรุ่นใหม่ก็เก่งเยอะ
5: จะไปแพ้ได้ไงภาษา1
6: ลองทีมเลยนะมั้ง
5: อาจจะอย่างนั้นแหละเพราะไม่เก็บคะแนนไงก็ปล่อยฟรีได้นะฮะอ่ะนะฮะกลับมาที่ฟุตบอลโลกหน่อยคุณผู้ฟังครับนะครับสรุปเรียบร้อยก็คือเรายังไม่ได้คุยกันเลยนะสเปน
6: โอ้ยขอบคุณข้อความนี้มากพี่เด
5: ี๋
6: ยวลืม1986เอเชียเกาหลีใต้กับอิรักครับ
5: โอ้โหมันอิรักอิหร่านประมาณนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
6: โซนตัวหนอกกลางได้เปรียบเราอยู่
5: ใช่ใช่ใช่ใช่
6: เกาหลีก็จะได้ไปอ่ะไอที่ผมรู้เพราะว่าไปครั้งแรกปี1986อ่ะพี่ตุ๊กเกมาออกรายการนะเกเล่าให้ฟังว่าตอนที่เกมไปเล่นที่เคลีกันแล้วพอเล่นเสร็จปุ๊บ
5: ลักกี้โกสตาร์
6: ไอนั่นแหละก็เป็นเกาหลีใต้ที่เข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเลย
5: ก็มาตรฐานเกาหลีนะวันเวลานั้นเนี่ยมันก็ดีกว่าทุกทีมในเอเชียอยู่แล้วนะครับคือเกาหลีเข้ามาเป็นอันดับต้นๆของ
6: ไปก่อนญี่ปุ่น12ปีนะ
5: ญี่ปุ่นกำลังพัฒนาเจลีกำลังพัฒนาเจลี
6: ช่วงนั้นเนี่ยเอาซิโก้เอาอะไรเล่นอยู่เลยนะ
5: แต่คุณอย่าลืมนะวันนั้นฟุตบอลมันยังไม่พัฒนาถึงวันนี
6: ้
5: นะครับการพัฒนาของฟุตบอลมันอีกแบบนึงแต่โควต้ามันน้อยไงคุณต้องเข้าใจว่าโควต้ามันแค่นิดเดียวแล้วการคัดเลือกในยุคนั้นนะผมก็ไม่รู้มันคัดเลือกยังไงด้วยนะเอาตรงๆแต่เห็นพี่ทุกอะก็คือติดทีมชาติก็ไปเตะรอบคัดเลือกปกตินี่แหละแต่มันคัดเลือกแล้วมันคัดยังไงต่อเนี่ยผมตอนนั้นผมเด็กมากผมว่า
6: เราก็ไม่ทัน
5: เท่าไหร่ว่ามันคัดยังไงวะมันไม่ได้แบ่งกลุ่มแบบเนี้ยอะไรเงี้ยไม่ได้แบ่งกลุ่มแล้วมาแบ่งกลุ่มอีกมันเป็นยังไงก็ไม่รู
6: ้บางทีมันมีหลายรอบ
5: เลยอันนี้เราก็ไม่ทราบครับนะแต่อย่างที่บอกครับณช่วงเวลานั้นญี่ปุ่นกำลังพัฒนาเจลีกอยู
6: ่
5: แต่พอมันสุกงอมจริงๆมันขึ้นมาตอนปี98นั่นแหละที่เขาได้ไปจริงๆเนี่ยแต่ก็โอสัญชาตินะ มีบราซิลอยู่คนหนึ่งไงไอ้ลามอสอ่ะ
6: ญี่ปุ่นไอ้แบ็คซ้ายไอ้เล็กอเล็กซ์อะไรพวกน
5: ั้นไอ้ลามอสอ่ะตอนนั้นน่ะก็มีโอนสัญชาติมาเหมือนกันก็มาช่วยหน่อยบราซิลนะฮะจำได้นะครับอ่ะสเปนเป็นแชมป์ครับเฮ้ยผมนิดนึงนี่มันเป็นสถิติโลกไหมที่สเปนเป็นแชมป์โดยการเสียแค่1ประตูในทัวร์นาเมนต
6: ์โอ้
5: ผมว่าน่าจะใช่ป่าววะ
6: เท่าที่จำได้ก็น้อยสุดอ่ะ
5: ใช่ไหม
6: ใช่
5: คือถ้ามันไม่เสียเลยนี่มันจะเป็นมหัศจรรย์มากเลยนะถ้าไม่เสียเลยสถิติแน่นอนเพราะไม่เสียประตูเลยแล้วเป็นแชมป์
6: เบลเยียมลูกเดียว
5: ลูกเดียวถูกป่ะผมเอาถ้าผมจำความได้เอาเป็นว่าไม่น่ามีอ่ะแชมป์ที่แชมป์โลกที่มันไม่เสียประตูแค่ลูกเดียวการเป็นแชมป์อ่ะและยิ่งโอกาสมากกว่าด้วยนะเพราะครั้งก่อนๆไม่แค่7เกมเองนะ
6: ใช่
5: เอาในสมัยเมื่อก่อนก็แค่7เกมแต่ในนี้8เกมนั่นนะถูกป่ะโอกาสจะโดนเนี่ยมันมากกว่าเดิมแน่แต่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นแค่สเปนนี่แหละแค่ลูกเดียวถูกไหมครับ
6: ใช่
5: และสุดท้ายฟูเอนเต้ก็ไม่ออกนะยังเงียบอยู
6: ่ก็ขอลุยยูโรอีกสักรอบนึงเพราะว่าชุดเนี้ยผมว่าถ้ามันไปเปลี่ยนอ่ะเดี๋ยว2ปีระบบมันก็จะเปลี่ยนหรือเปล่าน่าจะใช้โค้ชคนนี้อยู
5: ่แต่ผมเชื่อว่าอีก2ปีจะมีคนแกะระบบเขาได
6: ้จะให้มันได้3เมเจอร์เหมือนนี่ก่อน
5: เหมยไม่มีใครทำได
6: ้ก็เนี่ยก็เขาถ้าทำ
5: เขาจะไปทำใช่ไหม
6: อีก2ปีข้างหน้าไงก็เป็นสเปนนั่นแหละ2008 2010 2012ใช่ไหมล่ะยูโรบอลโลกยูโร
5: สเปนเคยทำได้3ครั้งแต่ว่าโค้ชคนละคนนะเดบอสเก้2ก็ติดกันแล้วก็ออกอีกคนหนึ่งใครวะที่มาทำเป็นแชมป์ยูโรผมจำไม่ได
6: ้ปีไหน
5: ก็ที่มันติดกันอ่ะ2010
6: 2012
5: อะไรอย่างนั้น2012 2014ที่มันติดกันอ่ะใครเป็นโค้ชวะจำไม่ได้นะฮะคือก็ผมกลัวว่าเพราะตอนนี้คนที่เดินหน้าในการติดต่อเป๊ปกวาร์ดิโอล่าคือเปาโลมาดินี่นะที่ถูกตั้งขึ้นมาเป็นประธานฝ่ายเทคนิคของทีมชาติอิตาลีเนี่ยบินไปบาร์เซโลนาเองเลยนะไปคุยกับทางด้านของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเพื่อทาบทามให้
6: ก็ต้องเอาแล้วแหละเพราะว่าเปาดินี่กับเป๊ปก็น่าจะเล่นทันกันอยู
5: ่ตอน
6: เป๊ปไปเบชา
5: ทาน
6: ไปเบชาน่าจะทานอยู
5: ่แต่ไม่ประสบความสำเร็จไปปะกับเบชา
6: อารมณ์เขาเห็นบอกว่าเขาอยากไปเล่นกับบาโจ้เฉย
5: น่ามันน่าพกบาโจ้ไปด้วยนะ
6: ก็นั่นเลยแต่ว่าคือตอนนั้นอ่ะของสเปนที่มันขึ้นมาคู่กันที่ดังๆก็มีหลุยส์เอริเก้กับเป
5: ๊ปและหลุยส์เอริเก้ดังกว่า
6: หลุยส์เอริเก้ดังกว่าเยอะ
5: หลุยส์เอริเก้ดังกว่า
6: แต่ผมว่าเขาอารมณ์ติดก็คงจะมีความรู้ในส
5: ัตว์ไม่แต่เป็นนักฟุตบอลที่มันเป็นนักฟุตบอลที่ไม่ได้โดดเด่นอะไรนะเป๊ปกวาร์ดิโอล่าติดทีมชาติบ้างมันไม่ได้ติดแบบประจำ
6: คือเจนเขาถ้าเทียบพวกราอูลกอนซาเลส
5: ไม่มันก
6: ่
5: อน
6: หรือเอริเก้มันทันกันอยู่แล้วพี่พวกเนี้ย
5: มันจะเป็นพวกเจนเฮียโร่เฮียโร่ช่วงหลังมันจะไปปลายกับไอ้พวกราอูลละมันจะเป็นทันเฮียโร่ตอนหนุ่มๆด้วยกันเนี่ย
6: กาซิยาเลสอะไรพวกเนี้ยพวกนี้ก่อนอ
5: ่ะกาซิยาเลสพอได้ใช
6: ่เอาง่ายๆถ้าเทียบกับหรือเอริเก้กับเป๊ปหรือเอริเก้ดีกว่าเยอะ
5: ดีกว่าดังกว่าถูกต้องแต่เป็นโค้ชเนี่ยผมก็ยังให้เป๊ปนะ
6: ใช่
5: โค้ชก็ยังให้เป๊ปนะใครเป็นโค้ชบาสเปนไอยูโรคุณดูนี่คุณดูนี
6: ่ปี2012ก็เดลบอสเก้พี
5: ่มันแค่2ครั้งเดลบอสเก้มันจะได้แชมป์โลกกับแชมป์ยุโรปมันจะมีแชมป์ยุโรปอีกครั้งนึง
6: ไม่ก็ต้องเป็นเดี๋ยวไปดู2008อ
5: ่ะเออ2008นี่แหละแล้วเดลบอสเก้มันก็ลาออกจากตำแหน่งพอมันได้2เมเจอร์แล้วมันก็ออกเลย
6: โอ้โหแค่
5: ใครจะอยู่อะ
6: คุณได้แชมป์โลกแชมป์ยุโรป
5: จริงแชมป์โลกก็ควรไปได้แล้วอะใช่ป่ะล่ะมันเป็นเกียรติยศมันคุณจะไปสู่จากไหนแล้วคุณจะไปแข่งกับดาวพูโตมันไม่มี
6: ใช่
5: ใช่ป่ะล่ะ
6: นี่เสียดายโดยชองนะไอ้ที่ยูโรครั้งล่าสุดที่เขาไปชิงกับโปรตุเกสป่ะ
5: แล้วก็ไม่ได้แชมป์อะนะครับก็แต่ว่าก็เปลี่ยนยุคสมัยเรียบร้อยนะครับฝรั่งเศสก็เป็นแต่ผมผิดหวังกับฝรั่งเศสนะเอาจริงคือคุณโชว์ฟอร์มมาดีตลอดเลยแต่ว่าไอ้2เกมหลังสุดเนี่ยคุณไม่ได้เรื่องเลย
6: ตัดชิงอันดับ3ออกไป
5: เดี๋ยว
6: จริงจัง
5: เรื่องนี้ขอคุยนิดนึงไอ้เรื่องชิงอันดับ3เนี่ยมันจะมีข่าวมาหนาหูว่าควรจะเปลี่ยนไม่มีแล้วไอ้ชิงอันดับ3เนี่ยและไอ้สิ่งเนี้ยมันจะมาจากค่ายเอาจริงเลยหลักๆคือมาจากอังกฤษ
6: หลุยส์อากอนเนส
5: ไอ้หลุยส์อากอนหลุยส์อากอนเนส
6: 2008
5: หลุยส์อากอนเนสได้ใช่มั้ยแล้วมันก็ออกแล้วเป็นเดบอสเก้เดบอสเก้ได้2ครั้ง
6: บอลโลกกับยูโร
5: ถูกต้องคืออย่างที่ผมพูดเนี่ยผมก็จะบอกว่ามันคือฟุตบอลโลกไว้คุณเอกแล้วอ่ะผมพูดเลยนะไอ้ข่าวพวกนี้ที่บอกให้ตัดไอ้อันดับ3ออกไปเถอะมันมาจากฝั่งอังกฤษผมรวมเลย5ลีกใหญ่ด้วยเอา5ลีกใหญ่เลยไอ้พวกประเทศที่มันเป็นแชมป์โลกมาแล้ว แล้วมันจะบอกว่าไม่เอาอันดับ3นี่คือฟุตบอลโลก

0: คุณลองถามคนทั้งโลกก่อนว่าเขาเอาปะทำไมฟีฟ่าไม่กล้าตัดเพราะฟีฟ่ามันรู
1: ้
0: มันรู้ไอ้พวกเนี้ยเอาผมให้5ประเทศเนี้ยมันเป็นแค่คนส่วนน้อยก็หยิบมือเดียวที่คุณจะมาเถียงคนทั้งโลกไม่ได้ผมถามนิดเดียวถ้าคุณบอกไม่เอาเนี่ยคุณไปดูโคแอดก่อนชิงอันดับ3เนี่ยมันใส่ไฟแลบเลยนะผมถามนิดนึงวันเนี้ยสมมุติถ้าไอ้นอร์เวย์มันเข้าไปชิงอันดับ3คุณคิดว่ามันไม่เอาเหรอ
1: เอาดิ
0: มันใส่เต็มที่เลย
1: เอา
0: แล้วคุณคิดว่าคนทวีปอื่นมันจะไม่เอาหรือไง มันคือเกียรติภูมิเกียรติยศของชาติและทวีปเขา
1: พวกนี้มันจะอิงยูโรมันไม่มี
0: รอบเรื่องของพวกคุณไงมันเรื่องพวกคุณไง
1: ใช่ไงมันก็อาศัยชาติใจมาบีบเนี่ยแต่พี่ฟ้า
0: แล้วคุณเอาบีบอะไรคนสมาชิกเป็นร้อยกว่าชาติ
1: ก็นั่นแหละฟีฟ่าไม่ยอมก็ถือว่า
0: ก็ถูกต้องมันต้องอย่างนั้นคือไอ้พวกนี้มันเป็นคนบ้า
1: แล้วอีกอย่างนึงฟีฟ่าไม่ยอมหรอกพี่มีแมตช์เพิ่ม1แมตช์อ่ะ
0: เงินได้ตังค
1: ์ไม่ได้ตังค์
0: ถูกป่ะ
1: ใช
0: ่คือไอ้พวกนี้มันคือมันคิดมันใหญ่ไม่ได้ใหญ่แล้วถ้าย้อนไปสัก100ปีแล้วไม่ว่ากันเขาเป็นมหาอำนาจแล้วก็ยึดพื้นที่คนอื่น
1: มันก็เหมือนมหากรรมกีฬาสูงสุดอ่ะมันก็มีเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงไม่แจกเหรียญนะ
0: คือจะไม่มีก็ไม่มียุโรปก็ไม่มีไปก็ไม่ว่าอะไรอยู่แล้วแต่บอลโลกมันไม่เกี่ยวอย่าเอาแค่คนกระหยิบมือเดียวมาตัดสินแทนคนทั้งโลก
1: ชาติเล็กๆมันแค่ไม่จะบอกว่าชาติเล็กก็ไม่ได้นะก่อนอันนี้ก็มีทางพวกตุรกีที่เข้ามาชิง
0: ก็เขาใส่ไฟแลบเหมือนกัน
1: โมร็อกโกเนี่ยก็ชิง
0: กับไฟแลบ
1: ที่สาม
0: คือจะบอกว่าชาติเล็กๆก็พูดได้เพราะว่าเขาคือถ้าว่ากันในเรื่อง
1: ฟุตบอลนะรับรองได้ก็แม้แต่โคเอเชียเองอ่ะ
0: ก็สู้ลุยแหละ
1: ก
0: ็ถูกต้องผมถึงบอกว่าไม่ต้องไปดูไกลคุณไปถามนอร์เวย์ก่อนไห
1: ม
0: เอาไหมที่3มันเอาอยู่แล้ว
1: ผมก็คิดว่าถ้าเป็นบอลโลกอ่ะต้องเอาเพราะว่าพี่บอลคือการมาแข่งบอลโลกครั้งเนี้ยคุณจะตัดจบแค่รอบรองไม่ได
0: ้ไม่ได้
1: มันต้องมีขึ้นโพเดียมอ่ะมันเหมือนแข่งกีฬาใช่ไหมมันต้องมีโพเดียมหรือไม่ถ้าคุณจะไม่เอาคุณก็เหรียญทองแดงเหรียญทองแดงร่วมไหมล่ะ
0: ไม่ได้ก็ต้องชิงถ้าไม่ชิงมันก็ไอ้ทูเคิลลงมาก็จบถูกป่ะไม่เอาไอ้เดชองมาวิ่งก็แค่นั้นก็ทำไปดิมันจะมีแค่กี่ชาติที่มันจะไม่
1: เอ
0: ามันมีไม่กี่ชาติหรอกถูกป่าว
1: ใช่ใช่ใช่
0: มาถูกมันก็มีไอ้พวกแค่พวกเนี้ยเท่านั้นเอง
1: ดีละดีละ
0: ก็ดีที่ฟีฟ่าไม่บ้าจี
1: ้โอ้ฟีฟ่าคือทิ้งไปแมตช์นึงมันหูมันเป็นเผื่อเป็นล้านเหรียญนะจาน
0: ก็หลายล้านหรอก
1: เออ
0: คือผมก็จะบอกมันลิขสิทธิ์ถ่ายทอดอีกนะมันก็จะรวมอยู่นั้นไม่ว่ากันแต่ว่าค่าตั๋วนัดชิงอย่างเดียวเนี่ยใบนี้เป็นล้านบาท
1: สมมตินะพี่สมมติชิงอันดับ3นะจีนชิงกับอินเดียอย่างเงี้ย
0: โอ้โหแล้วคุณอินเดียเอ้ยอินเดียเลยเหรอ
1: ชิง
0: เด
1: ียจะเข้าไปได้ไงมันเยอะสุดในโลกอ่ะ
0: มันเป็นไปไม่ได้ไง
1: อ้าวแม่อ้าวพูดถึง
0: อินเดียเลยวะแล้วคู่ชิงไม่เป็นไทยเหรอวะ
1: รัสเซียอเมริกาอย่างเงี้ยไทยเขมรเงี้ยชิงอันดับ3อ่ะ
0: โอ้โหตีกันก่อนตีกันยับเลยไอ้บ้าเขมรมีแค่กี่คน17ล้านเองมันไม่มีประชากรไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะแต่ผมเชื่อดิจะเป็นประชากรมาก
1: ไอ้พวกชาติใหญ่ยุโรปมันอ้างพี่ผมดาวพงแพ้รอบรองมันก็แบบ
0: ขี้เกียจแล้วไง
1: มันก
0: ็มันเลอะเทอะไง
1: ก็ไม่มีหัวจิตหัวใจมันเล่น
0: อ
1: ะ
0: ไรก็มันเรื่องของพวกคุณไงเออไม่เกี่ยวอะไรคนทั้งโลก
1: จะเอาไหมล่ะเดชองอ่ะครึ่งหลังเปลี่ยนตัวหลักลงมา
0: เอานะ
1: ไม่งั้นโดนไป 6-7 นะผมบอกให้
0: คือจะบอก
1: ไม่งั้นนะวันนั้นฝรั่งเศสโดน 7-0 แน่นอน
0: ก็เป็นไปได้
1: สกอร์มันจะล็อกที่ 7-0
0: โทมัสทูเคิลเฮ้ย 7-0 นี่คุ้นๆนะคุณทำไมต้องย้ำแบบนี้วะ
1: สูงสุดมันได้แค่นั้น
0: มันต้องมีเกินเนี่ยมันมีเกิน
1: สถิติยิงเยอะสุดสถิติที่มีทีมที่ยิงเยอะสุด
0: อ่ะฮะ
1: เยอรมันนะ
0: 7-1 เยอรมัน 7-1 รอบรองยิงบาสิลยิงจะป้าร
1: อบนี้ก็น่าจะ 7-1 มั้งที่รอบแรกอยู่ที่ชนะ
0: 7-0เออ71เหมือนกัน71เหมือนกัน
1: แต่ทูเคิลเขาเป็นคนเยอรมัน
0: อ่ะถูกต้อง
1: 71มันหยามกันก
0: ู
1: ขอ70
0: ไม่ได้มีอะไร
1: ยิงเท่ามึงนี่แหละ
0: มีอะไรแอบแฝงไหม
1: กูจะไม่มีให้กูจะไม่ให้ทีมอื่น
0: มันมีอะไรแอบแฝง
1: ไม่มี
0: ไม่มีนะ
1: ไม่มี
0: แต่มันทำไม่ได้ไงมันทำไม่ได้กูจะมาพูดอย่างนี้
1: โดยชองขัดขาก่อนกู
0: มันทำไม่ได้คือเอาจริงไอ้ทีมชุดที่มันส่งมาไอ้ทีมที่มันได้ที่3เนี่ยผมว่าดีกว่าไอ้ชุดที่มันส่งมาครั้งแรกๆเนี่ยแต่ละคนมันดี
1: รอบรองมันไม่ส่งซาก้าลง
0: ไม่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะไอ้ฝรั่งเศสเนี่ยผมพูดจริงๆนะคือเออก็มันเป็นคนอย่างนี้ไงคือไอ้ฝรั่งเศสเนี่ยผมเห็นแบ็คผมก็ตกใจละส่งไอ้กุตโต้ลงมาคืออะไรวะ
1: คือผมว่าฝรั่งเศสเขาชัดเจนพี่ผมชัดเจนตรงที่เดชองเขาปล่อยจอยไปแล้วเราไม่เอาหรอกแพ้เขาไม่ได้ซีเรียสเพราะว่า
0: แต่มันเป็นเกียรติยศมันไงเพราะมันนัดสุดท้ายแล้ว
1: นักเตะส่วนใหญ่พวกนี้มันผ่านแชมป์โลกมาแล้วไงแต่ถ้าเป็นผมอะพี
0: ่
1: ผมคิดอยู่คนเดียวเดชองมึงต้องเอาอันดับสามนะเพราะอะไรรู้ป่ะมึงจะเป็นคนแรกของโลกนะ
0: อ
1: ันดับหนึ่งอันดับ
0: สองอันดับสาม
1: เอออ
0: ันนี้ผมเห็นด้วย
1: จริงๆพี่ถ้าเมื่อไรเสร็จจัดชุดเต็มตั้งแต่แรกนะ
0: ได้ครบ
1: ผมว่า
0: ไม่มีแพ้
1: ยังติดเสร็จอะ
0: ไม่มีแพ้มันจะแพ้เพราะไอ้ทูเคิลนี่แหละทำไมด้วย

0: ดูเจ็บเจ็บอะไรวะ
1: มีมันกับไอ้โกมือสามอะใครนะไอ้ดีไทนัสันมีไม่ลง
0: ใช่ดีไทนัสันลงหมดแล้วนะ
1: มีแค่สองคนในทีม
0: ไม่ถ้าอย่างก่อนนั้นนี้ไอ้ที่มีปัญหาการบาดเจ็บมันบอกหมดเลยทีมชาติอังกฤษอะ
1: ถูกถูก
0: มันคือยังไงอังกฤษต้องสื่อให้แฟนบอลชาติตัวเองได้เข้าใจอยู่แล้วว่าตัวนี้เจ็บเจ็บเจ็บ
1: ถูกต้องแต่การชนะฝรั่งเศสเนี่ยผมว่าดีนะมันทำให้ทางด้านของโทมัสซูโคได้อยู่ต
0: ่
1: อถ้าแพ้2เกมติดเนี่ยโอกาสไปสูง
0: ไอ้ทูมัสมุลเลอร์ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนด่าทูเคิลเลยนะ
1: ไม่ด่าทำไม
0: ประมาณว่าก็เนี่ยตัวตนของทูเคิลน่ะถ้าเครียดถ้ากดดันเขาจะส่งเกมรับลงไปกลัวแพ้เหมือนบอลปอดแหกอ่ะ
1: ก็มันโดนอะไรบาดเจ็บ
0: เ
1: ออมันโดนมาแล้วแผลบาดเจ็บแล้ว
0: ผมว่ามันเป็นเหมือนไอ้ทูมัสมุลเลอร์พูดจริงๆนะ
1: ก็มันเป็นอย่างนั้นแหละถ้ามันเป็นอะไรถ้ามันอยู่ต่อก็ดีแล้วไงก็ดีแล้ว
0: ครั้งหน้าวันนี้ล่าสุดครอปยืนยันแล้วนะ
1: ว่าก
0: ลุ่มทีมชาติเยอรมัน
1: เอา
0: ไป
1: เชีย
0: ร
1: ์แล้ว
0: เรียบร้อย
1: ก็จบไปตั้งนาน
0: แล้วฝรั่งเศสมีซีดาน
1: ซีดาน
0: เดี๋ยวรอเป๊ปเนี่ยอยากให้เป๊ปคุมอิตาลีมากเลย
1: จริงๆแล้วผมอยากให้มันรีอยูเนี่ยแบบนี้เว้ยสมมุตินะถ้าเป็นไปได้จริงๆนะสเปนฟูเอนเต้ออกแล้วก็
0: เอาเป๊ปไป
1: นะครับแล้วก็เจนคอปอยู่เยอรมันใช่ไหมโปรตุเกสในเปลี่ยนโค้ชก็เอามูรินโญ่สมมุติได้มูรินโญ
0: ่
1: อิตาลีก็ไม่ต้องเอาใครดึงกันเช่มันกลับมา
0: เฮ้ยอันนี้ดี
1: หรือกันเช่นมันกลับมา
0: หรือคอนเต้หรือมันชินี่ก็ได
1: ้ไอ้พวกนั้นยังผมว่าสู้ถ้าเอาบารมีนะถ้าคุณจะมาเทียบกับไอ้สามคนนี้เนี่ยคุณต้องใช้อันเช
0: ่
1: ถูกป่ะแล้วซีดานระดับพวกนี้คือระดับแชมเปี้ยนลีกหมดนะคุณอย่าลืม
0: ใช่
1: เขาได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกเขาหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณต้องเอาระดับนี้มาสู้อิตาลีอ่ะคุณต้องคอนเต้มีอะไร
0: มันจะได้เรตติ้งเลยนะ
1: เออ
0: ทั้งนอกและในอ่ะ
1: เออแต่มันเป็นไปไม่ได้ไงแต่ถ้ามันเป็นไปได้ตามแบบทฤษฎีเนี่ยโหโคตรมันโคตรมัน
0: แล้วทีมชาติไทยเอาพิเตียมาทำ
1: อุ้ยแล้วคุณเอาไอ้ตัวนี้ฮัตสันไป
0: ไทยต้องใช้คนไทย
1: คุณเอาไอ้ตัวนี้ฮัตสัน
0: ผมไม่เชื่อโค้ชนอกจะพาไทยไปบอลโลกพี่ผมต้องเป็นโค้ชไทยพี่เตียพี่โก้พี่โย่งพี่แบนพี่จุนใครก็ได
1: ้แต่สมาคมเขาเชื่อไง
0: ไม่รู้ว่าทำไม
1: สมาคมเขาเชื่อไงคุณไม่เชื่อสม
0: มติว่าโค้ชไทยฝีมือดีกว่าโค้ชนอกว่ะ
1: ก็ไม่ดียังไงล่ะก็เอ็งอันซินฮัสันก็พานิวซีแลนด์มาแพ้ซิโก้ 2-0 ไงแล้วมันจะยังไงล่ะมึงพานิวซีแลนด์มาแพ้ซิโก้ 2-0 อยู่เลย
0: สมมติว่าเราไม่ได้แชมป์คุณใดครับหูจะออกหน้าไหนวะอาจารย
1: ์ก็ไม่มีอะไรก็ไม่เอาไม่นับไม่นับ
0: ทีม
1: ก็ไปจีนมันยังไม่นับเลยแล้วคุณใดครับจะไปนับอะไรมันไม่นับหรอกไม่นับก็เอาตัวมันเหนื่อยในการจัดตัว
0: ฟีฟ่าอาเซียนครับ
1: ถือว่าอย่าเพิ่งนับเหมือนกัน
0: เราลองทีไปเอเชียนคัพ
1: อย่าเพิ่งนับไปนับเอเชียนคัพ
0: แล้วถ้าไปเอเชียนคัพเราตกรอบแรก
1: ก็อย่าไปเพิ่งไปนับต้องไปนับฟุตบอลโลกก่อนคัดเลือกฟุตบอลโลก
0: ไปนับตอนไหน
1: ก็มันเป็นโค้ชบอกห้ามนับไงก็มันเป็นคนพูดเองว่าอย่านับ
0: บอกว่าฟังถึงสุดท้ายนะสมมติถ้าไม่ได้ประสบความสำเร็จนะเอเชียนคัพนั่นแหละญี่ปุ่นอินโด
1: จริงๆแล้วเนี่ยต้องไล่มันออกตั้งแต่ฟีฟ่าอาเซียนแล้วถ้ามันไม่ได้
0: อ
1: ันนี้ผมพูดจากใจเลยอย่าไปรอมันเอเชียนคง
0: เมื่อกี้เริ่มดูไปฟุตบอลชายไทยเอเชียนเกมนะพี
1: ่
0: เราอยู่ในกลุ่ม A ของเจ้าภาพเลย
1: เออ
0: ญี่ปุ่นไทยคีร์กีสถานฮ่องกง
1: ก็ใช่ไง
0: เอา 1-2 เข้ารอบ
1: เจอนั้นเจอญี่ปุ่นนัดสุดท้ายซึ่งผมว่าโอเคนะเพราะว่า2เกมแรกเราก็น่าจะเก็บดะคีผมว่าเราผ่านนะนะครับคีร์กีสน่าจะผ่านคือชุดนี้เป็นพี่วัง
0: คุณที่ทั้งเอเชียนคัพเอเชียนเกมเราเจอญี่ปุ่นนะ
1: ก็ใช่ไงมือใครจับเลยหน้าตบมากเลยนะฮะคือชุดนี้เป็นพี่วังแล้วเด็กชุดนี้โอเคนะในมุมผมแต่ว่าตอนวันได้ไปเนี่ยจะไปได้ครบตามที่พี่วังต้องการหรือเปล่า
0: อ
1: ันนี้คือเรื่องนึงก่อนนะส่วนฮ่องกงอ่ะผมว่าไม่คณามือแล้วฮ่องกงในหวานแน่นอนแพ้ญี่ปุ่นไม่เป็นไรถ้าเรามี6แต้มยังไงก็เข้ารอบแต่เจอเจ้าภาพอ่ะผมว่ามันก็รอดยากอยู่แล้วล่ะเอาตรงๆต่อให้มันไม่เป็นเจ้าภาพอ่ะเจอญี่ปุ่นก็รอดยากคือทุกครั้งที่เอเชียนเกมมาญี่ปุ่นเนี่ยจะส่งชุดมหาลัยชุดเด็ก19อะไรอย่างนี้มาแต่ครั้งนี้เขาเป็นเจ้าภาพแต่ผมไม่เชื่อว่าเขาจะส่งชุดเล็กนะผมเชื่อว่าอย่างน้อยๆเขาต้องส่ง U21 เข้าม
0: า
1: ถึงจะประกาศให้ใช้ U23ได้ก็ตามแต่ว่าก็อาจจะใช้ U21 ซึ่งอาจจะ
0: โอลิมปิกปีไหนเนี่ย
1: โอลิมปิก
0: กำลังจะดูว่าโอลิมปิกมันจะปี2ปีนี้หรือเปล่ามันอาจจะเป็นญี่ปุ่น
1: ก็เป็นชุดโอลิมป
0: ิ
1: ก
0: โอลิมปิก
1: ก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นคือเขาวางแผนอย่างนั้นอยู่แล้ว
0: กันยายนนะ
1: กันยาครับ
0: เอเชียนเกม
1: กันยาครับ
0: น
1: ะฮะก็ถามว่าเพื่อนเพื่อนประกอบสายกับเราก็ถือว่าไม่ได้รุนแรงอะไรมากผมยังโอเคนะยังโอเคอยู่คือญี่ปุ่นเราเอาเป็นว่าเจอทีมวางทีมไหนเราก็เหนื่อยอ่ะ
0: ใช่
1: ไอ้พวกทีมวางทั้งหลาย
0: แต่เป็นเอชถ้าเอเชียนคัพเนี่ยคือชิงแชมป์ทวีปอ่ะจะเล่นกันช่วงต้นปีเดือนมกราคม
1: อืมอื อันนั้นชุดใหญ่
0: ชุดใหญ่
1: อันนั้นชุดใหญ่ไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็

0: ก็ตามนี้ส่วนฟุตบอลโลกก็รออีก4ปีแล้วจะเป็น64จริงหรือเปล่า มาดูกันนะครับอ้าวเดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงนะฮะก่อนอื่น FPT เป็นไงเรียบร้อยนะ
1: ยัง
0: เชิญเชิญเชิญ
1: ช่วงนี้ขอขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณ FPT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะครับ
0: ครับผมนะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่คุณเอก
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับสายที่ไหนดี
1: 022485936-37ครับผม
0: SMS ก็เยอะนะเดี๋ยวกลับมาอ่านครับ
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋ดมศักดิ์และทีมงาน
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
0: กลับมาครับเดี๋ยวรับสายนะ022485936-7นะครับเมื่อกี้นี้หลังไมค์เนี่ยเถียงกับคุณเอกอยู่ไม่ได้เถียงเราก็คุยกันว่าเอที่เอเชียนเกมเนี่ยเราเล่นกับเจ้าภาพใช้สนามไหนกันเท่าที่ทราบเนี่ยรู้สึกว่าเรามันมีสนามโอซาก้าแต่โอซาก้าจะไม่ใช้ฟุตบอลด้วยนะมันก็จะวนๆอยู่แถวนั้นอย่างในเมืองโตโยต้
1: า
0: ในนาโกย่าเนี่ยมันจะมีเมืองโตโยต้ามีเมืองอะไรเมืองบริวารแถวๆนั้น
1: อ
0: ะ
1: อันนี้ต้องออกเสียงไหมคาริยะหรือคาริยากัน
0: คาริยะครับ
1: คาริยะ
0: คาริยะ
1: ใช้4เมืองนะสี่เมืองแต่เป็น5สนามนาโกย่าใช้2สนามสูงสุดคือโอซาก้า
0: ครับคือมันอยู่ในภูมิภาคเดียวกันนะถ้าจะไม่ผิดมันอยู่ในคันไซเหมือนกันนะคือนาโกย่ากับโอซาก้าถ้านั่งรถบัสเนี่ยประมาณ4ชั่วโมงแต่ชินคันเซ็นชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวผม
1: รถไฟความเร็วสูง
0: สูงผมเคยนั่งจากโอซาก้าเข้าโตเกียวมันจะเข้านาโกย่าก่อนชั่วโมงเดียวคือนาโกย่าเป็นเมืองใหญ่ครับเมืองอันดับ3เพราะนั้นเนี่ยมันผ่านจากโอซาก้ามาผ่านนาโกย่าน
1: าโกย่าคือนาโกย่าแกนบัตเอสนี่แหละ
0: ใช่นั่งไปโตเกียวเนี่ยจากโอซาก้านั่งไปโตเกียวเนี่ย4ชั่วโมง3ชั่วโมง3ชั่วโมงประมาณ800ได้มั้ง800เดี๋ยวเช็คให้700
1: เรา
0: ถ้านั่งรถบัสทั้งคืน
1: ไปขึ้นเหนือเลยนะน่ะ
0: นั่งรถบัสทั้งคืน
1: หรือไม่ก็ต้องลงใต้จัดเลยนะ
0: ใช่
1: 800โลเนี่ย
0: มาแล้วคุณสิงโตเดี๋ยวผมเช็คระยะให้เชิญฮะคุณสิงโตครับ
8: ค
0: ุณ
8: ส
0: ิงโต
8: ครับพี
0: ่สวัสดีครับว่าไงครับ
8: ดู VNL เมื่อกี้โอ้โหจีนี่กลับมาชนะได้นี่สุดยอดมากเลยพี
0: ่ยังไงบ้างอธิบายให้ฟัง
8: เพราะว่าเซตแรกเนี่ยจีนแพ้อเมริกาหญิงนะ VNL อ่ะจะแรกจีนแพ้เซต2เซต3จีนชนะเซต4อเมริกาชนะเซตสุดท้ายจีนชนะพี
0: ่
8: แล้วเข้ารอบรองไปเลยพี
0: ่ก็จริงเขาต้องกลับมาครับแต่รอบแรกเขาไม่ค่อยดีว่า
8: เขาอยู่ที่9อ่ะพี่
0: ใช่ใช่
8: เขา
0: ได้เจ้าภาพ
8: เข้ามาได้ไงแต่เพราะว่าวอลเลย์บอลในเชนดีรอบสุดท้ายเนี่ยรอบ8ทีมเนี
0: ่
8: ยเราเคยเป็นเจ้าภาพมาเมื่อ2ปีแล้วใช่ไหมพี่
0: ใช่ครับใช่ครับเราเคยเข้ารอบ2ครั้ง
8: แล้วมันเขาพี่เรียนไปก่อนเหรอถ้าเราได้ปีหน้าถ้าเราจะเป็นเจ้าภาพนี
0: ่ผมอธิบายนะ
8: เร็วไปพี
0: ่ผมอธิบายนะคือจีนเป็นเยอะกว่าเราอีกนะจีนน่ะเป็นปีเว้นปีเลยนะ
8: Oh.
0: คืออธิบายก่อนเกือบปีเว้นปีอ่ะผมพูดเปรียบเทียบแล้วกันแต่ว่าคืออธิบายนิดหนึ่งทำไม มันไม่เหมือนกับฟุตบอลคือคุณต้องเข้าใจก่อนฟุตบอลเนี่ยไปจากที่ไหนถ้าเป็นฟุตบอลโลกเนี่ยคนดูมันก็เยอะแต่วอลเลย์บอลเนี่ย VNL เนี่ยต่อให้คุณอยู่ในประเทศที่เป็นชั้นนำของ VNL ของโลกใบนี้เนี่ยคุณไปจัดถ้าไม่ใช่เจ้าภาพมันก็คนดูไม่ค่อยเยอะครับซึ่งสิ่งที่เราทำให้เห็นว่ามันประสบความสำเร็จมากๆในการเป็นเจ้าภาพคือประเทศไทยนะครับอันนี้ต้องบอกก่อน
1: บางชาติเขาก็ไม่อยากเป็นเจ้าภาพ
0: ใช่เขาก็ไม่ได้อยากมันนั่งเสียเงินเยอะแยะอะไรวะมานั่งจัดอะไรเลอะเทอะ
1: จีนก่อนอันนี้เคยเป็นเจ้าภาพมา3ครั้งอ่ะ
0: จีนอ่ะบ่อย
1: คือ18 19 20แต่20ไม่ได้เล่นเพราะว่าเป็นโควิด
0: อ
1: ิตาลี1ครั้งตุรกี1ครั้งอเมริกา1ครั้งไทย1ครั้งแล้วก็ปี2025จะเป็นที่โปแลนด
0: ์
1: อันล่าสุดเนี่ยก็เป็นมาเก๊า
8: ผมสงสัยนิดนึงครับพี
0: ่
8: ไม่รู้ผมจำผิดทั้งก่อนหน้านี้ป
0: ัจ
8: จุบันเนี่ยถ้าผู้เล่นเสิร์ฟเซตเนี่ยสมมติพี่มนเสิร์ฟแล้วข้ามไปพี่เอกรับสมมติพี่เอกรับโดนแต่ออกก็คือพี่มนได้เอส
0: ใช่เป็นเอสครับ
8: แต่ว่าเดิมนี่มันต้องลงแบบว่าลงอีกฝั่งนึงโดนนี่สัมผัสตัวผู้เล่นหรือเปล่าพี่หรือว่ามันเป็นกติกาที่ใช้อยู่ปัจจุบันมาตั้งนานแล้วพี่
0: ถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นแบบนี้นะ
1: เสิร์ฟเอสก็คือถ้าเสิร์ฟแล้วได้แต้มเลยเขาเล่นจะนับเป็นเสิร์ฟเอสเลย
0: ใช่ถ้าเสิร์ฟแล้วได้แต้มเลยแล้วไม่ว่าจะโดนใครหรือไม่โดนใครก็น่าจะเอสครับ
8: แต่ถ้าเป็นเทนนิสจะเป็นอีกแบบนึงถูกไหมพี่มันต้องลงโดย
0: ลงแล้วไม่ได้โดนสัมผัสถูก
8: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ถ้าเป็นเทนนิสเป็นอย่างนั้นถ้าคุณรับออกก็คือไม่เอสอ่ะ
8: ครับพี
0: ่ถ้าเทนนิส
8: วันนี้จัดกันไปบ้างยังครับพี่ประชุมเพลิงกันยังครับพี่
0: อะไรอ่ะ
8: ลอตเตอรี่ไงพี
0: ่ยังเลยส่งมาหน่อยดิ
8: เดี๋ยว
1: จานเพชรเลือกไว้ยัง
0: ไม่รู้แต่คุณเอกแต่คุณสิงโตส่งมาหน่อยดิ
8: ได้เดี๋ยววันพฤหัสแล้วกันเดี๋ยวผมดูให้พี่เพราะเลขชิ้นเลขยังไม่มาพี่คนให้เขายังไม่ได้ให้มา
0: ก็ดีก็ดี
8: รบกวนนิดนึงได้ไหมครับพี
1: ่ค
8: ือเมื่อวันเสาร์เนี่ยตอนบ่ายสามถึงบ่ายสี่ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นรายการ AI Talk และมันเป็นรายการรีรันผมอยากจะรู้ว่าเขาอะไรรายการรีรันของที่จัดสดวันไหนอ่ะมารีรันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพอดีผมตื่นมาแล้วมันฟังได้แค่หน่อยเดียวมันก็หมดเวลาแล้วพี่
1: อู้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคือเทปรีรันเนี่ยมันมีอย่างงี้บางทีมันมีสัปดาห์ต่อสัปดาห์หรือจะเป็นเทปที่เป็นเทปกลางนี่ถึงโกสามารถเอามาเปิดฉุกเฉินหรือรีรันตอนไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
0: อ
1: ันนี้ผมไม่เข้าใจระบบของคลื่นว่าเขาเอาแบบวันต่อวันสัปดาห์ต่อสัปดาห์
0: คุณถามพี่เต่าอ่ะคุณสิงโตคุณถามคุณอัชลาตอนเช้าๆก็ได้บอกขออนุญาตหมอปัญญานิดนึงอะไรเงี้ย
8: เพราะว่าพี่เต่านี่แกป่วยอยู
0: ่แกเป็นอะไรวะเต่าเป็นอะไร
8: ไม่
1: เป็นโรคเกาต์กำเริบ
0: โอเคโอ้ย
8: โอเคนะโอเคเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันพฤหัสผมโทรมาให้เลขใหม่พี่
0: จัดมา
8: โชคดีนะครับพี่
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
0: ระยะทางจากโอซาก้าไปโตเกียวครับ503กิโลนะฮะแต่ถ้าใช้ชิงกาเซ็นประมาณ3ชั่วโมง
1: ที่มันเคยขึ้นมา
0: ชิงกาเซ็นผมงวดที่แล้วที่ผมไปญี่ปุ่นปีที่แล้วเนี่ย
1: ไปจากโตเกียว
0: ผมโอซาก้าก่อนผมเที่ยวโอซาก้าก่อนแล้วผมก็เข้าไปโตเกียวก็นั่งชิงกาเซ็น 2,000 กว่าบาทแพงนะไม่ใช่ถูกนะคือถ้าไปกลับ 4-5,000 แต่ว่าผมก็บินกลับที่โตเกียวไงผมก็เลยจากโอซาก้าเที่ยว 3-4 วันแล้วก็นั่งชิงกันเซ็นไปมันก็จะแวะนาโกย่า
1: เสียวไหมพี่เวลานั่ง
0: ไม่รู้สึกอะไรนุ่มเนียนไม่มีความกระชากกระโชกโคกไม่มีดี
1: ขึ้นชื่อเรื่องประเทศยานยนต์จริงนะ
0: ใช่แล้วคือคุณเห็นวิวข้างทางที่มันวิ่งอ่ะคุณไม่รู้ว่าคุณวิ่ง300นะมันจะไม่รู้สึกว่าคุณวิ่ง300มันเนียนไปเลย
1: มันก็เหมือนแบบไอ้ที่เราเห็นในคลิปอ่ะคนมายืนอยู่บนสะพานลอยใช่ป่ะเวลารถไฟวิ่งมา
0: เร็วถ้าอยู่ข้างนอกแต่อยู่ในเราไม่รู้สึกเลยมันเนียนไปเรื่อย
1: เร็วมาก
0: ดีฮะพี่ทีครับเชิญฮะ
9: ครับสวัสดีครับคุณเอคุณมอน
1: สวัสดีครับพี
9: ่สวัสดีโอ้จบแล้วทีนะบอลโลก
0: ก็ต้องจบอ่ะพี่มันก็จะอย่างนั้นเลย
1: ผมว่ามันก็พอเราดูไปมันก็เพลินดีพี่อาจจะจบไปก็มาโฟกัสกับฟุตบอลลีกต
0: ่อ
9: ผมบอกเลยฟุตบอลโลกรอบนี้ผมดูสดได้แค่45นาที
0: ทำไมอะ
9: ร่างกายไม่ไหวฝืนแล้ววันที่อังกฤษเตะกับอาร์เจนนั่นแหละ
1: เพราะวันนั้นมันเล่นตีเท่าไหร่ตี4ป่าว
9: ฝืนแล้วไม่ไหวต้องบอกตัวเองเลยบอก พอเหอะนอนนอนดีกว่าโอ้โหโอ้ถ้าไหวสู้ไม่ไหวสู้ร่างกายสู้ไม่ไหว
1: คือพอมันได้พอมันได้ดูทุกวันวันนั้นมันเหนื่อยพิธีร่างกายไม่ไหวหรอก
9: มันไม่เหมือนเวลาของยุโรปไงมันเป็นเวลาของอเมริกาแล้วมันดึกเกิน
0: มันเช้าเลยพี
9: ่เออมันดึก
0: มันเช้าเลยเออ
9: ขนาดวันที่อังกฤษเตะนี่ก็ล่อเข้าไปถึงตีสองแล้วนะ
0: ก็ยังดีไปเจอเอ้ยอังกฤษตีสี
9: ่ตีสองไม่ใช่เหรอตีสองนี
0: ่ตีสี่
1: ตีสี่เป็นอังกฤษ
0: อังกฤษตีสี่พี
9: ่เอาตีสี่เหรอ
0: เออ
9: เฮ้ยไม่ใช่ดิผมว่าผม
0: นัดชิงมันตีสองแต่ว่าอังกฤษมันตีสี่เออ
1: พี่ทีหมายถึงรอบไหนรอบรองหรือรอบชิงอันดับ3
9: รอบรองดิ
0: รอบรองอ๋อรอบรองรอบชิงอันดับ3ชิงอันดับ3ก็ฝรั่งเศสอ่ะตี4
9: ไม่อังกฤษกับอาร์เจนไงที่ผมบอกว่า
0: โอเคอังกฤษกับอาร์เจนก็น่าจะตี2ใช่ใช่
9: แล้วผมนั่งดูได้แค่45นาทีผมไม่ไหวแล้วผมบอกตัวเองแล้วบอกนอนเถอะไม่ไหวแล้ว
1: ดีแล้วพี่ไม่ฝืนตัวเองอ่ะใช่ไหมฝืนดูไปพอดูก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีอ่ะ
9: เดี๋ยวน็อกไปแล้วยุ่งเลยแล้วเออถามเรื่องนี้ดีกว่าคุณเอกได้ดูคลิปของน้องเน่ๆบ้างป่ะ
1: โอ้เปิดมาขึ้นฟีดตลอดพี่ดูครับผมดูนู่นยันช่องทางช่องเขานู่น
9: เออเหรอโอ้ยผมดูวันละสองผมดูวันละสองรอบอ่ะผมดูวันละสองรอบทุกวันเลยแล้วมันดูไม่เบื่อจริงๆนะ
0: ไม่เบื่อจริงๆสุดยอดมาก
1: เพราะช่องน้องเขาอ่ะมันทำเพลงหลายเพลงคัฟเวอร์หลายเพลง
0: ใช่ใช่
1: ไหนจะมีเล่นสดที่ตลาดนาคาอยู่มันก็น่าดูนะพี่
0: ใช่ใช่แล้วตอนนี้ตลาดนาคากลายเป็นโอ้โหตลาดแตกแล้วอ่ะ
9: ผมรอดูรอบต่อไปเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะออกมาในลักษณะไหนเนี่ย
0: นั่นสิมีไม่มีมีแต่คนอยากรู้ครับ
1: เห็นเดือนไหนเดือนหน้าเดือนสิงหา
0: สิงหาครับกลางเดือนมั้งน่าจะไม่ผิด
9: คุณเอกกับคุณมนว่าไอ้คนที่เป็นฝรั่งที่ผมขาวๆอ่ะที่เขาเป็นคนประสานงานอ่ะผมว่าคนเนี้ยเขาเป็นแมวมองของไอ้ส
0: ตาร์ทาเลนต์ไม่รู้อ่ะพี่อันนี้ไม่รู้จริงนะ
9: ผมว่าใช่นะผมว่ามันต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเหมือนที่สโมสรฟุตบอลมีอ่ะเป็นพวกแมวมองไปหาไอ้เม็ด
0: งาม
9: ประมาณนี้ผมว่าใช่อ่ะ
0: แล้วกลายเป็นว่าซีซั่นนี้ผมว่าทุกเกือบทุกซีซั่นเลยมั้งที่กับเพิ่มขนาดนี้คือผมลืมก็ทาเลนต์ไปนานมากแล้วนะ
9: ผมลืม
0: ไปนานมากแล้วนะ
9: ผมว่าไม่ค่อยได้ดูหรอกแต่เผอิญมันเจอเนี่ยแหละ
1: เพราะอย่างนึงเพราะถ้าเรื่องรายการเพลงรายการเดียวแล้วผมชอบดูชอบดูเดอะสตาร์พี
0: ่เฮ้ย
1: แล้วงานอื่นผมไม่ค่อยดู
0: คุณดูยุคไหนยุคกรรมการยุคไหน
1: ยุคแรกๆเหรออ
0: ๋อโอเคถ้าคุณต้องดูยุคแรกยุคหลังก็ไม่ได้แล้ว
1: รายการอื่นผมเฉยๆนะแต่
0: แสดงว่าคุณต้องชอบพี่ม้าแน่นอน
9: แล้วเพลงล็อกยุค90นี่คุณเอกทันบ้างไหม
1: ทันพี่ทันถ้าสัก80 70นะผมไม่ทัน
9: ไม่ทันเหรอถ้าอย่างคุณบอลนี่น่าจะทันในยุค70นะ
0: 70ผมไม่ทันหรอกพี่70โอ้โหนั่นมันรุ่นไหนล่ะพี
1: ่เราก็มาทันจากการที่มาดูมาฟังย้อนหลังนี่แหละพ
0: ี่ใช่แต่ใช่แบบไปทันยุคนั้นไม่ผมเนี่ย2000 90 2000ผมจะมาประมาณเนี่ยวงดนตรี90 2000ที่ผมชอบแล้วผมเนี่ยเป็นชาวล็อกของจริง
9: แต่ผมทันในยุค70เนี่ยคาตาเลยอ่ะ
0: 70ผมไม่ทันคือมาทันที่คุณเอกพูดน่ะก็มาฟังหลังๆอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยนั่งฟัง70ก็จะมีใครพวกใช่พวกควีนพวกอะไรพวกเนี้ยใช่ป่ะ70 80น่ะ
9: ยุค70นี่เฮฟวี่เมนทอนน่ะ70เนี่ยทันเลยอ่ะ
0: 70ยังไม่ใช่เฮฟวี่ครับมา80กลางๆแล้วขึ้นมาเป็นเฮฟวี่หน่อยครับ70ยังไม่ใช่เฮฟวี่ครับ
9: 70มั่ง50มั่งโอ้
0: โหเห็นโอ้50ยิ่งหนักเลยครับยังไม่มีกีตาร์แบบนั้นครับยังไม่ได้รุนแรงหนักหนามันยังไม่มีความเป็นเมทัลครับ
9: ยังไม่รู้หรือว่าผมกระแสเรื่องอะไร
0: ทำไมอะไรอ๋อ70 50 อ๋อก็ชอบแบบชอบเอาพูดแต่ของเก่าไงนะฮะแต่ปีแล้วโดนไป2เกมนะเรา
1: ก็ไอเราก็เค็มน้องเนเน่ไง
0: เราก็โดนไป2เกมนะเราอ่ะเออคือผมไม่เข้าใจพี่เอาอดีตของอดีตมาพูดทำไมเพราะเอาปัจจุบันเนี่ยพี่โดนผมไป2เกมไงฮะพี่โดนไป6ไง6คะแนนนี
1: ่พี่ที พิธีพิธีแนะนำพี่ไอ้เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์พิธีเลิกพูดนะ
0: เออ
1: พี่เอาหนึ่งศูนย์ล่าสุดดีกว่า
0: ทำไม
1: แพ้เล็กแคบไง
9: เนี่ยคุณเอกผมกำลังจะพูดว่าเนี่ย
0: มันไม่เกี่ยวอะไรกับพวกคุณไงผมแพ้เล็กแคบมันก็เรื่องของเล็กแคบกับผมไงมันเกี่ยวอะไรกับพวกคุณไงพวกคุณโดนผมไงฮะเดี๋ยวผมมัดไอ้เชลซีไปทีมด้วยเลยมาไหนๆก็ไหนไหนนะสองทีมเนี่ยผมได้12คะแนนเต็มอ่ะฮะคุณจะไปมัดมัดเลอะทงเลอะเธอ7-0 7-0ได้กี่ปีแล้ว
1: เชลซีก็ได้มาแกนโรเจอร
0: ์ร้อยกว่าล้าน
1: ร้อยกว่าล้าน
0: ร้อยกว่าล้าน
9: กำลังจะถามคุณเอกอยู่ว่าไอ้เมื่อ2อาทิตย์ก่อนนะคุณเอกบอกว่ามีทีมนึงเขาฝันว่าเขาจะเอาอะไรอ่ะ30แต้มปิดนัด30แต้มใช่มั้ย
0: ผมไม่ได้ฝันนะพูดเรื่องจริง
1: ก็จัดกับพี่มนนี่แหละเขาจะเอา30แต้มก่อน
9: เนี่ยโดนนัดแรกก็โดนเกินไปแล้วเนี่ย
1: เราก็จะโดนแซงนัดที่11ไงแดงเดือดเปล่า
0: 11เนี่ยเป็นแต้มที่33
9: โอ้โห
0: แต้มที่33
1: เอางี้พิธีเราพูดกันก่อนฤดูกาลจะเริ่มเนี่ยพี่แล้วก็เรามารอพูดลุ้นผลยาวๆเอามั้ยพี่เอากับผมมั้ยพี่จับมือผมก็ได
0: ้ว่า
1: ลิเวอร์พูลกับแมนยูเนี่ยจบฤดูกาล2026-27น่ะอันดับใครจะดีกว่ากัน
9: โ
1: อ้พี่อยากกินสุกี้ของจันบนมั้ยล่ะ
9: ไว้ผมว่าชอบกินก๋วยเตี๋ยวร้านเค้าก๋วยเตี๋ยวเนื้อคุณเอกเคยไปกินมั้งป่ะล่ะ
1: ยัง
9: เออนั่นล่ะลองไปดูดิ
0: ถ้าสมมติว่าจบฤดูกาลแล้วลิเวอร์พูลอันดับดีกว่าผมซึ่งมันเป็นไปไม่ได้คุณไปร้านก๋วยเตี๋ยวผมได้เลยนะไปได้เลยน้ำเปล่ากับชุดน้ำแข็งผมไม่คิดเงินเอาอย่างนี้แล้วกันคุณบอกชื่อผมไปน้ำเปล่าน้ำแข็งฟรี
1: แทนที่พี่จะเลี้ยงเขาสัก10ชาม
9: ไอ้น้ำเปล่ากับน้ำแข็งมันฟรีอยู่แล้ว
0: เฮ้ยน้ำขวดไม่ฟรีนะแต่ถ้าน้ำเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมไปบิดน้ำก๊อกให้
1: เนี่ยถ้าลิเวอร์พูลจบต่ำกว่าแมนยูนะผมเลี้ยงข้าวพี่เลย
0: ไอ้เรื่องเลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวผมขอคิดแล้วกันคุณจะร้านไหนนะฮะทำไมคุณมั่นใจมากเลยเอาละอีลาว
1: า
0: ค
1: ุ
0: ณม
1: ั
0: ่นใจขนาดนั้นเลย
1: ก็ผมเสียให้พี่ไปแล้วครั้งนึงนะ
0: ก็เข้าใจผมก็จัดได้ไม่มีปัญหา
1: ผมใจอยู่แล้วแต่ถ้าแมนยูต่ำกว่าลิเวอร์พูลพี่จะเลี้ยงแน
0: ่ผมก็ได้หมดอ่ะคุณผมเลี้ยงคุณ
1: มือ
0: เ
1: นี่
0: ย
1: ได้หมดพี่เอากับผมไหมล่ะ
0: ได้หมดอ่ะ
1: พี่มันจับมือผมซัดจันมนเอาไหมล่ะ
0: นี่วันนี้เพิ่งผิดหวังไอ้นี่นะไอ้ชัวร์เมนตี้นะชัวร์เมนตี้ไม่ต่อสัญญายาวไปแล
9: ้วผมกำลังจะบอกคุณมนเนี่ยนัดแรกบอกเจิมเนี่ยคุณมนเตรียมหาโค้ดใหม่ไว้รอยัง
0: โค้ดผมมาเยอะแยะ
1: งานแรกเขาเบาไหมเหรอไปเจอ
0: โค้ดผมมาเยอะแยะ
1: เจออะไรเจอเฮาซิตี้เหรอแมนยูอ่ะ
0: เจอใครก็ได้จะเจอลิเวอร์พูลก็ได้จะเจอเชลซีก็ได
1: ้ก็เขา
0: ไม่มีปัญหาเจอใครก็ได
1: ้ก็แมนยูเขาจะเอา30แต้มนะ
0: เออผมจะเจอใครก็ได้พี่ผมไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้ว
9: ก็เนี่ยปีซีซั่นเนี่ยจะรอดหรือเปล่า
0: ปีซีซั่นเนี่ยเจอโลเซนบอกเจอแอตมัดลิดเจอปารีสแซงแชมแมงเดี๋ยวจะยิงให้ด้วยแชมป์ยุโรปมันจะเละขนาดไหนเจอลีดยูไนเต็ดนี่ดาร์บี้นะ
1: นี่เสียดายนะเสียดายว่าถ้วยแรกที่ออสโลเนี่ยแมนยูพลาด
0: ไปแล้ว
1: ก็นี่ก็แพ้เกมหมุนเครื่องไม่หรอ
0: ก็ตัวไม่ครบอ่ะไม่มีใบนู
1: นั่นแหละก็พลาด
0: ไม่มีด็อกเตอร์กูไม่มีเยอะเลยมาตีนงมาตีเนส
1: พี่พี่มนจำได้ป่ะอุ่นเครื่องเกมแรกของพี่ฤดูกาลที่แล้วอ่ะนี่ไงพี่ก็มาแพ้ทีมอาเซียนไง
0: แต่ว่าสุดท้ายนี่ผมได้ที่3ไงผมเหนือพวกคุณไง
1: แต่จบก็ไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีก
0: ไม่เป็นไร
1: ไม่ได้อะไรเลย
0: แต่ผมมี2แชมป์ไงผมมี2แชมป์ก่อน
9: ฤดูกาลที่แล้วยอมให้
0: มันต้องยอมอยู่แล้วมันไม่ยอมไม่ได้หรอกแหมพี่จะอะไรไม่ยอมพี่โดนผมไปกลับพี่ก็พูดไปเรื่อยโธ่นะอ่ะพี่โอเคนะ
9: ครับผม
0: ได้แล้วคุยกันพี่สวัสดีครับแล้วที่สำคัญ15สิงหาเจออดีตโค้ชเอซีมิลานซัดกับพี่
1: ลิม
0: พี่ลิมเจอกันมิลาน
1: ปีซีซั่นที่ไหนที่โอเทฟอร์ด
0: น่าจะโอเทฟอร์ดนะเป็นไงล่ะพี่ลิมกับบ้านเก่านี
1: ่
0: คุณป๊อกมาเชิญครับ
10: ครับ
0: สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับพอดีเป็นแฟนรายการมานานนะ
0: ขอบคุณครับ
10: มาชวนชุดประเด็นของฟุตบอลโลกหน่อยครับพอดี
0: เชิญครับ
10: ที่ผ่านมา
0: เชิญครับ
10: จากการที่มันเพิ่มทีมเป็น64ทีมนะครับจากข่าวเนี่ยผมว่ารู้สึกว่าไม่รู้พี่คิดเหมือนกันไหมหรือว่าชวนผู้ฟังคิดด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยว
0: ่
10: ามันกำลังทำลายประวัติศาสตร์ที่ฟีฟ่าแบบสร้างสะสมมาแบบเช่นสมมติว่
0: า
10: อันดับดาวซันโวอะไรเงี้ย
0: ครับเห็นด้วย
10: เมื่อก่อนมันสามารถมันเทียบกันได้แม้ทั้งแบบ สมมติยุคใหม่ยุคเก่ามันแม้เด็กจะไม่รู้จักก็ตามอาจจะไม่เคยเห็นคนเล่นก็ตามแต่ก็จะรู้ว่าโอ้คนนั้นต้องเก่งมากแน่เลยยิงได้จริงแต่ตอนนี้มันเหมือนกับมันไม่สามารถเอามาอยู่ในตารางเดียวกันได้
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: อันนี้เห็นด้วยคือเอามาตัดสินไม่ได้หรอกว่าใครเก่งกว่ากันมันด้วยจำนวนแมตช์ที่มันเยอะ
0: แมตช์เยอะคุณภาพทีมที่เข้ามาม ันต่างกันถูกไหมพี่เพราะว่าคุณภาพทีมอย่าง24ทีม32ทีมเนี่ยมันเป็นระดับหัวแต่คราวนี้ถ้าเป็น64มันจะมีระดับหางระดับกลางเข้ามา
10: ใช่มันเลยทำให้ความขลังเหมือนกับว่าเอ้ยแต่ก่อนเราเคยเอามานั่งเปรียบเทียบกันว่าโอ้งั้นแสดงว่าคนนั้นคนนี้จะฟองแตงหรือว่าต้องโอ้โหฝีเท้าไม่ธรรมดาแน่เลย
1: เกิดบุลเลอร์
0: เกิดบุลเลอร
10: ์
0: ลูมินิเก้พวกเนี้ย
1: ครั้งนี้นะคุณป๊อกเอ็มเปเป้10ลูก
0: โคตรเยอะ
10: มันเกินมาตรฐานเมื่อก่อนแบบโอ้แต่ละคนได้5ประตู6ประตู
1: ส่วนใหญ่นะจะ5ประตู6ประตูนี่ก็ถือว่าเก่งมากนะ
10: ใช่ทีนี้มันก็ข้ามไปเลยทีโอลิเซ่นะครับแอสซิสต์แบบ
0: กระจุยเลย
10: ผสมทลายไปเลย
0: กระจุยเลย
10: แต่อีกอันนึงที่ผมว่าเขาทำลายแบบประวัติศาสตร์ก็คือหมายถึงว่าเรื่องของภาพจำเมื่อก่อนเวลาจบบอลโลกมันจะมีเหมือนกับวิดีโอขายไม่รู้ทันมันได้จำกันได้มันจะมีวิดีโอเหมือนรวม
0: ไฮไล
10: ท์ของซาซ็อกเกอร์อะไรเงี้ยเขาทำมา
0: แบ
1: บแมตช์ใหญ่ๆสนุกสนุกบางแมตช์เขาก็ทำมาขายเฉพาะแมตช์ก็มีนะ
10: ใช่แล้วเราก็จะจำโมเมนต์ได้แบบเช่นฮาจิยิงไกล
0: โอ้ย
10: ล็อกข้ามหัวเดวิดแคทใช่ไหมเดวิดแคทที่สวัสดิ์อะไรอย่างเงี้ย
0: มาดอร์น่าเลี้ยงหลบเนี่ยผมยังติดตามอยู่เลย
10: แต่เหมือนภาพจำของบอลโลกคราวนี้มันเหมือนกับมันเยอะแมตช์ก็จริงแต่ว่าไม่รู้พี่มันไม่ค่อยมีโมเมนต์ไหนที่มันแบบ
0: จำไม่มีเลย
1: เออ
0: สเปนก็ไม่โดดเด่นคือไม่โดดเด่นเรื่องโมเมนต์แต่โดดเด่นเรื่องวิธีการ
1: ภาพเด่นๆครั้งนี้ไม่
0: แต่จริงประตูสวยๆก็มีนะถ้าพูดถึงประตูสวยๆมันก็มีนะถูกไหมแต่ว่ามันไม่จำไง
10: ใช่ครับหมายว่ามัน
1: 94นี่ยิ่งเยอะเลยนะ94
0: เออ94เยอะ
1: ที่อเมริกา
0: เบเบโต้ไง
1: เบเบโต้โรมาริโอไอ้องซาอัวไอโอเอรันอะไรวะที่ลากเดียวนะ
0: นั่นน่ะน่าจําจําเออจริงอ่ะผมเห็นด้วยนะคุณบ็อก
1: ซอยคอฟเนี่ยพวกเนี้ย
0: เออฟรีคิกคนเลอะเทอะแล้วดาวอฟูคือ
1: ครั้งนี้ขออภัยแฟนอาร์เจนนะภาพจําคือปาเรเดสนี่แหละถ้าพูดถึงนักฟุตบอลผม
0: ไม่มี
1: ถ้าเด่นๆมันนึกไม่ออก
0: ผมถ้าภาพจําปีนี้ของผมนะมิเกลเมลอนป้องปังอันนี้ภาพจำผมเลยโคตรมันเลยคนแรกของโลกตอนนั้นไม่มี
10: แต่ลูกยิงเรานึกไม่ออกเลยว่าถ้าให้แบบเหมือน4ปีผ่านไปแล้วจะมาพูดถึงเขาที่ผ่านมาเนี่ยว่า
0: จำไม่ได้
10: อะไรคือลูก
1: เขา
0: เออจำไม่ได้ใช่ใช่จำไม่ได้
10: เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันบางทีมันก็เสือไปนะกับการที่จะมีเยอะถ้ายิ่ง64ทีมคราวนี้ยิ่งแบบ
1: ก็อาจจะสองลูกยิงของฮาลันยิงบราซิลอะไรเงี้ยหม่งลูก
0: ผมยังลืมไปเลยเนี่ยผมยังลืมไปนะ
10: ใช่ต้องมานั่งไล่ต้องมานั่งไล่นึกจริงๆจังๆอะไรเงี้ย
0: มันไม่ติดตา
1: เพราะมันต้องร้อยสี่แมตช์104แมตช์มันควรจะมีแมตช์ดีๆหลายๆเกมแต่เรานึกไม่ออกนะ
0: ใช่อย่างน้อยๆลูกยิงประทับใจถามว่าสวยเยอะไหมเอ็มบัปเป้ก็ยิงสวยหลายลูกแต่เราไม่จำไงมียิงสวยๆหลายลูกนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้สึกว่ามันพิเศษอ่ะเออเรียกว่ามันไม่พิเศษ
1: อ๋อถ้าติดตาผมก็นี่ไง
0: อะไร
1: เราตะโล
0: อุ้ย
1: ลูกเปิดของเมสซี่ให้เราทะโล่มงไงรอบรองไงติดตาไว้แหละอาจารย
0: ์หนักเลยลูกนั้น
10: แต่ไม่ค่อยมีโซโล่นะครับไม่ค่อยเหมือนมี
0: แต่ถ้าถามผมจะจำนะถ้าเดี๋ยวนั่งรวบรวมความคิดนะจะจำแบบถ้าจะเด้งขึ้นมาในหัวผมแฮร์รี่เคนไอ้ลูกนั้นอ่ะจำกันไม่ได้ไงไอ้ลูกที่มาตวัดยิงลูกนั้นอ่ะไอ้ลูกที่สองที่มันยิงสวย
10: อ๋อที่มันแตะ
0: เออแต่แล้วซัดขวาลูกนั้นโอ้โหแล้วเสียบหายแล้วแซงชนะลูกนั้นน่ะแล้วผมจะจำถ้าผมจะจำจะจำลูกนั้นนะ
10: ก็มาแต่มันก็ยังไม่ค่อย
0: ก็เออมันก็จะต้องนึกไงเห็นป่ะมันยังต้องนึกไงก็จริงจริงจริงจริงจริง
10: แล้วนึกถึงลูกโรเบิร์ตบาโจอย่างเงี้ยที่โซโล่เข้าไปอย่างเง
0: ี้
10: ย
0: โอ้โหนี่ก็ดียิงจุดโทษชนคาอย่างเงี้ยเราก็จำนะบาโจอ่ะไม่เข้าอ่ะ
10: ใช่ครับเป็นภาพจำตอนนี้เรานึกไม่ออกเลยแมตช์จุดโทษอะไรใครยิงใครยิงพลาดใครยิงเข้าอะไร
0: ความคลาสสิกไม่มีแต่ถ้าถามว่าจำถ้าให้จำอีกนะก็อีกอันหนึ่งใบแดงแล้วไม่ได้รับโทษ
1: บาโลกุลเหรอ
0: ไอ้บาโลกุลเนี่ยมันถูกแทรกแซงอะไรอย่างเงี้ยมันก็อย่างงี้ก็น่าจำอยู
10: ่มันกลายเป็นเรื่องนอกสนามหมายถึงว่าเขาเขียนในสนามแต่หมายถึงว่าเป็นพวก VAR เป็นเรื่องของย้อนหลังอะไรเงี้ยใบแดงใบเหลือง
1: น่าจดจำสุดก็นี่แหละ อินฟอร์เจโน่บินดูบอลเยอะสุด
0: ไม่โผล่ทุกสนามไอ้บ้านะ
10: ครับก็ประมาณนี้ครับก็สม
0: แล้วคุณบ็อกเชียร์ทีมอะไรอ่ะ
10: จริงๆเชียร์โปรตุเกสครับ
0: โปรตุเกสนะแล้วทีมสโมสรนะครับ
10: สโมสรเรอัลมาดริดครับ
0: มาดริดนะอังกฤษมีไหมอ
10: ังกฤษก็เลี้ยวผูครับเลี้ยวผู
1: ถึงว่าผมฟังจากเสียงรู้เลยว่าคุณฟ็อกหน้าตาดีอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้ถ้าคุณเอามาตรฐานตัวคุณมาวัดเนี่ยนะผมบอกเลยแฟนลิเวอร์พูลขี้เหร่ทั้งโลกเชื่อผม
1: ดูคุณป๊อกมีรสนิยมมากอ่ะนะดูสุขุมนุ่มลึกเห็นนะ
0: มีรสนิยมอะไรอันดับ5
10: ก็เลยสังเกตถ้าเกิดคนที่ดูบอลทันบอลโลกปี90 86อะไรเงี้ย8 90 86อ่ะก็จะเชียร์ไม่ลิเวอร์พูลก็แมนยู
0: ประมาณนี้แหละแต่ส่วนใหญ่ลิเวอร์พูลเด็กยุคนั้นน่ะเป็นลิเวอร์พูลหมด
10: นะมันเป็นยุครุ่งเรือง
0: ใช่ครับ
10: ยุครุ่งเรือง
0: แต่ศูนย์เน
10: าะแล้วก็เป็นแฟนรายการมานานก็ติดตามให้กำลังใจนะ
0: ขอบคุณครับว่างก็โทรมานะว่างก็โทรมานะ
1: วันหลังโทรมาคุยใหม่นะคุณป๊อกนะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับมีเวลาไปไล่ข้อความมาเยอะมากเลยคุณเอกไม่ได้อ่านเลย
1: ทาง489899เราตั้งแต่2ทุ่มครึ่ง
0: เยอะมากฮะเชิญฮะ
1: สวัสดีพี่มนคุณเอกครับช่วงนี้ผมนั่งไล่ดู Sport Relax ใน YouTube ย้อนหลังตั้งแต่ปี2020ครับมีพันกว่าคลิปจากคุณผีสลิปน็อต
0: ก็จัดทุกวันน่ะตอนนั้นน่ะ5วันน่ะ
1: มีบอกว่ายังไม่ถึงอย่าเพิ่งไปคิดเลยครับจากคุณบอลสลิกา
0: ครับผม
1: น่าจะเรื่องบอลไทยนะ
0: น่าจะ
1: ไม่หรอกมันก็ประเด็นที่เราเอามาสามารถพูดคุยกันได้
0: ใช่
1: เราก็ยังมองว่าโอกาสยังยากอยู่นะครับ
0: ใช่ครับ
1: อเมริกาได้6ครึ่งครับจากคุณบอลสลิกามีก็832ทีมจากคุณบอล
0: 6ครึ่งเลยห
1: กครึ่งคุณบอลโลกต้องจัดแบบฟุตบอลแชมป์7สีครับใครถึงจะได้ไปและทุกชาติก็จะได้ไป
0: ครับผม
1: แล้วก็รอบคัดเลือกอะไรประมาณนี้แบบนั้นมันก็ไม่ด
0: ีไปมันไม
1: ่รอไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยชัวร์แน่นอนครับได้เล่นบอลโลกจากคุณสตีฟไฮเวย์
0: ใช่อยู่แล้ว
1: 1986เอเชียมีเกาหลีใต้กับอิรักครับ
0: ครับผม
1: เอกมนส้มตำปูปลากันครับปลาแท้ๆกลิ่นแรงเด็ด
0: ๆผมเป็นคนไม่ทานปลาว่ะเอาจริงแต่ว่าส้มตำผมชอบนะ
1: ให้ผม
0: แต่ผมไม่ทานปลาว่ะ
1: วางไว้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวไปกินส้มตำหน้าบ้านดีกว่า
0: หน้าบ้านคุณใช่ไหม
1: โอเคไปกินกับแทนอูบอยปีนั้นไม่น่าเชื่อแค่24ที
0: ม
1: มีแคนาดาฮังการีไอร์แลนด์เหนือคุณไวไซส์นะครับ
0: บ
1: ัลแกเรียด้วยนะครับจานมนไหนบอกอังกฤษแพ้ฝรั่งเศสชัวร
0: ์ก็ดูมันจัดตัวดิคุณดูมันจัดตัวก่อนเถอะ
1: ไม่ต้องแค่จานมนหรอกผมว่าแทบทุกสำนักอะส่วนใหญ่อะ
0: ฝรั่งเศสทั้งนั้นแหละ
1: ฝรั่งเศส
0: ดูมันจัดตัวดิ
1: โดยช่องถึงแบบถึงเปลี่ยนไงไม่งั้นน่ะเสียหน้ากว่านี้นะ
0: ก็ใช่ไงต้องเปลี่ยนออกมาไล่บี้สนุกนะแต่ถามว่าอังกฤษก็สำรองอ่ะแหละก็ใช่แต่ว่ามันเล่นดีกว่าไงมันนั้นช่วยไม่ได้จริงฝรั่งเศสอะไรก็ไม่รู้
1: เกาหลีเหนือเข้ารอบ8ทีมบอลโลกที่อังกฤษ1966นำโปรตุเกส 3-0 โดนยูเซบิโอยิงแซง 5-3 ใช่เกาหลีเหนือเคยเกาหลีเหนือเคยโคเซ่ได้มาแล้วครับ2002ที่3 2006ที่1 2004จากคุณบอลสุริกา
0: ไม่ใช่อันนี้โคเซ่เขาเป็นนักฟุตบอลแต่นี้ที่คุณเอกเขาสื่อนี่ก็คือโค้ช
1: ก็มันก็ครบอ่ะนะดีเจครับที่ผ่านมาโค้ชทีมชาติไทยคนไหนที่ทำให้คนไทยมีความฝันจะไปบอลโลก
0: เอาใกล้เคียงสุดเหรอครับถ้าใกล้เคียงสุดผมว่าก็มี2คนปีเตอร์วิทกับ
1: พี่โก้
0: พี่โก้แค่นั้นเอง2คนแค่นั้นเอง
1: ผมเสียดายพี่โก้บอลกำลังมีทรงอ่ะ
0: มันเป็นตามเวลาเป็นเรื่องปกติ
1: วัดดีนะเอกของแท้เต็มแผ่นลุงมนของปอม
0: ๆเอาอีกแล้ว
1: มองมุมไหนก็เก๋
0: เอาอีกแล้ว
1: และแฟนก้าวทุกท่านขอผลแมนยูอุ่นเครื่องกับเล็กแฮมด้วยฮะลุงมนอิ๊ะแต่ลุงเทยลงทุน
0: ผมไม่ได้เป็นโจทย์อะไรกับคุณผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นแฟนอาร์เซนอลผมเป็นแฟนทีมผมคุณจะมาวุ่นวายอะไรกับทีม
1: ไม่กันน้องขอผลมาพี่ก็แจ้งไปหน่อยสิ
0: แพ้ก็แพ้ไงมันก็ดูตัวสิมันขาดกี่คนล่ะ
1: ปีนี้แมนยูไม่ไปทัวร์อเมริกามีปะ
0: ไม่น่ามีนะกลัวไอ้ทัมมันรู้เปล่าไม่มีผมดูรายชื่อที่จะแข่งด้วยมีโรเซนบอร์กมีแอตเลติโกมาดริดแต่ไม่รู้เตะที่ไหนนะไม่รู
1: ้แสดงว่าอยู่ในยุโรปหมดเหรอ
0: คือมันก็ไม่แน่มันอาจจะแบบไปเตะกันที่อื่นเป็นไปได้เจอกับปารีสอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะทำให้ดูไอ้แชมป์ยุโรปมันเป็นยังไง เดี๋ยวจะให้รู
1: ้
0: มาโทเดี๋ยวก็ดูไอ้สองสมัยเนี่ยเดี๋ยวมันรู
1: ้เดี๋ยวก่อนฤดูกาลเริ่มเนี่ยปารีสกับวิลล่าเขาจะเล่นซูเปอร์คัพก่อนนะ
0: วิลล่าเสียตัวเยอะนะวิลล่าเสียเยอะมาก
1: ก็นี่อาจารย์ยูฟ่าที่มันช้อนปุรสินโซมาเลียไง
0: ใช่นะฮะอ้าวไปดีกว่านะครับข้อความบางข้อความตกบกพร่องไปมีอะไรสักหน่อยไหมสักนิดนึงก็ได้นะ แล้วก็อะไรอ่ะอ๋อจะเป็นเขาบอกให้ความคิดเห็นมา4ชาติอาเซียนนะครับไม่มีเวียดนามเพราะว่าพื้นฐานโครงสร้างขอบคุณนะครับแล้วก็กองกลาง50ปีมีคนไม่เอาลงกองหลัง100ปีมีคนถูกต้องนี่นี่นี่ไอ้ทูเคิลนี่ถูกต้องนะฮะวันนี้23คุณพ่อวัยพจน์ลาบวชพี่เอกพี่มนได้ไปช่วยหรือเปล่าค

0: ไม่ได้ไปครับ
1: นะก็อนุโมทนากับคุณพ่อด้วยนะโอซาก้าไปไซซีห่างกี่โมงครับไซซีมันเมืองจีนไม่ใช่เหรอนะฮะพี่เอกครับฝากอะไรเนี่ยบอกพี่เก๋าด้วย UCL มาขอเป็นรายการสดครับเขาว่ากันไปนะครับ
0: ครับผม
1: วันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งนะกับสปอร์ตรีแลกครับวันนี้ผมคุณเอกไปแล้วครับขอกล่าวคำว่า
0: สวัสดีครับ
2: สปอร์ตรีแลกดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
7: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป๊าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
8: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
10: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99

0: Let's go!เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามนะฮะสำหรับเพลงของเจ้าแม่เพลงบอลโลกอย่างชากีร่านะครับก็โอ้โห516ล้านวิวนะครับสำหรับใดๆชากีร่าและเบอร์น่าบอยนั่นเองนะฮะส่วนเพลงของน้องลิซ่านี่ประมาณ50ล้านวิวนะฮะโอ้โหก็เรียกว่าต้องยกให้กับใดๆจริงๆนะครับสำหรับเพลงบอลโลกในรอบนี้ที่ถือว่าเป็นเพลงหลักเลยนะครับก็เปิดส่งท้ายกันถึงแม้ว่าจะผ่านพ้นบอลโลกไปแล้วนะครับแต่ว่ายังมีควันหลงมาให้ติดตามกันอีกหลายข่าวนะครับทั้งเรื่องของแฟนอาร์เจนตินาที่ล่ารายชื่ออยากให้เตะนัดชิงบอลโลกใหม่แล้วก็ยังมีเรื่องเซอร์ไพรส์ที่ญี่ปุ่นอาจจะจับมือกับ2ชาติจากเอเชียตะวันออกและ4ชาติจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรวมถึงไทยด้วยจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2046ครับก็เดี๋ยวมาพูดคุยรายละเอียดทั้งหมดในรายการของเราวันนี้นะฮะบอลโลกอัปเดตนะครับอยู่กับผมนนรัศมีวิมลดารากรแล้วก็พี่เจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรนะครับดูกันได้ทุกช่องทางเหมือนเดิมนะครับใครที่ฟังกันทางออนไลน์ก็ไปโหลดกันได้นะครับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ใครที่โหลดมาแล้วก็สามารถฟังกันได้เลยนะฮะนอกเหนือจากฟังคลื่น FM 99ของเราแล้วเนี่ยยังฟังได้ทุกคลื่นของอสมทเลยนะครับใครอยากฟังเพลงลูกทุ่งนะฮะคลื่น FM 95ก็ฟังกันได้นะฮะหรือว่าใครอยากฟังเพลงสากลนะครับก็ฟังกันได้เมท107นะครับรวมไปถึงคลื่นความคิดอย่าง 96.5 นะครับแล้วก็ยังมีคลื่นข่าวอย่าง 105.5 ด้วยนะครับก็ใครที่โหลดแอปพลิเคชัน MCOT Connect แล้วก็สามารถฟังได้นะดูช่อง9ได้ด้วยนะครับส่วนช่องทางออนไลน์นะครับ YouTube Channel ของ FM 99นะครับก็มีไลฟ์สดกันแล้วนะสามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกับผมนนท์แล้วก็พี่เจ๋งได้นะครับ
1: สวัสดีครับน้องนนท์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับนะฮะก็เมื่อกี้เราพูดถึงช่องทางใช่ไหมนะครับจะลืมนะฮะช่อง9ของเราเอชเกมจะว่าไปก็ใกล้มาแล้วใช่ไหมนนท์
0: มีอะไร

0: พรส์ไหมฮะ
1: มีรายงานข่าวว่าเราจะได้ยินสดได้เหมือนว่าช่องเก้าของเรานะ
0: อุ้ย
1: ช่องเก้ากด30นะครับ
0: จริงเหรอฮะ
1: เอเชียนเกมนี่ไงท่านนึกถึงเอเชียนเกมนนนึกถึงปีไหนบ้างฮะ
0: โอ้โหเอเชียนเกมเหรอเอเชียนเกมเนี่ย
1: ทันไหมตอนไทยได้อันดับ4เอเชียนเกมฮะ
0: ตอนนั้นนี่น่าจะ
1: เป็น90ทันไหมทันไหม
0: โอ้
1: ยุคคดชัยยงคบประเสริฐช้างมูลแต่ก่อน
0: 90ยังไม่เกิดเลยฮะ
1: เอ้าเหรอ
0: หมายถึงฟุตบอลที่เราได
1: ้ได
0: ที่4เอเชียนเกมใช่
1: เอเชียนเกมมาเสิร์ชช้าโมแล้วก็มียิงในวันชาติทีมในวันชาติของประเทศจีนด้วย
0: โอ้ไม่ทัน
1: ปี1990 1990ถ้าย้อนกลับไปก็ปี2533มั้ยบวก53ไปเท่าไหร่นนดูสิพี่ก็จำอายุจำปีไม่ได้ฮะ
0: ปีไหนนะฮะ
1: ปี90
0: 90เนี่ย
1: ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีน
0: 90เนี่ย33เพราะว่าผมเกิด91ใน34
1: อ๋อ33
0: โ
1: หหนูยังไม่เกิดเลยเหรอ
0: ตอนนั้นน่ะไม่ทัน
1: ประเสริฐช้างมูลยิงประตูชัยให้ทีมชาติไทยชนะ1-0รอบน่าจะเป็นรอบ8ที
0: ม
1: ชนะวันชาติจีนโอ้ที่โคชโยมให้สัมภาษณ์กับเราว่าคือสมาธิไม่ค่อยมีเพราะว่ามันเสียงอื้อๆมากคนจีนเชียร์ดังมาก
0: ครับ
1: นะแล้วก็บรรยากาศในสนามมันกึกก้องมากมันชาติจีนเนี่ยคิดดูด้วยกัน
0: เกมนั้นกับเกมที่โค้ชวังยิงใส่เกาหลีอ
1: ่
0: ะ
1: อันนั้นปี98
0: ปี98
1: เอชเกมปี98ที่ไทยเป็นเจ้าภาพปี98ก
0: ็
1: 2500น่าจะเป็น
0: 51
1: ฮะเสียดอ่ะ
0: 41
1: ออเสียดโอเคนั่นแหละ
0: อันเนี้ยผมทันแต่ว่าตอนนั้นยังแบบไม่ได้ดูละเอียดนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนนั้นก็6-7ขวบ
1: อ๋อเหรอไม่รู้เรื่องใช่ไหม
0: แมตช์ไหนประทับใจพี่เจ๋งกว่ากันฮะ
1: โอ้โหแมตช์ไหนเหรอถ้าตอนนั้นก็ยังเด็กไงเด็กอยู่ปี3-3มันเนาะแล้วก็ปี4-1เนี่ยโตแล้วนะครับโตแล้วเริ่มเป็นวัยรุ่นละนะครับที่ไม่ค่อยฟังทางบ้านทางช่องแล้วตอนนั้นเข้าใจจำได้ว่าตอนนั้นตอนโคตรวังนะครับเขายิงประตูชัยได้นะนะครับเพราะเป็นโกลเด้นโกลไงเราเหลือ9คนด้วย
0: น่าผมจำได
1: ้ก็วิ่งแหกป่าอยู่ในบ้านตัวเองตอนนั้นจำได้ว่าเหมือนกลับบ้านมั้งกลับบ้านไปในระหว่างที่ไม่มีเรียนไงที่กรุงเทพอ่ะก็เลยกลับบ้านไปนะโอ้วิ่งดีใจอ่ะเสียงของพี่คุณอาบิจ้า
0: ครับ
1: กล้องอยู่เลยโก้โก้อยู่เลยฮะเราพูดถึงเพราะว่าตอนนี้11นาฬิกานะครับตามเวลาในบ้านเรามีการจับสลากแบ่งสายแน่นอนนะ
0: ครับ
1: เป็นไงบ้างนนท์เป็นไงบ้างตอนนี้เราอยู่ในโถ2เนาะ
0: ครับผม
1: มีอะไรบ้างมีไหมอัปเดตเลยเราอัปเดตเลยจับสลากเอเชียนเกมนะฟุตบอลนะมีไหม
0: ผมกำลังหาลิงก์อยู
1: ่แอล
0: แ
1: ล้วจะเป็น AFC ป่ะลองดูซิมีไหมดู
0: ตอนแรกผมกำลังจะเข้าชาแนลที่เป็น
1: official
0: ของ
1: มันมีนะลองดูซิลองดู
0: นะฮะ
1: เป็นยังไงครับ
0: เพราะว่าตามกำหนดมันจะแข่งมันจะจับตอน11โมงใช่ไหม
1: อือใช่ๆ
0: เดี๋ยวผมขอ
1: เดี๋ยวพี่ดูช่วย
0: ดู YouTube แบบที่มันเป็น official ก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็มีลิงก์หลายๆลิงก์ที่เป็นของพวก YouTuber มาทำไลฟ์สดแล้วก็ลุ้นผลจับสลากไปด้วยกัน
1: อือ
0: นะฮะ
1: ใช่มั้ย
0: เอเชียนเกม2026
1: ก่อนนะส่วนบอลอัปเดตเดี๋ยวว่ากันเน
0: า
1: ะจริงก็เป็นในช่วงของเอเชียนเกมแล้วกันช่วงนี้ในตำนานอะไรในช่วงเอเชียนเกมนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเราก็เดี๋ยวปรับเปลี่ยนรูปแบบก็ค่อยปรับเปลี่ยนไปเพราะยังเกาะกระแสบอลโลกอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะมุ่งเน้นนะโนนนะ
0: มุ่งเน้น
1: มุ่งเน้นสิฮะ
0: เหรอฮะ
1: ไปที่เอเชียนเกมละ
0: ผมเจอลิงก์แล
1: ้
0: ว
1: เป็นไง
0: ในเอเชียนเกมส์ _ 2026แต่ว่ายังไม่จับ
1: ยังไม่จับนะ
0: ยังเป็นการแบบประธานกำลังพูดอยู่
1: ก็เชิญท่านประธานขึ้นสู่ยอดเสาก่อนใช่ไหมฮะ
0: เชิญท่านประธานขึ้นสู่ยอดเสา
1: ครับ
0: ท่านประธานนี่กำลังพูดอยู่เลย
1: กำลังพูดอยู่นะ
0: เขาน่าจะมีจับหลายๆกีฬา
1: บอลหญิงกับบอลชายมั้งที่เราที่ชัดอ่ะ
0: ไฮไลท์ใช่ไหม
1: ใช่
0: ฟุตบอลไฮไลท์เพราะว่ามันชื่องานทีมดรอเซเรโมนี่อ่ะ
1: ครับ
0: น่าจะจับหลายอย่าง11โมงนี่อาจจะเพิ่งเริ่มแต่เริ่มจับจริงๆเนี่ยอาจจะอีกสักพัก
1: ครับ
0: เดี๋ยวถ้าอัปเดตเมื่อไหร่มีจับเมื่อไหร่เดี๋ยวแจ้งให้ทราบเพราะว่า
1: แจ้งให้ทราบ
0: เราอยากรู้เหมือนกัน
1: ครับ
0: ว่าเราจะอยู่กับใครดีนะครับ
1: เวียดนามไปเลย เวียดนาม
0: ญ
1: ี่
0: ปุ่นจีนเกาหลี
1: ครับ
0: เวียดนามเบาสุดเลยไม่เอา
1: ไม่เอา
0: เอาญี่ปุ่นดีกว่าเจ้าภาพคึกคักดีกองเชียร์เยอะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะนะครับพาแฟนอาจจะแบบมีไปได้ไปแล้วก็ของเราไปครับคุณมีนะ
0: มีไปทัวร์หน่อยเหรอ
1: วางแผนหน่อยวางแผนหน่อยเป็นไงครับ
0: เพราะว่าฟุตบอลนี่น่าจะเตะก่อนที่พิธีเปิดจะเริ่มในวันที่19กันยา
1: ใช่
0: เดี๋ยวเรากำลังวางแผนกันอยู่นะทีมงาน FM 99นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่จับหรอกเพราะว่าดูแล้วยังพูดอีกนาน
1: ครับ
0: ยังไม่มีแบบอุปกรณ์อะไรในการจับเลยอ่ะ
1: อ๋อเหรอไม่มีไหไม่มีอะไรมาให้เลยนะ
0: ยังไม่มีโถมีไหอะไรเลยฮะ
1: อ๋อมีโถนะ
0: มีแต่น่าจะท่านประธานพูดอยู่คนเดียวเลย
1: อ๋อเหรอไม่มีใครครบหรือว่าไงฮะพูดอยู่คนเดียว
0: เขาอาจจะต้องแบบต้องกล่าวเข้างานก่อนอ่ะ
1: ครับเดี๋ยวดูให้นะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวทีมชาติไทยวันนี้ว่าชุดใหญ่นะจะเดินทางไปที่ประเทศหลาแล้วเดินทางแล้วมั้งเพราะว่าเห็นไปช่วงเช้า
0: เห็นมีภาพมาแล้ว
1: ช่วงเช้าที่ผ่านมาเดินทางไปแล้วที่เดินทางไปยังประเทศสปอร์ลาเลยครับก่อนที่จะลงแข่งขันในศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน
0: เสาร์นี้
1: เสาร์นี้สองทุ่มเราเตะสองทุ่มทุกคู่เลย
0: ใช่คร
1: ับทุกนัดเลยฮะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็อันนี้ฮัสซันบอกว่าประทับใจมากนะตลอดการฝึกซ้อมที่ผ่านมาไม่มีปัญหาอะไรเลยความฟิตก็ดีขึ้นเรื่อยๆ
1: ครับ
0: ซึ่งเป้าหมายหลักในตอนนี้ก็คือต้องการเก็บชัยชนะเหนือทีมชาติลาวให้ได
1: ้
0: คือลาวไม่ใช่ปัญหาหรอกเรารอเจอเวียดนามนี่แหละ
1: เวียดนามก่อนนะเห็นว่าเวียดนามเขาปิดลีกด้วยเนี่ย
0: ปิดลีก
1: ปิดลีกแล้วสปอร์ลาวเนี่ยเขาอุ่นไอ้เขาเก็บตัวก่อนเราในสัปดาห์นะเราเก็บตัวทีหลังด้วย
0: ครับ
1: ไหวไหมฮะ
0: โอ้เหมือนกับว่าคืออย่างน้อยต้องเข้าชิงนะ
1: ครับ
0: ถ้าไม่เข้าชิงนี่ถือว่า
1: คาซันก็อยู่ไม่ได้อ่ะคาซันก็อยู่ไม่ได้ไม่กันฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวรอติดตามไปสำหรับเสาร์นี
1: ้ครับ
0: อาเซียนครับ
1: แ
0: ล้วเดี๋ยวก็ต่อฟีฟ่าอาเซียนอีก
1: โอ้โห
0: ในปีนี้เอเชียนเกมโอ้โห
1: ครับ
0: เยอะแยะไปหมด
1: ใช่อันนี้คนละรายการกับไอ้อันนั้นใช่ไหมไอ้ฟีฟ่าอาเซียนกับไอ้ชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนในคนละอันนะใช่ไหมนน
0: ที่จะเตะเสาร์นี้ก็คืออาเซียนฮุนไดครับ
1: ฮุนไดครับ
0: ก็คืออาเซียนครับเดิมมาแหละ
1: 24กรกฎาคมถึง26สิงหาคม1เดือนเลย
0: อันนี้ก
1: ็แล้วหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนแล้วเป็นฟีฟ่าอาเซียนครับใช่ไหม
0: ใช่อันนั้นน่ะของฟีฟ่าร
1: ายการใหม่
0: อันนี้ที่เขาเรียกว่าบอลโลกอาเซียน
1: ครับ
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องแค่บอลโลกอาเซียนนะครับพี่เจ๋งเพราะว่าอย่างที่บอกไปเดี๋ยวบอลโลกครั้งหน้าน่าจะเพิ่มทีม
1: อ๋อที่มีข่าวว่าญี่ปุ่นเขาจัดกับเราใช่ไหม
0: เนี่ยวันนี้เซอร์ไพรส์เลย
1: ครับใช่เป็นไง
0: ญ
1: ี่
0: ปุ่นเนี่ยเขาวางแผนจะจับมือกับชาติในอาเซียน
1: ครับ
0: แล้วก็ในเอเชียตะวันออกด้วยจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2046ครับ
1: โอ้โหอันนี้มีข่าวนะ
0: 2046นะ
1: ครับ
0: นี่ญี่ปุ่นเขาวางแผนไว้นะฮะ2046เนี่ยเขาจะเลือกเจ้าภาพกันช่วงปี2031ก็อีก5ปีแต่แผนเนี่ยจะจัดในปี2046นะ
1: ครับ
0: อีกนานแต่ว่ามันจะรู้แล้วแหละว่าจะได้ไม่ได้ก็คือในอีก5ปีข้างหน้
1: า
0: 2031เขาจะมีการคัดเลือกเจ้าภาพกัน
1: ครับ
0: แล้วไทยอยู่ในข่ายด้วยนะโอ้ยผมว่าดีนะ
1: ดีนะ
0: เราอาจจะเป็นเจ้าภาพไทยแค่สนามเดียวราชบัง
1: ราชบังก็ได้มาเลเซียสิงคโปร์น่าจะมี
0: อ
1: ินโดนีเซียอะไรนี่นะเวียดนามอะไรอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: ฮะใช่ครับคือญี่ปุ่นเขาก็เคยเป็นเจ้าภาพมานานแล้ว
1: 2002ถูก
0: แล้วเขาก็แน่นอนอยากจะเป็นเจ้าภาพอีกเขาบอกว่าจะเสนอ2ชาติเอเชียตะวันออกแล้วก็4ชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาร่วมด้วยเพราะเขามองว่าถ้าเขาเป็นเจ้าภาพเดียวๆเนี่ยไม่คุ้มมันต้องไปลงทุนพัฒนาสนงสนามอีกเยอะต้องใช้เงินอีกเยอะเขาเลยหาพันธมิตรดีกว่า
1: ครับ
0: 3ประเทศจากเอเชียตะวันออกเนี่ยญี่ปุ่นจะจับมือกับเกาหลีใต้เหมือนเดิ
1: ม
0: ตอนเป็นเจ้าภาพ2002แล้วก็จะมีจีนเข้ามาด้วยครับ
1: ครับ
0: ส่วนอีก4ประเทศในอาเซียนเนี่ยจะมีไทยอินโดมาเลแล้วก็สิงคโปร
1: ์
0: แต่ไม่มีเวียดนามเพราะว่าเวียดนามนี่เขามีโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาที่แบบทรุดโทรมคือสนามกีฬาของเขาอะมีดิ่งอะ มันจุแค่เพียง 40,000 กว่าที่นั่งเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: เออมันก็เลยดูแล้วไม่น่าจะไหวน่าจะจัดบอลโลกแต่ของเรานี่มีราชมังคลากีฬาสถานเขาบอกถ้าทำดีๆจะจุได้ถึง 70,000 เลยพี่เจ๋ง
1: อ๋อเหรอเยี่ยมเลยนะ
0: แล้วก็มาเลเซียเขามีบุกิจจาริวบุกิจจาริวนี่ก็ 90,000 คน
1: ครับ
0: อินโดอินโดก็สนามใหญ
1: ่
0: อินโดมีเกเรล่าบุงกาโน
1: สนามยันเดิมเนี่ยเขาทำใหม
0: ่ก็
1: เป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ
0: ์ 80,000 นะ
1: แล้
0: วก็มีจาการ์ตาอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมอีกน
1: ี
0: ่ก็ 80,000 สิงคโปร์นี่ก็มีสนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ 55,000 ก็เนี่ยอาจจะใช้สนามเนี่ยแข่งบอลโลก
1: ได้นะพี่ว่านะ
0: ใช้สนามเดียวไปเลยก็ถึงปี2046ไม่รู้ว่าจะมีกี่ทีมนะที่จะแข่งแต่ว่านี่เป็นแผนของญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเป็นโต้โผเลย
1: ครับ
0: น่าสนใจทีเดียวนะ
1: ใช่ๆได้นะพี่ว่านะ
0: คือถ้าจะพูดตรงๆว่าให้เราเป็นเจ้าภาพเดียวเนี่ยมันก็คงไม่ไหวนะ
1: ไม่ไหวค่าจะจ่ายเยอะไง
0: สนาม
1: แต่ยังได้จะได้ไปบอลโลกปีไหนนะ
0: 2046นู่นเลยครับ20ปีนี่2026ไง2026
1: โอ้เราจะอยู่ไหมอ
0: ยู่สิฮะ
1: เออยังอยู่นะ
0: โอ้แค่20ปีเองครับพี่เจ๋ง
1: ยังอยู่นะ
0: โอ้ตอนนั้นพี่เจ๋งก็40กว่าเอง
1: อ
0: ๋
1: อเหรอฮะอ๋อหรือว่าจะไม่อยู่นะฮะครับโอ
0: ้เอออีก20ปีมารอด
1: ูกัน
0: ด
1: ีนะ
0: เราอาจจะได้เป็นเจ้าภาพบอลโลก
1: หน่อยฮึบหน่อยได้เห็นนะไทยไปบอลโลกนะ
0: ส่วน4ปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะเห็นแล้ว
1: ครับ
0: 4ปีเอง
1: อืม
0: อันนี้แน่นอนทันอยู่แล้ว
1: ทันอยู่นะ
0: ไม่ต้องรอชาติหน้า
1: โอเค
0: น่าสนใจไหมล่ะ
1: ก็อ่ะติดตามกันนะหวังว่าเราจะได้ไปบอลโลกสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะ
0: เป็นไปได้
1: เป็นไปได้นะ
0: ไม่ยากหรอกนี่ระหว่างพูดไปนะผมก
1: ็ลุ้นอยู่นะ
0: ลุ้นผลจับสลากอยู่นะ
1: เพราะว่า
0: ซึ่งก็ยังไม่จับนะ
1: ยังไม่จับใช่ไหมก็เข้ามาดูได้นะ
0: พูดแล้วเนี่ยตอนนี
1: ้ครับ
0: เปลี่ยนคนมาพูดแล้วคนแรกเหนื่อยแล้วเนี่ย
1: ก็มีตอนนี้เขามีบ้านแดงเขาเนาะนะครับเอเชียนเกมส์2026นน
0: ครับเรียกว่าเป็น
1: official
0: official channel
1: ครับ
0: ออกมาแล้ว
1: ตอนนี้ก็กำลังคุยอยู่เน
0: า
1: ะ
0: ชั่วโมงจะจบไหมเนี่ยนี่ครึ่งชั่วโมงแล้วนะ
1: น่าจะมีภาษาไหมอ่ะไม่มีไว้ให
0: ้ภาษาญี่ปุ่นไงตอนนี้เปลี่ยนคนมาพูดแล้ว
1: เปลี่ยนคนพูดแล้วนะ
0: น่าจะอีกนาน
1: โอ้ยยังอีกนานเนี่ย
0: เพราะว่าคนแรกก็ซัดไปหลายนาทีเหมือนกันแต่ผมไปเช็คดูถ้าเป็นโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook เนี่ยมันยังไม่มี Channel Official ออกมา
1: ของเขามีแล้วนะ
0: แต่ว่า YouTube มีแล้วนะ
1: แต่ว่าอันนี้ลองไปติดตามกันได้นะนะครับAsian Game 2026นะฮะ
0: ครับ
1: Asian Game ติดกันเลยนะภาษาอังกฤษนะครับ ASIANGAMES แล้วก็ /เอ๊ะเขาเรียกอะไรไอ้คิดหลัก
0: underscore
1: 2026เนาะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็ยังไม่มีอะไรเท่าไหร
1: ่
0: เพราะว่าอีก2เดือนอ่ะแต่ผมว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยน่าจะเริ่มมีความเคลื่อนไหวแล้วเพราะว่ามันใกล้การแข่งขันเข้าไปทุกทีแล้ว
1: ถูกต้องฮะนะครับ
0: เดี๋ยวผมขอทักทายคุณผู้ฟังหน่อย
1: ได้เลย
0: 4689899นะฮะ
1: มีอะไรบ้าง
0: คุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าสวัสดีครับคุณเจ๋งน้องนนท์ไม่รู้น้องนนท์จำได้ไหมเคยมอบเสื้อจุฬาให้ผมจากพี่จอยบางจากทำได้
1: จุฬาอย่างไร
0: ตอนนั้นมีน้องๆจุฬาธรรมศาสตร์มาโปรโมทไง
1: ฟุ
0: ตบอลประเพณี
1: อ๋อเหรอ
0: แล้วน้องๆก็เอาเสื้อไว้ให้
1: ครับ
0: มาบอกผมตอนจบรายการสัมภาษณ์เสร็จแล้ว
1: ครับ
0: มาบอกผมตอนเหลืออีกประมาณ10นาทีสุดท้ายอ่ะมีพักเบรกนิดนึงแล้วก็น้องบอกว่าอ่ะพี่เอาเสื้อมาให้ค่ะ
1: ครับ
0: ให้ผม
1: เหรอ
0: จุฬาตัวนึงธรรมศาสตร์ตัวนึงผมก็เลยบอกเราไม่เอา
1: ครับ
0: แจกแฟนรายการดีกว่า
1: อ๋อเหรอ
0: แล้วก็แจกแฟนรายการให้ส่ง SMS มาปุ๊บพี่ก็มาเอาพี่จอยบางจากได้ป่ะ
1: อ๋อเหรอโอ้สวยนะสวยนะ
0: ไม่รู้พี่จอยได้ไปดู
1: ซื้อยากนะเยี่ยมเลยนะฮะ
0: ที่ระลึก
1: ครับคุณจอยก็ดีใจด้วยก็ขอบคุณทุกท่านนะในช่วงของฟุตบอลโลกโอ้กระแสของเราก็ได้อยู่นะคนดูเยอะเลยล้นหลามเลยดูทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะครับที่มารับลูกบอลพิเศษน้องของเรา
0: ลูกบอลพิเศษเลยแหละ
1: ลูกบอลพิเศษ
0: โอ้
1: ลูกบอลมินิลูกบอลมินิ
0: จากมินิฟุตบอล
1: เดี๋ยวเอเชียนเกมนะครับจะมีอะไรมาแจกหรือว่ามีอะไรเดี๋ยวว่ากันนะครับ
0: มีแน่นอนไม่ต้องห่วง
1: มันต้องมีแน่นอนต้องมีแน่นอน
0: นี่มี SMS ถามมาพี่เจ๋งนอนเวลาไหนครับ

0: เซเว่นเคยซื้อมาให้หน่อยมีรองเท้าด้วยไงก็เลยบอกว่าจ่ายแค่นี้นะครับหักคอตีเขาอ่ะ
1: เอาอีกแล้วนะ
0: หักคอตีเขาเขาพอดีน้องเขาเดินทางเข้ามาที่เขากลับมาเมืองไทยไงก็เลยให้น้องสาวรับเนาะลูกของคุณอาเนี่ยซื้อมาให
1: ้
0: ก็หักคอตีเขาไว
1: ้ครับ
0: ก็ประมาณครึ่งราคาครับผม
1: แต่ชุดนี้สวยนะ
0: ชุดสวย
1: นี่แบบคลาสสิก
0: คลาสสิกเลย
1: ลายไม่ต้องเยอะมาก
0: สู้ๆครับนักกีฬาไทยนะครับเอาว่ากันเนาะ
1: ครับ
0: นะครับทักทายกันเข้ามานะครับตอนนี้ประหลาดจับสลากเอเชียนนาโกย่าอยู่ครับคุณปลั๊กอ้าวลุ้นกันตอนนี้มีคนคุยมีออโต้โฟกัสด้วยหรือว่าไงนนท์นะ
1: ทำไมมีออโต้โฟกัสไปขึ้นที่หน้าเขา
0: พิธีเปิดก็จะแบบมาคุยก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ผมว่า
0: ธรรมดาสปอนเซอร์พูดสับสนไง
1: ไม่ทันนั่นแหละเนี่ยรายการเราเนี่ยจบแล้วจบแล้วท่านที่สองพูดจบแล้ว thank you very much แล้ว
0: ทีมรอน่าจะไม่ใช่เฉพาะฟุตบอลมั้ง
1: ใช่คือผมว่าน่าจะหลายกีฬาพวกกีฬาประเภททีมอ่ะมันน่าจะต้องจับสลากกันหลายชนิดกีฬา
0: ใช่
1: แต่ว่าต้องลุ้นนะว่าจะจับเมื่อไหร
0: ่อย่างตอนนี้ไปดูในช่องคอมเมนต์ยังไม่มีแฟนบอลไทยนะ
1: ยังไม่มีนะแต่ผมเห็นโทรเวียดนามแล้ว
0: ถ้าเข้าไปเนี่ยยานะทำตัวดีๆน่ารักน่ารักนะอย่าไปป่วนอย่าไปเสียชื่อนะ
1: อุ้ยมาอีกแล้วครับ
0: ครับ
1: ท่านที่3ครับผมว่าเผลอๆเที่ยงน่ะได้จับ
0: น่าจะมีสปอนเซอร์น่าจะเป็นธรรมดาผู้สนับสนุนสปอนเซอร์พ่อบ้านพ่อเมืองเขาเนาะ
1: ใช่มันต้องมาแบบกล่าวนำก่อนนี่3ท่านละ
0: 3ท่านละ
1: ครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล
0: ้
1: ว
0: รอแป๊บนึงแล้วกันเนาะสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่น้อนนะครับสวัสดีครับคุณสุเทพสวัสดีคุณวรวุฒินะครับมีอะไรฮะ
1: อ๋อสุเทพส่งมา
0: แล้วอะไรฮะ
1: อ๋อชื่อสุเทพเหมือนกัน
0: ชื่อสุเทพเป็นกันฮะเอ็มไปไหนครับฮาขนาดนี้ทำไมพี่เจ๋งไม่ให้โอกาสเลยครับผม
1: นี่ไง
0: เขาบอกว่าเขาจ
1: ะส่งมาเองป่ะเนี่ย
0: นั่นน่ะสิเขาบอกเขาจัดดีเขาอยากจะจัด5วันเลยบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเวรของนนท์นะแกไม่พอใจแกก็เตะโต๊ะเตะเก้าอี้หมดเลย
1: กาแฟกาแฟกาแฟ
0: กาแฟกาแฟยั่วฮะ
1: จริงๆเนี่ยวันเนี้ยผมจะทักไปหาแกแล้วว่าตกลงพี่เอาไหม
0: ครับ
1: 2วันไหม
0: แกหัวเราะใช่ไ
1: หมแต่ผมกลัวแบบพี่เจ๋งเหนื่อยไง
0: ห
1: ลังหักหลังหัก
0: หลังหักเพราะแบกฮะอย่างนอนๆตอนนี้ก็เหมือนเขาคุยกันนะโหรายการเราไม่น่าทันถ้าไม่ทันก็ไปรายการต่อไปแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: เที่ยงครึ่งไง
0: เที่ยงครึ่ง
1: ดีกว่าให้น้องเบนซ์น้องเจมมาตามต่อ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ตอนนั้นน่าจะจับแล้ว
0: ตัวนี้ก็เขาคุยกันอยู่แล้วตอนนี้เน
1: า
0: ะ
1: นี่น่าจะเป็น
0: วอลเลย์บอลเขาบอกวอลเลย์บอลน่าจะมีด้วยนน
1: มันต้องจับไง
0: วอลเลย์บอลเอ้ย
1: วอลเลย์บอลกีฬาประเภททีม
0: มันจะมีเกาหลีเหนือมาแข่งด้วยป่ะ
1: รออ
0: ่ะดูซิ
1: เดี๋ยวผมดูให
0: ้
1: วอลเลย์บอลในเอเชียนเกม
0: วอลเลย์บอลใช่ไหมมีไหมแต่ว่าฟุตบอลเรามีบอลชายบอลหญิงนะ
1: ใช่ครับดีที่สุดของบอลไทยเนี่ยเคยได้ที่4
0: อันดับ4ไง
1: ใช่ส่วนบอลหญิงนี่อันดับ8รอบ8ทีมดีที่สุดแล
0: ้วแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงเราเคยได้เหรียญเงินเอเชียนเกมปี2018
1: ครับ
0: ซึ่ง I was there นะนนพี่อยู่ในสนามด้วย
1: อุ๊ย
0: นี
1: ่ตอนนั้นแข่งที่ไหน
0: อะแข่งที่จาการ์ตา
1: อ
0: ินโดนีเซียที่ไปที่สนามด้วย
1: โอ้โหถือว่ายิ่งใหญ่นะหมายถึงทั้งชายทั้งหญิงแล้วนะที่มีข่าวว่าเกาหลีเหนือจะมาแข่งเนี่ย
0: ไม่แน่ใจ
1: รอบนี้เนี่ย
0: มีไหมผู้ชายเนี่ยก็ขอเราก็ไปด้วยนะนะครับญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพนะครับจีนก็มาอิหร่านเนี่ยทีมแกร่งก็มาวอลเลย์บอลก็วอลเลย์บอลหญิงนะครับ
1: เห็นธงเกาหลีมาแล
0: ้
1: ว
0: มีเหรอ
1: จะแข่งทีมหญิง
0: อ๋อทีมหญิงใช่ไหม
1: ใช่ทีมชายไม่มีนะ
0: มาด้วยนะ
1: เกาหลีเหนือนะ
0: โหแข่งเยอะมากนะนนนะวอลเลย์บอลเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: วอลเลย์บอลทีมชายมีทั้งหมดเท่าไหร่16ที
1: ม
0: วอลเลย์บอลหญิงก็16ทีม
1: ครับ
0: ครับของหญิงมีใช่ไหมนี่ไง
1: มีธงเกาหลีเหนือมาแล้ว
0: ธงเกาหลีเหนือมาอ๋อแสดงว่าเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เจอกันไหมอ่ะ
1: มีสิทธิ์นะ
0: เดี๋ยววอลเลย์บอลของเขานะฟุตบอลชายมีไหมอ่ะฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงไหมฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงน่าจะมีนะของเกาหลีเหนือมีไหมอ่ะแป๊บนึง
1: จะต้องเช็คดูฮะ
0: เช็คดูก่อนนะครับ
1: แต่ว่าก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของ
0: อุ้ยเกาหลีเหนือมาด้วยนะบอลหญิงเขาเก่งนะเกาหลีเหนืออย่าไปยุ่งกับเขานะเก่งนะบอลชายบอลหญิงครับเกาหลีเหนือส่งเข้าประกวดหมดเลยครับผม
1: มาหมดเลยนะ
0: มาหมดเลยนะนะครับเดี๋ยวเราพักกันช่วงไหม
1: ได้ครับ
0: นน
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับ ไม่แน่ใจว่าจะทันหรือเปล่าเนาะนะครับเดี๋ยวมาว่ากันในเบรกหน้าเรื่องของการจับสลากนะครับช่วงนี้พักกันก่อนนะครับ

0: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
1: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
0: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
7: มายัง
8: มาเพิ่มอีก2ครับมาเพิ่มอีก2ท่าน
7: อ๋อเปิดตัวมาสคอต
8: ยังไม่จับครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจับฟุตบอลหรือว่าวอลเลย์อะไรก่อนด้วยนะ
7: เออโอ้น่าจะรายการแล้วไม่น่าทันนน
8: ไม่เป็นไรฮะพูดเรื่องบอลโลกดีกว่า
7: เนาะ
8: วันนี้เนี่ยผมเห็นมีข่าวน่าสนใจครับพี่เจ๋ง
7: อะไรครับ
8: ไม่น่าเชื่อว่ามีแฟนบอลอาร์เจนตินาครับเขาไปล่ารายชื่อจะให้แข่งนัดชิงใหม่ครับ
7: เอา
8: เขาบอกว่าพวกเขาได้รับการตัดสินที่ไม่ยุติธรรมครับผม
7: เอาครับ
8: เขาบอกว่าการทำหน้าที่ของสลาฟโกวินซิชผู้ตัดสินชาวสโลวีเนียเนี่ยมันไม่โปร่งใสครับแล้วก็มีคนมาเข้าร่วมแคมเปญตอนนี้นี่เกือบแสนรายชื่อนะเรียกร้องให้ฟีฟ่าจัดแข่งใหม่จะบ้าเหรอฮะเขาคงไม่แข่งหรอกครับผมเออก่อนหน้านี้ก็มีข่าวบอกจะให้ฝรั่งเศสแข่งกับสเปนใหม
7: ่ครับ
8: เพราะว่ามีจังหวะที่ลามินยามาลได้จุดโทษแล้วมันไม่น่าได อย่างนี้ก็ได้เหรอ
7: แต่ว่ามีข่าวหนึ่งพี่ฟังเมื่อวานนี้นนจำได้ไออินฟลูเอนเซอร์สาวชาวกรีตาจำได้ไหม
8: อ๋อจำได้ครับ
7: ที่ไปแข่งเกมเม็กซิโกเม็กซิโกจากกรีตาใช่ไหมแล้ว

0: ชายที่อยู่ข้างหลังนะครับเป็นผู้บริหารเป็นผู้ชายที่ทำงานดีนะครับตำแหน่งหน้าที่การงานดีมากปริกรรมทำท่าหยีตาเอามือชี้ไปที่บริเวณหางตาในการบอกเป็นเหยียดชาตินี่แหละฮะแล้วก็สุดท้ายก็ตกงานแต่ว่าล่าสุดเขาว่ายูทูบเบอร์ผู้หญิงคนนั้นไปเอาเสื้อเมสซี
1: ่มาเหยียบใช่ไหม
0: เห็นภาพไหม
1: เห็นภาพแล้ว
0: ไม่ได้กับเหยียบแล้วก็แบบเอามาถูพื้นอ่ะถูพื้นด้วยแล้วก็เอามาเช็ดกระจกด้วยอย่างเงี้ยก็เลยโอ้โหทำตัวเองซะแล้ว
1: กลายเป็นดราม่า
0: เป็นดราม่าเนาะ
1: ต้องออกมากกว่า
0: อันนี้เป็นสุภาพสตรียังไม่รู้คนโตยังไม่แน่ใจนนจำได้ไหมอ่ะ
1: จำได้ครับเห็นมีข่าวอยู่เมื่อวาน
0: ใช่มีข่าวอยู่เมื่อวานที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ของผู้หญิงนะโอ้โห
1: ยูทูบเบอร์เกาหลี
0: ตัวเองกำลังแบบเนาะไปทำงั้นทำไมก็ไม่รู้นะ
1: เอามาเหยียบเป็น
0: เหมือนผู้หญิงนะ
1: พื้นน่ะแล้วก็เอาไปใช้กระจกเสื้อเมสซี่เนี่ย
0: ใช่ไปใช้กระจกด้วยแล้วก็บอกว่าซื้อเสื้อเมสซี่มาจะทำยังไงต่อเห็นว่าทัวร์เนี่ยลงหนักเลยนะ
1: ใช่ครับแล้วก็
0: เอามาเป็นเหมือนไอ้ผ้าเช็ดเท้าโอ้โหไม่น่าทำไม่น่าทำ
1: ใช่ต้องลบคลิปเลยนะ
0: ลบคลิปสินะครับ
1: โดนกระนำนะทัวร์
0: เพราะว่าโหยุนซูจินใช่ไหมล่ะแต่แล้วว่า
1: อินโนแค
0: ทของผู้ติดตามเนี่ยหลักล้านนะคือทำอะไรก็ได้ที่เป็นคอนเทนต์หรือว่าทำเนื้อหาอะไรที่มันแบบในเชิงบวกดีกว่าเนาะบางคนแบบทำในเชิงแบบยังไงล่ะเรียกกระแส
1: คือผมว่าอาจจะแบบคิดน้อยไป
0: อ
1: าจจะแบบว่าเอาสนุกเอามันอาจจะลืมไปว่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้มันละเอียดอ่อนนะมันมีคนที่มาเห็นด้วยเยอะอะนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องออกมาขอโทษนะรีบลบโพสต์เรียบร้อย
0: ไม่ได้เนาะนะเพราะว่าเคยตกเป็นการเหยียดเชื้อชาติใช่ไหมล่ะนะครับ
1: คือก่อนหน้านี้เธอโดนเหยียดแล้วตอนนี้เหมือนไปเหยียดเขาว่า
0: ไปทำไม่น่าทำบอกว่าเป็นมีมตลกล้อเลียนนะครับก็บอกว่าไม่ได้ดูถูกเจตนาใครนะไม่ทันแล้วเนาะก็ยอมรับว่าคิดน้อยไปแล้วประเมินความละเอียดอ่อนเรื่องนี้ต่ำเกินไป
1: คืออันนี้มันอยู่ที่วิจารณญาณของพวกอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายอ่ะต้องคิดให้เยอะๆหน่อย
0: ครับ
1: คือบางทีอาจจะคิดแบบคิดเร็วไปเอาแต่สนุกเอาแต่คอนเทนต์น่ะว่าง่ายเถอะเราไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่มันจะตามมาไงแล้วเธอดังไง
0: ครับ
1: คือคนดังพอทำอะไรเนี่ยมันทวีคูณ
0: ถูก
1: ถ้าดีมันก็ดีทวีคูณ
0: เวลาพูดอะไรทำอะไรนะ
1: พอมันเสียนี่ก็มันแหมก็กู้กลับมายาก
0: ใช่
1: เอเชียนเกมตอนนี้เขายกโต๊ะขึ้นมาบนเวทีนะครับ
0: มาแล้วนะอ้าวโอเค
1: น่าจะใกล้ได้จับแล้วแต่เดี๋ยวต้องจัดเตรียมเวทีก่อน
0: ครับ
1: ก่อนจะไปลุ้นผลฟุตบอลในเอเชียนเกมส์ว่าเราจะอยู่กับใครขออีกหนึ่งเรื่อง
0: อะไร
1: เขาบอกว่านี่ยังเป็นควันหลงของ
0: โอ้จับ
1: บอล
0: วอเตอร์โปโลก่อนนอนแฮนด์บอลฟุตบอลเนี่ยจับสลากเนี่ย 14.18 14.18 ก็โอ้เที่ยง18นาที
1: โอ้ไปรอเดี๋ยวเกาะกระแสกีฬาไทยนู่นอัปเดต
0: ไปเกาะกระแสกีฬาไทยแล้วกันนะ
1: ไม่รู้เลยคนเขารอดูบอลอยู่นะวอเตอร์โปโลมาก่อนเลยนะ
0: เซปัตตะก้อการ์ดการ์บัดดี้คริกเก็ตรักบี้วอลเลย์บอลเนี่ยจับตอนนู่นแล้ว 16.19 เลยฮะเอ้ย
1: 17เลยอ่ะ
0: 17.19 บ้านเขาบ้านเราก็15เอ้ย15บ่าย3
1: ใช่ฮะ
0: ครับฟุตบอลจับตอนเที่ยง18นะโอ้รายการต่อไปพอดีละ
1: ครับ
0: เ
1: ขาเร็วกว่าเรา2ชั่วโมง
0: ถูกต้อง
1: ก็ใครที่เป็นแฟนวอลเลย์บอลก็ไปรอนู่นเลยช่วงบ่ายเลยนะฮะ
0: ครับ
1: บ่าย 3:20 นู่นแหละ
0: ใช่
1: กว่าจะจับกันนะฮะ
0: มีข่าวอะไรนู่นมีข่าวอะไรข่าวบอลโลก
1: เรื่องควันหลงบอลโลกครับ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าอาร์เจนกับสเปนเดี๋ยวจะได้รีแมตช์กันแต่ไม่ใช่บอลโลกครับเขาจะแข่งฟินาลิสซิม่าที่เลื่อนมา
0: ครับแข่งไหม
1: จะมาแข่งช่วงปลายปี
0: อาร์เจนติน่าจะมีลงมาเตะหรือว่าไง
1: นั่นน่ะสิคือจริงๆอ่ะมันเลื่อนมาแล้วช่วงต้นปีเพราะว่ามันเกิดเรื่องของสงครามที่ตะวันออกกลางมีความขัดแย้งอิหร่านสหรัฐอเมริกาอิสราเอลจริงๆจะแข่งเดือนมีนาคมก็คือแชมป์ชนแชมป์อ่ะ
0: ครับ
1: แชมป์อเมริกาใต้จะกับแชมป์ยุโรปแต่ผมว่าเขาคงเห็นกระแสดีอ่ะทางสมาพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้แล้วก็สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปเลยมาคุยกันเจรจากันว่าเราหาสล็อตแข่งหน่อยไห
0: ม
1: เรตติ้งน่าจะดีนะ
0: ครับ
1: ไปเอาช่วงฟีฟ่าเดย์ไห
0: ม
1: มีอีก2ช่วงปลายปีเนี่ย ช่วงกันยาต่อตุลาแล้วก็ช่วงตุลาต่อพฤศจิกาเนี่ยไปดิวทั้งสองชาติมาแข่งคนดูน่าจะเยอะ
0: ครับ
1: ตอนนี้เขาบอกว่าคุยกันอยู่ทั้งสหพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้แล้วก็ประธานสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปแล้วก็จะแข่งที่กาตาร์เหมือนเดิมด้วยแบบนี้ก็ดีนะผมว่าคนอยากเห็นเมสซี่ปะทะยามาอีกครั้งนึงนะ
0: ได้นะแต่อารมณ์ของนักเตะจะมาแล้วเมสซี่จะมาไหมอ่ะอารมณ์ตอนนี้อ่ะ
1: ไม่รู้ตอนนั้นฟื้นฟูจิตใจดีขึ้นหรือยัง
0: สภาพจิตใจนะพูดถึงเมสซี่แล้วก็หลายๆคนก็นักเตะสเปนใช่ไหมล่ะก็ไปโพสต์ภาพชูถ้วยแชมป์อะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่มีหนึ่งคนเอาฮาก็คือมิเกลเมลิโน่ครับโพสต์ภาพโมเมนต์ที่เมสซี่เลยครับเตะบอลอันหน้าเขาจำได้ไห
1: ม
0: ไอ้ฉันแล้วล่ะฉันเมสซี่ยิงด้วยซ้ายอ่ะ
1: ล่วงอ่ะ
0: แล้วก็อับหน้าเมริโน่ร่วงเลยฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: แน่นข้อ
0: เพราะว่าขวางลูกบอลของเมสซี่เน
1: า
0: ะจัดแต่ก่อนไอ้เมริโน่เป็นซุปเปอร์ซับอันนี้ซุปเปอร์เซฟก็โพสต์โมเมนต์ใน IG Story นะ IG ส่วนตัวนะครับคลิปจังหวะที่ถูกเมสซี่ยิงบอลอับหน้านะครับเออเนาะ
1: คืออาจจะบอกว่าคือเจ้าตัวผมว่าส่วนหนึ่งก็เหมือนกับยกย่องเมสซี่ด้วย
0: ครับ
1: อยากจะมีส่วนร่วมกับเมสซี่อ่ะเพราะว่าจริงๆหลังจบบอลโลกเนี่ยนักฟุตบอลไม่ว่าชาติอะไรอ่ะถ้าได้เจอเมสซี่นี่ส่วนใหญ่ประทับใจนะขอถ่ายรูปขอเสื้ออะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เป็นโมเมนต์ที่แบบชาติเล็กๆเขาไม่เคยเจอเมสซี่อ่ะแล้วก็เก็บไว้เป็นความทรงจำอ่ะ
0: อ
1: ย่างมิเกลเมดิโน่นี่ก็อาจจะเอาฮาด้วย
0: ครับ
1: ตัวเองเจ็บแล้วก็อาจจะเหมือนกับว่าอยากจะแชร์โมเมนต์ร่วม
0: ความภาคภูมิใจว่าเฮ้ยอัวเนี่ยบล็อกลูกยิงของโค้ดได้นะเมสซี่ได้นะเอออย่างนี้นะแต่หลายคนก็มิเกลยาสบาลเนี่ยล่าสุดได้กลับสโมสรสวนสดับแล้วนะครับเพื่อนร่วมทีมก็ปรบมือแสดงความยินดีด้วยอีกหนึ่งคนอันนี้เป็นโมเมนต์น่ารักนะก็คือเปโดปอโรเริ่มต้นทัวร์นาเมนต์เป็นสำรอง
1: ครับ
0: ของมาโกสยอร์เรนเต้
1: ใช่
0: แต่พอได้ออกสตาร์ทตัวจริงทำประตูได้และประตูแรกในนามทีมชาติด้วยในบอลโลกหลังจากนั้นก็ยิงได้อีกลูกหนึ่งนะครับในเกมเจอฝรั่งเศสนะครับล่าสุดเจ้าตัวนะครับเอาเหรียญแชมป์โลกนะไปมอบกับคุณปู่ของเขาครับเขาบอกว่าคุณปู่เขาเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงเขาตอนที่คุณพ่อคุณแม่ไปทำงานนะขับรถพาไปซ้อมฟุตบอลและพาไปแข่งด้วยซื้อรองเท้าสตั๊ดคู่แรกในชีวิตจะมอบเงิน1ยูโรในทุกประตูที่ทำได้ฮะและสนับสนุนครับทุกเส้นทางที่หลานเลือกและบอกว่านะครับหลานชายบอกว่าจะคว้าแชมป์โลกมาให้กับคุณปู่และล่าสุดเขาทำได้ครับไปเดินปอโรกลับบ้านนะเอาเหรียญแชมป์โลกไปให้กับคุณปู่พร้อมประโยคที่บอกว่าภารกิจของเราคอมพลีทครับคุณปู่ครับ
1: โอ้โหอันนี้น่ารัก
0: สำเร็จเรียบร้อยวันก่อนนักเตะสเปนหลายๆคนกลับบ้านก็มีอะไรนะนี่ไงไปได้ส้มอ่ะไอ้ฟาเบลูวิสกับไอ้กาบี้อ่ะ
1: ครับ
0: อ๋อเพียงเรื่องอยู่เบติสเนี่ยอยู่ตอนใต้ชาวแนลชาวแนลอยู่แคว้นอันดาลูเซียสิ
1: ครับ
0: ครับผม
1: คือทุกคนตอนนี้เหมือนเป็นฮีโร่ของชาติ
0: ใช่
1: เราก็จะกลับไปเยี่ยมบ้านเกิด
0: เยี่ยมบ้านเกิดล่าสุดได้อะไรไปหรือเปล่าม
1: ันเกิดแล้วใช่ไหม
0: น้ำหนักเท่ากับตัวของขอเจ้าตัว
1: รับไปเลย
0: รับไปเลย
1: 60 70โลอ่ะประมาณ
0: มันก่อนที่คุยเรื่องของฟาเบลุยส์ที่แม่เขาทำงานทำความสะอาดแล้วเน
1: า
0: ะในสโมสรฟุตบอลอ่ะ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็ลูกชายก็เล่นฟุตบอลด้วยไงฮะ
1: ใช่
0: น่าจะอยู่เบติสนะอยู่เมืองเซบีย่าครับ
1: เขาเป็นแหล่งผลิตมะเขือเทศเยอะ
0: อ๋อเหรอเซบีย่านะ
1: ใช่
0: อ๋อเหรอ
1: มะเขือเทศเขาเยอะแล้วก็เลยเอามาแจกให้กับฮีโร
0: ่ครับ
1: ก็เรียกว่าตอนนี้ผิวพรรณดีเดียวได้ไป60กว่าโล
0: กาบี้โอ้ยกาบี้ก็เมืองเดียวกันนะนน
1: ท์ใช่2ฮีโร
0: ่2ฮีโร่ของเมืองเขาเนาะ
1: ครับ
0: นะครับเป็นเมืองนึงอยู่ในเซบีย่าเนาะนะครับเขาเป็นเรียกโอ้ชื่ออ่านยากเหมือนกันนะลอสปาลาซิออสไววิลาฟันกาโอ้โหเป็นจังหวัดหนึ่งนะเป็นเมืองหนึ่งในจังหวัดเซบีย่าโอ้ก็ผลส้มเท่ากับน้ำหนักตัวมีการชั่งน้ำหนักด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: อาจจะเป็นธรรมเนียมคือเหมือนฮีโร่ของชาติเนี่ยที่เคยเกิดและโตที่เมืองนี้อาจจะมีมาหลายคนแล้ว
0: เนาะก็เหมือนบ้านเราเวลาได้เหรียญทองได้เหรียญแชมป์อะไรเนี้ย
1: ใน
0: กีฬาก็กลับบ้านแห่ใช่ไหม
1: ใช่ประมาณนี้แล้ว พื้นที่ของเขาจังหวัดของเขา

0: อาจจะอำเภอของเขา
1: ครับ
0: ก็จะมีวิธีการต้อนรับแบบแปลก
1: ๆปาเลเดสก็กลับบ้านแล้วนะก
0: ็
1: ด้วยรูปจังหวะสกัดบอลในเกมเจออียิปต์ฮะหรือว่าในเกมที่มีปะทะอะไรกันนิดหน่อยฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ส่วนเรื่องของนักเตะยอดเยี่ยมทีมยอดเยี่ยมในฟุตบอลโลกล่าสุดก็มีประกาศออกมาแล้วนะคร
1: ับจากฟีฟ่านะ
0: เป็นไงประกาศออกมา
1: ครับเป็นไงเป็นไง
0: 11นักเตะที่ติดทีมยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์นะครับ
1: ครับ
0: โอ้โหโกนี่เซอร์ไพรส์นะพี่เจ๋งคิดว่าใครโกยอดเยี่ยมในทัวร์นาเมนต์บอลโลกพี่เจ๋งให้ใครฮะซิมอนไหม
1: ซิมอน
0: โลกอ่ะน่าจะเป็นซิมอนไหม
1: เออซิมอน
0: นี่เป็นโวซิงย่าครับกาบูเวดีครับ
1: ครับ
0: ได้ไปนี่จากฟีฟ่าเลยนะ
1: เออ
0: ฟีฟ่าประกาศแบบออฟฟิเชียลเลยนะโวซิงย่าครับ
1: ครับ
0: นี่คือผู้รักษาประตูที่ติดทีมยอดเยี่ยมนะโ
1: อ
0: ้ดังเลยนะเคปเวิร์ดอะ
1: โวซิงย่านะเดี๋ยวจะอูเนชิมะก็แทบไม่ได้เซฟเลยอะ
0: ใช่ส่วนกองหลังนี่ก็ไม่พลิกอะไรเท่าไหร
1: ่ครับ
0: เปโดปอโลกับมาร์กูกูเลย่าก็มาเลยแบ็คขวาซ้ายคู่เซนเตอร์เป็นดาโยอุปาเมกาโนของฝรั่งเศสกับลิซันโดมาร์ติเนสครับของอาร์เจนตินา
1: ครับ
0: ส่วน3กองกลางเนี่ยนำโดยโรดรีครับของสเปนนักเตะ MVP ของทัวร์นาเมนต์นะครับขนาบข้างด้วยจูดเบลลิงแฮมของอังกฤษแล้วก็ไมเคิลโอลิเซ่ของฝรั่งเศสไมเคิลโอลิเซ่นี่มาเป็นมิดฟิลด์เลยนะ
1: ครับ
0: ส่วน3กองหน้าครับเอ็มบัปเป้เมสซี่และเออร์ลิงฮาลันด
1: ์
0: นี่คือ11นักเตะยอดเยี่ยมมีสเปนแค่3คนเองนะ
1: ครับ
0: เออแต่ที่เซอร์ไพรส์ผมเนี่ยคือโวซินย่า
1: โวซินย่าได้นะ
0: ตำแหน่งผู้รักษาประตู
1: ครับ
0: ก
1: ็ส่วนแจ๊สจะเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์นะครับฟุตบอลโลกที่ผ่านมานะครับก็โหขอบคุณแฟนๆนะที่มาชมเกมกันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเห็นโพสต์ในเพจนะตามหาวัยรุ่นใจดีฮะที่ช่วยทีมงานเก็บขยะหลังจบงานเชียร์บอลโลกส่วนรถไฟไงนี่นะครับใครเป็นวัยรุ่นใจดีในภาพนะครับรู้จักติดต่อแอดมินหน่อยเดี๋ยวจะมีคำขอบคุณจากใจเลยนี่น้องๆเหรอเนาะครับผมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยพี่ไปดูในสำนักข่าวไทยนะว่ารัฐบาลระดมจับกลุ่มการพนันฟุตบอลโลกได้ถึง 4,576 เว็บไซต์นะ
0: โอ
1: ้
0: โห
1: เงินทุนหมุนเวียนนะนนนะครับ20,000 ล้านเดินหน้ายกระดับการปราบปรามบัญชีม้าทั้งระบบเตรียมจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการพนันออนไลน์ AOGC และการตรวจจับอาชญากรด้วยนะ
0: อ๋อ
1: นั่นไง
0: มาสรุปผลหลังจบบอลโลกไปแล้ว
1: ใช่
0: คนก็เห็นว่าตอนแข่งนี่มันเงียบๆรอบนี้ไม่เห็นมี
1: ข่าวมีน้อยมีน้อย
0: อะไร
1: แล้วเป็นไง
0: กดจับไปหลักพัน 4,000 กว่าลายเลยนะ
1: เหร
0: อก็ที่พี่เจ๋งบอกนะ
1: 4,000 กว่าลาย
0: 4,000 กว่าลาย
1: ใช่
0: 4,000 กว่าเว็บเลยเหรอ
1: 4,000 กว่าเว็บไซต์เลยนะ
0: โอ
1: ้อันนี้เป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับ
0: ครับ
1: คุณพลอยทะเลนะครับที่มาพูดอะเนาะก็เป็นการเฝ้าระวังและปราบปรามอย่างจริงจังนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติและขอร่วมมือขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มการพนันออนไลน์และแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ผิดกฎหมายนะ
0: ครับ
1: นะครับเข้ามาทำไมฮะเขาเดินมาทำไมฮะ
0: พีเอ็มมาทำไมครับ
1: มาเช็คงานเช็คงานว่าเช็คว่าพูดถึงเขาหรือเปล่า
0: อันนี้ผมว่าอันนี้มากกว่าคืออยากให้เราแบบมันแซวเขาหน่อย
1: แซวเขาหน่อยนะ
0: ชอบชอบไปแบบแซวออกอากาศ
1: ประมาณนั้น
0: พรุ่งนี้จัดไหมครับพี่จัดเนาะ
1: มีข่าวไหมอยากเล่นเดี๋ยวพี่แบบเดี๋ยวพี่แบกอย่างนี้หลังหักอย่างนี
0: ้ถามคนฟังไม่อยากฟังไหม
1: เอา
0: พยักหน้าอยากจัดเนี่ย
1: นี่เขาจัดตุลาคมจะถึงตุลาคมปีที่ผ่านมาจะถึงวันที่19นัดชิงบอลโลกเนาะ19ก็คอพนันออนไลน์ได้ทั้งสิ้น 1,000 กว่ารายนะ
0: ครับ
1: โอ้โหเขาว่าจับกลุ่มพนันออนไลน์ทั้งสิ้น 1,471 รายจับกลุ่มแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย787รายและจับกลุ่มอาวุธปืนออนไลน์อีก 3,000 กว่ารายนะ
0: อ๋อ
1: โอ้โหเยอะนะ
0: เห็นเงียบๆนะไม่รู้นะโอ้โหจับเยอะนะรอบนี้นะ
1: โอ้โหส่วนผลการระดมจับกลุ่มการพนันฟุตบอลนะครับ6มิถุนายนถึง19กรกฎาคมเว็บไซต์ใน 4,000 กว่าเว็บไซต์อะไรที่บอกไป 4,576 นะฮะเจ้ามือ617ผู้เล่นพนันออนไลน์ 8,000 แล้ว 8,000 เองเหรอ
0: ทำไมน้อยจังล่ะ
1: เอาเงินทุนหมุนเวียน 20,000 กว่าล้านเลยอะโอ้โหเยอะมาก
0: ใช่ฮะ
1: มีการจับกลุ่มเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่มีวงเงินในระบบเกิน10ล้าน137เว็บไซต์โอ้โห100กว่าเว็บไซต์เลยเหรอ
0: ครับ
1: ผู้ต้องหา325คนมีเงินทุนหมุนเวียนรวม 10,000 กว่าล้านฮะทำไมเยอะจังเลย
0: นั่นสิน
1: ั่นสิ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ก
1: ็แต่ว่าไม่ดีนะนะครับผมการพนันเนาะนะครับทำมากินธรรมดาดีกว่านะครับผมประมาณนี้นะครับชวนเอชเกมเป็นยังไงนนจับยางวอเตอร์โปโลอยู่หรอโปโลน้ำ
0: ผมก็ปิดไปแล้วด้วยสิผมเห็นกำหนดการมันอีกนานน่ะฟุตบอลวอลเล่ย์อะไรอย่างเงี้ยผมเลยปิดไปแล้ว
1: ปิดไปแล้วนะ
0: ว่าจะไปหาข่าวอื่นๆมาคุย
1: ก็สู้ๆครับนักกีฬาไทยนะครับพี่เจ๋งพี่นรสมีนะครับ
0: อ
1: ันนี้นี่เป็นน้องรุ่งนะนะครับเอ็มไปไหนแล้วประมาณนี้ฮาขนาดนี้นะครับเอ็มเขาไม่อยู่นะรถถัง back to one championship ครับพี
0: ่
1: เอาหรอรถถังเหรออ
0: ุ้ยข่าวใหญ่เลยเขาต่อสัญญากับวันเรียบร้อยนะ
1: เรียบร้อย
0: เพิ่งแถลงข่าวกันไปช่วงเช้า
1: โอเคดีเลยนะครับ อะไรที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไป
0: ครับ
1: ธรรมดาสมัยก่อนเกาหลีเหนือฟุตบอลเก่งนะเก่งตอนนี้ก็เก่งนะบอลหญิงเขาว่า
0: ใช่ครับ
1: ก็เลยเหนือเก่งเลยนะญี่ปุ่นบางครั้งก็สู้ไม่ได้นะฮะรอบที่แล้วเธอสมควรได้รับการปกป้องแต่รอบนี้เธอน่าจะโดนว่าเนาะอ๋อยูทูบเบอร์เอ็นฟูของเกาหลีใต้ไง
0: ใช่
1: ใช่ไหมนักวิจารณ์อะไรเลยนักวิจารณ์เพลงหลายคนเขาก็บอกว่าเพลงโกไม่เหมาะสำหรับเป็นอีเวนต์มีแต่ติ่งมีแต่แบบแฟนลิซ่าวันนี้เนาะออกมาตอบโต้นะครับแล้วสุดท้ายเป็นไงนะครับ50ล้านวิวนะครับประมาณนี
0: ้ก็ได้ๆถือว่า
1: ได้ๆเท่าไหร
0: ่เป็นเพลงเอกเลย
1: โอ้แต่ได้ก็ดังจริงก็พูดตามตรงนะ
0: 500กว่า
1: อันนี้เราพูดเป็นกลาง
0: จาก
1: แต่ว่าเพลงของน้องมันเพลงอีเวนต์เพลงมันต้องยังไงเต้นกว่านี้อ่ะไม่รู้สิหรือว่าไงโดนว่าไง
0: คือผมว่า
1: หรือว่ามันติดหูก่อนใดๆอ่ะหรือว่าไงฮะ
0: คือผมว่าเขาวางใดๆเป็นเพลงหลักอยู่แล้ว
1: โ
0: กสนี่ก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่แบบว่าก็ต้องแนวให้มันแตกต่างกันหน่อยไง
1: มันต้องฉีกกันเน
0: า
1: ะ
0: มันต้องหลากหลาย
1: อันนี้ชาคิล่าก็เป็นศิลปินระดับโลกเขาก็เคยร้องเพลงบอลโลกมาก่อนน้องลิซ่าของเราเนี่ยซึ่งเราก็สนับสนุนน้องอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเป็นสมบัติของเราและสมบัติแห่งชาตินะฮะเป็นลูกสาวแห่งชาติเนี่ยก็น้องจะเพิ่งเข้าไปด้วยแล้วก็อาจจะไปพยายามที่จะมีตีตลาดแล้วก็ฉีกเป็นแนวเคป๊อปหน่อย
0: คือผมว่าเขาออกแบบเพลงมาเนี่ยให้มันหลากหลาย
1: จะไปว่าโปรดิวเซอร์ก็ไม่ได้โปรดิวเซอร์ก็จะให้มันฉีกไปเนาะ
0: มันเหมือนไอโชสปีดอย่างเงี้ยเขาก็เป็นแบบแรปของเขาน้องลิซ่าก็มาแบบ
1: ถูก
0: ทางแดนซ์แรปของน้องลิซ่า
1: ครับ
0: ไม่ผมว่าเขาไม่ได้ต้องการให้เพลงมันมาแข่งกันคือต้องการแบบความหลากหลายให้มันไปหลายๆกลุ่มโดนทุกกลุ่มอ่ะกลุ่มคนฟังอ่ะ
1: ครับ
0: น้องลิซ่าก็จะขายพวกชาวเอเชียอะไรอย่างเงี้ยเนาะคนไทยคนเกาหลีก็ชอบ
1: ใช่นะก็คนละแนวเนาะวอสัญญาสมควรได้ครับพี่ใช่นะแล้วประตูของนั้นอ่ะประตูของเดียร์คองโกล่ะได้ไหม
0: ไม่ได้ไง
1: เอาที่เขาโอ้โหมีพลังเทพนะมีขาที่สามด้วยอ่ะเซฟด้วย
0: ไม่ได้
1: นะจับสลากบอลโลกเอ็มคอร์ดบอลโลกจับสลากวันไหนหมายถึงว่าจับสลากอันนี้เดี๋ยวว่าไง
0: อ๋อคงจะถามถึงกิจกรรมบอลโลกหรือเปล่า
1: ครับ
0: ว่าช่อง9เนี่ยจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
1: อ๋อเหรอ
0: เชียร์ไทยอ่ะ
1: เชียร์ไทยอ๋อ
0: เชียร
1: ์
0: เชียร์ทีมโปรด
1: ยิ่งหมดยิ่งมันแล้วเหรอเดี๋ยวถามต้องถามทีมงานถามคุณเอกเฮมสกุลนะว่ายังไงแต่ก็รอก่อนแล้วกันแต่คนถ้ามีรายชื่อไงเดี๋ยวเราเอามาแจ้งเนาะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: อ๋อนี่น่าจะเป็นแบบรายการที่แบบร่วม
1: สนุนอยู่ใช่ไหมโอเคโอเคโอเคมีแน่นอนมีแน่นอนเดี๋ยวคงจะประกาศตามหน้าเพจหรือว่าถ้ามีข่าวยังไงเดี๋ยวผมจะมาประกาศกับน้องนนท์นะตอนนี้วอเตอร์โปโลยังจับอยู่ใช่ไหมฮะเอเชียนเกมเนี่ย
0: น่าจะใช่ครับแต่ผมมีข่าวอัปเดตเรื่องของทีมวอลเล่ย์หน่อยนะเมื่อกี้พูดถึง
1: เป็นไง
0: ว่าจะจับสลากช่วงประมาณบ่ายสามโมงกว่า
1: ครับ
0: วอลเล่ย์เนชั่นเกมส์เมื่อวานนี้เห็นมีข่าวจากคุณสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลยืนยันว่าจะส่งชุดใหญ่ไปแข่งนะจะเอาชุดที่ดีที่สุดไปแข่งเลยทั้งทีมชายและทีมหญิงแล้วก็รวมไปถึงชายหาดด้วย ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย2เหรียญโดยเฉพาะทีม

0: หญิงในร่มนะครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เหรียญทองแดงที่จีนเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ตั้งเป้าไว้เท่าเดิมก็คือทองแดงหรือ ดีกว่าเดิม
1: ครับ
0: ก็ตอนนี้เก็บตัวอยู่ที่กกท.นะฮะทีมวอลเลย์บอลเนี่ยแข่งขันเนชั่นลีกมานะครับแล้วเดี๋ยวก็จะแข่ง CV ครับก
1: ็
0: คือชิงแชมป์อาเซียนที่จะแข่ง31กรกฎาคมนี้ที่เวียดนามแล้วก็จะมีสนาม2ที่เชียงใหม่ 7-9 สิงหาคมแล้วก็จะมีชิงแชมป์เอเชียปลายเดือนสิงหาคมที่จีนแล้วค่อยไปเอเชียนเกมส์นะโอ้เรียกว่าหลายรายการเลยนะ
1: ใช่ใช
0: ่ยาวเลยอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ในชิงแชมป์เอเชียนี่จะคัดทีมไปโอลิมปิก LA 2028ด้วย
1: ใช่แชมป์ได้ไปที่จีนเนี่ยใช่ไหมแข่งที่จีน
0: ใช่ครับปลายเดือนสิงหาคม
1: ตอนนี้ก็ซ้อมอยู่ซ้อมถูกชั้น3
0: อ
1: ่ะชั้น3ของสุวิสัทการกีฬากกท.ไงก็อย่างที่บอกไปเราเคยได้เหรียญเงินเอเชียนเกมปี2018นะยุค7เซียนไงยุคพวกปลื้มจิตวิลาวันยุคของซาร่าดุสาต้อมคาร์เมลนี่แหละ
0: ครับ
1: ยุคนั้นนะเนาะไปแพ้จีนรอบชิงชนะเกาหลีใต้รอบรอง 3-1 เซต
0: ใช่
1: ก
0: ็ครั้งที่แล้วทองแดง
1: ใช่
0: แต่ดูว่าครั้งนี้จะ
1: โ
0: หเหรียญไหน
1: เจอเจ้าภาพญี่ปุ่นด้วยเจอจีนก็พอจีนก็พอเราอาจเป็นรองเขาแต่ว่าก็พอไหวนะนะครับ
0: สู้ได้สู้ได
1: ้สู้ได้สู้ได้สวัสดีครับพี่เจพี่นนท์นะครับคุณน้องปลาสวัสดีเข้ามานะครับถ้าว่ามีเอ็มใช่ไหมจะฉีดคนนี้ใช่ไหมฮะสำรองทีมที่ได้แชมป์มาโลกได้ค่าตัวคนละกี่บาทครับก็ได้เท่ากันอยู่แล้ว26คน
0: ครับ
1: แต่ก็มีน่าจะมีการคุยกันนะว่าถ้าได้เท่านี้เจ้าหน้าที่ได้เท่าไหร่ก็คงแบ่งกันแหละเพราะว่าทีมแชมป์นะเนาะหมายถึงว่าสเปนใช่ไหม
0: คร
1: ับ เขาแจกอยู่แล้วนะฮะนะครับขอข่าวอาร์เซนอลหน่อยอาร์เซนอลเหรอเห็นว่าล่าสุดซาลิบาแม้ว่าจะไม่ผ่าตัดแต่ต้องพักเพิ่มกว่าเดิมพักนานกว่าเดิม
0: ใช่หลายเดือน
1: วิลเลมซาลิบาเจ็บหลังอ่ะ
0: ใช่ก็เลยมีข่าวว่าจะไปเอาจอห์นสโตนครับที่ตอนนี้เป็นฟรีเอเจนต
1: ์อ๋อของแมนซิตี้เหรอที่ปล่อยไปแล้วนะ
0: ใช่ครับตอนนี้ฟรีเอเจนต์อยู
1: ่ครับ
0: เอามาแก้ขัดหน่อย
1: สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมพี่เจ๋งโอ้ยังหล่อเหมือนเดิมหรือเปล่าเอาไป5บาทนะฮะ128ทีมไทยน่าจะได้ไปบอลโลกครับ
0: โอ้ย
1: เนี่ยเอาตอนจะไปจับภาคกับญี่ปุ่นเนี่ย
0: 64ครั้งหน้านี่ก็มีลุ้นแล้ว
1: มีลุ้น
0: ใ
1: ช่
0: ครั้งหน้านี่ก็มีลุ้นแล้ว
1: ถูกต้องนะครับอ้าวจับสลากไม่น่าทำนะครับเดี๋ยวไปรายการหน้าแล้วกันนะครับเพราะว่าจะสตาร์ทฟุตบอลชายเนี่ย
0: กับน้องเจม
1: ใช
0: ่ก่อกระแสกีฬาไทย
1: ได้ได้
0: เที่ยงครึ่ง
1: เที่ยงครึ่งนะแต่ว่าติดตามทางหน้าเพจของการสปาร์ทแล้วก็เว็บไซต์ของการสปาร์ทของเรานะครับวันนี้น้องดอนและผมเจงต้องลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะครับกับรายการนิตนายไลฟ์บอลโลกเนาะหรือเอชเกมประมาณนี้แล้วกันเราจะเปลี่ยนก่อนนะ
0: ครับ
1: ครับบอลโลกแล้วมาเอชเกมตัวนี้ยังปรับตัวไม่ได้นะฮะวันนี้เราสักคนไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
7: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
8: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
7: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
10: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time นะคะ6เต่าน้อยอัชราเชิดชูมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อสักครู่ได้ยินสปอตของสสสนะคะเรื่องของหยุดให้ความหวานลูกนะกำลังทำลายลูกคุณผู้ฟังแน่นอนวันนี้สุขภาพด้านหนึ่งเนี่ยต่อก็จะนำเรื่องนี้แหละมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้ก่อนสายเมื่อของหวานทำร้ายลูกน่าสนใจมากใช่ไหมคะไปติดตามกันในช่วงสุขภาพด้านหนึ่งค่ะ
11: ช่วงสุขภาพด้านหนึ่ง
10: ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ผู้ปกครองท่านเลยนะคะเคยคิดไหมว่าเออเด็กกับขนมหวานยังไงมันก็ต้องเป็นของคู่กันเราเคยคิดเหมือนกันให้น้องกินไปเถอะคงไม่เป็นไรแต่ว่าเวลาเห็นเด็กอ้วนจำม่ำเรารู้สึกว่าโอ้ยน่าเอ็นดูจังเลยลูกน่ารักน่าเอ็นดูจังเลยนะคะคือถ้าใครกำลังคิดแบบนี้ต้องระวังให้ดีนะคะเพราะว่าความรักที่เรายอมตามใจอาจจะทำให้ลูกหลานของเราติดหวานแล้วก็กลายเป็นภัยเงียบที่ทำลายสุขภาพพวกเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวบางครั้งนะคะคุณฟังทราบไหมว่าสิ่งที่เราคิดแบบไม่เป็นไรหรอกนะกินนิดเดียวคงไม่เป็นไรหรอกแต่ความจริงแล้วแค่น้ำอัดลมขวดเดียวชาไข่มุกแก้วเดียวหรือขนมกรุบกรอบก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บทั้งหลายเนี่ยให้ลูกให้หลานกินน้ำตาลก็อาจจะพุ่งทะลุโควต้าที่เด็กๆควรได้รับต่อวันไปไกลแล้วนะคะคุณฟังแล้วก็ความหวานที่สะสมทุกๆวันนี่แหละคือตัวการหลักที่แอบทำลายลูกหลานของเราใน5เรื่องใหญ่ๆ5เรื่องใหญ่ๆมีอะไรบ้างล่ะเรื่องแรกก็คือทำให้ลูกอิ่มทิพย์กินข้าวยากพอกินขนมกินน้ำหวานเข้าไปก่อนมื้ออาหารลูกก็จะรู้สึกอิ่มอิ่มค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าอิ่มแบบปลอมนะอิ่มแบบปลอมๆพอถึงเวลาต้องกินข้าวก็งอแงไม่อยากจะกินก็ทำให้ร่างกายนั้นขาดสารอาหารที่เป็นประโยชน์เรื่องที่สองคือการขัดขวางความสูงความหวานที่มากเกินไปจะไปต้านพาการทำงานของฮอร์โมนการเจริญเติบโตแล้วก็ยังอาจจะทำให้กระดูกปิดเร็วลูกเลยหยุดสูงเร็วกว่าปกติเรื่องที่สามก็คือสมองช้าสมาธิสั้นพอกินหวานปุ๊บพลังงานก็จะพุ่งปรี๊ดแต่แป๊บเดียวก็เกิดอาการน้ำตาลตกทีนี้แหละลูกก็จะลื่นซึมสมองเฉยเหนื่อยง่ายหงุดหงิดแล้วก็อารมณ์แปรปรวนทั้งวันเรื่องที่4แน่นอนคุณผู้ฟังฟันผุนะฟันผุเห็นไหมกินลูกอมมากเกินไปใช่ไหมลูกกินน้ำหวานมากเกินไปใช่ไหมลูกฟันผุ ฟันน้ำนมที่ผุจากความหวานเนี่ยมันไม่ใช่เดี๋ยวมันก็หลุดไปเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันสามารถทอนใส่ลงลึกไปทำลายหนอฟันแท้ที่มันจะเกิดขึ้นมาสุดท้ายท้ายสุดที่เราเห็นกันทั่วไปนั่นคือเรื่องของอ้วนหลงพุงอ้วนเบาหวานน้ำตาลที่กินไม่หมดก็จะกลายเป็นไขมันสะสมก็ทำให้

0: รูปน้ำหนักเกินแล้วก็เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่ยังเด็กได้ฝากถึงผู้ปกครองนะคะคุณพ่อคุณแม่สมองของเด็กๆเสพติดความหวานได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่หลายเท่าเพราะฉะนั้นน่ะเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่พ่อแม่ผู้ปกครองอย่างเราที่ต้องช่วยกันปกป้องลูกหลานของเราให้รู้เท่าทันนะคะก็อย่าปล่อยให้ความหวานทำร้ายลูกอย่าปล่อยให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกกันด้วยความห่วงใยจากสสสอันนี้คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: คุณผู้ฟังคะร่วมพูดคุยจัดรายการด้วยการ SMS 4689899 4689899 Facebook YouTube นะคะมาร่วมพูดคุยกันเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยคำถามของคุณผู้ฟังท่านใดที่ค้างอยู่แต่วันนี้จะตอบให้หมดแล้วก็ทราบมาว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาหลายพื้นที่ก็มีฝนตกลงมาค่อนข้างที่จะหนักบางพื้นที่นะคะบางพื้นที่แล้วก็ลมแรงด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะ
2: สวัสดีครั้งต่อครับมาแล้วครับโอ้โหเราต่อได้เลยครับวันนี้อากาศยังครึ้มๆอยู่เลยเนี่ยท้องฟ้ายังไม่สดใสงั้นตั้งแต่นะครับช่วงรอยต่อแบบนี้ฝนมามั่งไม่มามั่งมาแรงมั่งเบามั่งรวมทั้งลมด้วยปีหลังๆนี่ต้องสังเกตว่าเรื่องลมมันเพิ่มมากกว่าปีก่อนๆสมัยก่อนดูเยอะเลยนะเพราะว่าลมที่นำมาพร้อมกับเมฆฝนซึ่งลมนี่เองครับมันเป็นจุดที่ทำให้เกิดความเสียหายกับพ่อค้าแม่ค้าตามหน้าตลาดต่างๆเยอะเลยนะดูจากข่าวเนี่ยพวกลมพวกเต็นท์ถล่มกันเต็มที่เลย
0: ตามต่างจังหวัดที่ไม่ต้องพูดถึงตลาดนัดเนี่ยล่มร้านค้าไปเติมกันเป็นแถวเลยอาจารย
2: ์น่าเห็นใจนะของพวกนี้มันคือลมเนี่ยมันเวลาจะมามันก็วึบมาเลยทีเดียวแหละไม่เหมือนกับฝนที่ยังตั้งเข้าให้เห็นในท้องฟ้าได้นะครับตัวนี้เลยที่เขาต้องระมัดระวังกันช่วงระยะรอยต่อตรงนี้นะครับเอาละครับเข้าสู่เรื่องของเราเลยนะครับสัปดาห์นี้เราพูดซีรีส์เรื่องการเจริญเติบโตของเด็กที่เติบโตเข้าสู่วัย growth spurt นะครับ growth spurt แปลว่าเข้าสู่วัยรุ่นเติบโตแบบเต็มที่เยอะๆคือจะมีช่วงเวลาประมาณ 4-5 ปีตั้งแต่10ขวบไปจนถึง17ขวบนะครับอันนี้ค่าเฉลี่ยนะครับท่านผู้ฟังแต่เด็กผู้หญิงจะเร็วกว่านั้นบางทีสมัยนี้เด็ก9ขวบครึ่ง10ขวบก็เริ่มเข้าสู่วัยที่จะเติบโตละแล้วก็ไปจบตรง16ขวบนะครับเด็กผู้ชาย10ขวบ10ขวบครึ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปจบที่17ปีนู่นละแต่ไม่จบจริงนะครับจบแท้ๆบวกนิดหน่อยเติมตอนท้ายๆของการจบตั้งแต่17ไปจนถึงผู้ชาย24ปีนะครับเด็กผู้หญิงจาก16ขวบไปถึง22ปีแสดงว่าเด็กหญิงเด็กชายโตไม่เท่ากันมีช่วงการโตที่ยาวต่างกันอันนี้ผลจากฮอร์โมนเพศหญิงของน้องผู้หญิงและฮอร์โมนเพศชายของน้องผู้ชายนะครับก็จะบวกความก้าวร้าวเดินเด็กผู้ชายในประเด็นนี้เด็กวัยรุ่นก็มีการแสดงออกพฤติกรรมต่างหลายอย่างที่สนุกสนานเยอะแยะเยอะเกินบางทีก็มีนะครับนี่ก็สิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ที่มองและมีความนั่งมันคงที่อยู่ก็คือการเติบโตครับเติบโตทั้งร่างกายอันประกอบด้วยกระดูกกระเดี่ยวกล้ามเนื้อแข็งแรงตับไตไส้พุงเติบโตทั้งหมดเป็นในสัดส่วนที่เดียวกันนะครับโตขึ้นไปด้วยกันพร้อมกันทุกอันนะครับบวกกับจิตใจที่เติบโตขึ้นด้วยอันนี้ก็ทำให้เกิดคนเราเนี่ยมีช่วงเวลาโคสเปิร์ตเนี่ยครับช่วงนี้ถึงก่อนถึง25ปีก็เป็นช่วงที่เติบโตเต็มที่และโตแบบยกสูงขึ้นเต็มที่เลยครับไม่รอใครทั้งนั้นดังนั้นการต้องมาพูดเรื่องนี้กันเป็นเฉพาะเจาะจงในวิชาแพทย์เราก็ศึกษาว่าเด็กช่วงนี้ครับมีการเปลี่ยนแปลงเต็มที่เลยมีการศึกษาแยกมาพูดเฉพาะเลยนะครับว่าเด็กในวัยโคสเปิร์ตวัยรุ่นเนี่ยครับมีการเติบโตอย่างไรบ้างเราพูดกันไปแล้วเรื่องของเนื้อกระดูกที่เป็นตัวนำการยาวการเติบโตสูงขึ้นของคนนะครับกระดูกมีจุดเติบโต2จุดgrowth plate นะครับที่ปลายของด้านใดด้านหนึ่งของ2ด้านนะครับรวมกันแล้วเป็น2จุดที่เติบโตขึ้นกระดูกเติบโตเพราะว่ามีการกระตุ้นจากอาหารจากฮอร์โมนและจากแรงกระทำที่เกิดขึ้นที่กระดูกเป็นตัวไปกระตุ้นให้มันยาวขึ้นยาวขึ้นตามกระบวนการเราใช้งานของมันนะครับ ให้เด็กถึงถูกสอนให้เล่นกีฬา

0: ายอย่างเด็กกีฬาหลายอย่างที่มีแรงกระแทกพอดีเช่นบาสเกตบอลวอลเลย์บอลต่างเป็นตัวอย่างนะครับพอมีการกระโดดขึ้นสูงประมาณสัก 20-30 เซนจากพื้นแล้วก็ตกลงมากระแทกพื้นโค้งโค้งโค้งเป็นจังหวะไปเรื่อยๆแรงขนาดนี้พอดีกระดูกชอบมากแล้วมันก็เติบโตขึ้นเต็มที่เป็นตัวเร่งกระดูกเติบโตบวกกับเรื่องการที่นอกจากออกกำลังกายแล้วครับยังมีเรื่องการนอนเพราะจุดนอนอันนี้ออกกำลังกายตอนเย็นตอนเช้าตอนบ่ายคืนนี้ไปนอนหลับมีช่วงจังหวะฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนออกมาช่วยเร่งการเติบโตมาซ่อมแซมต่างๆแล้วก็เร่งให้เติบโตกระดูกต่างๆเหล่านี้เต็มที่โกรทฮอร์โมนจะเกิดขึ้นเต็มที่ก็ตอนที่มีการดีฟสลีปช่วงหลับลึกของการนอนงั้นหลานๆก็ต้องมีการนอนที่เต็มที่นะครับไม่งั้นแล้วก็การเติบโตก็จะไม่ถึงสูงเต็มที่เหมือนที่พ่อแม่ให้เผ่าพันธุ์มาทั้งอาหารการกินหรืออีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราพูดถึงเรื่องอาหารท่านฟังคงเป็นพ่อเป็นแม่ที่ต้องคิดถึงเรื่องข่าวต่างๆที่เหมือนว่าจะมาเร่งเติบโตให้ลูกเราได้ส่วนใหญ่จะพูดถึงเน้นโปรตีนเพราะว่ามันทำมาขายได้ดีตัวนักเต่าขายโปรตีนนี่มันรายรับได้ราคาแพงนะอาหารมันเด็กปลุกเด็กนี่ครับก็เลยไปเน้นเรื่องโปรตีนจนกระทั่งพ่อแม่ส่วนใหญ่แล้วเข้าใจว่าเด็กจะเติบโตด้วยโปรตีนความจริงแล้วไม่ใช่นะครับท่านฟังกรุณาฟังดีๆครับเพราะเด็กทั้งคนเนี่ยครับเขาเติบโตเนี่ยผมพูดนำมาสักครู่แล้วว่าต้องเติบโตพร้อมกันหมดเลยนะทั้งแขนขากระดูกกระเดี่ยวกรามเนื้อต่างๆรวมทั้งตับไตไส้พุงหัวใจปอดสมองโตไปด้วยกันในคราวเดียวกันเลยแปลว่าร่างกายต้องการวัตถุดิบทั้งกลุ่มที่เรียกว่าอาหารเนี่ยหลายหมู่ครับอย่างนั้นไปบำรุงตรงนั้นอย่างนี้บำรุงตรงนู้นนะครับเช่นแป้งอาหารที่มีรสหวานนิดหน่อยพอดีอันนี้ไปให้พลังงานกับร่างกายเด็กต้องใช้พลังงานในการที่จะออกกำลังกายในการที่จะเดินไปไหนมาไหนในการที่จะคิดเติบโตต่างทั่วร่างกายพลังงานเหล่านี้ได้มาจากอาหารกลุ่มแป้งและของหวานเป็นหลักนะครับต้องได้พอดีขาดก็ไม่ได้ถ้าขาดก็จะซึมเซาเซ็งซบนะครับไม่ไปไหนเลยแล้วก็เหนื่อยนิ่งเป็นส่วนใหญ่กลุ่มแป้งกลุ่มที่พูดถึงไปแล้วให้พลังงานกลุ่มไขมันอันนี้เป็นตัวที่สร้างโครงสร้างเซลล์ของเด็กนะครับโครงสร้างเด็กต้องเติบโตขึ้นตับไตไส้พุงต้องโตขึ้นตามร่างกายที่โตขึ้นตัวอย่างเช่นสมองเซลล์สมองเนี่ยครับผนังเซลล์ทุกเซลล์ของสมองเนี่ยจะประกอบด้วยไขมันเป็นหลักเพราะลักษณะของอวัยวะสมองหน้าที่คือไปสร้างเป็นพลังงานต่างๆช่วยสร้างต่างสื่อสารด้วยกันและกันมันจึงออกแบบเซลล์ให้เป็นต้องการใช้ไขมันตัวหลักทั้งตับไตแท้ภูมิจากก็ใช้ไขมันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นไขมันจึงมีความจำเป็นสำหรับเด็กในการเติบโตอย่ามองข้ามเด็ดขาดพิจารณาแล้วเซลล์ต่างจะเติบโตขึ้นยากไอ้ว่าต่างที่ไม่เติบโตขึ้นก็จะไม่สมดุลกับการที่ร่างกายสูงขึ้นนี่คือสิ่งที่สำคัญทั้งอาหารกลุ่มแป้งกลุ่มไขมันกลุ่มโปรตีนนี้ก็ยืนยันว่าใช่ต้องการใช้แต่ว่าต้องใช้ร่วมกับอาหารกลุ่มอื่นๆทั้ง5หมู่เลยพิจารณาแล้วมันจะไปเติบโตไม่ได้ถึงจุดที่จะเข้าสู่วัยรุ่นเต็มที่นะครับพวกโปรตีนเหมือนกันนะครับเด็กต้องการโปรตีนเต็มรูปแบบครับไม่ใช่โปรตีนเฉพาะดังนั้นเฉพาะชื่อนั้นชื่อนี้ที่จำประขายกันเป็นอาหารสรรพสารเสริมเหล่านี้ครับเพราะร่างกายเด็กต้องเติบโตมีโปรตีนต้องใช้ในทุกอวัยวะต่างกันโปรตีนมีหลายสายนะครับในสายกลุ่มของคำว่าโปรตีนเนี่ยมันประกอบด้วยโมเลกุลเล็กๆก็คืออะมิโนแอซิดมาร้อยเรียงกันเป็นสายโซ่นะครับเป็นแต่ละชนิดไม่เหมือนกันสร้างอะไรเป็นคนละแบบกันเช่นสร้างกล้ามเนื้อก็แบบนึงสร้างคอลลาเจนต่างๆก็เกิดขึ้นอีกแบบนึงหลายหลายนี่จึงมีความจำเพาะต่อจงท่านฟังเป็นพ่อแม่กรุณาจัดหาโปรตีนที่มันเป็นโปรตีนธรรมชาติดีกว่าเด็กจะใช้จะเต็มที่ทุกรูปแบบนะครับอย่าไปใช้โปรตีนมาเสริมโดยเน้นเฉพาะเช่นนมเพียงอย่างเดียวอะไรเงี้ยเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็โฆษณานมกันขายกันไปแต่ว่าคิดว่าโปรตีนนั้นต้องวนให้ครบรูปนะครับทั้งโปรตีนจากเนื้อสัตว์เนื้อปลาเนื้อไก่เนื้อหมูรวมทั้งโปรตีนจากนมและไข่ต ั่งลวงให้ครบทุกอย่างแต่ว่าการเด็กต้องการใช้ครบทุกอย่างจริงๆด้วยเป็นวัตถุดิบในการเจริญเติบโตแร่ธาตุเกลือแร่ต่างๆนี่ยิ่งมีความสำคัญทีเดียวนะครับเพราะเซลล์ต่างๆนั้นจะทำงานมันสื่อสารกันด้วยแร่ธาตุนะครับรวมทั้งฮอร์โมนวิตามินต่างๆครบทุกอย่างทั้งวิตามินเกลือแร่แร่ธาตุทั้งฮอร์โมนต่างๆนี่ครับทำงานเป็นตัวสื่อกลางระหว่างอวัยวะแต่ละชนิดทั้งหลายตับไตไส้พุงสื่อสารกันตอบสนองต่อ DNA คำสั่งจาก DNA ตอบสนองต่อฮอร์โมนต่างๆใช้สารส่วนนี้ทั้งสิ้นก็แปลว่าเด็กต้องการอาหารครบ5หมู่ครับผมขอยืนยันในช่วงโดยยิ่งช่วงนี้วัยโตเป็นวัยรุ่นนะครับถ้าต้องช่วงนี้ครับขาดอาหารกลุ่มไหนก็ตามแต่หรือได้ไม่ครบหรือได้ไม่เพียงพอหรือได้คุณภาพที่ไม่ตรงกับความต้องการของร่างกายเด็กแล้วก็จะเป็นปัญหาการเติบโตทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าเด็กไม่ได้ต้องการเฉพาะแค่โปรตีนอย่างเดียวนะครับหรือโปรตีนบางชนิดที่โฆษณาขายกันไม่ใช่ครับเด็กต้องการโปรตีนที่เป็นโปรตีนธรรมชาติอันนี้สำคัญที่สุดเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อกุ้งต่างอาหารทะเลต่างทั้งหมดรวมกันแล้วเด็กต้องการได้ทุกสิ่งนะครับทั้งพ่อแม่จัดหาอาหารเหล่านี้ให้ลูกเราเพราะว่าใครจะมาดูแลได้ดีกว่าเรื่องอาหารการกินเมื่อเทียบกับพ่อแม่เราเองนะครับอันนี้สำคัญมากเลยซึ่งผมคิดว่าเชื่อว่าเมื่อได้อาหารครบทุกอย่างแล้วเนี่ยร่างกายจะนำไปย่อยในระบบทางย่อยอาหารนะครับแล้วก็ได้สารดีดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดให้เด็กไปใช้โดยอวัยวะต่างๆนั้นจะเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสมครับเขาตับก็เลือกเฉพาะสมองก็เลือกเฉพาะหัวใจก็เลือกเฉพาะนำสู่การปรับปรุงการพัฒนาการจนกระทั่งเด็กโตเป็นหนุ่มเป็นสาวซึ่งถ้าได้ตามการกำหนดกระบวนการแล้วนะครับก็จะมีผลทำให้เด็กคนนั้นเติบโตสูงใหญ่ดูสง่าสวยและพัฒนาการไปเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงต่อไปอันนี้รวมถึงกรรมพันธุ์ด้วยครับฟังกรรมพันธุ์มีความสำคัญถ้าพูดเรื่องการเจริญเติบโตโดยยิ่งในช่วงวัยรุ่นกรรมพันธุ์มีความสำคัญมากช่วงนี้แหละครับที่ตัวบอกเลยว่าลูกเราคนนี้ลูกชายลูกสาวแต่ละคนนั้นจะเติบโตไปในแนวโน้มไหนนะครับซึ่งพ่อแม่ให้กรรมพันธุ์มาจากดีเอ็นเอดีเอ็นเอประกอบด้วยของส่วนของพ่อครึ่งหนึ่งของแม่ครึ่งหนึ่งมารวมกันแล้วประมวลผลว่าจะต้องการให้ลูกเราเติบโตในแง่ไหนกันแน่แง่ความสูงแง่ความสวยหล่อแล้วก็แง่ความเฉียวเฉลียวฉลาดตอนนี้ไปด้วยกันทั้งกายและทั้งใจครับเพราะฉะนั้นที่ท่านมีอาหารที่ครบ5หมู่การที่ให้เด็กออกกำลังกายที่เหมาะสมเพื่อรับแรงกระแทกที่เหมาะสมพอดีกระดูกเติบโตยาวขึ้นส่วนการที่ให้เด็กได้หลับเต็มที่เพราะว่าในช่วงหลับเต็มที่นั้นDeep Sleep ร่างกายจะสร้างร่างกายให้เติบโตขึ้นในทุกๆอวัยวะอะไรไปในคราวเดียวกันตามสัดส่วนที่เหมาะสมตอนนี้รวมกันแล้วนะครับนอกจากนั้นยังประกอบด้วยที่สำคัญอีกการหนึ่งที่เราไม่พูดไปได้เลยจิตใจเด็กนั้นจะถูกพัฒนาการที่สำคัญมากก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่รอบตัวเขาในช่วงที่เขาเติบโตขึ้นเองครับพ่อแม่ต้องมีเวลาให้ลูกนะครับที่เหมาะสมไปทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันกอดหอมให้ความสุขดีกับลูกเขานะครับเพราะเขาจะพัฒนาการทางด้านจิตใจขึ้นก็ช่วงนี้ครับมากแรงมากด้วยมีกลุ่มเพื่อนที่คอยพัฒนาการจิตใจเข้าส่วนหนึ่งและกลุ่มของพ่อแม่ที่พัฒนาการจิตใจของลูกตัวเองอย่างส่วนหนึ่งด้วยเพื่อให้เกิดความสมดุลที่ตรงกลางพอดีดังนั้นแล้วจะเองทางด้านกลุ่มเพื่อนกลุ่มคนรุ่นใหม่มากเกินไปขาดความยังคิดความพอตับพอดีต่างให้เหมาะสมนะครับพ่อแม่ที่มีความสำคัญจะต้องให้เวลาลูกเต็มที่ดังนั้นถ้าเกิดมีครอบครัวมีลูกแล้วพ่อแม่ไม่มีเวลาให้เพื่อจะดูแลลูกเลยในแง่จิตใจด้วยเนี่ยเป็นความผิดปกติความบกพร่องที่เกิดขึ้นในกลุ่มการเลี้ยงดูอย่างยิ่งนะครับผมคิดว่ามีความสำคัญทั้งเรื่องของอาหารเรื่องของจิตใจเรื่องการออกกำลังกายที่เหมาะสมและรวมถึงการนอนหลับที่ดีนั่นนี่สำคัญมากนะครับหลายอย่างเลยที่ประกอบกันกับเกี่ยวกับการเติบโตของลูกการเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นผลที่สมบูรณ์ที่สุดทั้งกายทั้งใจเนี่ยจริงไม่ใช่เรื่องง่ายอันนี้สำคัญมากๆเลยครับท่านฟังทางบ้านที่เหมาะ ำลังมีลูกขนาดที่กำลังเติบโตนะ8ขวบ9ขวบก็เริ่มเดินเข้าสู่วัยโกสเปิร์ตเนี่ยครับต้องเตรียมตัวให้พร้อมพ่อแม่สามัคคีกันเต็มที่นะครับอย่าขัดแย้งกันในการเติบโตของลูกนั้นตกลงให้รู้เรื่องซะก่อนให้มีหลักการที่ชัดเจนจะให้ลูกเราเติบโตในแง่ไหนกันแน่นะครับแต่ผมก็เชียร์ว่าให้เขาเติบโตแบบสมบูรณ์แบบที่สุดที่จะทำได้เป็นภารกิจของคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะครับ
1: อาจารย์พูดมาหลายปัจจัยเลยที่จะทำให้เด็กนั้นมีความสุขอีกหนึ่งปัจจัยที่เต่าสงสัยนะอาจารย์นอกจากออกกำลังกายนอนล่าอาหารแล้วก็จิตใจที่ดีแล้วเนี่ยกรรมพันธุ์เกี่ยวด้วยไหมคะ
0: สำคัญมากครับกรรมพันธุ์เป็นจุดที่กระตัดสินอย่างยิ่งว่าเด็กคนนี้จะผ่านแนววัยรุ่นเนี่ยขึ้นเป็นผู้ใหญ่แบบไหนกันแน่กรรมพันธุ์จึงมีจุดที่นำมาแล้วก็สั่งการแบบเงียบๆอยู่ด้านหลังสั่งการแบบปิดทองหลังพระเพื่อให้ทุกวัยวะไปดำเนินการเติบโตตามสัดส่วนแบบนี้พัฒนาการแบบนี้จิตใจพัฒนาการแบบนี้ด้วยให้มันสอดคล้องกันไปนี่คือความสำคัญในก่อนกับกรรมพันธุ์นะครับเราไปสั่งการเข้าไม่ได้ด้วยกรรมพันธุ์มันเกิดมาตั้งแต่เด็กอยู่ในท้องคุณแม่ละต้องมีการพัฒนาการแบบนี้แน่นอนถูกคำสั่งมาจาก DNA นั่น DNA จึงเป็นตัวควบคุมหลักที่ใหญ่ที่สุดเป็นหลักที่แน่นแฟ้นที่สุดไม่มีใครไปแก้ไขได้นะครับนอกจากว่าเราจะปรับตัวให้มันสอดคล้องกับ DNA ของเด็กที่ได้รับจากพ่อแม่มาเท่านั้นเองอันนี้คือตัวสำคัญมากซึ่งไม่มีครอบครัวไหนรู้หรอกครับว่าตัวเองนั้นส่งต่อลักษณะเด่นลักษณะด้อยอย่างไรไปให้ลูกตัวเองต้องค่อยๆดูและปรับตัวให้เหมาะสมกับลักษณะที่โชว์ออกมาจนทั้งเด็กพ้นวัยรุ่นไปนะครับเมื่อเข้าสู่วัยทำงาน24-25ปีไปแล้วตรงนั้นแหละครับคือจุดที่พิสูจน์ว่าเราทั้งคุณพ่อเธอทั้งคุณแม่ส่งอะไรไปให้ลูกท่านบ้างถ้าทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้มันไปประสานงานกันอย่างไรระหว่างครึ่งของพ่อกับครึ่งของแม่เพราะครึ่งพ่อครึ่งแม่เนี่ยมาไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะท่านฟังพ่อก็มาอีกแบบหนึ่งแม่ก็มาอีกแบบหนึ่งมาคนละตระกูลกันตระกูลของพ่อแม่ของปู่ย่าตายายนะครับแบ่งคนละซีกพ่อกับซีกของแม่เนี่ยนำมาคนละแบบกันนะแต่พอมารวมกันเป็นลูกชายลูกสาวเราเนี่ยครับเข้าไปประสานงานกันตอนที่ผสมระหว่างไข่ของแม่กับสเปิร์มมีการแลกเปลี่ยนลักษณะเด่นลักษณะต้อยของ DNA กันเองภายในไข่นั้นนะครับจะพัฒนาขึ้นเป็นตัวลูกเราอายุ2เดือน3เดือน4เดือน9เดือน9เดือนคลอดออกมาในท้องของแม่อาศัยมดลูกของแม่เป็นที่เพิ่มพูนนะครับแล้วก็ประสานงานกันระหว่าง DNA ของพ่อกับแม่เกิดขึ้นในท้องของแม่นั่นเองจบคลอดออกมาเป็นจบนะครับทั้งหมดถูกประสานงานเรียบร้อยถูกกำหนดชัดเจนว่าจะรับลักษณะเด่นด้อยในแง่ต่างๆมันมีลักษณะที่นำมาในสเปิร์มกับไข่ของแม่พ่อแม่เนี่ยเกือบ 300,000 ลักษณะท่านฟังที่นำมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ส่งสรุปให้เป็นลักษณะของลูกชายลูกสาวคนนั้นคนนี้จะมีลักษณะอย่างไรซึ่งอาจจะเป็นลักษณะที่ไม่เหมือนกับพ่อกับแม่เลยก็ได้นะครับลักษณะดีเดที่ส่งกับกรรมพันธุ์เนี่ยมันคือเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในท้องแม่นะครับก่อนที่จะคลอดออกมาทีเดียวเพราะฉะนั้นเราได้ลูกชายรูปร่างแบบไหนหน้าตาแบบไหนจะได้ลูกสาวหน้าตาแบบไหนรูปร่างแบบไหนจิตใจเป็นยังไงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตอนที่อยู่ในท้องแม่นี่แหละครับเพราะบ่มให้เกิดเป็นเด็กที่ถูกต้องตามที่เราต้องการดูสวยดูงามดูหล่อนะครับรวมทั้งมีใจที่ดีตามไปด้วยคุณพ่อกับแม่จะมีความสำคัญโดยเฉพาะช่วงที่แม่ตั้งครรภ์9เดือนเป็นช่วงที่ทุกอย่างกำลังก่อวอร์ดเกิดขึ้นเต็มที่เพราะบ่มเต็มที่คุณแม่ต้องมีสุขภาพที่ดีเต็มที่ด้วยรวมทั้งการที่จะได้พักผ่อนและจิตใจที่ไม่เครียดมากไม่กังวลมากให้ลูกได้โตอยู่สิ่งแวดล้อมที่ดีพอในการพัฒนาตัวเขาเองนะครับ
1: นะคะเพราะว่าหลายครั้งค่ะเคยเห็นแล้วก็เคยสังเกตเหมือนกันเอ๊ะพ่อแม่ไม่สูงเท่าไหร่แต่ทำไมลูกสูงจังก็มีมุมนึงก็คือเอ๊ะพ่อแม่สูงแต่ลูกไม่ค่อยสูงหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: นี่แหละครับมันเกิดขึ้นในช่วงที่ไข่กับสเปิร์มผสมกันนี่แหละครับเมื่อผสมนำลักษณะของเด็กของพ่อสูงปี๊ดเลยแม่ไม่ค่อยสูงเนี่ย ข้าไปแล้วก็ตกลงกันยังไงว่าจะเอารักษณะของความสูงนะพูดเรื่องความ

0: าจารย์ค่ะหนูขอญาติย้อนกลับไปนิดนึงตัวเลขที่อาจารย์บอกว่าเด็กผู้ชายเนี่ย17-24ความสูงยังได้อยู่ถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ของผู้หญิงเนี่ย16-22
1: ใช่คร
0: ับ ถ้าไปโฟกัสผู้หญิงอาจจะเป็นเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยมันเริ่มมีประจำเดือนนะคะระยะมันก็เลยน้อยกว่าผู้ชายเกี่ยวกันไหมคะ
1: คำเรื่องเกี่ยวกับประจำเดือนนี่พี่ก็ชาวบ้านพูดกันนะน้องเต่านะผู้ใดฟังให้เข้าใจกันในกลุ่มชาวบ้านนะครับแต่พวกนักวิชาการพวกหมอพวกผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องพวกดีเอ็นเอพวกนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องของการที่เป็นกระบวนการของมันเลยนะครับไม่ใช่ว่ามีประจำเดือนแล้วจะหยุดสต็อปอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะครับทุกอย่างจะเป็นกระบวนการจะเกิดขึ้นเพราะเอิญเด็กหญิงเนี่ยเขาจะเติบโตแบบนุ่มนวลละเมียดละไมต่างๆก็ไม่ใช่เป็นเด็กชายหรือชายมันจะโตแบบพรวดพรวดพรวดพรวดนะครับแล้วก็บวกกับกล้ามเนื้อบวกกับการก้าวเล่าจิตใจมาด้วยนะครับเป็นลักษณะชายเขาหอมประเภทชายแต่ประเภทหญิงไม่ใช่ครับสร้างเด็กผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมาเพื่อดูความละเมียดละไมเพื่อให้เขากลายเป็นคนที่ดูแลครอบครัวต่อไปได้เลี้ยงลูกต่อไปได้มันเขาเป็นแม่และทำทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวอยู่กันได้แบบสมบูรณ์แบบครับมีกินมีอยู่ตามปกติที่ครอบครัวก็จะไปต่อได้นะครับนี่คือสิ่งที่คุณแม่ถูกสวมใส่มาตั้งแต่ตอนเด็กๆละตอนเริ่มตัวเป็นสาวนี่เองครับเป็นตัวที่ถูกเร่งรักษาพิเศษความละเมียดละไมความอ่อนหวานอ่อนโยนต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงจิตใจของเด็กผู้หญิงความก้าวร้าวในตัวเด็กผู้ชายความแข็งแรงเพื่อไปปกป้องครอบครัวในอนาคตมันไม่เหมือนกันเลยอ่ะธรรมชาติมันฉลาดมากเลยนะท่านสันอย่าคิดว่าเลี้ยงลูกชายและลูกสาวเหมือนกันนะครับไม่เหมือนเลยเด็ดขาดนะครับเมื่อผมมีลูกชายคนลูกสาวคนน่ะผมถึงเห็นความแตกต่างการเลี้ยงเด็ก2เพศเนี่ยครับให้เป็นเด็กที่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันมาคนละแบบกันเลยนะท่านสันครับ
0: จริ งค่ะอาจารย์ความละเอียดในเรื่องของการใส
1: ่
0: ใจก็ต
1: ่
0: างก
1: ัน
0: นะไม่เหม
1: ือ
0: นก
1: ัน ต่างกันใช่ใช่เราเรียกหลานสองเพศเป็นหลานนะครับทั้งเด็กหลานชายหลานสาวเห็นเลยครับว่าม
0: ีหลานสาวสองคนนะจ
1: ๊
0: ะ
1: ทำกันเลย
0: เราแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนเป็นอันไหนแต่พอรู้เพราะว่าหนูมีพี่น้องสองคนก็จะเห็นความแตกต่างคือผู้หญิงเขาจะคิดไปอีแบบผู้ชายจะคิดไปอีแบบเพราะหนูมีน้องชายเขาคบความคิดบางทีก็ไม่ค่อยสมานกันเท่าไหร่
1: เห็นไหมในเรื่องเดียวกันในเรื่องเดียวกันในครอบครัวเรื่องเดียวกันแท้แต่เด็กชายกับเด็กหญิงมองคนละมุมนะครับ
0: ใช่
1: เรื่องกินเหมือนกันกินคนละมุมเหมือนกันอาหารเดียวกันที่แม่ทำมาเนี่ยแต่สำรับเนี่ยนะครับเด็กหญิงเด็กชายกินคนละมุมกันเลยใครเป็นคนสั่งอันนี้ครับขอบอกครับ DNA ที่เขาพัฒนาการขึ้นมาจากในท้องแม่เดียวเป็นคนกำหนดออกมาว่าฉันชอบอย่างนี้ฉันชอบความก้าวร้าวแบบนี้ต้องเป็นผู้ชายต้องปกครองครอบครัวได้ป้องกันอันตรายได้ฉันเป็นเด็กผู้หญิงต้องละเมียดละไมนะอะไรเงี้ยครับตลอดเนี่ยหลังเต่าก็จะที่สัญญาพูดเลยครับมันเป็นคนละแบบกันการเติบโตก็ไม่เหมือนกันการเลี้ยงดูก็ย่อมไม่เหมือนกันด้วยตามไปด้วยนะครับ
0: นะคะแล้วคุณผู้ฟังนะคะบ้านไหนมีลูกชายลูกสาวเลี้ยงเหมือนกันหรือเปล่าหรือบ้านไหนมีแต่ลูกสาวลูกชายเลี้ยงเหมือนกันหรือไม่นะคะเอสเอ็นพูดคุยกัน4689899นะคะหรือจะได้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีไหมคะ
1: ครับเดี๋ยวมาครับ
0: ค่ะ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love

0: N3 ที่ฟากชอบเธอมู Lazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.entertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
5: กลับมาในช่วงที่2ค่ะมาตอบได้นะคะขอขอบคุณ SBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาค่ะกลับมาในช่วงนี้นะคะเราพูดคุยกันถึงเรื่องของเคล็ดลับเพิ่มสูงของเด็กวัยเรียนตอนที่3มันมีหลายปัจจัยประกอบกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของการนอนอาหารแล้วก็จิตใจสำคัญมากหนึ่งในนั้นก็คือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์บ้างด้วยนะคะคุณผู้ฟังมีคุณผู้ฟังหลายท่านบอกว่าสิ่งที่ทำได้ในตอนนี้ก็คือเตือนลูกอาจารย์กลับมายังคะ
6: กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับเบรกที่สองครับเบรกนี้เรามีถามสดด้วยนะวันนี้จะตัดจะตัดการกับท้ายเตี้ยงเลยใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะก็มีคำถามคุณผู้ฟังทางบ้านมาค่ะอาจารย์ก็บอกว่าสิ่งที่ทำได้ทุกวันก็คือให้ลูกดื่มนมแล้วก็บอกลูกว่าไม่นอนดึกเพราะการนอนดึกจะทำให้ลูกเตี้ยอะไรเงี้ย
6: แต่พอลูกโตขึ้นบอกอย่างเดียวไม่ติดก็เกิดผลนะครับจะต้องเข้าไปร่วมกับมีการมีส่วนร่วมในชีวิตของเขาด้วยแบบนุ่มนวลในครอบครัวพ่อทำได้อย่างหนึ่งแม่ทำได้อีกแบบหนึ่งคนละเรื่องกันเช่นจะเล่นกีฬาอะไรพ่อจะมีบทบาทแต่ว่าจะดูแลตัวเองอย่างไรตรงนู้นตรงนี้จะแต่งให้สวยงามตรงไหนผมจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แม่ในบทบาทการมีสองคนมาเลี้ยงดูคนคนเดียวครับคือพ่อคนหนึ่งกับแม่คนหนึ่งรวมกันรวมพลังเพื่อจะเลี้ยงลูกคนเดียวตัวนี้ให้เติบโตผ่านวัยนี้ไปได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่โอ้โหเป็นงานหนักที่สุดในชีวิตที่เคยเกิดมาเคยเห็นเลยนะผมเป็นหมอผ่าตัดเนี่ยครับทำเท่าไหร่ผมก็ไม่เดือดไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะเฉยๆเพราะว่าเรารู้เรามีประสบการณ์ในการทักษะไข้แบบนี้มากมากไปนะครับแต่เลี้ยงลูกนี่เป็นเรื่องที่ต้องใช้สติปัญญาระดับสูงสูงสูงสูงที่สุดในการทำงานนะครับเพราะว่าลูกแต่ละคนนั้นมีความซับซ้อนต่างๆไม่เหมือนกันเลยนะครับเราก็ต้องหวังดีที่สุดเราต้องเลี้ยงดูดีที่สุดต้องใช้ความพยายามระดับสูงที่สุดคนเป็นพ่อเป็นแม่ลองฟังที่ผมพูดนะครับถ้าตึกตองดูท่านจะเห็นด้วยกับผมมากเลยว่าเลี้ยงลูกเป็นเรื่องที่ยากสุดในชีวิตแล้วงานชิ้นนี้เป็นชิ้นโบแดงที่สุดในการเลี้ยงลูกชายกับลูกสาวให้เติบโตเป็นคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดทั้งกายทั้งใจเนี่ยเป็นงานที่ยากที่สุดในชีวิตทั้งท่านนะครับเห็นด้วยหรือเปล่าครับคุณสัง
5: เลี้ยงลูกคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะคุณแม่เคยเล่าให้ฟังเลี้ยงลูกให้โตมีคุณภาพคนคนหนึ่งเนี่ยใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ต้องมีความอดทนมากเลยเข้าใจเลยว่ายุคนี้อาจารย์ไม่ค่อยมีเด็กจะเกิดเยอะมากเลยเกี่ยวกันนะหรือว่าเกี่ยวกันนะ
6: เด็กเกิดลดลงครึ่งหนึ่งนะครับและทำนี้แนวโน้มจะเกิดน้อยลงไปเรื่อยๆตามสัดส่วนในปีต่อๆไปด้วยนะครับเด็กเกิดน้อยลงครึ่งหนึ่งแต่ว่าในอนาคตเราจะมีคนที่มาพัฒนาประเทศเราลดไปครึ่งหนึ่งด้วยแต่คนที่เป็นคนไทยเราเนี่ยต้องไปพึ่ง

0: นชาติอื่นมาช่วยเสริมในบางประเด็นของงานต่างๆนี่จริงยุ่งยากมากในอนาคตเพราะเขาไม่ได้คนชาติของเราที่เกิดมาถูกสอนถูกสั่งถูกหล่อหลอมมาแบบที่เราเป็นกันในเด็กไทยพัฒนาการต่างๆก็จะเกิดขึ้นได้ไม่เหมือนกันกับประเทศของเราเองด้วยนะครับ
1: ค่ะมีคำถามคุณผู้ฟังท่านนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับประเด็นที่เราพูดคุยกันนะคะว
0: ่
1: าผมอายุ47ครับอาจารย์น้ำหนัก93กิโลกรัมสูง174คือช่วงนี้บางทีมันรู้สึกเบื่อเบื่อมันมีเวลามันมีอาการคือเวลานอนนอนอยู่เนี่ยยังไม่หลับดีนะอาจารย์ยังมีสติอยู่ตายังลืมอยู่แต่เหมือนได้ยินเสียงตัวเองหายใจแบบแผ่วๆเบาๆเหมือนเสียงกรนเบาๆอันนี้มันมีสาเหตุมาจากอะไรครับอาจารย
0: ์เนี่ยน้องนี่ก็เล่าแบบไม่จับประเด็นไม่ค่อยได้นะ
1: ไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่เนาะ
0: ครับครับผมจะขอเอาสรุปอาการทีว่ามันเป็นยังไงเนี่ยถ้ามันเกิดผลอะไรกับคุณบ้างเช่นคุณได้ยินเสียงกรนเบาๆเนี่ยแล้วเกิดผลอะไรกับคุณนะครับเพราะเรื่องการนอนเป็นเรื่องที่มันลอยๆอยู่บนอากาศอะฟังครับเป็นเหมือนกับเรื่องของร่างกายโดยตรงครับแต่ฟังดูแล้วผมคิดว่าน้ำหนักเขาเยอะเกินไปด้วยนะเด็กคนนี้อาจจะเป็นเหตุสำคัญมากคือ 9.3 กิโลเนี่ยมันก็จะร้อยอยู่แล้วนั่นนะแต่บอกแค่ก่อนซึ่งเป็นชีวิตที่ลำบากมากเรื่องการกินการอยู่การนอนนะครับการนอนขอเน้นคำว่านอนเรื่องมันจะเยอะในคนอ้วนเรื่องเยอะมากๆนะครับ
1: ว่ากันไปเนาะแล้วก็มีคำถามอีกหนึ่งคำถามค่ะอาจารย์ถามว่าโปรไบโอติกเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปจะช่วยอะไรกับร่างกายเราได้บ้างครับอาจารย์โปรไบโอติก
0: โปรไบโอติกก็เป็นอาหารส่วนที่กินเข้าไปร่างกายแล้วมันเป็นช่วยเสริมนะครับโปรไบโอติกกับมันมีปรีไบโอติกกับโปรไบโอติกปรีไบโอติกนี่คือไปสร้างบ้านสร้างที่อยู่ให้กับคนคนหนึ่งนะครับเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับเปรียบเทียบถ้าโปรไบโอติกก็คือไปสร้างคนที่ดีมีความเฉลียวฉลาดอันนี้ครนี้ก็พูดถึงเรื่องของเชื้อโรคนะครับเชื้อโรคตัวดีเชื้อโรคดีกับเชื้อโรคร้ายเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันแบบประสานงานกันปรีไบโอติกก็คือเป็นสร้างพวกคอลลาเจนพวกต่างๆนี่ครับเพื่อให้เป็นที่อยู่ของเชื้อโรคกลุ่มสารเชื้อโรคดีนะในร่างกายกระเพาะอาหารลำไส้เราส่วนโปรไบโอติกคือการใส่เชื้อโรคตัวที่ดีเข้าไปนะครับเช่นเวลาคุณกินพวกโยเกิร์ตต่างๆเนี่ยคุณกำลังกินพวกเชื้อดีนะครับที่บางทีในกลุ่มของที่นิยมใช้กันพวกกลุ่มแลคโตบาซิลัสกลุ่มนี้ครับเรียกว่าเป็นโปรไบโอติกแต่ปรีไบโอติกคือการที่คุณกินอาหารอื่นเข้าประกอบกันเป็นเส้นใยเป็นทางต่างเนี่ยในลำไส้คุณเพื่อเจ้าโปรไบโอติกคือเชื้อโรคเนี่ยมีบ้านอยู่ที่ปลอดภัยก็จะอยู่กันแบบปลอดภัยคอยต่อต้านกับตัวร้ายกับเชื้อโรคตัวไม่ดีซึ่งเป็นตัวศัตรูกันนะครับฉะนั้นปรีไบโอติกกับโปรไบโอติกเนี่ยมันจึงเหมือนเป็นการไปสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับสร้างบ้านให้ดีให้เชื้อโรคตัวที่เป็นเชื้อโรคดีอยู่เชื้อโรคดีก็คือโปรไบโอติกครับ
1: นะคะโปรไบโอติกนะคุณฟังบางทีอาหารการกินที่เรากินเข้าไปเราไม่รู้หรอกว่ามันมีโปรไบโอติกหรือว่าพรีไบโอติกแต่กินแล้วรู้สึกดีกับท้องจังเลยอาจารย์อย่างข้าวหมากเนี่ยโปรหรือปรีคะอาจารย
0: ์ข้าวหมากมันขี้เมามากกว่า
1: ต้องมาหรือว่ากินจิอะไรพวกเนี้ย
0: ครับเพราะพวกนี้เป็นตัวสร้างทั้งปรีไบโอติกและโปรไบโอติกไปด้วยกันนะเพราะว่าอย่างของที่ต่างชาติเขาเรียกกันหลายชื่อกันจิโจโจอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นการหมักให้เกิดเป็นตัวโปรไบโอติกคือเชื้อโรคตัวที่ดีเกิดขึ้นและในการกินเหล่านี้เองเราก็นำพวกเส้นใยต่างจากพืชผักที่ไปหมักกันเนี่ยครับเข้าไปด้วยมันลงสู่ลำไส้ก็จะกลายไปเป็นไฟเบอร์ไปเป็นคอลลาเจนต่างๆให้เชื้อโรคตัวที่ดีเนี่ยได้อาศัยได้อยู่ถ้าลงคุณใส่เชื้อโรคเข้าไปโดยไม่มีบ้านที่มันอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันก็ตายพวกเนี้ยนะครับมันก็โดนเชื้อโรคแบบตัวร้ายข่มเหงด้วยพอจึงใส่ปรีไบโอติกบ้านสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เขาอยู่ด้วยผมอธิบายแบบชาวบ้านหน่อยท่านฟังดังนั้นเราพูดเรื่องปรีไบโอติกโปรไบโอติกก่อนเนี่ยท่านฟังชาวบ้านอย่างพวกเราฟังแล้วก็จะงงเข้าไปในร่างกายเป็นอะไรวะทำไมต้องมี2ปีกับโปรด้วยอะไรเงี้ยครับไปสร้างบ้านให้มันอยู่เตรียมไว้ให้มันอยู่ได้ปลอดภัยไม่โดนฝนโดนฟ้าโดนฟ้าผ่าก็คือปรีไบโอติกครับไปสร้างตัวเชื้อโรคดีๆไปเติมเข้าไปให้เพื่อสู้ไอ้ตัวร้ายให้เพียงพอไม่น้อยกว่าเชื้อตัวร้ายก็คือโปรไบโอติกนะครับ ท่านฟังครับท่านนี้ฟังเข้าใจไหมครับท่านฟังครับถ้าฟังนี้ปั๊บคนชาวบ้านพวกเรารู้แค่แบบเนี้ยจะเห็นภาพแล้วคุณกำลังกินเส้นใหญ่เข้าไปคุณกำลังกินปีเบิร์ดนี่แต่คุณกำลังกินเชื้อโรคเข้าไปเติมพลังให้เกิดขึ้นสู้กับเชื้อโรคตัวร้ายได้เพียงพอไม่น้อยกว่ากำลังเดินไปก็คือคุณกำลังกินโปรไบโอติกต้องต่อฟังอาจารย์แล้วครับอันนี้จับประเด็นได้ไหมฮะเนี่ย
1: พอได้ค่ะอาจารย์พอได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนอาจารย์สง่าจะเคยเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งนะคะมาที่คำถามของคุณชาจีนนะคะอาจารย์นี่ยาวนิดนึงนะคะดิฉันอายุ62ปีค่ะน้ำหนัก52สูง154ฉันมีอาการปวดท้องมา4วันแล้วปวดตรงกลางอกค่ะปวดแล้วก็เจ็บกินน้ำหรืออะไรลงท้องก็จะปวดท้องบางครั้งเหมือนปวดถ่ายแต่ก็ถ่ายไม่ออกบางวันก็กินยาธาตุน้ำแดงบ้างยาธาตุน้ำขาวบ้างไม่ดีขึ้นเลยทีนี้อยากถามว่าอาการที่ตัวเองเป็นเนี่ยมันเป็นอะไรคะอาจารย์คะ
0: จุดที่ปวดเนี่ยจุดที่เขาบอกกลางอกเลยตั้งแต่เมื่อกี้ที่เราอ่านคำว่ากลางอกบางคำหนึ่งนะ
1: ค่ะปวดตรงกลางอกค่ะอาจารย
0: ์กลางอกเนี่ยจุดที่อยู่ตรงนี้ครับเป็นที่อยู่ของหนึ่งคือกระเพาะอาหารหรือสองหลอดอาหารที่เขาคืออาหารลงไปถ้ากลางอกนะบางคนเขาเรียกว่ายอดอกบางคนก็เรียกกลางอกตำแหน่งที่ปวดคือตำแหน่งที่มันจะช่วยบอกหมอบ้างว่าเราต้องคิดถึงตำแหน่งที่ปวดท้องเนี่ยเกิดจากเหตุตรงไหนบ้างฟังดูแล้วคล้ายๆกับเป็นกระเพาะอาหารนะครับแล้วก็ปวดตรงกลางอกเนี่ยมันช่วยมันเน้นคำว่ายอดอกนะครับนี่คำว่าหลอดอาหารให้หมอคิดถึงได้นะนี่ก็น่าจะเป็นกฎไหลย้อนมากกว่าเราพี่คนนี้นะครับอายุ62ปีแล้วก็ลองปรับเรื่องอาหารการกินดูสักนิดนึงนะครับปวดมา4วันแล้วผมก็ไม่รู้นะว่ามันปวดนานเกินเหตุหรือเปล่าครับ
1: นะครับคือมันคิดได้อย่างเดียวนะอาจารย์ไม่อันนี้ด้วยความเคารพพูดโดยคนไม่รู้นะมันน่าจะเป็นกดไหลย้อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะมันกลางอกดี
0: ครับจุดที่อยู่กลางที่ชาวบ้านเรียกว่ายอดอกหรือกลางอกแล้วแต่จะเรียกกันนี่นะครับมักจะไม่ค่อยดีพวกกระเพาะอาหารกับหลอดอาหารซึ่งก็คือกรดไหลย้อนส่วนใหญ่หรือก็โรคกระเพาะอาหารเป็นแผลก็ได้ครับ
1: นะคะเรื่องของสุขภาพต้องสำคัญนะคุณผู้ฟังมีคำถามของคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะอาจารย์บอกว่าพยายามให้ลูกเนี่ยกินนมนะคะแล้วก็กินอาหารที่ครบ5หมู่แต่ก็ไม่ได้สูงขึ้นเลยค่ะอาจารย์เป็นเพราะอะไรคะ
0: หลายเหตุผมได้กล่าวไว้แล้วครับทั้งออกกำลังกายทั้งการนอนหลับทั้งการที่จะกินอาหารรวมทั้งจิตใจที่เป็นสุขใจของเด็กเขาด้วยนะครับที่สำคัญนะครับเรื่องจิตใจที่มีเอฟเฟกต์เกือบครึ่งทีเดียวนะขอบอกเลยเพราะว่าจิตใจเด็กเป็นตัวนำไปสู่การหลั่งฮอร์โมนหลายๆตัวครับทั้งโกรทฮอร์โมนทั้งฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนเพศชายตามวัยของเขาตามเพศของเขาผลจากการที่จะมีการหลับที่ดีก็ผลจากการใช้ฮอร์โมนต่างๆฉะนั้นจิตใจจะเป็นตัวไปควบคุมเรื่องเกี่ยวกับการหลั่งฮอร์โมนในร่างกายซึ่งมีผลอย่างยิ่งในการเติบโตนะครับเรื่องลูกคุณเนี่ยถ้าเกิดว่าดูอายุของเด็กเนี่ยถ้ามันใกล้ถึงเวลาจุดที่จะปิดกระดูกจะปิดการเติบโตนะครับใกล้16ในเด็กผู้หญิงใกล้17ในเด็กผู้ชายเนี่ยถ้าคุณกังวลแบบนี้คุณพาไปหาหมอดีกว่าเพราะว่าเวลามันเหลือสั้นละนะครับถ้าไม่เร่งตอนที่เวลาที่ยังมีโอกาสเติบโตได้นี่ครับแต่รอจนกระทั่งกระดูกเติบโตกระดูกปิดแล้วชาวบ้านเรียกกระดูกปิดแปลว่าจุดเติบโตไม่ทำงานแล้วตอนนั้นเราแก้ยากแล้วก็หวังผลได้ความสูงไม่ได้ที่ใจปรารถนาครับผมถึงเชื่อว่าถ้าหรือเวลาสักปีหนึ่งปีครึ่งใกล้ถึงเวลาปิดที่พูดถึงเสมอย้ำอายุ16กับ17ปีเด็กชายเด็กหญิงเนี่ยต้องรับพบหมอดีกว่านะครับหมอที่ดูแลคุณตัวอย่างก็เป็นหมอ2สาขานะครับ1สาขาที่เกี่ยวกับเรื่องของการเติบโตของเด็กนะครับเด็กหมอจะรวมโรคเด็กว่างั้นเถอะคราวนี้กลุ่มคือหมอกระดูกครับ2สาขาที่ช่วยกันดูแลร่วมมือกันนะครับ
1: ค่ะอาจารย์หนูขออนุญาตกลับไป 4-5 ปัจจัยที่เราคุยกันก่อนหน้านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการนอนอาหารหนูขออนุญาตถามถึงเรื่องของจิตใจกับสภาวะทางอารมณ์มันเกี่ยวข้องอย่างไรกับความสูงของเด็กคะ
0: จิตใจเนี่ยสั้นฟังครับมันจะตุ้นการหลั่งฮอร์โมนซึ่งเด็กวัยโกสเปิร์ตเนี่ยครับวัยรุ่นเนี่ยโอ้โห ฮอร์โมนมีความสำคัญกับชีวิตเขามากนะจะเติบโตอย่างไรจะคิดอย่างไรจะมีความรู้สึกอย่างไรเป็นคนที่มีลักษณะบุคลิกภาพเป็นอย่างไรเนี่ยมันเกี่ยวกับฮอร์โมนชัดอยู่แล้วทีนี้ฮอร์โมนเนี่ยครับน่าจะควบคุมด้วยการหลังในการ DNA ของร่างกายแล้วเนี่ยซึ่งหลังนี้มันเรื่องที่มันล็อกละล็อกคงที่หมดละตัวที่แปรก็คืออารมณ์จิตใจความสุขใจของเด็กที่รู้สึกว่าพ่อกับแม่รักเขาเขาอยู่ถึงอบอุ่นในบ้านของเขาเองนะครับพ่อแม่ดูแลเขาอย่างดีเนี่ยมันไปกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนหลายตัวเลยหลักๆก็คือ growth hormone อะดรีนาลีนคอร์ติซอลจากต่อมบวกไทต่อมไทรอยทั้งหลายๆนี้ครับเป็นตัวที่ร่วมกันทำออนใช้ฮอร์โมนที่กระตุ้นถูกกระตุ้นหลายตัวในคราวเดียวกันในวัยนี้นะครับวัยอื่นไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับผมไม่ได้พูดถึงเรื่องวัยอื่นพูดถึงเฉพาะเด็กวัยหนุ่มสาวตั้งแต่10ขวบถึง17ขวบถึง24ขวบนี่ครับเป็นวัยที่ผมพูดถึงกับปัจจุบันนี้เท่านั้นเฉพาะเจาะจงช่วงนี้เท่านั้นเองนะครับ
1: ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีปัจจัยรวมกันเนาะมาที่คุณเดวิดบูนนะคะบอกว่าถ้าฉีดวัคซีนบาดทะยักเข็ม1มาแล้วเนี่ยหากจะไปฉีดไข้หวัดใหญ่ต้องเว้นระยะห่างแค่ไหนครับเพราะว่าอีก1เดือนต้องไปฉีดเข็ม2ตามนะ
0: ก็เอาตัวกลางครึ่งหนึ่งนะครับน้องเอาเก้าฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งแล้วนะครับนับไปถ้าปกติแล้วเข็มหนึ่งเข็มสองเป็นห่างสองเดือนนะครับแต่ว่าถ้าเราฉีดเอาไปตรงกลางฉีดได้ครับไม่มีปัญหานะครับเพราะวัคซีนกับบาดทะยักเนี่ยมันไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับใครหรอกมันเพิ่งไปรบกวนใครจะฉีดบางทีฉีดใกล้ๆกันยังได้เลยสามวันถ้าเราก็ฉีดตัวอื่นด้วยได้ไม่เคยมีปัญหานะครับแต่เพราะบาดทะยักตัวเดียวนะครับ
1: ต้องเว้นนานไหมอาจารย
0: ์เว้นสักสามวันห้าวันเจ็ดวันได้เลยครับไม่ค่อยมีปัญหาไงครับบอกว่าท่านจริงปัจจัยเนี่ยเป็นตัวที่ไม่ค่อยวุ่นวายกับใครจะฉีดต่อกันแค่ไหนเขาไม่ว่าเขาเป็นประสิทธิ์ที่ใจกว้างมาก
1: นะครับแต่ช่วงนี้นะไข้หวัดใหญ่ต้องดูแลกันหน่อยนะเพราะว่าเป็นแล้วก็สงสารนะคุณฟังเพราะว่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุอาจารย
0: ์ใช่ครับใช่ไข้หวัดใหญ่ปีนี้ก็แรงด้วยครับเป็นตัวที่วัคซีนที่เราใช้ปัจจุบันนี้ตีแค่ประจายปีนี้ที่ฉีดกันเนี่ยมีแค่3ตัวนะท่านผู้ฟังเป็นตัวใหม่ทั้งหมดเลยครับไม่ใช่ตัวเก่าที่เขาเคยฉีดกันเมื่อก่อนนี้ปีก่อนย้อนไปเนี่ยเราฉีดวัคซีนในวัคซีนมีเชื้อแค่ประจาย4ตัวนะครับแต่ปีนี้เป็นตัวที่วัคซีนใช้เชื้อตัวที่ตัวใหม่เลยนะครับที่ประกอบกันไม่เราไม่ค่อยคุ้นชินกันแล้วก็ใช้แค่3ตัวเท่านั้นนะครับ
1: ค่ะนี่คุณผู้ฟังชื่อว่าคุณอรวรรณหาจารย์ถามว่าใช้น้ำส้มสายชูแช่ผักซ้ำสองครั้งเนี่ยมันจะเป็นอันตรายไหมเพราะว่าแช่ครั้งแรกไปแล้วแต่ก็ลืมมันนึกได้อีกทีก็ไปแช่อีกน้ำส้มสายชูอ่ะจ้ะ
0: สบายมากครับก็เหมือนกินน้ำส้มพริกน้ำส้มนะครับแต่มันแช่พอดีแล้วเนี่ยครับน้ำส้มสายชูเนี่ยไปช่วยเผยชั้นของเจ้าสารที่เคมีที่เกษตรกรก็ฉีดป้องกันแมลงอะไรพวกนี้มันติดอยู่ที่ใบผักมันเคลือบๆอยู่เป็นคล้ายๆขี้ไข่เราครับแช่น้ำส้มสายชูเนี่ยมันเป็นความเป็นกรดสูงนะมันเลยไปทำให้ไอ้ลักษณะของสารที่เราฉีดกันแมลงต่างๆที่ติดตามใบพืชใบผักต่างๆนะครับลอยตัวขึ้นเราถูซ้ำอีกทีนึงก็จะหลุดง่ายมากไม่แตะติดกับเนื้อผักมากเกินไปท่านฝากเห็นภาพแอคชั่นนี้นะครับท่านต้องใช้ชูที่แช่ไม่มีความหมายในการที่ทำให้เกิดปัญหากับเราหรอกเพราะเป็นสารที่กินได้อยู่แล้วต้องใช้ชูนี่ครับแถมเราเจือจางไว้ตั้ง1 ใน 10นะครับมันก็เกิดเจือจางมากไม่มีผลอะไรแช่สองครั้งยิ่งดีใหญ่สิครับยิ่งทำให้มันสะอาดมากขึ้นแต่ว่ามันเสียเวลาไงแช่ครั้งนึงใช้เวลาประมาณ15-20 นาทีที่ต้องแช่ก็เสียเวลาเรามากอันนี้คือเราถึงแช่กันรอบเดียวก็เพียงพอแล้วครับแต่ขอให้มีการเปิดน้ำเบาๆจากกล็อกลิ้นลงมาช้าๆแล้วก็เอานิ้ว2นิ้วเราถูๆๆๆๆด้วยเพื่อขัดมันออกไปเหมือนขัดขี้ไข่ที่หลังกกหูลูกตอนที่ตอนเล็กๆกันนะครับน้องสาวเคยขัดขี้ไข่ให้หลานไหม
1: เคยค่ะการซอกหู
0: ซอกหูแต่ถูง่ายพอน้ำเปียกฟอกสบู่เสร็จปั๊บมันจะลอยตัวขึ้นท่านฟังนึกภาพออกไหมครับธรรมดาแล้วถ้าผิวหนังไม่แห้งๆเนี่ยถูไม่ออกหรอกครับขี้ไข่เนี่ยแต่ว่าเปียกน้ำปุ๊บเป็นรอยตัวขึ้นถูกสบู่ด้วยนิดนึงยิ่งรอยตัวขึ้นใหญ่เลยถูออกง่ายง่าย
1: ้องให้เปียกน้ำสัก 4-5 นาทีเปื่อยกำลังดี
0: ใช่นี่ครับสไตล์เดียวกันเลยครับพูดเรื่องเดียวกันระหว่างน้ำส้มสายชูกับผักเขาแช่เพื่อจะให้สารเคมีที่เขาฉีดป้องกันแมลงสารสารพิษต่างๆเนี่ยมันหลุดออกไปซะต้องมีการถูถูตามนะครับเปิดน้ำเบาๆที่ก๊อกเหมือนกันเปลือกน้ำปลาถ้าก็ถูๆๆเนี่ยมันจะหลุดออกง่ายมากเลยครับขอบอกถ้าไม่มีการแช่พวกน้ำส้มสายชูหรือเหล่านี้ตัวก่อนนี่ครับมันจะไม่ค่อยรอดออกง่ายๆถูยากถูก็ไม่ค่อยออกท่านฟังเห็นภาพไหมครับที่ผมพูดกับชาวบ้านเลยนะอธิบายเห็นว่าเนื้อแท้มันเกิดอย่างนี้แหละครับท่านฟัง
1: มาที่คุณผู้ฟัง2366ค่ะเรียนถามอาจารย์ครับความแตกต่างระหว่างเชื้อเป็นกับเชื้อตายของวัคซีนของสวัสดิ์ครับคือต้องฉีด2เข็มเหมือนกันไหม
0: อ๋อโอสวัสดิ์วัคซีนโอสวัสดิ์เป็นตัวที่ปัจจุบันนี้ครับเราใช้วัคซีนเชื้อตายนะครับมันรุ่นใหม่นะเวอร์ชัน2เนี่ยเวอร์ชันแรกเป็นวัคซีนแบบเชื้อเป็นก็จะมีข้อกําหนดว่าคนท้องฉีดไม่ได้คนที่มีภูมิการต่ําฉีดไม่ได้ถ้าพบเชื้อเป็นเวอร์ชันแรกนะครับแต่ผลก็เรสปอนเรื่องของภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยน้อยกว่ากันอันนี้คือบทสรุปให้เห็นเลยครับว่าเวอร์ชันแรกเป็นเชื้อเป็นเวอร์ชัน2นี่เป็นเชื้อตายครับเชื้อตายฉีด2เข็มต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็ราคาแพงกว่ากันนะครับอันนี้เราฉีดได้แทบทุกคนเลยไม่มีข้อยกเว้นนะครับฉีดง่ายไม่มีกิริยาได้มากแถมสร้างภูมิคุ้มกันให้เราได้เยอะโดยเฉพาะในคนสูงวัยซึ่งมักจะเป็นโรคพวกนี้แหละนะครับอยู่สวัสดีนี่แหละฉะนั้นผมคิดว่าฉีดแล้วก็ค่อนข้างจะคุ้มนะถ้าคนไม่เคยฉีดรุ่นไหนมาก่อนเลยก็จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับผู้สูงวัยในบ้านของท่านนะครับ
1: ค่ะ
0: ต้องรู้ราคาป่ะครับเคยเจอแล้ว
1: ไม่รู้ราคาอาจารย์เคยจะพาคุณแม่ไปฉีดแต่ก็หลายตังค์เหมือนกันนะแต่ตอนนั้นจะพาไปโรงพยาบาลเอกชนอาจารย
0: ์โอ้ครับอันนี้ก็จะแพงแน่ๆ
1: นะคะแล้วก็คุณศรีกฤตบอกว่าจะผ่าเข่าในเดือนกันยายนนี้ทำไมมันมาปวดสะโพกขวาได้มันเหนียวรั้งกับเข่าเสื่อมไหมครับอาจารย
0: ์เหนียวครับส่งผลต่อกันแสดงว่าเข่าของคุณเนี่ยครับมันคงจะเป็นเยอะความเสื่อมมันเลยส่งแรงกระทำที่ไปที่สะโพกข้อถัดไปของมันใกล้ๆกันนี่ครับมากกว่าธรรมดาเพราะเข่าไม่ค่อยดีมันก็ transfer แรงส่งต่อแรงที่เข่าต้องรับไปให้กับสะโพกไปรับแทนสะโพกก็บอกโอ้โหโอเวอร์โหลดต่อเพื่อนนะกินแรงกว่าเนี่ยกินแรงเปล่าก็เลยทำให้เป็นเจ็บที่สะโพกด้วยพอผ่าทับเข่าเสร็จสะโพกก็จะหายครับไม่มีปัญหานะครับ
1: มันเกี่ยวเชื่อมโยงกันเหรออาจารย์
0: ใช่ครับแรงกระทำที่เราเดินแต่ละก้าวเลยครับก้าวซ้ายก้าวขวาเนี่ยมันส่งขึ้นมาตั้งแต่ข้อเท้าเป็นข้อแรกเลยส่งถึงข้อเข่าข้อที่สองถ้าเข่ามันแย่มันจะส่งผ่านขึ้นไปเลยทั้งหมดไม่รับแล้วกูแย่แล้วส่งให้สะโพกสะโพกก็บอกว่ากินแรงนี่นะเพื่อนส่งมาทั้งหมดยังไงได้ยังไงฉันก็ไม่ไหวสะโพกก็เลยเจ็บเป็นอย่างนี้แทบทุกรายนะครับคนไข้เนี่ยนะครับ
1: ค่ะมาอีกหนึ่งคำถามอาจารย์หนูก็เริ่มมีอาการคล้ายๆของคุณพี่ท่านนี้แล้วอายุ53น้ำหนัก70สูง162เป็นผู้ชายค่ะอาจารย์ตื่นมากลางดึกประมาณตีหนึ่งตีสองแล้วกว่าจะหลับได้ก็เกือบสว่างแล้วก็ต้องตื่นมาทำงานมันทรมานมากเลยครับแต่เป็นไม่ปล่อยเดือนนึงจะเป็นสัก3ครั้งอาจารย
0: ์อ๋อ
1: บอก
0: อ
1: ะไรบ้างคะ
0: นี้ไม่นับครับเดือนละ3ครั้งไม่นับเป็นโรคอะไรครับนับเป็นภารกิจเฉพาะของวันนั้นก่อนท่านจะหลับซะมากกว่านะอาจจะเป็นเรื่องกังวลอาจจะเป็นแบบไปนอนตั้งตอนบ่ายมาทีหนึ่งรอบแล้วละแอบไปงี้มายาวเลย1ชั่วโมงเนี่ยถ้าก็ตื่นมากลางคืนก็เลยไม่ค่อยจะหลับโดยยิ่งใกล้ๆเวลาที่หลับใหม่ๆนะครับมันลงไม่หลับลึกอ่ะมันอยู่หลับตื้นๆไปยาวๆเดือนละ3ครั้งไม่ถือครับไม่ถือว่าเป็นโรคครับถือเป็นโรคเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น accidental พบโดยบังเอิญซะมากกว่านะครับไม่นับครับไม่เป็นไรครับ
1: แบบไหนถึงจะเป็นโรคอาจารย
0: ์เพราะมันจะเจอเดือนหลายครั้งเดือน30วันนะท่านอาจารย์อย่างน้อยก็สัก10วันน่ะ10วัน15วันน่ะที่พบอาการนี้ซ้ำๆถึงจะต้องกังวลว่าเราเป็นปัญหาหรือเปล่าแต่เดือนละ3ครั้งไม่ถือครับ
1: อาจารย์ไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วสมมุติว่าอ่ะที่พวกพี่คนเนี้ยไม่3วันแล้ว เป็นสัก15วันเขาจะเป็นอะไรคะ
0: อันนี้ก็คงจะนู่นแหละครับต้องไปหาเหตุนะครับเรื่องเกี่ยวกับการนอนเรื่องส่วนใหญ่แล้วมักจะเกี่ยวเรื่องกังวลใจเรื่องฉี่ตื่นมาฉี่บ่อยเพราะน้ำในกระเพาะปัสสาวะมันเต็มบ่อยเหลือเกินกินน้ำเยอะไปหรืออะไรก็ตามแต่นะครับหลายเหตุประกอบกันขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะเกี่ยวกับเรื่องกังวลในใจมากกว่านะครับ
1: นะคะอาจจะนอนช่วงหัวค่ำเต็มที่แล้วหรือเปล่ากลางดึกขึ้นมามันก็เลยแบบทำให้นิ่งม่วงต่ออะไรเงี้ยหนูก็เคยเป็นนะอาจารย์แต่ว่าไม่บ่อยเคยเป็นเหมือนกันแต่ว่าไม่บ่อย
0: ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดจะคิดถึงหมดคุณหมอทางด้านนิทราเวชก็จะพูดถึงเรื่องการนอนกรนเป็นอาการสำคัญพวกนี้ครับพอนอนกรนมันไปเกิดทำให้เราตื่นมาตอนไหนก็ได้เป็นคนหนักตอนนั้นสักอย่างนะครับหรือขาดการออกกำลังกายอีกแบบหนึ่งได้นะครับ
1: ค่ะอาจารย์หนูขออีกคำถามหนึ่งนะคะของคุณผู้ฟังท่านนี้ยังถามเกี่ยวข้องกับเรื่องของวัคซีนอยู่นะคะถ
0: ้
1: าฉีดรุ่นแรกมาแล้วเนี่ยจำเป็นต้องไปฉีดตามรุ่นสองไหมครับแล้วก็จะเว้นห่างกันขนาดไหนหมายถึงวัคซีน
0: หมูสวัสด
1: น่าจะหมูสวัสดค่ะอาจารย์
0: ครับก็คือถ้าฉีดรุ่นแรกแล้วห่างกันสัก 5-6 ปีผ่านไป 5-6-7-8 ปีครับประมาณนี้ครับก็ฉีดซ้ำได้เลยครับเพราะว่าจะได้ช่วยเสริมชีวิตช่วงหลังๆท่านให้ปลอดภัยจากภูมิสวัสดได้นะเพราะไอ้ตัวแรกที่ฉีดไปก็คงจะเริ่มต่ำลงต่ำลงและภูมินะครับไม่ค่อยสูงเต็มที่แล้ว
1: ว่ากันไปนะคุณผู้ฟังส่วนคุณผู้ฟังท่านนี้ก็ถามถึงเรื่องของแชร์ก็แชร์เรื่องของการเลี้ยงลูกมาค่ะ
0: อ๋อครับครับดีครับ
1: แชร์มาเหมือนประมาณว่านอกจากหลายๆปัจจัยแล้วเนี่ยเราต้องใช้จิตวิทยาสูงมากในการเลี้ยงลูกค่ะอาจารย
0: ์ถูกต้องเห็นด้วยยิ่งเลยครับเพราะว่าจิตวิทยานี่บางทีเราจะไม่รู้สึกตัวว่าเราจะปล่อยสภาพการเอาจิตใจไปเลี้ยงกับลูกด้วยอยู่กับเขาด้วยร่วมมือเขาด้วยซึ่งเรียกว่าเป็นจิตวิทยาการเลี้ยงลูกเนี่ยเราปล่อยไปโดยไม่รู้ตัวแต่ทำด้วยความรักความรักเองครับมันเป็นการสร้างยอดสุดของจิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็กระหว่างพ่อแม่กับลูกตัวเองนะถ้าใช้ความรักเป็นตัวพื้นฐานมันจึงต่างกับถ้าคุณเทียบกับนักจิตวิทยาที่โรงพยาบาลมาแนะนำเราเนี่ยเขาแนะนำแบบเขาเป็นนักวิชาการทำหน้าที่การให้เซอร์วิสแนะนำเราแต่เราเป็นพ่อแม่ส่งไปให้ลูกเนี่ยโหมันคนเลือกกันเลยนะท่านฟังห่างกันเป็นล้านเท่าความรักความห่วงใยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เราทุ่มเทและคิดหาวิธีการต่างๆที่ดีที่สุดให้ลูกเราแน่ๆอันนี้คือตัวสำคัญที่พ่อแม่จะทำทุกคนแหละครับเพียงแต่ว่ามันทำตามหลักการด้วยหรือเปล่านั่นเองหรือว่านอกหลักการใช้อารมณ์มากเกินไปอันนี้คือประเด็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างพ่อแม่กับลูกตัวเองใช้อารมณ์ไม่ได้ครับต้องใช้ความรักลูกเดียวนะครับไม่งั้นมันจะผิดเพี้ยนไปจากแนวทางที่ถูกต้องแช่ลมไม่ได้นะครับท่านฟังพ่อแม่กับลูกตัวเองแช่ลมไม่ได
2: ้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99 FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Qman เกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
5: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ2 in 1ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวทวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุณลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
9: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
10: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเองพี่พัฒนะฮะแล้วก็พี่ก้าลินทอนครับมิสเตอร์เวนเดย์นะฮะจะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันในวันนี้ฮะก็ระหว่างที่รอสายพี่ก้านะครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่489899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel พี่ก้าอยู่ในสายแล้วพี่ก้าสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยว
11: แฟนรายการ Variety Travel ก้าลินทรรายงานตัววันพุธนะนี
10: ่ครับ
11: วันเวนเดย์ชายฮะเวนเดย์ชาย
10: มาวันที่น้ำมันขึ้น
11: อ๋อเหรอน้ำมันขึ้นเหรอ
10: เอ้าโถดีขึ้นทุกยี่ห้อเลย85สตางค์ฮะ
11: เอ้าเพิ่งเติมเมื่อเช้าเต็มถังเลยไม่รู
10: ้เอาโถเอ้ยผมไม่โชคดีนิดนึงเมื่อวานนี้เติมแล้วก็ตัดสินใจเติมเยอะด้วยนะรอดไป1ยก
11: โอ้ไม่รู้ไม่เมื่อเช้ามันแดงแล้วยังไงก็ต้องเติมคุณเหม่งมันว่าไม่ได้เอาจริงๆเอาจริงมันเป็นรอบแบบนี้นะคืออันนี้พูดปลอบใจตัวเองแล้วกันก็คือบางทีเราก็ได้จังหวะมันได้ถูกเนาะบางทีมันก็ได้แพงมันจังหวะมันแล้วแต่เราอ่ะมันไม่สามารถอัดเข้าไปได้มันได้เท่านี้แหละ
10: ครับก็บางคนเขาคิดไปไกลกว่านั้นนะเอามีการกักตุนด้วย
11: อ๋อตุนเหรอโอ้โหตุนไม่ได้หรอก
10: ที่เขาไล่จับกันอ่ะตั้ง500,000ลิตรอะไรนั่นน่ะเออ
11: โอ้โหยิ่งอันนั้นยิ่งไม่ได้เลยครับ
10: ก็วันนี้ฮะท้องฟ้าครึ้มเชียร์แต่ว่ารถไม่ติดนะผมขับรถมาเนี่ยโอ้โหคล่องตัวสูงรถว่างหายไปเยอะเลยเป็นเพราะน้ำมันขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้
11: เออแน่นอนมันก็เกี่ยวข้องกันอยู่แล้วคุณเม่งคร
10: ับแล้วก็เห็นแอร์พอร์ตเรียลิงนี่เขามีปัญหาอยู่ด้วยผมก็กะว่าเอ๊ะเป็นเส้นที่คาบเกี่ยวด้วยถนนที่ผมวิ่งมาจัดรายการเนี่ยก็กะว่าโดนแน่ๆเลยเออแล้วว่าคนที่ใช้บริการแอร์พอร์ตเรียลิงเนี่ยตอนนี้เนี่ยรถไฟเนี่ยมันเขาวิ่งได้ชั่วโมงละขบวน
11: อ๋อ
10: ฮะแต่ปรากฏว่ารถไม่ติดเลยแปลกมากแปลกมาก
11: เกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นโอ
10: ้แต่ว่าถ้าเกิดน้ำมันดูแล้วเนี่ยมันแหมไม่รู้นะคือดูแล้วคงไม่ลงอะครับเพราะว่าเขายังทะเลาะกันตุ้มตามตุ้มตามกันอยู่ยิงกันตุ้มตามตุ้มตามอยู่
11: ไม่มีลงไม่มีลงเพราะว่าเปิดศึกมาอีกแล้วซาอุก็เปิดศึกกับกบฏกลุ่มอีกกลุ่มนึงอีกแล้ว
10: ผมก็ย้ำนะพูดหลายรอบในรายการครับพี่ก้าคือผมขับรถมาเนี่ยก็เห็นรถยนต์ไฟฟ้าหน้าตาเล็กๆกลมๆน่ารักเลยแล้วก็เขามีติดทะเบียนด้วยนะแต่เข้าใจว่าเป็นรถนำเข้าอะฮะ
11: ครับ
10: เออมันถึงเวลาหรือยังตามเมืองใหญ่ๆเนี่ยจะอนุญาตให้รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กเนี่ยวิ่งได้มั่วแต่เกรงใจรถน้ำมันอยู่ได้เออแปลก
11: น่าใช่ก็
10: จริงๆแต่เขาคูลนะผมเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยผมได้คุยนักข่าวสายรถยนต์เขาเห็นบอกว่ารถยนต์ฝั่งญี่ปุ่นนี่เขาคูลหึ่มๆเลยนะแต่ย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่น
11: ต่อ
10: เราต้องเกรงใจเขาไหมเนี่ยเกรงดิ
11: โอ้ยเอาตัวเราเป็นหลักแหละอย่าไปเอาคนอื่นเป็นหลักเลยมันเอาคนอื่นเป็นหลักก็มันยาก
10: อ่ะนะครับอัปเดตเรื่องของท่องเที่ยวกันหน่อยครับพี่ก้าครับขออนุญาตไปที่งานบุญงานประเพณีนะครับที่จะเกิดขึ้นวันอาสาฬบูชานะฮะก็หนึ่งเดียวในโลกครับตักบาตรบนหลังช้างสุรินนะฮะก็ขอเชิญร่วมงานบุญใหญ่ตักบาตรบนหลังช้างนะครับจะจัดเช้าวันพุธที่29กรกฎาคมนะครับซึ่งเป็นวันอาสาฬบูชาพอดีเลยนะครับเริ่ม6โมงเช้านะฮะบริเวณลานอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังหวางครับตักบาตรบนหลังช้างนะ
11: แจ๋วเลยน่าสนใจมากเลยเนาะครับ
10: แล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรม Marketing Brief 2027นะฮะแล้วก็มี Tourism Clinic ด้วยที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็มีทางท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณถาปณีนะครับท่านรองผู้ว่าด้านตลาดยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาตลาดทางไกลแล้วก็ตลาดทางใกล้ก็คุณพระอานงค์นะฮะนะเป็นรองผู้ว่าด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้นะครับก็มาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์การท่องเที่ยวและทิศทางกลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในตลาดต่างประเทศทั้งตลาดระยะใกล้และระยะไกลสำหรับปี2570ครับ
11: เป็นยังไงบ้าง
10: ก็ทางฝั่งของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มุ่งในเรื่องของการรักษาโมเมนตัมแล้วก็สัดส่วนของนักท่องเที่ยวคุณภาพเข้าสู่ประเทศไทยฮะก็ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามแนวคิดvalue over volume นี่อันนี้ดร.เอเขาเป็นหัวหอกใช่ไหมฮะ
11: ใช่ก็ช่วงนี้พี่ก้าก็ได้ร่วมงานกับท่านพี่ๆหลายๆท่านที่คุณเหม่งเคยนำมานี่แหละครับก็ value เนาะก็คือเรายกระดับทั้งคุณภาพแล้วก็ทั้งคุณภาพของนักท่องเที่ยวแล้วก็คุณภาพของเม็ดเงินแล้วกันพูดตามตรงนะครับ
10: กลับมาเรื่องของททต่อก็มุ่งในเรื่องของเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวคุณภาพนะครับสร้างมูลค่าทางการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการยกระดับค่าใช้จ่ายต่อทิปของนักท่องเที่ยวนะฮะก็ผลักดันให้การท่องเที่ยวของไทยเนี่ยเติบโตอย่างมีคุณภาพแล้วก็ยั่งยืนครับในส่วนของตัวตลาดระยะใกล้เอาเร็วๆนะเพราะว่ามันมีหลายกลยุทธ์เหลือเกินนะฮะก็ น้นในเรื่องของการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์บาลานซ์ทัวริซึมนะครับสร้างสมดุลระหว่างครับว่านักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มรีวิสิตเฟิร์สวิสิตแมทแล้วก็นิชนะฮะก็รวมทั้งในเรื่องของการขยายการเดินทางของนักท่องเที่ยวเนี่ยจากเมืองหลักไปสู่เมืองรองนะครับกระจายช่วงเวลาท่องเที่ยวนะครับกลางวันเนี่ยไปกลางคืน

0: ด้วยนะครับก็ดีนะไม่ร้อนแล้วก็ควบคู่นะฮะการรักษาความสมดุลนะครับระหว่างสิ่งแวดล้อมและก็ชุมชนนะครับแล้วก็ทำผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่สามารถเที่ยวได้ทั้งปีนะครับ All Year Round Destination นะฮะแล้วก็เน้นในเรื่องของกลยุทธ์ Next 2027นะครับมุ่งสร้าง End New Demand and New Story นะครับค้นหาตลาดกลุ่มใหม่ๆนะฮะแล้วก็สร้างเหตุผลสำหรับให้สำหรับนักท่องเที่ยวนะนะฮะสามารถเลือกที่จะเดินทางมาประเทศไทยซ้ำๆได้อีกด้วยนะครับโหเยอะเลยเข้าไปอ่านกันได้นะฮะที่เพจ Variety Travel ไปกันที่กลุ่มตลาดระยะไกลดีกว่าเขาเน้นเยอะเหลือเกินนะครับมุ่งเน้นในเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจใช้กรอบนิยมนะครับ New Experience Inclusive Hospitality นะครับ Year Round DestinationOriginally and Authentic City นะครับก็เน้นในเรื่องของมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยมีความหมาย Meaningful Travel นะครับโหเยอะเลยฮะก็ขยายตลาดศักยภาพเพิ่มระยะเวลาการพำนักนะแล้วก็ยกประเทศไทยไปสู่การเป็น High Value Destination ที่แข่งขันในตลาดโลกนะครับได้อย่างยั่งยืนด้วยฮะโอ้โหนี่เดี๋ยวเดือนหน้าจะมีแถลงทิศทางอีกไหมเนี่ย
1: มี
0: ครับ
1: ก็เหมือนเดิม
0: นี่ TAT SD เนี่ย Statistic Direction นี่ก็แถลงแล้วนะนี่แทบจะหมดแล้วแต่ว่ายังไม่ใช่งานใหญ่ของเขา
1: ใช่ๆก็เดี๋ยวงานใหญ่ก็แถลงแผนถูกไหมคุณเมย์
0: ครับ
1: นั่นแหละก็อันนั้นก็จะยิ่งก็ยิ่งจะยิ่งแบบเขาเรียกว่า condense ก็คือแบบเคี่ยวงวดเข้าไปอีกว่ากลยุทธ์หลักเป็นยังไงจริงๆต้องเรียนแบบนี้ด้วยนะเรียนท่านผู้ฟังด้วยนะก็จริงๆแล้วก็คือว่าท่านรองนายกที่ดูแลเรื่องนี้คือท่านรองสุปฏีนะครับ
0: คร
1: ับ ท่านรองนายกก็ดูแลทั้งกระทรวงวัฒนธรรมทั้งกระทรวงท่องเที่ยวแล้วก็กระทรวงเศรษฐกิจเนาะพาณิชย์เนี่ยก็จะเขาเรียกว่าทำงานแบบบูรณาการคุณเหม่งก็เราก็เล่าเชิงนโยบายให้เห็นว่าเวลาเดินหน้าแล้วมันทำงานร่วมกันแบบนี้มันจะเกิดผลชัดคุณเหม่ง
0: ครับแล้วก็อะไรเนี่ยมีท่านผู้ฟังส่งเข้ามาอยากให้พูดถึงผีไทยอ๋อนี่เป็นแนว Thailand Content หรือเปล่าเฉพาะประเทศไทยด้วยป่ะไปกันที่ SMS กันต่อครับคุณณัฐสรทักทายเข้ามาสวัสดีครับพี่ก้าพี่เมงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครับทักกันทุกวัน
0: คุณสุวิทย์ส่งเข้ามาฮะสวัสดีครับเช้าวันพระขอให้ละเว้นการทำบาปจิตใจสงบครับทุกท่าน
1: โอ้โหสงบผมสงบมากตอนนี
0: ้นี่ฮะก็สมกันเข้ามากันนะ
1: สงบแต่อย่าสงัดนะ
0: พูดถึงในแง่ของคือถ้าพูดถึงผีไทยเลยมันก็จะดูเป็นมูมากจ๋าไปนิดนึงแต่ถ้าเป็นออกมาแนวทำคอนเทนต์เป็นหนังเป็นภาพยนตร์เนี่ยจริงๆของประเทศไทยเราเคยคุยกันหลายรอบว่าเราเป็นแทบจะเป็นเบอร์หนึ่งของโลก
1: เจ้าพ่อหนังผี
0: เจ้าพ่อฮะ
1: เจ้าพ่อเลยเราเนี่ยเบอร์หนึ่งเลยที่สุดของโลกเลยครับผีไทยเนี่ยหนังผีไทยเนี่ยที่สุดของโลกเลยผมเคยถามผู้ประกอบการคุณเม่งก็คือพี่ที่เป็นผู้กำกับหรือพี่ที่อยู่ในอุตสาหกรรมทำหนังเขาก็บอกว่าทำไมฝรั่งทำไมแบบคนต่างชาติถึงชอบแบบชอบผีไทยอ่ะพูดกันตรงๆนะพูดง่ายๆชอบหนังผีไทยเขาบอกว่าผีไทยอะหลากหลาย
0: อ๋อข้างนอกผีเมืองนอกเขามีแต่ไม่ซอมบี้แต่ก็อภิมหาแมสเลยฮะความนิยมตัวทั้งโลก
1: ก็ซอมบี้เกาหลีเขาซอมบี้ไง
0: ครับ
1: ซอมบี้แล้วก็พวกนั้นก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวฆาตกรอ่ะถูกไหมคุณเมงฆาตกรโรคจิตแล้วก็มีผีนิดหน่อยแบบต่างประเทศนะแต่ไม่เหมือนของไทยนี่ผีจริงจังคุณเมง
0: ฮะ
1: ไม่มีเหตุผลเป็นผีมันคือผี
0: ทุกเป็นทุกๆอย่างเลยผีกล้วยผีเจ้าที่แต่ว่าใน
1: เรื่องผีอะไรมีหมดอ่ะ
0: แต่ว่าที่มาเกี่ยวในเรื่องของการเดินทางส่วนใหญ่ก็จะสอดคล้องกับเรื่องของตำนานประเพณีอย่างเช่นผีตะโขนอย่างเงี้ยผีคนน้ำอย่างเงี้ยก็เป็นกลายเป็นอีเวนต์ใหญ่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปท่องเที่ยวด้วยนะ
1: คือมุมผมอะคือว่าเราเป็นเมืองพุทธก็จริงนะแต่ว่าเรามีความเชื่อที่นับถือผีอยู่คุณเมย์
0: ครับ
1: ซึ่งถ้าแบบว่าพูดแบบวิชาการหน่อยก็คือว่ามันเป็นที่พึ่งทางใจที่แบบไม่ใช่ของที่ใจตัวมากอ
0: ่
1: ะมันก็อยู่ในอยู่ตามคันนาปลายสวนถูกไหม
0: ฮะ
1: เป็นเขาเรียกว่า แนวคิดลัทธิบูชาผีเพื่อ
0: ถ้าพี่กาพูดถึงว่าเหมือนสมัยก่อนเนี่ยก็จะอยู่ในทุกช่วงของการดำเนินชีวิต
1: ของคนไทยเราก็ต้องเอาใบสีไปวางเพื่อจริงๆแล้วถ้าแบบว่าคิดองค์รวมรวบยอดมาแบบตัดทอนง่ายๆก็คือว่าจริงๆแล้วก็คือเราทำเพื่อฟื้นฟูจิตใจนะคุณเหม่งก็คือทำเพื่อเป็นสิริมงคลกับหัวใจอ่ะก็คือจริงๆมันเป็นแบบการมองโลกในเชิงจิตวิทยาอย่างหนึ่งคุณเหม่ง
0: ครับ
1: แต่ว่าพอเป็นแบบว่าพอเวลาอยู่ไปยาวๆอ่ะนานๆความเชื่อนั้นมันก็บังเขาเรียกว่าลึกซึมลึกลงไปกลายเป็นแบบความเชื่อที่แบบฝังรากเนาะกลายเป็นความเชื่อจากคนเดียวเชื่อก็กลายเป็นความเชื่อมวลรว
0: ม
1: จากความเชื่อมวลรวมบางอย่างที่ไม่ได้ป่าแฝงมากนักก็ถูกพัฒนาออกมาเป็นเขาเรียกว่าผมก็อาจจะใช้คำเยอะไปหน่อยนะแต่ว่าคิดว่าจะเข้าใจง่ายขึ้นก็คือเป็นวัฒนธรรมถือผีก็ผันตัวไปเป็นผีผีหลายๆแบบผีดีหลายๆแบบแล้วกันพูดว่าผีดีๆแล้วกันนะผีก็คือมาช่วยฝนช่วยเกษตรช่วยปกป้องไร่นาช่วยแล้วก็บางส่วนก็ผันขึ้นไปเป็นเทพเป็นแบบว่าเจ้าที่เป็นอะไรอย่างนี้นะก็แนวนั้นนะเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเขาเรียกว่ามันอยู่ในจิตวิญญาณเลยนะคุณเหม่งแบบว่าขอโทษนะเราเกิดมาพร้อมกับเรื่องเล่าผีกระสือเกิดมาพร้อมกับกระหังเกิดมาพร้อมกับผีปอบเกิดมาพร้อมกับมีจริงมีจริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าเราเกิดมาแล้วมันมีเรื่องเล่าแบบเนี้ย
0: แล้วก็วิธีการสื่อสารเอามาสร้างเป็นภาพยนตร์เนี่ยของเรานี่ก็เดี๋ยวพอรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีในเรื่องของท่องเที่ยวกับฟิล์มนะมารวมกัน
1: ใช่ใช่ท่องเที่ยวกับซึ่งท่องเที่ยวตามรอยฟิล์มนี่มันมาแน่ๆอยู่แล้วคุณเหม่งไม่อยากจะบอกผมเคยมีประสบการณ์ท่องเที่ยวตามความลึกลับด้วยนะ
0: แล้วฮะ
1: คุณเมงแบบมันมีตลาดส่วนนี้อยู่เลยนะอันแรกคือที่แบบว่าที่แน่ๆก็คือเกาะแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น
0: อ
1: ่ะที่เป็นเกาะล้างนั่นอ่ะเนี่ยเขา
0: อะไรอะไรชิมาอะไรสักอย่างโปรเจกต์เนี
1: ่ยใช่ใช่ที่เป็นแบบโปรเจกต์ที่แบบว่าแล้วสุดท้ายมันเป็นห้องทดลองแล้วมันถูกทิ้งล้างออกมาคือไม่ได้มีผีนะมันสยองมันแบบว่ามันรู้แล้วมันแบบว่ามันหนังแบบหนังสยองขวัญน่ะหรือผมไปที่ประเทศอังกฤษนะคุณเหม่งก็มีเขาเรียกพาลงไปดูสุสานที่อยู่ใต้กรุงลอนดอนน่ะ
0: โหใต้เมืองลอนดอน
1: ใช่เป็นใต้ดินถูกต้องใช่ครับเนี่ยก็มีทัวร์ผมไม่ได้ลงไปนะแต่หมายว่าผมเห็นว่ามันมีเขาขายแบบนี้นะแล้วก็เริ่มต้นทัวร์กี่โมงรู้ไหมคุณเหม่ง
0: ฮะ
1: หกโมง
0: หกโมงเย็นหกโมงเช้า
1: หกโมงเย็นจบสามทุ่ม
0: โ
1: อ้ก็คือเริ่มเจอกัน6โมงเดินหนึ่งทุ่มแล้วก็เดินเขาจะเดินลงไปเขาเรียกว่าเดินลงไปในที่ว่าทางเดินใต้ดินที่เป็นสมัยแบบคล้ายๆหลุมหลบภัยในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะ
0: ก็ได้บรรยากาศดีนะ6โมงเย
1: ็
0: น
1: ใช่คนเต็มคุณแม่ง
0: ครับ
1: คือพอแบบถามไปถามมาเฮ้ยฮิตนะแบบว่าคนเต็มซึ่งแบบมันก็กลายเป็นแบบว่าเทรนเนาะหรือแม้กระทั่งรายการที่เป็นแบบของรายการทางสื่อมวลชนทั้งหลายเนาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลี้ลับอ่ะคุณแม่ง
0: ฮะ
1: ทุกประเทศคนฟังเต็มนะไม่ต้องถามประเทศไทยนะพี่ป๋องอย่างเงี้ยถูกไหมรายการแบบว่า
0: อันนั้นเนี่ยเขาดังฮิตติดผมก็ฟังมาตั้งแต่สมัยผมเรียนมัธยมแต่ว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยวันจันทร์เนี่ยผมไปตัดผมแล้วร้านตัดผมเนี่ยเขาเปิด YouTube แล้วเปิด YouTube เนี่ยเขาทำช่องที่ไปตามบ้านล้างแหล่งลี้ลับอะไรของเขาเนี่ย
1: ใช
0: ่คนเขาก็เลือกดูกันอย่างนี้ด้วยนะแล้วเปิด
1: ใช่ใช่
0: แล้วเปิดเลือกดูได้เป็นช่อง YouTube ก็ผมก็แปลกผมก็ดูแล้วผมก็แปลกดี
1: เนี่ยแบบมันเรียกว่าประเพณีเราเรียกกันว่าวัฒนธรรมร่วมของการนับถือผีแล้วกันนะนับถือผีทั้งในมุมของความบันเทิงแล้วก็ทั้งในมุมของการเยียวยาจิตใจแล้วก็รวมทั้งมันก็ลามปามออกไปถึงรวมไปถึงแบบเขาเรียกว่าลัทธิใสต่างๆเนาะคุณเหม่ง
0: ครับ
1: มีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีผสมกันมีทั้งจริงและมีทั้งเรื่องจริงหมายความว่าจริงในการกระทำที่แบบกระทำดีนะเรื่องจริงอันนี้ผมไม่ได้บอกหมายว่าเรื่องนั้นมีจริงนะเรื่องจริงๆที่แบบว่ากระทำแล้วมันดีก็คือดีชีวิตแหละก็คือเป็นเรื่องแบบเรื่องบวกๆไม่เป็นไรทำได้เหมือนทำบุญอย่างนั้นนะก็มีหรือเรื่องที่ทำแล้วมันไม่ดีก็มีคุณเม่งก็กลายเป็นลัทธิต่างๆที่แบบเราต้องกรองนะในเชิงของถ้าเกินความเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วเราก็ต้องใช้วิจารณญาณแล้วล่ะว่าสิ่งนั้นเชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้แต่ถ้าสิ่งนั้นไม่ทำให้ใครเดือดร้อนผมก็เน้นย้ำเหมือนเดิมแล้วเราก็ทำให้คุณมีความสุขหมายความว่าคุณมีกำลังใจก็ทำได้ไม่เป็นไรเพราะไม่มีใครเดือดร้อนเนาะแต่ก็ต้อง ความเดือดร้อนนั้นก็ต้องเกี่ยวข้องกับตัวเองด้วยนะเราก็ต้องไม่เดือดร้อนด้วยครับผู้ทำอ่ะครับตามนี้อ่ะนี่ต้องทีละขึ้นป้ายเตือนไว้ใหญ่ๆไว้ก่อนเดี๋ยวโอ้รายการเราจะกลายเป็นรายการมอมเมาเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น
0: ครับมีท่านฟังส่งเข้ามาครับอยากไปนอนแพลอยน้ำ
1: ที่ไหน
0: แนะนำหน่อยเขาบอกแนะนำ
1: เมืองการดิเมืองการ
0: ก็ตามเขื่อนตามริมแม่น้ำใช่ไหม
1: เขื่อนศรีนครินทร์เลย
0: ริมแม่น้ำแควเนี่ยแพทั้งนั้น
1: ใช่ลงไปปุ๊บแต่ก็เขาเรียกแพทเทคด้วยซ้ำคุณเหม่งแพทเทค
0: ไม่มีแล้วไม่มีแล้วที่กาญจนบุรีเลิกไปหลายท
1: ีแล้วเลิกแล้ว
0: ไม่มีแล้วครับแพทเทค
1: โอ้ดีจังโอ้ดีใจแต่ก็เหลือแต่แพเฉยๆแล้วตอนนี้เงียบ
0: ๆก็จะแบ่งเป็นระดับก็มีแพนอนเปิดเพลงคอเบาๆแต่ว่าแพเทคเต้นกันตลอดเนี่ยไม่มีแล้วครับแล้วก็ในเรื่องของระดับเขามีถึงระดับให้ดาวด้วยนะมีหรูหรามีหรูหราขนาดเกิน5ดาวก็มีด้วย
1: ก็คือพอลงแม่น้ำแควเพื่อก็ลากไปลากแพขึ้นมาถูกไหมลากเล่น
0: อ
1: ะลากล่องไปตามแม่น้ำแหละว่ายง่ายดีเลยครับพักผ่อนนี่แหละไปเมืองการได้เลยครับมาไปกันเป็นกลุ่มหมู่คณะทำกับข้าวเขามีกับข้าวให้สั่งมีหมูกระทะให้กินถูกไหม
0: ฮะครบเลย
1: ยังเหมือนเดิมทุกอย่างยังเหมือนเดิมยกเว้นไม่มีเสียงดังแล้ว
0: แล้วตีนี้ที่เดินทางสะดวกนะขึ้น M80 น่ะวิ่งปื๊ดลงชั่วโมงเดียวถึงเลยตัวเมืองการแต่ว่าต้องไปต่อนะถ้าจะไปเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนอะไรนะเขื่อนมีเขื่อนหนึ่งอ่ะอีกเส้นหนึ่งเดี๋ยวลืมมีหลายเขื่อนเลยอ่ะฮะ
1: สี่สองเขื่อนแหละมีเขื่อนศรีนครินทร์แล้วก็ขึ้นไปอีกอันนึงผมก็ลืมชื่อเหมือนกัน
0: เขื่อนวชิระอะไรเนี่ยติดอยู่ริมฝีปากเนี่ยเอ้ย
1: ไม่เป็นไรมาเนี่ยก็มีสองเขื่อนแหละที่ขึ้นไปครับก็สามารถไปลงได้แล้วก็ผมเคยไปนะเขื่อนศรีเนี่ยโอ้โห
0: ประธานโทษเขื่อนวชิราวุธครับวชิราองค์กรประธานโทษอีกทีนึงครับ
1: เขื่อนวชิราองค์กรกับเขื่อนศรีนครินทร์เนาะคร
0: ับ
1: ก็ผมว่าเคยไปนอนแล้วก็แบบว่าเงียบดีผมชอบแบบเวิ้งน้ำเงียบแบบแล้วก็กินปลาเขื่อนกินปลาเขื่อนมีต้องกับข้าวให้กินตื่นมันก็กินแล้วก็กระโดดน้ำใส่ชูชีพนะกระโดดน้ำเล่นครับแล้วก็เขาก็ลากเราไปในที่ต่างๆก็จะมีเรือมาลากเราไปไว้ตรงนั้นไว้ตรงนี้ไปหย่อมเราไว้อ่ะครับไปจ่อมเราไว้เขาเรียกจ่อมไปจ่อมแล้วเอาข้าวมาส่งครับ
0: ฝั่งทะเลเนี่ยแพลอยน้ำเนี่ยเขาทำไม่ได้เพราะว่าผิดกฎหมายแต่ว่าก็จะมีพวกกระเตงนะฮะเป็นกระท่อมที่มีเสาอ่ะแล้วก็ไปมีเรือไปส่งแล้วให้นอนอยู่กลางทะเลนะฮะก็เสิร์ฟข้าวเสิร์ฟน้ำกินกันอยู่นอนมาฟังเสียงคลื่นได้ด้วย
1: อันนี้ถ้าแบบเมืองการถ้าคุณอยู่กรุงเทพเนาะถ้าไปเชียงใหม่ก็ที่ฮิตของพวกเราชาวเด็กมอชอก็เขื่อนแม่งัดครับ
0: โอ้โห
1: สวยเลย
0: ต้องจองเป็นปีนะเดี๋ยวนี้
1: ฮอต
0: อินไม่ได้แล้วครับ
1: ฮอตมากเพราะว่าหลังจากมีก้ามปูที่แบบต้นก้ามปูที่อยู่ในน้ำอ่ะขึ้นมานี่ยิ่งฮอตเข้าไปอีกครับ
0: นี่ตรงฝั่งอำเภอพาวใช่ไหมฮะ
1: ใช่ไม่อำเภออยู่อำเภอนี่เลยครับอยู่เชียงดาวนี่แหละ
0: อยู่
1: ขึ้นไปทางฝาไม่ใช่ขอโทษครับอำเภอพร้าวคร
0: ับ
1: อำเภอพร้าวครับขึ้นไปเขาเขื่อนแม่งัดอ่ะเขาชายน้ำเพราะมันจะกระจายไปหลายอำเภออยู่แล้วชายน้ำของแต่ละส่วนของเขื่อนนะเนาะเขื่อนมันใหญ่อ่ะครับก็จะมีส่วนหนึ่งที่เขามันกระจายขึ้นไปจนถึงอำเภอพร้าวแล้วก็เจือต้นก้ามปูนี่ก็อยู่ที่อยู่ในเขตอำเภอพร้าวครับก็เลยยิ่งฮิตเข้าไปอีกนะก็เลยไปนอนแม่งัดไปชมต้นก้ามปูกินปลาเขื่อนดูทะเลหมอกแบบตอนเช้าทะเลหมอกที่เป็นแบบหมอกที่ลงมาเลี่ยติดน้ำอะไรเงี้ยโอ้โหว้าวสวยงามครับแล้วเนี่ยกลายเป็นจุดท่องเที่ยวอ่ะท่านชอบเชียงใหม่ก็แบบนี้นะหรือไปถ้าท่านชอบทะเลสาบอ่ะเนี่ยใกล้หน่อยก็อย่างที่เราเล่าให้ฟังก็กาญจนบุรีหรือถ้าท่านชอบแบบวิวทะเลสาบแบบนี้ก็มีอีกที่นึงก็แก่งกระจานคุณเม่ง
0: หรือลงไปทางใต้นี่เขาเพิ่งมีจัดงานที่เขื่อนเขาโศกนะครับเขื่อนราชประภาเนี่ย
1: ราชประภา
0: ตรงนั้นก็โอ้โหบรรยากาศดีนะไอ้เขาสามเกลือเนี่ยที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ำอ่ะตั้งอยู่กลางเขื่อนนะฮะ
1: กลางเขื่อนคล้ายๆดูเหมือนดูกุ้ยหลินอะไรก็จะเป็นอีกที่นึงผมก็เคยไปนอนนะผมก็เคยไปนอนก็ดีเลยเขาโศกนี่ก็แบบว่ามีเทรลให้เดินป่าด้วยหลังจากขึ้นถ้าคุณแบบว่าไปพี่แพเนาะตอนนั่งเรือเข้าไปนั่งเรือผ่านจากลงเรือที่ตรงตัวเขื่อนเลยครับแล้วก็จะวิ่งไปที่แพครับซึ่งก็เป็นแพที่ เป็นแพที่ได้รับเขาเรียกว่าได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้นะก็คือเป็นแพถูกกฎหมายเลยล่ะจริงๆแพหลายๆที่เนี่ยเขาต้องขอบัตรนะขอบัตรเพื่อท

0: แล้วก็มีอาหารเครื่องดื่มพร้อมเสิร์ฟด้วยแหมถ้ามีโอกาสก็อยากจะชวนไปนะแล้วก็ถ้าเป็นเขื่อนสุรินทร์เนี่ยผมเคยขึ้นไปวัดภูพร้าวด้วยฮะเป
1: ็
0: นวัดเรืองแสงนะไปตอนยามโพเพลนะฮะไปลอยต่อระหว่างแสงอาทิตย์กับยามค่ำคืนกำลังที่คืบคลานเข้ามาเนี่ยมันมีปฏิมากรรมที่อยู่ตรงฝากำแพงของพระอุโบสถอ่ะก็สวย
1: ไป
0: สวย
1: ไปแบบมาก
0: ฮะ
1: เป็นอันซีนเป็นอันซีนไทยแลนด์อีกที่หนึ่งครับ
0: ครับทิ้งท้ายก่อนจะไปพักเบรกกันครับคุณศักดิ์ชัยส่งเข้ามาสงสัยจังสมัยอยุธยานำคนมีชีวิตตอกลงหลุมไปด้วยทั้งเสากำแพงและผีพวกนั้นหายไปได้หมดปล่อยให้กรุงแตก ไปพักฟังสิ่งท่านเอาใจกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่ออ
1: ธิบายเรื่องนี้แล้วกัน
0: ในช่วงที่2ของวาไรตี้ทาเวลครับพักกันสักครู่ครับ
2: วาไรตี้ทาเวลดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลาสยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นถึง 22:00นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทย

0: หน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
3: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น. ถึง 12:00 น. ที่นี่ FM

0: 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับผมเม้งพิพัฒน์แล้วก็พี่ก้าลินทร์ครับ
4: ครับ
3: อะอยากจะตอบคำถามไหมฮะ
4: อ๋อก็คือมันเป็นความเชื่อของจริงๆแล้วมันคล้ายกับความเชื่อแบบโบราณแหละ
3: จารีตสร้าง
4: โบราณแหละเขาเรียกว่าเวลาสร้างบ้านแปลงเมืองก็ต้องมีแบบว่าผีเฝ้าเนาะผีเฝ้าอันนี้ก็เป็นความเชื่อแล้วก็เมื่อก่อนอ่ะก็ถ้าเป็นแบบว่าความเชื่อแบบนี้เมื่อก่อนอ่ะใช้คนจริงๆแหละอย่างที่เรารู้กันแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มเปลี่ยนมาเป็นสัตว
3: ์
4: แล้วก็เลิกไปหลังจากความวิทยาศาสตร์เดินหน้าเข้ามาก็เลิกไปก็รู้แล้วพอวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์แล้วว่ามันไม่มีมันเป็นแค่ความเชื่อมันไม่ควรต้องเสียชีวิตอะไรกันอย่างนั้นเนาะเขาก็ต้องมีการปรับปรุงให้มันพัฒนาขึ้นตามโลกตามยุคตามสมัยแต่ว่าความเชื่อนั้นมันก็ยังอยู่นะคุณเม่ง
3: จริงๆ
4: มันยังแฝงอยู่ยังไงแฝงอยู่ตรงไหนบ้างผมก็พยายามตกตะกอนเรื่องนี้มาให้ฟังเนาะก็คือเวลาเราถวายหัวหมูไงถวายเป็ดถวายไก่ถวายที่ไก่ต้มนะไก่ต้ม
3: ไหว้เจ้าไหว้ที่บนบานศาลเก่าครอบครัวทั้งหลายเนี่ย
4: ถูกต้องนั่นแหละมันเป็นความเชื่อแบบนั้นแหละมันยังอยู่มันยังแฝงมาอยู่แต่มันปรับรูปแบบให้กลายเป็นการทำบุญทำทานแล้วก็เราได้ของอร่อยมาแจกเพื่อนบ้านได้ของอร่อยมาได้ของอาหารดีๆมากินเพื่อบำรุงสุขภาพเนาะมันผันเห็นปะมันทำโลกมันก็ผันจากของที่ทุกคนกังวลเนาะให้แบบว่าดูแล้วมันมีความเขาเรียกว่าไม่เฮลตี้กับชีวิตอ่ะมันก็ถูกค่อยๆผันไปเวลามันก็ค่อยๆบำบัดแล้วก็เปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะวัฒนธรรมเนี่ยมันใช้เวลาครับความเชื่อเดิมๆมันยังไม่เคยเกิดขึ้นแหละจริงแต่มันเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนไปเยอะมากหรือแม้แต่ที่เราเคยเห็นเนาะแบบขนมบางอย่างมันก็ถูกผันมาจากการใช้เนื้อสัตว์ด้วยซ้ำคุณเม่งกลายเป็นข้าวต้มกลายเป็นขนมต้มกลายเป็นอะไรที่แบบว่าเมื่อก่อนแบบว่าต้องไปทำให้สัตว์เดือดร้อนอ่ะก็กลายเป็นใช้แป้งแทนอะไรเงี้ยถูกไหม
3: ครับ
4: อย่างนั้นนะ
3: แต่ตอบคุณศักชายนะคุณศักชายอาจจะไม่มีเซนไงคนที่เขามีเซนเขาบอกเขาก็เห็นนะนี่ก็สมัยอยุธยาใช่ไหมไปทำอุทยานประวัติศาสตร์บางคนเขาก็บอกเขาก็เห็นน่ะ
4: บางคนเขาเรียกว่าช่องสัญญาณเชื่อมต่อคุณเม่ง
3: ผมไม่เป็นคนไม่มีสัญญาณด้านนี้ก็เลยไม่เคยเห็นเลย
4: เหมือนกันผมนี่ขอโทษนะอันนี้แบบว่าไม่แบบว่าเขาเรียกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะผมก็ไปเดินแบบวัดมหาธาตุเฉลียงอ่ะคุณเม่งที่ศรีสัชนาลัยอ่ะโอ้ยทุกคนแบบกลัวมากอ่ะผมนี่เดินแบบผิวเลยไม่เชื่อมต่อไม่เห็นก็เลยไม่เห็นนะครับก็ไม่เชื่อมต่อก็เลยไม่คอนเน็กต์พอไม่คอนเน็กต์เราก็ไปแบบคนศึกษาเราก็ชอบประวัติศาสตร์ไงก็สนใจก็เดินได้ถึงเย็นๆค่ำๆอ่ะ
3: คือเรื่องพวกนี้เนี่ยก็อย่างที่พี่ก้าบอกแล้วไม่เชื่ออย่าลบหลู่แต่คนที่เขาอยู่กับพื้นที่คนที่เขาเคยไปบ่อย
4: ๆ
3: คนที่เขาเคยจัดงานบ่อยๆเนี่ยเขาชี้จุดได้เลยนะ
4: ใช่ก็มีแบบพี่ๆเขาบอกโอ้โหทำไมกลับมาปานนี้อะไรอย่างเง
3: ี้
4: ย
3: แล้วก็
4: เดินมาเดินเล่น
3: แล้วก็ตอบ
4: อย่าไปเดิน
3: แล้วก็ตอบคำถามของคุณศักชัยเพิ่มรู้สึกว่าคนที่เขาคือสมัยก่อนที่เอาคนเป็นลงไปเนี่ยก็กลายเป็นพระเสื้อเมืองอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะผมถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นประมาณนี้นะ
4: ใ
3: ช่นะฮะที่ลงเสาทั้ง4คนที่เอาชื่อคนอินจันมั่นคงเนี่ยผมแวบๆเคยได้ยินมาด้วยเหมือนกัน
4: แต่ผมไม่ว่าอะไรนะผมก็ไหว้นะผมนี่เป็นแบบมนุษย์แบบว่าเราเรียนรู้แล้วเราก็เรียนรู้แล้วก็อยู่กับสิ่งนั้นครับเราเรียนรู้แล้วก็สุขอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็ใช้วิทยาศาสตร์ควบคู่กับประวัติศาสตร์และความเชื่อครับเรารวมกันไปมันก็เป็นสไตล์แบบไทยๆนะอันนี้ครับจริงๆแล้วครับ
3: แล้วก็เมื่อวานนี้ฮะมีอัปเดตนิดนึงนะครับอันนี้ไม่รู้จะเกี่ยวข้องกับท่องเที่ยวหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวอีกหน่อยจะแยกกับอันนี้แล้วเนี่ยกับกีฬาใช
4: ่
3: เขามีไนท์อีโคโนมี่ไนท์มาราธอนที่จะจัดวิ่งที่บุรีรัมย์แล้วก็เจ้าเมืองเขาบอกว่าจะยกบุรีรัมย์ให้กลายเป็นเดสทิเนชันมาราธอนออฟเอเชียด้วยนะ
4: ดีมากเลยไม่อันนี้ขึ้นชมวิสัยทัศน์นะ
3: ไปให้สุดนะผมว่านะ
4: ถ ูกต้องเพราะว่าบุรีรัมย์มาราธอนมันติดแรงแล้วอ่ะคุณเหม่ง
3: โอ้ล่ะผมนึกว่าติดแต่พวกแข่งรถแข่งฟุตบอล
4: ไม่บุรีรัมย์มาราธอนติดระดับเอเชียนะครับติดระดับเอเชียแปซิฟิกไปแล้วนะเป็นเขาเรียกว่าเวิลด์แบบ destination ที่คนนิยมมาวิ่งนะ
3: ถึงระดับซิกเนเจอร์หรือยัง
4: ถึงระดับเป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์ของประเทศไทยแต่ว่ายังสู้ ATM ไม่ได้ใ
3: ช
4: ่ ATM คือแบงคอกมาราธอนเนาะแบงคอกมันก็เมืองหลวงแต
3: ่
4: ว
3: ่
4: าถ้าคุณถ้าเป็นระดับรองลงไปเนี่ยก็บางแสนกับบุรีรัมย์เนี่ยกำลังมาคร
3: ับ ฮะนี่คุณซอยส่งเข้ามาที่เพจ Variety Travel ตรงห้างเมย่าสมัยก่อนตรงนั้นเป็นอะไรครับพี่เหม่งพี่ก้า
4: เป็นป่า
3: ลกๆอยู่สมัย
4: ลกๆไม่มีอะไรเลยเป็นป่าตอบได้อันนี้ชัดเจน
3: ครับ
4: ไม่ได้เป็นอะไรไม่มีตำนานอะไรเลยเป็นป่า
3: ฮะแต่เลยเข้าไปก็เป็นอะไรนะที่เขามีพวกวัดเก่าแก่วัดโบราณเหมือนกันน่ะ
4: ครับครับแต่ว่าผมบอกได้อันนี้ให้ความรู้ไปได้ในตัวนะคุณเหม่งเนาะจริงๆแล้วเมื่อก่อนในสมัยโบราณเชียงใหม่อ่ะคนเชียงใหม่อ่ะเขาก็เผานะเผาก็คือมีการเผาม
3: ีชาปนสถานไม่ได้มีแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเขตวัดด้วย
4: เป็นเราเรียกว่ามีสุสานเพื่อเผาเนาะเผาเสร็จก็กระดูกอะไรแต่ว่าก็เอาไปในอยู่ในที่ที่มันควรอยู่แหละแต่ว่าตอนนั้นตอนที่จะเผาเมื่อก่อนเผากลับไปอีกอ่ะก็เขาก็ต้องเอาเขาเรียกว่าเอาคนตายเนาะเอาศพอ่ะขึ้นไปฝังนะคุณเม่งเผาหรือฝังก็แล้วแต่ในอดีตอ่ะเขาเชื่อกันว่าต้องฝังที่ดอนซึ่งเป็นความจริงเพราะว่าการฝังศพในที่ลุ่มมันอันตรายมากครับมันปล่อยเชื้อคุณเม่งถูกไหม
3: เป็นเรื่องของ
4: วิทยาศาสตร์เลยนะโรคระบาดต่างๆนั้นที่ดอนก็คือต้องขึ้นดอยก็ต้องมุ่งหน้าขึ้นไปเชิงดอยสุเทพอ่ะครับที่ไกลที่สุดก็ต้องสวนขึ้นไปออกจากเมืองไปก็ต้องออกจากประตูจะถือประตูวัดสวนดอกอ่ะครับประตูนั้นแหละวิ่งออกไปหรือจริงๆแล้วมีประตูหนึ่งเขาเรียกว่าประตูผีด้วยซ้ำคือประตูสุสานหายาครับอยู่ตรงสวนปรุงนะฮะอยู่ตรงสวนปรุงเขาเรียกประตูผีออกประตูผีเสร็จปุ๊บเลี้ยวขวาขึ้นดอยคุณเม่งก็เลยกลายเป็นความเชื่อว่าเมื่อก่อนนะฝังผีแถวนั้นเป็นความเชื่อเฉยๆเป็นความเชื่อแต่จริงๆแล้วไม่ได้จริงทั้งหมดครับเพราะว่าจริงๆแล้วพอผมไปแบบสืบค้นน่ะจริงๆแล้วโอ้โหสุสานสมัยก่อนมันมีตั้งนานแล้วหมายความว่าถอยหลังก็ไป100ปีนี่มีแล้วมีเขาเรียกว่ามีการเผาแล้วอ่ะคุณเม่ง
3: ครับ
4: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วท่านก็กำลังย้อนยุคไปไกลมากครับถ้าเจอวิญญาณแถวนั้นแสดงว่าเป็นวิญญาณที่เก่ามากคุณเม่ง
3: แต่ฝั่งตรงข้ามไอ้ห้างเมย่าเนี่ยย้อนกลับมาทางฝั่งเส้นนิมานเหมินตอนนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะว่ามีอะไรโอ้เจริญสุด
4: ๆเมื่อก่อนก็บอกว่าแถวนั้นผีดุพูดกันตรงๆก็เมื่อก่อนก็บอกว่ามันเมื่อก่อนก็บอกว่าแบบว่าเช่นแบบว่าเขาเรียกอะไรนะริมมานผีดุ
3: ม
4: ันจริงมันไม่ใช่นะคุณเหม่งมันจริงมันคือเมื่อก่อนอ่ะแถวนั้นเป็นหมู่บ้านแล้วก็มีคนอยู่บ้างไม่มีคนอยู่บ้านบ้านมันก็ปิดเนาะมันก็เงียบอ่ะ
3: เป็นย่านที่พักคนอยู่ไม่ได้เป็นย่านที่เขาให้จัดพวกมีห้างมีเฮิ้งมีแหล่งบันเทิงแต่ว่าเขาก็มีความพยายามทำอยู่นะตอนในช่วงนั้นนะฮะ
4: ก็เขาเรียกว่าเมื่อก่อนอ่ะมันเป็นแบบนั้นแล้วก็คนก็เลยมีความเชื่อว่ามันน่ากลัวนั่นเองซึ่งเด็กมอชไม่อยากจะบอกเด็กมอชทุกคนขับรถผ่านตลอดเวลา แบบว่าไม่มีหรืออย่างว่าเนี่ยพูดกันแบบว่าดุเลยนะพูดกันแบบว่าความเชื่อนี้ก็ต้องพูดกันดุหน่อยก็คือซอยวัดอุโมงค์อ่ะคุณเม่ง
3: ครับ
4: เมื่อก่อนอ่ะโอ้โหคนอื่นอ่ะผีดุพวกเราขอโทษนะครับพวกเราคือนักเรียนมอชเนี่ยเข้าออกกันแบบขอโทษนะตีหนึ่งตีสองตีห้าตีสี่เข้าทุกเวลา
3: ไม่รู้ไปทำไมกันนะซอยวัดอุโมงค์กันเนี่ย
4: หอไงก็อยู่หอนอกอ่ะกินข้าวบ้างอยู่หอบ้างผมเนี่ยนะขับตลอดเวลาก็คือน่ากลัวไหมน่ากลัวเพราะมันเป็นป่าคุณเม่งมันเงียบมันน่ากลัวน่ากลัวเพราะมันเงียบ
3: คือที่พี่ก้าพูดถึงเนี่ยสมัยที่พี่ก้าเรียนเนี่ยมันก็นานแล้วนะสมัยนี้นี่โอ้โหหอพักขึ้นเต็มไปหมด
4: ใช่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยซึ่งหลังจากนั้นมาหลังจากผมจบมาผมก็ไปเรื่อยๆนะไปสอนหนังสือบ้างไปเจอคุณเหม่งบ้างไปเนี่ยไปรุ่นคุณเหม่งมามันก็เติบโตมันเจริญอ่ะขอโทษนะครับถ้ามีวิญญาณเนี่ยวิญญาณก็หนีไปหมดแล้วครับอยู่ไม่ไหวฮะมันเจริญฮะครับ โอ้โหวัดอุโมงค์ตอนนี้คุณเหม่งเอ้ยมีแบบอพาร์ตเมนต์
3: อ
4: ่ะกับคอนโดอ่ะ
3: นึกถึงถนนเส้นนิมานเหมินนะท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่เคยไปเที่ยวเชียงใหม่ก็คงจะเห็นบรรยากาศความคึกครื้น
4: โอ้โหนึกไม่ออกเลยนะว่าเมื่อก่อนเป็นยังไงอ่ะ
3: เที่ยงคืนตีหนึ่งคนยังนั่งกันสลอนเลย เออ

0: แต่ถ้าสมัยผมเรียนเนี่ยมืดคือมิดเลยฮะไม่มีอะไรเลย ไปที่ข้อความครับคุณสุวิทย์ส่งเข้ามาถ้าไม่รู้จะไปไหนลองมาเที่ยวสมุทรปราการบ้างสิครับของกินมากมายโอ้แจงไม่หมดมันเยอะมากทั้งอาหารทะเลก็สดๆขอเชิญทุกคนมาเที่ยวสมุทรปราการกันนะครับการเดินทางสะดวกมากรถไฟ BTS ถึงทุกที่จ้าโอ้เออ
1: จริง
0: ครับ
1: สมุทรปราการเนี่ยคนไปด้วย BTS แล้วใช่ผมเห็นด้วยน่าสนใจมากเดี๋ยวผมจะทำกล้าพาเที่ยวโดย BTS ไปสมุทรปราการนะฮะเนี่ยเราวางแผนไว้แล้ว
0: คือถ้าลงสุดทางนะ BTS สายสีอะไรเนี่ยที่เป็นที่ต่อจากสีเขียวเนี่ยแล้วลงปุ๊บเนี่ยแล้วมีรถต่อวิ่งเข้าบางปูได้เลยเนี่ยผมว่าแจ๋วมากนะ
1: ใช่ใช่เนี่ยไปมีเขาก็ไปกันอยู่นะลงเสร็จปุ๊บก็มีรถสองแถว
0: มีรถสองแถวใช่ฮะ
1: ใช่ต่อไปเข้าไปบางปูครับน่าสนใจแบบผมว่าทำเนี่ยเดี๋ยวผมก็ติดตามแล้วกันนะแอบไทยอินนิดหน่อยกล้าพาเที่ยว
0: แล้วผมก็มีอีกที่หนึ่งที่เที่ยวที่หนึ่งแนะนำนะฮะก็คืออะไรนะฟาร์มจระเข้นี่กลับมาเปิดใหม่แล้วนะฮะไม่ได้ไปนานแล้วสิครับพี่ก้า
1: ไปมาโอ้โหนานมากแล้วเขาปิดแล้วไปมาแล้วเขาก็ปิดปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ย
0: ผมไปบ่อยนะถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่เบื่อไปดูจระเข้ดูโชว์ดูอะไรเนี่ยก็ไปเรื่อยๆนะฮะคุณซอยส่งเข้ามาที่เพจนะฮะบอกว่าอ่างแก้วสมัยพี่ๆเรียนมช.ยุคนั้นมีพี่สาวจีนเยอะยังครับ
1: โอ้โหอย่าว่าแต่พี่สาวจีนเลยคนไทยยังไม่มีเลย
0: น้อยมีคนส่วนใหญ่ก็คนไทยนี่แหละแต่ตอนนั้นเขาเรียกกันเป็นคนเมืองถ้าเป็นส่วนใหญ่นะมีชาติพันธุ์ด้วยบางส่วน ครับแต่ว่าผมไปเนี่ยครับพี่ก้าคือก็เมื่อไม่นานมานี้นะสัก2-3ปีก่อนแต่พี่ก้าเนี่ยไปบ่อยกว่าผมก็เห็นคนจีนเนี่ยทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยสวยหล่อทั้งคู่เลยก็ใส่ชุดนักเรียนเนี่ยฮะเป็นชุดสาธิตมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเดินถ่ายรูปกันก็น่ารักก็สวยหล่อไปอีกแบบด้วย
1: คือจะบอกว่าในโลกของการท่องเที่ยวเนี่ยมันเปลี่ยนไปจริงๆนะเชียงใหม่เนี่ยคือเหม่งแล้วก็จริงๆไม่ต้องถึงรุ่นผมนะรุ่นผมนี่พ.ศ. 32 33 34เนี่ยหนักคือเงียบมากมท.โอ้โหท่านผู้ฟังฮะไม่อยากจะบอกผมไปเรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี่มีทีวีช่องเดียวนะครับช่อง8ลำปางช่อง8ลำปางแล้วก็เพลเว่นนี่ผมเรียนไปแล้ว2ปีอ่ะถึงมานะคุณเหม่งเพราะฉะนั้นนี่มันเก่ามากอ่ะไม่ต้องพูดถึงว่าตอนนั้นอ่ะโอ้โหอ่างแก้วนี่โอ้โหมันขอโทษนะ private มาก
0: ครับ
1: เป็น private ของเป็น hidden gem ของชาวเชียงมช.มากๆครับแล้วก็พอช่วงคุณเหม่งก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเนา
0: ะ
1: ไปมากขึ้นนะแล้วก็มีแต่ว่ามันก็โรแมนติกแหละแล้วก็หลังจากนั้นเขามีการปรับภูมิทัศน์ครั้งใหญ่เขาเอาหมู่บ้านอาจารย์ซึ่งก็มีบ้านเพื่อนๆผมหลายคนนะบ้านคุณพ่อเพื่อนหลายคนบ้านอาจารย์อ่ะเวลาเราเรียนที่มช.นี่ลูกอาจารย์เข้ามาเรียนกับเรานะครับเราก็จะมีลูกแบบเพื่อนเป็นลูกอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้คณะนั้นคณะนี้ก็จะอยู่กันที่เขาเรียกว่าหมู่บ้านอ่างแก้วหลังจากนั้นอ่ะเขามีการย้ายหมู่บ้านอ่างแก้วออกคุณเหม่ง
0: ฮะ
1: ซึ่งก็คือรุ่นประมาณหลังๆคุณเหม่งนิดหน่อยอ่ะเนาะช่วงนั้นแล้วก็ปรับภูมิทัศน์ใหม่เปิดคณะใหม่ทำตึกใหม่นู่นนี่นั่นทำหอพักใหม่ทำศูนย์ต่างๆศูนย์ที่เป็นศูนย์แบบระดับชาติใหม่เขาก็ปรับภูมิทัศน์พอหลังจากนั้นอ่ะมันมารับกับกระแสทัวร์จีนพอดีก็เลยกลายเป็นเทรนด์ว่าอ่างแก้วเนี่ยกลายเป็นจุดที่แบบว่าออกกำลังกายและประสานกับจุดชุดที่มันดีมากๆก็คือมันเป็นช่วงของการที่สัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาเรียกว่าตลาดสัตว์เลี้ยงมันเติบโตขึ้นคนเลี้ยงสัตว์เยอะขึ้นแล้วก็ไม่มีที่พาสัตว์ไปเดินเล่นเนาะแล้วก็เผอิญมช.ก็มีนโยบายที่ very friendly กับแบบ friendly อ่ะก็นโยบายล้ำยุคมากนะสำหรับผมนะก็คือในวันนั้นน่ะมันยังไม่มีใครที่แบบ pet friendly เกิดขึ้นน่ะแต่ว่าอ่างแก้วเลยก็คือต้องมองคณะผู้บริหารก็เห็นการไกลแหละก็คือมันเป็นลานมันเขาเรียกว่านานลานตรงนั้นน่ะเป็นลานอ่างแก้วตรงนั้นน่ะลานที่เมื่อก่อนเราเอาไว้ดูคอนเสิร์ตดูอะไรกันที
0: ่ก็ปรับภูมิทัศน์รับกับนักท่องเที่ยวนี่แหละ
1: ให้เอาหมาเอาแมวมาเดินน่ะมาเดินให้เขาได้ออกกำลังกายพร้อมๆกับเราก็ได้ออกกำลังกายคือรอบอ่างก็กลายเป็นเส้นทางวิ่งเนาะแล้วก็มีสวนสุขภาพแล้วก็มีปรับภูมิทัศน์มีร้านกาแฟ

0: พิ่มพอมันมีกระแสแบบนี้คนก็มาเรียกว่าเสาร์อาทิตย์อ่ะคนเย็นๆคนก็มามันเป็นจุดที่แบบรับอากาศที่ดีเนาะแล้วก็มีที่จอดรถสะดวกสบายต้องยอมรับว่าที่จอดรถดีมากเนาะมันใหญ่อ่ะตรงนั้นอ่ะแล้วก็สาระอ่างแก้วของพวกเราก็กลายเป็นที่จอดรถ
1: ถ้าพูดถึงเรื่องของความแตกต่างในเรื่องของความพร้อมในเรื่องของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวนั้นในรูปยุคของผมเนี่ยช่วงที่เป็นโลซีซั่นหน้าฝนเนี่ยคนจะน้อยแต่พอเข้าหน้าหนาวปุ๊บโอ้โหแน่นขึ้นมาทันทีนะฮะจากรถไม่ติดก็ติดนะฮะแล้วโดยเฉพาะฝั่งหน้ามหาวิทยาลัยเนี่ยซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดจอดรถแดงที่คนเวลานักท่องเที่ยวเขาเดินทางมาด้วยตัวเองเนี่ยนั่งรถบัสรถทัวร์นั่งเครื่องบงเครื่องบินไม่ได้มีรถอะไรโดยสารเนี่ยก็จะมารอขึ้นพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยกันที่นี่ก็เหมารถแดงกันขึ้นไป
0: ใช่เนี่ยแล้วก็พอมันมีเทรนด์แบบนี้เนาะอย่างที่คุณเหม่งเล่าแล้วก็อย่างที่ผมเล่าเสริมกันมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นมันเลยกลายเป็นจุดเขาเรียกเดสติเนชันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กลายเป็นแบบจุดที่พอนักท่องเที่ยวอ่ะเขาก็อยากเห็นเนาะ อยากเห็นอะไรแบบเนี้ยเขาจริงๆนักท่องเที่ยวอ่ะไม่ต่างจากเรานะเวลาเราไปต่างประเทศอ่ะเราก็อยากเห็นวิถีชีวิตของผู้คนจริงๆอ่ะคุณเหม่ง
1: ครับ
0: เออเนี่ยเราขอโทษนะเราไปเดินจัตุรัสนู่นจัตุรัสนี้เราไปเมืองจีนเราไปที่อิตาลีเราไปที่ฝรั่งเศสเราก็อยากไปเดินถนนที่มันเป็นที่ตลาดที่เขาใช้ชีวิตอ่ะนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นเทรนด์เขาก็เลยมาเขาอยากมาดูชีวิตของพวกเราว่าเด็กนักเรียนเรียนกันยังไงแล้วก็น่ารักขนาดไหนแถมยังมาเห็นสัตว์สวยๆเอาถ่ายไปมันได้คอนเทนต์เนาะในยุคของปัจจุบันที่มันกลายเป็นเขาเรียกว่าช่วงเวลาของการเซฟโมเมนต์แล้วก็บันทึกออกมาเป็นคอนเทนต์ครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยฮิตพอฮิตมันก็ฮิตต่อกันไปก็เลยกลายเป็นทั้งคนไทยและคนต่างชาติและคนจีนและคนทุกที่อ่ะก็ไปกันที่จุดตรงที่เป็นอ่างแก้วในปัจจุบันนี้ครับแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะรอบๆมันก็เกิดเรียกว่าอีโคซิสเต็มเนาะมีร้านอาหารร้านกาแฟน่ารักขึ้นมาร้านกาแฟก็อร่อยด้วยตรงนั้นนะครับตรงอ่างแก้วนะซึ่งถ้าถามย้อนกลับไปสมัยผมเนี่ยไม่มีอะไรเลย
1: ครับ
0: ไม่มีอะไรเลยมีแต่ความสวยแต่มีความสวยนะมีความสวยที่เราเห็นนี่แหละแต่ไม่มีอะไรเลยครับเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนอยากจะไปอ่างแก้วนี่ต้องซื้อขนมไป
1: มันก็เป็นเสน่ห์ของเขาแหละ
0: ใช่ใช่ซื้อขนมไปซื้อขนมแล้วเดินกินขนมนั่งกินขนมการเอาเสือไปปู
1: ฮะ
0: ใช่ไหมของคุณเหม่งก็แล้วก็แอบไปส่องเพื่อนที่จีบกันในสมัยเราเรียนเนี่ยโอ้ใครก็ควงกันเอ้ยมันควงกันเห็นกันไม่เอออ่างแก้วนะไหนน้องคนนั้นกันพี่คนนี้อะไรเงี้ยก็แบบไปดู
1: บางทีเขาก็พิงกัน
0: ไปพิงกันเพราะไปนั่งพิงกันนะก็ไปนั่งพิงกันก็จะได้รู้แบบแล้วก็คล้ายๆเป็นที่เปิดตัวเรานั้นไงเราก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องไหว้ว่าใครเขาผมมีแฟนอ่ะผมก็พาไปเดินเราก็ไปเดินโรแมนติกไงใช่ไหมก็เหมือนกันก็เดินอ่างแก้วครับ
1: ไปกันที่ SMS ข้อความกันบ้างครับพี่ก้าฮะ
0: ครับ
1: เชียงใหม่ภูคำตึกเก่าครับตำนานโอ้นี่คนพื้นที
0: ่ไปว่าเขาอีกแล้วไม่จริงไม่จริงเขาก็มีของเขาเขาก็มีดีๆของเขาเขามีห้องพักที่ดีของเขาอย่าไปว่าเขา
1: คนมีเซนต์เขาก็ว่ามีคนไม่มีเซนต์เขาว่าไม่มี
0: ผมก็นอนประจำไม่เคยเจออ
1: ๋อผมก็เคยนอนมาแล้วไปต่อฮะข้อความครับพี่ก้าครับรัดดาแลนด์พี่ๆทันได้ไปเที่ยวไหมครับเหมือนในหนังพี่ก้องไหมครับตอนที่เขายังเป็นสวนสนุกเนี่ยไม่เคยเป็นหมู่บ้านไม่เคยที่มีคนอยู่นะแต่ว่าพอเป็นที่รกร้างผมน่าไปเที่ยวเลยแหละนะฮะเที่ยงคืนก็จอดมอเตอร์ไซค์กันยกกันไปเป็นหมู่คณะ10กว่าคนนะฮะแล้วเดินก็ไปเลยในรัดดาแลนด์เนี่ยก็มันไม่น่ากลัวแล้วล่ะเพราะคนมันเยอะเกินนี่พูดถึงแค่กลุ่มผมนะเพราะว่ามีคนกลุ่มอื่นๆอีกรวมกันแล้วนะเป็นร้อย
0: ใช่ใช่ใช่แล้วก็แอบบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นที่ที่มีผีฮะ
1: ครับ
0: คือเขาเป็นโครงการก่อสร้างแล้วก็โทษนะมันก็แล้วก็เป็นเมื่อก่อนก็คือสวนนั่นแหละเป็นสวนเป็นหมู่บ้านแล้วเป็นสวนเนาะเป็นเขาเรียกรีสอร์ทแล้วมีสวนพักผ่อนอะอารมณ์นั้นอะมีเครื่องเล่นอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นท่านเองแล้วก็หลังจากนั้นเขาปิดตัวลงไปเขาก็มันก็ทิ้งร้างเนาะอะไรที่มันร้างอ่ะมันก็ดูน่ากลัวแหละเพราะนั้นแหละแต่ว่าเรื่องเล่าอ่ะเกิดขึ้นจากมนุษย์นี่แหละคุณเองเล่าต่อกันไปว่าโอ้ตรงนั้นน่ากลัวนะเดี๋ยวมีคนออกมาโบกรถโน่นนี่นั่นอารมณ์นี้
1: ถ้าเราหยิบโมเดลอย่างเชียงใหม่ที่เราเห็นวิวัฒนาการในเรื่องของการเป็นเมืองท่องเที่ยวครับพี่ก้าเอามาเทียบกับจังหวัดที่ก็เป็นท่องเที่ยวเหมือนกันนะ

0: เลยเนี่ยมันมีความต่างกันเยอะเลยนะ
1: โอ้ต่างมาก
0: หรือถ้าพูดถึงน่านเนี่ยผมก็เห็นน่านมาตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นเมืองท่องเที่ยวน่านที่หนึ่งทุ่มสองทุ่มเนี่ยอำเภอเมืองกลางอำเภอเมืองเลยเนี่ยเขาปิดไฟหมดทั้งอำเภอเมืองเลยนะแต่ตอนนี้ก็คึกคืนขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปเที่ยวกันเยอะด้วยมันสามารถที่จะแตกยอดไปกับออกไปเมืองอื่นๆได้บ้างไหม
1: โอ้อัตราเร่งมันต่างกันเยอะคุณเหม่ง
0: ครับ
1: คือถ้าคิดตามระบบเศรษฐกิจเนาะอ่ะถ้าพูดกันแบบว่าพูดแบบไม่กรองคำแล้วกันนะพูดแบบไม่กรองคำก็คือคุณเหม่งปลายโตเร็วกว่าหน้านี่
0: ใช่
1: คือเพราะอะไรไหมเพราะว่าท่อน้ำเราเปรียบท่องเที่ยวที่อยู่ในท่อน้ำแล้วกันนะจะได้คิดออกท่อประปาใหญ่อ่ะมันวิ่งตรงมาเชียงใหม่เนาะท่อประปาใหญ่ท่อกับประปาย่อยน้ำไหลแรงอ่ะมีเส้นทางวิ่งขีดเข้าไปขึ้นดอยไปถึงที่ปลายคุณเหม่งครับ
0: โอ้คือ
1: นั่นแหละแล้วก็ขอโทษนะก็ได้ทุกอย่างที่ต้องการเลยนะถ้าคุณไปที่ปลายในอดีตหรือปัจจุบันก็เป็นความต้องการก็เปลี่ยนไปแต่ก็ได้ทุกอย่างมันก็ขีดขึ้นไปวิ่งขึ้นไปเนาะลายทางก็ท่อเล็กท่อน้อยแม่ริมแม่แป้งอะไรเป็นท่อเล็กท่อน้อยเน
0: า
1: ะ
0: ก็ตอนนี้ของปลายเนี่ยมันมีที่มาที่ไปมีเหตุมีผลของมันอยู่เพราะว่าเกิดจากสึนามิทางภาคใต้นะชุมชนกลุ่มที่เป็นพวกเป็นอาร์ติสต์อ่ะก็ย้ายหนีเลยนะฮะจากโดดเหตุการณ์สึนามิก็ย้ายมาอยู่ที่ปลายหนีมันอยู่ที่นี่กันแทน
1: ใช่ใช่เนี่ยคราวนี้เราไปสองน่านนะน่านเนี่ยไม่เติบโตนะครับแต่ว่าน่านก็เป็นท่อแต่ลองคิดท่อส่งดิท่อส่งอย่างเชียงใหม่กับท่อส่งไปน่าน
0: อ
1: ่ะท่อส่งไปน่านมันเบามากคุณเหม่งเบากว่าเยอะแต่ก็ยังเป็นท่อส่งที่ดีนะครับไม่ได้หมายความว่าก็แล้วก็น่านก็ไม่ได้อยากรับท่องเที่ยวเยอะอยู่แล้ว
0: ครับ
1: คนน่านก็ไม่ได้อยากรับแบบแมสขนาดเชียงใหม่เนาะเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้พร้อมขนาดนั้นเนาะที่พักก็ไม่ได้เยอะขนาดเชียงใหม่ครับเพราะฉะนั้นก็เติบโตไปตามสภาพที่เราเป็นแต่เราลองคิดดิข้างๆกันอ่ะจริงๆไม่ต่างเลยนะความงามความดีความสวยความเจ๋งความประวัติเล่าเรื่องหรือเรื่องท่องเที่ยวแพร่ยิ่งเล็กลงไปอีกคุณเ
0: อง
1: เนี่ยพะเยาคุณเองติดกันเลย
0: เล็กลงไปอีก
1: เล็กลงไปอีกเล็กเลยพะเยานี่ประมาณปลายอ่ะคุณเองถูกไห
0: ม
1: เนี่ยก็เพราะฉะนั้นถามบอกว่าเติบโตยังไงผมว่ามันเติบโตตามทรัพยากรที่มีนั่นแหละรวมทั้งโลจิสติกในการเดินทางด้วยแต่ไม่แน่ถ้าต่อไปรถไฟความเร็วสูงวิ่งผ่านน่านอันนี้พูดกันแบบว่าตรงๆนะถ้าไปทางนั้นแล้วออกด่านนั้นก็โตฮะคุณเองก็โตอ่ะโตพลาดพลาดเลยล่ะเพราะว่าทรัพยากรพร้อมมากครับ
0: ครับเรามาที่ข้อความกันบ้างคุณเชียร์ลิเวอร์พูลตอนนี้ในเมืองเชียงใหม่เจริญมากครับนิสัยคนก็เหมือนนิสัยคนกรุงเทพขึ้นทุกวันไม่เหมือนคนนิสัยคนภาคเหนือแล้วก็คนกรุงเทพอ่ะ
1: ก็ฉะนั้นถ้าต้องนิยามคนกรุงเทพก็คือใจร้อนถูกไหมใจร้อนแล้วก็ค่อนข้างแบบว่ามีความแบบว่าต้องการความรวดเร็วฉับไวแล้วก็ค่อนข้างแบบว่าเขาเรียกว่าแข่งขันสูงถูกไหมเรานิยามแบบนี้เนาะฉะนั้นก็ต้องทำใจเพราะว่าเมืองมันใหญ่ขึ้นจริงๆเมืองมันใหญ่ขึ้นเยอะมากนะครับในอดีตนี่วงแหวนรอบหนึ่งนี่ยังไม่เต็มเลยนะสมัยก่อนวงแหวนรอบหนึ่งก็คือวงแหวนภูคำอ่ะตรงนั้นอ่ะถูกไหมที่แต่เชียงใหม่ขอโทษไม่ใช่แต่นิมานอ่ะแยกนิมานวงแหวน
0: แยกลินคำตรงนั้นก็วงแหวนหนึ่งติดต่อกับซูเปอร์ไฮเวย์ก็เชื่อมต่อกับถนนนิมานเหมินแล้วมันตอนนี้มีวงสองแล้วก็รู้สึกจะวงสามจะมาแล้วนะ
1: ใช่ใช่คุณเหม่งวงสามมาแล้วก็วงสามก็คือวงบ้านผมไงวงสองก็คือวงที่ไปออกที่เป็นศูนย์ราชการครับวง3ก็คือวงที่วิ่งขึ้นไปถึงที่700ปีไงสามกีฬา700ปีวิ่งคลองชนครับก็มันจะมีวง4คุณเหม่งใช่เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันโตขนาดนั้นน่ะมันโตขนาดนั้นแล้วทุกอย่างมันก็เซ็นเตอร์อยู่เนาะแล้วก็ระบบขนส่งมวลชนก็ยังไม่ดีมันก็ไม่แปลกใจมันก็จะมีรถเต็มไปหมดรถติดปัญหารถติดปัญหาการจราจรแออัดปัญหาเขาเรียกการกระจุกตัวของผู้คนไม่ก็ตามมากับเมืองที่ใหญ่ขึ้นครับย่อมไม่แปลกอย่าแปลกเลย
0: แต่ลำพูนเนี่ยที่อยู่ติดกับตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยขับรถห่างกันมา15นาทีเนี่ยตัวระหว่างตัวอำเภอเมืองที่ห่างกันนะเขาไม่อิจฉาเชียงใหม่นะตรงนั้นเขามีนิคมอุตสาหกรรมอยู่ด้วย
1: ใช่เขาก็มีภาพเขาเรียกว่าความสุขแบบคนลำพูนคุณเหม่ง
0: ครับ
1: เนี่ยก็เลยจะบอกว่าจริงเหมือนเดิมเหมือนมันจะเป็นในอนาคตจะเป็นเหมือนกันนะคุณเหม่งก็คือจะเป็นคล้ายๆกรุงเทพสมุทรปราการครับกรุงเทพสมุทรปราการฉะเชิงเทราอ่ะก็คือลำพูนก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเขาเรียกว่าจังหวัดติดกันเขาเรียกว่าคอลิเขาเรียกคัสเตอร์อ่ะคุณเหม่ง
0: ฮะ วัดอุโมงค์วัดเจ็ดยอดผมสัมผัสได้มีพลังงานจริงผมไปตอนเย็นๆไม่มีคนคนลุกครับ
1: ผมชอบมากเวียนเทียนอ๋อนี่ก็ใกล้วันอาสาฬหบูชาแล้วขอแนะนำท่านอยู่เชียงใหม่ขอเวียนเทียนวัดอุโมงค์นะครับสวยมากตาตึงใจมากไม่น่ากลัว
0: ครับ
1: คนเยอะคนแน่นมากปัจจุบันคนแน่นมากสวยแบบชอบมากเป็นสมัยก่อนนี้ผมไปบ่อยมากสมัยเรียนนะไปบ่อยมากเพราะว่าเรื่องบรรยากาศจริงๆคุณเหม่งแบบว่าโอ้โหไม่เคยคิดฝันว่าจะมีความสวยงามขนาดนั้นครับแบบรอบเจดีย์เก่าแล้วก็มันเค้าเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาทุกคนก็มาด้วยใจที่มันพร้อมจริงๆอ่ะที่จะมาเวียนเทียนแล้วก็มาสัมผัสเค้าเรียกว่าให้มาให้เวลากับจุดตรงหน้าเนาะความสวยงามตรงหน้าครับ
0: กรุงเทพฯหาเวียนเทียนยากนะตอนนั้นผมวันก่อนมั้งวันพระใหญ่วันไหนสักวันเนี่ยอยากจะไปเวียนเทียนบ้างไปวัดใกล้บ้านเขาบอกไม่มี
1: ไม่ง่ายเขาต้องจัดด้วยคุณเหม่งแต่ว่าจะอัสสัมหาน่าจะมีนะพระใหญ่เนี่ยน่าจะมีแน่ๆครับหลายๆวัดนะครับกรุงเทพก็จัดกันหลายวัดแหละเช็คได้ครับ
0: ฮะ
1: ครับ
0: คุณหนึ่งซาโต้ใช่ป่ะไม่จริงนะครับผมขับรถไปเที่ยวตัวเมืองเชียงใหม่ทุกปีเจอรถตะต่อนยอนตลอดเลยครับค่อยๆไป ผมบางทียังแอบงุนงิดเรื่องมันเป็นนิสัยของคนที่นี่เขา
1: จริง
0: ครับ
1: จริงก็ผมคิดว่ามี2มุมก็คืออาจจะมีมุมคนที่อยู่ที่นั่นอาจจะรู้สึกว่าต้องแบบแข่งขันสูงขึ้นเนาะแล้วก็น้ำจิตน้ำใจก็ลดน้อยลงไปแต่ว่าถ้าคนกรุงเทพไปอ่ะผมรับรองว่าที่นั่นยังช้ากว่าเยอะหลังสั่งอาหารนี่เอาเวลาไปด้วยนะครับใจเย็นๆนะฮะใจเย็น
0: ๆ
1: ยิ่งคุณออกไปต่างอำเภอนี่มันเขาก็ค่อยๆทำอ่ะครับครับ
0: ก็คือมันเป็นนิสัยของคนแล้วก็ที่นี่คนที่ไม่คุ้นเคยก็มีทั้งคนที่ชอบแล้วก็คนที่รู้สึกว่ามันคือเสน่ห์ของคนที่นี่นะก็มี
1: เอาเวลาไปด้วยนี่ผมพูดบ่อยมากเอาเวลาไปด้วยอย่าเอาแต่ความเร่งไปเอาเวลาไปเสพบรรยากาศของความเนิบช้าบ้างครับลองดูครับมันก็ดีกับชีวิตวางมือถือลงบ้างแล้วก็ไปเสพบรรยากาศตรงหน้าของความเนิบช้าบ้างครับมันเป็นสุจริยะอย่างนึงนะการใช้ชีวิต
0: ก็เวลามาทางโซนภาคเหนือมันก็จะต่อนยอนหน่อยแต่ถ้าไปทางอีสานนี่มันก็จะม่วนจอยกันอีกแบบนึงด้วยนะ
1: ใช่
0: เซิงกันโหให้คึกคื
1: นเนี่ยคุณก็ต้องวางมือถือลงบ้างวางมือถือลงบ้างแล้วก็คุณก็ไปเสพแบบว่าต้มตำปูปลาร้านะเสพแบบแกงลาวนะโอ้แกงอมเนี้ยโอ้โห
0: ผมเคยไปที่อำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีช่วงที่เขายิงไอ้เนี่ยอะไรนะไอ้บังอะไรอะไรนะบุญบังไฟอ่ะโอ้โหตั้งแต่เช้ามืดยันค่ำแล้วยันกลางเที่ยงคืนม้วนตลอดสนุกมากฮะโอ้โห
1: ปล่อยไหลใช่ครับทิ้งตัวปล่อยไหลนะดื่มกินอ่ะนะจับเลี้ยงกันไปครับ
0: ก็เป็นเสน่ห์ในเรื่องของท่องเที่ยวของประเทศไทยครับดูแล้วครับสำหรับวันนี้ก็เวลาหมดเวลาครับพี่แก้ฮะ
1: ครับ
0: วันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: วาไรตี้ทาวเวลดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
7: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี
8: ่สนุกเกอร์
7: 99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดา รัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
9: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
10: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
11: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นถึง 22:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
12: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
13: เทคโนโลยีไลฟ
14: ์ดำเนินรายการโดย
15: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
16: สวัสดีครับต้อนรับ เข้าสู่เทคโนโลยีไลฟ์นะฮะอยู่กับนายบอสพิสารถ้ำอมรประจำการเหมือนเดิมในเทคโนโลยีไลฟ์นะครับเทคโนโลยีไลฟ์ละจันถึงศุกร์ออกอากาศบ่ายสามโมงเย็นถึงสี่โมงเย็นทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางเฟซไม่ใช่ Facebook ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับมีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS อีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio ก็ไปกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กันไว้ด้วยนะครับดูสดอยู่ย้อนหลังดูบน YouTube ก็ได้ฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุยถามคำถามก็ SMS 4689899ฟังผ่านทาง YouTube นะครับจะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ก็ทิ้งคำถามมาในช่องไลฟ์แชทได้นะครับวันนี้วันพุธอัปเดตข่าวสารแม่โป่งสมาร์ทโฟนแล้วก็แกดเจ็ตเป็นหลักแต่ว่าเรื่องคำถามเรื่องของประเด็นผู้คุยก็ทุกเรื่องราว IT เหมือนเดิมนะครับช่วงแรกนี้ขอขอบคุณชูโฟติกด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับรัวๆหน่อยนะคุยงานกันถึงวินาทีสุดท้ายก่อนที่จะแบบเปิดไมค์สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับช่วงนี้มีงานก็ดีกว่าไม่มีเนาะโอเคตามนั้นมาลุยกันนะครับผมย้ำอีกทีนะช่องทางติดต่อนะ SMS 4689899แล้วทาง YouTube FM 919 Active Radio นะครับคืนนี้นะครับ2ทุ่มนะกับงาน Samsung Galaxy Unpack 2026นะครับที่ Samsung เขาจะเปิดตัวบรรดาพวกมือถือจอพับรุ่นใหม่นะครับจริงๆก็มันก็พูดได้แหละเพราะเขาก็แทบจะคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับก็จะมี Samsung Galaxy C Flip 8 C Fold 8และ C Fold 8 Ultra ก็เท่ากับว่า C Fold จะมีรุ่นเพิ่มมาเป็น2รุ่นย่อยถูกไหมซึ่ง C48 ที่ไม่มีอะไรให้ท้ายเนี่ยจริงๆมันคือตัว C4Y ก็คือตัวจอที่เป็นจอกว้างความสูงลดลงนะครับดีไซน์จะไม่ได้เหมือนกับ C47 ส่วน C48 Ultra นะครับมันก็คือตัวต่อหรือตัวตายตัวแทนของ C47 อย่างเป็นทางการดีไซน์จะเหมือนเดิมยังได้กล้องหลัง3ตัวเหมือนเดิมถ้าเป็น C4ธรรมดาจะได้กล้องหลังแค่2ตัวไม่มีเลนส์เทเลโฟโต้เนาะประมาณนี้นะครับคร่าวๆประมาณนี้แล้วก็ที่รอลุ้นว่าอาจจะเปิดตัวพร้อมกันไหมก็จะมีตัวแว่นตาด้วยนะครับ Galaxy Glasses แล้วก็ตัวนาฬิกานาฬิกาก็คาดว่าจะเปิด2รุ่นก็คือตัว Samsung Galaxy Watch 9กับ Samsung Galaxy Watch Ultra รุ่นที่2นะครับประมาณนี้นะครับก็คืนนี้เปิดตัวแล้วก็พรุ่งนี้ก็น่าจะเปิดพรีออเดอร์เลยนะครับในไทยก็เดี๋ยวไปรอลุ้นราคาถ้าอิงตามข่าวลือนะครับย้ำอีกทีว่าอิงตามข่าวลือนะอิงราคาเปิดตัวในสหรัฐว่ากันว่านะครับตัว C Flip 8จะเปิดตัวแพงขึ้นจาก C Flip 7ปีที่แล้วนะครับประมาณ100เหรียญก็คือปีที่แล้ว C Flip 7เปิดตัวที่สหรัฐอเมริกาตัวเริ่มต้นคือ1,099เหรียญปีนี้ที่หลุดออกมาอยู่ที่1,199เหรียญก็แพงขึ้นประมาณ 1,000 เหรียญ 3-4,000 บาทโดยประมาณนะครับส่วน C Fold 8 Ultra นะครับมันจะแพงขึ้นกว่าตอน C47 ปีที่แล้วเพราะมันคือรุ่นแทนกันเนาะก็ประมาณ100เหรียญเหมือนกันปีที่แล้วเนี่ย C47 เปิดตัวที่ $1,999 ดอลลาร์ปีนี้อยู่ที่ประมาณ2,099ดอลลาร์อันนี้คือราคาที่หลุดออกมานะครับส่วน C48 ธรรมดาหรือ C48Y แล้วแต่ใครจะเรียกแล้วกันนะครับที่จะเป็นรุ่นใหม่ที่แบบกล้องลดลงเหลือ2ตัวแต่ว่ายังได้จอพับอยู่แล้วก็เป็นจอพับแบบนั่นกว้างไม่ได้สูงอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นตามข้อมูลที่หลุดออกมาจะอยู่เปิดราคาอยู่ที่ 1,899 เหรียญก็คือถูกกว่าตัว C48 Ultra อยู่200เหรียญโดยประมาณอันนี้คือตามข้อมูลที่หลุดก็เดี๋ยวไปรอลุ้นดูกันอีกทีนึงแล้วกันว่าเป๊ะไม่เป๊ะอย่างไรนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ๋อในส่วนของตัวเอาเฉพาะตัวอัลตร้าก่อนละกันเพราะว่าตัวอัลตร้ามันถือว่าเป็นตัวตายตัวแทนของ C47 ปีที่แล้วเนาะ C48 อัลตร้าเนี่ยนะครับสิ่งที่จะอัปเกรดขึ้นมาจากตัว C47 อ่ะแน่นอนเรื่องของชิปนะครับปีแล้วเป็น Snapdragon 8 Elite ถูกไหมปีนี้ก็จะเป็น Snapdragon 8 Elite Gen 5นะครับว่ากันว่าจะมีการอัปเกรดเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับจากเดิม12ล้านมาเป็น50ล้าน ส่วนกล้องหลัก200ล้านกับเลนส์เทเลโฟโต้12ล้านก็ยังคงเป็นเซ็นเซอร์ตัวเดิมแต่อัปเกรดแค่เลนส์อัลตร้าไวด์50ล้านนะครับจะมีการอัปเกรดในเรื่องของการชาร์จนะครับปีที่แล้ว C47 เนี่ยยังคงได้การชาร์จง่อยๆอยู่จะพากันตรงๆเพราะว่า C47 มันยังชาร์จด้วยสายแค่25วัตต์ไร้สายตามมาตรฐานชี่ไวเลส1ที่แค่15วัตต์นะครับตามข้อมูลที่หลุดมาตอนนี้ของ C48 Ultra เนี่ยการชาร์จไวจะขยับขึ้นมานะครับแต่ต้องไปลุ้นว่าจะเป็น45วัตต์หรือ60วัตต์อันนี้ไปรู้อีกทีหนึ่งแต่อย่างที่น่าจะอัปเกรดแน่ๆก็คือเรื่องการชาร์จไร้สายนะครับน่าจะรองรับในส่วนของตัวมาตรฐานที่เป็นชี่2เพราะนั้นก็จะได้เร็วขึ้นมาเป็น25วัตต์ในเรื่องของการชาร์จไร้สายแบตเตอรี่น่าจะเพิ่มขึ้นแต่ต้องไปลุ้นความจุกันอีกทีว่าจะความจุจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับก็คืนนี้เปิดตัวนะครับก็ไปรอลุ้นอีกทีนึงนะครับจากซัมซุงที่จะเปิดตัวคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้น่าจะเปิดพรีออเดอร์เลยรอลุ้นโปรโมชั่นกันนะครับตัวต่อมาที่น่าจะต่อคิวเปิดตัวเร็วๆนี้แหละนะครับตอนนี้เปิดตัวที่ต่างประเทศไปแล้วก็คือ Infinix Hot 70 Pro Plus 5G ใช้ชื่อรุ่นนี้แล้วกันคือพออ่านมา 3-4 เว็บเรียกไม่เหมือนกันบางเว็บก็เรียกว่าเป็น Infinix Hot 70 Pro Plus 5G บางเว็บก็ใช้คำว่าเป็น Infinix Hot 70 Pro 5G Plus นั่นแหละแต่มันเปิดตัวที่ต่างประเทศไปที่เรียบร้อยนะครับได้หน้าจอ 6.76 นิ้วเป็นหน้าจอ IPS LCD 144 Hz ความละเอียด Full HD Plus นะครับแล้วก็ตัวชิปจะใช้เป็น MediaTek Dimensity 7100นะฮะที่สำคัญก็คือตัวแบตเตอรี่จะให้มา 6,000 มิลลิแอมป์อาวร์ชาร์จไว45วัตต์นะครับมีเทคโนโลยีอันนึงน่าสนใจผมพยายามไปหาว่ามันคืออีหยังวะแต่ยังหาไม่ได้นะครับเขาเรียกว่าแบตเตอรี่เซลล์เฮลลิ่งเทคมันคือเทคโนโลยีที่เขาบอกว่าตัวแบตเตอรี่เฮลหรือสุขภาพแบตเตอรี่เนี่ยจะมีการฟื้นฟูตัวเองได้ 1% เมื่อชาร์จครบทุกๆ200รอบไลฟ์เซอร์เคิลแปลกดีไม่รู้เหมือนกันมาใช้เทคนิคอะไรพยายามหาเรื่องนี้อยู่ยังหาไม่เจอวันถ้าเจอจะมาบอกอีกทีนึงแล้วกันนะครับตัว Infinix Hot 70 Pro 5G Plus เนี่ยจะได้กล้องหลัง1ตัวถ้วนนะครับจะเป็นความละเอียด50ล้านใช้เป็น Sony IMX882ที่เป็นเซ็นเซอร์ประมาณครึ่งนิ้วอ่ะ1ส่วน 1.95 นิ้วนะครับแล้วก็กล้องหน้า8ล้านนะครับประมาณนี้การน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP68 ราคาที่เปิดตัวในต่างประเทศอยู่ราวๆประมาณ 10,000 บวกลบประมาณ 9,000 ไปประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นในไทยเพราะว่าก่อนในนี้ในไทยก็ตัว Hot 70 Pro มันก็เข้ามาแล้วเพราะนั้นรุ่น Plus ก็น่าจะเข้ามาแหละไม่น่ามีปัญหาใดๆก็รอนิดนึงนะครับอีกอย่างนึงที่เปิดตัวในต่างประเทศไปแล้วแล้วก็ในไทยก็น่าจะเข้าแต่ยังไม่ได้ประกาศวันนะครับนั่นก็คือตัวแท็บเล็ตเกมมิ่งจากทางด้านของ Red Magic นะครับก็คือ Red Magic Astra รุ่นที่2นะครับ Astra 2นั่นเองก็เปิดตัวเวอร์ชั่น Globo ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขาจะมีทั้งหมด2รุ่นความจุคือ RAM 12 Storage 256 749เหรียญก็ประมาณสัก 25,000 บวกลบนะครับแล้วก็จะมีตัวท็อปสุดจะเป็น RAM 16 Storage 512อันนั้นอยู่ที่849เหรียญก็ประมาณ28,000-29,000โดยประมาณนะครับเดี๋ยวรอลุ้นเปิดตัวในไทยอีกทีนึงสเปครวมคร่าวๆนะครับ Red Magic Astra 2หน้าจอ 9.06 นิ้วก็คือ9นิ้วนั่นแหละ OLED นะความละเอียดหน้าจอคือ Full HD Plus นะครับ 2,400x1,504 พิกเซลอัตรา Refresh อยู่ที่185 Hz ชิปใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5นะครับแล้วก็มีตัวชิป Red Core R4 ที่เป็นตัวเสริมเรื่องเกมมิ่งเข้ามาด้วยกล้องหลัง1ตัว13ล้านกล้องหน้า1ตัว9ล้านนะครับได้ลำโพงสตีโอแบตเตอรี่ 8,300 มิลลิแอมป์อาวร์ชาร์จไวด้วยสาย75วัตต์นะครับพอร์ต USB เขาจะมีมาให้2พอร์ตนะครับตัว Type C พอร์ตนึงจะเป็นมาตรฐาน USB 3.2 Gen 2สามารถไปต่อออกจอได้ส่วนอีกพอร์ตนึงจะเป็นตัวพอร์ตมาตรฐาน USB 2.0 ธรรมดากันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP54 นะครับรุ่นแรกก็ขายในไทยแต่เน้นขายออนไลน์เนาะ ก็คิดว่าน่าจะขายในไทยเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับน่าจะขายในไทยเหมือนเดิมอ๋อลืมบอกตัวจอของ Redmi Magic Astra 2ที่เป็นจอ 9.06 นิ้ว OLED เนี่ยครับเป็นจอแบบ LTPO ด้วยนะเออก็คือเป็นแบบ Adaptiveด้วยนะเพราะนั้นก็ถือว่ายอดเยี่ยมเหมาะเกมมิ่งมากๆนะครับอีกตัวหนึ่งที่เปิดในจีนไปอย่างเป็นทางการคือมันเขาเปิดจริงเขาเผยโฉมไปก่อนหน้านี้แหละแต่ตอนนี้เปิดปรีออเดอร์ในจีนไปที่เรียบร้อยสำหรับตัว Honor Robot Phone ถ้าใครจำได้มือถือที่มีกล้อง AI ดีไซน์แปลกๆของเขานั่นแหละนะครับก็เปิดปรีออเดอร์ที่จีนอย่างเป็นทางการไปที่เรียบร้อยนะครับไม่ได้ประกาศราคาคือพรีออเดอร์เนี่ยหมายความว่าเหมือนให้จ่ายเงินลงความตรงทะเบียนความสนใจล่วงหน้าครับประมาณนี้โดยที่จะต้องมัดจำอยู่ที่ประมาณ 1,000 หยวนก็ประมาณสัก 5,000 บาทโดยประมาณเนาะสเปคคร่าวๆของ Honor Robot Phone นะครับหน้าจอ OLED ขนาดประมาณ 6.4 นิ้วความละเอียด 1.5K นะครับหรือว่า Full HD Plus ชิปเป็น Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5นะครับแบตเตอรี่ 6,000 มิลลิแอมป์อัลชาร์จไว120วัตต์จุดเด่นเขาจะอยู่ที่กล้องนะครับกล้องเขามีการจับมือร่วมกับทางด้านของ ARRI นะครับก็จะมีกล้องหลัก200ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็จะเป็นแบบ 4D Gimbalทำงานร่วมกับระบบกันสั่นหุ่นยนต์ของเขานะครับแล้วก็มีเลนส์อัลตราไวด์50ล้านนะครับมีเลนส์เทเลโฟโต้พอลิสโคป200ล้านเข้ามาให้นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็อย่างที่บอกพอร่วมมือกับทางด้านของ ARRI นะครับที่เป็นแบรนด์กล้องสำหรับถ่ายภาพยนตร์นะก็มีการใส่พวกโปรไฟล์สีที่เป็นแบบระดับงานภาพยนตร์เข้ามาให้ครับมีตัว professional LUT นะครับมีตัว LUT C recording อะไรพวกนี้เข้ามาให้แล้วก็ไอตัวกล้องหลักที่เป็นแบบ 4D gimbal ที่เป็น AI นะครับก็จะสามารถหมุนหรือว่า tracking นะครับตามวัตถุหรือตามใบหน้าคนเนี่ยได้แบบ360องศานะครับตัวระบบการสั่นตามมาตรฐาน SIPA 5.5 ประมาณนี้ก็อันนี้เปิดตัวที่เปิดจองที่จีนอย่างเดียวจะไม่รู้จะเปิดตัวโกลบอลไหมนะครับโดยคาดว่าที่จีนจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเพราะประกาศราคาอีกทีคือในเดือนหน้านะสิงหาคมนะครับแล้วพอพูดถึงที่จะเปิดตัวก็อีกตัวนึงที่กำลังจะมาเร็วๆนี้นะครับก็คือตัว Vivo X300e อย่าสับสนนะก่อนหน้านี้เรามี Vivo X300fe ไปแล้วกำลังจะมี Vivo X300e เข้ามาอีกตัวนึงจริงๆเขามีกำหนดเปิดตัวในจีน27กรกฎาคมนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นถูกลงไปกว่าตัว FE อีกนิดนึงประมาณนี้นะครับกล้องหลังจะให้มา3ตัวตัวหลัก50ล้านเลนส์อัลตราไวด์8ล้านเลนส์เทเลโฟโต้แบบพอลิสโคป50ล้านนะครับแล้วก็ได้เลนส์ไซส์เข้ามาด้วยแบตเตอรี่ว่ากันว่าจะให้มาถึง 7,200 มิลลิแอมป์อัลกับหน้าจอขนาด 6.59 นิ้วอัตรา refresh rate 120 Hz ชิปใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5นะครับก็เดี๋ยวรอดูเปิดตัว27นี้27ก็คือวันจันทร์หน้าก็เดี๋ยวพุธหน้าค่อยมาสรุปอีกทีนึงนะครับแล้วก็แววๆว่าน่าจะทำตลาดโกลบอลด้วยนะฮะประมาณนี้นะครับตอนนี้ในฝั่งมือถือจีนเริ่มมีข่าวลืออันนึงหนาหูมากๆซึ่งจริงๆมันเป็นข่าวลือที่เราได้ยินมาเมื่อตอนต้นปีแหละแต่ตอนนี้มันเริ่มมีความดูเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นนะครับก็คือย้อนกลับไปในมือถือเรือธงค่ายจีนในปัจจุบันจะเป็น Xiaomi จะเป็น Vivo จะเป็น Oppo อะไรประมาณเนี้ยตัวท็อปสุดที่ทำตลาดโกลโบมันคือรุ่นอัลตราถูกไหมถ้าใครจำได้ย้อนกลับไปประมาณช่วงเดือน3เดือน4มีนาเมษาที่ผ่านมาอะไรเงี้ยมันเริ่มมีข่าวออกมาจากบรรดาลีกเกอร์จากหลายแหล่งเลยว่ามันอาจจะเป็นปีเดียวก็ได้นะที่เราจะได้เห็นมือถือเรือธงค่ายจีนตระกูลอัลตราออกมาพร้อมกันนะครับเพราะว่าในเจนถัดไปด้วยต้นทุนด้วยอะไรหลายอย่างเราอาจจะได้เราอาจจะไม่เห็นรุ่นอัลตราออกมาฟาดฟันกันแบบนี้อีกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้มันเริ่มมีความเป็นไปได้อย่างนั้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก่อนหน้านี้เราได้ยินชื่อของ Vivo X500 Series ที่จะเปิดตัวทั้ง X500 X500 Pro แล้วก็ X500 Pro Maxซึ่งว่ากันว่าตัว Pro Max ก็คือจะมาแทนตัว300 Ultra ประมาณนี้นะครับ Oppo ก็จะเวเดียวกันก็จะเป็น Oppo 10 Oppo Find X10 Oppo Find X10 Pro แล้วก็ Oppo Find X10 Ultra ล่าสุด Xiaomi คือ Xiaomi เนี่ยไม่แปลกเพราะว่าปกติ Xiaomi เวลาเปิดเนี่ยอย่างปีที่แล้วที่จีนตอนนี้เขาเปิดเขาก็จะเปิด17 17 Pro 17 Pro Max ถูกไหมแล้วพอ Global ค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ตอนนี้มีการรายงานว่าที่ Xiaomi เตรียมเปิดตัว Xiaomi 18 Series เนี่ยในจีนนะในจีนเนี่ยมันจะเปิดตัวช่วงประมาณเดือนกันยายนก็ไล่ๆกันหมดแล้วครับทั้ง Oppo Vivo Xiaomi ก็จะเปิดใกล้ๆกันเฉพาะที่จีนแต่มีข่าวลือออกมาว่าสำหรับ Xiaomi 18 Series ในตลาด Global เนี่ยเราอาจจะได้เห็นเสี่ยมี่เปิดตัวเร็วขึ้นปกติเขาจะไปเปิดตัวช่วงเดือนประมาณเดือน2เดือน3ของปีถัดไปถูกไหมตอนนี้มีลือกันว่าตัวเสี่ยมี่18 Series ในตลาดโกลบอลนะครับหลังจากจีนเปิดตัวในเดือน8เดือน9ก็คือประมาณเดือนกันยานี่แหละตลาดโกลบอลจะเปิดตัวในเดือน12เลยคือก่อนคริสต์มาสเพื่อขายให้ทันวางขายช่วงคริสต์มาสอ่ะช่วงที่คนนิยมซื้อของกันนั่นแหละประมาณนี้แล้วก็ว่ากันว่าที่จะเปิดตัวเนี่ยจะไม่มีรุ่นอัลตร้านะครับจะเปิดเป็นตัวXiaomi 18ธรรมดากับ Xiaomi 18 Pro Max ตัว18 Pro มันไม่เปิดอยู่แล้วนะโดยปกติประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปรอลุ้นไงอีกทีว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับแล้วก็เมื่อคืนตลาดสายรัดข้อมือสุขภาพสมาร์ทแบนในระดับไฮเอนด์ก็มีตัวเลือกเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับกับ Garmin Circa นะครับ CIRQA ผมขออนุญาตอ่านว่า Circa แล้วกันนะ Garmin Circa นะครับก็เปิดตัวก็จะเป็นสายรัดข้อมือสไตล์เดียวกับ Whoopนะครับสไตล์เดียวกับตัว Google Fitbit Air นะครับที่เน้นเรื่องของการมันจะไม่มีหน้าจอนะแล้วก็จะเน้นเรื่องของการแทร็กด้านสุขภาพประเมินสุขภาพประมาณนี้นะครับเน้นเรื่องของการแทร็กการนอนการวัดฮาร์ทเรทประเมินเรื่องของเขาเรียกอะไรนะอายุสุขภาพเรื่องความเครียดอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีโหมดที่เป็นโหมดโค้ชให้ทำนู่นทำนี่อะไรแบบนั้นนะครับเป็นแบบคือถ้าเป็นของ Whoop ก็จะมีระบบ Subscription เข้ามาให้แต่ว่าถ้าเป็นอย่าง Google Fitbit Air มันก็จะไม่มีระบบ Subscription ใช่ไหมของ Garmin Circa เองก็ไม่มีระบบ Subscription นะครับซื้อตัวสายรัดข้อมือหรือตัวสมาร์ทแบนก็จบเลยสามารถใช้งานได้เลยนะครับซึ่งก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อคืนในตลาด Global ส่วนตลาดไทยก็คอนเฟิร์มแล้วว่าทำตลาดนะครับจะไม่เหมือน Google Fitbit Air ที่ในไทยไม่มีวางขายอย่างเป็นทางการต้องไปหิ้วมาหรือไม่ก็สั่งผ่าน Amazon เอานะครับ Garmin Circa ในไทยจะวางจำหน่ายที่ราคา 6,990 บาทเขาจะมีให้เลือก2ไซส์ก็คือไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ไซส์เล็กมันคือไซส์ S ถึง M นะครับแล้วไซส์ใหญ่ก็คือ L ถึง XL มันจะเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเรื่องของขนาดข้อมือเป็นเรื่องของขนาดข้อมือนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับจะมีให้เลือกทั้งหมด4สีสีดำนะครับสีฟ้าเขาเรียกว่ากัปตันบลูนะครับมีสีเทาเบจเขาเรียกว่าเฟรนช์เกรย์นะครับแล้วก็จะมีสีแดงอิฐอีกสีหนึ่งนะครับที่เขาเปิดตัวไปก็ประมาณนี้ถามว่าทำอะไรได้บ้างกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐานไม่ใช่กันน้ำกันฝุ่นกันน้ำตามมาตรฐาน5 ATM เลยเพราะฉะนั้นสามารถเอาไปใส่ดำน้ำว่ายน้ำอะไรได้ทั้งหมดแน่นอนสามารถมีเรื่องของการวัดอัตราการนอนนะครับเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการนอนได้ก็ตามสไตล์ของนาฬิกาสมาร์ทแบนแบบไฮเอนด์นะเนาะสามารถแน่นอนวัดอัตราการเต้นหัวใจได้อยู่แล้ววัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดได้นะครับสามารถใช้เป็นนาฬิกาปลุกก็ได้นะครับมีตรวจสอบพลังงานของร่างกายบอดี้แบตเตอรี่นะครับวัดความเครียดได้มีโหมดทำสมาธิมีโหมดไว้ฝึกหายใจนะครับและแน่นอนมันต้องทำหน้าที่เป็นโค้ชด้วยกับโค้ชการนอนหลับอะไรประมาณนี้การดูแลสุขภาพประเมินสุขภาพนะครับเยอะแยะมากมายสามารถใช้เป็นการแจ้งเตือนเล็กๆน้อยๆได้มันก็เน้นการสั่นด้วยความที่มันไม่มีหน้าจอนะเนาะใครสนใจก็รอแล้วกันในไทยเนี่ยเขาจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการคือ10วันจำหน่ายอย่างเป็นทางการคือ13สิงหาคม ก็เดือนหน้านะครับ 6,990 บาทเผื่อใครรู้สึกว่าเอ้ยอยากใช้ไม่อยากใช้วูบละไม่อยากเสียค่า subscription นะครับไม่อยากเสียค่า subscription แล้วอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจะเอ้ยจะไปสั่ง Google Fitbit Air ก็แบบโอ้ยากเหลือเกินในไทยไม่มีตัวแทนจำหน่ายอ่ะก็ลองมาดู Garmin Circa ก็ได้นะครับประมาณนี้อ่ะ

0: ทำนั้นอ่ะเดี๋ยวพักเบรกช่วงหน้ากลับมาลุยคำถามกัน SMS 468-999รวมทาง YouTube FM 99ที่บริเวณ Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างปาแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
9: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
10: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
11: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: Exclusive Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: กลับมาครึ่งหลังนะฮะ Techno for Life กับนายบอสนะช่วงนี้ขอบคุณชูโฟทิกด้วยนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟทิกนะครับแล้วก็ Acer ฝากไปด้วยกับโน้ตบุ๊ก Swift รุ่นใหม่นะครับ Acer Swift Air 14บุกไทยอย่างเป็นทางการเรียบร้อยหลังจากเปิดตัวที่งาน Computex ไปนะครับตัว Swift Air 14เนี่ยจะมีน้ำหนักเบาเพียงแค่ 1.19 กิโลกรัมหรือ 1.2 กิโลกรัมง่ายๆแล้วกันนะครับอาจจะมาพร้อมกับตัวชิป Intel Core 5 320 RAM 8 GB นะครับ Storage 512 GB หน้าจอ14นิ้วความละเอียด Full HD แบบ 16:9 นะครับ16ต่อ10ก็คือ 1920 x 1200 พิกเซลนะครับแล้วก็แสดงขอบเขตก็แสดงสีกว้างด้วยนะ sRGB ได้ 100% นะครับพอร์ตการเชื่อมต่อเขาจะมีพอร์ต Type A มาให้1พอร์ตนะครับเป็นมาตรฐาน USB 3.2 Gen 1แล้วก็มีพอร์ต Type C มาให้2พอร์ตซึ่งทั้ง2พอร์ตนั้นน่ะรองรับ Thunderbolt เป็นคอมโบเป็นแบบคอมโบพอร์ตหมดเลยก็คือเป็น Thunderbolt 4นะครับได้ทั้งคู่สามารถแล้วก็รองรับ USB PD 100วัตต์ทั้งคู่ด้วยนะครับแบตเตอรี่ให้มาแบบ70วัตต์เอา3เซลล์นะครับเคาะราคาอยู่ที่27,990 บาทซื้อได้แล้ววันนี้นะครับตอนนี้เข้ามาเห็นสีเดียวนะคือสีเขียวนะครับ Sage Green ก็หาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่าย Acer ทั่วประเทศรวมถึงที่ Acer Online Store ด้วยนะครับ store.acer.com/th นะฮะโน้ตบุ๊กราคาไม่สูงน้ำหนักเบาจัดมาให้แล้วกับ Acer Swift Air 14นะครับผมตามนี้นะฮะอ่ะมาลุยกันต่อนะครับไปที่ SMS ก่อนนะ4689899นะครับลงท้ายด้วย999นะครับ Google Fitbit Pro ถ้าเราสั่งจาก Amazon มาใช้รวมๆจะมีปัญหาหรือใช้ยากอะไรไหมไม่ยากอะไรไอ้เยอะเรื่องยากง่ายผมทิ้งไปเลยแล้วกันนะครับคือมันไม่ได้ยากแต่ถ้าคุณไม่เคยใช้ก็อาจจะรู้สึกงงๆในช่วงแรกแต่พอคุณใช้เต็มมันก็ง่ายอยู่แล้วเนาะมันไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าหมายถึงตัวเครื่องมันใช้ได้เต็มฟังก์ชันมั้ยอะไรไหมไม่มีปัญหาใดใช้ทุกอย่างอย่างเดียวที่มันจะไม่ได้คือเรื่องการรับประกันสมมุติถ้าเครื่องมีปัญหาหรืออะไรก็ตามมันไปเคลมกับใครไม่ได้นะครับมันไปเคลมกับใครไม่ได้เท่านั้นเลยส่วนในไทยใกล้มีตัวแทนจำหน่ายแล้วหรือยังไม่มีแน่นอนไม่มีนะครับในไทยไม่มีตัวแทนจำหน่ายมีแต่ยิ้วมีแต่รับประกันร้านมีแต่รับประกันร้านเป็นส่วนใหญ่นะครับคือจริงๆมันมีร้านในห้างใหญ่ๆไม่ชื่อแล้วกันเขาเอามาขายด้วยแต่เขาก็ประกันของเขาเองนะคือมันไม่ได้ประกันผ่านคือเขาไม่ได้เป็นออทไลท์ดีลเลอร์เขาเหมือนกับก็สั่งมาเป็นล็อตๆเอามาขายมีแต่ก็ประกันของเขาเองมันไม่ได้แบบประกันแบบคือในไทยมันในฝั่งของ Google Hardware ในไทยมันไม่มีแผนกที่ทำนำเข้าครับแล้วก็ไม่มีใครไปดีลมาได้ด้วยประมาณนี้นะครับลงท้ายด้วย3106การศึกษาความรู้มีความหมายจริงๆนะครับเราพอทำงาน12ชั่วโมง450บาทต่อวันก็นะตามนั้นนะฮะลงท้ายด้วย7896นะครับต่อจากถามเมื่อวานครับเด็กที่ใช้ส่งเมลทำงานเอกสารเว็บแล้วสามารถเล่นเกมได้ด้วยเมนูไหนนอกจาก Surface ไหมจริงๆมองพวกแฮนด์เฮลตอบไปแล้วแต่ถ้าแค่ใช้ส่งเมื่อวานที่ตอบไปจะเป็นตัว ROG Phone Z13 ถ้าเป็นทรงนั้นเลยนะแบบในรูปแบบของ Surface สมัยก่อนนะครับใกล้เคียงสุดก็จะเป็น ROG Phone 13ซึ่งแน่นอน ROG Phone 13แรงกว่าด้วยนะในแง่ performance นะครับประมาณนี้ถ้าเอาหรือจริงๆมองพวกPC gaming handheld ไว้ต่อพวกคีย์บอร์ดกับจอถ้าเอาแค่ส่งเมลใช้ปากกาได้มีอะไรเหมาะกว่า Galaxy Tab บ้างโอ้ปากกาปัญหาอาจจะอยู่ที่ปากกาว่ะคือมันต้องแยกนิดนึงก่อนเหมือนตอนนี้คุณกำลังจะถามว่าระหว่างตัวที่เป็นพวก2-in-1 Windows Laptop กับแท็บเล็ต เพียวๆเลยอาจจะเป็นฝั่ง Android จะเป็นฝั่ง iPad อะไรเงี้ยแล้วแต่ละกันนะครับควรเลือกอะไรดีสุดท้ายมันย้อนกลับไปว่าคุณจะใช้ซอฟต์แวร์อะไรเป็นหลักโอเคในแง่ของในแง่ของใช้งานเอกสารถ้าเกิด based on ตัว Microsoft Office หรือว่า Microsoft 365มันใช้ได้เหมือนกันทั้งคู่ผมว่าไม่ใช่ประเด็นแต่เนี้ยมันจะมีเรื่องเกมเข้ามาเกี่ยวข้องทีเนี้ยเกมมันต่างครับคือมันอยู่ที่เกมที่คุณอยากเล่นแล้วอะถ้าคุณอยากเล่นเกมที่มันแบบอยู่บน Steam คุณอยากเล่นเกมที่เป็นของพวกบริการเกมพาสเอาง่ายๆเกมบน PC ละกันคุณก็ไปซื้อฝั่งตัวที่เป็น Android Tablet หรือ iPad ไม่ได้นึกออกปะเพราะมันไม่มีให้เล่นคือมันมีบ้างอะที่มันพอร์ตมาแต่มันน้อยมากๆสุดท้ายคุณก็ต้องไปซื้อฝั่งตัวที่เป็น Windows อยู่ดีและอันนั้นก็ค่อยไปเลือกว่าคุณจะซื้อเป็น PC Gaming Handheld ก็อยู่ที่ว่าคุณสะดวกแค่ไหนคุณเล่นเกมเป็นหลักหรือใช้งานเป็นหลักถ้าเล่นเกมเป็นหลักคือมองเรื่องของความสะดวกในการเล่นเกมเป็นหลักผมเชียร์ PC Gaming Handheld แล้วคุณรู้สึกว่าไอ้การต่อจอบางครั้งต่อคีย์บอร์ดบ้างเพื่อไปใช้งานไม่ได้ลำบากอะไรผมก็เชียร์ PC Gaming Handheldแต่ว่าถ้าเกิดมองว่าใช้งานเป็นหลักเล่นเกมเป็นรองอันนั้นน่ะผมอาจจะเชียร์ให้ซื้อพวก 2-in-1 Tablet ซึ่งถ้าตัวแรงๆมันก็จะมีอย่างที่บอกครับ LG Phone Z13 ที่มันยังหาซื้อได้นะปัจจุบันก็อยู่ประมาณสัก 6-7 หมื่นโดยประมาณประมาณนี้ก็ลองช่างใจดูละกันนะครับลงท้ายด้วย3595ครับที่เคยถามเรื่องติดฟิล์มจอในเสี่ยวมี่ Mix Flipตามร้านนอกต้องรอบฟิล์มเก่าออกกันใช่ไหมสูงเคยแจ้งว่าประกันหลุดใช่ครับประกันหลุดเพราะว่าเขาไม่ให้เปลี่ยนถูกครับก็เปลี่ยนกับศูนย์ครับคำถามก็คือมี่มิกมันน่าจะหมดประกันแล้วไหมมันยังมีประกันอีกเหรอฮะมันนานแล้วนะมันยังมีประกันอีกเหรอคืออันนี้คือคำถามเลยมิกฟลิปยังมีประกันนะครับเพราะว่ามิกฟลิปออกมาตั้งแต่2024ผมเข้าใจว่าต่อให้ซื้อ2025มันก็น่าจะหมดประกันแล้วนะปี2026ไม่น่าจะหาซื้อได้แล้วนะครับผมเข้าใจว่ามันน่าจะหมดประกันแล้วนะลองไปเช็คประกันก่อนมั้ยว่าประกันหมดหรือยังถ้าประกันหมดแล้วก็ไม่ต้องไปแคร์ครับก็ไปทำข้างนอกก็ได้แต่ถ้าเกิดโอเคยังมีประกันอยู่แล้วยังแคร์ประกันก็นั่นแหละครับตามที่เขาแจ้งเพราะเขาไม่ให้เปลี่ยนข้างนอกถูกต้องครับเรื่องจอมันเรื่องใหญ่สำหรับเขาสำหรับมือถือจอพับแบบนี้มันจะเหมือนยุคหนึ่งสมัยหนึ่งของ Samsung ก็เป็นแบบนั้นคุณไม่สามารถไปลอกฟิล์มหน้าจอออกเองได้ Samsung ก็ตีหมดประกันเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับประมาณนี้ SMS ให้ส่งได้ถึงบ่าย3เดี๋ยวขอดู YouTube แป๊บโอ้โห YouTube เดือดอีกแล้วโอเค SMS ให้ส่งได้ถึงบ่าย 3:45 แล้วกันนะครับอีก5นาทีโดยประมาณเนาะไปที่ YouTube คุณวิฟิตแมน 48Y ราคาเท่าไหร่ดีนักรีวิวจับหมดแล้วนะครับไม่ก้าวล่วงแล้วกันติด NDA เดี๋ยวเพื่อนสวยไม่รู้ราคาแต่คิดว่าอันนี้เดาย้ำอีกทีว่าเดานะครับด้วยอิงราคาหลุดในสหรัฐอิงราคาหลุดในสหรัฐก่อนนะ 1,899.99 เหรียญตีว่า 1,900 เหรียญแล้วกันนะครับแล้วก็ด้วยราคาที่น่าจะขึ้นจากปีก่อนใดๆก็ตามถ้าให้เดานะครับC48 หรือ C48Y นะครับน่าจะเปิดอยู่ที่ประมาณ 70,000 ต้นๆถูกสุดที่เป็นไปได้คือ 69,900 บาทแต่ผมว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเปิดอยู่ราวๆประมาณสัก719-729ประมาณนี้ส่วน C48 Ultra น่าจะไม่เอาใหม่ผิดขออภัย C48 ธรรมดาตัวที่เป็น Y อ่ะน่าจะเปิดเท่ากับตัว C47 ตัวเริ่มต้นปีที่แล้วคือประมาณ679ส่วน C48 Ultra ที่จะเป็นตัวตายตัวแทนของ C47 จริงๆน่าจะเปิดอยู่ที่ตัวเริ่มต้นความจุ256อ่ะน่าจะเปิดเท่ากับตัวความจุ512ปีที่แล้วคือ 72,900 อันนี้ตามการคาดการณ์นะก็คือเหมือนจ่ายแพงขึ้น 5,000 แต่ได้ความจุน้อยลงอันดับตัว C48 Ultra ประมาณนี้นะครับตามนั้นลองดูนะฮะโอเคต่อ คุณวิฟฟี่แมนเอ็มวีเดียอัป

ไซเบอร์เสร็จ 100% แต่ยังขึ้นว่าโหลด 99% งงก็ลองแคนเซิลแล้วก็มันจะมีพวกเครื่องมือเอาไว้ remove driver ของ Nvidia ครับก็ remove แล้วก็ restart เครื่องนี้แล้วก็ติดตั้ง driver ใหม่แบบ clean install ดูลองดูนะครับคุณไซมิเตอร์สวัสดีครับคุณบอสงาน TME จะจัดที่เมืองคองในรอบผมอยู่แถวนั่งสำรอง BTS ต่อฮะ TME จัดไปจัดเมืองทองเหรอทำไม TME ไปจัดเมืองทองอ่ะไม่นะทำไมไปจัดเมืองทองอ่ะเออว่ะเขาย้ายจริงด้วยเพิ่งเห็นวู้อันนี้ผมไม่ได้เข้าไปตามเขาเลยไม่รู้จำได้แต่วันวัน1-4 ตุลาแต่ผมยังจำว่าเขาจัดอยู่ที่ศูนย์เศรษฐกิจอยู่เลยอ๋อเขาไปจัดเมืองทองว่ะเออเขาย้ายแล้วขอบคุณด้วยขอบคุณคุณอะไรเนี่ยที่ส่งมาคุณเซนต์ปีเตอร์นะครับเออเขาย้ายแล้วรับรู้กันนะครับงานไทยแลนด์โมบายเอ็กซ์โปรอบปลายปียืนยันจัดวันเดิม 1-4 ตุลาแต่ว่าย้ายจากศูนย์เศรษฐกิจไป Impact อู้ Challenger Hall 1-2 นะครับอู้น่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวมาดูคำถามก่อนจากที่เมืองทองเนี่ยรอบที่ผม อยู่แถวสำโรงนั่ง BTS ต่อเดียวถึงไหมโอ้โหมาถามคนขับรถตอบไม่รู้เลยใครเซียน BTS ใครเซียนบางทันคนละ BTS ด้วยใครเซียนรถไฟฟ้ามาหานะเธอบอกหน่อยว่าต้องนั่งกี่ต่อจากสำโรงไปลงที่สถานีเมืองทองธานีหรือแจ้งวัฒนะนะครับบอกนิดนึงนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับคุณเซนต์ปีเตอร์และคนอื่นด้วยนะฮะคุณวรัญญูนะครับแล็ปท็อปแบตโชว์ 60% ใช้ไปสัก20 นาทีแจ้งโลแบตเอาสายชาร์จมาเสียบไม่ทันเครื่องดับเลยแบบนี้แบตเสื่อมใช่น่าจะแบตเสื่อมครับมาจากแต่มันต้องมาดูด้วยนะว่าไอ้ที่มันเหลือโชว์ 60% ใช้ไป20นาทีแล้วแจ้งโลแบตเนี่ยใช้อะไรคือถ้าเป็นเกมมิ่งแล็ปท็อปแบตเตอรี่เหลือ 60% แล้วคุณเล่นเกมออนแบตโอ้ยถ้า20นาทีแล้วขึ้นโลแบตอันนั้นผมว่าปกติอันนั้นผมว่าปกติแต่ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กที่ไม่ใช่สายเล่นเกมแล้วต่อให้เป็นสายเล่นเกมแต่ไม่ได้ใช้งานเล่นเกมอ่ะใช้งานทั่วๆไปอะไรเงี้ยใช้งานออฟฟิศอยู่หรือว่าดูท่องเว็บอยู่หรือว่าดูแค่ Netflix ดู YouTube แล้วแบบ20นาทีแล้วแบบจาก 60% แล้ว20นาทีโลแบตเลยอ่ะอันนี้ก็อาจจะสัญญาว่าแบตน่าจะเริ่มไม่ดีละนะครับคุณครับเคสวัสดีเช่นเคยพี่หมอสวัสดีด้วยนะฮะนอกจากโกโปรแล้วมียี่ห้อไหนอีกบ้างที่ทำออกมาได้คุณภาพใกล้เคียงก็โอ้โหก็เยอะแยะเลยครับ DJI อะไรก็ Instar ก็ได้ Instar 360คุณภาพสู้กันเถียงกันทุกปีอ่ะแฟนดอมไอ้แฟนบอยก็เถียงกันทุกปีว่าใครดีกว่าใครได้หมดครับผมคุณจีจี้ DJI Osmo Pocket 4P เทียบกับตัว Instar 360 Luna Ultra เรื่องสีผิวเรื่องภาพทิวทัศน์ถ่ายตอนกลางคืนผมว่าถ่ายตอนกลางคืนใกล้เคียงกันมากครับไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นผมว่าประเด็นนั้นอยู่ที่สีผิวมากกว่าแต่จริงๆมันคือมันมีโหมดด้วยนะคือเขาเรียกอะไรดีอ่ะมันมีโหมดพวกเอาตัว 4P ก่อนแล้วกันเอาแค่ตัว 4P เนี่ยตัวสกินโทนจริงเขาจะมีให้เลือกผมจำไม่ผิดน่าจะ 4-5 แบบเลยอ่ะมันจะมีแบบdefault แบบออริจินอลเนาะแล้วก็จะมีแบบที่เป็นแบบผิวขาวหน่อยอ่ะแล้วก็จะมีแบบ over expose ขึ้นมาหน่อยเหมือนแบบใส่บิวตี้เข้าไปอารมณ์ประมาณเนี้ยมันจะมีทั้งหมด5โหมดอ่ะก็ขึ้นอยู่ว่าคุณโหมดไหนเพราะฉะนั้นสำหรับผมว่าไม่ต่างเพราะว่าสุดท้ายมันเปลี่ยนได้ครับอย่างตัว DJI Pocket 4P มันมีตั้ง5โหมดถ้าผมอินซาของ0 Luna ผมจำไม่ได้ว่ากี่โหมดแต่มันมีสกินโทนให้ปรับเหมือนกันเพราะฉะนั้นสุดท้ายปรับออกมามันจะใกล้เคียงกันมันจะผมว่าใกล้เคียงกันมากอ่ะผมใช้คำว่าใกล้เคียงกันมากแล้วกันประมาณนั้นไม่ยากไม่ออกอ่ะไอ้โหมดไอ้ตัวที่เป็นแบบโหมดที่เป็นแบบพวก Origin Smooth อะไรเงี้ยอยู่ให้ปรับกี่โหมดมันปรับได้ครับเพราะฉะนั้นผมว่าไม่ใช่ประเด็นครับผมไม่ใช่ประเด็นถ้าจะเลือกด้วยเหตุผลเหล่านี้บอกว่าไปเลือกด้วยเหตุผลอื่นนะครับเช่นเรื่องของแบบความจุภายในราคาโปรโมชั่น
ความสบายใจความเชื่อใจในศูนย์บริการอันนั้นก็แล้วแต่ชอบอย่างผมนะผมอาจจะเชียร์ตัว 4P มากกว่าเพราะอย่างที่ผมบอกไปอ่ะมันมีเรื่องของความจุภายในที่มันให้มาเยอะกว่าในยุคที่ micro SD card ดีๆมันแพงเหลือเกินเนี่ยไอการที่มีความจุภายในอยู่ประมาณ100กว่ากิกเนี่ยมันก็บรรเทาได้เยอะเหมือนกันนะมันเทาเงินในกระเป๋าสตังค์ข้าพเจ้านี่แหละอะไรเงี้ยอันนั้นก็แต่นั่นแหละถ้าเกิดไปห่วงเรื่องคุณภาพภาพผมว่าไม่ได้หนีกันเลยยิ่งเรื่องสกินโทนมันปรับได้ทั้งคู่ครับประมาณนี้คุณกิติพงศ์นะครับมีข่าวลือสเปคอินสตาเอทโปรตัวใหม่บ้างไหมไอ้เรือมันมีแต่แม่นไหมไม่รู้ก็รอลุ้นดูมันก็ถามว่าก็มีไหมมันก็มีแหละแต่มันก็ลือกันมาแล้วมันก็หายเงียบไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมาจริงไหมอ่ะก็ตามนั้นครับก็แต่ผมบอกงี้แล้วกันว่าตอนนี้ตลาดกล้องที่เป็นกล้องแอคชั่นแคมที่เป็นดีไซน์กล้องแอคชั่นแคมอ่ะมันค่อนข้างซบแล้วก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมทั้ง Instar 360ทั้ง DJI รวมถึงเดี๋ยวจะมี Oppo ที่เตรียมกระโดดเข้ามาด้วยเนี่ยถึงมาทำไอตัวกล้องที่เป็นกล้อง Vlog แบบนี้ทรงสไตล์แบบ DJI Pocket ครับเพราะว่ามันกำลังไปที่ได้รับความนิยมมากกว่าขณะที่ไอตัวตลาดของตัวกล้อง Action Cam มันซาลงไปเยอะแล้วก็อาจจะเป็นเหตุผลมั้งที่ GoPro เขาหนีไปออกกล้องที่เป็นแอคชั่นแคมในระดับโปรไปเลยอะไรเงี้ยผมว่า Instar ผมก็เลยไม่ค่อยเชื่อข่าวลือเรื่องของ Instar 360 A series ที่กำลังจะที่เป็นแอคชั่นแคมออกมาซะแล้วเพราะมันก็ลือกันมาตั้งแต่เอาตรงๆลือมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมันก็ลือกันมาเรื่อยแล้วมันก็ไม่มีวี่แววจะออกครับก็นั่นแหละเอาไว้มันดูมีน้ำหนักกว่านี้แล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วกันแต่มันลือกันพวกนี้มันลือกันนานมากเลยอ่ะคุณคุณแอสตันอะไรสักอย่าง1944นะครับทีวีจอ UHD เทียบกับ QLED ต่างกันยังไงคุณเทียบผิด UHD คือ Ultra HD ในวงเล็บ 4K มันคือความละเอียดส่วน QLEDคือ Quantum Dot LED มันคือประเภทของพาแนลครับนั่นหมายความว่าอะไรจริงๆแล้วก็คือไอ้จอ QLED อ่ะมันก็ความละเอียด Ultra HD ก็คือ UHD 4K นั่นแหละคุณกำลังเทียบคุณคำถามเนี้ยมันเหมือนถามว่าทีวี 4K เทียบกับทีวี QLED ต่างกันยังไงตอบยังไงล่ะคุณเอาความละเอียดกับชนิดพาแนลมาเทียบกันอ่ะเทียบไม่ได้แต่โอเคอันนี้เอาจากคำถามนะแต่ผมพยายามไปอีกหนึ่งความเข้าใจก็คือไอตัวที่เขียนว่าทีวี UHD อ่ะน่าจะเป็นทีวีแบบ LED ปกติถ้าคุณถามว่าตัวทีวี LED ปกติเทียบกับทีวีที่เป็น QLED QLED หรือว่าชื่อจริงๆมันคือ Quantum Dot LED ต่างกันยังไงพื้นฐานเหมือนกันเกือบ 100% เพราะว่าข้างหลังพาแนลตัว backlit ใช้เป็นหลอด LED เหมือนกันแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบ edge LED เหมือนกันไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็น full array มันแต่ว่าถ้าเป็น QLED ตัวแพงๆบางตัวก็จะเป็น full array แต่ปัจจุบันมีน้อยละเพราะว่าพอรุ่นแพงๆเขาขยับไปเป็นพวก mini LED แล้วซึ่งจะได้ panel ที่ดีกว่าทีนี้backlit ที่ดีกว่านะครับทีนี้ตัว LED กับ QLED ต่างกันยังไง QLED ตามชื่อเลยครับมันมีคำตัว Q ความสำคัญอยู่ที่ตัว Q คือ quantum dot ก็คือมันจะมีชั้นฟิล์มมันจะมีแล้วแต่เทคนิคแหละอาจจะชั้นเรียกกันสั้นๆง่ายๆว่าเป็นชั้นฟิล์มโพลาไรซ์ขึ้นมาอีก1ชั้นแล้วกันเอามาวางไว้ด้านหน้านะครับเพื่อช่วยกระจายแสงเร่งสีเร่งโตผลลัพธ์ก็คือไอจอ LED เมื่อมีตัวชั้นฟิล์มที่เป็นโพลาไรซ์เราจะเรียกว่าเป็นควอนตัมดอทก็ได้บางคนก็บางยี่ห้อเขาจะใช้เป็นแบบนาโนเซลวัตเอเวอร์ละกันนะครับเมื่อเทียบกับ LED เปิดภาพเดียวกันเซตอัพทุกอย่างเหมือนกันกับคอนเทนต์เหมือนกันตัวหน้าจอพาแนลที่เป็น QLED backlit แบบ QLED มักจะให้สีสันที่อิ่มและสดกว่า
ตัว LED แบบที่ไม่มีชั้นฟิล์มโพลาไรซ์คือไม่มีเทคโนโลยีควอนตัมดอทอยู่ประมาณหนึ่งมากน้อยแล้วแต่คุณภาพของยี่ห้อและรุ่นนั้นๆโอเคตามนี้คุณ NW RIM สวัสดีครับพี่บอสสแกนไวรัสใน PC ควรต้องหยุดการใช้งานโปรแกรมต่างๆด้วยไหมไม่จำเป็นถ้ามันจำเป็นเดี๋ยวแอนตี้ไวรัสมันบอกเองว่าให้หยุดนะครับแต่โดยปกติไม่ต้องนะครับเครื่องเปิดงานเอกสารหรือท่องเว็บอยู่เปิดหน้าเว็บไซต์หรือคลิปแล้วสแกนไวรัสละเอียดมีผลไหมไม่มีผลแต่มันจะช้าหมายความว่าในการใช้งานอาจจะช้าเพราะถ้าเกิดคุณสแกนละเอียดเขาเล่าว่าตัวดิสจะมีการเรียกอ่านอยู่เรื่อยๆนะครับมันก็จะมีการช้าบ้างแต่ไม่มีผลต่อการสแกนแต่อย่างใดนะครับคุณยงยุทธขออนุญาตสอบถามครับ AS ยังจะมีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกให้ดูอยู่ไหมคงมีแหละเดี๋ยวก็รู้นะครับเดี๋ยวก็รู้แพ็กเกจน่าจะมาช่วงสิ้นเดือนนี้ไม่ก็ต้นเดือนหน้านะครับก็รอดูก็รอลุ้นดูคิดว่าน่าจะมีแต่ว่าอันนี้ไม่มีวงนอกวงในนะเดี๋ยวไปอ้างอิงอีกถ้าให้เดาแล้วกันนะครับผมไม่คิดว่า AS จะออกแพ็กเกจดูพรีเมียร์ลีกอย่างเดียวเหมือนปีที่แล้วแต่เขาน่าจะออกเป็นแพ็กเกจรวมกีฬาเหมือนที่เป็นแพ็กเกจตัว AS สปอร์ตพรีเมียมอะไรของเขาที่ปีที่แล้วมันจะมีแบบรวมกีฬาหลายๆอย่างอยู่ในแพ็กเกจเดียวอะเดือนละ599มั้งถ้าผมจำราคาไม่ผิดนะครับก็จะออกเป็นแบบนั้นเพราะว่าต้องยอมรับว่าเขาถือลิขสิทธิ์หลายอย่างอยู่ปัจจุบันและอยู่ในปัจจุบันอยู่ในมือปัจจุบันทั้ง NBA ทั้ง NFL ใช่ไหมทั้ง LPGA ทั้งอย่าลืมว่ามีบุนเดสลีก้าด้วยนะครับก็น่าจะออกเป็นแพ็คแบบนั้นมากกว่าที่จะเป็นแพ็คเดี่ยวๆคงไม่มีพรีเมียร์ลีกเพียวๆถ้าจะมีนะอันนี้ค่อนข้างมั่นใจแบบนั้นก่อนรอลุ้นเดี๋ยวก็คงมีเดี๋ยวก็คงมีแล้วให้เวลาเป็นคำตอบแล้วกันเนาะคุณไอเดียบิวิมทำไมเวลาชาร์จแบตมือถือ Android มันมักจะหยุดไว้ที่ 99% ไม่เต็มร้อยสักทีเครื่องใช้มา3ปีแล้วดังนั้นที่ต่อมาใหม่ไม่เป็นบางทีเปลี่ยนหัวชาร์จก็ชาร์จเต็มร้อยได้เกิดจากอะไรได้บ้างผมไม่รู้เลยปกติมันควรจะชาร์จได้ 100% เพียงแต่ว่าจากเปอร์เซ็นต์ประมาณที่97 98 99แล้วจะขึ้นไป100อ่ะมันจะกินเวลานานมากๆในบางรุ่นเพราะว่าโทรศัพท์โดยถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆในช่วงออกมาในช่วง2ปีนี้แล้วเป็นรุ่นระดับ mid range ขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่มันจะมีตัว AI ในการเรียนรู้พฤติกรรมการชาร์จอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็พอช่วงปลายปกติมันก็จะไม่ได้เร่งอัดไฟให้มันเต็มร้อยอยู่แล้วมันจะประวิงเวลาให้มากที่สุดอยู่แล้วโดยปกติเป็นแบบนั้นถ้าเอางี้ถ้าอยากรู้ว่าทำไมมันไม่เต็มนะครับลองแบบนี้ก็เสียบชาร์จครั้งคืนดูก็ได้ว่าตอนเช้ามาเต็มไหมถ้าเต็มก็จบไม่มีปัญหาอะไรถ้าเกิดตอนเช้ามันยัง 99% อยู่อันนั้นแหละแปลกละอันนั้นแหละแปลกละนะครับคุณชนิดนะครับ F27 Ultra จะเปลี่ยนอะไรบ้างเปลี่ยนชิป อันนั้นมันของตายเนาะกล้องต้องรอลุ้นน่ะยังไม่ค่อยมีข่าว F27 Ultra มากเท่าไหร่แต่เปลี่ยนชิปมาเปลี่ยนแน่ๆนะครับกล้องต้องรอดูนะครับว่าจะเปลี่ยนไหมตามที่ลืมมาตอนนี้ยังไม่ค่อยมีใครพูดเรื่องกล้องเปลี่ยนชิปแน่ๆนะครับเปลี่ยนแบตแน่ๆแบตน่าจะเยอะขึ้นแต่ว่าจะไม่ใช่แบตที่เป็นอะไรนะไอที่ฝั่งจีนเขาใช้อ่ะไอตัวคาร์บอนมันจะไม่ใช่ตัวนั้นมันจะคงเป็นแบตลิเธียมปกติเพียงแต่ว่าจะมีการเพิ่มความจุอาจจะอยู่ที่ประมาณ 5,600 5,700ประมาณนั้นนะครับตามที่หลุดออกมาแต่ว่ากล้องยังไม่รู้ว่าจะอัปเกรดโมดูลไหนบ้างหรือจะมีการอัปเกรดโมดูลไหนหรือเปล่านะครับจริงๆมันมีข่าวลือเรื่องกล้องหน้าว่าจะเปลี่ยนมาใช้กล้องหน้าแบบสแควร์แบบเดียวกับตัว iPhone ด้วยก็เดี๋ยวต้องมารอดูว่าจริงไหมนะครับคุณโปบีคิดว่าตัว Honor Robot จะเข้าไทยไหมจากใจนะคิดว่าไม่จากใจนะคิดว่าไม่คุณณทีกุลนะครับ iPad Gen 9ครับเป็นรุ่น Wi-Fi iPad Gen 9รุ่น Wi-Fi ซ่อมหน้าจอดับหรือเปลี่ยนจอใหม่ราคาประมาณเท่าไหร่โอ้ลองสอบถามขอดูก่อนนะขอดูแป๊บนะโอ้โหถ้าซ่อมกับศูนย์เหมือนมันจะเป็นการเปลี่ยนเครื่องไปเลยครับมันต้องจ่ายประมาณหมื่นนิดๆอะไรเงี้ย
แต่ถ้าซ่อมร้านข้างนอกส่วนใหญ่จะคิดเรทอยู่ที่ประมาณ 3-4,500 บาท

0: ประมาณนี้นะครับอันนี้คือซ่อมหรือเปลี่ยนจอนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณนี้ประมาณถ้าร้านข้างนอกทั่วไปนะร้านตู้นะครับประมาณ 3,000 ถึง 4,500 อันนี้อิงมาจากหลายๆอันรวมๆกันก็น่าจะอยู่เล็งประมาณนั้นนะครับคุณครับเค้กส่วนผมไม่เซียน BDS ครับเน้น MRT อย่างเดียวเลยนะฮะคุณน้องหงร่อนโอ้โหคิดถึงน้องหงร่อนน่ะไม่ได้อ่านชื่อนี้นานมากนะครับพี่บอสขอผลเบรคแฮมตั้งใจไปแพ้เขาอ่ะดิเอาชนะแมนยูมันอุ่นเครื่องคุณน้องอย่าไปเอาอะไรกับมันเกเดี๋ยวเราเตะเดี๋ยวเนี่ยวันจันทร์หน้าเราอุ่นเครื่องแล้วอ่ะแล้วถ้าเราผลงานไม่ดีเราก็โดนกลับปะวะเออคุณน้องอย่าไปนั่นกับเขาเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องมีเดี๋ยวเราต้องลงเตะกับเรคแฮมด้วยนะอุ่นเครื่องอ่ะเรคแฮมเราจะเตะ29นะครับ29คือ30เราแต่หมัดแรกที่เราจะเตะคือจะเจอกับซันเดอร์แลนด์ก่อนเจอซันเดอร์แลนด์ก่อนวันอาทิตย์เช้ามืดบ้านเรานะครับแล้วค่อยไปเจอเรคแฮมแมตช์ที่2อย่าไปแซะเขามันอุ่นเครื่องดูตัวที่มันลงสิแล้วตามนั้นเนาะคุณนาทีคุณมนเสียงลายเสียงในกระปุกจะทำงานปกติแค่หน้าจอไม่ติดอันนี้หมายถึงอะไรอ่ะอ๋อก็คือหน้าจอไม่ติดซ่อมคุ้มไหมคำถามคือถ้าคุณจะซื้อใหม่มีงบไหมล่ะถ้าไม่มีก็เปลี่ยนครับก็เราว่างบน้อยก็เปลี่ยนข้างนอกก็ได้ไปซ่อมข้างนอกก็ได้นะครับถ้าโชคดีเป็นแค่สายแพรก็อาจจะแค่ประมาณ 1,500-2,000 แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนต้องจำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งจอก็อย่างที่บอกครับประมาณ 3,000 ถึง 4,500 แล้วแต่ร้านลองไปถามพวกแอนแบงก์ก็ได้ลองไปถามอลิมิตแม็กก็ได้นะครับพวกนี้เขาโทรไปสอบถามราคาก่อนได้นะครับคุณปิ๊กไปเฮ้ยนายบอสทำไมโมโนเพิ่มราคาแพ็กเกจบอลีปีนี้ถึงแพงกว่าปีแล้วเอ้าต้นทุนเขาเพิ่มปีแล้วเขายอมขาดทุนนะแต่ว่ามันไม่ได้คือเหมือนยอมขายของถูกแต่หวังว่าวอลุ่มจะมาโคเวอร์แต่ในเมื่อวอลุ่มมันไม่โคเวอร์เขาต้องขึ้นราคาเพราะเขารู้แล้วว่าวอลุ่มที่เขาขายได้อยู่ประมาณนี้ก็คือปริมาณสมาชิกมันไม่ถึงยอดที่เขาต้องการคือ2 ล้าน 2 ล้านเขาจะเท่าทุนใช่ไหมที่ดร.โสรัตน์เคยพูดซึ่งมันไม่ถึงมันอยู่แค่ประมาณ 1.4-1.5 ล้านเท่านั้นเองก็ต้องขึ้นราคาแต่อย่างที่บอกช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการสมัครมันหายไปแล้วก็คือช่วง early bird มันตกคนละประมาณ 2,400 เอง 2,400-2,500 เท่านั้นแต่ตอนนี้ถ้าสมัครมันก็599ตกคนเท่าไหร่คน 3,000 โดยประมาณใช่ไหมก็ประมาณนี้ลองดูละกันนะครับคุณโอ้ไม่ทันละหมดเวลามีคำถามเพิ่มเติมไปที่ Facebook Fanpage นายบอสนะจ๊ะวันนี้นายบอสลาไปแล้วผิดพลาดประการใดขออภัยไปด้วยสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะจิรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึง ทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
3: ายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
9: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
10: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: างกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: สวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะครับก็กลับมาเจอกันทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับผมนะอ่ะสำหรับวันนี้นะฮะวันพุธกลางสัปดาห์แล้วนะครับก็ใครที่มีปัญหาเรื่องรถยนต์มีคำถามเรื่องรถยนต์หรืออยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับคือต้องบอกนี้ว่าปัญหาเรื่องรถยนต์เนี่ยส่วนใหญ่คนขับรถจะต้องเป็นคนเจอก่อนโดยส่วนมากแล้วกันอ่ะสวัสดีครับเฮียนนัทนะฮะ
2: สวัสดีครับผม
1: ปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าของรถจะต้องเป็นคนเจอก่อนแล้วก็จะมาบอกช่างว่าอาการเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับช่างก็จะทำการวิเคราะห์และแก้ไขตามปัญหาที่เกิดขึ้นแต่จริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาเราเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่กับรถยนต์เราทางที่ดีและแม่นยำและตรงที่สุดคือการได้ไปเทสรถกับช่างคือผมไม่ค่อยอยากให้เจ้าของรถอะทิ้งรถไว้แล้วก็ไปเลยนึกออกปะ
2: อ
1: ย่างน้อยๆการได้ลองรถการได้เทสรถการได้พูดคุยมันจะเป็นอะไรที่เขาเรียกทำให้ปัญหาเนี่ยมันตรงกว่าที่จะทิ้งรถไว้นึกออกปะ
2: มัน
1: ชัดเจนกว่าเพราะสมมติว่าคนสมมติว่าเวลาเราไปเทสรถกับเจ้าของรถหรืออะไรก็แล้วแต่ช่างเวลาเทสเนี่ยถ้าบอกว่าบอกมีเสียงดังแบบนี้นะเวลาเทสเนี่ยถ้าช่างได้ยินเนี่ยถ้าเป็นสมมติว่าเป็นผมนะผมได้ยินผมก็ถามว่าเสียงนี้ใช่ไหมอาจจะระบุชัดเลยว่าเสียงที่เราได้ยินตรงกันอันเนี้ยที่เสียงแบบนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวพอเจ้าของรถจะให้ได้ยินเสียงนึงแต่ตัวช่างกลับได้ยินอีกเสียงนึงนึกออกปะกับกลายเป็นว่าคิดว่าเอ้ยสงสัยเสียงนี้แน่เลยที่ลูกค้าให้แก้อะไรประมาณนี้ปรากฏว่าพอแก้เสร็จปุ๊บไอ้เสียงนี้หาจะเสียงที่เจ้าของรถอยากให้แก้ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะยากเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้ลองเทสรถกับตัวเจ้าของรถเองหรืออะไรพวกนี้หรือการได้พูดคุยหรือว่าการได้สอบถามปัญหาเนี่ยมันก็ทำให้การวิเคราะห์ปัญหามันง่ายและเร็วขึ้นนะครับมันไม่เป็นไม่ใช่เป็นการเสียเวลาหรอกเพียงว่าโอเคเราจะได้รู้ไงและอย่างคือมันก็อาจจะเสียเวลาแค่ช่วงแรกในการที่จะเทสกันแค่นั้นเองแต่หลังจากตรงนั้นเนี่ยโอเคก็ไม่จำเป็นต้องเทสแหละเพราะคงไม่ได้เทสกันทั้งวันตอนนี้ช่างก็รู้แล้วว่าเสียงที่เจ้าของรถจะแก้คือเสียงแบบนี้นะต้องหาให้เจออะไรประมาณนี้นะครับการทำรถหรือการอะไรก็แล้วแต่และอย่างคือปัญหาของรถเนี่ยถ้ามันไม่เป็นหรือมันเป็นไม่ตลอดบางทีเนี่ยอาจจะยากกว่าปัญหาที่มันเป็นตลอดเวลาคำว่าไม่เป็นตลอดเนี่ยหมายถึงว่ามาหายๆไงนี่บอกว่าอย่างนี้นะ
2: ค
1: ือจะได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างหรือว่าแบบทำไมวันนี้วิ่งก็ไม่เจอเลยวะอะไรอย่างเงี้ยทำไมวันนี้วิ่งก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่ามีความน่าวิตกกังวลไหมมันก็มีความน่าวิตกกังวลอยู่ระดับหนึ่งแล้วกันแต่เพียงแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนใช้รถก็คงกังวลแหละนะฮะว่าเอ้ยรถตัวเองเป็นอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยจะต้องทำอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ซึ่งอย่างปัญหาเนี่ยโอเคถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้ามันยังไม่ชัดเจนหรือมันยังไม่เห็นอย่างแน่ชัดเนี่ยบางทีอาจจะต้องใช้เวลาอาจจะต้องรอให้มันเป็นอย่างเยอะๆก่อนหรือเป็นทีเป็นบ่อยๆก่อนนะบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงอาจจะต้องใช้เวลาในการรอเพราะถ้าไม่รอเนี่ยมันก็อาจจะวิเคราะห์ได้ไม่ตรงจุดก็เป็นไปได้นะครับหรืออย่างคือบางทีเนี่ยรถ1คันอาจจะมีปัญหาเต็มไปหมดเลยแต่เจ้าของรถอาจจะบอกแค่นิดเดียวเพราะอาจจะรู้สึกได้ว่าเอ้ยรถมีแค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ยแต่เปล่าหรอกอาจจะมีเต็มไปหมดเลยอย่างล่าสุดผมเจอคันนะที่เมื่อวานที่เล่าให้ฟังว่าเขาบอกรถเขามีอาการกระตุกสั่นแล้วก็เร่งไม่ขึ้นคิดว่าน่าจะเป็นที่อะไรสมมติถ้าบอกอาการแล้วอะไรเงี้ย เราอาจจะมองไปเรื่องของเอ้ยคอยหัวเทียนเปล่าวะหัวเทียนเปล่าวะหัวฉีดเปล่าวะอะไรเงี้ย
3: เร่งไม่ขึ้นอะไรเงี้ยหัวเทียนก็ก่อนหน้านี้เคยมีเคสว่าหัวเทียนเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วนะแต่รอบไอเดิลหรือว่ารอบเดินเบาเนี่ยเนียนเลยแต่พอเร่งไม่อยากจะไปเลยเว้ย
1: อันเนี้ยพอเขียนลักษณะนี้มาเนี่ยตอนไปลองเนี่ยผมก็โทรไปถามเลยนะอาการเป็นยังไงหรออะไรเงี้ยพอตอนแรกอ่ะโอเคตอนที่ขึ้นไปสตาร์ททีแรกแล้วลองขับแค่เลื่อนรถนะจะรู้สึกได้โอ้โหทำไมมันสั่นขนาดนี้วะคือตอนแรกเข้าใจว่าปัญหาแค่นี้ด้วยนะนึกออกปะเข้าใจว่าปัญหามีอยู่แค่เรื่องของยางเส้นเครื่องอย่างเดียวเพราะเหมือนกับการสื่อสารอ่ะคนโอเคคนใช้รถเขาไม่รู้หรอกว่าอะไรมันเสียไงแต่เขาก็พยายามอธิบาย

0: ปลายในลักษณะที่เขาเข้าใจให้ได้แค่นั้นเองเราก็ต้องทำพยายามทำความเข้าใจกับเขาให้ได้นึกออกปะโอเคมันสั่นในยางเครื่องมันเสียหมดแล้วมันสั่นแบบสั่นแบบเออแบบเยอะมากอะอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็พอคุยไปคุยมาเขาบอกเนี่ยมันมีวิ่งไม่ออกด้วยอ้าวบีไม่ออกด้วยเหรอแล้วก็บีบางครั้งก็สะดุดแล้วเสร็จแล้วคุยไปคุยมาพอซักไปซักมาปรากฏว่าไม่ใช่สะดุดครับเกียร์พังเขาเรียกว่ากระตุกเขาเรียกว่ากระตุกแต่เจ้าของรถใช้คำว่าสะดุดคือคำว่าสะดุดกับกระตุกมันก็คนละแหละ
1: คนละเคสละ
0: คนละเคสกันละคนละแบบกันละอะไรอย่างเงี้ยคือสุดท้ายคันเนี้ยจบปัญหาที่เรื่องของเกียร์เสียแล้วก็ยางเครื่องพังมันก็เลยประกอบกับว่าโอ้โหรถมันดูแย่ทั้งคันเลยอ่ะเชื่อไหมว่าทำเสร็จอ่ะเจออีกนะเฮียนัทโชคนี่เหมือนเรือเลยกันนั้นอ่ะเอาไปลองเนี่ยโอ้โหข้างหลังเด้งแบบดึงดึงดึงดึงดึงตลอดเวลาลูกปืนล็อกก็ดังช่วงล่างหน้าก็ดังนี่เขาไม่ได้แจ้งนะพวกนี้เขาไม่ได้แจ้งนะเห็นแล้วเราเทสเจอแล้วเราก็โทรไปแจ้งเขาอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องสรุปค่าใช้จ่ายเขาอีกทีนึงนะฮะเนี่ยปัญหาเนี่ยบางทีอ่ะเขาเรียกอะไรเวลาใช้รถผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยใช้รถจนแบบเอาถึงที่สุดก่อนแล้วก็ทำอันนี้ออกว่าเหมือนคันเนี้ยก็เขาเรียกว่าถ้าจะถึงที่สุดแล้วอะถึงจะมาทำแต่ถ้าไม่ถึงที่สุดก็คงยังไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่หรอกคือโอเครถเนี่ยถ้ามันมีปัญหาหรือว่ามันเริ่มมีปัญหาเนี่ยถ้าอันไหนเก็บได้ก่อนก็พยายามเก็บไปก่อนคืออย่าหมักอย่ารวมไว้ทีเดียวนึกออกปะพอรวมไว้ทีเดียวปุ๊บตอนนี้มันจะเป็นเงินก้อนใหญ่พอเป็นเงินก้อนใหญ่เสร็จปุ๊บเราจะรู้สึกได้ว่าโอ้เราทำรถต้องจ่ายเงินขนาดนี้เลยเหรอวะเหมือนกับเวลาเราซื้อรถอะถ้าเราผ่อนเรารู้สึกสบายใจใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราซื้อเงินสดหรือว่าซื้อก้อนหนึ่งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้ฉันรู้สึกลำบากใจเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าผ่อนไม่เดือดร้อนเลยนะเวลาซ่อมรถก็เหมือนกันถ้าซ่อมรถแบบถ้าทยอยซ่อมอ่ะผมว่าไม่น่าเดือดร้อนหรอกแต่ถ้าเอาแบบทำทีเดียวเลยก้อนใหญ่ๆทีเดียวเลยบางคนอ่ะไม่โอเคเลยนะจะรู้สึกว่าเอ้ยโหฉันต้องเสียเงินขนาดนี้เลยวะอย่างนี้ฉันขายรถทิ้งเนี่ยซื้อคันใหม่ดีกว่าเจ๊มาเดี๋ยวครับทำอะไรคำตอบคลาสสิกแบบนี้เยอะนะฮะแต่สุดท้ายเชื่อไหมว่าคนที่พูดอย่างนี้กับผมเนี่ยผมว่าเกินครึ่งอ่ะเวลาซ่อมเสร็จอ่ะรถคันนั้นยังอยู่เลยนะ
1: ใช้อยู่เหมือนเดิม
0: ใช้อยู่เหมือนเดิมไม่ขาย ไม่หรอกบางทีก็เข้าใจได้แหละสมมติผมถึงบอกไงอย่างที่นัดที่เราคุยนะตั้งแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วต้นสัปดาห์ที่ว่าให้เก็บเงินไว้นะเก็บเงินไว้กิโลละบาทในการซ่อมรถเพราะเวลาถึงจังหวะที่มันถือว่าถ้ากิโลละบาทวิ่งไป100,000 กิโลเท่ากับ100,000 บาทเลยนะบางคนเนี่ยใช้เวลาแค่3 ปีนะวิ่งถึง100,000 โลอ่ะเฉลี่ยตกปีละ30,000 กว่าโลอ่ะเยอะนะจะบอกให้พอได้คุณได้เงินตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยเผลอๆ100,000 กิโลเนี่ยกับ100,000 บาทที่คุณเก็บเนี่ยอาจจะซ่อมไม่ถึงก็ได้นะจะบอกให้แต่มันอาจจะไปหนักจนช่วงที่แสนกลางๆแสนปลายๆหรือ200,000 กว่าอะไรเงี้ยไอ้พวกนี้อาจจะเริ่มเยอะขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ทุกยี่ห้อนะบางยี่ห้ออาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้นะบางยี่ห้ออาจจะจุกจิกเยอะก็มีอันนี้ก็แล้วแต่รถแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อแล้วกันนะครับผมคือรถเนี่ย1 คันน่ะเวลาเรามีนะมันมีแต่จะเสียตังค์นะจะบอกให้
1: ถูก
0: มันไม่มีทางหรอกที่ว่าซื้อรถแล้วได้ตังค์อะไรเงี้ยค่อนข้างยากนะฮะมีแต่จะมีแต่ค่าใช้จ่ายค่านู่นค่านี่ค่านั่นจริงๆเฉลี่ย1 ปีเนี่ยเราใช้รถเนี่ยผมว่าเจอค่าน้ำมันกับค่าประกันเนี่ยรวมๆก็เป็นแสนนะค่าใช้จ่าย
1: ว่ากันเล่นๆน้ำมันทุกวันนี้เนี่ยผมเติม3 ถัง
0: ถังอะไร2,000 กว่า
1: 2,500
0: 7,500
1: 3 ถังก็ 7,500 ใช่ไหม
0: สิบปีหนึ่งแสนกว่าบาท
1: เจ็ดพันห้าเสร็จแล้วมีอะไรอีกนะค่าประกัน
0: ค่าประกัน
1: สมมติรถปีลึกอย่างเราเนี่ยเราอย่างผมเนี่ยก็ไม่ถ้ากระบะเนี่ยอยู่ประมาณ10,000 ต้น
0: อืม
1: ใช่ไหม7,500ผมจ่ายไปล่าสุด13,000อ่ะค
0: ่
1: าประกันใช่ไห
0: ม
1: 7,500คูณ12ก่อนนะสองบวก13,000นะ
0: ม
1: ีอะไรอีกค่าทางด่วนเดือนละ3,500คูณ12ปิดวงเล็บ1,450,000แล้วนะปีนึงแค่นี้เองนะขายน้ำมันเครื่อง3ครั้งครั้งละตีครั้งละ2,500บวก7,5001,502ล่าสุดทำระบบระบายความร้อนหมดไป30,000คอย15,000
0: จำรวมว่าเกือบ200,000นะ
1: ยาง26,000
0: ป
1: ีนี้หนักปีนี้หนัก
0: ปีรวมๆมาทอ200,000 กว่า
1: เท่ากับที่ซื้อราคารถเลยนะถ้าถามว่าน้ำมันเติมน้ำมันเท่าไหร่ผมซื้อคันนี้มา27,000อ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอเรามาเฉลี่ยค่าใช้จ่ายแบบนี้ครับเราผมว่าเราน่าจะมองเห็นอะไรเยอะขึ้นเมื่อไหร่ที่เราแตกโจทย์ออกมาเป็นข้อเราจะเห็นเฮ้ยส่วนนี้มันเยอะไปว่ะผมเคยพยายามนะฮะที่จะเคลียร์ปรับให้ทางด่วนเหลือประมาณเดือนละ2,000ใช้น้ำมันทำยังไงดีวะที่ให้มันน้อยลงก็ไปเมนเทนแนนซ์องค์รอบตัวเครื่องทั้งหมดให้มันกินน้ำมันน้อยที่สุด
0: ให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
1: ใช่ใช่อย่างสมมติว่าขับเนี่ยโดยปกติผมอยู่14 โลลิตร13.14แต่พอเริ่มจัดรายการวิทยุบนรถเนี่ยมันเหลือ11ละ
0: อืม
1: บนรถชั่วโมงนึงเนี่ย
0: เพราะมันต้องเปิดแอร์
1: มันต้องเปิดแอร์ผมไม่เปิดไม่ไหวพี่มัน38-39ทุกวันนี
0: ้ครับผม
1: นี่ผมอยู่เจริญกรุงตอนนี้เจริญกรุง36อ่ะแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะเบาลงเลยเดี๋ยวนี้5:30อ่ะ38เนี้ยโอ้โหอุณหภูมิเดือดมาก
0: ครับผม
1: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามาดูค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยผมมองว่าเราจะเห็นได้ว่าส่วนไหนที่มันปรับได้เปลี่ยนได้ลดได้ตรงนั้นไปเพิ่มตรงนี้อะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะดีนะ
0: ครับ
1: เคยพยายามลดค่าทางด่วนด้วยบางทีแบบเอ้ยนิดหน่อยเว้ย
0: ไม่ขึ้นตรง
1: หลักสี
0: ่แล้
1: วไม่ขึ้นมาติดเกษตรเท่านั้นละท้อเลย
0: อ
1: จังหวะรีบๆอยู่เงี้ยโอ้โหไม่ได้เว้ย
0: อย่างผมอะอย่างผมเวลามาทำงานเนี่ย90 บาทต้องยอมแค่ซื้อช่วงระหว่างหลักสี่จน
1: ถึงราชวิภา
0: ราชวิภาเนี่ยซื้อแค่ช่วงนั้นเองนะคือทุกวันเนี้ยเงิน90 บาทซื้อเวลาช่วงนั้นเลยนะถ้าถามว่าถ้าไม่ซื้ออ่ะน
1: ่
0: าจะบวกไปครึ่งชั่วโมงกว่า
1: ช้าวิ่งข้างล่างนะพูดตรงมีท
0: ้
1: อ
0: โหมันติดอะไรคือเอางี้ที่ติดหนักสุดเลยอ่ะคือตรงโรงพยาบาลวิภาวดีเพราะตรงนั้นมันจะเป็นคอขวดเนี่ยนะ
1: ใช
0: ่มันเหลือ2 เลนน่ะแล้วมันตีบอ่ะพอมันตีปุ๊บมันเหนื่อยแล้วรถมาเยอะแล้วมันก็ไปคอขวดแต่พอหลุดจากตรงนั้นไปนะพอไปถึงไอ้ตรงเลยราชวิภาไปอ่ะเลยไอ้นั่นน่ะพอไปแถวลาดพร้าวมันก็จะโล่งแล้วไงมันก็จะไหลยาวเลยไงเนี่ยผมก็เสียวันละ90 บาทเพื่อซื้อเวลาตรงนั้นนะขากลับก็90 บาทก็ซื้อเวลาช่วงนี้เหมือนกันช่วงตั้งแต่บ้านเฮียนัทอ่ะไปจนถึงหลักสี่ไอ้ตอนเมืองนั่นน่ะก็ซื้อเวลาเหมือนกันคือถ้าไม่ซื้อก็ยาวอ่ะไม่งั้นนะจากมันจะอาจจะบวกเพิ่มไปมันคือครึ่งชั่วโมงอ่ะในการเดินทางวันหนึ่งผมก็180 บาทนะค่าทางด่วนอ่ะยกเว้นวันเสาร์วันเสาร์ไม่ขึ้น
1: สบายสบายน
0: ะมันก็ติดแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะมันก็เอาคีรับได้วันเสาร์ก็คือทุกเสาร์เนี่ยผมจะไม่ขึ้นเลยนะทางด่วนเช้าก็ไม่ขึ้นเย็นก็ไม่ขึ้นถ้าบอกว่าอาทิตย์หนึ่งทำงาน6 วันเนี่ยขึ้นทางด่วน5 วันนั่นอ่ะก็ต้องยอมนะฮะบางทีเราก็ซื้อเวลาไงนะฮะซื้อช่วงเวลารถติดซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะถ้าไม่ซื้อก็ไม่ไหวอ่ะโอ้โหเห็นแบบนรกเลยอ่ะเนาะคือเอางี้รถเราเนี่ยถ้าคุณวิ่งในการจราจรที่ติดหรือว่าขับคลั่งนะอย่างติดหนักๆเนี่ยถ้าเวลารถมันกินน้ำมันไม่ต้องแปลกใจนะเป็นเรื่องปกตินะครับผมที่ผมเคยเล่าให้ฟังอ่ะสุขุมวิทอ่ะรถซีวิกเนี่ยเลขตัวเดียวเลยนะวิ่งโซนสุขุมวิทอ่ะแต่พอไปวิ่งทางโล่งๆนี่โอ้โหสองตัวนี่สบายๆเลยนะครับนั่นอ่ะรถติดก็คือปัจจัยหนึ่งนะที่จะทำใ อัตราความสิ้นเปลืองของเราเนี่ยมันดับเบิลเข้ามาหรือว่า

0: วีคูณเลยอ่ะนะครับส่วนเรื่องที่บอกอ่ะดูแลรถเนี่ยก็พยายามทยอยทำเจอปัญหาก็ทำคือไม่ต้องบักไม่ต้องรอคือบางคนเข้าใจได้ว่าฉันยังไม่ซีเรียสเอ้ยมันยังได้อยู่ดีว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ไปก่อนพอใช้ไปเสร็จปุ๊บพอไอ้นี่พังหนึ่งพออย่างที่สองตามมาก็ยังรับได้อ่ะยังไม่ทำพออย่างที่สามตามมาตอนนี้มันเริ่มมาดินพอกหางหมูแล้วไงมาเรื่อยๆแล้วทีนี้พอมันเยอะเข้าปุ๊บพอทำทีเดียวปุ๊บรู้สึกท้อไม่อยากทำแล้ว มันเยอะจังวะอะไรอย่างเงี้ยมันต้องถามตัวเราเองว่าทำไมตั้งแต่ทีแรกเราถึงไม่รีบทำทำไมเราเจอปัญหาแรกเราไม่รีบเก็บเจอปัญหาสองทำไมเราไม่รีบเก็บแล้วเราปล่อยให้มันจนแบบมาถึงปัญหาสามปัญหาสี่อะไรเงี้ยแล้วเราเข้ามาทำเงี้ยมันก็หนักไง
1: โอ้ยลุงตุงนังเลยจังหวะนั้น
0: ใช่ไออย่างแอคคอร์ดไอที่ผมทำเนี่ยมีเกียร์มียางเส้นเครื่องนะนี่เจอนี่ยังเจอโช๊คอีกชุดหนึ่งนะยังเจอลูกปืนล้อหลังอีกหนึ่งอันนะแล้วยังไม่บวกกับช่วงล่างข้างหน้าที่มันดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอีกนะเนี่ยคันเนี้ยน่าจะเกินครึ่งแสนนะแล้วราคารถเนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่ถึงสองแสนแล้วกันคือบางทีเนี่ยคนที่ไม่อยากทำรถเนี่ยเขามองมูลค่าของตัวรถด้วยนะเฮียนัทว่ารถเนี้ยรถเขาเหลือราคาเท่านี้เขาจะลงทุนทำทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะบางคนเขาจะมองลักษณะอย่างนี้นะแต่ผมก็พยายามบอกอย่าไปมองอย่างนั้นถ้ามองอย่างนั้นนะคุณขายรถทิ้งไปตั้งนานแล้วคุณควรจะขายรถทิ้งไปตั้งนานแล้วไม่ควรเอามาใช้หรอกเพราะรถอะอย่างที่บอกมูลค่ามันอะมันก็ลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะฮะนั่นแหละอ่ะแต่จริงๆก็ต้องบอกก็ต้องยอมรับว่าทุกวันเนี้ยรถแต่ละคันแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อผมถือว่าเครื่องยนต์มีความทนทานมากกว่าสมัยก่อนเยอะนะอย่างเมื่อก่อนแล้วเราเห็นรถแสนกว่าโลสองแสนโลเราก็ว่าเยอะแล้วใช่ไหมนัด
1: ครับ
0: ทุกวันนี้เนี่ยห้าหกแสนโลเนี่ยเห็นนั่นบ่อยมากเลยนะแล้วยังเป็นไอที่แบบยังขับได้ปกติดีทุกอย่างเลยนะก็เจอมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้รถมันก็มีแต่มูลค่าที่มันลดลงแหละครับนะฮะเพียงแต่ว่าเราอ่ะจะทำยังไงที่เราจะรู้สึกว่าเราไม่เหนื่อยกับการที่จะต้องดูแลมันดีกว่าง่ายสุดเลยคือเก็บตังค์นะฮะเก็บมันไม่ต้องคิดอะไรอะเอาวันนี้ใช้กิโล50โลเก็บ50บาทก็คือเก็บตามจำนวนที่เรากิโลที่เราใช้ต่อวันแล้วกันนะฮะพอถึงวันนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่เดือดร้อนไม่ใช่ฉันจะซ่อมรถอะไรเงี้ยเผลอๆอ่ะเวลาอาจจะแบบถึงเวลานึงใช่ไหมนัดมีเงินแต่งรถเว้ย
1: มันเป็น
0: เงินเหลือเว้ยมันเอาไปแต่งได้ดีกว่าอะไรเงี้ยไปซื้อของแต่งได้อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะก็ต้องลองดูนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็เราให้คำแนะนำได้ประมาณนี้แหละนะครับเพียงแต่ว่าคือผมก็ไม่รู้ว่าจะทำตามกันหรือเปล่าหรือว่าบางคนอาจจะไม่เป็นไรฉันไม่เดือดร้อนหรือบางคนแกนิดจะหน่อยก็รีบทำเลยผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมอ่ะมาข้อความกันดีกว่านะฮะ468 98ถามกันได้นะฮะส่งกันเข้ามาเลยนะครับผมสวัสดีครับเฮียทั้งสองถ้าผมอยากไปซ่อมที่อู่เฮียแต่ผมใช้มิตซูผม80สติ๊กเกอร์ Honda เข้าอู่เฮียได้ไหมหยอกๆนะผีเท่าพระราม3 คือจริงๆอ่ะทำได้แต่เพียงว่าเราอาจจะไม่ถนัด 100% ไงจริงมีจริงๆภาคหลังเนี่ยผมเจอคนที่เซิร์ชเจออู่นะแต่เขาคงไม่ได้ดูดีเทลหรอกมีถามกับทุกวันอ่ะกับรถยี่ห้ออื่นนะแต่บางทีภาคหลังเนี่ยเวลารับโทรศัพท์ต้องถามก่อนเป็นรถรุ่นไหนครับถ้าบอกว่าโตโยต้าอะไรเงี้ยบอกอ๋อขอโทษนะครับอดีตที่อู่ไม่ได้ทำครับอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าไม่อยากทำนะหมายถึงว่าเราอาจจะไม่สะดวกกับการที่จะต้องทำยี่ห้ออื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับฟังเฮียนัทกับเฮียกำคุยแล้วดีใจจังผมขับรถไปทำงานจากพระโขนงไปอ้อมน้อยแต่รถไม่ค่อยติดไม่เครียดค่าทางด่วนครับพระโขนงไปอ้อมน้อยผมคิดว่าน่าขึ้นทางด่วน

0: ผมถ้าเป็นผมนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเส้นวิ่งเส้นไหนกันอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าไกลอยู่นะวันหนึ่งน่าจะ100อ่ะนะเกือบเอ้ยน่าจะ50 โลขึ้นแล้วกันตีไว้อย่างนั้นนะถือว่าวิ่งเยอะอยู่นะสวัสดีครับเฮียมีร้านทำเบาะที่เสริมฟองน้ำแน่นๆนั่งแล้วไม่ปวดหลังไหมครับซีวิกปี2020เบาะยวบแล้วขับไกลๆมีปวดหลังก้นจังก้นมีปวดก้นหลังจากเคนมเปรี้ยวไปหาซื้อแผ่นรองไหม
1: ก็ได้พี่หรืออย่างตอนแรกเนี่ยผมก็ทำงานบ้านลดตัวเองอยู่นะตอนที่ผมจะเปลี่ยนเบาะมันจะมีเบาะยกลงเป็นรุ่นใหม่แต่รูเนี่ยอาจจะใกล้ๆกันต้องถามงี
0: ้
1: ก็ทำได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีร้านเบาะที่คุณวางใจได้สมมติร้านเบาะรถยนต์เลยนะพวกเนี้ยเขาเลาะเลยตะเหล็กเลยแล้วเขาใส่ฟองน้ำมันจะเป็นลักษณะฟองน้ำอัดก่อนเนี่ยที่เป็นลักษณะเหมือนเป็นฟองน้ำไหลแหละเป็นชิ้นเล็กๆแล้วมาอัดก่อนแล้วก็เติมหน้าด้วยฟองน้ำที่มีความหนาแน่นอีกชั้นนึงอีกทีนึงก็ได้เหมือนกันสมมติว่าราคาสองตัวเนี้ยสองประเภทนี้จะต่างกันแบบต่างกันเท่าไหร่อย่างตอนผมหาเนี่ยเบาะพลานุภาพเนี่ยถ้าเบาะยกลงนะคู่หนึ่ง3,000 กว่าบาทแต่เป็นดีแม็กปีใหม่นะ
0: ม
1: ีตั้งแต่3-5,000ซื้อได้เลยเสร็จปุ๊บผมก็เอาไงดีวะหรือจะเอาเบาะเดิมไปทำดีวะอะไรเงี้ยก็ไปหาข้อมูลเบาะเดิมเนี่ยเขาไปร้านเบาะรถยนต์เนี่ยแหละเขาก็ทำได้เห็นแต่ว่าถ้าผ้ามันขาดจากตรงตะเข็บแล้วมันลุ่ยไปแล้วเนี่ยมันอาจจะกลับมาอาจจะต้องมีการเปลี่ยนผ้าซึ่งมันอาจจะไม่เหมือนเดิมอันนี้เราก็ต้องยอมรับได้ค่าใช้จ่ายก็อยู่ประมาณสักตัวละ1,500ก็ต้องค่าเสริมฟองน้ำด้วยอยู่ประมาณนั้นแต่สุดท้ายผมก็ไม่ได้เลือกทั้งสองช้อยนี้ครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับก็สุดท้ายก็เฮติครับมีของที่อยากได้ครับแล้วก็ฝากโกดังก้ามซิ่งหิ้วกลับมาหน่อย
0: ก็
1: แต่ตอนนี้ก็กลายเป็นไม่ปวดหลังเลยบอกก็มีปั๊มลมให้หนุนหลังด้วยอันนี้ก็ต้องเลือกใช่ไหมแต่ถ้าคุณแบบไม่เป็นคนเพี้ยนอย่างผมอ่ะคุณเป็นคนปกติอ่ะคุณหาเบาะรุ่นใหม่เลยมันจะรูใกล้ๆกันอยู่แล้วเยื้องก็นิดหน่อยไปทำขาว
0: ก็ต้องลองดูนะครับผมสวัสดีครับสองเฮียต้องทนหนักขนาดไหนถึงต้องขั้นยึดใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีวิตตลอดชีวิตอ๋อน่าจะแข่งรถนะแข่งรถในบนถนนนะคิดว่านะเพราะเวลาแข่งรถเนี่ยเขายึดรถด้วยนะส่วนการยึดแบบขี่รถผมว่ามันเราก็ไม่เคยนี่นะเดี๋ยวผมหาข้อมูลให้ดีกว่านะฮะว่า
1: ขับรถฝ่าไฟแดงคือมันต้องรุนแรงอ่ะพี่นึกออกไหม
0: มันต้องมีเหตุรุนแรง
1: ใช่ไหมหรือว่าขับแล้วอย่างพวกที่ชอบเบรกใส่หน้าคนอื่นแล้วโดนถ่ายมาลงอ่ะบางทียึดรถนะ
0: ยึดเลย
1: โดนยึดรถด้วยยึดใบขับขี่ด้วยผ่อนลมเลยนะแล้วบางทีเดี๋ยวนี้เปรี้ยวมากที่ทำงานเด้งออกอีกต่างหาก
0: ถ้ามันออกสู่สาธารณชนแล้วอ่ะแล้วมันมีแบบรู้ว่าเฮ้ยคนที่ทำงานที่นี่ที่นี่เนี่ยบริษัทเจ้าไม่เอาไว้นะเพราะเขาต้องรักษาชื่อเสียงของเขาไว้ไงเขาบอกเนื่องจากพนักงานคนนี้ได้ปฏิบัตินี้ขอให้พ้นจากสภาพการเป็นพนักงานณเวลาณปัจจุบันเลยอะไรเงี้ยนะครับ
1: คือแข่งอย่างที่กามพูดถูกแข่งรถบนทางสาธารณะเนี่ยโดนจับนี่โดนจับโดนปรับโดนยึดทั้งรถยึดทั้งใบขับขี่
0: ยึดเลยใช่ไหม
1: หรือก่อนหน้านี้อาจจะมีโทษมาแล้วค่าโทษพักใบขับขี่มาแล้วมากดโอ้โหยังผิดท่าเดิมอีกอันนี้ก็โดน
0: ไม่ต้องเอาแล้วแบบขี
1: ่เมาแล้วขับเนี่ยก็มีคือโทษบ้านเราเนี่ยมันจะมีเริ่มต้นจนถึงสูงสุดใช่ไหมอย่างล่าสุดเนี่ยที่มีข่าวว่าเทสลาขับชนไรเดอร์เนี่ยล่าสุดไปมอบตัวแล้วมั้ง
0: ฮะครับ
1: ก็เห็นว่าไปมอบตัวแล้วเขาบอกว่าจังหวะที่ชนนะคิดว่าตัวเองหลับในถ้าเกี่ยวอะไรกับขับชนคนแล้วไม่จอดวะ
0: ฮะครับ
1: มีคลิปเทสลาขาวไงครับ
0: อ่า
1: ทะลุด่านถนนพระราม4
0: ครับ
1: ตรงลงมาวิมุตติ

0: ก็ปรากฏชนไรเดอร์น่าจะเที่ยงคืนของวันสองวันก่อนนี่แหละ
1: ครับ
0: แล้วก็หลบหนีไปสอนอทองหล่อก็เลยไม่ได้แล้วล่าสุดไปมอบตัวแล้ว
1: ทุกวันนี้เวลาเกิดอย่างเงี้ยไม่ต้องหนีหรอกเพราะว่าหนีไปก็ไม่รอดหรอกเชื่อผม
0: ใช่นะครับก็เขาบอกว่าที่มามอบตัวเนี่ยก็ให้การสารภาพนะเขาบอกว่าตกใจเฮ้ยโชนว่าไปก่อนตอนนั้นเที่ยงคืนจะตีหนึ่งแล้วก็ยืนยันครับว่าจะรับผิดชอบค่าเสียหายเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด
1: ครับ
0: ซึ่งไรเดอร์ที่โดนชนนี้ก็มีบาดแผล
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวต้องดูว่ายังไงเขาจะเจ้าของรถก็บอกว่าขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากจะรับผิดชอบ
1: ถ้าชนแล้วหนีนี่โดนอีกข้อหาด้วยนะไม่ช่วยเหลือด้วยนะใช่ป่ะมันจะโดนข้อหาไม่อะไรอ่ะไม่ยอมลงมาช่วยเหลือนั่นแหละประมาณ
0: นั้นขอโทษแล้วมันไม่จบเรื่องเนี้ย
1: ถูกต้องครับ
0: เออถ้ามันต้องเคลียร์ตรงนั้นเลยเตี้ยงปึ๊บจอดเคลียร์เลยเอ้ยน้องพายขึ้นรถพี่ไปโรงพยาบาลเลย
1: เออใช่
0: ใช่ไหมแต่คือมันเป็นยามวิกาลที่เราถามว่าคนเราทั่วไปอ่ะเราก็ตั้งสมมติฐานก่อนแล้วว่า
1: หนี
0: เออดื่มหรือเปล่าวะ
1: ไปตั้งหลักก่อน
0: เออถ้าดื่มนี่ลงมาในซ้ำซ้อนเลยทีเนี้ย
1: ฮะครับผม
0: ก็ตอนนี้ก็ต้องรับผิดชอบหมดแล้วครับมันปฏิเสธความรับผิดชอบมันก็จริงๆคุณปฏิเสธไปตั้งแต่คุณขับหนีแล้วล่ะ
1: ครับ
0: แต่เราก็เห็นหลายเคสนะที่ชนแล้วหายไปแล้วมามอบตัวอีกวันสองวันถัดมาอะไรเงี้ยเราเห็นแต่ก็ไม่รู้เรื่องมันไปไหน
1: อันนี้อาจจะกลบเกลื่อนในเรื่องของอะไรนะไอลิตรแอลกอฮอล์ก็ได้นะ
0: เออ
1: เพราะว่าจริงเนี่ยต่อให้โอเคถ้าคุณไม่เป่าเดี๋ยวเขาจับตรวจเลือดอ่ะเขาก็รู้อ่ะนะฮะนั่นแหละครับแต่จริงๆอ่ะการที่จะโดนยึดใบอนุญาตขับขี่เนี่ยเพราะน่าจะเป็นอำนาจของศาลนะที่ต้องเป็นคนสั่งนะเห็นไ
0: หมถูกครับสุดท้ายแล้วครับคดีที่เกิดขึ้นบนถนนทั้งหลายเลยเนี่ยมันก็ต้องส่งฟ้องก่อนแต่ว่าสาเหตุของการส่งฟ้องที่ต้องไปถึงเบอร์นั้นเนี่ยที่มันข้ามเรื่องการปรับไปเนี่ยมันก็ต้องมีความรุนแรงในระดับหนึ่ง
1: ครับครับผม
0: เนาะผมก็ยังตามเรื่องรถชนพระอยู่นะแต่ยังไม่มีอัปเดต
1: เออใช่ฮะเงียบไปเลยที่ว่าเด็กอายุ13
0: 11 13ได้แหละ
1: ที่บอกโอ้ยขับไม่เป็นไม่เคยขับเลยในคลิปนี่หลาเลยนะเห็นแล้วนะ
0: ถูกอันนี้ผมตามอยู่นะก็ยังรอพี่ๆผู้สื่อข่าวอัปเดตต้องอัปเดตหลายๆสื่อก่อนแล้วเดี๋ยวเอามาอ่านรวมๆมันก่อนแล้วเดี๋ยวสรุป
1: ใช่อย่างเงียบจริงๆนะเงียบเลย
0: ก็ถูกครับ
1: แล้วเหมือนแบบชนแบบโอ้โหแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่คิดจะเบรกเลยอ่ะนะ
0: สไตล์
1: เออใช่ประมาณบูรุบูริงประมาณนั้นแหละใช่นะ
0: ใช่นะครับ
1: ครับผม
0: เรื่องล่าสุดเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวค่อยมาอัปเดต EX 30
1: โอเค
0: มีอัปเดตแต่ว่า30ได้อัปเดตแล้วแต่40เนี่ยยังเงียบอยู
1: ่ยังเงียบอยู่นะ
0: ไอ้คันที่ไฟไหม้ล่าสุดของโว่เนี่ยวันโว่เนี่ยคือ40นะ
1: อืมใช่ใช่
0: เดี๋ยวต้องรออัปเดตว่ายังไงตอนนี้ยังไม่มี
1: ครับเดี๋ยวเราไปพักกันก่อน
0: ครับผม
1: แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันในช่วงหน้ากันเลยดีกว่านะฮะกับ
0: ครับ
1: รถยนต์ค่ายวอลโว่นะฮะช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัดเสตจันโจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: เทคโนโลยีรายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:00 นถึง 16:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัทเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.entertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
10: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
11: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
12: Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัดเสตจันโจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: กลับมาฮะช่วงที่สองกันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทรนด์นะครับอ่ะเฮียนัดครับ
0: ครับผม
1: อ่ะมาว่ากันต่อเลยนะฮะกับเรื่องของข่าวครับอัปเดตกับ Volvo EX 30เป็นไงครับ
0: คือตอนนี้ส่วนตัวเองก็ติดตามอยู่
1: อือฮึ
0: นะครับคือณวันนี้ Volvo เองก็ใช้คำว่าอะไรดีมีการให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วกันในกรณีไฟไหม้ก่อนหน้านี้อย่างที่หลายคนทราบกันคือโมเดล30ไฟไหม้ในบ้านเรานะครับคือปัจจุบันเนี่ยคาปาซิตี้ของการเปลี่ยนได้เนี่ยทำสำเร็จเนี่ยของ Volvo เนี่ยอยู่ที่เฉลี่ยวันละ20คันนะครับถึงวันที่21คือเมื่อวานเนี้ยเปลี่ยนไปแล้ว 915คันจากทั้งหมด 1,668
1: อือหือ
13: ครับ
0: เหลืออีกประมาณ700คันได
1: ้โอ้ก็ถือว่าเร็วอยู่นะพูดถึงแล้วอ่ะถ้าถือว่าเร็วแล้วกันถ้าเทียบจากเมื่อตอนที่เริ่มมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการ take action มีการเริ่ม process ในการทำอะไรอย่างเงี้ย
0: เหลืออีก753คันถึงจะครบ
1: อืม
0: นะคือตอนนี้30เนี่ยก็จะกลับมาขายหลังจากแก้ไขกันให้เสร็จหมดอ่ะแล้วก็จะเปลี่ยนแบบให้ครบหมดย้ำว่าครบหมดเลยเนี่ยคือสิ้นเดือนสิงหาคมก็คืออีกประมาณ1เดือนกับอีก9วัน
1: อือหือครับ
0: อืมนะครับก็ยังมีลูกค้าที่ไม่แจ้งว่ามาเปลี่ยนนั่นก็ส่วนหนึ่งซึ่งวอลโว่ไม่สามารถบังคับลูกค้าให้มาเปลี่ยนได้ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่วอลโว่ก็ชัดเจนนะครับว่ายังพยายามติดต่อและพยายามให้ลูกค้ามาเปลี่ยนรวม
1: ม
0: ี
1: เดี๋ยวก่อนนะ
0: มี
1: เด้อหรือว่าลูกค้าไม่ยอมเปลี่ยน
0: อ่ะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นแถลงการจากสื่ออย่างเมเนเจอร์ที่ไปสัมภาษณ์มาเพราะภาพที่ถ่ายเนี่ยมันภาพถ่ายจากกล้องของเมเนเจอร์เอง
1: ไม่
0: ผมก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นแกขายทิ้งไปแล้วหรือเปล่า
1: ก็ใช่สิมันต้องมีเหตุดิ
0: ยังไง
1: ถ้าสมมติเราเป็นลูกค้าสมมติว่าถ้ามีจดหมายแจ้งเตือนมาเฮ้ยต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าไม่มีความปลอดภัยเดี๋ยวจะเกิดไฟไหม้ได้เป็นใครก็ต้องเปลี่ยนนะแต่เพียงว่าโอเคเงื่อนไขที่ว่าเฮ้ยทำไมไม่มาเนี่ยอาจจะขายทิ้งไปแล้วหรืออาจจะติดต่อไม่ได้หรือว่าที่อยู่ผู้รับไม่ที่อยู่ที่การติดต่อไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีใช่ป่ะอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่าจริงๆก็ถ้าเอาจริงๆมันถ้า follow จริงก็ตามหารถได้แหละถ้าจะเอาจริงๆอ่ะนะ
0: ถูก
1: ค
0: ือจริงๆอ่ะวันโว้เนี่ยผมเชื่อว่าโดยตัวรถครับจอดอยู่ที่ไหนอ่ะเฮดควอเตอร์มองเห็นคือมันก็มีฟังก์ชันโลเคชันของรถนะ
1: อืม
0: ตอนวิ่งเนี่ยไม่เห็น
1: จ
0: อดล็อกประตูปุ๊บเนี่ยเห็นเลยว่ารถอยู่ที่ไหน
1: ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับบริษัทแม่กับตัวเจ้าของรถคือถ้าไปตามขนาดนั้นเนี่ยมันก็เดี๋ยวก็จะมีเรื่องสิทธิส่วนบุคคลอีกนะเดี๋ยวมันจะวุ่นเกิน
1: ครับ
0: แต่วอลโว่ก็บอกว่าทุกครั้งที่โทรไปติดต่อสอบถามอะไรเงี้ยก็จะพยายามย้ำเตือนทุกครั้งแหละมันเป็นโปรโตคอลแล้วว่าต้องบอกลูกค้านะว่า 70% นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่มาเนี่ยก็ตามใครก็มาทวงถามกันอย่างสม่ำเสม
1: อครับ
0: เขาบอกว่าเมื่อเปลี่ยนบัตรไปแล้วแบตเนี่ยชาร์จได้ 100% เลยแต่แบบ NMC ไม่ควรชาร์จ100ทุกครั้งควรชาร์จแค่90สำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน
1: ครับ
0: ส่วนการรับประกันจะนับต่อจากอายุเดิมตามตัวรถไม่ได้เริ่มใหม่ไม่ได้เพิ่มการรับประกันอื่น
1: ๆก็คือพูดง่ายว่าสมมติเหลืออีก2ปีก็รับประกันแค่2ปี
0: ก็แค่นั้น
1: ไม่ได้แบบโอ้ยฉันเปลี่ยนแบตใหม่ปุ๊บเริ่มสตาร์ทวารันตีนับตั้งแต่0กิโลใหม่เลยไม่ใช่นะ
0: นะครับคือวอลโว่เองชัดเจนนะครับในแง่ว่าเขาบอกว่ารู้แหละว่ามันเกิดจากไอ้ตัวเซปเปอเรเตอร์หรือว่าตัวกล้องระหว่างแผ่นผ้าเนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้น
1: ตัวแบ่งตัวแผ่นขั้นใช่
0: ครับการเปลี่ยนแบตจึงเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดโดยโรงงานแก้ไขแล้วและก็มีการเอ็กซเรย์ซ้ำเพื่อเช็คทั้งหมดป้องกันไม่ให้เกิดนะแล้วก็ตัวกล่องควบคุมแบตเตอรี่เนี่ยหรือว่า BECM เนี่ยไม่ได้เปลี่ยน
1: ครับ
0: นะครับดังนั้นระบบจะไม่มีการรีเซ็ตค่าใหม่สมมติว่าพี่กลับมารถไปเปลี่ยนstate of health เนี่ยก่อนหน้านี้อาจจะอยู่ที่90ใส่เข้าไปใหม่มันก็90แหละแต่คือจริงๆเนี่ยตัวแบตคือ 100%
1: ครับ
0: แต่ผมก็ตั้งคำถามตรงนี้นะว่าแล้วทำไมไม่เข้าไปหลังบ้าน
1: แล้วไปทำให้มันเป็น 100%
0: เพื่อใช่ถูกไหมพี
1: ่ใช่
0: เทคนิคเชียนต้องเข้ามาแก้ติ
1: ก็ทำให้มันโอเคได้รู้ว่าคันนี้คือแบตใหม่ 100% นะประสิทธิภาพ 100% เต็มไม่ใช่ว่าให้มันเหลืออยู่เท่าเดิ
0: ม
1: เพื่ออะไรอ่ะผมก็ไม่เข้าใจเอาเพื่ออะไรนะ
0: ทำไมถึงยังปล่อยให้เป็นสเตตออฟเฮลของแบตลูกเก่าก็ไม่เข้าใจไม่ทราบได้
1: นะ
0: เนาะนะครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้วอลโว่เองก็เรียกว่าไล่เปลี่ยนแหละเนาะก็ภายในวันที่31สิงหาส่วนการซื้อคืนหลายคนบอกว่าโอ๊ยไม่ไหวไม่มั่นใจเลยอยากจะขายคืนวอลโว่บอกว่าไม่มีนโยบายซื้อคืน
1: ทุกยี่ห้อครับรถทุกยี่ห้อบนโลกใบนี้ไม่มีนโยบายซื้อคืนส่วนการเรียกร้องพวกนี้เห็นนะมันมีเรียกร้องกับทุกรุ่นทุกโมเดลแหละเพียงแต่ว่าปีนึงอาจจะโมเดลนี้อาจจะโดนสักสองคันสามคันในการที่เวลาซ่อมแล้วมันนานไม่จบ

0: ลูกค้าไม่มีรถใช้ก็ร้องเรียนไปบางทีก็แบบโอ้ยช้าจังเลยโอ้ยฉันไม่เอาแล้วฉันขายคืนดีกว่าขอซื้อคืนได้ไหมอะไรเงี้ยไปให้เบอร์ซื้อคืนซึ่งถ้ามันผ่านกระบวนการทุกอย่างหมดแล้วเนี่ยแล้วปัญหาไม่ได้ร้ายแรงอ่ะเขาไม่ซื้อคืนหรอกครับไม่มีทาง
1: นะอ๋อคือตอนนี้ใครจะฟ้องร้องก็เอาว่ากันไปตามกระบวนการตามกฎหมายแล้วกันให้ความร่วมมือ กับสคบเต็มที่ละหมวดโว่เขาว่าอย่างนั้นผลกระทบหลังเกิดเหตุหมวดโว่บอกโอ้โหเยอะยอดขายความเชื่อมั่นตอนนี้ก็พยายามช่วยเหลือดีลเลอร์ด้วยการยกเลิกเป้าแหละฉีดโบนัสให้ดีลเลอร์มีรายได้เพียงพอจะดำเนินธุรกิจแล้วก็เตรียมแนวทางแก้ไขสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าอย่างจริงจังส่วนไอ EX 30ไอรุ่นเนี้ยที่มันจอดอยู่ที่โกดังจอดอยู่ที่โชว์รูมจอดอยู่ที่ลานเนี่ยรอขายเนี่ยไอรถใหม่เหล่านี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้เรื่องแบบจะมีเฉพาะปี24-25บางคันที่ต้องเปลี่ยนลูกค้าขอให้สบายใจ
0: ก็คือเช็คหลอดมาแล้วว่าไม่ได้เป็นทุกคัน
1: ไม่ได้เป็น
0: หลอดเฉพาะหลอดนี้ที่มีปัญหาอะไรเงี้ย
1: อ่ะผมก็ถามต่อเลยแล้ว40แล้วพี่เป็นยังไงบ้าง
0: ก็คงเคสเดียวกันแหละก็ดูทรงแล้วก็คงมาแบบเดียวกันแหละพี่แต่ว่ารอช่วงเวลาจังหวะที่เหมาะสม
1: รออีกสักคันเนี่ยหรอ
0: รออีกทำไมว่ารออีกสักคันสองคันอ่ะให้มันชัดเจนก่อนว่าเอ้ยแน่นอนเลยมาเลยอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวค่อยออกแถลงการตอนนี้ยังคันเดียวอยู่รีบแถลงการไม่ได้เดี๋ยว
1: ผมพูด
0: กระต่ายเป็น
1: นี้เลยนะ
0: เออ
1: ผมซื้อคุณเนี่ย2,490,000เนี่ย
0: อ
1: ผมซื้อคุณแบบคนปกตินะรถที่ผมซื้อคุณมาเนี่ยรถของผมไม่มีส่วนลดอะไรทั้งนั้นเลยในวันที่ผมซื้อซึ่งผมก็ไม่แพ้ผมซื้อเพราะผมชอบถูกไห
0: ม
1: แต่ตอนนี้ผมเนี่ยถือว่าเป็นลูกค้าวอลโว่นะที่พูดอยู่
0: เพราะตอนนี้ถือว่าผมก็เริ่มไม่ชอบแล้ว
1: เออผมเนี่ยซื้ออาจจะไม่ได้ซื้อตัวเองผมซื้อ
0: หา
1: บริษัทถูกป่ะ
0: อ
1: ่
0: าฮะครับผม
1: Above the cloud เนี่ยเป็นลูกค้าคุณ
0: เ
1: พราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอเจนซี่ที่ดูแลวอลโว่หรือวอลโว่ใครสักคนที่ฟังอยู่นะเว้ยไอเรื่อง40ไฟไหม้แล้วคลิปมันเห็นตั้งแต่ก่อนไหม้จนควันออกจนปุ๊ปะจนลุกทั้งคันเนี่ยต้องมีคำตอบ
0: ครับ
1: ไอเรื่องตอบเรื่อง30เนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าไงคุณก็ต้องแก้ไขผมก็รู้สึกดีที่คุณแก้ไขมันถูกต้องเป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วใช่ไหมแต่อีกคันอีกรุ่นหนึ่งที่มันข้ามมาบวกมาอีก10เป็น40เนี่ยไอเนี่ย40เนี่ยมองตาปิดๆอยู่นะว่าจะมีอะไรไหมอย่างน้อยที่สุดว่าโอเคไอคันที่ไม่เป็นแบตหลอดไหนยังไงหรือล็อตไหนที่ไม่ต้องกังวลนะครับอะไรอย่างเงี้ยของผมเนี่ยซื้อคือตอนนั้นเนี่ยผมไปดูเนี่ยมันก็มีรุ่นธรรมดารุ่นปกติไอพวกนี้จะมีส่วนลดประมาณ300,000300,000-400,000แล้วแต่300,000กว่าอะไรเงี้ยแล้วแต่ต่อรองแต่คือไอ้รุ่นที่ชอบเนี่ยเป็น Black Edition
0: ครับ
1: ไม่มีส่วนลดเลยนะครับรุ่นนี้เป็น Limited Run ด้วยภาพปัดมาไปวิ่งสวนลุมอาทิตย์ก่อนยังมีจอดขายอยู่เลย ไม่น่าเลยกู
0: ครับ
1: นะคือเอาเนี้ยวอลโว่คุณแก้ไขเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องแก้ส่วนที่มันมีปัญหาอีกติ่งนึงด้วย
0: ครับผม
1: ผมก็เอาใจช่วยนะฮะอยากให้มีผลการทดสอบอะไรก็ตามแต่ออกมาไวๆจะได้แก้ไขกันให้ถูกจุดอย่างน้อยเฮ้ย40ช่วงนี้อย่าให้เกิน70เหมือนกันนะรอแป๊บนึงอะไรเงี้ย
0: ผมก
1: ็น่าจะดี
0: แต่ว่าเดี๋ยวผมเชื่อว่าน่าจะมีแถลงการแหละอาจจะเร็วๆนี้นะเพราะผมว่าเรื่องไม่น่าเงียบง่ายหรอกนะฮะแล้วอย่างคลิปนี่ชัดเจนมากเลยนะอย่างคลิปเนี่ยที่มันอยู่ในประเทศไทยเนี่ยอย่าลืมว่าถ้ามันได้ออกสื่อสู่สาธารณะแล้วเนี่ยเดี๋ยวสักพักมันจะไปทั่วโลกเลยนะจะบอกให
1: ้
0: มันสามารถไปได้ทั่วโลกบนใบโลกใบนี้เลยนะฮะแป๊บเดียวเองอ่ะไม่ได้เสียแค่ประเทศไทยนะบางทีถ้าต่างชาติเขาเห็นว่าเอ้ยโอ้โหวอลโว่รุ่นนี้มีปัญหาหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะคิดยังไงอ่ะผมว่าเขาเอ๊ะเอ๊ะก่อนแล้วว่าเอ๊ะจะเอาดีป่าวอะไรเงี้ยนะครับ
1: ใช่
0: สวัสดีครับสองเฮียช่วงเช้าผมแนะนำจากบุรพาไปเส้นกาญจนาพระราม2ช่วงเช้าติดหนักติดมากครับเฮียเลี่ยงได้เลี่ยงนะจากจอยบางจากอือห
1: ือเอ้าเหรอ
0: ก็มันเหมือนแบบว่าเส้นกาญจนาไปพระราม2อ่ะคนไปทำงานอ่ะออกนอกเมืองอ่ะอันนี้คือเส้นออกนอกเมืองนะก็เอาง่ายถนนกาญจนาพิเศษทั้งเส้นน่ะจะไม่ตัดออกพระราม2ไม่ตัดออกเดอะมอลล์บางแคก่อนแล้วค่อยตัดออกพระราม2จริงนะครับเขาบอกเคสล่าขาวเป่าที่ด่านได้ 75% แล้วบอกว่าไปเอาเอกสารที่รถแล้วจึงขับหนีไปชนไรเดอร
1: ์
0: ครับเขาเรียกว่าสวยซ้ำสวยซ้อนนะเนี่ยอ
1: าจจะเสีย 15,000 20,000 ประกันตัว
0: ครับ
1: นะ
0: ฮะแต่ยิงไปชนเขาเนี่ยอาจจะเสียหนักกว่านั้นอีกนะฮะ
1: ถูกพี่ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นของไรเดอร์คนนั้นหมื่นกว่าแล้วแล้วยังต้องมีค่าทำขวัญค่าอะไรอีกกับพี่เขาดีๆเชื่อผมนะถ้ามันถ้ามันไม่ได้เกินเยอะใช่ไหมเขาก็จะบอกอ่ะนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งกินน้ำกินท่าให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยว
0: ครับ
1: เขาก็ตำรวจเขาก็ดูสภาพเขาไม่คุยกับเขาดีๆอย่างล่าผลล่าสุดผมไปเนี่ยเกินนิดเดียวนะก็ยังคุยกันรู้เรื่องตำรวจเขาไม่ใจไม้ใช่ละกรรมหรอกพูด
0: นะเขาไม่ใจไม้ใช่ละกรรมหรอกเมื่อวานนี้3คันเลยโดนล็อกล้อวิ่งวิ่งไปเลื่อนยังไม่ทันเลยอ่ะจอดจะ15นาทีเลยนะโอ้โหไม่เข้าใจเลยอ่ะพี่แกไปอารมณ์บูดไปไหนก็ไม่รู้จริงๆก็ไม่ได้ขวางเยอะหรอกนะแหมมันแค่แบบพักรถแป๊บเดียวกำลังรอมาทำอยู่แต่พี่แกนี่ของที่ยังไม่สนใจนะนี่มาจากหน่วยงานนี่เลยบรมราชชนนีเลยนะฮะ
1: มันมาใช่ยังวะ
0: ฮะเขาถือว่าเขาเป็นหมวกส้มเนี่ยเขาไปได้ทุกที
1: ่อ๋อส่วนกลาง
0: ส่วนกลางส่วนกลางส่วนกลางต้องทำเป้าต้องทำเป้าต้องทำรายได้นะฮะ
1: ก็มีก็มี
0: เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เข้าเป้านะฮะจริงๆเข้ามาได้ทุกวันนะผมยินดีนะผมเรียนเชิญเลยครับเพราะผมไม่มีอะไรขวางแล้วเข้ามารบกวนนี่ท้าทายนะให้เข้ามาทุกวันเลยนอกจาก ล้อโล่ง
1: นอกจากนัดเลยทาน่าก็มีกลับมอเตอร์เวย์นี่แหละที่อยากให้ทุกคนเข้า
0: เข้ามาเลยเข้ามาเข้ามาตรวจได้ทุกวันเลยยิ่งสองซอยเนี่ยวัดดงวัดอัมเนี่ยคุณมาเลยแล้วขอโทษนะถ้าคุณอยู่ได้ทั้งวันนะช่วยดูมอเตอร์ไซค์ที่ย้อนสอนหน่อยฮะไอรถจอดไว้เท่าไหร่นะมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนนี่หนักกว่านะจะบอกให
1: ้เฮ้ยโอ้โหบอกเลยหมดเล่ม
0: หมวกส้มนี่มาเลยหมวกส้มนี่เอามาทั้งกองเอามาทั้งแบบกลุ่มเลยก็ได้เอามาอยู่ในซอยให้หมดเลยแล้วดูมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนนิดหน่อยนะ
1: เล่มนึงไม่พอนะใบสั่งอ่ะทั้งนั้นเขียนกันหมึกหมดเลย
0: เอายี่คนละเล่มเนี่ยผมเชื่อว่าถ้ายืนนะคุณได้เบิกทุกวันอะวันละเล่มอะมา10คนคุณได้10เล่มอะผมบอกให้เลยนะนะอ่ะลองดูนะครับคือจริงๆมันต้องขับเคลื่อนด้วยกระแสโซเชียลอย่างเงี้ยนะครับผมนะสวัสดีครับเฮียทั้ง2วอลโว่ B60 ผมจะรอดไหมครับยังไม่มีข่าวนะตอนน
1: ี้ B60 ยังไม่มีนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนะเหมือนจะมีไหม้อยู่บน M81 ป่ะ
0: อ่ะเหรอใช่ไหมว่ะแต่นะลองนี่แล้วลองเซิร์ชดูก่อนว่ามีป่ะอ่ะมาต่อกันเลยดีกว่าข้อความผมบ้านอยู่ตลาดคูนครับ
1: โอเคโอเค XC60 ไฟไหม
0: XC อ๋อ
1: XC
0: XCผมเนี่ยบ้านอยู่ตลาดคูนทรัพย์มาทำงานแถวจตุจักรเข้างาน8:30ผมจะเปิดแบบเลี่ยงค่าผ่านทางก่อนออกจากบ้านก็จะตั้งมาที่ทำงานแล้วจะดูเวลาคาดการที่จะถึงที่ทำงานถ้าเลย 8:20 ผมก็จะซื้อเวลา90 บาทจริงๆผมว่าเลย80ผมก็ไม่มาแล้วนะเพราะตอนที่เราเซิร์ชอ่ะมันอาจจะยังไหลอยู่ไงนึกออกป่ะแต่ตอนที่เราออกมาเนี่ยถ้ามันติดเนี่ยมันโอ้โหมันบอกไม่
1: ถูกมันไหลไปเรื่อยมันจะไหลไปเรื่อย
0: เวลามันขยับเวลามันถีบออกไปเรื่อยๆไงนะฮะเอาง่ายถ้า80นี่ผมว่า810นี่ผมก็ไม่อยากเสี่ยงแล้วนะผมมาสมัยก่อนอ่ะผมทำงานเนี่ย ผมมาสายอ่ะเชื่อบอกว่าผมไม่ตอกบัตรนะ

0: แต่ผมทำงานนะแล้วผมใช้วันหยุดนะใช้เป็นวันหยุดคือง่ายๆผมทำงานบริษัทฟรีอ่ะวันนั้นอ่ะด้วยความรับผิดชอบไงเพราะงานเรายังมีอยู่ไงแต่เหมือนกับเราลาหยุดอ่ะแต่เราไปทำงานนึกภาพออกใช่ไห
1: ม
0: เพราะเป็นความผิดเราเองที่เรามาไม่ทันวันเดือนหนึ่งปีหนึ่งผมไม่ได้ใช้อะไรเลยผมใช้เฉพาะพวกนี้แหละอย่างเดียวแหละนั่นแหละสวัสดีครับทุกคนที่ทักทายมานะครับผมน้องต้นก็ทักทายมานะฮะผมใช้ Avanza ปี2010จะขับไปแพร่และน่านได้ไหมครับต้องดูแลรถยังไงบ้างครับขอบคุณครับเช็คน้ำมันเครื่องเช็คน้ำมันเบรกเช็คน้ำยาหล่อเย็นหรือว่าน้ำหม้อน้ำทั้งหม้อพักทั้งหม้อน้ำแค่นั้นแหละถ้าทุกอย่างยังอยู่ครบสมบูรณ์ดีก็ขับได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับผมแล้วคนที่เมาแล้วขับชนคนอื่นจนเสียชีวิตล่ะครับเนี่ยอันตรายสุดๆอันนี้ถ้ามีการเคสฟ้องร้องกันก็น่าจะติดคุกละครับนะฮะ
1: ถ้านึกย้อนกลับไปจะมีเคสหนึ่งที
0: ่
1: สังคมเขาเรียกว่าอะไรดีให้อภัยได้ไหมที่เป็นเขาใช้ในข่าวเขาจะเรียกจู่หัวกันว่าเสียเบน
0: ซ์อ๋อที่รับลูกเขามาเลี้ยงรับลูกมา
1: อุปการะ
0: เป็นบุตรบุญธรรมใช่แล้วก็ส่งเสียให้เรียนจนจบเลยใช่แล้วก็บวชให้ด้วยคือโอเคก็อาจจะตัวเขาเองก็รับมีความผิดนะฮะรับผิด
1: ในส่วนของคดีความก็ว่ากันไปในส่วนรับผิดชอบก็รับผิดชอบไปด้วย
0: อย่าง
1: เทสลาเนี่ยเป่าได้79มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะ
0: โอ้โหเยอะไหมเยอะใช่ไหมถือว่าเยอะใช่ไ
1: หม
0: ผ
1: ู้ชายเนี่ยลงไปเป่าแล้วผู้หญิงเนี่ยพอลงไปเป่าเสร็จเดี๋ยวมาเอาเอกสารเนี่ยปรากฏผู้หญิงย้ายไปตำแหน่งคนขับไงแล้วก็ไปชนไรเดอร
0: ์โอ้โห
1: เนื้อหามันประมาณนี้ต้องขอบคุณรายการด้วยนะที่บอกมาผมก็ไปนั่งไล่เว็บอื่นเพราะว่าข่าวที่ผมได้มันอัปเดตไม่มีข่าวย้อนเก่าย้อนหลังมาให้
0: เขาบอกว่าต้นบอกว่าสวัสดีครับที่บ้านห่างที่ทำงาน280เมตรผมควรขี่จักรยานหรือรถดอลฟินดีครับต้นดอลฟินต้นน้ำเดือนเถอะคุณกอบอกว่าตั้งใจเอา XC 90มาโอโซนที่ร้านเฮียนัดแล้วร้านยังปรับปรุงอีกเรื่องนึงคือจะปรึกษาเฮียเรื่องขายรถด้วยครับไม่30,000ต้นๆครับ
1: ทำไม
0: เอาแหละของกลัวเปล่า XC 90โทรหาเฮียนัทเลยโทรคุยเฮียนัทเลยนะครับกับผมนะอ่ะหมดเวลานะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันวันนี้ผมไปเฮียนัทลาแล้วสวัสดีครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรค กินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
7: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยพุทธิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซด์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
10: ายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
11: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
12: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
13: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
14: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
15: กอล์ฟทริก
16: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
17: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกอล์ฟทริกครับทาง Active Radio FM 99 MHz ครับผมคทาทองไวยเทียนนท์ครับอยู่กับโปรเตวิทยาคลังดิษฐ์สวัสดีครับโปรครับ
18: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีพี่เจี๊ยบครับ
17: ครับผมวันนี้โปรเตมาพร้อมกับเสียงอันเซ็กซี่เล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ผมรับหน้าที่เป็นหลัก ครับเรื่องราวเกี่ยวกับกอล์ฟนะครับเกี่ยวกับความสุขของการเล่นกอล์ฟนะครับ4689899นะครับแชร์ความรู้สึกนะครับส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้
18: ช่วยจัดรายการด้วยก็ดีครับ
17: นะครับแล้วก็ทาง YouTube นะครับเดี๋ยวเราจะมีการไลฟ์สดด้วยนะครับจะได้พูดคุยกันเรื่องของมาเรียบร้อยแล้วนะครับกอล์ฟทริคมาเรียบร้อยแล้วนะครับพูดคุยกันได้นะครับวันนี้

0: มีเรื่องน่าสนใจมากมายทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันกอล์ฟรายการที่ใหญ่สำหรับฝั่งสุภาพสตรีนะครับยังไม่ใช่เมเจอร์นะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอีกรายการหนึ่งที่มีความสำคัญเพราะว่านี่เป็นรายการอุ่นเครื่องก่อนBritish Open นะครับของฝั่งสุภาพสตรีจะมาถึงในต้นเดือนหน้าสัปดาห์หน้านะครับอันนี้เป็นรายการ ISPS Handa นะครับไปแข่งกันที่นู่นเลยนะครับสกอตแลนด์นะครับเป็นรายการ Scottish Open
1: ครับ
0: ซึ่งแชมป์เก่าเอเรียจุฑานุการนะครับโปรเมของเราก็ร่วมการแข่งขันด้วยแล้วก็มีโปรสาวไทยนะครับลงทำการแข่งขันเยอะแยะมากมายทีเดียวหลายรายชื่อที่คุณผู้ฟังอาจจะได้ยินผ่านหูแบบแผ่วๆยังไม่ค่อยติดหูนะครับรายการนี้เนี่ยเล่นเยอะแยะมากมายทีเดียวเพราะว่ารายการนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นรายการที่จะให้ประสบการณ์กับคนเล่นเยอะมากนะครับจะให้ประสบการณ์กับคนเล่นเยอะมากและสำคัญคือ เงินรางวัล นะครับรายการนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับ2ล้านUS
1: ครับ
0: นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีฝั่งการแข่งขันรายการสุภาพสตรีของไทยนะครับซึ่งแข่งขันวันแรกเป็นรายการสิงห์ NSDF Lady Open นะอันนี้เป็นของไทยแลนด์นะสิงห์นะ NSDF Lady Open 2026แข่งขันที่วินเซอร์พาร์คถนนสุวินทวงศ์นะครับเงินรางวัล 1.5 ล้านบาททีออฟไปแล้วนะครับตั้งแต่7นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วก็ผู้นำขณะนี้นะครับเป็นการนำร่วมด้วยกัน2ท่านนะครับเดี๋ยวเราจะมาตามติดสกอร์กันแบบไลฟ์สดเลยวันนี้เป็นการแข่งขันวันแรกนะครับมีนักกอล์ฟที่ร่วมการแข่งขันทั้งหมด144คนมีทั้งนักกอล์ฟไทยนะครับเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์อินเดียนะครับฟิลิปปินส์รายการนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวอินโดนีเซียออสเตรเลียนะครับมาหมดเลยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เมื่อวันซืนผมได้วันจันทร์ขับรถไปดูสถานการณ์จริงที่สนามมาสนามน่าเล่นมากนะครับ
1: ค
0: อส A คอส B ซึ่งหลายคนเนี่ยคุณสุภาพบุรุษอาจจะบอกว่าสนามสั้นนะคุณเจี๊ยบไม่ค่อยยาวนะครับแต่อุปสรรคในการแข่งขันเมื่อถึงเวลานี้ครับเขาตัดแฟร์เวย์ให้ค่อนข้างแคบนะครับแล้วก็ด้วยความที่มีด็อกเล็กค่อนข้างเยอะสำหรับวินเซอร์กอล์ฟนะครับก็เลยทำให้การแข่งขันครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างโหดเอาเรื่องเหมือนกันนะครับก็ต้องมาดูกันว่าสกอร์ของการแข่งขันเนี่ยจะจบลงที่เท่าไหร่นะครับเช้าๆแบบนี้เนี่ยลมยังไม่แรงนะครับอาจจะตัวเลขขึ้นไปถึง 6-7 อันเดอร์หรือเปล่าเดี๋ยวคอยดูกันแต่ผมเชื่อมั่นว่าช่วงบ่ายเนี่ยลมน่าจะแรงขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะทำให้นักกอล์ฟเนี่ยคงจะต้องต่อสู้กับเรื่องของลมพอสมควรทีเดียวนะครับใครเคยไปเล่นวินเซอร์มีประสบการณ์อย่างไรบ้างเล่าให้ผมฟังหน่อยนะครับเอา A กับ B นะครับจริงๆคอร์ส C เนี่ยเคยไปเล่นแล้วก็เคยไปในแมตช์แข่งขันด้วยนะนานมากแล้วตอนนั้นของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพนะครับพ่อกรีนะคุณสุกรีอ่อนฉ่ำไปชมด้วยตอนนั้นได้เจ
1: อ
0: นะครับแล้วก็หลุมหนึ่งครับเป็นทีออฟที่จะต้องมีอยู่ช่วงนึงต้องเขาเรียกอะไรนะมีบ่อน้ำขนาดใหญ่
1: ครับ
0: 4ใช่ไหมต้องตีตัดน้ำนะครับปรากฏว่าลมหอบออก OB 2ลูกเลยผม
1: เอา
0: ลมแรงชนิดที่เรียกว่าแบบไม่เชื่อครับลูกแรกตีแล้วหอบไปขนาดนั้นยังไงไม่เชื่อขอลองอีกลูกนึงยอมเสียแต้มอ่ะนะฮะแล้วมันก็ออกจริงนะคือตอนตีไปเนี่ยไม่รู้เลยว่ามันจะถูกหอบไปขนาดนั้นหอบไป30หลาครับหอบทางด้านขวาไป30หลานะครับก็เป็นหลุมนึงที่ยากเป็นสนามหนึ่งที่ยากเลยถ้าเกิดต้องเล่นกับลมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าสาวไทยจะเป็นไงบ้าง
1: เป็นสนามที่ไม่ค่อยมีทางตรงนะครับส่วนใหญ่จะเป็นทางโค้งเลยเล่นด็อกเลขเป็นหลัก
0: ใช่ครับเป็นสนามที่ค่อนข้างเอาเรื่องทีเดียวนะครับแล้วก็แจ้งประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ในเวลา14นาฬิกาเนี่ยคุณซิ่งนะคุณเฉลิมวงบวรกิริติขจรเนี่ยก็จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นำเข้ามาคุณซิ่งเนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับก็คือ Omni Golf Launch Simulator
1: ของ Square Golf ครับ
0: ใช่นะครับนำเข้ามาแล้วก็เป็น distributor ด้วยนะ
1: รับ
0: ดูแลเรื่องของ service ด้วยที่อยากจะพูดถึงอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณฟังจะหาว่าอ้าวเชียร์กันเองหรือเปล่าอัดยายกินขนมยายอะไรอย่างนี้ด้วยต้องเรียนนี้นะคุณซิ่งไม่ได้ให้ตังค์ผมนะไม่เกี่ยวนะแต่อันนี้น่าสนใจจริง น่าสนใจอันดับแรกเลยคือในเรื่องของราคาครับราคาเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพที่ให้ได้ก็เป็นธรรมดานะครับเมื่อเวลาผ่านไปเทคโนโลยีก็จะยิ่งราคาถูกลงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตอน Trackman นะครับเข้ามาใหม่ๆนะครับหรือว่าตอน Forsize เข้ามาใหม่ๆนะครับ 400,000 เริ่มต้นนะครับ
1: มีคันนึงครับ
0: มีจนถึง 700,000 นะครับ Trackman 3เนี่ยจำได้เลยนะครับโปรเบนเพชรประเสริฐหิ้วมาให้ชมนะหิ้วมาให้ลองนี่แบบแทบจะประคองมาอย่างกับลูกเลย 700,000
1: มีเคสพิเศษใส่เฉพาะนะ
0: นะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเมื่อเทคโนโลยีนะครับมันราคาถูกลงนะครับก็เลยทำให้ Golf Run Simulator ราคาลดลงเร็วมากๆนะครับอย่างรุ่นที่ออมนินะครับที่คุณซิ่งเฉลิมวงศ์เอาเข้ามาเป็นตัวใช้จำหน่ายเนี่ยนะครับใช้กล้อง4ตัวนะ
1: ครับ
0: นะครับเป็นเทคโนโลยีที่ต้องบอกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนะกล้อง4ตัวเนี่ยคุณต้องโดนแสนแน่ๆนะครับแต่ราคาเนี่ยไม่ถึงนะนะครับไม่ถึงส่วนจะเท่าไหร่เดี๋ยวรอบ่ายนี้นะครับเขาเปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่เท่าที่ผมรู้มาคือใครสนใจนะครับให้รีบหาข้อมูลเอาไว้ก่อนเลยนะครับรีบหาข้อมูลเอาไว้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวพอคุณซิ่งเปิดตัวเย็นนี้เนี่ยนะครับลองรีบติดต่อไปตามตัวแทนจำหน่ายคุณซิ่งไม่ได้เป็นผู้ขายเองนะครับแต่ว่าเป็นผู้นำเข้า
1: ครับ
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังจากนี้ไปประมาณสิ้นเดือนแล้วเนี่ยทางประเทศผู้ส่งออกนะครับเขาจะมีการปรับราคา
1: อีกแล้วเหรออ
0: ืมอันนี้ไม่เกี่ยวคุณซิ่งนะ คือทางรู้เนี่ยเขาปรับราคาขึ้นนะครับตามสถานการณ์โลกที่มันผันผวนอยู่นะครับเขาปรับราคาขึ้นก็เลยทำให้ราคาอาจจะต้องปรับขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจเนี่ยภายในสิ้นเดือนนี้มันจะยันราคาเดิมเอาไว้ได้ถ้าอันนี้ที่ผมรู้มานะ
1: ครับ
0: อันนี้อย่าไปบอกคุณซิ่งว่าผมรู้เดี๋ยวหาว่าไม่ได้ช่วยเขาขายของอย่างเดียวอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ผมได้ยินมานะครับแต่ว่าทั้งนี้นั้นก็เดี๋ยวรอฟังข่าวจากคุณเฉลิมวงศ์ดีกว่านะครับใครสนใจผมว่าหาข้อมูลเอาไว้ก่อนแต่ว่ารีบไปติดต่อกับตัวแทนทางไหนไว้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณต้องเซอร์วิสเนี่ยไออุปกรณ์พวกนี้นะครับหลายคนมักจะนิยมการหิ้วนะครับ
1: มันใช้เวลาด้วยแล้วก็การหิ้วมันจะไม่สามารถเซอร์วิสในประเทศที่ไม่ได้มีตัวแทนจำหน่ายและไม่มีพื้นที่ได้ครับ
0: ถูกต้องนะครับและที่สำคัญคือคุณรู้ได้ไงว่าการที่คุณไม่ได้ส่งเซอร์วิสอย่างเป็นทางการเนี่ยคนที่หิ้วไปเซอร์วิสให้คุณเนี่ยนะครับเขาจะทำได้ 100% เหมือนอย่างที่มันควรจะเป็นและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือเวลาอัปเดตซอฟต์แวร์พวกนี้มันจะต้องมีอัปเดตซอฟต์แวร์ตามมานะครับการที่ไม่ได้รีจิสเตอร์ไว้ในระบบแล้วไม่ได้มีการลงทะเบียนเกี่ยวกับเรื่องซอฟต์แวร์ไว้เนี่ยเมื่อถึงเวลาที่มันจะต้องซอฟต์แวร์เนี่ยสินค้าหิ้วเนี่ยจะมีปัญหาตรงนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับชอบไม่ชอบเป็นเรื่องของท่านลองดูข้อมูลละกันแต่ผมบอกได้เลยว่าราคามันเย้ายวนมากเท่าที่ผมรู้มา
1: ครับ
0: นะคุณผู้ฟังสามารถเปรียบเทียบราคากับต่างประเทศได้เลยส่วนราคาจำหน่ายในไทยเนี่ยเท่าไหร่เดี๋ยวต้องรอเย็นนี้นะครับเราจะได้ทราบกันแต่ว่าถ้าชอบจริงๆผมว่าลองรีบจองเนี่ยคุณจะได้ราคาดีเพราะเดี๋ยวถ้าราคาเขาปรับแล้วอันนี้ใครก็ช่วยไม่ได้นะใครก็ช่วยไม่ได้จริงๆนะครับฝากประชาสัมพันธ์กันมานะครับเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยผมจะไปร่วมงานแล้วก็ถ้ามีโอกาสจะนำมาเล่าสู่กันฟังว่ามันทำอะไรบ้างอ้าวมีสะดมมาด้วยนะ
1: สะดมมาด้วยเหรอ
0: ครับสะดมแก้วกัญชนามาด้วยนะครับมาช่วยคือสะดมเนี่ยเป็นนักกอล์ฟฟิลลิ่ง
1: ครับ
0: ใช้คำนี้ดีกว่านะครับเพราะเวลาสะดมซ้อมเนี่ยนะครับเขาไปซื้อเครื่องฟอร์ไซด์มาจากอเมริกานะครับควอดนะครับรุ่นควอด
1: 4G ควอด
0: ใช่ 4G ควอด
1: นะครับ
0: ที่นู่นแล้วก็ใช้แต่ว่าใช้อยู่บ้านแล้วก็ซ้อมเวลาเขาจะใช้คือใช้ในกรณีที่มันมีความรู้สึกที่มันผิดปกตินิดหน่อยแล้วค่อยใช้แต่ว่าไม่ได้ใช้แบบติดตัวตลอดเวลาซึ่งจริงๆเนี่ยการใช้แต่ละท่านไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะซื้อแล้วติดไว้ที่บ้านเพราะว่าอยากให้ลูกเล่นกอล์ฟอันนี้ก็สามารถทำได้
1: ครับ
0: เพราะว่าเด็กๆเนี่ยครับถ้าเกิดเราไปบอกว่าตีสิลูกเนี่ยเขาคงจะรู้สึกแบบน่าเบื่อแล้วมันก็รู้สึกเหมือน ไม่ได้มีอะไรสนุกเลยนะครับถ้าอยากให้ลูกเล่นกอล์ฟง่ายนิดเดียวครับชวนเขาเล่นเกมนะครับบอกเขาว่ามาเล่นเกมแข่งตีกอล์ฟกับพ่อไม่ลูกนะครับ
1: ครับ
0: ใครชนะเดี๋ยวเรากินไอติมกันถ้าชนะหรือได้ติม2แท่ง
1: ครับ
0: นะครับสอนเด็กง่ายนิดเดียวครับให้เขา รู้สึกว่าเราสนุกและเล่นเกมไปกับเขานะครับแล้วเขาก็จะเริ่มสนุกกับเราถ้าเกิดเรามีอุปกรณ์ที่อยู่บ้านด้วยนะครับเขาจะเริ่มรักในกอล์ฟแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยเขาก็จะเล่นกอล์ฟได้ดีนะครับใครสนใจก็อิมเขาเรียกอะไรคอนแทคมาหลังไมค์ได้เรื่องสอนเด็ก
1: ครับผม
0: นะครับอ่ะเรื่องราวของกอล์ฟโปรเตอ่ะเชิญครับ
1: ก็วันนี้นะครับก็จะมี
0: เสียงน่าสงสารมากเลยครับ
1: วันนี้ก็มีนะครับสำหรับการแข่งขันที่นอกจากของไทยของรายการ ISPS Honda Women's Scottish Open แล้วเนี่ยมันก็จะมีรายการของฝั่ง PGA Tour ก็คือรายการ 3M Open นะครับอันนี้ก็เล่นกันที่นู่นเลยนะครับมีโทต้าเนาะแล้วก็เคยคิดแต่มาแชมป์เก่าก็ลงป้องกันแชมป์นะครับยังไงก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันด้วยนะกอล์ฟเอเชียก็มีเยอะแยะที่ไปเล่นกันหลายคนเลย
0: ครับ
1: นะครับยังไงก็ลองดูนะฮะก็หลังจากรายการของ British Open มาเนาะก็แต่ไม่ค่อยจะมีเบอร์ใหญ่ๆเท่าไหร่นะบางคนก็ไม่ได้มาแต่ที่มาแน่ๆเลยคือสกอตตี้เชมเลอร
0: ์ช่วงนี้เบอร์ใหญ่ต้องไปใช้ตังก่อนฮะเพราะว่าได้ตังกันไปจากเดียวเป็นนะครับก็เอาตังไปจ่ายค่านู้นค่านี้
1: แต่แชมป์เดียวเป็นเขาเป็นนิวซีแลนด์นะแชมป์เดียวเป็นเป็นนิวซีแลนด์
0: ไม่แชมป์ก็ได้ตังเยอะนะเดียวเป็นที่ผ่านมาเนี่ยนะเป็นรายการใหญ่ไม่แชมป์ก็มีตังไปเขาเรียกอะไรมีจ่ายคอสอะไรต่างๆเยอะเลยนะฮะสบายนะฮะใครที่ได้ไปเล่น
1: แล้วก็ทางด้านของ DP World Tour ครับตอนนี้กลายเป็นตัวของ Legend Tour นะครับที่เล่นกันอยู่ก็คือ ISPS Honda ที่เป็นสปอนเซอร์เดียวกับของผู้หญิงนี่แหละ
0: ครับ
1: มาทำเป็นตัว Senior Open นะครับ
0: ครับ
1: เล่นกันที่Perthshire ของสกอตแลนด์นะครับคนไทยไปด้วยนะมีชื่อดังนี้นะครับธงชัยใจดีแล้วก็ธรรมนูญศรีโรจน์นะครับ
0: ครับ
1: ไปลงเล่นกันเรียกว่าเป็นรายการใหญ่ของฝั่งนู้นเขาแหละเมเจอร์ฝั่งนั้นแหละเพราะเป็นคาร์ดจักเหมือนกัน
0: ครับ
1: ซีเนียร์โอเพ่นนะครับลุ้นให้โปรจุ๋มธรรมนูญศรีโรจน
0: ์อื
1: ้อของเราหรือโปรแดง
0: โปรจุ๋มครับโปรจุ๋ม
1: โปรจุ๋ม
0: หลายคนรู้จักในนามโปรแดงแต่จริงท่านชื่อโปรจุ๋ม
1: ฮะโปรจุ๋มธรรมนูญศรีโรจน์ของเราเนี่ยให้สัมภาษณ์ไว้รอบที่แล้วบอกว่าถ้าเขาได้แชมป์เมเจอร์รายการหนึ่งของฝั่งอเมริกาที่เป็นรายการซีนีทัวร
0: ์ครับ
1: เขาให้สัมภาษณ์ว่าถ้าสมมติได้แชมป์ขึ้นมาจะเป็นยังไง
0: ครับ
1: เขาก็บอกว่าเขาคงช็อกนะดู
0: ครับ
1: พอบอกว่าช็อกปุ๊บคนนั้นที่เป็นคนที่ได้แชมป์ก็ให้สัมภาษณ์ว่าเราเป็นห่วงสุขภาพของมิสเตอร์ธรรมนูญศรีโรจน์เราจึงไม่อยากให้เขาช็อก
0: เหรอก็เลยไม่อยากเขาได้แชมป์เหรอ
1: ถูก
0: ไม่ไม่เป็นไรหรอกผมว่าตอนนี้จิตใจพี่จุ๋มแกแข็งแรงแต่แกคงอยากเป็นอยากให้แกได้แชมป
1: ์รายการนี้ผมก็เชียร์พี่จุ๋มนะครับอย่าสัมภาษณ์แบบนี้เลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวไอ้พวกรอบข้างก็จะเป็นห่วงสุขภาพพี่จุ๋มขึ้นมาทันที
0: โอ้ที่ไกลมากนะครับเป็นซีเนียร์ที่ตีไกลมากนะครับผมก็นานแล้วนะประมาณสักร่วมปีแล้วนะผมเคยไปออกทีนึงแล้วเจอท่านอยู่ข้างหลังผม
1: ครับ
0: นะฮะคือรอบซ้อมนะครับไม่ใช่รอบแข่งนะครับรอบโปรแอมนะครับก็ผมก็ทีออฟอยู่หลุม3นะฮะพี่จุ๋มอยู่หลุม2นะฮะ
1: ครับ
0: พอผมลงขึ้นกรีนเสร็จปั๊บพี่จุ๋มมาจากไหนยัดมาโป้งเกือบถึงกรีนนะครับ400ยังมีนะครับโปรจุ๋มเนี่ยโอ้ใจมาก
1: สังเกตข้อหนึ่งนะครับจากการที่ดูทัวร์นาเมนต์นั้นที่พี่จุ๋มเป็นคนเล่นนะครับฝรั่งทุกคนทึ่งกับความสามารถนักกอล์ฟไทยตอนสูงอายุมาก
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หนีไฟ
1: เพราะว่าเวลาไทยสปินเนอร์ฝรั่งเฉยๆแล้ว
0: ครับ
1: แต่ฝรั่งสงสัยเรื่องของการที่ตีช็อต2ให้อยู่บนกรีนแบบเหมือนวาง
0: อืมครับ
1: คำว่าเหมือนวางของเขาเขาไม่ได้แบบว่าถ้าเป็นฝรั่งบอกว่าคำว่าเหมือนจับวางของฝรั่งคือตกตึกเช็คนิดหน่อย
0: ครับ
1: มีคลายตัวเล็กๆแต่ของโปรจุ๋มนงสีโรดของเราเนี่ยเหมือนเอาลูกกอล์ฟไปวางเสียงตึกยังไม่มีเลย
0: ครับ
1: คือตกปุ๊บแล้วก
0: ็นุ่มมาก
1: นุ่มๆแล้วก็ซึมๆอยู่ตรงนั้น
0: ครับ
1: คลายตัวน้อยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ทางฝั่งของต่างชาติเนี่ยเรียกว่ากลัวกันเลยกลัวทั้งที่ว่าเขาจะไม่สบายตอนรับถ้วย
0: ครับ
1: ก็เลยแซงเอาแชมป์ไปก่อนแต่รอบนี้ไม่แน่ใจแล้วครับว่ายังไง
0: เชียร์ครับผมเชียร์พี่จุ๋มนะเชียร์โปรจุ๋มครับเชียร์โปรธรรมนูญเชียร์โปรธงชัยด้วย
1: นะครับ
0: นะครับ
1: ก็เขาจะออกกันช่วง 7:00 นกับ 8:30 นนะครับตามเวลาท้องถิ่นของทางนู้นนะฮะ
0: อากาศเป็นไงบ้างที่นู้น
1: น่าจะยังโอเคอยู่นะเพราะดูสภาพที่ฟีดดิ้งไทม์ขึ้นมาเขาบอกว่าไม่ได้มีอากาศที่น่ากลัวอะไรประตูไอออนไม่เยอะนะครับนะฮะ แล้วก็ฝั่งสาวไทยมีไปอีก2รายการนะฮะรายการที่จะเริ่มเล่นพรุ่งนี้กับรายการอีกรายการหนึ่งก็นู่นเลยครับเรียกว่าสิ้นเดือน
0: ครับ
1: ครับรายการสิ้นเดือนก็จะเป็นของเกาหลีใต้ครับ Aurora World Championship นะครับ2026จัดกันที่เกาหลีใต้นะครับเงินรางวัล 1,000 ล้านวอนนะฮะ
0: 1,000 ล้านวอน
1: ครับผมคำนวณกันเองครับ คนที่ไปแน่ๆเลยนะครับแล้วชื่อขึ้นอยู่ในลีดเดอร์ไม่ใช่ลีดเดอร์ขึ้นอยู่ในฟิลแล้วก็คือทางหน้าของพัชรจุฑาคงกระพันหรือพี่เค
0: ครับ
1: นะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนจากโซนไต้หวันขึ้นไปเล่นเกาหลีแล้วนะครับ นะฮะก็อยู่เกาหลีมาสักพักละนะแล้วก็มีน้องว่านแต่น้องว่านไม่ได้เล่นในรายการนี้นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็อีกรายการนึงมีโปรสายป่านพนรัตน์ของเราไปเล่นช
0: ื
1: ่อขึ้นในฟิลแล้วด้วย
0: ใช่ครับ
1: เป็นสาวไทยคนเดียวที่ยืนหยัดอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับสำหรับ JLBJ ทัวร์รายการ ไดโตเคนตะกุ
0: ครับ
1: ไอยาเน็ตเลดี
0: ้
1: นะครับ
0: ผม
1: จัดกันที่ Queen Hills Golf Club ที่ฟุกุโอกะนะฮะ
0: พา
1: 72
0: ครับ
1: 3636จ้า
0: ครับหวังว่าพายุจะไม่เข้าสัปดาห์นี
1: ้แต่เขาก็ขึ้นมาให้เตรียมขึ้นให้ขึ้นในฟีดให้คนที่จะไปเชียร์ไปดูอ่ะให้เตรียม
0: ร่มไปด้วย
1: นะฮะ
0: คือมีหน้าฟุกุโอกะมีร่มมีฝนแน่ๆนะฮะแต่หวังว่าพายุจะไม่เข้าแล้วกันนะครับ
1: ก็ประมาณนี้ครับสำหรับรายการแข่งขันที่จะมีขึ้นนะฮะ
0: ครับผม
1: และมีคนไทยไปเล่นนะ
0: นะครับฝั่งรายการ ISPS นะครับมีคนไทยสาวไทยใครบ้างเดี๋ยวผมขออนุญาตไล่ชื่อเลยนะครับ
1: ครับ
0: แชมป์เก่านะครับแชมป์เก่าปี2018เอริยาจุฑานุการโปรเมนะครับโปรเมเสือซึ่งกลายเป็นเสือยิ้มยากไปนะปัจจุบันนี้ไม่ค่อยยิ้มแล้วนะครับออกทีออฟกวน1เลยนะครับหลุม1กวน1เลยนะครับ 7:30 น. 30นาทีตามเวลาท้องถิ่นนะครับตามเวลาบ้านเราก็บ่ายโมงครึ่งนะครับ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นนะครับสาวไทยคนที่2นะครับคนถัดมาก็จะเป็นทางด้านของแพตตี้ธวัฒนกิจนะครับออกทีออฟในเวลา 8:03 น. 3นาทีนะครับหรือว่า 2:03 น. 3นาทีนะครับตามเวลาบ้านเรานะครับแล้วก็หลังจากนั้นไปก็จะมีสาวไทยอีกหลายคนทีเดียวนะครับ อัญชิสาอุตมะนะครับออกเวลา 3:09 น. ตามเวลาบ้านเราฝั่งหลุม1นะครับในขณะเดียวกันตรีฉัตรจีนกลับเวลาเดียวกันเลยแต่ว่าฝั่งหลุม10 3:09 น. เหมือนกันนะครับ2ชื่อที่คนไทยอาจจะแบบเอ๊ะไม่ค่อยคุ้นสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็เล่นในแอลแล้วนะครับ
1: เขาเล่นเลดี้ยูเรเปียนทัวร์เป็นหลัก
0: ใช่นะครับ
1: ครับ
0: หลังจากนั้น 3:30 น. ครับชาเนตีวรรณแสนนะครับสาวจากสระบุรีก็ออกในเวลา 3:30 น. ทางฝั่งหลุม1นะครับแล้วก็ตามมาด้วยปาจารีอนันต์ฤกานนะครับอันนี้ตี1นะครับตี1 3นาทีทางฝั่งหลุม1นะ
1: ครับ
0: ดึกกันนิดนึงใครที่เชียร์ปาจารีนะครับโปรเมียว
1: มีดึกกว่าครับ
0: พิชยายุบลครับตีหนึ่งครึ่งนะฮะโอ้โหดึกเลยนะครับก็สาวไทยที่ร่วมกันแข่งรายการนี้เยอะแยะมากมายส่วนโปจีโน่นะครับทิติกุลอยู่เมืองไทยนะอยู่เมืองไทย
1: ไม่เล่นเน
0: า
1: ะ
0: ไม่เล่นครับอยู่เมืองไทย
1: ครับ
0: มาฟิตอยู่ร่างที่กรุงเทพวันก่อนไปออกที่อมตะ
1: ครับ
0: นะครับอมตะแล้วก็ไปซ้อมนะครับโปคริสก็อยู่ที่นู่นโค้ชอยู่ที่นู่นจะเดินทางในช่วงต้นเดือนนี้นะครับสิ้นเดือนนี้จะไปละจะไปที่อังกฤษเลยนะครับก็ส่งแรงใจเชียร์ด้วยเพราะว่าตอนนี้เธอฟิตเรื่องร่างกายเต็มที่เลยนะครับเพราะรู้ว่าไปเล่นที่นี่เนี่ยถ้าสุขภาพร่างกายไม่ได้เนี่ย
1: โหด
0: มันเหนื่อยกว่าปกติแล้วมันจะโหดกว่าปกติเนื่องจากต้องเล่นกับลมนะครับก็ส่งแรงใจเชียร์สาวไทยของเราด้วย
1: ครับผม
0: รายการนี้ไม่น่าจะมีปนาธิบดีทำไปชูถ้วยให้อะไรให้ไม่มี
1: ฮะ
0: ไม่เกี่ยว
1: เกี่ยวอะไรกับคนนั้นน่ะไม่เข้าใจ
0: ยุ่งไปหมดเลยช่วงนี้ชีวิตเขาเนี่ยเขามีทุนแบบปลาแมนหรือเปล่ากดจมูกแล้วแปลงร่างเป็นตัวเขาได้ 4-5 คนอะไรเงี้ย
1: ปลาแมนครับท่านผู้ฟัง
0: แก่แก่มากนะเก่ามาก
1: ปลาแมนครับท่านผู้ฟัง
0: เป็นการ์ตูนที่สนุกนะฮะ 4689899นะครับส่งข้อความมาร่วมพูดคุยร่วมจัดรายการกันได้นะครับ
1: okay.
0: ใครสนใจเรื่องอะไรเมื่อกี้ผมถามไว้ว่าใครเคยเล่นที่วินเซอร์บ้าง ชอบอะไรประทับใจอะไรส่งข้อความเข้ามาห้ามตอบว่าชอบปลาคราฟที่บ่อข้างหน้านะครับตัวใหญ่ดีไม่รับ
1: เนี่ยกำลังจะพูดเลย
0: นะวินเซอร์อาหารอร่อยด้วยนะครับใครว่างก็ไปเชียร์สาวไทยได้ครับ
1: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาต่อในช่วงที่2นะครับ
2: กอล์ฟทริคดำเนิน

0: ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กยูทูบเพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
5: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี
6: ่สนุกเกอร์99
5: รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
7: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพMCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
0: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรค คกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็ง

0: แปลกติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
1: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 น.ถึง 12 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
4: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของกอล์ฟทริกนะครับใครสนใจปรึกษาเรื่องวงสวิงได
5: ้ได้ครับผมป่วยอยู่ป่วยเป็นไข้อยากตีกอล์ฟยังไงให้ดีขึ้นถามตอนนี้ได้เลยครับ
4: อ๋อต้องทำยังไงครับ
5: อันดับแรกก
4: ็นอนเถอะพ่อเอ้ยตามยาแล้วพักผ่อนเถอะครับ
5: อันดับแรกก็มีน้ำอุ่นติดรถไว้ครับอันดับที่สองคือเกเตอร์เลดอย่าให้ขาดนะฮะ
4: จริงๆถ้าเวลาป่วยนะครับดีที่สุดเลยนะครับอันนี้แชร์กันนะครับประสบการณ์ตรงนะครับเวลาเคยป่วยในช่วงของนักกีฬาเนี่ยแปลกมากเวลาฟิตร่างกายเต็มที่เนี่ยมันเหมือนร่างกายมันจะเปราะบางมาก
5: ใช่
4: มากนะครับร่างกายมันถึงพีคแล้วเนี่ยจะป่วยง่ายมากแล้วถ้าจะให้ดีที่สุดนะครับถ้าป่วยรู้สึกว่าป่วยนะนอนเลยครับทานวิตามินซีแล้วนอนเลยนะครับนอนให้ได้สัก10 ชั่วโมงเนี่ย
5: ครับ
4: จะทำให้ฟื้นตัวได้เร็วมากขึ้น
5: ครับ
4: นะครับเพราะถ้าปล่อยให้เป็นไข้เนี่ยก็อาจจะยากเลยนะครับเพราะว่ากว่าจะกลับมานะครับมีท่านฟังถามข้อความเข้ามาว่าคุณซิ่งเปิดตัวที่ไหนนะครับเปิดที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวซอยอารีนะครับแต่ว่าต้องขออภัยแทนคุณซิ่งด้วยเนื่องจากสถานที่เนี่ยค่อนข้างเล็กนะครับก็เลยไม่ได้เปิดแบบพับลิกไม่ได้เปิด 100% อ่ะ
5: ไม่ได้เปิดใหญ่
4: ใช่เปิดเฉพาะสื่อมวลชนแล้วก็คนที่สนิทกันนะครับสื่อมวลชนเองก็ยังต้องขออภัยบางท่านที่ไม่ได้เชิญนะครับเพราะว่าสถานที่เนี่ยมันจำกัดจริง
5: ๆ
4: นะครับเนื่องจากตรงนั้นเนี่ยเป็นเบย์ซ้อมได้ด้วยนะครับก็เลยมันมีกิจกรรมหลายอย่างแล้วคนจะค่อนข้างเยอะแกก็กลัวว่าเดี๋ยวจะดูแลได้ไม่ทั่วถึง
5: ครับ
4: นะครับก็เลยเปิดเป็นแบบกึ่งๆ private นิดนึงแต่เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะคอยติดตามข่าวสารได้นะครับ
5: ผมก็
4: ครับ
5: พูดถึงแล้วพี่พูดกันเลย
4: พูดถึงเรื่องของ Golf Sim นะครับหรือว่า Golf Run Simulator เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีเยอะมากนะครับ
5: ครับ
4: เริ่มผมขอใช้คำว่าทะลักได้ไหมทะลักเข้าสู่ประเทศไทยของเราเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็มีตัวเลือกเยอะมากจริงๆใครที่กำลังผมเชื่อว่ามีหลายท่านอ่ะมองหาอยู่อยากจะเอาไปติดบ้านใช่ไหมครับอยากจะเอาไปติดบ้านแล้วก็อยากจะใช้ในการซ้อมไม่ว่าจะเป็นซ้อมอินดอร์เอาท์ดอร์นะครับ
5: ครับ
4: ต้องพิจารณาให้ละเอียดนะครับเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยมันไม่สามารถใช้เอาท์ดอร์ได้นะครับเนื่องจากปัญหาเรื่องของการต้องเสียบสายชาร์จตลอดเวลาม ีนะครับหรือบางรุ่นนะครับจะใช้เทคโนโลยีเรื่องของกล้องนะครับก็จะมีขีดจำกัดเรื่องของการดีเทคอาจจะไม่แม่นยำเท่ากับไรด้านะครับแต่พอใช้ไรด้ามันก็จะมีปัญหาเรื่องของการจับภาพที่ไม่สามารถที่จะจับภาพได้เรียลไทม์แบบ Impact นะครับจะโชว์ให้เห็นได้ว่าขณะ Impact เนี่ยภาพ Super Slow Motion มันเป็นยังไงก็จะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องปลอบตัวเองให้ได้ว่าเราต้องการอุปกรณ์นี้นะครับ Golf Run Simulator เนี่ยเพื่อใช้ประโยชน์ด้านไหน
5: เอาจริงเอาจริงๆอย่างที่พี่เจบอกใช่เลยครับแล้วก็สิ่งสำคัญสำหรับท่านผู้ฟังที่ใจบอกว่าอยากจะมี Golf Sim เป็นของตัวเองฉันอยากจะมี Run Monitor ของตัวเองจังๆเนี่ย
4: ครับ
5: ต้องคำนึงถึงเรื่องหลักๆอยู่2เรื่องนะครับอันดับ1คือซื้อไปทำไม
4: อ
5: ันดับที่2คือซื้อเพื่ออะไร
4: อือ
5: แล้วอันดับที่3คือซื้อแล้วจะใช้มันขนาดไหน
4: อื
5: อันที่1คือซื้อไปทำไมซื้อไปทำไมคือ1คุณต้องการดูค่าต่างๆที่เป็นค่าตัวเลขทศนิยมหรือตัวเลขหลัก
4: ๆครับ
5: ที่มากกว่าปกติแล้วก็เน้นการทำทุกอย่างให้เป็นลักษณะที่สามารถเก็บ data ได้เป็นหลักเนี่ยคุณถึงจะใช
4: ้ครับ
5: ต่อมาคือซื้อไปทำไมก็คือไอ้ซื้อเพื่ออะไรคือคุณจะใช้กับไอเทมไหนมากกว่ากัน
4: ครับ
5: เพราะอย่างที่พี่เจบอกไปแล้วว่ามันจะมีหลายเทคมากหลายลักษณะมากสมัยก่อนก็จะเป็นอินฟราเรด
4: ใช่
5: แล้วก็มาเป็นอินฟราเรดบวกกล้อง
4: ครับ
5: แล้วก็เป็นกล้อง
4: ครับ
5: กล้องเพิ่มจำนวน
4: ครับ
5: กล้องบวกเซนเซอร์ไฮสปีดเพิ่มจำนวนเป็นเรดาร์เรดาร์เพิ่มจำนวนแต่ละตัวก็จะมีเขาเรียกว่าความแตกต่างกันในเรื่องของการคำนวณ
4: ครับ
5: นะครับแล้วก็จะได้ค่าที่ออกมาเรียกว่าดิฟกันดิฟกันไม่มาก
4: ครับ
5: นะครับ
4: วิธีหนึ่งที่จะทำให้เรารู้ตัวได้ว่าเราควรหรือว่าเราเหมาะสมกับกอล์ฟลอนซิมูเลเตอร์แบบไหนนะครับง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยมีสนามดิวิ่งเลนส์ที่ให้บริการแบบอินดอร
5: ์
4: นะครับกอล์ฟลอนซิมูเลเตอร์นะครับ
5: yeah.
4: หลากหลายมากแล้วแต่ละที่เนี่ยก็มีความหลากหลายในเรื่องของอุปกรณ์ตัวนี้เหมือนกัน
5: ครับ
4: เพราะฉะนั้นก่อนที่จะเลือกซื้อนะครับลองไปใช้บริการดูก่อนลองไปใช้บริการดูก่อนว่าที่นั่นเนี่ยเขาใช้เครื่องแบบไหนนะครับวิธีเลือกก็คือเราพยายามเลือกร้านที่เขามีรุ่นที่เราสนใจอยู่นะครับ
5: สมมุติน
4: ะครับสมมุติว่าเราสนใจTrackmanนะครับก่อนอย่างก่อนจะซื้อTrackmanเนี่ยเราต้องรู้ว่าเฮ้ยTrackmanมันเอาท์ดอร์ได้อินดอร์ได้นะครับแทร็กรูปได้จนถึงจุดตกอะไรทุกอย่างนะครับแล้วค่อนข้างเสถียรหนักหน่อยนะครับรับได้กับราคาอ่ะก็ลองไปดูสถานที่หรือว่าสนามไดที่มันมีให้บริการแท็กแมนนะครับว่าเป็นรุ่นไหนนะครับทำบริการอะไรยังไงบ้าง
5: ครับ
4: แต่ถ้าเกิดหลายคนอาจจะบอกว่ามันใหญ่ไปมันแพงไปนะครับหลายแสนลองดูเครื่องหลักหมื่นนะครับก็ลองไปดูสนามไดอินดอร์ที่เขาใช้เครื่องแบบเล็กๆก็มีเยอะ
5: สกายแท็กอะไรเงี้ย
4: ใช่
5: ลองไปดู
4: นะครับฟอร์ไซส์นะครับก็มีเยอะ
5: ฟอร์ไซส์ก็แสนนี
4: ่นะก็มีอยู่เพราะฉะนั้นต้องไปลองก่อนนะครับไปถึงมันจะต้องไปลองก่อนแล้วเวลาจะซื้อนะครับอีกอันหนึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญมากๆก็คือการซื้ออุปกรณ์พวกนี้คือการซื้อเทคโนโลยีนะครับยิ่งใหม่เท่าไหร่คุณยิ่งได้เทคโนโลยีใหม่เพิ่มขึ้นเท่านั้นตามเวลาที่มันเกิดขึ้นนะครับในขณะเดียวกันนะครับมันก็จะมาพร้อมกับเรื่องของการแมนเทนนหรือว่าการซ่อมบำรุงที่จำเป็นจะต้องมีการดูแลอย่างต่อเนื่อง
5: แล้ว
4: ไม่ใช่ซื้อแล้วใช้อย่างเดียวนะครับของแบบนี
5: ้แล้วตัวที่เป็นอินดอร์กับตัวที่เป็นเอาท์ดอร์มีการแมนเทนเนนที่ต่างกัน
4: ใช่
5: เพราะการแมนเทนเนนตัวอินดอร์จะแมนเทนเนนเรื่องของการอ่านค่าแล้วก็ค่าอัปเดตภายในอุปกรณ์แล้วภายนอกแล้วการคาลิเบตแต่การดูแลพวกตัวที่เป็นเอาท์ดอร์ได้เนี่ยมันต้องดูแลด้วยว่าไอ้ตัวที่เป็นตัวรับส่งสัญญาณ receiver ทั้งหลายแหล่ตัวที่เป็นกล้องดูทั้งหลายแหล่มันต้องได้รับการบำรุงอยู่แล้ว
4: ครับ
5: แล้วก็ไอ้พวกนี้ครับที่ราคาก็จะสูงหน่อยนะฮะยังไงก็เลือกซื้ออันที่มันมีศูนย์นะ
4: ครับอย่าซื้อเพราะว่าจะชวนเพื่อนมาเล่นที่บ้านเด็ดขาดเลยนะครับเพราะมันไม่มาครับ
5: มันไม่ได้
4: ขนาดเอาซื้อเสร็จเอาบอกเอาสเต็กเนื้อเข้าล่อแถมเครื่องดื่มสีม่วงน้ำองุ่นมันยังไม่มาเลยครับ
5: ใช่เหมือนใครสักคนหนึ่งอ่ะที่ส่งมาให้ผมตอนนั้น
4: บ้านเขาก็มีไปไม่ขนาดวันก่อนอ่ะผมส่งรูปสเต็กแล้วชวนคนไปดูบิทิโซเพ่นด้วยกันที่บ้านเขายังไม่ไปนะคุณผู้ฟัง
5: เอกฝนเขาน่ารักด้วยนะ
4: เขาบอกเขาไม่กินวัวเนี่ยนั่งอยู่ข้างผมแม่เราก็หาเพื่อนดูเดี๋ยวเป็นซะหน่อยนะไม่มีใครไปดู
5: โอ้ยถ้าเป็นสเต็กปลาวิ่งไปแล้ว
4: คุณคีก็มัวแต่สอนอยู่นั่นแหละนะฮะ
5: เ
4: ออนะมีข้อความเข้ามาครับโปรเตครับ
5: ครับได้เลยนะครับ
4: คุณเทวินนะครับ
5: นะครับ
4: บอกว่าสวัสดีครับโปรทั้งสองท่าน
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับน่าสงสารโปรเตมากเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วรักษาสุขภาพนะครับ
5: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับพี่เทวินครับคุณณัฐสรบอกว่าสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่เต
5: สวัสดีครับ
4: คุณรัฐผาดบอกว่าสวัสดีครับพี่เจี๊ยบโปเต
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณรัฐผาดครับพี่เจี๊ยบเวลาสวิงไม่ดีพี่เจี๊ยบจัดการวงสวิงตัวเองยังไงครับหมายถึงเวลาออกรอบจริง นะครับ
5: มีพี่เจี๊ยบเวลาสวิงไม่ดีผมไม่เคยเห็นนะ
4: มีจริงๆมีทุกคนแหละครับมันเป็นเรื่องปกติ
5: แต่ผมเห็นดู
4: จากเทวดาแล้วคุณ
5: ผมเห็นดูจากอันนั้นเขาเห็นผมใช้แต่เพื่อนพี่เจี๊ยบ

0: ที่ไปด้วยกันเห็นใช้ยอดข้าวเป็นหลัก
1: ถ้าเอาง่ายๆที่สุดเลยนะสำหรับผมเนื่องจากผมเป็นคนที่ไม่มีเครื่องดื่มสีทองเวลาออกรอบอยู่แล้วนะครับจะไม่มีเรื่องของดีไฮเดรตเข้ามาเกี่ยวข้องนะผมจะดื่มแค่เกลือแร่อะไรเงี้ยเพราะนั้นเรื่องตัดไปคือสวิงไม่ดีเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นได้เมื่อบางครั้งเนี่ยอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลครับหลุมพา5จะเอาคือจะเอาคือมันต้องเร่งตั้งแต่ทีออฟเลยใช่ไหมครับแล้วบางครั้งพอมันเออร์เลอร์เนี่ยก็จะรู้เลยว่าไอ้เราหลุดโซนละหลุดโซนความถูกต้องละคือผมจะมีโซนของผมอยู่คือก่อนเล่นนะครับมันจะมีทิ้งโซนกับเพย์โซนใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ก่อนทีออฟเนี่ยผมจะมีทิ้งโซนอยู่ผมจะเล็งไปที่จุดกลางแฟร์เวย์แล้วก็เอาตรงนั้นแค่นั้นสวิงนี้นะฮะจะสวิงลมตอนที่ทำพรีช็อตรูทีนก็จะคิดเอาตรงนั้นแรงแค่นี้แล้วก็สวิงไปเลยนะครับแล้วถ้าเกิดมันมีช็อตไหนเล่งโป้งขึ้นไปแล้วมันเออร์เลอร์มิวออกขวาลวบเข้าซ้ายหรืออะไรก็แล้วแต่ผมจะกลับมาคิดทันทีเลยว่าอันนั้นผมเออร์เลอร์ละไม้ผมมันไม่เออร์เลอร์หรอกมันใช้มาล้านครั้งก็ตีเหมือนเดิมแต่คือเราเออร์เลอร์แล้ววิธีที่จะแก้ปัญหาที่สุดคือ
0: ครับ
1: ลดความเร็วของสปีดลงมา1เกียร์ครับลดลงมาเลย
0: ลดต้นทุนความเร็วลงมาซะ
1: ลดนี่คือลดตั้งแต่ตอนทำพีช็อตรูทีเลยนะครับคิดใหม่ตอนทำพีช็อตรูทีเลยว่าลดความเร็วลงมานะลดลงมา1เกียร์นะนะครับแล้วก็สวิงไปตามจังหวะเดิมนะครับเน้นเทมโปนะครับ หรือว่าเน้นให้มันคอมเพรสบอลฟอลโลว์ทรูนะครับให้มันสบายๆไม่ต้องเร่งอย่าไปเร่งเด็ดขาดแล้วมันก็จะกลับเข้าสู่วงสวิงเองอันนี้หมายถึงสวิงนะครับถ้าสวิงบอลหลุดครับนะครับเอาไปใช้ได้นะครับเอาไปใช้ได้นะครับไม่สมุลิกสิทธิ์แล้วลองดูนะครับผมว่ามันเป็นแนวทางที่ช่วยได้นะครับรวมถึงถ้าเกิดใครไปเจอโดนวางยานะครับอย่างเช่นล่าสุดเลยเนี่ยไปออกมาใช้ GT อยู่แล้วโดน GTS ยัดเข้ามือมา
0: ครับ
1: ลองดูสิพี่อันนี้เขาเรียกโดนวางยานะครับในขณะที่กำลังมีการต่อสู้กันอยู่ด้วยนะมันก็ต้องใส่สิครับได้ GTS มาอยู่ในมือ เรียบร้อยครับปลิวนะนะก็คือดึงลงมา1เกียร์นะครับวิธีแก้คือดึงลงมา1เกียร์ก็จะช่วยได้นะครับ
0: ครับผมนะฮะ
1: โปเตนี่เจริญเติบโตดีมากครับทานอะไรเป็นพิเศษครับเห็นแป๊บๆผมตกดีจังอ๋อผมโปเตเจริญเติบโตดีมาก
0: ไม่ทราบเหมือนกันครับ บอกตรงๆนะฮะ
1: โปเตจะไปเดินแบบตามถนนที่มันแบบนกเยอะๆไม่ได้นะ
0: นั่นมาอีกแล้ว
1: แซวเล่น
0: ไม่ก็โดนประจำแหละเรื่องหัวเป็นรังนกเนี่ยเพราะว่าผมได้มาจากทางฝั่งคุณพ่อครับฝั่งคุณพ่อมีเชื้อสายอินเดียนิดๆ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: แขกนิดๆมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับ
1: จริงๆสวยนะผมหยิกหย่องนะผมชอบนะ
0: มันน่ารำคาญกันนะ
1: และมันคือไม่เอาเราไม่คุยกันเรื่องผมเนี่ยพูดอะไรกัน
0: คนอื่นเขาจะแบบว่าผมฟูเขาก็จะฟูหรือว่าเขาก็จะตั้งขึ้น
1: ครับ
0: แต่ของผมว่าพอมันฟูถึงจุดหนึ่งมันจะเป็นแอปโฟธรรมชาติโดยที่ไม่ต้อง
1: ดีสวยออกน่ารักดี
0: มันรำคาญเวลานอน
1: นึกไปถึงวงอะไรแอปบ้าคาราบ้าอะไรเนี่ย
0: แอปโอ้โหเก่าได้ใจเหมือนกันนะ
1: แล้วพี่เจี๊ยบพัดเดียวสบายดีนะครับช่วงบอลโลกสบายครับแต่ว่านอนดึกโอ้โหต่อเนื่องเลยบอลโลกก็ดูเยอะแหละแต่ว่าบอลโลกเนี่ยผมจะดูเฉพาะคู่ที่ไหวนะครับอย่างคู่ชิงคู่รองเนี้ยก็จะดูแต่ว่าคู่รอบก่อนหน้านี้ก็จะดูรอบเป็นดูเป็นไฮไลท์ซะเป็นส่วนใหญ
0: ่
1: นะครับส่วนที่ดึกนี่คือดึกบิทิโซเพ็ดครับต่อเนื่องแล้วเกินแล้ว
0: พอดึกจริง
1: มันดึกแล้วเนี่ยร่างกายมันเช้าตื่นไปซ้อมไม่ไหวนะครับตื่นไปซ้อมไม่ไหวจริง
0: ครับก็นะยังไงก็ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพมันด้วยครับ
1: คร
0: ับ ผมคนหนึ่งก็นอนดึกอะไรจริงสุขภาพตอนแรกไม่ได้มีปัญหาเลยนะรู้สึกแค่ว่าแบบอาเจ็บคอนิดหน่อยเริ่มรู้ตัวแล้วก็เลยพักผ่อนแบบปกติก็เลยขึ้นมานิดนึงนะครับ
1: ครับผมขออนุญาตสลับไปแจ้งผลการแข่งขันรายการวินเซอร์พาร์คของไทยแอลนิดนึง
0: ของเราสองครับว่ามาเลย
1: ผู้นำนะครับขณะนี้เล่นมาแล้ว9หลุมนะครับผู้นำเนี่ยเป็นนักกอล์ฟอเมเจอร์นะครับพิมอะไรนะ
0: ปิมป่านครเหรอ
1: ใช่ปิมป่านครนำอยู่นะครับ3อันเดอร์เท่ากับพนาลายมีสมอัดนะครับแล้วก็พริมาธรรมรักษ์หรือว่าเมื่อก่อนคือใช้ชื่อว่าพาริมาธรรมรักษ์นั่นเองอันนี้ L นะครับ LPGA นะฮะแต่ว่า L เลยครับ US LPGA เลยแต่ว่ากลับมาเล่นเมือง

0: ไทยแล้วนะครับ
1: ที่เปลี่ยน
0: คือมาธรรมรัฐใช่นะครับก็กลับมาเล่นเมืองไทยแล้วนะครับ3อันเดอร์เท่ากันมือใหญ่ๆทั้งนั้นน่าชมนะครับน่าชมทั้งนั้นรองมาด้วยคะแนน2อันเดอร์ก็เป็นเฮอร์มี่คอนสแตนติโนจากฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็มีภูสนิสานะครับภูสนิสา
1: ครับ
0: เอกการทองนะครับ
1: โอ้
0: เป็นเมเจอร์แล้วก็พลินดาโพกันนะครับคนนี้ก็ไม่ธรรมดานะมือต้นๆของไทยแอลนะ
1: คนเมื่อกี้ชื่ออะไรนะครับขออีกรอบ
0: ภูสนิสา
1: โอ้ถ้าทางจะบ้านรวย
0: ทำไมครับ
1: เอกการทอง
0: เอกการทองเอ้คุณนี
1: ่เอานะคนป่วยเล่นอะไรก็ขำหน่อยเถอะ
0: นะคร
1: ับ
0: น่าไปชมนะน่าไปชมมากรายการนี้ชมฟรีนะครับชมฟรีไทยแอลพีจีเอนะครับ
1: พี่ละป้าฝากถามมาครับพี่เจี๊ยบตอนนี้สวิงทุกวันไหมครับ
0: สวิงทุกวันไหมไม่ครับ
1: เคลียร์กันเองนะคำถามว่าแต่ละคำถามสิกันเองนะ
0: คำถามพี่สวิงพี่ละป้านี่ต้องคิดสองรอบอ่ะแล้วค่อยตอบ
1: เดี๋ยวผมมี
0: ผมรู้พี่หมายถึงอะไรครับไม่ครับพี่ครับ
1: เดี๋ยวผมมีเรื่องอุปกรณ์มาฝากนิดนึงนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวอัปเดตมันสุกแน่ๆล่ะทั้งเซตเลยแต่นี้ขอพูดก่อนคือเป็นตัวของฝั่ง14ครับ
0: ครับ
1: 14ของญี่ปุ่นนี่ก็เป็นเหล็กนึงที่เรียกว่าทำออกมาได้ดีในระดับหนึ่งหลายคนบอกว่าจะพรีเมียมไหมผมรู้สึกว่าก็อยู่ในเกณฑ์Urban Brandของทางญี่ปุ่นที่ถ้าคุณรู้จักดีๆคุณก็จะรู้ว่าของมันดีจริง
0: เอลบนะ
1: ใช่ใช้เอลบได้นะครับในบางตัวก
0: ็บวกดีกว่า
1: ไม่ในบางตัวก็เอลบจริงๆนะแต่ตัวที่เอบวกก็มี
0: ใช่
1: ฮะเราก็มาฝากกันด้วยตัวนี้ครับก่อนจะจบรายการก็คือแหละตัวของ TC8 Forgeนะฮะก็เป็นตัว TC8 นี่แหละนะฮะ TC8 คืออะไร TC คือตัวที่เป็นตัว cavity 8ก็คือเล่งง่ายก็คือตัว TC เนี่ยถ้าจริง TC ก็จะมีตัวที่เป็นแบบว่าเลขยากๆก็จะเป็นตัวเล่งน้อยๆนะครับสำหรับฝั่ง14นี่คือ3เนี่ยน้อยสุด
0: ครับ
1: 3 5 7เนี่ย91และ IQนั่นแหละครับก็จะเป็นตัวง่ายตัว8ก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างง่ายนะครับ
0: ครับ
1: เหล็ก7จะอยู่ที่หลอด31
0: โอ้โห
1: ง่ายไหมล่ะเหล็ก7ก็คือเหล็ก6แล้วเหล็ก8คือ35นะครับก็คือเหล็ก8ก็คือเหล็ก7อ่ะก็เหล็ก7กับ34อ
0: ่
1: ะนะฮะ34 32เนี่ยก็คือปั๊มเบอร์เลื่อนนั่นแหละเอาง่าย
0: ๆครับ
1: นะครับพิชชิ่งอยู่44นะครับเหล็ก9อยู่39เหล็ก5อยู่24เหล็ก4อยู่21นะฮะอันนี้เป็นตัวที่ปั๊มขึ้นมาแล้วก็มีเรื่องของออฟเซตที่ไม่ได้เยอะมากแต่ใบค่อนข้างจะมีความกว้างและใหญ่นิดนึงเอามาสำหรับนักกอล์ฟที่ต้องการเรื่องของการชดเชยความผิดพลาดนะครับแล้วก็ดีไซน์ที่ตีง่ายมากๆนะฮะ
0: ครับ
1: เป็น full 100% forged นะครับแล้วก็ใช้ตัวคาร์บอน25นะครับ forged ก็จะนิ่มหน่อยนะฮะการที่ติดมามีหลายตัวให้เลือกมากคุณจะเอาก้านอินเฮ้าส์ของเขาก็ได้หรือคุณจะเอาก้านที่เพิ่มเติมก็ได้นะครับ
0: ครับ
1: แต่อินเฮ้าส์ของเขาก็จะเป็นสไตล์ก้านของเขาเองก็คือก้านพวก FS นะ FS 90 FS 70 FS 70นี่ก็จะเป็นก้านกราไฟละนะฮะแล้วก็มาอีกทีก็จะเป็นตระกูลของ NS Pro Modus ทั้งหลาย
0: ครับ
1: นะฮะเริ่มตั้งแต่ Modus Tour 105 110115 120นะฮะ system 325นะครับก็ไล่กันมามีทั้ง950 850แล้วก็ซีลอดด้วยสำหรับสาวๆหรือสำหรับ
0: ครับ
1: พวกผู้ชายที่ต้องการจะตีของง่ายๆนะครับแล้วสำหรับคนที่ต้องการจะตีความเป็นก้านอเมริกาแต่มีความเป็นญี่ปุ่นจะพูดยังไงดีนะ
0: เฟิร์มนิดนึง
1: นุ่มกว่าก้านขายสต๊อก
0: นี่เป็นอเมริกาไม่ได้โหดจนเกินไป
1: ใช่ครับก็จะมีพวกDynamico HT Dynamico 105 Dynamico 58เนี่ยF200หนักไม่มากเนี่ยเข้ามากันนะครับ
0: คร
1: ับแล้วก็มี KBS Tour ด้วยแล้วก็มีตัวของ Rayune อันนี้เป็นกราไฟต์ดีไซน์นะฮะตัวของ MCI ก็มี Dual Travel ก็มีนะครับ
0: ครับ
1: คอยของ UST Mamiya ก็ใส่มาให้ด้วยแล้วก็มีให้เลือกด้วยกัน2สีคือสีที่เป็นทรงบรอนซ์แบบไหน
0: แชมเปญเขาเรียกสีแชมเปญ
1: นั่นแหละ
0: นะคร
1: ับผมไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนยังไง
0: ออกประกายทองเขียว สวยๆนะครับ
1: แล้วอีกอันนึงก็จะเป็นสีตัวที่เป็นสีชาโคแบล็ก
0: ครับ
1: ครับออกมาให้เลือกสรรกัน
0: ชาโคแบล็กเนี่ยค่อนข้างสวยทีเดียวเพราะว่ามันจะไม่ใช่เป็นดำแบบเงาๆอ่ะมันจะเป็นแบบดำกึ่งๆด้านนะครับ
1: ซาตินนิดๆ
0: ใช่สวยนะครับไม่ได้กรอติ้งมา
1: สำหรับคนที่อันนี้ที่เอามาบอกกันเพราะว่าหลายๆคนเคยถามมาว่าไม้กอล์ฟอย่าง14หายไปไหนบอกกำลังมาใจเย็นๆนะฮะเดี๋ยวเราวนไปดูคำถามในสมัยไอ้คำถามของ YouTube กันหน่อยดีกว่าเข้ามาเยอะเชียร
0: ์ครับ
1: พี่เลซี่บอกว่าแอมนี่โหดๆกันทั้งนั้นใช่
0: ใช่ครับใช่น้องสาวๆรุ่นใหม่เนี่ยโอ้โหแล้วส่วนใหญ่เนี่ยไม่มือเนี่ยคือมือโปรแล้วแต่ว่าไม่ยอมไปเทิร์นโปรเพราะว่ายังติดเรื่องของทุนการศึกษาอยู่หลายคนได้รับทุนการศึกษาจากระดับมหาวิทยาลัยในไทยเองแล้วก็ในต่างประเทศนะครับก็เลยยังเป็นแอมอยู
1: ่ครับ
0: นะครับ
1: ยังอีกหนึ่งบางคนเรียนไม่จบสองคือกำลังศึกษาต่อที่เพิ่มขึ้นและใช้ทุนยาวขึ้น
0: ครับ
1: นะฮะสวิงจริงๆครับไม่ใช่คำว่าตีครับพี่
0: รับว่าสวิงจริงๆก็นะอย่างที่บอกครับไม่ทุกวันผมจะเข้ายิมอาทิตย์ประมาณ2วันนะครับขึ้นอยู่กับความสะดวกแล้วก็จะซ้อมเนี่ยถ้าวันไหนเข้ายิมก็จะแค่ชิปพัดนะครับก็เลยแค่ชิปพัดส่วนใหญ่แล้วก็
1: ไม่งั้นเดี๋ยวการเมื่อฉีก
0: ใช่แต่ว่าคือส่วนใหญ่ที่น้อยที่สุดตอนนี้คือออกรอบไม่ค่อยออกรอบเดือนหนึ่งเฉลี่ยตอนนี้เหลือแค่2ครั้งเองนะครับน้อยมากไม่ได้ออกเลยนะครับอยากทราบว่าเวลาสวิงไม่ดีท้อใจจะดึงตัวเองยังไงครับจะดึงตัวเองยังไงสำหรับผมนะผมมีคำเดียวเลยนะเหมือนกับเป็นวิธีคิดเดียวกับที่เราพัดอะครับ
1: ครับ
0: สวิงดีอะพี่อันนี้ขออนุญาตนำไปใช้ได้เลยนะสวิงดีเรามีเป็นล้านครั้งที่ผ่านมา
1: อ
0: นะเหมือนกันเราพัดลงมาแล้วเป็นล้านล้านลูกพี
1: ่
0: เพราะฉะนั้นในเมื่อเราทำได้เราต้องทำได้อีกครับคิดแค่นี้นะครับจริงอยู่ครับหลายคนจะถียงว่าเดี๋ยวนี้ร่างกายไม่เหมือนเดิมคุณเจี๊ยบนะครับน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นนะครับนอนน้อยลงนะครับแต่ทุกปัจจัยครับมันก็เป็นปัญหาถ้าเกิดเราผ่านปัญหานี้ได้ก็คือเราข้ามบันไดขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำมาแล้วเคยทำมาได้เราก็ต้องทำได้อีกนะครับแต่เมื่อไรก็ตามถ้าเราเจออะไรที่ยากๆแล้วเราไม่เคยทำมาเลยขอให้คิดอย่างนี้ครับถ้าไทเกอร์บูทมันทำได้อะมันก็สองมือสองเท้าหนึ่งหัวเหมือนกัน
1: อ
0: ะเราก็ต้องทำได้ครับจะดีไม่ดีไม่รู้แต่เราก็ต้องทำได้เริ่มจากทำไม่ดีก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆพัฒนาไปพี่
1: จริงๆอันนี้
0: ผมมีอยู่แค่2
1: อันนี้ผมเห็นด้วยสิ่งที่พี่เจี๊ยบบอกจริงครับไทเกอร์วูดส์ทำได้พี่เจี๊ยบก็ทำได้ครับใช่ผมจำได้พี่เจี๊ยบพี่ผู้หูพี่บอกไว้อะ
0: ใครครับ
1: พี่โจ
0: ครับ
1: พี่โจที่อย
0: ู่
1: พี่โจครับบอกว่าพี่เหมือนไทเกอร์เลย
0: ครับคือจะแซวอะไรครับ
1: เขาบอกผมว่าอย่างเงี้ย
0: จริงๆนะครับก็คืออันเนี้ยผมเคยได้จากลูกศิษย์แล้วกันนะครับเคยมาตอนนั้นนานมากแล้วนะเกือบ 6-7 ปีแล้วนะครับคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อของเขาสอนว่าถ้าเห็นคนอื่นทำได้ก็ต้องทำให้ได
1: ้
0: นะครับแล้วอันนี้มันเป็นแรงจูงใจภายนอกพอไปเรียนในเรื่องจิตวิทยาแล้วก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นเรื่องของแรงจูงใจภายนอกที่ทำให้เกิดความรู้สึกฮึกเหิมหรือว่า aggressive ในใจเล็ก
1: ๆ
0: นะครับที่จะทำให้เราเนี่ยมี target มีเป้าหมายที่จะไปตรงนั้นให้ได้ถ้าเราเห็นคนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้ครับเท่ากันทุกคน
1: ของผมฝั่งญี่ปุ่นสอนมาครับ
0: ครับ
1: บอกว่าเมื่อตีเสียไปแล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: อาจารย์ญี่ปุ่นผมเซนเซเขาสอนผมว่าใบไม้ถ้าตกลงไปน้ำมันตกไปบนน้ำม
0: ัน
1: ก็ต้องไหลไปตามน้ำ
0: ครับ
1: เราจะไปดึงมันกลับมาไม่ได
0: ้ครับ
1: นะเพราะถ้าเราดึงกลับไปลงไปดึงมันกลับมาแสดงว่าเราต้องลงไปเปียกในน้ำเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดอะไรขึ้นปล่อยมัน
0: ครับ
1: ปล่อยมันไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวค่อยไปเอาใหม่หลุมหน้า
0: ครับ
1: เหมือนดอกไม้ดอกไม้ไม่สามารถอยู่ได้ตลอดเวลา
0: ครับ
1: ดอกไม้มันให้บานให้เราเห็นชื่นชมแล้วมีความสุขกับมันณเวลานี้
0: ญี่ปุ่งเป็นไอเดียแบบตะวันออกสุดๆเลยญี่ปุ่ง
1: ผมนั่งฟังตอนที่เรียนกอล์ฟกับเขา
0: อันนั้น
1: ฟังแล้วแบบ
0: โอ้โห
1: อาจัด
0: ส่วนผมเนี่ยก็นั่นแหละครับถ้าเมื่อใดก็ตามท้อใจก็ต้องให้หยุดเลยหยุดพักนิดนึงนะสมมุติซ้อมๆอยู่แล้วมันตีไปแล้วหยุดพักเลยแล้วกลับมาพิจารณานะครับเหมือนทางธรรมะแหละพิจารณาด้วยข้อเท็จจริงว่าเราเคยทำได้ไหมโอเคเราเคยทำได้แต่ไอช็อตที่ล่าสุดที่ตีไปทำไมมันเสียนะก็หาเหตุผลให้เจอครับอ๋อเราเหนื่อยนะเพราะฉะนั้นพักสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวลองใหม่พี
1: ่
0: นะ
1: ครับ
0: หรืออ้าวเราเจ็บนะพักสักนิดนึงแก้ไขปัญหาก่อนแล้วค่อยกลับมาเล่นใหม่
1: น
0: ะครับ
1: YouTube ไม่ใช่กอล์ฟทิปออนกอล์ฟทิปออนไลน์จะออนไลน์ทีเมื่อไหร่ครับเทกอล์ฟทิปก็ออนไลน์วันพุธเนี่ยแหละครับ
0: ครับ
1: ถามน้องน้องน้องตัดต่อแล้วก็ตอบบอกว่าออนไลน์ทุกพุธนะครับ
0: ครับผม
1: พี่เจี๊ยบพัดเดียวคืออวยพรให้หนึ่งหลุมมีแค่พัดเดียวครับ
0: โอ้ขอบคุณครับพี่เช่นกันครับขอบคุณทุกคน
1: ว่าพี่เจี๊ยบเป็นเสือนะไม่ใช่ลูกเจี๊ยบนะโปเตใช่ครับพี่กู้หูเขาก็บอกว่าเขาเป็นเสือครับเป็นไทเกอร์
0: ไม่หรอกครับผมยังมีอะไรต้องเรียนรู้อีกเยอะครับพี
1: ่โอ้โหพี่ครับ
0: นี่โดยเฉพาะจากโปเตนะสอนผมได้ดีมากเลย
1: โอ้ไม่จริงอ่ะ
0: โปคิวอีกคน
1: พี่สอนผมอยู่
0: อยากได้รับคำสอนจากโปคิวอีกที
1: เฮ้ยอย่าไปดึงเข้ามาช่วงนี้เขาวีซ่าเขาได้น้อย
0: เอาละเอาน้ำสาร
1: ช่วงนี้วีซ่าเขาได้น้อย
0: คุณผู้ฟังส่งเข้ามาทาง489899ยังพอมีเวลานะครับ จะไปเทปกอล์ฟทริคออนไลน์อ๋ออันนี้คือโปรเตตอบไปแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับวันพุธครับ
0: เขาจะไปเทปอีกเมื่อไหร่วันพุธ
1: ไม่ที่จะออนอ
0: ๋อโอเค
1: แต่ถ้าจะไปถ่ายเทปอีกเมื่อไหร่นี่เดี๋ยวต้องรอ
0: เดี๋ยวนัดอีกทีนึงนะครับเออสุกเสาร์นี้ถ้าเกิดใครสนใจนะครับที่ AC มีฟุตจอยไปเดโมนะรองเท้า
1: เย
0: ่นะครับรุ่นใหม่ใครสนใจจะเข้าไปลองแล้วใส่ตีได้เลย
1: OSL
0: ไม่ใช่ครับตัว
1: พี่เมีย
0: ไม่ใช่รุ่นของให้จำชื่อไม่ได้
1: แม
0: ่เขาไม่ได
1: ้แต่ต้องมีแหละแต่ต้องมีหลายตัวไปแหละครับ
0: ครับผม
1: โอเค
0: โอเคเวลาหมดแล้วครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณทุกข้อความนะครับโอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับวันนี้ผมคทาทองไวยทานนท์นะครับและโปรเตวิทยาคังดิษฐ์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนMCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: 99 Music Room

0: สดใสผ่านเสียงเพลงไปพร้อมกันในช่วง Smooth Kisses กับ DJ พึ่งณภัสนันท์จงสงวนพร้อมเสิร์ฟเพลงรักสุดฟินเพลงฮิตสุดละมุนแถมนั่งเมาเล่าเรื่องอัพพลังบวกพิเศษทุกวันจันทร์มาเช็คดวงประจำสัปดาห์ไปกับ
1: หมอแก้จ๊ะเอ๋ดวง
0: สแตนบายเป็นเพื่อนคุณจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึง4โมงที่ Smooth FM 105.5
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02 201 6195-6หรือคลิก www.mport.net

0: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที่
1: Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
2: ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรถ้าคุณมีของดีเราคือคนที่จะทำให้เสียงของคุณดังกว่าใครเปลี่ยนร้านของคุณให้เป็น Talk of the Town พร้อมสร้างคอมมูนิตี้ไปกับเรา
3: The Collab Project
2: Smooth 105.5 เปิดรับ Business Partner ทุกสายธุรกิจจะเป็นร้านอาหารสุดชิคคลินิกสุดปังฟิตเนสสุดคูลหรือธุรกิจบริการทุกรูปแบบมาร่วม Collab ไปด้วยกันเปลี่ยนผู้ฟังให้กลายเป็นลูกค้าของคุณมาเป็นคู่คิดที่สร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณและผู้ฟังของเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-201-6522
4: For advertising, please call 02201-6515.
5: Smooth your life, smooth music, smooth 105.5.
1: Live from the heart of Bangkok, this is Smooth 105.5, your new number one hit music station.

0: 69 Music Room อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: รู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลีก้าสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีก้าเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 นถึง 6:00 นทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป๊าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talkทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cord Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cord ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cord Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
8: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
10: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิพงศ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: อ้าวจบแล้วนะครับโหมันมากเลยคุณดอนฮะ
1: ครับ
0: เพลงของเอลตันจอห์นใช่ไหมฮะ
1: ลิตเติ้ลฮะ
0: อ๋อลิตเติ้ลจอห์น
1: ครับ
0: เออขอบคุณเพลงจากฟิลิปลาวด้วยนะฮะเออลิตเติ้ลจอห์นนี่เขาคือใครอ่ะคุณดอนฮะ
1: ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: อ้าว
1: เออฟิลิปลาวไปขุดมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนก
0: ัน ฟิลิปลาวบอกว่าพี่เพลงนี้กำลังดังฮะ
1: เหรอ
0: เออวงเดียวกับไทยทศมิตรหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะใช่ไหมค่ายเดียวกันค่ายเดียวกันค่ายของคุณหรือเปล่าคุณอะไรนะที่เป็นนักร้องนำของวง
1: คุณโอมคุณโอม
0: ค็อกเทลอ่ะน่าจะใช่นะ
1: ใช่
0: ค่ายอะไรนะอะไรจำไม่ได้แล้วนะฮะค่ายอะไรนะวามลามบอกผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะเอาลามบอกผมไม่รู้เหมือนกันนะครับเอ้าก็ต้อนรับเข้าสู่รายการรอบลูกกีฬาก่อนนะครับ ในวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569นะครับโอ้โหเร็วมากนะ
1: ครับ
0: ฟุตบอลโลกเหมือนผ่านไปไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยผ่านมานี่จะสัปดาห์หนึ่งนะคุณดอสบรรยากาศของฟุตบอลโลกกันเน
1: า
0: ะเออนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ช่วงนี้บอลโลกก็อาจจะเงียบเหงานิดนึงเด
1: ี
0: ๋ยวเราจะมุ่งหน้านะมุ่งเน้นเข้าสู่การแข่งขันเอเชียนเกมน
1: ี
0: ่ซึ่งก็กำลังจะเปิดฉากขึ้นแล้วนะครับผมเมื่อวานนี้ก็ได้รับการยืนยันนะคุณดอนนะว่าช่อง9กด30ขอเรานะครับจะร่วมถ่ายทอดสดด้วย
1: เฮ้ย
0: นี่เป็นหนึ่งในช่องที่ถ่ายทอดสดนะ
1: ครับ
0: กับหลายๆช่องนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นทางระบบอะไรนะ OTT ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: วอลเลย์ทอมหรือว่าระบบสตรีมมิ่งอ่ะ
1: เ
0: ป็นของ AS Play นะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: แต่ว่าช่อง9ถ้าระบบออกสัญญาณแบบเอทีวีอ่ะช่องก้าของเราก็จะอยู่ในนั้นด้วย
1: ครับ
0: นี
1: ่
0: สุดยอดได้ยอมเมื่อวานนี้ยืนยันแล้วคุณดอ
1: ส
0: ครับผม
1: ครับ
0: อืม
1: ตรงนี้แมวก็ต้องบรรยายดิ
0: ก็ต้องมีต้องมี
1: เลย
0: แมวต้องมีบรรยาย
1: ครับ
0: บรรยายอยู่แล้ว
1: อ่
0: พีพีทีวีก็ยืนสดเนี่ยใช่ไหม
1: เม
0: ไทยรัฐทีวีด้วยไ
1: หมน่าจะหลายหลายช่อง
0: หลายช่องแหละเออก็ฝากติดตามกันนะครับ
1: ทีสปอร์ตอะไรงี้มั้ง
0: อ๋อเหรอ
1: น่าจะมีมั้ง
0: ต้องมีนะ
1: ทีสปอร์ตแล้วก็เอสเพย์เปล่า
0: เออใช
1: ่เออ
0: เอออ่ะนะฮะก็ฝากติดตามกันนะครับ
1: ครับ
0: เอาเข้ามาคุยกันหน่อยเซล89899แล้วก็ทางSPS นะก
1: ับ
0: ส่วนออนไลน์นะครับอย่าลืมไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกันนะทางบ้านแดงก็คือ Facebook บ้านฟ้านะครับเอ้ยบ้านแดงก็คือ YouTube เนาะ
1: บ้
0: านฟ้าก็คือ Facebook แล้วก็บ้านดำนะครับ TikTok ก็เข้ามากดไลค์กดให้กำลังใจน้องๆกันได้นะครับ
1: เออ
0: เมื่อวานนี้คุณดอส
1: ครับ
0: สรุปแล้วเนี่ยเราจะเจอกับกัมพูชาจริงนะฮะในการแข่งฟุตบอลชายไง
1: ครับ
0: ตอนแรกผมก็บอกเอ๊ะมันจะเจอกันหรือเปล่าฮะสุดท้ายมันจะเกินจริงคุณรถ
1: เออ
0: เป็นไงได้ดูป่ะฮะ
1: ไม่ได้ดู
0: พอดีคุยกับพวกสายวอลเลย์ไงพวกคุณนิคคุณไรนี่เนี่ยฮะ
1: อ๋อ
0: ก็ถามว่าเอ้ยสรุปแล้ววอลเลย์บอลไทยเนี่ยเราเจอกัมพูชามั้ยเจอจริงคุณรถ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: ซึ่งเส้นทางมันไม่น่ามาเจอกันนะเนาะ
1: อือ
0: ปรากฏว่ามาเจอกันเฉยคุณรถฮะ
1: ครับ
0: ครับผมเออใช่มั้ยอันนี้คือวอลเลย์บอลCV ครับในเลกที่2นะ
1: ครับ
0: ในครั้งที่6นะครับเมื่อวานนี้ไทยเจอเวียดนามก็ยิงสดทางเรียกเป็นช่อง Gmail มั้ง
1: อืม
0: น้องคุณโดนเนาะ
1: ใช่
0: ครับผมก็เอาชนะเวียดนาม3-2เซตคุณรถ
1: ครับ
0: โดนก่อน2เซตนะฮะเอาคืนนะครับ23 25 15 25 25-18 25-21และ15-12คุณรถสุดยอดนะ
1: ครับ
0: ครับผมก็สามารถเก็บชัยชนะได้นะครับใช่ไหม
1: ใช่
0: เป็นนัดที่สองนะนี่คือการแข่งในซีวิลีกที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: อืม
0: อ้าวแบบนี้ก็ชนะสองเกมเตะเซ
1: อ่า
0: อ้าว
1: ก็เป็นที่หนึ่งกลุ่ม
0: แล้วกัมพูชาวันนี้ยังไงฮะคุณโดนะ
1: ครับ
0: เจอเขาสิ
1: ก็ไปเจอกัมพูชาไ
0: หมรีแมตช์นะ
1: อืม
0: อ้าวฮะเพราะว่าเราเจอเขารอบรองใช่ไหมวันก่อนอ่ะเลขสองเลขแรกอ่ะ
1: สนามแรก
0: แพ้1-3ไง
1: เออ
0: แล้วกัมพูชาดันมาเจอกันด้วยนะคุณโดนะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: ครับ
0: กัมพูชาชนะฟิลิปปินส์เฉยคุณโดน
1: อืม
0: ครับ
1: ครับ
0: เป็นที่สองอ่ะเน
1: า
0: ะใช่ไหม
1: พอนัดแรกเขาแพ้อินโดนีเซีย
0: อืมอืม
1: อืม
0: เอ๊แต่ว่าถ้าอินโดนีเซียแพ้ฟิลิปปินส์ทำไงคุณโดน
1: อ้าว
0: อ้าว
1: คงไม่แพ้หรอกมั้ง
0: ไม่แพ้หรอกเนาะ
1: เออ
0: เออ
1: ครับ
0: เพราะว่าอินโดจะง่ายกว่านะคุณโดนะ
1: ใช่ใช่
0: จะไปเจอเวียดนามหรือเมียนมานะซึ่งอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์เนี่ยเดี๋ยวเจอกันวันนี้ตอนเวลา19 นาฬิกาครับของเรานะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคุณโด
1: ครับ
0: วันเสาร์นี้นะติดตามได้นะ 15.30 นะฮะจะเจอกับอันดับ2ของกลุ่ม A ก็คือกัมพูชาฮะ
1: ครับ
0: เอาละสิมาเลเซียแบบนี้
1: ฮะ
0: ต้องรอดูนะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: คลิป
0: ก็เนาะอินโดนีเซียเจอน่าจะเจอเวียดนามนะคุณดดว่าไหม
1: ก็เวียดนามน่าจะชนะพม่าได้แหละ
0: เนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: ก็ติดตามนะ
1: ครับ
0: โค้ชปาร์คนะนำทีมไปนะฮะสุดยอดนะครับโอ้กัมพูชาเนี่ยก็เก่งนะชนะฟิลิปปินส์ได้คุณดด
1: ครับ
0: รอเจอหนุ่มไทยนะไทยอินโดชนะฟิลิปปินส์นะฮะ
1: ก็เขาเป็นแชมป์สนามแรกนะกัมพูชาทำเป็นเล่นไป
0: มันนะ
1: ครับ
0: ครับก็เราชมทีมวอลเลย์บอลชายไทยนะตามหลังก่อนแล้วก็แซงกลับมาชนะเกือบหลับแต่ว่าก็กลับมาได้นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนกัมพูชาก็ว่าโอ้โหมือเซตของเขาเนี่ยหน้าตาเหมือนกระโดดนะฮะตัวเบอร์17มั้งอ้วนๆนิดนึงอ่ะ
1: ครับ
0: ครับโอ้หน้าตาเหมือนกระโดดเลยฮะ
1: แต่ไปดูชื่อดูอะไรเขาก็เหมือนเป็นคนกัมพูชานะไม่รู้โอนเอินมามากหรือเปล่า
0: ครับ
1: นะครับ
0: เ
1: นี่ยชื่อมันก็ดูเป็นทางหน้าตาอะไรคล้ายๆคนกัมพูชาอยู่
0: ใช่
1: ครับ
0: ครับแล้วก็วอลเลย์บอลนะฮะก็ไปล่าสุดเนี่ยก็จับสลากเรียบร้อยนะครับทีมชายโหหนีไม่พ้นอินโดนีเซียจริงๆแล้วเนี่ยฮะ
1: อ
0: ันนี้คือวอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมนะ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ก็จับสลากกันตอนประมาณสักบ่ายสามนะครับที่ไอจีและนาโกย่าไอจีคือเป็นจังหวัดนะส่วนนาโกย่าเป็นเมืองนะครับที่ญี่ปุ่นนะคุณดอสเราอยู่ในกลุ่ม B ครับเจออิหร่านอีกแล้วโอ้โหหนักนะ
1: ครับ
0: อินโดนีเซียฮะและคีกิสถานครับส่วนญี่ปุ่นยังอยู่สาย A นะปากีคาซัคสถานและอุซเบกิสถานครับ
1: ครับ
0: นั่นคือทีมชายนะคุณดอสนะ
1: ทีมชาย
0: ติดตามนะ
1: ก็รอดยากอยู่เหมือนกัน
0: ไม่น่ารอดเดี๋ยวรู้เนาะโอ้อิหร่านด้วยอ่ะ
1: เขาก็ระดับโลกอ่ะอิหร่านเขาเพิ่งแข่งในเนชั่นลีกอ่ะ
0: โอ้เก่งอ
1: ่ะแล้วก็อินโดนีเซียนี่เหมือนเราก็เพิ่งแพ้มานะ
0: ครับ
1: รายการ ABC มั้งใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็อาจจะช่วยแล้วกันนะครับตอนนี้สำหรับทีมชายนะทีมชายนะครับก็ของเรากลุ่ม B
0: ถูก
1: ส่วนทีมหญิงก็ของเราอยู่กับไทเป
0: หนักไหม
1: ไทเปนะครับชายที่ไทเปคีกิสถานแล้วก็มองโกเลียก็ไม่ได้หนักมากนะครับ
0: ครับ
1: ตามฟอร์มตามทรงก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ
0: น่าจะเข้ารอบได้นะเขารับรองได้คุณรถ
1: ใช่
0: ไม่น่าพลาดเนาะเพราะเราก็อยู่ในทีมวางไง
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นนะอยู่สายเดียวกับอินโดนีเซียเนาะใช่ไหม
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็สายเอมีญี่ปุ่นอินโดนีเซียเนปาลนะครับสายบีนะครับก็มีจีนนะครับมีจีนมีคาซัคสถานแล้วก็ฟิลิปปินส
0: ์ครับ
1: นะครับสายซีมีไทยชายนิทไทเปคีกิสถานมองโกเลียแล้วก็สายดีเวียดนามเกาหลีใต้ฮ่องกงแล้วก็กาตาร์นะครับ
0: ครับ
1: สายดีน่าจะลุ้นสนุกหน่อย
0: สายดีนะ
1: เวียดนามเจอเกาหลีใต้นะครับ
0: ครับ
1: ก็เพิ่งเจอกันใน ABC มานะครับ
0: ครับผมนะฮะก็ลุ้นแล้วก็ติดตามกันนะ
1: ครับ
0: นะครับนี่คือจับสลากนะครับของศึกเอเชียนเกมนะครับส่วนวอลเลย์บอลหน่อยไหมคุณดอสเป็นยังไงทีมจีนสุดยอดเนี่ยใช่ไหมคุณดอส
1: ครับ
0: แม่เป็นไงฮะก็โอ้เอาชนะอเมริกาได้นะ
1: ใช่
0: โอ้ยจีนกับอเมริกาเอ้ยจีนเนี่ยหลังๆก็ตกไปนะ
1: จีนคือจีนเขาชอบใช้ไม่รู้อันนี้แกมาทรงเดิมหรือเปล่านะแต่บางทีไอ้รอบคัดเลือก
0: อ่
1: ะรอบคัดเลือกชอบส่งชุดแบบไม่ค่อยจัดเต็มอ่ะ
0: ครับ
1: รอบแรกอ่ะเพราะว่าบางทีเขาก็ไปในฐานะเจ้าภาพอยู่แล้วไง
0: อ
1: ันเนี้ยทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยเขาเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วรอบสุดท้ายอ่ะใช่ไหมล่ะแกก็บางทีก็จะไม่ค่อยจัดเต็มเท่าไหร่แล้วก็มาเน้นๆในรอบสุดท้ายนะครับอเมริกานี่มาในฐานะอันดับหนึ่งนะ
0: ครับ
1: อันดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเรียบร้อยแพ้จีน2ต่อ3เซตนะครับก็ตกรอบเลยนะครับจีนเข้าไปเจอกับตุรกีในรอบรองชนะเลิศนะครับ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้ตุรกีก็ทุบแคนาดามา3ต่อ1เซตนะครับ
0: ครับผม
1: ส่วนอีกรอบรองอีกคู่นึงก็จะไปอิตาลีเจอกับบราซิลนะครับ
0: ครับ
1: ก็รอบรองชนะเลิศจะแข่งวันที่25นะครับจะแข่งวันที่25นี้นะจ๊ะ
0: ครับผม
1: ก็คือวันเสาร์นะครับ
0: วันเสาร์นะโอเคนะฮะเอ้าก็ติดตามกันนะครับอื่นๆต ตุรกีก็ยอดเยี่ยมคุณดอนเนาะ
1: ครับ
0: ชนะแคนาดาฮะ
1: ใช่
0: เห็นว่าวากัสโหดมากใช่ไหมฮะ
1: อืม
0: โอ้โหแม่โหดจริงนะตุรกีชุดนี้นะคุณดอน
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช
0: ่เออ
1: ก็โหดตรงวากัสเนี่ยแหละฮะโคตรเก่งเลย
0: ก็โอ้มันนะ
1: อ่าฮะ
0: ทางมโนแม็กนะคุณดอน
1: ครับ
0: อิตาลีเจอบราซิลนะฮะจีนเจอกับตุรกี
1: ครับอ
0: ิตาลีเจอบราซิลเนี่ย15นาฬิกานะครับวันนี้สิใช่ไหมวันเสาร์ขอไป
1: วันเสาร์วันเสาร์
0: วันเสาร์นะแล้วก็จีนเจอกับตุรกีหรือว่าเติร์กีเย่นะฮะ
1: ครับ
0: ครับผมบราซิลก็โหชนะญี่ปุ่นมาเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: อ
0: ิตาลีก็ชนะเนเธอร์แลนด์มานะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อ
0: ีกคนนูมาป่ะคุณรถ
1: คนนูน่าจะมานะ
0: เห็นไหมเห็นว่าหลังจากนี้เธออาจจะได้เห็นเธอน้อยลงกันเน
1: า
0: ะเพราะว่าเห็นว่าเธออาจจะแบบยังไงล่ะอาจจะเฟดออกไปเนาะ
1: ครับ
0: เพราะว่าได้มาหมดแล้วเนาะ
1: ใช่
0: แชมป์ต่างๆนะอีกวานูนะปอล่าอีกวานูนะฮะ
1: ครับ
0: นักตบตัวตบของทีมชาติอิตาลีไงเออนะครับ
1: เดี๋ยวไปดูรายชื่อให้นะครับอิตาลีนะ
0: เป็นยังไง
1: รอเป๊ปเดี๋ยวมันต้องย้อนไปดูวันก่อนก่อนแป๊บหนึ่งว่าอีโกนูนี่มาหรือเปล่าแต่มีอะไรนะชื่อรัสเซียน่ะเออนะครับอิตาลีเนี่ยเจอเละอิตาลีบ็อกสกอร์นี
0: ่มีไหม
1: ตื่นอีโกนูมานี่ไง
0: มานะ
1: มานะครับมีอันโตโปวาพวกเนี้ยซิลล่าตัวเก่งๆก็มาครบออโรดานีซี่อะไรพวกนี้นะ
0: เอาดานีซี่มานะ
1: เออก็เจอ
0: โรกับเมอร์เซ
1: สใช่
0: ครับผม
1: เจอกับบราซิล
0: นะฮะ
1: บราซิลก็เดี๋ยวไปดูรายชื่อก่อนสิแต่บราซิลเห็นมีโรซามาเรียอยู่อ่ะ
0: อ๋อโรซามาเรีย
1: ใช่สนใจอยู่คนเดียวเลย
0: อ้าว
1: หน้าตาดีฮะ
0: ครับ
1: นะครับมีอนาคริสติน่าเบิร์กแมนโรซามาเรียนะครับแต่ว่าก็ไม่มีกาบี้นะเออสำหรับบราซิลนะครับ
0: ครับอ่ะก็ฝากติดตามกันนะครับ
1: ครับ
0: เนาะเอาแล้วบอลชายยังไงเราจับสลากแล้วคุณรถดูหนักหนาสาดไหมเป็นไงบ้างอ่ะ
1: ก็อยู่ญี่ปุ่น
0: ก็โอเคนะผมว่ามีสิทธิ์เข้ารอบอยู่นะ
1: เออ
0: พอได้เนาะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: ก็มันก็จะญี่ปุ่นหนักอยู่ทีมเดียวมั้ง
0: เออ
1: ใช่ไหมอีกสองทีมเป็นลาคีกิสกับฮ่องกง
0: กับฮ่องกงอันไม่น่า
1: ก็ไม่เท่าไหร่ไม่น่าม
0: ีปัญหาทั้งหญิงทั้งชายเราเจอจับภาพญี่ปุ่นหมดเลยนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าบอลหญิงหนักคุณรถ
1: เอออ
0: ยู่สายเดียวกับเวียดนามฮะ
1: ฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ชลิสไทเปด้วยนะ
1: อืม
0: แต่ว่าของบอลหญิงเนี่ยจะอันนั้นหน่อยคุณรถ
1: ครับ
0: เพราะว่าบอลหญิงเขาจะต้องมีอันดับ3ดีสุดด้วยเนี่ยใช่มั้ย
1: ครับ
0: ก็น่าจะเข้ามั้ยเข้ามั้ย
1: น่าจะได้พอได
0: ้พอได้นะ
1: ฮะ
0: แต่ว่าบอลชายเนี่ยก็ยังไงดีล่ะ
1: ก็ไม่น่ายากนะ
0: มันน่าจะได้นะคุณโดนน่าจะเข้าได้
1: ญี่ปุ่นเราก็อาจจะแพ้ไม่รอดแต่ว่าก็เดี๋ยวไปเก็บคีกิสกับฮ่องกงเอา
0: ครับ
1: อืม
0: เนาะ
1: ใช
0: ่ก็จะเริ่มแข่งวันที่15กันยายนถึง3ตุลาคมนะครับก็เริ่มก่อนพิธีเปิดเนาะพิธีเปิดวันที่19นะครับแบ่งเป็น4กลุ่มนะกลุ่มละ4ทีมและอีกกลุ่มนึงก็เป็น3ทีมนะครับ
1: ครับ
0: และกลุ่มละแข่งแบบเจ๊กบอดนะอันดับ1และอันดับ2เข้าสู่รอบรองต่อไปครับผมส่วนบอลหญิงคุณโดนะ
1: ครับ
0: ก็แข่ง14กันยายนแข่งก่อนนะถึง2ตุลาคมนะครับมี12ชาตินะครับ3กลุ่มนะกลุ่มละ4ทีมฮะแชมป์และรองแชมป์เข้าอันดับ3ดีสุดอีก2จาก3 เข้ารอบเราน่าจะได้นะคุณโดนะหากว่าเราแพ้เวียดนามหรือแพ้ญี่ปุ่นก็ชนะชนิดไทเปได้หรือเสมอกับเวียดนามเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นอันดับ3ดีสุดนะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ลุ้นกันนะครับโอเคใช่ไหมฮะ
1: พอบอลหญิงเราก็อยู่โถ4เลย
0: ครับ
1: ใช่
0: โหเนาะก็ลุ้นกันนะแต่ว่าเราหน้าทำทัวร์มาอย่างนี้เนาะทำทัวร์นะไปอยู่ญี่ปุ่นไง
1: ครับ
0: แต่บริการยังไม่ออกเนาะออยาคุดอสไอโปรแกรมของทีมชาติไทยชุดยู23ของเราเนี่ยเอเชียนเกม
1: โปรแกรมเตะใช่ไหม
0: เออมีไหมมีไหม
1: น่าจะมีนะมั้ง
0: เอาเหรอ
1: เออ
0: ความเมื่อวานนี้เขาจับสลากไม่ใช่เฉพาะฟุตบอลนะมี
1: จับเพียบเลย
0: โปโลน้ำเลยมีโอ้โหหลายกีฬาที่ประเภททีมอ่ะ
1: จับแทบจะเกือบทุกอย่างอ่ะ
0: ใช
1: ่เออ
0: ก็กว่าที่จะเข้าสู่พิธีการได้ก็ต้องเชิญประธานขึ้นสู่ยอดเสาก่อนนะฮะก็ต้องคุยกันก่อนเป็นยังไง
1: ครับ
0: เห็นในผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในการในฝ่ายจ้าดะนะครับก็มาเยอะเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้นะครับพอดีเขายิงสดทางบ้านแดงไงคือยูทูบเนาะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: เออ
0: โปรแกรมออกมายาคูดอสโอ้ยออกมาแล้ว
1: ออกมาแล้ว
0: โอ้ได้เจอคิร์กิสถานก่อนนะ
1: ครับ
0: โอ้เราเจอญี่ปุ่นวันสุดท้ายเลยวันนัดสุดท้ายฮะ23คูดอส
1: ใช่
0: นัดแรกเนี่ยเราเจอคิร์กิสถานก่อนนะวันที่16กันยายนนะครับแล้วก็เจอฮ่องกงนะครับวันที่20กันยายนและวันที่23กันยายนนะครับเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นอันนี้คือบอลชายนะ
1: ครับ
0: หมดชายก็โหถ้าเราเก็บชัยชนะคีร์กิสสถานและฮ่องกงได้ก็เรียบร้อยคุณรถเข้าแน่นอนหกแต้ม
1: ใช่
0: แล้วปล่อยญี่ปุ่นเขาเข้าดำเนินไป
1: ครับ
0: เนาะใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: เออ
0: บอลหญิงโปรแกรมไม่ออกนะออกยังคุณรถ
1: บอลหญิงเดี๋ยวดูก่อน
0: มีไหม
1: บอลหญิงก็ออกแล้วเฮ้ยเออยัง
0: อ้าวยังออกนะ
1: เออใช่แต่ว่าบอลหญิงมันนัดแรกมันจะเตะวันที่14อ่ะ14
0: ใช่ไหม
1: เออจะเตะวันที่14ใช่
0: ใช่
1: ก็น่าจะจริงๆถ้าเข้าไปในโปรแกรมเขาอ่ะ
0: เออ
1: ไอของอย่างเป็นทางการอ่ะ
0: ครับ
1: คิดว่าน่าจะออกแล้วแหละคิดว่าน่าจะออกแล้วแหละเพราะว่านัดแรกมันก็จะเตะวันที่14แทบจะพร้อมๆกันนั่นแหละนะก็เชื่อว่าน่าจะมีโปรแกรมออกมาแล้วแหละนะครับมันก็อาจจะพัก3วันนั่นแหละ14 17ใช่ไหมแล้วก็อีกวันนึงเป็นเท่าไหร่จะประมาณ20 21แล้วประมาณเนี้ย
0: ครับ
1: คิดว่าน่าจะประมาณเนี้ย
0: น่าจะประมาณนี้นะ
1: เออ
0: โอเคนะครับอ้าวก็ติดตามกันนะครับส่วนบอลชายของเราล่าสุดก็เดินทางไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: ถึงเรียบร้อยถึงสปป.ลาวเรียบร้อยก็ได้ลงฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกหลังเดินทางไปถึงนะ
1: ครับ
0: ก่อนที่จะลงเตะในศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนหรืออาเซียนครับ2026นะครับวันเสาร์นี้นะเวลา 20:00 น.นะครับที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวนะครับหลัก16ก็คือกิโลเมตรที่16อ่ะเนาะ
1: ครับ
0: นะครับก็เดินทางไปเรียบร้อยแล้วก็ซ้อมเห็นว่าเมื่อวานนี้ก็ซ้อมประมาณ1ชั่วโมงเต็มๆนะฮะ
1: ครับ
0: ในวิธีการฟื้นฟูร่างกายหลังจากเดินทางมาถึงเนาะนะครับ
1: ครับ
0: ก็ซ้อมต่อ 17:00 น.ครับเมื่อวานนี้นี่เป็นไง
1: เออ
0: ก็ยศกบุรพานะบอกว่าตอนนี้เนี่ยพร้อมเราพร้อมจะลุยเลยเพื่อนเอ๋ยนะมันน่าจะต้องปรับตัวอะไรเยอะแยะนะฮะ
1: ครับ
0: อากาศก็คล้ายประเทศไทยนะครับก็ซ้อมตามรูปแบบที่โค้ชวางเอาไว้นะนะครับ

0: ติมอร์เลสเตเจอกับเวียดนามนะอันนี้ก็เป็นกลุ่ม A นะครับแล้วก็จะมีกัมพูชาเจอกับสิงคโปร์นะครับส่วนของกลุ่มเราเนี่ยจะเริ่มเล่นนัดแรกก็วันเสาร์นะครับ
1: ครับผม
0: วันพรุ่งนี้ก็เมียนมาเจอกับมาเลเซียอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นลาวเจอกับไทยนะครับ
1: ติดตามได้นะ
0: ใช่
1: ครับนะก็โค้ชวังเนี่ยให้สัมภาษณ์นะฮะหลังจากที่จับสลากมาอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นคีร์กีสถานและฮ่องกงในศึกฟุตบอลชายเอเชียนเกมที่ไอจีและนาโกย่านะก็บอกว่าการจับสลากอยู่ในสายญี่ปุ่นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะเพราะเขาไปแชมป์เอเชียมาไงส่วนคีร์กีสถานและฮ่องกงก็อยู่กับเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่มีคุณภาพนะ
0: ครับ
1: ต้องศึกษาข้อมูลและฟอร์มให้เป็นอย่างดีเนาะพยายามเตรียมทีมของเราให้ดีที่สุดนะครับและพร้อมที่สุดโดยเฉพาะในเรื่องของผู้เล่นก็ติดตามอยู่ทั้งนักเตะที่ไปเล่นชุดใหญ่นะครับหรือว่าชุดใหญ่ที่ไปเอเชียนคัพนะเอเชียนคัพนะฮะแล้วก็สโมสรต่างๆว่าเป็นยังไงก็เตรียมแผนเบื้องต้นแล้วนะคุณโดนะบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยตั้งเป้าหมายสูงไว้ก่อนฮะ
0: ครับ
1: ต้องการเข้ารอบให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับก็สภาพร่างกายเชื่อว่าไม่น่าห่วงเพราะช่วงแข่งขันก็เริ่มต้นฤดูกาลไปแล้วนักเตะก็ร่างกายก็เตรียมตัวมาดีเนาะก็ฝากถึงแฟนบอลชาวไทยนะครับขอให้ติดตามเชียร์นะครับกันด้วยนะน
0: ี่
1: อยากให้ไปร่วมและส่งกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะครับ
0: ครับ
1: เป็นยังไงคุณโดดครับประมาณนี้นะ
0: ครับ
1: ก็ติดตามกันนะครับแล้วไปเป็นใต้ของเราเป็นยังไงคุณโดนฮะที่จีนเป็นยังไงบ้างอ่ะ
0: ก็มีบาสปอปอเขารอบนะครับบาสปอปอเขารอบก็มีตกไปก็คืออีคิวนะ
1: โอ้โหเจอฉิวฉีไหม
0: น่าเสียดายมากนะครับก็สู้ดีเลยอ่ะนะครับเกมแรกได้ไปก่อนด้วยนะครับ21-17แต่หลังจากนั้นก็เริ่มมีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายอ่ะเกม2นี่ยับเลยนะครับแพ้ไป2-21เกม3ก็ตามหลังอยู่6-12นะครับแล้วก็อีคิวก็ขอยอมแพ้นะนะครับมีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายนะครับก็ฉิวฉีก็เข้ารอบต่อไปแต่ว่าที่เหลือนี่เข้ารอบได้หมดนะนะครับมีบาร์ดเฟรมนะครับในเพศคู่ผสมก็ชนะคู่ไต้หวันไป2-0เกมเข้าสู่รอบต่อไปนะครับน้องเมรัชนกเหนื่อยมากนะครับเกมแรกแพ้เหยียนตุยลินไปก่อนนะครับ 17-21 แต่ว่ามาชนะใน2เกมหลังนะ21-16 21-15ก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับอีกคู่หนึ่งที่พลิกล็อกนะครับก็คือมูนาอันนานะเบญจภากับนาธการเอี่ยมสะอาดนะครับเอาชนะคู่จากเกาหลีใต้นะครับคิมเฮจองกับกงฮียองนะก็คู่เกาหลีใต้ที่เพิ่งได้แชมป์ที่ญี่ปุ่นมา
1: ครับ
0: หมาดๆเลยนะครับเพิ่งได้แชมป์มาเมื่อวันอาทิตย์นี้เองนะครับก็โดนคู่ของเราทุบ2-0เกมเลยนะครับ21-19แล้วก็21-9นะครับก็ของเราก็ได้ผ่านเข้ารอบนะครับมีที่ตกไปอีกคู่หนึ่งก็โอโม่กับปอป
1: อ
0: นะครับโอโม่ปอนี่แพ้คู่จากฝรั่งเศสนะทอมกิกเกลกับเดอเฟลดูลินนะครับก็แพ้ไป0-2เกมก็ตกรอบไปนะครับ
1: ครับ
0: น้องครีมก็ตกนะน้องครีมก็ตกไปแล้วแพ้วอร์ดานี
1: ่
0: นะครับจากอินโดนะครับก็โปรแกรมในวันนี้นะครับก็จะมีบาสเฟรมที่จะตีมคู่แรกเลยนะครับสตาร์ตอน10โมงที่จีนก็บ้านเราก็9โมงเช้านะครับเจอกับคู่จากญี่ปุ่นนะคู่ผสมจากญี่ปุ่นนะครับก็วัตานาเบะกับทางมายายากุชินะครับแล้วก็จะมีมูนานนานะครับก็เจอศึกหนักงาน
1: ครับ
0: เจอกับคู่มือหนึ่งของรายการจากจีนนะคู่รถถังนะครับหลิวเชงชูกับฐานหนิงตีมคู่ที่5นะครับของคอร์ด1ก็เวลาคร่าวๆประมาณสักเที่ยงกว่าๆนะบ่ายโมงแล้วประมาณนี้นะครับแล้วก็จะต่อด้วยเมนะเมขวานะครับรัชนกอินทนนท์ก็เจอกับคู่ปรับตลอดการนะเฉินยู่เฟยนะครับก็คู่เมกับเฉินยู่เฟยนี่จะตีตอน4โมงเย็นนะ
1: ครับ
0: 4โมงเย็นตามเวลาบ้านเรานะครับก็ติดตามชมได้นะครับการถ่ายสดทางทูชั่นนะจ๊ะ
1: ครับผม อ้าวก็ติดตามกันนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนน้องรวงอันนี้ไปแร็กเก็ตอีกกีฬาหนึ่งแล้วกันก็คือเทนนิสนะ
0: ครับ
1: น้องรวงข้าวครับรัตนาธารดีนะครับเป็นอันดับที่82ของโลกนะก็คว้าชัยในการแข่งขันรอบ

0: 2ประเภทหญิงเดี่ยวนะในศึก WTA 250รายการ Prague Open นะครับก็ชิงเงินรวมประมาณ9,500,000 บาทที่กรุงปาร์กประเทศเช็กเกียนะหรือว่าสาธารณรัฐเช็กนะครับลานาเนี่ยเจอศึกต่างนะเจอกับนิโคล่าบาตันโควาครับเป็นมือ44ของโลกนะและมือ4ของรายการจากเช็กก็ปรากฏว่าโหกลับมาชนะได้นะคุณโดนะนะครับ7-6ไทยเบรก7-4 3-6และเซตสุดท้ายเนี่ย7-6ไทยเบรก8-6ครับเซตสุดท้ายเนี่ยตามหลัง1-5เกมนะแล้วมาเสมอ5-5และตีเสมอ6-6ครับและไปดวลกันในช่วงไทยเบรกคุณโด
1: ครับ
0: ครับผมก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะครับไปเจอกับดาเรียสนีกูนะมือ54ของโลกและมือ8ของรายการจากยูเครนต่อไปนะครับ
1: ครับ
0: อ้าวนะฮะก็โอ้โหช่วงนี้น้องโลข้าวเนี่ยฟอร์มหรือว่าขึ้นหม้อนะคุณโดนะ
1: เออ
0: เออสุดยอดนะ
1: ครับ
0: วันนี้ก็ติดตามกันนะครับน้องโลข้าวและคุณโด
1: อืมอืม
0: ครับผม
1: ใช่
0: วันนี้จะลงสนามตอนบ้านเราเนี่ยนะครับที่หนึ่งคุณโด
1: อืม
0: ครับผม
1: ครับ
0: เฮ้ยใช่หรือเปล่าไม่น่าใช่อ๋อขออภัยนะครับบ้านเขาบอกว่าตีตอน11นาฬิกานะบ้านเราตีตอน16นาฬิกาครับผมโอเคโลคอลไทม์สี่โมงเย็นวันนี้นะ
1: ครับ
0: ติดตามได้นะครับ
1: อ
0: โอเคโหแล้วนาธนาฤดีช่วงหลังในฟอร์มแข็งแกร่งนะ
1: ครับ
0: ยอดเยี่ยมเลยนะฮะ
1: อ
0: ืมครับผมอ่ะก็ฝากติดตามแล้วก็ให้กำลังใจน้องได้เน
1: า
0: ะน้องก็ได้แชมป์ใช่ไหมสัปดาห์ก่อนดูรถ
1: ใช
0: ่
1: ก็เพิ่งได้แชมป์มา
0: น้องลงข้าวนะฮะ
1: ก่อนนั้นก็เพิ่งไปตีวิมาดันมาด้วย
0: โอ้เน
1: า
0: ะ
1: รอบเมนรอนะก็ผลงานดีต่อเนื่องนะครับสองน้องโกรธของเรานะนะครับทั้งน้องใหม่แล้วก็น้องรวงข้าวนะครับ
0: ครับอ่ะก็ประมาณนี้นะเรื่องของกีฬาที่น่าสนใจนะคุณรถ
1: ครับ
0: ครับผม
1: อ
0: ื
1: ม
0: เดินก็ข่าวฟุตบอลก็พอมีเน
1: า
0: ะ
1: อ่าฮะ
0: นะครับข่าวฟุตบอลก็พอมีสโมสรเลสเตอร์จบแล้วยังไงเห็นว่าจะขายแล้วนะ
1: ก็เตรียมขายแล
0: ้
1: ว
0: โอ้ได้ก่อนเนี่ยละตอนที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกปี2016นะคุณรถ
1: อืม
0: 3-4 พันล้านเลยนะ
1: ใช่
0: ตอนนี้มูลค่าลงมาเหลือ530 ล้านปอนด์นะ
1: ครับ
0: เลสเตอร์นะ
1: ก็มันตกชั้นไปด้วยนะ
0: ครับ
1: ไปอยู่ลีกวันแล้วนะครับคนซื้อเขาต้องเอาไปปั้นไปทำต่อแหละนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คืองบเขาเรียกอะไรก็งบกิจการเนี่ยก็ช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีขาดทุนทุกปีขาดทุนปีนึงยับด้วยหลายล้านปอนด
0: ์
1: อ่ะนะครับปีนึงก็ขาดทุนเยอะนะครับก็มีปัญหาเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินสำหรับทางเลสเตอร์นะครับก็เป็นผลส่วนนึงแหละทำให้ผลงานในสนามมันก็สารวันก็เตะลงเรื่อยๆนะครับก็มีข่าวมาว่าถ้าได้ข้อเสนอประมาณสัก450ถึง530ล้านปอนด์นะทางเลสเตอร์คุณเจ้าของอ่ะก็คือ King Power เขาก็พร้อมจะขายนะ
0: ครับ
1: พร้อมจะขายนะครับ
0: ก็มีปัญหาเอ้ยแต่ว่าเอ้ยสโมสรก็สร้างสนามนั้นดีนะสนามซ้อมอ่ะ
1: เขาก็ไปลงตรงนั้นเยอะไง
0: ใช่ใช่
1: ม
0: ัน
1: ก็เลยมีปัญหาเรื่องการเงินตามมาด้วย
0: ตอนนี้ก็โหเป็นตกอยู่ในลีกวันแล้วก็ดิวิชั่น3ไง
1: ใช่
0: จากพรีเมียร์ลีกมาแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลที่แล้วเนาะฤดูกาลนี้ตกเลยฮะ
1: ครับ
0: ก็ซื้อมา15ปีก่อนนะครับตอนนั้นคุณวิชัยก็สร้างประวัติศาสตร์แล้วเนาะเดือนชั้นพาทีมาปี2014นะครับหลังจากซื้อมา10ปี2010เนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็ทราบประวัติศาสตร์นะครับคว้าแชมป์มาครองได้เมื่อปี2016นะครับก็เจอหลายอย่างเนาะเจอโควิด19ด้วยหลายอย่างนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: อืมก็ปัญหาสภาพคล่องเห็นว่าขาดทุน71ล้านปอนด์กระโดดโดนตัดแต้มด้วยนะ
1: ครับ
0: 6คะแนนนะฮะ
1: เออฮะ
0: โอ้โหก็เจอปัญหาอ่ะก็ไม่มาได้เก่งน้อยก็สร้างความสูงให้กับคนไทยเนาะ
1: ใช่
0: ช่วงหนึ่งคุณโดส10ปีก่อนนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: ดังมากนะ
1: อ่าฮะ
0: อืม
1: ก็เรียกว่าตอนนั้นโอ้โหเป็นแชมป์เมื่อ10ปีก่อนนี่ 5,000 กว่าต่อหนึ่งอ่ะ
0: อ
1: ัตราต่อรองในการคว้าแชมป์ตอนต้นฤดูกาลเนี่ยก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์สำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเหมือนกันนะทีมอย่างเลสเตอร์ก็เคยเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกด้วย
0: ครับ
1: 1ฤดูกาลนะครับแต่ว่ามันก็ทำทีมบอลมันก็ทำยากอ่ะพูดตรงๆนะนะครับมันก็ต้องใช้เงินโดยตลอดเออ

0: แล้วก็ช่วงหลังก็แป๊กไงก็คือผลงานก็ไม่ค่อยดี
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เรื่องสถานการณ์เงินก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับ
1: ครับ
0: เออ
1: เอออ่ะบอลโลก็คนที่จะทราบไปแล้วนะครับที่ประกาศรายชื่อมาไงนักเตะยอดเยี่ยมไงวอเซนย่าเนี่ยโอ้เป็นไงนักเตะยอดเยี่ยมนะประตูยอดเยี่ยมนะฮะแบ็คขวาเป็นเดอปอโรนะแบ็คซ้ายเป็นโคโคเดย่านะครับตรงกลางริซโดมาร์ติเนสนะครับคู่กับไอ้ดาโยเล่นดีเหรออ
0: ือ
1: ฮึไอ้ดาโยเป็นนักเตะยอดเยี่ยมไหมนะตำแหน่งกองหลังอ่ะ
0: เออ
1: แล้วก็กองกลางเปนรี่นะโอเดเซ่จุดเบลลิงแฮมฮะกองหน้าเมสซี่ฮาลันละเอ็มบัปเป้ครับเอาแฮร์รี่เคนหายไปไหนอ่ะ
0: ก็หลุดสิฮะ
1: อ้าว
0: ครับ
1: ไม่มีชื่อแฮร์รี่เคนนะ
0: ก็มันได้แค่3คนไง
1: ครับ
0: อืม
1: หลุดนะ
0: เอออ
1: ืม
0: ก็เป็นเมสซี่ฮาลันเอ็มบัปเป้ก็เป็น3ตัวที่ยิงกันเยอะ
1: ใช่
0: อ
1: ื
0: ม
1: อืม
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ควันหลงบอลโลกนิดนึงแล้วกันส่วนครอปเนี่ยเตรียมเปิดตัววันนี้นะจ๊ะ
0: อ่าฮะ
1: 14นาฬิกาครับเห็นว่าจะแถลงตอนประมาณ11นาฬิกาเนาะ
0: ครับ
1: บ้านเราก็น่าจะประมาณสักเขาบอกบ่ายๆอ่ะนะครับก็เห็นว่าเดย์เบย์เนี่ยได้ส่งหนังสือเทียบเชิญทางผู้สื่อข่าวนะ
0: ครับ
1: ให้มาที่สำนักงานนะครับก็เป็นไปได้ที่เดย์เบย์เนี่ยจะเปิดตัวครอปในฐานะเฮดโค้ชทีมชาติเยอรมันคนใหม่ในคอร์ด
0: ครับ
1: ครับหล
0: ัง
1: จากที่สัญญาคุมทีมจะถึงจบบอลโลกปี2030นะครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นโค้ชในวัย59ปีนะคุณโดนะ
0: ใช่
1: ครับผม
0: เออ
1: เรดบูลก็ปล่อยตัวเนาะ
0: ครับ
1: ครับแต่มีเงื่อนไขว่าเดเบจะต้องบริจาคเงิน1ล้านหรือประมาณ38ล้านยูโรให้กับเรดบูลวิงองค์กรการกุศลนะครับซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยเรื่องอาการบาดเจ็บไขสันหลังแทนนะคุณโดนไม่ต้องเสียค่าเงินเฉยๆนะแต่ว่าก็ไปบริจาคเงินไทยแล้วกัน
0: ครับ
1: 1ล้านเหรียญสหรัฐนะครับ
0: ใช่
1: นะก็ต้องดูนะครับว่าครอปจะสามารถคลี่สถานการณ์ให้เยอรมันกลับมาพังงาได้อีกครั้งหรือเปล่าเนาะ
0: ครับ
1: ก็ต้องปั้นนักเตะหน่อยละช่วงนี้เนาะนะครับ
0: ใช่ผลงานก็ไม่สู้ดีไงในฟุตบอลโลกก็ถือว่าแป๊กนะ
1: ครับ
0: นะครับก็อยู่ในเกลสมันก็เหมือนท่าดีทีเหลวอะนะครับแล้วก็แป๊กมา2คนแล้วนะก่อนหน้านั้นก็ฮันซี่ฟริกไงใช่ป่ะล่ะฮันซี่ฟริกก็ทำไบเยิร์นมาดีๆแต่ว่าพอมาทำทีมชาติเยอรมันก็แป๊กแล้วก็มาเป็นยูเลียนอาเกสมันก็แป๊กอีกนะครับคือก็เป็น2โค้ชเยอรมันที่ก่อนอันนี้ก็ได้รับการยกย่องเยอะนะครับแต่ว่าพอมาทำจริงก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับก็เลยต้องถึงมือพี่ครอปนะนะครับพี่ครอปบอกเดี๋ยวพี่จัดเอง
1: จัดเองนะ
0: เออ
1: เออ
0: นะครับ
1: ครับ
0: กำลังคันมืออยู่พอดีพี่ครอปบอก
1: โอ้ยนะก็ติดตามกันนะครับ
0: ครับ
1: ก็ข่าววันนี้เน
0: า
1: ะเออนะครับนี่ร่วมให้แล้วนะนะครับส่วนอื่นๆก็ใครล่ะซูเติงซูตัวแล้วก็เปิดตัวเรียบร้อยนะโรดี้ก็เห็นว่าผ่าตัดหลังนะฮะช่วงต้นฤดูกาลก็จะไม่ได้เล่นนะ
0: ครับ
1: เลเบสีฟ้าแมสตี้นะครับก็เปิดตัวเอเดนสันเรียบร้อย
0: เออ
1: ส่วนกาดาโชก็ไปอยู่กับวิลล่าเน
0: า
1: ะ
0: ว่าเดี๋ยวมาไทยหรือเปล่าเน
1: ี่
0: ย
1: เออมีสิทธิ์มาเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: กาดาโชนะ
0: เพราะว่าเขาจะมาเตะกับบีจีนี่ไง
1: ถูกต้อง
0: ก็น่าจะต้องมาแล้วมั้งเพราะว่าทีมชาติแกก็ไม่ได้ไปเล่นไงเอออ
1: าร์เซนอลก็เปิดตัวคริสตอฟโซลิดนะปลีกของคาบูชแล้วอีกตัวนี้เล่นดีตัวเล็กๆคุณรสเออ
0: ครับ
1: ก็ซื้อเข้ามาด้วยค่าตัว40ล้านยูโรนะครับหรือว่า 1,520 ล้านบาทนะครับก็เป็นปีกในวัย24ปีนะ
0: ครับ
1: เส้นยาว5ปีจนถึงปี2037ครับจะใส่เสื้อหมายเลข17ให้กับทีมเดอะกันเนอร์นะครับก็แทนที่เรโดทอซาเนาะ
0: ใช่
1: ที่ย้ายไปเบกซิตัสค่าตัว20ล้านยูโรครับผม
0: ครับ
1: โอ้ซีซั่นก่อนเนี่ย22ประตูกับอีก29แอสซิสต์นะจากการลงสนามไป55นัดทุกรายการโอ้โหอาร์เซนอลไป2มานะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เออ
1: เอออ่ะก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับพี่บาพี่โอ๊ตครับรู้ยังว่าปีกพรสวรรค์สูงหนุ่มพิธีกรคนใหม่หนุ่มคนนั้นคือพ่อหนุ่มรูปงามกาดาโชใช่ไหมครับจุดคุณบอยไข่เค็มครับผมกาดาโชนี่ก็ย้ายทีมบ่อยเหมือนกันนะหนุ่มส่งเนี่ย
0: ก็เริ่มจะหลุดไง
1: เอาเหรออื
0: ม
1: อืม
0: ชักจะอายุน้อยร้อยทีมแล้วมั้งเนี่ย
1: อ้าวมันใช่อายุน้อยร้อยล้านฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็แต่ว่านี้ก็เป็นยืมตัวนะยืมตัวนะครับเกิดฟอร์มดีขึ้นมาก็ไม่แน่นะครับสำหรับทางกาดาโชก็ยืมตัวหนึ่งฤดูกาลแต่เหมือนเชลซีก็คงไม่ค่อยอยากได้อะเชลซีก็เปลี่ยนโค้ชด้วยไงก็เลยอาจจะไม่ค่อยอยากได้สไตล์นี้มั้ง
1: ครับเอฟซีเบงรายงานตัวครับพี่คนมานวดคั่วกลิ้งนะครับถ้าพี่เจมีรายได้ไม่ถึง 500,000 ครบกับหนูไม่ได้ใช่ไหมครับผมใช่ครับผมเพราะว่าน้องเขาจะมีบอกว่าต้องมีรายได้ 500,000 ใช่ไหมฮะ
0: เออ
1: ออกรายการกับพี่หน่วงใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: หงละแส
1: อ้าวเหรออ ื
0: ม
1: แล้วหาช็อตไอ้ช็อตฟิล์มเหมือนกันนะคุณรถ
0: อืมอ้
1: าวก็นี่ไงฮะช็อตฟิล์มไงเรื่องของทนายความส่วนตัวไงเอานี่หน้าใครฮะเขาบอกมาเอ้ยมีภาพขึ้นจอยไหมล่ะ
0: เออ
1: นี่ใครเนี่ยฮะ
0: อือ
1: ฮึข้างๆสกิดอืมพี่หนูเองครับพี
0: ่อ๋อ
1: ก็หนูนี่แหละค่ะ
0: ครับ
1: โหหนูใส่ฟิลเตอร์นิดเดียวเนี่ยจำหนูไม่ได้เลยเหรอคะ
0: เอออ
1: ้าวเรียบร้อย
0: เอ้า
1: ครับผม
0: ครับ
1: อืมใช่ไหมฮะ
0: อ
1: ่
0: า
1: อืมนะ
0: ก็ไปออกรายการเนี่ยเห็นไปออกรายการอยู่
1: ใช่ใช่
0: แต่เห็นเอามาแม่มเนี่ยเหรอ
1: ฮะ
0: บอก500,000ต่อปี
1: อุ้ยอุ้ยเหรอ
0: ครับ
1: เอาไหนบอกว่าเดือนละ500,000คุณดด
0: ก็ตอนแรกก็บอกเดือนละ500,000ไงเจอคุณหนุ่มกัญชัยบี้อยู
1: ่เอาเหรออ
0: ืมครับเอาให้แน่นะเอาให้แน่นะ
1: เหรออื
0: ม
1: เอ๊ะเราดูรายงานกอล์ฟเลยคุณโดนฮะ
0: เออ
1: ISPS Honda Women Scottish Open นะก็รอบแรกเห็นแพตตี้ปาจลีชาติตีวรรณแสนนะครับก็จบในอันดับที่9ร่วมนะตอนนี้นะ
0: ครับ
1: เอารายงานหน่อยลืมไปเลยคุณโดน
0: เออ
1: วันแรกนะ
0: ใช่
1: นะครับรายการนี้ AS ไปยิงสดด้วยนะ
0: ครับ
1: ฝากติดตามกันนะครับ
0: อืม
1: ISPS Honda Women Scottish Open นะครับ
0: ครับ
1: เออก็ผมดูให้แป๊บหนึ่ง
0: คนนำเป็นเจนิชิน
1: โอเค
0: เจนิชินจากเกาหลีใต้นะครับก็นำอยู่ด้วยสกอร์6อันเดอร์นะ
1: อืม
0: 6อันเดอร์รายการนี้ก็โปรไทยไปตีกันเยอะ
1: ยกเว้นจีโน่
0: จีโน่ไม่ได้ไป
1: เพราะว่าเดี๋ยวไปลุ้นเมเจอร์ไง
0: ครับ
1: เดี๋ยวไม่ได้ไปนะ
0: เออ
1: เออ
0: นะแต่ว่าวันแรกก็ดีสุดของเราก็ลบหนึ่งอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับ1อันเดอร์นะครับก็อยู่อันดับ9ร่วมก็มี3คนชนตีนะครับมีแพตตี้นะครับแล้วก็ปัจจรีนันทลิกานะครับมีอัญชิสาอุตมะนะก็1เกิน1นะครับบวก1สกอร์เกิน1ก็อยู่อันดับที่21ร่วมนะครับอันดับ21ร่วมก็จะมีอภิชยายุบลนะครับเอริยาจุฑานุกาอะไรประมาณนี้นะครับก็เกิน1นะครับ
1: ครับ
0: อ
1: ื
0: ม
1: อืมอันนี้ก็ติดตามนะ
0: ครับ
1: เหมือน เสียงนี่คุ้นๆนะคนบรรยายกูโดนนะฮะ
0: ใคร
1: พี่ดีไง
0: เหรอ
1: เออโหงานเยอะจังเลยพี่ดีอ่ะ
0: หืม
1: หืมงานเยอะโหบรรยายนู่นบรรยายนี่นะ
0: เออ
1: ไม่ตาไม่คุยกันเลยช่วงนี้อ่ะฮะ
0: อ๋อมาบรรยายกอล์ฟด้วยเหรออ
1: ่าต้องมีบรรยายกอล์ฟได
0: ้เฮ้ย
1: เฮ้ย
0: ครับ
1: แต่ก่อนเนี่ยบรรยายกอล์ฟทางช่อง7ไง
0: อ
1: ่
0: า
1: ไอ้พี่อันนี้หรือว่าพี่พิศลินกัดนะต้องดูอันนี้นะพี่นุหรือเปล่า
0: เออ
1: คนเสียงเหมือนหรือเปล่า
0: พี่ดีมั้ง
1: เอาเหรออ
0: ืม
1: พี่ดีนะ
0: ครับ
1: โอ้งานเยอะจังเลยอ่ะช่วงนี้
0: ช่วงนี้เริ่มพังงาด
1: เริ่มพังงาดแล้วอ่ะ
0: เอออ
1: ืมไม่ทักทายกันเลยพอมีงานภาคบอลโลกด้วยภาคกอล์ฟด้วยภาคสโนว์เกอร์ด้วย
0: เออ
1: หลายเยอะ
0: วอลเล่ก็มี
1: วอลเล่ก็เอาอีกโอ้โห
0: โอ้โห
1: เยอะ
0: นี่เอเจนต์เกมนี่ไปช่องไหนแล้วเนี่ย
1: ไม่ทักทายกันเลยนะโอ้เอเจนต์เกมเนี่ยต้องดึงตัวแกเลยนะ
0: เออ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ครับอืมนะคุณโดนนะโอเคนะครับอ่ะก็ส่วนการแข่งขันรายการกอล์ฟเดี๋ยวมาเล่าหน่อยกันนะคุณโดนนะ
0: ครับ
1: ครับผมเดี๋ยวผมดูหน่อยแป๊บหนึ่งนะฮะก็จะมีรายการที่บ้านเรานะเห็นโปว่านไปตีอะคุณโดนในรายการสิงห์ NSDF Lady Open นะครับชิงเงินกันประมาณ1ล้าน5แสนบาทนะครับที่สนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับคอส AB นะก็เมื่อวานนี้นะครับในรอบ2นะครับปาจลีไม่ใช่ปาจลีจารวีก็กดอีก3อันเดอร์พาร์นะครับนี่เป็นไงก็นำเดียวนะที่11อันเดอร์พาร์นะครับ
0: อื
1: มก็รายการนี้นะครับก็ตัดตัวที่3อันเดอร์พาร์นะครับนี่ก็ติดตามกันได้นะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: เออ
1: คือโปรว่าเนี่ยสุดยอด
0: อ่าฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออน่ารักดีนะโปรว่าเนี่ยโอ้หน้าตาดีเลยนะคุณโดนเนาะ
0: ใช่
1: ครับผม
0: ครับ
1: เออเห็นหลายๆคนนี่ก็ไปตีกอล์ฟลูกชายของคุณไอ้โฟตุงอ่ะตีกอล์ฟใช่ไหมคุณโดน
0: ก็เห็นตีกอล์ฟอยู่
1: อ๋อเหรออ ื
0: ม
1: สุดยอดนะ
0: ใช
1: ่
0: ก็เป็นกีฬาที่มีแววรุ่งสุดแล้วของประเทศไทยอ่ะ
1: เนาะ
0: อืมคือของบ้านเราก็ต้องกีฬาเดียวๆแบบเนี้ย
1: ใช่
0: แล้วก็กีฬาเดียวๆแบบนี้ก็พูดตรงๆหลังๆก็กอล์ฟนี่แหละคือถ้าได้แชมป์หรือว่าไปตีระดับ าชีพอะไรอย่างนี้ก็

0: รายได้ก็น่าจะเลี้ยงตัวเองได้อยู
1: ่อืม
0: หรือว่าถ้าไม่นั่นจริงๆไปไม่นั่นจริงแต่ว่าคุณก็มาเปิดคอร์สเป็นโปรสอนกอล์ฟก็ได้ไงใช่ไหมล่ะนะครับมันก็มีทางไปต่อได้อืมอย่างน้อยถ้ามีสกิลมีฝึกมาตั้งแต่เด็กๆก็ได้อย่างเงี้ยเนาะนะครับแต่ว่าพ่อแม่ก็ต้องลงทุนนิดนึงอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าค่าอุปกรณ์ต้องใช้ต้องมีเวลาพาไปซ้อมมาไปอะไรอย่างงี
1: ้อ
0: ืม
1: อ่ะ
0: แต่ว่าถ้ามันไปได้ก็รายได้ดีอ่ะนะครับ
1: ก็เหมือนกับนี่ไงลูกสาวของพระดอนนะ
0: เออ
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: คุณส่วนคุณเก่งยิ่งยศลูกสาวแรกๆก็เล่นกอล์ฟไม่ได้เจอแกไหนก็เลยถามว่าเอ้ยเก่งเป็นไงบ้างของผมลูกสาวก็พอโตขึ้นมาแล้วชอบอย่างอื่นคุณดวด
0: ครับ
1: บางครั้งเด็กไม่ชอบก็คือชอบอย่างก็ต้องไปบังคับน้องบังคับไม่ได้นะน้องเขาก็มีสถานของเขาเนาะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ครับก็เลยบอกไม่ได้บังคับเขาบอกไม่ได้บังคับก็เลยให้น้องเขาทำอย่างอื่นแทนนะฮะใช่ไหม
0: บางคนก็ไม่อาจจะไม่มีใจมาทางนี้ไง
1: เออ
0: ก็ต้องไปทางอื่นไป
1: ครับ
0: น
1: ะ
0: มันก็ต้องความชอบของตัวน้องเขาด้วยเหมือนพระดอนนะตอนนั้นเขาบอกก็ไปได้สองทางนะก็เทนนิสกับกอล์ฟไงแต่สุดท้ายลูกเขาชอบกอล์ฟมากกว่าก็เขาก็สนับสนุนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะนะครับเพราะพาราดอก็เป็นทั้งนักเทนนิสทั้งนักกอล์ฟด้วยนะคนอาจจะไม่รู้ตอนหลังแกก็มาเล่นกอล์ฟไงก็ระดับเป็นโปรนะพาราดอนะ
1: ใช่
0: เป็นโปร
1: อยู
0: ่มีช่วงนึงก็ไปแข่งอะไรเงี้ยเออแต่จะไม่ได้ประสบความสำเร็จเหมือนตอนเป็นนักเทนนิสนะ
1: แล้วก็พี่บอลก็น้องบอลดีกว่านะพออายุน้อยกว่าผมนะฮะ
0: ครับ
1: ก็นี่เลยนะเล่นขับมอเตอร์ไซค์ด้วยนะ
0: เออ
1: ใช้ชื่อของคนอื่นในรถเขาบอก
0: ช่วงนั้นก็เหมือนลักลอบอ่ะลักลอบไปขี
1: ่บอกว่าถ้าว่าใช้ชื่อตัวเองเนี่ยที่เป็นข่าวไงกระโดดที่บ้านรู้ฮะ
0: ครับ
1: ก็เลยใส่ชื่อเพื่อนมั้งฮะแต่ที่ข่าวเป็นข่าวดังเพราะอะไรคุณรถ
0: ก็ไปล้มไง
1: คว่ำฮะ
0: ครับ
1: เหยียดยาเรียบร้อย
0: แล้วก็เจ็บด้วย
1: เป็นข่าวดังเลย
0: แล้วก็เจ็บมือด้วย
1: ที่บ้านตกใจเลยฮะ
0: ครับ
1: แกตีเทนนิสอยู่ฮะโอ้โหครับไปขับมอเตอร์ไซค์เฉยเลยอ่ะไปแข่งมอเตอร์ไซค์อ่ะ
0: ครับ
1: ที่บ้านเลยต้องห้ามเลยนะ
0: ใช่
1: นะครับอ่ะส่วนใครที่จะไปแซวคุณที่ไปออกรายการโหนกระแสเนี่ยระวังนะโดนฟ้อนนะคุณรถ
0: ครับ
1: เห็นว่า 20-30 ลายนะ
0: เออ
1: เออ
0: ใช่
1: ครับผมระวังนะเอิ่นๆครับก็บอกว่าไม่สนับสนุนนะครับการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบนะครับจากคุณเอกบวมครับเป็นยังไงคุณดอด
0: คือเรื่องอะไร
1: เรื่องอะไรมีปัญหาอะไรไม่แน่ใจเนาะอ๋อรุ่นสวัสดีครับคุณเจคุณโอ้นครับขอข่าวตลาดนักเตะสเปอร์และแมนยูเนี่ยครับผมแมนยูซื้อใครตัวนี้ฮะสเปอร์ก็ได้มาแล้วเนี่ยไอ้ล่าสุดเนี่ยมาแล้วเนี่ยฟาติเก้เห็นไปเปิดตัวแล้วก็ไปซ้อมแล้ว
0: ใช่
1: เห็นทักทายกับผู้เล่นสเปอร์หลายๆคนอยู่นะฝันในเก้เน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: แล้วก็น่าจะมาแทนเจ้าโรเมโรเนาะ
0: โรเมโรก็ด้วยแต่สเปอร์มันปล่อยนี่ไปด้วยไงเด็กอ่ะไอ้ลูก้าวูสโควิดอ่ะก็สลับฝั่งไปอยู่ไบตันเนี่ยให้ไบตันไปปั้นต่อ
1: ครับ
0: โคตรคุ้มเลยเนี่ยสเปอร์ซื้อมาไม่กี่ล้านเองแล้วก็สเปอร์ก็ได้คู่กลางมาโตนาลี่เห็นลงแล้วไม่เหรอไอ้บอลหนุนเครื่องอ่ะ
1: ใช่ไหมเรียบร้อยนะ
0: คร
1: ับ
0: ใช่มีมาติอุสแฟนันเดสกับ
1: มาติอุสเล่นดีเลยเฮ้ยตัวนี้เขาบอกล่าสุดยิงประตูสวยด้วยนะ
0: ใช่เขาเรียกว่าลงทุนเยอะสเปอร์ซื้อหนักเลยฤดูกาลนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็เบิร์กวาวก็มีข่าวว่าจะย้ายนะแต่ว่าก็ต้องดูเพราะว่าสเปอร์ก็เห็นบอกว่าไอ้ถ้าฟอร์เรสต์อยากได้ก็ต้องไปเอาไอมองการกิฟไว้มาแลกอะไรประมาณนี
1: ้
0: ซึ่งไม่รู้ฟอร์เรสต์เขาจะตกหลุมกลตกหลุมพรางหรือเปล่า
1: ครับ
0: ครับเอาเป็นว่าตอนนี้ดีลที่ได้มาแล้วนี่ก็มีโตนาลี่ใช่ไหมมาติอุสแฟนันแล้วก็ไอชองปอฟานเก้นี่แหละ มีมาตินดูบัฟก้าด้วยนะครับแอนดูโรเบิร์ตซันแล้วก็มาคอสเซเนซี
1: ่ไงเซเนซี่ด้วยเนี่ย
0: โคแลมซี
1: ่
0: นี่ได้มาฟรีจากวิลล่า
1: ครับ
0: นะครับนี่สรุปเปิดตลาดมานี่แกซัดไป7ตัวแล้วนะสเปอร
1: ์โ
0: ห
1: oh.
0: เออกดไป7ตัวแล้ว
1: เกือบตกชั้นเนี่ย
0: ใช่นะครับ
1: ครับ
0: ที่ย้ายออกไปก็เป็นพวกเด็กๆนะมีได้ราคาหน่อยก็อย่างที่บอกไปอ่ะลูก้าวูสโควิดเนี่ยขายไปที่ไบตันได้มา46ล้าน
1: ครับ
0: เ
1: นาะ
0: ใช่
1: โอ้โหสเปอร์ก็ใช้ได้อยู่นะ

0: โอ้แสดงว่ากองหลังเขาเซ็นเตอร์แบ็กแล้วคู่เซ็นเตอร์ดัสเนี่ยใช่ไหม
1: ก็ใช
0: ่
1: มิกกี้ฟานเดอร์เฟนก็ตอนแรกมีข่าวจะย้ายตอนหลังก็คงอยู่ต่ออะฟานเดอร์เฟนชมาก็มาเล่นคู่กับไอ้เนี่ยฟานเอเก
0: ้
1: นะครับส่วนคริสเตียโรเมโร่ก็น่าจะไปแล้วมั้งนะครับเพราะไปฤดูกาลที่แล้วก็โดนแฟนไม่ค่อยลงรอยกับแฟนบอลด้วย
0: เอา
1: เออที่แกมีปัญหาแฟนบอลนิดหน่อย
0: ครับ
1: นะครับก็น่าจะไปแล้วมั้งแต่ถ้าไปก็อาจจะต้องดูว่าสเปอร์จะไปเติมมาอีกหรือเปล่าแต่ก็อาจจะไม่ต้องก็ได้นะเพราะว่าก็ได้มาร์กอสเซเนซี่มาใช่ไหมล่ะนะครับแล้วก็ฟานเอเก้มาด้วย
0: ครับ
1: เออก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับฤดูกาลนี้สำหรับสเปอร์แล้วก็อย่าลืมว่าโค้ชเขาก็เป็นโรเบโต้โดชาบี้นะปีแล้วก็พาทีมรอดตกชั้นมาอย่างสง่างามครับ
0: รอดตายเหมือนควายควิดใช่ไหมฮะ
1: เออฮะ
0: ก็เกือบไปเหมือนกันนะ
1: ก็เปลี่ยนโค้ชแล้วเปลี่ยนโค้ชอีกอยู่นั่นน่ะ
0: ครับ
1: จนกระทั่งมาเจอของดีอย่างเดอร์ชาบี้ก็เลยรอดไปได้นะครับ
0: รอดไปได้นะ
1: เออ
0: เออโอ้ผมเข้าไปดูเนี่ยตอนทีมชาติที่แสดงเล่นบอลโลกเนี่ยก็ใช้ฟานเดอร์เฟนใช้ฟานเนเค่นะคุณโดดแล้วก็มิกกี้ฟานเดอร์เฟนด้วยเนาะ
1: ครับ
0: ครับโอ้สมัยก็ดีกีทีมชาตินะทั้งฟานเดอร์เฟนทั้งฟานเนเค่นะฮะ
1: ครับ
0: เอาก็ใช้ได้อยู่นะ
1: เออ
0: เออนะครับไม่สเปอร์น่าสนใจในฤดูกาลนี
1: ้ครับ
0: ไม่ตกชั้นแล้ว
1: ก็น่าจะเสริมเยอะ
0: ครับ
1: เสริมเยอะก็ต้องดูแต่ว่าก็คงจะไม่ต้องไปดิ้นรนแบบเดิมอ่ะคือความจริงมึงไม่ควรจะต้องไปดิ้นรนเนี่ยสเปอร์เนี่ยตัวนักเตะแบบนี้นะงงกันน่ะนะครับ2ฤดูกาลติดแล้วที่ต้องไปดิ้นรนแบบแปลกประหลาดอยู่แต่ปีนี้น่าจะดีขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าคู่กลางก็ดีนะใช่ไหมล่ะมาตูสแฟนันกับไอ้เนี่ยโตนาลี่อ่ะ
0: ครับ
1: เออเห็นไอ้นี่ก็ย้ายไปแล้วเนี่ยอะไรนะอีบิซูม่าย้ายไปแล้วอยู่ฟูลแลมมั้งหรืออะไรเนี่ย
0: ไปแล้วนะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: อื
0: มคุณเจงคุณโอ๊ตจะไปชมแห่เทมสาไปปีนี้สวยมากครับวันที่เท่าไหร่29ใช่ไหม
1: อืม
0: เพราะว่าจะไม่ผิดจะเป็นวันโอ้ยวันที่30ขออภัยธรรมศาสตร์วันที่30นะคุณโดนะ
1: คร
0: ับก็สัปดาห์หน้าก็หยุดยาวนะคุณโดครับ28 29 30นะฮะ
1: อ๋อ
0: แล้วเอ็มเนี่ยลาด้วยนะ31คุณโด
1: เหรอโอ้โห
0: โอ้โห
1: ไม่มีพลาด
0: โอ้โห
1: ครับ
0: เอ็ม
1: อ้าว31ก็อ้าวงี้ก็หยุดวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์5วันเลยดิ
0: 1 2 3 4 5 6เลยคุณโด
1: 6ด้วยเหรออ่
0: ะเพราะว่าหยุดเนี่ย28 29 30นะแล้วก็มีเออไม่ใช่หยุดเนี่ย28 29 30แล้วมาสู่ที่31เนี่ยก็หลายคนก็ลายนะคุณโดนะหรือถ้าจะให้หดเดี๋ยวคุณโด
1: ครับ
0: 27เนี่ยคุณโดลายอีกฮะวันจันทร์เนี่ย
1: อ๋อครับแล้วออกไปเถอะ
0: เอา
1: เอา
0: ก็นี่ไง25 26ใช่ไหมล่ะ
1: อือ
0: โอ้โหกี่วันเนี่ย25 26 27 28 29 30 31 1 2 9วันคุณโด
1: ครับ
0: มีนะ
1: อือ
0: เพื่อนผมไง
1: ครับ
0: ลาวันศุกร์ด้วยวันศุกร์เนี้ยวันเนี้ยยี่สิบสี่ฮะ
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้สิบวันเลยอะ
1: กลับมาก็เขาคงไม่ให้เข้าออฟฟิศแล้วแหละอืม
0: แต่เราลาไม่ได้เนาะ
1: ใช่
0: เออเราทำงานแบบนี้เนาะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เออ
0: เออทำงานจัดรายการแบบนี้นะ
1: ฮะ
0: นะฮะอ้าวก็โหเดินทางปลอดภัยนะคนที่ไปเที่ยวนะครับ
1: ครับ
0: ขับรถขับราระวังนะ
1: อืม
0: ถามว่าใครไม่ได้ไปไหนอยู่ที่ดั้งดูอะไรต่างๆก็ฝากติดตามรายการของเรานะ
1: ครับ
0: ทาง99นะครับทางทางวิทยุแล้วก็ทางออนไลน์ต่างๆนะครับบอกว่าฤดูกาลนี้คุณโอ๊ตมีบรรยายฟุตบอลช่องไหนหรือเปล่าครับ
1: อืมอุ้ยก่อน
0: ฝากติดตามกันหน่อยนะ
1: ครับ
0: เมื่อวานใครทิ้งอาซอลีหมิงจัดรายการคนเดียวเห็นเมื่อวานนี้พี่ลีหมิงจัดรายการคนเดียวหรือว่าไงฮะ
1: เหรอ
0: เห็นคุณพยองน้องหยองโทรศัพท์เข้ามา
1: ว่า
0: ไม่รู้สิ
1: ต่อสาย
0: ต่อสายมากไง
1: อ๋อ
0: คือไม่รู้เพราะว่าทีมไทยจินดาโลกเขาจะจัดจ่ายกันเองไงเราก็ไม่ได้ไปอันนั้นเขาจัดการเองเนี่ยถ้าไปแทรกแซงเดี๋ยวพี่ลิมิงยั่วนะฮะ
1: ครับ
0: ก็เลยให้เขาดูแลกันเองนะเป็นไง
1: ผิดคิวอ่ะ
0: ผิดคิวอ่ะเรียบร้อย
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: สวัสดีครับคุณเจคุณโอ๊ตนะครับเมื่อวานนินทากีฬาโลกนะครับพี่สมวางงานซอลิมิงไม่มาจัดไม่บอกฮะไม่บอกคนแทนด้วยคุณโอ๊ต
1: อ้าวแกลืมมั้ง
0: แกนั้นน่าจะเพราะว่าพี่ลิมิงไอ้พี่ปูตัวนี้ก็สภาพร่างกายก็เห็นว่าก็อยากอายุอ่ะแกเลยวางงานเลยนะ
1: ครับ
0: บน

0: นินทาผมเหรอนินทาอ้วเหรอฮะสวัสดีครับพี่เจพี่อ้วนนะครับใน99เห็นมีแค่พยองกับสนทนาที่มันที่เหมาะสมกับคนที่เป็นข่าวคุณรถที่หมดรายการหัวกระแสไง
1: รายได้แบบถึง500,000
0: 500,000เดือนหนึ่งเลยเหรออ
1: ่าใช่ใช่
0: อ
1: ุ
0: ้ยครับ
1: ครับ
0: ก็น่าใช่นะ
1: หยองก็ยังโสดอยู่พอดี
0: อุ้ยครับผมเดี๋ยวเราพักสักครู่ไหม
1: ครับ
0: พักสั้นๆเลยกันนะฟิลิปรามนะเดี๋ยวมาว่ากันต่อกับรอบโลกกีฬานะครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิ์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
4: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Androidฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-COT Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
0: กลับมาครับในเบรกสุดท้ายนะครับของรอบโลกกีฬานะครับ
1: ครับ
0: บอกว่าเอาใจช่วยน้องเนเน่หน่อยคุณโดนฮะเนเน่รอย่อรอ
1: ครับ
0: เห็นว่าเดินทางไปจีนเนี่ยใช่ไหม
1: เหรอ
0: เห็นว่าอันนี้เขาเชิญไปจีนไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะ
1: อ
0: ๋
1: ออ
0: ๋อเหรออ
1: ืม
0: ก็ตอนนี้ดังนะ
1: ก็จริงๆไม่ต้องไปเอาใจช่วยน้องก็หรอน้องเขาดังอยู่แล้ว
0: เขาเก่งอยู่แล้วนะ
1: เออตอนนี้เป็นซุปตาร์ไปแล้ว
0: ถูกต้อง
1: ฝรั่งชื่นชอบเยอะแยะ
0: เออ
1: แต่ว่าเห็นว่าจะไปแข่งอะไรนะก็ทาเลนอะไรเปล่า
0: เออ
1: รอบต่อไปอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: อ
1: ื
0: ม
1: เดี๋ยวนะต้องรอต้องไปดูโปรแกรมของน้องเขาอ่ะ
0: นึงเออมาดูแข่งรอบไหนเนาะ
1: ใช่
0: ครับ
1: คือรายการก็พูดตรงๆก็ไม่เคยดูนะ
0: เรา
1: ไม่เคยไม่เคยดูแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่เคยดูแบบจริงแบบจริงจังอ่ะบางทีมันก็จะดูเฉพาะแบบของคนที่เข้ามาแข่งแล้วก็แบบมีเป็นไวรัลอะไรแบบเนี้ยมันก็จะเขาก็จะตัดเป็นคลิปมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าเป็นไวรัลแล้วก็ดูแต่ว่าพอไปถึงรอบท้ายๆก็ไม่ค่อยได้ดูเนาะก็ต้องดูว่าน้องเขาจะไปได้ถึงไหนเหมือนกันนะสำหรับน้องเนี่ยแต่ว่าดูทรงก็มีแววน่าจะได้มีผลงานในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีคนเอาไปปั้นไซมอนน่ะน่าจะเอาไปปั้นต่อหรือเปล่า
0: ครับ
1: เพราะน้องก็ถ้าพูดตรงๆก็อาจจะยังเรื่องของการแต่งเพลงเรื่องอะไรเงี้ยก็ต้องนั่นด้วยไงใช่ป่ะเพราะตอนนี้น้องก็อาจจะยังเป็นแนวคัฟเวอร์อยู่ใช่ไหมนะครับถ้าเกิดว่าจะเป็นศิลปินระดับโลกก็ต้องมีคนแต่งเพลงให้หรืออะไรเงี้ยใช่ป่ะถ้าเกิดเพลงติดหูเพลงดังขึ้นมาก็ดังไปอีกระดับหนึ่ง
0: ครับ
1: ใช่ป่ะมันก็เหมือนกับ ไอ้ศิลปินก็ทาเลนต์หลายๆคนอะไรเงี้ยสมาธิก็ก้าวไปสู่ระดับโลกได้อะไรเงี้ยก็อยู่ที่ผลงานของตอนมาออกอัลบั้มด้วยอะไรเงี้ย
0: ครับนะฮะพี่ดิมิงเมื่อวานนี้ร้องเพลงไปเรื่อยเปื่อยเลยครับ
1: อ๋อแกจะแข่งกับน้องเน่ไงอ๋อ
0: ใช่แข่งกับน้องเน่อยู่คนเดียวไง
1: เออไม่บอกแกไปประกวดก็ทาเลนต์ล่ะ
0: แล้วหยองโทรมาทำไมฮะอ๋อหยองว่าจะโทรมาแล้วไปคุยยังไงฮะ
1: ฮะ
0: อ๋อเรียบร้อย
1: โทรมาช่วย
0: โทรมาช่วยไง
1: โทรมาช่วยจัดรายการหรือว่าโทรมาร้องเพลงด้วย
0: น้ำอยากร้องเพลงด้วยกันเลยฮะ
1: เหรอ
0: เออ
1: ครับ
0: ครับนักบอลทีมชาติไทยตอนแพ้ท่าลีกเปิดบอกกรอบต้องลีกเปิดบอกขาดแมนฟิตนะฮะเอ้าก็ธรรมดาเอ๊นะฮะก็เอาจะช่วยกันหน่อยนะฮะขอข่าวของแดนลิฟูหน่อยครับพี่ล่าสุดเนี่ยไอ้เฟดดี้วูดแมนเนี่ยต่อสัญญานะคุณดด
1: ครับ
0: ไอ้ประตูอ่ะเออ
1: ใช่
0: มันต่อสัญญากับลิฟูของเรานะเออก็ชนะอยู่นะ
1: ครับ
0: ครับก็เป็นไอ้แบ็คอัพอ่ะนะครับเฟดดี้วูดแมนเนี่ยคุณดด
1: ก็เพิ่งได้มีโอกาสไม่เหรอ
0: ใช
1: ่ก็โกเยอะเนี่ยลิฟูอ่ะ
0: ม
1: ามีไอ้อะไรนะไอ้โปแลนด์อีกตัวหนึ่งไหมเหรออ
0: ืมใช
1: ่ยังอยู่ไหมเนี่ย
0: ฟุตแมนมีช่วงหนึ่งที่อดิสันมิเกอร์เขาเจ็บใช่ไหมแล้วแกลงอ่ะได้ลงอ่ะ
1: ก็ใช่
0: อ
1: ื
0: มก็เพิ่งย้ายมาเนาะ
1: อืม
0: เฟดดี้ฟุตแมนนะฮะใช่ใช่อ๋อมาดัฟชิลี่เจ็บคุณรส
1: เออ
0: ในเกมเจอเอเวอร์ตันไง
1: ครับ
0: แล้วก็ชนะในแมตช์นั้นนะเน
1: า
0: ะชนะไป 2-1 นะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อ๋อนี่ไงมีนี่อะไรชื่ออะไรยาลอสอะไรเนี่ย
0: อืมใช
1: ่เออก็มียาลอส
0: อืม
1: ครับ
0: ประมาณนี้นะ
1: อืม
0: นะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่เจพี่อ้นนะครับออกบอกว่าบอลไทยอุดไปใหม่แล้วนะครับฟันธงตกรอบแรกเอเชียนเกมเฮ้ยผมว่าก็มีโอกาสนะกลุ่มไม่ได้หนักนะ
1: เอเชียนเกมโอเค
0: โอเคเพราะว่าไอ้ผู้ชายใช่ไหมล่ะ
1: เขาได้
0: บอชายผมว่าเขารอบฟันธงเลย
1: ก็คงไปตัดกับคีกิสแต่คีกิสก็ไม่น่าเท่าไหร่หรอก
0: ไม่น่ามีปัญหากับเราแล้วก็ฮ่องกงแล้วน่าจะชนะได้อะ
1: เออ
0: แต่ว่าถ้าหนักก็แต่ญี่ปุ่นอย่าลืมว่าญี่ปุ่นเขาก็เอาไม่ได้เอาชุดใหญ่มานะเขาเอาชุดเด็กมานะ
1: ก็น่าจะชุด
0: อยู่20
1: อยู่20อยู่21อ่ะแต่ว่าของญี่ปุ่นก็ต้องยอมรับว่าเขาก็โหดทุกชุดอ่ะนะเราก็พูดตรงๆว่าเจอญี่ปุ่นอาจจะโดนอ่ะอาจจะโดนแต่ว่าเราก็ไปเก็บกับ2นัดนั้นก็ได้แล้วอยู่23ของเราผลงานของโค้ชวังก็ดีต่อเนื่องจำเวลาดีต่อเนื่อง
0: ส่
1: ง
0: มาได้
1: ใช่เออส่งมาโอเคอยู
0: ่
1: นะครับที่น่าเป็นห่วงก็เนี่ยไอ้วันพรุ่งนี้เนี่ยแหละเจอลาวเนี่ยชุดใหญ่อ่ะรอดหรือเปล่า
0: วันเสาร์นี้นะ
1: วันพรุ่งนี้เจอลาวเนี่ย
0: เจอลาวนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ไม่รอดขึ้นมาเนี่ย
0: ก็เรียบร้อย
1: อยู่ยากงาน
0: อยู่ยากนะ
1: เออ
0: พี่ออดคะแชท GPT กับอะไรดอลล่าอะไรคุณโดดียังไงอะคุณโดนะ
1: ดอลล่าคืออะไรไม่รู้ฮะ
0: รู้จักแต่แชท GPT อะเน
1: า
0: ะ
1: แชท GPT ก็เอาไว้แต่งรูปเนี่ยนะ
0: แต่งรูป AI อะไรพวกนี้อะเนาะ
1: ครับ
0: ถามข้อมูลถามข่าวถามกีฬาเฮ้ยเริ่มผมก็เริ่มชอบใช้นะ
1: เ
0: วลาที่หาข้อมูลอะไรพวกนี้อะ
1: แต่มันก็มั่วเยอะเอาตรง
0: เอา
1: ครับ
0: ครับ
1: มันก็อาจจะต้องใช้เขียนพร้อมดีๆอะไรอย่างงี้
0: ม
1: ั้งคำสั่ง
0: อ
1: ่ะแต่บางทีมันก็ข่าวเข่าแล้วก็ค่อนข้างจะมั่วเยอะนะบางครั้งอ่ะ
0: เออเหรออ
1: ื
0: มบอลหญิงเนี่ยชุดใหญ่หรือเปล่าครับชุดใหญ่จ้ะ
1: ใช่
0: ถ้าบอลชายเนี่ยอายุไม่เกิน23ปีแล้วก็เกินอายุ23ปีนี่ได้ประมาณ3คนนะฮะแต่เราไม่น่าเอาชุดเกินไปนะอันนี้ถ้าอายุเกินไปน่าจะชุดนี้แหละฮะคุณหนูแอลลี่กับเจ้าชายหยองคู่แห่งปีครับผมเหรอ
1: ครับ
0: เมสซี่มาเสียคนตอนแก่หรือเปล่าครับไม่หรอกฮะเมสซี่ก็ผมฟังบทสัมภาษณ์เขาเนี่ยเมสซี่เขาบอกว่าเขาแบบพระเจ้าให้อะไรเขามาพอแล้วนะเขาได้หมดแล้วนะแชมป์โลกแชมป์กัปตันอเมริกานะ
1: ครับ
0: ได้ทุกอย่างมาแล้วนะฮะ
1: ใช่
0: บอลลูนดองบอลลูนดองอะไรพวกนี้เนาะเมื่อคืนพอเจ๋งวางแผนหัวอะไรฮะกับดีเจคนเดียวเปล่าครับล็อบบี้ให้พี่ลิมิงมาจัดรายการคนเดียวใช่หรือเปล่าครับก็ค่อยๆซึมไปนะฮะค่อยๆบีบแกไปฮะผมก็เพิ่งรู้ว่าแกจัดรายการคนเดียวว่าอันนี้ผมไม่ทราบ
1: ครับ
0: มาดูทีเอ้าทำไมพี่ลิมิงจัดรายการเดียววะโดนวางงานแหละดูทรง
1: ไม่เป็นไรแกก็โซโล่ไป
0: เหรอ
1: โซโล่ลูกคอไงไป
0: แกก็อยู่คนเดียวได้เนาะร
1: ้องเพลงไปเพลินๆ

0: แกก็อยู่คนเดียวนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เ
0: ออบ่นไหมมีบ่นไหม
1: โอ้ไม่น่าเหลืออ ๋
0: อเหรอ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: อ๋อแล้วแล้วหยองมาแป๊บเดียวเองครับทุกคนนะ
1: เหรอ
0: สุดใส่โดนไล่กลับเหรอเห็นหยองมาแป๊บเดียวดีใช่ไหม
1: เหรอ
0: เออ
1: ไม่รู้เงิน
0: อ๋อเหรอ
1: เออพี่สมชายจะลืมฝากอะไรงี้มั้ง
0: น่าจะลืมฝากแหละดูทรงอ่ะเพราะปกติเขาก็จะจัดการกันเองไง
1: ครับ
0: นะครับ
1: ใช่
0: น้องเนเน่อัลบั้มไว้แล้ว 4-5 เพลงตอนนี้ปล่อยมา1เพลงกำลังดังอยู่ในอินเทอร์เน็ตครับเป็นเพลงโซโลกีตาร์ครับ
1: อ๋อ
0: เหรอเพลงบรรเลงอย่างนี้เหรออ๋อ
1: ไ
0: ม่ใช่เป็นเพลงร้องนี้นะ
1: ครับ
0: อืมใช่น้องจริงเปล่าระวังนะดูดีๆนะไม่ใช่ AI ร้องนะฮะ
1: เหรอเออหลังๆก็ AI เยอะนะ
0: และ AI ก็ทำเพลงดีด้วยนะ
1: แต่เมื่อกี้เห็นน้องเนเน่เขาโพสต์อยู่นะว่ามันมีร้านเอาหน้าน้องอะไรไปขายอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ไม่ดีนะไม่ดีนะเออ
1: เออสินค้าไปอยู่ในเสื้ออะไรอ่ะน้องเขาก็บอกว่าถ้าอยากจะสนับสนุนน้องเนเน่โดยตรงก็ซื้อสินค้าผ่านเพจเนเน่รอยัลนะ
0: อ
1: ย่างเป็นทางการน่ะ
0: ครับ
1: นะครับช่องทางอย่างเป็นทางการอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ถ้าเกิดบางร้านมันไม่ใช่เป็นทางการก็อย่าไปซื้อนะอย่าไปซื้อนะครับเพราะว
0: ่
1: าเงินมันไม่ได้ถือไม่ได้ถือเป็นการอุดหนุนน้องเนเน่เขา
0: อืมอ
1: ืม
0: นะดอกอุดหนุนอุดเพจทางการดีกว่าคุณดศ
1: ใช่
0: อืมอืมครับ
1: อืม
0: ลีมิงบอกยอมจัดรายการคนเดียวดีกว่าถ้าเรียกเบ่งมาขี้เกียจแบกเขาบอกมาอ้าวอันนี้ไม่รู้นะว่ารู้ทีมงานเขาจัดวางคิวกันยังไงนะผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าเขาก็จัดคิวจัดอะไรคนเองอะเนาะครับในกลุ่มไง
1: ครับ
0: ครับผมไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกับเขาฮะ
1: อ
0: ื
1: มอ
0: ืมครับก็ทดสอบแกหน่อยว่าเป็นยังไง
1: โอ้นี่เขาไปดูเว็บไซต์ของน้องเนเน่เขาบอกเนี่ยเพลงกำลังจะมาแล้วนะ
0: เหรอ
1: เดบิวต์ EP นี่นี่จะแสดงว่าจะมีอัลบั้มของตัวเองแล้ว
0: ครับ
1: เออตอนนี้แล้วน้องเขามีสินค้าอะไรขายด้วยนะเสื้อมีหมวกมีอะไรเงี้ย
0: เหรอ
1: เออนี่ที่เว็บไซต์ neneroyal.com นะ
0: ครับ
1: ใครชื่นชอบน้องก็ไปอุดหนุนกันได
0: ้ก็เนี่ยนะสินค้าอะไรพวกนี้ก็ผัดกันให้น้องไปเป็นดาราเป็นศิลปินระดับโลกนะ
1: ใช่
0: อ
1: ื
0: ม
1: นี่ไงโหดูเด็กน้องอายุ16เองอ่ะ
0: เนาะรู้จะทำหากินนะ
1: เออ
0: ไอเราช่วงอายุ15 16ปียังนั่งมอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์ดูสาวในตัวเมืองอยู่เลยฮะ
1: อายุ16นี่แม่โอนเงินมาช้ายังยั่วอยู่เลย
0: แล้ว
1: ครับ
0: ครับแม่ด่าแล้วด่าอีกนะฮะกลับบ้านดึกคุณโดสสมัยก่อน
1: ครับ
0: ไม่ใช่ AI ครับนักวิจารณ์ทั่วโลกเขาเรียกชื่อเพลงนี้กันไม่รู้จักกี่คนแล้วประมาณนี้เนาะอันผมแซวเล่นนะฮะแซวที่น้องนายเน่เขาก็ทำอัลบั้มจริงแหละฮะ
1: เออ
0: นะครับก็ยินดีกับน้องด้วยเนาะประสบความสำเร็จนะครับ
1: ครับ
0: เห็นคนไทยไปสร้างชื่อแล้วก็ดีใจเนาะ
1: เออ
0: น้องลิซ่าน้องนายเน่อะไรพวกนี้เนาะ
1: ครับ
0: กระดาษผ
1: ม
0: เนเน่จะสู้น้องเอลลี่ได้หรือเปล่าครับอ้าวเอาอีกแล้วเอาอีกแล
1: ้
0: วเดี๋ยวผมเดี๋ยวเขาก็มาฟ้องผมเลยฮะบอกว่าดูแกชอบจัดรายการคนเดียวนะครับเล่าประวัติส่วนตัวกับจะร้องเพลงอย่างเดียวครับ
1: อ๋อแล้วก็จะเป็นทางของเขา
0: ทางเวของเขา
1: เออ
0: เอสเพย์เนี่ยพิมพ์บริรุ่นการนี้ยังไงหรือเปล่าคุณรถเห็นจากแต่บริษัทเนี่ยได้แน่นอนรุ่นการนี
1: ้
0: ฮะ
1: ใช
0: ่แล้วก็ฟุตบอลพิมพ์บริไม่แน่ใจนะ
1: ก็ยังไม่ทราบ
0: ไม่แน่ว่าดีลกันหรือเปล่าเนาะก็ถ้าไม่ได้คอมโบโนก็มีอยู่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: ฟุตบอลเอฟเอคัพด้วยนะคุณรถ
1: ครับก็จะมีโมโนเขาก็มีเยอะ
0: ครับ
1: แต่ว่าทีนี้คนเขาก็รอเอสอยู่เนาะแต่ว่าเราก็ไม่ทราบอะเนาะ
0: ไม่ทราบก็ต้องดู
1: เขาอาจจะกำลังคุยกันอยู่มั้งอะไรอย่างนี้
0: ใช
1: ่
0: กำลังดูกันแต่ว่าเอสก็
1: แต่ก็มีกีฬาหลากหลายอยู
0: ่เดี๋ยวรุ่นการหน้ารุ่นการถัดไปอะในขณะก็มีฟุตบอลสโมสรยุโรปแล้วก็ตอนนี้ก็มีกอล์ฟเนี่ยม
1: ี
0: เทนนิสนะที่เอชเกมเนี่ยเดี๋ยวเดือนกันยายนเนี่ย
1: ไทยลีก
0: เอสเพย์ไทยลีกก็เริ่มมาแล้วเริ่มมีกระแสแล้วตอนนี
1: ้
0: นะครับ
1: ใช่ไ
0: ทยลีกก็ยังได้อยู่เน
1: า
0: ะ
1: ก็มีบาสมี NBA NFL
0: อืม
1: ใช่ป่ะกอล์ฟอะไรพวกนี้อ่ะเทนนิส
0: ครับ
1: อ๋อ
0: ผมลองพิมพ์เจ๋งทรงศักดิ์ถามใน ChatGPT ตอบว่าใครไม่รู้จักอยู่วงการไหนให้คุณเพิ่มเติมอ้าว เอ้ยเขาเขียนอยู่เขาว่าเป็นนักจัดรายการเอ้ยคือเขาบอกเอ้ยมีความสามารถอยู่นะเออมีเขาชมอยู่นะ
1: เ
0: อไอชมผมอยู่นะพอใจครับวันนี้หาออกอากาศ5ครั้งแล้วนะครับผมพอดีช่วงนี้นอนน้อยฮะขออภัยคุณปริญญาสวัสดีมาครับยืนยันแล้วเบ่งไป HG Game แน่นอนหรือเปล่าครับยังไม่ทราบจ้ะแต่ว่าช่อง9ของเรายิงสด HG Game นะฝากติดตามกันด้วยผลบอลบราซิลเหรอโอ้โหคุณปริญญาเวลาหมดแล้วฮะอ้าวเหร
1: อ
0: หาได้เด็ดนะพี่ปริญญานะ
1: อ้าว
0: สวัสดีครับพี่คุณปรสินนะครับไอ้คุณปาวลิศนะขออภัยวอสบวกเลื่อนชั้นกลับมาบริสก้าป่ะคุณดอท
1: ปีนี้เหรอโอ้โหไม่รู้เลยต้องวิ่งขึ้นมันเตะกันก่อนดิดูทรงดูอะไรกันก่อนฮะเพิ่งตกไปเอง
0: หัววอลเลย์บอลวันนี้ถ่ายทอดสดทางช่องเจมเมมหรือเปล่าถ่ายนะฮะคู่อินโดนีเซียเจออะไรเจอฟิลิปปินส
1: ์
0: ก็ได้จากชนะเนาะ
1: ครับ
0: ชนะก็มาเจอได้เจอเวียดนามในรอบต่อไปนะครับสวัสดีตอนเช้าเมื่อครับคุณเจ๋งคุณโอ๊ตครับสวัสดีทั้งสองท่านนะดูบอลทีมชาติไทยแบบ3จอไหมครับจะชวนพยองเดชกับพี่เจ๋งหารจากคุณเจี๊ยบขอนแก่นหารได้ใช่ไหม
1: ไม่รู้ได้หรือเปล่าไงต้องลองดูเช็คทั้งทัวร
0: ์ครับ
1: แต่ราคามันก็ไม่แพงนะ199ใช่ไหมทัวร์199
0: ใช่ใช่ใช
1: ่
0: ไม่แพง
1: ก็ต้องลองสอบถามทางเขาดูแล้วกัน
0: ครับ
1: เราก็ไม่มีข้อมูลตรงนี้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นของโมโนอ่ะมันได้นะจะมาโมโนแพ็กเกจของเขาอ่ะ 6,000 5,000 6,000 อ่ะ
0: ใช่
1: มันหาร2ได
0: ้
1: ตกเดือนละ200กว่าบาท
0: ครับ
1: AS ก็ได้นะ
0: ใช
1: ่AS ก็ได้แต่ว่าของทาง True นี่ไม่ทราบไม่รู้จริง
0: ทีมงาน99ใครคือหัวแถวอะไรฮะกับแก้มหายนะฮะอ๋อเหมือนว่าไปแล้วไปกินก็ผมนี่แหละฮะครับผมกับพยองนี่แหละฮะชอบกินกับนะฮะ
1: ครับ
0: คุณพาสุดๆที่เข้ามานะครับชอบฟังทั้งสองท่านคุยกันนะครับขอเสียงพนดอนตะกอนว่าเฮิร์นฟ้าฮะพี่บอลเขานักเทนนิสระดับโลกนะไปแซวเขา
1: เขาตะโกนฮกเออ
0: ้าวฮกเอนะฮะอันโอเคฮะ
1: อ๋อครับ
0: แต่เสียงสูงเสียงเบานิดหนึ่งเป็นฮกเ
1: ออ
0: พอเจ๊ไม่มาช่วยซ้อเลยก็ไม่ทราบครับผมเพิ่งทราบว่าเอ้าทำไมแกอยู่คนเดียวฮะได้2แรงหรือเปล่าได้แรงเดียวนะครับ
1: ครับ
0: คุณสิทธิทักทายเข้ามานะ
1: ราคาเดิมฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: รอดูบรรยาย UCL นะครับฤดูกาลถัดไปเนาะนะครับทาง Splay นะครับไม่ใช่ฤดูกาลนี้นะ ก็ฤดูกาลนี้ยังคงอยู่กับทรูนะคุณรถ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: มันก็จะเป็นลิขสิทธิ์ของ BIN มั้ง
0: ใ
1: ช่ไหม
0: ใช่ช่วยถามมาหน่อยครับโปรโนแม็กพรีเมียร์ลีกที่จะถึงนี้ดูผ่านเว็บไซต์ได้หรือเปล่า
1: เว็บไซต์
0: ดูผ่านเว็บได้ไหมคุณโดสเขาถามมา
1: อ๋อเดี๋ยวเจอเราจะเจอใครแล้วฮะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวไปเซิร์ชดูให
0: ้ครับ
1: ครับ
0: คุณโบจักรพันธ์ก็สวัสดีเข้ามานะครับทักทายกันมาขอบคุณมากนะที่ชมกันนะครับฤดูกาลใหม่แมนยูจะอยู่ดับเท่าไหร่ครับคุณเจ๋งเฮ้ยล่าสุดเนี่ยแฟนบอลหลายคนเนี่ยเริ่มนะคุณโดนะเริ่มไปซื้อเสื้อแมนยูที่มีโลโก้ของแชมเปี้ยนลีกแล้วเป็นไง
1: เออ
0: ไม่ได้ไม่เตะมาสักพักหนึ่งนะฮะฤดูกาลนี้นะแมนยูมาแล้วมาแล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ก็ต้องดูนะครับแต่ว่าล่าสุดเห็นนี่ชัวเมนี่ก็น่าจะไม่ได้มั้ง
0: เหรอ
1: เพราะว่าชูเมนี่เพิ่งต่อสัญญาไปเองกับมาดริดนะ
0: ครับ
1: ก็แมนยูก็เห็นว่าจะไปเล็งไอ้บาเลบ้ากับใครอีกสักตัวนึงอ่ะกองกลางอ่ะไอ้นี่ไอ้นี่ชื่ออะไรนะตูเล
0: ่ครับ
1: ตูเล่กลางฝรั่งเศสอ่ะที่เล่นบอลโล
0: กใช้ได้อ่ะ
1: มาตูเล่มันมานูโกเน่
0: ครับ
1: กลางฝรั่งเศสอ่ะก็เล็งสองตัวนี้อยู
0: ่
1: ครับ
0: ครับ
1: เห็นว่าทางชัวเมนี่เพิ่งต่อสัญญากับมาดริดไปอ่ะน่าจะไม่เปลี่ยนน่าจะไม่ย้ายมาหรอกมั้ง
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ส่วนอาร์เซนอลเนี่ยก็เตรียมสุดแล้วก็ยังตื้อเจ้าบูโนกิมานะอยู่นะ70ล้านพาวด์นะครับให้กับนิวคาสเซิลน
1: ี
0: ่ก็คืบหน้าไปอย่างรวดเร็วนะซึ่งไม่แน่ใจว่านิวคาสเซิลเนี่ยต้องการป้ากว่านี้หรือเปล่าใช่ไหม
1: ครับ
0: 70ล้านพาวด์นะคุณดอ
1: โอ้โหแต่นิวคาสเซิลก็ทีมแตกอยู่เหมือนกันนะ
0: โอ้โห โอ้ไปหมดแล้วล่ะ
1: กระจายไปหมดแล้วชุดของดีๆอีซักก็ไปในซีซั่นก่อนนี่โตนาลีก็ไปนี่กิมอะไรก็มีข่าวอาเซนอลนะ
0: ครับ
1: เออ
0: นะฮะก็ส่วนนูเยสของผมเนี่ยเห็นว่าล่าสุดแอตแลนต้าเนี่ยสนใจนะ
1: ครับ
0: ในอิตาลีก็โดด
1: ก็เห็นติดทีมยอดแย่ด้วยไงบอลโลกอ่ะ
0: อ้าว
1: ครับ
0: ครับก็ก็ดูแล้วกันเนาะวันไหนครับ
1: ครับ
0: จำได้ในสมผมของนูเยสอ่ะบุตรกันได้ลงบ้างเปล่าฮะบอลโลกครั้งที่ผ่านมา
1: ลง
0: ลงอยู่นะ
1: ลงนัดแรกก็ลงแล้วไม่มีผลงานไง
0: เอา
1: โดนเปลี่ยนออกก็บางทีก็ลงไปสำรองอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยมีผลงาน
0: อ
1: ่ะมันก็พูดตรงๆก็อุลุกไวมันก็ไม่มีผลงานก็ทุกตัวถ้าจะทุกตัวเลยเฟเดร์วาเวเด้ก็ยังแย่เลย
0: เน
1: า
0: ะ
1: มันก็ทีมมันมีปัญหาโค้ชด้วยเนาะ
0: ครับ
1: เออ
0: บาซ่าก็อเดเยมี่ไปแล้วนะโอ้โหนี่ซื้อปีกซ้ายมาเยอะเลยไปเฮ้ย
1: ใช่
0: อันนี้ดึงมาจากดอทมุนใช่ไหม
1: ครับ
0: อเดเยมี่นะก็ข้อมูลจากโรมาโน่บอกว่า22ล้านปอนด์บวก7ล้านนะสัญญา5ปีนะคุณดอทนะครับก็ข่าวการย้ายทีมก็เยอะนะตอนนี้นะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: ส่วนลีดเห็นว่ากำลังเจรจากับแมนซี่เพื่อขอซื้อเจมส์แทรฟฟอร์ดนะ
1: ครับ
0: ประตูทีมชาติอังกฤษครับเข้ามาร่วมทีมนะครับนี่เรารายงานแบบข่าวเก็บตกเลยนะครับผมประมาณนี้นะฮะส่วนเจ้าไอ้คิสซิโอเนี่ยซัมเบอร์วิลก็ได้รับไฟเขียวให้ย้ายไปอยู่เอาฮิลาลได้เรียบร้อยนะเวสแฮมได้ราคาตัว55ล้านปอนด์บวก10ล้านปอนด์นะครับ
1: ครับ
0: ประมาณนี้นะ
1: เออ
0: ข่าวการย้ายทีมก็คึกคักนะตอนนี้
1: ใช่
0: หลังจากที่จบฟุตบอลโลกนะครับเมื่อวานทำไมไม่มาจัดรายการอ๋อพี่ลิมิงเหรอก็โอ้โหมีคนทักมาเยอะไว้เฮ้ยครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันผมไม่รู้ทีเอ้าเอ้ยทำไมอยู่คนเดียวฮะผมชอบคุณเจ๋งเล่าเรื่องเสียงคุณพลดอนในหนังเรื่องมรดจันทร์มากครับผมเอ้าชมมาวันนี้ก็หวานเจี๊ยบซิพวกเราลุยไหมฮะ
1: ครับ
0: อ้าวโดนเลยฮะกองทัพฝ่ายตรงข้ามเข้ามาเอาเจอพลดอนตกใจไงกามใหญ่ฮะก็เลยเอ้าแล้วถอยก่อนว่าถอยก่อนเว้ยเขาตัวใหญ่เว้ยแต่พอพลดอนบอกพี่บอลบอกพวกเราบุกใช่ไหมฮะ
1: อ
0: ้าวทำไมเสร็จแล้วกินเลยฮะเรียบร้อยปีนี้มีสปอร์ตนะครับถ่ายทอดสดฟุตบอลยุโรปเป็นปีสุดท้ายแล้วเหรอครับ
1: หมายถึงอะไร
0: มีสปอร์ตกูรถ
1: ทรูนะ
0: ก
1: ็น่าจะใช่แหละก็เอสเพลย์เขาได้ลิขสิทธิ์ไปแล้วไงเริ่มต้นซีซั่นหน้านะ
0: ใช่
1: ยังไม่ใช่ซีซั่นที่จะถึงนะซีซั่นหน้า
0: แล้วแบบนี้จะเหลืออะไรฮะตอนนี้กูรถเขาถามมา
1: ก็ลาลิก้า
0: ก็จะมีลาลิก้ามีฟุตซอล
1: เกาโชไง
0: มีเกาโชมีฟุตซอล
1: ลาลิก้าเกาโชแล้วก็บอลไทย
0: บอลไทยเอ้ยก็ดีก็มีอยู่
1: แต่ว่าก็ต้องดูว่าเขาก็จะคีปอันอื่นๆนะหรือเปล่าเพราะตอนนี้ที่เขายังมีอยู่ก็จะมีเทนนิสก็จะเป็นของผู้หญิง
0: ครับ
1: ใช่ไหมเทนนิสก็จะเป็นของผู้หญิงแล้วก็จะมีไอ้พวกมอเตอร์สปอร์ตอ่ะใช่ไหมเอฟวันอะไรนะโมโต GP อะไรพวกเนี้ย
0: ใช่
1: เออ
0: ครับ
1: โอ้แต่มันก็พูดตรงๆมันก็กระจัดกระจายเหมือนกันนะถ้าเกิดคนดูกีฬาหลากหลายชนิดนี่ก็โหก็ต้องติดหลายเจ้าอยู่งั้นน่ะใช่มั้ยมันก็แยกย้ายกันไป
0: ครับใช่มั้ยฮะบอกว่ามีอะไรเหลือนะฮะตอนนี้นะฮะก็ใส่เสื้ออิตาลีสวยนะครับผมอ๋อพอดีใส่บ้างอิตาลีนะเห็นว่าอิตาลีล่าสุดเนี่ยมาลดินี่มาแล้วนะคุณรถ
1: ครับ
0: มาที่สำนักงานใหญ่ของ FIGC แล้วนะ
1: อ
0: ิตาลีแล้วนะฮะ
1: ก็ไปคุยพยายามไปดีลกับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าไง
0: ก็มีสิทธิ์นะเพราะว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าตอนเป็นนักเตะสโมสรสุดสโมสรท้ายๆเขากับเบชานะย้ายจากบาซ่าไปอยู่เบชานะ
1: ครับ
0: ช่วงหนึ่งนะฮะ
1: แต่เห็นว่าเป๊ปพ่อเขาอยากพักก่อนนะ
0: เอาเหรอ
1: เพราะว่าเพิ่งโหแกทำแมนซิตี้นี่ก็นานเกินคาดนะ11ปีวะ
0: ก็เหมือนกับตอนหนึ่งที่แกย้ายจากบาซ่าไงใช่ไหม
1: ใช่
0: แกย้ายจากบาซ่าไอ้ก็ไม่ใช่แกพักจากบาซ่า
1: ครับ
0: ครับผม
1: เออ
0: แล้วแกก็ขอพักก่อนนะ
1: ครับ
0: ครับใช่ไหม
1: ใช
0: ่
1: ก็เพราะว่านี่แกคุม11ปีอ่ะ นะครับแล้วก็มีข่าวว่าจริงๆอิตาลีตอนแรกจะไปเอาไอ้นี่ด้วยอันเช่

0: ยูเวนเช่นะครับแต่ว่าโดนปฏิเสธไป
1: เหรอ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก่อนเป๊ปเนี่ยเขาบอกก่อนจะไปทาบทามเป๊ปเนี่ยจะไปเอาวันเช่มาก่อนเออแต่วันเช่ไม่เอา
1: ไม่เอานะ
0: แล้วก็เลยไปหาเป๊ป
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าก็ตามข่าวก็มีก็เนี่ยหนึ่งก็คือเป๊ปเขาอยากพักสองก็คือเรื่องค่าจ้างด้วยเพราะเป๊ปตอนรับจากแมนซิตี้นี่ก็โคตรเยอะเลยก็ลุยเตอรี่เขาจะไหวเปล่า
1: ครับ
0: ใช่ไหมเพราะว่ามันทีมชาติเองมันก็คุมน้อยกว่าสโมสรเยอะใช่ไหมปีหนึ่งเตะไม่กี่นัดเองอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมล่ะนะครับแล้วเป๊ปอย่าลืมว่าตอนรับจากแมนซิตี้นี่ก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในตัวท็อปสุดแล้วมั้งที่ได้ค่าจ้างเยอะสุดอ่ะใช่ไหมจากแมนซิตี้อ่ะก็โหไม่รู้ทีมชาติอิตาลีจะโอเคเปล่าเนี่ยตอนคุมแมนซิตี้ได้ปีละ20ล้านปอนด์อ่ะแล้วก็ไม่รวมพวกโบนัสอะไรต่างๆด้วยนะ20ล้านปอนด์นี่คือแบบเบสิกนะสตาร์ทอ่ะปีละ20ล้านปอนด์นะโ
1: อ
0: ้โห
1: เยอะอยู่นะ
0: ใช่
1: ครับ
0: นี่แล้วก็เขาบอกตอนนี้ที่คุยกับทีมชาติอิตาลีเนี่ยเป๊ปก็ขอไปที่20ล้านยูโรต่อปีนะครับบวกกับรวมทั้งหมดอะนะครับบวกรวมสตาฟรวมอะไรพวกนี้ด้วยนะก็เป๊ปเรียกไปที่20ล้านยูโรนะครับแต่เขาบอกอิตาลีตอนนี้มีงบประมาณเต็มที่ อยู่ที่10ล้านก็ห่างกันครึ่งหนึ่ง
1: ครับ
0: ห่างกันครึ่งหนึ่งเป๊ปบอกก็ไปคุยกันที่อื่นไป
1: อ้าว
0: ครับ
1: ครับแล้วแต่ผมว่ายากนะเพราะค่าเหนื่อยเป๊ปต้องสูงอยู่แล้วไง
0: ใช่
1: ผมว่ายากอิตาลีอ่ะบอกว่าต้องดูห้าลีกยุโรปเนี่ยกระจายนะครับก็เหมือนช่วงหนึ่งที่เราต้องดูหลายกล่องนะคุณโดนเน
0: า
1: ะกล่องนั่นกล่องนี่นะฮะ
0: ใช่ตอ
1: นนี้ก็เปลี่ยนเป็นสตรีมมิ่งเฉยๆครับ
0: คือมันก็ต้องยอมรับว่ากีฬามันก็เป็นคอนเทนต์ที่ยังขายได้อยู่เนาะใช่ป่ะล่ะแล้วมันก็เป็นอะไรที่ต้องดูสดดูอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นแต่ละช่องแต่ละเนี่ยสตรีมมิ่งเขาก็ต้องพยายามซื้อลิขสิทธิ์มาซึ่งมันก็เป็นข้อดีนะเอาตรงอ่ะถ้าคุณแบบมีงบอะเนาะอย่างน้อยๆคุณก็มีลิขสิทธิ์ดูในบ้านเราอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: เขาเป็นคนก็เรียกีฬาเนาะใครๆก็อยากดูนะฮะ
0: ใช่
1: นะครับ
0: อ
1: ้าวเวลาหมดแล้วคุณโดนนะฮะ
0: ครับ
1: วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะรอบโลกในถ้าคืนศุกร์เราจะเจอกันตอนตีสี่นะครับถึงหกโมงเช้านะ
0: ครับ
1: วันนี้ผมและคุณโดนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมปะพล
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ2 in 1ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่อง

0: กับรางวัล Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยม N1 Gamer และน้องเหนอของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฝากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Goodร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569 FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
7: สนับสนุนโดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
8: 6:34 น.ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time เช้านี้ประจำวันศุกร์ที่24 กรกฎาคม 2569นะคะต่อน้องอัชราเชิดชูมาค่ะวันนี้นำเรื่องสุขภาพหน้าหนึ่งเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงแห่งเงียบที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนบางคนเป็นไม่รู้ตัวว่าเป็นความดันโลหิตสูงไปติดตามกันในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
9: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
8: แพทย์หญิงไซด้าบุรณสินนะคะท่านเป็นอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดของโรงพยาบาลเวชธานีนะคะท่านอธิบายความว่าความดันโลหิตสูงคือภาวะที่แรงดันเลือดในหลอดเลือดแดงนั้นสูงกว่าปกติอย่างต่อเนื่องโดยค่าความดันโลหิตจะประกอบด้วย2ค่าด้วยกันคุณผู้ฟังสังเกตไหมคะเวลาเราไปวัดความดันเนาะจะมีตัวบนกับตัวล่างความดันตัวบนหมายถึงค่าที่ได้ขณะหัวใจบีบตัวส่งเลือดไปยังร่างกายนะคะความดันตัวล่างหมายถึงค่าที่ได้ขณะหัวใจคลายตัวระหว่างการเต้นแต่ละครั้งโดยทั่วไปหากค่าความดันโลหิตอยู่ที่ตัวบน140ตัวล่าง90เนี่ยนะหรือสูงกว่านี้อย่างต่อเนื่องเนี่ยจะเข้าข่ายเป็นโรคความดันโลหิตสูงผู้ฟังสังเกตนะคะความดันโลหิตสูงมีอาการหรือไม่นะคะในระยะแรกเนี่ยความดันโลหิตสูงมักจะไม่แสดงอาการแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากไม่ทราบว่าตนเองนั้นแหละกำลังเป็นความดันแต่บางรายนะคะอาจจะพบอาการเช่นปวดหัวเวียนหัวเหนื่อยง่ายแต่อาการดังกล่าวก็อาจจะไม่จำเพาะว่าอาจจะเป็นความดันโลหิตสูงเสมอไปอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นก็เป็นได้นะคะคุณผู้ฟังถามว่าทำไมความดันโลหิตสูงที่ไม่มีอาการจึงต้องระวังแม้ผู้ป่วยจะรู้สึกว่าแม้จะไม่ได้เป็นความดันฉันปกติดีแต่ว่าความดันโลหิตสูงอย่างต่อเนื่อง

0: ซึ่งเนี่ยอาจจะส่งผลต่อหลอดเลือดแล้วก็อวัยวะสำคัญในร่างกายได้ในระยะยาวโดยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ไม่สามารถสังเกตได้จากอาการภายนอกแต่ว่าถ้าคุณผู้ฟังเองหรือว่าผู้ที่มีภาวะแบบนี้เนี่ยหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมอาจจะนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนเช่นหัวใจขัดเลือดภาวะหัวใจล้มเหลวนะคะหรือว่าหลอดเลือดสมองอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นโรคไตด้วยนะคะคุณผู้ฟังจากประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยนะคะของคุณหมอเองนะคะก็พบว่ามีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยค่ะที่เข้ารับการรักษาเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่มีอาการเตือนที่ชัดเจนถามว่าเราสามารถควบคุมความดันโลหิตสูงได้ไหมได้นะคะมันมีหลายอย่างปัจจัยที่ควบคุมได้หรือปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ไปดูปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้คือพันธุกรรมอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะส่วนปัจจัยที่ควบคุมได้คือการกินอาหารรสหวานมันเค็มนะการออกกำลังกายนะความเครียดการสูบบุหรี่หรือว่าแอลกอฮอล์อันนี้สามารถควบคุมได้นะคุณผู้ฟังปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้คือพันธุกรรมกับอายุที่มากขึ้นความสำคัญของการตรวจความดันคุณผู้ฟังการตรวจความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอหรือว่าวัดความดันนั่นแหละเป็นวิธีพื้นฐานที่จะช่วยให้สามารถค้นพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะคะแม้ในช่วงที่ยังไม่มีอาการแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราจะดูว่าค่าความดันเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็แนวโน้มของระดับความดันโลหิตนั้นเป็นอย่างไรเราจะสามารถประเมินความเสี่ยงสุขภาพได้อย่างเหมาะสมด้วยนะคะผู้ฟังสังเกตไหมคะเวลาเราไปโรงพยาบาลสิ่งแรกเลยที่เขาจะให้เราทำไปวัดความดันไปชั่งน้ำหนักไปวัดส่วนสูงเนี่ยเป็นเบสิกพื้นฐานที่เราต้องทำเวลาเราไปโรงพยาบาลแต่ถ้าใครเหนื่อยเดินไปเหนื่อยนะเข้าไปใหม่ๆคุณพยาบาลก็จะบอกเราว่านั่งพักสักครู่ก่อนนะคะแล้วค่อยๆมาวัดความดันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแนวทางการดูแลและป้องกันความดันโลหิตสูงในชีวิตประจำวันนะคะเลือกอาหารที่เหมาะสมนะเพิ่มผักผลไม้ออกกำลังกายหลีกเลี่ยงบุหรี่และแอลกอฮอล์ที่สำคัญที่สุดต้องกากบาทไปเลยนะคะควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมความดันโลหิตสูงอาจจะเป็นภาวะที่ดำเนินไปอย่างเงียบๆโดยไม่มีสัญญาณเตือนชัดเจนในระยะแรกแต่ว่าการตรวจความวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอซึ่งมีความสำคัญเพราะจะช่วยให้สามารถค้นพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ก่อนเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วก็นำไปสู่การดูแลรักษาได้อย่างเหมาะสมตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะคะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาวคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำนี้ไหมคะที่บอกว่าเป็นความดันอีกสักพักหนึ่งคณะมันก็จะตามมานั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณข้อมูลนะคะแพทย์หญิงจายด้าบุรณสินค่ะท่านเป็นอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลเวชธานีและนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: คุณผู้ฟังคะมาร่วมพูดคุยจัดรายการด้วยกันนะคะ A4689899 4689899วันนี้เรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งก็สำคัญไหนใครเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของความดันดูแลตัวเองอย่างไรมาแชร์กันหน่อยนะคะตัวเองนี่นะคะก็แชร์นิดหนึ่งว่าเคยไม่ใช่เคยเป็นความดันแล้วก็ต้องทานยาก็เคยถามคุณหมอว่าไม่ทานได้ไหมไม่ทานได้ไหมแล้วก็บอกว่าไม่อยากกินยาเพราะถ้ากินยาเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรจะมีการกินยาไปตลอดชีวิตอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดนะคะคุณผู้ฟังอาจจะเป็นการเข้าใจผิดไปคุยกับคุณหมออย่างชัดเจนเนี่ยคุณหมอก็เลยบอกว่าก็ทานไปตามปกตินั่นแหละเขาให้ทานก็คือให้ทานมันมีแนวทางการดูแลแล้วก็ป้องกันความดันโลหิตสูงในชีวิตประจำวันอีกเรื่องหนึ่งนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเช่นเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมอันนี้บอกไปแล้วเพิ่มผักผลไม้แล้วก็ธัญพืชไปถักสีคือพวกข้าวกล้องพวกข้าวซ้อมมือหรืออะไรพวกนี้นะคะสำคัญที่สุดคือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างสม่ำเสมออาจารย์หมอเคยบอกว่าวันละ 10-20 นาทีเนี่ยก็ดี หรือวันละ15นาทีก็ไม่ว่ากันนะต้องเลือกออกกำลังกายให้เหมาะสมในสิ่งที่เราเป็นอยู่สุดท้ายนะคะหลีกเลี่ยงบุหรี่และแอลกอฮอล์นะคะถ้าเรากินเข้าไปหรือว่าดูดเข้าไปเนี่ยยิ่งจะไปเพิ่มความดันมากยิ่งขึ้นอันนี้สุดท้ายใช้สุดจริงๆเลยนะขีดเส้นใต้ไว้5เส้นนะคุณผู้ฟังการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมแต่อาจจะมีหลายคนบอกว่าคนผอมก็เป็นนะความดันโลหิตสูงนะคะคนผอมก็เป็นเหมือนกันนะก็ว่ากันไปดูแลตัวเองเนาะใครที่ไม่เป็นความดันโลหิตสูงถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีอาจารย์หมอมาเรียงคะนะคะเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังงั้นก็ขอไปที่อีกข่าวนี้ก็แล้วกันนะคะเป็นเรื่องของภัยเงียบภัยเงียบอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของความดันสูงเหมือนกันภัยเงียบการเล่นมือถือการนอนดึกเครียดสะสมนะคะคอมโบมรณะค่ะคุณผู้ฟังเขาว่าอย่างนั้นความดันโลหิตสูงแบบไม่รู้ตัวอันนี้น่าสนใจนะคะคือความดันก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประชากรทั่วโลกเนี่ยเสียชีวิตก่อนวัยอันควรโรคความดันโลหิตสูงจึงถือว่าเป็นภัยเงียบที่น่ากลัวต่อร่างกายแล้วก็หากปล่อยให้ความดันโลหิตสูงอยู่เป็นเวลานานๆเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความผิดปกติต่ออวัยวะต่างๆหลายระบบในร่างกายผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเรื้อรังของฝั่งไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติได้อย่างต่อเนื่องมักเกิดภาวะแทรกซ้อนต่ออวัยวะที่สำคัญเช่นหัวใจหลอดเลือดตาไตสมองซึ่งก็เป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายอย่างยิ่งปัจจุบันนะคะสำหรับประเทศไทยเนี่ยเขากำหนดค่าความดันปกติของผู้ที่มีอายุมากกว่า18ปีคือค่าความดันโลหิตตัวบนไม่เกิน120แล้วก็ค่าความดันโลหิตตัวล่างนะไม่เกิน80นะคะคุณผู้ฟังมีคำถามมาเหมือนกันแล้วความดันโลหิตสูงมันเกิดจากอะไรล่ะนะคะมากกว่า90ไม่ทราบสาเหตุอาจเกิดได้หลายปัจจัยเช่นอายุเพศพันธุกรรมเชื้อชาติภาวะน้ำหนักตัวที่เกิดจากโรคอ้วนความเครียดสะสมซึ่งบอกไปแล้วเมื่อสักครู่สูบบุหรี่จัดดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำการรับประทานอาหารที่เค็มจัดรวมถึงพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งนี่แหละพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งที่เกิดจากวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันที่ไม่ค่อยขยับเยื่อในร่างกายไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็ใช้พลังงานในการทำกิจกรรมน้อยลงนะคะแล้วก็ส่งผลให้เกิดโรคต่างๆตามมาหลายคนบอกว่าบอกหน่อยนะคะว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยมีอาการอย่างไรคือส่วนใหญ่มักจะไม่แสดงอาการแต่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าบางรายนี่นะคะอาจจะมีอาการปวดศีรษะหรือว่าปวดแบบตุบๆตุบๆตรงท้ายทอยตามัวอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเลือดกำเดาไหลเป็นต้นนะคะคุณผู้ฟังอาจารย์หมอมาแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต่อครับมาแล้วครับวันนี้เราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับที่เป็นไฮไลท์นะครับสัญญาไว้แต่ละวันจันทร์ละก็จะพูดแต่ว่าพอดีเราคุยเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลโลกไปซะก่อนติดอารมณ์เข้าอารมณ์กันก็เลยจบไปก่อนนะครับกระดูกสะโพกหักนั้นสำคัญอย่างไรเตรียมไปแล้วเมื่อวันจันทร์เตรียมมันออกพูดนะครับทำไมกระดูกสะโพกหักกระดูกสะโพกหักในคนสูงวัยถึงสำคัญมากนะเพราะมันหมายถึงการที่ต้องรักษาต้องดูแลและความทรมานในร่างกายเนื่องจากการเคลื่อนไหวลำบากนะครับท่านฟังกระดูกสะโพกหักนั้นเกิดจากการล้มเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าคนสูงวัยจะมีกระดูกพรุนนะครับกระดูกพรุนคือกระดูกที่มันกระดูกแข็งแรงน้อยลงน้อยลงน้อยลงมีแคลเซียมอยู่ในเนื้อกระดูกน้อยลงน้อยลงน้อยลงตามวัยด้วยซึ่งเกิดจากส่วนใหญ่อายุมากและตามด้วยการที่เกิดโรคซาร์โคพีเนียภาษาฝรั่งภาษาไทยก็คือกล้ามเนื้อมันรีบเล็กลงตามวัยเมื่อกล้ามเนื้อรีบเล็กลงกระดูกก็พรุนแข็งแรงน้อยลงคนสูงวัยอายุมากขึ้นด้วยทำอะไรงกเงินเงินเสียการทรงตัวลงเพราะว่าคนสูงวัยก็จะทำอะไรไม่คล่องไม่แคล่วไม่กระฉับกระเฉงเหมือนหนุ่มสาวเหล่านี้เองครับล้วนแล้วกระตุ้นให้มีการหกล้มเพิ่งผมพูดอยู่เสมอน้องเต่านะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่มาเตือนกันในคนสูงวัยเตือนไม่ใช่เฉพาะผู้สูงวัยเพียงอย่างเดียวนะครับท่านผู้ฟังยังเตือนไปถึงลูกหลาน ที่อยู่ข้างๆเคียงๆด้วยว่าต้องคอยดูแลคอยระมัดระวังนะครับเตือนผู้สูงวัยเสมอคำว่าทำอะไรช้าๆอย่างมีสติเสมอนะคุณพ่อนะคุณแม่นะครับเหตุผลที่ผมพูดอย่างนี้เสมอเพราะว่าลูกๆจะได้ไปเตือนคุณพ่อคุณแม่เสมอว่าอย่ารีบร้อนไม่ได้เหมือนตอนแรกๆที่ยังอายุน้อยนะคุณพ่อแม่นะครับเพราะว่าอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรลำบากขึ้นถ้าเรารีบร้อนเกินไปไม่ตั้งสติให้ดีๆไม่สโลไลฟ์มากพอนะครับมันจะมีการเสียหลักและล้มจนได้ซึ่งล้มเนี่ยครับมีความสำคัญที่เราพูดถึงเพราะล้มเมื่อไหร่ครับมีโอกาสที่กระดูกสะโพกจะหักอย่างยิ่งที่เป็นตัวสำคัญและมากระดูกสะโพกหักแล้วเนี่ยครับกระบวนการรักษามันยังเข้าสู่วงจรโอ้วุ่นวายไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเคลื่อนไหวตัวเองไม่ค่อยได้ที่จะเล่าต่อไปนะครับคนจะล้มเนี่ยผมพูดเสมอว่ามี3รูปแบบเป็นส่วนใหญ่ล้มรูปแบบแรกนะครับล้มจากล้มแล้วคว่ำหน้าเอามือลงเท้าพื้นอันนี้ยังดีหน่อยเพราะว่าล้มแบบนี้มันพอจะมีหลักมีเกณฑ์ดวงตายังช่วยได้อยู่ยังเห็นนู่นเห็นนี่สามารถจะหลบตัวเองได้ไม่ให้ไปกระแทกกระทันกับสิ่งต่างๆรอบตัวนะครับศีรษะไม่กระแทกกับโต๊ะข้างเคียงแค่มากก็เอามือเท้าพื้นล้มละมือเท้าพื้นสองข้างก็มักจะเกิดผลเสียแค่กระดูกแขนหักล้มท่าที่หนึ่งนี้เป็นท่าที่ไม่มีปัญหาเท่าไหร่นักหรอกครับกระดูกแขนหักก็ใส่เฟือกได้รักษาด้วยการผ่าตัดได้สักเล็กน้อยนะครับไม่ใหญ่โตอะไรล้มแบบที่สองนะครับก็คือการล้มแล้วมันก้นลบก้นจำเบานะครับก็เลยก้นจำเบาล้มแล้วก้นลงพื้นก้นกระแทกพื้นนะครับก้นกระแทกพื้นโดยตรงกระดูกสะโพกไม่มีปัญหาเรื่องใหญ่นะครับพอล้มแบบนี้ครับกระดูกสันหลังจะมีการยุบตัวลงมากนิดหน่อยล้มแบบที่สามคือล้มแล้วเสียหลักเซนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาทิศหน่อยแล้วก็เสียหลักล้มลงเอาสะโพกด้านข้างของสะโพกเนี่ยลงพื้นนะครับตรงนี้เองครับเป็นตัวทำให้เกิดสะโพกหักกระดูกสะโพกหักแล้วทำให้ขยับตัวไม่ได้เนื่องจากว่ากระดูกสะโพกนั้นอยู่ที่ตรงกลางของลำตัวเราก็เรียกว่ามิดบอดี้นะครับมิดบอดี้คนเรามีทั้งอัปเปอร์บอดี้คือส่วนแขนนะครับมิดบอดี้คือส่วนสะโพกและlower body คือส่วนขานะครับถ้าล้มแบบ mid body ลงพื้นเนี่ยครับไปกระเทือนสะโพกกระดูกสะโพกมักจะมีการร้าวมีการหักในคนสูงวัยเสมอนะครับคือการร้าวการหักแบบนี้ครับมีผลทำให้ท่านไม่สามารถจะขยับตัวได้เต็มที่ขยับเป็นเจ็บมากเลยครับเจ็บแบบกระดูกหักนะครับการเจ็บแบบนี้ครับมีผลทำให้คนแก่ไม่ยอมขยับเพราะถ้าเป็นการนอนติดเตียงไปโดยอัตโนมัติทั้งในความจริงไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงไม่ได้เป็นโรคที่เรื้อรังอะไรมากมายนะครับไม่เหมือนกับคนที่เป็นโรคเรื้อรังเช่นโรคไตเสื่อมนะหรือโรคอื่นๆหลายอย่างเช่นเบาหวานระยะท้ายๆตัวอย่างพวกนั้นนอนติดเตียงเพราะว่าโรคมันรุมเร้าจนกระทั่งท่านอ่อนล้าเต็มทีแต่อันนี้เป็นการล้มเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งทำให้ท่านเนี่ยต้องล้มโดยที่ไม่ต้องไม่ได้มีโรคที่ร้ายๆมาลุมเล่าก่อนนะครับเพียงพลาดพลั้งแล้วเซล้มถลาล้มสะโพกกระแทกพื้นกระดูกสะโพกหักแต่ก่อนนี้เราสามารถรักษาโรคสะโพกหักนะครับโดยการบางคนไม่ยอมผ่าตัดแต่ก่อนใครกลัวมากเลย10 ปี 20 ปีที่แล้วต้องใช้วิธีการให้นอนอยู่บนเตียงนอนลงโรงพยาบาลแล้วเอาเครื่องมือมาเพื่อดึงกระดูกให้มันไม่ไปเจ็บมากเกินไปนะครับรอเวลาในการติดซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนกว่ากระดูกสะโพกจะเชื่อมต่อกันได้และมักจะการเชื่อมต่อที่ไม่ค่อยเหมือนปกติก็จะทำให้การเดินมีท่าทางที่ผิดเพี้ยนไปจากธรรมดาซึ่งวิธีการอย่างนี้ครับปัจจุบันนี้เราไม่ใช้ในการรักษาคนไข้สมัยใหม่แล้วนะครับเนื่องจากว่าถ้ารักษาด้วยวิธีนี้ผลมักจะไม่ค่อยดีบวกกับคนไข้มักจะต้องนอนอยู่บนเตียงขยับไปไหนมาไหนยากหลายเดือนที่3-4 เดือนนะครับการนอนอย่างนี้ มักจะมีโรคแทรกซ้อนตามมาแทบทั้งนั้นครับแทบทุก

0: ายโรคแทรกซ้อนส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อเพราะนอนไม่ได้ขยับร่างกายก็จะมีการติดเชื้อเป็นแผลที่ในสะโพกครับเป็นแผลผิวหนังเป็นแผลแผลกดทับใช่ครับรวมทั้งการที่จะมีปอดอักเสบติดเชื้อในปอดติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะและสุดท้ายการติดเชื้อทั้งที่ปอดทั้งที่กระเพาะปัสสาวะเหล่านี้ครับมันก็กระจายเข้าสู่กระแสเลือดเนื่องจากคนสูงวัยเนี่ยภูมิคุ้มกันต่ำอยู่แล้วนะครับเมื่อมีการติดเชื้อในอวัยวะตรงนั้นตรงภายในมากมายนะครับเช่นที่ปอดที่กระเพาะปัสสาวะเหล่านี้ครับก็จะทำให้มีการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปตามกระแสเลือดเรียกว่าการเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งร้ายแรงรุนแรงนะครับมักจะเสียชีวิตได้เกินครึ่งแปลว่าคนไข้ที่กระดูกสะโพกหักถ้ารักษาด้วยวิธีธรรมดาไม่มีการผ่าตัดเพื่อเป้าหมายคือขยับตัวท่านให้เร็วที่สุดที่เร็วได้มักจะตามด้วยการติดเชื้อในกระแสโลหิตเรียกว่าการติดเชื้อที่ทำให้เกิดเอาชีวิตท่านไปได้ทีเดียวนะครับแพทย์ปัจจุบันนี้จึงนิยมที่จะทำให้คนไข้คนสูงวัยเหล่านี้ครับขยับตัวได้เร็วที่สุดนะครับลุกขึ้นยืนลุกขึ้นนั่งต่างๆได้เร็วที่สุดเพื่อไม่ต้องการให้มีการนอนติดเตียงนานเกินไปเพราะกลัวจะมีโรคแทรกซ้อนตามมาและเอาชีวิตไปจนได้นะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญมากกระดูกสะโพกหักมีความสำคัญตอนนี้แหละครับว่าหลายๆเหตุที่ทำให้กระดูกสะโพกหักสุดท้ายลงเอยรวบทีเดียวคือล้มแล้วส่วนกลำกากลำตัวเนี่ยกระแทกพื้นเพราะการเสียล้มแบบไม่มีหลักครับเสียหลักตามอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเราผ่าตัดด้วยการ ใส่เปลี่ยนสะโพกเทียมนะครับหรือข้อสะโพกเทียมให้ผู้สูงวัยเหล่านี้นะครับผู้ป่วยจะสูงก็จับให้ลุกนั่งลุกเดินได้ภายใน 5-6 วันหลังผ่าตัดบางคนเร็วกว่านั้นอีกนะครับ 2-3 วันก็ลุกนั่งละถ้าเดิมทีเขามีพื้นฐานที่ดีแข็งแรงอยู่แล้วนะครับผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ย 2-3 วัน 3-4 วัน 4-5 วันแล้วแต่พื้นฐานเดิมของเขาเนี่ยครับคนไข้มักจะลุกขึ้นนั่งขอบเตียงได้นะครับไปนั่งที่เก้าอี้ตรงนั้นตรงนี้ได้ลุกขึ้นไปนั่งดูทีวีได้เห็นไหมครับว่ามันต่างเลยจากการสิ้นเชิงระหว่างการรักษาแบบคอนเซอร์เวทีฟว่าอนุรักษ์นิยมนะครับวิธีการรอให้กระดูกติดเองซึ่งหลายเวลาหลายเดือนมีด้วยตามด้วยโรคแทรกซ้อนสำคัญตรงนี้แหละครับการตามด้วยโรคแทรกซ้อนเป็นสิ่งที่พวกแพทย์เรากำหนดไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแค่ไหนนะครับแต่ส่วนใหญ่ลงเอยติดเชื้อในกระแสโลหิตคำว่าติดเชื้อในกระแสโลหิตนี้รุนแรงสำหรับคนนะครับเชื้อโรคแพร่กระจายไปได้ทั่วร่างกายเลยเชื้อโรคจากที่ติดเชื้อในปอดในกระเพาะปัสสาวะจะกระจายไปที่สมองได้กระจายไปที่ตับที่ไตต่างๆได้ทำให้ร่างกายคนไข้เนี่ยเสื่อมสลายลงมากจากการติดเชื้อกระจายไปทั่วเพราะมันไปตามกระแสโลหิตไปได้โดยที่ไม่มีเหตุสำคัญอะไรมากมายนักนะครับแต่ว่าแพร่กระจายไปทั่วร่างกายเรารักษาเอาชนะเหตุการณ์อย่างนี้ยากมากมักจะเสียชีวิตนะครับแต่ลงเอยในการผ่าตัดเนี่ยสำคัญว่าจบการผ่าตัดให้ผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกปัจจุบันนี้เราผ่าตัดเพียงแค่ชั่วโมงกว่าๆนะครับก็เสร็จแล้วแต่ตามด้วยการที่คนไข้จะสามารถลุกขึ้นนั่งได้เมื่อเจ็บคลายลงนะครับเราจับลุกขึ้นชวนท่านนั่งคุยดีกว่าที่จะนั่งนอนเปนะครับนอนติดเตียงอยู่การที่จะสะโพกหักคนไข้และญาติคนไข้ต้องเตรียมตัวนะครับว่าคุณหมอเนี่ยมักจะชวนให้คนไข้มีการผ่าตัดสะโพกเพื่อเปลี่ยนหัวสะโพกเทียมหัวกระดูกสะโพกเทียมนะครับหรือเปลี่ยนสะโพกเทียมให้เลยทั้งสองด้านนะครับทั้งด้านเบ้าด้วยแล้วก็ทั้งหัวกระดูกด้วยกรณีที่กระดูกเดิมมันมีการหักแบบหักแยกนี่นะครับคือสิ่งที่ผมคิดว่านำร่อยฟังญาติผู้ป่วยที่มีคนสูงวัยอยู่ในบ้านกรุณาดูแลบ้านให้ดีนะครับอย่าให้มีจุดอ่อนที่ทำให้เกิดการล้มลื่นล้มต่างเหล่านี้ได้ง่ายนักนะครับรวมทั้งผู้ป่วยที่มีอายุมากแล้วนะครับที่ฟังรายการที่อยู่เนี่ยกรุณาเตรียมตัวเตรียมใจว่าเราเนี่ยจะไม่ทำอะไรที่รีบร้อนท ำอะไรแบบตั้งสติมีสติครองตัวเองอยู่เสมอคำว่าสติจึงเป็นคำที่แปลเป็นไทยมันคือการรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาอย่าใจลอยนะครับเพราะการที่เราไม่ตั้งสติให้ดีจะทำอะไรแบบบางทีตามความคุ้นชินของเดิมสมัยที่ยังอายุน้อยกว่านี้ตอนวัยกลางคนเคยหยิบเคยทำเคยหมุนตัวซ้ายขวาเร็วเกินไปซึ่งทำให้กิจกรรมเหล่านี้นะครับไปเกิดผลในการที่เรามีการเซมีการเสียหลักและสุดท้ายเราก็เซล้มก้นกับสะโพกกระแทกพื้นก็ทำให้มีการกระดูกหักเพราะว่ากระดูกมันมีการบางตัวลงตามวัยซึ่งเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะเนื้อกระดูกในร่างกายที่มันบางลงตามวัยเนี่ยเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับเราต้องเอ็กซเรย์ต้องตรวจทางด้านเด็กซ่าเฉพาะพิเศษตรวจหาหมวกกระดูกพิเศษแต่ถ้าเราไม่รู้แล้วเราไปทำอะไรที่มันรุนแรงหมุนตัวเร็วแล้วเสียหลักล้มจนได้กระดูกที่ไม่ควรจะหักแต่ตอนหนุ่มตอนสาวล้มแค่นี้สบายมากกระดูกไม่หักหรอกแค่บ้างก็เคล็ดๆยอกแต่คนอายุมากล้มแค่นี้กระดูกหักครับถ้ากระดูกหักในคนสูงวัยเราก็บอกแล้วครับว่าปัจจุบันนี้หมอกระดูกทุกคนชวนคนไข้ผ่าตัดถ้าไม่มีข้อห้ามทางการแพทย์อื่นๆเช่นไม่ได้มีโรคหัวใจที่รุนแรงมากเกินไปนะครับมักจะตามด้วยการผ่าตัดและได้ผลสำเร็จใครลุกขึ้นนั่งได้ดีและมีอายุยืนไปอีกยาวนานนะครับเพราะว่าท่านขยับตัวได้เป็นปกติลุกเดินได้เป็นปกตินะครับอันนี้คือตัวที่เล่าสู่กันฟังต้องตามมีประสบการณ์อยู่กับคนสูงวัยที่บ้านลงไปครับ
1: มีประสบการณ์อาจารย์แต่ว่าพยายามไม่ให้คุณยายเนี่ยเดินในพื้นที่เปียกหรือว่าพื้นที่ลื่นนะในห้องน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็พยายามทำกระเบื้องหยาบๆไว้ต้องใส่รองเท้าใส่อะไรในห้องน้ำมีวอล์กเกอร์ให้ท่านเพราะท่านก็อายุเยอะแล้วรวมทั้งคุณแม่ด้วยอาจารย์ถ้าเรามองย้อนกลับไปเรื่องของการล้มอาจารย์กำลังพูดถึงล้มไปข้างหน้าแต่ถ้าสมมติว่าเราล้มไปข้างหลังภาษาชาวบ้านหัวฟาดพื้นนะหัวฟาดพื้นแบบหนักๆเลยหนูมองว่ามันไม่ใช่แค่กระดูกสะโพกหักอย่างเดียวอาจจะไปถึงเรื่องสมองด้วยหรือเปล่าอาจารย์
0: ใช่ครับถูกต้องอันนั้นเป็นเหตุที่เป็นอักเสบที่พลาดทางจริงๆเลยไม่จะเกิดเลือดออกในสมองนะครับอันนี้ก็ตัวเอกการที่สำคัญแต่ว่าที่สำคัญมากพบบ่อยก็คือล้มแล้วก็สะโพกหักนี่แหละครับเพราะว่าล้มท่าไหนก็ตามแต่นะเสียหลักเนี่ยลงเอยสุดท้ายก่อนจะถึงพื้นมันมักจะเป็นไปตามนั่นคือเอาส่วนกลางลำตัวลงกระแทกพื้นเป็นธรรมชาติของร่างกายมนุษย์เลยนะครับส่วนกลางลำตัวนี้ก็คือส่วนสะโพกกระแทกพื้นซึ่งเวลาคนแค่อายุมากขึ้นต้องตาจะเห็นเลยครับว่าตรวจมวลกระดูกเนี่ยจะพบเลยว่ากระดูกที่บางที่สุดก็คือกระดูกที่ข้อมือกับกระดูกที่หัวสะโพกเนี่ยที่ธรรมชาติมันจะเป็นลักษณะที่มวลกระดูกมันน้อยที่สุดแหละเมื่อเทียบกับกระดูกต้นขาเมื่อเทียบกับกระดูกหน้าแข้งพวกนั้นถึงแม้จะบางกระดูกพุนลงก็จริงแต่ว่ามันจะบางน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเจ้าหัวกระดูกสะโพกเนี่ยบางเจี๊ยบเลยครับขอบอกครับบวกกับที่ข้อมือกระดูกที่แขนที่ข้อมือเนี่ยก็บางเจี๊ยบเลยเมื่อเทียบกับกระดูกชิ้นอื่นในร่างกายตามอายุจับมาเทียบวัดไล่ดูกันเลยเมื่อกระดูกเหล่านี้สองชิ้นนี้มันกระดูกที่มันบางเจี๊ยบเลยกระดูกพรุนแบบแคลเซียมลดเหลือน้อยลงเจี๊ยบเลยเวลาล้มก็แค่กระแทกพื้นนิดเดียวมันก็หักแล้วล่ะครับทุกท่านเพราะมันมีความไม่แข็งแรงมากนักนะครับแต่กระดูกอื่นที่ยังพอมีแคลเซียมพอกอยู่บ้างก็พอจะอึดทนไปนะครับสุดท้ายลงเอยคือกระดูกสะโพกเนี่ยครับเป็นตัวที่หักบ่อยที่สุดถ้าล้มแบบไม่มีท่าไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์นะครับเสียหลักล้มมากกว่ากันเถอะนะครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นนะคะทางที่ที่สุดจะให้ล้มเพราะว่าพอล้มแล้วเนี่ยไม่ได้เจ็บป่วยอากงอาม่าอย่างเดียวนะคะมันก็ไม่ได้ว่าเราไม่ดีนะคะอาจารย์ลูกหลานหรือว่าคนที่ดูแลเนี่ยก็ต้องดูแลคือลาองลางานพาไปหาหมงหาหมอนู่นนี่นั่น1 2 3 4แต่จริงๆแล้วไม่มีใครอยากล้มแบบนั้นหรอกค่ะแต่ถ้าล้มสะโพกหักก็ทำตามแนะนำที่อาจารย์หมอแนะนำไปนะคะคุณผู้ฟังอาจารย์ก่อนจะเบรกมีคำถามหนึ่งได้ไหมคะอาจารย์คะ
0: ได้ครับได้ครับ
1: นะคุณต่อนะคะก็บอกว่าสอบถามแทนคุณแม่คุณแม่อายุ96ปีนะคะ